0: ทางใจมันก็เกิดจากการที่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองที่เป็นคนที่อย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นขั้นตอนซึ่งเราอาจจะพูดคำว่าสติคำสั้นๆทุกคนพูดเป็นสตินะครับแล้วก็คิดว่ารู้ด้วยคิดว่าเข้าใจด้วยมันหมายถึงอะไรแต่ถามกันจริงๆขึ้นมาไม่รู้นะเน
1: ี่
0: ยอะไรมันคือตัวที่ต้องทำจริงๆแต่รู้สติมันคือตัวที่มาเตือนเราอะไรเงี้ยครับแค่รู้ตื้นๆไม่รู้ลงลึกมากนักถ้าลงลึกจริงๆศึกษาสติต่อไปครับฝึกสติต่อไปในการที่เอาคำแรกเริ่มต้นที่ผมมาเรียนให้ท่านทราบคือรู้สึกตัวระลึกรู้สิ่งดีๆไม่ดีสิ่งไม่ดีต่างๆรู้เท่าทันมันเพื่อจะเกิดความยับยั้งชั่งใจนะครับ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะงงเอ๊มาจบที่ศาสนาได้อย่างไรคำสอนได้อย่างไรการยับยั้งชั่งใจมันจะเราจะโฟกัสเป็นเรื่องของการกินเพราะว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของความดันโลหิตตอนจบถ้าคุณผู้ฟังยับยั้งชั่งใจในเรื่องของการกินหรือว่าการดูแลสุขภาพตัวเองให้มันถูกต้องมีสตินิดนึงความดันมันก็จะหายไปหาไม่เราก็จะไม่อยู่ใกล้กับความดันนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับมันถ้าเป็นการช่วยรักษาโดยช่วยคุณหมอดูแลสัก 50% จากพฤติกรรมเราเองเราต้องทำเองแล้วก็กินยาตามที่หมอจัดมาให้ตามโดสที่เหมาะสมนะครับแล้วคุณก็จะดีขึ้นควบคุมได้แล้วโรคภัยไข้เจ็บคุณก็จะค่อยๆชะลอลงไปนะมาอยู่กับลูกกับหลานถึงแก่ถึงเฒ่าจนถึงหมดอายุไขซึ่งปัจจุบันนี้คนไทยอายุไข90ปีคุณจะต้องเห็นเลข90ได้ถ้าคุณดูแลดีๆแต่ถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้เสร็จสุดท้ายเราก็จะเร่งเข้ามาสั้นกว่านี้โทษใครไม่ได้ครับต้องโทษโรคของตัวเองนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาตอบคำถามกันค่ะ
0: ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
1: 7นาฬิกา8นาทีค่ะถามมาตอบได้ในช่วงนี้วันนี้วันศุกร์ที่9คุณผู้ฟังคนกินเจก็เริ่มที่จะล้างท้องกันแล้วนะคะเทศกาลถือศีลกินเจก็จะมี 10-18 ตุลาคม9วันด้วยกันนะคะเขาเรียกว่าอะไร อนุโมทนาบุญด้วยสำหรับผู้ที่กินเจนะเต่าเองไม่กินนะเพราะว่าเอาสะดวกดีกว่าพอตั้งใจแล้วเหมือนบังคับตัวเองเดี๋ยวจะบาปซะก่อนนะคะเอาคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีเรื่องนี้มาฝากกันนะคะพาไปออกรอบกันสักหน่อย FM 99ของเราเชิญชวนนักกอล์ฟนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจไประเบิดความมันวงสวิงกันไปดวลวงสวิงกันประจำปีกันนะคะกับการแข่งขันกอล์ฟชาริตี้กอล์ฟ2026นะคะสีแดงเนี่ยนำโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์พี่เจี๊ยบคถาทองนะคะเฉลิมวงพี่ซิ่งเฉลิมวงทีมกอล์ฟทริกนะคะพี่มนต์มัมมี่จากสปอร์ตแฮกแล้วก็อาจารย์โอดุสิตนะคะซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการและยานายเซฟโซนเนี่ยก็จะอยู่ที่สีแดงสีน้ำเงินนำโดยนะหางบอกว่า ตีกอล์ฟก็คงปั่นโค้งๆได้หรือเปล่าเดี๋ยวพิสูจน์กันในสนามกอล์ฟนะคะน้าหังนะคะคุณต้นประวินโปรคิวโปรเตแล้วพี่ชี่ปีนี้พี่ชี่มาตีด้วยนะคะพี่ชี่จากสปอร์ตติแลกค่ะคุณผู้ฟังพบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนนะคะประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมาย29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club นะสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงนะคะคุณผู้ฟังสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่092-531-5142ค่ะ092-531-5142หรือจะไปที่080-919-5365หรือทาง Facebook ของ FM 99เรานะคะคุณผู้ฟังอ่ะว่ากันไปค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรื่องของการมีสติการยับยั้งชั่งใจการระลึกรู้ต่างๆนานาเราพูดคุยกันถึงเรื่องของความดันทำไมมาจบลงที่ทางด้านของการมีสติทางด้านของบทคำสอนของธรรมะนะคะอาจารย์หมอปัญญาบอกว่าคนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสตินะการยับยั้งชั่งใจหนึ่งในนั้นก็คือการกินด้วยนะคะถ้าเรากินแบบไม่บัญญะบางอย่างอันนี้สอนตัวเองด้วยนะคะผู้ฟังกินไม่บัญญะบางอย่างกินแบบไม่มีสติสุดท้ายมันก็จะจบที่ความดันโลหิตนั่นแหละอาจารย์หมอกลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับผมเตรียมคิดผ่านมาทั้งหมดนะครับได้มีการค้นคว้าเตรียมการแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟัง9ครั้งตัวในครั้งนี้ด้วยเป็นครั้งที่9เพื่อจะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ NCD มอบสำหรับท่านเป็นของขวัญ นะครับเพื่อจะได้นำไปใช้กับตัวท่านเองแล้วก็มอบให้กับหลานๆที่อายุน้อยๆที่มาฟังรายการเราเพิ่มขึ้นมากมายตอนนี้ผมดีใจนะอายุกับวัยทำงานนะครับ35-40ปีอย่างเงี้ยครับซึ่งกับวัยที่มีความพร้อมมีความรู้แล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลเพื่อมารับฟังความรู้เหล่าพวกนี้นะครับลูกหลานเหล่านี้จะได้นำไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ของคุณที่บ้านได้นะถ้าตัวท่านเองก็จะได้ป้องกันอย่าให้มันมาเข้ากล้ำกายเราได้เมื่อท่านอายุมากขึ้นอีกนิดนึงเช่นอายุ45ปีขึ้นไปแล้วก็จะมีโรคพวกนี้เข้ามาหนุนหลังได้ทำให้เกิดปัญหากับชีวิตของหลานๆด้วยนะครับฟังคุณหมอไว้จะได้ประโยชน์นำไปใช้ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็ไม่ว่ากันแต่กำติดตัวไว้ว่าโรคกลุ่ม NCD มันเป็นยังไงมันต้องปรับพฤติกรรมยังไงและหลานๆต้องปรับพฤติกรรมด้วยนะครับเพราะหลานๆอยู่ในวงการปัจจุบันเนี่ยมันเหนี่ยวนำชวนเชิญให้เราไปยุ่งกับเรื่องพวกกินนู่นกินนี่ทำนู่นทำนี่เครียดนู่นเครียดนี่เยอะอยู่ต้องปรับตัวดูนะครับเพื่อจะได้ห่างไกลจากโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังโรคที่ไม่มีเชื้อโรคเป็นตัวเหตุอันได้แก่ NCD นี่แหละครับคือหลานจะได้นำไปใช้กับตัวเองได้เมื่อเติบโตขึ้นและนำไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของหลานเองนะครับจะได้เกิดกตัญญูกตเวทีตามธรรมเนียมของไทยเราได้แล้วก็เกิดเป็นสิ่งที่ดีๆกับชีวิตของหลานด้วยนะครับผมนำมาเลือกพูดเรื่องนี้เพราะวันสุดท้ายวันนี้ก็สรุปแล้วก็แยกแยะออกมาชัดเจนว่าอารมณ์ไม่เพียงแต่จะมีปัญหาต้องใช้กับปูสโลบายหลายอย่างในการที่จะต่อสู้กับมันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคำว่าสติก็เป็นสิ่งที่มาสรุปรอบฝากไปถึงพวกเราทุกหลายนะครับแฟนรายการที่มีอยู่แล้วก็กลุ่มหนึ่งที่มีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีก็จะได้ช่วยกันเติมช่วยกันแต่งเรื่องพวกนี้ให้ได้เพื่อจะได้หลานๆจะได้เรียนรู้ต่อไปด้วยนะครับเพื่อนำมาสู้กับ NCD สัปดาห์นี้จบที่นี่ขอปิดซีรีส์เรื่องโรค NCD นะครับสัปดาห์หน้าผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความสวยความหล่อนะครับ
1: ชอบนะคะ
0: เพื่อปรับบรรยากาศความตึมครึมของโลกภัยก็จะชุมนำมาเล่าให้ท่านฟังแต่สัญญาได้ว่าทั้งความสวยความหล่อที่จะพูดในสัปดาห์หน้ากับที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับเรื่องโลกภัยแค่เจ็บต่างๆเนี่ยถ้าฟังรายการเทวดาพายสัญญาได้ว่าเป็นเรื่องความรู้ที่จริงๆในระบบแพทย์ปัจจุบันนะครับอัปเดตจริงๆนะครับแล้วก็เชื่อได้ไม่ใช่เฟกใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างทุกร่างที่พูดออกจากการนี้สัญญาได้ว่าจริงๆนะครับท่านฟัง
1: ค่ะอาจารย์ขามีคุณผู้ฟังชื่อว่าใหญ่งูเห่าโหดแต่เขาคงไม่โหดนะเขามาถามแล้วก็มาแชร์กันนะคะว่าอาจารย์ครับผมอายุ62สูง174เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยหนัก92ปัจจุบันผมหนัก78เพราะว่าทำงานเสิร์ฟอาหารเก็บ ตังล้างจานถูพื้นเอง

0: ช่นตับเช่นไตนะครับยาสองที่ใช้ในการรักษาโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นมิตรกับพวกตับทุกไตเรามากไม่ได้ไปวุ่นวายกับพวกตับไตเลยนะครับนั้นคุณหมอที่เขารักษาคุณจะถึงกล้าให้คุณสั่งต่อเรื่อยๆอันนี้ยังไม่ดีอาการไม่ดีขึ้นนัดอีกเดือนข้างหน้าสั่งยาต่อให้ได้ไม่มีปัญหารู้ดีว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะไม่เกิดปัญหากับลำไส้และตับและไตของคุณเองเลยนะครับแต่ผมแนะนำน้องคนนี้ครับว่าเมื่ออาชีพมันต้องดูแลคนนู้นคนนี้ให้บริการพอถึงที่เราได้ฟังว่าจะบริการเรื่องอาหารการกินในร้านตัวตัวเองประมาณนั้นผมเดาว่านะถ้าถึงเวลากินอาหารคุณไม่ได้กินครับคุณต้องเตรียมอาหารที่นี่ที่มันดูดง่ายๆปล่อยภาพไหมฝังปล่อยภาพไหมครับที่ไม่ต้องเอาช้อนไปตักนั่งกินเสียเวลาจับกล่องมาได้แล้วดูดทุกๆเข้าไปเลยรองท้อไปก่อนครับเที่ยงปุ๊บแต่ไม่ได้กินแน่เพราะคนไข้ไอ้แค่ลูกค้าเข้าร้านเยอะเลยตอนนั้นนะครับคุณก็ดูดน้ำเต้าหู้สักหน่อยก็ได้นี่มันทำมาในกล่องง่ายตายไปเสียบเข้าไปกล่องแล้วไม่กี่ตังค์นะครับเตรียมไว้ที่ห้องที่ตู้เย็นเลยในร้านนั่นแหละก็ควักมาแล้วเสียบหลอดดูดปื๊ดปื๊ดแล้วก็ส่งอาหารต่อไปเพื่อจะทำให้ลูกค้าพอใจน้องคนนี้ก็จะมีความสุขเพราะว่าไอ้โรคกรดไหลย้อนมันถูกเติมอาหารเข้าไปในกระเพาะแล้วตามเวลาเนี่ยสมบูรณ์ก่อนถึงมันจะย่อยง่ายมันอยู่ได้ประมาณชั่วโมงกว่าถึงสองชั่วโมงก็จะหมดไปจากกระเพาะคุณแต่มันดึงเกมไปได้พอถึงบ่ายสองไอ้น้ำเต้าหู้ที่คุณกินที่ดูดเข้าไปกล่องเมื่อกี้เนี่ยมันหมดแล้วอ่ะคุณก็เติมได้เวลากินอาหารเพราะคุณลูกค้าก็จะเริ่มจางลงนะครับท่านฟังเห็นภาพไหมครับต้องต่อเห็นภาพไหมครับ
1: เห็นภาพค่ะ
0: ถึงเวลาแล้วไม่ได้กินอาหารก็ไม่ใช่ไม่กินจริงอย่าไปซื้อมันสิครับคุณต้องมีคลิกเล็กๆน้อยๆมีกุศโลบายนิดหน่อยกินของที่มันย่อยง่ายๆดูดง่ายๆใช้เวลานาทีเดียวจบหมดกล่องทิ้งกล่องลงถังขยะนะครับแล้วก็สึกดูอาหารต่อไปในร้านคุณจะได้เจริญรุ่งเรืองนะครับ
1: แวบสัก10นาทีก็ได้นะตรงนั้นน่ะแวบมาดูแลสุขภาพตัวเองเนาะอาจารย
0: ์คนอื่นด้วยนะครับหลานๆเหมือนกันนะครับทำงานอยู่บริษัทมันจะต้องกินอาหารผิดเวลาก็หาอะไรที่มันกินง่ายๆสิครับน้ำผลไม้ขอให้แม่ที่บ้านคั้นให้หน่อยใครแต่งงานแล้วขอให้ภรรยาก็คั้นให้ใส่ทัพแวร์เล็กๆไปนะครับปัจจุบันนี้ก็มีถุงนี่ดูดง่ายแบบของเด็กอายุน้อยๆต่างๆเรื่องอะไรไม่รู้นะที่เป็นภาชนะที่บรรจุอาหารแบบที่กินง่ายดูดง่ายเนี่ยนะ
1: ค่ะเอาง่ายๆคุณฟังแซนด์วิชชิ้นเล็กๆอ่ะชิ้นพอคำอ่ะนะถ้ามีโอกาสก็ติดกระป๋องกระเป๋าไปนมน้ำถั่วเหลืองอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะรองท้องไปก่อนนะคะ
0: เรื่องพวกนี้ครับที่ญี่ปุ่นเขาดูแลกันดีมากนะภรรยาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะทำของเช้าๆให้เป็นที่หิ้วคล้ายๆกับกล่องข้าวหรือเป็นผ้าผูก
1: เป็นตก
0: แล้วก็มันจะให้ใช่แล้วให้พวกนี้ไปติดไปด้วยเพราะเขารู้ว่าสามีเขาทำงานเนี่ยเขาต้องซีดกับงานมากก็ต้องไม่มีเวลากินยังกินไม่ได้ตามเวลาก็ดูดพวกนี้เข้าไว้ก่อนเติมเข้าไปแต่เพาะแต่ทั้งชั่วโมงครึ่งกระเพาะไม่ว่างแน่ๆพอถึงเวลาพร้อมแล้วก็กินจริงๆที่ภรรยาทำมาให้ที่หิ้วผ้าถุงมาด้วยเนี่ยนะครับ
1: คุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ก็เหมือนจะแชร์มานะคะการฝึกสติของผมเนี่ยเอาง่ายๆก่อนครับอาจารย์เช่นเคี้ยวอาหารให้ช้าลงนอนให้เร็วขึ้น
0: นี่ครับ
1: นี่ก็ได้เหมือนกันนี่ได้
0: นี่คือเรื่องดีๆครับคุณก็ใช้วิธีการรู้สึกตัวระลึกรู้ถ้าทำมันไประลึกตัวต้องทำแล้วนะทำต่อไปเรื่อยๆก็จะยั่งยืนยาวไปหลายเดือน4เดือน5เดือน8เดือนทั้งปีๆถ้าไปจะเกิดผลที่กระทบคุณเองนะครับส่วนเรื่องไม่ดีๆไม่ได้เรื่องคุณก็รู้เท่าทันมันรู้เท่าทันมึงอย่ามาหลอกกูให้เรื่องคนเนี้ยพวกกิเลสต่างๆพวกโลภโมโทสันโลภโกรธหลงอย่ามาหลอกฉันนะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังท่านนี้ส่งข้อมูลมาแล้วหนูก็อยากจะให้อาจารย์ให้กำลังใจพี่เขาสักนิดหนึ่งยินดีกับตัวเองขอแสดงความยินดีกับตัวเขาเองที่ได้กลับมาฟังรายการเฮลที่ถามอีกครั้งเหตุที่หายไปไม่ได้ฟังเพราะว่าต้องต่อสู้กับมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ต่อมน้ำเหลืองมาหลายปีตอนนี้ดีขึ้นหยุดคีโมหยุดยากดภูมิพบหมอ3เดือนครั้งค่ะอาจารย
0: ์โอ้คนเป็นหมอฟังดูจะรู้ว่านี่อาการมันดีขึ้นจริงๆนะพอหยุดคีโมนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากคือว่าเซลล์ในร่างกายคุณที่เป็นเซลล์ไม่ดีมันเริ่มจบเกมลงแล้วคุณหมอถึงกล้าหยุดนะครับทั้งหลายแหล่นี่คือสิ่งที่ผมขอดีใจด้วยนะแล้วก็

0: ดำเนินชีวิตดีๆช่วงนี้ช่วงที่คุณจะต้องตักตวงทั้งหมดคืนกลับหันกลับไปดูแลครอบครัวคุณนะครับไปพูดคุยกับคนในบ้านสัมพันธ์แต่ครอบครัวซื้อและแทนไม่ได้แต่ถ้ามีใครมาแทนได้สัมพันธ์ในครอบครัวสำคัญมากๆมันจะมีค่ามากเวลาที่คุณดีกลับไปดีกับลูกๆกับภรรยาให้ทุกอย่างบรรยากาศในบ้านมันดีเขาก็ดีด้วยที่ลูกๆคุณก็ดีด้วยตัวคุณเองก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับทั้งหลายๆนี่คือความจดจำที่คุณจะสร้างขึ้นมาให้กับชีวิตคุณนะครับในช่วงที่ไปเจอกับโรคร้ายๆผจญภัยมาเยอะแล้วนะครับ
1: นะคะก็ให้กำลังใจเนาะนะคะแล้วก็ดีใจที่คุณพี่กลับมาเป็นผู้ฟังของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังนะคะท่านนี้9619นะคะอันนี้ข้อความดิ้นไปดิ้นมานิดหนึ่งนะอาจารย์อายุ60ปีสูง156น้ำหนัก63มือซ้ายเนี่ยจะชาช่วงเช้าๆบางครั้งนะคะเกาที่ใบหน้านะคะถ้าเลี่ยงไม่ผ่านไม่ถ้าเลี่ยงไม่ผ่านแต่หา second opinion ไม่ได้โดยใช้ยาทารักษาแทนได้ไหมคะอาจารย์คือเขาไม่รู้สึกว่าเขาได้เกาหน้าเขานะมันรู้สึกว่าชาๆหมอวินิจฉัยว่าเป็นผังผืดที่ฝ่ามือนัดผ่าค่ะอาจารย
0: ์คืออาการที่เป็นเนี่ยฟังดูเหมือนกับอาการมันเยอะมันเป็นมานานแล้วล่ะอันนี้น้องผู้ชายหรือน้องผู้หญิงจ้ะ
1: มีคำว่าค่ะมา
0: ว่าไงนะ
1: มีคำว่าค่ะค่ะผู้หญิงมา
0: ค่ะผู้หญิงค่ะน้องผู้หญิงโอเคเขาจะเป็นโรคพวกนี้เยอะโรคเส้นประสาทที่ฝ่ามือทำให้อาการคุณมีปัญหาในพวกนี้นะครับทั้งที่มือมีอาการแล้วทั้งไปเกาะไปเกาที่อื่นก็ไม่รู้ก็รู้สึกพอมันไม่รู้สึกชาเนี่ยมันบอกผมมากเลยครับว่าโรคนี้มันเป็นมานานแล้วมันก็เป็นขนาดที่เลยการใช้วิธีอื่นๆในการรักษาละมันเลยข้ามไปละหน้าที่เราคือไปลดการกดทับของเส้นประสาทนี้ให้ได้
1: ค่ะ
0: ดังนั้นแล้วการกดมันจะกดต่อไปเรื่อยๆอาการมันจะไม่มีทางดีขึ้นเพราะเส้นประสาทมันเป็นส่วนของร่างกายที่มันขี้งอนนะถ้าบอกไปก่อนนี่ผมพูดให้ท่านฟังจำไว้เลยครับเส้นประสาทมันขี้งอนมันโดนกดโดนทับนิดหน่อยไม่ยอมครับเกิดอาการแสดงทันทีเช่นไม่ทำงานไม่ส่งสัญญาณความรู้สึกชานะครับมันทำเลยนะครับมันไม่ง้อใครด้วยมันขี้งอนนะเหมือนคุณจีบสาวตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะเขาก็จะขี้งอนนิดๆหน่อยๆ yeah. นะเราหน้าจ่าบอกซะก่อนนะถ้าคุณต้องทนเอาคุณเป็นหนุ่มคุณจะไปจีบเขาคุณต้องทน คุณต้องรู้ว่าเขาขี้งอนนะเออปัญญาเส้นประสาทก็เหมือนกันครับน้องคนนี้เป็นโรคเส้นประสาทที่มือกดทับที่ข้อมือแน่ๆรับรองได้นะครับฟังอาการแล้วเนี่ยนะไม่ค่อยมีโรคอื่นหรอกคุณหมอที่รักษาก็จะผ่าตัดก็ไปทำอะไรครับไปปลดปล่อยแรงกดที่เกิดขึ้นกับเส้นประสาทเส้นนี้คลายออกไปเลยเพราะมีดหมอมันทำได้ไปคลายมันอยู่ในถ้ำเส้นประสาทมันเข้าไปในถ้ำนะครับในถ้ำนี้มีสตรัคเจอร์มีเรามาผ่านมา99อย่างคือเส้นเอ็น8อย่างเส้นประสาทอีก1อย่างเส้นประสาทมันอ่อนแอกว่าเส้นเอ็นเยอะเลยท่านฟังเพราะมันถูกกดปั๊บเนี่ยมันก็มีอาการนะครับพอถูกกดมีอาการเส้นประสาทก็งอนไม่แสงรับผิดชอบหน้าที่ของมันความรู้สึกเกิดขึ้นไม่ได้เรียกว่าโรคCTS carpal tunnel syndrome ก็มีอาการที่คุณพูดถึงนี่แหละครับก็ผมคิดว่าเคสนี้คงจะไม่มีทางเรียกทางอื่นละ
1: นอกจาก
0: หมอผ่าตัดให้เลยครับ
1: อ๋อนี่เขาก็ถามว่าเขาจะใช้ยาทาได้ไหมทา
0: คืออาการมันเลยครับ
1: เลยมากกว่าทาถูกต้องไหม
0: ครับใช่ครับถูกต้องครับมันจะทาไม่ได้ผลเสียเวลาชีวิตไปเปล่าๆและข้อเสียก็คือเส้นประสาทเมื่อถูกกดไปนานๆเนี่ยการฟื้นตัวกลับมันไม่ยอมนะขี้งอนเยอะเลยแล้วมันไม่ยอมคืนกลับด้วยผ่าเข้าไปตอนหลังเช่นอีกสักปีเขาจะผ่าเนี่ยผลมันจะไม่ค่อยดีเท่ากับผ่าเลยจะได้ไม่ถูกกดนานเช่นประสาทจะยอมฟื้นตัวกลับให้เราได้นะครับ
1: งอกูไม่กลับละนะคะหูฟังต้องผ่าอย่างเดียวเนาะหูฟังเนาะเป็นกำลังใจให้ค่ะมีอีกหนึ่งท่าน8621อันนี้ยาวนิดหนึ่งนะคะอาจารย์คุณหมอคะคุณแม่หนูอายุ63ปีน้ำหนัก53ส่วนสูง153 3สัปดาห์ก่อนเดินข้อเท้าพลิกและมีการก้าวขาพลาดในที่ต่างระดับ เกิดอาการบวมอักเสบที่บริเวณข้อเท้าและเข่าด้านซ้ายมีกดบุ๋มบุ๋มบ้างประมาณ1บัว1เซน1นิดๆนะอาจารย
0: ์
1: แต่ว่าเป็นอยู่ข้างเดียวแม่ไม่ยอมพักการใช้ขาตอนนี้ผ่านมา3สัปดาห์อาการดีขึ้นแต่ไม่มากเรียนถามอาจารย์ว่าควรรักษาอย่างไรดี
0: คือเคสแบบนี้ครับมันเคสอุบัติเหตุนะท่านฟังเส้นเอ็นที่รอบๆข้อเท้าอ่ะที่มันพลิกเป๊ะเนี่ยเส้นเอ็นมันก็จะมีการฉีกขาดตรงเส้นใยบางส่วนนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีกระดูกหักหรือเปล่าแต่ว่าคงไม่มีเพราะฟังดูคุณแม่ยังเดินได้นะ
1: ยังใช้ขาได
0: ้ใต้กระดูกเล่ากระดูกหักเนี่ยไม่เดินไม่ได้หรอกจะปวดมากอ่ะทนไม่ได้เพราะกระดูกมันเจ็บปวดมากมายกรณีนี้ครับผ่านสามสัปดาห์ซึ่งจริงแล้วถ้าดูแลรักษาโดยมือของหมอจริงๆวันที่ครบสามสัปดาห์เนี่ยมันน่าจะดีขึ้นแล้วสัก
1: 50%
0: แต่ฟังดูน้องๆบอกคุณแม่ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะก็เพราะว่าเรายังใช้มันอยู่ไม่ได้พักผ่อนพอแล้วก็มันจะพักข้อเท้าได้เพียงพอรวมทั้งใช้ยาช่วยได้น้อยรวมทั้งการที่เราจะต้องมีวิธีการบริหารต่างๆช่วยด้วยไม่ทำครบต้องเริ่มใหม่นะครับไม่เป็นไรครับสามสัปดาห์ผ่านไปก็จริงถือว่ามันเป็นพื้นฐานรองให้ปรับใหม่นะครับถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเดินแต่ละก้าวเดินช้าลงมากๆแล้วก็อย่ารีบร้อนนะครับสำคัญเพิ่มอีกอย่างนึงคือตอนนอนกลางคืนหรือตอนที่ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศก็ตามแต่นะครับอย่าห้อยขาลงที่พื้นตรงๆเพราะมันจะทำให้บวมอยู่พอบวมแล้วมันทำให้ดีเลย์การหายของเส้นเอ็นเหล่านี้นะครับยกขาสูงตอนนอนก็เอาหมอนหรือผ้านวมก็พับไปพับมาให้มันสูงขึ้นสักคืบหนึ่งแล้วก็หนุนขาข้างที่คุณแม่คุณเจ็บนี่แหละครับอีกข้างไม่ต้องหนุนก็ได้นะครับถ้าเราทำให้อาการบวมมันเยอะขึ้นตื่นเช้ามาจะบวมน้อยลงพันผ้าอีลาสติกแบนเดจที่เราพูดถึงว่าผ้ายืดๆนะครับเป็นมันม้วนอ่
1: ะ
0: จะช่วยได้เยอะในการที่ไม่ทำให้มันบวมเยอะเพราะมันช่วยรัดภายนอกให้ไม่ต้องบวมเยอะอาการบวมเยอะเนี่ยเป็นตัวอันตรายการที่ทำให้มันหายยากเรื่องข้อเท้าพิกข้อแพ้นะครับยุบบวมลงได้เนี่ยเท่ากับคุณช่วยให้เส้นเอ็มซ่อมตัวเองพอมยุบไม่บวมปุ๊บเลือดที่มาเลี้ยงในแถวนั้นนะครับมันจะดีขึ้นและส่งอาหารดีๆมาช่วยซ่อมแซมก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นจริงๆด้วยนะครับ
1: อาจารย์ในกรณีของคุณพี่ท่านนี้ค่ะเอาโอเคละผ่านมาสักสัปดาห์หนึ่งแล้วนะประคบร้อนประคบเย็นหรือกินยาพวกเอนไซม์อะไรช่วยได้ไหมอาจารย
0: ์ครับ เรื่องยาเนี่ยครับถ้าผมรักษาคุณก็บอกให้คุณและใช้ได้ใช้นะยาตัวที่มันอาจจะแพงนิดแต่ว่ากินน้อยแล้วมีผลเสียต่อคุณน้อยด้วยนะครับทำให้คุณจะมีผลดีขึ้นก็ใช้สักสามวันห้าวันนะครับแล้วก็จะหยุดไม่ใช้ต่
1: อ
0: เราไม่ใช้นานเอนไซม์เนี่ยอาจจะทาต่อได้ทายากลุ่มนี้ได้ในช่วงในทายต่อไปสำคัญคืออย่าให้มันบวมลดบวมเราให้มากๆนะครับแล้วก็ใช้งานมันให้น้อยๆเพื่อถนอมสตรัคเจอร์ต่างๆคุณให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับใจเย็นถ้าอย่างนี้คงต้องใช้เวลาสัก2สัปดาห์ก็จะดีขึ้นมากๆนะครับ
1: เข้าใจเลยจันหนูเคยมีลักษณะคล้ายๆของคุณพี่ท่านนี้คือข้อเท้าแกร่งเดินต่างระดับไม่กินไม่ได้แล้วอาจารย์ทรมานมากเลยปวดมากบวมด้วย
0: ยามจะช่วยได้เยอะแล้วก็แต่เราใช้ให้เป็นนะครับใช้ฉลาดพอที่จะไม่ทำให้เกิดผลเสียใดๆจากเอนไซม์นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทาซะพอสัก5วันผ่านไปเลิกหยุดยากินนะครับทาเอาแทนเนี่ยมันเข้าทางใหม่ทางผิวหนังมันก็จะไม่มีผลระคายเคืองกับกระเพาะคุณเองนะครับ
1: ค่ะวันนี้เวลาหมดค่ะอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกและต่องน้อยลาไปพร้อมๆกันนะคะ
0: สัปดาห์หน้าแล้วครับสวยหล่อให้หลานนำมาให้หลานเราที่ฟังรายการอยู่ด้วยความแสดงความขอบคุณต่อหลานนะครับ
1: นะคะวันนี้ลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: Active Radio ไม่สนุก

0: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark Air Carrier Tech Week

0: และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี
1: ้ก็เคลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
5: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmar
2: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
2: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
2: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ FacebookFM 99
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใคร

อสมท.มีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 7:38 น. 11 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันศุกร์ที่9 ตุลาคม พุทธศักราช 2569นะครับแรม13 ค่ำ เดือน 10 ปีมาเมียพี่ปายุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่ปายครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: นะพระบอกว่าเมื่อสลัดออกมาไม่ได
0: ้
1: ก็ต้องอยู่กับมันให้มีความสุข
0: ครับ
1: ก็เปิดเพลงริมฝั่งน้ำให้เต้นรำกันเลยในบ้านที่น้ำท่วมขังกันอยู่
0: ครับ
1: นะเราต้องทำใจของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวมีสติฮะสติและปัญญาเกิดเมื่อหน่วยงานของรัฐนะช่วยเราไม่ได้เราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนเป็นหลักเนาะ
0: ครับ
1: อย่าไปทิ้งชีวิตอย่าไปโศกนาฏกรรมอะไรเกินมากเกินไปนะเมื่อมันเกิดก็ต้องเกิดอีกสักวันมันก็ต้องผ่านไปพระท่านบอกอย่างนี้เนาะก็ริมฝั่งน้ำสไตล์น้องแพรว
0: ครับ
1: ของโกลเด้นซองน่าจะทำให้คนที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่มีความสุขเล็กน้อยถึงปานกลางคุณสุเทพโอ้เห็นฟังข่าวแล้วบอกว่าปราจีนกับชาเชิงเซานะภาคตะวันออกอ่ะกว่าเจ้าน้ำลงทะเลได้ลงแม่น้ำประโกนะแม่น้ำบางประกงได้หมดอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องต้นเดือนพฤศจิกาตัววันนี้เพิ่งวันที่9ครับ
0: ก็อีกประมาณเกือบ2 เดือนนะฮะ
1: แล้วรับทุนทุกอีกนานแค่ไหนเนี่ย
0: อ้
1: าวๆนะก็เดี๋ยวตอนนี้จะห่วงคนใต้ด้วยนะครับเพราะว่ากำลังจะมาฝนก้อนใหญ่แต่อย่าลืมคนที่โดนน้ำท่วมอยู่นะครับนะฮะส่วนคนกรุงเทพเองก็ตอนนี้ห่วงขยะครับ

0: เกรงว่าแหมเดี๋ยวคนร่ำคนรวยมาประชุมนะ ช่วงสัปดาห์หน้า อยากจะมาท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพเมืองฟ้าอมรมาเจอกองขยะกองเต็มนะฮะริมหน้าบ้านริมถนนหลากหลายสายนี่นะครับก็เป็นภาพที่ไม่น่าดูสักเท่าไหร่นะยังมีเวลาถึงวันอาทิตย์นี้นะกทมต้องกวาดให้หมดนะผมว่างบเขาเยอะนะแต่เหมือนไม่ยอมจ้างภาคเอกชนหรืออื่นๆติดต่อกรมราชทัณฑ์ก็ได้นะครับน้องๆเขาว่างนะเขามีรายได้ด้วยนะเวลาออกมานะครับ
1: ครับ
0: อย่างน้อยยังพยุงชีวิตได้เป็นเดือนนะฮะค่าจ้างตรงนี้ผมขับรถไปดูไงย่านถนนนวมินทร์ตรงปลายๆที่จะมาเชื่อมลาดพร้าวแยกบางกะปิ
1: ครับ
0: แล้วก็โอ้โหถนนศรีบูรพาพวกแฟลตคลองจันทร์ใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆเตียงฟูกนี่กองกันเต็มริมฟุตบาททั้งเทพเยอะมากยังไม่รวมแถวนู้นนะไอ้ตัวนี้มาพูดถึงยังลึกๆอยู่นะแถวไอ้ลาดกระบังแถวนู้นนะแต่นี่มันกลางเมืองเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงซอยบ้านผมนะฮะโรมินตองหนึ่งแยกสองนี่ขยะไม่มาแน่นอนแล้วครับจนบัดเดี๋ยวนี้ก็เป็นห่วงนะครับ
1: ไม่มานี่คือไม่มาเก็บใช่ไหม
0: ไม่มาเก็บเลย
1: ไม่รู้ว่าขยะไม่มี
0: โอ้โหกลิ่นไงตอนนี้ฮะต้องใส่หน้ากากอนามัยกันแล้วครับเดินในหมู่บ้านนะฮะแล้วก็สิ่งที่มันทำให้โลละทมทุกข์มากยิ่งขึ้นเงินหาก็ยากแล้วนะผักแพงมากครับกรุงเทพ
1: ครับ
0: เมื่อวานซื้อจะทำสุกี้กินในบ้านเพราะไม่อยากจะไปกินข้างนอกคนแพง
1: อ๋อ
0: ไปซื้อผักบุ้งฮะโอ้ก
1: ร
0: ัมปกติ5บาท10บาทฮะ
1: ครับ
0: 15วันนี้เริ่มกินเจด้วยใช่ไหม
1: กินเจวันนี้ล้างท้องครับพรุ่งนี้ก็กินเจ
0: ครับอย่าขับรถออกไปไหนมากไหนมากนะครับสิ่งที่เติมความทุกข์เราอีกครับเมื่อเช้าขับรถผ่านด้วยความไม่รู
1: ้
0: ไปดูป้ายน้ำมันฮะดีเซล42บาท90สตางค์นะขึ้นมาเมื่อเช้าอีกครับ
1: ก็ตอนไม่ใช่90สตางค์42บาท94สตางค์
0: 94สตางค์โอ้โหมองคร่าว
1: ๆเพราะว่า
0: 95ของผมอ่ะสะดุ้งเฮือกเลยฮะ41บาท
1: ครับ
0: 41บาท40
1: 44ตังค์
0: 44ตังค์มี4ตังค์ด้วย
1: คือตี5เมื่อคืนนี้นะครับน้ำมันก็ปรับขึ้นอีก75สตางค์ต่อลิตรนะครับน้ำมันที่ปรับขึ้นก็มีดีเซลมีบินซินมีแก๊สโซฮอล์95แล้วแก๊สโซฮอล์91ขึ้นอีกลิตรละ75สตางค์นะครับ
0: สร้างความระทมทุกข์ให้คนได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมเท่าทัน
1: ดีเซลเนี่ยจะอยู่ที่ลิตรละ 42.94 นะครับ
0: นี่43บาทแล้วนะแพงกว่าน้ำมันบินซินนะ
1: ครับไม่ใช่ดิบินซินแพงกว่าพี่แม
0: ่ก็ของผม 42.90
1: ของ
0: ผม 41.40 อ่ะ
1: ดีเซลเนี่ย 42.94
0: ของผม95 41บาท40
1: บินซินเนี่ย 50.43
0: โอ้ยนั่นบินซินพิเศษ
1: บินพิเศษแล้วก็95เนี่ย 41.44
0: นี่ไงถูกกว่าไง
1: เออ
0: 95นะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่91นะ
1: ไม่ใช่91เนี่ย91เนี่ย 41.07 นะ
0: ก็ใกล้เคียงเลย
1: ใกล้เคียงเลย
0: ใกล้เคียงกับ95ตอนนี้ดีเซลแพงกว่าบินซิน95นะครับโอ้โหนี่ระบบขนส่งทั้งหมดใช้ดีเซลด้วย
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรที่จะช่วยบรรเทาเลยหรือครับรัฐบาลจ๋าน้ำก็ยังขังขยะก็ยังไม่หมดโอ้ยมาเติมเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้อีกนะเงินมันจะเฟ้อไปขนาดไหนเนี่ย
1: ครับ
0: เอออ้าวอ้าวก็ต้องอยู่กันไปทนทุกข์นะอีกตั้ง3ปีกว่านะกรุงเทพ
1: ครับ
0: กว่าจะครบวาระเนี่ย
1: แต่ว่านี่เป็นคาแรคเตอร์ของของประเทศที่มีอะไรจะขออย่างเดียว
0: ไม่อ่ะเขาทำให้มันแล้วก็ไปทำให้จบพอจบแล้วก็แจกฮะรู้สึกโอ้ยสบายใจได้รับอีกแล้ว
1: นี่เป็นคอนเซ็ปต์ในการบริหารแบบว่าผู้ถูกบริหารเนี่ยจะขออย่างเดียว
0: ขอ
1: แล้วก็มีอะไรก็แจกไป
0: แจก
1: ให้ขอแล้วก็ทำให้ระดับชั้นของคนที่อยู่ระดับล่างเนี่ยต้องขอจากภาคร
0: ั
1: ฐ
0: ต้องขอ
1: ซึ่งมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะ
0: แล้วก็ต้องกู้มาแจกด้วยนะแล้วก็นี่ก็จะเพิ่มพูนปัญหาเดิมๆก็ยังพอกอยู
1: ่
0: โอกาสที่มันจะเกิดในอนาคตก็ยังมีอีกเยอะโดยเฉพาะเรื่องน้ำเนี่ย
1: อย่างนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหากับประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียเลย
0: ไม่มี
1: เลยฮะตั้งแต่เขาวางคอนเซปต์เรื่องของ welfare state มาเนี่ยไม่มีเลยแล้วเขาก็จะเป็นประเทศที่มีความสุขอันดับต้นๆของโลกติด1ใน10 1ใน5เสม
0: อ
1: ถ้าในอาเซียนก็เป็นสิงคโปร์นะครับถ้าเป็นกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์ไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กสวีเดนอะไรต่างๆไม่มีปัญหาเรื่องนี้ฮะคอนเซปต์เขาก็ง่ายมากเลยก็คือการเก็บภาษีเยอะ
0: เยอะ
1: แล้วพอเก็บภาษีเยอะเนี่ยเขาก็บริหารจัดการ
0: พอเยอะแล้วก็เก็บครบด้วยนะ
1: ใช่
0: คนของเขานี่นะครับนะเขาเรียกว่าซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันแต่เมื่อจ่ายเยอะเขาต้องได้รับแยะ
1: ใช่
0: ประมาณนั้น
1: พอจ่ายเยอะแล้วเนี่ยมีสวัสดิการที่ดีมากๆแต่ของเราเนี่ยพยายามเรียกร้องสวัสดิการเยอะมาก
0: ครับ
1: แต่ภาษีจ่ายน้อยมาก
0: หลบกัน
1: คนทั้งประเทศ
0: เราเนี่ยซาลารีแมนนะมนุษย์เงินเดือนนี่หนีไปไหนไม่ได้เลยครับเรื่องภาษีนี่นะครับ
1: คือจ่ายภาษีน้อยมากในประเทศไทยนะฮะมีอยู่ไม่ถึง10ล้านคนอ
0: ัน
1: นี้หมายถึงว่าภาษีบุคคลธรรมดานะประมาณสัก 5-6 ล้านน่ะ
0: ใช่แค่นั้นเองอ
1: ่ะแค่นั้นเองแล้วก็เลี้ยงคนทั้งประเทศบอกว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ไม่นับเรื่องของการดัชนีการทุจริตคอร์รัปชันที่สูงขึ้นดังนั้นเนี่ยประเทศคอนเซปต์ในการขอกับในการจ่ายตอนแรกอย่างแพงเนี่ยแล้วก็มาได้ผลตอบแทนสูงเนี่ยมันต่างกันนะฮะ
0: แต่ก็ยังมีพวกที่ได้รับแล้วก็ต้องยินดีด้วยเมื่อวานนะครับโอนกันนะครับเสียงดังกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งเลยนะครับทัพนักกีฬาไทยที่ประสบความสำเร็จในเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับก็เมื่อวานรัฐบาลจัดงานนะฮะแจกเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติก็จดจำกันให้ดีนะครับคราวนี้ถ่ายรูปกันติดฝาบ้านนะครับเพราะไม่รู้ว่ากองทุนนี้อนาคตเนี่ยมันจะมีเท่านี้หรือจะไม่มีเลย
1: ครับ
0: หรือจะประมาณไหนนะตอนนี้เขากำลังนะฮะออกกฎหมายเพื่อจะยึดเงินภาษีบาปไปไว้เป็นกองกลางของรัฐบาลนะฮะแล้วจะจัดให้เป็นงบประมาณแต่ละปีให้กองทุนซึ่งไม่รู้จะเท่านี้หรือเปล่าแต่เมื่อวานก็ต้องยินดีด้วยนะครับนะฮะเงินที่ออกมา336,600,000 บาทนะครับมีนายทรงศักดิ์เอาอยู่เป็นประธานครับเมื่อวานนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีครับดีใจกันนะครับเพราะว่าเหรียญทองนี่2ล้านเหรียญเงิน1ล้านเหรียญทองแดง500,000 บาทนะครับเจ้าวิวเมื่อวานนะในฐานะที่มุมานะอดทนฝึกซ้อมอย่างจริงจังแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำลายสถิติ100เมตร200เมตรได้เงินพิเศษจากรัฐบาลอีก 800,000
1: วิวหรือบิวฮะ
0: อ่ะบิวบิวกับวิวเนี่ยน้องบิวภูริพลบุญสอนตอนนี้ต้องเรียกเสียนะครับอย่าเรียกเทพนะฮะต้องเป็นเสียบิวนะครับเพราะว่ารับจากนะฮะ2เหรียญทองนี่4ล้านนะฮะแล้วก็มีนะครับ1เหรียญเงินอีก1ล้าน
1: ครับ
0: เป็น 500,000 500,000 รับอีก 800,000 เป็น5,800,000ตอนนั้นไปรับนะฮะ MVP อีก 25,000 เหรียญนะไอ้นั่นอีก 700,000 นะสรุปแล้วรวมกันนะฮะบิวได้เงินจากเอเชียนเกมคราวนี้6,500,000
1: ครับ
0: 6,500,000ยินดีด้วยนะครับก็เป้าหมายของเขาคือโอลิมปิกเกมขอได้วิ่งในรอบสุดท้ายซึ่งโอกาสตอนนี้กรุงเทพไปดูสถิติของทุกๆคนในโลกใบนี้แล้วนะมีโอกาสวิ่ง1ใน8คนนะ
1: ใช่คร
0: ับ แต่อย่าเพิ่งหวังว่าเหรียญเลยนะฮะขอความกรุณานะครับนะสถิติเรานี่ไอ้ 9.8 9.9 นี่ยังไม่ได้นะครับแต่มีโอกาสได้วิ่ง
1: คือต่ำ10เนี่ยทั่วโลกนะขนาดนี้เนี่ยเขาวิ่งกันได้เนี่ยนะครับมีประมาณ20คนนะ
0: ครับ
1: 20คนนะที่วิ่งต่ำ10แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้า
0: 20คนเลย
1: 20คนนะแล้วแต่ว่าอันดับที่ของบิวเนี่ย1ใน8เนี่ยอยู่แล้วถ้าเอาจากอิงโอลิมปิกเกมครั้งที่แล้วนะอยู่แล้วนะฮะเขามีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับนักวิ่งหนุ่มวัย20ปีนะครับบิวภูริพลบุญสอนนะฮะ
0: ครับเมื่อวาน236,600,000 บาทก็แยกออกเป็นนะฮะของนักกีฬาโดยตรงนะฮะรับกันตรงเป๊ะเลยเมื่อวานนี้165,500,000ของผู้ฝึกสอนเขาก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะจากความสำเร็จของสมาคมนั้นๆ นะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้มา27,500,000ส่วนสมาคมกีฬาก็ได้จากเปอร์เซ็นต์จากนะฮะจำนวนของเหรียญที่ได้ของสมาคมนั่นแหละครับนะฮะก็สมาคมกีฬาได้44,500,000 บาทนะฮะมีทั้งหมด22สมาคมกีฬาที่ได้รับรางวัล5อันดับแรกของสมาคมกีฬาที่รับเงินรางวัลมากสุดก็ต้องเป็นตะก้อครับ
1: จำนวนคนเยอะ
0: เพราะว่าตะก้อนี่ได้ทีมชุดหญิงไง
1: ครับ
0: ได้ทีมชุดหญิงแล้วก็ทีมเดี่ยวชายแล้วก็มี2เหรียญเงินด้วยนะนะจากทีมชุด
1: ครับ
0: ทีมชุดชายแล้วก็ทีม4คนหญิงสมาคมกีฬาตะก้อเนี่ย2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้เงินรางวัลรวม 68ล้านนะกรีธาครับได้3ทอง2เหรียญเงิน1ทองแดงได้เงินรางวัล 27,750,000 อีสปอร์ตก็1ทอง1เงิน1ทองแดงก็ได้23ล้านกว่าประมาณนี้เทคบอล3ทองนี่ได้18ล้านนะเพราะว่านักกีฬาเขา1คน2คนอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับนะฮะยินดีกับนะฮะนักกีฬาทุกท่านด้วยนะครับ
1: เมื่อวานมีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะครับเราก็บางคนก็เรียกว่าชอปปี้คัพอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าคืออาเซียนครับแชมเปี้ยนชิพนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มคือก่อนหน้านี้เนี่ยในกลุ่ม A เนี่ยบุรีรัมย์แข่งไปแล้วเจอกับบอร์เนียวเสมอ 0-0 นะครับในบ้านของบุรีรัมย์เองนะฮะ
0: นี่คือสโมสรในอาเซียน
1: ใช่ครับ
0: ล้วนๆนะฮะ
1: บุรีรัมย์เป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้ว
0: ครับ
1: เสมอกับบอร์เนียวไป 0-0 เมื่อก่อนนัดแรกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ราชบุรีเสมอกับฮองอันฮานอยไม่ใช่ฮองอันฮานอยฮองอันโฮจิมินห์ซิตี้นะครับ1ประตูต่อ1
0: เสมอทั้งคู
1: ่เสมอทั้งคู่นี่คือกลุ่ม A ส่วนในกลุ่ม B ในแข่งเมื่อวานนี้คาบ้านฮะท่าเรือฮะคาบ้าน
0: คาบ้านเหรอ
1: แพ้เพอร์ซิฟของอินโดนีเซีย1ประตูต่อ3ฮะ
0: โอ้โหแพ้เยอะด้วยนะสกอร์ห่าง2ลูกอ่ะ
1: แพ้เยอะเลยฮะก็จูซุสซาเบลนะครับทำประตูไปก่อนจากจุดโทษนาทีที่66นะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากโดน1ประตูไปก่อนมาเลยครับ3ลูกรวดฮะ87 90+4 90+6เพอร์ซิฟกระหน่ำยิงมา
0: ท้ายเกมโดนขนาดนั้นเหรอ
1: ใช่ฮะ
0: สติไม่ตั้งมั่น
1: ผมไม่รู้ว่าตั้งมั่นหรือว่าสู้ไม่ได้นะฮะแต่ว่าผลมันก็ชัดเจน1ประตูต่อ3นะครับ
0: ยังสู้ต่อได้นะเพราะเขาแบ่งกลุ่มนี
1: ่แบ่งกลุ่มกลุ่มละ7ที
0: ม
1: แล้วก็อันดับ1ถึง4ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับก็ต้องดูเพราะท่าเรือเนี่ยก็เป็นทีมที่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินสนับสนุน
0: ครับ
1: แต่มีปัญหาเรื่องความสม่ำเสม
0: อ
1: ตลอดมานะฮะ
0: แล้วก็เปลี่ยนโค้ชบ่อยมาก
1: ใช่ครับก็นี่เป็นผลงานของนักฟุตบอลไทยนะครับที่แข่งระดับสโมสรของอาเซียนพูดง่ายๆคือประเดิมสนามมาเนี่ยเล่นในบ้านทั้ง3ทีมนะแพ้ไป1แล้วก็เสมอ2นะบุรีรัมย์ก็เล่นในบ้านนะที
0: ่
1: เจอบอร์เนียวเนี่ยเสมอ0-0เนี่ยราชบุรีก็เล่นในบ้านนะ
0: นี่ก็มีโค้ชคนใหม่มาอีกแล้วนะฮะบุรีรัมย์
1: เ
0: นี่ยฮะ
1: ราชบุรีก็เล่นในบ้านนะที่เสมอกับฮองอันโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยนะฮะ 1-1 เนี่ยก็เล่นในบ้านอ้าวไปกันที่ฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์มีการแข่งขันแบดมินตันนะครับฟินแลนด์โอเพ่นนะครับก็ปรากฏว่าผลงานของนักแบดมินตันไทยนะครับอาร์ติสโอเพ่นหรือฟินแลนด์โอเพ่น2026เนี่ยยังทำได้ดีมือหนึ่งของโลกแล้วก็มือหนึ่งของรายการนะครับกุลวุฒิวิทิสารก็ยัง3เซตเหมือนเดิมนะครับเอาชนะเวิงฮงหยางนะครับจากจีนไป2-1เกมนะครับ
0: เกมแรกต้องแพ้ก่อนดิ
1: 10-21ใช่แล้วก็มาชนะ
0: ทดสอบคู่แข่ง
1: แล้วก็มาชนะ21-11นะครับแล้วก็21-13ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายแต่ว่ารอบ8คนสุดท้ายไม่มาตามนัดนะครับโทมัสจูเนียร์ปอปอฟนะครับแพ้ต่อนักเบมตันจากญี่ปุ่นนะครับยูชิทานากะไป0-2เกมนะครับ10-21แล้วก็19-21ก็กลายเป็นว่ามือหนึ่งของโลกนะครับวิลกุลวุฒิทิสารจะพบกับนักแบดมินตันจากญี่ปุ่นนะครับยูชิทานากะนะครับคนนี้ก็เป็น อายุอนามเนี่ยอาจจะไม่คุ้นมากแต่อายุอนามแก่กว่าวิลนะครับเป็นนักแบดมินตันวัย27ปีนะฮะประเภททีมเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างดีในระดับชิงแชมป์เอเชียเป็นเหรียญทองนะครับแต่ประเภทเดี่ยวยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครั้งนี้ก็มาเล่นในประเภทเดี่ยวนะครับเจอกับวิลกุลวุฒิสารนะครับในรอบ8คนสุดท้ายวิลมีโอกาสเจอโชตินเฉินนะครับในรอบรองชนะเลิศต่อไปเพราะว่าโชตินเฉินก็ผ่านเข้ามาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเช่นกันนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีดาวรุ่งอีกคนหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับก็คือโคกิวาตานาเบะนะครับคนนี้ก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเช่นกันส่วนหญิงเดี่ยวนะครับรัชนกอินทนนท
0: ์เก่งครับ
1: รอบแรกชนะอินเดียรอบ2ชนะอินเดียนะครับก็คือทานวีชามาไป2-0เกม21-18แล้วก็21-7
0: ครับ
1: รอบ3นะครับ
0: อย่าเจออินเดียนะ
1: เจออินเดีย
0: เจออินเดียโอ้โหอินเดียมากันเยอะนี่จะล้างคอกอินเดียหรือเปล่า
1: ฮะเจอพิสุราสินธุ
0: อันนี้ไง
1: มือ6ของรายการจากอินเดียนะฮะรอบแรกชนะอินเดียรอบ2ชนะอินเดียรอบ8คนสุดท้ายเจออินเดีย
0: ตั้งใจจะชนะอินเดีย
1: ครับ
0: เหลือรอบ8คนแล้วนะครับ น้องหมิวล่ะ
1: น้องหมิวก็ชนะนะครับนักแบดมินตันจากเดนมาร์กมาได้อเมรีชูสไปนะครับ2-0เกม21-12แล้วก็21-15รอบ8คนสุดท้ายเจอเดนมาร์กอีกเช่นกันนะครับเจอไลบรอสคริสโตเฟอร์เซนนะครับจากเดนมาร์กมือ7ของรายการหมิวเราเป็นมือ4เราเจอมือ7ของรายการนะครับหมิวกับเมย์มีโอกาสเจอกันในรอบรองชนะเลิศ
0: ถ้าทั้งคู่
1: ชนะในรอบ8คนสุดท้าย
0: ไม่อยากให้เจอนัดชิงไม่ได้เหรอ
1: ไม่ได้ฮะเพราะเขาวางจับสลากมันเป็นอย่างนี
0: ้โอ้โหครับ
1: ถ้าไม่เจอนัดชิงก็ไปรายการอื่น
0: คร
1: ับ รายการนี้เนี่ยรัชนกอินทนนท์เป็นมือหนึ่งของรายการนะครับแล้วก็หมิวพรปวีช่อชูวงเป็นมือสองของรายการ
0: ระดับ500มือดีๆหลายคนไม่มาโดยเฉพาะเจ้าอันเซยอง
1: พักฮะพักแล้วก็ในประเภทอื่นๆในประเภทชายคู่เราเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายเช่นกันนะครับก็เป็นพักพลธีรรัตน์สกุลนะครับจับคู่กับทางด้านของพีระชัยสุขภูลนะครับเอาชนะคู่ของสกอตแลนด์ไปได้2-0เกม21-18แล้วก็21-11นะครับไปเจอกับคู่ของมาเลเซียในรอบ8คู่สุดท้ายนะครับแล้วก็ในประเภทหญิงคู่เราไม่มีอยู่แล้วคู่ผสมนะฮะคู่ผสมก็สบายใจได้เพราะว่าเมื่อวานเราแพ้ต่อคู่ของไต้หวันไป0-2เกมนะครับก็ตกรอบไป
0: ล
1: ุ้นเฉพาะชายเดี่ยวกับหญิงเดี่ยวเท่านั้นเลยนะฮะ
0: เอาละครับเรามีกีฬาให้ดูให้เชียร์กันต่อนะครับนี่คิวต่อไปเป็นมหกรรมกีฬายูทโอลิมปิกยูทโอลิมปิกนี่จะเป็นครั้งที่4นะฮะดาก้า2026ที่กรุงดาก้าประเทศเซเนกัล
1: ครับ
0: นะฮะคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ก็นะฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะสร้างความเท่าเทียมระหว่างนักกีฬาชายและหญิง อย่างเต็มรูปแบบนะต้องมีสัดส่วนนักกีฬาชายและหญิง50-50นะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกีฬาโอลิมปิกเยาวชนนะครับครั้งแรกจัดขึ้นที่สิงคโปร์เมื่อปี2010ฮะครั้งนี้จะมีการชิงชัยทั้งหมด25ชนิดกีฬา153เหรียญทองนะชาย73รายการหญิง73รายการต้องเท่ากัน
1: ครับ
0: แล้วก็ประเภทนะฮะทีมผสม7รายการพอถึงดาก้าปุ๊บนะฮะของเราก็ส่งไม่เยอะครับเจ้าหน้าที่ก็น้อยมากครับนะครับงานนี้เราจะส่งทั้งหมดแค่28คนหนึ่งคนประเทศเราหานักกีฬาเยาวชนไม่ได้หรือยังไงผมไม่แน่ใจนะ28คนหนึ่งนะครับใน11ชนิดกีฬา มีกรีธา2คนหนึ่งนะ
1: ฮะ
0: กรีธา2ต้องชาย1หญิง1เลยนะ
1: คือ อันนี้เปลี่ยนอย่างเดียวนะ เปลี่ยนอย่างเดียวนะ เป็น 2-300 เลย
0: ครับเหรอครับ
1: เปลี่ยนเป็นอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมัน
0: ญี่ปุ่น
1: หรืออังกฤษหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็ได
0: ้
1: อันนี้ขึ้นมาเป็น200เลย
0: โอ้โหนี่28คน
1: เพราะว่าดาก้าเนี่ยประเทศอะไรรู้ไหมพี่แป๊ะ
0: โอ้โห
1: เซเนกัลฮะ
0: เซเนกัลเนี่ย9
1: คือหรือถ้าเปลี่ยนเป็นแอฟริกาใต้นะจะขึ้นมาเป็น200กว่า
0: เลยไม่
1: 300ทันที
0: พอดาก้าก็ไม่ค่อยคิดหานักกีฬาไปแข่ง
1: พอดาก้าเนี่ยก็จะประมาณนี
0: ้แบดมินตัน2คนแฮนด์บอลชายหาด10คนนะครับต้องคือสรุปรวมทั้งหมดนี้ต้องหญิงครึ่งชายครึ่งนะแต่ไม่จำเป็นว่ากีฬา2คนต้องเป็นชายหมดหญิงหมดหรือหญิง1ชาย1นะ อะไรก็ได้แต่ว่ารวมแล้วต้องครึ่งครึ่งแฮนด์บอลชายหาด10คนเลยฮะ
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลชายหาด2คนนี่วอลเลย์บอลไปเยอะนะแต่อินโดเราไม่ไปนะมวยสากล2คนนะ
1: ครับ
0: นักมวยยังหายากเลยเนี่ยยูโด1คนเรือพาย2คนจักรยาน1คนวินเซิร์ฟ2คนกีฬาทางน้ํา2คนเทเบิลเทนนิส2คนนะฮะนะ28คนครับ
1: เดี๋ยวรายละเอียดอื่นมาว่ากันในเบรกที่2นะครับช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณAir Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือน้ำมันแพงน้ำท่วมฉุดดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกันยายนร่วงลงครั้งแรกในรอบ4เดือนรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน2569พบว่าดัชนีทุกรายการปรับตัวลดลงพร้อมกันเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนโดยดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมลดลง 53.2 เหลือ 52.1ปัจจัยหลักที่บั่นทอนความเชื่อมั่นประกอบด้วยราคาน้ำมันพุ่งสูงราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกทะลุ40บาทต่อลิตรจากแรงกดดันราคาน้ำมันโลกและสงครามในตะวันออกกลางตามมาด้วยพิษภัยน้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท้องถิ่นการเมืองและรายได้ที่ไม่แน่นอนผู้บริโภคเริ่มกังวลต่อเสถียรภาพการเมืองในอนาคตรวมถึงโอกาสในการหางานและรายได้ที่อาจฟื้นตัวช้ากว่าที่คิดทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมมีดังนี้ดัชนีเศรษฐกิจโดยรวมลดลงเหลือ 45.1 จาก 46.6 ดัชนีโอกาสหางานทำลดลงเหลือ 50.1 จาก 50.9 ดัชนีรายได้ในอนาคตลดลงเหลือ 61.2 จาก 62.1 ดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันลดลงเหลือ 34.5 จาก 36.5 ดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตลดลงเหลือ 60.7 จาก 61.4การที่ดัชนีทุกรายการยังอยู่ระดับต่ำกว่าปกติแสดงว่าผู้บริโภคยังไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโอกาสในการหางานทำและรายได้ในอนาคตขณะที่ราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงไม่หยุดกบน.ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรเว้น E20 B20 E85 ราคาคงเดิมมีผลช่วงตี5ที่ผ่านมาปตท.บางจากประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้น B20 E20 และ E85 ราคาคงเดิมทำให้ราคาดีเซลเพิ่มเป็นลิตรละ42บาท94สตางค์เบนซิน50บาท43สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95 41บาท44สตางค์แก๊สโซฮอล์91 41บาท7สตางค์คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้น B20 E20 E85 ที่ราคาคงเดิมด้วยปัจจัยหลักมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางพุ่งสูงจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์โมซดันค่าขนส่งขึ้นทันทีประกอบกับจีนระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์ร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีซ้ำด้วยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงเหลือ 3,200,000 บาร์เรลสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ภาพรวมราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ติดตัวสูงขึ้นในวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาพุ่งสูงกว่า177เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูงเกือบ156เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ363ล้านบาทจึงมีความจำเป็นต้องปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับบิลภูริพลมั่นใจว่าจะสามารถวิ่งทำลายสถิติตัวเองได้อีกบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาหนุ่มวัย20ปี

0: ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมใน Asian Games ครั้งที่20ที่ผ่านมาโดยทำได้2เหรียญทองจากการวิ่ง100เมตรและ200เมตรและอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรล่าสุดเทพบิลได้เปิดเผยถึงเรื่องสถิติของตัวเองโดยมั่นใจว่าจะสามารถวิ่งได้ต่ำกว่าที่เคยทำได้ที่ Asian Games พร้อมระบุว่าในตอนซ้อมมีวิ่งได้ 9.7 วินาทีด้วยแต่ในช่วงแข่ง Asian Games มีอาการตื่นเต้นรวมถึงสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่แปรปรวนสำหรับเทพบิลพุทธิพลบุญสอนได้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 6,637,500 บาทจากการแข่งขัน Asian Games โดยแบ่งเป็นเงินรางวัลจากวิ่ง100เมตรชายวิ่ง200เมตรชายวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรเงินรางวัลกรณีพิเศษที่ทำลายสถิติ Asian Games ได้และรางวัล MVP Asian Games ด้วย
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่ถึงเจ้าท่าการท่าเรือ FC ออกนำเปอร์ซิดบันดุงไปก่อนแต่มาโดนยิงแซง3ลูกทำให้พ่ายไป1ประตูต่อ3ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดแรกโดยเกมนี้เตะที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมประตูมาเกิดขึ้นในครึ่งหลังโดยท่าเรือจากการนำของโค้ชคนใหม่โบซิดาบันโดวิชขึ้นนำในนาทีที่66จากจุดโทษของจูซุนซับเบลอย่างไรก็ตามทีมอินโดนีเซียมาทำช็อกกลัว3ลูกรวดท้ายเกมจากมาเรโน่เปโรต้านาทีที่87เบอร์กินโยนาทีที่90+2และลูก้าเมลาโน่นาทีที่90+6ทำให้จบเกมเปอร์ซิปบันดุงทีมจากอินโดนีเซียบุกชนะการท่าเรือ FC 3ประตูต่อ1ซึ่งนัดต่อไปท่าเรือจะต้องบุกไปเยือนสวายเรียงทีมจากกัมพูชาที่สนามมรดกเตโชในกรุงพนมเปญซึ่งจะแข่งขันในวันที่19พฤศจิกายน
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: กอกเพียวเขียวโคเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
1: ฮ้ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
6: อบกอบ
5: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
7: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียร์เทควีและเทคเอส
8: 8นาฬิกา9นาที12วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ปายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99นะครับ YouTube ของ FM 99แล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect นะครับแอปพลิเคชันเดียวสามารถติดตามทุกสื่อในเครือบมจ.สมท.ได้เลยนะครับ MCOT CONNECT นะครับโหลดแอปพลิเคชันเดียวเอาอยู่ทั้งหมดในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้ติดตามพวกเราได้นะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสบายๆ Style Morning Talk โดยเฉพาะผมเป็นห่วงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมนะครับตอนนี้อย่างยิ่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะครับแล้วก็บางส่วนของกรุงเทพมหานครนะฮะ4689899นะครับ4689899นะครับ FM 99เชิญชวนแฟนรายการนะครับร่วมกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปี4โอเคไปที่เบตงครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอก ดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะครับสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสอาหารอร่อยขึ้นชื่อไก่เบตงนะครับแล้วก็ปลานิลน้ำไหลรวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของเบตงนี่เป็นอำเภอหนึ่งในยะลานะครับแต่ว่ามันมีสตอรี่เยอะแยะมากมายมีความเฉพาะของทะเบียนรถต่างๆนะครับไปแล้วสวยงามแฟนรายการเรียกร้องมานะครับเราจัดให้
9: เที่ยวเทพฝากไปถ่ายรูปสนามบินด้วยนะ
8: นี
9: ่ที่เขาเปิด
8: ใช่
9: แล้วก็ไม่ได้ใช้บริการเนี่ย
8: ครับ
9: ลงทุนไปเยอะมากเหรอ
8: เยอะมากเยอะมากเยอะมากแล้วก็ไปสวนดอกไม้หมื่นบุพผานะครับชมทะเลหมอกอัยเวงนะครับหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์สูงสุดใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับแล้วก็แช่เท้าบ่อน้ำร้อนที่เบตงแล้วก็เช็คอินนะครับป้ายสุดป้ายที่ใช้คำว่าใต้สุดแดนสยามนะครับแล้วก็มีโอกาสจะต้องแวะที่วัดช้างให้แน่นอนนะครับก็คือสการ่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนั่นเอง3วัน2คืนครับ14ถึง16พฤศจิกายนนี้จองกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0925315142 0809195365นะครับ0809195365รายละเอียดของทริป3วัน2คืนเนี่ยเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ FM 99แล้วก็ทาง Facebook ของ FM 99มีรายละเอียดอย่างชัดเจนมากนะครับและขอขอบคุณ TrueFortic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFortic นะครับขอขอบคุณ Air Carrier นะครับ Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นพิเศษนะครับเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้หาซื้อ Air Carrier นะครับ Tech V และ Tech S ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศนะครับ
9: ครับ
8: แล้วก็เรื่องกอล์ฟ
9: เป็นไงก็เชิญชวนนะครับตอนนี้พร้อมทุกอย่างสนามนี่แห้งสนิทเลยนะครับสนามวินเทจแล้วก็เปิดบริการให้นะครับไม่มีผลเรื่องน้ำรวมทั้งเส้นทางการเดินทางไปยังสนามกอล์ฟ The Vintage Club ที่บางบ่อด้วยนะครับทาง FM 99ก็เชิญชวนนะครับท่านนักกอล์ฟแล้วก็ผู้สนใจนะฮะมาร่วมแข่งขันนะฮะกอล์ฟ The Charity Golf 2026นะฮะปีละหนนะฮะก็รับสมัครทั้งประเภททีม18ทีมมีถ้วยชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศนะครับทีมละ4ท่านนะฮะแล้วก็ประเภทบุคคลเราก็จะแบ่งนะฮะทีมละ30คนนะฮะเป็นบุคคลสมัครกันเข้ามาได้เลยแฟนรายการนะครับเล่นดีหรือเล่นไม่ดีไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเรามีเต็มตุ่ม120แต้มเลยนะครับ
8: เต็มตุ่มก็คือคนเล่นไม่ดีใช่ไหม
9: ครูเทพออกมา135ก็120ครับก็รับสีแดงนะฮะซึ่งนำโดยผมเองนะฮะผมยืนหยัดอยู่สีแดงต้องครองถ้วยอีกครั้งให้ได้
8: จะชนะจะกลับมาชนะได้ไหมหลังจาก
9: มีโอกาสครับเพราะว่าผมนะฮะฝั่งโน้นเปลี่ยนนะฮะกัปตันทีมฝั่งทีมผมมีนะคุณเฉลิมวงศ์นะวิศวกรของผมนี่นะฮะเจี๊ยบคทาทองเจี๊ยบมอเตอร์อินเทนเอามนมัมมี่มาอยู่ฝั่งผมผมต้องเล่นของบ้างแล้วก็เพิ่มอาจารย์โอ๊ตดุสิตสุขสวัสดิ์นะฮะนะซึ่งนะครับจัดรายการนะฮะปลอดภัยวันอาทิตย์นะฮะนะครับนี่แกเป็นอาจารย์อยู่อาจารย์สอนวิศวะไฟฟ้านะเทคโนโลยีกระบังผมต้องใช้ไอเดียของท่านผมจะทีน้ำเงินผมส่วนสีน้ำเงินปีนี้กับตันทีมเปลี่ยนเป็นนะหังฮะ
8: ฮะ
9: อัชพงศ์สีมา
8: อันนี้ก็นะฮะมาร่วมกันเราตอนภาคบอลนะครับ
9: ตอนบอลโลก
8: ตอนบอลโลก
9: ฝีมือกอล์ฟนี่โอ้โหเก่งกว่าภาคบอลอีกนะลูกสาวก็เก่งกำลังปั้นให้เป็นโปรอยู
8: ่
9: มีต้นประวินย้ายทีมไปช่วยนะหางหน่อย
8: คือดูแล้วไม่มีอะไรพ้นกับสีแดง
9: ไม่ใช่เขาสนิทกันเล่นกอล์ฟด้วยกันมีโปรคิวโปรเตเจ้าประจำแล้วก็เพิ่มความสดใสให้กับสีน้ำเงินนะฮะน้องพิชชี
8: ่
9: นะฮะสาวหุ่นดีหน้าตาดีนะครับสปอร์ตรีเล็กนะฮะไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็พฤหัสที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจนะฮะสีแดงรับ30สีน้ำเงินรับ30นะคร
8: ับ เป็นบุคคล
9: ก็เป็นบุคคลนะ
8: ประเภททีมก็
9: ประเภททีมก็18ทีม
8: 18ทีมนะครับ
9: แยกกันนะครับก็มีทั้งหมด2ถ้วยรางวัลนะสมัครกันเข้ามาได้ช็อตกันเที่ยงตรงที่เดอะวินเทจกอล์ฟคลับนะครับงานนี้ก็นะนอกเหนือจากที่ได้สนุกสังสรรค์กันแล้วนะฮะอาหารการกินพร้อมเงินของรางวัลเพียบนี่ร่วมกันทำบุญด้วยกับเด็กๆนะ
8: ครับ
9: เราจะใช้นะฮะเงินนะส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ไปหาซื้ออุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กนักเรียนนะ
8: ครับ
9: ก็สมัครกันเข้ามาได้ที่0925315142
8: ฮะ
9: 0925315142

0: ตอนบ่ายสองกว่าๆนะครับรับเงินกันทัพนักกีฬาก็มีภาพของรองนายกรัฐมนตรีกีฬาผู้จัดการกองทุนพี่น้อยรวมทั้งบิวภูริพลถ่ายรูปนะฮะแอคชั่นกันส่วนนะครับหัวก็คือทัพไทยรับอัดฉีด236ล้านบิวได้พิเศษรวม5ล้าน8นะฮะนี่เป็นรวมนู้นอีก7แสนนะ MVP นะฮะก็ประมาณ6ล้าน5นายกเทคบอลไทยขอโทษผู้ว่าไอจิโค้ชโอ๊ตยันไม่ได้หวังยอดวิวคลิปนะพลตรีหญิงปรียาพัฒน์จรัญพงศ์นายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยก็ขอโทษนะฮะถ้าเข้าใจผิดเรื่องนี้นะก็ไม่ได้หวังอะไรเลยถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจก็เราก็ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจส่วนโค้ชโอ๊ตนั้นก็บอกว่าก็ไม่ได้หวังวิวไม่ได้หวังอะไรเลยนะคืออยากจะรีแลกซ์อ่ะไม่ได้ร้องเรียนอะไรเลยไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นเป้าหมายที่เราไปแข่งคือคว้าเหรียญทองนะครับถ้าไม่ถูกใจก็ขอโทษก็ประมาณนี้นะแล้วก็ตั้งไทยเฮาดูแลยูทโอลิมปิกอย่างไรก็แล้วแต่นะการกีฬาก็ต้องไปดูแลน้องๆ นักกีฬาจะมีการจัดตั้งไทยเฮาแล้วก็ส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาไปดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนเรื่องของเป้าหมายเหรียญ นะฮะผู้ว่ากกท.คนใหม่คุณบทปานก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรแต่อยากให้นักกีฬาทุกคนนะครับทำสถิติให้ดีขึ้นประมาณนี้นะเก็บตัวมาตั้งแต่เดือนสิงหาไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงนะคะนี
1: ่พี่ตัวบอกไว้ใช่ไหม
0: ไม่มีปัญหารับเต็มรับเต็มนะฮะก็รอดูกันนะครับการแข่งขันนี่เขาก็จะมีกันขึ้นใน31ตุลาถึง13พฤศจิกายนสิ้นเดือนนี้แหละเริ่มเกมนะฮะไปดูของ
1: อันนี้คืออันนี้คือยูโรโอลิมปิกใช่ไหมก็
0: เป็นตำราเมื่อวานที่เราคุยกันก็คือเชียร์นัดเลยไม่ใช่ที่อยู่ในยิ้มอ่ะนะฮะ
1: อันนั้นเดือนพฤศจิกา
0: ธันวา
1: พฤศจิกาธันวาอันนี้ไปตุลาไปถึงพฤศจิกานะ
0: ครับแล้วก็ปีหน้าก็เป็นซีเกมมาดูของไทยรัฐแหมมีภาพของสาวๆวอลเลย์บอลหญิงนะฮะแอคชั่นนะฮะก็ตู้ปิดปากตอนเงินเข้านี่คือเงินที่ได้เหรียญทองแดงไง 500,000
1: ครับ
0: แต่สาวๆวอลเลย์บอลนะฮะไม่ต้องห่วงเขานะครับตอนได้แชมป์เอเชียได้โควต้าไปโอลิมปิกเนี่ยนั้นรับกันคนละประมาณ2ล้านนะโดยประมาณนะงานนี้ก็เก็บตกอีก 500,000 นะเหรียญทองแดงนะครับแต่วอลเลย์บอลบีดอ่ะได้คนละ2ล้านนะฮะรัดแจกอัดฉีดกว่า200ล้านความสำเร็จเอเชียนเกมสมาคมตะก้อรับนะฮะไม่เละฮะรับไม่เละนะฮะ68ล้านเทพบิวรับรางวัลพิเศษกองทุนเพิ่มให้ 800,000 ไงเมื่อวานนี้ก็สมควรนะเพราะต้องซ้อมหนักมากกับโค้ชอเมริกันคนนี้นะครับสามปั่นสามนักปั่นประเภทลู่สามนักปั่นลู่ลุยศึกใหญ่จักรยานชิงแชมป์โลกเก็บแต้มโควต้าโอลิมปิกก็สู้กันต่อไปนะฮะพวกสปินทั้งหลายพวกจายอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็28เยาวชนพร้อมลุยยูทโอลิมปิกลงชิงชัย11ชนิดกีฬาของเจ้าภาพส่งระดับร้อยเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเจ้าภาพเนาะก็ในเอเชียเรานี่ก็รู้สึกจะเป็นรองแค่จีนใช่ไหม
1: เรื่องอะไร
0: จำนวนนักกีฬาแล้วเนี่ยทีมน้อยๆอ่ะนะพริมรถเบิ้ลแชมป์เจ็ตสกีเวิลด์ซีรีส์นะครับก็เป็นการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกเวิลด์ไฟนอลสนาม2รายการ WGP1 Water Jet View Series ที่นะครับรัฐอาริโซนาครับเนาะน้องปอยๆพริมรถคุณสาก็คว้าแชมป์นะคว้าแชมป์ที่2ได้อื่นๆนี่ก็หนังสือเติมฝันดึงสตินักตบสาวโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนางฟ้าวอลเลย์บอลทีมชาติไทยก็ใช้หนังสือของเพื่อนช่วยรับมือกระแสนะเขาเรียกว่าเวลามันกดดันเยอะๆพวกนี้นะต้องอ่านหนังสือปลอบใจแล้วก็ช่วยได้นะครับก็ประมาณนี้ฮะมีหลากหลายวิธีการนะเวลากดดันนะครับ
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องรู้ตัวรู้เราก็คือมีสตินะซ้อมมายังไงเล่นอย่างนั้นเหมือนที่โปรจิโน่ให้สัมภาษณ์อ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหกรุงเทพ
1: เป็นไง
0: ก็มี18หลุม
1: ฮะ
0: ตอนจบ15หลุมนำ2แต้ม
1: ครับ
0: หลุม16ตีตกน้ำอ่ะแต้มเท่าอ่ะนักกอล์ฟเกาหลีอ่ะ
1: ครับ
0: แต่เธอบอกก็อยู่กับปัจจุบันสำคัญช็อตต่อไปซ้อมมายังไงทำอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะเลยชนะ3แต้ม2หลุมที่เหลือคิดดูเบอร์ดี้แล้วก็เบอร์ดี
1: ้
0: ต้องมีสติมีสติก็จะเกิดปัญญา
1: ครับ
0: มาดูหน้าหนึ่งกันครับ

0: ของไทยรัฐวันนี้ก็หัวการเมืองเลยฮะซักฟอก18รมต.ระบบน้ำเงินเชือดหนูโดนข้อหาหนักหนูคือชื่อเล่นท่านนายกนะ
1: ฮะ
0: ยติฝ่ายค้านสุดเดือดระบุนายกทุจริตช่อฉนไร้จิตสำนึกไร้ภาวะผู้นำหุ่นเชิดในรักคุณแผ่นดินนะในรักคุณแผ่นดินเลยนะฮะอนุทินพร้อมตอบสภาโสพลนัดปลายเดือนนี้ฮะแล้วก็มีภาพนะของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็ยื่นให้ประธานโสพลสารัมไม่มีชื่อของพรรคก้าวธรรมร่วมนะครับนะแล้วก็หัวบนครับเป็นความปลาบปลื้มปิติของประชากรคนไทยนะครับพระราชินีบินเดี่ยวกริปเพ่นครั้งแรกผ่านมาตรฐานกองทัพในหลวงทรงให้กำลังใจบินไปให้กำลังใจที่สนามบินสุราษฎร์เมื่อวานนี้ครับวันนี้ก็จะฝึกเป็นวันสุดท้ายนะครับเนี่ยมีภาพของพระองค์ท่านด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการฝึกบินเดี่ยวเครื่องบินขับไล่กริปเพ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกนะกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่8ตุลาคมพร้อมพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายอามปักสีทองทรงเกียรติพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยนะครับก็เป็นฮะราชินีนักบินอีกท่านหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: อดีตผู้ว่าแฉปมนายอำเภอบ้านสร้างที่เด้งอ่ะดีแต่ชอบสร้างคอนเทนต์ดูเทป
1: คือ
0: ดีแต่ชอบสร้างคอนเทนต์ก็ถ้าเป็นคอนเทนต์ที่ไปช่วยชาวบ้านก็ไม่เสียหายนะครับผมก็ไม่รู้ยังไงผู้ว่าคนเดิมนี่ก็เสียแล้วคนใหม่ตอนนี้รักษาการอยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นเรื่องนะฮะเห็นผู้ช่วยรัฐมนตรีมหาดไทยท่านหนึ่งบอกว่าถ้ามันไม่จริงเรื่องที่ไม่ช่วยประชาชนก็จะย้ายคืนแต่ผมคิดว่าไม่มีโอกาสย้ายคืนแน
1: ่แต่เขาไปลพบุรีนะ
0: ครับ
1: ลพบุรีก็ดีกว่าปราจีนไหม
0: ลพบุรีน้ำก็ยังไม่ท่วม
1: เ
0: พราะมีเขื่อนป่าสัก
1: ใช่แต่ย้ายไปลพบุรีนะ
0: แต่ย้ายเห็นบอกย้ายไปอยู่กรมการปกครองก่อน
1: เหรอเห็นมี
0: ไปช่วยราชการกรมการปกครอง
1: เห็นมีคำสั่งอะไรมา
0: ถ้าย้ายไปลพบุรีก็ดีกว่าอำเภอบ้านสร้างนะ
1: ใช่ใช
0: ่ผม
1: ก็ว่าอย่างนั้นนะ
0: เลยเห็นตอนแรกว่านายกย้ายมาช่วยในการที่กรมการปกครองกรมปกครองก็มีสองที่นะเลือกจะนั่งที่ไหนแต่น้ำท่วมทั้งคู
1: ่
0: ตรงลำลูกกาที่หนึ่งแล้วก็ไปธัญญาที่หนึ่ง
1: ก็อาจจะนั่งที่เดียวก
0: ับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะ
0: ส่วนอีกเรื่องครับปปช.ฟ้องไม่ทันโกงสอบสท.ไอ้เรื่องนะครับนี้นะครับ
1: ทำสำนวนไม่ทันนะตลกมาก
0: ตอนนี้สอฟ้องไม่ทันนะครับนะฮะต้องปล่อยดร.วินน้องสาวแล้วก็จ่าวิชิตออกจากราชทัณฑ์นะฮะนี่ไม่ใช่ตลกนะมันตลกร้ายมากนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วปปช.ครับหน่วยงานองค์กรอิสระอีกแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ที่นะฮะพวกอะไรเขาครอบคลุมไว้นี่นะฮะแล้วคนที่โอ้โหกลุ่มอำนาจในตำแหน่งไม่มีใครโดนความผิดแม้แต่คนเดียวนะฮะเรื่องนี้ปล่อยไม่ได้นะครูเทพ
1: ใช่ครับ
0: การโกงสอบคราวนี้มันใหญ่แล้วมันชัดมากนะครับมันจะโดนแค่คนนอกไม่กี่คนแล้วโดนตอนนี้โดนปล่อยตัวด้วยโอ้ประเทศไทยครับนี่ฮะนู่นตึกอะไรที่ถล่มนะ เขายังไม่ฟ้องอะไร
1: นะสตง.
0: ครับผมมาดูในเรนิวสักหน่อยนะฮะเรื่องดีกว่านะครับมีเหรียญนะฮะเหรียญ IMF แบงก์โลกนะครับกรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุมประจำปีผู้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพสวยมากเป็นเหรียญละร้อยนะฮะเหรียญร้อยบาทนะครับ หาเก็บกันได้เลยเดี๋ยวต้องหาเก็บบ้างผมเป็นนักสะสมเหรียญชงย้ายอำเภอชงย้ายในอำเภอบ้านสร้างพลพียืดออกรับถ้าตรวจไม่ผิดคืนเก้าอี้โฆษกเปิดศึกอดีตปลัดมาไทยอนุทินสั่งกำชับ8ข้อรับมือฝนนะฮะเหลือฮะแล้วที่ท่วมไปแล้วล่ะครับลืมกำชับเหรอครับผมภาพด้านบนก็ปิติพระราชินีทรงบินกริปเพ่นด้วยนะฮะเป็นเครื่องสมรรถนะสูงครั้งแรกขึ้นบินเดี่ยวนะครับแล้วก็นะครับยื่นซักฟอก18รมต.เท้งขอ5วันลากไส้ระบบน้ำเงินแล้วก็มีภาพของน้ำท่วมหลายที่ประมาณนี้นะครับเมื่อวานก็มีเรื่องที่ขยายเรื่องของขยายปมนอมินี DSI คอนชาบัตรชุมชนยิวน้ำตียุติธรรมแล้วก็มท.2นำทีม3จุดใจกลางเมืองกรุงครับเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องกวดขันเอาจริงเอาจังนะไม่เช่นนั้นโอ้โหจะได้ใจกันใหญ่ๆอ่ะเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิ

0: ธรรม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับก็วันศุกร์นี้มาเริ่มกันอีกรอบเริ่มกันอีกรอบพรีเมียร์ลีกกลับมาแล้วนะครับจะได้ดูบอลกันแล้วก่อนอื่นบรรยากาศนะฮะของน้องเมย์น้องหมิวดีมากน้องวงน้องวิวแบดมินตันที่ฟินแลนด์นะครับได้ดูบ้างไหมเมื่อวานเห็นว่าว่างอยู
2: ่ดูของวิวนี่โอ้โหดูแล้ว
1: เกมแรกทดสอบ
2: เข้าหูเข้าตามาก
1: เข้าหูเข้าตาเกมแรกเหรอฮะ
2: จอมการเล่น
1: เกมแรกใช่ไหมฮะ
2: เกมแรกไม่ได้ดู
1: โอ้โห
2: ดูเกมสอง
1: โอ้แหมใจนี่นะ
2: ไม่ได้จะได้ดู
1: เลย
2: ดูตอนชนะ
1: อันนี้ตั้งใจมาเลย
2: มันชอบอยู่กับพวกชนะ
1: โอ้ครับก็ผลงานค่อนข้างดี
2: ดูทั้งสามเกมนั่นแหละ
1: ผลงานค่อนข้างดี
2: แต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาของเขาแล้ว
1: ชอบทดสอบบุคคล
2: มันจะรักมันต่อไปมันต้องมีวิวสามเกมวิวสามเกม
1: ก็น่าจะเดินหน้าไปถึงแชมป
2: ์เมื่อวานนี้เกมสองเกมสามโอ้เล่นดีเพราะว่าจีนตัวนี้มันก็มือระดับก็สามารถโค่นมือหนึ่งได
1: ้
2: ผมมองดูแล้วยังคุยกับคุณกมลาตอนเล่นเสร็จแล้วบอกว่าคือมันเมื่อวานเล่นดีเป็นพิเศษนะ
1: อ๋อแล้ว
2: เป็นแล้วก็
1: พิเศษยังไงเกมแรกโดนก่อนนะ
2: ผมเข้าใจว่าเขากำลังจะฝึกเกมบุกละ
1: อืม
2: เพราะว่าต่อไปเนี้ยมันจะต้องเป็นเกม15แต้มพอเป็นเกม15แต้มเนี่ยมันรับรอเหนื่อยเล่น3เกมกูยื้อไม่ได้หรอก
1: ใช่
2: เกมลุกเกมบุกจู่โจมลูกทำลูกอะไรเริ่มมีเมื่อวานนี้ดูแล้ว
1: เปลี่ยนเกม
2: มองเห็นถึงโอลิมปิกมองเห็นถึงออลอิงแลนด์ที่เขายังขาดอยู่2ทัวร์นาเมนต์นั้นนะที่เขายังขาดอยู่นะ
1: ใช่เวลา
2: โอลิมปิกกับ
1: ออลอิงแลนด์
2: ก
3: ับ ใช่เด
2: ีย
3: ว
2: ออลอิงแลนด
1: ์ครับอายุเพิ่ง26เอ๊
3: คือตอนนี้เนี่ย
2: ถึง
3: คือตอนนี้เนี่ยวิลกูรูทิสานเนี่ยนักแบดมินตันที่เล่นอยู่นะที่เล่นอยู่แล้ววิลกูรูทแพ้มากกว่าชนะนะ
1: เลิกหมดแล้ว
3: เฉพาะนักแบดมินตันที่ยังเล่นอยู่เลยนะมีฉียูฉี
1: ครับโอ้ยก็บั้นปลายแล้ว
3: ที่เราแพ้มากกว่าชนะนะมีฉียูฉีมีโชเทนเฉิน
1: ก็เลิกแล้ว
3: มีแอดเดนเอทอนเซนนะครับแล้วก็มีเคนโตะโมโมตะนี่คือ
1: 4คนลอยลาหมดแล้วคุณธีรชัย
2: เคนโตะมันเลิกไปแล้ว
3: เคนโตะเลิกไปแล้วเหลือ3ก็เหลือ3
2: อะไรที่ระดับความหวังเราตอนโอลิมปิก
3: วิกเตอร์ก็เลิกไปแล้วฮะคือ
1: วิกเตอร์โอลิมปิกเขาหน้ากรุงเทพเราเบอร์1เลย
3: วิกเตอร์เนี่ยวิวเจอกับวิกเตอร์เนี่ยเหมือนแพ้ทางเลยนะเขาเจอกัน9เนี่ยวิวแพ้ไป8
1: โอ้มือเขายาวขาเขายาวเดี๋ยวเขาก็เลิกไป
2: พอวันเล่นดีเล่นเกมคือผมคิดว่าเขาอาจจะตั้งใจเริ่ม
1: คือวิวนี่เราชัดเจนแล้ว
2: แต้มในอนาคตแล้วล่ะ
1: เราเห็นชัดเจนแล้วเป็นมือหนึ่งโลกด้วยพี่เมย์ดีกว่าครับนี่มาถึงรอบ3ปราบแต่อินตาลี
2: มาเนี่ยเมื่อวานไม่ได้ถ่ายทอดเนี่ย
1: ไม่ได้ดู
2: เราก็ไม่ได้ถ่ายทอดคู่เมย์ก็เลยไม่ได้เห็น
1: โอ้คนฟังเขาอยากจะ
2: เมย์นี่ไม่เห็นก็เหมือนเห็น
1: ไม่เห็นก็เหมือนเห็น
2: เขาเล่นสวยงามอยู่แล้วเต็มมันเป็นเวอร์คลาสอะ
1: เวอร์คลาส
2: ของเมย์นี่คุณจินตนาการได้เลยว่าเขาเวอร์คลาส
1: ใช
2: ่มันอยู่ที่ว่ามีอาการบาดเจ็บไหมร่างกายสมบูรณ์แค่น้อยแค่ไหน
1: แค่นั้น
2: จิตใจมีคนไปโพสขยะมาจิตใจมันแย่หรือเปล่าล้างท็อกซิกอะไรไปให้เรียบร้อยก็กลับมาเป็นเมย์คนเดิมเขาก็โพสนั่นนี่เขาก็เดินไปตามเส้นทางของเขาม
1: ีความสุข
2: คนเรามันทำอะไรกันมาเยอะแยะพอเวลาจะแพ้สักทีเดียวก็จะมาทำให้เขาไกวเขวนี่มันก็บาปกรรมมากก็ไปตามทางแล้วก็ทางของเขาก็คือการไปพบคนไทยด้วยกัน
1: ใน
2: รอบรองชนะเลิศให้ได้แต่วันนี้จะผ่าน
1: สินทุ
2: สินทุหรือเปล่าเพราะเมื่อวานก็โหดเหลือเกินสินทุก็เล่นญี่ปุ่นมาทั้งสองเกมรวด
3: ใช่ฮะ
2: เ
1: ราระดับโวคาร์จะกลัวยายจะกลัวเป็นยายก็ให้กำลังใจน่าจะถึงชิงมากกว่า1รายการนะน ไม่เดี๋ยวหญิงเดี๋ยวชายก็สองรายการแล้วไงเออมีคู่ผสมอีกแล้วคู
3: ่ชายคู่สมไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล้ว
3: คู่สมไม่มี
1: เลยหญิงคู่ก็ไม่ถึง
3: มีแต่ชายคู่หรือไม่ชายคู
1: ่โอ้ชายคู่กำลังสร้างอยู่มาให้ไกลเลยมาให้ไกลอย่างน้อยก็สองรายการหน้านะระดับห้า
2: เมื่อวานนี้ก็คุณแม่ของคุณโซเฟียเกลมันโกเมอรี
3: ่
2: แกก็ฟังรายการเราแล้วแกก็อ่านที่ผมเขียนถึงโซเฟียแกก็บอกว่าขอบคุณมากแล้วก็แกก็บอกว่าคนไทยใจดีกับโซเฟีย
3: นี
2: ่มากแล้วแกก็ขอให้เปลี่ยนรูปหน่อยเพราะว่าที่ผมโพสต์รูปลงไปเป็นรูป AI ก็เลยแกส่งรูปมาให้ด้วย
1: เ
2: ล
3: ยเดี๋ยว
2: ๆคราวนี้แกก็ขอบคุณมา
1: แต่ไม่ถึงคุณแม่ยังอยู่เมืองไทยยังไม่ได้กลับ
2: แม่จะทำงานอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้ว
1: คือลูกสาวคุณพ่ออยู่ที่โน่น
2: อยู่ที่เครือเซ็นทรัลเนี่ยคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เหรอครับนึกว่าใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นหมดเลย
2: ไม่ไม่ครับ
1: เฉพาะคุณพ่อกับลูกสาว
3: เดี๋ยวผมขออนุญาต
2: คุณพ่อก็อยู่เมืองไทย
1: ฮะ
2: ครับ
1: ตกลงยังไงกันแน่
2: ครอบครัวนี้อยู่เมืองไทยฮะ
1: อ้าว
2: เป็นไทยแท้สอนลูกให้เรียนหนังสือแล้วก็ต้องเรียนทั้งเล่น
1: แล้วมอนโกเมอรี
2: ่เล่นดีกีฬาเลิศ
1: มอนโกเมอรี่คือฝรั่งนะฮะคุณพ่อแต่อยู่เมืองไทย
2: ถูกครับ
1: โอ้โห
2: ภาษีทำงานช่วยเมืองไทยตลอดคร
1: ับ ไอเราก็คิดว่าเป็นคนที่อยู่ที่โน่น
2: อาจจะเป็นหนึ่งใน6ล้านคนที่เสียภาษีก็ได
1: ้เออคุณแม่นี่ชัดเจนมันรู้กันเดือนนี้ไม่พ้นโดนแน
3: ่แล้วก็เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตหลังไมค์
1: ยังไงฮะ
3: ขอเบอร์คุณแม
1: ่
3: กับพี่แปะนิดนึง
1: ครับครับ
2: ผมไม่รู้แกจะยอมให้ป่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตแกก่อน
3: ได้ครับ
1: โอ้นี่เพิ่งทราบไปนะเนี่ย
2: ไปทำอะไรหรือเป็นด้วยแกเป็นครัวเป็นเดี๋ยวเป็นคุณสุเทพเป็นปอมเป็นมิจฉาชีพ
3: อ๋อผมสัมภาษณ์พิเศษนะ
1: ทอล์
3: ค
2: ได้เดี๋ยวจะ
1: ได้ขยายให้คนรู้จักกันมากขึ้น
3: ใช่
2: โอ้ยแกบอกคนรู้จักเยอะแล้วเฉพาะแต่ขึ้น99ขึ้นเดียวแกก็รับไม่หวัดไม่ไหว
1: ใช่ครับครับคร
3: ับแล้วตอนนี้ตัวน้องเมื่อวานไม่รู้ว่าไปรับเงิน
1: น่าจะไปจอร์ดก็ไปนะ
3: เหรอ
1: จอร์ดก็โชว์มือถือด้วยนะ
3: เออไทยด้วย
2: อยู่เขาอยู่แคลิฟอร์เนียแล้ว
1: เขาไปแล้ว
3: ไปแล้วนี่ไง
2: จอมดูทิศทางลมแล้วคุณแม่แกบอก
1: อ๋อเหรอแม่เสียดาย
2: แกบอกไปทั้งเรียนทั้งเล่นเงี้ยบอกแล้วไง
1: ก็เสียดายไงไม่มาเสียงกิ้งกิ้งแห่งความสุขเมื่อวานเนี่ย
2: ไม่เป็นไรก็ขอให้มันมีกิ้งเข้าไปตรงนั้นพอแล้วแต่ตั้งใจทำหน้าที่เขาต้องเรียนหนังสือเพราะว่าเขาจะดรอปทั้งปีหน้านะแกจะดรอปทั้งปีคุณแม่เขาบอกมาแล้วจะดรอปทั้ง
1: เพื่อโอลิมปิกเลย
3: เพื่อโอลิมปิก
2: ครับ
1: โมขอบคุณมากเลยนะ
2: เป็นได้อย่างนี้แหละคร
1: ับ
2: เวลาที่คนที่เสียสละก็เสียแต่อย่างสูงส่ง
1: ครับ
2: คนไทยแท้ๆฟังแล้วก็อายซะมั่งนะ
1: เมืองไทยเรานี
2: ่จะเรียกร้อง
1: มันก็มีคนดีบ้างมันแหมแต่ช่วงนี้ไส้ศึกเราเยอะนะ
3: ก็จะเป็นปรากฏการณ์นะถ้าเรือใบได
1: ้เหรียญทอง
3: ในโอลิมปิกนะฮะ
1: เหรียญได้เหรียญหนึ่งก็
3: เยี่ยม
1: มาแล้วนะ
3: ใช่ครับตัดกลับมาอีกด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยเจอขนมกรุบกรุบนะฮะ
1: ต
3: ้องกรอบเจอขนมกรอบกรอบเลย
1: จะฉลองอาร์เตต้าขยายสัญญาถึงปี30ด้วย
3: คือตอนนี้เนี่ยคุณอาร์เตต้าเนี่ยก็กลายเป็นผู้จัดการทีมที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในพรีเมียร์ลีกแล้วนะถึงแม้ว่าจะอายุไม่เยอะมากก็ตาม
1: เพราะฉะนั้นเก่าเจอใคร
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลเลยนะครับพี่แปะครับก็จะเลือกมา2คู่ในเบื้องต้นนะฮะ
1: อย่าทิ้งแมนยูนะครับอย่าเล่าว่ายในฐานที่เข้าใจ
3: เอ้าผมทิ้งแมนยูไปเน
1: ี่
3: ย
1: ไม่ได้
3: คิดว่ายังไงย่อมชนะแน่นอน
1: ความสำคัญเจอกับสเปอร์นะคุณ
3: โปรแกรมที่เลือกมานะครับอาร์เซนอลพบกับลีดส์ยูไนเต็ดพรุ่งนี้ในเวลา 18:30 น
1: เวลาดีคุณธีรชัย
3: แล้วก็ในวันอาทิตย์นะครับ 16:30
1: ครับ
3: ลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้
1: ซึ่งจิตใจแมนซีจะเป็นอย่างไร
3: แล้วก็ถ้าบังคับให้ผมเลือกแมนยูทั้งที่แมนยูนอนมาเนี่ยนะฮะ
1: จะบ้าหรือจะสเปอร์เขากำลังหนีตาย
3: แมนยูเนี่ยจะเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ในวันพรุ่งนี้เวลา 23:30
1: โอ้โหไม่มีกองหน้าพวกเบนจามินเชสโก
3: ้ขอเลือกคู่นี้ไปก่อนละกันที่แอนฟิลด์ก่อนเลยลิเวอร์พูลนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะ
1: ครับ
3: อ
1: ีล่าโอล่
3: า
1: ชาวสเปนวางผู้เล่นเต็มที่ดีที่สุด
3: ครับก็คริสตันบอกว่างี้ผมเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าตลอดสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ยินคนพูดเกี่ยวกับเรื่องของซิตี้

0: ายอย่างเยอะแยะมากมายและคุณก็คงหวังสินะว่านักเตะของซิตี้เนี่ยคงจะเสียสมาธิหรือว่าหวั่นไหวกับสถานการณ์ภายนอกสนามที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ผมไม่มองแบบนั้นนะผมไม่มองแบบนั้นผมคิดว่าทั้งนักเตะแล้วก็แฟนบอลซิตี้เนี่ยคงเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าถูกลุมเล้าหรือว่าตกเป็นเป้าอ่ะนะ
1: ดูหมิ่นดูชัง
0: ซีกเมนเทลิตี้คือถูกลุมเล้าถูกเป็นเป้าถูกโจมตีถูกกระหน่ำโจมตีอะไรเงี้ยโดยคิดไปว่าทุกๆคนเนี่ยรอบข้างเนี่ยไม่ชอบเรานะครับทุกคนอยากให้เราแพ้อยากให้เราตกชั้นอะไรทำนองเนี้ย
1: เราต้องแสดงให้เห็น
0: เขาบอกว่าทั้งๆที่ในความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่ายังมีแฟนบอลอีกส่วนนึงเนี่ยเฝ้ามองเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่อย่างเป็นกลางน
1: ี่
0: คริสตันบอกกันนะซิตี้คงได้รับการต้อนรับที่ไม่เป็นมิตรนักนะครับที่แอนฟิลด์แต่ว่าผมเชื่อว่านักเตะซิตี้เนี่ยรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ในขณะเดียวกันฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยยังคงเป็นช่วงเวลาที่ปรับจูนทีมของอันโตนีอิราโอล่าย
1: ังฮันนีมูนอยู
0: ่ซึ่งฟอร์มการเล่นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมยังไม่รู้สึกประทับใจลิเวอร์พูลเลยแม้แต่เกมเดียวนะนะฮะจากเหตุผลทั้งหมดที่บอกมาเนี่ยผมขอเลือกฝั่งทีมเยือนคือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะ
1: wow.
0: ผมนึกออกเลยว่าคนทำประตูชัยเนี่ยผมเห็นภาพเลยว่าจะเป็นคุณเออร์ลิงบัลฮาแลนด์นะครับทำประตูชัยแล้วก็ฉลองด้วยรอยยิ้มกว้างๆของเขาแมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกมาชนะลิเวอร์พูล2ประตูต่อ1คร
1: ับ โอ้ย oh.แมนซีมาเยือนนะฮะแล้วจะชนะ 2-1 ครับคุณเอชัยย้าย
2: AI ลิเวอร์พูลไม่พร้อม
0: AI ให้เสมอ 2-2 นะฮะ
1: AI เสมอ
2: ก็โต้ก็เจ็บ
1: ฮะ
2: แล้วก็ไอ้เห็นบอกชาเก้อะไรก็จะเจ็บ
0: ชาเก้เป็นเซ็นเตอร์แบ็คคู่ฮะกับฟันได
2: แต่ฟันไดก็ไม่สมบูรณ์แล้วฟันไดก็เป็นคนที่เล่นในเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์ที่เล่นตอนพักเบรกฟีฟ่าเล่น 100% ทุกนัด
0: ใช่ครับ
2: ไม่ได้พักไม่ได้หยุดไม่หย่อนเลยร่างกายอ่อนล้าก็เป็นรองในเรื่องความแข็งแกร่งในเรื่องของความพร้อมของทีมแต่ในเรื่องของจิตใจแล้วไม่มีใครรู้ข้างในของแมนคุณฮักเตะแมนซิตี้ขนาดนี้ว่ามันระส่ำระสายขนาดไหนเห็นเขาบอกว่าแม้กระทั่งเวลานี้นี่คนในเมืองนี่เราจะแมนใครใส่เสื้อแมนซิตี้นี่จะโดนค้อนแคะจะโดนอะไรคือสภาพจิตใจมันตกต่ำมากก็เราก็ไม่รู้มันจะส่งผลหรือเปล่าเพราะว่าไอ้เรื่องของการโดนคดีนี่มันเป็นที่ถากถางแล้วก็คือมันเป็นแผลในหัวใจของแฟนแมนซิตี้กับผู้เล่นนี่จะกระทบหรือเปล่าก็จะดูจากวันที่จะเล่นกับลิเวอร์พูลนี่แหละนะ
1: คิดว่า
2: ผมว่าถ้าจิตใจมันอ่อนแอรับไม่ได้เนี่ยมันมี2 อย่างคือไม่นั้นก็ฮึดไปเลย
1: ก็คริสตันมองว่าฮึดฮะ
2: หรือไม่ก็ยอบแย่ไปเลยเนี่ยวันจะต้องพิสูจน์กันแมตช์นี้ครับ
1: ครับแล้วคุณเยชัยคิดว่ายังไงครับ
2: เสมอครับเสมอ
1: เสมอกันไป
0: ทั้ง2ทีมนี้ยังไม่แพ้ทีมใดนะ
2: สุดนะในมุมของผม
1: ครับ
2: คือมันในมุมที่ทั้ง2ทีมก็มีข้อจุดเสียเนี่ยอีกฝั่งนึงเจ็บอีกฝั่งนึงเจ็บตัวอีกฝั่งนึงเจ็บใจ
1: ครับ
2: คือบางฝั่งแมนซิตี้ตอนนี้หัวใจสลายบางฝั่งนี้ก็ตัวเจ็บเยอะก็เจ็บตัวคนหนึ่งเจ็บหัวใจคนหนึ่งก็พอเสมอ
1: กันไป
0: นี่คือทีมระดับหนึ่งนะครับคือแมนซีชนะรวด5นัดกับทีมระดับ6นะครับที่แข่ง5นัดยังไม่แพ้แต่มี9แต้ม9แต้ม
1: คู่นี้นะโอกาสเจ้าสูงมากนะครับว่ากันที่ยังให้เจ้าเลย ผมมองว่า
0: AI ให้เสมอ 2-2
1: ครับงานนี้แมนซีไม่แพ้นะฮะโอกาสชนะเลยนะมีนะครับผมว่าแรงฮึดมันจะส่งฮะนะในขณะที่ลิเวอร์พูลก็เจ็บเยอะนะครับคู่ต่อไป
0: คู่ต่อไปในเมื่อจะให้วิจารณ์คู่นี้ก็ต้องเลือกคู่นี้มานะครับที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับ
1: โอลด์แทรฟฟอร์ดครับ
0: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยอดทีมดังในอดีตนะฮะนานมาพอสมควร
1: ครับผม
0: พบกับทอตแนมฮอตสเปอร์นะครับ
1: ทีมท้ายตารางด้วยฮะ
0: ทอตแนมฮอตสเปอร์ก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นเพียงแค่1ใน3ที่ยังไม่ชนะทีมใดเลยฮะ
1: อันดับ
0: ทอตแนมฮอตสเปอร์ก็ไม่ได้มีอะไรมากอันดับสุดท้ายของตาราง
1: 40ครับผม12ขอครับท่านผู้ฟังคร
0: ับ12เจอ20
1: ทีมมันดังทั้งคู
0: ่
1: ม
0: ัน
1: เคยเจ
0: อ
1: ง
0: เขาบอกว่าชัยชนะนัดนี้นะคุณคริสตันบอกว่าชัยชนะนัดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง
1: กับทั้งสองทีม
0: ต่อไมเคิลคาริกฮะ
1: โอ้โห
0: คุณซื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลังจากที่ออกสตาร์ทได้อย่างกระท่อนกระแท่น
1: ครับ
0: แล้วก็หากทีมพ่ายแพ้เนี่ยผลกระทบเนี่ยจะมีต่ออนาคตของไมเคิลคาริกโดยตรงก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยบ่งชี้ว่าทีมของคาริกเนี่ยน่าจะได้3แต้มเพราะว่าฟอร์มการเล่นของท็อตแนมในตอนนี้เนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยตัวผมเองเนี่ยแต่ในมุมของตัวผมเองเนี่ยทั้ง2ทีมเป็นทีมที่มีฟอร์มการเล่นเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยฮะ
1: ทั้งคู
0: ่ในมุมของคริสตันนะการที่สเปอร์อยู่ในท้ายตารางเนี่ยมันมีเหตุผลรองรับเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยยังไม่สามารถใกล้เคียงกับทีมที่มีมาตรฐานฟอร์มการเล่นได้เลยในขณะที่ยูไนเต็ดก็เกือบเอาตัวไม่รอดในเกมที่เสมอกับฟูลแลมก่อนจะพักเบรกทีมชาตินะครับผมไม่คิดว่าสถานการณ์สถานการณ์ของทั้งสองทีมเนี่ยจะเปลี่ยนไปมากนักแต่ผมขอเลือกบรูโน่เฟอร์นันส์ที่จะเป็นทีเด็ดในเกมตัดสินวันนี
1: ้3แต้ม
0: ซัตตันให้แมนยูเปิดบ้านชนะสเปอร์2ประตูต่อ1ในขณะที่ AI นะครับให้แมนยูชนะสเปอร์ 2-1 เช่นกันครับ
1: 2-1 ทั้งคู่นะสกอร์เดียวกับที่ให้แมนซีชนะลิเวอร์พูลคุณธีรชัยครับ
2: เล่นในบ้านแมนยูใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: yes.
2: ก็ต้องแมนยู
1: แมนยูเนาะ
2: เพราะว่าแต่สเปอร์ตอนนี้แทบจะหาทางกลับบ้านไม่เจอ
1: มันยิงไม่เข้าย
2: ังพอมองทำทางได้บ้างตอนนี้มองหาทางกลับบ้านไม่เจอจริง
1: โคตรอิตาลียังอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ดูแซบี้ยังอยู่
2: น
0: ะ
2: อยู่นะสงสารคุณกรมอ
1: ่
2: ะ
1: ครับ
2: ประธานจักรยานผมเชียร์สเปอร์ท
1: ิ้งๆประตูพักไป2อาทิตย์อย่าเพิ่งมาเก่งนัดนี้นะครับขอนะครับ
0: เพราะว่า5นัดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ชนะใครเลยฮะแพ้3เสมอ2สเปอร์
1: ครับขออยู่อย่างนี้ต่อนะฮะคู่สุดท้ายแชมป์เก่าอาร์เซนอล
0: พี่แม่มองไงพี่แม่มองไง
1: ก็ต้องแมนยูสิครับโหในบ้านด้วยเจอทีมบัวอ่ะ
2: พี่แป๊ะแกละไว้ก่อนละไว้ในฐานที
1: ่เรา
2: จะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้ 18:30 คู่นี้เลยนะ
1: ครับ
0: คู่อาร์เซนอลพบกับลีดส์ยูไนเต็ด
1: บ้านใคร
0: บ้านอาร์เซนอลเลย
1: โอ้ลอนดอน
0: เอมิเรตส์สเตเดียมนะครับ 18:30 พรุ่งนี้ไบรตันเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่เอาชนะอาร์เซนอลในช่วงก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับก็บอกว่านกลังนวลเนี่ยไล่กดดันปั่นป่วนอาร์เซนอลนะครับแล้วก็อาร์เซนอลก็แพ้ไปอย่างราบคาบนะแต่ผมไม่คิดว่าลีดจะใช้วิธีการเล่นแบบเดียวกันกับที่ไบรตันเอาชนะอาร์เซนอลนะครับแต่นัดนี้เนี่ยลูกทีมของแดเนียลฟาเคเนี่ยมีเกมรับที่แข็งแกร่งแล้วเกมรุกที่อันตรายซึ่งถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากชุดที่เคยโดนอาร์เซนอลถล่มยับเยิน0ประตูต่อ5ที่อิมิเรตสเตเดียมเมื่อต้นฤดูกาลที่แล้วอย่างสิ้นเชิงนะเขาบอกว่ามันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเกมนี้เนี่ยจะช่วยให้เราได้เห็นสถานการณ์ที่แท้จริงของอาร์เซนอลว่าพวกเขาเนี่ยจะเรียกสถานการณ์พลิกฟื้นจากความพ่ายแพ้ต่อไบรตันได้ดีแค่ไหนผมยังเชื่อเดอะกันเนอร์ว่าจะหาทางเก็บชัยชนะนัดนี้ได้นี่คือทีมที่ผมแอบลุ้นว่าเขาจะได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งรูปเกมอาจจะสูสีแต่เมื่อเบียดกันไปแล้วอาร์เซนอลจะเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดได้2ประตูต่อ0 AI ให้อาร์เซนอลชนะลีดส์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ1ครับ
2: อาร์เซนอลโชคดีที่ตอนแพ้แล้วมันหยุดไปเลยไง
0: ม
2: ันก็เลยไปปรับ
1: ไปรักษาจิตใจ
2: ได้คือมันไม่มีเกมต่อเนื่องไม่งั้นอาจจะเหวอได
0: ้
2: ก็คงจะปรับปรุงความรู้สึกอะไรกันแล้วกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วล่ะครับ
1: คร
2: ับ ชนะแต่จะกอเท่าไหร่ไม่ทราบ
1: ประมาณนี้ส่วนบอลไทยก็ไม่มีคู่ไหนสูสีเลยนะครับคุณธีรชัยนะกลับมาแข่งกัน
0: ถ้าเรือปัตตานีไม่สูสีอ่ะ
1: โอ้ถ้าเรือเล่นในบ้านปัตตานีมาเยือนแต่ถ้าเรือไปเยือนปัตตานีผมจะถาม
0: ก็ขนาดในบ้านก็ยังแพ้เพื่อนซีฟมาแล้วเลยอ
1: ่ะเป็นห่วงท่าเรือไหมครับปัตตานีมาเยือนครับ
2: ผมไม่มีความคิดเห็นทางด้านบอลไทยเท่าไหร่เลยครับ
1: งั้นผ่านโอเคครับเรื่องเล่าจากธีรชัยวันศุกร์
2: ก่อนถึงเรื่องเล่าก็แสดงความเสียใจกับเสตุ้มหน่อยนะพลเอกชินเสนทองโกมลเสตุ้ยพี่ชายเขาพลเอกกสินทองโกมลชื่อเดิมเขานะเป็นนักยิงปืนทีมชาติทั้งคู่คุณพ่อนะพี่โพธพลตรีสมพงษ์ทองโกมลอดีตทศท่านนายกชาติชายแล้วก็เป็นประธานเทคนิคมวยล่ามเนินสมัยพวกคุณยังไม่เกิดนะต่อจากอาจารย์เจือจากศิลักษ์ครับ เสียชีวิตแล้วด้วยวัย96ปีก็ถือว่าอายุยืนมากครับก็จะละร่างกายก็ไม่มีงานพิธีศพสวดอะไรครับเพราะว่าจะละให้โรงพยาบาลไปแล้วแต่วันอาทิตย์นี้ครอบครัวก็จะทำบุญครบ7วันกันที่วัดพระศรีมหาธาตุนะก็ญาติมิตรอะไรคงได้รับการรับแจ้งแต่ว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมกวนครอบเก่าในฐานะที่สนิทสนมกันมากทั้งครอบครัวเขานะครับก็เป็นเนาะ 2-3 คนนี้ก็เป็นน้องรักที่ดูแลกันมาตลอดเนี่ยทั้งเสตุ้มเสตุ้ยเนี่ยนะก็แสดงความเสียใจด้วยถ้าใครว่างก็แวะไปวันอาทิตย์นี้ที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับครับเรื่องเล่าวันนี้ก็เป็นเรื่องกอล์ฟเรื่องกอล์ฟนี้ก็เดี๋ยวคุณสุเทพต้องประสานกับดร.ธนศักดิ์นะแกบอกว่าแกเกษียณแล้ว
0: ครับ
2: ธุรกิจอะไรก็ไม่ดีนะถ้าขอแกไป2ทีมแกก็บอกเสียทีมนึงก็ขอติดต่อประสานฝากประสานไปด้วยนะส่วนอีกทีมนึงเดี๋ยวผมก็จะไปพยายามขอว่าตอนนี้ขอไปที่ใครทุกคนก็บ่นหมดครับเศรษฐกิจมันแย่ไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่างๆนะก็ช่วยกันไป
1: คร
2: ับ ก็มาเรื่องกอล์ฟคือวันไหนๆก็มาเราจะจัดกอล์ฟแล้วก็มาเราก็มาคุยกันเรื่องกอล์ฟหน่อยเขาบอกกอล์ฟมันเป็นกีฬาที่แปลกเขาบอกว่าคุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับคนคนหนึ่งนานกว่า5ชั่วโมงนั่นหมายความว่าคนที่ออกรอบกับคุณไม่ได้เห็นแค่วงสวิงของคุณแต่เขาเห็นนิสัยของคุณด้วยใครชอบเดินแวะซื้อน้ำมีฟองใครชอบอะไรต่างๆเหล่านี้นะวันที่พัดไม่ลงนะคุณก็พูดตัวเองอะไรอย่างไรคนก็ค่อยเห็นนะคนก็ว่าบ่นแหมอีกนิดเดียวอะไรอย่างนี้นะวันที่ตีเสียคุณโทษใครวันที่เพื่อนดีๆคุณยินดีกับเขาหรือเงียบใส่สนามกอล์ฟก็มีวิธีเปิดเผยตัวตนของคนนะเขาว่ากันว่าอย่างนั้นการเปิดเผยตัวตนคนเนี่ยมันมาจากตรงนั้นเลยนะบางทีเจ้าตัวไม่รู้หรอกว่านิสัยยังไงนิสัยมันเปิดนะคนเล่นกอล์ฟนี่รู้เลยครับเพราะงานวิจัยด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพนี่เขาพบว่าอย่างนี้ครับเขาพบว่าเมื่อคนใช้เวลาร่วมกันในสถานการณ์ที่มีทั้งแรงกดดันการรอคอยการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยบุคลิกที่แท้จริงจะปรากฏออกมามากกว่าสถานการณ์ปกติกอล์ฟมีครบทุกอย่างครับความกดดันก็มีความผิดหวังก็มีความสำเร็จก็มียิ่งถ้าคุณเล่นพนันเป็นกวนพนันนี่โอ้มันกดดันมากระยะเวลาที่ขนาดคุณยุทธพงศ์เล่นนิดหน่อยๆ 5,000 หมื่นหนึ่งยังกดดันเลย
1: โอ้ไม่ถึงขนาดนั้น
2: แล้วเวลาที่ยาวนานพอเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นว่าคนคนหนึ่งเป็นยังไงจึงไม่แปลกนะครับอันนี้จึงไม่แปลกนะที่หลายบริษัทเนี่ยเลือกชวนลูกค้าไปออกรอบครับแทนการนั่งประชุมอะเพราะในสนามกอล์ฟคุณไม่ได้รู้แค่ว่าเขาตีกอล์ฟเก่งไหมแต่รู้ว่าเขารักษาคำพูดไหมตกเลขหรือเปล่าจดสกอร์ผิดไห
1: ม
2: ให้เกียรติคนอื่นไห
1: ม
2: ควบคุมอารมณ์ได้ไห
1: ม
2: และปฏิบัติต่อแคดดี้อย่างไร
1: นั่น
2: มีคำกล่าวในวงธุรกิจว่า you can learn more about person in one round of golfthan in several business meeting ก็หมายความว่ามันคือการที่กอล์ฟเกมเดียวนี่โอ้โหดีกว่าประชุมกันตั้งหลายครั้งอ่านใจคนอ่ะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งนี่โอ้โหคนญี่ปุ่นนี่ชอบเล่นกอล์ฟกันมากหลายๆครั้งนี่ดีลธุรกิจไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอีกฝ่ายหนึ่งตีดีนะแต่เกิดขึ้นเพราะอีกฝ่ายหนึ่งทำให้เราอยากใช้เวลาอยู่ด้วยอย่างคุณยุทธพงศ์อาจจะเล่นกอล์ฟไม่เป็นนะชอบชนะเอาชนะคนนู้นคนนี้บางทีก็คุณธนศักดิ์ก็เลยบอกว่าผมไม่ค่อยมีอยากสนับสนุนแล้วเพราะว่าตีทีไรแพ้คุณยุทธพงศ์ทำให้เขาอยากใช้เวลาอยู่ด้วยสิชีวิตก็เหมือนกันเราอาจจะจำวันที่ใครตี72ไม่ได้นานหรอกครับแต่เราจะจำได้เสมอว่าใครที่ทำให้วันนั้นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ
1: ครับ
2: ใครคอยให้กำลังใจหลังที่เราตีโอ้โหทริปเปิลโบกี้อะไรแบบนี้ใครยินดีเมื่อเราตีเบอร์ดี้และใครทำให้เราการออกรอบกลายเป็นความทรงจำที่ดี แล้วเมื่อการเวลาผ่านไปไม่มีใครถามว่าคุณตีได้กี่แต้มแล้วครับคุณยุทธพงศ
1: ์ใช่ครับ
2: แต่หลายคนจะถามว่าครั้งหน้าเนี่ยจะชวนเรามาเล่นหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนลืมสกอร์ของคุณนะแต่ไม่ลืมความรู้สึกที่ได้เล่นกอล์ฟกับคุณฮะเพราะดังนั้นนี่คุณต้องจงเป็นคนที่น่าเล่นด้วยมากกว่าคนที่เล่นเก่งเพราะนั่นอาจเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนที่สุดในชีวิตก็คือคุณเป็นคนที่น่าเล่นด้วยคนที่คุณเล่นเก่งก็อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่คุณจะได้เล่นกับเขา
1: ทำไมมาไม่เชิญ
2: เล่นเก่งเนี่ยนะคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์ท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
2: เล่นเก่งเนี่ยเพื่อนอาจลืมเบอร์โทรศัพท์คุณนะ
1: ครับ
2: แต่เล่นเป็นนี่ใครๆก็อยากขอเบอร์โทรศัพท์คุณเมื่อเล่นเก่งไปก็ไล่เพื่อนนะเล่นเป็นก็เพื่อนล้อมหน้าล้อมหลังนะท่านผู้ฟังครับคุณสุเทพยุทธพงศ์ครับอ่านมาถึงตรงนี้คงไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมผมถึงมีเพื่อนเยอะครับ
0: ผมแพ้ตลอดใช่ไหม
2: แจกตั้งเพื่อนหมดแล้วครับนะครับก็ขอให้มาอุดหนุนกอล์ฟวันที่29พฤศจิกายนกัน
1: ตุลาครับ
2: ตุลาเยอะๆนะครับ
1: ขอบคุณล่วงหน้าย
2: ากดีมีจนก็มากันช่วยกันนิดๆหน่อยๆนะครับพบกันใหม่เล่นกอล์ฟก็เล่นให้เป็นนะแต่เล่นเก่งมากนะครับคุณยุทธพงศ์ครับ
1: ครับผม
2: พบกันใหม่วันจันทร์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่แป๊ะครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเออร์เทควีและเทคเอส
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
0: 8:53 น.2 วินาทีนะครับพูดถึงกิจกรรมแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะครับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่21-22พฤศจิกายนนี้นะครับก็ไปทุกจุดที่เป็นอันซีนของสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ไปพักโรงแรมอันดับ1ของจังหวัดเลยนะฮะสอบถามรายละเอียดแล้วก็จองกันเข้ามาได้ที่เบอร์0809195365นะครับ0809195365แล้วก็อีกเบอร์1 0925315142นะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานแขวนแม่น้ำแม่กรองนะครับที่พักสุดประทับใจโครงการพระราชดำรินะครับอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะครับแล้วก็สกาละหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแล้วก็มีจุดไฮไลท์อีก 4-5 จุดนะครับเข้าไปดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ของ FM 99แล้วก็ Facebook ของ FM 99ได้นะครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนครับ
1: ไปดูข้อความกันครับคุณบอยซึ่งตอนนี้ก็น้ำท่วมอยู่นะก็บ่นมาว่าสวัสดีครับป๋าพิเทพที่จริงผมส่ง SMS ไปในช่วง 7:32 น.วันละ2ชุดทุกวันแต่ไม่มี SMS ตอบนะตอบไม่ที 10:30 นู่นเป็นความขัดข้องที่ต้องตรวจสอบหน่อยนะครับคุณสุเทพ
0: ครับ
1: น้ำท่วมกรุงเทพมันแก้ไขไม่ได้หรอกเพราะคลองก็ตันคันนาก็ยาวคลองที่มีก็แค่3วาโอ้ไอ้ห่าเอาอีกครั้งนะครับน้ำท่วมกรุงเทพมันแก้ไขไม่ได้หรอกครับเพราะคลองมันก็ตันคันนาก็ยาวคลองที่มีก็แค่3วาคลองแคบไม่ว่าแถมยังมีคลองถมอีกสะพานก็สูงบนสะพานก็มีควาย
0: สวนควายใช่ไหม
1: ครับอยู่ดีๆก็มีห้วยมาขวางกรุงเทพมันอยู่ยากจริงๆครับผู้ว่าชัดๆแจ้งมาครับ
0: แล้วจะให้ไปอีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้เพราะคลองมันก็แสนแสบเลยแทนที่จะแสนสุขก็เป็นแสนแสบอีก
1: ครับวันนี้ส่งได้ปกติแล้วนะครับว่าแต่มันอยู่เราตัวเจ็บทำไมเยอะจังเลยครับป๋าวันนี้เจอไก่มันจะไหวปะเนี่ย โดนล้ออีกซะมั้งคุณเบอร์เคมทำใจอยู่ดีไว้คิดในแง่บวกนะนะเรามีตัวผู้เล่นที่นะดีกว่าดีกว่าช่วงนี้นะครับแบ็กซ้ายไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ลงแน่
0: ลูก
1: ชอลูกชออ ๋
0: อเหรอ
1: ไม่ต้องเอาไว้อีกคนมาลงนะผม
0: ดาโลใช่ไหม
1: ดาโลอยู่แบกขวาป่าวันนี้น้ำมันขึ้นอีกพวกมันคงไม่มองความเดือดร้อนของประชาชนและไม่สนใจจริงๆว่าประชาชนเดือดร้อนแค่ไหนแต่จะว่าใครก็ไม่ได้นะมีผู้นำไม่ฉลาดแล้วกันยังไม่เท่าประชาชนโง่จริงๆเลือกแบบเดิมก็อย่าหวังถึงความเปลี่ยนแปลงคุณแอปเจลซีแจ้งมาส่วนคุณหงเท่ากับบทกลอนวันนี้ครับมีพ่อแม่แก่เท่าเข้าวัยชราเตียงปิ้งปลาสันทัดลูกจัดให้ทรงความคิดสุดกูรู้ถึงใจทำสิ่งใดมักง่ายแต่ฝ่ายเดียวเอาใจเขาใจเราเทียบเคียงข้างเป็นเราบ้างปิ้งปลาหน้าหวาดเสียวกำสนองตันหาพริบตาเดียวเหมือนกรงเกี่ยวตัดตกนรกในใจครับ
0: ตรงใจทุกประเด็นนะครับคุณหงเท่าขอบคุณแม่ครับ
1: สุเทพขอความเห็นกรณีประท้วงในฝรั่งเศสด้วยครับโรคเสรีแบบนี้จะจบยังไงนักเรียนมัธยมเขาประท้วง
0: ใช่ครับ
1: เรื่องตัดงบ
0: ใช่ครับ
1: ครูก็ไม่พอ
0: คือตัดงบของครูด้วยแล้วก็นักเรียนด้วยประท้วงออกมาอย่างชัดเจนนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับฝรั่งเศสแม้เป็นแกนหลักของ EU แต่นี่คือสิ่งที่กระทบและมีหนี้สาธารณะประมาณ 120%
1: นี่เยอะครับ
0: นี่เยอะมาก
1: ลดค่าใช้จ่าย
0: นี่เยอะมากไม่ใช่ว่าฝรั่งเศสดีนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะนี่ฝรั่งเศสเผชิญปัญหาณขณะนี้คือของเราไม่น่าจะมีปรากฏการณ์อย่างนั้นเพราะของเราเนี่ยไอการประท้วงเราเป็นอีกแบบนึงฮะอันนี้เด็กออกมาเลยนะฮะเด็กออกมาเลยเด็กในปารีส
1: จริงนะ
0: ใช่ครับ
1: อย่าว่าประชาชนเลยครับใครที่ไหนอยากจะไปจ่ายภาษีให้เมียสแกมเมอร์ลุงยืมนาฬิกาเพื่อนบางคนมีเป็นฮาเลมไม่จ่ายครับผู้บริหารประเทศปรับปรุงตัวเองก่อนนี
0: ่
1: บอกชัดๆเลยไม่อยากจ่ายนะส่วน9596ส่งมา4689899ส่งใหม่นะครับผมรบกวนพี่รพงศ์หรือเทพเลยครับช่วยประสานติดต่อผู้ที่สามารถให้ด้วยว่าขนาดนั้นนี่ยังไม่ถูกตั้งกรรมการสอบหรือยังมาได้ไปเป็นนายอำเภอที่อื่นได้ยังไงอีกสงสารประเทศไทยเรื่องนี้ยังกำกวมอยู่นะครับประชาชนคนในพื้นที่ก็บอกนายอำเภอลงพื้นที่นะฮะแต่นะฮะผู้ว่าซึ่งเกษียณแล้วนะครับทำรายงานมานะฮะนะฮะเห็นบอกไม่ไปเอาใจงานเลี้ยงเกษียณหรอ
0: ใช่คือเลี้ยงเกษียณไม่ปรากฏในอำเภอท่านนี
1: ้แล้วก็นะครับที่เบตงยังมีสนามฟุตบอลมาตรฐานพร้อมลู่วิ่งที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเพราะว่าเป็นสนามฟุตบอลที่อยู่บนเขาใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไปมาแล้ววันนั้นโรงงานที่ทำให้ปลาตายแถบเชิงเซาปราจีนบุรีน่าเป็นห่วงนะครับเขาบอกมีสารพิษเยอะโดยเฉพาะที่ปราจีนอ่ะ
0: ใช่
1: เป็นแหล่งทิ้งขยะมีพิษอ่ะ
0: ขยะอิเล็กทรอนิกส์อ่ะและอีกด้านหนึ่งนะโอ้โหสงเสียดายหมูอ่ะแล้วก็สงสารหมูด้วย
1: 2,000 ตัว
0: 2,000 กว่าตัวเคลียร์อยู่นะ
1: โอ้ใครจะไปช่วยเหลือเขาได้บ้างเนี่ยไอ้หมูที่ตายนี
0: ่
1: ขอคืนจากใครได้บ้างอ่ะผมว่าแมนซีชนะผมว่าจิตใจเขาฮาเลนเนี่ยจะเข้มแข็ง
0: นี่ก็ว่ากันไป
1: ถ้าแมนซีถูกลงโทษจะโดนลงโทษหลังจบฤดูกาลนี้ใช่ไหมครับและถ้าได้แชมป์จะได้ไหมครับต้องรอนะ
0: ต้องรอฮะ
1: ว่าเขาจะลงโทษเมื่อไหร่ฮะ
0: 14สัปดาห
1: ์ครับ
0: คือตอนนี้เนี่ยของแมนซีเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะคนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้นะอีกคนหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะแอนดี้เบอร์แนมนะฮะเพราะว่าไปเหมือนกับให้สัมภาษณ์เชิงโปรเทคแมนซีตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองของเขาเนี่ยก็โดนล่อแหลมพอสมควรนะฮะโดนด่าจากฝ่ายค้านหรือว่าคอนเซอร์เวทีฟเยอะมากฮะ
1: ถามป๋าถามกุลชัยหน่อยครับว่ากีฬาเยาวชนที่เลื่อนจัดแก้ปัญหายังไงกับนักกีฬาที่อายุเกินเขาเสียโอกาสไหมต้องคัดใหม่ไหมแล้วจังหวัดที่เขาเตรียมพร้อมรอเขาดำเนินการจัดซ่อมแซมสนามแล้วจะทำยังไงบางทีนักกีฬาเนี่ยมันพอดีจะแข่งปีเดือนนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วพอเลื่อนไปอ่ะมันโกงเดือนไง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ใช่นะเดี๋ยวต้องดูเขาแถลงความชัดเจนออกมานะครับรอสักครู่นะ
0: ครับ
1: ตุ่มไม่ได้หมายถึงภาชนะใส่น้ำไม่ได้หมายถึงความผิดปกติของผิวหนังแต่ตุ่มหมายถึงเครื่องสามมิติภาพถ้าไม่เพิ่มตุ่มควนกรอบก็ไม่แตก
0: นี่
1: อย่างของเรานี้มีเต็มตุ่มอ
0: ะ
1: 120แต้มพอ
0: นี่
1: ถ้าตีเกินก็120อ่ะสมัครกันเข้ามาได้นะครับขอบอกหมายเลขอีกครั้ง0925315142วันนี้หมดเวลาลาครับ
0: สวัสดีครับ
6: เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายอนุทินกล่าวเปิดการประชุมว่าวันนี้ต้องขออภัยที่เริ่มประชุมเร็วขึ้นกว่าปกติประมาณ30นาที เนื่องจากมีภารกิจต้อนรับนายเคราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนายอนุทินกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่10ที่ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำด้วยกันขอชื่นชมความร่วมมือการบูรณาการและการสนับสนุนการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้แต่ขอย้ำว่าอย่าให้ภาพรวมที่กำลังดีขึ้นกลบความสำคัญของพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักอยู่แม้จะเหลืออยู่น้อยมากแล้วก็ตามดังนั้นในการรายงานวันนี้ขอให้มุ่งเน้นที่ชุมชนที่ยังมีความลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดสำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนรอบใหม่จะมาขอให้เร่งวางแผนจัดการกับขยะและบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้กองขยะเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนกีดขวางทางจราจรหรือกีดขวางท่อระบายน้ำหรือทางน้ำตำรวจภาค4จับไอซ์100กิโลกรัมอำพรางเป็นสารส้มเตรียมส่งพัสดุตำรวจภาค4จับกลุ่มผู้ต้องหา2คนพร้อมยาไอซ์อาวุธปืนและรถยนต์กระบะหลังพบพฤติการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยอำพรางไอซ์ไว้ในกระสอบที่ระบุว่าเป็นสารส้มก่อนเตรียมนำส่งผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้นโยบายป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลภายใต้การสั่งการของพลตำรวจโทนพเก้าโสมนัสผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ซึ่งสั่งการเปิดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ชายแดนแม่น้ำโขงเพื่อสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยในช่วงเช้าวันที่8ตุลาคมเจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัยบนทางหลวงหมายเลข212มุ่งหน้าไปทางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬชุดจับกุมจึงขับรถ4คันเข้าปิดท้ายขนาบข้างรถผู้ต้องสงสัยก่อนแสดงตัวตรวจสอบและควบคุมตัวผู้ต้องหา2คนได้แก่นายกฤษกรอายุ45ปีนางสาวอัชราอายุ27ปีในรถพบกระสอบปุ๋ย4กระสอบตรวจสอบเป็นไอซ์กระสอบละ25กิโลกรัมรวม100กิโลกรัมพร้อมอาวุธปืนลูกโม่1กระบอกปืนไทยประดิษฐ์ขนาด .38 1กระบอกและเครื่องกระสุน .38 จำนวน10นัดผู้ต้องหาให้การว่าเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อเตรียมนำยาเสพติดส่งผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอพังโคนก่อนส่งต่อไปยังปลายทางพื้นที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการใกล้กินเจผักแพงขึ้นต้นหอมกิโลกรัมละ150บาทใกล้เทศกาลกินเจซึ่งจะเริ่มวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ราคาผักในแต่ละพื้นที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยที่ตลาดค้าส่งผักผลไม้ขนาดใหญ่ในตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่แม่ค้าเจ้าของแผงขายผักในตลาดหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้จะใกล้เทศกาลกินเจแต่ตลาดยังไม่คึกคักมากนักเมื่อสอบถามถึงราคาผักทั้งผักกินใบอย่างกะหล่ำปลีผักกาดขาวผักกินฉุนกะเพราต้นหอมผักชีขึ้นช่ายและพริกกระเทียมรวมถึงผักอีกหลายชนิดราคายังคงปกติที่มีแพงขึ้นบ้างเช่นขึ้นช่ายราคาเพิ่มเกือบเท่าตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคากิโลกรัมละ 60-70 บาทแต่มาวันนี้กิโลกรัมละ120บาทกระหล่ำดอกสัปดาห์ที่ผ่านมาขายกิโลกรัมละ30บาทวันนี้กิโลกรัมละ50บาทราคาเพิ่มขึ้น20บาทต่อ1กิโลกรัมส่วนผักอื่นๆราคายังทรงตัวเช่นกระเทียมกิโลกรัมละ80บาทพริกไทยสดกิโลกรัมละ200บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละ100บาทผักชีกิโลกรัมละ70บาทขึ้นช่ายกิโลกรัมละ120บาทคะน้ากิโลกรัมละ35บาทกะเพรามัตต7บาทกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ25บาทบล็อกโคลี่กิโลกรัมละ60บาทเนื่องจากผักในเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะปลูกในพื้นที่จึงไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ราคายังทรงตัวส่วนราคาผักที่ตลาดบางลำพูจังหวัดขอนแก่นพบว่าผักสดหลายชนิดปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะผักคะน้ากิโลกรัมละ80บาทจากเดิม40บาทผักชีกิโลกรัมละ150บาทจากเดิม100ถึง120บาทต้นหอมกิโลกรัมละ150บาทส่วนผักชนิดอื่นๆได้แก่ผักกวางตุ้งกิโลกรัมละ50บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ70บาทถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละ70บาทและขึ้นช่ายกิโลกรัมละ150บาท
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ฟัง Active Radio ไม่ส

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับประเทศสหรัฐอเมริกามีแผนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในศึกโคปาอเมริกา2028หลังจากเพิ่งจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เสร็จสิ้นโดยสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมของ World Cup 2026กับแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งการแข่งขันก็ผ่านพ้นไปด้วยดีท่ามกลางเสียงวิจารณ์ในเชิงบวกล่าสุด The Times เปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกากลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่จะได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโคปาอเมริกาปี2028โดยขณะนี้การหารือเพื่อนำทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปรายการนี้กลับมาจัดที่สหรัฐยังคงดำเนินอยู่แม้ว่าทางสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้จะยังไม่ประกาศยืนยันประเทศเจ้าภาพอย่างเป็นทางการก็ตามต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: เซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันตำนานกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิจารณ์แฟนบอลของอาร์เซนอลที่ปฏิบัติต่ออาร์เซนเวนเกอร์ในช่วงท้ายของการคุมทีมว่าเป็นรอยด่างพร้อยต่อชื่อเสียงของสโมสรไอ้ปืนใหญ่โดยเวนเกอร์อำลาทีมอาร์เซนอลในปี2018หลังจากคุมทัพมานานเกือบ22ปีพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก3สมัยและ FA ครับ7สมัยอย่างไรก็ตามเวนเกอร์เคยเผชิญช่วงเวลาที่ไร้ถ้วยรางวัล นานถึง9ปีก่อนจะกลับมาคว้าแชมป์ FA ครับได้สำเร็จทำให้เกิดเสียงเรียกร้องให้ลาออกอยู่บ่อยครั้งอย่างไรก็ตามล่าสุดเฟอร์กี้ได้พูดถึงเวนเกอร์ในหนังสือ Games of My Life ว่าตัวเขาและเวนเกอร์เป็น2อนุสาวรีย์กุนซือคนสุดท้ายแห่งพรีเมียร์ลีกโดยท่านเซอร์มองว่าการย้ายสนามใหม่การมีเงินให้ใช้อย่างจำกัดเป็นเหตุผลที่ทำให้ฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลต้องสะดุดลง
2: ช่วง Premier League Update
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับ9:12 นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick ครับทาง AM 99 Active Radio นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็โค้ชในตำนานครับโค้ชเจี๊ยบกทาทองไวทยานนท์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับโปเตครับ
0: สวัสดีครับ SMS ส่งมาได้เลยนะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ AM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: วันศุกร์ก็คุยได้ทุกเรื่องครับเมนหลักเราจะเป็นอุปกรณ์ก็ถ้ามีปัญหาเรื่องอุปกรณ์หรืออยากจะเปลี่ยนอย่างอะไรส่งมาได้เลยทาง4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยนะครับผม
1: อยากเปลี่ยนนี่คือโปรเตรับเทิร์นด้วยเหรอครับ
0: ไม่ครับแค่บอกสเปคบอกอะไรได้แต่ไม่รับเทิร์นคร
1: ับ ไม่รับเทิร์น
0: ครับไม่รับเทิร์นเข็ดแล้วครับไม่รับเทิร์นคร
1: ับวิธีดูอุปกรณ์ของแท้ดูไงครับโปรเตครับ
0: วิธีดูของแท้ก็คือจับดูแล้วถ้าเหงือกแดงตาใสของไม่ใช่มันก็ต้องดูก่อนว่า1คืออันเดี๋ยวนี้หลายคนถามนะพี่เจี๊ยบว่าเราจะดูของแท้ของปลอมได้อย่างไร
1: ใช่
0: อันดับแรกครับดูที่มาก่อนคำว่าที่มาคือคุณไปซื้อจากที่ไหน
1: ครับ
0: หลายคนบอกว่าก็ซื้อในเพจมือสองจะรู้ได้อย่างไร
1: อ
0: ันดับแรกคือดู serial number ครับ serial number จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่คนอยู
1: ่เช่นเขาจะมีที่ประจำของเขา
0: ใช่เช่นถ้าคุณซื้อถ้าเหล็กชุดนั้นเป็นเหล็กที่สั่งคัสตอมมาแล้วขายต่อ
1: ครับ
0: เรื่องของตำแหน่งซีเรียลอาจจะอยู่ทุกบนเหล็กคอเหล็กทุกอัน
1: คออยู่ตรงบริเวณคอนะฮะ
0: ใช่บริเวณฮอโซ่ทุกอัน
1: ครับ
0: หรือถ้าคุณไปซื้อแบบว่าเป็นตัวขายวีเทลปกติแล้วมาปล่อยต่อมันจะอยู่ประมาณเหล็ก5หรือเหล็ก7
1: ครับ
0: อยู่ในช่วงนี้ครับที่จะมีคอซีเรียลนัมเบอร์แล้วแต่ยี่ห้อนะ
1: ครับ
0: แล้วก็บางยี่ห้อจะมีคอซีเรียลอยู่ที่ท้ายไม
1: ้
0: บางยี่ห้อจะมีคอซีเรียลอยู่ตรงใกล้ๆกับตรงที่ไขโฮโซในพวกของ Fairway Driver Hybrid
1: ครับ
0: นะครับก็ดูตรงนั้นได้นะฮะแล้วก
1: ็คือถ้างั้นเราต้องรู้ก่อนว่าแบรนด์ที่เราซื้อเนี่ยเขามีเขาเรียกอะไรตำแหน่งของ Serial อยู่ตรงไหน Serial Number อยู่ตรงไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วเราถึงจะไปไอ้นี่ได้
0: ใช่แล้วก็ต่อมาคือถ้าโมเดลนั้นไม่เคยเจอ
1: ครับ
0: เช่น
1: หรือเป็นโมเดลที่เราไม่คุ้นอ่ะ
0: โมเดลที่เราไม่คุ้นอันดับแรกให้เปิดเว็บแล้วพิมพ์ .jp ไว้ก่อน
1: .jp
0: ใช
1: ่ครับ
0: แบรนด์ไหนก็ตามต่อด้วย .jp หรือว่า Japan ไว้ก่อนหรือสมมุติคุณซื้ออะไรก็ตามเป็นแบรนด์ Japan ไว้ก่อน
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมุติแบรนด์ที่คุณซื้อมาเขาบอกว่าเป็นฝั่งอเมริกาให้ดูจากชื่อรุ่นยี่ห้อแล้วเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยครับ
1: ครับ
0: มันจะขึ้นถ้าขึ้นอยู่ในเว็บแบรนด์หลักของเขาก็ถือว่ารอดตัวไป
1: ครับ
0: แต่ถ้าขึ้นอยู่ในเว็บที่เป็นพวกร้านฟิตติ้งหรือเป็นที่ขายก้านส่งหรือแบบขายไม่ใช่รีเทลอะขายส่งอะ
1: ครับ
0: อันนั้นก็ระวังไว้หน่อยนะฮะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็ตามเว็บออนไลน์ดูค่ายด้วย
1: ครับ
0: ถ้าจะไปเจอแบบที่มันแบบค่ายแบบเน้นขายเอาปริมาณอันเนี้ยบอกเลยว่าไม่เวิร์กนะครับของก๊อปของปลอมค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
0: นะฮะถามว่าของก๊อปของปลอมที่เกิดขึ้นจะต่างกันยังไงอันดับแรกถ้าเป็นของปลอมเรื่องของไดรเวอร์

0: เบาพวกอลูมิเนียมม
1: ัน
0: จะเป็นเหล็กเลย
1: ครับ
0: นะครับลองเคาะดูลองไขดูเพราะบางตัวไขได้บางตัวเป็นหมดตายไขไม่ได้ต้องลองเช็คดูดีๆนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายคนก็คือโดนมาหลายหลอกแล้วเหมือนกันแต่สำหรับผมผมจะบอกว่าของแท้ของปลอมจะต่างกันอยู่ไม่มากแต่ถ้าบางคนไม่รู้แล้วตีของปลอมจนชินพอมาตีของแท้คุณจะรู้สึกสบายตัวขึ้นแต่ถ้าคุณตีของแท้แล้วคุณไปตีของปลอมคุณจะรู้สึกว่าอุปกรณ์มันหนักและไม่เท่ากันสักอัน
1: มีประสบการณ์ตรงด้วยผมเคยไปที่เซินเจิ้น
0: ครับ
1: ในยุคที่ตอนนั้นยังเซินเจิ้นเนี่ยชอบทำของปั๊ม
0: ปัจจุบันเลิกแล้ว
1: เหรอปัจจุบันไม่เลิกแล้วนะ
0: นะ
1: นะไปซื้อตัวคาราเวย
0: ์
1: นะตอนนั้นเป็นจำรุ่นไม่ได้แล้วแต่รู้เลยเรามั่นใจเลยว่าอันนี้ไม่ใช่ของแท
0: ้
1: เพราะราคามันเนี่ยต่างกันมากถ้าของแท้บ้านเราอยู่ประมาณ 17,000-18,000 ตอนนั้นนะครับซื้อที่นั่นก็ 7,000 บาท
0: อ๋อนึกว่า 1,700
1: 7,000 บาทนะคือมันก็มีราคาในระดับหนึ่งอะแต่ว่าราคาเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าไม่น่าใช่
0: อ
1: ะใช่ไหมครับไม่น่าใช่ก็เลยรวมตังกับเพื่อนบอกเอ้ยหารกันไหมลองบูจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
0: นานนาน
1: บอกขอเอาไปลองหน่อยเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยใครอยากได้ก็เอาไปเลยแล้วกันก็หารเพื่อน3คน
0: สตาร์ทอัพตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอ
1: ไม่ใช่อยากรู้จริงอันนั้นอยากรู้จริงนะครับตอนนั้นก็คือมีความรู้ระดับหนึ่งแล้วแต่อยากสัมผัสว่าของที่เขาทำเทียมเนี่ยเป็นยังไง
0: ครับ
1: ก็ซื้อกลับมาแล้วก็ไปเลยครับเข้าหนำได้ลองตีดู
0: เจ็บไหมครับ
1: ตีได้นะ
0: ต
1: ีได้นะครับในวงสวิงปกติของเราเลยเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันสิ่งที่เพี้ยนไปก็คือ1ความรู้สึกคือก้านมันจะไม่ได้แบบมาตรฐานมันจะไม่มีแรงดีดนะครับมันจะเป็นลักษณะของก้านเหล็กที่มันมีความแข็งแต่ว่าไม่ได้สามารถให้ตัวได้มากเท่าก้านแท้นะครับแต่ก็ตีไปอยู่เหมือนกันอย่างไดเวอร์มาตรฐานรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยเอารุ่นเดียวกันมาเทียบเลยเนี่ยนะครับระยะตอนนั้นได้ประมาณสัก230แต่ว่าเจ้าไดเวอร์ตัวที่ซื้อมาจากเซินเจิ้นตอนนั้นน่ะได้อยู่ที่ประมาณ190
0: อ๋อนึกว่าได้280
1: 200ก็มีนะถ้าตีแรงๆยิ่งตีแรงยิ่งไปไกลแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเลยคือเสียงครับ
0: ไม่เพราะเสียงครับ
1: เสียงมันเสียงมันแตกต่างกันชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออย่างนี้ปุ๊บผลออกมาเราก็เลยได้ข้อสรุปว่าถ้าคนที่ไม่เคยจับหรือไม่เคยตีของที่เป็นของแท้แบบชำนาญเนี่ยแล้วมาเจอของที่เป็นของทำเทียมเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะครับว่าจะโดนหลอกได้ง่ายๆเพราะว่าระยะเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากอะ 30-40 หล
0: า
1: เพราะนั้นถ้าเกิดคนที่วงไม่ได้สปีดไม่ได้สูงมากเนี่ยระยะก็จะได้ประมาณเนี้ยเคยตีไดเวอร์อยู่200ก็อาจจะได้สัก180อย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็พอที่จะอนุมานได้ว่านี่แหละของจริงอะไรอย่างนั้นเพราะนั้นอยากให้ต้องมาถามโปรเตเลยว่าวิธีดูที่แบบเคลียร์เนี่ยควรจะดูตรงไหนนะครับเพราะตีเนี่ยมันไม่ต่างถามว่าเอาจริงใช้ได้ไหมนะครับหลังจากวันนั้นที่ซื้อมานะครับก็เพื่อนที่คนที่รับไปก็ใช้อยู่ประมาณสักครึ่งปี
0: ครับ
1: แล้วเขาก็บอกว่าเรียบร้อยหักไปแล้วถามหักยังไงบอกตรงคอหักไอ้คอส่วนที่เป็นโฮเซลตรงนั้นจะเป็นพลาสติก
0: ธรรมดา
1: จะหักเลยนะครับจะไม่เหมือนของแท้ที่จะคงทนถาวรกว่า
0: ใช่ครับแล้วก็หลายคนถามผมว่าถ้าเราไม่รู้แต่มันเป็นไม้โบราณเนี่ย
1: ร
0: เราไม่รู้ว่ามันของแท้ของปลอมจะดูยังไง
1: ครับ
0: ไม้โบราณไม่อยากให้ตีปลอมก่อนนะ
1: ครับ
0: อยากให้ตีเป็นของแท้ไว้ก่อน
1: ครับ
0: แต่ว่าไม้ยิ่งโบราณเท่าไหร่ของปลอมมันจะน้อยกว่าถามว่าทำไมเขาบอกว่าของปลอมน้อยกว่าเพราะของโบราณสมัยก่อนคือมันไม่ได้อู้ฟู่เหมือนสมัยนี
1: ้ครับ
0: ของโบราณคือคุณไปดูเลยของอย่างของปิงของอะไรเงี้ยเวลาที่โบราณมากๆเงี้ยครับการทำเรียนแบบจะยาก
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไม้ยุคปี80ปี90ของปลอมมันไม่เยอะแต่ถ้าแบบเป็นปี2000ขึ้นมาเนี่ยของปลอมจะเยอะแหละเพราะในยุค2000อัพเนี่ย
1: ตลาดมันไม่ได้เปิดขนาดนั้นด้วยยุคโบราณ
0: ใช่และยุค2000อัพเนี่ยการทำที่จีนลดต้นทุนและขายเวอร์ไวมากขึ้นนะครับ
1: ครับเดี๋ยวนี้คือคำว่าของปลอมกับของแท้เนี่ยมันต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับ
0: ครับ
1: แค่ตีแบรนด์กับไม่ตีแบรนด์จะมันก็รู้งานเดียวกัน
0: ถูกต้องแล้วก็ผ่าน QC ของ
1: แมทเทอเรียลเดียวกัน
0: ค่ะผ่าน QC ของคนสั่งผลิตหรือเปล่า
1: ครับ
0: ตอนนั้นผมเจอชุดเหล็กยี่ห้อหนึ่งแล้วกันไม่อยากพูดว่ายี่ห้ออะไรเหมือนเลยแล้วก็ตีทุกอย่างฟิลใช่เลย
1: ครับ
0: แต่รู้ไหมว่าทำไมมันถึงไม่ได้เป็นของแท้เพราะตรง
1: ั๊ม

0: ชื่อยี่ห้อ
1: ครับ
0: ตัวอักษรบิ่นนิดเดียวหลุด QC มา
1: เรียกว่าอย่าเรียกว่าของไม่แท้เรียกว่าของตกเกรด
0: ซึ่งก็ไม่สามารถเอาไปขายได้
1: ใช่ใช่นะถ้าจริงๆถ้าเป็นโรงงานมาตรฐานพวกนี้ต้องถูกนำกลับไปทำลาย
0: ครับ
1: นะครับทำลาย
0: แต่
1: ไม่สามารถเอาออกมาได
0: ้โรงงานสมัยใหม่ก็ทำลายก็เสียของ
1: ครับ
0: ก็มาปล่อย
1: ก็ไม่เป็นไรก็ทำเป็นของเกรด B แล้ว
0: แต่ก็มีนะที่แบบว่าของแท้แล้วแท้เลยนะของจริงเป๊ะเลยนะตีแป๊บเดียวแล้วแตก
1: อ
0: ันนั้นต่างกันนะครับอันนั้นคือเขาผ่านคุณภาพผ่านมา
1: ครับ
0: แต่มันอาจจะเกิดดีเฟกต์เล็กๆภายในที่เราดูไม่ชัดดูไม่เห็นก็ได
1: ้ครับ
0: หรืออาจจะเป็นของที่ค้างสต็
1: อ
0: กจนเรื่องของกาวที่เชื่อมมีปัญหา
1: ครับหรืออาจจะเก็บไม่ดีในตอนที่ขนส่งตอนเดินทางโดนความร้อนโดนความกดดันสูงๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็ทำให้วัสดุนะครับเปลี่ยนคุณสมบัติในตัวมันก็เกิดเป็นอาการกรอบร้าวแตกได้
0: ใช
1: ่นะครับ
0: ก็อย่าระวังดีๆนะประมาณนั้น
1: เพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยที่จะซื้อของอุปกรณ์แนะนำว่าควรจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ใช่ไหม
0: ควรจะแต่ว่าศึกษาเองก่อนก็ได้ครับ
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยการซื้อขายในโลกออนไลน์มันมีเยอะมากไงประมูลเนี่ย
0: ไอ้เรื่องนั้นเราไม่พูดถึงเพราะมันเป็นการทำมาหากินของคนในอีกแบบนึง
1: ครับ
0: แต่เราอยากจะใช้คำว่าก่อนจะทำอะไรกรุณาเช็คต้นสายปลายเหตุก่อนการที่คุณขายของในออนไลน์ทั้งผู้ขายและผู้ซื้ออาจจะเจอมิจฉาชีพได
1: ้ครับ
0: นะครับระวังไว้นิดนึงแล้วก็ผมไม่ค่อยแนะนำเวลาถ้าซื้อออนไลน์แบบเช็คของไม่ได้ดูของไม่ได
1: ้
0: เช็คของดูของก่อนทางที่ดีคือถ้านัดเจอได
1: ้
0: ก็จะปลอดภัยกว่าแต่ต่อให้เป็นต่างจังหวัดก็ต้องคุยกันดีๆของเขาแล้วก็ที่เคยเจอแล้ว
1: อย่าโอนเงินก่อน
0: ใช่ที่เคยเจอแล้วแสบที่สุดคือขายหัวไดเวอร
1: ์ครับ
0: แต่ถอดสลิป
1: แ
0: ล้วขายสลิปเพิ่ม 1,000 อันเนี้ยไม่ควรทำนะคือหลายคนบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาในการขายแต่ถ้าคุณขายหัวเปล่า
1: ครับ
0: แล้วคุณไม่มีสลิปให้เขา
1: ครับ
0: เขาจะไปใช้ยังไง
1: ใช่
0: เขาก็ต้องไปซื้อก้านกับซื้อ
1: จริงๆมันก็ต้องมานะโดยในยุคแรกๆของการขายของแบบออนไลน์แบบเนี้ยหัวมันต้องมาพร้อมสลิป
0: ใช่
1: นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีกลุ่มคนกลุ่มนึงอะที่แบบ
0: ชอบก้านเนี้ยแต่จะขายหัวทิ้งอะ
1: ก็เลยไม่เปลี่ยนเฉพาะหัวไม่ได้เปลี่ยนสลิปอะยังใช้แบรนด์เดิม
0: ใช่ใช่
1: นะครับเขาก็ไม่ถอดสลิปมาให้แต่จริงๆสลิปตัวนึงก็700-800บาทนะถ้าเอาราคาซื้อขายจริงๆในตามโปรช็อปนะครับของแท้นะแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อในถ้าเวลาคุณไปทำจริงรวมค่าบริการก็พันกว่าอยู่ดี
0: เอาจริงๆไหมอันนี้มาจากเพื่อนที่เป็นฟิตเตอร์นะพวกหลอดสลีฟทั้งหลายอ
1: ่
0: ะของแท้ของเทียมอ่ะเดี๋ยวนี้ดูไม่ออกนะ
1: ใช่แต่รู
0: ้เพราะว่า
1: คุณภาพมันต่างกัน
0: เพราะว่าไอ้ของที่มาขายในเว็บ
1: ครับ
0: มันได้คือของตกเกรดมาขายก็มี
1: ใช่แต่ว่าพอใช้ไปแล้วจะรู้
0: ใช่ไปแล้วมันจะคลอนของมัน
1: มันจะคลายตีๆไปแล้วมันจะคลาย
0: ครับนะครับนะฮะก็ระวังกันไว้หน่อยนะสำหรับมือใหม่ทั้งหลาย
1: ครับ
0: แล้วมือใหม่ทั้งหลายจะฝ่ายเรื่องนึงคือไม่จำเป็นต้องซื้อไม้ลิมิเต็ดอีดิชั่นทัวร์อิฟชูไม่ต้องไปยุ่ง
1: ครับ
0: ครับไม่คุ้
1: ม
0: เพราะว่าทัวร์อิฟชูเขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ทำให้พวกเราใช
1: ้ทำไมอ่ะผมมีตังค์อะโปผมอยากได้อ่ะ
0: ถ้าสมมติคุณมีตังคุณอยากได้แล้วคุณอยากได้ไม้เหมือนเซอร์ติโอเลยเออทัวร์ชูทรงเดียวเซอร์ติโอเลย
1: ตีได้สักร้อยหลาผมก็ยอมรับได้ไดเวอร์ได้ร้อยหลานะยอมรับได้ละ
0: มันเหมือนกับคุณซื้อ
1: เฟอร์รารี่ไม่เป็นอ่ะ
0: คุณซื้อเฟอร์รารี่มาแล้วคุณกลับ60อ่ะ
1: นั่นแหละนะครับก็ไม่เป็นไรมีตังไงถ้ามีตังก็เอา
0: แล้วถ้าจอดช่วงนี้น้ำท่วมนะเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเลย
1: อ
0: ย
1: ่
0: าเลยนะครับเรามาดู SMS กันดีกว่า
1: ครับ
0: คนที่มีขับเฮสปีดต่ำกว่าแต่ตีลูกได้ไกลกว่าเกิดจากอะไรบ้างครับ
1: อันดับแรกเลยคิดเร็วๆเลยนะครับ
0: ครับ
1: ค่าความแม่นยำนะครับค่า impact เนี่ย
0: สมาร์ทเหรอ
1: สมาร์ทนะครับค่าสมาร์ทเนี่ยถ้าคุณตีโดนกลางกับตีโดนไม่กลางเนี่ยยังไงซะการตีกลางหน้าไม้เนี่ยมันก็จะให้เขาเรียกอะไรมวลนะครับการรวมตัวของมวลที่หัวเนี่ยกระทำต่อลูกกอล์ฟเนี่ยได้ดีกว่านะครับมันจะทำให้ลูกกอล์ฟเดินทางได้ไกลกว่าค่า compression หรือว่าค่าแรงกดที่ไปสู่ลูกกอล์ฟเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับ2 launch ครับ
0: ครับ
1: ต่อให้คุณตีขับเพสสปีดต่ำแต่ถ้าคุณตีในมุมเสย
0: ครับ
1: นะครับลูกมันจะลอยได้นานกว่าลอยได้ดีกว่าคนที่ขับเพสสปีดสูงแล้วตีมุมกดครับ
0: ครับ
1: อันนี้3ตำแหน่งของการโดนเมื่อกี้ผมบอกว่าตีหน้าไม้กลางเนี่ยมันจะได้ค่าความแม่นยำแล้วมันจะได้มวลได้แม่กว่าใช่ไหมครับแต่มันมีจุดหนึ่งถ้าเป็นหน้าไม้ค่อนมากลางไม้นะครับค่อนมาด้านบนนิดๆตรงเนี้ยมันจะได้ทั้งค่าความแม่นยำและค่าของลอนช์เพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนนั้นของกระดองหน้าไม้เนี่ยครับมันจะไม่ได้แบนมุมมันจะไม่เป็นศูนย์องศาแต่มันจะมีส่วนโค้งนิดๆประมาณ2หรือ3องศานะครับแต่เรามองด้วยตาเนี่ยอาจจะเทียบกันแทบไม่เห็นเลยเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันน้อยนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ในการโค้งเนี่ยมันน้อยจริง
0: ๆ
1: แต่ถ้าเกิดเราคูณด้วยความเร็วคูณด้วยขนาดของลูกกอล์ฟเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีผลกับลูกกอล์ฟทำให้การตีด้วยส่วนด้านบนนะครับด้านบนนะค่อนมาทางด้านบนของกระดองของหน้าไม้เนี่ยนะครับจะทำให้ลูกลอยได้นานกว่า
0: ครับ
1: อันนี้ในกรณีที่ขับเพสสปีดต่ำกว่านะครับอ่ะโปรเตสเสริมตรงไหนนะครับก้านช่วยไหม
0: อันดับแรกคือคนที่ขับเพสสปีดต่ำกว่าตีไกลกว่าคนถ่ายเพสสปีดมากกว่าเพราะอะไรบางคนใช่ไหมหนึ่งคือคนที่ตีสปีดขับเพสสปีดน้อยกว่าการคอนโทรลหน้าไม้เข้าเต็มมันง่ายกว่าครับ
1: ครับ
0: หนึ่งนะ สองคือเมื่อคุณขับเพสสปีดต่ำกว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกกอล์ฟก็สำคัญถ้าลูกกอล์ฟคุณคอมเพรสชันน้อยแรงดีดในอากาศก็จะสูงขึ้น
1: ครับ
0: เพราะมันต้องการแรงที่จะทำให้ตัวลูกกอล์ฟมันยุบและดีดน้อยลง
1: ครับ
0: อีกหนึ่งส่วนนะครับสองคือเรื่องของก้านถามว่าทำไมคนสปีดต่ำกว่าสามารถตีได้เท่าคนสปีดไกลสปีดแรงๆเหมือนกันเลยเนี่ยแต่ไม่ต้องใช้ก้านแข็งขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือก้านมันให้ตัวช่วยครับเหมือนคุณใช้แส
1: ้ครับ
0: การที่คุณสะบัดนิดนึงแล้วเมื่อมันออกไปจนถึงปลายเนี่ยมันก็เพิ่มแรง
1: ก้า
0: วของมันออกไปนะครับนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนที่บอลสปีดไอ้ขับสปีดต่ำๆเนี่ยสามารถตีไกลกว่าคนที่ขับสปีดสูงได้และคราวนี้พอมองย้อนกลับมาคนที่ขับสปีดสูงทำไมถึงตีสั้นกว่าคนที่ขับสปีดต่ำ
1: ครับ
0: หนึ่งคือความแรงและความเร็วทำให้ความแม่นยำต่ำลงสองคือสปีดอีควอสปินยิ่งสปีดแรงเท่าไหร่สปินยิ่งสูงเท่านั้น
1: ครับ
0: เราจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นนักกอล์ฟที่มีสปีดต่ำๆไดรเวอร์หลับ 10.5
1: ครับ12ก็มีเอาของภรรยามาตีได้หลอบ13
0: เงี้ยมันมีหลอบจากหน้าไม้ในการช่วยอยู่แล้ว
1: ครับ
0: โปรทุกคนบนโลกบอกว่าหลอบคือเพื่อนของนักกอล์ฟ
1: ครับ
0: นะครับคือถ้าหลอบยิ่งมีเนี่ยบอลมันยิ่งลอยง่ายมันยิ่งอยู่ในอากาศนานยิ่งไปได้นาน
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นแบบพี่เจี๊ยบที่ตี300กว่าเนี่ยเขาจะใช้ประมาณ
1: 9
0: หลอบ9หลอบ8อย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพื่อลดสปิน
1: ไม่8ฮะไม่8ยังไงก็ไม่8
0: เพื่อไม่8
1: ไม่ใช่ไม่8 9ครับ
0: 9โอเค
1: ครับ19
0: ครับเพื่อลดสปีดลง
1: ครับ
0: หมายความว่าลดสปีดคืออะไรคือสปีดคือหลอบตอนหลอบสตาร์ทอ่ะครับหลอบสตาร์ท10ตอนเข้าเราไม่รู้เท่าไหร
1: ่ใช
0: ่แต่ว่าถ้าหลอบมันมีเพิ่มสปีดมันก็เพิ่มถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: มันก็ทำให้ลอยในอากาศได้นานขึ้นมีแฮงไทม์มากขึ้นแต่คนที่มีขับสปีดสูงๆตีลงมาแล้วเนี่ยถ้าหลอบมันสูงเกินไปบอลมันไม่ไกลเพราะมันขึ้นไปบนฟ้ามันไม่ได้ไปข้างหน้า
1: ครับ
0: แค่นั้นเองคร
1: ับมุมของบอลมันลอยโด่งเกินไปนั่นเอง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ลอยโด่งเกินไปนิดหนึ่ง
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ท่านอาจจะเป็นท่านนักกอล์ฟเจนซีนะฮะ
0: ซีเนีย
1: ใช่ เรียวแรงท่านไม่ค่อยมีแล้วนะครับหรือว่าท่านไม่สามารถที่จะหวดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเมื่อครั้ง30ปีที่แล้ว
0: ครับผม
1: สมัยหนุ่มๆนะฮะก็ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นจะต้องไปหวดให้แรงมันเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บนะครับใช้มุมในการตีเข้าช่วยนะครับก็คือพยายามจากที่เคยเล็งไปที่ลูกนะครับผมมีข้อแนะนำว่ากรุณาเปลี่ยนมาเป็นเล็งสัก1นิ้วหลังลูกให้เป็นจุดต่ำสุดของหัวไดเวอร์นะครับเวลาที่เราสวิงนะครับเรามักจะตีไปที่ลูกเลยใช่ไหมครับให้โดนลูกแล้วลูกมันจะลอยด้วยองศาของหน้าไม้ใช่ไหมครับคราวนี้ลองเปลี่ยนใหม่ครับลองเซตบอลไว้ทางซ้ายขึ้นอีกนิดนึงจากที่เคยอยู่ส้นเท้าทีนี้ลองขยับไปอยู่ตรงกลางๆเท้าซ้ายหรือว่านิ้วหัวแม่เท้าหรือว่านิ้วโป้งเท้าซ้ายดูนะครับ
0: ครับ
1: ขยับลูกไปทางซ้ายนิดหน่อยเนี่ยมันจะทำให้มุม

0: นะครับของหน้าไม้ในจังหวะ impact เนี่ยมันเป็นมุมที่เลยจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับหัวไม้เลยจุดต่ำสุดไปแล้วมันจะเป็นมุมเงยหรือว่ามุมเสยขึ้นโดยธรรมชาติเช่นเดียวกันหรือว่าจุดที่เราเล็งเนี่ยเป็นจุด1นิ้วหลังลูกเนี่ยครับเมื่อเราเล็งตรงนั้นตีลงไปตรงนั้นแล้วเนี่ยจังหวะที่มันผ่านตรงนั้นไปแล้วคราวนี้หน้าไม้มันจะเป็นมุมเสยขึ้นพอดีนะครับจะทำให้ลูกกอล์ฟเนี่ยมันได้มุมล้นที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยตรงนี้ช่วยได้แบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่เปลี่ยนจุดเล็งนะครับเปลี่ยนจุดเล็งเล็งไปตรง1นิ้วหลังลูกแล้วตีไปตรงนั้นเลยนะครับไม่ต้องเจตนาตีให้โดนลูกนะเอาแค่แบบตีให้โดนหลังลูก1นิ้วแต่ว่าอย่าไปค้างมือไว้นะครับ follow through ไปตลอดจบแนวสวิงนะบอลมันจะลอยขึ้นเองโดยธรรมชาติ
1: ระวังนะพี่เจี๊ยบบอกเนี่ยแล้วตีไม่จบเป็นระเบิดใจนะ
0: เจี๊ยบมันจะดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: นี่พี่เขาส่งต่อมาบอกว่าแต่ถ้าใช้หลอดต่ำแต่สปริงยังสูงอยู่แก้ยังไงครับมันมีแก้อยู่สองแบบ
0: ครับ
1: แก้ที่คนเนี่ยแก้ที่ไม้
0: เอาแก้ที่ไม้เลยคนไม่แก้
1: แก้ที่ไม้คนไม่แก้อันดับแรกครับไปใช้ก้านที่มี bending point สูงขึ้น
0: ครับ
1: ก็คือก้านที่เป็น high kick ขึ้นนั่นเอง
0: ครับ
1: ถ้าแปลภาษาไทยง่ายๆคือไปดูก้านที่สีมืดขึ้น
0: ครับสีมันจะเข้มๆขึ้น
1: สีดำเงี้ย
0: น้ำเงินเงี้ย
1: หรือไม่ก็ถ้าบางรุ่นก็ขาวไปเลยนะครับเลือกการที่ไฮคิกขึ้นมันจะลดสปินลงเพราะว่ามุมในการดีดช้อนมันจะน้อยลง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไดรเวอร์เดิมย้าย CG ได้ไหมคำว่าย้าย CG คือมีหมุนน้ำหนักปรับไห
0: ม
1: ถ้าหมุนน้ำหนักอยู่หลังตัวเดียวแต่หล
0: อ
1: บมันต่ำ
0: ครับ
1: แก้ได้แค่การครับ
0: ครับ
1: นะแต่ถ้าหมุนน้ำหนักมันสามารถย้ายได
0: ้
1: ย้ายหมุนน้ำหนักที่หนักมาอยู่ข้างหน้าแล้วหมุนเบาไปอยู่ข้างหลัง
0: ครับสปินมันจะลด
1: สปินมันจะลดลง
0: แนะนำเป็น Titleist GTS 3
1: 4ครับ
0: 4ได้หมด
1: 4ครับ
0: 4
1: 4ครับ
0: นะครับ
1: 4ครับ
0: ย้ายหมุนน้ำหนักได
1: ้ถามว่าทำไมถึงบอกว่า GTS 4 GTS 3อ่ะมันได้อยู่แล้วแต่นี่เขาบอกว่าขนาดเขาใช้หลอดต่ำแล้ว
0: อ๋อโอเค
1: ใช่เพราะฉะนั้นต้องดูทรงด้วย
0: ครับ
1: ทรงที่จะทำให้คุณตีสปินต่ำได้สุดๆคือทรงที่เป็นแพร์เชฟครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ข้อเสียของทรงที่เป็นแพร์เชฟคือมันไปได้ทุกทิศเลยเพราะว่าด้วยความที่มันเหมือนลูกแพ
0: ร์ครับ
1: หน้ามีเบาช์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันไปได้ทุกทิศ
0: ครับ
1: เขาจะชอบติดเรียกว่าเฟสไบแ
0: อ
1: สแต่จริงมันไม่ได้เฟสไบแอสหรอกมันตรงแหละแต่ว่าโอกาสเข้าโดนมันยาก
0: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าไปแบบที่พี่เจี๊ยบบอกก็คือเป็นตัว GTS 3แล้วหล
0: อ
1: บต่ำตีง่ายตีดี
0: เนียนเลยนี
1: ่เนียนเลยแต่ก
0: ร
1: ุณาย้าย CG และใส่ก้านที่มีไฮคิกหรือว่าเบนดิ้งพอยต์อยู่สูงนะครับ
0: อ่ะแล้วถ้าแก้ที่ตัวคนล่ะครับแก้ที่ผู้ตี
1: พูดง่ายๆเลยนะไม่ต้องคิดมากเปลี่ยนจากฮิตเตอร์ไปสวิงเกอร์ครับ
0: ปล่อยให้มือมันทำงานครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่หวดมันอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: ปล่อยแค่เปลี่ยนความรู้สึกจากที่ตีด้วยมือเนี่ยกลายเป็นหมุนตัวแล้วปล่อยให้แขนมันเวียงๆสะบัดเข้าหาลูกครับ
1: ครับ
0: ถอดความออกมาเป็นแบบนั้นฮิตเตอร์กับสวิงเกอร์มันต่างกันตรงนี้เอง
1: ใช่แล้วก็ถ้ายังบอกว่ายังไม่เข้าใจแบบที่พี่เจมบอก
0: ครับ
1: จบสวิงให้เร็วและแรงตอนตีตอนดาวสวิงแบ็กสวิงไม่ต้องใช้แรง
0: ครับ
1: เน้นเรื่องการจบวงสวิง
0: ครับ
1: เพราะสังเกตว่าฮิตเตอร์ส่วนใหญ่ตีไม่ค่อยจบวง
0: ครับ
1: สวิงเกอร์จะจบวงเสมอ
0: ใช่
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดในการตีไดเวอร์ให้สปินต่ำคือการตีให้จบวงครับ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ลองไปทำดูนะครับลองไปทำดู
1: แล้วก็ถ้าใช้ GTS 3ได้นะถ้าได้3นะไม่เอา4นะเพราะ3มันง่ายกว่านะใส่ก้านมีน้ำหนักหน่อยเช่นเดิมเราตีอยู่ก้านหนัก40 50เงี้ยขึ้นไปเล่น60ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าน้ำหนักก้านก็มีส่วนที่ทำให้ลูกต่ำลง
0: ครับ
1: ถ้าน้ำหนักก้านยิ่งเบาลูกยิ่งลอยน้ำหนักก้านยิ่งมากลูกจะยิ่งต่ำลงแต่ก็ต้องแลกมากับการด้วยคุณแบ่งน้ำหนักไหวนะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้ครับ
0: แบรนด์อื่นได้ไหม
1: โอ้แบรนด์อื่นมีแบรนด์
0: วิซูโน่ล่ะ
1: โอ้วิซูโน่เหรอวันซิเล็กวันซิเล็ก
0: ครับ
1: ถ้าเป็นซิกซอนก็คือตัว LS ไม่ต้อง LS มีตัวอีกอันหนึ่งตัว TR
0: ครับ
1: ตัว TR นะครับถ้าเป็นคาราเวก็ต้องเป็น Triple Diamond อาจจะยากนิดนึง
0: ต้องนะเป็น Mac นะ Triple Diamond น่าจะลำบากน
1: ิด Triple Diamond Mac ก็ได
0: ้สูงไป
1: Triple Diamond Mac ก็ได้ Triple Diamond Mac ก็ได้แต่ไม่รู้หา
0: Mizuno เป็น JPX 1นะ
1: วันใช่วันเซเล็กประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเป็น Telemate ก็ต้องตัวคอกับตัว LS อ่ะครับย้ายดูมีค่ายไหนอ่ะถ้าคอปบ้าก็ตัว LS หรือไม่ก็ตัว X
0: พิง
1: ตัวครับปิงก็ตัว LS ครับ
0: ครับ
1: หรือตัวธรรมดาก็ได้แต่จริงๆเป็นตัว LS คือถ้าบอกว่าอยากได้หลอบต่ำแล้วสปินต่ำอ่ะไปดูตัว LS เป็นหลัก
0: ครับ
1: และตัว LS อาจจะเพิ่มหลอบได้ด้วย
0: ครับ
1: นะครับ

0: เราพักกันสักครู่ก่อนไหม
1: ได้
0: เดี๋ยวเรามาต่อช่วงที่2ต่อคำถามส่งมาได้เลยนะครับ4689899แล้วก็ YouTube Live ส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับ
1: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Golf Trickดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
0: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2รายการกอล์ฟทริกนะครับอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์นะครับแล้วก็โค้ชในตำนานครับคุณคทาทองไวทยานนท์นะครับ
1: ครับ
0: ก็มาพูดกันก่อนเลยเมื่อกี้สปอตไปแล้วนะฮะสำหรับ FM 99 Active Radio ครับเชิญชวนท่านนักกอล์ฟและผู้สนใจเข้าร่วมระเบิดสวิงระเบิดความมันนะครับในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99 Active Radio นะครับกับการแข่งขันกอล์ฟThe Charity 2026นะฮะมาลุ้นกันครับว่าปีนี้ระหว่างทีมสีแดงที่นำโดยป๋าแปะนะครับโค้ชเจี๊ยบคทาทองของเรานะฮะคุณเฉลิมวงศ์แล้วก็พี่มนมัมมี่แล้วก็อาจารย์ออสดุสิตนะครับจะคว้าแชมป์ได้ไหมเพราะปีที่แล้วทีมสีน้ำเงินเนี่ยคว้าเป็นแชมป์อยู
1: ่ตอนนั้นแดงเป็นนะคุณจะมาขิงอย่างนี้ไม่ได้
0: แต่ปีแรกผมก็เป็นนะ
1: สูสีครับสนุกแน่นอน
0: ปีนี้เนี่ยทางผมนี่เปลี่ยนหัวหน้าทีมแล้วนะ
1: ครับ
0: หัวหน้าทีมของผมเป็นคุณอัจฉพงศ์สีมาหรือว่าน้าหังแหมน้าหัง
1: ถ้าจัดไปเรื่อยๆอ่ะคอยดูนะหมดวงการกอล์ฟหัวหน้าทีมสีน้ำเงิน
0: เปลี่ยนไปเรื่อย
1: หาคนมาสู้ทีมแดงยากบอกเลย
0: น้าหัง
1: ในที่เรายังมีพี่แปะ
0: น้าหังปั่นโค้งๆของเราเนี่ยครับมาเป็นหัวหน้าทีมนะครับประกบน้าหังมาเลยนะครับคือพี่ต้นประวีณของเรานี่เอง
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็มีพี่คิวนะคร
1: ับ พี่ต้นนี่ได้วิชามาเยอะเลยนะไปภาคกอล์ฟในเช่นเกมมานะ
0: นะครับผมนึกว่าแบบแป๊ะทีมมาเพราะว่าปีที่แล้วจับฉลากมือไม่ดี
1: พี่ต้นปีดีช่วงนี้
0: แต่เขาจับฉลากไม่ดีไงปีที่แล้วพี่มนจับฉลากดีไงก็เลยย้ายกันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โปรคิวนะครับพี่คิวของผมแล้วก็ตัวผมเองก็อยู่ทีมนี้ด้วยแล้วก็มาใหม่สาวสวยคนเดียวในทีม
1: ครับ
0: พี่พิชชี่ครับผมนะฮะ
1: น้องพิชชี่ไปอยู่ทีมนั้นกัน
0: ใช่ทีมผมได้เปรียบมีแม่นางแล้วตอนนี
1: ้ครับไม่กลัวหรอกเพราะทีมเรามีพี่มน
0: พี่มนก็เอ้ยแต่ล่าสุดพี่มนโดนพี่พิชชี่กินนะ
1: อ๋อเหรอไอ้คุณจะมาแซวเขาออกอากาศนี้ไม่ได้นะ
0: นะฮะพบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจนะครับรุ่นรับของรางวัลมากมายนะครับพบกันได้วันที่29ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันพฤหัสนะครับ
1: ครับ
0: ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club ครับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรง
1: ครับ
0: นะฮะสนใจโทรเลยครับ0925315142
1: ครับ
0: 0925315142หรือ0809195365 0809195365นะครับ
1: จะสมัครเป็นบุคคลหรือเป็นซื้อเป็นกวนเป็นทีมก็ได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นบุคคลเนี่ยเราจะรับฝั่งละ30คน
0: ครับ
1: สมัครทีมอยู่ทีมสีแดงก็ได้นะครับอยากมาร่วมทีมกับฝั่งผมกับพี่แป๊ะคุณเฉลิมวงศ์คุณมน
0: ครับ
1: นะครับหรือจะอยากอยู่กับโปเตก็บอกเลยนะครับระบุได้เลยว่าขออยู่ฝั่งน้ำเงินนะเพราะว่าอยากจะไปสนุกร่วมกับโปคิวนะครับโปเตนะครับแล้วก็น้องพิชชี่รวมถึงพี่
0: ต้น
1: พี่ต้นประวีณอีกท่าน
0: นึงแล้วก็น้าหังแล้วก็น้าหัง
1: น้าหังนะครับกัปตันทีมนะครับถ้าจำนวนทีมไหนตอนนี้ยังไม่เต็มเนี่ย

0: ันสามารถเลือกได้แต่ถ้าเต็มแล้วเนี่ยอาจจะต้องสมัครมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปขอสลับหรืออาจจะไม่สลับไม่สามารถสลับได้อันนั้นก็ต้องดูหน้างานอีกครั้งหนึ่ง
1: คือถ้ายังไม่เต็มเนี่ยระบุได้
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าใกล้เต็มเนี่ยอาจจะต้องดวงละ
0: ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังสามารถสมัครเป็นกวนได้นะครับสมมติถ้าท่านเล่นกอล์ฟกันอยู่ประจำกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับไหนๆก็จะออกรอบอยู่แล้วเนี่ยลองมาร่วมกิจกรรมกับเราไหมมาเป็นหนึ่งในซื้อมาเป็นกวนเลย
1: ครับ
0: แล้วก็มาออกที่นี่กับเรากับกิจกรรมนี้กอล์ฟชาริตี้รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะรวบรวมนะครับไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้กับเด็กนักเรียนต่างจังหวัดที่ไม่ได้มีโอกาสด้วยนะครับเราจะได้ส่งอุปกรณ์ไปให้น้องๆเหล่านั้นนะครับและที่สำคัญนะครับสนาม Vintage Golf Club นะครับเป็นสนามที่สวยมากๆนะครับถ้าเทียบความสวยผมบอกตรงๆนะครับ
1: ครับ
0: แน่นอนจะไปสู้ระดับสนามเปิดใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคงสู้ไม่ได้แต่ถ้าถามถึงความคลาสสิกและความน่าเล่นผมบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นนักกอล์ฟแล้วไม่เคยเล่นวินเทจเนี่ยถือได้เลยว่าคุณพลาดแน่นอน
1: วินเทจก็ชื่อบอกอยู่แล้ววินเทจ
0: ใช่
1: จะไปจะไปเหมือนสนามใหม่ได้ไงล่ะ
0: ใช่แต่ว่าวินในที่นี้มันมาจาก WIND นะวินเทจวินลมนะครับเพราะว่าที่เนี่ยความท้าทายนะครับมันอยู่ตรงที่สภาพสนามเนี่ยเขาดูแลดีนะครับ
1: ครับ
0: ต้นไม้ที่นี่ไม่ใช่ต้นไม้แบบไดโนเสาร์หมื่นปีสูงใหญ่แบบนั้นไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่ความสูงราวๆสัก2เมตร3เมตร4เมตร5เมตรแต่นี่แหละมันคือความสูงระดับทำร้ายจิตใจนักกอล์ฟโดยตรง
1: ขัดขันวงขัดดีขัดเหินไม่ดี
0: โอ้โหจะตีให้ลอยก็ไม่ได้จะตีให้ต่ำก็ไม่มุด
1: มัน
0: ยากบอกเลยนะครับแต่ว่ารอบๆแฟร์เวย์ที่ผมชอบก็คือที่เนี่ยต่อให้ตกไปในลัฟเนี่ยลูกก็จะไม่หายเขาดูแลดีนะครับสนามเนี่ยมีความละเอียดในเรื่องของการเล่นกอล์ฟยากแต่เล่นแล้วมีความสุข
1: ครับ
0: ตรงนี้เป็นหัวใจเลยแล้วกรีนนะครับอย่าไว้ใจเป็นเด็ดขาด1คันธงเนี่ย4พัทมีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ไม่มีกรีนยากมากนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันครั้งนี้สนุกสนานแน่นอนนะครับสนุกสนานแน่นอน
1: หลายคนถามว่าสนามไม่โดนน้ำไม่โดน
0: ไม่โดนเลยครับ
1: สนามไม่โดนนะสนามไม่โดนนะ
0: ทั้งตัวสนามและเส้นทางที่เดินทางไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
1: ครับผม
0: ล่าสุดนี้มีพี่อะไรนะ
1: โอ๊ตอาจารย์โอ๊ตดูสิ
0: อาจารย์โอ๊ตไปลองเล่นมา
1: ใช่
0: นะครับบอกว่าการเดินทางดีมากสะดวกมาก
1: เนี่ยเขาทีมสีแดงเขาส่งคนไปเล่นก่อนแล้วไปดูสภาพสนามทำแผนเรียบร้อยนะฮะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลาอันนี้ทีมสีแดงของผมนี่
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวผมบอกเลยเดี๋ยวพอถึงวันงานผมมีแผน2ไว้รอทีมน้ำเงินด้วย
1: ก็สนใจก็เข้ามาได้เลยนะครับ0925315142นะครับแล้วก็0809195365
0: ครับ
1: สนามดีนะครับไม่ต้องห่วงอย่างที่พี่เจ๊บอกตีตกลับเนี่ยลูกไม่หายแต่ใจหายเท่านั้น
0: ใช่กรีนครับยากที่กรีนแล้วทีออฟเนี่ยก็ต้องละเอียดเป็นสนามที่ท้าทายนะครับท้าทายแล้วก็สวยท้าทายแล้วลมแรงเล่นแล้วสดชื่น
1: ครับผม
0: นะครับเล่นแล้วสดชื่นจริง
1: เรามาดู SMS ไอ้ YouTube กันดีกว่านะครับคุณนัทสอนส่งมาบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่เตน
0: สวัสดีครับคุณนัทสอนครับ
1: คุณเบนนะครับส่งมาบอกว่าสวัสดีครับโปรผมขอคำแนะนำท่าบอลร่างกายไม่ให้รับบาดเจ็บที่เข่าซ้ายจากแรงกดและแรงบิดครับขอบคุณครับ
0: อันดับแรกเลย
1: ก็
0: ถ้าบาดเจ็บเข่าซ้ายแสดงว่า
1: เฮ้ยเปลี่ยน
0: ขาผ่าเลยเหรอ
1: เฮ้ยตอนนี้ผมบาดเจ็บไปแล้วผมผ่าไปหมด
0: เดี๋ยวใจเย็นอันดับแรกเลยเนี่ย
1: อย่างคงมีใช้คุ้ม
0: ครับถ้าวอร์มเนี่ยเดี๋ยวเราให้นะแต่ว่าขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะครับพี่เบนครับอันนี้อาจจะเป็นอยากจะให้พี่เบนปรับนิดนึงถ้าเข่าซ้ายบาดเจ็บเนี่ยถ้าพี่ไม่สแต็กแอนด์ทิลนะครับหรือว่าไม่ได้กดเท้าหนักเกินไปเนี่ยก
1: ็
0: อาจจะเป็นการจังหวะดาวสวิงเนี่ยพี่โยกตัวมาทางซ้ายมากเกินไปนิดนึงแล้วล่ะนะครับนี่คือเหตุการณ์เหตุผลที่ผมมักจะบอกเสมอๆว่าจังหวะในการดาวสวิงเนี่ยเราจะใช้แค่สะโพกซ้ายเท่านั้นแหละครับที่หมุนไปด้านหลังแต่ว่าเข่าเนี่ยเราจะไม่มีการโยนตัวมาทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นแค่สะโพกซ้ายเท่านั้นที่หมุนไปทางด้านหลังนะครับเยื้องซ้ายไม่ใช่ซ้ายล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออาจจะเกิดการบาดเจ็บเข่าซ้ายได้นะครับทีนี้ถ้าเมื่อเจ็บแล้วทำยังไงดีนะครับหนึ่งคือทานยานะครับรักษาให้หายก่อนนะครับถ้าเมื่อหายแล้วถ้ากลัวบาดเจ็บอีกท่าวอร์มนะครับท่าวอร์มที่ดีที่สุดก็คือการยืดเหยียดนะครับใช้สมมติถ้ายืนเริ่มจากยืนตรงนะครับยืนตรงเนี่ยก็ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าไม่ต้องกว้างมากไม่ต้องไกลมาก ะครับสักประมาณอาจจะครึ่งก้าวกว่าๆเสร็จแล้วก็หาอะไรจับนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็ทิ้งน้ำหนักตัวไปทางด้านหลังนะครับทิ้งน้ำหนักตัวไปทางด้านขวาท่านี้จะเป็นเหมือนกับเท้าซ้ายพี่อยู่ข้างหน้าเท้าขวาอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับในจังหวะที่ทิ้งน้ำหนักตัวเนี่ยเท้าขวาพี่เนี่ยย่อได้พับได้แต่เท้าซ้ายอยากให้เหยียดตรงเอาไว้นะครับมันเป็นการยืดเหยียดข้อเข่านะครับท่านี้จะเป็นการช่วยนะครับไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับแล้วสองในขณะที่ก่อนจะเล่นนะครับไม่ใช่บอลเฉพาะเข่าอย่างเดียวนะครับข้อเท้านะครับกล้ามเนื้อน่องนะครับกล้ามเนื้อต้นขาแฮมสตริงรวมไปถึงกรูทนะครับหรือบริเวณหลังล่างก้นอันนี้ต้องวอร์มให้ครบทุกส่วนนะครับท่าที่นิยมมากที่สุดนะครับแล้วก็ช่วยได้เยอะก็คือยืนแยกเท้านะครับเท้าซ้ายไปข้างหน้าเท้าขวาไปข้างหลังนะครับหลังจากนั้นก็ทิ้งเข่าขวาลงไปเหมือนกับเป็นการนั่งนะครับพอนั่งเสร็จแล้วเนี่ยก็บิดตัวนะครับถ้าเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าก็ให้บิดตัวไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ทำสลับกันเท้าขวาเท้าขวาไปข้างหน้าก็บิดตัวไปทางขวานะครับมันเป็นค่อยๆบิดนะครับตอนบิดเนี่ยผมเคยเห็นนักกีฬาไม่ใช่นักกีฬาหรอกนักกอล์ฟสมัครเล่นหลายๆท่านบิดในสนามได้นี่เห็นแล้วเสียวแทน
1: ครับ
0: ไม่ใช่โอ้ค่อยๆครับพี่เราไม่ต้องการกระชากกล้ามเนื้อให้ขาดเราต้องการแค่วอร์มให้เขาตื่นตัวนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆหมุนใช้ไม่ต้องใช้ความเร็วนะครับแต่ว่าให้รู้สึกว่าร่างกายมันได้ยืดได้หมุนไปทุกส่วนนะครับท่านี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อจริง
1: ๆแล้วก็ยืดแฮมสตริงหนักๆครับ
0: ครับ
1: แฮมสตริงกับน่อง
0: ต้อง
1: ก็ต้นขาด้านบน
0: ด้านหน้าด้วย
1: ใช่ทำให้ง่ายคือเอาขาพาด
0: ครับ
1: ขาพาดราวบันไดขาพาดโต๊ะก็ได้แล้วกดลง
0: อย่าสูงมากอย่าสูงมาก
1: กดลงแล้วก็จับถ้าข้างซ้ายใช่ไหมจับข้อเท้าซ้ายแล้วดึงขึ้นไปข้างหลังในการยืดหน้าขาด้านหน้านะครับย
0: ื
1: ดเพราะว่ากล้ามเนื้อเข่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีตัวซัพพอร์ตคือ น่องกับขาด้านบนนะแล้วก็ขาด้านหลังด้วยจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เวลาตีเวลายืนเซตอัพกรุณาช่วยเปิดปลายเท้าซ้ายเพิ่มขึ้นสักนิดนึง
0: ครับ
1: ไม่ยืนตรงนะครับยืนเปิดปลายเท้าออกมันจะลดแรงกดกับแรงบิดได้เพราะมันเปิดรอไว้แล้ว
0: ครับ
1: ครับแล้วถ้ามันยังเจ็บยังไม่หายอีกก็ผ่าครับ
0: อย่าเพิ่งไปฝืนมัน
1: อย่าเพิ่งฝืนครับผ่าครับเขาฝืนมายังไงก็ต้องผ่าอยู่ดีครับ
0: ใช่
1: นะเปิดไว้รอไว้นะครับ
0: ครับขอให้หายเร็วๆนะครับจะได้เล่นกอล์ฟอย่างสนุกสนานนะครับ
1: ใช่ครับเพราะตอนที่ระหว่างรอผ่าตัดแล้วมันไม่สนุกเลยนะครับ
0: นะครับนะฮะคุณพี่ I am
1: ปัจจุบันใช้ที100 Gen 1ว้าวสนใจเปลี่ยน CX i7 กับ M13 อยู่พอจะช่วยแนะนำได้ไหมครับM13 อันนั้นมัน M80 ใช่ไหมที่ทางด่วน M13 คือ Mizuno นะครับ Mizuno M13 เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เหมือนกับไอ้ตัว CX7 แหละคล้ายๆกันแต่สิ่งที่ต่างคือตัวของ Pocket นิดหน่อยนะครับ Pocket ของตัว M13 มันจะดูใหญ่กว่าตัว CX7 นิดหนึ่งให้ถามผมว่าแนะนำหน่อยว่าเลือกอะไรก็ต้องถามพี่กลับไปว่าพี่ชอบเบาโซแบบไหนปกติเป็นคนกัดมิดีวอตพอสมควรไอ้เรื่องกัดมิดีวอตพอสมควรไอ้สองตัวนี้มันกัดได้ทั้งคู่อยู่แล้วครับแต่ไอ้ตัวที่เป็น CX7 อ่ะมันจะเป็น VT โซคือตรงข้างหลังอ่ะตรงเทรลเอ็นมันจะขึ้นไปเป็นมุมฉากเลย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นของตัวที่เป็นของ M13 อ่ะเทรลเอ็นมันจะโค้งนิดนึง
0: ครับ
1: แต่ว่ามันจะมีตรง leading edge ที่มันทำเขาเรียกว่า blast ออกไปคัดให้ถามว่ามันช่วยต่างกันไหมสำหรับผมคือช่วยพอๆกันไม่ได้ต่างกันขึ้นอยู่กับความชอบของตัวพี่แล้วว่าคุณจะชอบในลักษณะที่เป็นคาร์บอนล้วนหรือเป็นตัวที่มีโครโมลี่ด้วยเท่านั้นเอง1 2คือถ้าพี่ชอบความเป็นซิกซอนความเป็นซิกซอนคือตัวของ VT Soul กับ Mainframe มันจะให้ความรู้สึกที่เข้าบอลได้ลื่นกว่า
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นของ Mizuno มันจะได้ความนุ่ม
0: เฉียบคมด้วยกว่า
1: แล้วก็ความคมกว่าแต่ถามว่าคมพอกันไหมพอกัน
0: แต่ซิกซอนจะสวิงง่ายกว่า
1: ซิกซอนจะผ่านได้ง่ายกว่าจะบุมผ่านได้ง่ายกว่าครับ
0: ทีนี้ถามว่าช่วยแนะนำได้เป็นคนดี
1: ก็ลองเลือกดูว่าจะเอาไอ้ที่ตัวที่เป็นผมว่าเดี๋ยวก่อนนะตัวซิกซอนมันเป็นคาร์บอนล้วนนะ ใช่ซิกซอนตัวซิกซอน CXI 7อ่ะมันเป็นคาร์บอนล้วน
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นของมิซูโน่ในหมู่เหล็กยาวอ่ะ45มันจะเป็นโคโมริ
0: ครับ
1: พี่ชอบอันไหนระหว่างตัวนุ่มล้วนกับตัวเด้งต้องพูดแบบนี้คำว่านุ่มล้วนกับตัวเด้งเข้าใจเนาะ
0: ค
1: ือพอเป็นโคโมริครับเวลาตีข้างบนอ่ะมันจะฮอตหน่อยต่างกันตรงนี
0: ้
1: แต่ถ้าเป็นคาร์บอนล้วนอ่ะมันจะไม่ค่อยฮอต
0: ถ้าใช้ทีร้อยอยู่เนี่ยผมว่าถ้าพี่ไปตีซีซอนเนี่ยความรู้สึกมันจะแบบมันจะเหมือนใบมันหนักแล้วอาจจะรู้สึกเทอะทะความรู้สึกคือเหมือนมันไม่เฉียบคมแต่ถ้าใช้ทีร้อยอยู่แล้วไปตี M13 เนี่ยมันจะได้ความรู้สึกใกล้เคียงกันมากกว่า
1: เอาง่ายๆว่าทีร้อยอ่ะ M13 ใกล้เคียงแต่ถ้า CX7 เนี่ยCXI7 เนี่ยถ้าไปเทียบกับตระกูลไททาลิสมันจะไปตก CB ครับ
0: เออใช่มันจะเป็นตัวกึ่งๆเบรดไปแล้วอ่ะ
1: ใช่มันจะไปตก CB
0: ครับ
1: ขึ้นอยู่กับ
0: ซึ่ง T100 มันก็แทบจะเบรดอยู่แล้วล่ะนะครับ
1: ใช่เขาขึ้นอยู่กับความชอบครับอันนี้บอกได้แค่นั้นเพราะว่ามันอยู่ในเหล็กเซกเมนต์ใกล้กัน
0: ถ้าถือใบ T100 อย่างนี้เนี่ยต้องต่อผมประมาณ3หลุมครับพี่
1: จะอันนี้ที่แน่
0: ๆดูแล้วเนี่ยทั้งเนี่ยทั้ง400ทั้ง CI7 ทั้ง M13 เนี่ยต้องต่อผมประมาณ3หลุมครับพี
1: ่ครับประมาณนั้นก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่อยากจะบอกว่าถ้าพี่เล่นเหล็กยาวด้วย
0: ครับ
1: คาร์บอนล้วนกับโคโมรี่ลองเลือกดูนะครับเพราะว่าในเหล็กของทางซิกซอนเขาจะมีทางสเตนถ่วงปลายใบนิดนึงเพื่อดึง CT ออก
0: ครับ
1: ซึ่งของมิซูโน่ก็มีเหมือนกันแต่มิซูโน่จะเป็นลักษณะการทุบออกไปเลยไม่ได้ยัดทางสเตนอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับจะเป็นพ็อกเก็ตมากกว่าเน้นการผ่านมากกว่านะลองดู
0: เข้าที่เคยตี3ตัวนี้นะถ้าจังหวะฟิตนะครับถ้าจังหวะฟิตมีแรงนะแน่นอนทีร้อยนะครับแต่พอเริ่มไม่ฟิตเนี่ยเริ่มแบบช่วงไหนอ่อนซ้อมอ่ะพูดง่ายๆนะครับซีซอนตีง่าย
1: ก็จริง
0: นะครับแต่ถ้าจะเอาแบบพอดีเลยติดมือตลอดเวลาเลยเมื่อไหร่ก็ตีได้มิซูโน่หยิบเมื่อไหร่ก็ตีได
1: ้ก็ไม่แปลก
0: แล้วก็คมดีด้วย
1: ไม่แปลกแต่ถ้าผมถ้าเป็นผมเนี้ย
0: ครับ
1: ตอนฟิตผมตีเล็กๆครับ
0: ครับ
1: ตอนไม่ฟิตผมก็ตีซูเปอร์แคเวตี้แบ็กครับ
0: เป็นเรื่องปกติ
1: เรื่องปกตินะครับลองดู
0: แต่อย่างว่าครับทั้ง3รุ่นนี้ก็ต้องต่อผม3หลุมมาพี่ดูทรงแล้ว
1: ลองดูนะครับถ้าชอบบางกรอบ
0: ครับ
1: บางกรอบแล้วนุ่มก็ไปซิกซอนแต่ถ้าชอบแบบขอบชีทแล้วก็เด้งๆหน่อยก็ไปทาง M13
0: ครับ
1: ครับอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องการเลยนะ
0: ครับ
1: การ
0: ไปเอาการเดินเนี่ยเป็นใบอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: นะครับรบกวนโปรแนะนำวิธีการจับกริปไม่ให้คนนิ้วกลางขวาบวมในตอนตื่นเช้าด้วยครับ
0: คนนิ้วกลางขวานิ้วกลางมือขวาย
1: ังไงมันก็ต้องโดนอยู่แล้วครับพันปัตเตอร์ยังไงก็ต้องพันพัตเตอร์แล้วก็สไทยเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่ไทเกอร์พันอะไอ้ที่เป็น
0: เทปเหรอ
1: เทปยืนหยุ่นนะคร
0: ับ
1: เทปยืด
0: ๆสปอร์ตเทปนะที่เราเห็นนักกีฬาใช้กันอยู่บ่อยๆนะ
1: ไม่ใช่ตัวที่เอาไว้ดึงกล้ามเนื้อนะไอ้ตัวที่เป็นสีน้ำตาลเอาไว้สำหรับ
0: พันรองกันกระแทก
1: ครับใช่พันตรงนิ้วคนนิ้วกลางขวาครับ
0: แสดงว่านิ้วพี่อาจจะใช้นิ้วกลางจับกดแรงไปนิดหนึ่งครับ
1: แน่น
0: ไปนิดหนึ่ง
1: แนะนำว่า
0: ลดลงมาสเต็ปสมมุติ10สเต็ปเนี่ยสเต็ป10คือแน่นสุดนะครับสเต็ป1คือเบาสุดเนี่ยนะครับถ้านิ้วกลางมือขวาเนี่ยขอสักเต็มที่ก็ไม่เกิน6หรือ7ใช่ไหมครับนิ้วชี้เนี่ยกับนิ้วโป้งเน
1: ี่
0: ยจะออกแรงมากกว่านิ้วกลาง
1: ถ้าเป็นฮิตเตอร์6หรือ7ถ้าเป็นสวิงเกอร์มันจะอยู่5เลยสิ
0: ใช่ถ้าสวิงนี่เบาเลยนะครับ
1: นะอันดับแรกนะครับก็พันปัตเตอร์นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ยืดกล้ามเนื้อแช่น้ำอุ่นเยอะๆถ้ายังดูใน YouTube กลับไปดูย้อนหลังถ้าพี่ไม่ทำแบบนั้นไม่ได้ยืดกล้ามไม่ได้แช่น้ำอุ่นแล้วเริ่มเจ็บนิ้วกลางพี่จะมีแผลตัดแบบนี้นะครับ
0: นั่นไงโชว์เลย
1: มันจะมีแผลผ่าตัดอย่างนี้ทันทีเพราะหนึ่งคือมันจะทำให้เส้นเอ็นบวมและเส้นเอ็นบวม 80% จะไปเป็นนิ้วล็อกคือตรงคนนิ้วกลางมันจะล็
0: อ
1: กเขาจะมีผ่าตรงนั้นหรือไปสะกิดออกตรงนั้น
0: เพราะฉะนั้นแก้ที่ต้นเหตุครับจับให้เบาลงนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างที่โปเตบอกพยายามยืดก่อนเล่นทุกครั้งนะครับยืดนิดนึงทั้งจับปลายนิ้วกระดกขึ้นนะครับแล้วก็จับปลายนิ้วพับข้อมือลงนะครับเบาๆช้าๆ มันจะช่วยได้จริง
1: แช่น้ำอุ่นแล้วก็มีไอ้ลูกบอลที่ไว้บีบอะคร
0: ับ ออกแรงนิ้ว

0: บีบเรื่อยๆ
1: สร้างกล้ามเนื้อเพิ่มได
0: ้บีบเรื่อยๆบีบลูกบอลก่อนนะแล้วค่อยไปใช้ตัวกริป
1: คร
0: ับแล้วก็ถ้าโชคดีมันจะเป็นแค่ทริกเกอร์ฟิงเกอร์คือมีเสียงก็แก๊กนิดหน่อยแต่ไม่ล็อกแต่ถ้าหนักก็จะมี2แบบคือนิ้วล็อกตรงโคนนิ้วตรงพูเล่ A1
1: ครับ
0: กับถ้าเป็นผมก็คือหนักเลยคือจะมาล็อกตรงข้อมือตรงไอ้คาร์โปทอนอลซินโดมเลยนะครับอย่าจับกริปแน่น
1: ครับเบาลงนิดนึง
0: เบาลงนิดนึง
1: เข้าใจว่ามันจำเป็นต้องตีลองเปลี่ยนความรู้สึก3นิ้วให้เท่ากันส่วนใหญ่มือขวาเนี่ยเราจะใช้นิ้วโป้งใช่มั้ยครับกดอยู่ด้านบนนิ้วชี้รองให้เป็นเหมือนตัวจอจานใช่มั้ยครับแล้วก็นิ้วนางกำใช่มั้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการกำเนี่ยเราจะออกแรงเบานิดนึงในส่วนของมือขวาเพราะเราจะใช้มือซ้ายในการกำ3นิ้วก็คือก้อยนางกลางมือซ้ายเนี่ยกำซะมากกว่าโป้งกับชี้มือขวาเนี่ยเอาแค่คอนโทรลครับ
0: แต่
1: คอนโทรลแล้วก็กลางเนี่ยแค่ล็อกไว้ให้มันไม่ให้มันเคลื่อนเท่านั้นเพราะนั้นถ้าเกิดจับแรงมากไปผลที่ตามมาก็นี่ครับมันจะบาดเจ็บนะครับทางวิธีการป้องกันแน่นอนคือลดความแรงลงนิดนึงส่วนวิธีการรักษาก็คืออย่างที่โปเตได้เรียนไปครับ
0: ครับนะครับยังไงก็หาอะไรบีบไว้เรื่อยๆครับ
1: ออกแรงออกกำลังนะครับ
0: หาอะไร
1: กล้ามเนื้อเพิ่ม
0: หาอะไรนุ่มๆหยุ่นๆแล้วบีบในท่าลักษณะนี้นะ
1: ครับหรือไม่ก็อย่างที่ถ้าช่วงนี้เลยถ้าจะเป็นต้องตีกอล์ฟก็อาจจะต้องใช้เทปนะครับเทปที่ป้องกันอาการบาดเจ็บได้อย่างที่เราเคยเห็นในทีวีนะครับซึ่งตามร้านโปรช็อปทั่วไปมีขายจะเป็นเทปสีน้ำตาลแล้วก็ผิวเนี่ยมันจะไม่เรียบมันจะเป็นลักษณะเหมือนผิวย่นแบบหนังไก
0: ่
1: นะครับแต่จะมีความนุ่มอยู่ม้วนหนึ่งก็สัก100 กว่าบาทนะนะครับอันนี้มันช่วยได
0: ้ถ้าไปร้านขายยาจะได้ถูกกว่า
1: เออไปตามร้านขายยาก็มีขาย
0: ใช่ครับร้านขายยาจะได้ถูกกว่านะครับนักกอล์ฟคนไหนชอบทักทายบอกไฮซูซูกิจากคุณอัมซ่านี่เขาชื่อไอซูซูกิ
1: เอออันนี้เข้าใจเล่นเว้ย
0: อันนี้ให้8เว้ย
1: อันนี้เข้าใจเล่น
0: อันนี้ให้8อันนี้ให้8
1: ไฮซูซูกิเออเข้าใจเล่นพี่อั
0: ม
1: ขอบคุณครับพี่อัมครับ
0: ขอบคุณครับ
1: อันนี้ผมก็ให้ฮะอันนี้น่ารักมาก
0: ก่อนหมดเวลาวิชูชาติบอกว่าสวัสดีครับโปเตผมว่าจะเอาโปรมาจัดรายการ99เลยนะครับการที่รายการกอล์ฟผมคิดว่ายอดวิวเรตติ้งน่าจะเป็น1,000 วิวรัฐมนตรีผมว่าน่าจะเป็นบอลวิวอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรขับรถติดหมามาหยอกเล่นน่าจะพิมพ์มาพูดแหละ
1: ครับขอบคุณครับพี
0: ่แล้วก็พี่มาร์คบอกว่าพี่พิชชี่น้องพิชชี่จะไปตีกอล์ฟขึ้นก้าวไหมไปครับ
1: จะไปทำอะไรพี่มาร์คจะมาทำอะไรน้องพิชชี่ห้ามนะไม่ได้นะห่วงนะ
0: ห่วงนานๆจะมีนางฟ้ามาตีกอล์ฟไม่ได้
1: อยู่ทีมอะไรนะ
0: อยู่ทีมสีน้ำเงิน
1: เหรอ
0: มีแม่นางมาตีกอล์ฟแล้วดีแล้ว
1: ว้าผมไปจีบน้องๆอินฟลูเอนเซอร์น่ารักมาอยู่ทีมแดงดีกว่า
0: ก็ฝากกันอีกทีนึง0925315142นะครับ0925315142โทรเข้ามาสมัครกันได้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมกับพี่เจี๊ยบขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อันนี้เวลา10 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่าปทุมธานีลงพื้นที่หมู่บ้านรินทองลำลูกกามอบถุงยังชีพและยาสามัญประจำบ้านหลังชาวบ้านจมน้ำท่วมขังกว่า10วันเผยระดับน้ำลดลงเพียง10 เซนติเมตรเร่งสูบลงคลองต่อคลอง6วาพิมพ์ประพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
3: นางสาธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยปลัดจังหวัดนายนพดลลัตตาแย้มตัวแทนหอการค้าและกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมภายในหมู่บ้านรินทองตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาพร้อมนำถุงยังชีพยาสามัญประจำบ้านและยาทาป้องกันโรคน้ำกัดเท้ามอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านซึ่งยาวนานกว่า10 วันแล้วสำหรับการระบายน้ำในพื้นที่ของหมู่บ้านรินทองจำเป็นต้องสูบระบายออกทางคลอง2ก่อนระบายต่อไปยังคลอง6วาแต่ขณะนี้ระดับน้ำในคลอง2ยังคงเอ่อสูงส่งผลให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าทางเจ้าหน้าที่จึงเร่งติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ โดยในวันนี้ระดับน้ำภายในหมู่บ้านลดลงประมาณ10เซนติเมตรอย่างไรก็ตามบริเวณด้านหน้าและด้านท้ายหมู่บ้านยังคงมีน้ำท่วมขังและน้ำเริ่มมีสีดำคล้ำและส่งกลิ่นเหม็นขณะเดียวกันตัวแทนหอการค้าและกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้ลงพื้นที่นำถุงยางชีพมอบให้แก่ประชา

0: ชนในหมู่บ้านรินทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังพบว่าการระบายน้ำยังไม่สามารถสูบออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมดและชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขังมานานกว่า10วันพิมพ์ระพัฒน์เทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบภัยพม.ให้ฟรีดอกเบี้ย1เดือนค่าช่วย 4,900 รายร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนผ่านสำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแก่ประชาชนผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมสำนักงานธนานุเคราะห์5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังสำหรับผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่าง9ถึง31ตุลาคม2569จะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินกำหนด1คน1สิทธิ์คาดจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 4,900 รายวรสิทธิ์มองปปช.สรุปสำนวนโกงสอบส่งฟ้องไม่ทันเหตุผู้เกี่ยวข้องเยอะไม่ขอก้าวล่วงการทำงานนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ปปช.ยังสรุปสำนวนไม่แล้วเสร็จจนต้องปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากครบกำหนดฝากขังยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แต่ในทางกฎหมายมีเรื่องการฝากขังที่มีระยะเวลากำหนดไว้อยู่โดยมีเงื่อนไขคือจำนวนผู้เกี่ยวข้องค่อนข้างมากระดับหลายพันถึงหมื่นคนทำให้ปปช.ต้องใช้ระยะเวลาในการไต่สวนรวบรวมข้อมูลค่อนข้างมากจึงเป็นเงื่อนไขที่อาจทำให้ปปช.รวบรวมข้อมูลไม่ทันการที่ไม่ได้ส่งฟ้องไม่ได้แปลว่าคดีจบเมื่อปปช.รวบรวมข้อมูลและส่งฟ้องคดีนี้ต้องดำเนินการต่อส่วนความกังวลว่าข้อมูลพยานหลักฐานที่รวบรวมก่อนหน้านี้จะหลุดรอดหรือบางคนสามารถหลบหนีไปได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของปปช.ตนไม่สามารถก้าวล่วงการทำงานของปปช.ได้ขณะนี้กำลังเร่งบรรจุผู้ที่ได้คะแนนอย่างสุจริตกลับเข้าไปให้เร็วที่สุดน่าจะไม่เกินวันที่20ตุลาคม
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับรามอนเวก้าประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่ารามอนเวก้าอดีตกองหลังทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งค้าแข่งกับหลายทีมาที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สกายารีและเซลติกประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในการประชุมใหญ่วาระเลือกตั้งในเดือนมีนาคมปีหน้าโดยอดีตนักเตะวัย55ปีนับเป็นบุคคลแรกที่ประกาศตัวลงชิงเก้าอี้แข่งกับจานนี่อินฟานติโนประธานคนเก่าที่กำลังโดนกระแสต่อต้านจากหลายประเทศหลังจากเสนอแผนการตั้งบริษัทลูกเพื่อขายหุ้นการแข่งขันฟุตบอลโลกและอีเวนต์อื่นๆในความดูแลของฟีฟ่าให้แก่นักลงทุนเอกชนแต่ต้องล้มแผนเพราะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักส่วนเวก้าซึ่งเลิกเล่นฟุตบอลในปี2004และผันตัวไปทำงานในสายการเงินมีเจตนาที่จะกลับสู่วงการฟุตบอลอีกครั้งเพื่อช่วยปฏิรูปองค์กรฟีฟ่าอย่างจริงจังรวมถึงกู้ศรัทธาจากบุคคลภายนอกอย่างเร่งด่วนด้วย
4: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่สโมสรปัตตานี FC ยังได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลอย่างยอดเยี่ยมก่อนเกมศึกไทยลีก1ที่จะบุกไปเยือนการท่าเรือ FC ที่สนามแพสสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ในล่าสุดสโมสรการท่าเรือยืนยันกับปัตตานี FC ว่าบัตรเข้าชมในโซนทีมเยือนจำนวน625ที่นั่งถูกจำหน่ายหมดแล้วโดยเกมนี้จะมีแฟนบอลของทัพปืนใหญ่ลังกาสุกะเดินทางมาร่วมให้กำลังใจทีมรักกันอย่างคึกคักแน่นอนสำหรับปัตตานี FC ลงสนามในศึกไทยลีก1ซีซั่นนี้ไปแล้ว3นัดเก็บได้4คะแนนจากผลชนะ1นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป1นัดรั้งอันดับที่11ของตารางอยู่ในตอนนี
4: ้ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง
7: FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
9: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
10: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมแหม่งพิพัฒน์แล้วก็วันนี้เรามีสาวๆกล่าวไหม
12: สาวสาวเดียวนะ
11: คุณแก้มพิญญพัฒน์ดันอุตราครับวันนี
12: ้สวัสดีค่ะนะคะ
11: ให้เกียรติมาร่วมจัดรายการกับเราด้วยนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook FanpageQuality Travel ครับนานๆจะมีสุภาพสตรีมาสักทีส่วนใหญ่จะมีแต่สุภาพบุรุษนะมีอายุกันทั้งนั้นด้วย
12: แต่ก็มีมาบ้างใช่ไหมคะมีแวะเวียนกันมาบ้างเน
11: า
12: ะ
11: บ้างครับหลายๆเดือนประมาณสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขออนุญาตคุยถึงเรื่องเมื่อวานนิดนึงครับเมื่อวานนี้มี SMS ส่งเข้ามาถึงผมนะครับถามบอกว่าเรื่องเที่ยวหัวหินเมื่อวานนี้คุยกับจันทร์ไว้นะฮะบอกว่าไปหัวหินเขาไปเที่ยวช็อกโกแลตแฟคทอรี่แล้วก็มีพูดไปว่าผมนี่มีพูดไปว่าที่ช็อกโกแลตแฟคทอรี่เนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยไม่มีมีแต่ช็อกโกแลตวิวอยู่แถวทางรามอินทราแต่พอไปเซิร์ชดูนะฮะโหมีเพียบเลยแล้วบวกกับมี SMS ของน้องคนที่ถามมาด้วยบอกว่าเต็มไปหมดเลยค่ะช็อกโกแลตแฟคทอรี่เต็มทั้งกรุงเทพมหานครเลยมีตั้งหลายสาขา
12: เดี๋ยวนี้มีหลายสาขาแล้ว
11: เมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยถ้าจะทานช็อกโกแลตแฟคทอรี่ต้องขับรถไปกินที่หัวหินมีเจ้าเดียวฮะ
12: เดี๋ยวนี้ก็แล้วร้านเขาก็คืออาหารเขาก็หลากหลายไงนะอาหารด้วยขนมด้วยนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นโปรโมท
11: เอาแค่ตัวสังเขปแก้กันนิดนึงนะ
12: ค่ะ
11: อ่ะก็มาอัปเดตเรื่องของวันหยุดยาวกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวที่หน้านี้ก็จะหยุดกันเยอะเลยเพราะว่าจุดพิเศษในช่วงของ IMFแล้วก็รวมทั้งในส่วนของ
12: World Bank ประชุมนะคะ IMF World Bank นะคะไทยเราเป็นเจ้าภาพนะก็เป็นงานใหญ่ที่โอ้โหถือว่าเราได้รับเกียรติแล้วก็เป็นโอกาสอันดีด้วยนะที่เราจะได้แสดงความเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็เห็นว่าการเตรียมการเนี่ยคือนอกจากเรื่องของสาระเนื้อหาของงานที่ก็ต้องจัดเต็มแล้วเนี่ยนะคะมันมีหลายๆด้านเนอะที่ต้องมุ่งเน้นในรอบนี้เนี่ยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นี่โอ้ทางการไทยเราก็เตรียมแบบจัดเต็มจัดแน่นเหมือนกันนะ
11: เตรียมพวกของดีของเด่นของพรีมุ่งพรีเมียมมาเสิร์ฟกันเต็มที่พวกนี้เนี่ยไทยอินได้นะฮะพวกจานอะไรนะเสือรองจานประดับไอ้อุปกรณ์ที่ประดับเอามาผูกเป็นของพรีเมียมของชำร่วยแต่พวกนี้นะฮ
12: ะ
11: ของไทยเรามีเยอะเลยอย่างพวกผ้าไทยอย่างพวกงานหัตถศิลป์หัตถสารของไทยเรานะฮะ
12: อาหารอะไรนี่อีกนะคะแล้วเห็นว่าเดี๋ยวมีน้องเน่เน่ในช่วงงานเลี้ยงค่ำนะคะก็จะมีโชว์ของน้องเน่เน่ด้วยนะ
11: ครับแต่ว่าสำหรับคนทำงานอย่างเราเรานะก็ได้โอกาสแล้วฮะเพราะว่า work from home กัน หวานเทียบ
12: โอกาสในการไปเที่ยวด้วยสิใช่ไหมได้หยุดนะนะ
11: ก็คอย work from home นี่หรือ work from anywhere จะไป anywhere ที่ไหนก็ได้ถูกไหมล่ะ
12: ค่ะ
11: ฮะก็12 14 15นี่ work from home ใช่ไหม13นี่วันนวมินทร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วแล้วก็16นี่เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
12: ค่ะ
11: ไปเที่ยวไหนดี
12: อุ้ยก็ได้หลายที่อยู่นะเห็นบางที่เริ่มอากาศเย็นๆแล้ว
11: ไม่น่าจะได้ไปนะจัดรายการอยู่
12: นั่นน่ะสิแล้วเราต้องยกเว้นพวกเราไง
11: เขาหยุดกันเราก็ไม่ได้หยุดอ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยชวนคุณแก้มมาคุยเรื่องของเที่ยวหนีน้ำนะครับก็ต้องอัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกับสถานีทางกรมอุตุนี่เตือนทั่วไทยรับมือฝนแปรปรวน9ถึง13ตุลาคมนี้ระวังฝนตกหนักลมแรงลูกเห็บตกเสียงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีไหมไม่มีนะ
12: ลูกเห็บจะมากรุงเทพอีกไหม
11: มา3 วันติดเลยนะแต่ว่าลูกมันประมาณนิ้วก้อยใช่ไหม
12: ก็ประมาณเล็บ
11: ตกก็แถวลาดพร้าวรัชดา
12: ค่ะ
11: นะลูกใหญ่กว่านี้ขึ้นนิดนึงน่าจะลำบากกันและคนกรุงเทพ
12: อืม
11: เคยเจอลูกเท่ามะนาว
12: ที่จังหวัดอะไรคะ
11: เชียงใหม
12: ่
11: เปิดไอ้พวกป้ายบิวบอร์ดพังเลยนะ
12: เจอเองแบบกับตัวเลยใช่ไหมคะหลบทันไหม
11: ไม่ไม่เจอเองกับตัวแต่ว่าดีเลย์ไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง
12: เกือบ
11: ใช่นั่งรถไฟมาถึงพอดีไง
12: แต่
11: ว่าลูกเห็บตกประมาณตกกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะตกไปแล้วชั่วโมงหนึ่งรถไฟเพิ่งจะมาถึงจอดพอดีเลยรอดไป
12: ค่ะก็ถือว่าลูกเห็บเนี่ยมันก็สร้างความเสียหายเนาะถ้าเกิดว่ามาแบบเราก็เตรียมตัวไม่ทันอยู่แล้วเราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมคะว่ามันจะมาแจ็คพอตลงตรงไหนอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าได้ดูเรื่องของการเตือนภัยบางอย่างมันก็เตรียมทันแต่บางอย่างเราก็ทำไงอะตกใส่หลังคาบ้านอย่างเงี้ยสมมติใช่ไหมก็ย้ายหนีไม่ทันนะเน
11: า
12: ะ
11: ใช่แต่ว่าถ้าเปิดไปทางเหนือขึ้นไปอีกนิดนึงเหนือตัวเมืองเชียงใหม่อย่างที่พวกฝางพวกอะไรพวกนี้ครับก็มีตกมาเยอะเลยนะฮะอ่ะไปกันที่พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแยกตามวันตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งกันสักนิดหนึ่งนะครับ9ตุลาคมนะฮะก็วันนี้นี่แหละนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนฝั่งตะวันออกนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็จะมีเสี่ยงความเสี่ยงฝนตกหนักนะครับในส่วนของวันที่10ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้จะมีฝนตกหนักนะครับนอกจากนี้วันที่11แล้วก็12 13นะครับจะมีฝนด้วยทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ครับ
12: คร
11: ับก็สาเหตุนี้เกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนี่เราต้องมาพูดถึงฝนฟ้าอากาศอัปเดตกันนิดนึงนะ
12: ค่ะแ
11: ต่เที่ยวเดี๋ยวนี้นี่ต้องรู้เรื่องของสภาพอากาศด้วยนะฮะในส่วนของท่านผู้ฟังที่อยากจะไปเที่ยวทะเลนะครับก็ต้องระวังด้วยในช่วง9ถึง13นี้นะฮะมีคลื่นสูง2เมตรนะครับก็บริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ตรวจสภาพอากาศก่อนออกเดินทางแต่ว่าพวกผู้ประกอบการนะครับที่ทำพวกเรือท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะทราบดีกันอยู่แล้วนะครับไม่เอาไปเสี่ยงกัน
12: ค่ะใช่นะคะ
11: นอกเหนือจากนี้นะครับอาทิตย์ถัดไปอาทิตย์ไม่อาทิตย์ถัดไปพรุ่งนี้แล้วสิกินเจครับ
12: พี่เองกินไหมปกติกินเจหรือเปล่าคะ
11: กินบ้างไม่กินบ้าง
12: อ๋อแล้วแต่อะไรขึ้นอยู่กับอะไรคะ
11: ก็ปกติเป็นผักเลเวอร์อยู่แล้ว
12: อ๋อ
11: ชอบทานผักครับแล้วก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องของกินเจเนี่ยก็กินประจำอยู่แล้วเลยไม่ซีเรียส
12: หมายถึงว่าอ
11: ยากให้มีกินเนื้อเทศกาลกินเนื้อมากกว่า
12: ขนาดนั้นเลยเหรอแสดงว่าก็ปกติคือไม่ค่อยทานเนื้อหรอคะ
11: ก็ยังไม่ต้องกินด้วยแต่ว่าก็คือเวลาเราทานอาหารน่ะพี่ทานอาหารเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกับพวกคนไทยต่างจังหวัดทั่วไปจะต้องมี
12: ผักแหนมเยอะๆ
11: ผักน้ำพริกจะมีน้ำพริกก็มีหรือไม่มีก็ได้แต่จะมีผักแหนมเยอะๆเนี่ยไม่มีก็จะแบบเอ๊ะมันขาดอะไรบนโต๊ะอาหารไปซะหน่อยก็จะเดินไปข้างบ้านและกระถินมั่งยอดนู่นยอดนี่มั่งเก็บมากินนิดนึงน
12: ะ
11: เพราะฉะนั้นในช่วงของกินเจในเวลาทานก็จะเฉยๆแต่ได้ไปทานกับเขาสักมื้อสองมื้อก็จะรู้สึกดี
12: ค่ะแต่พูดถึงอ่ะพอถึงช่วงเทศกาลกินเจก็จะมีอาหารให้เลือกหลากหลายขึ้นไงถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนวอย่างเงี้ยอยู่แล้วสมมติแบบชอบทานผักไม่ชอบเนื้ออย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าปกติเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยมีช้อยส์มากนักแต่ก็เยอะอยู่แหละก็เยอะอยู่แหละเพียงแต่ว่าถ้าอาหารที่จะแบบมาทดแทนหรือมีพวกอะไรอ่ะเนื้อสัตว์คล้ายๆเนื้อสัตว์เทียมใช่ไห
11: ม
12: เขาเรียกว่าอย่างนั้นไหมคะ
11: ก็ผลิตภัณฑ์แปรรูป
12: แปรรูปทั้งหลาย
11: มีเนื้อสัตว์เทียมโปรตีนเกษตรที่ทำมาจากโปรตีนเกษตรผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยบุกเบิกอะไรพวกนี้เอามาทำเป็นหมึกเจกุ้งเจเนื้อเจแฮกึ๋นเจโอ้ยเพียบ
12: ใช่พวกนั้นเราจะได้แบบได้ลองหลายๆเนื้อสัตว์ที่แบบเป็นแบบเจอ่ะในช่วงเทศกาลกินเจนั่นแหละเพราะว่าเวลาปกติมันจะไม่ค่อยมีฮะ
11: พอดีคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ทานมังสวิรัติครับแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกคือจุดเริ่มต้นอาจจะต่างกับคนอื่นๆสักนิดนึงน
12: ะ
11: อันนี้เขาไปให้สัจจะอะไรกับพระเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือไว้ก็เรื่องนึงนะพอสำลิดผลก็เลยกินมังสวิรัติมา 20-30 ปีแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมช่วงกินเจเนี่ยจะต้องกินเนื้อสัตว์เทียมใช่ไหมทำไมต้องกินหมึกเจทำไมต้องกิน โปรตีนเกษตรเจ
12: ให้มันได้รสชาติให้ได้ฟิล
11: คือถ้าคนไม่ได้กินในช่วงของกินเจเนี่ยก็กินพวกต้มกะหล่ำปีเจเมนูเจต่างๆที่เขามีกันผัดพงผัดผักอะไรสไตล์เจทั้งหลายเนี่ยเพราะเจเนี่ยไม่ใช่แค่รวมแค่เฉพาะของ

0: ถ้าจะเคร่งกันเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจก็โอเคนะ10วันอย่างเงี้ย
1: ก็แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงการไปเที่ยวเดินงานเทศกาลกินเจเยาวราชในปีนี้ก็แน่นอนว่าก็ยิ่งใหญ
0: ่
1: นะคะก็จัดช่วงวันนี้เลยนะ 9-19 ตุลาคมนะคะก็จะมีขบวนแห่นะเป็นประจำเช่นเคยนะคะรวมถึงจะมีพิธีกรรมต่างๆด้วยนะคะซึ่งใครที่อยากจะไปอยู่ในบรรยากาศนะก็ลองดูกันได้อันนี้ก็ประมาณช่วงเที่ยงๆนี่เนาะใช่ไหมคะพี่เหม่งเคยไปช่วงเทศกาลกินเจที่เยาวราชไหมคะ
0: ที่เยาวราชไม่ค่อยได้ไปเลยเพราะว่าคนเยอะมากครับแต่จะไปกินเจพวกตามต่างจังหวัดเช่นพวกชลบุรีศาลเจ้าต่างๆพวกนี้นะฮะไปทานที่โรงนะโรงทานเขาก็จะมีเมนูเจมาให้รับประทานกันทุกโรงทุกศาลเจ้าเลย
1: ก็จะมีแบบถ้าเกิดพวกพิธีกรรมอะไรเงี้ยถ้าใครที่ต้องการความเป็นสุริมงคลเพิ่มเติมด้วยอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีการจัดงานต่างๆนะอันนี้ก็ไปกันได้นะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการเดินทางเนี่ยคือสำหรับวันที่10ตุลาค
0: ม
1: ที่เยาวราชมีพิธีเปิดงานที่วงเวียนโอเดียนใช่ไหมคะเขาก็จะมีขบวนมีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะปิดการจราจรตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นถึง4ทุ่
0: ม
1: นะแล้วก็ถ้าใครอยากไปลองพวกสตรีทฟู้ดต่างๆที่เขามาร่วมออกร้านริมถนนเยาวราชเนี่ยก็โอ้มากมายนะเกือบ150ร้านได้นะคะ
0: ครับลงใต้กันบ้างถือศีลกินผักที่จังหวัดพังงาครับศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงานะฮะก็ถือศีลกินผัก9วัน9คืน 10-18 ตุลาคมศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาอันนี้เขามีก็พูดมีพิธีแห่ตามปกติแล้วนะครับยกเสาโกเต็งนะชมขบวนแห่มีพิธีลุยไฟนะฮะบูชาดาวนพเคราะห์ทั้ง7พิธีสะเดาะเคราะห์ก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เราจะเห็นกันเลยนะม
1: ี
0: พวกฝรั่งเขาแปลกมาชมของแปลกของไทยเรานะฮะมีเสียบนู่นเสียบนี่ตามกระดูกร่างกาย
1: คืออย่าว่าแต่ต่างชาติจะอึ้ง
0: คนไทยยังอึ้งเลยใช่ไหม
1: ยังแบบเห็นกี่ครั้งก็ยังขนลุกนะ
0: ครับลงไปใต้นิดนึงที่สงขลาก็มีกินเจด้วยนะไหว้พระขอพรเสริมเฮงแต่ว่าถ้าพูดถึงนะในช่วงนี้ก็จะกินเจกันทั้งประเทศไทยนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็กินเจนี่แปลกเหมือนกันนะอันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันมาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันไม่มีแต่เฉพาะประเทศไทยนะเทศกาลกินเจอ่ะที่จีนไม่
1: ม
0: ีจริงมันมาจากหนังจีนกำลังภายในของฮ่องกงไงอ๋อ
1: แล้วฮ่องกงมีไหม
0: ฮ่องกงไม่รู้มีป่ะก็มีภาพหลวงจีนแม่ชีที่เขาทานเจใช่ไหมคนไทยเราก็รับมาต่ออ้าวไหนๆก็จะทานเจกันแล้วให้รู้สึกว่าไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ไม่ทานเนื้อสัตว์รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญไปด้วยนะฮะประเทศไทยก็จัดซะเลยเทศกาลกินเจจีนยังงงอ่ะ
1: ก็ดีเป็นอีเวนท์ที่ทำให้ต่างชาติก็มาเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นอีเวนท์ใหญ่ของไทยเราเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้มาลองอาหารไทยในแบบเจนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งแบบไทยทั้งแบบอาหารจีนที่มันมีความเจผสมกันไปแล้วยิ่งพอปีผ่านไปเรื่อยๆอ่ะเราก็เริ่มเห็นเมนูที่มันมีความแปลกใหม่มากขึ้นนะพ
0: ี
1: ่ว่าไหมคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าวนๆอยู่ไม่กี่อย่างพอหลังๆนี่ก็จะแบบครีเอทเนาะแต่ละร้านก็จะพยายามหาอะไรที่มันดูแบบน่าสนใจแปลกใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมแต่ยังคงความเป็นอาหารเจ
0: อยากให้มีเทศกาลกินเนื้ออย่างที่บอกไปแล้วนะกินเนื้อบ้างแล้วก็คือพอดีน้ำมันท่วมไงเนื้อสัตว์เพียบเลยนะฮะเนื้อโดยเฉพาะเนื้อปลาเต็มไปหมดเลยปลากับกุ้งเนี่ยเห็นจับกันตอนช่วงน้ำท่วมหลุดจากบ่อเลี้ยง
1: โอ้ไปตุนไว้ด้วยไหมคะ
0: ไม่ได้ไปเดินทางลำบากเลยกันน้ำท่วมกับเขาไหมครับเนี่ย
1: ท่วมหน้าบ้านนิดนึงค่ะท่วมแบบพอประมาณว่าติดเกาะ
0: อยู่
1: ช
0: ่วงนึงท่วมซอย
1: ท่วมซอย
0: สามบ้านอยู่ในซอย
1: ใช่ค่ะก็ถือว่ายังดีหน่อยเนาะแต่ว่าดีที่ว่าเราก็เตรียมมีอาหารอยู่พอประมาณไม่งั้นเราก็อาจจะลำบากอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อเออเป็นลำบากกับเขาได้เหรออยู่กลางเมืองเลยนะ
1: ไม่หมายถึงว่าถ้าณตอนนั้นน่ะจะออกไปซื้อหาอะไรก็ไปไม่ได้
0: ครับ
1: ไปก็คงจะไม่ทันเขาเพราะว่าเซเว่นก็คือโล่งแล้วไงพวกร้านอะไรต่างๆอะค่ะก็ยังดีว่ามีพอมีติดตู้เย็นอยู่ประมาณหนึ่ง
0: ถัดจากสัปดาห์หน้าที่เป็นช่วงประชุม World Bank ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ครับอาทิตย์ถัดไปก็มีวันหยุดวันปิยมหาราชอาทิตย์นู้น

0: ่นเนี่ยก็เข้าช่วงเทศกาลออกพรรษา
1: โอ้โหพี่ไปถึงออกพรรษาเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ว่าช่วงพูดถึงตุลาคมอ่ะก็เป็นช่วงท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะเด็กๆก็ปิดเทอมด้วย
0: เป็นไฮซีซันของเข
1: าค่ะมันก็จะเป็นช่วงที่เหมือนกับรอยต่อเพราะว่าถ้าไปเที่ยวเป็นสายแบบกรีนหน่อยก็จะยังพอได้เห็นหมอกเห็นอะไรใช่ไหมแต่ว่าก็ยังมีความหนาวผสมด้วยมันจะไม่ได้เชิงแบบเหมือนกรีนซีซั่นที่เป็นช่วงฝนจัดๆแล้วก็ไปแล้วก็ลุ้นฝนอะไรเงี้ยมันจะมีความผสม
0: ปลายฝนต้นหนาว
1: ใช่
0: นะฮะคือก็ไม่ถึงกับแห้งกรอบเป็นหน้าหนาวแบบแห้งๆสักทีเดียวนะฮะก็ยังมีความชุ่มชื้นฝนตกปลายเปียกๆแหม่ๆนะฮะแล้วก็สัมผัสความชุ่มชื้นของสภาพอากาศด้วยนะครับบวกกับหนาวเย็นๆเนี่ยถ้าไปที่ยอดดอยอินทนนท์วันนี้เนี่ย10องศาเซลเซียสนะฮะขึ้นไปก็จะมีไอหมอกลอยเดินอยู่กลางหมอกนะฮะถ้าเดินอยู่ในหมอกไอน้ำนี่อาจอุณหภูมิอาจจะลงไปถึงประมาณสัก 5-6 องศา
1: 5-6 องศาเนาะ
0: แต่ถ้าไม่มีหมอกนะก็จะอยู่ราวๆสักประมาณ10องศาเซลเซียส
1: ค่ะ
0: ครับที่บนยอดดอยอินทนนท์
1: ก็ใกล้ๆแล้วนะจริงๆแล้วก็ใกล้ๆที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วใช่ไหมคะ
0: ที่ลำปางมีรายงานมาว่าจริงๆรายงานมา 2-3 วันแล้วว่าจะได้สัมผัสลมหนาวเบาๆแผ่วๆทางเหนือก็จะมีไอเย็นๆแผ่วๆมาบ้างแหละ
1: ค่ะก็เป็นเสน่ห์นะช่วงนี้คือจริงๆถ้าเกิดว่าตุลาคมถ้าไปประเทศที่เขามีฤดูใบไม้ร่วงก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งก็จะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีใช่ไหมคะ
0: ค
1: ของไทยจริงๆบางโซนเราก็จะเห็นเหมือนกันเนาะเห็นใบไม้ที่มันออกแบบสีออกเหลืองๆออกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจพี่เหม่งเคยไปแบบที่ที่มันได้เห็นใบไม้ประมาณนี้หรือเปล่าในไทย
0: ก็ถ้าเป็นในประเทศไทยเนี่ยก็มีทางเหนือที่เห็นบ้างแต่ว่าไม่ค่อยจะชัดเจนชัดเหมือนที่ต่างประเทศสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าลงไปภาคมาทางโซนภาคตะวันออกช่วงที่สวนยางพาราเนี่ยอันนี้จะเห็นค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะเพราะเขาปลูกยางพารากันเต็มพืชเต็มไปหมดเลยครับช่วงที่ใบยางพาราเริ่มผัดเปลี่ยนใบอย่างเงี้ยเปลี่ยนสีแล้วก็ทิ้งตัวก็จะเห็นความต่างแต่มันไม่ได้สวยแบบตะลึงเหมือนต่างประเทศอ่ะ
1: ก็เป็นเสน่ห์หลายๆแบบนะคือเพราะว่าของไทยเราก็อย่างที่ว่านะคะคือมันจะมีทั้งความเป็นแบบปลายฝน มีหมอกเนอะแล้วก็ต้นหนาวนิดนะคะบางที่เราก็จะได้เห็นพวกความสวยงามของใบไม้ต้นไม้ต่างๆนะแล้วก็ตอนนี้คือด้วยความที่ว่าเหมือนกับเป็นลมหนาวแรกด้วยเนาะช่วงระยะเนี้ยนะคะ6ถึง9ตุลาคมเนี่ย
0: แต่ประเทศไทยเราจะชดเชยโทษทีเร็วไปนิดนึงประเทศไทยเราจะชดเชยเรื่องของความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีอาจจะไม่เหมือนต่างประเทศนะของแต่ของเราจะมีดอกไม
1: ้
0: ซีซั่นของดอกไม้ที่มีทั้งที่เป็นแมนเมดอย่างดอกพญาเสือโคร่งนะฮะที่ภูลมโลอันนั้นเราก็ปลูกเลยเป็นพันๆไร
1: ่
0: แบ่งเป็นแปลงๆอย่างเงี้ยนะฮะสวยเลยนะครับหรือถ้าเป็นช่วงเนี่ยเริ่มปลายฝนต้นหนาวนะฮะก็จะมีพวกทุ่งดอกทานตะวันนี้ก็ปลูกกันที่ลพบุรีนะครับสวยกันเป็นแปลงๆเต็มพืชสวยไปหมดเลยครับแล้วก็ถ้าเที่ยวตามรอยดอกไม้นี่โอ้โหพูดแล้วยาวเยอะเลยช่วงนี้ก็หนาวแล้วด้วยถ้าขึ้นไปทางเหนือเชียงใหม่นะมันสวยทั้งปี
1: ม
0: ีทุ่งดอกไฮเดนเยียนะอยู่ทงซูขึ้นไปทางแม่แจ่
1: มแถวเชียงใหม่เชียงรายโอ้โหทุ่งเต็มไปหมดเลยนะคะ
0: ครับแม่ริมทั้งหลายมีทั้งเอกชนมีทั้งรัฐบาลแล้วต่ออีกนิดนึงก็มีพวกสตรอเบอรี่ด้วยให้รับประทานกัน
1: จากใบไม้ไปดอกไม้แล้วเริ่มมาผลไม
0: ้มันเริ่มเข้าซีซั่นท่องเที่ยวของไทยนะถ้าเราพูดถึงนะก็ถ้าเที่ยวแบบสไตล์คนไทยก็จะไปพวกกินของอร่อยสัมผัสอากาศหนาวก็จะเป็นพวกนี้แหละ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่ยังไงก็ตามก็คือช่วงนี้ถ้าเราไปเที่ยวก็ยังต้องมีระวังฝนอยู่บ้าง อย่างที่ว่านะคะเพราะว่าด้วยความที่มันก็ยังเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอยู่เหมือนก็มีความสภาพอากาศแปรปรวนนะคะสำรวจหรือว่าตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีก่อนที่จะไปที่ไหนก็แล้วกันนะแล้วก็ในแต่ละวันก็จะได้วางแผนกันถูกนะคะ
0: ครับไปกันที่งานเทศกาลที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีกันสักนิดหนึ่งนะฮะมีหลากหลายเทศกาลเหลือเกินนี่วิจิตรทวยาก็13พฤศจิกามั้งนะฮะก็ชมแสงสีสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับยาวไปเลยเดือนหนึ่งนะฮะถ้าผมจำวันผิดช่วยแก้ด้วยนะแล้วก็มีอีกงานหนึ่งนี่พัทยา International Firework Festival 2026
1: วันที่เท่าไหร่นะคะพี
0: ่27ถึง28พฤศจิกายนครับงานพลุนานาชาติที่พัทยานะไปปูเสื่อกันเต็มอ่าวพัทยาหาดชายหาดหน้าอ่าวพัทยาพอดี
1: ค่ะก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่โรงแร
0: ม
1: เต็ม
0: จริงๆเต็มตั้งแต่ไม่ใช่แค่เฉพาะโรงแรมนะพื้นที่จะปูเสือดูนี่ก็เต็มไปหมดเหมือนกันครับไหลเบียดไหลนะไปต้องไปจองที
1: ่จองโรงแรมที่เห็นวิวเห็นพลุเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ใช่ยังทันอยู่หรือเปล่านะ
0: เป็นคือเป็นอีเวนท์ที่ success มากของประเทศไทยเรา
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็กลางเดือนตุลาแล้วใช่ไหมคะมีเวลาอีกประมาณสักเดือนกว่าๆเดือนครึ่งก่อนที่จะถึงงานมันเห็นบางที่ก็เริ่มเต็มแล้วเหมือนกันนะที่แบบเห็นชัดๆอะไรเงี้ยในช่วงนี้นะคะ
0: ทูมาโรแลนด์ก็เต็มแล้วด้วยเหมือนกันเนาะนะฮะก็ไปยืนดูไกลๆก็ได้มั้ง
1: ก็ได้มันจริงๆมันมีร้านอาหารมีอะไรที่จะแบบไปคือนั่งทานข้าวไปแล้วก็ดูพลุไปด้วยเงี้ยก็มีหลายที่อยู่นะ
0: เออคือพัทยานี่ต้องบอกว่าใกล้ชิดมากก็เคยไปอยู่แล้วก็มีเพื่อนๆอยู่แถวนั้นก็ค่อนข้างเยอะฮะก็เลยไม่ค่อยจะได้ถ้าพูดถึงในงานเทศกาลอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมีพัทยามิวสิกเฟสติวัลก็จะรู้สึกว่าโอ้ยคนเยอะมากแล้วพอเห็นภาพตัวไฟเวิร์กอ่ะคนที่ไปรอคิวไม่คนที่ไปปูเสือรอดูอ่ะก็มีความรู้สึกโอ้ยอะไรจะเยอะขนาดนี้นี่ขนาดทำชายหาดใหม่แล้วนะ
1: คือขนาดกว้างขึ้นแล้วนะ
0: ใช่ก็ถมซ้ายยาวออกไปเป็นหลักร้อย200เมตร300เมตรอย่างเงี้ยคนยังไม่เต็มซะขนาดนี้
1: ก็ยิ่งมีที่ก็ยิ่งมีคนว่างั้นเถอะ
0: ใช่
1: ซึ่งก็คนที่ไปจับจองที่ก็ทุ่มเทอยู่นะเพราะว่าก็ต้องไปรอล่วงหน้าหลายชั่วโมงอยู่
0: คือขวาแล้วขวาจะฝ่าเข้าไปถึงที่ชายหาดน
1: ะ
0: โอ้โหถ้าเคยใครเคยสัมผัสพวกงานเทศกาลของพัทยาที่คนนิยมไปอะฮะ
1: ก็ใครอยากได้มุมดีๆก็ต้องมาให้ไว
0: หาที่จอดรถกันนะอาจจะถอดรถแถวๆทางรถไฟ
1: แล้วก็นั่นแหละก็คือต้องมาไวเพื่อให้ยังมีทุกอย่างรออยู
0: ่แต่ก็มีคนที่คือจะมีคนที่เขาชอบงานเทศกาลแบบนี้ด้วยก
1: ็
0: ไปที่คนเยอะ
1: ๆมันได้บรรยากาศไปอีกแบบ
0: มันได้รู้สึกถึงความเป็นเทศกาลใช่ไหม
1: ไม่แล้วเวลาพลุเขาจุดพลุปุ้งปังปุ้งปังก็จะมีการเชียร์อัพไงอู้กีดการ์ดไปพร้อมๆกันมันก็เหมือนกับไปดูโชว์พร้อมกัน
0: ครับ
1: บรรยากาศก็อาจจะต่างจากการดูนิ่งๆอยู่ในห้องระเบียงโรงแรมหรือว่าตามร้านอาหารคนละฟิล
0: คนละฟิลกัน
1: คนละฟิลใช่
0: แต่ไปพัทยาช่วงที่คนไม่เยอะก็ได้ฟิลไปอีกแบบนะเคยไปทำงานอยู่ปีนึงเหมือนกันนะฮะมันก็เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลอ่ะแล้วก็ได้บรรยากาศแบบโอ้โหคือมีนักท่องเที่ยวต่างชาติการเดินทางสะดวกสบายอ่ะก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เขาก็มีหลายแบบตอบโจทย
0: ์12นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่ทำใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสาร Variety เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 0858-3461
1: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: ของใครอุดรอ่ะกลับมาต่อกันในช่วงที่2ของวาไรตี้ทาวเวลครับอยู่กับผมเม้งพิพัฒน์แล้วก็วันนี้เรามีสุภาพสตรีมาร่วมรายการด้วยครับคุณแก้ม
3: ค่ะ
2: แนะนำตัวอีกทีนึง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะวันนี้มารับหน้าที
2: ่
3: เฉพาะกิจ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็ต้องบอกว่านานๆที่เราจะมีสุภาพสตรีมาสักครั้งหนึ่งนะฮะพอเป็นซีซั่นบ้างข
3: ้
2: างหน้าจะมีโอกาสหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ว่าในส่วนของเรื่องของท่องเที่ยวของประเทศไทยครับก็คงจะต้องเตรียมตัวเที่ยวรับหน้าหนาวกันแล้ว

0: ใช่ค่ะ
1: ครับซึ่งก็จะมีงานอีกงานหนึ่งที่ถือเป็น World Event ของประเทศไทยด้วยให้คุณแก้มเป็นคนพูดแล้วกัน
0: พืชสวนโลก
1: ครับ
0: เป็นที่อุดรธานีนะคะก็เตรียมพบกับงานพืชสวนโลกได้นะสำหรับอุดรธานีเนี่ยเขาก็อากาศเย็นๆสบายๆอยู่แล้วด้วยนะคะจัดเนี่ยเดือนพฤศจิกายนนะคะเริ่มต้น1พฤศจิกายนไปจนถึง14มีนาคมปีหน้านะคะจัดกันที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแต่อำเภอเมืองอุดรธานีค
1: ่
0: ะก็ถือว่าเป็นมหกรรมพืชสวนระดับนานาชาติครั้งแรกในภาคอีสานเลยนะคะตรงนั้นเนี่ยพื้นที่กว่า 1,030 ไร่นะคะมีสวนจากโอ้ดอกไม้นานาพันธุ์เลยนะคะ
1: สวนนานาชาติกว่า
0: 20ประเทศได้นะคะก็จะมีความผสมผสานความเป็นวิถีอีสานนะมีการแสดง มีกิจกรรมอะไรต่างๆหมุนเวียนตลอดทั้งงานเลยนะคะก็ใครที่สนใจนะลองดูว่าช่วงนั้นเนี่ยพอจัดเวลาไปดูได้ไหมนะคะเพราะว่าก็อย่างที่ว่าเป็นครั้งแรกของทางภาคอีสานนะคะก็จะมีวิวทะเลสาบสวยๆด้วย
1: ครับ
0: นะเวลาที่ไปถ่ายรูปเนี่ยก็จะเห็นทั้งดอกไม้สวยงา มพร้อมกับวิวน้ำนะคะ
1: เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะฮะ
0: 1พฤศจิกายนถึง14มีนาคมปีหน้าเลย134วันค่ะ
1: ครับ
0: เต็มกันไป
1: ก็ยังจำงานพืชสวนโลกที่จัดที่เชียงใหม่ได
0: ้ค่ะ
1: โหนั้นนี่ฟีเวอร์จริงๆเลยนะ
0: ใช่
1: คนแบบขนาดที่ว่าเป็นเชียงใหม่นี่เป็นจังหวัดที่2ของชีวิตที่3มั้งไม่นับกรุงเทพก็ที่3ของชีวิตนะยังต้องซื้อทัวร์ไปอ่ะหาที่พักไม่ได้เต็มไปหมดเลย
0: โหแล้วตอนนั้นคือเป็นปีแรกๆที่เขาจัดเหรอคะ
1: ใช่ปีแรกเลย
0: ปีแรกเลย
1: ครับ
0: ก
1: ็ของไทยนี่เราก็มีไทยพาวิเลียนใช่ไหมไปโชว์นะฮะก็อันนี้ก็ในส่วนของประเทศไทยเรามีความชำนาญดูแล้วบวกกับประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรอะเนา
0: ะ
1: ครับก็จะมีพืชที่เป็นไปโชว์เคสโชว์ให้ต่างชาติอวดชาวโลกให้ได้ชมกันนะครับคนไทยบางทีคนไทยก็ยังไม่รู้เลยมั้งว่ามีอะไรบ้าง
0: ก็แก้มเองก็มีโอกาสได้ไปแค่งานครั้งเดียวเองก็ฟินอยู่นะคะเหมือนกับเราไปอยู่ท่ามกลางความสวยงามกลิ่นหอมๆแล้วเดินจนเมื่อยขาไปหมด มันพื้นที่เขาใหญ่มากอะมันไม่ทั่วเที่ยวไม่ทั่ว
1: ที่เชียงใหม่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อ๋อครับก็ใครที่มีโอกาสนะครับก็ไปแถวนั้นก็เดินทางไปท่องเที่ยวการจัดที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ช่วงวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะครับทางฝั่งทุ่งทะเลบัวแดงนะฮะของอุดรธานีก็จะเริ่มบานกันแล้วด้วยต้องเช็คในเรื่องของโซนสภาพอากาศนะครับถ้าเย็นเร็วดอกบัวทะเลบัวแดงก็จะบานเร็วด้วยนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เส้นทางชมดอกไม้ของประเทศไทย
0: ค่ะ
1: แล้วก็จัด1พฤศจิกายนถ้าเหมือนกับทุกปีก็จะยาวไปถึงมีนาคมปีหน้าเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเคยไปดูไหมมันจะมีทะเลเต็ม
0: ยังค่ะเสียดายมากเลย
1: แล้วมองไปแบบสุดลูกหูลูกตานะฮะการท่องเที่ยวไม่ได้เขาทำโปรโมทไปเมื่อช่วงลิซ่าเนี่ยเอาลิซ่าไปแปะอยู
0: ่ก็หลังจากลิซ่าก็เห็นว่าคนแน่นกันเลยใช่ไหมคะจริงๆสมัยก่อนนะอยากไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่นั่นนะเพราะว่าม ันดูสวยอะ
1: โรแ
0: ม
1: นติก
0: เหมาะกับการถ่ายรูปมากๆ
1: คือเรื่องของดอกบัวเนี่ยมันบานสวยอย่างนี้มานานแล้วแต่คนเพิ่งรู้กัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ลำบากไหมคะเคยไปแล้วร
1: ู้
0: สึกว่าการเดินทางเป็นยังไงบ้าง
1: ไม่เพราะว่าไม่ลำบากเลยครับเพราะว่ามันมีคือคนเริ่มรับรู้พวกผู้ประกอบการชาวบ้านเขาก็เริ่มไปทำประกอบธุรกิจนำเที่ยวกันมีโรงมีเรือมีที่พงที่พักให้บริการเรียบร้อยดีซะอีกที่ไปช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่าคนยังไม่ไปกันเยอะมากครับก็มีสายการบินเขาทำเนี่ยเป็นออกแบบเป็นแพ็กเกจทัวร์นะบินลงจากกรุงเทพลงอุดรแล้วนั่งรถต่อไปที่หนองหารนะครับที่เป็นที่ชุ่มน้ำบึงปูมวาปีนี่แหละนะครับแล้วก็ลงเรือตีห้านะก่อนจะลงเรือก็เข้าห้องน้ำห้องท่ากันให้เรียบร้อยกินข้าวจี่ข้าวเหนียวที่ชุบไข่แล้วก็ปิ้งครับกันซะก่อนลองท้องนะครับเพราะว่าไปกลางน้ำเนี่ยมันมีอะไรแล้วนะเราใช้เวลาเดินทางไปถึงจุดที่จะถ่ายรูปในชั่วโมงหนึ่งเดินทางกลับอีกชั่วโมงหนึ่ง
0: ชั่วโมงหนึ่ง
1: เราใช้เวลาถ่ายรูปอีกแล้วแต่เราเลยโอเคเลยฮะ
0: ซึ่งเวลากว่าที่จะเรา

0: ขึ้นเรืออย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: มันใช้เวลายังไงบ้างหรือพอขึ้นเรือไปแล้วมันมีเป็นช่วงเวลาแบบเหมือนกับถ้าคุณชั่วโมงนึงก็จะเท่านี้2ชั่วโมงเท่านี้อะไรอย่างงี้ไหมคะ
1: แล้วแต่เราแต่ว่าโดยปกติเนี่ยจะเรือก็จะออกเป็นรอบช่วงเวลาพร้อมๆกันทีเดียวออกเป็นขบวน10ลำ15ลำก็แล้วแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวแบบไหนถ้าเป็นบุ๊กกิ้งเป็นหมู่คณะเรือออกทีละ10ลำเขาออกพร้อมๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นวอล์กอินเข้าไปเนี่ยก็คงต้องเช็คด้วยน
0: ะ
1: แต่ว่าอย่างที่บอกคือเวลาออกเนี่ยถ้าออกสายมากๆเนี่ยไปติดช่วง11โมงเที่ยงมันก็จะร้อนจัด
0: อ๋อใช่
1: ก็ต้องตีห้าถึงที่เรียบร้อยแล้วเริ่มขึ้นเรือวอร์มองวอร์มอัพจิบกาแฟทานอาหารอลองท้องเข้าห้องน้ำกันให้ซะให้เรียบร้อยไม่งั้นอาจจะต้องกระโดดน้ำไปห้องน้ำกันได้ มันก็จะไม่ดีใช่ไหม
0: ร้อนมากก็แสงมันไม่สวยเวลาถ่ายรูป เพราะว่าถ้ามันเพิ่งแดดเพิ่งขึ้นเพิ่งเห็นพระอาทิตย์มันก็จะมีความเป็นแสงระเรื่อแล้วก็เล่นกับเงาเล่นกับอะไรได้เยอะกว่าที่แบบคือถ้าเกิดพระอาทิตย์อยู
1: ่ครับ
0: ข้างบนเลยนอกจากร้อนแล้วก็ยิ่งถ่ายรูปแล้วมันจ้าไปหมด
1: มัน
0: จะไม่สวยย้อนแสงอีกบางมุมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้ชีวิตในการตื่นเช้านิดนึง
1: ไอ้คือถ้าแดดจัดเนี่ยไม่ห่วงนะอากาศเย็นก็ไม่ห่วงห่วงอย่างเดียวกลัวต้องเข้าห้องน้ำนี่แหละจากประสบการณ์ที่ไปมาต้องกระโดดน้ำแล้วก็เขาระหว่างทางมันก็จะมีเกาะกลางน้ำด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องขับเรือไปเข้าห้องน้ำฮะมันจะลำบากนะ
0: ใส่แพมเพิร์ด
1: ไหมไม่แต่ว่าต้องยอมรับอยู่เรื่องหนึ่งว่าทะเลโบแดงที่เนี่ยสวยมากๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตคือมันคุ้มค่าที่จะเดินทางไปครับ
0: ถ้าสำหรับคนที่พาเด็กๆไปค่ะเหมาะไหมคะ
1: เหมาะครับก็วางแผน
0: ให้ได้ยาก
1: อย่าให้มันไกลนักครับมันมีระยะการวิ่งของการเดินทางเขาอยู่ถ้าเราเป็นถ้าลูกหลานนะครอบครัวโตระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ manage ได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: วางแผนในเรื่องของการเข้าห้องน้ำได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ควรจะให้ไกลแล้วระยะทางเนี่ยไปกลับไม่ควรจะสัก1ชั่วโมงไม่เกินนี้นะก็มีเด็กเล็กติดไปด้วยเพื่อความปลอดภัย
0: ก็เลือกว่าคือจะว่าไปแล้วถ้าเกิดว่าออกไปสักนิดนึงแล้วได้ถ่ายรูปจนหนำใจแล้วก็เพียงพอแล้วล่ะมั้งใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ย้อนกลับมานะแต่เข้าใจว่างานพืชส่วนโลกนี่คนน่าจะเดินทางไปกันเยอะ
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าย้อนจากตัวบึงภูมิวาปีย้อนกลับเข้าตัวจังหวัดอุดรธานีตัวเมืองเนี่ยก็มีหนองประจักษ
0: ์
1: ติดกับหนองประจักษ์ก็มีศาลปู่ย่าตรงนั้นก็ในช่วงกินเจก็คนน่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันเยอะด้วยเหมือนกันที่นี่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่กันเยอะมากนะครับผู้คนน่ารักกันหมดเลยนะฮะก็จะเดินทางเชื่อมอันนี้เขาจะเดินทางเชื่อมเป็นรอยต่อกันระหว่างเชื่อมต่อกันระหว่างอุดรธานีแล้วก็หนองคายแล้วพอรวมกัน2จังหวัดปุ๊บก็จะมีเชื่อมต่อข้ามแม่น้ำโขงไปด้วย
0: ค่ะอุดรธานีคนไปทำบุญกันเยอะนะคะวัดป่าเยอะ
1: ใช่
0: วัดป่าเยอะมากแล้วก็เป็นวัดที่สงบหลายแห่งเลยนะคะก็ลองถ้าไหนๆไปแล้วอ่ะเราก็จะได้เก็บให้ครบๆไงคะถ้าใครที่ชอบทำบุญด้วยเป็นสายบุญใช่ไหมไปดูดอกไม้ไปเที่ยวทะเลบัวแดงไปทำบุญไปทีเดียวก็ให้คุ้ม
1: ทางฝั่งของน้องคายนี่เขามีวัดตากผีเสื้อเป็นสกายวอล์กจุดชมวิวสูงมองไปเห็นวิวแม่น้ำโขงที่อยู่ในเขตของประเทศลาวด้วย
0: อ
1: ันนี้วิวสวยเลยลองดูฮะ
0: ค่ะ
1: นะอ่ะย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ส่งกันเข้ามากันนะฮะคุณชุชาติส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับสวัสดีครับปวดท้องจะยากอะไรครับ กระโดดลงไปในน้ำเลยดำลงไปลึก
0: ๆ อุ้ย แล้วมันก็ตีขึ้นมานะ
1: คนเต็มเลยไม่ใช่คนน้อยๆ เขาเห็นอยู่ว่าคุณกระโดดลงไปนะฮะคุณชุชาติ
0: ขึ้นมาก็เปียกปอน
1: ค่ะแต่ว่าเขาก็เห็นคนที่เขาไปเที่ยวกันเขาก็แต่งชุดไทยนะครับเตรียมเครื่ององค์แต่งองค์ทรงเครื่องกันไปเรียบร้อยอากาศนี้ไม่ใช่หนาวธรรมดานะหนาวจะเยือกเลยแล้วถ่ายชุดไทยห่มสบายเนี่ย
0: อันนี้คือไปเดือนไหนที่ช่วงที่เขาเริ่มที่เขาเป็นเทศกาลที่เขาไปเที่ยวกัน
1: ช่วงที่ดอกบัวบานสะพรั่งเต็มที่ก็ตั้งแต่พฤศจิกานะครับอาจจะมีคลาดเคลื่อนกันนิดหน่อยแล้วแต่สภาพ อากาศนะแล้วก็ยาวเป็นถึงกุมภามีนา
0: แต่พูดถึงอุดรด้วยความที่เขาเป็นเมืองที่มีภูเขามีอะไรเยอะแล้วก็แก้มไปช่วงขนาดว่าประมาณสักสิงหาก็ยังเย็นๆเลยนะคะเย็น
1: ๆหนาวที่สุด
0: ช่วงเช้าช่วงกลางคืน
1: หนาวที่สุดในประเทศไทยก็โอ้แต่เอาไปเทียบกับกรุงเทพไม่ได้นะเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีความชุ่มชื้น อยู่ด้วยคือหนาวที่สุดในประเทศเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดเลยไม่นับตามพวกยอดดอยต่าง
0: ๆ
1: นะอุณหภูมิจะหนาวจัดมากๆที่เลยนะฮะที่เคยมีข่าวว่าหนาวตายกันเนี่ยก็แถวๆนี้แหละเดินเข้าไปในตัวอำเภอเมืองเลยเนี่ยเคยเดินเข้าไปช่วงหน้าหนาวนี่มีหมอกหูลอยเต็มตัวอำเภอเมืองอ่ะแล้วก็เย็นเยือกนะฮะจากที่ใส่เสื้อยืดตัวเดียวอ่ะต้องไปซื้อเสื้อกันหนาวมาใส่อ่ะ
0: ต้องซื้อเดี๋ยวนั้นเลยใช่ไหม
1: ต้องซื้อเดี๋ยวนั้นเลยอยู่ไม่ได้แล้วโอ้โหหนาวจัดนะฮะสั่นยาเยือก
0: ค่ะก็เตรียมไปให้พร้อมนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหมดสนุก
1: แล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเดินทางนะครับถ้าไปในช่วงของงานพืชสวนโลกก็สามารถที่จะไปชมงานพืชสวนโลกแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อนะหนองคายก็มีนะครับมีอะไรนะเครื่องปั้นดินเผายุคของสมัยเชียงเดี๋ยวผมก็ลืมสิติดลืมปากไปเชียงคานที่เลยก่อนก็ได้นะครับ3จังหวัดนะฮะติดต่อกันไปนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะก็การเดินทางก็สุขสบายมีเครื่องบินบินลงตรงด้วยนะครับเห็นว่ามีบินตรงจากจีนก็มีแล้วด้วย
0: ค่ะก็ตอนนี้นี่ถ้าพูดถึงเรายังเตรียมตัวได้ทันนะเพราะว่าแต่ละอย่างก็อยู่ช่วงประมาณพฤศจิกายนกันทั้งนั้นใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงนะนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศนะคะก็แน่นอนนะยังคงเป็นนักท่องเที่ยวจีนนะที่ครองแชมป์ในการมาเที่ยวประเทศไทยใช่ไหมคะพี่เม้ง
1: ใช่ครับก็อันนี้ก็โกลเด้นวีคแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับคนจีนก็ไหว้จงไหว้เจ้าสวัสดีปีใหม่ไหว้พระจันทร์กันเสร็จเรียบร้อยก็เที่ยวแล้วแหละ
0: ค่ะก็มาเที่ยวประเทศไทยกันเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขอะอย่างของเดือนกันยายนกันก่อนนะคะว่าสถานการณ์เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยสำหรับต่างประเทศเนี่ยที่เขามาเที่ยวไทยนะคะชาวต่างชาติเขามีสัดส่วนยังไงกันบ้างนะคะห้าอันดับแรกที่มาไทยนะคะ
1: ครับ
0: อันดับหนึ่งก็เป็นจีนค่ะคนจีนนี่มาเพิ่มขึ้นด้วยนะ 9% นะคะอันดับที่สองมาเลเซียแต่อันนี้หายไปเยอะเหมือนกันนะลบน้อยลง 39% อันดับ3คือชาวอินเดียนะคะที่มาเที่ยวน้อยลง 19% อันดับ4เป็นชาวญี่ปุ่นค่ะมาเพิ่มขึ้น 5% นะคะแล้วก็ชาวไต้หวันอันดับ5นะคะมาเพิ่มขึ้น 19% นะโอ้นี่สายของทางจีนนี่เขามาเที่ยวเพิ่มขึ้น
1: ก็คนจีนแนะนำนิยมเที่ยวประเทศไทยนะครับเป็น1ในตัวเลือกแรกๆไม่1ก็2อ่ะไม่ญี่ปุ่นก็ไทยเลือกเป็นตัวเลือกอันดับ1ที่ถ้าเกิดเลือกที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
0: ะ
1: น
0: ะ
1: เมื่อกี้ที่พูดทิ้งไว้เครื่องปั้นดินเผาของมรดกโลกของไทยก็เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียง
0: ค่ะ
1: ครับก็ไปดูกันเขามีตู้โชว์ทำมาเป็นอย่างดีเลยนะฮะอ่ะเรียบร้อย
0: ค
1: ่ะแต่ว่าช่วงของหนองคายเมื่อกี้ที่พูดถึงนิดหนึ่งขอแตะนิดหนึ่ง
0: ได้ค่ะ
1: ครับ
0: ยังไงคะ
1: ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวลาวแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวอันนี้ก็จะมีอยู่ด้วยนะนะครับเราก็ได้นักท่องเที่ยวที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเรามาเที่ยวกัน
0: ค่ะมาง่ายอ่ะเพราะว่าจากทางสปป.ลาวกับไทยนี่ก็เดินทางสะดวก
1: ไทยเราก็ชอบไปดูธรรมชาติของฝั่งนู้น
0: ใช่ใช่
1: ทางฝั่งนู้นก็มาเที่ยวห้างของฝั่งไทย
0: ค่ะเออพวกน้ำตกพวกป่าเขาอะไรเขาสวยแล้วก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่เยอะนะคะค่ะ
1: ครับก็ถ้าใครที่เดินทางไปโซนนู้นนะก็ไปเที่ยวกันละกันของอร่อยเพียบเลยไข่กระทะมีอะไรอีกล่ะก๋วยจั๊บยวนไปถึงที่อุดรธานีก็ต้องกินแหนมเนืองแหนมเนืองมีจะบอกแบรนด์ก็แบรนด์เขาดังอยู่แล้วนะไม่ต้องบอกหรอกมีสองแบรนด
0: ์ ะ
1: ที่เป็นออริจินอลของนี่ไม่น่าเชื่อว่าอาหารของเวียดนามจะไปดังที่ ที่ภาคอีสานของประเทศไทยเราแหวกมาเลย
0: แต่ซึ่งสมัยก่อนนะก็ต้องหิ้วกันมาเข้ากรุงเทพเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีในกรุงเทพละแต่ว่าถ้าไปที่แบบต้นตำรับก็จะมีความต่างนิดนึง
1: ก็ไปถึงที่แล้วอ่ะก็ต้องแวะกินกันหน่อยไหม
0: นิดนึงมันก็จะต่างอยู่นิดนึง
1: ครับอ่ะย้อนกลับมาทางฝั่งของเมื่อกี้เราพูดถึงอุดรนะฮ
0: ะ
1: เที่ยวต่อหนองคายมีตลาดท่าเสด็จตรงนั้นนะครับก่อนที่จะข้ามไปประเทศลาวมีสะพานมิตรภาพอยู่ตรงนั้นด้วยย้อนกลับมาที่เลยนะครับเลยภูกระดึงก็เปิดแล้วเรียบร้อยเคยเดินขึ้นภูกระดึงไหม
0: ไม่เคย
1: เลยใช่ไหม
0: ยังไม่ค่อยได้เที่ยวแบบสู้ๆขนาดนั้นค่ะ
1: พี่ก็ไม่เคย พูดบ้างแต่ว่าเคยไปที่ทางขึ้นภูกระดึงเนี่ยท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราประจำจะทราบดีว
0: ่
1: าผมเนี่ยไปตรงทางขึ้นภูกระดึงเนี่ย10รอบ
0: โ
1: อ้แต่ไม่เคยได้ขึ้นเลยผ่านนกเขาไปช้อปปิ้งเข้าห้องน้องห้องน้ำเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า 4-5 รอบนะ
0: แล้วทำไมไม่ขึ้นนะคะ
1: มันไม่รู้เหมือนกันตอบไม่ถูกก
0: ็ตั้งใจจะขึ้นนั้นแล้ว
1: ก็ตั้งใจจะขึ้นนะแต่มันไม่ได้ขึ้นครับ
0: ค่ะแต่คนที่ไปก็ทุกคนก็ประทับใจนะว่าความสวยงามนี่คือมันคือสวยมากอ่ะสวยแบบสวยแบบคุ้
1: ม
0: แต่ว่าก็อยู่ที่ความทุ่มเทของแต่ละคนจะต้องเตรียมร่างกายไปให้พร้อมประมาณหนึ่ง
1: ปกติเที่ยวสไตล์แคมปิ้งบ้างไหมครับ
0: เคยไปตอนเด็กๆค่ะแบบประเภทกางเต็นท์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: ตอนเด็กๆโตมาก็อาจจะยังไม่ค่อยได้มีโอกาสเท่าไหร
1: ่อ๋อด้วยความที่เป็นสุภาพสตรีด้วยแหละก็ไม่ค่อยนิยมเที่ยวกลางแจ้งนอนกลางดินกินกลางทรายไม่ค่อยทักเท่าไหร่
0: หาจังหวะอย่างนั้นไม่ค่อยได้คือมันต้องมีทีมที่พร้อมจะทำอย่างนั้นกับเราใช่ไหม
1: โอเคทุกใช่เดี๋ยวต้องรอให้เด็กๆโตก่อนใช่ไหมกลายว่าก็ในเรื่องของเที่ยวสัมผัสลมหนาวนะครับต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าทางอีสานเหนืออีสานตอนบนแล้วก็เหนือของทางฝั่งของทางโซนภาคตะวันออกเนี่ยก็หนาวไม่แพ้ทางฝั่งของเหนือตอนบนด้วยนะครับก็จากเลยเมื่อกี้เราพูดถึงนะภูกระดึงเรียบร้อยแล้วอุดรพูดถึงทะเลบัวแดงนะครับหนองคายนี่ไม่ต้องพูดถึงนะแหล่งท่องเที่ยวเพียบนะฮะเลยไปทางฝั่งของภาคเหนือที่อยู่ติดกับภาคอีสานอย่างเช่นน่านแพร่พะเยา
0: ก็สวยงามอีกแบบหนึ่งอันนั้นก็จะแบบมีความเป็นวิวเขา
1: ครับ
0: เนาะ
1: ทางฝั่งของน่านก็จะเป็นเริ่มเข้าซีซั่นช่วงไฮซีซั่นของเขาเขาเป็นเมืองรองเมืองน่าเที่ยว
0: ค่ะ
1: นะครับที่มีช่วงไฮซีซั่นอยู่6เดือนก็จะนับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวานะครับแล้วก็ต่อเชื่อมต่อของปีถัดไปคือมกราคมกุมภามีนานะครับอาจจะเด่นอีกนิดนึงแต่สู้จังหวัดอื่นที่เขานักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวไม่ได้คือภาคเดือนเมษายนที่มีเทศกาลสงกรานต
0: ์อืม
1: อันนี้เป็นเดือนที่เป็นไฮซีซั่นเฉพาะเดือนเลยนะที่เด่นขึ้นมาเลยนะฮะถ้าเป็นจังหวัดที่คนนิยมไปเที่ยวสงกรานต์เยอะๆเขาก็จะเด่นเรื่องของคนไปเที่ยวงานวอเตอร์เฟสติวัลเวิลด์วอเตอร์เฟสติวัลต่างๆอ่ะเทศกาลมหาสงกรานต์ต่างๆด้วยแต่ถ้ากลับมาที่ทางฝั่งของน่านนะฮะคนที่เดินทางไปเที่ยวที่น่านเนี่ยนอกจากจะอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองน่านแล้วก็จะมักเดินทางออกไปต่างจังออกไปโซนนอกเมืองขึ้นไปบอกเกลือ
0: ก็จะนั่งรถนานนิดนึง
1: ไม่นานไปที่ปัวนี่60กิโล
0: ก็ไกลอยู่นะ
1: ก็ไกลอยู่พอสมควรแต่ถ้าวิ่งเส้นสันติสุขอันนั้นก็ไม่ชันทักเท่าไหร่นะครับแต่ใช้เวลานานขึ้นไปนิดนึงครับขึ้นไปที่บอกเกลือเหมือนกัน
0: ค่ะก็แต่ก็คุ้มเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีที่เที่ยวเยอะมีที่สวยๆเยอะ
1: คือด้วยความที่เป็นคนกรุงเทพนะ
0: ค่ะ
1: หรือคนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ที่ไม่ใช่แถบนั้นนะที่ไม่ใช่แพร่พะเยาอะไรเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพวกนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นวิวที่แปลกตา
0: ใช่ๆ
1: แต่ถ้าอยู่ตรงนั้นสักถ้าใช้เวลาเทคไทม์สักวันนึงอ่ะเราก็จะเห็นมันก็โค้งไปโค้งมาโค้งมาโค้งไปเห็นดอยไกลๆวิวสุดลูกหูลูกตาสวยสักประมาณสัก3ชั่วโมงแรก4ชั่วโมงแรก
0: แล้วเริ่มเบื่อเหรอคะ
1: ไม่เบื่อแต่มันจะแบบโอยเมื่อไรจะหมดสักทีวะเนี่ย
0: ขนาดนั้นเลยหรอ
1: นะครับก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้แล้วขึ้นไปก็ที่บอกเกลือจะเป็นพื้นที่ทรงงานของกรมสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้าด้วยตรงนั้นนะส่วนภูฟ้านะฮะเข้าไปชมได้มีกล้วยตากอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์ทางเกษตรที่เป็นอยู่บนดอยของเขาเนี่ยครับนอกจากนี้ก็มีเกลือนะอันนี้เป็นเกลือสินเทาเป็นแหล่งเกลือสินเทาที่สำคัญของภาคเหนือตอนบนด้วยนะคร
0: ับ
1: เมื่อก่อนศึกสงครามไม่น่าเชื่อนะมาลบแย่งชิงแหล่งเกลือกันมาที่นี
0: ่เกลือเขาก็อร่อยดีนะคะเคยซื้อมาลองอยู
1: ่ครับ
0: มีความแตกต่างอยู่เหมือนกัน
1: เขาเติมรสชาติเข้าไปแล้วอร่อย
0: มันจะมีละมุนความละมุน
1: ก็มีประวัติมีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับก็จะอาจจะได้เรื่องของรสชาติความอร่อยเติมเข้าไป
0: ค่ะ
1: อ่ะไปกันที่ข้อความสักนิดนึงครับสวัสดีครับไปอุดรตอนนี้ไปง่ายมากครับ
0: บินปึ๊บ
1: นี่ใช่นี่ท่านผู้ฟังส่งเข้ามาเดี๋ยวให้เขาพูดกัน
0: เขาว่าไง
1: ขึ้นทางด่วนบางปะอินไปลงโคราชแยกไปเส้นขอนแก่นอุดรได้เลยครับขึ้นทางด่วน M6 ยาวๆเลยครับเดือนนี้ผมไปมาแล้ว2ครั้งไปส่งของขอเปิดสุดถึงอาทิตย์ครับทางด่วน
0: อ๋อ
1: ฝากการทางพิเศษด้วยนะฮะ
0: ขับรถก็ประมาณก็หลายชั่วโมงอยู่นะคะใช่ไหม6ชั่วโมงไหม7
1: อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราอยากเดินทางแบบไหนอยากสัมผัสอะไรๆหลายทางอยากจะไปแวะขอนแก่นอยากจะผ่านโคราชอยากจะแวะนู่นแวะนี่ซึ่งมีให้เลือกแวะตามรายทางอ่ะมันก็มีอยู่อยู่ที่ว่าทริปจะเป็นทริปแบบไหน
0: ค่ะ
1: ครับแต่ถ้ายิงรวดเดียวมีกิจธุระมีงานการต้องทำก็นั่งเครื่องก็โอเคนะในแง่ของความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็อาจจะเป็นมีให้เลือกทั้งนั่งรถเที่ยวนั่งรถไฟเที่ยวนั่งเครื่องเที่ยวก็มีให้เลือกหลากหลายก็ดีด้วยเหมือนกัน
0: ค่ะนี่เราเก็บจังหวัดอะไรไปแล้วบ้างนะคะเนี่ยทางเหนือ
1: เอาน่านไหมน่านเมื่อกี้ยังอยู่ที่น่าน
0: เมื่อกี้เราไปที่เชียงอะไรบ้างยัง
1: เ
0: มื่อกี้เราไปทางอีสานซะเยอะใช่ไหมคะ
1: ก็อีสาน
0: ตอนบน
1: อีสานตอนบนที่อยู่ติดกับภาคเหนือภาคตอนฝั่งตอนออกครับภาคเหนือฝั่งตอนออกก็จะมีน่านแพร่พะเยาเชียงรายประมาณนี้สี่จังหวัด
0: เอาอะไรต่อ
1: ดีอยากไปเที่ยวจังหวัดไหนอ่ะ
0: อ
1: ้
0: าวก็ได้หมดแหละพี่เชียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็มีอะไรใหม่ๆมาให้นักท่องเที่ยวอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังเป็นคนเป็นจังหวัดที่ชาวจีนก็นิยมมาก
1: ัน
0: อยู่ตลอด
1: โกลเด้นวีค
0: โกลเด้นวีค
1: ทิ้งไปเลยครับเอาโกลเด้นวีคให้จบครับ
0: ก็คนจีนก็มาเยอะนะคะสำหรับโกลเด้นวีคปีนี้นะคะเพิ่มขึ้น 37% ก็เป็นมาที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นหลักเลยเยอะเลยนะคะ
1: คนจีนชอบเชียงใหม่แล้วก็เขาใช้ word of mouth คุยกันปากต่อปากแถมมีโซเชียลกลุ่มโซเชียลในกลุ่มเฉพาะตัวของประเทศเขาเองด้วยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้ที่เขาไปเที่ยวนี่ไม่ใช่ที่คนไทยเขาไปเที่ยวแล้วไม่ใช่ที่คนไทยแนะนำด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เขาก็จะอยากจะได้อะไรที่มันแบบมีความลึกๆขึ้นนะเพราะบางคนพอมาแล้วก็ไม่ใช่มาครั้งแรก
1: ใช่
0: ก็จะต้องแล้วด้วยความที่มีร้านอาหารมีคาเฟ่หลายร้านบางร้านก็มาแล้วไป
1: ม
0: ีต้องอัปเดตร้านใหม่ๆอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าต่างชาติที่ถ้าจัดอันดับว่ามาเชียงใหม่เนี่ยใครมากสุดก็แน่นอนว่าเป็นคนจีนแล้วก็ตามมาด้วยเกาหลีใต้กับไต้หวันนะคะ
1: ครับก็ในกลุ่มของตลาดเอเชียตะวันออกใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ครับอ่ะนอกจากนี้นะถ้าทางโซนภาคเหนือเมื่อกี้พูดถึงทางนักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดเอเชียตะวันออกที่เป็นคนเชื้อสายจีนละกันเนาะนะฮะจีนไต้หวงไต้หวันฮ่องกงรวมญี่ปุ่นเกาหลีใต้ด้วยแล้วเนี่ยทางฝั่งของกลุ่มตลาดที่เป็นนักท่องเที่ยวยุโรปอเมริกาเขาก็จะมี hidden place ของเขาอย่างนี้ด้วยนะเป็นอาซีนของเขาที่รู้กันในกลุ่มเคยไปเดินที่บ้านลิขไข่ที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายตรงนั้นมีนาข้ามบันไดเล็กๆมีชุมชนเล็กๆเคยเห็นนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวยุโรปอะครับเขาแต่งตัวเป็นสไตล์ของคนเหนือใส่เสื้อแบบทางเหนือเสื้อพื้นบ้านนุ่งสะดอก็จะเป็นกางเกงคล้ายกางเกงเลแต่เป็นกางเกงที่เป็นผ้าทอป่านแบบสไตล์ทางเหนือเข
0: า
1: พ่อแม่ลูก2คนจูงกันเดินอยู่ชมนาข้ามบันได
0: โอ้เอ็นดู
1: ใช่
0: ค่ะก็ทุกวันนี้ด้วยความที่ในโซเชียลมีเดียเราก็จะเห็นชาวต่างชาติเขารีวิวประเทศไทยเยอะนะจังหวัดนู่นจังหวัดนี้แล้วก็เราก็จะได้อานิสงส์ไปด้วยว่าความที่ต่างชาติเขามาแล้วเขาชอบแล้วเขาก็แนะนำกันเองเนี่ยมันได้ผลอาจจะมากกว่าคนไทยรีวิวให้ด้วยนะ
1: ใช่เขาคุยกันเองครับ
0: แต่มันก็บางคนแล้วแต่ชอบนะบางคนก็อาจจะชอบว่าอย่างของแก้มเองเวลาแก้มจะไปประเทศไหนเงี้ยเราก็จะดูว่าเอ้ยคนชาตินั้นนะเขาแนะนำอะไรแบบมันมีความเป็นอินไซต์นะว่าแบบเอ้ยเหมือนกับเราถ้าเราฟังคนในชาติเขาเราก็จะรู้สึกว่า อันนี้มันข้อมูลแบบเชิงลึก
1: คนในชาติเขาต้องเป็นคนเราได้หรือเปล่า
0: ไม่ใช่ใช่หมายถึงเวลาเราดูรีวิวอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปเราจะมีความรู้สึกว่าอ๋ออันนี้คือเขาน่าจะรู้จริงแต่อย่างบางคนเนี้ยที่เป็นต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมาแนะนำในเชิงประมาณนั้นได้เหมือนกันไงว่าเอ้ยฉันรู้ถ้าเธอมาประเทศไทยถ้าเธอมากรุงเทพถ้าเธอมาเชียงใหม่เนี่ย

0: ไม่ต้องไปตรงนี้นะให้เธอมาตรงนี
1: ้
0: เราจะคิดเป็นแนวประมาณน
1: ี้
0: มาตรงนี้สิมาลองอันนี้ใหม่ อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบคนก็จะตามกันไปบางที่ก็อย่างที่ว่าเนอะเหมือนกับเราจะเห็นชาวต่างชาติเยอะกว่าคนไทยอีกเขาไปแบบไปแชร์กันแล้วก็คนไทยเองอาจจะไม่ได้อยู่ในทาร์เก็ตในกลุ่มนั้น
1: ก็นอกจากในเรื่องของเดินทางไปท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติทางเหนือของไทยเราทางใต้ของไทยเราก็มีเสน่ห์ดึงดูดอยู่แล้วเรื่องของทะเลแต่ไปไม่ได้นะภูเก็ตช่วงนี้เนี่ย
0: ค่ะ
1: ครับราคามันคูณ3คูณ4เรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งที่พักค่าหงอาหารนะฮะเดี๋ยวรอให้มันผ่านช่วงเวลานี้อีกสักหน่อยนะสำหรับคนไทยก็ค่อยเดินทางไปไม่งั้นจะมีดราม่าส้มตำจานละ500
0: อุ๊ย
1: ก็ต่างชาติเขาซื้ออ่ะก็ต้องยอมเพราะไหมอ่ะเขาก็อยากขายแม่ค้าพ่อค้าเขาก็อยากขายจานละ500มากกว่านะ
0: มันก็มีแต่จะฮิตขึ้นอ่ะนะเพราะว่าเรามีน้องเน่เน่ไปสร้างชื่อเพิ่มเติมใช่ไหมคะช่วยกันกระพือ
1: ราคานี้ก่อนเน่เน่จะดังซะอีกนะ แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเทรนด์เรื่องของท่องเที่ยวที่ตอนนี้ก็ช่วยกันโปรโมทอยู่เป็นเรื่องของ Nice Life Night Party ไม่ใช่ Nice Life แบบที่เป็นพวกบาร์โกโก้อะไรพวกนั้นนะนะแต่จะเป็นเที่ยวเชิงกลางคืนชมคนส่งคอนเสิร์ตชมวิว2ฝั่งริมแม่น้ำนะมีการแสดงดนตรีริมแม่น้ำอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมีบูมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะคืนนี้เขามีจัดแถลงข่าวรัฐมนตรีท่องเที่ยวไปด้วยที่ลุมพินีสถานที่ลุมที่สวนลุมพินีเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นสไตล์ลีลาดอะ
0: ลีลาดเหรอ
1: ประมาณนั้นเลยเป็นเพลงลูกกงลูกกรุงเขามาโชว์กันเดี๋ยวว่าจะแวะไปดูสักหน่อยด้วย
0: แล้วพูดถึงเที่ยวในช่วงกลางคืนเนี่ยหลายๆประเทศก็มาแนวนี้นะจัดไลติ้งให้สวย
1: ๆ
0: แล้วก็อาจจะมีแบบบางที่ก็มีโดรนมีอะไรเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมนะ
1: ทางฝั่งของกรมดุริยางค์ทหารเรือเขาไปแสดงด้วยเป็นลานของท่าเตียนนะมองฝั่งตรงข้ามไปฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปเห็นวิวพระปางวารุณแล้วก็ฟังดนตรีกรมดุริยางค์ทหารเรือ ตึ๊ดๆๆอะไรของเขาเนี่ยแหละครับอ่ะก็มีเรื่องของท่องเที่ยวหลากหลายนะครับมาให้เรียนท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับในวันนี้นะแล้วก็มีคุณแก้มให้เกียรติมาร่วมคุยในวันนี้ด้วยนะฮะอ่ะแต่ดูเวลาครับเวลาหมดเวลาเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็คุณแก้ม
0: ลาไปก่อนนะคะ
1: ต้องขอตัวลาท่านผู้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่ที่หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินไม่ห่วงมวยล้มมั่นใจไม่มีใครกดดันปปช.ปมสอบท้องถิ่นได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนื่องจากปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันทำให้มีความกังวลว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูว่าปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้อย่างไรตนไม่เชื่อเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่จับกุมคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนส่วนมองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินตอบว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.รัฐบาลไม่สามารถตอบแทนได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระเจเศษยันพร้อมแจงทุกประเด็นหลังมีชื่อ1ใน18รัฐมนตรีถูกซักฟอกขอฝ่ายค้านอภิปรายในกรอบหน้าที่นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปรากฏชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการอภิปรายและพาดพิงถึงตนในประเด็นต่างๆอยู่แล้วยินดีชี้แจงทุกประเด็นแต่ขอให้เป็นประเด็นที่อยู่ในขอบเขตรูปแบบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับตัวเองยืนยันว่าทุกเรื่องสามารถตอบได้ทั้งหมดส่วนมองว่าข้อกล่าวหาในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจมีความรุนแรงหรือไม่นายเจเศษมองว่าเพื่อนสมาชิกต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมหรือมีส่วนใดที่ตกหล่นและบกพร่องตนพร้อมรับฟังสิ่งที่อยากรับฟังจากการอภิปรายครั้งนี้คือการชี้เห็นว่าตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่ผิดพลาดตรงไหนและจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนได้อย่างไรตนไม่ทราบว่าตัวเองไร้ภาวะผู้นำหรือไม่แต่มีวุฒิปริญญาตรีด้านภาวะผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนายเจเศษกล่าวว่าฝ่ายค้านต้องการลดทอนความสามารถของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องที่ประชาชนชื่นชอบหากเรื่องใดเป็นสิ่งที่ประชาชนมองว่าเป็นเรื่องดีฝ่ายค้านก็ต้องชี้ให้เห็นในมุมตรงข้ามมองว่าเป็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้เปิดปมพ่อทิพย์เด็กจีนได้สัญชาติไทยพบเงินหมุนเวียน480ล้านตำรวจนำกำลังตรวจสอบและตรวจค้นบ้านเลขที่423/53หมู่บ้านแห่ง1แขวงพลับพลาเขตวังทองหลางหลังสืบทราบว่าเป็นที่พักอาศัยครอบครัวชาวจีนซึ่งประกอบด้วยนายอี้หลงแซ่จางอายุ40ปีภรรยาและบุตรชายอายุ13ปีพบว่าบุตรชายได้สัญชาติไทยโดยไม่ถูกต้องจากขบวนการพ่อทิพย์ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมา3พ่อแม่ลูกเดินทางไปประเทศจีนแต่การจะพาเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะออกนอกประเทศได้จะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองกรณีนี้ลูกชายมีชื่อพ่อเป็นคนไทยคือนายวุฒิชัยศรีรักษาจึงไม่สามารถเดินทางไปได้จึงมีการตรวจสอบจนทราบว่าเด็กชายเป็นลูกที่ได้รับสัญชาติไทยจากขบวนการพ่อทิพย์โดยให้นายวุฒิชัยเป็นผู้รับรองบุตรจึงไปจับกุมนายวุฒิชัยมาสอบสวนดำเนินคดีจากนั้นนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวพบนายอี้หลงและภรรยาซึ่งอยู่หมู่บ้านหรูกลางกรุงย่านวังทองหลางราคาหลังละ20-40ล้านบาทจากการสอบถามนายวุฒิชัยอ้างว่าเคยคบหากับแม่ของเด็กและเลิกรากันไปจนมาทราบว่าอดีตแฟนสาวตั้งครรภ์กับตนเองหลังคลอดได้ติดต่อขอให้ไปทำเรื่องรับรองบุตรซึ่งตนยินดีแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์ส่วนอี้หลงเล่าว่าคบกับแม่ของเด็กมานาน13ปีเด็กเป็นลูกของตนเองจากการตรวจสอบในรอบ10ปีครอบครัวนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า480ล้านจากพฤติกรรมทั้งหมดทำให้พบว่ามีขบวนการพ่อทิพย์และขบวนการสวมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติในไทยมานานแล้วหลายปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ7ชาติสนใจเสนอตัวจัดโอลิมปิกเกม2036คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC เปิดเผยว่าสำหรับการคัดเลือกเจ้าภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2036นั้นเบื้องต้นมี7ชาติที่แสดงความสนใจโดยในจำนวนนี้5ชาติไม่เคยมีประสบการณ์เป็นเจ้าภาพมาก่อนได้แก่ฮังการีอินเดียกาตาร์ตุรกีและแอฟริกาใต้ซึ่งกรณีของแอฟริกาใต้นั้นหากได้รับเลือกจะถือเป็นประเทศแรกจากทวีปแอฟริกาที่ได้จัดโอลิมปิกเกมส์ส่วนอีก2ชาติที่เคยมีประสบการณ์จัดมาแล้วนั่นคือเยอรมนีและเกาหลีใต้ทางนี้ IOC ได้กำหนดเส้นตายเมื่อวันที่31ตุลาคมให้รัฐบาลของประเทศนั้นๆต้องยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงในการเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการและจะมีการประเมินความพร้อมของชาติที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพโดยทีมงาน IOC ในเดือนมีนาคมปีหน้าต่อไปต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: เป๊ปกวาร์ดิโอล่าอดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมกลับมาเยือนถิ่นเอติฮัดสเตเดียมเป็นครั้งแรกหลังอำลาตำแหน่งกุนซือเมื่อจบซีซั่นที่แล้วโดยจะเข้ามาชมเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่ระบายสีฟ้าจะเปิดบ้านพบกับปารีสแซงต์แชร์กแมงในวันที่14ตุลาคมสำหรับเป๊ปยังคงมีตำแหน่งทูตระดับโลกของซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปและเพิ่งออกแถลงการแสดงจุดยืนสนับสนุนสโมสรระบายสีฟ้าหลังถูกตัดสินว่าละเมิดกฎพรีเมียร์ลีกจากกรณีปรับตัวเลขรายได้และลดรายจ่ายรวมกว่า900ล้านปอนด์หรือเกือบ40,000ล้านบาททั้งนี้คาดว่าเกมพบแพ้เชจะเป็นนัดแรกที่แมนซิตี้กลับมาเล่นในบ้านหลังคำตัดสินดังกล่าวเกิดขึ้นโดยคาดว่าเป๊ปจะเข้าชมเกมพร้อมกับคาดูนอัลมูบารักประธานสโมสรด้วย
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Liveดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทัศมีและทีมงาน FM 99
5: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คึกคักจังเลยอ่ะ
1: โนนเปิดเพลงอะไรมาเนี่ยฮะ
2: สิงเจ้าท่า
0: อุ้ยเมื่อวานนี้เกือบเหมือนกันนะอุ้ยเกือบมีตั้มแล้วมาโดนช่วงท้ายใช่ไหม
2: โอ้โห
0: เป็นยังไง
2: กว่าจะนำเขาได้นี่ก็นานนะกว่าจะยิงได้นี
0: ่66
2: แต่พอยิงได้ปุ๊บโอ้โหท้ายเกมจะจบอยู่แล้วเขามารัว3ลูกเลย
0: ครับผม
2: แพ้เปิดซิปบันดุงไว้ก็เลยเปิดเพลงให้กำลังใจแฟนๆการท่าเรือหน่อยนะฮะเอาละฮะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ99 Live นะครับวันนี้

0: ก็อยู่กับเราสองคนนะฮะเอาฮาก่อนเลยดีกว่าอยู่กับผมนนรัศมีและมาพร้อมกับพี่เจ๋งทรงแสกเอ้ยพี่เจ๋งทรงศักด
1: ิ์แล้วฮาแล้วเออ
0: พี่เจ๋งทรงศักดิ์ครับผม
1: ครับผม
0: นี่
1: อืมสวัสดีครับผม
0: ครับผม
1: เออนะฮะก็เป็นไงฮะวันนี้ก็เปิดการท่าเรือให้เนาะเออไม่ก็ได้ฟังเพลงนี่นานแล้วเนาะ
0: ไม่ค่อยได้ฟังใช่ไหมพี่เจ๋งไม่ค่อยได้เปิด
1: ครับผมไม่ค่อยได้เปิดเนี่ยยังไงยังไงทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาเมื่อวานโดนได้ดูใช่ไหม
0: ให้กำลังใจแฟนๆสิงเจ้าท่าหน่อยโอ้คุณซื้อใหม่มาโบซิด้าบันโดวิชนึกว่าจะไม่มีปัญหาแม
1: ่เกมแรกของโบซิด้าบันโดวิชใช่ไหม
0: ใช่เลยครับ
1: ครับ
0: ก็มาแทนโค้ชอูดสราวุฒิ 3,000 แต่จริงๆเขาก็บอกตั้งแต่ก่อนเกมแล้วว่ามันมีเวลาไม่นานเพิ่งจะมาอยู่กับทีมได้แป๊บเดียวแล้วโปรแกรมเยอะด้วยนักเตะก็น่าจะแบบไม่ค่อยฟิตเท่าไหร
1: ่
0: นะฮะแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขนาดแพ้ไง
1: ครับ
0: เออหลังเกมนี่โบซิด้าบันโดวิชก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะเขาก็แหมถือว่าเปิดตัวไม่สวยนะเออก็โดนยิงท้ายเกมนะ
1: อันนี้คือเราพูดถึงฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะ
0: ถูกต้องครับ
1: หรือว่าช้อปปี้คัพใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: นะครับที่เตะไปเมื่อวานนี้นัดแรกนะของการท่าเรือนะครับมาโดนช่วงท้ายนะครับก็ไม่เป็นไรนะนะครับแค่นัดแรกนี่ใช่ไหม
0: แล้วเดี๋ยวนัดต่อไปนี่จะเล่นในลีก
1: เ
0: จอปัตตานีเขาบอกตั๋วทีมเยือนนี่ขายหมดแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็แฟนๆสิงเจ้าท่าให้กำลังใจกันต่อไม่เป็นไรเพิ่งจะนัดแรกยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนแปลงอะไรนะ
1: ครับ
0: ก่อนที่จะไป
1: ก่อนอื่นเป็นยังไง
0: ถึงเรื่องอื่นๆเอาเรื่องใหญ่ก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยว99ของเรานี่จะมีกิจกรรมใหญ่2กิจกรรมเลยทีเดียวนะฮะก็กิจกรรมแรกนี่เอาใจแฟนกอล์ฟนะครับ FM 99 Active Radio ของเราขอเชิญชวนท่านนักกอล์ฟและผู้สนใจนะฮะมาร่วมด้วยระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99ครับกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026มาลุ้นกันปีนี้นี่พฤหัสที่29ตุลาคมนี้นะครับที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงนะฮะใครที่เป็นแฟนๆของป่าแปะพี่เจี๊ยบคทาทองพี่เฉลิมวงพี่มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตนี่ไปเชียร์กันได้อยู่ทีมสีแดงส่วนใครที่เป็นแฟนๆของน้าหังอัจฉพงศ์สีมาพี่ต้นประวินโปรคิวโปเตพี่พิชชี่นะฮะไปเชียร์เลยสีน้ำเงินแล้วก็จะมีงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจด้วยมีของรางวัลมากมายด้วยนะฮะคือสมัครมาอยู่ร่วมทีมเลือกได้เลยไหมพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: อยากจะอยู่ทีมป่าแป๊ะได้ไหม
1: ได้
0: จะอยู่ทีมหน้าหังได้ไหม
1: ได้เลย
0: อ๋อเลือกได้เลยเหรอ
1: นี่ผมไอ้ทางเครื่องเนี่ยติดต่อหน้าหังมาเรียบร้อยนะครับว่าหน้าหังบอกว่าเดี๋ยววันนั้นนะครับจะมาแน่นอนนะครับหน้าหังเนี่ยก็ฝีมือการบรรยายฟุตบอลเนี่ยยอดเยี่ยมเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นๆของประเทศอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับเบอร์ต้นๆของประเทศอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมาตีกอล์ฟมาโชว์ลีลานะนะนนท์นะ
0: ครับ
1: นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งวันไหนนะเราใกล้แล้วนะใช่ไหม
0: 29ตุลาคมนี้ครับ
1: ครับผม
0: ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงก็คนที่สมัครนี่สมัครมาเดียวๆได้ไหมครับพี่เจ๋งหรือว่าต้องมาเป็นทีม
1: มาเป็นทีมก็ได
0: ้มาเดียวก็ได
1: ้มาเดียวก็ได
0: ้
1: สมัครเป็นทีมก็ได้มาเดียวก็ได
0: ้โทรมาได้เลย0925315142ย้ำอีกครั้งหนึ่ง0925315142อันนี้เบอร์แรกแล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0809195365
1: ครับ
0: สมมติผมชื่นชอบพี่พิชชี
1: ่
0: อยากจะอยู่ทีมเดียวกับพี่พิชชี่นี่ผมโทรมาสมัครขออยู่สีน้ำเงินได้ด้วยใช่ไหม
1: ได้
0: อุ้ย
1: ได้ไหม

0: จิกายนนะครับสำหรับใครที่อาจจะแบบว่าไม่ถนัดตีกอล์ฟอยากจะไปเที่ยวประจำปีกับเรานะฮะก็กิจกรรมนี้เลยแรนลี่มหัศจรรย์อัมพวาครับเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแรนลี่มหัศจรรย์อัมพวาครับร่วมสนุกกับกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมนะฮะเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ไปถ่ายรูปกับสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองนะฮะแล้วก็จะเจอกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ด้วยโอ้โหนอกจากนั้นยังมีของรางวัลมากมายนะฮะพักสบายสบายท่ามกลางธรรมชาตินะครับ28-29 กันยายนนี้ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนนะฮะไปกับเราได้อันนี้พี่เจ๋งก็ไปด้วย
1: เฮ้ยนนก็ไปเนี่ยเฮ้ยนนก็ไปนนไปอยู่แล้ว
0: อ่ะผมก็ไป
1: เฮ้ยนนไปอยู่แล้วนนพูดแล้วนะ
0: ครับผมโทรมาได้เลย0925315142โทรมาบอกอยากไปกับพี่เจ๋งครับ
1: ครับ
0: ได้เลยได้เลย
1: ไม่มีใครอยากไปกับพี่มั้ง
0: มีสิ
1: อ๋อมีนะ
0: เกิดแฟนคลับบอกโอ้ฟังพี่เจ๋งมาทั้งปีแล้วอยากเจอตัวจริง
1: อยากเจอตัวจริงสักที
0: ชัดๆ
1: สักพักเดินเข้ามาใกล้ๆโอ้ยสะดุดล้มครับพี่
0: อ้าว
1: มีมีดมา
0: จิ้มเลย
1: ปาดเข้าไปป
0: ั๊กนี่ไงอยากเจอมานานแล้วโอ้โห
1: เรียบร้อย
0: จ้วงสักหนึ่งแผลนี่แซวตลอด
1: แซวตลอดใช่ไหม
0: เออ
1: ไม่มีการฝืนเหลือเกินเดี๋ยวโดนเลยโดนเลย
0: ไม่มี
1: ไม่มีนะ
0: แฟนๆรักพี่เจ๋งอยู่แล้ว
1: รักอยู่แล้วนะ
0: เกิดใครฟังมานานแบบอยากเจอพี่เจ๋งนี่มาได้เลยนะ0925315142แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0809195365โทรมาได้เลยนะครับ
1: โทรมานะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: หรือว่าใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้ใน Facebook Fanpage ของเรา
1: เข้ามาในข้อความเดี๋ยวเราจะอันนั้นให้นะนะครับจะตอบให้นะครับว่าเป็นยังไงกิจกรรมรายละเอียดเป็นยังไงบ้างก็เข้ามาทักทายกันแล้วกันนะครับเมื่อกี้ก็ขออนุญาตพอดีติดนิดนึงนะครับอ้าวก็เป็นไงนะครับสำหรับท่าเรือของเรานะครับเมื่อวานนี้ก็เจอประสิบบัดดุงเนาะ
0: ครับ
1: เจ้าไอ้เจ้าทินทุมเนอร์มาบ้างฮุบเนอร์ฮุบเนอร์มาไหม
0: ฮุบเนอร์ของอินโดนีเซีย
1: ที่ดีใจต่อหน้าต่อตาเราและแสบและตัวนี้อ่ะอย่าให้มาเจอทีมชาติไทยลงเตะกับอินโดในบ้านเรานะเดี๋ยว
0: ใจเย็นใจเย็น
1: เมื่อวานนี้คนที่ยิงประตูให้กับการท่าเรือเป็นใครรู้เปล่าฮะ
0: ใครฮะ
1: เฮ้ยจุดสุดซับเบล
0: นั่นนะสิอุ้ยทำไมนามสกุลคุ้นๆเหมือนคนแถวนี้เลย
1: นี่เขารู้หรือเปล่าว่าหลานชายเขายิงประตูได้เมื่อวานนี
0: ้เออลืมไปแซวเลยจุดโทษ
1: หลานชายของคุณเอ็มนะฮะนัทพลสุนทรัพย์นะครับซึ่งเป็นผู้ชายที่โหหลายคนในสมบัติทองว่าเจอแกที่โรงอาหารบ่อยมากนะ
0: เออทำไมไม่อยู่โต๊ะทำงานนะฮะไปอยู่อะไรโรงอาหารนะ
1: เอ้าของทำ
0: เ
1: ร
0: ื่อง
1: ของ
0: อ๋อ
1: เขาบอกเอ้าเอ๊ะทำไมเจอเอ็มอยู่โรงอาหารตลอดเลยอะ
0: เออแสดงว่าหนีงาน
1: ทำไม
0: หนีงาน
1: ต้องทำงาน
0: เราไม่รู้จะเดินไปไหนก็เลยเอ๊ะไปเดินเตะๆอยู่แถว
1: ถ้าวันไหนที่หายไปใช่ไห
0: ม
1: ต้องลงหาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: หาอะไรกินใช่ไหมครับขโมยอาหารเนาะเมื่อวานนี้ชุดสุดซับเบลได้ยิงจุดโทษก่อนนะให้การท่าเรือนำก่อน1-0นะแต่ว่าทางเปอร์เซบาดุลมันเร่งเครื่องยิง3 ประตูในช่วงท้ายเกมเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วยิงแบบ
1: นาที87 90+2และ90+5นะ
0: มันจะจบอยู่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: 8นาทีโดนไป3ลูกอ่ะโอ้โหช็อกแฟนบอลท่าเรือเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานนี้ณัฐพลสุนซับเบลหลานชายของพี่เอ็มของเรานะฮะลงเป็นตัวสำรองนะนาทีที่60แล้วก็
1: ยิงจุดโทษใช่ไหม
0: ได้รับหน้าที่ยิงจุดโทษ
1: ครับ
0: แม่ยิงเด็ดขาดทีเดียวยิงไปทางซ้ายมือของตัวเองยิงเรียดเลย
1: โอ้ยไปดูเกมมาใช่ไหม
0: ไปดูไฮไลท์
1: มาอ๋อนึกไปดูเกมมาขออภัย
0: ก็เมื่อวานนี้ไงอย่างที่เราพูดกันไปในรายการเมื่อวานนี้จริงๆมีไฮไลท์ก็คือท่าเรือนั่นแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็น้องทิพย
1: ์
0: ที่จะแข่งวิงปองไงน้องทิพย์แข่งจบก่อนเมื่อช่วงเย็นตอน6 โมงอ่ะ
1: อ๋อรอดพารานัง
0: เราแพ้อ
1: ันนี้ในรายการชนะสมัยใช่ไหมนะครับหลังจากที่แพ้อะไรนะศูนย์ชิ้นอย่างใช่ไหมมือหนึ่งของโลกอ่ะตะกอนอ่ะ น้องเทียบเมื่อวานนี้สุดแพ้ญี่ปุ่นอ่ะ

0: ใช่หลังจากที่ล้มมือหนึ่งของโลกมาได
1: ้ใช
0: ่แล้วก็เมื่อวานนี้เจอกับนักเทเบิลเทนนิสของญี่ปุ่นมือ14ของโลก
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าน้องทิพย์พ่ายไปนะในศึกเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมชพ่ายไป3เกมรวดเลยครับ
1: โอ้โหหมดแรงเปล่าน้องทิพย์ของเราหลังจากที่ชนะในซุนนะเนี่ยซุนยุนชาย
0: ุ
1: นชาเออนั่นแหละนะครับหรือว่าซุนอินชาเนาะ
0: ครับ
1: นะครับก็ชนะมาแล้วไม่เคยชนะเขาเลยเนาะชนะไป3-1เกมนะฮะ
0: ใช่
1: ในแบบนั้นนะเนาะก็แพ้มือ14ของโลกจากญี่ปุ่นไป
0: ครับ
1: นะครับฮาชิโมโตะนะไปสู่ต่อ3เกมก็รับเงินรางวัลไปเยอะเหมือนกันนะเท่าไหร่ฮะ470,000 บาทด้วยกัน
0: โอ้โห
1: เงินเยอะอยู่นะ
0: ใช้ได้ใช้ได้
1: ในคะแนนสะสมโลกอีกนะครับ380คะแนนนะครับ
0: ครับก็แม่นึกว่าจะต่อเนื่องนะล้มมือหนึ่งมาได้สงสัยเหนื่อยอย่างที่พี่เจ๋งบอก
1: ครับ
0: ก็เลยแพ้ไปเลยนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตามเชียร์ต่อจริงจริงมืออันดับโลกก็ห่างกันเยอะ
1: ครับ
0: น้องทิพย์นี่มือ101ของโลกเลยนะ
1: โอ้โหเจอมือหนึ่งของโลกจากจีน
0: อ
1: ่ะซุนอันนี้ซุนอิงชาเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้เซอร์ไพรส์เลยล้มมือหนึ่งของโลกมาได้แต่มาเจอมือ14ก็เอาจริงๆก็เขาก็เหนือกว่าเราแหละ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นะครับอ้าวก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็บอลหญิงของเรานะครับก็พูดถึงฟุตบอลนิดนึงในการชบาแก้วนะครับก็มาเร่งเครื่องยิง8ประตูนะในครึ่งหลังอ่ะจบเกมชนะมาเก๊าไป 7-0 ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเมื่อวานนี้เน
0: า
1: ะก็เตะกันที่ชมบุรีสเตเดียมนะนี่ในการหน่อยเป็นการแข่งขันในกลุ่ม F เกมที่2นะเกมแรกเราถล่มภูฏานมา 4-0 ก็ชนะไป 4-0 เนาะก่อนหน้านี้แล้วก็นำครึ่งแรกแค่ 1-0 เนี่ยหลังจากนั้นครึ่งหลังฮะมารัว8เมล็ดเด็ดดวงใจไงโดยเฉพาะมิดิค่าซีล่าเมอร์ด็อกนะฮะยิง2ประตูเป็นลูกครึ่งเนาะ
0: ครับ
1: ครับนาที53แล้วก็58นะฮะมีประวิชยาดายศถาวรีนะครับก็ยิงอีก2ลูกนะครับแล้วก็อ๋อประวิดาเนี่ยไอ้ประวิชยาดาเนี่ยยิงนำก่อน 1-0 นะครึ่งแรกไง
0: ครับ
1: แล้วก็ประวิชยาดายศถาวรีเนี่ยก็มายิงอีก2ลูกแฮตทริกไงนาที61และนาที82นะครับก็มีทางปวีสุดาอ้วนล้ำนะนาที67กัญญาพัฒน์ม่วงอ่อนนาที71นันทิยามีพลนาที77และวรันทรพงโคก4นาที89ก็เป็นว่าจบเกมนะบอลหญิงไทยก็ชนะมาเก๊าไป9-0นะครับมี9มี6คะแนนเต็มนะนัดต่อไปครับเราจะเจอกับเลบานอนเลบานอนเนี่ยชนะปูทาน5-0ทำให้ไทยขึ้นนำจ่าฝูงพอตัดประตูได้เสียดีกว่าเลบานอนนะเดี๋ยวเราจะตัดสินแชมป์กลุ่มนะกับเลบานอนในวันอาทิตย์นี้นะฮะ11ตุลาคมนี้เวลา19นาฬิกานะครับ
0: ก็โค้ชมิ่มบอกว่าเดี๋ยวเกมกับเลบานอนนี่น่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่มีคุณภาพนะ
1: ครับ
0: ก็อยากเห็นน้องๆเล่นเหมือนครึ่งหลังในเกมที่ชนะมาเก๊าเพราะว่าครึ่งหลังเล่นดีนะแล้วก็เกมสุดท้ายละอยากจะให้แฟนๆมาเชียร์กันเยอะๆด้วยใครที่อยู่ใกล้สนามชลบุรีสเตเดียมก็เข้ามาให้กำลังใจน้องๆด้วยนี่คือศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะ
1: ครับ
0: รุ่นอายุไม่เกิน27ปีรอบคัดเลือกนะคุมทีมโดยโค้ชมิ่มธิดารัตน์วิวาสุขุนั่นเอง
1: ไปดูน้องได้นะที่ชลบุรีสเตเดียมนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผมลูกครึ่งของเราก็เยอะนะช่วงหลังเนาะนะฮะน้องชื่อน้องชื่อเล่นชื่อน้องมะลินะนิริค่าซีล่าเมอร์ด็อกครับ
0: ครับ
1: เป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียลูกครึ่งไทยออสเตรเลียใช่ไหมทีมชาติไทยอายุไม่เกิน17ปีนะครับนี่เป็นไง
0: ก็
1: ชื่อน้องมะลิ
0: น้องมะลิโอ้ชื่อเพราะเลย
1: ชื่อพอนะนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะหน้าตาสวยเลยนะ
0: ลูกครึ่งนี่สวยแล้วก็ต้องเอาแชมป์ทีมเดียวนะเพื่อที่จะเข้ารอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็ต้องคว้าแชมป์กลุ่มให้ได้นะสุดท้ายต้องเอาชนะเลบานอนให้ได้นะฮะก็ไปเชียร์นักกีฬาไทยของเรากันได้แล้วก็มีถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ด้วยนะฮะเล่นกันที่ชลบุรีสเตเดียมนะเหลืออีกนัดเดียว วันหยุดด้วยวันอาทิตย์นะฮะไปเชียร์กันได้นะครับ
1: ใช่ฮะเอาก็บอลไทยนะครับเดี๋ยววันนี้กลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะนะครับราชบุรีนะครับเจอกับสุโขทัยนะฮะในเวลา18นาฬิกานะบอลไทยกลับมาเตะแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นก็จะเตะวันเสาร์อาทิตย์เน
0: า
1: ะนะครับมีบุรีรัมย์เจอระยองนะครับ18นาฬิกา30นาทีนะแล้วก็มี BG เจออยุธยาใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับมีใครล่ะพิธีประจวบนะครับเจอกับเชียงรายแล้วก็แบงคอกไปยลำพูนนะสีเกตเจอกับชลบุรีนะครับแล้วก็ที่นนท์บอกไปไงการท่าเรือเจอกับปัตตานีนะฮะโอ้โหทะเลก็กลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งนะ
0: ผมว่านัดนี้แฟนบอลน่าจะเยอะเพราะว่าอัน
1: ครับยังไงอ่ะ
0: พักมานานไงแฟนบอลคิดถึง
1: ครับ
0: นะฮะ101พี่โตโน่เตะกี่เมื่อไหร่ฮะ
1: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปกระยี่ขี้เข้าอีกแล้วถามผมโคตรภูมิใจเลย
0: เ
1: รามาลุยกันครับผมเขาเตะวันไหนร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเตะวันไหน
0: เช็คหน่อยเช็คหน่อย
1: เช็คหน่อยสิ
0: ผมว่า
1: คุณจะไปดูใช่ไหม
0: ดูนะ
1: คุณจะไปดูใช่ไหมร้อยเอ็ดเนี่ยของพี่โตโน่นะ
0: เช็คก่อนเช็คก่อน
1: เป็นไงเป็นไง
0: ร้อยเอ็ดเตะทีเมื่อไหร่เดี๋ยวดูพี่โตโน่ที่จะมี
1: เดี๋ยวเขาเตะวันพรุ่งนี
0: ้พรุ่งนี้ใช่ไหม
1: เขาเตะวันพรุ่งนี้นะครับก็จะลงสนามนะครับเดี๋ยวดูก่อนจะเตะที่ไหนเลยแป๊บหนึ่ง
0: 101 PB
1: 101 PB นะครับเจอเอาไปเยือนไปเยือนไปเยือนทีมอันนี้เป็น
0: ขอนแก่นมอดินแดง
1: ขอขอนแก่น
0: นี่พี่โตโน่เขาบอกไงเราจะไปมอดินแดง
1: พอที่บิ้วก่อนเกมพี่นึกว่าเตะเจ็บจบเกมแล้วไม่ใช่เหรอ
0: เขาบอกพักให้เต็มที่ไงหลังเกมนั้นน่ะ
1: อ๋
0: อหลังเกมล่าสุดพักให้เต็มที่
1: อ๋อขอนแก่นมอดินแดงวันเสาร์วันพรุ่งนี
0: ้
1: เวลา17นาฬิกาเอาทำไมไปยิ้มเอ๊ะเดี๋ยวก็โดนเขาว่าหรอกเด็กคงมีคนมาส่งมาว่าเราหรอกฮะ
0: คนก็ชอบ
1: คนก็ชอบนะอ๋อพี่ก็นึกว่าแบบจบเกมไปแล้วจบเกมแล้วแล้วพี่โตโน่เนี่ยก็บิ้วไงเฮ้ยเราภูมิใจมากที่เก็บผลการแข่งขันที่ดีได
0: ้ใช่ก็วันนั้นจบเกมไม่ใช่วันนั้นจบเกมไปแล้วไง
1: เ
0: กมนัดล่าสุดไง
1: อ๋อล่าสุดใช่ไหม
0: เกมนัดล่าสุดที่101แล้วมีแฟนบอลมาเยอะเลยไง
1: อ๋อมาเยอะใช่ไหม
0: เสมอกันไป0-0
1: ครับ
0: ไม่ชนะแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่โตโน่บอกภูมิใจในตัวพวกมึงจริงเลย
1: เอ้ย
0: อย่างงี้2,000กว่าคนกองเชียร์ไม่ต้องแจกเสื้อเลยสักตัวนี่นะนัดหน้าหลังจบเกมนี้พักให้เยอะ
1: ครับ
0: นัดหน้าเราจะไปมอดินแดง
1: อันนี้ร้อยอยู่ลีกไทยลีก2ไทยลีก3เนี่ย
0: ใช่ไหม
1: ถ้ามีไปดีดอลฟินลีกอะไทยลีก3นะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปมอดินแดงนี่ผมเข้าไปเช็คแล้วในเพจล่าสุดนี่ที่เจอกันโอ้101ชนะไป 3-1 เลย
1: ครับ
0: เจอเมืองไทยครับรอบคัดเลือก
1: เฮ้ยติดตามนะติดตามนะอันนี้เป็นโซนอีสานนะภาคอีสานนะ
0: ครับ
1: ของไทยลีก3เนี่ยพี่โตโน่เดี๋ยวโหมีน้องๆมาโหมีคนดูเยอะเหมือนกันเน
0: า
1: ะคนที่ภูมิใจเลยครับเราจะไปลุยที่มอดินแดงใช่ไหมอะไรนะมอดอะไรนะ
0: มอด
1: ทีมขอนแก่นมอดินแดงเราจะไปลุยกันครับ
0: เนี่ยต้องไปดูพี่โตโน่หน่อยนะแต่พรุ่งนี้นะ
1: แต่พรุ่งนี
0: ้เฮ้ยสนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะสนามกีฬา
1: โดนจะไปใช่ไหมโดนจะไปใช่ไหม
0: โอ้โหน่าไปทำคลิปเหมือนกันนะไปดูพี่โตโน่ปลุกใจก่อนเกมหน่อย
1: ครับ
0: หลังเกมก็มีปลุกใจก่อนเกมก็มี
1: เห็นว่าตอนนี้ก็มีปัญหามีประเด็นดราม่ากันอยู่ในออกแถลงการณ์กรณียกเลิกสัญญาเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่ประเด็นดราม่าอะไรของร้อยเอ็ดอะ
0: เห็นมีนักบอลใช่ไหมที่ออกมาบอกว่าโดน
1: จะปล่อยไงไปยชนกดาลิศเป็นกองหลังร้อยเอ็ดพีบียูไนเต็ดก็ถูกสโมสรยกเลิกสัญญาใช่ไหม
0: ใช่
1: อาจจะดูแบบไม่เป็นธรรมนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังอยู่ระหว่างพักฟื้นจากการบาดเจ็บและการผ่าตัดนะครับอ๋อเหรอแต่ว่าข้อแถลงการของร้อยเอ็ดพีบียูไนเต็ดก็แถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวไว้เนี่ย
0: ว่าไงฮะ
1: ก็ยาวเหยียดนะบอกว่ายืนยันว่าการเข้ารับการผ่าตัดการบาดเจ็บหรือการพักฟื้นไม่ใช่เหตุผลที่สโมสรใช้ในการพิจารณายกเลิกสัญญานะ

0: สารสำคัญกับสุขภาพและการรักษาของนักกีฬานะครับและไม่เคยให้นักกีฬาฝืนคำแนะนำของแพทย์หรือกลับมาฝึกซ้อมในขณะที่สภาพร่างกายยังไม่พร้อมนะครับในช่วงพักฟื้นเนี่ยสโมสรได้มีการติดต่อให้นักกีฬากลับมามีส่วนร่วมกับทีมในส่วนที่สามารถทำได้แต่ไม่กระทบต่อการรักษาจะเข้ามาติดตามการฝึกซ้อมหรือการเตรียมการแข่งขันการอยู่ร่วมกับทีมในวันแข่งขันรวมทั้งการให้คำแนะนำหรือถ่ายทอดประสบการณ์กับนักกีฬารุ่นน้องเดินไม่ได้หมายถึงการให้นักกีฬากลับมาฝึกซ้อมก่อนที่สภาพร่างกายจะพร้อมอาจจะประเด็นนี้หรือเปล่าคือนักกีฬาอาจจะไม่มาหรือเปล่า
1: ใช่
0: อาจจะบอกว่าพักฟื้นอยู่
1: ใช่
0: แต่ว่าสโมสรบอกว่าเอ๊ะมาดูกระบวนการฝึกซ้อมหน่อยติดตามเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเหมือนหายไปเลยอ่ะว่าง่ายๆ
0: เลยไม่ต้องซ้อมใช่ไหม
1: ทางโค้ชป๊อปคาถาจันทวงฤทธิ์ผู้ช่วยโค้ช101
0: ครับ
1: ก็มีมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของปิยชนกดาริศเหมือนกันเขาบอกว่าตั้งแต่หลังจบเกมวันที่13กันยายนเนี่ยหายไปเลยหายไปเกือบเดือน
0: เจ็บไปนะ
1: คือแบบคือไม่ได้ติดต่อมาที่ทีมเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นสาเหตุที่คือเหมือนกับว่าต้องยกเลิกสัญญาใช่ไหม
0: ครับ
1: ประมาณเนี้ยสรุปสั้นๆนะฮะตอนนี้ร้อยเอ็ดนี่ข่าวเยอะนะ
0: ก็เกี่ยวกันเนาะเรื่องนี้นะ
1: ครับไม่เกี่ยวกับเรื่องที่แบบปิยชนกบอกว่าไปผ่าตัดรักษาตัวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จู่ๆก็ยกเลิกสัญญาใช่ไหมอ่ะว่ากันนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ไหมเมื่อวานนี้โหมีการประกาศมอบเงินอัดฉีดใช่ไหมล่ะแล้วก็โอนเงินตรงให้กับนักกีฬาด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ตอนจอชัวรับเงินรางวัลโอนก็ทำไมหน้าตาเขายิ่งนิ่งอยู่เลยฮะจอชัว
1: หรอไม่ดีใจเลยเหรอ
0: ไม่ดีใจเลยล่ะ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: เหรียญทอง2ล้านนะ
0: เหรอ2ล้าน
1: ไม่ดีใจเลย
0: โอนเข้าเนี่ยชูแล้วก็ไม่ดีใจเลย
1: หรอ
0: หรือว่าหน้าตาน้องเป็นอย่างนั้นเนาะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกัน
0: ช่วงหน้ามาคุยกันนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
0: กลับมาครับในเบรก2ของ99 Live นะครับอยู่กับน้องนนท์และผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็เป็นไงฮะเห็นโอ้โหรับเงินอัดฉีดกันแล้วก็เจ้าบิวภูริพลบุญสอนนะรับเงินรางวัลกันมีรับเงินรางวัลเท่าไหร่ทั้งหมด5,800,000นะเมื่อวานนี้ไง
1: หมายถึงยอดของ
0: เทมบิวใช่ไหมมีการประกาศมอบเงินอาชีพไงให้กับนักกีฬาไทยที่ไปทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงชื่อเมื่อนะเมื่อวานนี้นะ
1: ใช่แล้ว
0: ก็เงินรางวัลทั้งหมดที่ให้ไปทั้งหมดคือ236,600,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหเมื่อวานนี้ที่แกรนด์โฟวิงคอนเวนชั่นกรุงเทพรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬานะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้สอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมารวมแล้วเหรียญทั้งหมดนะ52 เหรียญเงินรางวัลทั้งหมดจะได้เหรียญไป236,600,000 บาทนะครับมีคุณสุขศักดิ์ทองศรีนะรองนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

0: ป็นประธานนะแล้วก็ผู้บริหารคนสำคัญเนาะเห็นบิวได้เท่าไหร่ละนนได้ตั้งโอ้โห5,800,000ได้เหรอเพราะว่าเหรียญทองเขาได้2เหรียญใช่ไหมวิ่ง100เมตรแล้วก็200ได้เหรียญละ2ล้านก็เป็น4ล้านได้เหรียญเงินอีกจากพลังผสม4คูณ100 1ล้านแล้วก็มีรางวัลพิเศษด้วยนะนนให้กับจอมบิวด้วยนะ
1: เขาเรียกว่า
0: 800,000 ป่ะ
1: รางวัลพิเศษจากการทำลายสถิติ
0: อ๋อเหรอ
1: เอเชียนเกม
0: ครับ
1: ให้อีก 800,000 ตรงนี้ก็เป็น5,800,000แล้วแต่จริงๆถ้าเอาเงินจากเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยบิวมีได้ส่วนตัวอีกนะจากเจ้าภาพอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ MVP
1: MVP อะ
0: อันนั้นก็เกือบ 800,000-900,000 อ่ะ
1: อันนั้น 800,300
0: โอ้โห
1: โดยประมาณ
0: ตัวนี้ 500,000-800,300 ก็เป็น6,600,000อ่ะ
1: ใช่
0: โอ้โห
1: ทั้งหมดคือ6,637,500 บาท
0: อืม
1: โอ้โห เป็นไงเส
0: ีย
1: บ
0: ิ
1: วเสียบิว
0: เสียบิวแล้วเป็นเสียบิวไปแล้ว
1: ใช่
0: เออ
1: แต่ว่าที่น่าสนใจคือเมื่อวานนี้เนี่ยเทพบิวให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆตอนซ้อมเนี่ย
0: ม
1: ีถึง 9.7 ด้วยนะ
0: อ๋อเหรออ
1: ่าแต่ว่าวันแข่งเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมันตื่นเต้นด้วยมันมีเรื่องของสภาพอากาศด้วยก็เลยได้ 9.9
0: ครับ
1: เทพบิวบอกมั่นใจว่าอนาคตเนี่ยจะสามารถทำลายสถิติตัวเองได
0: ้อ
1: ีกแน่นอน
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็แฮปปี้กันทั่วหน้านะ
0: ก็สถิติของบิวคือ 9.90 แล้วก็สถิติ200เมตรก็คือ 19.88 นะ
1: ครับ
0: นะครับก็เห็นโค้ชจีเห็นโค้ชจีเจนที่แบลลี่ใช่ไหมโค้ชชาวอเมริกันนะครับก็บอกนะว่าให้ออกตัวช้าลงเนื่องจากเทคนิคที่ถูกต่อที่ถูกต้องต้องเริ่มจากช้าก่อนไปถึงเร็วช่วงออกตัวเขาก็เน้นว่าให้ก้มหัวมองพื้นดินไว้นะต้องมุดให้ไกลที่สุดถ้ามุดได้ไกลที่สุดก็จะอาจวิ่งได้เร็วกว่าคนอื่นไงไม่ต้องตบเท้าเร็วแต่จะมีจังหวะที่ก้าวยาวขึ้นนะอุ้ยเป็นยังไงแล้วก็โค้ชจีนะครับบอกว่าต่อเซอร์ด้วยนะบอกว่าก็เป็นเรื่องดีนะที่จะต่อสัญญานะครับออกไปในระยะยาวจนถึงโอลิมปิกเกมก็เป็นความต่อเนื่องที่จะได้ซ้อมตามโปรแกรมของโค้ชซึ่งในปีหน้ายังมีอีกหลายรายการโดยเฉพาะกรีฑาชิงแชมป์โลกกรีฑาชิงแชมป์เอเชียก็จะได้ไปต่อเนื่องเลยนะแต่ว่าตอนวิ่ง200เนี่ยพี่จ๋าได้น้องไอ้บิวเนี่ยผ่อนด้วยนะตอนวิ่งครั้งนั้นอ่ะมีผ่อนช่วงท้าย
1: ครับก็100เมตรเนี่ยเทพบิวทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ 9.90
0: ครับ
1: แต่ถามว่าทำลายสถิติเอเชียหรือยังยังนะสถิติเอเชีย 9.83
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าคือเป้าหมายต่อไปแล้วล่ะแต่ถามว่าสถิติโลกนี่เท่าไหร่ยูเซนโบนี่กดไป 9.58 เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเทพบิวบอกตอนซ้อมเคยมี 9.7 ด้วยนะอันนี้เนี่ยมีสิทธิ์เป็นไปได้นะ
0: ครับ
1: อย่างที่บอกไปน้องยังอายุน้อยอยู่ยังมีเวลาให้ฝึกปรือฝีมืออีกหลายปีอ่ะผมว่าช่วงโอลิมปิกน่าจะพีค
0: เนาะเพราะว่าไอ้ตอนนั้นที่เราเช็คกันไอ้ยูเซนโบอ่ะนน
1: ครับ
0: เท่าไหร่นะตอนได้
1: 23
0: กีทาชิงแชมป์โลกที่เขาทำสถิติ 9.58 กับ 19.19
1: อ
0: ่ะ 9.58 คือ100เมตร 19.19 คือ200
1: ครับ
0: 23เดียวตอนนี้20เอง
1: เ
0: ฮ้ยมีลุ้นนะ
1: ใช่แต่ว่า200เมตรเนี่ยเทพบิวดีที่สุดก็คือ 19.88
0: ก็เท่ากับสถิติเอเชียไงสู่ปิงเทียนมั้ย
1: แต่สถิติโลกเนี่ยเป็นเคนเนตเวนาริก 19.52 นะวิ่ง200เมตร
0: ไอ้200มันต้องเอยูเซนโบสิ
1: เออ200เมตร
0: 200เมตรโบเนี่ยนะไอ้พี่โบอ่ะนะครับน่าจะเท่าไหร่โบ 19.19 อ่ะจำได
1: ้อ๋อนี่สถิติปีนี้ขอไป
0: อ๋อปีนี้ใช่ไหมอ๋อเร็วสุดใช่ไหม
1: ถ้าเกิดยูเซนโบนี่200เมตร 19.19
0: โน่นนะแต่ปี2009โน่นกีตาร์เชชิโร่กับที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมัน
1: โอ้โหทำลายยากเลยนะ
0: โอ้โหก็ดูขาของยูเซนโบดิขายาวๆพวกคุณเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้สถิติในปีนี
0: ้
1: เทพบิวนี่อยู่ที่11ในวิ่ง200เมตร
0: ครับ
1: แต่ถ้าวิ่ง100เมตรนี่อยู่ที่14นะ 9.9 เนี่ยในปีนี้
0: 14ปีนี้เหรอดีสุดใช่ไหม
1: ในปีนี้เนี่ยมีโนอาไลส์เนี่ยทำไว้ 9.79 โนอาไลส์นี่ของสหรัฐส่วน200เมตรเนี่ยเป็นเคนเนตเบนาริก 19.52
0: ครับ
1: ก็ยังห่างกับโบอยู่เยอะก็ยากอ
0: ่
1: ะสถิติของโบนะ
0: ครับ
1: อ
0: โอ้ยากเพราะว่ากี่ปีอ่ะเท่าไหร
1: ่มัน2009
0: 2009มัน17ปีแล้วยังไม่มีใครทำลายแกได้เลย
1: ใช่
0: ก็อยู่โยโคกับพันอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าช่วง9ของยูเซนโบเนี่ยยูเซนโบเหมือนบิวได้ออกตัวไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าอยากให้ตั้งลำได้ถ้าตั้งลำได้นะหรือว่าจังหวะที่ตัวเองตั้งลำตั้งตัวขึ้นมานะโอ้โหพวกคุณเลยปลายแล้วฮะยาวยาวฮะครับขานะ
1: ใช่ขาไงหมายถึงอะไรล่ะฮะ
0: ขาสิเฮ้ครับผม
1: อย่างอื่นก็ยาว
0: อะ
1: แขนก็ยาว
0: ใช่ไหมจังหวะแกตั้งตัวได้โอ้โหอย่าไปยุ่งของแกฮะไปนะ
1: อูเซนโบนี่เขา195เลยนะ
0: ครับ
1: ส่วนสูงเนี่ยบิวน่าจะ180กว่า
0: เหรอ195เลยเหรออ
1: ูเซนโบนะ
0: โอ้เกือบ2เมตรเลยเหรอ
1: ใช่
0: โอ้พวกคุณทำไมสูงจัง
1: ก็นี่แหละเขาถึงได้เปรียบไงส่วนเทพบิว182เอง
0: ครับ
1: เขาก็เลยได้เปรียบไงประมาณนี้นะ
0: ประมาณนี้นะ
1: ไฮไลท์เมื่อวานที่แจกเงินก็จริงๆนักกีฬาไปกันเยอะนะ
0: ไปเยอะไปเยอะมีจอร์จชัวร์ไงไปด้วยก็มีภาพเป็นไฮไลท์ยังไงว่าทุกคนเนี่ยโหมองเงินเข้านะกี่แสนกี่ล้านเนาะนะครับแล้วก็จอร์จชัวร์ไงมีคนไปถ่ายรูปแกนะไปตัดคลิปแกไว้แล้วแกก็ชูแล้วไม่ยิ้มเลยอ่ะเพราะว่าน้องเขาอารมณ์แบบนี้เนาะเฮ้ยจอร์จชัวร์เงินเข้าแล้วนะ2ล้านนะจอร์จชัวร์จอร์จชัวร์บอกก็เข้าแล้วไงฮะครับก็เข้าแล้วไงอ้าว
1: เขาไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เลย
0: อ้าว
1: ก็ขนาดเขาอาจจะเป็นคนหน้านิ่ง
0: หน้านิ่งใช่ไห
1: ม
0: ก็ตอนนั้นที่วิ่งวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วก็ยังไปทุกคนเนี่ยหอบเลยนะเหนื่อยไงนอนนั่งพักอยู่นะฮะตรงบริเวณรูวิ่งอะเน
1: า
0: ะแต่จอร์จชัวร์เดินไปจับไม้จับมือทุกคนฮะโหพลังเหลือเฟือ
1: ซ้อมมาดี
0: ซ้อมมาดีนะอ้าวก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับเมื่อวานนี้ก็โอ้โหก็มีหลายคนแล้วเนาะ
1: ทีมวอลเล่ก็ไป
0: วอลเล่ก็ไปไม่เห็นชมพู่เนี่ยแต่งตัวสวยเลยน้องโบก็ไปนัทธิชาใจแสงก็ไปด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับน้องบีมพิยาโกรังก็ไปด้วยใช่ไหมเอายินดีกับทุกคนเลยนะ
1: ใช่คร
0: ับ ได้เยอะสุดน่าจะเป็นสมาคมกีฬาตะกร้อไหมสองเหรียญทองสองเหรียญเงินนะครับได้รับเงินไป68,800,000 บาทนะครับสองทองสองเงินพ่อมีในกีฬาหลายคนไง
1: ครับใช่กีฬาประเภททีมไง
0: ใช
1: ่ส่วนสมาคมกรีธา3ทอง2เงิน1ทองแดงเงินรางวัลรวมประมาณ27ล้าน
0: ครับ
1: แต่ว่าตะกร้อนี่กดไปเกือบ70ล้านคนเยอะ
0: คนเยอะไง
1: ต้องให้ทั่วถึงต้องให้ครบทุกคน
0: ต้องให้ครบเสียนะ
1: ครับ
0: ก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะนะครับผมที่ได้รับเงินรางวัลไปเนาะยกน้ำหนักก็ไปด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ยกน้ำหนักอะไรโอ้โหรองลงมาเป็นอะไรอ่ะแต่ก็เล็กเป็นกีทาใช่ไห
1: ม
0: กีทานี่27ล้านโอ้โหตะก้อใน2ทอง2เงินเนี่ย68ล้านเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เยอะมากทีมงานด้วยใช่ไห
1: ม
0: อ
1: ีสปอร์ตนี่1ทอง1เงิน1ทองแดงได้ไปประมาณ23ล้าน
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างที่บอกไปรางวัลพิเศษมีให้เทพบิว800,000ก็คือรางวัลทำลายสถิติ100เมตรและ200เมตรเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนั่นเอง
0: ครับ
1: ก็ตามสัญญาบอกจะโอนให้อย่างรวดเร็วก็รวดเร็วจริง
0: ๆนะ
1: ไม่ต้องรอนาน
0: จบไปเช็ดเกมล่าสุดแล้วก็โค้ชเทคบอลก็โพสต์วิดีโอแล้วเนาะขอโทษผู้ว่าการจังหวัดไอจีเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปที่ไปรับปัญหาแบบมินิมอลเนี่ยทำเพื่อไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเหมือนบ่อนทำลายหรือว่าไปดิสเครดิตฝ่ายจัดการแข่งขันนะทำเพื่อความสุขสนาน
1: อ
0: ่ะไม่ได้มีเจตนานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะบานปลายก็โทษจะได้ยุติเท่านี้เลย
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปพูดกันต่อเนื่อง เดี๋ยวเถียงกันไปเถียงกันมาไม่จบเราก็ถือว่าเป็นแขกนะผู้ไปเยือน
0: ครับ
1: ก็ขอโทษเจ้าภาพเรียบร้อย
0: ขอโทษเรียบร้อยนะ
1: ครับ
0: ครับเอาวันนี้ในรายการ Arctic Open นะครับที่ฟินแลนด์นะรอบ8คนสุดท้ายนะครับคู่แรกจะเริ่มในเวลา 17:00 นนะครับเมกับโอโมเห็นว่าออกทีวีด้วยนะ ในคู่ที่6และคู่ที่7นะครับโอ้โหเมเนี่ยทำศึกเรียกว่าเจอกับเพื่อนเก่าเลยนะก็คือพีวีสินทุด้วยนอนในคอร์ดหนึ่งนะเวลา3ทุ่มประมาณ3ทุ่มกว่าเนาะโอโมกับพีนะครับก็จะตีนะเพชรชัยคู่นะเวลา22นาฬิกาวิวเอ๊ะวิวทำไมไม่ออกไม่ได้ออกโชว์คอร์ดอะไปตีคอร์ด3อะจะกับยูชิธานากะไง
1: ครับ
0: อ้าวไปอยู่คอร์ด3ไม่ได้
1: ไม่มีถ่ายหรอ
0: ถ่ายเท่าสดเลยอ้าว
1: ทำไมล่ะฮะ
0: อ้าวทำไมฮะ
1: อ้าว
0: อ้าว
1: พี่วิวนี่แข่ง2ทุ่มครึ่งนะ
0: ค
1: ู่สุดท้ายเลยนะ
0: โอ้โห
1: เขาออกสตาร์ทกันตั้งแต่ประมาณ6โมงเย็น
0: แต่ว่าไม่ได้นะใช่ไหม
1: ไม่ได้ถ่ายเท่าสดหรออ
0: ้าวหมิวก็ไม่ได้ถ่ายนะหมิวพอดีมีช่อชวงที่เจอกับทางรีเน่คริสโตเฟอร์เซนนะฮะ
1: น้องหมิวนี่แข่ง 6:45
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็น้องเมย์รัชนก 3:10
0: ครับ
1: เชียร์น้องหมิวก่อนต่อด้วยน้องวิวแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้องเมย์นะฮะแล้วก
0: ็แล้วก็วันนี้มีนี่ไงม
1: ี
0: เป็นไงเป็นไงชายคู่โอโมกับพีเนี่ยใช่ไหม
1: สี่ทุ่ม
0: สี่ทุ่มเนาะ
1: คู่ของมาเลย
0: ก็ติดตามนะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็วันนี้แบดมินตันเยาวชนของเราด้วยไงนนก็วันนี้จะลงแข่งขันด้วยนะนะครับลงสนามเจอกับทีมชาติจีนนะครับในรอบรองนะในการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกนะนะครับที่ประเทศอียิปต
1: ์
0: รอบรองวันนี้นะนะครับในศึกวิกเตอร์ BWF World Junior Team Championship ประเภททีมนะ
1: ครับ
0: นะครับจะเริ่มรอบรองในคอร์ด2เริ่มแข่งขันในเวลา22นาฬิกาตามเวลาไทยนะครับฝากติดตามด้วย
1: 4ทุ่ม
0: 4ทุ่มใช่ไหมวันนี้ทีมเยาวชนของเราไง
1: ครับ
0: ก็รับประกันการได้เหรียญทองแดงเรียบร้อยนะเจอกับจีนนะครับในวันศุกร์นี้นะครับ
1: ก็เป็นเหรียญในประเภททีมผสมในรอบ7ปีเลยนะตั้งแต่ปี2019นะครับแต่ว่าวันนี้หนักแน่เจอจีนเต็งหนึ่งของรายการนะฮะ
0: ครับ
1: 4ทุ่มก็เชียร์กันได้นะนี่คือว่าที่กำลังสำคัญ
0: โอ้หลายคนเลย
1: ในอนาคต
0: หญิงเดียวก็มีน้องหนูแหวนชื่ออ่านโหนชื่อน้องในยุคนี้ก็อาจจะอ่านยากขออภัยเนาะชื่อเล่นแล้วกันนะฮะหนูแหวนเนี่ยคืออัญญพัฒน์พิชิตปรีชาศักดิ์นะครับมีน้องใบเตยคู่ผสมด้วยเนาะกิติศักดิ์การนิติวัฒน์นะครับกับน้องใบเตยสุนิสาเล็กจุฬานะป
1: ัน
0: ปันเนี่ยปันพัฒน์เปรมพันพงษ์นี่ฮะนี่มีหลายคนนะนะครับก
1: ็ชื่อให้หมดเดี๋ยวเกิดพ่อแม่พี่น้องน้องๆเขาฟังเขาจะได้ภูมิใจ
0: ยุ่งละสิพี่ยุ่งละสิแต่เยอะอยู่นะมันมีทั้งหมด10คู่อ่ะนนประมาณทีมเยาวชนแล้วกันเนาะอย่าเพิ่งน้อยใจนะฮะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าวันนี้ลุ้นกันเวลา22นาฬิกาตามเวลาไทยนะครับรับรองของศึกแบดมินตันนะครับในศึกเยาวชนชิงแชมป์โลกนะ
1: อ
0: ันนี้เราในเพศทีมผสมใช่ไหมทีมผสมนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ไทยนี่เป็นเต็ง2ของรายการนะฮะก็ถ้าชื่อแบบคุ้นๆหน่อยอย่างทีมหญิงก็จะมีน้องรวงข้าวยาตาวิมินเกตเกลี้ยงน้องนูแหวนอัญญพัฒน์พิชิตปรีชาศักดิ์นี่ก็แชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะมีปันปันวรรณทัศน์เปรมพันพงษ
0: ์
1: มีซันเดย์กุลพัฒน์โล่ทองประมาณนี
0: ้ครับ
1: ก็เชียร์น้องๆกันได้นะครับเยาวชนชิงแชมป์โลก4ทุ่มคืนนี้นะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: อ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายดู
0: เดี๋ยวดูไอ้นิดนึงในการไอ้นอนวอลเลย์บอลเป็นไงเห็นว่าล่าสุดก็เราอยู่ในอย่างเงี้ยรายการนิ่งเนื้อในการนะเราอยู่ในโถ2ใช่ไหมวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกไงที่จะแข่งขันในปีหน้าเนาะนะครับที่แคนาดาและอเมริกานะครับนะใช่ไหมล่าสุดเขา
1: ใช่ไหม
0: ใช่ทีมหญิงเขาล่าสุดเขามีการจับเครือเป็นโถอ่ะเป็นโถแล้วเราอยู่ในโถสองนะนน
1: หรอครับ
0: เราติดอยู่ใน32ชาติที่จะมาแข่งขันนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะอิตาลีแชมป์เก่านะเมื่อปีที่แล้วที่มาแข่งที่บ้านเราไงนะครับ ก็เจ้าภาพจะมี2ชาตินะอเมริกาและแคนาดานะครับ

0: จะจัดในวันที่20สิงหาคมถึง5กันยายนนี้นะครับมาแล้วนะ
1: ครับก็มีการแบ่งโถเรียบร้อย
0: ใช่
1: แข่งนู่นเลยนะสิงหาปีหน้านะ
0: โอ้โหใช่เราอยู่โถ2อ่ะ
1: ก็
0: เดี๋ยวพี่ดูก่อนมันจะถ้าจะอยู่โถ2ถ้าเป็นอเมริกากับอเมริกากับทางอะไรล่ะอเมริกากับนี่ไงเราอยู่โถ2อ่ะนะครับก็อ๋อเขาเป็นทีมวาก่อนนะครับทีมวาคืออเมริกาแคนาดาอิตาลีบราซิลตุรกีโปแลนด์ญี่ปุ่นและจีนส่วนโถ1เราอยู่โถ1เนาะเซอร์เบียเนเธอร์แลนด์รัสเซียเยอรมันไทยสาธารณรัฐอเมริกันนะฮะเช็กแล้วก็เบลเยีย
1: ม
0: ก็เหมือนกับโถ2แหละแต่ว่าเขาชื่อให้ขยับไปเป็นโถ1แต่ว่าทีมเบอร์1จริงๆจะเป็นทีมบาก็คือเจ้าภาพไงอิตาลีบราซิลอะไรพวกนี้เนาะแชมป์เก่าอิตาลีเนาะโถ2นะฝรั่งเศสสโลวีเนียสวีเดนอาร์เจนตินาเม็กซิโกยูเครนโคลอมเบียและเคนยาครับแล้วก็โถ3โถสุดท้ายครับมีกรีซคิบาปอร์โตริโกเกาหลีใต้บัลแกเรียสวิตเซอร์แลนด์โรมาเนียและอียิปต์แน่น
1: อ
0: นแสดงว่าเราอยู่โถ1ก็คือมีโอกาสเจอญี่ปุ่นหรือจีนนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเจอได้หมดอ่ะโบแดนตุรกีบราซิลอิตาลีแคนาดาและอเมริกาขออยู่กับญี่ปุ่นได้ไหมอ่ะ
1: ได้
0: อ
1: ่
0: ะได้นะ
1: อยากได้อะไรก็ได้ฮะแต่จริงๆเราก็ไม่ค่อยเน้นแล้วนะเพราะว่าจริงๆเดิมพันในรายการนี้ก็คือเขาจะเอา3ทีมไปโอลิมปิก
0: ใช่สาว่าทีมไหนได้ไปแล้วเขาก็จะมาคัดเอาจากอันดับโลกอ่ะซึ่งจีนกับญี่ปุ่นเขาเน้นนะ
1: ใช่
0: เขายังไม่ได้ไปไง
1: ใช่แต่ว่าเราไม่ต้องเน้นเท่าไหร่แล้วผมว่าน่าจะเป็นการลองที
0: ม
1: ของโค้ชออส
0: ครับ
1: ก่อนที่จะไปโอลิมปิกที่ LA
0: ใช่
1: แต่ก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีได้เจอกับทีมใหญ่ๆหลายๆที
0: ม
1: ก็เป็นการเตรียมทีมที่ดีนะฮะเดี๋ยวถ้ามีจับสลากว่าอยู่สายไหนเดี๋ยวตามกันต่ออ
0: ืม
1: เชื่อว่าโอ้โหแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเยอะอยู่แล้วก่อนแข่งนี่ต่อให้รายการไหนก็ตามอ่ะ
0: ครับ
1: จะมีความสำคัญหรือไม่มีความสำคัญเราได้ไปโอลิมปิกแล้วแต่เราก็ต้องติดตามดูอยู่ดีดูฟอร์มหน่อยว่าใครเล่นดีใครเล่นไม่ดีแล้วเดี๋ยวพอไป LA นี่จะเอาใครไปบ้างอะไรแบบนี้นะก็เชื่อว่าน่าจะเข้มข้นทีเดียวอ่ะเพราะว่าไปทั้งทีเนี่ยก็เชื่อว่าเราคงไม่อยากไปเป็นไม้ประดับ
0: ใช
1: ่ก็ต้องแบบว่าไปแล้วต้องได้ลุ้นหน่อย
0: ครับ
1: แล้วเรามีเวลาเตรียมตัวเยอะด้วย
0: เออแต่ว่าจีนญี่ปุ่นน่าจะจัดเต็มแหละเพราะว่ายังไม่ได้ไปโอลิมปิกเกมอิตาลีด้วยนี
1: ่ใช
0: ่อิตาลียังไม่ได้ไปนะเพราะว่าแชมป์ยุโรปเนี่ยเป็นตุรกีไงอ้าวอิตาลีแชมป์เก่ายังไม่ได้ไปนะ
1: พวกนี้ต้อง
0: จัดแต่มันมีหน้าเลยญี่ปุ่นกับจีนเขาก็แบบหวั่นเหมือนกันว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่ามีชาติไหนยังไม่ได้ไปอ่ะก็มีบราซิลไปแล้วนะตุรกีไปแล้วนนทีบางอ่ะแล้วทีบางที่เหลือมีใครบ้างอ่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวพี่ดูทีบางก่อนทีบางนะที่ทีบางเนี่ยอ้าวแคนาดาเหมือนจะไปอย่างแคนาดานน
1: เดี๋ยวเช็คหน่อย
0: เอา
1: เราก็ไม่ค่อยได้จำแล้ว
0: เอา
1: เราจะจำแต่
0: แคนาดาแคนาดาไปแล้วแคนาดาไปแล้วเพราะว่าได้แชมป์อเมริกาเหนือไงแคนาดาไปแล้วนะครับอิตาลียังไม่ได้ไปนะโปแลนด์ไงนนโปแลนด์ยังไม่ได้ไปนะเอาสิโหเหนื่อยไหมกันเนี่ย
1: ใช่คือทีมอื่นเหนื่อย
0: เอาเนี่ยเอาเนี่ยพี่ดูนะอิตาลีโปแลนด์ญี่ปุ่นจีนเนี่ย4ทีมเนี่ยเอ
1: า
0: ทีมวางอ่ะ3ทีมมันต้องมาแย่งสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกม
1: ใช่พวกนี้ต้องมา
0: ซ้ำหรือว่าเซอร์เบียด้วยนะเขาอยากไปบ้างอ่ะเนเธอร์แลนด์อะไรพวกนี้รัสเซียมาด้วยแล้วปีนี้นะฮะโหมิน่าญี่ปุ่นเหนื่อยนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อ่ะประมาณนี้นะส่วนข้อความนะฮะมีบอกว่าตอนมะนิลานี่พี่เจ๋งวิ่งเร็วกว่าเทพบิลอีกนะครับจากฮาเมส
0: อ๋อฮาเมสโรดริเกซเนื
1: ้อ
0: มีหลักฐานหรือเปล่าเจม
1: พี่เจียงไปวิ่งอะไรที่มะนิลาตอนนั้น
0: อ๋อพี่เล่านานแล้วเดี๋ยวคนฟังเขาจะว่าเอานะฮะวิ่งกับคุณเอกไงวัชระสอนดีร้อยเมตร

0: ชาย2005ที่ฟิลิปปินส์4เกมก็วัชระสอนดีวิ่งเข้าเส้นชัยกำลังเข้าเส้นชัยเลยกำลังแบบโฟโต้ฟินิชเลยกับนักวิ่งไทย1คนแล้วก็นักวิ่งจากจะเป็นมาเลย์หรืออินโดนีเซียนี่แหละฮะ3คนเข้าเส้นชัยเกือบพร้อมกันเขายังไม่มีตัดสินมาเลยทรงศักดิ์วิ่งไปตัดหน้ากองละโอ้โหกระบังเปิดเลยกระบังในทรงผมโอ้โหฟูฟ่องเปิดมาเลยอ่ะกระโปรงกระเป๋าเนี่ยโหแบกอะไรแบกโหครับผมพลุพลังอ่ะครับทีมงานด่าเลยเลยอันนี้มันไข่วะเนี่ยครับ
1: ไม่รู้คิวเลย
0: เรียบร้อย
1: โอ้โหดังเลยตอนนั้น
0: ดังสิ
1: มีบอกว่าขอโปรแกรมพรีเมียร์ลีกพรุ่งนี้หน่อยครับพี่
0: มีพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอาร์เซนอลเจอลีดไง
1: คู่แรกเลย
0: คู่แรกเลยเตะเร็วเลยนะกลับมาแล้วนะครับเวลา 18:30 น.สติดตามได้ทางFM 99นะมีก็แมนยูจะสเปอร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยจะมีเวลา 16:30 น.นะก็จะเป็นลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี้ของเรา
1: อ่านี่น่าดูน่าดู
0: ครับ
1: 16:30 น.นะพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลแมนซิ
0: อาร์เซนอลเจอเลยเนี่ย 18:30 น.นะ
1: ลิเวอร์พูลแมนซิวันอาทิตย์บิ๊กแมตช์ของสัปดาห์นี้
0: ใช่
1: ส่วนวันเสาร์นี่คู่เร็วน่าดู 18:30 น. อาร์เซนอลกับลีดส์แล้วก็ 17:30 น. นะแมนยูกับสเปอร
0: ์ครับ
1: เชลซีนี่ 20:00 น. เจอบอร์นมั
0: ธใช
1: ่มีบอกว่าฟังเพลงท่าเรือแล้วรู้สึกเหนื่อยทุกทีครับดนตรีเหมือนจะเร้าใจแต่คนร้องเหมือนเหนื่อยเป็นสไตล์เขา
0: สไตล์เขาฟังกันหน่อยช่วยกันหน่อย
1: ใช่ครับมีคุณปลั๊กคุณชาวนนท์คุณมิกซ์ทักทายเข้ามาสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะ
0: แล้วก็ทางพี่เจงเคยไปปลุกใจน้องๆหลายคนก่อนจัดรายการแบบนี้หรือเปล่าครับ
1: เป็นไง
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าฮะไอให้ผมมาจัดรายการทันดีกว่าฮะครับ
1: อย่าเพิ่งไปปลุกใจ
0: อย่าเพิ่งปลุกใจน้องเขาเลยท่านเลวตรีก็ควรจะมีการแจกเงินให้กับนักกีฬานะครับสักคนละพันสองพันท่านจะมีอยู่นะคุณจุฑาเทพคุณชวนาสุเดชขมาขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันจันทร์นะครับเจอกันใหม่กับนักกีฬาไลฟ์นะเดี๋ยวจะมีใครมาจัดรายการเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีวันหยุดด้วยแล้วก็จะมีวันหยุดเพื่อที่จะให้มีการประชุมด้วยใช่ไหมที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพไงวันศุกร์นี้นะเฮ้ยตลอดสัปดาห์เนาะแต่ว่าเราจะมีการหยุดวันศุกร์เนาะนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันจันทร์เจอกันใหม่กับเดนต้าไลท์น้องนนท์ผมเจ๋งลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: จับผู้ต้องหาโยงคดีพ่อทิพย์อาชญากรรมข้ามชาติยึดทรัพย์เฉียดพันล้านนายกไม่ตอบปมปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องไม่ทันจนต้องปล่อยตัว3ผู้ต้องหาโกงสอบแต่ยังมั่นใจคดีไม่มีมวยล้มไม่มีใครกดดันปปช.นักโทษประหารรอดตายฟื้นจากหมดสติแล้วทนายเผยนักโทษรู้สึกโกรธและสับสนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
3: สวัสดีครับผู้ฟังครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับศุกร์ที่9ตุลาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของปปช.ที่ส่งฟ้องผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ทันและจำเป็นต้องปล่อยตัววันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าไม่ห่วงว่าจะเป็นมวยล้มมั่นใจไม่มีใครกดดันปปช.ในเรื่องดังกล่าวได้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนื่องจากปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันทำให้มีความกังวลว่าเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูว่าปปช.จะเป็นมวยล้มต้มได้อย่างไรตนไม่เชื่อเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่จับกุมคนที่เกี่ยวข้องมาหลายคนแล้วเมื่อถามว่ามองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอรุทินตอบว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะรัฐบาลไม่สามารถตอบแทนปปช.ได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระซึ่งเราทำงานร่วมกันแต่จะไปตอบคำถามแทนกันไม่ได้จากนั้นผู้สื่อข่าวถามถึงกรณี ทำหนังสือถึงนายรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภา

0: ที่เรียกให้ไปชี้แจงกรณีการสอบท้องถิ่นประจำปี 67-69 ว่าเป็นการใช้อำนาจตามข้อบังคับหรือไม่นายอนุทินพยักหน้ากล่าวเพียงคำว่าอึมไปแล้วแล้วเดินออกจากวนสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทันทีครับ
1: มาฟังจากทางเจเศษไทยเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะวันนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่มาปรากฏชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจทางนายเจเศษบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการอภิปรายพาดพิงมาถึงตนในประเด็นต่างๆอยู่แล้วค่ะยินดีชี้แจงทุกประเด็นที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ขอให้เป็นประเด็นที่อยู่ในขอบเขตและรูปแบบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและยืนยันว่าทุกเรื่องตอบได้ทั้งหมดค่ะส่วนข้อกล่าวหาในยติเนี่ยนะคะจะถือว่ามีความรุนแรงหรือไม่นายเจเศษบอกว่าฝ่ายค้านเขาก็มีความคิดเห็นของตัวเองตนก็ไม่ได้มองว่ารุนแรงหรือไม่รุนแรงเพราะการทำงานที่ผ่านมาอาจจะมีประเด็นที่เพื่อนสมาชิกต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมหรือมีส่วนใดที่ตกหล่นบกพร่องพร้อมที่จะรับฟังค่ะสิ่งที่อยากรับฟังจากการอภิปรายครั้งนี้นะคะทางนายเจเศษบอกว่าก็คือการชี้ให้เห็นว่าตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่ผิดพลาดตรงไหนและจะเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างไรต้องการรับฟังข้อเสนอแนะข้อกล่าวหาที่ว่าไร้ภาวะผู้นำนายเจเศษบอกว่าฝ่ายค้านคงจะพิจารณาจากประวัติของตนที่จบการศึกษาด้านภาวะผู้นำก็เลยนำมาเป็นประเด็นกล่าวหาโดยบอกว่าตนก็ไม่ทราบว่าตัวเองไร้ภาวะผู้นำหรือไม่แต่ก็มีวุฒิปริญญาตรีด้านภาวะผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายค้านมุ่งเป้าเรื่องใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นทางนายเจเศษบอกว่าฝ่ายค้านต้องการลดทอนความสามารถของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องที่ประชาชนชื่นชอบซึ่งในการกำหนดเป้าบุคคลที่จะอภิปรายถ้าเรื่องใดที่ประชาชนมองเห็นว่าเป็นเรื่องดีฝ่ายค้านก็ต้องชี้ให้เห็นในมุมตรงข้ามเพื่อทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยในตัวบุคคลนั้นๆก็มองว่านี่คือยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้และที่การยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่มีรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทยอยู่ในรายชื่อทางนายเจเศษบอกว่าทุกอย่างต้องมียุทธศาสตร์อยู่แล้วฝ่ายค้านไม่ดำเนินการอะไรแบบสุ่ม4สุ่ม5แน่ทุกอย่างต้องมีการวางแผนแต่ขออนุญาตที่จะไม่ก้าวล่วงไปในส่วนของพรรคเพื่อไทยค่ะส่วนด้านของทางคุณประกรณ
0: ์ครับนายประกรณ์ นินทร์ ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ให้สัมภาษณ์ในกรณีที่เป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับว่าก็มองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจข้อกล่าวหาก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ข้อกล่าวหาควรจะมีอะไรบ้างที่เราพอจะสามารถชี้แจงได้ว่าเป็นเรื่องใดประเด็นใดแต่หากเป็นข้อกล่าวหาลอยๆก็ไม่รู้จะตอบอะไรอย่างตนยังคิดว่าจะเอาอะไรไปตอบเพราะเมื่ออ่านจากข้อกล่าวหาของตนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบเหมือนกันทางนี้ตามระบอบประชาธิปไตยเราว่ากันด้วยเหตุผลควรจะชัดเจนกว่านี้ไม่เช่นนั้นจะเป็นการกล่าวหาลอยๆและเวลาชี้แจงหรือว่าอภิปรายตนมองว่าชาวบ้านจะไม่ได้อะไรและสิ่งที่เราต้องการจากระบอบประชาธิปไตยก็คือเหตุผลไม่ใช่อารมณ์หรือว่าการกล่าวหาซึ่งนี่คือความรู้สึกของตนเพราะเวลาดูการประชุมสภาของสิงคโปร์หรือว่าออสเตรเลียก็ไม่เห็นว่าเขาจะเลื่อนลอยขนาดนี้เมื่อถามย้ำว่าฝ่ายค้านกล่าวหามีพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนเอื้อประโยชน์พวกพ้องนายประกรณ์ย้ำครับว่าเขาต้องอธิบายว่าผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรเอื้อพวกพ้องอย่างไรมากล่าวหาลอยๆเช่นนี้ตนไม่สามารถพูดได้ถ้าผู้กล่าวหาเอื้อพวกพ้องพูดลอยๆได้หรือไม่แล้วจะตอบกันอย่างไรเช่นการใช้อำนาจบางอย่างกล่าวให้ใครไปชี้แจงเป็นการทำลายตนและเอื้อพวกพ้องจะพูดลอยๆอย่างนี้ได้หรือไม่มันก็ไม่ถูกการที่มาดูงานด้านกฎหมายจะเอื้อช่องกฎหมายให้พรรคภูมิใจไทยในประกรณ์กล่าวว่าตนมาได้ที่ตนมีหน้าที่ไม่ให้รัฐบาลทำอะไรผิดกฎหมายและนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับตนอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ผิดกฎหมายตนก็จะบอกกับเขาว่าไม่ทำหรือทำไม่ได้อย่างนี้ตนเป็นนั่งร้านให้รัฐบาลหรือเป็นนั่งร้านให้ประเทศเมื่อถามย้ำว่าตกลงแล้วเป็นนั่งร้านให้ใครในประกรณ์บอกว่า ถ้าหากบอกว่าตนเป็นนั่งร้านตนเป็นนั่งร้านให้ประเทศเมื่อมีใครทำผิดนายกรัฐมนตรีก็ส่งตนไปดูแล้วจะบอกว่าตนรู้จักคนนั้นคนนี้ซึ่งก็รู้จักหมดทุกคนแต่การกล่าวหาใครในเรื่องทั้งทางแพ่งและอาญาทางวินัยทางปกครองก็ควรต้องมีหลักฐานเพราะถ้ามีหลักฐานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปว่ามาและค่อยไล่ไปสอบกันอย่างกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเราก็ส่งสำนวนให้ปปช.ปปป.หรือว่ากระทรวงมหาดไทยซึ่งก็มีการไล่ตามกันทุกเดือนว่ามีความคืบหน้าอย่างไรตนไม่ได้อยู่ในพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่พรรคภูมิใจไทยคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เชิญตนก็มาซึ่งตนก็ต้องทำงานของตนก่อนย้ำว่าตนไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่หากพรรคภูมิใจไทยเชิญให้ไปเชิญไปให้ความรู้หรือว่าสอบถามเรื่องประเด็นปัญหาก็ต้องอธิบายให้เขาฟังแต่ก็ไม่ได้ไปบ่อยไม่ได้เป็นกังวลแต่อย่างใดครับที่มีรายชื่อเป็นหนึ่งใน18รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจยังคงกินอิ่มนอนหลับสบายเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดและตนบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเมื่อไหร่ภารกิจจบตนก็จะไปเองครับ
1: ค่ะก็เราพักสักครู่ดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเพราะว่ามีเรื่องน้ำที่จะต้องรายงานมีในบางพื้นที่ที่เตรียมพร้อมรับฝนตกหนักแต่ขณะที่หลายพื้นที่ก็อยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะจุดเสี่ยง6จุดก็ไปติดตามรายงานจากคุณนุจรีแรกรุ่นค่ะ
3: จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการประชุมเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ 9-13 ตุลาคมนี้โดยได้มีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง6จุดด้วยกันเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ121เครื่องพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รับสถานการณ์มีการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด354แห่งรองรับประชาชนกว่า 34,000 ครัวเรือนและศูนย์พักพิงร่วมใจอีก4ทั้งนี้ได้มีการเปิดทางน้ำลดสิ่งกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วด้วยนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
4: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดครับเราเริ่มที่ฉะเชิงเทราสถานการณ์น้ำยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดหลังเมื่อคืนเป็นคืนแรกที่มีการระบายน้ำจากอำเภอคลองเขื่อนผ่านประตูระบายน้ำบางโรงลงสู่คลองชลประทานโดยวิธีโอเวอร์โฟลว์ระบายน้ำที่อยู่เหนือบานประตูออกมาลงสู่คลองชลประทานด้านล่างซึ่งเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่จากอำเภอบางคล้าน้ำนี้ครับจะมุ่งหน้าไปทิศทางก็คือไปทางตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและไปยังตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราทำให้เมื่อคืนนี้ระดับน้ำในคลองท่าไข่สูงขึ้นและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนริมคลองที่ลุ่มต่ำรวมถึงลานวัดประตูน้ำท่าไข่ส่วนตัวเมืองฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมถนนสายสำคัญหลายจุดครับระดับน้ำอยู่ที่ 5-10 เซนติเมตรหลังน้ำทะเลหนุนเป็นคืนที่3แม้แม่น้ำบางประกงจะมีระดับน้ำลดลงแต่ว่ามีการเปิดเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมวลน้ำที่จะไหลมาเพิ่มเติมอีกครับส่วนที่อ่างทองพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตลอยน้ำอยู่ข้างบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงที่เกิดเหตุพบร่างของนายชาติชายอายุ50ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชครับอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเพียงลำพังโดยก่อนเกิดเหตุเมื่อเย็นวันพุธชาวบ้านยังเห็นผู้ตายมารับสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วมก็คาดว่าระหว่างรอนะฮะอาการป่วยกำเริบผู้ตายอาจจะพลัดตกลงไปในน้ำท่วมสูง2เมตรจนจมน้ำเสียชีวิตขณะที่ภาพรวมน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลผงเพงระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยแต่พื้นที่ลุ่มต่ำส่วนใหญ่ยังคงถูกน้ำท่วมสูงอยู่ครับขณะที่อุทัยธานีครับน้ำป่าจากเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงไหลทะลักด้วยความรุนแรงซัดผนังกั้นน้ำกรมโยธาธิการริมแควตากพังเป็นแนวยาวก่อนบ่าเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ที่อุทัยธานีส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายหนักครับนายอำเภอสว่างอารมณ์นายทนายนันทองรอดลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของผนังกั้นน้ำกรมโยธาธิการบริเวณแควตากแดดภายในเขตเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ภายหลังระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติพบผนังกั้นน้ำที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันน้ำป่าหลากเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจของอำเภอสว่างอารมณ์จากฝนตกหนักและสะสมและก็ตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าปริมาณมหาศาลไหลลงมาด้วยความเร็วกระแทกผนังกั้นน้ำอย่างรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณประตูกั้นน้ำจนไม่สามารถต้านทานแรงน้ำได้แล้วก็พังเป็นแนวยาวเลยครับกระแสน้ำป่าที่ทะลักผ่านแนวกั้นน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่แล้วก็ซัดเข้าใต้บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงโดยบ้านของผู้สูงวัยและก็หญิงตาบอดวัย88ปีได้รับความเสียหายหนักตัวบ้านทรุดตัวเอียงแล้วก็ผนังคอนกรีตแตกร้าวพังเสียหายเจ้าของบ้านต้องอพยพหนีน้ำอย่างทุลักทุเลเพราะเกรงว่าบ้านจะพังลงมาเมืองต้นคาดว่าการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำที่เสียหายต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทขณะที่ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ครับทั้งพืชผลการเกษตรถนนในพื้นที่ก็คาดว่ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า80ล้านบาทครับ
2: ค่ะมาดูพื้นที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะคะวันนี้ทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะก็บอกว่าตอนนี้น้ำแห้งลงเป็นส่วนใหญ่ภารกิจหลักก็คือจัดการขยะตกค้างนะคะเขตลาดกระบังเนี่ยเขามีลักษณะเป็นซอยย่อยค่ะเป็นแบบก้างปลาเมื่อน้ำลดประชาชนก็เอาขยะภายในบ้านออกมาวางกองหน้าบ้านนะคะแล้วก็กองไว้ที่ปากซอยขยะมันก็เลยเต็มซอยนะคะคนที่จะออกไปทำงานก็ออกไม่ได้นะคะรถขนาดใหญ่ก็เข้าไปข้างในไม่ได้ค่ะก็เลยต้องทยอยใช้กำลังคนทยอยนำขยะจากซอยย่อยออกมายังจุดรวบรวมด้านนอกให้เร็วที่สุดค่ะปัจจุบันก็เคลียร์พื้นที่ในซอยย่อยลุล่วงไปเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่อาจจะมีบางจุดนะคะที่ยังมีขยะกีดขวางหน้าบ้านหรือปากซอยวันนี้ก็จะลุยทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะมีขยะกองขนาดใหญ่ที่ต้องเร่งไล่เก็บ33กองต้องใช้กำลังคนและอุปกรณ์จำนวนมากนะคะของกทม.เนี่ยเขาก็มีพนักงานกวาดนะคะพนักงานที่เป็นคนสวนพนักงานเก็บขยะ500ถึง600คนนะคะที่ลงมาทำหน้าที่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปผ.ด้วยขณะเดียวกันนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็บอกว่าส่วนของเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นเขาก็กระดมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีความร่วมมือกับทางอุเทนถวายค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายและสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายก็ระดมกำลังนักศึกษาศิษย์เก่า200คนมาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มาทำงานกันเป็นวันที่3ฟื้นฟูต่อเนื่องนะคะก็บอกว่าวันนี้ก็ได้กำลังแรงจากน้องๆ นักศึกษาและศิษย์เก่าอุเทนถวายเข้ามาร่วมด้วยนอกจากการเก็บกวาดฟื้นฟูแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ำเน่าเสียกลิ่นรบกวนแล้วก็สิ่งปฏิกูลที่สะสมค่ะก็มีการกำชับให้กรมควบคุมมลพิษเร่งจัดเตรียมน้ำหมักชีวภาพหรือ EM สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้บรรเทาปัญหากลิ่นเหม็นและก็น้ำเน่าเสียในพื้นที่นะคะสามารถประสานขอการสนับสนุนผ่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในพื้นที่ได้โดยตรงขณะที่ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์บอกว่าน้ำหมักจุลินทรีย์ EM เนี่ยจะช่วยบรรเทากลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ค่ะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์1ส่วนผสมน้ำ100ส่วนฉีดพ่นบริเวณที่น้ำขังตื้นหรือบริเวณคราบขยะผนังบ้านทางเท้าที่มีกลิ่นเหม็นจากอินทรีย์วัตถุ

0: ูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในศูนย์เนื่องจากศูนย์ถูกสั่งปิดไม่ได้ปิดกิจการเองนอกจากนี้ยังมีทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลท่าม่วงและผู้เกี่ยวข้องเข้ามารังวัดที่ของศูนย์เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าพื้นที่ตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่เพื่อใช้คำนวณจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ๊แมวได้แจ้งภาษีไว้เต็มที่4ไร่นะครับส่วนกองปราบมีการลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมล่าสุดมีรายงานว่าสบส.จะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงพร้อมกับแม่พัดผู้เสียหายที่ถูกกักขังดวงเหนียวอยู่ภายในศูนย์มานานกว่า2ปีและเมื่อวานนี้ได้เข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางเอาผิด2อาสาสมัครที่อุ้มแม่พัดจากบ้านย่านลาดพร้าวไปส่งที่ศูนย์ดูแลลูกชายที่ไปจ้างอาสาสมัครมาอุ้มแม่ไปอยู่ที่ศูนย์รวมถึงเจ๊แมวผู้ดูแลศูนย์ที่ข่มขู่ทำร้ายร่างกายและกักขังดวงเหนียวและแม่พัดครับตอนนี้เดินทางไปที่ศูนย์และเข้าไปร่วมพูดคุยกับทีมงานที่มาสอบสวนรวมไปถึงเจแปนลูกชายของเจ๊แมวที่เพิ่งเดินทางมาถึงศูนย์ดูแลในพื้นที่ท่าม่วงด้วยครับช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เรื่องของเทศกาลกินเจนะคะวันนี้อธิบดีกรมการค้าภายในทางนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะก็ไปตรวจสอบราคาอาหารช่วงกินเจปีนี้ชุมชนเล่งบ้วยเอี้ยเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์ค่ะพอไปดูแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ราคาอาหารนะคะวัตถุดิบประกอบอาหารเจอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จแล้วก็เรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าด้วยนะคะก็ต้องตรวจสอบกันเพราะว่าเป็นช่วงที่ความต้องการซื้อสินค้าเจเพิ่มสูงขึ้นดูเรื่องของผักสดก่อนค่ะราคาถ้าเทียบกับเทศกาลกินเจปีที่แล้วก็มีผักบางอย่างที่ราคาลดลงนะคะอย่างหน่อไม้ฝรั่งผลไม้ก็ปรับราคาลดลงเช่นส้มเขียวหวานกล้วยไข่ส่วนผักที่ราคาทรงๆก็กระหล่ำปลีมะเขือเทศสีดาพริกสดพริกชี้ฟ้านะคะส่วนผักที่แพงขึ้นนะคะก็มีเรื่องของคะน้าผักบุ้งจีนผักกวางตุ้งผักกาดหอมผักกาดขาวถั่วฝักยาวมะระจีนแตงกวาพริกขี้หนูจินดาค่ะก็อันเนื่องมาจากเรื่องของฝนตกหนักนั่นเองนะคะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญค่ะการเก็บเกี่ยวการขนส่งทำได้ยากและช่วงเทศกาลกินเจความต้องการผักนั้นเพิ่มสูงขึ้นวิธีแก้ปัญหาก็ไปประสานเชื่อมโยงผักจากแหล่งผลิตภายในประเทศที่ยังมีผลผลิตนำเข้าสู่ตลาดกลางและแหล่งจำหน่ายเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนค่ะก็ถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะผักจะราคาสูงขึ้นตามกลไกตลาดเพราะว่าผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยลงความต้องการมากขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเกษตรกรในพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตที่จะสามารถทำราคาได้ดียิ่งขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ผักก็จะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจไป 1-2 วันส่วนอื่นๆนะคะอย่างอาหารแห้งวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหารเจไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมแห้งดอกไม้จีนโปรตีนเกษตรแปะกล้วยแกะเปลือกเส้นหมี่เหลืองเส้นหมี่ฮ่องกงนะคะก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางรายการราคาก็ยังทรงตัวอยู่สะท้อนให้เห็นว่าวัตถุดิบอาหารเจก็มีหลายรายการที่เลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมนะคะก็สำหรับภาพรวมของผู้ค้าในตลาดเล่งบ้วยเอี้ยผู้ค้าก็ตรึงราคาแม้ว่าอาจจะกำไรน้อยลงหรือว่ามีบางตัวที่ขาดทุนแต่เขาก็พยายามจะขายในราคาเดิมเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้บริโภคอาหารเจเจ้าของร้านรายหนึ่งนะคะก็คือร้านเล่งม่วยอาหารเจค่ะซึ่งบอกว่าปีนี้น้ำท่วมราคาผักเพิ่มเท่าตัวเลยก็มีขึ้นช่ายนะคะที่ราคาขึ้นค่ะก็เลยถือว่าทำให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตค่ะ
3: จังหวัดตรังครับยกเสาเต็งโกสัญลักษณ์เริ่มกินเจแล้วครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ยมีประชาชน

0: ทยอยเดินทางมาร่วมพิธีอย่างต่อเนื่องพิธียกเสาเต็งโกเริ่มมาตั้งแต่ 9:35 นครับท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาพิธียกเสาเต็งโกหรือว่าเสาเทวดาถือเป็นพิธีสำคัญของเทศกาลถือศีลกินผักเพื่ออัญเชิญเทพพยดาทั้ง9ให้มาประทับณศาลเจ้าตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนและก็เป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการทางนี้ครับเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี69กำหนดจัดขึ้นวันที่9ถึง18ตุลาคมเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดมากว่า240ปีที่โคราชนะครับวันแรกในเขตตัวเมืองนครราชสีมาประชาชนตื่นแต่เช้ามาทานอาหารเจครับก่อนจะไปทำงานพร้อมซื้อกลับบ้านไปทานช่วงมื้อกลางวันและมื้อเย็นด้วยแม้ราคาสินค้าและก็ผักที่ปรับตัวสูงขึ้นจากน้ำท่วมหลายพื้นที่ประชาชนบางส่วนบอกว่าการกินเจเป็นโอกาสที่ดีลดการบริโภคเนื้อสัตว์ทำให้ได้รับประทานผักมากขึ้นเป็นการทำบุญตามความเชื่อในช่วง9วันของเทศกาลต้องขอบคุณร้านอาหารเจที่ยังตรึงราคาเท่าเดิมไม่ผลักภาระต้นทุนให้กับผู้บริโภคครับ
1: มาเรื่องของพ่อทิพย์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสน.วังทองหลางกรมการปกครองไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะคะในแขวงพระพลาเขตวังทองหลางค่ะเป็นที่พักอาศัยของครอบครัวจีนนะคะซึ่งก็สืบทราบมาว่านะคะมีนายอี้หลงแซ่จางอายุ40ปีและภรรยานะคะแล้วก็บุตรชายอายุ13ปีอยู่3คนบุตรชายนั้นได้สัญชาติไทยโดยไม่ถูกต้องจากขบวนการพ่อทิพย์ค่ะเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมา3พ่อแม่ลูกเนี่ยเขาจะเดินทางไปจีนค่ะแต่ว่าการจะนำเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะออกนอกประเทศต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะหรือไม่ก็ต้องเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นพาไปเองนะคะปรากฏว่ากรณีนี้ลูกชายมีชื่อพ่อเป็นคนไทยนะคะชื่อวุฒิชัยค่ะไม่สามารถเดินทางออกไปได้ทางตม.เขาตรวจพบมีพิรุธค่ะก็เลยตรวจสอบหลายหน่วยงานทราบว่าเด็กชายผู้นี้เป็นลูกที่ได้รับสัญชาติไทยจากขบวนการพ่อทิพย์นะคะโดยให้นายวุฒิชัยไปรับรองบุตรค่ะก็เลยไปจับนายวุฒิชัยมาสอบสวนนะคะนำหมายจับไปตรวจค้นค่ะก็พบฝ่ายชายที่เป็นคนจีนที่ชื่ออี้หลงและภรรยานะคะอยู่ในหมู่บ้านหรูกลางกรุงย่านวังทองหลางนี่บ้านเขาราคาหลังละ20ถึง40ล้านเลยนะคะส่วนวุฒิชัยนี่นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยคบหากับแม่ของเด็กนะคะแล้วก็พบว่าอดีตแฟนสาวอันนี้เป็นสตอรี่นะคะที่ว่าเคยคบกันมาก่อนแล้วเลิกกันไปแล้วปรากฏว่าอดีตแฟนสาวเนี่ยตั้งครรภ์กับตัวเองหลังคลอดก็เลยมาติดต่อขอให้ทำเรื่องรับรองบุตรก็เลยไปรับรองบุตรให้นะคะบอกว่าโอ้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์นะคะแล้วก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างด้วยส่วนผู้ชายคนจีนอี้หลงบอกว่าคบกับแม่เด็กมา13ปีก็เข้าใจมาตลอดว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของตัวเองค่ะมาพบความจริงก็ตอนที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีตรวจ DNA ปรากฏว่าลูกเนี่ยคือลูกของนายอี้หลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับวุฒิชัยเลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าให้ขบวนการพ่อทิพย์ค่ะส่วนสัญชาติไทยของตัวเองอ้างว่าพ่อเสียชีวิตไปนานแล้วแม่เลี้ยงเป็นคนดำเนินการให้ทั้งหมดทรัพย์สินที่ได้มาก็มาจากการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนทำทัวร์คนจีนจำหน่ายวัตถุมงคลให้คนจีนค่ะตำรวจให้ข้อมูลว่าในรอบ10ปีครอบครัวนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า480ล้านบาทนะคะก็ต้องดูด้วยว่านายอี้หลงกับภรรยานี่เขาทำธุรกิจร่ำรวยผิดปกติเนี่ยมาจากธุรกิจผิดกฎหมายหรือไม่แล้วก็ต้องตรวจสอบย้อนหลังว่านายอี้หลงแจ้งเกิดนะคะเมื่อปี2532ค่ะทำบัตรประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข5ค่ะย้อนหลังปี2557ที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะคะมีพิรุธถือว่าเป็นการได้สัญชาติมาอย่างถูกต้องหรือไม่แต่ว่าพฤติกรรมทั้งหมดนะคะก็เข้าไปเหมือนกับสอดคล้องกับขบวนการพ่อทิพย์และการสวมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในไทยซึ่งก็จะมีสตอรี่ทำนองนี้นะคะหลายหน่วยงานเขาก็จะตรวจสอบต่อไปค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับมาเลเซียเร่งผลักดันอินโดนีเซียแก้ปัญหาหมอกควันครับ หมอกควันหนาทึบปกคลุมทั่วกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียในเช้าที่ผ่านมาครับกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียต้องประกาศปิดโรงเรียนหลายพื้นที่ดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงแต่ระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพสาเหตุหลักมาจากไฟป่าข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียที่อยู่ข้างเคียงซึ่งสิงคโปร์ก็กำลังประสบปัญหาแบบเดียวกันนายอันวาอิบรอฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแถลงเมื่อวานนี้ว่าประธานาธิบดีของอินโดนีเซียได้ตกลงดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อจัดการปัญหาวิกฤตหมอกควันนี้และทางมาเลเซียพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเต็มที่ครับนอกจากนี้ยังมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียเร่งผลักดันให้เกิดการประชุมระดับอาเซียนเพื่อร่วมการแก้ปัญหาหมอกควันนี้ต่อไปครับ
1: ค่ะก็หมอกควันที่สิงคโปร์นะคะสภาพท้องฟ้าเช้าวันนี้ของสิงคโปร์ย่ำแย่เลยค่ะก็เป็นผลจากหมอกควันไฟป่าข้ามแดนจากอินโดนีเซียซึ่งก็เป็นปัญหาติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะไปดูเว็บไซต์ติดตามคุณภาพอากาศแสดงค่าดัชนีที่สูงถึง205ค่ะเป็นระดับที่อันตรายต่อสุขภาพอย่างมากแล้วสิงคโปร์เองเนี่ยกำลังจะมีกิจกรรมใหญ่นะคะก็คือสิงคโปร์กลางปีการแข่งขันรถฟอร์มูล่า1นะคะจะจัดขึ้นสุดสัปดาห์นี้ที่มารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตค่ะซึ่งทางสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติบอกว่าปัญหาหมอกควันอาจจะทำให้ต้องจำกัดกิจกรรมบางอย่างแต่ว่าการแข่งขันในสนามหลักนั้นก็ไม่งดนะคะแล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิทธิพรกูวังคดีโลกผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34 ครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับผมประจำวันศุกร์ที่9 ตุลาคม 2569ครับวันนี้อยู่กับผมเบนซ์พิรพัฒน์ชมดวงและพี่เอ็มณัฐพลสุนทรัพย์มาประจำการในวันนี้ครับ
1: ครับสวัสดีครับน้องเบนซ์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะ
0: ครับผม
1: ก็เป็นอีก1วันนะฮะที่แทนพี่เจมส์ธรรมสิทธิ์เลิศปรินพง
0: ษ์ครับผม
1: นะครับพี่เจมส์ติดธุระนะครับธุระด่วนกระทันนะฮะวันนี
0: ้ก็พี่เอ็มมาแทนอีก1วัน
1: ใช่ครับพี่เบนซ์ฮะ
0: ก็เป็นวันสุดท้ายครับของสัปดาห์นี
1: ้ใช่ฮะ
0: ก็จะยังอยู่กับเรา2คนครับเวลาเดิมเลย 12:30 นจนถึงเวลา 13:00 นครับซึ่งข่าวสารกีฬาไทยยังอยู่กันครบถ้วนเกิดขึ้นหลายชนิดกีฬา
1: ใช่
0: นะครับก็สามารถส่งข้อความมาคุยกับเรา2คนได้ครับ SMS 4689899หรือทางช่องทาง YouTube ของ FM 99 Active Radio ครับซึ่งข่าวแรกที่เราจะพูดถึงกัน
1: นำเสนอ
0: ก็ก่อนไปนำเสนอข่าวแรกเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงน้ำท่วมกันก่อน
1: ใช่ครับเบน
0: ต้องยอมรับว่าตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเหตุการณ์น้ำท่วมแต่ละจังหวัดรวมไปถึงทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยค่อนข้างสร้างความเดือดร้อนให้กับหลายๆคนเลยนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ครับผ
1: ม
0: ซึ่งจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็นำมาสู่ซึ่งทุกคนก็ได้รับผลกระทบเนาะรวมไปถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานนี้เป็นยังไงครับพี่เอ็มการกีฬาแห่งประเทศไทย
1: ก็มีกิจกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าเซตบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ท่านผู้ฟังคุณเบนครับก็นำทีมโดยนางโปรดปรานสมานมิตรนะครับผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.นะครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมเซตบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะครับฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายนะฮะโดยมีนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกนะครับรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬานายมีชัยอินบูดนะครับรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายบริหารนายชัยนาททองประกอบนะครับ
0: ทัชนาท
1: ทัชนาททัชนาทนะฮะรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะผู้บริหารและพนักงานนะครับช่วยกันปฏิบัติงานโครงการกกท.เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับณบริเวณลานด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบนะครับพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะคร
0: ับ
1: ก็ช่วงเช้า
0: ก็เป็นโครงการที่เรียกว่าบิ๊กคลีนนิ่งแล้วกันเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเน
1: ี่
0: ยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับผลกระทบนะโดยเฉพาะทางฝั่งรามคำแหงเนี่ยโอ้น้ำท่วมสูงมาก
1: ประมาณถึงอกได้เลยเนาะ
0: แล้วตรงราชมังเนี่ยตรงราชมังเนี่ย
1: ใช
0: ่มันก็เรียกได้ว่าแหล่งรวมของเกือบทุกสมาคม
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบสมาคมยกน้ำหนัก
1: ยกน้ำหนัก
0: โอ้แล้วก็อุปกรณ์เนี่ย
1: โอ้โห
0: เสียหายหลักล้าน
1: เสียหายใช่หลักหลายล้านเลย
0: ก็เมื่อวานนี้ครับผู้ว่าตั๋วครับนางปดตาสมานมิตรผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เป็นวันนี้สิก
1: ็
0: เนี่ยครับดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ครับก็ฟื้นฟูสถานที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับผมหลังเหตุการณ์น้ำท่วมนะตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังเรายังต้องเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้ที่ยังประสบภัยอยู่นะครับ
1: โดยเฉพาะ
0: ถึง
1: ใช่ฮะโดยเฉพาะนักกีฬาที่อยู่พักแถวกกท.
0: ใช
1: ่ใช่มีหลายสมาคมเลยที่โดนรวมถึงสมาคมเอ็กซ์ตรีมด้วยก็หนักถึงแม้น้ำเนี่ยท่วมเข้าไปในการฝึกซ้อมเลย
0: ครับ
1: นะฮะใช่
0: ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ครับผม
1: ครับผม
0: ส่วนนอกเหนือจากนี้ครับในบทบาทสำคัญของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับในศึกการแข่งขันยูทโอลิมปิกเกมส
1: ์
0: นะครับผมการกีฬาแห่งประเทศไทยยังดูแลอย่างใกล้ชิดนะพร้อมตั้งไทยเฮาส์ที่เซเนกัลครับโดยการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเยาวชนหรือยูทโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่4ครับที่ดากา2026ก็แข่งขันกันตั้งแต่วันที่31ตุลาคมจนถึงวันที่13พฤศจิกายน2569ที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จัดขึ้นในทวีปแอฟริกา

0: ่าล่าสุดเนี่ยไทยเราเนี่ยทางผู้ว่าตั๋วครับนางโปรดปานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าทัพนักกีฬาเยาวชนไทยเราเนี่ยได้โควต้าเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยรวมทั้งหมด28คน
1: ใช่ครับ
0: จาก11ชนิดกีฬา
1: ใช่ฮะ
0: มีอะไรบ้างครับพี่เอ็ม
1: ครับก็รวมทั้งหมด28คน11ชนิดกีฬาได้แก่กีฬา2คนครับ
0: แบด
1: มินตัน2คนนะฮะแฮนด์บอลชาย10คนนะครับวอลเลย์บอลชายหาด2คนมวยสากล2คนยูโด1คนนะฮะเรือพาย2คนจักรยานยนต์1คนวินเซิร์ฟ2คนกีฬาทางน้ํา2คนและเทเบิลเทนนิสอีก2คนนะ
0: จักรยาน1คนนะ
1: ใช่จักรยาน1คน
0: แล้วก็กีฬาวินเซิร์ฟ2คนกีฬาทางน้ํา2คนและเทเบิลเทนนิสอีก2คนนั่นเท่ากับว่าทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยครับจะเข้าร่วมยุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ในครั้งนี้เนี่ย28
1: คนเลย
0: ลงชิงชัยเนี่ย11ชนิดกีฬาเท่านั้นนะครับ
1: ซ
0: ึ่งเดี๋ยวทัพนักกีฬาไทยเราเนี่ยจะเก็บตัวฝึกซ้อมจริงๆเก็บตัวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล
1: ้
0: วเดี๋ยวทางกกท.เนี่ยจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในทุกๆด้านนะรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะตัดเรื่องของปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงได้เลยนะครับผม
1: นะฮะก็โดยครั้งนี้นะครับจะมีการชิงชัยทั้งหมด25ชนิดกีฬาชิงกัน153เหรียญทองนะครับแบ่งเป็นประเภทชาย73รายการประเภทหญิง73รายการและประเภทที่ผสมอีก7รายการนะครับเบน
0: ซ์
1: ผู้ฟังฮะ
0: ก็เดี๋ยวทางผู้ว่าตั๋วครับก็จะตั้งไทยเฮาส์ที่เซเนกัลก็เป็นร่วมเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาเยาวชนไทยเราน
1: ะครับ
0: คือไทยเฮาส์เนี่ยก็ตั้งทุกๆมหกรรมกีฬาอยู่แล้วอย่างเอเชียนเกมก็มีไทยเฮาส
1: ์ใช
0: ่แล้วก็เดี๋ยวยูธโอลิมปิกเกมผู้ว่าตัวก็จัดให้ครับตั้งไทยเฮาส์ที่เซเนกัลนะครับผมก็ส่งกำลังใจให้กับทัพเยาวชนไทยเราได้ครับที่จะลุยศึกยูธโอลิมปิกเกมก็ใกล้เข้ามาแล้ว
1: เข้ามาแล้วฮะ
0: เพียงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น31ตุลาคมจนถึง13พฤศจิกายนครับ
1: ครับผมและในกีฬายูธโอลิมปิกเกมครั้งที่1นะฮะที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี2010นะครับเบนทัพนักกีฬาเยาวชนไทยเนี่ยคว้ามาได้4เหรียญทอง3เหรียญเงินอยู่อันดับ14ของตารางเหรียญรางวัล นะครับประมาณน
0: ี้ส่วนครั้งที่2เนี่ยแข่งกันที่หนานจิงประเทศจีนนะ
1: ใช่คร
0: ับ ไทยเราปี2014ไทยเราทำได้3เหรียญทองนะครับผมตอนนั้นเนี่ยรั้งอันดับ18ของตารางเหรียญส่วนครั้งที่3ครับครั้งก่อนล่าสุดเนี่ยแข่งกันที่อาร์เจนตินาครับกรุงบัวโนสไอเรสครับปี2018ไทยเราคว้ามาได้5เหรียญทองเลยนะ
1: ใช่
0: อยู่อันดับ13ของเหรียญรางวัลครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทัพเยาวชน
1: ยูธโอลิมปิกเกม
0: ใช่
1: ใช่
0: นอกเหนือจากทัพเยาวชนไทยที่จะลุยศึกยูธโอลิมปิกเกมเรายังมีทัพเยาวชนแบดมินตันด้วยไง
1: ใช่ทัพเยาวชนแบดมินตัน
0: ทัพเยาวชนแบดมินตันไทยเราครับที
1: ่
0: เป็นชุดลุยศึกอันนี้นะชุดลุยศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลกครับ
1: ใช่ฮะ
0: เป็นชุดลุยศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก
1: เยาวชนชิงแชมป์โลก
0: นะครับผมก็เราเนี่ยการันตีเหรียญทองแดงและตามที่เรียนให้ทราบเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราชนะฮ่องกงมาได้นะครับผม2-0เกมเลยนะ
1: ใช่ฮะ
0: ซึ่งเราเนี่ยเจอกับทางด้านของฮ่องกงเนี่ยตั้งแต่วันพุธแล้วนะครับก็เราเนี่ยในประเภททีมผสมเนี่ยเรานับคะแนนกันแบบแรลลี่เลยก็ทำแต้มถึง11 22 33 44และ55แต้มก่อนครึ่งก็ทำให้เราเนี่ยคู่แรกประเภทหญิงเดียวเนี่ยเราเป็นทางด้านของอัญพัฒน์พิชิตปีชาศักดิ์เอาชนะคู่แข่งไปได้11-10นะ
1: ใช่ฮะอัญพัฒน
0: ์ส่วนคู่ที่2เนี่ยเป็นประเภทคู่ผสมและ
1: ครับ
0: คู่ผสมเราเนี่ยก็เอาชนะเป็นทางด้านของกิตติพัฒน์การนิธิวัฒน์ครับแล้วก็สุนิสาเล็กจุฬาคู่นี้เนี่ยเราแพ้ให้กับคู่ฮ่องกงไป21-22นะส่วนคู่ที่3เราครับปันณทัศน์เปรมพันพงครับเอาชนะคู่แข่งจากฮ่องกงไปได
1: ้
0: 33-30คือมันจะเป็นการนับคะแนนรวม
1: ใช่
0: นะครับ
1: แล้วก็มีถึงประมาณกี่คู่ครับเบนฮะ10คู่ใช่ไหมครับ
0: อืมก็ถือว่าแข่งกันอย่างต่อเนื่องนะก็ทำให้ไทยเราเนี่ยชนะ2-0เกมนะ
1: ใช่ครับ
0: ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงเป็นที่แน่นอนแล้ว
1: ใช่ครับจะไปเจอกับคนทีมชาติจีนนะครับในวันศุกร์ที่9ก็วันนี้นั่นเองครับเวลา4 ทุ่ม
0: ตามเวลาประเทศไทย
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งชาติตัวเต็งในครั้งนี้คือถ้าเป็นประเภททีมเนี่ยจีนเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับในกีฬาแบดมินตันนะแต่สุดท้ายนี้เราก็ให้กำลังใจทัพแบดมินตันเยาวชนไทยเราได้ครับในรอบรองชนะเลิศ ก็จะเจอกับทีมชาติจีนในวันนี้ครับเวลา22นาฬิกา
1: ครับก็คอยลุ้นให้กำลังใจนะครับจะไปตั้นยูสต้นแบบตั้นเยาวชน
0: ชิงแชมป์โลก
1: ชิงแชมป์โลกใช่ครับ
0: อืมก็แข่งกันที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์นะครับผม
1: ซึ่งเราเจอจีนเนี่ยก็ไม่ใช่งานง่ายใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่งานง่ายเลยเพราะจีนเข้ามาแต่ละคนแต่ละประเภทเนี่ยแข็งแกร่งมากปีนี้นะฮะครับ
0: ส่วนรุ่นระดับเวิลด์ทัวร์กันหน่อยดีกว่า
1: อืมได้เลย
0: ไทยเราก็ยังผลงานยังถือว่าตามเป้านะครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็มีหลายๆคนเลยที่ผ่านเข้ารอบนะม
1: ี
0: ทั้งผู้เล่นหลักๆแกนหลักๆเข้ารอบ
1: ใช่ครับ
0: มีทางด้านของพี่เมย์รัชนกอินทนนท์เนาะ
1: ครับ
0: ก็เป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการเนี่ย
1: มืออันดับ5ของโลกฮะ
0: ครับ
1: ใช่ครับพบกับ
0: ตานวีชามา
1: ชามามืออันดับที่5ของโลกจากอินเดีย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ชนะไปได้2-0เกม
1: ครับ2-0เกมครับ21-18และ21-7นะครับทำให้พี่เมย์รัชนกอินทนนท์เนี่ยผ่านเข้ารอบไปคนสุดท้ายไปพบกับพระสุราสินธุโอ้โหตัวเก่งเลยครับคนนี้จากประเทศอินเดียมือวางอันดับ6ของรายการและมืออันดับ10ของโลกนะฮะ
0: จากอินเดียนะ
1: ใช่ครับเบน
0: ส่วนรองลงมาเป็นหญิงเดี่ยวอีกหนึ่งไทยเราครับเป็นพี่หมิวพรปวีช่อชวง
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้เนี่ยเอาชนะทางด้านของอามาเลย์ชูสครับมืออันดับ40ของโลกจากเดนมาร์กนะ
1: ใช่ฮะ
0: เอาชนะไปได้2-0เกมครับ 21-12และ21-15โดยจะเข้าไปรอพบเจอกับทางด้านของคริสโตเฟอร์เซนครับเป็นหญิงเดี่ยวจากเดนมาร์กนะครับผมก็เป็นมือวางอันดับ7ของรายการครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนเมื่อวานนี้พี่วิวกันหน่อยดีกว่า
1: วิวกุลวุฒิวิทิสาร
0: ครับ
1: มืออันดับ1ของโลกนะครับพร้อมกับเวงฮงหยางฮะมืออันดับ26ของโลก
0: จากจีน
1: แน่นอนครับเป็นไงครับพี่วิวชนะ
0: เมื่อวานนี้พี่วิวเป็นไงพี่เอ็ม
1: ใช่ครับก็ชนะ2-1เกมถ
0: ือ
1: ว่าคือจับอีกแล้ว
0: ใช่
1: เจ้าพ่อ3เกมอีกแล้ว
0: คือใช่
1: โอ้โหครับก็ชนะไปได้21-11ครับ21-11ครับแล้วก
0: ็
1: 21-13
0: ครับ
1: ขอพะ21-10ฮะ21-11แล้วก็
0: 21-13
1: โอเคใช่ครับก็2-1เกมผ่านเข้ารอบไปคนสุดท้ายไปพบกับโยชิทานากะ
0: อยู่ชื่อธนากาศมืออันดับ18
1: ของโลกจากญี่ปุ่น
0: ครับผมเดี๋ยวจะ
1: คนนี
0: ้แข่งกันเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเย็นเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะเป็น
1: น่าจะตารางออกมาแล้วนะเบน
0: ครับ
1: ฮะ
0: ก็แข่งกันที่รายการนี้เนี่ยเป็นรายการ Arctic Open
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมแข่งกันเนี่ยที่ฟินแลนด์นะ
1: อืมฮะ
0: ครับ
1: ก็เริ่มเวลา 17:00 นไปต้นไปนะครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับถ่ายทอดสดทางจูสปอร์ต7นะฮะ686
0: ส่วนคู่อื่นยังมีครับเป็นประเภทชายคู่นะรอบ2เนี่ยพิรัชชัยสุขพันธ์ครับสุขพันธ์นะครับผมแล้วก็ภคมนทีรรัตน์กุลครับคู่มืออันดับ34ของโลกเนี่ยก็เอาชนะคู่มือจากสกอตแลนด์ไปได้2-0เกมเหมือนกัน21-19และ21-11
1: คร
0: ับ ก็จะเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเจอกับคู่มือจากมาเลเซียนะครับผมเดี๋ยวก็จะเจอกันในวันนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับอืมส่วน
1: คู่ผสมไหม
0: ส่วนต่อไปเป็นคู่ผสม
1: โอโมกับป๊อปอ้อ
0: ใช่พัฒพลธีรรัตน์กุลครับซับกับซับซิลีแต้รัตนชัย
1: ใช
0: ่ก็เมื่อวานนี้เนี่ย
1: แพ้ไปอย่างน่าเสียดาย
0: ใช่
1: ใช่ฮะ
0: คือทำผลงานดีนะครับแต่ว่าแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย2เกมรวด12-21และ17-21เราเนี่ยแพ้กับคู่ผสมจากไชนีสไทเปนะ
1: อืม
0: ก็ถือว่าเป็น คู่นี้เนี่ยเป็นคู่มืออันดับ36ของโลกเลยนะครับผมก็ยังมีให้ลุ้น
1: ใช่มีลุ้นอีก
0: ยังมีนักกีฬาให้ได้ลุ้น
1: จับ
0: หลายๆประเภทเลยในรายการ Arctic Open นะ
1: ฮะ
0: วันนี้เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปแฟนแบดมินตันเนี่ยตามติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง T-Sport 7ครับ
1: ใช่ครับ
0: อื
1: มแน่นอนฮะ
0: นี่ก็เป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวของ
1: ทัพ
0: ล
1: ู
0: กขนไก่ไทยเราน ะครับ
1: ครับ
0: นอกเหนือจากนี้ยังมีข่าวเทเบิลเทนนิสเนี่ย
1: อืม
0: เทเบิลเทนนิสเนี่ยเป็นพี่ทิพย์อรวรรณ
1: พ
0: าละนังก่อนหน้านี้เนี่ยสร้างความฮือฮาด้วยการโค่นมือหนึ่งโลกนะ
1: อืมแน่นอน
0: ซุนอิงชาก่อนหน้านี้เนี่ยเราชนะเขาไปได้3-1เกมในรอบก่อนหน้านี้ครับส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องเจอในรอบ16คนสุดท้ายเราเจอกับฮาชิโมโตะครับเป็นโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14โลกจากญี่ปุ่น แต่ผลปรากฏว่าเราแพ้เขานะ
1: 0
0: ต่อ3เกม
1: ได้3เกมเลย
0: เราแพ้ไป8ต่อ11
1: ครับ
0: 6ต่อ11และ9ต่อ11ก็ทำให้พี่ทิพย์ของเราจบเส้นทางในรายการระดับ WTT Grand Smash
1: ไว้ที่รอบ
0: ที่รอบ16คนสุดท้าย
1: ไอ้16คนสุดท้าย
0: ครับผมก็
1: น่าเสียดาย
0: น่าเสียดายเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็โค่นมือ1โลกได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในวงการเทเบิลเทนนิส
1: ปิงปองนั่นเอง
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับผมส่วนนอกเหนือจากนี้เรายังมีข่าวสารของเมื่อวานนี้เรามีกองทุนพัฒนากีฬาชาติเขาแจกเงินอัดฉีด
1: ใช่เป็นอัดฉีดฮะ
0: แจกเงินอัดฉีดสำหรับทัพนักกีฬาไทยที่ไปลุยศึกเอเชียนเกมนะครับซึ่งเอาไฮไลท์หลักๆเนี่ยจะเป็นพี่บิวเป็นบิว
1: บุริพลบุญสอน
0: ล้มกดไทยเราครับที่รับมากสุดเนี่ย 5.8 ล้านบาท
1: ใช่เป็นมากสุดแล้ว
0: คือ
1: นักกีฬาไหมเบน
0: ใช่ในรับมากสุดของไทยเราคือบิวนะ
1: บิวฮะ
0: เพราะว่าบิวเนี่ยคว้า2เหรียญทองแล้วก็รู้สึกจะเป็น1เหรียญเงินนะครับผมก็รู้จริงๆของบิวเนี่ยยังมีอัดฉีดเพิ่มนะเพราะว่าทำลายสถิติเอเชีย
1: ใช่
0: นะครับผมก็เมื่อวานนี้บรรยากาศถือว่าคึกคักนะ
1: แล้วขออนุญาตเสริมนิดนึงฮะคือตอนซ้อมเนี่ยเทพบิวเขาบอกว่าเขาได้ 9.7 นะฮะเบนตอนซ้อมก่อนที่หลังจากกลับมาเนี่ยหรือก่อนหน้านี้ผมได้ยินข่าวว่า 9.7 เลยเขาทำได้ไงไม่ทราบเหมือนกันนะต้องรอติดตามข่าวนะเบนใช่ครับตอน 9.7 จริงๆครับ
0: ครับผม
1: ใช่ครับ
0: สำหรับบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็ถือว่าคึกคักเพราะว่ารวมไปด้วยบรรดานักกีฬาที่สร้างไปคว้าเหรียญเอเชียนเกมมาได
1: ้
0: ก็ยอดรวมการอัดฉีดเมื่อวานนี้สูงถึง236,600,000 บาทนะครับก็จะแบ่งเป็นนักกีฬาเนี่ยได้รับไป165,500,000 บาทแล้วก็ผู้ฝึกสอนเนี่ย27,500,000 บาทรวมไปถึงสมาคมกีฬาก็จะได้ไปอีก44,000,000 บาทโดยประมาณครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นในส่วนของควันอัดฉีดทัพนักกีฬาไทยที่ไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาน ะครับ
1: ก็คือเข้าโดยตรงเลยฮะไม่ต้องผ่านทั้งสิ้นใช่ครับ
0: เข้าโดยตรง
1: เลยรู้สึกจะโดยตรงเลยครับนักกีฬาก็เช็คโทรศัพท์กันใหญ่เลยฮะจังหวะนั้น
0: ครับผมส่วนกีฬาอื่นเรายังมีให้พูดถึงกันครับเราจะมีชิงแชมป์โลกจักรยานนะพี่เอ็ม
1: ใช่ครับเบน
0: ส์ไทยเราเนี่ยส่งแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกนะที่สหรัฐ
1: ใช่ครับผม
0: นะครับแข่งกันที่เซี่ยงไฮ
1: ้
0: แล้วลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมที่สหรัฐนะครับเราเนี่ยส่งทางด้านของจายอังสุธาสาวิทครับแล้วก็นรเศษธาดาบุญมาและยืนยงเพชรลัดครับลุยศึกจักรยานประเภทลู่นะชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ก็เริ่มเดินทางกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวของ
1: จัก
0: รยานไทยเราเพราะว่าก็เดี๋ยวจะเริ่มแข่งขันเนี่ยตั้งแต่วันที่14ถึง18ตุลาคมนี้ครับเป็นรายการ UCI ใช่เป็นรายการ UCI Tag World Championship 2026ครับก็เริ่มบินลัดฟ้าแล้วนะสำหรับทัพนักกีฬาจักรยานไทยเรา
1: ใช่ครับก็มีลุ้น
0: มีลุ้นเพราะว่า
1: แน่นอน
0: ไทยเราเนี่ยต้องการสะสมแต้มเพื่อที่จะลุ้นไปโอลิมปิก
1: ปี2028
0: ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับก็สามารถส่งกำลังใจเชียร์ทับนักปั่นไทยเราได้
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: ที่เบนกล่าวไปนะครับเรียนกล่าวไป
0: ส่วนเมื่อวานนี
1: ้ทุกประเภททุกอะไรเลย
0: ใช่
1: ใช่ครับ
0: ส่วนเมื่อวานนี้ครับมีอีกหนึ่งตัวแทนสโมสรไทยเราในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียช
1: ิ
0: งแชมป์สโมสรอาเซียนขออภัยครับชิงแชมป์สโมสรอาเซียนก่อนหน้านี้เนี่ยเป็น2สโมสรก็คือบุรีรัมย์กับราชบุรี FC
1: ใช่ครับ
0: ก็ทั้ง2ทีมเนี่ยเก็บได้ทีมละ1แต้มนะ
1: ครับ
0: บุรีรัมย์เนี่ยเสมอไป 0-0 ส่วนราชบุรีเนี่ยก็เสมออีก 1-1 นะครับผมส่วนเมื่อวานนี้เป็น 1-1 ตัวแทนก็คือการท่าเรือ FC
1: ใช่
0: เจอกับเปอร์ซิปบันดุง
1: ใช่
0: นะครับผมก็เปอร์ซิปบันดุงเนี่ยก็มาเจอทีมไทยค่อนข้างบ่อยนะ
1: รู้สึกว่าทีมนี้จะโอ้บ่อยเลยแหละ
0: สมมติ
1: รายการ
0: ใช่เพราะว่า
1: เปอร์ซิปบันดุงเนี่ย
0: ครั้งปีที่แล้วเนี่ยเปอร์ซิปบันดุงก็มาเจอกับทูแบงคอกใน AFC แชมเปี้ยนลีก2
1: ฮะลีก2ครับ
0: ใช่ก็เปอร์ซิปบันดุงก็เป็นสโมสรจากอินโดนีเซียครับเมื่อวานนี้ทำการแข่งขันที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียม
1: ใช
0: ่ท่าเรือเนี่ยจะใช้ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับ เมื่อวานนี้11ตัวจริงของการท่าเรือเนี่ยยังถือว่าเรียกว่าพักแกนที
1: ่
0: ลง
1: ชาติ

0: ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจูดส้มซับเบลรวมไปถึงพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับผมก็สตาร์ทเนี่ยตัวหลักเนี่ยก็ถือว่ายังน่าสนใจนะยังเป็นไมเคิลฟาวเคสการ์ดเป็นมือหนึ่งของท่าเรือนะรวมไปถึงพีระวัฒน์อัครธรรมครับรวมไปถึงกาก้าเมนเดสและการกลับมาของบดินทร์ผาลา
1: บดินทร์ผาลาตัวจี๊ด
0: นะครับผมก็เมื่อวานนี้เนี่ยออกสตาร์ทเรียกได้ว่าครึ่งแรกนะยังไม่มีประตูเกิดขึ้นนะ
1: เกิดขึ้นประตูในนาทีที
0: ่48
1: ใช่นะฮะ
0: การท่าเรือครับมาได้ประตูออกนำก่อนจากลูกจุดลากลูกจุดโทษ
1: จุดโทษครับเบน
0: ของจูดซุนซับเบล
1: โอ้ชื่อนี้อีกนะฮะ
0: ก็จูดซุนซับเบลก็ลงมาเป็นตัวสำรอง
1: ใช่
0: ครับผม
1: ตัวซับเลยตัวสำรอง
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยทีมเยือนเนี่ยอาศัยเกมสวนกลับก็ถือว่าทำได้ดีกว่ายิงคืน3ลูกเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ในเริ่ม
1: ท้ายเกมด้วยใช
0: ่ไห
1: มท้ายเกมเลย
0: ก็เริ่มตั้งแต่นาทีที่87ครับมาเรโน่เปราต้าครับย
1: ิ
0: งประตูตีเสมอ 1-1 ก่อนที่นาทีที่ 90+2 ครับแบกินโยทำประตูพลิกนำเป็น 2-1 แล้วก็มาที่ลูก้าเมนาโลครับในนาทีที่ 90+6 ก็ทำให้การท่าเรือเนี่ยประเดิมด้วยความพ่ายแพ้ในนัดแรกชิงแชมป์สโมสรอาเซียนด้วยการแพ้เปอร์ซิบันดุง 1-3นะครับผม
1: ก็น่าเสียดาย
0: ใช่
1: แต่ก็มีอีกหลายเกมให้เล่น
0: ยังมีอีกหลายเกมให้ได้ลุ้นกันเพราะว่าชิงแชมป์สโมสรอาเซียนเนี่ยไทยเราเนี่ยเข้าร่วมเนี่ย3ทีมนะ
1: ใช่ฮะ
0: ใช่เพราะว่าจะมีทางด้านของบุรีรัมย์ราชบุรีแล้วก็การท่าเรือนะครับก็ถือว่ายังลุ้นกันต่อเนื่องบุรีรัมย์เนี่ยเป็นแชมป์เก่าก็2ครั้งล่าสุดที่เขาพวกเขาคว้าแชมป์เนี่ยก็ประเดิมนัดแรกด้วยการไม่ใช่ชัยชนะนะครับผมแต่สุดท้ายพวกเขาก็ยังคว้าแชมป์ได้
1: ใช่
0: รายการนี้ยังต้องดูกันต่อเนื่องครับว่าจะจบที่ใช่ว่าจะเป็นตัวแทนไทยเราที่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้ไหมครับอืม
1: เพราะว่าบุรีรัมย์ตอนนี้อยู่อันดับที่4มั้ยเมื่อวาน
0: บุรีรัมย์
1: บุรีรัมย์เนี่ยในตารางกลุ่ม A ใช่มั้ยครับ
0: ครับผม
1: จะเป็นอยู่อันดับที่ก็จะ4นะครับเบน
0: บุรีรัมย์เนี่ยเสมอกับบาเนียว
1: ครับบาเนียว
0: ใช่บอเนียวนะครับผมก็เสมอ 0-0 นะแม้ว่าจะมีโอกาสเยอะพอสมควรก็ทำให้ลังอันดับตอนนี้เนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่ม A กลุ่ม B บุรีรัมย์อยู่ร่วมกับราชบุรีในกลุ่ม A ครับบุรีรัมย์ลังอันดับ6ส่วนราชบุรีเนี่ยลังอันดับ4
1: ฮะ
0: ก็มีทีมละ1แต้มนะครับผมส่วน
1: กลุ่ม B ฮะ
0: กลุ่ม B เนี่ยอิงละการท่าเรือ FC เนี่ยแพ้ไปเนี่ยก็ลังอันดับ6ของกลุ่มนะส่วนจ่าฝูงของกลุ่มเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านเรายะโฮดารุนทักซิม
1: ใช่ครับ
0: ก็มี3แต้มครับ
1: บวก6เข้าไปแล้วนะฮะ
0: ส่วนปาซิพันดุงก็ลังรองจ่าฝูงนะ
1: ครับบวก2ครับ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ฮะ
0: อืมก็เป็นความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาทัพสโมสรตัวแทนไทยเราที่ชิงแชมป์สโมสรอาเซียนครับ
1: ช็อปปี้ครับหรือช็อปปี้คร
0: ับใช่แล้วเมื่อวานนี้ก็มีฟุตบอลทัพชบาแก้วไทยเราก
1: ็
0: เมื่อวานนี้ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการถล่มมาเก๊าครับ9-0แซงขึ้นจากฝูง
1: ใช่ครับ
0: ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครับ
1: นำฝูงยาวครับตอนนี้
0: ใช่
1: ใช่ครับมี6แต้มครับ6คะแนนบวก13เข้าไปแล้วแล้วก็ที่2ไปเล่นเลบานอนใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เลบานอนก็ได้6แต้มเท่าเราเลยแต่เขาค่าบวกนี่น้อยกว่าเรา2แต้มก็บวก11นะครับแล้วก็บูไนใช่ไหมลบ
0: ปูตาน
1: ขอแป๊บปูตานนะครับลบ9ก็อยู่ที่ไม่มีคะแนน
0: แล้วก็มาเก๊า
1: แล้วก็มาเก๊า
0: เสียไป15ประตู
1: ใช่ก็ไม่มีคะแนนเช่นเดียวกันซึ่งก็ต้องลุ้นกันอีก
0: เราเนี่ยน่าจะเรากับเลบานอนเนี่ยการันตีเข้ารอบแล้ว
1: ครับ
0: นะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะจบในฐานะแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่มซึ่งเลบานอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะเพราะเลบานอนนัดแรกเนี่ยเขาชนะมาเก๊ามาได้6-0ก่อนที่เมื่อวานเนี่ยจะเจอกับทางด้านของปูตานก็เอาชนะมาได้5-0นะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเจอกับเลบานอนในวันที่11ตุลาคมนี้ครับเวลา19นาฬิกาที่สนามชลบุรีสเตเดียมครับหรือสามารถชมถ่ายทอดสดได้ทาง BG Sport นะครับผมก็สามารถส่งกำลังใจเชียร์ให้กับทัพชาบาแก้วรุ่นอายุไม่เกิน17ปีไทยเราได้ครับในรายการ Asian Cup 2027รอบคัดเลือก นะครับผมก็นัดสุดท้ายเนี่ยแข่งวัน11วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ครับ
1: ใช่ฮะเพราะว่าเป็นการชิงแชมป์ U17 ที่ไปอะไรนะบอล
0: เพื่อลุ้นไปรอบสุดท้าย
1: นะครับ
0: บอล
1: อืมครับ
0: ครับผมก็ในส่วนนี้ก็เป็นในส่วนที่ความเคลื่อนไหวของทัพกีฬาไทยที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับเดี๋ยวส
1: ุ
0: ดสัปดาห์นี้เราก็มาลุ้นกันว่าทัพนักกีฬาไทยจะทำผลงานได้ดีแค่ไหน
1: แค่ไหนฮะ
0: ครับผมในส่วนของวันนี้ก็ครบถ้วนครับผม2คนเป็นพีรพันธ์แล้วก็พี่เอ็มณัฐพลซุ่มทรัพย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขณะนี้เวลา 13:00 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพระรอนชี้ยัตติซักฟอก18รัฐมนตรีเป็นบันเทิงที่ปไตยนายพระรอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนโดยเชื่อว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบชี้แจงทุกข้อกล่าวหาได้อยู่แล้วถือเป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่จะใช้อาวุธในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ส.ส.ได้เคร่งครัดคือขอให้ดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับญัตติก็อย่าพูดถึงไปในทางที่ทำให้บุคคลภายนอกเสียหายขอให้ทำตามข้อบังคับส่วนข้อกล่าวหาที่ฝ่ายการระบุว่าต้องการกินรั่วประเทศถือว่ารุนแรงหรือไม่นายพรดอนกล่าวว่าหน้าที่ของฝ่ายค้านคือมีหน้าที่กล่าวหารัฐบาลในส่วนของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารัฐมนตรีมีหน้าที่ชี้แจงสุดท้ายการลงมติเป็นเรื่องของส.ส.แต่ละคนเมื่อฟังข้อกล่าวหาแล้วจะเชื่อทำตามข้อกล่าวหาฝ่ายค้านหรือจะเชื่อคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาก็ลงมติกันถือเป็นเรื่องปกติส่วนคำรุนแรงในยติของฝ่ายค้านเหมือนต้องการระบายและด่ารัฐบาลโดยตรงนั้นนายพรดอนกล่าวว่าบันเทิงที่ปไตยเป็นแบบไหนก็ลองถามนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าดูด้านนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจข้อกล่าวหาถือเป็นเรื่องปกติแต่ข้อกล่าวหาควรมีอะไรบ้างที่พอที่จะสามารถชี้แจงได้ว่าเป็นเรื่องประเด็นใดแต่หากเป็นข้อกล่าวหาลอยๆไม่รู้จะตอบอะไรอย่างตนอย่างคิดว่าจะเอาอะไรไปตอบเพราะเมื่ออ่านจากข้อกล่าวหาของตนแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบเหมือนกันทั้งนี้ตามระบอบประชาธิปไตยว่ากันด้วยเหตุผลที่ควรจะชัดเจนกว่านี้ไม่เช่นนั้นจะเป็นการกล่าวหากันลอยๆและเวลาชี้แจงหรืออภิปรายตนมองว่าชาวบ้านจะไม่ได้อะไรและฝ่ายค้านกล่าวหามีพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนเอื้อประโยชน์พวกพ้องนายประกรณ์ยังย้ำว่าต้องอธิบายว่าผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรเอื้อพวกพ้องอย่างไรหากมากล่าวหากันลอยๆเช่นนี้ตนก็สามารถพูดได้ขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านซึ่งจะอภิปรายรัฐมนตรีกี่คนไม่สำคัญเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ถูกอภิปรายลำดับแรกการอภิปรายนายกรัฐมนตรีเหมือนอภิปรายคณะรัฐมนตรีทั้งคณะหากมีประเด็นในการอภิปรายส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคนใดเป็นสิทธิ์ที่รัฐมนตรีคนดังกล่าวจะสามารถลุกขึ้นมาตอบได้เพราะนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนทำงานในแต่ละเรื่องที่ได้รับผิดชอบไปโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมนายกรัฐมนตรีก็ให้สิทธิ์ตนในการขึ้นมาตอบอย่างก็ตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีหากฝ่ายค้านมีข้อสงสัยหรือข้อสังเกตอย่าง างไรเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนพร้อมที่จะชี้แจงและได้นำข้อเสนอและได้นำเสนอข้อได้จริงว่าเป็นอย่างไรซึ่งถึงแม้ตนจะไม่มีชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่จะนั่งอยู่เป็นเพื่อนกับรัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจตลอดระยะเวลาที่มีการอภิปรายไม่ได้หนีไปไหน
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
9: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับดาวิดซินบากลับมาค้าแข้งอีกครั้งในวัย40ปีดาวิดซินบากลับมาค้าแข้งอีกครั้งในวัย40ปีโดยเซ็นสัญญาระยะสั้นกับซูพรีมชาตินทีมน้องใหม่ในลีกสูงสุดของฮ่องกงโดยอดีตนักรุกทีมชาติสเปนกลับมาค้าแข้งอีกครั้งโดยเซ็นสัญญากับทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่ในลีกสูงสุดของฮ่องกงซึ่งซินบาแขวนสตั๊ดไปเมื่อปี2023หลังได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดอย่างไรก็ตามหลังจากห่างหายไป3ปีพอร่างกายเริ่มฟื้นฟูกลับมาสมบูรณ์ดาวิดซินบาก็เลือกที่จะกลับมาลงสนามค้าแข้งอาชีพอีกครั้งโดยคราวนี้ออกผจญภัยในทวีปเอเชียและซินบาจะเดินทางมาสมทบกับต้นสังกัดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ BBC รายงานว่าเดคลันไรส์กองกลางดีกรีทีมชาติอังกฤษใกล้บรรลุข้อตกลงในการขยายสัญญายาวกับอาร์เซนอลต้นสังกัดในพรีเมียร์ลีกแล้วโดยไรซ์กลายเป็นนักเตะคนสำคัญของอาร์เซนอลนับตั้งแต่ย้ายมาจากเวสต์แฮมด้วยค่าตัว105ล้านปอนด์เมื่อปี2023และเพิ่งพาทีมปืนใหญ่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองเมื่อซีซั่นที่แล้วโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของเขากับอาร์เซนอลจะสิ้นสุดลงหลังจบซีซั่นหน้าแต่ล่าสุดมีการเปิดเผยว่ากองกลางวัย27ปีเข้าใกล้การต่อสัญญาใหม่แล้วซึ่งในสัญญาใหม่เขาจะได้ค่าเหนื่อยจาก 240,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เพิ่มเป็น 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลธารากรรายงานครับ
8: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
10: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยฮาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend ครับติดตามกันได้นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ13นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์นะครับอยู่กับพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
12: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
11: 4689899นะครับหมายเลข SMS ที่จะส่งข้อความพูดคุยกันนะครับแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสอบถามได้นะครับตำหนิติชมได้แต่อย่าถึงขั้นด่าเลยรักเราเถอะสงสารเราเถอะ
12: ส่งข้อความมาช่วยกันจัดรายการครับ
11: ครับสอบถามได้นะครับเรื่องราวการใช้รถยนต์นะครับแล้วก็เรื่องราวของการซ่อมบำรุงรักษาต่างๆนะครับหรือว่าใครอยากจะเปรียบเทียบรถใหม่นะครับรถไฟฟ้ารถน้ำมันน้ำมันดีเซลนะครับสอบถามความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีข่าวสารแจ้งนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ด้วยการขับขี่การเดินทางนะครับใครวางแผนจะไปเที่ยวเดือนนี้วันหยุดเยอะมาก
12: วันอังคารนี้ก็หยุด
11: ครับ
12: วันอังคารนี้เป็นวันหยุดนะครับ
11: วันอังคารหยุดเนื่องจาก
12: วันอังคารเป็นวันหยุดอ่ะพี่ก็คิดเอาสิ
11: วันนวมิน
12: นะฮะก็ไปถาม
11: แล้วก็ยังคนกรุงเทพเนี่ยยังมี
12: ใครลาวันจันทร์นะ
11: ครับ
12: ก็จะได้กระโดดยาวเลยตั้งแต่นี่นะครับ
11: ใช่เ
12: ลย
11: นะครับแล้วก็มีประชุม IMF นะต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็ใจถึงๆก็ลาไปถึง23เลย
12: กลับมาจะไม่เหลือเลยนะตอนนี้ก่อนงานมันแน่นๆนะครับเศรษฐกิจขนาดนี้นะฮะ
11: ครับเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับการเดินทางวันนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่โจ้อธิบายพี่โจ้ช่วยเล่าการขับรถไปเที่ยวแบบ
12: ไปไหน
11: ลาวให้ฟังหน่อยนี
12: ่โอ้ยไม่ยากครับไม่ยาก
11: เอาละเอียดละเอียดเลยนะ
12: ก็ไม่ยากไงเขาก็ไปกันเยอะแยะแล้วตอนนี้ทุกวันนี้มันไปง่ายนะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ตอนนี้ AEC มันเปิดอ่ะไปง่ายครับแค่มีเอกสารใบขับขี่ของเรามีแล้วก็ไปได้แล้ว
11: ครับ
12: แต่ว่ามันก็มีกติกาก็ต้องไปเช็คอ้าวลาวเข้าลาวเข้าเวียดนามเข้าเขมรไม่ต้องไปเขมรอย่าไป
11: เขมรอย่าไปเวียดนามน่าไปนะ
12: เวียดนามก็ได
11: ้แต่ว่า
12: ข้ามทะลุลาวไปก็ส่วนใหญ่ก็จะไปทางมุกดาหาร
11: ครับ
12: นะพอข้ามไปทางมุกดาหารก็วิ่งทะลุมันประมาณ200กว่าโล
11: ครับ
12: 200กว่ากิโลนะครับ
11: จริงๆ
12: วันเดียววันเดียวเลยเช้าอยู่มุกดาหารข้ามปุ๊บ
11: บ่ายถึงเย็นถึงเวียดนาม
12: บ่ายถึงแล้วเวียดนามถึงแล้วนะครับเวดานังฮอยอันนี่เส้นทางแบบที่เป็นเส้นทางเป็นรูทที่ใครก็ต้องวิ่งเส้นนี้
11: เพราะอะไรครับ
12: ก็มันไปง่ายสุดแล้วไงพี่พอข้ามมุกดาหารถึงกับเว
11: ครับ
12: นอนดานังใช่ไหม
11: ครับ
12: ดานัง
11: อาหารทะเลอร่อย
12: ส่วนท่าที่มีฐานทัพอเมริกันตั้งอะไรเงี้ยนะแล้วก็เวดานังฮอยอันเส้นขนานที่เท่าไหร่นะ28 13อะไรสักอย่าง
11: 23มันเกาหลี
12: เส้นขนานที่ที่แบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้นะ
11: ครับ
12: และตรงที่เป็นการยกพลขึ้นบก
11: 23
12: นะครับตรงนั้นก็จะมีแบบก็จะสร้างอนุสาวรีย์ไว้ต่างๆไปเดิน
11: ครับ
12: ดูถ้ำอุโมงค์วินม็อกที่เวียดนามถล่มอเมริกายับตรงนั้นนะครับยกพลขึ้นบกไม่ได้นะ
11: ครับ
12: ยกพลขึ้นบกที่เวียดนามไม่ได้สุดท้ายก็ต้องกลับนะครับก็เส้นทางเนี้ยแล้วก็สุดท้ายก็จะไปจบที่ฮอยอันแล้วก็วิ่งกลับใช้เวลาแบบช่วงวันหยุดหลายๆวันได้นะคร
11: ับ วางแผนดี
12: ๆหรือมีใครที่แบบเขาจัดทัวร์ก็มีเยอะเอกสารไม่ยากนะครับ
11: พี่โจจัดหน่อยได้ไหมครับ
12: โอ้โหจะลำบากเขาไม่ได้ไปนานแล้วเดี๋ยวจะหลงเดี๋ยวพากันหลง
11: หลงไม่หลงมันมีถนนไม่กี่เส้นหลง
12: พากันหลงนะครับเวียดนามรถเยอะมากรถเยอะมาก
11: มอเตอร์ไซค์เยอะมาก
12: วุ่นวายเยอะมาก
11: ครับ
12: แต่ถ้าใครบินไปเที่ยวเวียดนามนะผมแนะนำให้มีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขับ
11: ดีกว่าม
12: ันมาก
11: ครับ
12: รถถ้าบอกว่าใครบอกไปนั่งรถที่เวียดนามนั่งรถยนต์ก็ได้สมมตินั่งรถยนต์แล้วนั่งแท็กซี่นั่งไรเขาขับเนี้ย
11: ครับ
12: มันก็แค่ดูหวาดเสียวแต่ว่า
11: แต่ถ้าได้ขี่มอเตอร์ไซค์เอง
12: มันจะหวาดเสียวกว่า คือรถมันเยอะ
11: จะสนุกกว่า
12: แล้วก็ที่เขาบอกว่าวิ่งเดินข้ามถนนที่เวียดนามอ่ะ
11: ครับ
12: คุณเดินข้ามไปเลย
11: ครับ
12: คุณอยู่บนคุณไม่ต้องเบรกคุณไม่ต้องหยุดเดี๋ยวรถเขาหลบเองอ่ะให้มันเป็นเรื่องจริง
11: เรื่องจริงแต่ก็ต้องระวังนิดนึง
12: มันเป็นเรื่องจริงเพราะว่า
11: ที่มันที่มันไม่
12: ชนที่มันไม่ชนกันเนี่ยรถมันวิ่งไปวิ่งมาขวักไขว่มากมายเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวบีบแตกกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ย
11: ครับ
12: แต่มันไม่ชนกันเพราะว่าเขาวิ่งช้า
11: ครับใช่ใช่
12: เขาไม่ได้ขับเร็วเหมือนเรานะมอเตอร์ไซค์เยอะมากรถยนต์ก็เยอะแต่มอเตอร์ไซค์เยอะกว่า
11: ครับ
12: เดินข้ามถนนเนี่ยเดี๋ยวเขาเบรกเขาล่อนเขาหลบกันเอง
11: ครับ
12: มันไม่ค่อยมีชนกันนะ
11: ครับ
12: บ้านเราเนี่ยโอ้โหขับเร็วมาก
11: ครับ
12: บ้านเราขับเร็วกว่าแล้วพอบีบแตกปุ๊บเดี๋ยวจอดต่อยกันละที่นู่นไม่มีที่นู่นไม่มีรถขายกาแฟเนี่ยมอเตอร์ไซค์ขายกาแฟเนี่ยแบ
11: บ
12: ผมชุ่มกว่าวินมอเตอร์ไซค์อ่ะ
11: เดี๋ยวผมเคยเล่าให้ฟังผมโดนมอเตอร์ไซค์ชนท้ายแล้วผมเกือบโดนมอเตอร์ไซค์ต่อยพี่เชื่อป่ะ
12: เขา
11: เมื่อวานเนี่ย
12: เขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะ
11: ครับ
12: อันนี้ผมเดานะ
11: ครับ
12: พี่เบรกทำไม
11: ใช่
12: จริงป่ะ
11: ใช่โอ้โหสุดยอดเลยตรงแยกลาดพร้าวครับผมเลี้ยวขวากลับบ้านครับผมวิ่งอยู่บนรัชดาเลี้ยวขวากลับบ้านพอเลี้ยวขวาปุ๊บมีรถออกจากซอยลาดพร้าว
12: พี่ก็เบรก
11: ข้างหน้าเบรก
12: ไม่ใช่พี่ไม่ได้อยู่คันแรกที
11: ่ไม่ใช่
12: มีข้างหน้าเขาต้องเบรก
11: ครับข้างหน้าเบรกแล้วเราทำไงครับ
12: เราก็ต้องเบรก
11: เราก็ต้องเบรกดิใช่ไหมแล้วเขาทำไงครับเขาชนตูดผมเสียงต้องตุ้งผมก็เอาแล้ว
12: มาแล้ว
11: อันดับแรกเลยคือเสียเวลา2ดูกระจกหลังโอ้มอเตอร์ไซค์พี่ๆไรเดอร์ด้วยนะครับผมก็เปิดไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็เปิดกระจกบอก
12: จอดเข้าซ้าย
11: เข้าซ้ายก่อนครับพี่แต่ข้างหน้าไปเลยนะข้างหน้าวุ๊บไปเลยนะ
12: เขาไม่เกี่ยวกัน
11: ใช่ข้างหน้าเขาไม่เกี่ยวอยู่แล้วเราเบรกทันไงเราก็จอดแวบลงข้างทางฟับดูเสร็จปุ๊บ
12: จอดปุ๊บ
11: หูพี่เบรกแบบเนี้ยมาถึงนะโอ้พี่เบรกแบบเนี้ยก็ชนดิพี่ผมเอาแล้วคุณให้ผมเบรกแบบไหนอะข้างหน้าเขาเบรก
12: ให้ยังไงให้เบรกแล้วให้เบรกแล้วตูดกระดกพี่ก็ได้ไม่ชนเงี้ยเหรอ
11: บอกพี่เล่นเบรกแบบหยุดเลยอะผมอ้าวก็เบรกก็ต้องให้หยุดอะคือผมไม่ได้กลัวมาสารแต่ผมบอกว่าคือข้างหน้าเขาเบรกครับถ้าผมไม่เบรกก็ชนกันผมก็ชนเขาผมก็ต้องเบรกคุณขับรถคุณอยู่ข้างหลังอะคุณก็ต้องออกจะออกตัวจะอะไรคุณก็ต้องดูด้วยข้างหน้าเขาเบรกคุณก็ต้องเบรกใช่ไหมเขาบอกว่าก็รถมันเพิ่งผ่าไฟแดงเพิ่งออกไฟแดงมาพี
12: ่แล้วใคร
11: เบรกได้ไง
12: ไม่ถามแล้วใครอยากเบรก
11: เสียงสูงตลอดทางนะ
12: ใช่แล้วคือถามต้องท่านเป็นถามผมนะครับว่าแล้วใครอยากเบรก
11: ไม่ผมก็เลยบอกว่าเอางี้นะถ้าคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องคุยนะคุณเป็นฝ่ายผิดคุณชนท้ายผมยังไม่ว่าเลยคุณยังไม่ขอโทษสักคำหนึ่งนะ รถเนี่ยมีประกันมันเคลียร์ได้มันไม่มีปัญหาหรอกแต่คุณแทนที่จะบอกตรงๆว่าเฮ้ยพี่ผมขอโทษผมเบรกไม่อยู่จริง
12: ออกลูกนักเลง
11: ออกลูกนักเลงแล้วโย

0: ความผิดให้ผมเนี้ยผมบอกว่าบอกตรงนะผมรับไม่ได้นะนั่นแหละถึงจะได้รู้สติ
1: อ๋อนึกไม่ออกตอนแรกนึกไม่ออก
0: ว่าทำอะไรโมโห
1: โมโหใช้โมโหกบเกลื่อน
0: แล้วลงไปจับรถจับกันบางคนหน้าขยับเลยเนี่ยบางคนหน้าขยับเลยบอกคุณไปดูรถผมดิท้ายรถผมก็เป็นรอยนะ
1: เออแล้วสรุปเป็นไงแยกย้าย
0: ขอโทษครับพี
1: ่ไม่ได้แล้วถ้าเป็นผมไม่ได้แล้วขอโทษไปเรียกประกันมาเคลียร์กันเรียกตำรวจมา
0: ไม่มีประกันไง
1: ไม่ผมเรียกตำรวจมา
0: เ
1: รียกตำรวจมา
0: คือถ้าเราเรียกประกันอ่ะเขาก็อ่ะพี่น้องไรเดอร์เราก็อ่ะไม่เป็นไรเข้าใจยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องเคลมอยู่แล้ว
1: จริงจริงจริงแล้วพี่ไรเดอร์ถ้าฟังอยู่น่าจะตบมันที
0: ตบผมใช่ไหม
1: ใช่เบรกทำไม
0: เออนั่นสินะหรือผมควรจะชนรถคันหน้าที่เขาให้ไปชนรถจากซอย
1: จ
0: ริง
1: คือการถ้าเราขับรถตามหลังเนี่ยกฎหมายบอกว่าต้องเว้นระยะห่าง3เมตร
0: ครับ
1: ซึ่งแบบกฎหมายมันก็โอเวอร
0: ์ครับ
1: ถนนน่ะมันไม่พอให้รถวิ่งอย
0: ู่
1: แล้วแต่ว่ากฎหมายก็คือคุณต้องถ้าคุณชนท้ายเขาเนี่ยยังไงก็เต็มเครื่อง
0: คุณก็เป็นคนผิดครับ
1: ผิดอยู่แล้วเพราะว่าเขาให้มีระยะห่าง
0: จะไปบอกประมาทร่วม
1: ระยะห่างให้มีระยะห่างเป็นตัวกำหนดอยู่แล้วกฎหมายระบุไว้ว่าระยะห่าง3เมตรแล้วคุณเนี่ยต้องดูไม่ใช่คุณจะดูจอมือถืออะไรเงี้ยไม่ได
0: ้ผมว่าส่วนน่าจะ
1: แล้วก็เราจะมาโทษว่าเขาเบรกไม่ได้เพราะคันหน้ามันเบรกแล้วมันก็เบรกตามๆกันมานั่นแหละ
0: พี่เล่นเบรกซะหยุดเลยเอ้า
1: ก็เบรกมันก็ต้องหยุดแต่ถูกไหมล่ะ
0: คือ ผมจะถามว่าทำไมเบรกผมดีเลยหรือว่าอะไรจะชมผมหรือว่า
1: คือบางทีเนี่ยคนจริงๆนะคนไทยนะครับถ
0: ้
1: ามีเหตุบนถนนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าอะไรนะขอโทษทุกอย่างมันเบาลงหมด
0: ที่ก็คือกีฬาผมก็อารมณ์ขึ้นไงแต่นี่แต่ยกมือไหว้แล้วก
1: ็แต่พอแบบว่าพอมีคนโมโหใส่อย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าแบบอ้าวนี่คุณชนผมถูกไหม
0: ใช่ผมไม่ได้ทำอะไร
1: ผิดเลยโมโหใส่ผมเนี่ย
0: แล้วคุณยังมาโวยโมโหใส่ผมอีก
1: การเป็นแบบหัวร้อนใส่กันหมดอ่ะ
0: ใช่
1: เศรษฐกิจ
0: ถ้าเป็นคนใจแล้วร้อนเมื่อวานนี้เป็นถ้าเป็นผมเมื่อ20ปีที่แล้วนี่ผม
1: เนี่ยนอนให้เขาเหยียบ
0: ยกมือไหว้ขอโทษครับพี
1: ่มันต้องอย่างนั้น
0: เรื่องจะได้จบ
1: ใช่
0: คือขับรถแค่ระวังหน่อยนะครับ
1: นะใจเย็น
0: ๆ
1: ทุกคนก็เดือดร้อนหมดแหละตอนนี
0: ้ครับ
1: นะเศรษฐกิจก็ดีขนาดนี้มันก็หงุดหงิดกันหมดแหละนะครับ
0: นะไม่เป็นไรเรา
1: น้ำมันก็ทะลุไปวันนี้ขึ้นอีก75สตางค์นะครับ
0: อุ้ยตายแล้ว
1: ขึ้นอีก75สตางค์นะครับดีเซลน่าจะสัก41บาทเกือบ42บาทแล้วนะครับ
0: ขึ้นทั่วโลกไหมครับ
1: เฮ้ยพี่มันต้องขึ้นที่เราสิ
0: เอาล่ะ
1: จะไปขึ้นทั่วโลกได้ไง
0: คุณเจ็บจะขยี้ทำไมเนี่ยยังจะขยี้อีก
1: เข้าใจว่าประเทศมันแบบมันตอนนี้สภาวะที่เป็น
0: ประเทศเรากำลังพัฒนาพี่มันต้องใช้พลังงานเยอะ
1: ที่มันไม่มีน้ำมันอะไรหายากนะ
0: ครับเอาแล้วที่ฝรั่งเศสเขาเทออกมาหลายๆประเทศเขาเทมันนี่ไม่เกี่ยวกับเราเลยครับทำไมทั่วโลกเขาลงกันหมดเลยครับ
1: ก็ค่าขนส่งถ้าเราซื้อจากโน้นมันแพง
0: อ๋อเหรออ๋อถ้าเราตีขิงว่าไงครับ
1: ก็
0: กำลังพยายามอยู่
1: อดทนกันไปอดทนกันไปนะครับก็ใครที่ใช้รถไฟฟ้าตอนแรกบอกรถไฟฟ้าเจ๋งๆก็มาเจอน้ำท่วมไป
0: โอ้โห
1: ตอนนี้ก็ดูเหนื่อย
0: ๆนี่มีอีกเส้นทางนึงที่ผมอยากเชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะช่วงวันหยุดเนี้ยแล้วผมพี่โจเนี่ยชำนาญเส้นทางนี้มาก
1: โอ้โหพี่ก็พูดไป
0: ปีล็อก
1: พี่ก็พูดไปโอ้ไม่เคยไปเลยผม
0: เอาล่ะ
1: ผมไม่เคยไปเลย
0: ผมไปมานะครับตอนนี้ไปง่ายด้วยปีล็อกเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะไปปีล็อกเนี่ยนะฮะสองวันนะครับวันแรกอ่ะต้องไปนอนที่อะไรนะทองผาภู
1: ม
0: ินะครับแล้ววันที่2เนี่ยค่อยขับไปที่ปีล็อกแต่เดี๋ยวนี้การเดินทางจากกรุงเทพไปกาญจนบุรี
1: ทองผาภูมิมันก็ไกลมากนะพี่
0: ใช่ไงก็ถึงต้องไปนอนที่ทองผาภูมิวันนึงไง
1: ใช่แล้วผมจะไปเหรอที่พูดเนี่ย ผมไป
0: แต่มันสวยสวยจริง สวยจริงนะไปยิ่งฤดูเนี้ยปลายฝนต้นหนาวเนี่ยผมว่า
1: ตอนนี้น่าขับรถเที่ยวนะครับ
0: ปีล็อกเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเป็นเมืองแบบคนชาติพันธุ์อ่ะไทยผสมม้งจีนแบบนั้น
1: อ
0: ่ะนะครับแล้วก็เขาจะมีด้วยความที่มันอยู่ห่างไกลเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำอาหารเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะต้องทำกันภายในท้องถิ่น
1: ใช่แถวนู้นก็มีอาหารทะเล
0: มี
1: แถวนู้นก็มีอาหารทะเลเพราะว่าเขาเอามาจากอ่าวมอตมะ
0: อ
1: ่
0: ะใช่ใช
1: ่มาใกล้กว่า
0: ใช่
1: คือไปเปิดลังตู้เย็นในตลาดอย่างเงี้ยเปิดปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันมีปลาทะเลได้ไงเราก็คิดนี่มันเราอยู่ในป่าเรามาจากกรุงเทพมันเป็นป่า
0: ครับ
1: แต่จริงๆแล้วมันมาจากอ่าวมอตมะ
0: ใช่มั้ย
1: มันใกล้กว่าก
0: ุ้งเนี่ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นราคาไม่แพงด้วยแต่ที่บอกคืออย่างใครที่ชอบทานเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะเหมือนกรณีเดียวกับบ้านรักไทยอะไรแถบนู่นน่ะเชียงใหม่
1: ประมาณเดียวกัน
0: นั่นแหละ
1: มันเป็นแบบบ้านรักไทยแต่ว่าไม่ได้ทํามีบ่อน้ํามีอะไรแบบนั้นไม่ใช่
0: มีบ่อน้ํากลาง
1: มันบ่อน้ํามันก็ไม่ได้ใหญ่ไง
0: ใช่ๆเล็กๆ
1: บ้านรักไทยมันก็ทรงประมาณนั้น
0: มี
1: กลุ่มคนแล้วก็ไกลๆแล้วก็ดูแลแบบ
0: แต่ที่เสน่ห์เลยก็คือตอนเช้า

0: เรื่อยๆ
1: ขับไป
0: พูดว่ามันง่ายตรงไหน
1: ขับไปเรื่อยๆจริงๆนะ
0: ขับเป็น
1: คือแรกนอนหาดใหญ่ครับ
0: นอนหาดใหญ
1: ่ครับ
0: ไม่ถึงไม่ถึงคือแรกนอนหาดใหญ่ไม่ถึง
1: ไม่ถึงไหนไม่ถึงไปตรงอ่ะ
0: ไม่ถึงหาดใหญ่คือแรกคิดก่อน
1: 13ชั่วโมง14ชั่วโมงผมขับแล้วไง
0: ไม่มีผมไม่เชื่อ
1: เอ้า
0: ผมไม่เชื่อว่าพี่ขับถึงพวกพี่หลับตลอดทางพี่หลับตลอดทางพี่ขับยังไงก็ไม่ถึง
1: ผมหลับเฉพาะเวลาผมไปกับพี่ผมมั่นใจในตัวพี่ผมก็หลับ
0: พี่จอๆครับ
1: ครับ
0: มีข้อความมาครับ
1: ครับ
0: ช่วยหน่อย
1: ครับ
0: วิเคราะห์หน่อย
1: ครับ
0: Ion UT 500 Geely AX2 งบ 500,000 พอๆกันติดตรง Ion รูปทรงสวยใหญ่กว่านิดหน่อยแต่ไปหาข้อมูลคอมแอร์ดังมากทุกคันแต่มีโรงงานในไทยส่วน Geely สวยใช้ได้เล็กกว่านิดหน่อยตามราคาช่วงล่างดีกว่าแต่ยังไม่ตั้งโรงงานในไทยตัวไหนดีครับการตั้งโรงงานมีผลต่อการซ่อมและอะไหล่ไหมครับมวยถูกคู่ครับคู่นี้ไอออนมันได้เปรียบที่ทรงใหญ่อย่างที่พี่บอก
1: ใช
0: ่แต่ถ้าคอมแอร์มันดังอ่ะมันดังตลอดมันก็ไม่ไหวนะพี่ นะครับคือคู่นี้จีรี่แพ้ตรงที่ว่าโรงงานในไทยยังไม่เสร็จแต่ว่าก็เตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วนะครับถ้าเป็นคู่นี้ผมก็ยังเลือก EX2 อยู่นะพี่ราคาถูกกว่าด้วย
1: ครับ
0: ถูกกว่านะ EX2 ตัวท็อปมัน 4.5 ใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: า
0: 4.5 นะ
1: EX2 4.25 EX2 นะ
0: ตัวท็อป
1: อ๋อตัวท็อปอ่ะ 4.5
0: นะ 400,000 กว่าบาทถูกกว่า
1: ครับ
0: อืมใช้ดีกว่าพี่ผมว่าขับแล้วช่วงล่างก็ดีกว่าจะเริ่มรู้สึกร่อน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
1: ครับ
0: เริ่มจะมีอาการมันร่อนแต่ว่าอย่างอื่นทำดีหมดคู่นี้เนี่ยคือไม่คู่นี้ตลาดรถกลุ่มนี้ EX2 ออกมามาดีกว่าสุดละ
1: ครับ
0: อืมแต่สุดแท้แต่นะครับถ้าเกิดพี่ชอบ Ion UT พี่ก็ต้องเผื่อไปถึงช่วงล่างด้วย
1: ครับ
0: นะไม่ใช่คอมแอร์อย่างเดียวนะครับแล้วเป็นคอมแอร์ไฟฟ้านะพวกเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับเป็นรถไฟฟ้าเป็นคอมแอร์ไฟฟ้า
1: ครับ
0: ซึ่งมันไม่น่าดังผมว่าถ้าชอบจริงๆนะลองหาร้านแอร์นะเปลี่ยนลูกปืนมันดังอย่างลูกปืนนี่แหละลูกปืนหน้าคอม
1: ครับ
0: ถ้าลูกปืนดีๆมันน่าจะเงียบได้
1: น่าจะลดลงได้
0: ใช่เพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยวิเคราะห์กันหลายๆคนแล้วนั่งคุยกันหลายๆคนแล้วบางทีเนี่ยการที่เขาประหยัดชิ้นส่วนแต่ละตัวเนี่ยนะ
1: ใช่เขา
0: พอเขาประหยัดไปปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยตัวเนี้ยพอมันลดสเปคเพื่อที่จะประหยัดตังค
1: ์ครับ
0: ถามว่าตัวหนึ่งมันสักเท่าไหร่เขาไม่ลดตัวเดียวไง
1: ใช่
0: เขาลดหลายๆชิ้นหลายๆชิ้นรวมๆกันมันเยอะไงครับอันนี้ถ้าเกิดว่าชอบแล้วติดที่คอมมันดังลองเช็คดูว่ามีที่ไหนทำได้ผมเชื่อว่าช่างไทยเปลี่ยนลูกปืนคอมให้พี่ได
1: ้
0: เพราะมันเป็นคอมไฟฟ้า
1: ครับ
0: ตัวหน้าตัวหลังตัวไหนดังเปลี่ยนทั้งคู่ไปเลย
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเกิดว่าผมนะผมเลือก EX2
1: ครับผมมีเรื่องจะแจ้งครับ
0: ครับ
1: กลุ่มธนบุรีคว้าสิทธิ์นะครับในการเซ็นสัญญากับสมาร์ทเพื่อเตรียมตั้งโรงงานในไทยนะครับนี่คือกลุ่มธนบุรีนะครับผู้นำเข้าจีรี่ซึ่งทางด้านคุณประพลวิริยพันธ์กรรมการบริหารกลุ่มธนบุรีเปิดเผยว่าการเป็นมิตรการเป็นพันธมิตรกับสมาร์ทถือเป็นก้าวสำคัญนะครับจะเปิดตัวแบรนด์สมาร์ทอย่างเป็นทางการวันที่20ตุลาคมนี้พร้อมกันนี้ยังได้มีการพูดคุยถึงเรื่องราวของแนวคิดในการทำโรงงานในประเทศไทยครับ
0: ยังเป็นแนวคิดอยู่แต่ว่ายังไงต้องมี
1: ทำอยู่แล้ว
0: ก็จะขายยังต้องมีแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยตอนนี้คือ
1: ตอนนี้ยังนำเข้า 100% ครับ
0: นำเข้าอ่ะอย่างที่บอกครับว่ารถจีนถ้านำเข้ากับประกอบในไทยเนี่ยใครที่พิ้วได้เรื่อยๆสุดท้ายยังไงก็ต้องทำ
1: ครับ
0: เพราะว่าประกอบในไทย
1: ใช่ราคาก
0: ฎหมายอ่ะใช่แต่ว่าประกอบในไทยราคาแพงกว่านำเข้าเขาเลยเลือกที่จะนำเข้ามาขายก่อน
1: ครับ
0: แล้วค่อยตั้งโรงงานทีหลังประมาณว่าเดดไลน์เมื่อไหร่อ่ะนั่นน่ะถึงจะทำ
1: ครับไม่ถึงเส้นตายก็ไม่โดดหนีกัน
0: ใช่ใช่ก็ถือทำเพราะตอนนี้นำเข้าอ่ะไม่ต้องลงทุนอะไรนะ
1: ครับ
0: ค่าแรงในไทยก็แพงใช่ไหม
1: ใช่ค่าภาษีก็ได้ 0%
0: ภาษีอะไรเงี้ยแต่นำเข้ามาปุ๊บตอนเนี้ยแพงกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามีการปรับภาษีขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย
1: ครับ
0: คันนี้จะต้องรีบตั้งโรงงานแล้วเพราะว่ารถคุณจะแพงขึ้น
1: ใช่
0: การแข่งขันมันก็จะลำบากนะ
1: ครับ
0: อย่างน้อยๆแพงขึ้นนะ 17% เนี่ย
1: ใช่
0: อย่างน้อยนะอย่างน้อย
1: นะอย่างน้อยนะ
0: คือยังไม่มีการเคาะว่าชัดเจนเท่าไหร่นะครับ
1: ครับ
0: แต่อย่างน้อยเนี่ย 17% เนี่ย
1: อาจจะถึง30นะในบางรุ่นบางย
0: ี่ห้อนะใช่ใช่17ถึง30แล้วแต่ รุ่นแล้วแต่ว่าร
1: ายละเอียดแต่ละคัน
0: ใช่

0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการเคาะภาษีจริงๆอ่ะเดี๋ยวโรงงานขึ้นเต็มเลย
0: ครับ
1: เพราะคันนี้จะใกล้เคียงกว่าเดิมแล้ว
0: ครับสำหรับ Ion UT นะครับพี่โจเป็นโรงงานประกอบหรือโรงงานผลิตโรงงานประกอบเหมือนกัน
1: พี
0: ่ก็คืออะไรก็นำเข้าจากจีนเหมือนกัน
1: พี่เรา YouTube เราเป็นไงอ่ะ
0: ฮะ
1: มีไหมอ่ะ
0: มีสิครับ
1: เหรอครับผมไปดูวันไหน
0: เนี่ยเออพี่ไปดูวันไหนนี่ผมยังเห็นนี่ผมดู YouTube จะตกหลุมรักตัวเองนะเนี่ยวันนี้
1: เฮ้ย
0: หน้าตาดี
1: เฮ้ย
0: โอ้โหส่วนตัวถ้าถามถ้าตอบคุณพี่ผมก็เลือกจีลี่นะครับพี่คือด้วย1ความมั่นใจในแบรนด์อ่ะถึงแม้ว่าณวันนี้จีลี่ยังไม่มีโรงงานในไทยแต่ด้วยความมั่นใจในธนบุรีนอยสเตอร์ซึ่งมีวิริยพันธ์กรุ๊ปเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นหลักนะครับเขาไม่ยอมเสียชื่อแน่นอนเขาขายรถ Mercedes-Benz มาหลายสิบปีในเมืองไทยนะครับแล้วเขามีแผนชัดเจนที่จะลงทุนณวันแรกที่เข้ามานะครับผมจำได้เลยผมไปสัมภาษณ์เขาบอกเลยว่าบอกตรงๆวันนี้ยังไม่มีแผนจะทำโรงงานเขาพูดอย่างนี้เลยนี่เป็นแบรนด์เดียวที่พูดเลย
1: ต้องพูดต้องพูด
0: ใช
1: ่แบรนด์ชัดเจน
0: แบรนด์อื่นบอกโอ้ยเดี๋ยวเราต้องทำโรงงานแน่นอนเลย
1: ถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมั่นใน Mercedes-Benz ธนบุรีประกอบยนต
0: ์ครับ
1: สมัยก่อนนะอันนี้คือ
0: เนี่ยแหละผู้ผลิต
1: คือผู้กลุ่มเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: ครอบครัวนี้แหละ
0: ครับ
1: ก็จะทำต่อเรื่อยๆนะครับเชื่อว่ามี
0: ใช่ผมมั่นใจในแบรนด์เนี่ยอ่ะแล้วด้วยคุณภาพของรถเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าที่เราเอาข่าวมาเล่าตลอดว่าจีลี่เนี่ย EX2 เนี่ยรถยนต์ยอดเยี่ยมของจีนนะล่าสุดนะได้รางวัล นะแล้วก็เป็นรถที่มียอดขายสูงสุด2เดือนติดต่อกันแล้วนะในจีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้า2คันนี้นะผมเลือก EX2 เหมือนพี่โจครับ
1: ใช่ๆ
0: แต่ขอเลือกไปคนละคันกับพี่โจ
1: แน่ผมมีข้อความเลยบอกผมไม่เถียงกับพี่แล้ว
0: ครับ
1: เกิดจากอะไรครับแล้ว EV ที่จมน้ำในบ้านมีโอกาส
0: ได้
1: ไหมได้เหมือนกับ
0: ก
1: ันใช่มั้ยครับ
0: แล้วไฟไหม้
1: แล้วขนาดในคลิปไหม้แล้วก็ดับไม่ได้เลยครับจากเคมีคือถ้าไฟมันไหม้มันเป็นอะไรนะมันเรียกว่ามันไหม้จากปะทุขึ้นมาจากในแบตอ่ะ
0: ครับ
1: ดับไม่ได้นะพี
0: ่ความร้อนครับพี
1: ่ดับไม่ได้มันเป็นแบบว่ามันไม่ต้องใช้ออกซิเจนด้วย
0: ใช่
1: คือถ้าจะดับรถที่ไฟไหม้อ่ะที่มันปะทุขึ้นมาจากรถไฟฟ้าที่เกิดจากแบตเตอรี่ไหม้เนี่ย
0: จุ่มน้ำอย่างเดียว
1: ต้องเอารถคันนี้ยกคันนี้ไปจุ่มในน้ำมันถึงจะดับได
0: ้แล้วจุ่มต่อเนื่องเป็นเวลานานๆด้วย
1: เออมันไม่สามารถที่จะแบบเฮ้ยเอาโฟมอะไรตอนนี้ยังไม่มี
0: ไม่มีครับ
1: ไม่ได้ไม่ได
0: ้ต้องใช้การลดอุณหภูมิลงอย่างเดียวนะครับให้สาเหตุที่มันไหม้อย่างที่พี่โจ้บอกอ่ะมันเป็นเพราะมันร้อนนะครับร้อนจนเกิดประกายไฟจุดว่าไฟติดขึ้นมาม
1: ันเรียกว่าอะไรนะเทอร์มอลเบิร์นอะไรสักอย่าง
0: ครับเพราะฉะนั้น
1: ขึ้นมาโดยที่แบบไม่ต้องมีออกซิเจนก็เผาไหม้ตัวเองได้
0: ใช่เพราะถ้าถามว่าในบ้านเรามีโอกาสไหมอย่างที่เราพูดกันเสมอๆครับว่าไม่แนะนำเลยนะครับจริงๆอยากจะบอกเป็นข้อแนะนำว่าอย่าเอารถ GEV เนี่ยไปวิ่งลุยน้ำ
1: หลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้อย่างที่เมื่อวานนี้พี่จอยบอกท่านดันหลังดันมาเงี้ยเราต้องแบบเล็งเหลือที่ไว้อะ
0: ครับ
1: รู้ว่ามันทั่วไม่ต้องเล็งเผื
0: ่อให้หาทางออกให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่รถ EV ลุยอยู่ในน้ำเนี่ยครับหรือว่าแบตเตอรี่มันแช่อยู่ในน้ำเนี่ยวาล์วระบายอากาศซึ่งเป็นตัวระบายความร้อนออกจาก EV เนี่ย
1: วาล์วระบายความชื้น
0: มันไม่สามารถทำงานได้ความร้อนมันจะสะสมพอความร้อนสะสมมากๆ
1: ผมว่าแล้วบางทีมันความชื้นด้วยแล้วก็พอมีเอฟเฟกต์เกิดขึ้นอย่างเง
0: ี้
1: ยมันก็ปรับขึ้นมาคะแนนละยุ่งเลย
0: ใช่นะครับ
1: ที่มีวิ่งที่อาที่ผมเห็นนะที่วิ่งลุยน้ำเข้ามาแล้วก็ไปไหม้หน้าบ้านใครที่มีกล้องเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ปะทุมาจาก
0: ใต้ท้องนั่นแหละ
1: ครับมันบอกไม่ได้อะมันหลายอันมากแล้วก็บริษัทรถยนต์นะพอมีปุ๊บก็เก็บเคสเงียบ
0: พยายามจะเงียบพยายามจะไม่พูดถึง
1: ดึงหมดใครที่แบบปิดข่าวได้เก่งกว่ากัน
0: ครับ
1: คนนั้นก็ได้เปรียบอย่างเงี้ย
0: ครับนะครับ
1: มีข้อความบอกว่าถ้าจำไม่ผิดจีลี่ได้ช่วงล่างวอลโว่มาใช่ไหมครับเป็นแฮมเมอร์อาร์มม
0: า
1: ช่วงล่างก็ช่วงล่างดีช่วงล่างดี
0: อันนี้ขอเรียนตามตรงนะครับตอนที่คุยกับเขาเนี่ยไม่ได้ถามรายละเอียดว่าเป็นชุดเดียวกับโบโบหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นช่วงล่างที่ทางธนบุรีเนี่ยเป็นคนเซ็ตเอง
1: ธนบุรีอ่ะคือคนของฝั่งเราเป็นคนเซ็ตอัพช่วงล่าง
0: ให้จีนทำให้แบบเนี้ยเพราะสภาพถนนบ้านเราเป็นแบบเนี้ยไม่เอาแบบที่รถจากจีนมาสั่งให้จีนผลิตแบบนี้เลยให้มันตอบสนองกับบ้านเราช่วงล่างมันถึงค่อนข้างดีเลยเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าจากประเทศจีนแบรนด์อื่น
1: คือถ้าในกลุ่มนี้ใครๆก็พูดว่าคันนี
0: ้ครับ
1: ถ้าในราคานี้นะ
0: ใช่
1: คุ้มค่า เอาไปเทียบกับราคา600,000 700,000ล้านหนึ่งไม่ได้นะ
0: ก็อีกเรื่องหนึ่งครับ
1: ไม่ได้นะอันนี้ราคาแบบ400,000กว่าบาทไม่เกิน500,000เนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้โดดเด่นสุด
0: ครับโอ้ข้อความทาง4689ไอ้ทาง YouTube เยอะเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: คุณเพียวคุณเพียว
0: ครับ
1: คุณเพียวบอกว่าพี่เจี๊ยบเคยเจอปีล็อกไหมครับแล้วก็สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
0: พี่เจ
1: ี๊ยบพี่งงพี่งงพี่เอาเซเดอร์แมนบอกว่าผู้ว่าเจี๊ยบปลัดโจวิเคราะห์หน่อยครับระหว่างราคาน้ำมันขึ้นเรื่อยๆกับฝีปากนายกอันไหนจะลงก่อนกันครับ
0: อันนี้เป็นคำถามเขาเรียกคำถามชวนตกงานพี
1: ่แล้วไอ้โม่งจะจับได้กี่โมงครับ
0: เนี่ยเนี่ยผมตกงานแน่นอนพี
1: ่ผมเชื่อว่าราคาน้ำมันจะขึ้นไปเรื่อย
0: ๆเหรอ
1: ใช
0: ่งั้นผมก็เหลือคำตอบเดียวเลยที่พี่มาเขาให้ผมตอบเรื่องนั่นนายกอะไม่หรอกผมพูดไม่ได้หรอก
1: คือแกก็ตอบก็มันดี
0: จริงครับ
1: มันดีฮะก็รอดูกันว่าจะไปถึงตรงไหนกัน
0: ครับเอาแล้วอีกคำถามนึงเรื่องไอ้โม่งจะจับได้ไหมพี่เป็นคนตอบแล้วกันอ่ะ
1: ไอ้โม่งเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยมันเป็นใครได้ไปจับที่ไหนตอนก่อนที่จะมีไอ้โม่งมีไอ้ปื๊ด
0: ไอ้ปื๊ด
1: ไอ้ปื๊ดนี่ทุกวันนี้ยังจับไม่ได้นะไอ้ปื๊ดเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วนี่มีไอ้โม่งมาอีกอ่ะ
0: เดี๋ยวพี่ไปสงขลานี่ใช่ไหมฝากถามท่านหน่อย
1: ก็ถ้ามีโอกาสแต่ส่วนใหญ่ผมยังไม่ค่อย
0: เขาไม่รับสายผมแล้ว
1: คุณพี
0: ่ครับ
1: วลา
0: ครับ
1: ใช่เหรอคะระยะห่าง3เมตร
0: ขอมาตราหน่อยค่ะม.40พ.ร.บ.จราจรทางบกกำหนดพอสมควร
1: อ่ะพี่ดูเลยพี่ดูระยะห่างตายแล้วต้องมานั่งเปิดมาตราพ.ร.บ.จราจรกันอ้าวคุณอะไรสวัสดีครับโปรเจี๊ยบกับเจ้าสัวโจ้จีรี่ EX2 จะเปลี่ยนล้อเป็น17มีผลอย่างไรบ้างครับแล้วมีผลกับประกันไหมไม่น่ามีนะพี่เปลี่ยนล้อก็เปลี่ยนล้อ17เนี่ยมันอาจจะช่วยแต่แบบถึงยังไงช่วงล่างอ่ะพี่เพราะพี่ไม่ได้เปลี่ยนช่วงล่างพี่เปลี่ยนแต่ล้อมันก็ขับดีขึ้นแหละโค้งเคิงก็เกาะดีขึ้นล้อมันใหญ่ขึ้นแต่ว่าถึงเวลามันก็ความเร็วถึงที่มันก็ย้วยเหมือนเดิมครับต้องเปลี่ยนช่วงล่างด้วยถ้าไม่ให้ย้วยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณพี่ผมหล่อไหมครับสวัสดีครับพ่อเลี้ยงเจฟเอ๊ะที่มันจะเป็นพ่อเลี้ยงตลอดเลยเราเนี่ย
0: ฮะ
1: พ่อเลี้ยงเจฟผู้บ่าวโจ
0: ้
1: น้ำเริ่ม
0: ลดลง
1: แล้วครับพี่อาทิตย์หน้าวันหยุดหลายวันหนีไปเที่ยวไหนกันดีครับนี่นะครับก็น้ำ
0: ไม่ต้องหนีพี่เราโตแล้วแมนๆถ้าจะไปเที่ยวไหนเราก็บอกเลยฉันจะไปเที่ยว
1: นี่โตแล้วไปไหนก็ได้
0: ใช่
1: ครับแล้วก็วันนี้นะมีประกาศบอกว่าวันนี้วันที่9เป็นถึงวันที่13นะครับ
0: ครับอาจจะมีฝนนะครับทั่วประเทศ
1: ก็ระวังกันนิดนึงเดินทางก
0: ็
1: ระวังนะครับแล้วก็เฝ้าระวังด้วยเผื่อบ้านใครที่แบบยังปิ่มๆน้ำอยู่นะ
0: ครับ
1: นะครับได้ยังพี่พ.ร.บ.
0: หลักเอาตามพ.ร.บ.เลยนะม.40มาตราที่40พ.ร.บ.จราจรทางบกนะครับกำหนดใช้คำว่าผู้ขับขี่ต้องเว้นในระยะห่างคันหน้าพอสมควรในระยะหยุดรถได้โดยปลอดภัยโดยเมื่อจำเป็นต้องหยุดอันนี้อ่านตามพ.ร.บ.เลยนะนะครับ
1: ไปสอบใบขี่เลย
0: ไม่ได
1: ้สอบใบขี่จะให้บอกว่ากี่เมตร
0: ใช่นะครับแต่ว่าถ้าสูตร1ของเอ้ยโทษถ้าตามข้อยกเขาเรียกอะไรกฎหมายลูกนะครับจะมีเรื่องของกฎ3วินาทีเรื่องของสุดกำหนดความเร็วกำหนดระยะห่างนะครับเขาจะขึ้นอยู่ไว้จะขึ้นอยู่กับความเร็วเช่นความเร็ว80ระยะห่างต้อง40เมตรความเร็ว100ระยะห่างต้อง50เมตรเช่นนี้เป็นต้นระยะห่างด้านข้างระหว่างคัน1เมตรนะครับเพราะฉะนั้น
1: มันมีต่างจังหวัดเห็นไหมที่มันจะมีเขียน
0: 2จุด
1: มีไม่มีจุดจะเป็นบางที่เป็นกลมๆบางที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ย
0: ครับ
1: ให้เว้นห่างไม่ห่าง
0: ผมรู้แล้วล่ะ
1: สองต้องให้เห็น2จุดผมว่ามันเยอะไปนะยาวไปนะห่างไปนะ
0: ครับถ้าการอันนี้ที่พี่โจบอก3เมตรอ่ะผมจำได้ละการหยุดรถห่างจากรถคันหน้าไม่ใช่การเว้นระยะขณะเคลื่อนที่มันจะคนละหมวด
1: ก็ต้องเว้นไงเว้นระยะอย่างนี้เวลาหยุดเขาถึงต้องหยุดไงขณะพอพี่เบรกเขาถึงหยุดไม่ทันไง
0: ตามกฎหมายอ่ะที่คุณเวลาแย้งมาเนี่ยบอกว่าตามกฎหมายนี่คือถ้าในขณะรถเคลื่อนที่เนี่ยความเร็วไม่เกิน60เนี่ยคุณต้องเว้นห่าง40เมตรอ่ะคุณทำได้ไหม
1: มันพอไหมถนนน่ะ
0: ได
1: ้มันมีพอไหม
0: มันโดน
1: ข้างหลังก็ด่าตายนะ
0: นะครับ
1: ผมถึงบอกว่า3เมตรที่บอกอ่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็ห่างไป3เมตรนี่ได้เกือบช่วงรถนึงเลยนะ
0: 3เมตรรถก็รถคันนึงยาว3เมตร
1: สมมติถ้าพี่ติดไฟแดงแล้วพี่เว้น3เมตร
0: โอ้โดนนะฮะ
1: ข้างหน้าก็อีรถข้างๆมาก็มาเสียบเข้าถูกป่ะ
0: ครับ
1: ข้างหลังก็บีบแต่ไล่พี
0: ่ครับ
1: เขาบอกว่ามันทำไม่ได้ไง
0: ครับ
1: อืม
0: นะครับ
1: ติดแก๊สร้านไหนดีบ้านอยู่ฝั่งทนตลิ่งชันอ๋อติดแก๊สตอนนี้พี่ไปดูโครงการ PT ครับ
0: ครับ
1: แล้ว
0: หงทองก็เข้าร่วมนะ
1: คือผมว่าการติดแก๊สเนี่ยเอาร้านใกล้บ้านมันก็ดีร้านที่มีมาตรฐาน
0: แต่ต้องมีมาตรฐานนะครับใช่
1: คราวนี้ถ้าเกิดว่าร้านบางทีเนี่ยมันมีราคาแพงมากแล้วรถเรารุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้หัวฉีดเป็นแบบเป็นรางหัวฉีดเหมือนเดิมก็ค่อยดูจะแบบเชยไปหน่อย
0: ครับ
1: แต่รถรุ่นใหม่ๆเทคโนโลยีสูงๆเขาก็จะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดแยก
0: ครับ
1: แยก4ตัวมานะครับไม่ได้มาที่รางหัวฉีดแล้วยิงอย่างนี้นะก็จะเป็นหัวฉีดแยกก็ต้องดูราคามันจะเพิ่มขึ้นไปอีกราคาตอนนี้ก็อยู่แบบก็ไม่ได้แพงกว่าแต่ก่อนเยอะนะพี่เดี๋ยวนี้ก็แบบไม่เกิน 30,000 ติดได
0: ้โอ้ไม่เกินหรอก
1: ไม่เกิน 30,000 ติดได้แต่ว่าหาร้านผมไม่กล้าบอกพี่ครับว่าร้านไหนดี
0: ไปไหนก็ได้อย่าไปเวอร์ซูดเรียบด่วน
1: นะต้องดูว่ารถพี
0: ่สมมุติมันจะดูโจมตีไปหน่อยไหม
1: สมมุติรถพี่ต้องดูรถพี่ยี่ห้ออะไรรุ่นไหนม
0: ัน
1: จะเป็นดีเทลในรายละเอียดแต่ว่าที่พี่เจ๊ก็พูดถึงหงทองเนี่ยไม่ใช่เล่านะครับเป็นผู้นำเข้า
0: ผู้นำเข้าอุปกรณ์แก๊สรายต้นๆของเมืองไทยเลย
1: ตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยเขาเอาเข้ามาแล้วเขาก็มีหลายสาขาอยู่
0: ตอนนี้เขาเปลี่ยนเจเนเรชันเป็นเจเนเรชันลูกแล้วนะ
1: เ
0: ออรักษามาตรฐานยัง
1: เขาก็รับติดอย่างเงี้ยมีโน้ตฮาวเยอะ
0: ครับ
1: เคยติดรถมาเยอะมาก
0: ประ
1: สบการณ์สูงแล้วก็มีชุดหัวฉีดให้เลือกหลายแบ
0: บ
1: จะเอาราคาย่อม
0: ส่วนใหญ่เขาจะนำเข้าจากอิตาลีเขาไม่นำเข้าจากทางจีน
1: ใช่ๆคือชุดแก๊สส่วนใหญ่ไปอิตาลีหมดนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่แบบอิตาลีนี่เขาใช้แก๊สนะ
0: ครับ
1: เราถึงต้องนำเข้าชุดแก๊สพวกนี้แล้วก็รวมเช่นถังแคปซูลถังโดนัท
0: ครับ
1: ดีเทลมันเยอะใช่หลุมยางอะไรพี่อ่ะกว้างเท่าไหร่จะติดได้เท่าไหร
0: ่ครับ
1: มุดมันกว้างเยอะแต่ว่ามันตื้น
0: ครับ
1: พอใส่ถังมันสูงกว่าก็ไม่ดีต้องมาเซตนู่นนี่นั่นอีก
0: ตรงเนี้ยมันต้องเรื่องของประสบการณ
1: ์เซตหลุมให้มันพอดี
0: ใช่
1: ให้ใส่ได้สัก42ลิตร
0: ครับ
1: หรือ52ลิตรอะไรอย่างเงี้ยหรือ48ลิตรแล้วมันจะพอดีเวลาปิดไม้กระดานข้างหลังลงไปเหมือนเดิมมันก็เรียบเหมือนเดิมอย่างเง
0: ี้ยครับ
1: มันก็ต้องไปเช็คพวกนี้อีกครับพี
0: ่ครับ
1: เอาเฉพาะร้านอย่างเดียวคิดว่าไม่น่าพอต้องเช็คหลายๆที
0: ่
1: แต่ถ้าเข้าโครงการ PT ก็มันมีการช่วยจ่ายนะ
0: ครับ
1: เขาจะช่วยจ่ายก็ได้ค่าชุดติดตั้งมันก็ถูกลงไปนิดนึง
0: จะใช้เงินสดประมาณ 9,000
1: พี่ติดได้เท่าไหร่รถพี่ติด
0: ผมเข้าโครงการ PT นะครับผมจ่ายเพิ่มไปประมาณ 9,000 บาท
1: จ่ายเพิ่มหมายความว่าไงพี่เข้าโครงการ PT พี่จ่ายแค่ 9,000 บาท
0: ใช่จ่าย 9,000 บาทแต่ว่ามูลค่าชุดเนี้ยประมาณ 16,000-17,000 กว่าบาท
1: อย่างเงี้ยก็คือพี่ได้ส่วนลด
0: ใช่
1: จ่ายแค่ 9,000
0: ใช่ครับ
1: อย่างเงี้ยก็
0: เพราะว่า PT เขาส่งเสริมให้คนหันมาใช้ LPG นะครับ
1: แต่พี่จะเติมแก๊สร้านไหนก็ได้นะ
0: เออ
1: ไม่จำเป็นต้องไปเติมปั๊ม PT อย่างเดียว
0: ครับแต่ถ้าเติม PT เนี่ยพี่จะได้สิทธิ์ในการ
1: มีบัตรใช่ป่ะ
0: บัตรสมาชิกได้ส่วนลดอีกลิตรละ50ตังค
1: ์ได้ส่วนลดค่าแก๊สลิตร50ตังค
0: ์ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าเข้าโครงการเขาเนี่ยเติมปั๊มไหนก็ได้เพราะเขาไม่รู
0: ้ครับ
1: ที่บอก
0: เขาไม่ว่าด้วยเขารู้เขาไม่ว่า
1: เออไม่เป็นไรได้หมดนะครับลองดูหลายร้านพี่ลองเซิร์ชดูครับว่าที่ไหนดี
0: ครับ
1: หรือลองเซิร์ชว่าไอติดแก๊สโครงการ PT อ่ะเดี๋ยวก็มาละ
0: ครับนะครับคุณณัฐสรทักเข้ามาสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจสวัสดีครับคุณณัฐสรนะครับคุณทัศพลนะพี่ทัศพลบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบคาสโนวากับพี่โจดอนฮวน
1: นี่ผมว่านี่มันต้องมาดูเลยนะพี่ว่ามันคนละยุค
0: ไอ้คาสโนวานี่มันคือใครพี่
1: ไม่รู้จริงๆใช่ไหมให้ผมเล่า
0: ไม่ต้อง
1: เลยคาสโนวากับดอน
0: พี่ที่หล่อซ้ำผมทุกดอกนะมันยังไง
1: มันเกิดคนละยุคมันเกิดคนละยุคอ
0: ะไร
1: คาสโนวากับดอนฮวนมันเกิดคนละยุค
0: ใครธรรมะธรรมโมกันครับ
1: ทั้งสองคน
0: หร
1: อทั้งสองคนครับ
0: โอเคอาทิตย์นี้อย่าลืมใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครับฝากพี่ๆประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับจากคุณพี่เอาไซเดอร์แมน
1: เขาเลื่อนมานะ
0: ขอบคุณ
1: เลื่อนมาเลื่อนมาจากเลื่อนมาจากช่วงที่ฝนตก
0: วันนี้วันศุกร์รีบเข้าไปเช็คนะครับเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันของแต่ละท่านนะครับว่าสถานที่ของแต่ละท่านอยู่ตรงไหนนะครับ
1: อ๋อว่าไอ
0: ้เลือกตั้ง
1: อยู่ตรงไหน
0: นะครับ
1: ก็จะอยู่ที่เดิมใกล้ๆเดิม
0: ใช่ใช่แต่ว่าดูซะจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับไปใช้สิทธิ์กันนะครับไปใช้สิทธิ์กันส่วนท่านจะเลือกแบบไหนอะไรเงี้ยเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับขออนุญาตไม่ก้าวล่วงละนะครับ
1: ไปเลือกครับไปเลือกใครที่อยู่ในประกันสังคมไปเลือกนะฮะ
0: ครับ

0: จะได้เปลี่ยนจากปฏิทินเป็นอย่างอื่นบ้างนะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะตังค์เยอะนะประกันสังคมเนี่ย
1: ครับ
0: เงินประกันสังคมเนี่ยนะสามารถที่จะสร้างโรงพยาบาลของตัวเองได้เลยนะ
1: แต่เราก็ทำปฏิทินแจกนะ
0: ไม่เดี๋ยวนี้ดูในมือถือ
1: กระอ้วกก็ทำแจกอ
0: ่ะนะมาไม่เคยได้นะ
1: นะมีใครได้บ้างอ่ะ
0: ไม่เวอร์ซุดเรียบด่วนเป็นยังไงครับพี่เจี๊ยบคาสโนวา
1: ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับ
0: เอาแบบ
1: คร่าว
0: ๆนิดเอาแบบรีแคปหน่อยสั้นๆหน่อย
1: ผมไปติดที่นี่แหละนะครับโครงการ PT
0: ดีเลยที่ถูกได้ราคามา 9,000 บาทดีเลยดีเลยจ่าย 9,000
1: นี่เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะเลือกร้านให้ดีนะ
0: ก็เล่าสิถ้างั้นต้องเล่าไม่รีแคปแล้ว
1: ครับก็คือพอเสร็จแล้วปั๊บพอใช้มาตอนที่ติดอ่ะผมโดยหลักเกณฑ์อ่ะเราจะมีระยะเวลา1ปีนะครับต้องไปเอาการติดตั้งเชื้อเพลิงเนี่ยลงเล่ม
0: ภายใน1ปี
1: ภายใน1ปีมีระยะเวลา1ปีตอนที่ติดอ่ะด้วยความที่ผมไม่มั่นใจผมก็เลยขออนุญาตยังไม่ลงเล่มดีกว่าเพราะถ้าเผื่อรู้สึกว่าไม่แฮปปี้จะได้ถอดออกนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรกับระบบทะเบียนทั้งหลายนะครับกฎหมายเนี่ยให้ระยะเวลาเรา1ปีสามารถที่จะมีระยะเวลาในการตัดสินใจได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่เกี่ยวกับที่ร้านเป็นยังไง
1: ก็ต้องเล่าต้องบอกอย่างนี้ทีนี้พอมันจะครบ1ปีผมก็เลยจะกลับไปเอาใบวิศวกรที่ร้านเพื่อจะไปยื่นขอจดทะเบียน
0: ต้องใช้ใบวิศวกรนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นการอันนี้คือเป็นการเอกสารเพราะบอกว่ารถเนี่ยมีการดัดแปลง
1: ใช่ดัดแปลงเชื้อเพลิงนะโอเคพอไปเอานะครับทางร้านก็บอกว่าต้องตรวจสภาพนะผมก็เอาตรวจเลยครับนู่นนี่นั่นพอตรวจสภาพปั๊บทางร้านบอกว่าหม้อต้มรั่ว
0: เฮ้ยจริงเหรอครับพี่นี่ผมพูดตกใจแบบพี่ไงแทนพี
1: ่เฮ้ยรถมันยังไม่ถึงปีเลยพี่
0: มันจะรั่วได้ไง
1: แล้
0: วไปต่อ
1: ถ้าหม้อต้มรั่วเนี่ยแล้วผมต้องทำยังไงใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยนทั้งใบ
0: เปลี่ยนหม้อต้ม
1: ครับ
0: เปลี่ยนหม้อต้มเลย
1: เปลี่ยนหม้อต้มแต่นี่เราก็สมัยนี้เราก็ถามสิริแก่ไปไหมเอาอากูแล้วกัน
0: สิริชัย
1: สิรินะถามว่าการซ่อมแซมหม้อต้มเป็นไงนะครับความรู้สมัยนี้มันก็บอกชัดเจนว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแค่ตัวซีน
0: เปลี่ยนแก้มรั่วมันก็รั่วไดอะแฟมแล้วก็โอลิงต่างๆ
1: ใช่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งใบนะครับผมก็แย้ง
0: ชุดซ่อม
1: ผมก็แย้งว่ามันมีชุดซ่อมอย่างนี้นี่นาเราไม่ต้องเปลี่ยนทั้งอันเพราะเปลี่ยนทั้งอันมันราคามันตก 4,000 กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนชุดแค่นี้อย่างแพงก็ไม่เกิน250ซึ่งพี่โจบอกว่าต้นทุนจริงๆเท่าไหร่นะ
0: ไม่กี่บาท
1: 20บาท
0: ไม่กี่บาทนะ
1: โอลิงตัว20บาท
0: โอลิงถ้าเอาโอลิงถ้าลดแค่โอลิงก็ตัว5บาท8บาท
1: ครับผมก็แย้งไปเอ้ยอย่างนี้เราแค่เปลี่ยนตัวนี้ไม่ได้ไหมเพราะว่ารถไอ้นี่มันไม่ถึงปีเลยมอต้มเนี่ยนะครับแค่ไปจดทะเบียนมันไม่น่าจะต้องอะไรต้องเปลี่ยนมอต้มเลยครับร้านบอกว่าร้านเราไม่มีบริการแบบนั้นร้านเรามีเฉพาะการเปลี่ยนมอต้มอย่างเดียวก็คือถ้าจะใช้บริการที่นี่ก็ต้องเปลี่ยนหม้อต้ม
0: แต่ตอนติดมาตอนที่จ่ายไปแค่ 9,000 ได้ชุดนี้มาแฮปปี้ไหม
1: ก็แฮปปี้ก็ใช้งานปกติดี
0: แฮปปี้คราวนี้พอเปลี่ยนหม้อต้มปุ๊บไม่โอเคละ
1: ไม่ก็รู้สึกว่า
0: ไม่ที่อื่นเขาซ่อมได้แต่พี่ไม่ซ่อม
1: ผมถามว่าแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ผมไปซ่อมที่อื่นได้ใช่ไห
0: ม
1: บอกได้แต่พี่จะมาเอาใบรับรองจากเราไม่รับรองให้นะ
0: แล้วใบรับรองเสียตังค์กี่บาท
1: 500บาท 1,000 บาท
0: 1,000 บาท
1: ครับ
0: อ๋อที่อื่น 1,200
1: อ่ะเหรอไอ้ไม่แต่ใบรับรองถ้าเอาจากที่ร้านอ่ะฟรีไงฟรีเพราะราคาตอนที่จ่ายไป 6,000 มันรวมใบรับรองอย
0: ู่แล้ว 9,000 พี่บอกพี่จ่าย
1: 9,000 9,000 เนี่ย
0: ตรงรวมจ่ายกี่พันเน
1: ี่ยโทษ 9,000 เนี่ยรวมอยู่แล้วรวมใบรับรองอยู่แล้ว
0: อือ
1: ใช่มั้ยผมก็เลยตัดสินใจไปแถวๆหลังสถานีขนส่งสำนักงานขนส่งนะครับก็มีร้านที่เค้าบริการซ่อมรับตรวจรับติดตั้งมีวิศวกรคอยยืนตรวจเลยนะผมก็ปรึกษาเขาว่าเนี่ยผมไปร้านเนี้ยแล้วเขาบอกมาอย่างเงี้ยทำยังไงก็ถามพี่ต้องการอะไรบอกผมต้องการจะไปจดทะเบียนแต่ว่าทางร้านที่ติดตั้งบอกว่าหม้อต้มรั่วต้องเปลี่ยนทั้งใบวิศวกรบอกไม่จำเป็นเลยพี่เปลี่ยนแค่โอลิงก็ได้บอกแต่นี้ผมเนาะไปเอาใบรับรองวิศวะบอกเดี๋ยวผมรับรองให้ก็ได
0: ้
1: ผมตรวจแล้วผมรับรองแล้วพี่ก็ไปจดทะเบียนต่อเลยก็ได
0: ้ก็สุดท้ายแล้วก็ลงเล่มได้เรียบร้อย
1: ลงเล่มได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไร
0: ไส้ไม่แตก
1: ไม่แตก
0: โอนแล้วรั่วไหมส่งลงมอต้มรั่วไหม
1: ช่างบอกว่าไม่เห็นมันรั่วเลยเลยพี่ แค่มันมีขมเหลาในการใช้งานนิดนึงพี่ก็เวลาล้างรถพี่ก็สามารถที่จะเอาผ้าเช็ดมันได้ครับ
0: แค่นั้น
1: แค่นั้นจบ
0: อันนี้ก็ถึงได้บอกว่าต้องระวังนะครับบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรารู้หรือเราไม่
1: ร
0: ู้เรารู้ทันเขาไหมเท่านั้นเอง
1: ใช่
0: ถ้ารู้เราก็จะไม่เสียรู
1: ้ครับ
0: แต่เรารู้ว่ามอต้มมันมีชุดซ่อมนี่ หรือหม้อต้ม

0: มันไม่รั่วกันง่ายๆนี
1: ่มันเป็นโลหะนะไม่ใช่พลาสติก
0: คือถ้าบอกว่าแบบมันมีเซ็นเซอร์มีอะไรมาสกปรกอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ยังไงมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้หม้อต้มอ่ะนะ
1: ครับ
0: หม้อต้มตัวเนี้ยจริงๆแล้วที่เขาเรียกหม้อต้มเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเอาน้ำอ่ะเขาดึงน้ำจากตัวระบบที่เป็นน้ำหล่อเย็น
1: ครับ
0: ตรงที่เป็นน้ำร้อนอ่ะนะครับเข้ามาวน
1: ครับ
0: เข้ามาวนในตัวหม้อต้มเนี่ย
1: เสื้อมันให้เกิดอุณหภูม
0: ิมันตัวนี้เป็นเฮาซิ่งที่มีน้ำผ่านได้แล้วก็ถังแก๊สจากถังวิ่งเข้ามา
1: ครับ
0: ก็คือมันลดแรงดันแก๊ส
1: ครับ
0: ให้เปลี่ยนจากของเหลวเนี่ยกลายเป็นไอเข้าไป
1: ครับ
0: แค่นั้นเองหม้อต้มเป็นตัวลดแรงดันแค่มีตัวน้ำเอาแก๊สกับน้ำอ่ะมาทำให้มันให้แก๊สมันอุ่นขึ้น
1: ครับ
0: เปลี่ยนสถานะของแก๊สเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ถ้ารั่วต้องมีกลิ่นนะ
1: ครับ
0: อืม
1: นะครับก็บอกกล่าวกันนะครับเผื่อใครสนใจก็ลองดูอ่ะอย่างคุณพี่ผมบอกไหมครับบอกว่าของผมแคมรี่ACV 70
0: นี
1: ่นะครับ
0: ติดแก๊ส
1: ที่อู่แมวอู
0: ่แมวหมูมหาชัยชุด KME 7 Dual
1: ครับ
0: 49,000 ส่วนลด PT
1: 500ลิตร
0: 500ลิตร
1: 12,500 บาท
0: เหลือ 36,500
1: ครับ
0: โอ้นี่ชุดใหญ่นะครับ
1: ครับปิดกองแก๊สมา
0: ปิดกองแก๊สมา 1,050 บาท
1: นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านแต่ใกล้บ้านอ่ะแต่ว่าเน้นเรื่องความ1ความมีมาตรฐานแล้วก็2ประสบการณ์นะครับ3ระวังหน่อยไส้แตกอย่างผม
0: แต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสมมติคุณพี่ผมหล่อไหมครับเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าวันหลังพี่จะต้องเปลี่ยนกองแก๊สพี่ซื้อเองก็ได
1: ้ครับ
0: พี่ซื้ออะไรกองแก๊สมาเปลี่ยนเองก็ได้เพราะกองแก๊สเป็นเหมือนกระป๋องเล็ก
1: ๆ not
0: ม
1: ี
0: ทางเข้า2ด้านแล้วก็มีเข็มขัดรัดพี่เปลี่ยนเองปุ๊บง่าย
1: ๆครับ
0: แล้วพี่จะรู้ว่าราคาไม่ใช่ราคานี
1: ้ครับ
0: แต่ราคานี้ก็ได้อยู่นะถ
1: ้
0: าเกิดว่าพี่ขับแล้วมันโอเค
1: ครับ
0: นะครับ 36,500
1: ครับ
0: ถังโดนัทนะอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่อู่นี้ก็มีดังนะมีชื่อเสียงเหมือนกันนะฟังดูแปลกๆนะ
1: อู่หมูแมวเนี่ยนะ
0: แมวหมู
1: นะครับ
0: แมวหมูมหาชัยตกลงเขาเป็นแมวหรือเป็นหมู
1: ถ้าอยากรู้พักสักครู
0: ่
1: เดี๋ยวมาเฉลยพักสักครู่นะครับคุณผู้ฟังครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Motor In Trend นะครับมาว่ากันต่อเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับ4689899นะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เมื่อในช่วงแรกเราคุยกันถึงเรื่องราวของการเดินทางท่องเที่ยวกำลังจะไปปีล็อกกันละนี่กำลังจะสตาร์ทรถออกแล้วนะ
0: นี่มี
1: แต่คุณพี่
0: ว
1: ินเทจบอกว่าอยากไปเที่ยวเหมือนกันครับเมืองผีหลอกติดนิดเดียวไม่มีตังค์เติมน้ำมัน
0: ผมก็ไกลอยู่นะ
1: ไกลพี่ไกล
0: ก็ไกลอยู่ก็ไปกลับก็หมดไปเป็นผมว่าต้องมี2ถังไหมประหยัด
1: ไป
0: กล
1: ับไกล
0: แ
1: ต่ว่า
0: เรื่อง
1: ที่ อ๋อผมรู้แล้วเรื่องที่คุณพี่เพียวถามมาข้อความแรกเลยพี่เจี๊ยบเคยเจอปีล็อกไหมครับนี่คือน่าจะเจอกูอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่
1: ผมไม่เจอนะพี
0: ่ไม่ใช่เดี๋ยวผมบอกให้พี่ดูเข้าใจอะไรยากอ่ะนะ
1: ผมไม่เจอนะพี่
0: โรงงานรถยนต์แถวๆฉะเชิงเทราเป็นอย่างไรบ้างครับมีผลกับการจำหน่ายรถไหม
1: ครับมีโตโยต้านี่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะทีเดียว
0: แค่หยุดนี่
1: การเดินทางของพนักงาน
0: ตอนนี้เขาหยุด
1: การผลิต
0: หยุดลายผลิตไปแต่ว่าย
1: ังไม่กระทบถึงตัวโรงงานครับโดยปกติเนี่ยโรงงานพวกนี้เขาจะตั้งอยู่ในเขตที่เรียกว่าเป็นนิคมซึ่งพื้นที่มักจะสูงอยู่แล้วหรือไม่ถ้าอย่างโตโยต้าบ้านโพเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่ของเขาเองเนี่ยเขาก็จะมีการปรับพื้นที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าจุดที่โรงงานบ้านโพอยู่เนี่ยจริงๆอ่ะมันข้ามฝั่งถนนไปอีกนิดเดียวเนี่ยอีกไม่เกินกิโลเนี่ยก็ไม่น้ำบางปะกงนะ
0: ใช่
1: นะใกล้

0: มากนะครับ
1: แต่ว่าโอกาสที่จะมาถึงก็ไม่ใช่ไม่มีนะ
0: ไม่มีนะแต่เขามีทำนบนะทำเขื่อนดินกั้นโรงงานบางประกงเอาไว้หมดค่อนข้างสูงทีเดียว2เมตรคาดว่าไม่น่าโดน Honda ก็ไม่น่าโดนนะครับ
1: Honda อยู่โรจนะ
0: ใช่อยู่โรจนะ
1: นะครับเขามีประจินด้วย
0: อื
1: ้อๆๆไม่แน่เหมือนกันอาจจะถูกล้อมอีกนะ
0: ไม่รู้เดี๋ยวต้อง
1: หนีจากอยุธยาไปประจินไปโดนประจินใหม
0: ่กำลังประชุมอยู
1: ่หนีจากนี่ไป
0: ประช
1: ุ
0: มเรื่องหนีน้ำเอาไม่รู้นะครับเออ
1: คุณสวัสดีคุณนวพิชเชียบ
0: ครับ
1: ไม่รู้จริงๆใช่ไหมครับว่าปิล็อกเป็นยังไง
0: ครับ
1: แกอาจจะยังนี่อยู่พี
0: ่ครับโปรโมทกอล์ฟของขึ้นชื่อพี่เจี๊ยบเลยนะครับอยากเชิญชวนนะครับใครที่เล่นกอล์ฟนะครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับเป็นกอล์ฟประเพณีแล้วก็การกุศลด้วยรายได้เนี่ยเรานำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬานะครับสร้างฝันให้เขาบางเด็กบางคนเนี่ยอยากเป็นนักกีฬานะครับอยากได้นู่นได้นี่แต่อุปกรณ์กีฬาเขาไม่มีอ่ะนะครับก็เลยใช้วิธีนะครับเรานำรายได้เนี่ยไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้กับเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าถ้าคุณเป็นคนเล่นกอล์ฟอยู่แล้วเนี่ยคุณซื้อกวนนะครับคุณไปเล่นกับเพื่อนๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็มาเล่นรายการนี้ได้นะครับเพิ่ม
1: ยังไงก็
0: เพ
1: ิ่
0: ม
1: ค่
0: าใช้จ่ายนิดหน่อย
1: ใช
0: ่ไม่ได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าคุณได้สนุกกับผู้ดำเนินรายการนะครับพี่โจ้ก็ไปนะครับเพราะพี่โจ้นี่เขาตั้งใจจะให้ผมกินเต็มเหนียวรายการนี
1: ้
0: นะครับ
1: ได้เลยครับ
0: นะก็เชิญชวนนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่แฟนเพจของFM 99เรานะครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้พี่จอยนะครับส่งข้อความเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้ยุคนี้สมัยนี้สมัยนี้พี่ว่ารถในโลกตอนนี้ทันสมัยมากหรือพอมากพอหรือยังครับรวมพวกรถหรูด้วยคงเป็นคำถามที่
1: โลกของพศนี้แล้วรถกับ
0: มันทันสมัยพอหรือยัง
1: ผมว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากไปกว่าตอน
0: ที่เบนซ์ได้คิดรถมา
1: ตอน90เนี่ยมันรุ่น90น่ะหลังจากยุคนั้นน่ะ
0: หัวฉีด
1: คือตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยน
0: แล้วแปรผัน
1: แล้วตอนนี้ก็คือเป็นรถไฟฟ้าถูกไหม
0: ครับ
1: แค่นั้นเอง
0: ถ้าเป็น
1: บอดี้ก็จะเป็นเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ไอ้ที่ไฟหน้าเราเหลืองเนี่ยคือรถทุกวันนี้มันไม่ได้คิดถึงว่าให้เราจะเซฟใครอะไรใครแล้วนะ
0: เซฟต้นทุนอย่างเดียวครับ
1: ใช่แต่ว่ารถตอน90เนี่ยเคยเห็นม
0: ี
1: ใครบ่นไหมว่าเฮ้ยไฟหน้ามันเหลืองไม่มีเลยนะคือวันนั้นเป็นแก้วโครมแก้วถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็กันชนดีไซน์ออกแบบมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปจากวันนั้น
0: ใช่ใช่
1: แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือวันนั้นเนี่ยหลังจากยุคนั้นขึ้นมาพอเข้ามาปี2000ต้นก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ละรถเนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องลด
0: เรื่องความสูญเสีย
1: ความสูญเสียคนบนเดินถนนรถที่ชนกันอะไรกันเนี่ย
0: ครับ
1: เลนกระจกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเปลี่ยน
0: เพราะว่าบาดพอโดน
1: พอรถไปชนคนหรือชนกับใครก็แล้วแต
0: ่
1: กระจกโคมไฟหน้าที่เป็นกระจกมันแตก
0: ครับ
1: แล้วมันก็บาดทำให้มีการบาดเจ็บ
0: ครับ
1: ฝากระโปรงหน้าที่เป็นเหล็กก็เปลี่ยนเป็นโพลิเมอร
0: ์มีส่วนผสมโพลิเมอร
1: ์มันมีรถเปอร์โยอยู่รุ่นหนึ่งด้วย
0: ครับ
1: ที่ทำแก้มหน้าซ้ายขวาเนี่ย
0: เวลาโดน
1: เวลาโดนชน
0: ครับ
1: ปังหรือว่าไปเฉียวไปชนไม่บุบอันนี้ดีดทิ้ง
0: ดีดทิ้ง
1: อันนี้ดีดทิ้งฝากระโปรงไอ้แก้มหน้านะบางคนหน้าซ้ายขวา
0: ครับ
1: เป็นแบบ
0: เด้ง
1: เป็นโพลิเมอร์เป็นพลาสติกไปยืนพิงนี่บุบเลย
0: ครับ
1: พอรถเฉียวปุ๊บมันจะไม่กระแทกหรือว่าถ้าเป็นเหล็กมันจะอัดกับคนใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้มันก็จะปิวดีดออกแล้วก็เก็บมาใส่ล็อกเข้าไปได้เหมือนเดิม
0: ครับ
1: อันเนี้ยเขาก็เริ่มพัฒนาเหล่านี้ไปเรื่อยจนมีแบบไอ้เราต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนกันหมด
0: ครับ
1: ตอนนี้ไฟหน้าเหลืองกันหมดเลย เหลืองกันหมดเลยนี่คือสิ่งที่บอกว่าเปลี่ยนมันไม่ได้ดีขึ้นนะ
0: ครับ
1: ถ้าเปลี่ยนมันต้องใสเหมือนเดิมแล้วก็เซฟได้ถูกป่ะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้คือรถยุคเก่าๆโอเคเปลี่ยนจากกันชนที่เป็นเหล็กอ่ะ
0: ครับ
1: กันชนหน้าที่เป็นเหล็กที่ชุบโครเมียมเงาๆเปลี่ยนเป็นกันชนพลาสติกไปอะไรอย่างเงี้ยมั้ยใน90นี่คือยุคนั้นน่ะ
0: ครับ
1: เป็นสุดละสุดของเทคโนโลยีรถยนต์วันนั้นวันนี้มาเป็นไฟฟ้าเท่านั้นเอง
0: จริงๆอ่ะมีนะครับการวิจัยพัฒนาเขามีอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ผ่านเรื่องของขั้นตอนการตลาดครับพี่จอยอย่างเวลาเราไปงานที่โตเกียวมอเตอร์โชว์นะครับแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์เราจะเห็นรถประหลาดๆที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะมากอย่างเช่นไดฮัตสุนะครับ
1: มันก็เป็นแบบคอนเซปต์คาร
0: ์นะครับวิ่งมาเนี่ยเมื่อกี้มันยังสีแดงอยู่เลยวิ่งมาอีกทีมันเป็นสีเขียวแล้วอย่างเงี้ย ในรถคันเดียวกันในเสี้ยววินาทีเดียวกันเนี่ย มันสามารถเปลี่ยนสีได้เลยอะไรอย่างเงี้ย
1: แบบเนี้ยมันเป็นคอนเซปต์คาร์เป็นนวัตกรรมถามว่าเอามาใช้บนถนนใช้จริงๆได้ไหมคือเขาไม่อนุญาตคือถ้ามิจฉาชีพเอาไปใช
0: ้ใช่มันจะมี
1: วิ่งไปตรงนี้ปุ๊บมันเปลี่ยนคันเปลี่ยนสีเงี้ยมันจับไม่ได้
0: ใช่มันจะมีปัจจัยอื่นครับที่ทำให้การนำมาใช้จริงเนี่ยมันมีน้อยแต่การพัฒนาเนี่ยมันก็มีจนกระทั่งระยะหลังเนี่ยถ้าพูดถึงยานยนต์เนี่ยตอนนี้มันจะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของ personal drone ละหรือว่าโดรนส่วนบุคคลที่บินได้นะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งจีนหรือฝั่งยุโรปเนี่ยก็กำลังพัฒนาเรื่อง personal drone กันอย่างเร่งด่วนเลยแล้วก็ในจีนออกมาใช้งานจริงแล้ว
1: มันมีขายแล้ว
0: ใช่
1: มีขายแล้วที่นั่งคนเดียวใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เป็นโดรนบินคนเดียว
0: ของอังกฤษก็มีแล้ว
1: แต่ว่าผมว่ามันจะวุ่นวายหนักกว่าเดิมนะ
0: แต่การจัดระเบียบเรื่องกฎหมายมันยังไม่ตามมาไง
1: ถ้าบินขึ้นมาได้แล้วซื้อกันได้ทั่วไปเนี่ยคนจีนทำขายนะ
0: ครับ
1: คือคุณสามารถซื้อได้ด้วยนะ
0: ครับ
1: เขาก็ขายให้แต่คุณจะบินไปไหนอ่ะบินไปวุ่นวายชนกันนี่หนักเลยนะ
0: มันมีกฎครับมีกฎเรื่องของกฎความสูงเรื่องของกฎเส้นทางมีอยู่แต่ว่า
1: แค่รถชนกันทุกวันนี้ยังยุ่งเลยถ้าบินเราโอ้โหมันยุ่งมาก
0: เอาดิพี่ลองดูพี่ลองเป็นคนไทยผู้นำชนชั้นผู้นำอย่างพี่ต้องลอง
1: พี่แสงเดือนทับธนีเมื่อคืนไปส่งลูกค้าแถวๆพระราม5
0: ครับ
1: เป็นสาวๆครับตอนถึงบ้านคุณแม่มารับ
0: ครับ
1: ชอบฮะ
0: ครับ
1: เห็นคุณแม่สาวชอบนะ
0: ฮะชอบคุณแม่
1: ใช่นะจาก FC ทั้ง2ท่านขอบคุณครับพี
0: ่ครับ
1: มันก็มีความสุขนะ
0: ครับ
1: ทำงานไปส่งนี่เจอน่ารักก็เก็บไป
0: พี่เคยดูคลิปไปนั่นมั้ยครับพี่ที่ไปส่งแล้วผู้โดยสารเขาบอกคุณพ่อเขาว่าเป็นแก๊ปอ่ะเคยดูมั้ยพี่ระวังนะเดี๋ยวพี่จะโดนคุณพ่อเขาแบบนั้นนะ
1: นะฮะอ่ะใกล้จะหมดเวลาแล้ว
0: ครับ
1: ฝากนิดน
0: ึ
1: ง
0: ผมถามผมจะถามพี่อยู่ว่ารถที่ลุยน้ำอ่ะเนี่ยพี่กรณีรถลุยน้ำเนี่ยหลายๆท่านแฟนๆรายการเราที่บางท่านพี่โจ้ได้ส่งมอบไปนี่ไปครับน้ำมันสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์เน
1: ี่
0: ยช่วยได้ไหม
1: คือมันเข้าไปเนี่ยเวลาเราเติมเพื่อเข้าไปผสมเข้าไปเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็ผสมกับน้ำมันเครื่องถูกไห
0: ม
1: ส่วนหนึ่งก็ผสมอยู่ในมันเครื่องวิ่งไปในเครื่องยนต์เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นฟิล์มบางๆเกาะไว
0: ้
1: เป็นผสมในโมเลกุลของน้ำมันตัวที่น้ำมันเครื่อง
0: ครับ
1: พอมันเป็นฟิล์มที่มันไปเกาะอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: มันก็ลดการสึกหรอถูกไ
0: หม
1: แต่ว่าที่พี่ถามมาช่วยได้ไหมคือวิ่งลุยน้ำช่วยได้ไหม
0: ไม่มันจะไม่โดยรวมอ่ะมันจะช่วยให้เครื่องยนต์อ่ะไม่พังไหม
1: โดยรวมอ่ะใช้ถ้ามันก็ทำให้ดีขึ้นไงประสิทธิภาพมันดีขึ้นไงลดการสึกหรอลดแรงเสียดทาน
0: ครับ
1: มันก็ยืดอายุได้แต่ถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วไปลุยน้ำแล้วน้ำเข้าเครื่อง
0: อ
1: ันนี้น้ำมันเครื่องเปลี่ยนสีถูกป่ะ
0: ครับใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเท่ากับน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่ 100% แล้วมีน้ำไปผสม
0: ครับ
1: น้ำมันเครื่องมันก็ลดประสิทธิภาพลงถูกไหมคราวนี้การสึกหรอการเสียดสีมันจะเกิดขึ้น
0: ครับซึ่งไอสารเคลือบตัวนี้จะช่วยได้ไหม
1: ถ้าเติมไว้อะมันจะช่วยแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้ไม่พังนะเป็นยังไงมันก็ต้องลื้อออกมาทำนะไม่ใช่ว่าเติมไปแล้วพอน้ำมันเข้าไปในน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: น้ำมันเปลี่ยนสีแล้วก็ใช้ได้
0: อาจจะแบบสึก 200% แต่กลายเป็นสึกหรอแค่
1: น้อยลงอะไรอย่างนี้มันก็น้อยลงยังไงก็ต้องถ่ายออกมาย
0: ังมีขายไหมยังมีขาย
1: มีดิครับมีดิครับ
0: ขอสักขวดได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: ขอ
1: สำหรับพี่นี่ได้เสมอ
0: พูดแล้วนะนี่รับปากรู้ฟัง
1: ได้เสมอนะฮะใครที่สนใจก็ติดต่อเข้าไปนะครับ
0: ครับ
1: เส้นทางยานยนต์เข้าไปอินบ็อกซ์ได้นะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรีบจัดส่งให้เลย
0: ครับทีแรกอะผมจะคุยเรื่องไอ้นี่ด้วยครับเรื่องนอกจากปีล็อกแล้วเนี่ยจะคุยเรื่องทะเลหมอกเบตงน่าไปมากปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะครับแต่ต้องรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับ
1: มีอะไรมันมีอะไรที่เบตงมากกว่านี้มีอะไรช่วยบอกมากกว่านี้หน่อยไม่ใช่ทะเลหมอกเนี่ยที่ไหนก็ดูได้ทำไมต้องเบตงมันเพราะอะไร
0: ทัศนียภาพครับของเมืองเนี่ยเป็นเมืองหุบเขานะครับสนามกีฬาอยู่บนยอดเขาพี
1: ่
0: นะครับแล้วก็การใช้ชีวิตของคนเบตงเนี่ยเหมือนเมืองไทยย้อนหลังไปเมื่อ30ปีที่แล้วแต่ว่าเป็นไทยมาเลย์ไทยจีนนะครับอาหารการกินอร่อยมากเพราะว่าที่นู่นน่ะมีความสะอาดอากาศสะอาดน้ำสะอาดมีร้านขายอาหารที่เรียกว่าปานินนะครับตัวใหญ่มากเพราะว่าใช้น้ำจากน้ำตกนะครับเป็นน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาแล้วน้ำเนี่ยถ่ายตลอดเวลาน้ำไหลตลอดเวลา
1: ปานินน้ำไหล
0: ใช่อร่อยมากพี่โจ
1: ้น้ำมันมีกลิ่นขี้โคลนไหม
0: ไม่มีเลยไม่มีเลยจริงเรียนเชิญพี่สมเกียรติถ้า
1: ตอนนี้แก
0: ผมว่าแกคงทานแล้วล่ะ
1: แกก็คงไม่ก็คงไม่ไปอ่ะ
0: กลัวอยู่กลัวอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากขับรถนะผมว่าเส้นนี้น่าขับมากเบตงเนี่ย นะครับสวยมากจริง
1: มันต้อง

0: จะไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ถ้าเกิดว่าโอเคถ้าคิดว่าสักครั้งในชีวิตก็ควรจะไป
0: ใช่ใช่
1: สนามบินมีแล้วนะแต่ว่าไม่มีไฟลงสรุปไม่ได้นะครับ
0: ครับผมอ่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกข้อความนะครับทุก SMS หวังว่าวันศุกร์วันหยุดนะครับจะเดินทางปลอดภัยระวังฟ้าระวังฝนกันด้วยนะครับวันนี้ผมคทาทองไวทยานนท์นะครับและพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันไทยติมอร์เลสเตเดินหน้ายกระดับความร่วมมือรอบด้านเปิดโอกาสการค้าการลงทุนขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายไซราราซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าได้การจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้แถลงข่าวร่วมกันโดยไทยแสดงความยินดีที่ติมอร์เลสเตได้เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นเต็มรูปแบบและยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนทุกมิติเห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์ใน5ด้านสำคัญได้แก่การส่งเสริมการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องและเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือทางทหารรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งสรุปบันทึกความเข้าใจด้านการค้าข้าวตลอดจนผลักดันการเปิดเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพเดลีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการเดินทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนามุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านแผนงาน3ปี2569ถึง2570ด้านสาธารณสุขการเกษตรยั่งยืนทุนการศึกษาและสานต่อโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยไทยพร้อมสนับสนุนบทบาทของติมอร์เลสเตในอาเซียนตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนKPI โพเผยประชาชน 37.8% จีรัฐแก้ระบบเตือนภัยน้ำท่วมก่อนสายสถาบันพระปกเกล้าเผยผลสำรวจ KPI โพครั้งที่41เรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อการรับมือน้ำท่วมและการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิ่นโดยสำรวจประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 2,000 ตัวอย่างพบประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งปรับปรุงการแจ้งเตือนน้ำท่วมล่วงหน้ามากที่สุด 37.8% รองลงมาคือการระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยการประสานงานระหว่างหน่วยงานการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วและทั่วถึงซึ่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าและการระบายน้ำที่ได้รับความสนใจอันดับสูงสุดสะท้อนว่าประชาชนต้องการทั้งเวลาเตรียมตัวก่อนน้ำมาและลดเวลาที่ต้องอยู่กับน้ำท่วมเพราะเวลาที่เสียไปอาจไม่ถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินการขาดรายได้และภาระที่เพิ่มขึ้นของครอบครัวความรวดเร็วจึงเป็นเรื่องของผลกระทบต่อชีวิตประชาชนโดยตรงอธิบดีกรมการค้าภายในเผยหมูตายจากน้ำท่วม 9,000 ตัวไม้ขาดแคลนเนื้อหมูราคายังทรงตัวนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงน้ำท่วมที่ทำให้ฟาร์มสุกรจมน้ำในบางพื้นที่ว่ากรมได้ประสานกับกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิดน่าจะเสียหายประมาณ 9,000 ตัวซึ่งที่เลี้ยงอยู่ประมาณ 1,900,000 ตัวและเชื่อต่อวันประมาณ 62,000 ตัวเข้าเทศกาลกินเจความต้องการหมูลดลงจึงไม่ส่งผลกระทบราคาหมูเนื้อแดงภาพรวมราคาปรับลดลงราคาช่วงนี้อยู่ที่ 132 ถึง 133 บาทยังไม่มีอะไรน่าห่วงส่วนไข่ไก่ที่บางฟาร์มเสียหายน้ำท่วมจะมีไข่มาเติมในระบบประมาณ2ล้านฟองและลดปริมาณการส่งออกน่าจะเพียงพอส่วนมาตรการไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพให้ประชาชนพรุ่งนี้จะเริ่มคิกออฟนำร่องในพื้นที่ที่นำลดแล้วเข้าไปจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าว

0: ไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโคโค่กอล์ฟประกาศถอนตัวจากการแข่งขันอู่ฮั่นโอเพ่นโคโค่กอล์ฟนักเทนนิสหญิงมือ4ของโลกชาวอเมริกันประกาศถอนตัวจากการแข่งขันศึก WTA 1000รายการสุดท้ายของปีอู่ฮั่นโอเพ่นหลังต้องเผชิญช่วงเวลาหนักหน่วงทั้งการถูกเหยียดเชื้อชาติบนโลกออนไลน์และปัญหาสภาพร่างกายระหว่างการแข่งขันChina Openเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสำหรับการถอนตัวครั้งนี้ถือเป็นเรื่องไม่ปกติสำหรับกอล์ฟเนื่องจากรายการระดับ WTA 1000เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับสูงรองจาก Grand Slam และตั้งแต่ปี2024กอล์ฟก็ไม่เคยพลาดการแข่งขันรายการระดับนี้มาก่อนนอกจากนี้กอล์ฟยังจะต้องเสียคะแนนสะสม 1,000 คะแนนจากการเป็นแชมป์เก่าซึ่งจะถูกหักออกจากอันดับโลกอย่างไรก็ตามเจ้าตัวเลือกให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองมากกว่าตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: มาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ
2: โคโค่กอล์ฟประกาศถอนตัวจากการแข่งขันอู่ฮั่นโอเพ่นโคโค่กอล์ฟนักเทนนิสหญิงมือ4ของโลกชาวอเมริกันประกาศถอนตัวจากการแข่งขันศึก WTA 1000รายการสุดท้ายของปีอู่ฮั่นโอเพ่นหลังต้องเผชิญช่วงเวลาหนักหน่วงทั้งการถูกเหยียดเชื้อชาติบนโลกออนไลน์และปัญหาสภาพร่างกายระหว่างการแข่งขันChina Openเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสำหรับการถอนตัวครั้งนี้ถือเป็นเรื่องไม่ปกติสำหรับกอล์ฟเนื่องจากรายการระดับ WTA 1000เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับสูงรองจาก Grand Slam และตั้งแต่ปี2024กอล์ฟก็ไม่เคยพลาดการแข่งขันรายการระดับนี้มาก่อนนอกจากนี้กอล์ฟยังจะต้องเสียคะแนนสะสม 1,000 คะแนนจากการเป็นแชมป์เก่าซึ่งจะถูกหักออกจากอันดับโลกอย่างไรก็ตามเจ้าตัวเลือกให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองมากกว่าตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
1: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: มานูเอล อูการ์เต้กองกลางทีมชาติอุรุกวัยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยผ่านสื่อว่าเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากกาเบรียลกูเตเรสนักจิตวิทยาประจำตัวในการรับมือกับความเจ็บปวดทางจิตใจและช่วงเวลาที่ต้องพักฟื้นร่างกายโดยมิดฟิลด์วัย25ปีเข้ารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดที่เกิดขึ้นในช่วงฟุตบอลโลก2026และต้องพักรักษาตัวยาวและล่าสุดฮูกาเต้ได้บอกว่านักจิตวิทยาประจำตัวของเขาได้ช่วยเหลือด้วยการนำหนังสือนวนิยายคลาสสิกมาให้เขาอ่านในช่วงเวลาที่ต้องพักรักษาตัวเพื่อเป็นการรับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยเป็นการดึงความสนใจและสร้างทัศนคติเชิงบวกซึ่งนวนิยายที่ฮูกาเต้ชอบนำมาอ่านนั้นคือ The Brothers คารามาซอฟของฟิโอดอร์ดอสโตเยฟสกี้นั่นเอง
1: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
4: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
5: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 4:09 น.ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life ค่ะทาง FM 99 Active Radio เครื่องมือไทยแข็งแรงคราวนี้ศุกร์ที่9ตุลาคมนะคะ2569ค่ะต่อน้อยอัชราเจอร์โชว์มาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะพูดถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเสาร์ที่จะไปหากินอะไรที่ไหนแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องนั้นขอบคุณน้ำปลาหวานแม่รีก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะฮะหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ฟังไปแรลลี่กับเรา 28-29 พฤศจิกายนนะคะคุณผู้ฟังก็เก็บกระเป๋าค่ะเชิญชวนครอบครัวคนรู้ใจร่วมเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะสนุกกับกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะถ่ายรูปกับสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมายนะคะสนใจสอบถาม0925315142ค่ะแล้วก็0809195365นะคะกลับมาพูดคุยกันคุณผู้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นน้ำท่วมเป็นอย่างไรอาหารการกินเป็นอย่างไรอาหารการกินช่วงนี้เป็นแบบไหนวันนี้จะชวนอาจารย์คุณแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลพูดถึงเรื่องของของป่าประทังชีพสู่ซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกแมลงสวัสดีค่ะคุณอาคะ
1: สวัสดีครับคุณเต่าน้อยและสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศทั่วโลกนะครับสันติสเวทวิมลแม่ช้อยนางรำความรู้คู่ความอร่อยแต่ความอร่อยคู่คุณธรรมคุณธรรมสูงสุดก็คือความกตัญญูครับคุณตาน้อย
0: ค่ะ
1: เอาละครับวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าเกี่ยวกับการเดินทางเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาเดินทางกลับไปบ้านแต่สมัยเด็กๆนะครับผมคุณอาเคยอยู่ที่นครสวรรค์แล้วก็อยู่ที่พิจิตรก็วันนี้จะเล่าเรื่องการเดินทางไปนครสวรรค์กับพิจิตรให้คุณตาน้อยฟัง
0: ค่ะ
1: ครับคือเอานครสวรรค์ก่อนครับที่นครสวรรค์เนี่ยก็คุณอาก็ไปทานอาหารอร่อยแนะนำได้นะท่านผู้ฟังที่ร้านอีแอนริเวอร์ไซด์อยู่ริมแม่น้ำปิง
0: ค่ะ
1: อร่อยมากครับแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับต่อมาก็ไปกินร้านเลือดหมูเจ๊ต๋อยนะครับที่ต่อยนี้ต้มเลือดหมูแบบชาวบ้านจะไม่เหมือนกับในซุยที่เขาโด่งดังมากที่นครสวรรค์คุณเต่าน้อยเคยไปกินในซุยไหมครับ
0: ในซุยที่เลือดหมูก่อนเข้าตัวเมืองหรือเปล่าฮะคุณอา
1: เมืองตัวในเมืองหรืออยู่ในเมือง
0: อ๋อในเมืองเหรอเคยไม่เคยแต่เคยกินแต่ลูกชิ้น ขอโทษนะคุณฟังลูกชิ้นหัวนมอ่ะลูกชิ้นปลา
1: อ๋อเดี๋ยวมีเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับพอลูกชิ้นปลาเนี่ยคุณอาเป็นคนคิดขึ้นได้ให้กับในลีคนแรกเมื่อ50 ปีก่อนนะครับลูกชิ้นเล็กๆนะกลมๆนะครับอร่อยมากเป็นลูกชิ้นปลากรายที่ร้านเลือดหมูจะต้อยเนี่ยนะครับมีเลือดหมูชาวบ้านไม่เหมือนกันในสุยซึ่งคุณอาว่าเป็นต้มเลือดหมูที่อร่อยมากเพราะเขาปลูกมีสวนจิงจุยชายรู้จักใช่ไหมฮะ
0: จิงจุยชาย
1: คนไทยเรียกว่าผักยาทานเป็นยาจริงๆนะครับแต่จะได้มาคราวนี้ฝนมันตกนะแถวนั้นไม่มีแม้นั่งในซุยก็ไม่มีจิงจุยชายให้ทานแต่ที่ร้านเลือดหมูเจ๊ต้อยเนี่ยนะครับมีสิ่งที่อร่อยมากลาบแบบนครสวรรค์กำแพงเพชรจะไม่เหมือนลาบทางอีสานเลยครับถ้าไปก็ไปได้นะครับร้านนี้เขาอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมอารามิสนะครับ

0: กับถนนวิมานแมนสวัสดีก่อนครับท่านผู้ฟังเสื่อไปแล้วก็อยากให้ทานส่วนเลือดหมูต้มหัวใจต้อยก็โอเคนะแบบบ้านๆแต่ว่าลาบที่ผมบอกเนี่ยที่คุณอาบอกเนี่ยนะครับเป็นลาบของคนนครสวรรค์ที่ทำแต่ค่ายคนกำแพงเพชรไม่เหมือนลาบที่ไหนเลยถ้าจะบอกจะไปกินร้านเจ๊ต้อยนะครับลาบเนี่ยนะต้องจองกันนะเพราะว่ามันหมดเร็วหมดเร็วครับ
1: ค่ะ
0: อันต่อมาแถวนั้นใกล้ๆกันมีบะหมี่เกี๊ยวหมูหมูย่างเตาถ่านชื่อร้านลุงหมูอร่อยมากครับนี่อันนี้จะบอกเลยนะครับว่าท่านผู้ฟังจดๆไว้ก่อนนะครับเอาวันนี้จะเล่าเรื่องร้านอาหารอร่อยที่นครสวรรค์กับพิจิตรนครสวรรค์เนี่ยคุณอาอากงเนี่ยอยู่ที่ชุมแสงอากงซาเตียนะครับอยู่แซ่จางเนี่ยอยู่ที่ชุมแสงเป็นเจ้าของร้านทองใหญ่ที่สุดในชุมแสงนะครับก็ไปก็ไปแวะแต่ก็ไม่มีแล้วฮะญาติไม่มีแล้วฮะก็เลยก็ไปครั้งนี้หลังจากนั้นก็ขับรถต่อไปไปที่พิจิตรอันนี้พิจิตรบ้านของคุณยาย
1: ค่ะ
0: คุณยายอยู่ที่อำเภอบางบุญนาคตำบลหนองเต่า
1: ค่ะ
0: อยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่นั่นเลี้ยงควายเพราะว่าบ้านคุณยายเนี่ยเขาทำนาเนื้อข้าวทั้งนั้นก็หกเจ็ดตัวเลี้ยงควายอยู่ในที่หนองเต่าบางบุญนาคที่บางบุญนาคนี่นะครับ อยากจะบอกว่าให้คุณฟังจดไว้นะฟังไว้ในอำเภอบางบุญนาคมีอาหารดังมากในตำนานก็เรียกว่าคุณอาเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็เขาก็ร้อยกว่าปีมาจากเมืองจีนร้านชื่อโง่เซ็กบี
1: ้โง่เลยนะฮะโง่เลยนะฮะ
0: โง่เซ็กบี้นะ
1: โง่เซ็กบี
0: ้อันนี้ใครคนบาบุญนาครู้จักกันหมดนะครับแม้กระทั่งจังหวัดใกล้เคียงเขาก็จะไปกินกันเพราะที่นี่เขามีที่อร่อยมากคือโกซีมีโกซีมีเป็นของแบบแต่จิ๋วนะครับไม่ใช่แบบของกวางตุ้งก็รับรองว่าอร่อยอร่อยมากมากเลยนะครับโกซีมีแต่ไปคราวนี้นะครับเคยเด็กๆเคยกินร้านโง่เซ็กบี้แล้วเขาขายมาเป็นร้อยกว่าปีแต่ว่าไปคราวนี้ตั้งใจไปกินโกซีมีก็ได้กินก็สมใจแต่ไปเจอที่อร่อยมากคุณตาน้อยเขาเรียกพริกอ่อน
1: อะไรนะฮะ
0: พริกอ่อน
1: พริกอ่อน
0: มันพริกอะไรพริกหยวกง่ายเลยของง่ายๆผัดพริกหยวกนะครับกับไก่ราดข้าวอร่อยมากครับอร่อยมากเลยนะครับก็ไปถึงนั่นแหละครับร้านไม่ต้องบอกไปชื่อร้านโมเซกบีมันจำยากแบบโกเซมีเขารู้จักหมดเลยครับตัวบังนาแต่ต้องบอกว่าให้ไปก่อนเที่ยงนะครับหลังเที่ยงหมดเลยขายดีขายดีเวลาไปนั่งดูเป็นร้านห้องแถวเล็กๆห้องแถวไม้นะครับก็เด็กๆ เคยทานมาตั้งแต่สมัยอยู่ยายที่หนองเต่านะครับหลังจากนั้นก็ไปกินร้านชื่อครัวลุงอึ่ง
1: ครัวลุงอึ่ง
0: ฮะไม่เจอลุงอึ่งเพราะลุงอึ่งกำลังไปตกปลาในแม่น้ำน่านของพิจิตรหรือแต่ลูกชายแต่เขาก็ทำอร่อยมากที่อร่อยมากนะคุณตัวน้อย
1: ค่ะ
0: คือปลาคาวทอดน้ำปลาอร่อยจริง
1: ๆ
0: ไม่ทานไม่ปลาคาว
1: ไม่เคย
0: ปลาคาว
1: เคยทานแต่ปลากด
0: โอ้ไม่ใช่ปลาคาวตัวใหญ่มากคุณแล้วคนพิจิตรเนี่ยเขาจะเอาปลาคาวเนี่ยนะครับมาทอดกับน้ำปลาเป็นของเยี่ยมไปเลยครับส่วนใหญ่แล้วจะหากินยากปลาคาวหายากครับแต่วันนี้โชคดีตัวลูกครัวลุงอึ่งเนี่ยไปตกปลาอยู่ในแม่น้ำน่านลูกชายก็บอกว่าเดี๋ยวจะค้นหาปลาให้เจอปลาคาวตัวใหญ่เลยคุณตัวน้อยปลาคาวเนี่ยไอ้ตรงนอกข้างนอกเนี่ยครับจะเรียกว่าเปลือกมันหรือผิวมันหรือหนังมันเนี่ยนะครับกรอบคุณท่านผู้ฟังกรอบแต่เนื้อข้างในเนี่ยมันนิ่มหวานอร่อยแล้วยิ่งได้ทอดกับน้ำปลาดีๆที่

0: ครับคุณตอบน้อย
1: จ๋าร
0: ู้จักปลาลิ้นหมาไหม
1: ปลาลิ้นหมาเอามาทอดอร่อยอร่อย
0: ส่วนใหญ่ปลาลิ้นหมาเรากินมาจากปลาลิ้นหมาทะเลใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่แต่ว่าไม่ใช่ที่บำนาคเนี่ยเขาจะมีปลาลิ้นหมาน้ำจืด
1: เอาตัวมันไม่เหมือนลิ้นหมาในทะเลอะ
0: ทุกอย่างทุกอย่างใครอาจจะเล็กกว่าปลาลิ้นหมาทะเลนิดหน่อย
1: อ๋อ
0: แต่ว่ามันเป็นปลาลิ้นหมาอยู่ในแม่น้ำก็ไม่เคยกินนะครับอยู่พิจิตรสมัยก่อนเด็กๆก็ไม่รู้จักปลาลิ้นหมานะครับแต่มันก็อร่อยครับเพียงแต่ว่าก้างมันเยอะส่วนปลาลิ้นหมาทะเลก้างมันแทบจะไม่มีเลยนะอันนี้ก้างเยอะไปหน่อยแต่ก็แปลกเนื้ออร่อยมากครับครับอันนี้นะถ้าไปที่บำนาคขอให้ไปร้านครัวลุงอึ่งและต้องกินให้ได้นะครับท่านผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: ปลาขาวทอดน้ำปลาอร่อยจริงๆหากินยากเดี๋ยวจะบอกให้คนโชคดีถ้าไม่ไปกินพิจิตรก็มากินที่ร้านแม่ช้อยสาวที่นี่มีนะครับจะบอก
1: ให้ฟังนี่หนูแอบไปดูในร้านครัวลุงอึ๋งมันมีไข่ปลาช่อนคั่วพริกเกลือด้วยนะ
0: ไข่ปลาช่อน
1: พริกเกลือพุงไข่ปลาช่อนคั่วพริกเกลือโอ้โหน่ากินเหมือนกันนะเนี่ย
0: อ๋อวันนั้นก็กินลืมไปแล้วนี่ไข่ปลาช่อนนะฮะแต่เขาต้มเอามาต้มยำต้มยำต้มยำไข่ปลาช่อนโอ้อร่อยมากๆเลยครับท่านผู้ฟังก็ไข่ปลาช่อนหากินยากนะเพียงแต่ว่าดีก็นิดเดียวว่าน้ำต้มยำเขาเนี่ยเคยกินแต่ไหมคุณตอนนั้นอาจจะไม่จักมีร้านต้มยำปลาช่อนอยู่ที่อำเภอบางกะปิ
1: ค่ะ
0: น้ำใสอร่อยมากเมืองซับร้านเคยได้ยินไหมแต่นี้ก็เลิกไปละนะสดมาสดชื่นใจมากเวลาเขาทำต้มยำปลาช่อนเนี่ยมันก็มีไข่แต่ไข่ไม่มากร้านลุงอึ่งนี่โอ้โหไข่คุณน้อยดูดิไข่ปลาช่อนแต่งหมดเลยนะครับ
1: ใช่เห็นละ
0: เคี่ยวมัน
1: ใช่
0: เคี่ยวมันมากเลย
1: ค่ะคุณอาถามนิดนึงหนูเป็นคนทำกับข้าวแล้วก็ไม่ค่อยชอบทำเมนูปลาเพราะว่ากลัวมันจะขาวเคล็ดลับพวกทำไม่ให้คาวเนี่ยมันทำยังไงอะคะ
0: ก็อย่างนี้สังเกตว่าคุณยายสอนนะปลามันน้ำจืดเนี่ยต้มไปแล้วนะระหว่างต้มเนี่ยอย่าไปคนมันห้ามคนมันจะรอจนมันเดือดแล้วอย่าคนมันถ้าคนเมื่อไหร่ละคาวเมื่อนั้นละคุณเอ้ย
1: อ
0: ย่าไปคนมันเลยนะครับเนี่ยละครับเคล็ดลับคนเป็นแม่น้ำก็จะรู้จักกันนะครับอย่าไปคนไม่คาวหรอกครับ
1: จะปลาทะเลก็เหมือนกันใช่ไหมหรือว่าแล้วแต่
0: ก็ไม่ปลาทะเลไม่เหมือนปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดนะว่าไปแล้วคุณอาว่ามันขาวมากกว่าปลาทะเลนะคุณอาเป็นคนทะเลนะอยู่เมืองชนนะกินแต่ปลาทะเลกินปลาน้ำจืดไม่ค่อยได้แล้วมันจะขาวแล้วมันก็จะมีกลิ่นดินแต่ร้านลุงปึ่งนี่นะปลาก็ดีนะครับไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะปลาธรรมชาติปลาไปวันนั้นนะลุงปึ่งเราไปตกปลาเอามาขายที่ร้านแนะนำนะท่านผู้ฟังอย่าลืมไปบำนาคนี่นะครับไอ้เจ้าโกซีมีก็ดีอร่อยนะโกซีมีก็แปลกจะไม่เหมือนที่คุณเคยกินโกซีมีแบบกวางตุ้งอันนี้เป็นโกซีมีของไอ้หลามและสูตรนี้อากงเข้ามาเขาขายมา100 กว่าปีแล้วเป็นร้านก็เรียกว่าในตำนานของคนพิจิตรเลยครับ
1: อ
0: ันนี้โกซีมีต้องไปกินเขานะครับแต่อีกอย่างนึงก็คือครัวลุงตึงนี่ขาดไม่ได้ปลาลิ้นหมานี่ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ปลาขาวผมจะเรียกอาจจะเรียกปลาขาวเลยปลาขาวไอ้ขาวแม่อันนี้หลังอะเจดีเคดีนะตองกวาวอะไอ้ขาวพระเอกนางเอกชื่อตองกวาวในบนรักของซุ่มใช่ไหม
1: นะคะก็เห็นในเพจของครัวลุงอึ่งมีเมนูที่น่าสนใจเหมือนกันและคิดว่าน่าจะทำให้เจริญอาหารได้นั่นคือแกงป่าปลาเขา
0: เหรออ๋อปลาเขาไปแกงป่าแล้วไม่ได้สั่ง
1: แกงป่าปลาเขา

0: แล้วก็เหมือนจะมีอันนี้ด้วยนะผัดฉ่าปลาเครา
1: เออหรอครับเราไม่ได้สั่งสั่งแล้วทอดน้ำทอดน้ำปลาอย่างเดียว
0: นะ
1: ครับ
0: นั่นแหละค่ะ
1: ก็มีแกงป่าอีกอันหนึ่งนะแกงป่าลูกชิ้นปลากรายนะเขาทำเองนะครับที่หมายว่าลูกชิ้นปลากรายนี่เขาดีมากเลยแกงป่านะครับ
0: ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้ก็บอกว่าแถวนั้นน่ะเขาเด็ดในเรื่องของอาหารปลาอยู่แล้วนะครับอาจารย์แต่ยังไม่เคยทานปลาเค้าครับอาจารย
1: ์ต้องทานขอให้ไปทานปลาเค้านะครับมันอร่อยจริงๆนะครับอร่อยมากอย่างน้าเป็นคนทะเลคนมุชนเนี่ยนี่ต้องยอมรับเลยปลาเค้าเนี่ยมันสุดยอดเลยอร่อยนะครับแต่อย่าไปทานกับข้าวนะทานเปล่าๆเนี่ยแ
0: ห
1: ละ
0: หรอ
1: ข้าวอย่าไปสมทานกับข้าวเลยเสียดายกระเพาะ
0: โอ้โหคนเรามันชอบอาจารย์ไม่ใช่หนูเข้าไปดูเนี่ยนะมันเหมือนเนื้อก็จะคล้ายกับไอ้นี่ไหมปลาบึกไหม
1: ไม่เหมือนปลาบึกโอ้ขาวมากกินนะคุณอาไม่กินเลยปลาบึกไม่กินเลยนะครับแล้วก็มีความรู้สึกส่วนตัวนะปลาบึกเนี่ยเป็นปลาดุสินนะปลาบึกนี่ก็ไม่กินไอ้พวกปลาด้วยกันนะก็กินพวกสาหร่ายแทนท่อนอะไรถ้าก็กินสาหร่ายไม่ได้กินแทนท่อนนะครับก็อยู่ครับตอนนั้นคุณอาก็บ้านปัจจุบันก็มีบ้านอยู่ที่เชียงรายในดอยหลวงไอ้ดอยหลวงมันห่างจากเชียงของไว้นิดเดียวนะครับไอ้พอเราไปเชียงของก็ไม่นิดเดียวแล้วปลาไหลโลอยู่ก็เกือบร้อยโลริมแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับปลาบึกเนี่ยเยอะที่สุดเลยเชียงของ
0: ค
1: นจีนเขาเรียกขงเบ้งคือแปลว่าปลาของขงเบ้งรู้จักขงเบ้งไหม
0: ขงเบ้งรู้จักอาจารย
1: ์ในสามก๊กเรื่องมันมีว่านี่เขาก็บอกเรื่องจริงขงเบ้งเนี่ยนะครับเคยยกทัพมาเล่าปีให้มาที่เสาโอ้นี่นะครับริมแม่น้ำโขงแล้วไปอยู่แม่น้ำโขงแล้วเกิดอาหารมันขาดแคลนไม่มีอาหารกินกันกงเล็กแบ่งก็เลยหยิบใบไม้มาแล้วเขียนคำว่าฮื้อที่แปลว่าปลาโยนลงไปในแม่น้ำโขงพอโยนไปปั๊บปรากฏว่ามีปลาโผล่ขึ้นมาคือปลาบึกเนี่ยแหละครับฉะนั้นคนจีนจึงเรียกว่ากงเบ่งคือหมายถึงว่าปลาของกงเบ่งครับแล้วก็คุณอาว่าอย่าไปกินปลาข้าวมาโอ้ปลาบึกมันข้าวมากนะครับข้าวมันไม่คุณอาไม่ชอบเลย
0: หนูก็ไม่ถ้าเอามาต้มยำหรืออะไรเงี้ยพอได้ถ้ามีรสจัดนิดแต่ถ้าไปทำอย่างอื่นก็ไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่อาจารย์ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะอ่ะมีร้านลุงเอิงมีบะหมี่เกี๊ยวหมูย่างเตาถ่านมีอะไรนะฮะมีอะไรอีกร้านอะไรอีกคะคุณอา
1: หมูย่างแต่ว่าชื่อลุงหมูอยู่ที่นครสวรรค์นะไม่ได้อยู่ที่พิจิตร
0: แต่ลุงอึ่งมีอยู่พิจิตรถูกต้องไหมคะ
1: อะไรนะ
0: ลุงอึ่งอยู่ไหนนะคะลุงอึ่ง
1: อยู่พิจิตรลุงนา
0: โอ้นะคะอ่ะถ้าไปพิจิตรต้องไปร้านลุงอึ่งนะคุณผู้ฟัง
1: บางนาครับ
0: ถ้าไปพิจิตรต้องกินปลาถูกต้องไหมอาจารย
1: ์แน่นอนกับพิจิตรก็ติดกับแม่น้ำน่านเลยแม่น้ำน่านเนี่ยแหละของเป็นหัวใจของคนพิจิตรนะฮะ
0: นะคะอ่ะถ้าเอาร้านลุงอึ่งคนเยอะจะไปร้านอื่นมีไหมร้านอื่นมีไหม
1: ที่บมนานะก็อันนั้นก็รีบกลับเพราะว่าพอไปแล้วก็คุณยี่หวายาหยีเนี่ยเขาอยากจะไปดูบ้านยายที่หนองเต่าก็เลยต้องขับรถจากบมนาไปหนองเต่าไปไหว้หลวงพ่อเขียนวัดสำนักเจ้าเนนแล้วก็เอาขับรถออกมาออกถนนตากฟ้ากับกรุงเทพครับก็ไปวันเดียวนะครับยังมีครับน่าจะมีอะไรพิจิตรมีอะไรยังไม่ไปแต่พานหินเนี่ยก็มีอร่อยหลายเจ้าครับแต่ก็จะไปอีกนะครับเพราะว่าคุณอาเดินทางตลอดนะครับพอวันหยุดวันว่างแล้วก็จิตก็ไปทำเขาไปหาไปที่เก่าๆที่เราเคยอยู่เนี่ยไปคิดถึงความหลังไปมองดูเราเดินลงมาจากสถานีรถไฟ บางบุญนาคเดินก็มาผ่านร้านของร้านโง่เซกบีเนี่ยนะครับเพื่อซีมีเด็กๆเราเคยกินรวมทั้งไม่ได้กินก็ทั้งแรกเด็กๆตอนนั้นอยู่ผมกินกลัวอยู่คุณยายผัดไปกะเพราเนี่ยได้กินร้านนี้นะครับผัดไปกะเพรา
0: คือ
1: ไม่ผัดกะเพราแบบโบราณนี่ของอันตะจิ๋วเขาไม่ได้ทำแบบทุกวันนี้วันนี้ผัดไปกะเพราเนี่ยแล้วก็บ้างก็เอาเนื้อหรือหมูเนี่ยหั่นเป็นชิ้นชิ้นไม่ใช่ต้องสับแล้วสับไม่เท่านั้นนะครับแล้วต้องผัดแห้งเดี๋ยวนี้นะผัดแค่ใส่น้ำมันหอยคนตะจิ๋วก็ไม่ใส่น้ำมันหอยนะครับนี่ก็เลยจำได้ไปเพื่อคิดถึงความหลังเราก็อายุมากแล้ว
0: อ
1: ายุมากไปก็จำได้เราเดินอยู่ตรงนั้นเลี้ยงควายอยู่ตรงนี
0: ้
1: น
0: ั่
1: น
0: ไปตรงนั้นร้านที่สมัยเป็นเด็กๆยังอยู่มีไหมฮะคุณอาสมัยที่คุณอา
1: ร้านอะไร
0: ร้านที่สมัยคุณอาเห็นตอนเป็นเด็กอ่ะปัจจุบันเขายังมีอยู่บ้างไหม
1: บ่อยแล้วน้อยแล้วก็ตายกันไม่เยอะบ่อยร้านในโกซิมีเนี่ยเขาขายกันมา3ชั่วคนแล้วชั่วโคตรก็ร้อยกว่าปีอะครับแต่ร้านลุงอึ่งเนี่ยมึงมาเปิดได้10กว่าปีนี่เองนั่นตอนเด็กๆเราไม่เคยกินแล้วก็เขาจะอยู่เลยจากตัวอำเภอบำบุญนาคไปนิดนึงครับเลยไปหน่อยครับ
0: นะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าป้าคังกับป้าเขาเนี่ยเป็นพี่น้องกันไหมครับคุณอา
1: เปิดเรื่องเลยป้าคังเลยไม่เป็นพี่น้องกันเลยครับสกุลคนละสกุลแต่มันป้า
0: เป็นป้าเหมือนกันเข้าใจถามนะคุณผู้ฟังท่านนี้ปลาคังปลาเขาอะไรนะคุณอา
1: ชื่อมันคล้ายกัน
0: ชื่อมันคล้ายกันนะคะอ่ะเนี่ยมีคุณผู้ฟังบอกว่าชอบฟังแม่ช้อยนางรำมากเลยนะครับขอให้คุณอาสุขภาพแข็งแรง
1: ขอบคุณครับว่า80ปีครับก็พยายามรักษาสุขภาพนะครับรักษาแต่กินปลาดีนะครับกินปลานี่คุณของน้อยมีประโยชน์มากเลยนะครับเป็นมันที่ย่อยง่ายมากย่อยมากนะคนแนะนำให้กินปลาไม่ว่าปลาทะเลหรือปลาน้ำจืดดีทั้งนั้นเลยครับ
0: นะคะอาจารย์ครับปลาเขาหรือปลาเขาเนี่ยบ้านผมเรียกไอ้คราวครับอาจารย
1: ์ออกการออกเสียงคุณอาจารย์ก็ไม่รู้นะพยายามบอกเขาครับเขาปลาเขา
0: เออปลาเขาปลาเคล้าปลาเขาปลาเขามันได้หลายแบบเขาเธอเคล้าคึงเคล้าคึงพี่คล้าวอะไรอย่างเงี้ย
1: ปลาเคล้าน
0: ะคะคุณอาพักก่อนดีไหมเดี๋ยวช่วงหน้าจะประชวนคุณอา
1: เดี๋ยวเครื่องหน้าเปิดมาจะบอกว่าเสาร์อาทิตย์มีอะไรกิน
0: ได้นะเดี๋ยวพักกันก่อนเน
2: า
0: ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 1-6-7-3-6
1: Color of Life ดำเนินรายการโดย
2: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
3: ์กลับมาในช่วงที่2ค่ะ14:34นะคะก็มาพูดคุยถึงเรื่องของน้ำประหวานแม่อารีของดีจากทะเลใต้ค่ะแม่อารีได้ใส่ใจทุกหยดนะโดยคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพเนื้อแน่นหอมหวานผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้แล้วก็วัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนเลยนะคะพิธีพิถันเหมือนงานคราฟเลยเพื่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครนะคะสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดแซ่บพอดีแบบมีระดับด้วยนะคะทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวค่ะก็อร่อยจนลืมไม่ลงหรือใช้ทำอาหารรสชาติก็ยิ่งลงตัวนะคะน้ำประหวานแม่อารีนะคะไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven นะคะท็อปกูเมดมาร์เก็ตโลตัสวิลล่ามาร์เก็ตนะฟู้ดแลนด์แล้วก็ราคาร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะอ่ะคุณผู้ฟังว่ากันไปเดี๋ยวก็จะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันนะที่โอเคเบตงค่ะ FM 99ของเราจะพาไปลอยแรงแรงใต้กันที่ครั้งที่4นะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะไปเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะคะคุณผู้ฟัง 14-16 พฤศจิกายนนี้นะคะคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ0925315142หรือจะเป็น0809195365จ้ากลับมาถึงช่วงนี้เราคุยกันถึงเรื่องของอาหารอาจารย์ไปพิจิตรไปบางบุญนาคนะผ่านเส้นทางไปทางนครสวรรค์ก็แนะนำหลายร้านไม่ว่าจะเป็นต้มเลือดหมูเจ๊ต้อยนะฮะลาบหมูบะเมียวบะหมี่เกี๊ยวหมูย่างเตาถ่านร้านโง่ซิกดีดีนะฮะโอ้พูดออกยากยากคู่เสียงแล้วก็ครัวที่ต้องพูดถึงครัวลุงอึ่งอาจารย์ขากลับมาค่ะ
4: ได้ครับ
3: เมื่อกี้ท้องร้องอ่ะเพราะเข้าไปดูรูปปลาต่างๆร้านครัวลุงอึ่งส่วนใหญ่เป็นเมนูปลาใช่ไหมคุณอานิดนึง
4: ใช่ครับก็ที่ร้านมีแต่ปลาแม่น้ำนะครับไม่
3: ใช่
4: ปลาทะเล
3: ใช่มีปลาม้าเนี่ยหนูเห็นต้มยำปลาม้า
4: ปลาม้าอันนี้มันธรรมดาเพราะว่าอยุธยาเยอะนะครับอยุธยาก็มีปลาม้าเยอะจะกินปลาม้าแนะนำให้ไปกินร้านลูกสาวผมร้านครัวบ้านอยุธยาลมปลาม้าอร่อยนะฮะเนื้อมัน
3: ใช่นะคะส่วนถ้าจะไปทานที่ครัวอื่นๆก็แนะนำให้ทานปลายากๆปลาเขา
4: อาหารยากๆเนี่ยคุณที่ไปกินอาหารที่สมก็เดินทางไปกิน
3: นะจะดูเห็นอีกเมนูนึงน่ากินมากเราก็ชอบกินมากอาจารย์ปลารากกล้วยทอดอาจจะธรรมดาแต่หนูชอบ
4: ปลารากกล้วยก็ตัวเล็กๆนะส่วนใหญ่แถวราชบุรีจะมีเยอะน้ำหน้าแม่กอง
3: อืมนะคะ
4: นะครับ
3: อ่ะคุณอาเดี๋ยวถามนิดนึงมีคนเขาถามหนูก็สนใจเหมือนกันเรื่องของอาจารย์ของป่าประทังชีวิตสู่ซุปเปอร์ฟู้ดระดับโลกเรื่องคือเรื่องของแมลงเปิดพิสดารด้วยความพิสดารที่สุดของคุณอาเนี่ยแมลงอะไรฮะมีคนถามมา
4: ก็เคยกินนะครับไปกินที่นครศรีธรรมราชมันเป็นตัวด้วงมาถือเป็นแมลงตัวด้วงมะพร้าวเนี่ยนะครับกินก็มันก็ไม่รู้นะแปลกไม่แปลกแต่ชาวบ้านเขากินกันคุณอาก็กินกับเขาด้วยแต่บางคนแพ้นะครับอย่าลูกน้องชิโตแดงนะในสันชัยอ่ะก็กินไปสักครู่เดียวหน้าขึ้นมา
3: เออแล้วแต่คน
4: แล้วแต่คนแต่คุณอาไม่แพ้เพราะฉะนั้นไปทำชาพิสูจน์นะเราต้องกินอะไรแปลก
3: กินสดเหรอกินสดหรือกินทอด
4: ครับใช่กินมันทั่วประเทศแล้วครับตอนท้าพิสูจน์จะเดินทางทำอยู่15 ปีต
3: ้องกินท้าพิสูจน์ที่ไหนที่ท้าทายคุณอามากที่สุด
4: กำแพงเพชร
3: ทำไมนะจ๊ะ
4: ก็เพราะเอากิ้งกือมาทอดเอง
3: โอ้เนี่ย
4: ฮะ
3: เนี่ย
4: แล้วก็คุณไม่เอาแต่ผมคุณเอาสิพวกเขาท้าให้ผมไปพิสูจน์แล้วเขากินกันนะ
3: กินไหม
4: เขากิ้งกือมาเป็นร้อยตัวทอดกรอบเลยกุ้งเต่าน้อยอย่าดูถูกกิ้งกือกินไปแล้วนะมันเหมือนกุ้งนะครับกุ้งทอดเลยละครับ
3: จริงเหรอแล้วจริงเหรอไส้เดือนไหมไส้เดือนเคยกินไหม
4: ไส้เดือนก็เคยกิน
3: แ
4: ต่กรีนนะ รีดเอาขี้มันออกก่อนพอขี้มันออกมาแล้วเอาไส้เดือนไปทอดกรอบอร่อยครับอร่อยจริงต้องกรีดตองท้องมันแล้วขี้เพราะไส้เดือนเนี่ยพอมันมีขี้ดินเยอะมันกินดี
3: ไม่เอาอ่ะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นตั๊กแตน
4: ตั๊กแตนธรรมดา
3: เออหรอ
4: แรงก็เหมือนกุ้งอร่อย
3: ตั๊กแตนจิ้งหรีดเงี้ยโอเค
4: ตั๊กแตนต้องระวังนะปลาชังก้าเนี่ยนะมันไปกินไอ้พวกพืชอ่ะอันนี้พืชเนี่ยเขาฉีด
3: ยาฆ่าแมลง
4: ยาฆ่าแมลงไว้มันกินก็มันติดอยู่ในตัวไอ้ชังก้าเนี่ยนะครับต้องระวังต้องเด็ดหัวทิ้งเลยวิธีการกินง่ายๆก็เด็ดหัวมันทิ้ง
3: หนูก็เคยกินจิ้งหรีดปลาทังก้าแล้วก็แต่ปลาทังก้า
4: จิ้งโครงเคยกินไหม
3: ฮะ
4: จิ้งโครง

0: จิ้งโก่งตัวคล้ายๆจิ้งหรีดแต่ใหญ่กว่าไหมคะ
1: ใหญ่น่าเขาเรียกจิ้งโก่งก็อร่อย
0: อืมเคยกินอาจารย์เคยกินไอ้นี่ไหมแมงป่องแมงป่อง
1: ก็กินตะขาบก็กินกินแมงก็เรียกแมงกระชังแมงกระชอนแมงกระชอยแมงกระชอนไม่ใช่กระชังแมงกระชอนก็กินน่ากินโอ้โหเกือบตายกันกินแมงกระชอน
0: ทำไมล่ะแพ้เหรอ
1: ไม่ใช่แพ้เราไปกินที่ที่ใหม่นะครับว่าคุณก็ตายไปละที่หน้าทูนายเขาเป็นแอมเภอ
0: ใช่อ๋อแอมเภอใช่
1: แล้วก็เชิญไปที่เรากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวิธีกินแมงกระชอนกินยังไงเขาก็กินตามยาวอ้าปากเจงจับแมงกระชอนใส่ปากแล้วกลืนนะครับไอ้เราก็กินไม่รู้กินตามขวางก็เรื่องขวางไอ้แมงกระชอนเนี่ยขามันเป็นหามเลยนะติดอยู่ในคอเลยคุณเอ๋ยเจ้าประคุณครั้งแรกเลยไม่รู้เลยเกือบตายไม่ทำไงพอดีไอ้แถวๆนั้นนะก็มีร้านขายข้าวเหนียวนึ่งอยู่ก็นึกได้คว้าไปคว้าข้าวเหนียวก็มาปั้นเป็นก้อนแต่พอเรากลืนใส่ไปก็ดื่มกลืนปั๊บตึ๊กเนี่ยมันหลุดไปในท้องเลยเกือบตายเลยพี่ตาลพี่เล็กก็ชื่อพี่เล็ก
0: นะคะเอามาแรงกิน
1: แอบพี่ก็นึกว่าน้องไม่ได้เล่นทำเป็นตลกเลยจะตายเวลาร
0: ักดอกนะคะเอามาแมลงที่กินได้ที่ยอดนิยมที่รู้จักนะคุณอาจิ้งหรีดนะอันนี้หาซื้อง่ายตะกะแตนนอนไม้ไผ่ที่อาจารย์พูดถึงชาวบ้านเรียกรถด่วนแต่ไม่ใช่ขบวนสุดท้ายนะ
1: นอนอร่อยมากเลย
0: รถด่วน
1: อยู่ที่เมืองเหนือเนี่ยพวกชาวเขามาขายมันสะอาดนะ
0: ใช่สะอาด
1: มากอย่าคิดว่ามันไม่อร่อยโอ้ย
0: แล้วก็นี่เราก็ได้นอนไหมดักแด้ดักแด้อันนี้ก็กินเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงไหมมาก่อนเลี้ยงดักแด
1: ้
0: เอามาโรยมาคั่วก่อนแล้วก็โรยเกลืออร่อยอร่อยแต่กินมากมันเมานะอาจารย์มึนอ่ะเมา
1: ไม่เคยกินในอันนี
0: ้นอนไหมนะคะ
1: มันไม่เคยกิน
0: เคยกินแมลงดาไหมแมงดา
1: ของโปรด
0: จริงเหรอ
1: จริงตอนนี้ฝนตกแมงดาชุกนี่คนก็เอาแมงดาจากสุพรรณมาก็ต้องเป็นน้ำพริกแมงดาเนี่ยเบื่อต้องกินอาหารมาเยอะแยะนั่งกินข้าวคลุกกับน้ำพริกแมงดาจริงๆนะไม่ใช่แมงดาที่หัวเชื้อนะเป็นไม่ใช่โอ้อร่อยครับอร่อยเพราะเด็กๆเคยจับแมงดาขายอยู่ห้วยขวาง
0: โอ
1: ้ห้วยขวางเนี่ยมันเป็นดงงาแล้วไอ้แมงดาจะมาตอนคืนมันเป็นไฟแล้วก็เอาสวิงเนี่ยช้อนมันตัดมัน
0: ใช่มันจะมีไฟเฉพาะไฟเรียกแมงดาออกม่วงๆขาวๆนะ
1: ม่วงสีม่วงดีนะต้องหนา
0: เมื่อก่อนบ้านหนูอยู่ไทยทุ่งเหมือนกันหนูก็ทำอะไรเนี่ยแมงดาจับแมงดาบางตัวก็มีกลิ่นบางตัวก็ไม่มีกลิ่น
1: ตัวผู้มีกลิ่นตัวเมียจะมีไข
0: ่ใช่ตัวเมียจะมีไข่ชอบแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าอาจารย์เคยกินแมงตับเต่าไหมแมงตับเต่าอ่ะ
1: กินแต่เห็ดตับเต่า
0: เห็ดตับเต่าแมงตับเต่าจะเป็นแมลงที่แข็งๆปีกแข็งๆหน่อยปีกแมงจะแข็ง
1: ๆไม่เคยกิน
0: โอ้นะคะมีคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของการกินปลาอาจารย์ส่งข้อความมาให้บอกว่าโอ้โหครั้งแรกกินปลาตะเพียนต้มเค็มครับอาจารย์แล้วติดคอตอนเด็กกลัวจนทุกวันนี
1: ้มันเยอะตะเพียนกลางมันเยอะ
0: กลัวไม่อยากไม่กล้ากินปลาจนถึงทุกวันนี้ทำยังไงก็ให้ชอบดีทำยังไงให้ชอบกินปลาดีอาจารย์มีประสบการณ์ในก้างปลาติดคอไม่กล้ากินปลาเลย
1: ก็ลองใหม่ครับทีนี้ก็ค่อยทานเออคุณไปทานปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนก็รู้กันอยู่ว่าก้างมันเยอะเหลือเกินนะคร
0: ับ แต่ว่าปลาตะเพียนอ่ะถ้าจะทำให้ก้างไม่เยอะแล้วก็ทำให้ก้ามกรอบๆเขาบอกว่าให้บ้างเป็นเล็กๆๆๆๆก็ไปทอดใช่ไหม
1: ซอยบ้างใช่ซอยผิวมันเราไปทอดนะครับพูดถึงปลาตะเพียนนะที่ร้านเมื่อชอยทำปลาตะเพียนต้มเค็มขายคนชอบเลยครับ
0: นะคะแล้วก็บอกว่าคุณอาครับปลาบู่นึ่งซีอิ๊วร้านสุนีปลาคังสองอร่อยมากๆครับ
1: ที
0: ่ไหนอ่ะร้านสุนีปลาคังล่ะไม่รู้จักส่งข้อความมาหน่อยอ่ะไหนๆก็พูดถึงอาหารการกินแล้วเสาร์อาทิตย์นี้มีอะไรจ๊ะ
1: มีครับจะเรียกว่าร้านแม่ช้อยในหลวงเสาร์อาทิตย์นี้เป็นอาหารจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอันแรกต้องกินนะครับคนทางนครสวรรค์

0: นะเขาเรียกว่าลูกเจ้าพญาฟังดูลูกเจ้าพญาพอสั่งมาจากครัวอีแตนเนี่ยนะครับอยู่ริมแม่น้ำปิงมันก็คือปลาเนื้ออ่อนตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆกรอบอร่อยมากก็เลยซื้อมาเยอะเลยซื้อมาเยอะเอามาทอดกรอบกินนะครับต่อมาก็คือเคยกินที่คุณต่อน้อยบอกว่าเคยกินลูกชิ้นปลาเล็กๆนะกระกราย
1: ลูกชิ้นหัวนม
0: นั่นแหละจะเรียกหัวนมหรืออะไรก็ได้ก็ผมร้านเนี่ยคนคิดให้ในหลีคนน
1: ครสวรรค
0: ์ทำขายคนแรกเลยก็เลยไปตอนนี้ในหลีก็ตายไปแล้วนะเหลือแต่ลูกสาวก็ไปเอาลูกชิ้นหัวนมลูกชิ้นปลากายหัวนมอย่างที่คุณต่อน้อยเรียกเอามาต้มยำลูกชิ้นปลากายหัวนมเนี่ยอร่อยครับสดคล่องคลอชื่นใจเลยคุณเอ้ยแล้วก็ใครไม่ชอบต้มยำเอามาแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายหัวนมเนี่ยนะครับก็อร่อยแล้วก็มีนะครับต้มยำปลาคังจากแม่น้ำเจ้าพระยาเราเห็นท่านผู้ฟังถามมาเรื่องปลาคังก็เอาปลาคังมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาสุดท้ายนี่เอามาน้อยครับเอามาจากร้านลุงหนึ่งอ่
1: ะ
0: เอามาหน้าค่ะคือปลาคาวปลาคาวข้าวของเขาข้าวปลาคาวปลาคาวทอดน้ำปลาและขอยืนยันการันตีว่าน้ำปลานี่ได้มาจากแม่ที่เขาทำน้ำปลาไว้มาอยู่ที่เมืองชนนะครับอร่อยมากเลยอยากให้ทานปลาขาวนะครับแล้วก็บอกขอให้มารีบมาสั่งเลยเพราะเอามามันมีน้อยมันหายากเลยครับก็แค่นี้ก็คงจะพอแล้วมั้งครับ
1: อาจารย์แล้วของมันจะกินเมนูเปล่าๆอย่างที่อาจารย์พูดถึงกับข้าวสวยเปล่าๆไม่ได้นะบางคนต้องมีของแก้มของอะไรเอาต้มยำอ่ะต้มยำลูกชิ้นหัวนมนิดนึงเนี่ย
0: ต้มยำลูกชิ้นหัวนม
1: จะกินกับอะไรถึงจะอร่อย
0: ต้มยำผมอาราว่าแล้วว่าต้มยำกินกับข้าวเนี่ยดีที่สุดนะครับจะไปอะไรมันจะเอาอะไรมันมาแก้มมันนะมันไม่ใช่นะมันนอกจากว่าเอาไอ้ลูกชิ้นปลากายมายำไม่ต้มนะฮะเอามายำอันเนี้ยต้องเอาเหล้ามาแก้มนะอร่อยกันเลยนะครับ
1: แต่หนูเวลาไปนครสวรรค์นะครั้งแรกเนี่ยจำได้ไปกินนครสวรรค์ต้องเป็นเส้นหมี่น้ำใสลูกชิ้นหัวนมนะอาจารย
0: ์ลูกชิ้นน้ำใสฮะเส้นหมี่ก็เส้นหมี่ที่ใช่ๆก็กินแบบนั้น
1: นะคะร้านแม่ช้อยวันเสาร์อาทิตย์มีของหวานไหมคะมีของหวานไหม
0: โอ้ก็มีสาคูตัดต้นสาคูพัทลุงแหละครับต้องมีนะครับอร่อยมากๆเลยมีประจำเลยครับอันนี้มาลองกินดูนะต้มสาคูแล้วก็มีน้ำผึ้งจากดอยหลวงนะครับน้ำผึ้งป่าแท
1: ้
0: ๆหรือมงน้ำผึ้งหลวงด้วยนะครับ
1: นะคะอาจารย์หนูขออนุญาตย้อนกลับไปดูลาบหมูนครสวรรค์ที่คุณอา
0: ร้านป้าต่อยเจ๊ต่อยอ่ะ
1: เจ๊ต่อยเจ๊ต่อยลาบหมูเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นยังไงอ่ะที่อื่นก็ใส่ข้าวคั่วใส่เครื่องเทศใส่อะไรก็เหมือนเครื่องลาบเหมือนกัน
0: อันนี้ก็ใช่ก็ใส่ข้าวคั่วใส่มะแขวนด้วยนะ
1: ใส่มะแขวนทั้งเหนือ
0: ครับไม่เคยเห็นร้านอื่นก็ทำนะมีร้านจะจ่อยนี่ก็ทำ
1: งั้นแสดงว่าเป็นลาบเหนือเหรอคะลาบทางเหนือเหรอ
0: ก็คนนครสวรรค์กับคนกำแพงเพชรกำแพงเพชรกันเหนือนครสวรรค์ก็เหนือทางใต้ตอนใต้ใช่ไหม
1: ดูเข้าใจทุกวันนี้เป็นภาคกลางนะ
0: ไม่ใช่เราก็ยังเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ก็เรียกนครสวรรค์ภาคเหนื
1: ออ๋อนะคะ
0: จะเป็นขนมต่อจากนี้มีอะไรนอกจากสาคูแล้ว
1: นะคะเอาใครไป
0: ตาลอยแก้วมาจากเมืองเพชร
1: โหยก็หวานเจี๊ยบสิจ้า
0: ก็ใส่น้ำแข็งเยอะๆสิ
1: หวานเจี๊ยบด้วยคนขายด้วยคนกินต้องแยกให้ออกเลยนะ นะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่านครสวรรค์ขนมโมจิยังได้รับความนิยมอยู่ไหมคุณอา
0: ตกไปแล้วสมัยก่อนอะดังมากว
1: ั
0: ฒนธรรมนี้จะขายดีเป็นเจ้าแรกเลยคุณอาเป็นคนไปตั้งชื่อขนมโมจิให้ซึ่งมันไม่ใช่เลยขนมโมจิของญี่ปุ่นก็อีกอย่างขนมเปี๊ยะ
1: ขนมเปี๊ยะ
0: นั่นขนมเปี๊ยะเขาเรียกขนมเปี๊ยะนมสด
1: เออนมเปี๊ยะ
0: นั่นนี่ขายอยู่ใครดีเจอนั่นเดี๋ยวนี้นะครับในนครสวรรค์มีร้านขายขนมโมจิเยอะเลยครับเป็นสิบร้านเลยอร่อยกันแตกต่างกันไปแต่มันไม่ใช่โมจิญี่ปุ่นนะครับ
1: เป็นโมจิคล้ายๆไส้ถั่วไส้อะไรพวกนี้คล้ายๆขนมเปี๊ยะแต่ว่าลูกมันจะเล็กกว่า
0: เล็กกว่า
1: ร้านไหนต้นตำรับอาจารย์ที่ถ้าไปอ่ะ
0: วัฒนาพนิชเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเลิกขายเป็นคุณเชื่อไหมคนเราเนี่ยต้องขายดีอันดับหนึ่งนะแล้วโชคดีไปจับฉลากนะจากไอ้นมยี่ห้อหนึ่งได้รถเบนซ์ขี่คนเราเออโชคดีจังตั้ง
1: เออนะฮะได้รถราคาเป็นล้านขี่ด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ฟังก็ว่ากันไปเนี่ยเดี๋ยวจะจัดทริปไปอัมพวาเนี่ยอัมพวาที่
0: อร่อย
1: อ่ะอาจารย์แนะนำอาหารอัมพวาให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่ะอัมพวา
0: อัมพวาแม่น้ำแม่กองนะครับจากมันจะมีปากแม่น้ำแม่กองมันก็ติดทะเลอ่าวไทยนะครับอันนั้นจะเป็นจะมีอร่อยหลายอย่างอย่างหอยหลอดเล่นดอนหอยหลอดเนี่ยเอาหอยหลอดเนี่ยมาผัดชาอันนี้แนะนำเลยนะครับที่อัมพวาเขาจะมีดอนหอยหลอด
1: อร่อยหอยหลอด
0: เคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินเคยไปกินด้วย
0: อร่อยนะ
1: ต้องผัดชานะทั้งอร่อย
0: ผัดชาเออผัดรสเผ็ดๆนะตอนนี้ถ้าขึ้นมาหน่อยไม่ใช่ตรงใกล้กับแม่น้ำถ้าแค่ทะเลก็จะมีพวกกุ้งตรงกลางแถวอัมพวา
1: ค่ะ
0: มีกุ้งแม่น้ำอร่อย
1: ก
0: ุ้งแม่น้ำเนี่ยพวกอัมพวาเขาเอามาคั่วไม่ใช่คั่วเอามาผัดทำผัดเกลือคุกกับข้าวนี่ก็แนะนำนะครับแนะนำ
1: นะคะแล้วก็นอกจากอะไรนะหอยหลอดผัดชาหนูเห็นหอยน้ำพริกหอยหลอดเดี๋ยวนี้เขาทำคล้ายๆแบบดัดแปลงหลากหลายเมนูเป็นน้ำพริกเอามาทำเป็นผัดอะไรเผ็ดๆหวานๆเขาเรียกว่าอะไรการถนอมอาหารอย่างหนึ่งอ่ะคล้ายๆแบบปลาหวานเห็ดหอยหลอดหวานอะไรก็มีเหมือนกันนะอาจารย
0: ์
1: หอยหลอดแห้งหอยหลอดแห้ง
0: จะแถวนั้นน่ะคุณนายชอบกินหอยแครงดอง
1: โอ้หอยดอง
0: อร่อยมากพวกเขาแม่กองเนี่ยก็ทำอร่อยมากคู่กับหอยแครงดองนี่คุณอาชอบอ่ะก็คือหอยแมงผู้ดอง
1: อ๋อหอยแมงผู้ไม่เคยกินนะแต่หอยแครงดองเคยกินหอยแมงผู้ยังไม่เคย
0: หวานนะหวานนะโอ้ยอร่อยจังครับ
1: อาจารย์ชอบทานพวกหอยพวกนี้เหรอคะแล้วหอยดองเนี่ยมันก็จะมีเคล็ดลับก็คือการต้องใส่สมุนไพรเช่นใบมะกรูดหอมแดงพริกขี้หนูโรยเข้าไปกินกับขิงอะไรกระชายขาว
0: หอยแมงผู้นะ
1: อ๋อเหร
0: อหอยแครงไม่ต้องใส่พวกนี้หอยแครงก็กินดิบๆก็เอ้ยมันก็ดิบนะดองในน้ำปลาก็เวลากินไอ้หอยแครงดองเนี่ยต้องกินกับข้าวแกงหมายถึงข้าวในราดแกงไม่ว่าแกงเผ็ดแกงอะไร
1: ปริ้วประหลาดนะคะคุณอารู้ไหมว่าใครส่งข้อมูลนี้มาให้เราที่บอกว่าร้านปลาโบดนึ่งซีอิ๊วร้านสุนีปลาคังนะคะพี่เอ็ดดี้วีรศักดิ์นินกลัดนะผู้บรรยายกีฬาชื่อดังเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นแฟนรายการประจำอาจารย์เขาบอกว่าร้านสุนีปลาคังอยู่ย่านนวมินทร์ครับอาจารย์อยู่ในซอยระหว่างโรงพยาบาลศิลป์แพทย์กับโรงพยาบาลพญาไทพี่เอ็ดดี้วีรศักดิ์นินกลัดสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: อาจารย์ลง
0: ปลาโบดเนี่ยอาชอบกินนะ
1: ค่ะ
0: นึ่งซีอิ๊วก็ได้หรือนึ่งพริกมะนาวก็ดีปลาบูเนื้อละเอียดมากแล้วที่อร่อยมากตรงแก้มปลาบูเนี่ยนะครับแย่งกันคิดเลย
1: หรอแก้มปลาบูกับแก้มเต่าโอ้ไม่ใช่ขอโทษแก้มปลาบูกับแก้มปลาช่อนอันไหนดีกว่ากันฮะ
0: แก้มปลาช่อนจะมีเนื้อมากกว่าแก้มปลาบูแก้มปลาบูเนื้อมันน้อยกว่า
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าจะกินว่ากินละอาก็ต้องให้แก้มปลาช่อนด้วยล่ะเราชอบกินแก้มปลาช่อน
1: เนื้ออร่อยอ
0: ่
1: ะ
0: อร่อยนะคุณตอนนั้นเคยกินไหมล่ะ
1: เคยสิคะเนี่ยแก้มปลาช่อนอ่ะเวลาย่างหรือเวลาทำอะไรมาต้องเจาะก่อนต้องเจาะก่อนนะกินพุงเสร็จแล้วก็ต้องกินแก้มอะไรประมาณนี้นะฮะ
0: แต่อร่อย
1: พุงก็อร่อยแต่ว่าเนื้อปลาบูหนูก็ชอบนะมันลื่นๆมันอร่อยอ่ะมัน
0: ลื่นใช่
1: ลื่นไม่รู้ว่าคล้ายๆเนื้อกบอะไรหรือเปล่าคุณผู้ฟังเคยกิน
0: มากกว่าไม่ใช่เนื้อกบเนื้อกบจะเหมือนเนื้อไก
1: ่อ๋อนะ อ่ะพูดถึงเรื่องของปลาบู่นอกจากจะมาเนื่องซีอิ๊วแล้วอาจารย์ไหนๆก็พูดถึงเรื่องปลาบู่ละเอาไปทำอย่างอื่นกินได้ไหม
0: ก็ไม่เคยนะกินเนื้ออย่างเดียวปลาบู่จะมาทอดก็คิดว่าไม่อร่อยนะ
1: ต้มยำ
0: ต้มยำอาจจะใช้ได้พอจะใช้ได้เอามาทอดมาย่างอะไรมันไม่ใช่แล้วโอ้ไม่สงสารแม่ปลาบู่เลยบ้างเลย
1: สงสารเอ้ยกับอ้ายดิค่ะสงสาร
0: เอ้ยและอ้าย
1: โอ้โหแม่ปลาบู่นะคะพูดถึงแล้วก็มีละครอาจารย์ก็พาไปอะไรนะจากวงได้เลยนะคะเนี่ยนะคะสงสารแต่แม่ปลาบู่อาศัยอยู่ใน
0: เด็กรุ่นใหม่นี่ไม่รู้ละมั้ง
1: เราเด็กรุ่นเก่านะคะแต่ว่าก็ชอบอยู่เป็นหนังจากวงพื้นบ้านที่เราชอบกันนะคะคุณผู้ฟังเออนะคะรู้จักปลาบู่เพราะละครเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงเออเมื่อก่อนไม่รู้จักหรอกนะคะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าที่อาจารย์บอกว่ากุ้งไปคั่วเกลือกับกุ้งคั่วพริกเกลืออันไหนมันอันเดียวกันไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่อันพริกก็มันเพิ่มพริกเข้าไปบางทีกุ้งคั่วเกลือนี่ก็พอแล้วเอาไปลงใส่พริกเลยครับคั่วเกลือไม่ใช่กุ้งคั่วพริกกับเกลือนะครับ
1: กุ้งคั่วเกลือนี่เขาใส่กระเทียมเจียวไหมอาจารย์ใส่กระเทียมไหม
0: ไม่ใช่
1: คั่วกับเกลือธรรมดา
0: ไม่ใช่ที่ร้านเนี่ยขายนะกุ้งคั่วเกลือ กุ้งคั่วเกลือเราใส่ไอกระเทียมไอ้น่ะกระเทียมไอ้ทรายไม่อ๋ออ
1: ันนั้นมันกุ้งกระเทียมหรือเปล่าว่าที่คุณผู้ฟังเสนอเข้ามาเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่แต่กุ้งกระเทียมถ้ากระเทียมมันต้องใส่พริกกระเทีย
1: ม
0: ทรายเราใส่เลยครับ
1: นะคะนอกจากกุ้งแม่น้ำอ่ะกุ้งฝอยทำได้ไหมจ๊ะกุ้งฝอยอ
0: ๋อกุ้งฝอยทำไม่ได้หรอกตัวมันเล็กเอามาชุบทอดกรอบมันอร่อยพูดถึงเรื่องกุ้งฝอยชุบแป้งทอดเนี่ยตอนคุณอาอยู่ที่พม่านะครับก็ไปเมืองที่พม่าเขาเรียกเมืองสแกร์ก็เฉลยก็คือเฉลยศึกอโยธยา
1: อ
0: ยู่เดียวนะครับพม่าเรียกก็อยู่อโยธยาแล้วก็ไปก็ไม่รู้นะครับเห็นเขาทอดกุ้งเป็นแพอย่างนี้นะครับมันก็เหมือนกับข่าวที่อยุธยาทอดเหมือนกันเลยนะครับอร่อยก็เหมือนกันนะกุ้งฝอยเนี่ยมันทอดเป็นแพร่นั่งกินอยู่นะที่เมืองสแกร์ที่แบบว่าเฉลยศึกเนี่ยนะครับก็คิดถึงว่าโอ้มีอาหารอยุธยาเยอะเลยนะครับที่คนอยุธยาโยเดียเอาไปเผยแพร่ให้คนมาได้กินก็ชอบอีกอันหนึ่งนะครับประธานโต้ท่านโปรดอภัยมันไม่ได้หยาบคายนะก็คนพม่าชอบกินขนมหม้อแกงคนไทยกินมาถามที่ขนมอะไรคนไทยบอกขนมหม้อแกงคนพม่าบอกขนมแกงใส่อะไรคนไทยแค้นมากกูจับมาใส่ก็คอควายนะสารวยต่อปีแล้วมึงจะได้
1: นะโอ้นะเอ้าแล้วก็มีคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นต้องกุ้งทอดซอสมะขามครับอร่อย
0: กุ้งทอดซอสมะขามก็กุ้งตัวใหญ่นะฮะก
1: ุ
0: ้งตัวใหญ่
1: นะว่าแล้วก็อยากจะกินนะฮะพูดถึงกุ้งเนี่ยก็เป็นเมนูที่ชอบอีกเหมือนกันแต
0: ่ได้เลยมาร้านแม่ช้อยมีให้นะครับซอสมะขามแล้วก็มีให้ครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้ถ้ากุ้งถอยกุ้งถ้ากุ้งฝอยทอดต้องหั่นใบมะกรูดเล็กๆครับพออร่อยมาก
0: ได้ครับก็เป็นสูตรอีกสูตรนึงครับ
1: นะคะแม่เสียดายเวลาหมดพร้อมๆกับท้องก็ร้องพอดีเลยอาจารย์
0: คุณอาก็อยู่ละเดี๋ยวจะ อ
1: ยู่ละนะคะขอบคุณคุณอามากๆค่ะเราสองคนลาไปพร้อมกันเจอกันวันจันทร์ค่ะ
0: วันพุธใครจัดนะ
1: วิแก้วค่ะ
0: วิแก้วมาแล้วเหรอ
1: จ้า
0: อยากเจอเอา
1: ไ
0: ป
1: ดู
0: กันวันพุธนะครับขอบคุณสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
4: ์จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

0: 15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีทางนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน997ถุงมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองคูคตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาโดยมีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการนี้พลตำรวจโทคำนวณวิทุประจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมพิธีจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเชิญสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้พร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีต่อประชาชนผู้ประสบอุทกภัยตลอดจนพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมทั้งเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพิมพ์ประภาเทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: กฟผ.สระแก้วคิกออฟตรวจเช็คไฟบ้านผู้ประสบภัยหลังไม่ได้เปิดใช้มากว่า16วันนายจิรันธนินทร์นาราเศรษฐวัฒน์ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้วมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในตำบลบ้านแจ้งอำเภอเมืองสระแก้วซึ่งเป็นจุดรับไหลน้ำก่อนไหลลงคลองพระปรงส่งผลให้มีน้ำท่วมสูงชาวบ้านต้องติดเกาะและถูกตัดไฟตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนถุงยางชีพรวม200ชุดจากการไฟฟ้าเขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วและอำเภออรัญญประเทศมีผู้ประสบภัยเกือบ 10,000 คนภายใต้โครงการรวมพลังเติมความช่วยเหลือส่งต่อกำลังใจผู้ประสบอุทกภัยซึ่งจัดขึ้นครอบคลุม7จังหวัดภาคกลางวันนี้ถือเป็นวันคิกออฟที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง7จังหวัดได้ส่งทีมช่างไฟฟ้าชำนาญการเข้าพื้นที่บ้านเรือนประชาชนเพื่อตรวจเช็คระบบไฟฟ้าหม้อแปลงเบรกเกอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านโดยเฉพาะบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงจนอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดโดยเข้าไปติดตั้งเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยศาลสั่งจำคุกมนุษย์ป้าขับเบนซ์ย้อนสอน2เดือนปรับ 8,000 สารภาพเหลือจำคุก1เดือนปรับ 4,000 โทษจำรอลงอาญา2ปีศาลแขวงพระนครเหนืออ่านคำพิพากษาคดีขับรถย้อนสอนที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนางพยาวุฒิกรอายุ77ปีเป็นจำเลยฐานกระทำผิดพ.ร.บ.จราจรกรณีเมื่อวันที่7กันยายนจำเลยได้ขับเบนซ์ย้อนสอนสวนทางเส้นทางถนนวิภาวดีขาเข้าโดยฝ่าฝืนกฎหมายในความผิดฐานขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นขอให้ลงโทษจำเลยตามพ.ร.บ.การจราจรทางบกและขอให้เพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของจำเลยและริบรถยนต์ของกลางด้วยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงตามพ.ร.บ.จราจรทางบกสั่งจำคุก2เดือนปรับ 8,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก1เดือนปรับ 4,000 บาทพิเคราะห์การสืบสอบและพินิจของจำเลยแล้วเห็นว่าจำเลยมีนิสัยและความประพฤติไม่ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรงมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งพฤติการแห่งคดีไม่ร้ายแรงมากนักโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีและให้คุมความประพฤติเป็นเวลา1ปีโดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งหากไม่ชำระค่าปรับให้จัดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29และ30และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด6เดือนริบรถยนต์เบนซ์ของกลาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์

0: Creative Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับฟาบิโอบอร์รินีอดีตศูนย์หน้าของลิเวอร์พูลประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการฟาบิโอบอร์รินีอดีตแนวรุกทีมชาติอิตาลีของลิเวอร์พูลออกมาประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการแล้วโดยบอร์รินีย้ายจากโรม่ามาอยู่กับหงแดงเมื่อปี2012โดยเขาลงเล่นให้ทีมหงแดงไป20นัดรวมทุกรายการในซีซั่นแรกในทีมแอนฟิลด์ก่อนจะต้องหยุดชะงักไปเพราะมีปัญหาการบาดเจ็บหลังจากนั้นเขาถูกปล่อยให้ซันเดอร์แลนด์ยืมตัวไปใช้งานเมื่อฤดูกาล2013ถึง2014ทั้งนี้นอกจากลิเวอร์พูลแล้วเขายังเคยเล่นให้กับอีกหลายทีมทั้งเชลซีสวอนซีซิตี้ปาร์ม่าเอซีมิลานเวโรนาซามโดเรียและซัลฟอร์ดซิตี้ต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี่
2: เจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยวัย24ปีได้โพสต์คลิปผ่านสตอรี่ Instagram ส่วนตัวเผยให้เห็นว่ากลับมาวิ่งเรียกความฟิตในสนามได้แล้วหลังจากก่อนหน้านี้ทีมแพทย์ประเมินว่าอาจต้องใช้เวลาพักฟื้นราว 1-2 เดือนจากอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโดยการฟื้นตัวของสุพนัทเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ยังต้องใช้เวลาเรียกความฟิตและปรับสภาพร่างกายอีกระยะซึ่งในตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการฝึกซ้อมเบาและยังไม่สามารถกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีมได้แต่หากการฟื้นฟูเป็นไปตามแผนมีความเป็นไปได้ที่เจ้าแบงค์จะสามารถกลับมาลงสนามช่วยต้นสังกัดโอมิยะอาดีจ้าได้ภายในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี
1: ้ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับไฮเอ็นดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aerobase Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
5: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FM 99 Active Radio ช่วงของ Techno for Life นะครับประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2560นะครับพบกันเช่นเคยเป็นประจำนะครับทุกช่วงของวันศุกร์นะฮะผมสยามทรัพย์สีทองนะครับและท่านอาจารย์ดร.สงครามโพวิไลครับผมสวัสดีครับอาจารย
6: ์สวัสดีครับสวัสดีกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านครับเดือนนี้เรามี3ศุกร์นะครับ
5: วันนี้มี3ศุกร์นะฮะพอดีผมกำลังหันไปหยิบนู่นหยิบนี่จะจัดนู่นจัดนี่ไปเรื่อยเปื่อยแล้วอาจารย์ครับก่อนอื่นจะไปเรื่องของอะไรนะฮะต้องขอฝากความเป็นห่วงนะครับให้กับหลายๆท่านที่ยังประสบปัญหาในเรื่องของน้ำรอระบายนะฮะผมเรียกว่าน้ำรอระบายนะครับอาจารย
6: ์ผมเรียกว่าอุทกภัย
5: อาจารย์เรียกอุทกภัย มันฟังดูแล้วมันน่ากลัวมากนะฮะอาจารย์นะ
6: ครับใช่ครับ
5: ผมเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องเล็กน้อยนะฮะเอาเป็นว่าเป็นห่วงทุกท่านนะครับแล้วก็หวังว่าหลายๆท่านคงจะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ด้วยวิธีที่ดีที่สุดต้องบอกอย่างนี้นะอาจารย์นะ
6: เพราะว่าดิน น้ำลมไฟ
7: ครับ
6: เนี่ยสิ่งสี่สิ่งนี้ที่มนุษย์ต้องระวังนะ
7: ครับ
6: น้ำมากว่าน้ำจะลดเงินก็ลดทรัพย์ก็ล่วง
5: เอ้าเช่นเคยครับนอกจากฟังพวกเราทางคลื่นวิทยุ FM 99แล้วนะครับท่านยังสามารถรับฟังพวกเราไม่ว่าจะเป็นสดหรือเป็นย้อนหลังนะครับได้ในทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียนะฮะแล้วก็ฟังย้อนหลังได้ในทุกช่วงรายการของ FM 99ของเราเลยนะครับเพียงคุณเสิร์ชหรือพิมพ์คำว่า FM 99 Active Radio ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าใครเข้าไปทาง YouTube Channel นะครับแล้วพิมพ์ FM 99 Active Radio ก็จะเจอพวกเราเลยนะครับช่วงนี้พวกเราจัดรายการสดอยู่นะครับส่วนถ้าท่านที่อยากจะฟังย้อนหลังนะครับก็แค่พิมพ์เพิ่มเข้าไปว่าเป็น Techno for Life หรือจะเป็นรายการอะไรก็ตามแต่นะฮะพิมพ์วันที่เข้าไปนะครับพิมพ์ช่วงเวลาเข้าไปท่านก็จะเจอนะฮะเรามีครบทุกช่วงรายการเลยครับอาจารย
6: ์
5: ปัจจุบันนี้และอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ผมมักจะพูดเสมอก็คือช่องทางของเว็บไซต์ที่เป็น official ครับอาจารย์ปัจจุบันนี้โอ้โหมิจฉาชีพเยอะผมก็เพิ่งโดนไปเมื่อเร็วๆนี้เหมือนกันนะฮะพอดีโดนไปนิดหน่อยนะฮะอาจารย
6: ์
5: คือปัจจุบันนี้เว็บไซต์ที่เป็น official เนี่ยหลายๆคนเริ่มมองข้ามนะครับมักจะมองข้ามต้องบอกอย่างนั้นนะฮะเว็บไซต์ที่เป็น official เนี่ยยังคงเป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้และมีความเขาเรียก stable โอกาสล่มโอกาสร่วงโอกาสโดนแฮกถือว่าน้อยนะครับของ FM 99เรานะฮะFM 99 activeradio.mcot.net นะครับ mcot ก็ .mcot แล้วก็ .net นะฮะจำง่ายๆ FM เอาง่ายๆเลยคุณจะไปไม่ว่าจะเป็น official หรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่คุณจำให้ได้ FM 99 activeradio
6: ครับ
5: อันนี้คือง่ายที่สุดนะคร
6: ับ ตามที่ผมลงใน Facebook ให้ได้เลย
5: ใช่ครับอาจารย์แล้วก็ช่องทางที่จะคุยกับเราวันนี้นะครับทาง SMS นะครับ4689899นะฮะ SMS ก็ยังคงเป็นช่องทางที่ผมชอบนะการอย่างถ้าผมส่งข้อความพิมพ์หาอาจารย์ทางโซเชียลเนี่ยมันดูเหมือนแบบแต่ถ้าผมพิมพ์ SMS ส่งไปเครื่องอาจารย์เนี่ยมันดูตั้งใจกว่าไหมอาจารย์นะม
6: ัน
5: ดูฟิลแบบมันดูฟิลแล้ว
6: มัน
5: อารมณ
6: ์มันตรงไปตรงมาม
5: ันดูได้อารมณ์กว่านะแต่ก็เราก็ไม่ได้เกี่ยงนะฮะท่านที่จะทักทายเรามาทาง YouTube Channel เดี๋ยวผมก็จะคอยอ่านข้อความนะหรือใครมีความสงสัยครับข้องใจในเรื่องของการถ่ายภาพถามพวกเรามาได้นะครับ ก่อนจะไปเรื่องอื่นนะฮะต้องทักผู้ชายสองท่านนี้ก่อนครับอาจารย์ขอขอบคุณนะครับบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับและเช่นเคยครับขอขอบคุณ TrueFotic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFotic นะครับอ้าวเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยโอ้โหเรามีสัปดาห์นั้นที่อาจารย์ที่อาจารย์ไม่สะดวกเข้าผมไม่บอกดีกว่าว่าอาจารย์เป็นอะไรผมไม่อยากคิดถึงมันเอาเป็นว่าแค่อาจารย์ไม่สะดวกเข้าช่วงนั้นผมมีคุณณัฐวรนะครับเขามาคุยเรื่องของการอนุรักษ์ฟิล์มแล้วก็หลังจากนั้นอีก2อาทิตย์ถัดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของฟิล์มกระจกเรื่องของalternative photography เข้ามาคุยกันมันก็ต้องว่าอาจารย์เข้ามาด้วยเราก็เลยไม่มีเอไป3อาทิตย์สุกนี้แหละอาจารย์ต้องเอให้ผมแล้วล่ะอาจารย์เออะไรดีครับวันนี
6: ้เออจะเออะไรดีอ่ะ
5: อาจารย์ต้องเอแล้วล่ะอาจารย์เอผมไม่ได้อ๋องไง
6: เออผมจะเอ๊ะที่เกิดกับตัวผมล่าสุดเลยก็ได
5: ้ครับอาจารย
6: ์มีคนกลุ่มหนึ่งฮะไม่กี่คนนะ
5: ครับ
6: อยากจะรู้เรื่องฟิล์มเรื่องกล้องฟิล์มว่ามันเป็นยังไง
5: ครับ
6: เอ๊ะผมก็เลยเอ๊ะอยากรู้เหรอคนยุคใหม่ตอนนี้เขาก็เล่นโอ้ยเล่นอะไรต่อมีอะไรที่มันทันสมัย AI บ้างเล่นทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยผมก็เลยเอ๊ะว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ได้
5: ครับ
6: นะผมก็เลยต้องไปนั่งสนทนาพูดคุยกันละครับนะฮะก็แปลกใจว่าถามคนที่เข้าร่วมนี่ก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งไปซื้อกล้องฟิล์มมาเนี่ยเลยอยากรู
5: ้ครับ
6: ก็เลยผมก็เลยขนอุปกรณ์ขนอะไรแต่อะไรไปให้เขาดูเขาก็เอ๊ะกันใหญ่เลย
5: นะครับ
6: อ๋อสมัยนั้นฟิล์มมันต้องมีแบบนี
5: ้ครับ
6: ฟิล์มมีหลายแบบมีหลายอันโอ้มี ISO มีอะไรเขาบอกว่าเอาเมื่อก่อนนี้เขาเรียก ASA ใช่ไหม
5: ครับ
6: นะครับแต่เขาบอกเขาไม่รู้จัก ASA หรอก

0: นะครับเมื่อก่อนนี้เราซื้อฟิล์มแล้วต้องมี ASA ทับ DIN ดินนะครับเขาบอกเออเขาไม่รู้
1: มันคืออะไรบ้างอาจารย์อาจารย์อธิบายเลยก็ได้
0: ASA ก็เป็นค่า ISO ของทางอเมริกา
1: ครับ
0: อเมริกันสแตนดาร์ดแอสโซเชชัน
1: ครับ
0: แต่ส่วนดินนั้นเป็นของทางเยอรมันโดยอินดัสตรีโนม
1: อ๋อครับ
0: ก็ DIN ก็ปรากฏว่าคนเขาบอกเออเนี่ยอยากถ่ายภาพฟิล์มว่าอย่างนี้มันเป็นยังไงอย่างนั้นเป็นยังไงแล้วฟิล์มม้วนละเท่าไหร่ผมบอกอ้าวถ้าหากว่าเรียนรู้เนี่ยมันต้องศึกษาต้องทบทวนแต่ว่าสมัยที่ผมเริ่มต้นเนี่ย2512เนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันผมก็ไปเรียนทุกคนตกใจครับฮะเรียนตอน2512บอกเขายังไม่เกิด
1: ผมก็ยังไม่เกิดครับอาจารย
0: ์ก็คนที่เข้าร่วมเนี่ยอายุเยอะสุดน่าจะประมาณสัก30
1: อ๋อครับ
0: จะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะ
1: อืมผู้หญิงทีนี้เริ่มมาถ่ายรูปเยอะขึ้นครับอาจารย
0: ์ใช่เขาก็ถามเรื่องโน้นเรื่องนี้ถามอะไรกันก็คือเป็นคุยกันแบบกันเองไม่ได้เสียอะไรมาก
1: ครับ
0: เนี่ยผมมาถึงเอว่าเออคนยุคใหม่เขาก็เริ่มตื่นตัวเรื่องกล้องฟิล์มก็อยากจะรู้แต่ก็บอกเดี๋ยวต่อไปอยากจะรู้เรื่องห้องมืดทำยังไงหรือมีเทคนิคอะไรยังไง
1: ครับ
0: แต่ห้องมืดเดี๋ยวนี้ก็หายากนะนี่คราวที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องเนี่ยห้องมืดนะ
1: ครับอาจารย์
0: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ธีรพงศ์ที่มหาลัยเทคโนนครเหนือ
1: ครับ
0: ท่านก็มาบอกว่าทางมหาลัยยกเลิกห้องมืดไปหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับนะฮะเออผมก็กำลังหาว่าถ้าเขาสนใจเรื่องห้องมืดเนี่ยจะพาไปที่ไหนดีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้อันหนึ่งก็คุณนพพรยิ้มแสลมที่บอกว่าเวลาถึงวันที่ผมจะต้องเข้าคอร์สอบรมเรื่องถ่ายภาพแล้วก็คือทุกวันศุกร์ที่เวลาเราเข้ารายการเนี่ย
1: ครับ
0: ก็บอกว่าสองท่านอาจารย์นี่คือครูของการถ่ายภาพที่ผมต้องเข้าคลาสทุกครั้ง
1: ครับ
0: เออแล้วนี่แหละครับเอ๊ะของผมก็คือเอ๊ะยังคนยังมีสนใจเรื่องกล้องฟิล์มเรื่องฟิล์มเพราะว่าเขารู้เฉพาะสิ่งที่เขารู้เวลานั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่เวลาเขาจะไปซื้อกล้องเนี่ยพอโลกโซเชียลมันลงนู่นลงนี่เขาก็ไม่รู้ไงเขาก็ไปที่ร้านได้กล้องมาใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็มีนะ
1: โอ้ถ้างั้นเดี๋ยวผมว่ารายละเอียดเดี๋ยวที่อาจารย์ไปคุยเรื่องกล้องฟิล์มนี่เดี๋ยวครึ่งเดี๋ยวช่วงหลังเรามาคุยกันมันมีอะไรบ้างหลายๆเผื่อมีหลายคนอยากจะรู้ดีมากอาจารย
0: ์ได้ได้ครับครับก็ประมาณนี้นะของพี่ตู่ก็มีอะไรมาเพิ่ม
1: ผมก็ต้องมีเรื่องของหลายคำถามนะคำตอบเดียวนะอาจารย์มีคนถามผมว่าทำไมพี่ตู่ตั้งว่าหลายคำถามคำตอบเดียวผมอยากจะบอกว่าคือคนถามเยอะมากคำถามบางคำถามคนถามเยอะแล้วก็ถามซ้ำๆแต่จริงคำตอบมันก็จะมีอยู่แค่คำตอบเดียวแหละเพียงแต่ว่าบางครั้งคำตอบมันจะถูกต้องหรือถูกใจมันต่างกันไงอาจารย
0: ์
1: ล่าสุดเนี่ยผมก็เจอถามมาเขาก็ถามมาผมก็เอามาคุยให้ฟังว่าอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณต้องบอกอย่างนั้นนะแล้วแต่วิธีนะก็เขาถามว่าปัจจุบันนี้อาจารย์จะเห็นว่าเวลาเราจะไปถ่ายภาพหรือว่าเวลามีนางแบบอยากจะถ่ายภาพก็จะมาโพสต์เรฟเฟอเรนซ์มีรูปตัวอย่าง
0: ครับ
1: โพสต์รูปตัวอย่างมาแล้วก็บอกว่าอยากถ่ายเรฟเฟอเรนซ์แบบนี้ใครถ่ายได้บ้างก็มีทั้งไปถ่ายกันจอยกันคือแบบไปถ่ายกันแบบเหมือนกับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีทั้งแบบไปถ่ายแบบจ้างช่างภาพไปถ่ายก็จะมีช่างภาพมาเลยว่าโอ้โหเสนอตัวมาก็หลายสิบคนนะครับอาจารย์กับเรฟเฟอเรนซ์ที่เขาส่งมาคือมีน้องคนหนึ่งเนี่ยก็ถามว่าแล้วช่างภาพเหล่านี้ไปถ่ายมันได้ตามเรฟเฟอเรนซ์เป๊ะไหมผมก็บอกว่ามันก็ต่างกันนะตรงที่ว่าคำว่าเป๊ะมันคุยกันยากบางทีเนี่ยเขาอยากถ่ายสไตล์แบบนี้คุณไม่ต้องไปถ่ายเหมือนเป๊ะแต่ขอให้มันอยู่ในโทนหรือในมูดที่เขาอยากจะได้เขาก็อาจจะจบงานกันได้นึกออกไหมครับอาจารย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายๆครั้งที่ผมได้ยินมาว่าก็ไปทะเลาะกันตอนท้ายก็มี
0: มี
1: ก็มีนะดังนั้นเนี่ยน้องก็เลยถามว่าเออมันแล้วเราจะสรุปยังไงว่าตกลงเรฟเฟอเรนซ์มันคืออะไรผมก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังในงานของคอมเมอร์เชียลดีกว่า

0: แต่ไอ้ reference ที่มันถ่ายกับแสงธรรมชาตินะอาจารย์ถ่ายแสงวันนี้แดดมันลงริมทะเลแล้วมันดันมีดวงอาทิตย์แสงสุดท้ายสาดเข้ามาแล้วก็ถ่ายออกมาแสงฟุ้งฟุ้งผมถามว่าวันที่คุณไปถ่ายจริงมันจะมีอย่างนั้นให้คุณหรือเปล่าถ้ามันไม่มีคุณก็ทำไม่ได้นะดังนั้นถ้าคุณจะไปรับงานเขาคุณก็ต้องคุยกับเขาดีๆนะแล้วผมเจออันนึง reference อันนึงอันนี้ฮามากอาจารย์ผมยังแปลกใจคือ reference ที่เขาอยากได้เนี่ยมันจะต้องถ่ายประมาณสักอย่างที่อาจารย์สอนนะฮะช่วงแสงประมาณสัก 7:00 ถึง 9:00
1: ครับ
0: แต่ผู้จ้างเนี่ยเขาจะจ้างไปถ่ายตอนเที่ยงเขาว่างตอนเที่ยงอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนไปรับงานนะครับอาจารย
1: ์
0: ตรงเนี้ยที่น่าเป็นห่วงว่าเอ้ยคุณมันจะถ่ายได้ยังไงอาจารย์คิดว่ามันจะถ่ายได้มั้ยผมคือถ้าอยู่ในสตูดิโอถ้ามีอุปกรณ์จัดแสงให้ผมหรือมีทีมงานทีมไฟให้ผมอะซึ่งแน่นอนครับอาจารย์ไปถ่ายรูปประมาณเนี้ยเขาไม่มีงบประมาณที่จะไปใช้ทีมขนาดนั้นอยู่แล้วถูกไหมอาจารย
1: ์
0: อย่างนั้นถามว่าเดินไปตัวเปล่าๆเนี่ยกล้องตัวนึงอะผมให้รีเฟกแผ่นนึงด้วยผมให้สัตว์ติดหัวกล้องตัวนึงด้วยreference แสงตอน 7:00 นเนี่ยอาจารย์ไปตอนเที่ยงอ่ะอาจารย์ถ่ายได้มั้ยให้เหมือนอาจารย์คิดว่าไง
1: จริงๆก็ทำได้นะ
0: ถ้าอาจารย์ทำได้อาจารย์ทำยังไงอาจารย์บอกเขาไปเลยครับเป็นวิทยาทานหลายๆคนด้วยแต่มันต้องเหมือน reference นะอาจารย์ reference มันแสงเช้านะ
1: ก็จะถูกไง
0: ค
1: ือแกมันไม่ได้ร้อยเต็มร้อยมันได้แต่เรื่องแสงเรื่องเงา
0: อย่างไรอาจารย์ลองแนะนำดูเลยก็ได้ครับ
1: ก็พี่ตู่บอกมีแฟลชใช่มั้ย
0: ครับมีแฟลชครับ
1: ใช่ไหมแต่แบ็กกราวต้องการเหมือนเดิมอะไรเลยไหม
0: เป็นคือจริง
1: ทะเลเป็นอะไร
0: อาจจะจริงคือมันมี reference มาอาจารย์คือ reference ก็คือเอาผมยก reference ให้อาจารย์ฟังก็ได้อาจารย์จะได้เห็นภาพนะมีนางแบบนะครับไปยืนตรงทุ่งนาข้างหลังเนี่ยเป็นนาข้าวนะฮะ
1: นาข้าว
0: แล้วแสงเนี่ยเข้าทางขวา45องศาตอน 7:00 นแล้วแสงออกนวลๆนุ่มๆฟุ้งๆผ่านนาข้าวแล้วเห็นนาข้าวเห็นเม็ดข้าวอ่ะคราวนี้ไปตอนเที่ยงทำไงอาจารย
1: ์ตอนเที่ยงนี่ก็คือต้องใช้แฟลชยิงตามแสงองศาที่เขาต้องการนะฮะก็เอาแฟลชนะฮะอาจจะถ้าคุณยิงแฟลชตรงกับยิงแฟลชยกขึ้นเนี่ยประมาณ3องศานี่ก็ต่างกันแล้วนะนะครับนะฮะแล้วก็อยู่ที่แฟลชใกล้ๆด้วยนะ
0: ค
1: ุณก็ต้องระมัดระวังเยอะนะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็เคยทำนะฮะแต่เมื่อก่อนนี้ผมอาจจะมีแฟลช2ตัวแฟลชเล็กๆอ่ะนะครับที่กดครั้งเดียวแล้วมันติดพร้อมกันผมก็วางข้างวางซ้ายตัวแนวไหลแล้ววางข้างบนตัวนึงนะฮะไม่เกินหัวนะครับแล้วก็ส่องแล้วก็กดชัตเตอร์แฟบมันก
0: ็
1: ลงได้พอดีกันแล้วก็ถ้าผมมีอะไรพิเศษที่คนช่วยได้เนี่ยจะมีคนถือรีเฟกอันนึงให้สะท้อนแสงเป็นเงาเล็กๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็จะได้บรรยากาศได้ความรู้สึกนะครับนะฮะที่เราต้องการแต่มันคงไม่ได้ 100% หรอก
0: เพราะอย่างน้อยแสงแฟลชอาจารย์ก็คงไม่นุ่มเท่ากับแสงตอนเช้าอยู่แล้ว
1: มันไม่นุ่มแต่มันมีวิธีทำให้นุ่มได้ก็คือเราใช้ตัวซอฟต์ไปบังที่หน้าแฟลชนะครับ
0: งั้นผมถามอาจารย์ต่อว่าถ้ามันใช้ตัวซอฟต์เนี่ยแล้วตอนถ่ายตอนเที่ยงอ่ะแดดข้างนอกมันแรงมันจะแก้ยังไงครับอาจารย
1: ์มันแดดมันแรงขนาดนั้นเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: วิธีที่จะแก้ผมว่าผมเคยทดลองแล้วใช้ฟิลเตอร์ด้วย
0: ครับครับ
1: ใช้ฟิลเตอร์พวก ND อ่ะฮะ
0: ครับ
1: ช่วยดรอปแสงนิดนึง
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าแน่นอนฮะแสงที่มันเป็นดวงอาทิตย์จ้าๆแล้วไม่มีเมฆไม่มีอะไรมาบดบังเลยเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็แก้ยากอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: เอาว่าได้ประมาณนึงแล้วกันนะครับอาจารย์ดีมั้ย
1: ประมาณ
0: นึงนะครับเอาว่าได้ประมาณนึงงั้นหลายๆคนที่คิดว่าการจะไปถ่ายมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปโปรเซสค่อยไ
1: ป
0: ภาพเอาอะไรอย่างเงี้ยคือก็ทำได้นะแต่ต้องบอกเลยว่าก็
1: เหนื่อย
0: ทำเยอะนะฮะทำเยอะทำก็ค่อนข้างทำเยอะทีเดียวแหละต้องบอกอย่างนั้นเลยดังนั้นเวลาเราจะไปรับเอาเป็นว่ารับงานดีกว่าถ้าถ่ายกันแบบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเอาว่าเป็นรับงานมีค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนว่าเลฟเนี่ยมันประมาณนี้และภาพ

0: ที่คุณจะได้กับสถานที่ที่คุณเลือกหรือโลเคชันที่คือเพราะส่วนใหญ่ผมเห็นเรฟเฟอเรนซ์นะอาจารย์บางทีมาจากต่างประเทศ
1: ครับ
0: สภาพแสงหรือสภาพความสวยงามของภูมิอากาศมันเอื้ออํานวยกับบรรยากาศมูดแอนโทนแบบนั้นแต่มาถ่ายบ้านเราเนี่ยบางทีบรรยากาศมันอาจจะไม่ได้เอื้อก็มาใช้ซอฟต์แวร์ช่วยกันก็พอได้ดังนั้นตรงเนี้ยเป็นข้อควรระวังว่าเวลาไปถ่ายงานอะไรตามเลฟพวกเนี้ยถ้างานไม่ซีเรียสก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นงานที่จะเรียกว่าซีเรียสไม่ได้เรียกว่าเป็นงานที่มีค่าใช้จ่ายแล้วกันมีคนจ่ายตังค์อ่ะพูดง่ายๆอาจารย์นะอันนั้นอ่ะก็อาจจะมันต้องคุยกันให้เรียบร้อยคุยกันให้ดีก่อนนะถ้าคุยกันไม่ดีเนี่ยมันอาจจะไปแบบเฮ้ยมันไม่ใช่และอันนึงที่ผมอันนี้เป็นของผมเองนะอาจารย์คือบางครั้งเนี่ยตัวแบบเนี่ยอยากได้เรฟเฟอเรนซ์แบบสาวจีนอ่ะอาจารย์ใสๆแบ็คกราวด์กับบรรยากาศคือสาวคือเรฟเฟอเรนซ์นี่คือเอามานี่คือเป็นสาวจีนใสๆ
1: เออ
0: แล้วบางทีแบบก็ต้องดูด้วยนะว่าตัวแบบลุคแบบนั้นมันได้หรือเน
1: า
0: ะ
1: เขาได้หรือเปล่า
0: เออนะต้องบอกเลยว่าบางทีคนไปรับงานคุณก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาอยากได้ลุคแบบนี
1: ้บุคลิกบุคลิกของเขาเป็นยังไง
0: แต่บุคลิกมาแบบผมไม่รู้จะพูดยังไงนะบางทีมา
1: ไม่ตรงบุคลิกไม่ตรงปก
0: บุคลิกไปอีกรูปแบบหนึ่งต้องบอกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าผมเมคอัพชุดหรืออะไรก็ตามแต่ชุดคงไม่ยากแต่ชุดเนี่ยบางทีส่วนใหญ่เขาก็หามาได้แต่ว่าเรื่องของสรีระทางร่างกายสูงเตี้ยต่ำอ้วนผอมนะฮะเรื่องของโครงหน้าเรื่องของผมตัดผมทรงอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพวกเนี้ยคุณต้องดูประกอบด้วยให้มันไปมูดแอนด์โทนเดียวกันกับเล็บอาจารย์มีอะไรเสริมผมไหมครับ
1: ก็คงไม่มีแล้วครบถ้วนตามนี้เพราะว่าความยากลำบากของการถ่ายภาพแบบเนี้ย
0: ครับ
1: มันไม่ใช่โจทย์เลขาคณิตที่เป็นสูตรเป๊ะๆออกมานะ
0: ครับ
1: มันบวกเข้ากับวิทยาศาสตร์ของกล้องของแสงนะ
0: คร
1: ับ แล้วมันก็บวกเข้ากับประสบการณ์และอีกอย่างที่สำคัญก็คือ art of seeing ของคนถ่ายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะครับ
0: ก็มันผมมองว่ามันก็จะถูกแบ่งอยู่แล้วอาจารย์มันถูกแบ่งแล้วว่าคือถ่ายภาพอย่างที่ผมเคยเรียนอาจารย์นะครับถ้าเป็นงานไปถ่ายกันแบบไม่ซีเรียสผู้ได้ภาพก็อาจจะไม่ซีเรียสมากแต่ถ้าเป็นงานที่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยการที่อย่างครั้งที่แล้วที่เราเคยคุยกันเรื่องของพอร์ตโฟลิโออาจารย์จำได้ใช่ไหมเอ้ยพอร์ตเนี่ยโอ้โหไปถ่ายมาโรงแรมแบบระดับ5ดาวอะแต่ลูกค้าเขาจ้างจริงเขาจ้างไปถ่ายที่บ้านต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วออกมาแล้วมันอาจารย์ว่ามันจะเหมือนเขาดูโปรไฟล์จากโรงแรม5ดาวอะแต่บ้านเขามันไม่ใช่สภาพแบบนั้นดังนั้นคุณจะต้องอาจจะต้องคุยคือผมอยากให้นักถ่ายภาพอาชีพทุกคนน่ะทำงานแล้วลูกค้าพอใจลูกค้าแฮปปี
1: ้
0: เมื่อลูกค้าพอใจลูกค้าแฮปปี้เราก็มีความสุขที่จะทำงานให้เขาเพียงแต่ว่าข้อจำกัดต่างๆเนี่ยมันก็ต้องดูในข้อเท็จจริงถูกไหมอาจารย์ถามว่าทำไมผมถึงเอาเรื่องนี้มาคุยเป็นคำถามเพราะว่าผมเข้าไปเล่นในกลุ่มที่เขาหางานกันทางอินเทอร์เน็ตนะครับอาจารย์เวลาครับลูกค้ามาลงหางานเนี่ยอาจารย์เชื่อมั้ยเอาง่ายๆเลยก่อนที่จะปิดเบรกแรกรีเควสของลูกค้าเนี่ยมันลดซุปเปอร์คาร์เลยผมบอกนั่นเลยอาจารย
1: ์
0: มันซุปเปอร์คาร์เลยแต่บัดเจ็ตที่มีมาเนี่ยมันประมาณลดจ่ายตลาดอ่ะแต่อาจารย์เชื่อไหมครับมีไม่ต่ำกว่า20-30คนที่เสนอตัวเข้าไปรับงานนั้นตรงนี้แหละที่มันเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นคือคุณรับคุณทำได้ผมไม่ว่าแต่เราไม่อยากให้เกิดการทำให้วงการอีกหน่อยลูกค้าจะไม่กล้าที่จะจ้างช่างภาพถ้าไปทะเลาะกันบ่อยๆใช่
1: บอกเล่าบอกต่อ
0: ใช่
1: แล้วก็เพิ่มเติมนู่นนี่เข้าไปทำเป็นเรื่อง
0: แต่ลูกค้าก็บอกตรงๆนะบางครั้งลูกค้าก็ไม่เข้าใจนะอาจารย์หายกตัวอย่างผมจำไม่ได้นะอาจารย์ยกตัวอย่างนะหาช่างภาพถ่ายงานสมมุตินะหาช่างภาพถ่ายแฟชั่นสั่งนางแบบได้จัดแสงเป็นจัดแสงได้แบบมืออาชีพสั่งนางแบบโพสท่าได้ช่วยดูเรื่องแต่งหน้าทำผมได้ช่วยออกแบบคอนเซ็ปต์ของการถ่ายให้ได้ช่วย ป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ไปในตัวอาจารย์คิดดูดิตั้งช่างภาพคนเดียวอ่ะทำทุกอย่างเลยเออคือบางทีรีเควสลูกค้าก็เยอะไปแล้วบางทีต่อท้ายนะบวกถ่ายวิดีโอเป็นคลิปสั้นๆให้ด้วยก็จะดีมากอย่างเงี
1: ้
0: ยเนี่ยแล้วงบประมาณมาอย่างที่ผมบอกอาจารย์เลยงบประมาณนี่คือลดจ่ายตลาดแถวบ้านอาจารย์เลยแต่อย่างที่บอกมี10 20คนอย่างน้อยๆที่เข้าไปรับงานนี
1: ้ใจน้อยแต่อยากได้เยอะ
0: ก็เอาเป็นว่าเราปิดเบรกแรกดีกว่าแต่แค่จะเตือนไว้ว่าคุยกันให้ดีนะไม่ใช่ตอนจะรับงานนี่คืออะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็จะมีดราม่ามาทะเลาะกันทีหลังลูกค้าก็จะมาโพสต์ต่อว่าทีหลังอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะเอาแค่นี้เดี๋ยวจะเครียดไปนะแล้วเดี๋ยวเบรกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์มาคุยเรื่องของกล้องฟิล์มล้วนๆเลยผมจะถามอาจารย์เยอะๆเลยนะครับสำหรับเบรกนี้เราพักกันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอ่าน SMS 4689899กันด้วยนะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกัน
1: โอเค
2: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
3: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
4: Acer
5: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
7: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เทคโนโลยีดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
9: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับในเบรก2นะฮะก่อนเราจะไปคุยเรื่องของกล้องฟิล์มกันนะครับอาจารย์ผมขอคุยเรื่องของคนนี้ก่อนเลยดีกว่านะอาจารย์คนนี้เป็นคนสำคัญของเรานะครับชูโฟติกครับอาจารย์ชื่อนี้นะฮะชื่อที่แบบคุ้นเคยนะฮะชูโฟติกเป็นที่หนึ่งเรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าจากประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีมี UPS ตั้งแต่800 VA ถึง 1,000 kVAสามารถป้องกันไฟตกไฟเกินไฟกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง
1: ชูโฟติก
0: อ้าวอาจารย์หายไปไหนครับ
1: อ้าวได้ยินป่ะเนี่ย
0: เอ้ยอ้าวผมไม่ได้ยินครับอาจารย์โทษที
1: ชูโฟติกไงแหม
0: ผมก็อาจจะสัญญาณไม่ค่อยดีนะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกครับ02186 3010นะครับหรือที่ www.chu

0: trueFotic.com นะครับ trueFotic รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณนะฮะวันนี้อาจจะมีสัญญาณดีเลย์บ้างเล็กน้อยนะฮะปัจจุบันนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนเราจะไปเรื่องของกล้องฟิล์มนะครับอาจารย์เรื่องของที่อาจารย์ไปบรรยายมาคุณวิทย์ฟิตแมนนะครับสวัสดีนะคุณวิทย์ฟิตแมนอ้อผมลืมไปเดี๋ยวผมไปดู SMS ทาง4689899ก่อนโอ้โหไม่มี SMS มาเลยเสียใจครับอาจารย์
1: สี่หกน้ำท่วมไง
0: ตอนน้ำท่วมสี่หกแปดเก้าแปดเก้าเก้าอ่ะใครถือโทรศัพท์ใกล้ๆกด SMS มาทักทายพวกเราหน่อยนะสวัสดีคุณวิทย์ฟิตแมนนะครับคุณวิทย์ฟิตแมนถามมาอันนี้ผมให้อาจารย์ตอบดีกว่านะคุณวิทย์ฟิตแมนถามว่าความโค้งฉากหลังหรือโบเก้เกิดจากอะไรที่มันดิสทอร์ตมุมภาพโอ้ผมก็งงคำถามคุณวิทย์ฟิตแมนเนาะ
1: เดี๋ยวนะฉากหลังโบเก้
0: ผมก็ไม่เข้าใจคำถามเหมือนกัน
1: ที่มันอะไรนะที่มัน
0: ผมขออนุญาตตอบแทนอาจารย์ดีกว่านะเดี๋ยวจะงง ดีไหมคือคำถามผมอ่านแล้วผมงงๆนะครับก็คือผมเข้าใจว่าคุณดิสแมนถามว่าความโค้งเนี่ยเกิดจากการที่มุมภาพมันดิสทอร์ตหรือเปล่าผมได้ให้อาจารย์ตอบดีกว่ามันก็พูดยากนะอาจารย์เนาะความโค้งนี่คือความดิสทอร์ตความดิสทอร์ตที่มุมภาพหรือความโค้งเนี่ยมันเกิดจากอะไร
1: ความดิสทอร์ตของมุมภาพมันเกิดจากเลนส์วายหรือเปล่าถ้าใช้เลนส์วายมันก็ได้อีกแบบหนึ่ง
0: ครับ
1: นะแต่ใช้เทเลมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะ
0: ครับ
1: นะครับและตัวดิสทอร์ชันเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากเลนส์วายนะ
0: ครับ
1: หรือที่ภาษาของเราพูดกันอยู่เสมอเป็นเปอร์สเปกทีฟที่มันมีใกล้กว้างไกลรีบอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นเส้นเป็นแนวรีบไปอย่างเงี้ยแต่นี้ไอ้โบเก้นี่มันไม่รู้มันจะเกี่ยวข้องเปล่านะ
0: ครับแต่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะคุณวิทย์ฟิตแมนนะต้องขออภัยด้วยนะถ้าผมเข้าใจไม่ถูกต้องนะเอาไว้ว่าประมาณนี้แล้วกันนะแต่ผมว่าเรื่องของความโค้งเรื่องของฉากหลังเรื่องของโบเก้มันเกิดจากหลายๆสาเหตุนะเรื่องของการดิสทอร์ตมุมภาพด้วยก็เกิดได้หลายสาเหตุมากต้องบอกอย่างนั้นเลยแต่หลักๆแล้วก็คือเกิดจากเลนส์ถ้าเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ครับใช่ครับ
0: เกิดจากตัวเลนส์เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่า
1: ส่วนเลนส์ที่ได้โบเก้งามๆเนี่ยมันต้อง85ขึ้นไปอ่ะ
0: เดี๋ยวเขาก็มีบ่อยจากมันงามอาจารย์แต่ไม่งามเขาไง
1: ก็ใช่อยู่แล้วไง
0: เดี๋ยวจะเจออย่างนี้เดี๋ยวพวกเราก็จะเจอแบบนี้กันอีกนะฮะ
1: แต่คุณถ้าคุณจะไปถ่ายใช้วาย24วาย10โบเก้มันก็ได้แต่มันไม่
0: เดี๋ยวนี้อาจารย
1: ์ไม่ถูกใจ
0: เดี๋ยวนี้อาจารย์ต้องไปดูครับอาจารย์ต้องไปดูว่าปัจจุบันนี้มันโอ้โหผมพูดไปแล้วทัวร์ลงผมอีกอ่ะคือแต่ก่อนเนี่ยถ่ายพอร์เทรตอ่ะเราก็นิยมอาจารย์ก็จะใช้พวก85ใช่ไหมครับโบกงโบเก้ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: อาจารย์รู้ไหมครับพอวันหนึ่งพอบริษัทหนึ่งเขาผลิตพวกเลนวายพวก24พวก16พวก35มาแล้วเขาอยากจะเทอยากจะโปรโมทอยากจะขายอ่ะเขาก็ให้อินฟลูเอนเซอร์เอาเลนพวกนี้ไปถ่ายพอร์เทรตอาจารย์ต้องเคยเห็นนะอาจารย์ลองเข้าไปดูก็จะได้เห็นว่าโด
1: ย
0: เลนส์24 16ถ่ายพอร์เทรตมาสวยโบเก้สวยคือสุดท้ายแล้วณวันนี้ปัจจุบันนี้มันไม่ได้ถูกบอกแล้วครับอาจารย์ว่าอาจารย์จะต้องถ่ายคนด้วยเลนส์อะไรผมว่าณปัจจุบันนี้เลิกคุยไปเลยดีกว่าว่า85มันคือพอร์เทรตเพราะมันก็มีคนบางคนที่เอาเลนส์เทเลไปถ่ายวิวถูกไหมครับอาจารย
1: ์ใช่แล้วตอนนี้มันเป็นแล้วแต่จริตของใครจะชอบอะไรอ่ะ
0: ผมถึงบอกอาจารย์ไงว่าอาจารย์บอก85โบเก้สวยเดี๋ยวมันก็จะมีแบบโอ้สวยอาจารย์ไม่สวยผมไงเห็นไ
1: หม
0: สุดท้ายละเอาง่ายๆมึงชอบสวยแบบไหนเอาที่มึงสบายใจแล้วกันจบ
1: แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าโบเก้สวยๆอ่ะผมจะใช้มิเรอร์เลส500อ่ะ
0: ก็เอาที่แบบที่อาจารย์ชอบ
1: เออใช่เราชอบก็แบบนั้น
0: ก็คือเอาเป็นว่าเล่นแต่ละตัวให้ฉากหลังให้โบเก้และให้ความโค้งและให้ดิสทอร์ชันที่แตกต่างกันส่วนใครจะชอบตัวไหนไปดูสเปคไปลองแล้วก็ไปดูรีวิวของเขาเอาละกันแค่นี้
1: ขึ้นอยู่กับคุณค่าแห่งความพึงพอใจในตัวคนนั้นๆ
0: อันนี้ดีกว่าครับอาจารย์คุณฟิตแมนถามว่าถ่ายวิดีโอไฟฉายไส้ LED กระพริบต้องหลอดแบบไหนผมไม่ใช่สายวิดีโอหลักๆนะครับคุณวิชิตแมนแต่เท่าที่ผมเข้าใจก็คือว่าไฟที่มันเกิดการกระพริบ

0: เนี่ยที่มันเกิดการฟริกชันเนี่ยมันเกิดจากไฟบ้านเราเนี่ยมัน50เฮิรตซ์ดังนั้นเนี่ยถ้าเราชินกับการคือส่วนใหญ่กล้องเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะชอบเป็นระบบ NTSC ซึ่ง NTSC เนี่ยมันก็จะมีเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ60เฟรม30เฟรมดังนั้นเมื่อ30เฟรมกับ60เฟรมเนี่ยมันไม่แมทกับกระแสไฟบ้านเราแต่มันอาจจะไปแมทกับกระแสไฟของทางต่างประเทศบางประเทศดังนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าคุณไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้60เฟรมหรือ30เฟรมเนี่ยหรือว่ามีปัญหาเรื่องของไฟกระพริบเนี่ยแนะนำว่าใช้เฟรมเรทของการถ่ายที่25เฟรมหรือ50เฟรมหรือ100เฟรมมันก็จะแมทกับเฮิร์ตของไฟในบ้านเราประมาณนี้จะถามผมว่ามันเฮิร์ตมันคืออะไรยังไงผมก็ไม่ใช่เทคนิคเชี่ยวด้านไฟฟ้าขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าแต่ถามว่าทำไมไฟบางหลอดมันไม่กับมันไม่เป็นนะครับไฟบางหลอดมันอาจจะกระพริบช้าหรือด้วยตัวการออกแบบวงจรของเขามันก็แตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นไฟกระพริบนะครับอาจารย์มันจะเป็นพวกไฟประดับพวกไฟประดับนะครับแต่พวกไฟประดับหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์บางหลอดมันก็อยู่ที่วงจรเขาทำมาอีกอ่ะผมก็ยังไม่เข้าใจนะถ้าคุณวิทย์แมนอยากรู้มากๆเดี๋ยวผมจะไปศึกษาเรื่องหลอดไฟมาให้นะ นะครับนะทุกวันนี้ศึกษาเรื่องถ่ายรูปก็เหนื่อยแล้วศึกษาเรื่องหลอดไฟแล้วเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ก็จะปรับเฟรมเรทปรับความเร็วชัตเตอร์แหละอาจารย์ให้มันอยู่25 50อะไรอย่างเงี้ย100นึงอัตราการการกระพริบมันก็จะหายไปนะครับคุณธีรวัตร302นะครับผมบอกว่าเขาบอกว่าสงสัยกล้องฟิล์มถ่ายไปก็ลงโซเชียลไม่ได้เดี๋ยวนี้มันต้องโชว์โซเชียลนะครับผมเลยไม่รู้จะถ่ายไปทำไมกล้องจีนนะครับกล้องฟิล์มนะก็แล้วแต่มุมมองนะบางคนเขาก็ชอบในแบบถ่ายของเขาเนาะอาจารย์เนาะบางคนก็
1: จริงจริงก็ลงโซเชียลได้นะ
0: ก็เอาไปสแกน
1: ถ่ายเสร็จแล้วเสร็จคุณก็ไปสแกน
0: ครับ
1: แล้วก็มาลง
0: แต่เอาไปสแกนนี่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสีสันนะอาจารย์เพราะว่ามันก็อยู่ที่คนสแกนด้วย
1: อยู่ที่ว่าฟิล์มหมดอายุยังที่ใช้
0: ก็อยู่ที่เครื่องสแกนอีกครับอาจารย์มันก็มีผลเครื่องสแกนอยู่ที
1: ่ต้องมาปรับแต่งอีก
0: อยู่ที่คนสแกนด้วยว่าเขาจะชี้แบ็คพอยต์ไวท์พอยต์หรืออะไรอย่างเงี้ยยังไงอะไรเงี้ยสีด้านก็จะแตกต่างกันเอาเป็นว่ามันมีขั้นตอนของมันต่อไปแล้วกันนะคุณแหมผมต้องอ่านคนนี้ให้ชัดแล้วอาจารย์คุณมนชัยผมอ่านออกแล้วที่เขาชอบเขียนชื่อกลับหลังมาม
1: นชัย
0: จำได้ไหมคุณมนชัยผมจำได้แล้วนะเขาบอกสวัสดีครับผมไม่ได้เรียนทางการถ่ายภาพผมศึกษาจากหนังสือการล้างฟิล์มพอดีที่ทำงานมีตู้แช่ชนิดปรับอุณหภูมิได้และรู้จักสารเคมีเลยลองหัดล้างฟิล์มขาวดำทำเองสมัยนั้นภาพเอกณรงค์จงยั่งยืนเดี๋ยวเขาบอกหยอกหยอกนะฮะเขาบอกว่าเหมือนศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีเสน่ห์ภาพเอกณรงค์สมัยฟิล์มขาวดำ
1: ครับถูกต้อง
0: นะครับมีรู้จักสารเคมีก็ทำห้องมืดเองลองล้างฟิล์มเองก็ถือว่าสนุกไปนะโชคดีไปนะอาจารย์นะ
1: ครับใช่ครับ
0: ครับคุณพร
1: คนอยู่ในคนอยู่ในห้องมืดนี่อยู่เป็นคืนๆยังได้เลย
0: คนชอบนะอาจารย์เนาะอาจารย์อย่าไปว่างั้นคนแต่งรูปบน Photoshop ก็อยู่ไปคืนๆได
1: ้นั่นแหละถ้าพี่รู้ Photoshop ไปไลท์รูมอะไรพวกน
0: ี้อยู่ไปคืนๆได้นะเพราะเช้าต้องรีบส่งงานเช้ามีงานต่อนะอาจารย์อ่ะคุณพรเทพมาอยู่เที่ยงนะครับบอกว่าความต้องการสูงสุดแต่ราคาไม่สร้างบ้านหรือกำหนดราคาแบบเด็กฝึกงานครับพี่ก็คือลูกค้ารีเควสราคามาแต่ผมบอกเลยนะความต้องการซุปเปอร์คาร์แต่ลูกค้ามีราคาแค่ลดจ่ายตลาดอะแต่ก็มีคนทำไงแล้วไปทำแล้วจะสุดท้ายอะไฟแนลจะมีปัญหากันหรือจะอะไรหรือเปล่าอันนั้นไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้แต่สุดท้ายแล้วก็คือณวันนี้มันเป็นสงครามราคาครับอาจารย์ผมบอกว่ามันเป็นสงครามราคาเพราะว่ามันเป็นสงครามราคาของตลาดตลาดมันถูกแบ่งไปหลายส่วนใช่ไหมอาจารย์บางตลาดที่เป็นสงครามราคาถามว่าตลาดบนมีปัญหาเรื่องสงครามราคาไหมก็มีแต่อาจจะไม่รุนแรงเท่าตลาดล่างเพราะตลาดล่างทุกวันนี้สมัยก่อนอาจารย์มีตังค์ไปซื้อกล้องเย็นนี้พรุ่งนี้อาจารย์รับงานได้ไหมไม่ได้อาจารย์ต้องไปเรียนก่อนถูกไหมหัดทายหัดดูเดี๋ยวนี้แหละครับอาจารย์มี

0: เงินเข้าตอนเช้าขับรถไปซื้อกล้องตอนบ่ายก็รับงานได้แล้ว
1: จะดีหรือไม่ดีก็ไม่ว่ากันอีกเรื่อง
0: เอ้าถ่ายมาก่อนครับอาจารย์ยังไงก็เดี๋ยวไปปรับในคอมมืดก็ไปปรับสว่างแค่อย่าถ่ายมาให้มันเบอร์บางทีเบอร์หรือมันจะภาพไหวๆก็มันก็อาร์ตดีกว่ากันไปก็แล้วแต่ประมาณน
1: ี้ใช่ครับ
0: เรามาคุยผมนี่ก็ชอบหาทัวร์มาลงที่บ้านเรื่อยอ้าวมาอาจารย์เรามาคุยเรื่องกล้องฟิล์มที่อาจารย์ไปบรรยายดีกว่าขอลงรายละเอียดนิดนึงว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างที่อาจารย์ไปบรรยาย
1: คือทางการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับโดยท่านชื่อคุณจูนนะครับซึ่งเป็นประธานทางด้านบันเทิงก็เรียกนะ
0: คร
1: ับ ก็จัดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ถามพวกเพื่อนนะครับว่าใครสนใจไหมถ้าสนใจจะได้ให้ผมเข้าไปช่วยผมก็ยินดีไปนะครับแต่มีเวลาแค่3ชั่วโมงเองนะ
0: คร
1: ับ เขาบอกคุยเบื้องต้นพื้นฐานง่ายๆ
0: หมายถึงมีเวลา3ชั่วโมงนี่คืออาจารย์มีเวลาให้เขาแค่นั้นหรือเขามีเวลาให้อาจารย์แค่นั้น
1: เขามีแค่นั้น9โมงเช้าถึงเที่ยง
0: ครับ
1: ผมก็เลยบอก
0: คนเยอะไหมครับอาจารย์คนเยอะไหมครับอาจารย
1: ์ก็ประมาณสัก10กว่าคนนะคร
0: ับ
1: อ
0: ายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ผมอยากรู้คนเล่นฟิล์ม
1: เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยน่าจะไม่เกิน40
0: ถึงหมายถึงว่าช่วงเล่นอายุเยอะสุดประมาณ
1: ไม่เกิน40
0: อ๋อไม่เกิน40แล้วต่ำสุดประมาณ
1: ต่ำสุดน่าจะเท่าที่ผมดู
0: จ
1: าก
0: ใบหน้าด้วยสายตา
1: ก็ประมาณถ้าทำงานในแล้วเนี่ยประมาณ21 22 23เนี่ย
0: อ๋อ
1: 24
0: ยังเป็นคนยุคใหม่ยุค Gen Z เน
1: า
0: ะ
1: ยุคใหม่ยุคใหม่ฮะ
0: Gen Z นะครับ
1: เพราะนั้นผมก็ก่อนจะคุยกันก็ต้องถามผู้จัดก่อนพี่เติ้งว่าตกลงเราจะให้ความรู้เขาไปถึงไหนเติ้งก็บอกเอาง่ายๆแล้วกันเพราะว่าเรามีเวลาน้อยและอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เขารู้พื้นฐานเรื่องฟิล์มที่เป็นเรื่องสำคัญกับเรื่องกล้องทีนี้ก็มีคนถามเวลาพูดไปก็จะว่าแล้วภาพที่ผมโชว์ให้เขาดูเนี่ยมันก็เป็นยุค40-50ปีที่แล้วอะ
0: ครับ
1: เช่นคนกระโดดแผนกล้องหรือทำเป็นภาพอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็ถามว่าแล้วฟิล์มที่ใช้กันอยู่มีฟิล์มอะไรบ้างบางทีเราก็ลืมใช่ไหม
0: มันนานกัน
1: มีฟิล์มขาวดำมีฟิล์มสีมีฟิล์มสไลด์อย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: แล้วคนแล้วมีก็มีบางคนเขาก็อยากรู้ว่าแล้วมันมีฟิล์มอื่นๆอีกไหมดีนะวันนั้นเนี่ยผมเอาสมุดไปเล่มหนึ่งเลยฮะมีทั้งฟิล์มสไลด์ฟิล์มสีฟิล์มขาวดำ35 มม. 120นะครับ
0: ครับ
1: RB67
0: 4x5
1: 6x7 4x5
0: ก
1: ็บอกว่าเนี่ยมันมีอย่างนี้ม
0: ีเยอะ8x10มีไหมครับอาจารย
1: ์มี
0: ครบ
1: นะครับ เพราะว่าผมก็เลยพูดเพราะว่าจริงๆฟิล์มเนี่ยถ้าเราถ่ายดี
0: 10x12 มีไหมครับอาจารย์มันมีไห
1: มน่าจะมีนะมีย
0: ุคนึงที่ผมคุณอยู่ว่ามันมียุคนึงมีฟิล์ม10x12นะใหญ่สุด
1: แต่มันเป็นเพลทใส่เข้าไปทีละภาพ
0: ใช่
1: เนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมก็บอกเขาว่าฟิล์ม35มมเนี่ยต้องใช้ฟิล์มที่มีค่า ASA ต่ำๆแล้วก็ถาม ASA มันเป็นยังไงอ่ะเขาเรียกว่ายุคนี้เขาเรียก ISO ไง
0: ผมสงสัยจันตอนนี้ ASA หรือดินหรือ ISO เนี่ยจริงๆแล้วมันคือค่าเท่ากันใช่ไหมอาจารย์เท่ากัน
1: คร
0: ับ ก็คือถ้ามันสเปคว่า100ก็คือ100เท่ากัน
1: ร้อยก็ ASA ก็คือ100นะฮะแล้วก็ ISO มันก็100ถ้า ASA มันเป็น American Standard Association ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น ISO มันเป็น International Standard Organization
0: ก็คือทุกฝ่ายรวมลงความเห็นกันว่ายอมให้ตรงกัน
1: ให้มันใช้ตัวเดียวคนจะได้เข้าใจตรงกันอ
0: าจจะได้ไม่ต้องไปสับสน
1: แต่จริงๆผมก็บอกฟิล์มที่พี่ตู่ว่าอะไรนะ
0: ผมจะบอกว่าแต่จริงๆถึง ASA 100มันก็คือ ISO 100
1: ISO 100
0: ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดดิน DIN 100มันก็คือ ISO 100ถูกต้องไหมอาจารย
1: ์ดินนี่มันจะมีค่าอีกแบบหนึ่ง
0: อ๋อค่ามันจะไม่เหมือนกันเหรอครับมันจะเป็นยังไงครับ
1: มันจะเป็นองศาครับ
0: 27
1: อะไรผมจำไม่ได้แล้วลืม
0: อ๋ออ๋อแต่ค่ามันจะไม่ใช่เป็น100 200เท่ากับ ISO
1: ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นดินมันเป็นของเขานะครับ
0: ตอนนี้มันคงไม่ค่อยมีแล้วมั้งแต่ก่อน
1: ไม่มีแล้วคร
0: ับ ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีใครพูดถึง
0: เพราะว่ายุคหนึ่งยุค ASA อ่ะผมพอเคยเห็น แล้วมันก็อยู่ดีมันก็หายไปเลยมันก็เหลือแต่ ISO อย่างเดียว
1: ครับไม่มีแล้วพอมันเป็นอินเตอร์แล้วมันก็หมดไปนะฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้ผมก็เอาเลยมีฟิล์มพวกเก่าๆแม่งดูสมัยที่เราถ่ายโฆษณาด้วยฟิล์ม 6x6 6x7 อะไรพวกเนี้ยครับนะทีนี้หลายท่านก็สนใจว่าเอ๊ะแล้วตอนเรียนนี่มันยากไหมผมบอกว่าเอางี้แล้วกันกล้องสมัยที่ผมใช้2512เนี่ยมันไม่มีเครื่องวัดแสงเอ้าเขาบอกเอ้าแล้วอาจารย์ถ่ายได้ยังไงก็เกิดขอเอ้าแล้วถ่ายได้ไงมันก็ต้องทบทวนผมก็ต้องมีบทสรุปของผมว่าต้องทบทวนท่องจำแล้วก็ทำจริงผมก็บอกเขาไปอย่างนั้นทบทวนก็คือว่ารู้อะไรจากใครมาเนี่ยก็ต้องทบทวนบ่อยๆแล้วก็ท่องจำไว้ให้เป็นสูตรไปเลย
0: ครับ
1: นะเอ้าแล้วอาจารย์รู้ได้ไงว่าไม่มีเครื่องวัดแสงกี่โมงถึงจะรู้ว่าใช้ F เท่าไหร่ใช้ความเร็วเชตเตอร์เท่าไหร่เมื่อก่อนที่ผมชอบมากที่สุดก็คือฟิล์ม100แต่ถ้าเป็นการถ่ายภาพที่ผมจะเอาไปขายแล้วได้เงินนะผมต้องใช้ฟิล์ม25
0: ครับ
1: ถ้าถามมีด้วยเหรอ25มีครับนั่นก็คือ ASA 25นะพี่ตู่เคยใช้ไหมเป็นสไลด์อะไรอย่างเงี้ย
0: เคยครับอาจารย์เคย
1: แต่
0: จะเป็นสไลด์ฟิล์มสีไม่ค่อยมีหรอครับอาจารย์มี
1: ไหมไม่มีมีแต่สไลด์อย่างเดียว
0: ฟิล์มสีเท่าที่ผมจำได้ที่ผมเคยเจอก็มีแค่ร้อยไม่มีต่ำกว่า
1: ร้อย
0: ใช่ไหม
1: ร้อยหนึ่งร้อยยี่ห้าใช่แล้วต่อมาถึงจะมี80ที่เขาทำ
0: โอ้ผมไม่เคยเจอผมรู้จักแต่ฟิล์มสีร้อยแล้วก็ถ้าเป็นสไลด์ผมก็จะรู้จัก164แล้วก็50แล้วก็25
1: ใช่
0: แต่25ค่อนข้างหาซื้อยากอยู
1: ่ครับต้องซื้อแล้วต้องไปล้างเมืองนอก
0: ผ
1: มก็เล่าให้ฟังว่าฟิล์มสมัยนั้นนะถ้าผมจะถ่ายสไลด์ที่เรียก include กับ not include
0: อ่ะครับผมจำได้มันจะมี
1: เขาบอกนั่นแหละก็ถามว่าเอา not include มันคืออะไร
0: แต่ยุคผมไม่น่ามีนะครับอาจารย์ยุคผมในเมืองไทยก็ร้านทั่วไปก็เริ่มเอาเครื่องเข้ามาล้าง
1: อะไรทำกันได้หมดแล้ว
0: ใช่ใช่
1: พอโกดักมาตอนหลังโกดักเขาก็รับล้าง
0: ใช่ครับใช่
1: แล้วจริงว่ามีโกดักแลบทั่วไปก็ท
0: ั่
1: วประเทศ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็เลยอธิบายว่า include ก็คือว่าบวกค่าล้างบวกค่าฟิล์มค่าส่งให้เสร็จถ้า not include คุณต้องออกเองทุกอย่าง
0: ไม่ครับค่าฟิล์มเปล่า
1: ค่าล้างค่าส่งค่าอะไรเองแล้วกว่าจะได้ก็คือประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือ10วัน
0: ครับ
1: แล้วบางทีเคยส่งผิดนะ
0: ผมถามนิดนึงอาจารย์เราไม่สามารถจะผสมน้ำยาล้างสไลด์เองได้เลยอาจารย์มันทำไม่ได้เลย
1: ได้ครับแต่มันไม่เสถียรเอาอย่างนี้ก่อนผมก็เคยลอง
0: ครับ
1: ความว่าไม่เสถียรก็คือหนึ่งอุณหภูมิใช่ไหม
0: ครับ
1: อย่างห้องมืดบ้านผมเงี้ยมันไม่ได้ติดแอร์
0: เราคุมอุณหภูมิไม่ได้
1: คุมไม่ได้นะครับผมเคยลองแล้วจริงๆทีมสีเนี่ยถ้าคุมอุณหภูมิได้สีจะสวยจะตรงตามสเปคแต่ถ้าเคยลองล้างเนี่ยคุมอุณหภูมิไม่ได้คุณต้องโน่นฮะตื่นเที่ยงคืนครับล้างไปถึงประมาณ5:00อุณหภูมิมันถึงจะพอได้นะครับแต่ถ้าขาวดำนี
0: ่ครับไม่ค่อยมีปัญหาอ๋อขาว
1: ไม่มีปัญหา
0: คือขาวดำจะไม่ค่อยอิงกับอุณหภูมิเท่าไรนักใช่ไหมครับอาจารย
1: ์แต่ว่าเคมีตัวเคมีน้ำยาที่ล้างอ่ะต้องเป๊ะนะ
0: ของหมายถึงตัวขาวดำหรือว่าตัวสไลด์ครับ
1: ตัวขาวดำคือคุณต้องเอาฟิล์มเอ้ยเอานะเคมีนี่ออกจากตู้เย็นมาเนี่ยกี่องศาคุณต้องวัดตลอดเลยนะ
0: โอ้
1: แล้วถ้าฟิล์มก็บอกว่าต้องล้างที่ประมาณ20องศาอย่างเงี้ยหรือว่า24องศาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเป๊ะตามเขาแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าฟิล์ม ISO แค่เนี้ยหรือ ASA แค่เนี้ย
0: ครับ
1: ต้องทำยังไงด้วยนะเคมีต้องเป็นยังไงด้วยนะโอ้โห
0: รายละเอียดก็พอสมควรทีเดียว
1: ครับเพราะว่าแต่วันสนุกนะผมก็ชอบ
0: ครับ
1: เพราะผมเองอยู่บางทีตั้งแต่คืนวันศุกร์เลิกงานมา17:00เนี้ยกลับถึงบ้านประมาณ20:00กินข้าวเสร็จปั๊บก็จาก20:00เนี้ยถึงสว่าง
0: ครับ
1: แล้วก็วันเสาร์อีก1วันแล้วก็คือเสาร์อีก1คืน
0: ครับ
1: แล้วอาทิตย์อีก1วันถ้างานด่วนๆมากก็คืนวันอาทิตย์ถึง5:00แล้วงานต้องส่ง8:00เช้าอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: 3วัน3คืนนี่ไม่ได้หลับได้นอนนะเนี่ยนี่คือความสนุกแต่บางคนก็บอกโอ้ถ้าอย่างนั้นเขาไม่เอาหรอกเขาไม่ทำแล้วแต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่หากินด้วยฟิล์มแล้วก็ต้องทำคอนแทคลินส์อีก
0: ใช่
1: ล้างฟิล์มเสร็จคุณต้องมาตัด แล้วผมก็บอกว่าผมก็เอาฟิล์มม้วนยาวๆไปให้เขาดูลากยาวอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมเนี่ย

0: แปดรูหนองเตยนี่เท่ากับหนึ่งภาพนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าแล้วการรู้ได้ไงก็นี่ไงเวลาเป็นภาพตัดออกมามันก็นับได้แปดรูหนองเตยอะ
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็คือสิ่งที่แล้วก็ในคุณซื้อฟิล์มมาเนี่ยคุณต้องอ่านข้างกล้องให้ได้ข้างกลักกล่องฟิล์มให้ได้ด้วย
1: ครับมัน
0: เพราะเขาจะ
1: มี
0: อะไรรู้ไหมฮะบอกค่า ISO เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วที่สำคัญคือมีซันนี่รูนอ่ะ
1: ครับ
0: กฎของดวงอาทิตย์อ่ะแสงอาทิตย์น่ะว่ากี่โมงกี่โมงแสงเท่าไหร่ต้องตั้งช่องรับแสงเท่าไหร่ต้องตั้งค่าความเร็วเชตเตอร์เท่าไหร่ให้มันสัมพันธ์กันเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญผมว่าตัวอย่างภาพให้เขาดูบ้างอะไรบ้างเขาก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอแล้วตอนนี้สบายไหมก็สบายที่พ่อคุณถ่ายมาแล้วคุณก็ล้างเองแต่ก็มีท่านหนึ่งผมถามว่าแล้วเคยถ่ายไหมเขาบอกถ่าย
1: ครับ
0: แต่เสียหมดทั้งม้วนเลย
1: อ้าวทำไมอ่ะเสียไปเสียเพราะอะไรยังไงอาจารย
0: ์ก็เขาไม่รู้ไม่มีเครื่องวัดแสงอ่ะแต่ถ้ากล้องยุคใหม่ที่ฟิล์มยุคใหม่ยุคประมาณปีสักปี25เนี่ย
1: ครับ
0: 24 25เนี่ยมันเริ่มมีเครื่องวัดแสงแล้วไง
1: ครับ
0: นะครับตั้งเท่าไหร่ติดบวกติดลบก็มีอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเขาซื้อกล้องยุคเก่าๆมันไม่มีอะไรเลย
1: จริงๆผมว่าเรื่องวัดแสงอย่างซันนี่รูมันก็ได้แค่ประมาณการนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับ
0: ประมาณเอาไงฮะ
1: ใช่เพราะว่าจริงๆในสภาวะจริงๆแล้วมันแดดมันจะออกเยอะออกน้อยเมฆมันจะอะไรมันยังไงมันก็ไม่มีทางได้เป๊ะทุกอย่างแต่ผมว่าด้วยความที่
0: บางท
1: ี
0: ต้อง
1: ครับ
0: ต้องติดบวกติดลบแล้วตั้งค่าไอ้โซเอา
1: ติดบวกติดลบนั่นแหละครับผมว่าปัญหามันคือตรงนั้นแหละครับอาจารย์บอกติดบวกติดลบปัญหามันคือแล้วมันจะบวกหรือมันจะลบนั่นแหละผมว่านั่นแหละคือปัญหา
0: ผมก็เลยเอาง่าย
1: ๆครับ
0: ตั้งพอดีตั้งสมมติว่าเขาบอกว่าถ้าแดดจัดๆนะให้ใช้ F16 แล้วก็เศษ1ส่วน125คุณก็ถ่ายอย่างนั้นน่ะไปภาพหนึ่งนะครับแล้วคุณก็ไปเหลือเศษ1ส่วน60สักภาพหนึ่งแล้วก็ไปสักตั้งให้สูงให้ต่ำเอาระหว่างนั้น
1: แต่ถ้าผมเดานะผมเดาว่าในขั้นตอนของการถ่ายฟิล์มสีเนี่ยหรือขาวดำเนี่ยผมว่าออกมาเนี่ยให้มันแสงเป๊ะเลยอ่ะผมว่ามันค่อนข้างยากแต่ว่าเวลาเขาไปอัดเนี่ยเขาก็เป็นกระบวนการในห้องมืดต่อไปช่วยเพิ่มหรือไปลดแสงต่อไปแอดจัสได้แต่กระบวนการของการถ่ายสไลด์อันนั้นทำไม่ได้แต่ที่อาจารย์ถ่ายสไลด์ได้เป๊ะๆอ่ะผมกล้าพูดเลยว่ามันเกิดจากประสบการณ์ของอาจารย์ 90% ไอ้เป็นวิธีจะบวกลบแสงอย่างนั้นผมว่าหลักๆแล้ว 90% น่ะคือประสบการณ์
0: ไอ้คือมันดูปั๊บก็รู้อะไร
1: ใช่เพราะอาจารย์เห็นบ่อยไอ้อย่างเงี้ยเคยถ่ายมันได้อย่างงี้อาจารย์คนจะบอกอาจารย์ครับทำยังไงคำนวณยังไงผมบอกเลยคุณคำนวณยังไงคุณก็ไม่ได้อย่างอาจารย์หรอกเพราะมันคือประสบการณ
0: ์ก็คือมันต้องท่องจำและทำจริง
1: ใช่ครับ
0: ท่องจำแล้วก็ทำจริงเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังว่าตอนผมเรียนเนี่ยฝรั่งเขาเข้มงวดผมมากเลยอ่ะ
1: อาจารย์จะเล่าต่อให้ผมฟังไม่ได้แล้วครับ
0: อ้าวทำไมแล้วอ๋อ58แล้วสิอายุ58จะแล้ว
1: อาจารย์เล่าต่อไม่ได้แล้วฮะอาจารย์ต้องไปเล่าสุกหน้าแล้วฮะ
0: โอ้เกษียณแล้วเนี่ย58หน้าค่า60เกษียณพอดี
1: สุกหน้าอาจารย์ไปเล่าต่อเดี๋ยวผมจะรอฟังอาจารย์จำไว้เบรกตรงนี้ไว้นะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับฟังนะครับหมดเวลาของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวสุกหน้าให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังต่อนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ตู่ครับ
2: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
2: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีพบเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียย้ำศักยภาพเศรษฐกิจไทยเดินหน้าปรับกฎระเบียบส่งเสริมการลงทุนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ตรีเปิดเผยว่าประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนการพัฒนาสังคมและความร่วมมือด้านมนุษยธรรมโดยประธานเครือข่ายชื่นชมนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและยกระดับธรรมาภิบาลควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งได้ส่งเสริมการลงทุนควบคู่กับการเข้าร่วมการประชุมโดยมีโอกาสพบหารือกับผู้บริหารกองทุนชั้นนำนักลงทุนในภาคการเงินและการธนาคารตลอดจนบริษัทเอกชนรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาถือเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของไทยรวมถึงยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะธุรกิจข้อมูลศูนย์ข้อมูลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนกต.พร้อมจัดกิจกรรมคู่ขนานการประชุม IMF World Bank เปิด4เวทีความร่วมมืออาเซียนการเติบโตยั่งยืนระบบอาหารพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงถึงการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศช่วงการประชุม IMF World Bank 12-18 ตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมีเข้าร่วมการประชุมกว่า190ประเทศรวม 15,000 คนสื่อมวลชนกว่า 1,000 คนในห้วงการประชุมยังมีกิจกรรมคู่ขนานในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศประกอบไปด้วยกิจกรรม Round Table Meeting จัดขึ้นวันที่9ตุลาคมที่โรงแรมดุสิตธานีเป็นการประชุมระหว่างหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียและญี่ปุ่นงาน Dinner Talk 13ตุลาคมณโรงแรมชราตันแกรนด์สุขุมวิทนำเสนอแนวทางของไทยในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนเวทีเสวนาระดับสูงวันที่14ตุลาคมณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพมีการแลกเปลี่ยนมุมมองการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและงาน Promoting Quality Infrastructure in Asia Pacific วันที่15ตุลาคมณโรงแรมคอนราดกรุงเทพเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพในเอเชียแปซิฟิกณัฐพงษ์โต้รัฐบาลบอกรอดูเนื้อหาก่อนแซะบันเทิงที่ประไตมั่นใจมีใบเสร็จฟันยืนยันคำในยติไม่ลิเกนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ว่ารอประธานสภาพิจารณาบรรจุยติซึ่งคาดหวังว่าจะทันสิ้นเดือนตุลาคมนี้และจะได้อภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะมีรัฐมนตรีถูกอภิปรายจำนวนมากเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลควรจัดสรรเวลาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายและหากรัฐบาลยืนยันจะให้เพียง3วันจะแบ่งสัดส่วนรัฐมนตรีในการอภิปรายอย่างไรนั้นขอให้รอฟังความเห็นจากรัฐบาลก่อนเพราะรัฐบาลยังไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะให้กี่วันส่วนกรณีที่รัฐมนตรีหลายคนถูกอภิปรายแสดงความเห็นว่ายตินี้เป็นเหมือนบันเทิงที่ประทายเหมือนอยู่คนละโลกยืนยันว่าการยื่นยติครั้งนี้ไม่ได้เป็นบันเทิงที่ประทายส่วนข้อความในยติเช่นมือถือสากปากถือศีลจิตใจผุพังไม่ได้ดูเป็นลิเกใช่หรือไม่ยืนยันว่านี่เป็นข้อกล่าวหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งส่วนการอภิปรายครั้งนี้จะมีใบเสร็จยื่นเอาผิดรัฐมนตรีแต่ละคนหรือไม่นายณัฐพงษ์ยืนยันว่ามีอยู่แล้วถ้ายึดตามมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมส่วนหากพรรคกล้าทำจะขอเวลาอภิปรายจะสามารถแบ่งเวลาให้ได้หรือไม่นายณัฐพงษ์ยืนยันว่าในขณะนี้พรรคกล้าทำไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบของฝ่ายค้านแล้วเพราะตามกลไกปกติการแบ่งเวลาอภิปรายก็ต้องอยู่ในกลไกของฝ่ายค้านต้องดูว่าองค์ประกอบของฝ่ายค้านมีพรรคการเมืองใดบ้าง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ ยันนิกซินเนอร์ปิดฉากการแข่งขันในปี2026แล้วยันนิกซินเนอร์นักเทนนิสหนุ่มวัย25ปีมือหนึ่งของโลกชาวอิตาลีประกาศยุติการแข่งขันในฤดูกาล2026อย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาการบาดเจ็บเรื้อรังที่บริเวณหัวเข่าโดยเขามองว่าเป็นสิ่งดีที่สุดต่อเส้นทางอาชีพในระยะยาวโดยหลังจากคว้าแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ได้ในเดือนกรกฎาคมยันนิกซินเนอร์ก็ถอนตัวจากรายการใหญ่มาโดยตลอดทั้ง US OpenChina Open และเขาจะหมดสิทธิ์ลงเล่นในรายการ ATP Finals ที่เมืองตูรินรวมถึงการช่วยทีมชาติอิตาลีในศึกเดวิสคัพช่วงเดือนพฤศจิกายนด้วยโดยเป้าหมายของซินเนอร์ตอนนี้คือการฟื้นฟูร่างกายเพื่อกลับมาเริ่มต้นความพร้อมสำหรับลุยศึกฤดูกาล2027ตอนที่ช่วงของ Premier League Update ครับ
5: ช่วง Premier League Update
4: แกรี่ลีนิเกอร์กูรูลูกหนังชาวอังกฤษออกมาแสดงความคิดเห็นต่อคดีการเงินของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเรียกร้องให้ทัพเรือใบสีฟ้ายอมรับความผิดและพร้อมรับบทลงโทษเพื่อช่วยให้วงการฟุตบอลอังกฤษเดินหน้าต่อไปได้สำหรับแมนซิตี้เพิ่งถูกคณะกรรมการอิสระตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปี2009ถึงปี2018รวมถึงมีความผิดส่วนใหญ่ในข้อกล่าวหาเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนซึ่งคณะกรรมการระบุว่าแมนซิตี้ใช้สัญญาทางการค้าบางฉบับที่ถูกเรียกว่าเชมคอนแทรคซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเงินทุนในลักษณะที่ปกปิดแหล่งที่มาและทำให้รายได้ของสโมสรสูงเกินจริงมากกว่า900ล้านปอนด์ตลอดช่วงเวลาที่ถูกตรวจสอบอย่างไรก็ตามแมนซิตี้ยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้กระทำผิดและได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินดังกล่าวแล้ว
5: ช่วง Premier League Update
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
7: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
8: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
9: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ันร้อย
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
0: อบกอบ
1: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
2: 16นาฬิกา8นาทีสปาร์กไกวันศุกร์นะครับพบกับเรื่องราวเชิงลึกของฟุตบอลไทยนะครับวันนี้ใครมีคำถามนะครับผมพูดทุกครั้งนะครับเวลาไม่ส่งคำถามแต่วันธรรมดาเนี่ยส่งคำถามเรื่องราวของฟุตบอลไทยจริงๆวันนี้เป็นวันที่ใครที่มีคำถามอยากจะสอบถามนะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยเนี่ย SMS มาที่4689899นะครับวันนี้ผมธนแพทย์พิชัยปิตุวงศ์นะครับมาดำเนินรายการแล้วก็แน่นอนครับทุกวันศุกร์นะครับพิเศษนะครับมีน้องอ๋อนะครับคุณคมกฤษณภาลัยนะครับมานั่งประจำการแล้วก็เน้นหนักนะครับเรื่องของฟุตบอลไทยเลยนะครับสวัสดีครับน้องอ๋อ
3: สวัสดีพี่หมอแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังครับผม
2: นะครับวันนี้ผมว่ามีประเด็นมากมายเรื่องฟุตบอลไทยผมเองเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเก็บตกตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เรื่องราวของฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศนะครับฟีฟ่าอาเซียนครับนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องช้อปปี้เกิดอะไรขึ้นทำไมสโมสรจากเมืองไทยผลงานไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวช่วง2ช่วง3วันนี้เจาะลึกนะครับคุยกันถึงประเด็นต่างๆแน่นอนขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆของผู้ให้การสนับสนุนนะครับสปอร์ตไกด์ในคลื่นเมืองไทยแข็งแรงแล้วก็แน่นอนยังเป็นเจ้าเดิมนะครับยางรถยนต์ดันล็อปนะครับใครที่มีรถนะครับต้องการจะเปลี่ยนยางรถยนต์ผมแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ยางรถยนต์ดันล็อปนะครับผมเองเนี่ยผมใช้มานานมากนะครับทุกบ้านรถทุกคันที่บ้านก็ใช้ยางรถยนต์ดันล็อปนะครับมีคำถามค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับยางรถยนต์แล้วก็บางท่านเนี่ยไม่เข้าใจหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับอย่างคำถามที่บอกว่าทำไมหลายคนที่ใช้ยางที่เป็นดอกยาง AT เนี่ยบางคนสงสัยว่าทำไมดอกยาง AT ถึงมีเสียงดังขณะวิ่งบนถนนมีสาเหตุจากอะไรยางรถยนต์ดันล็อปจะอธิบายให้ฟังนะครับไอ้ดอกยางแบบ AT ที่เราเรียกว่า Alteran นะครับถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานกับรถที่ต้องการขับขี่แบบลุยเป็นหลักเลยนะครับทำให้ดอกยางจะเป็นแบบ AT ซึ่งจะมีสมรรถนะในการตะกุยหรือว่าวิ่งฝ่าในพื้นที่ทุรกันดารดอกยางจึงต้องมีลักษณะเป็นล่องห่างและมีขนาดที่ใหญ่เพื่อรองรับประสิทธิภาพในด้านนี้จึงทำให้เวลาที่ยาง AT วิ่งบนถนนเรียบจะเกิดเสียงดังมากกว่ายางปกติเพราะว่าระหว่างที่รถวิ่งลมจะมีการเคลื่อนที่ผ่านล่องดอกยางที่เป็นล่องห่างขนาดใหญ่ทำให้เกิดเสียงดังแบบที่ได้ยินกันนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลกับการขับขี่หรือว่าสมรรถนะของยางแต่อย่างใดเพื่อนๆที่ใช้ยาง AT ว่าเห็นยาง AT ขอให้เข้าใจแล้วก็สบายใจได้เลยว่ายางของท่านไม่ได้ผิดปกตินะครับแล้วก็สัมผัสความเงียบระดับ Luxury Comfort กับยางรุ่นใหม่ที่ดันล็อปนำเสนอนะครับSportback Lux นะครับเป็นยางรุ่นใหม่ที่นำมาให้ทุกท่านได้ลองใช้นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี Silent Core ฟองน้ำอะคูสติกดีไซน์พิเศษช่วยยกระดับความเงียบและความสบายในทุกการเดินทางแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับ 1,000 ท่านแรกที่เปลี่ยนมาใช้ยาง Sportback Lux นะครับซื้อยางทั้ง4เส้นนะครับจะพอเวลาลงทะเบียนก็รับเราจะรับประกันยางให้ท่าน120วันถ้ามีปัญหาได้เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็รับฟรีนะครับอิเล็กทริกคูปองเติมน้ำมันบางจากมูลค่า500บาทนะครับแล้วก็ผ่อน 0% นาน6เดือนเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ Facebook Fanpage นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับจะเป็นแบรนด์ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์ Dunlop ก็เข้าไปที่นะครับเขียนคำว่า Dunlop Thai Thailand นะครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปที่ www.dunlopthai.co.th นะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับพรีเมียร์ลีกกลับมานะครับเราเลือกคู่ลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นะครับท่านร่วมสนุกง่ายๆนะครับเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันล็อปนะครับลิเวอร์พูลจะชนะเสมอหรือแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับเราส่งมาที่0860354000นะครับท่านที่ตอบถูกทั้งผลและก็สกอร์นะครับจะได้รับร่มนะครับของยางรถยนต์ดันล็อปสวยงามมากเลยนะครับ5ท่านแรกนะครับ สนุกแบบขำๆนะครับกับการบอกผลการแข่งขันนะครับแต่อย่าลืมต้องเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันหลบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับใครที่ต้องการที่จะดื่มนะครับเครื่องดื่มบำรุงกำลังคุณภาพดีก็ต้อง M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
3: ครับ
2: อ่ะช่วงแรกนะครับผมเก็บตกเรื่องราวกีฬาทั้งหมดนะครับท่านที่ถามถึงการแข่งขัน LPGA นะครับตอนนี้เป็นช่วงพักที่จะกลับมาแข่งขันในเอเชียที่เราเรียกว่าเอเชียสวิงนะครับซึ่งจะเริ่มแข่งขันกันสัปดาห์หน้าบูอีก LPGA เชียงไฮ้รายการเนี้ยนะครับแชมป์เก่าก็คือโปรจีนนะครับอาทยาธิติกุลนะครับแล้วก็เจ้าตัวตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยนะครับเดินสายนะครับโอ้โหเห็นข่าวคราวไปออกรายการคุณสรยุทธแล้วก็อีกหลายรายการนะครับจะเดินทางไปแข่งขันสัปดาห์หน้ารายการบูอีก LPGA เชียงไฮ้เป็นการเดินทางไปป้องกันแชมป์นะครับปีนี้เงินรางวัล 3.2 ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็พอจบรายการนี้นะครับโปรจีนเนี่ยก็จะแข่งขันรายการโตโต้จะแปนคลาสสิกวันที่5ถึง8พฤศจิกายนแล้วก็จะไปปิดท้ายด้วย CME Group Tour Championship 19ถึง22พฤศจิกายนซึ่งต้องบอกว่าเป็นแชมป์เก่ามา2ปีเงินรางวัลทั้งหมด11ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแชมป์ได้4ล้านเหรียญนะครับก็ใครที่เป็นแฟนโปรจีนนะครับแล้วก็การแข่งขัน LPGA ก็ติดตามได้นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าผมจะเอารายชื่อสำหรับใครที่ไปแข่งขันที่เชียงไฮ้มาบอกกล่าวให้ท่านได้รับฟังกันนะครับ
3: ครับ
2: ส่วนเรื่องราวของ

0: วินตันเป็นไงครับท่านหมอ
1: ก็มีข่าวดีก่อนเลยพี่หมอ
0: ครับ
1: ทั้ง2รายการก็ผลงานนักแบดไทยถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับคืนนี้ต้องส่งใจเชียร์ทัพแบดมินตันน้องๆของเราลูกหลานเราเลยนะครับกับแบดมินตันทีมผสมเยาวชนโลกที่ไคโรประเทศอียิปต์วันนี้จะเล่นในรอบรองชนะเลิศเจอกับจีนตอนประมาณเวลาบ้านเรานี่สี่ทุ่มพี่หมอ
0: ครับ
1: สามหรือสี่ทุ่มนะ
0: ฮะ
1: ที่นู่นที่ไคโรเนี่ยหกโมงเย็นเวลาประมาณของบ้านเราเนี่ยตอนนี้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงใช่ไหม
0: คร
1: ับ ปรับเวลาแล้วเป็น4ทุ่ม
0: ครับ
1: นะครับก็จะเล่นรอบรองชนะเลิศแต่ตอนนี้การันตีละเหรียญทองแดง
0: ครับ
1: ติดมือกับบ้านในประเภททีมผสม
0: ครับ
1: คือในระดับจูเนียร์พี่หมอ
0: ครับ
1: ทั้ง17ปี19ปีเนี่ยเขาจะไม่แบ่งเป็นทีมชายทีมหญิง
0: ครับ
1: แต่จะเล่นแบบแรลลี่พอยต
0: ์
1: ใครถึง55คะแนนก่อนชนะ
0: โอ้โหนะครับ
1: นะครับ
0: ต้องบอกว่าเล่นนับตั้งแต่1จนถึง55คะแนน
1: ก็คือคู่แรกจะเล่นกัน11แต้มนะครับแล้วก็ไล่ไปชายเดียวหญิงเดียวหญิงคู่ชายคู่คู่ผสม
0: ครับ
1: ทีมละ11คะแนนก็เป็น55คะแนน
0: ครับ
1: นะครับเล่น2ใน3เกม
0: ครับ
1: นะครับก็ทีมครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเส้นทางมันค่อนข้างดีพี่หมอนะครับเราไปเที่ยวนี้น่าจะเป็นมือวางทีมวางอันดับ2เพราะว่าน้องๆลูกหลานเราที่เล่าไปแข่งครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเดินทางแข่งขันเก็บคะแนนในระดับนานาชาติเป็นประจำคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มุ่งมั่นทางแบดเลย
0: ครับ
1: ก็จะหยุดพักการเรียน
0: โอ้โหยอมเขาเรียกว่ายอมหยุดพักการเรียนเพื่อมาเล่นแบดมินตันโดยเฉพาะเลย
1: ก็เสียวไส้แทนอยู
0: ่ครับ
1: นะครับก็อีกหนึ่งรายการนะครับก็จะเป็นที่ฟินแลนด
0: ์
1: นะครับกับ Arctic Open นะครับก็วันนี้จะเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศมี3คอร์ตด้วยกันนะครับนักกีฬาไทยของเราจะลงคู่แรกประเดิมก็จะเป็นน้องหมิวพรปวีช่อชูวงนะครับจะเจอกับเลโอคริสโตเฟอร์เซนของเดนมาร์กในคอร์ต2เป็นคู่ที่3
0: ครับ
1: นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกุลวุฒิวิทิสารจะเจอกับยุกิธนกะในคู่ที่5ของคอร์ตที่3
0: ครับ
1: ส่วนน้องเมย์ครับรัชนกอินทนนท์จะเล่นเป็นคู่ที่6ในคอร์ต1เจอกับพีวีสินทุ
0: โอ้โห
1: งานหนักเลยนักสมัครน้องเมย์นะครับแต่ว่าถ้าน้องเมย์ชนะน้องหมิวชนะเราจะการันตีว่าหญิงเดี่ยวรายการนี้นักกีฬาไทยเข้าชิงแน่นอนเพราะจะไปเจอกันเองในรอบรองชนะเลิศตามเส้นทาง
0: ครับ
1: แล้วก็คู่7คู่สุดท้ายของเราที่จะเล่นในคอร์ต1ก็จะเป็นชายคู่นะครับพีรชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลนะครับจะเจอกับก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่มาเลเซียเขากำลังจะสร้างพี่หมอ
0: ครับ
1: นะครับเป็นของดาวรุ่งอารอนใจกับเย็บก็ถือว่าเย็บรอยคิงนี่เป็นตัวเก่าพี่หมอแล้วก็ถือว่าเป็นแบตเจ้าเล่ห์คนหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับส่วนอารอนไตนี่กำลังขึ้นเป็นดาวรุ่งที่เขาเอาให้ยับรอยใครมาประคองน้องนะครับ
0: ครับก็ติดตามได้นะครับอยากถามนิดนึง
1: ครับ
0: เกิดอะไรขึ้นกับน้องบาส
1: ผมว่าด้วยความที่เล่นมานานพี่หมอ
0: ครับ
1: แล้วอายุอนามมันก็เยอะแล้วสไตล์การเล่นของพี่บาสเนี่ยต้องใช้ร่างกายเยอะทีนี้พอมันไม่สมบูรณ์จริงๆไม่หายขาดจริงๆพอไปเล่นแล้วมันก็เกิดอาการเหมือนเดิมนะ
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้ในรายการนี้ต้องถอนตัวซึ่งไม่แน่ใจนะพี่หมอว่ามันจะส่งผลถึงรายการหน้าหรือเปล่านะเพราะรายการหน้าถือว่าเป็นรายการใหญ่นะที่เดนมาร์ก
0: ครับ
1: 750วิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น
0: ครับก็ต้องบอกว่าแฟนแบดมินตันก็ถามถึงนะครับ เพราะว่าถอนตัวนะครับ
1: ไ
0: ปแล้วก็ไปถอนตัวเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บยังไม่หายขาด
1: ใช่ทีเนี้ยไปเนี่ยผมเชื่อว่าเขายังไม่กลับหรอกแล้วก็อาจจะรักษาแล้วก็ลองดูดิว่าที่เดนมาร์กเนี่ยมันจะฟื้นได้ไหม
0: ครับ
1: หรืออาจจะถอนรายการนี้เพื่อไปหวังอะไร

0: เดินทางไปล่วงหน้าเพราะฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนดให้มีการตรวจคลาสเนี่ยวันที่13ถึง15ตุลาคมเพราะฉะนั้นนะครับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิซึ่งจะมีการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและ4สมาคมประกอบไปด้วยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยนะครับก็เตรียมการแล้วก็ส่งนักกีฬาพาราทีมชาติไทยไปทั้งหมด265คนเจ้าหน้าที่อีก147คนรวมทั้งสิ้น412คนไปแข่งขัน18ชนิดกีฬามีการกำหนดการเดินทางเป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำนะครับของการบินไทยในวันที่11ตุลาทั้งหมด2เที่ยวบินนะครับออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าเวลา9โมงเช้าและเวลา9โมงครึ่งนะครับเรื่องเนี้ยเมื่อวานน้องหนุ่ยชี้แจงดีมากเลยบอกว่าประเด็นของการเดินทางต้องไปพร้อมกันเนี่ยเพราะว่านักกีฬาที่จะไปแข่งขันนะครับกีฬาพาราลิมพาราเอเชียนเกมเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอุปกรณ์มีอะไรหลายหลายอย่างถ้าเดินทางไม่พร้อมกันเนี่ยไอ้เรื่องอุปกรณ์เนี่ยมันเคยมีปัญหาคือนักกีฬาไปแล้วอุปกรณ์
1: ไม่ตาม
0: นะครับอันนี้ต้องปรบมือให้นะ
1: ครับ
0: กับผู้ว่าการการกีฬาคนใหม่คุณโปรดปราณสมบัติวิทย์หรือว่าเป็นผลงานของท่านผู้ว่าการคนเก่าอย่างดร.ก้องศักดิ์อันนี้ผมไม่รู้แต่เอาว่าขอ
1: สานต่อละให้เครดิตทั้งสองคนเลย
0: ขอบคุณการกีฬา
1: คนหนึ่งวางแผนเอาไว้อีกคนมาสานต่อ
0: นะครับ
1: นะครับก็จะเริ่ม18นี้แล้วนะ
0: ใช่นะครับ
1: คร
0: ับ ก็ต้องบอกว่าจำได้ไหมครั้งที่4ที่เมืองหางโจอ่ะ
1: ครับ
0: ทัพพาราไทยทำไว้ที่27เหรียญทอง26เหรียญเงินและก็55เหรียญทองแดงซึ่งอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัล นะครับแล้วก็บอกว่าเป้าหมายครั้งเนี้ยนะครับต้องไม่ต่ำกว่า27เหรียญทองทัพไทยมีโอกาสได้เหรียญทองจากหลายชนิดกีฬาเช่นวิวแชร์เลสซิ่งกรีธาเทเบิลเทนนิสวิวแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักและเทควันโด
1: ฟันดาบป้าแวว
0: ป้าแวว
1: ส่วนแบดนี่ก็ต้องโปเต้
0: นะครับก็ส่งกำลังใจไปช่วยด้วยแล้วกันนะครับนี่เป็นอีกประเภทกีฬาหนึ่งนะครับที่ต้องแข่งเป็นคู่ขนานไป
1: ต้องถามพี่หมอหน่อยย้อนไปเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาหน่อย
0: ครับ
1: อันนี้ถือว่าเราทำเหรียญทะลุเป้าหรือไม่ได้ตามเป้า
0: คืออันนี้ต้องบอกว่าทะลุเพราะว่าถ้าเป็นมิสเตอร์เพจเนี่ยเราหวัง14เหรียญทองแต่ถ้าเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยเราหวัง15เราทะลุ18นะครับมันก็ทำให้ภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าเราประสบความสำเร็จแต่ในแง่ของแต่ละชนิดของสมาคมกีฬาเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีทั้งเกินเป้าหมายแล้วก็ไม่เป็นไปตามที่เป้าหมายนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีการประเมินนะน้องอ๋อเวลาแข่งขันเสร็จแล้วเขาจะมีการประชุมนะครับสมาคมทุกสมาคมมาพูดถึงประเด็นปัญหาว่าทำไมถึงไม่เราไม่สามารถทำเหรียญได้ตามเป้าหมายหรือว่าเกินเป้าหมายเพราะอะไร
1: นี่ผมลองทำสถิติไว้พี่หมอ18เหรียญทองเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จก็คือกรีธาแบดมินตันวอลเลย์บอลชายหาดมวยสากลสมัครเล่นขี่ม้ามามิกมาเชียลอาร์ตแล้วก็เรือใบเพราะกลุ่มเนี้ยเหรียญทองเกินเป้าหมายส่วนพวกเสมอตัวก็จะมีอีสปอร์ตเทคบอลยูยิทสูแล้วก็เทควันโดที่สอบตกก็จะเป็นกอล์ฟนะครับเพราะว่าก่อนไปเนี่ยกอล์ฟเขาหวังเอาไว้1เหรียญทองตะก้อเนี่ยหวัง4ได้มา2แล้วก็คูรัสนะครับหวัง1ทองได้มาแค่1ทองแดง
0: ก็ต้องมีการเขาเรียกว่ามาพูดคุยกันเพื่อหานะครับเขาเรียกว่าวิธีการแก้ไขผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะอันนี้ก็ฝากไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยแล้วกันเพราะว่าคือไม่ใช่ว่าแข่งจบแล้วก็จบไปแต่ว่ามันต้องมีการมาประเมินด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเซปักตะก้อเราถึงได้แค่2เหรียญทองนะครับทำไมคูรานเราไม่ได้เหรียญทองแล้วก็ แหมเมื่อกี้ที่ต้องอ๋ออ่านเทคบอล

0: เนี่ย
1: ครับ
0: เราแข่ง3เราโอ้โหนี่เราได้3เหรียญทองนี่ยังถือว่าตาม
1: เสมอตัวไงเพราะก่อนไปก็หวังเพราะมันส่งได้แค่นั้นพี่หมอเขาให้ส่งบังคับส่งแค่3รายการไม่งั้นเดี๋ยวเทคบอลไทยกว่าทุกรายการแน
0: ่
1: นะครับแต่ที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างพี่หมออยากจะคุยชวนคุยก็คือเรื่องของกรีธา
0: ครับโอ้โห
1: นะ3เหรียญเนี่ยเรามาจากภูริพลบุตรสอนเนี่ย2เหรียญนะแล้วก
0: ็จอชัว
1: อีก1เหรียญผมก็เลยงงว่าเอ๊ะทุกวันเนี่ยสมาคมกรีธาเนี่ยไปมุ่งมั่นตั้งความหวังกับบิลภูริพลบุญสอนคนเดียวเกินไปหรือเปล่าทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยสมัยที่ถ้าจำกันได้ตอนที่บิลเจ็บอ่ะ
0: ครับ
1: ซีเกมคราวที่แล้วไหม
0: ครับ
1: ที่เจ้าต้า
0: ใช
1: ่นะคือโผล่ขึ้นมาได้เหรียญทอง
0: ใช่คือทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมาก
1: ครับ
0: ตอนนี้หายไปไหน
1: ก็ไปครั้งนี้ก็ไปนะเพียงแต่ว่าเอ๊ะทำไมผมไม่เห็นแบบ
0: พัฒนาการ
1: ทั้งเรื่องของรูปร่างหรือสถิติเนี้ยทำไมมันแตกต่างกันเยอะโค้ชอเมริกันที่เราจ้างมาเนี่ยคือเอามาทำบิลคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าทำทั้งทีอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะผมก็เลยอยากจะขอความรู้ตรงนี้หน่อยเผื่อถ้าผู้ฟังคนไหนมีความรู้ก็ส่งข้อความเข้ามาบอกหน่อย
0: เพราะ
1: ว่าส่วนใหญ่ผมอยากจะเห็นแบบมันแต่ละชนิดกีฬาบ้างเราอะมันไม่ใช่มีพระเอกคนเดียวไงอยากจะมีตัวตายตัวแทนขึ้นมาเป็นช่วยๆกันหน่อยอะไรอย่าง
0: นี้ครับก็มีน้องบิวภูริพลบุญสอนนะครับออกมาพูดถึงเรื่องโค้ชจีนะครับเขาบอกว่าไอ้เรื่องการต่อสัญญาเป็นเรื่องของสมาคมนะครับแต่ถามความเห็นเขาเนี่ยนะครับโค้ชบิวเขาออกมาพูดถึงโค้ชจีว่าการออกตัวช้าลงเนี่ย มันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูดีขึ้นซึ่งก็เป็นเทคนิคที่โค้ชจีแนะนำเขานะครับโค้ชจีบอกว่าต้องให้ออกตัวช้าลงเนื่องจากเทคนิคที่ถูกต้องเริ่มจากช้าก่อนไปจนถึงเร็วช่วงออกตัวเขาก็เน้นว่าให้ก้มหัวมองพื้นดินไว้ต้องมุดให้ไกลที่สุดถ้ามุดได้ไกลที่สุดก็อาจจะวิ่งได้เร็วกว่าคนอื่นไม่ต้องตบเท้าเร็วแต่จะมีจังหวะก้าวยาวขึ้นไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเทคนิคเราฟังนะผมอ่านเนี่ยแล้วคนท่านผู้ฟังที่ฟังเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะแต่เป็นภาษาสำหรับพวกเขาเรียกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกรีธาโดยเฉพาะการวิ่งระยะสั้นเนี่ยผมว่าเขาจะเข้าใจ
1: นี่ลองเนี่ย
0: ฮะ
1: ฟังพี่หมอพูดเนี่ย
0: ฮะ
1: ลองไปดูดิ
0: ฮะ
1: ท่านลองออกสตาร์ทเองที่บ้านดูดิว่าก้มหัวลงมาเยอะๆแล้วถีบตัวออกไปมันจะดีขึ้นไหม
0: มันจะทรงตัวลำบากนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่แต่เมื่อกี้น้องอ๋อพูดผมเห็นด้วยเลยนะทำไมถ้าโค้ชจีสอนบิลภูริพลแล้วคนอื่นล่ะ
1: ครับ
0: นะครับ4คูณ100อ่ะอีกเหลืออีก3คนสถิติต้องดีขึ้น
1: ผมอย่างที่ผมเห็นนะเจ้าต้าสรอัดดาบบางนี่นะพี่หมอผมว่าครั้งที่แล้วมันก็มีแววนะแต่ทำไมก็แบบก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าเขาอาจจะยังทำอยู่แต่ว่าเจ้าต้าอาจจะยังไปไม่ถึงจุดนั้นหรือเปล่ามันก็เลยเป็นแค่เราจะเห็นแค่บิลขึ้นมาโดดเดี่ยวเอ้ยโดดเด่นคนเดียวอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็ต้องฝากไปยังสมาคมกีฬาด้วยนะครับจริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยนะคือเราได้โค้ชมาเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าต้องมาดูแลใครคนใดคนหนึ่งนะมันต้องดูภาพรวมด้วยนะครับโดยเฉพาะโค้ชวิ่งระยะสั้นแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายด้วยต้องผู้หญิงด้วย
1: ใช่ใช่
0: อันนี้ก็ฝากไปยังสมาคมด้วยแล้วกัน
1: แต่ว่าก็ถือว่าเที่ยวนี้สมาคมไปทำผลงานได้ดีเลยนะครับ3ทอง2เงิน1ทองแดง
0: นะครับแล้วก็ท่านรองนายกเนี่ยนะครับท่านทรงศักดิ์นะครับทองศรีนะครับในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการการกีฬาชาติเขาเป็นประธานในวิธีมอบเงินแล้วก็มีการพูดถึงนะครับในเรื่องราวของผลงานของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับที่ร่วมสนับสนุนเงินรางวัลทั้งหมดในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าประเด็นสำคัญเนี่ยท่านนายกท่านรองนายกท่านบอกว่ากองทุนพัฒนาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงจำนวนเงินรางวัลที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันแต่รวมถึงบทบาทของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการสร้างโอกาสและสนับสนุนกระบวนการพัฒนานักกีฬาไทยอย่างเป็นระบบอันนี้นโยบายดีคำพูดสวยหรูนะครับฟังดูแล้วโอ้โห ผมชอบนะแต่ถามว่ากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ จะต้องนำเรื่องราวเหล่านี
1: ้
0: ไปตีความแล้วก็ต้องดำเนินการเป็นไปตามที่ท่านรองนายกพูดนะครับไม่ได้หมายว่ากองทุนพัฒนาเนี่ยมีเงินแล้วก็คอยมอบเงินรางวัลอย่างเดียวไม่ใช่
1: คือเป้าหมายเขาอยู่ตรงไหนพี่หมออ
0: ันนี้ต้องทำให้ชัดเจนนะเพราะว่าผมว่ามีคนในวงการกีฬาอีกค่อนข้างเยอะที่ยังไม่เข้าใจประเด็นว่าตกลงไอ้การบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทุกปีหนึ่งมีเม็ดเงินให้ใช้มากกว่า 4,000 ล้านเนี่ยนะครับเราน่าจะใช้เม็ดเงินตรงนี้น้องอ๋อทำประโยชน์ให้ได้มากกว
1: ่
0: า
1: ใช่ใช่คือกองทุนพัฒนากีฬาชาติกองทุนกีฬาอาชีพพวกนี้พี่หมอหลายๆครั้งผมเห็นก็แบบพอออกมาทำอ่ะมันเอาแต่ตัวเลขอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ดูว่าทำไปแล้วลูกหลานได้ประโยชน์ตรงไหนตอนนี้มันกลายเป็นว่าบางครั้งทำไปแล้วเนี่ยคนที่อิ่มที่สุดคือออร์แกไนซ์อ่ะ
0: คือคนจัดการที่ไปบิดแล้วก็สามารถได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน
1: คือแต่พอเสร็จปุ๊บแยกย้ายลูกหลานไม่ได้มีอะไรต่อเลยแต่ออร์แกไนซ์เนี่ยอิ่มตลอดชีพแล้วนะก็อีกหนึ่งเรื่องอยากจะชวนพี่หมอคุยหน่อยพี่หมอคิดเห็นยังไงกับกรณีมอบเงินรางวัลเหรียญจากการแข่งขันซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมพวกนี้กับหลายๆชนิดกีฬาพี่หมอ
0: คือที่อ๋อพูดเนี่ยกำลังจะบอกพี่ว่ามันไม่ยุติธรรมกับบางประเภทกีฬา
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมอันเนี้ยผมเห็นด้วยนะน้องอ๋อคือความยากง่ายหนึ่ง
1: ครับ
0: ความยากง่ายของชนิดกีฬาหนึ่งสองในการเขาเรียกว่าแข่งขันเนี่ยบางประเภทเนี่ยพอคุณแพ้ในรอบรองคุณได้เหรียญทองแดง
1: ใช่
0: โดยไม่ต้องแข่ง
1: ไม่ต้องไปแข่ง
0: แต่บางประเภทต้องแข่งขัน
1: ใช่ด้วยกติกานะว่ามันไม่ได้ไปโทษว่าใครนะแต่นี่คือด้วยกติกาของกีฬาชนิดนั้นๆประเภทนั้นๆนะอย่างแบดปิงปองเงี้ยคุณตกรอบรองเท่ากับเอ้ยคุณเข้ารอบรองเนี่ยคุณมีเหรียญติดตัวละแต่ฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเนี่ยคุณเข้ารอบรองนี่คุณยังไม่การันตีถูกไหมคุณยังต้องมีชิงที่3อีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปมองว่าเป็นไปได้ไหมการปรับเปลี่ยนระเบียบอัดฉีดเงินรางวัลเนี่ยจะนับไปจนถึงรอบรองชนะเลิศก็พ
0: อจะได้ยุติธรรมสำหรับการแข่งขันที่แต่ละประเภทเนี่ยไม่ได้ระบุไปเหมือนกันว่าต้องแข่งชิงที่3
1: ใช่
0: นะอันนี้เห็นด้วยนะ
1: นะ
0: ผมว่าเรื่องเนี้ยคือเอาละใครถึงรอบรองแล้ว
1: ได้ทุกคน
0: ได้อันดับ3
1: ถือว่าคุณได้เหรียญทองแดงทุกคน
0: ไม่งั้นเนี่ยพอไปชิงที่3แล้วแพ้เนี่ยมันไม่ได้อะไรเลย
1: ถ้าท่านบอกว่าเงินมีจำกัดก็ลองปรับโครงสร้างระเบียบดูนะพี่หมอว่าอ้าวนี่กีฬาที่เป็นสากลโอลิมปิกเกมเงี้ยอ้าวคุณได้เหรียญนี
0: ้
1: กีฬาระดับเอเชียคุณได้เหรียญนี
0: ้
1: กีฬาพื้นบ้านคุณได้เหรียญนี้ผมว่าถ้ามีกติกาชัดเจนผมว่ามันรับกันได้นะ
0: รับได้แล้วคนกีฬาเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมเนี่ยผมว่าเราคุยกันได
1: ้
0: นะอันนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันคือที่ผ่านมาเนี่ยมันอย่างที่น้องอ๋อบอกอ่ะคือบางประเภทกีฬาเนี่ยคุณเข้ารอบรองเนี่ยคุณได้เหรียญแล้ว
1: อย่างวอลเลย์บอลชายหาดผู้ชายพี่หมอผมดูโอ้โหเสียดายแทนเลยแล้วก็เห็นความเหน็ดเหนื่อยของทุกคนมาน
0: ะ
1: สมัยก่อนก็เลยเคยน้อยใจเลยฟุตบอลโอ้โหกว่ากูจะผ่านมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยเสือสิงห์กระทิงแรดทั้งนั้น
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะผมว่าเราต้องกล้าที่จะลงรายละเอียดโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมนะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับส่วนปิดท้ายนี้ถึงข่าวดีนะครับเพราะว่าการมอบเงินรางวัล นะครับเป็นการปลอบใจให้วอลเลย์บอลชายนะครับตอนแรกต้องดูนะว่าหญิงหรือชายเอาปรากฏว่าคุณพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ของแจ๊สและโกโบโนมอบเงินรางวัลให้กับทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย2ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจหลังสร้างผลงานคว้าอันดับ5ในการแข่งวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย
1: อ
0: ันนี้ก็ผมปรบมือให้นะ อย่างเขาเรียกว่านักธุรกิจใหญ่อย่างคุณพิษโพธารามิกเนี่ยผมถือว่า วอลเลย์บอลชายเนี่ยผลงานอันดับ5แต่คุณก็มีโบนัสให้
1: เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีพัฒนาการดีมากนะพี่หมอ
0: ถูกต้องถูกต้องเขาสมควร
1: โค้ชหลีหมิงนี่เก่งนะโค้ชเหมือนเลย
0: ก็ต้องปรบมือให้โค้ชเขานะครับเฮียปาร์คอาปาร์คผมนะครับก็เรียกว่าทำผลงานแล้วก็ต้องขอบคุณคุณพิษพลธารมิกด้วยอันเนี้ยคือหน่วยงานธุรกิจนะครับจะเป็นเอกชนหรือว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยที่เขาเรียกว่าให้ความสำคัญกับกีฬาเนี่ยผมถ้าทำในเรื่องราวดีๆเนี่ยทางขึ้นเมืองไทยแข็งแรงเราจะมาพูดถึงประเด็นเหล่านี้ให้ฟังเนี่ยมีใครคิดบ้างอย่างนักอ๋ออย่างวอลเลย์บอลชายอันดับ5เอเชียเราจะต้องมามอบเงินรางวัลให้
1: ยังมีเงินรางวัลเป็นกำลังใจเป็นขวัญกำลังใจให้นะครับกับพัฒนาการที่เกิดขึ้นนะครับ
0: แล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องราวของเทนนิสนิดหนึ่งเพราะว่าล่าสุดนะครับยันนิกซินเนอร์นะครับมือหนึ่งของโลกชาวอิตาเลียนประกาศนะครับขอพักรักษาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าขวาให้สนิทเพราะฉะนั้นจนถึงเดือนธันวาซินเนอร์จะไม่ลงแข่งขันทุกรายการ
1: ก็ไปรอนู่นเลยออสเตรเลียนโอเพ่นเลย
0: ใช่ออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับก็ต้องบอกตั้งแต่ป้องกันแชมป์วิมเบิลดันแล้วมีอาการเข่าเจ็บเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องตัดสินใจพักยาวแล้วก็สุดท้ายประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วปีนี้นะครับจนถึงธันวาไม่มีแน่นอนสำหรับซินเนอร์ในการลงแข่งขัน
1: อย่างนี้สเวเลฟก็ยิ้มแป้นเลย
0: ดิแป้นนะคร
1: ับ ช่วงนี้คาร์ลอสอันคาร์ลานก็ยังไม่ให้ฟอร์มที่ดีนะพี่หมอกลายเป็นนาทีทองของสเวเลฟเลยเก็บมา2แกนสแลม
0: ใช่คือถ้ามี2คนเนี้ยสเวเลฟก็เป็นผู้ช่วยพระเอก
1: เป็นไม้ประดับ
0: ไม้ประดับไปอ่ะมาที่4689899นะครับ3ข้อความแรกก็แน่นอนอาร์มซ่านะครับภรรยาของดําไม่ขยับครับอีฟนิ่งหมอพี่อ๋ออาร์มซ่ามายงครับนักเตะเปอร์ซิปบันดุงคนไหนอยู่ในกรุงเทพตอบอีกวานอารีนะครับซอยอารีนะครับน้องอามซ่าสุขีดีต่อใจไม่ห่างเหินชวนเพลิดเพลินเรื่องราวชาวเหล่านี้รายงานตัวหัวใจได้ทันทีมาซีมีสองหนุ่มรอโดนใจนะครับอ่ะปิดท้ายด้วยพี่เทียนท่าฉลองชัยครับ
1: ครับสุขสว่างแสงส่องซึ่งสดใสสปอร์ตไกด์ใกล้ไกลก็เก็บเกี่ยวเด่นดีดังดูได้เด็ดโดดเดี่ยวอ๋ออบเอี่ยวเอ่ยอ้างไออบอุ่นหมอเมาไม่มีหมองแม้มามึนใครคึกคลื้นเคร่งคัดคงเคยคุ้นใจจริงจังจากจิตจึงเจือจุนเราเลยลุ้นเร่งเร้าและรับรู้นะครับจากพี่เทียนท่าฉลอง
0: อันนี้ก็
1: พี่หมอมึนอะไรอ่ะ
0: คือมันต้องเป็นสารอื่นนะครับเพราะลงตัวอื่นไม่ได้นะครับเอาแต่ผมปรบมือให้น้องพี่เทียนนะวันนี้แต่งมาท้าทายน้องอ๋อมากนะครับเพราะว่าแต่ละประโยคใช้ตัวประโยคชนะตัวเดียวกัน
1: ต้องใช้สมาธิเยอะเลยครับอ่านวันนี
0: ้นะครับแล้วก็อ่านถูกต้องด้วยก็ฝากไปยังน้องเจดเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟ
4: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโด

0: ันทแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
3: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
4: กลับมาพบกับสปอร์ตไลท์ในช่วงที่2นะครับ SBS 4689899นะครับอ่ะประเด็นรอบชิงฟีฟ่าอาเซียนครับไทยกับอินโดนีเซียน้องอ๋อในมุมมองเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีประเด็นไหนที่น้องอ๋ออยากพูดเชิญเลยครับ
5: ผมว่านะพี่หมอไอ้รอบชิงเนี่ย
4: ฮะ
5: คือถามว่าฟอร์มการเล่นดีขึ้นไหมมันก็มีดีอยู่นะเท่าที่ผมดูนะพี่หมอนะในช่วงต้นเกมอ่ะที่เอาธีรศักดิ์กับสุประชัยลงเป็นหน้าคู
4: ่ครับ
5: ผมก็ยังคิดว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเอาวะวันนี้คงจะหมายมั่นปั้นมือจบใน90
4: ครับ
5: ถึงเอากองหน้าลงคู่กัน
4: ฮะ
5: แล้วก็ช่วงแรกๆนี่ถือว่าทำได้ดีม
4: ี
5: โอกาสขึ้นเกมแล้วก็ไปกดดันแต่ว่าพอเล่นเล่นไปกลายเป็นว่าทั้งสุประชัยทั้งธีรศักดิ์หายไปกับเกมเพราะมันกลายเป็นว่าเริ่มเข้าอีหลอบเดิมคือกองหน้าหนีเอาไปยืนริมเส
4: ้
5: นแล้วใช้แดนกลางทั้ง
4: ช
5: นาทิพย์คคณะเป็นตัวฟ้องนายสอดเข้าไปทำมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเจอ่ะแบกไปเยอะพี่หมอก่อนไปเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าสภาพร่างกายเจมันยังไม่ 100% ก็ยังมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าอยู
4: ่
5: ท
4: ี
5: น
4: ี
5: ้เราก็จะได้เห็นเลยว่าพอเล่นไปสักพักเจต้องขอเปลี่ยนตัวเองออกท
4: ี
5: นี้เกมมันก็เลยยุบกลายเป็นว่าตอนหลังก็คือเล่นเกมรับเหมือนเดิมฟุตบอลวันนั้นผมมองว่าโชคดีที่เมคเคอร์สันโดนใบแดงพี่หมอมันเลยได้คะแนนสงสารกลับมา
4: ครับ
5: นอกนั้นจริงๆผมมองยังมองว่ายังไม่เห็นเหลี่ยมฮัตสันจะพาฟุตบอลไทยโตขึ้นได้ขนาดไหน
4: นะโอเคนี่มุมมองน้องอ๋อนะอันนี้ผมพูดไป2ครั้ง3ครั้งนะขอพูดอีกนิดนึงเห็นด้วยนะคือไอ้ตอนไลน์อัพเนี่ยผมก็บอกว่าใช้สูตรหน้าคู่นะเพราะใครๆก็ต้องคิดอย่างที่อ๋อกับผมคิด
5: ครับ
4: เพราะว่าเอาสุประชัยกับธีรศักดิ์เผยเพราะตำแหน่งของเขาคือสูตรหน้า
5: ใช่
4: นะครับแล้วก็รู้สึกว่าแอนโทนีฮัสซันกล้าแล้วที่จะเปิดเกมบุกเข้าใส่อินโดนีเซียแต
5: ่
4: พอเล่นไปเนี่ยนะครับอ้าวทำไมสุประชัยกับธีรศักดิ์ออกมาริมเส้นแล้วแล้วก็ใช้ฟอร์นายอีกแล้วแล้วฟอร์นายเนี่ยผมถามว่า เรามีเกมโต้ถามว่าคคณะคือไม่ใช่ว่าน้องไม่ตั้งใจน้องตั้งใจเล่นแต่
5: เขาก็ทำหน้าที่เขาได้ดีนะ
4: แต่ผมว่าเขาไม่ถนัดเขาไม่คุ้นชินกับการเล่นแบบฟอร์นาย
5: คือคณะเนี่ยผมก็มองอย่างพี่หมอว่ามันจะเป็นตัวปั้นเกมมากกว่าที่จะสอดไปแล้วปิดเกมด้วยตัวเองนะแล้วก็ที่สำคัญพี่หมออีกอย่างหนึ่งคือพอฟุตบอลกลายเป็นเกมรับสิ่งที่ทำให้เรางงหัวไม่ขึ้นนี่คืออีกส่วนหนึ่งก็คือคู่หน้าของเราทั้งที่จูดลงไปก็ดีทั้งช่วงที่สุภชัยอยู่ธีรศักดิ์อยู่เนี่ยพอบอลไปถึงข้างหน้าม ันเก็บบอลไม่ได้
4: เก็บบอลไม่ได้เห็นด้วย
5: ฮะ
4: คือพอบอลเนี่ยสูญหน้านะอย่างที่ต้องอ๋อพูด
5: ครับ
4: พอข้างหน้าเก็บบอลไม่ได้เนี่ยหลังจะดันขึ้นไปเสริมก็ไม่กล้าดันม
5: ัน
4: ก็ก็กลับมาเป็นเกมรับ
5: บอลออกไปแล้วกูจะไปดีไม่ไปดีวะม
4: ัน
5: ก็เลยกลายเป็นมีช่องว่างพื้นที่ว่างระหว่างแดนมากเกินไป
4: ถูกต้อง
5: พอบอล2ปุ๊บอินโดมันก็เก็บง่าย
4: ถูกต้อง
5: นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงธีรศักดิ์ยังต้องพัฒนาตัวเองเยอะโดยเฉพาะอะไรพี่หม
4: อ
5: บอลไปถึงข้างหน้าเขาไปทำเสียฟาวง่าย
4: ถูกต้อง
5: นะพี่หมอพอไปเสียฟาวง่ายในจังหวะที่แทนที่ตัวเองเขายืนหันหลังให้ตัวเองบีบเพื่อให้เพื่อนตามขึ้นมาเพสต่อเนี่ยมันก็จะทำให้เกมของเราเนี่ยไม่ตกเป็นรองมากทีนี้พอไปตัดสินใจทำฟาวตัดเกมปุ๊บอ้าวกลายเป็นต้องกลับมากันหมด
4: เล่นเกมรับคือธีรศักดิ์เนี่ยประสบการณ์ในการลงเล่นแล้วก็ต้องบอกว่าความสามารถส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาดีขึ้นจากเดิมสมัยตอนที่มาเล่นทีมชาติใหม่ๆเยอะแต่ยังไม่ดีพอที่จะเป็นตัวหลัก ในการลงเล่นทีมชาติชุดใหญ่สำหรับผมนะ
5: ใช่
4: ไม่ใช่ว่าน้องแล้วก็ยุทธวิธีกลยุทธ์ในการวางแผนของแอนโทนีฮัดสันเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยคุณเล่นกับอินโดเนี่ยถ้าวันนั้นคุณกล้าจริงนะโอ้โหคุณจัดตัวผู้เล่นไลน์อัพเนี่ยผมเห็นแล้วแต่ปรากฏว่าถึงเวลาแล้วคุณก็คือคุณเล่นไอ้ลักษณะฟอร์นายมาตั้งแต่นัดแรกที่เล่นจากปากีเล่นนู่นแล้วมันก็คือทำให้เนี่ยน้องๆนี่ที่ลงเล่นเนี่ยอย่างวันที่เราเล่นกับอินโดเนี่ยน้องๆตั้งใจมุ่งมั่นไม่ต้องพูดถึงนะแต่วิธีการที่ทางแอนโทนีฮัดสันวางไว้เนี่ยผมว่ามันคู่ต่อสู้เขารู้หมดอ่ะแล้วเขาก็เก็บบอลสองได้หมดเพราะรู้ว่าพอศูนย์หน้าสองคนเอาตอนที่สุภชัยธีรศักดิ์ลงเล่นเนี่ยแล้วออกไปด้านข้างเนี่ยมันไม่มีตัวเก็บบอลเอาจูดลงมาแทนอะไรก็เหมือนกันเนี่ยบอลมันไม่นิ่งพอมันก็เลยทำให้สุดท้ายสภาพก็เป็นอย่างนี้ยังโชคดีนะเราเนี่ยถูกยิงนำหนึ่งศูนย์จากการที่บอลไปฉลับอีคลาสเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าพอดันทอมเบียขึ้นไปเล่นศูนย์หน้าแล้วก็จังหวะโยนมันมีล้นไปถึงอีคาร์ดแล้วอีคาร์ดยิงได้ดีตีเสมอนะครับอันนี้ผมแล้วก็การหลังจากที่เสมอแล้วพอมาต่อเวลาเนี่ยผมว่าสิ่งที่ผมไม่เห็นชัดเจนว่าแอนโทนีฮัดสันเนี่ยคุณเปลี่ยนตัวได้คุณทำอะไรได้แต่ถามว่าผู้เล่นเนี่ยสองคนที่เล่นอยู่ที่เจลีก
5: ไม่ใช่เลย
4: คุณไม่ใช่อ่ะผมไม่เข้าใจประเด็นเนี้ย
5: ผมไม่เข้าใจยังไงพี่หมอว่าอ้าวในเมื่อคุณต้องการคนที่ลงไปเปลี่ยนแปลงสถานการณ
4: ์
5: คุณเอาคนที่ไม่มีเกมในลีกอ่ะ
4: ถูก
5: ลงไปเล่นอ่
4: ะ
5: อย่างอนันต์ยอดสังวาลเนี่ยผมกลายเป็นฟุตบอลเสียของถึงจะมีส่วนในการทำให้ได้ประตูขึ้นนำ 2-1 แต่นอกนั้นทั้งเกมกลายเป็นเด็กเสียของทั้งที่คุณเคยเป็นเทพอยู่ลำพูนพี่หมอพอมาอยู่บุรีรัมย์แล้วคุณไม่ได้เล
4: ่
5: นแน่นอนจับบอลดีไหมมันแน่นอนมันดีอยู่แล้วเฟิร์สทัชแต่หลังจากได้บอลแล้วคุณไม่เคยชนะคู่แข่งเลย
4: ครับมันก็เลยเป็นเหตุนะครับก
5: ับ
4: การว่าคุณพ่ายแพ้นะครับไม่ได้แชมป์ถึงแม้จะเป็นการยิงจุดโทษก็ตามเอาเป็นว่าสองทัวร์นาเมนต์ทั้งฮุนไดอาเซียนแล้วก็ฟีฟ่าอาเซียนคุณได้รองแชมป์คุณได้ไปต่อเพราะว่ามีการต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วสองทัวร์นาเมนต์ต่ออีกนี้คือ Kings Cup กับ Asian Cup ตอนต้นปีถามน้องอ๋อว่าถ้าสไตล์การเล่นของแอนโทนีฮัดสันที่ทำทีมแล้วตัวผู้เล่นเนี่ยถามว่าสมาคมนะครับกล้าพอไหมที่จะเคลียร์ปัญหาแล้วก็ให้ผู้เล่นที่แอนโทนีฮัดสันต้องการทั้งหมดมาเล่นแล้วกัน
5: ครับเดี๋ยวพี่หมอพูดเลยนะพูดถึงตรงนี้นะผมว่าที่ฮัดสันมาพูดที่สนามบินวันที่กลับมาแล้วมีสัมภาษณ์ก็เห็นใจนะม
4: ัน
5: ก็คือสิ่งที่ถูกต้องในการทำงานฟุตบอลทีมชาติอยู่แล้วพี่หมอว่าไอ้ทีมชาติเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์หรอกที่จะได้เอานักฟุตบอลมาซ้อมกันทุกอาทิตย
4: ์ใช่
5: ไหมพี่หมอเพราะฉะนั้นโครงสร้างในแต่ละทัวร์นาเมนต์ที่เกิดในแต่ละห้วงเวลาเนี่ยเขาก็อยากจะได้โครงเดิ
4: ม
5: ๆมาเล่นแล้วอาจจะมีเสริมมาบ้างคนหรือสองคนแต่ทีเนี้ยที่หันมาฮัดสันเนี่ยทั้งไอ้ฮุนไดครับจนมาถึงฟีฟ่าอาเซียนครับเนี่ยมันแทบจะเปลี่ยนที
4: ม
5: ฉะนั้นพอไปถึงคิงครับเนี่ยก็ยังต้องลุ้นกันอีกทีว่าจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวเพราะอะไร
4: ฟีฟ่าเดย์นะฟีฟ่าเดย์
5: ชัดเจนนะ
4: อ
5: ย่าลืมนะไอ้ฟีฟ่าเดย์รอบนี้อาเซียนครับ
4: เ
5: นี่ยข้ออ้างคือเดี๋ยวฉันจะมีช้อปปี้ครับถูกไหม
4: เพราะจบแล้วแข่งต่อเลย
5: เดี๋ยวไอ้คิงครับเนี่ยคิงครับจบวันที่17พฤศจิกาช้อปปี้ครับนัดหน้าเตะวันที่18พฤศจิกา
4: เนี่ยเนี่ยก็เนี่ยผมถึงบอกเมื่อวานนี้ต้องหนุ่ยพูดเรื่องนี้นะคือมันก็มีเหตุผลที่ทำให้สโมสรเขาไม่ปล่อยตัว
5: ใช่คือเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาเดือนหน้าพี่หมอจะมีการเลือกตั้งสหพันธ์คณะกรรมการบริหารสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือ AFF
4: ครับ
5: ทีนี้จะรอดูว่าตัวแทนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี
4: ่
5: ยใครจะไปเป็นคณะกรรมการบริหาร
4: ครับ
5: แล้วเข้าไปแล้วจะกล้าพูดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม
4: ่ครับเห็นด้วยแล้วหมอที่ผมเห็นด้วยคือโปรแกรมมันแน่นมากเมื่อวานหนุ่ยพูดเลยว่าเนี่ยดูสิจบวันอาทิตย์วันอังคารแข่งแล้วเนี่ยทีนี้ เรื่องของทีมชาติก็ขึ้นอยู่กับสมาคมแล้วกันว่าแต่ในเมื่อต่อสัญญาแล้วมอบหมายแอนโทนีฮัดสันก็ไม่ว่ากัน ผมถามหน่อยกลางสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นกับสโมสรในเมืองไทย
5: ผิดหวังนะน่าผิดหวังนะแต่ว่าหนึ่งสิ่งมันก็คือมันทำให้เห็นว่าสควอตของทีมฟุตบอลในสโมสรบ้านเราย ังใหญ่ไม่พอพี่หมอตัวผู้เล่นคุณยังทดแทนกันไม่ได
4: ้
5: ยังราชบุรีที่โกงตายตีเสมอช่วงทดเวลาเนี่ยเขาต้องเตะเมื่อวานเอ้ยเมื่อวานดิเมื่อวันก่อน
4: วันก่อนวันก่อน
5: แล้วเดี๋ยววันนี้
4: เตะเย็นนี
5: ้เตะไทยลีก
4: สุโขทัย
5: พรุ่งนี้เดินทางไปญี่ปุ่นเพราะทีแรกที่บับเบิ้ลบอกผมคือโปรแกรมเดิมของราชบุรีเนี่ยจะเตะวันเสาร
4: ์
5: แต่เขาขอย้ายมาเตะวันศุกร์เพื่อที่วันเสาร์เขาจะเดินทางไปญี่ปุ่นไปเล่น AFC Champions League Elite ช่วงกลางสัปดาห์วันอังคารวันพุธเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ราชบุรีก็จะโทษสมาคมไม่ได้แต่ราชบุรีเองก็มีปัญหาฤดูกาลนี้ก็จะที่เราเห็นน่ะผลงานในลีกก็ยังไม่เข้าตากรรมการผลงานในระดับนานาชาติแชมเปี้ยนลีกก็แพ้เยอะ
4: คร
5: ั้งนี้ต้องไล่ตีเสมอเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันแสดงให้เห็นว่าตอนนี้สกอร์ของทีมในบ้านเรากับการต้องเล่น5รายการ
4: ครับ
5: มันใหญ่ไม่พอ
4: เห็นด้วยเนี่ยนักข่าวพูดนี่คือเหตุผลที่แท้จริงนะครับแล้วก็ตัวหลักสำคัญโจนาธานเข็มดีก็มาเจ็บทั้งฤดูกาลมันก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทำให้มันไม่มีทางเลือกสำหรับ
5: ครับ
4: ลาบุรีแล้วกัน
5: ก็ที่น่าผิดหวังอ่ะพี่หมอคือบุรีรัมย์
4: ใช่
5: เนาะเจอบอร์เนียวใครก็ว่าโอ้ยเย็นเตกเหมือนยะโฮถล่มตัวแทนจากกัมพูชา6เม็ดอ่ะ
4: ใช่
5: แต่ทีเนี้ยฟุตบอลมันก็เป็นอย่างงี้แหละพอคนที่มันไม่เคยมีเกมอ่ะพอได้ลงไปเล่นมันก็กักกักกุกกักกุกกักกันไปทั้งทีมเลยมีโอกาสยิงก็ไม่คมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่กุนซือของบุรีรัมย์ก็คงจะต้องไปแก้แต่ว่าบุรีรัมย์เขาก็มาแนวนี้แหละไอ้ถ้วยเนี้ยเปิดตัวไม่ค่อยดีแต่สุดท้ายเป็นแชมป
4: ์คือตัวผู้เล่นที่จัดลงเนี่ยผมก็ว่าไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุด
5: ครับ
4: เหมือนว่าเขาเรียกว่าถ้วยเนี้ยยังไงก็แก้ตัวได้แล้วก็พบแข่งขันเสมอก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหาย
5: เพราะว่าในกลุ่มเนี่ยแบบไม่หนักมาก
4: ไม่หนักมาก
5: นะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่เสียมวยก็คือการท่ากระลืออ
4: ันนี้จะถามน้องอ๋อเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเลย
5: โอ้โหนี่ผมว่างานหนักแล้วล่ะกุนซือคนใหม่เข้ามาปุ๊บแพ้คาบ้านต่อเปอร์ซิปบันดุงแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นงานหนักนะของท่าเรือเจอเปอร์ซิปบันดุงชั่วโมงนี้นะครับ
4: คือน้องอ๋ออ่ะผมพูดนิดนึง
5: ครับ
4: ผมดูครึ่งแรกนะก็โอเคอ่ะนะมันไม่ได้เหนือกว่าเขาอะ
5: ครับ
4: แต่มันก็ไม่ได้ไปรองเขามาก
5: อืม
4: แต่ทำไมโหแบบครึ่งหลังทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเหลือเชื่อนะแล้วก็การแก้เกมของบูซิดาบันดูอิดเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรเนี่ย
5: ผมว่าเขายังไม่ค่อยรู้จักนักบอลมาก
4: เลยเออเนี่ย
5: เพิ่งมาแล้วก็ฟุตบอลแบบนี้มันต้องเรียนรู้แล้วก็แทคติกใหม่ไหมเปลี่ยนเกมจากตอนโค้ชอูดหรือเปล่า
4: ใช
5: ่นะครับ
4: เนี่ยคือผมถึงบอกว่าโอ้โหผมตกใจอ่ะคือผมว่าน้องอ่ะน้องทุกคนตั้งใจเล่นผมดูอยู่นะแต่มันเหมือนกับเฮ้ยคุณช็อตไปเฉย
5: ๆแล้วก็ตัวแบบมันเพิ่งไปหวนมาพี่หมอหลายๆคนยังต้องกลับมาเล่นรายการนี
4: ้ใช่
5: คือสภาพร่างกายอย่างที่เราคุยกันอ่
4: ะ
5: มันยังไม่พร้อมอ่
4: ะ
5: เพราะรายการอาเซียนครับมันก็หนักอยู่แล้วนะพี่หมอนะเล่นกัน3สัปดาห
4: ์
5: คุณต้องเตะตั้งกี่แมต
4: ช์อ่
5: ะ4แมต
4: ช์ใช่คือหนักทั้งหมดแล้วก็สควอตไม่พออย่างที่ต้องอ๋อพูดอ
5: ่
4: ะเพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นต้องเล่นนะครับแล้วก็เนี่ยสุดสัปดาห์นะครับบุรีรัมย์ก็ต้องลงเล่นนะครับทุกทีมต้องลงเล่นแล้วกลางสัปดาห์หน้า
5: ต้องAFC Champions League Elite อีก
4: ใช่
5: โอ้งานนี้สมัยก่อนประเทศไทยมีระเบียบสัญญาทาสจับได้ไหมพี่หมอ
4: ครับ
5: ตอนนี้กลายเป็นนักเตะทาสไปแล้วนะเนี่ยต้องเล่นแบบโอ้โหฟุตบอลปีนึงคุณเตะ5ถ้วยนี่มันกี่แมตช์
4: ถูก
5: ยิ่งไอ้พวกไปติดทีมชาติอีก
4: ถูก
5: ไม่ได้พักเลย
4: ถูกต้องถูกต้องอันนี้เห็นด้วยคือ ผมเนี่ยไปอ่านคำสัมภาษณ์ของน้องโย่งผมนิดนึง
5: ครับ
4: น้องโย่งบอกว่าอย่าว่าแต่ผู้เล่นเหนื่อยเลยโค้ชก็เหนื่อยมากเลยเพราะว่าเดินทางแบบไม่ได้หยุดเลย
5: โย่งมันไม่เหนื่อยหรอกเห็นไปกินนู่นกินนี่อยู่เลย
4: เนี่ย

0: ใครที่อย่างราชบุรีนี่ผมเห็นใจนะผมบอกให้แต่เนี่ยกลางสัปดาห์เนี่ยการท่าเรือก็เดินทางนะครับราชบุรีเดินทางนะครับบุรีรัมย์ก็เดินทางนะครับก็เรียกว่าเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าผลการแข่งขันที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนไม่ได้ดังใจอ่ะนิดนึงนะต้องอ๋อผมเห็นไอ้บอลชัยหาดเนี่ยนิดนึงโค้ชเอกบอกว่าตอนเนี้ยกำลังฟิตซ้อมอยู่กำลังจะเลือกนะครับสิบคนผู้เล่น14คนไปเก็บตัวที่พังงาก่อนคัดเหลือ12แข่งลุยเอเชียเป็นไงบ้างชุดนี้เศรษฐกรชัยชื่นตาหรือว่าสมคิดชื่นตาเก่า
1: คือชุดเนี้ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะหรอกพี่หมอเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเอามาพูดอ่ะ
0: ค
1: ือวงการฟุตบอลชายหาดบ้านเรามันยังแคบมากปีนี้มีแค่6สโมสรนี่เล่นในฟุตซอลเอ้ยฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับแล้วก็ 12คนเนี่ยดูไม่ยากหรอกหน้าเดิม
0: ครับ
1: นะให้ผมเดาเลยนะ12คนที่จะได้ไปต่อเก็บตัวที่พังงาเพราะว่าเดี๋ยวจะเตะกันต้นเดือนหน้าแล้วปลายเดือนเนี้ยจะไปเก็บตัวพังงาแต่ว่าตอนเนี้ยเขาซ้อมกันอยู่ที่กกท.หัวหมากสนามฟุตบอลชายหาดผมไม่มั่นใจนะว่าทรายมันโดนน้ำดูดไปด้วยหมดหรือยังตอนแรกผมเคยคุยกับพี่ป๋อมคุณอดิศักดิ์เบญจสิริวัฒน์ว่าไปซ้อมที่กรุงเทพธนได้มีโรงแรมเก็บตรงเก็บตัวมีห้องเวทเหมือนกันเพราะสนามที่นู่นก็มีฟุตบอลชายหาดเนี่ยนะครับก็สุดท้ายก็ยังเห็นใช้บริการห้องเวทเทนนิ่งของกกท.อยู่เลยนะครับแต่ว่าถ้า12คนนะไม่หนีอย่างนี้ถ้าใครบันทึกเทปเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวรอเปิดตัวมานะถ้าผิดเกิน2คนมาเตะผมได้เลยสุริยาบริเดชวัชระเลภัยจิตณทีจีปนมาซายุกิโยชิดะรัชานนท์จันทเสนอนันต์นนทเกตรัฐพงษ์นาดีวรินทร์นาคสุวรรณอดิเทพบุญกิจคมกริตณน่านอามีนเหลมมันแล้วก็วัชระหงทองเดี๋ยวเขาจะประกาศตัวมาที่16เนี่ย
0: ครับ
1: น้ำรองไม่หนีอย่างนี
0: ้มีความหวังไหม
1: เที่ยวนี้เหรอก็มีโอกาสแต่การที่จะไปถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายยังยาก
0: ฟุตบอลชายหาดฟุตบอลโลกนะ
1: ใช่
0: นะครับอ่ะก็มานำเสนอนะครับแล้วก็อีกนิดนึงอ๋อเวลาหมดแล้วเอางั้นเดี๋ยวไอ้เรื่อง17ปีผู้หญิงแข่ง2นัดถล่มเขาแหลกลาเลยเดี๋ยวค่อยคุยกัน
1: ครับผม
0: นะครับพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
5: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M 150ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสมาคมโรงแรมไทยเผยประชุม IMF World Bank หนุนยอดจองโรงแรมพุ่ง 10,000 ห้องนายเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒรานันท์นายกสมาคมโรงแรมไทยเปิดเผยมุมมองและความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่างานนี้จะมีผู้ร่วมงาน 15,000 คนยอดจองห้องพักประมาณ 10,000 ห้องอย่างไรก็ตามผู้ร่วมงานส่วนใหญ่และผู้ติดตาม

0: จะเลือกพักโรงแรมแถวย่านสุขุมวิทและริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมทั้งถนนพระราม4มากกว่าโดยการจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ของไทยบนเวทีนานาชาติตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นทั้งในมิติเศรษฐกิจความปลอดภัยและศักยภาพการรองรับงานประชุมระดับโลกโรงแรมต่างๆยังได้รับอานิสงส์จากการบริการห้องประชุมย่อยงานจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มตลอดช่วงการจัดงานในส่วนของธุรกิจร้านอาหารทั้งในกรุงเทพและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างภูเก็ตและพัทยาจะได้รับผลเชิงบวกจากการจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากทีมงานบางส่วนจะเดินทางมาเตรียมงานล่วงหน้าผู้บริหารทยอยเดินทางเข้ามาระหว่างงานขณะที่ครอบครัวและผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนมีแผนท่องเที่ยวต่อหลังเสร็จสิ้นการประชุมและแม้จะมีระยะเวลาจัดงานแค่เพียง7วันแต่คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อดังนั้นคาดว่าแม้จะอยู่แค่7วันแต่ยอดใช้จ่ายต่อหัวต่อคนน่าจะอยู่ที่ 90,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนตลอดการประชุมณัฐพงษ์ยันผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลุดฟ้องไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์จี้ปปช.ทำงานให้มีประสิทธิภาพกว่านี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันจนถูกปล่อยตัวว่าตนคาดหวังการทำหน้าที่ของปปช.ในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้แต่เข้าใจว่าคดีนี้ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดคนที่ถูกปล่อยตัวออกมาไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์จึงอยากให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและคนที่ทำหน้าที่ทวงดุลตรวจสอบทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะสังคมตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆต่อการทำงานขององค์กรเหล่านี้อย่างปปช.เมื่อถามว่าการส่งฟ้องล่าช้าเหมือนเป็นการตัดตอนและทำให้สาวไม่ถึงตัวการใหญ่หรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่ากระบวนการยังไม่ถึงที่สิ้นสุดอาจจะเร็วเกินไปหากจะพูดว่าเป็นความพยายามตัดตอนเพื่อสาวไม่ให้ถึงต้นตออย่างไรก็ตามเมื่อประชาชนตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของปปช.และองค์กรอิสระประชาชนต้องมีอำนาจหรือมีช่องทางในการตรวจสอบองค์กรอิสระเหล่านั้นได้ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนส่งเสียงดังๆให้เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่21ล้านเสียงได้ลงประชามติมาแล้วบก.ปปป.บุกจับนายกอบต.บ้านใหญ่นครนายกหนึ่งในขบวนการโกงสอบท้องถิ่น2569เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกุมนางพานีหรือนายกออนอายุ63ปีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ที่อบต.บ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการโกงสอบท้องถิ่นโดยมีผู้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนบก.ปปป.ว่าเมื่อเดือนมกราคม2567ได้รับการชักชวนจากนายอานนท์ให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บเงิน 350,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการต่อมาผู้กล่าวหาสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้สอบได้ลำดับที่1ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองพัทลุงแต่ภายหลังถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและพ้นจากตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นลงวันที่7สิงหาคม2569ผู้กล่าวหาทราบว่าเงิน 350,000 บาทที่จ่ายไปได้ถูกรวบรวมส่งต่อให้นางพานีหรือนายกอ่อนผู้ต้องหาจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนบก.ปปป.ทั้งนี้จากการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องทำให้ทราบว่านางพานีมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสอบท้องถิ่นที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้โดยได้รับเงินจากนายยศพัฒน์หรือเสี่ยน้อยซึ่งอยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับนายอานนท์รวม155ล้านบาทในขบวนการโกงสอบหลายพื้นที่พนักงานสอบสวนกองกำกับการ5บก.ปปป.จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับนางพานีในที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ เอ็มบัปเป้พร้อมย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลหลังไม่มีความสุขกับเรอัลมาดริดฟิชาเคสสื่อของสเปนและฟรองซัวสกาลาโดนักข่าวสายลูกหนังรายงานตรงกันว่าคิลิยานเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมย้ายมาร่วมทีมหงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้หลังไม่มีความสุขกับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดต้นสังกัดปัจจุบันโดยเอ็มบัปเป้รู้สึกไม่ได้รับความรักหรือการสนับสนุนภายในห้องแต่งตัวของเรอัลมาดริดดังนั้นทำให้เขารู้สึกอึดอัดใจนอกจากนั้นเขายังตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2027ซึ่งทางเรอัลมาดริดก็จะไม่ขัดขวางการตัดสินใจของเขาแต่อย่างใดโดยตอนนี้มีหลายทีมในพรีเมียร์ลีกที่สนใจในตัวเอ็มบัปเป้แต่เป้าหมายหลักของนักเตะคือลิเวอร์พูลเท่านั้นขณะที่หงแดงก็แสดงความจริงจังในดีลนี้ด้วยการติดต่อไปหาเฟซ่าลามารีคุณแม่ของเอ็มบัปเป้แล้วเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดึงตัวมาสู่ทีมอันฟิลด์โดยใช้จุดที่ว่าเอ็มบัปเป้ไม่มีความสุขกับเรอัลมาดริดเป็นปัจจัยสำคัญ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่ทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยตั้งเป้ายกระดับผลงานให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ไฮจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทีมชาติไทยสร้างผลงานน่าประทับใจในการแข่งขันครั้งที่แล้วหลังเอาชนะจุดโทษญี่ปุ่นพร้อมคว้าเหรียญทองแดงมาครองล่าสุดเจอร์แมนมาร์เกสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวเจนตินากล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ทุกทีมต่างเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีทำให้ไทยจำเป็นต้องเน้นเกมรับให้เหนียวแน่นควบคู่กับการเล่นเกมรุกที่เฉียบคมและที่สำคัญนักเตะต้องมีสมาธิกับเกมให้มากกว่าเดิมเกมแรกไทยจะพบกับอิหร่านซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญเงินจากครั้งที่ผ่านมาถือว่าเป็นงานที่ยากแต่ส่วนตัวยังเชื่อมั่นว่านักเตะทุกคนจะสามารถเก็บแต้มแรกได้ในเกมนัดแรกและครั้งนี้ไทยตั้งเป้าจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้สำหรับศึกฟุตบอลคนตาบอดชายไอจีนาโกย่า2026มี6ชาติเข้าร่วมได้แก่ญี่ปุ่นจีนไทยอิหร่านอินเดียและเกาหลีใต้จะเริ่มแข่งขันในวันที่16ตุลาคมนี
2: ้ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
6: อบกอบ
5: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
7: ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: ครับกลับมาช่วงสุดท้ายครับของ Sport Guide นะครับเดี๋ยวพี่หมอติดธุระอยู่แป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะเข้ามาร่วมจัดรายการเหมือนเดิมนะครับก็อ้าวเรียบร้อยแล้วพี่หมอเข้ามาแล้ว
4: อ่ะมาถึงบอลหญิง17ปีแข่งกันที่ชลบุรี
3: ครับ
4: นะครับโอ้โหฟอร์มเยี่ยมมากเลยชนะภูฏาน 4-0 แล้วก็มาเก๊ามาแพ้เลบานอน 0-6 แล้วก็มาพบกับไทยนะ
3: ครับ
4: ก็โดนไปนะครับ
3: ก็ต้องบอกว่ารายการนี้สบายๆนะพี่หมอในการแต่ว่าไปถึงจีนรอบสุดท้ายเนี่ยแหละจะเป็นปัญหาแล้วเพราะว่าไปถึงจริงรอบสุดท้ายปีหน้าเนี่ยจะเอาคัดหา4ทีมสุดท้ายเป็นตัวแทนเอเชียไปโมร็อกโก
4: ครับ
3: นะครับ
4: ก็
3: ยังเป็นรองอีกหลายชาตินะครับ
4: คือดูจากรายชื่อทีมที่ส่งแล้วเนี่ยผมก็ดูว่าไม่น่าจะมีปัญหา
3: ครับ
4: นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยพอไปเจอของแท้เนี่ยก็ผมยังมองว่าการพัฒนาเรื่องราวของฟุตบอลหญิงในเมืองไทยตอนนี้ผมว่ายังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร
3: คืออยากจะไปเป็นอาชีพเร็วเกินไปพี่หมอ
4: ใช่
3: คือมันเป็นไปไม่ได้ฟุตบอลหญิงเนี่ยแม้แต่ฟุตซอลทุกวันนี้ก็ยังเหนื่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลับย้อนกลับคืนสู่สามัญ นะพี่หมอน
4: ะ
3: จัดเป็นทัวร์นาเมนต์ดีกว่าไหม
4: ถูก
3: แต่ทีนี้ปัญหาหนึ่งที่คนมักจะพูดว่าถ้าสมาคมไม่ใช้คำว่าฟุตบอลอาชีพ
4: ครับ
3: จะไปของงบสนับสนุนไม่ได้จริงไหมพี่หมอเนี่ย
4: คือประเด็นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทางสมาคมเนี่ยจะไปคุยกับใคร
3: ครับ
4: นะครับถ้าเราไม่พร้อมทั้งเม็ดเงินทุนที่จะจัดการแข่งขันเป็นลีกแล้วเราไปจัดเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเยอะผมเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นด้วยตั้งแต่คำแรกที่บอกว่าจัดเป็นทัวร์นาเมนต์เพราะว่าฟุตบอลหญิงเนี่ยเรายังไม่ได้รับความนิยมมากพอถึงขนาดที่จะจัดเป็นลีกได้
3: ใช
4: ่นะ
3: แล้วก็เป็นลีกทุกวันนี้มันก็ยังมีปัญหา ล่าสุดผมไปงานศพไปเผาเปาลักมาเนี่ยก็เจอคนในวงการฟุตบอลหญิง
4: ครับ
3: เขาก็ยังพูดให้ฟังเลยว่าทีมอื่นๆตอนนี้ฟุตบอลหญิงบ้านเราเนี่ยพื้นฐานมันคือสถาบันการศึกษา
4: ครับ
3: เพราะฉะนั้นการที่สถาบันการศึกษาหนึ่งจะมีระบบโภชนาการเรื่องสนามฝึกซ้อมเรื่องเงินทุนที่จะมาสนับสนุนฟุตบอลหญิงอย่างจริงจังเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้
4: ไม่มีทาง
3: นะครับขณะเดียวกันหลายๆทีมที่ส่งเข้าแข่งขันในลีกฟุตซอลฟุตบอลหญิงทุ่มงเนี่ยพี่หมอบางทีมเนี่ยถึงขนาดอะไรไหมจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงไม่มีการฝึกซ้อมร่วมกัน
4: ค
3: ุณซ้อมกันเองเลยแล้วมาเจอกันวันแข่งแบบนี้ก็มี
4: ผมเชื่อทั้งหอคือเราไม่มีจำนวนนักฟุตบอลหญิงแล้วก็ยังไม่มีเขาเรียกว่านายทุนที่จะมารับผิดชอบเอาขนาดฟุตบอลลีกอะไทยลีก1ไทยลีก2ลีก3ลีก1อ่ะไม่เป็นไรแต่ลีก2ลีก3เนี่ย
3: นี่ลูกผีลูกคน
4: อ่าแค่ค่าเดินทางผมฟังแล้วผมตกใจนะอย่าเบี้ยเลี้ยงไม่ต้องพูดนะค่าเดินทางเนี่ย
3: ใช่ๆเนี่ย พี่หมอพูดคำนี้ขึ้นมานะมหาสารคามของโคตรโอ่งผมเนี่ย ผมยังคุยกันเลยมหาสารคามเนี่ยปีนี้ไม่ได้ตั้งความหวังจะขึ้นชั้นนะเพราะมีการเปลี่ยนแปลงในฝ่ายบริหารทุนเก่าเขาไม่ไหวแล้วตอนแรกเขามาเนี่ยเขาบอกว่าไหวสามารถทำได้จ่ายเงินเดือนเท่านี
4: ้
3: แต่ลืมคิดเนี่ยแหละที่พี่หมอพูดค่าเดินทางค่าจิปาถะค่ารักษาพยาบาลค่ากินค่าที่พักที่จะต้องออกไปเนี่ยมันอีกกี่ล้าน
4: ถูกต้อง
3: นี่หลายคนลืมคิดตรงเนี้ยโอ้ยเงินเดือนเท่านี้โอ้ยฉันจ่ายได้ทั้งปี แต่ลืมคิดตรงนี
4: ้
3: ค่าจิปาถะที่มันจะเกิดระหว่างทางเนี่ยยิ่งนักบอลคุณบาดเจ็บนะค่ารักษาพยาบาลอีกเท่าไหร
4: ่น้องอ๋อมหาสารคามของน้องโอ่งนะ
3: ครับ
4: ไปภาคใต้กี่จังหวัดไปนับดูแล้วกัน
3: แต่เที่ยวนี้โอ่งบอกว่าเที่ยวนี้คนที่มารับผิดชอบแทนเนี่ยเข้าใจแล้วก็กำลังบริหารได้ดีแต่ว่ามาช้าไปหน่อยเพราะว่าสคอตทีมตอนนี้คือเอาฐานเก่าเพื่อมาเอาตัวให้รอดก่อนแต่พอคนมาใหม่บอกเฮ้ยเอาไม่ขึ้นบอกไม่ทันแล้วเพราะว่าตัวผู้เล่นเราเอาเกียรติคุณภาพแค่จะอยู่รอด
4: เ
3: ดี๋ยวค่อยว่ากันไหนในรอบหน้า
4: เนี่ยนี่คือประเด็นปัญหาของแต่ละทีมนะบางทีมบอกว่าจะพยายามหาเงินอัดวานนะครับให้ผ่านเลขแรกก่อนนะแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าไอ้เงินเนี่ยนอกจากไอ้บิ้นเลี้ยงบ้างเงินเดือนบ้างแต่ไอ้ค่าเดินทางค่าไปโรงแรมค่าที่จะต้องอาหารการกินของการเดินทางเขาบอกโอ้โหลืม ไม่ได้แบบสำรองไว้อ่ะมาถึงเรื่องราวของฟุตบอล

0: สุดสัปดาห์เอาวันนี้ก่อนเลย
1: ครับ
0: 6โมงเย็นราชบุรี FC พบกับสุโขทัย FC ราชบุรีอยู่อันดับ9มี4คะแนนชนะ1เสมอ1แพ้1แพ้อยุธยาชนะทรูแบงคอกเสมอระยองวันนี้วรวุฒิศรีมาคะบอกว่าตัวเนี่ยเต็มที่เท่าที่สมบูรณ์นะ
1: ครับ
0: ในขณะที่คู่แข่งอย่างสุโขทัยนะครับของโค้ชรัชธีเอื้อธนไพศาลนะคร
1: ับ
0: นะครับ10อยู่อันดับ12มี3คะแนนชนะ1แพ้2แพ้บุรีรัมย์แพ้พีทีประจวบแล้วก็ชนะการท่าเรือมาในมุมมองทั้งอ๋อมองว่าคู่นี้เป็นไงครับ
1: ราชบุรีกำลังอยู่ในช่วงเฉาผมว่าสุโขทัยอาจจะพลิกไปเบียดชนะได้เลยนะ
0: เหรอผมมองเสมอผมคือถ้าสมบูรณ์เนี่ยใครๆก็ต้องมองราชบุ
1: ร
0: ีแต่ผมมองว่าราชบุ
1: ร
0: ีช่วงเนี้ยสภาพไม่ดี
1: คือวันปีเนี้ยทีมไม่ลงตัวอย่างยิ่งเอ็นจิว่าอะไรที่ก็กล่าวว่าจะฉายหน่อยก็ยังไม่เด่นนะครับ
0: เล่นไม่ดีเหมือนปีก่อน
1: เ
0: นี่ยผมใช้คำว่าเล่นไม่ดีเหมือนปีก่อนนะเอกนิษฐ์ที่มาก็ยังพึ่งพาอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะอ่ะผมมองน้องอ๋อมองแพ้แต่ผมมองเสมอนะแล้วก็พรุ่งนี้นะครับ6โมงเย็น BG ปทุมพบอยุธยา BG ปทุมมีอันดับ8 4คะแนนชนะ1เสมอ1แพ้1แพ้ทรูเสมอปัตตานีแล้วก็ชนะราศีสไลวันนี้วลาดิเมียร์อูโยวิชผมว่าตัวเลือกมีให้เลือกเยอะมากนะมาพบกับอยุธยานะครับของจักริดศิริวัฒนาศาสตร
1: ์
0: นะครับมี6คะแนนชนะ2แพ้1ชนะราชบุ
1: ร
0: ีชนะศรีสะเกษแล้วก็แพ้อุทัยธานี
1: ครับ
0: คู่นี้เป็นไงครับ
1: คู่นี้ผมก็ยังเชื่อว่า BG น่าจะเอาตัวรอดได้นะอย่างน้อยผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้เขาจะได้3แต้มแล้วล่ะเพราะเล่นในบ้านถ้าไม่ดีเนี่ยโค้ชอาจจะมีสิทธิ์เป็นไปเมื่อกี้ลืมพูดไปนิดนึงพี่หมอ คู่สุโขทัยอ่ะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้เอ้ยเย็นเนี้ยสุโขทัยไม่มีโค้ชเกินนะเพราะลัทธีเนี่ยเขาบินไปเกาหลีแล้วไปอบรมโปรไลเซนเพราะฉะนั้น
0: ผู้ช่วย
1: ก็คงต้องใช้ผู้ช่วยไปก่อน
0: ครับ
1: ครับ
0: นะครับคู่ BG ถ้าไม่ชนะอยุธยาเนี่ยนี่ผมฝากไปบอกคุณปวีณด้วยนะปลดเ
1: ถอะนะเอาสุรชัยจตุรัสพัทรพงศ์มาทำดูดิ
0: ดีกว่าโยนให้สุรชัยร้องลั่นเลยนะ
1: สุรชัยสามชาไปแล้วพี่หม
0: อหกโมงครึ่งนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของละยองนะครับ
1: บุรีรัมย์มาเต็มแม็กแน่นอนหลังจากที่เอาชุด2ลงเล่นในช้อปปี้นะครับเที่ยวนี้คงไม่ยอมแล้วล่
0: ะ
1: เพราะว่าแมตช์ที่แล้วบุรีรัมย์ในบ้านก็เสียฟอร์มไปทีแล้วในลีกได้แค่แต้มเดียวเพราะฉะนั้นเกมนี้ละยองมาเยือนก็อยู่ในภาวะที่โชคร้ายสำหรับละยองก็แล้วกันเจอภาวะที่บุรีรัมย์หลังชนฝาต้อง3แต้มเท่านั้น
0: จัดเต็มแน่นอนเห็นด้วยนะผมว่าสู้ไม่ได
1: ้
0: นะระยองสู้ไม่ได้แล้วก็แพ้เยอะด้วยผมใช้คำว่าแพ้เยอะนะนะครับเพราะว่าโอ้โหบุรีรัมย์กำลังแบบดุ
1: ต้องการผลงาน
0: แต่หนึ่งทุ่มอุทัยธานีพบราศีสไล
1: ครับ
0: อเล็กซานเดอร์กามาคุมอุทัยนะครับต้องบอกว่าชนะ2แพ้1ชนะลำพูนนะครับชนะอยุธยาแพ้ปัตตานีส่วนราศีสไลนะครับของโค้ชต่อยนะครับก็ต้องบอกว่าเสมอ1แพ้2นะครับแพ้การท่าเรือแพ้ BG แล้วก็เสมอลำพูนไหวไหม
1: ผมว่าน่าจะมีแต้มได้นะอุทัยมันก็ไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าดน
0: ะ
1: ผมว่าด้วยแท็กติกด้วยเกมของราศีสไลอย่างที่บอกมาเสมอขอเตะ80นาทีรับรองมีแต้มแต่หลังจาก80 85นาทีไปแล้วเนี่ยมีเสียวซึ่งในต้นฤดูกาลแบบนี้ผมว่าสภาพความสดความสมบูรณ์ราศีสไลยังไม่ได้เป็นรองใครมากหรอกยังหน้าพอจะเบียดบี้ได้กับทีมอยู่ในโซนกลางตารางแบบนี
0: ้
1: เพียงแต่ว่าเกมเนี้ยไม่ชนะหรอกเพียงแต่ว่าถ้าจะได้มีก็คือ1แต้มกลับบ้าน
0: โอ้โหนี่น้องอ๋อมองละเอียดนะผมมองนะ
1: ครับ
0: วันที่แพ้ท่าเรือ1-2
1: ครับ
0: วันที่แพ้ BG ปทุม2-3
1: ครับ
0: สู้ได้ใ
1: ช
0: ่นะครับเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่ายืนระยะ
1: กัน
0: ตอนท้ายเท่านั้นที ่แล้วก็เสมอลำพูนวันเนี้ยผมมองว่าอุทัยธานีคือถ้าไม่เสมอชนะก็ชนะบุรีแต่ผมว่าโอกาสเสมอเยอะกว่าเลย
1: ครับ
0: อันนี้ผมมองคล้ายๆน้องอ๋อได้วันอาทิตย์6โมงเย็น

0: ภาคละเกมระดับนานาชาติ
1: ฮะ
0: แล้วโค้ชแบนเองก็มีจะเรียกใช้คำว่าอะไรมีแรงกดดันมีแรงบีบมาจากในองค์กรด้วยว่าถ้าปีนี้ผลงานไม่ดีก็มีสิทธิ์ตกเก้าอี้ได
1: ้
0: เนาะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแบงคอกปีนี้มันดูดีขึ้นมาเยอะคณะจะลงไห
1: ม
0: อาจจะเป็นผมว่ายังไม่ลงหรอกนะเพราะว่าซ้อมกับทีมน้อยแล้วก็น่าจะเป็นตัวสำรองลงไปมากกว่าแต่ว่าผมเชื่อว่าด้วยตัวผู้เล่นองค์ประกอบต่างๆเนี่ยแบงคอกน่าจะเบียดเอาชนะลำพูนได
1: ้ครับเห็นด้วยรายการไม่ได้เล่นในฟุตบอลทั้งช้อปปี้ทั้ง AFC
0: ครับ
1: มันทำให้แมตช์น้อยแล้วก็ตัวเนี่ยโอ้ตัวผมว่าดีนะไม่มีคณะนะแต่แดนกลางอย่างวีระเทพทิติพันธ์นะครับแกงหน้าครับมีทั้งวิลเลียมป๊อปนะครับธีรศิลป์แดงดาอีกผมดูว่าลำพูนต้านไม่อยู่แล้วเห็นด้วยนะครับแล้วก็หกโมงเย็นพีทีประจวบของสะสมพบประเสริฐนะครับชนะ2แพ้1แพ้ระยองชนะสุโขทัยชนะปัตตานีวันนี้พบกับสิงห์เชียงรายของวรวุฒิวังสวัสดิ์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าชนะ1เสมอ1แพ้1ชนะชลบุรีเสมอบุรีรัมย์และแพ้ศรีสะเกษเป็นไงคู่นี้เป็นไงครับ
0: ต้องเปลี่ยนพี่หมอนิดนึงเชียงรายต้องโคตรหั่นนะ
1: โคตรหั่นผมที่ลงทะเบียนไว้เป็นลูกวรวุฒ
0: ิใช่ใช่ใช่ใช่แซวๆเล่นแซวเล่น
1: คือต้องหนุ่ยเขาบอกว่าแบบไม่ค่อยเอ่ยชื่อเลยเพราะว่านี่น้องรักเขา
0: หนุ่ยสายเทพศรีไง
1: เขาบอกต้องเอ่ยชื่อหน่อยเพราะว่าแหมเขาชื่อเขารีจิสเตอร์นะ
0: ก็เขาบอกว่า
1: คนตามทีเนี่ยคือต้อง
0: ขั้นใช่ใช่ต้องโคตรหั่นมิติติยภัยรัตแต่ว่าก็ต้องชื่นชมนะพี่หมอ
1: ครับ
0: โค้ชฮั่นเนี่ยเขาก็เอาเรียนจังเรียนไงตอนนี้มีอะไรเส้นแล้วอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วย
0: เพราะฉะนั้นก็รออีกสัก4ปี4ปี3ปีน่าจะไปถึงโปรแน่ๆ
1: แน่นอนแน่นอน
0: ก็ต้องบอกว่าเกมเนี่ยเชียงรายปีนี้ก็ดูดีขึ้นมานะ
1: ครับ
0: แต่ผมก็ยังเชื่อว่าความที่ประจวบแข็งแกร่งในบ้านแต่ไหนแต่ไรผมก็ยังเชื่อว่าประจวบน่าจะเก็บ3แต้มในบ้าน
1: เฉือนนะผมดูเฉือนเจ้าเตี้ยนี่ก็อย่างที่บอกในบ้าน
0: เป็นตอนเทคนิคอยู่แล้วโค้ชเตี้ยเนี่ย
1: ในบ้านนี่เขา
0: เชื่อขนมกิน
1: เขาเป็นคนมูรินโญ่เมืองไทยนะครับอ่ะ6โมงครึ่งศรีสะเกษยูไนเต็ดของสมชายช่วยบุญชุมพบกับชลบุรีของรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชค
0: สถานการณ์ไม่ดีด้วยกันทั้งคู่เกมนี้ชลบุรีของโค้ชอ้นประกาศแล้วพี่หมอหลังจากฟีฟ่าเดย
1: ์
0: ถ้า3นัดไม่ดีขึ้นไม่ก้าวแต้มเขาลาออกเพราะฉะนั้นนี่คือเกมเริ่มนับหนึ่งของชลบุรี
1: ครับ
0: ถ้าเกิดไปแล้วไม่ชนะศรีสะเกษขึ้นมาเนี่ยโค้ชอ้นต้องออกเลยนะเนี่ยถ้าไม่เพราะฉะนั้นถือว่าไม่ครบ9แต้มแล้วนะพี่หม
1: อ
0: ดังนั้นไปด้วยความกดดันแต่ว่าด้วยตัวผู้เล่นด้วยคุณภาพทีมเนี่ยมันมีประสบการณ์จากลีกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วถึงแม้ว่าตัวผู้เล่นจะยังอายุน้อยนะแต่ผมก็ยังเชื่อว่าชลบุรีดีกว่าศรีสะเกษแต่จะดีพอชนะหรือเปล่าเนี่ยไม่มั่นใจ
1: ทีมน่าช่วยก็ไม่ทีมระดับเดียวกันน่าช่วยกันก็ไม่กลัว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคู่นี้ผมเนี่ยเป็นห่วงรังสรรค์มากๆเลย
0: ใช่
1: คือชลบุรีปีเนี้ยตอนก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยมันเหมือนจะลงตัวนะ
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาแล้วมันไม่ลงตัวนะทั้งที่มียศกรบุรพามีเดนิสมูริโลนะครับสเตนิโอจูเนียร์พวกนี้แต่พอถึงเวลาลงเล่นแล้วมัน
0: คือยศกรพอเล่นในระดับสโมสรพี่หมอผมมองว่าเขาถอยตัวเองลงมาต่ำเกินไป
1: ถูกเดินเห็นด้วยเลยคือไม่ใช่ตำแหน่งเขาอะ
0: เออมันเหมือนแบบมีเอาตัวต่างชาติค้ำข้างหน้าแล้วกลายเป็นยศกรต้องลงมาล้วงมาเล่นบอลแล้วก็เลยไม่ได้ใช้จุดที่ดีที่สุดของตัวเองคือการปิดสกอร์คล้ายๆกับเอาสุภชัยเล่นในทีมชาติกับสุภชัยยืนค้ำกับบุรีรัมย์อย่างเงี้ยสมัยที่เขาได้ดาวซันโบ2ฤดูกาลติดเนี่ยตำแหน่งมันคนละชาติมันเสียของคนอ่ะ
1: คืออ๋อเนี่ยอันเนี้ยประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ผมเห็นด้วยเลย
0: ครับ
1: ยศกรผมน้องอย่าโกรธนะเนาะยศกรยังไม่เก่งพ
0: อ
1: ที่จะไปเป็นเพลย์เมเกอร์ที่สร้างสรรค์เกมแต่ยศกรเป็นคนที่วางเท้าดีในจังหวะสุดท้ายเพราะนั้นผมมองคล้ายๆแล้วก็คู่นี้ผมก็มองว่าโอกาสเสมอสูงนะอ่ะคู่สุดท้าย1ทุ่มการท่าเรือนะครับของโบซิดาบันโด

0: วิดพบกับปัตตานี FC นะครับของหานรงค์ชุนหะคุณากรปัตตานีมี4คะแนนชนะ1เสมอ1แพ้1เสมอ BG ปทุมชนะอุทัยธานีแล้วก็แพ้ประจวบนะครับส่วนการท่าเรือนะครับมี6คะแนนชนะราศีสลัยชนะลำพูนแล้วก็แพ้สุโขทัยการท่าเรือจะไปได้ไหมเนี่ย
1: เล่นในบ้านอ่ะ
0: เล่นใน
1: มันก็ยังเป็นต่อปัตตานีนะครับแต่ว่าด้วยความที่พอเปิดตัวไม่สวยอ่ะพี่หมอมันก็ทวีความกดดันมาอีกนะบุษดาบันโดวิดมันจะเสกได้เหมือนบุรีรัมย์หรือเปล่าด้วยคุณภาพทีมก็ดีด้วยเงินทุนอะไรต่างๆก็ดีผมก็ยังมองว่ามีสิทธิ์ออกเสมอได้นะ
0: โอ้โหถูกใจผมมากเลย
1: จริงปัตตานีไม่ใช่หมูหมาก้าไก่เกมรับก็ดีนะ
0: เมื่อกี้ตอนที่การท่าเรือที่ผมถามไอ้แมตช์ล่าสุดของไอ้ช็อปปี้ที่แพ้ผมว่ามีปัญหาภายในการมาครั้งเนี้ยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็นักเตะเนี่ยเล่นแต่แบบคล้ายๆว่าใจยังไม่ได
1: ้คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าที่โค้ชอู๊ดหลุดเพราะไม่ได้ใจนักเตะต่างชาติแต่ทีนี้โค้ชฝรั่งมาจะได้ใจนักเตะไทยอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี่อันเนี้ยผมชอบนะคือนักเตะต่างชาติเนี่ยไปบอกว่าโค้ชอู๊ดเนี่ยซ้อมหนักแล้วก็ไม่มีวิธีการเขาก็เลยมีคนไปเพชรทูก็เลยทำให้
1: มีการเปลี่ยนแปลง
0: มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้หรอกว่านักบอลไทยเนี่ยเขาโอเคกับโค้ชอู๊ด
1: ใช่คือทำบอลเมืองไทยเนี่ยถ้าคุณซื้อใจนักเตะไม่ได้คุณก็เหนื่อยนะครับ
0: โอ้โหนี่ผมชอบมากเลยนะโอ้โหนี่ผมบอกเลยทั้งอ๋อเลยถูกใจผมมากเลยนะคือไม่ได้สนิทกับโค้ชอู๊ดอะไรมากเลยนะแต่เข้าใจอะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะช่วงท้ายสักนิดหนึ่งนะครับพี่เทียนแล้วก็บอกสวัสดีครับหมอและคุณอ๋อหนึ่งผมเห็นด้วยนักกีฬาสากลเข้ารอบรองควรได้รับเงินรางวัลตามความยากง่ายและควรจะตัดการขนนักกีฬาและทีมงานไปเที่ยวหาประสบการณ์เยอะกว่าเจ้าภาพซึ่งสิ้นเปลืองงบมากๆสองดีนะนายกสมาคมฟุตบอลไม่หูเบาสั่งปลดโค้ชเหมือนนายก
1: โ
0: หแม้ฟอร์มทีมชาติจะตะกุกตะกักขนาดนี้จากคุณผีเดียวดาย
1: เขาต่อสัญญาไปแล้วอ่ะ
0: พอรู้ว่าอีคาร์ดอนันต์ย้ายโอกาสเด็กไปทีมใหญ่แต่เน้นต่างชาติอันนี้ก็อย่างที่น้องอ๋อพูดชัดเจนนะครับพอมีรายการให้เล่นเยอะก็บ่นเหนื่อยพอมีรายการเตะก็บ่นอีกว่ารายได้ไม่พออันนี้ก็
1: อันนี้ไม่ได้ประเด็นเท่าไหร่นะผมว่านะเขานักเตะเขาไม่ได้บ่นแต่ผมมาบ่นบ่นแทนแต่นี่ถามหน่อยพี่หมอผมเป็นเงาเสียงเฮียนอตเมื่อไหร่
0: ตอนแรกที่หนึ่งคืออาจจะเขาเรียกว่าอะไรมีบุคลิกบางอย่างในการจัดรายการอันนี้น้องอ๋อไม่รู้คือเฮียนอตเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีแล้วเวลาจัดรายการเนี่ยเขาก็จะมีช่วงจังหวะของเขาเวลาพูดเนี่ยยังหลายๆอย่างเนี่ยเขาฟังน้องอ๋อจัดจากผมเนี่ยเขาบอกว่ามีคนพูดว่ามีความเป็นเฮียนอตเยอะพอสมควร
1: ผมก็ลูกพี่ลูกน้องเก่าแล้วด้วยกันมาตลอด
0: น้องรักน้องรักเลยน้องอ๋อที
1: ่
0: เฮียนอตเขาเป็นคนที่ทางแฟนรายการสปอร์ตไลท์รักแกเยอะมากแกเป็นคนแบบคือบางทีเนี่ยพูดตรงๆนะแกก็กวนโอยมากเลยแต่บางทีแกก็มีอารมณ์ขัน
1: พวกครูหนีมาเป็นนักข่าวอย่างเงี้ยแหละ
0: แค่นานๆได้พูดถึงเฮียนอตดีหมอครับนักกีฬานี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงแรงงานหรือเปล่าครับเพราะใช้ทั้งแรงแถมทำงานด้วยอยากรู้ครับว่าแล้วถ้าขึ้นกับกระทรวงแรงงานมีประกันสังคมไหมครับคุณถามไม่ได้ใจผมตอบยังไง
1: คือจริงๆเนี่ยนะไอ้สโมสรเนี่ยต้องจดทะเบียนบริษัทจำกัดแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ไปขึ้นประกันสังคมกันทุกคน
0: ครับ
1: นะ
0: ก็ว่ากันไปคนเนี้ยก็ครบถ้วนนะครับเรื่องราวฟุตบอลไทยในวันศุกร์คุณถามมาเถอะแล้วคุณจะได้ข้อมูลเชิงลึกผมว่าไม่มีที่ไหนพูดถึงเรื่องของฟุตบอลไทยเชิงลึกได้เท่ากับวันศุกร์นะครับรายการสปอร์ตไกด์วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมกับทั้งอ๋อลาไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรอง แต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 2016736
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's DenmaAir Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี
4: ้เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ 17:35 นะครับเข้าสู่รายการนายที่นายกูรูกันนะครับทาง FM 99 Activeเรดิโอคลื่นไทยแข็งแรงนะครับวันนี้เราเจอกันกับวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับก็อยู่กันกับพี่เอกนพดลและผมอูอัครเทพครับจนถึงเวลา1ทุ่มโดยประมาณเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
6: สวัสดีครับคุณอูครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
5: ครับ
6: สุดสัปดาห์เร็วนะสัปดาห์นี้
5: สัปดาห์นี้เร็วเร็วเพราะว่าผมเพิ่งมาด้วยแหละ
6: ก็อาจจะด้วยสถานการณ์ที่มันเขาเรียกว่ามันโล่งขึ้นนะมันผ่อนคลายขึ้น
5: เครียดนะพี
6: ่น้ำไม่มาฝนไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
5: คือเครียดงานก็ไม่ได้ทำแล้วก็เครียดว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไง
6: หยุดอยู่ที่บ้านนี่สองสัปดาห์เลย
5: ไปไหนไม่ได้
6: อึดอัด
5: ไปไหนไม่ได้เลย
6: นึกภาพแล้วอึดอัดแทน
5: เหมือนได้พักร้อนนะได้พักร้อนแบบลาพักร้อนไป2วีคเต็มๆอ่ะแต่ก็รู้สึกว่า
6: แต่คนทำงานไม่ค่อยชอบหรอก
5: ไม่ชอบ
6: หยุดสักวัน2วันมันยังโอเค
5: คือไม่ได้ชอบคือไม่ใช่ขยันอะไรมากนะ ไม่มีตังค์เอาหยอกขยัน
6: แต่มันก็ด้วย
5: ด้วย
6: เป็นเราอ่ะใช่ไหม
5: เออ
6: คือบางทีคนเป็นฟรีแลนซ์อ่ะถ้าวันไหนไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้ตังค
5: ์ถูกต้อง
6: ใช่ไหม
5: เราไม่ได้ไม่มีว่าง
6: บางคนก็อย่างจันอูเงี้ย
5: ครับ
6: ไม่ได้ออกไปภาคบอลเลย
5: โอ้โหช่วงที่ช่วงที่น้ำท่วม 4-5 วันติดต่อกันหนักๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
6: ใช่ใช่
5: เนี่ยแล้ว
6: แต่วันนี้เขาคึกคักนะเขามีภาครัดมงรัดบนเขาไม่รู้นะ
5: อ๋อเอ้ยนี่เขาเริ่มตั้งแต่วันศุกร์เลยเหรอ
6: วันนี้ Friday Night มีรัดมุนนะร
5: ั
6: ดมุนเบรเมนนะ
5: ช่วงนี้นี่ไม่ได้เจอหน้าค่าตาเลยนะ
6: ใช่ใช่
5: คิวเยอะมาก
6: ไม่ร
5: ู
6: ้ซัพพลายรีพอร์ตเสาร์อาทิตย์นี้เข้ามาเปล่า
5: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอแล้วโอ้นี่ลุยเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยเนี่ย
6: ใช
5: ่
6: คิวทองอ่ะคิวทอง
5: คิวทองมากๆช่วงนี้นะครับอาจจะพูดถึงสถานการณ์เมื่อกี้นี้ก่อนจะเข้ามาจัดรายการท้องฟ้ามืดครึ้มมาเล็กน้อยนะด้านนอกอ
6: ่
5: ะไม่รู้ว่าจะมีฝนตกที่ไหนบ้างหรือเปล่า
6: คือถ้ามาก็ขอแบบขอแค่ชุ่มฉ่ำพอหนู
5: ไม่ต้องแช่พออ
6: ย่าไปหนักอย่าไปนานอะไรอย่างเงี้ยมันยังโอเคนะ
5: ตกแบบผ่านแล้วผ่านเลยไม่ต้องมาแช่มาวนอยู่ไม่เอา
6: ถ้าช่วงกลางคืนอ่ะตกพอเย็นๆนอนชิวๆอย่างเง
5: ี้
6: ย
5: ลิ้นๆหน่อยๆนะ
6: แต่ถ้าตกกระหน่ำเหมือนปลายปีไอ้ปลายเดือนที่แล้วนี่ก็ไม่ไหว
5: ไม่ได้ไม่เอาเลย
6: หนักเกิน
5: แต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยก็เห็นรายงานมาว่าอาจจะมีฝนตกลงมาพอสมควรนะในหลายๆภาครวมถึงกทมปริมณฑลด้วยเสาร์อาทิตย์นี
6: ้เอาจริงๆคำว่าพอสมควรเนี่ย
5: โอ้โห
6: หนักกลางเบาได้ไหมคือทำไหน
5: พี
6: ่เรากะเกณฑ์ไม่ถูกไง
5: คือตอนเนี้ยเข้าใจคำว่าปริ่มไหมพี่ปริ่มสมมติเอาน้ำใส่แก้วน้ำใส่กระมังเนี่ยมันปริ่มหมดเลยนะตามแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นหนองคลองบึงที่ไหนก็ตามแถวบ้านผมเนี่ย
6: ถ้าล้นเมื่อไหร่ก็ท่วมอ่ะ
5: ใช่ถ้ามีอะไรมาเติมมาปุ๊บอะไรอะไรที่เราเคยกั้นไว
6: ้
5: ที่แบบขวางมันเอาไว้เนี่ยมันจะล้นขึ้นมาหมดเลย
6: เห็นใจโซนบ้านคุณอู๋นี่หนักเลยนะ
5: จริง
6: ร่มกาวรัดกำบังโซนนู้นน่ะ
5: แต่ตอนนี้เริ่มเคลียร์ไปได้ค่อนข้างเยอะละถนนหลักที่ผมเดินทางมาทำงานตอนนี้นี่คือกลับมาสู่ภาวะปกติละโอ้โหพอกลับมาสู่ภาวะปกติเท่านั้นแหละหลุม
6: เห็นเลยใช่ไหม
5: หลุมแบบเยอะมาก
6: ถนนนี่พัง
5: ถนนพังหลุมเต็มไปหมดเลยนะครับ
6: ดีนะอย่าไปท่วมมากเลยโซนนู้นน่ะจะได้แบบมาช่วยกันจัดรายการหน่อย
5: พี่เอกบอกโอ้จัดอยู่คนเดียวเลย
6: โอ้มันเข้าทุกวันน่ะแต่ก็เป็นเคสที่แบบมันก็แทนเพื่อนๆน้องๆเข
5: ้
6: าใจได้
5: ครับ
6: แต่บางทีมันจัดทุกวันมันก็แบบ
5: มันก็
6: มันเย็นมันแบบมันทุก
5: บอลลีกมันไม่เตะด้วยไงมันเตะแต่บอลทีมชาติใช่ป่ะ
6: ใช่
5: ถ้าบอลลีกเตะเนี่ยมันคุยสนุกมากกว่า
6: แต่หลังจากนี้ไปมาเลย
5: มาม
6: ัน
5: ยาวๆ
6: มีกันยาวๆจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน
5: แหมก็ไม่สนุกจะไม่สนุกได้ไงอ่ะกลับมาก็เจอซิตี้เลยอ่ะโอ้โห
6: ได้ไปเห็นข่าวแวบๆนี่มีตัวละครอีกแล้วนะ
5: ใครเอ่ย
6: ได้ข่าวว่ามีโค้ช โค้ชดัตคนหนึ่งบอกเอ๊อยากสนใจคุมสเปอร์นะ
0: อ๋อที่ที่เขาแบบผมเยอะหน่อย
6: โค้ชดัตเนี่ยไม่รู้ว่า
0: ผมเยอะๆหน่อยนะ
6: ไม่รู้ว่าฮาร์กหรือล็อต
0: น่าจะเป็นคนหลัง
6: เออโหนี่สัปดาห์นี้โหมันหลายคู่นะ
0: อู้สมมุติถ้าเป็นไปอย่างที่ข่าวบอกจริงๆสมมุติว่าอ่ะขอโทษแฟนสเปอร์ก่อนสมมุติแมนยูชนะสเปอร์ได้แล้วสเปอร์เป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วสล็อตมาคุมสเปอร์ตามที่มีข่าวจริงๆเนี่ยโอ้โหบันเทิงเลยนะแต่เขาจองไว้ก่อนนะตามรายงานข่าวว
6: ่
0: าเขาสนใจนะเขาว่างงานไม่นานนะเนี่ย
6: แต่มาคุมลิเวอร์พูลจะบอกว่าเขาแย่ก็ไม่ได้นะ
0: ก็ได้แชมป์
6: อ
0: ่
6: ะเ
0: ออก็มีแชมป
6: ์เขาก
0: ็กันเอาไว้อยู
6: ่จริงๆอาร์เนอร์สล็อตคุมเฟย์นอร์ดแชมป์บอลถ้วยแชมป์บอลลีกเอเดวิซ
0: ี
6: ่ไปยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ก็เข้าถึงรอบชิงนะปีนั้นแพ้นามูแพ้โรม่า
0: ก็ผลงานก็
6: ผลงานก็ดี
0: ก็อยู่ในระดับที่ดีอ
6: ่
0: ะ
6: แต่ทรงก็เหมือนฮัสซันนี่แหละ
0: อ๋อฮัสซัน
6: ทรงบอลไม่ได้แฟนบอล
0: ใกล้ๆเนี่ยไม่รู้เลยว่าเล่นบอลสไตล์ไหน
6: ใช่ใช
0: ่ไม่เห็นลายเซ็นไม่เห็นภาพชัดเจนเลย
6: อ่ะใครฟังอยู่ที่ไหนนะคร
0: ับ
6: กำลังขับรถกลับบ้านหรือว่าอยู่ที่บ้านก็ส่งข่าวกันหน่อยฝนตกหรือยังนะครับแล้วก็ส
0: ่
6: งข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับทาง4689899
0: ครับ
6: โซเชียลเพจ Facebook YouTube FM 99 Active Radio นะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้เช่นกันนะครับ
0: ช่วงแรกของรายการของเรานะครับขอขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณขอขอบคุณ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
6: ครับ
0: รวมถึงขอขอบคุณ Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้หาซื้อ Air Carrier Tech V และ Tech S ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศเลยนะครับ
6: ครับผ
0: มอ่ะแล้วก็กิจกรรมช่วงนี้ของ FM 99ของเราเนี่ยต้องบอกเลยแน่นๆเลยนะช่วงนี
6: ้ถ้าจะอ่านกิจกรรมอัมพวาเนี่ย
0: ผม
6: ว่าจะชวนคุณอู๋ไปพักผ่อนนะ
0: อ่ะฮะ
6: ไปรีแลกซ์หน่อย
0: อัมพวา
6: อัมพวา
0: ผมไปเบตงด้วยได้ไหม
6: ได้
0: อันนี้ไกลเลยนะ
6: ไกล
0: ไปใต้สุดเลยนะ
6: แต่ถ้าจะสะดวกสุดผมว่าอัมพวา
0: อ๋อใช้เวลาไม่เยอะ
6: น่าจะเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์พอดีไหม
0: ใช่
6: ฟีฟ่าเดย์รอบหน้า
0: ถ้าอัมพวาน่าจะ
6: เป็นลันลี
0: ่อ่ะลันลี่นะไม่ใช่ละไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ไห
6: ม
0: ติดฟีฟ่าเดย์นะมันไม่แน่ใจ
6: ฟีฟ่าเดย์จะประมาณสักกลางเดือนพฤศจิกา
0: ถ้าไปเบตงเนี่ยติดฟีฟ่าเดย์ผมดูแล้วนะฮะ เพราะว่าทาง FM 99ของเรานะครับชวนแฟนรายการไปร่วมกิจกรรมหลอยแรงแหล่งใต้ปีที่4โอเคไปที่เบตงกันเลย
6: ครับ
0: ครั้งหนึ่งในชีวิตครับเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุกผาชมทะเลหมอกไอเยเวงหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับแช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงแล้วก็ไปเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามขากลับเนี่ยแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ตลอดเวลา3วัน2คืนนะครับ14ถึง16พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092 531 5142 080 919 5365ย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกรอบหนึ่งนะครับ092 531 5142 080 919 5365หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอินบ็อกเพจ Facebook ของ FM 99ของเราได้เลยครับ
6: ครับผมทริปลงใต้น่าจะเป็นป่าแปะ
0: ป่าแปะ
6: กับพอสุเทพ
0: แล้ว
6: ครับ
0: โหนี่ไปถึงบ้านพี่ลิมิงเลยนะเนี่ยไปถึงยะลาไปยะรอเลย
6: แต่ไปทำไมต้องชวนเจมิงนะ
0: ทำไมอ่ะเดี๋ยวชวนไปดำน้ำอ่ะทำไมอ่ะ
6: เออเดี๋ยวชวนแวะไปนู่นไปน
0: ี่เอาเหรอ
6: เออไอ้แต่จริงๆไปยะลาน่าจะให้น่าจะชวนเจมิงร่วมทัพไปด้วย
0: เคยไป
6: น่าจะสนุก
0: เคยไปถึงหรือยัง
6: ถ้า
0: เคยไปเที่ยวมันเคยไปถึงไหม
6: ผมไปชุมพรสุราษฎร
0: ์
6: นคร
0: ครับ
6: ภูอาไปสงขลาหาดใหญ่สตูล
0: เออ
6: แต่ว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้
0: ผมยังไม่เคยไปถึงเลยผมก็ไปเหมือนพี่เอกไปหาดใหญ่
6: ไป
0: สตูล
6: กระบี่ผมก็ยังไม่เคยไป
0: ผมไปถึงแถบนั้นละแต่ยังไม่เคยเลยลงไปถึงด้านใต้เลย
6: ถ้าล่างสุดก็น่าจะหาดใหญ่อะ
0: นั่นแหละนะครับ
6: ก็ไปวัดไอ้ไข่ที่นครเคยไป
0: อ๋อเออไปไหว้ขอหวยไปจุดประทัด
6: ตอนนั้นไปชุมพรแล้วขับรถลงไป
0: ไอ้นครศรีใช่ไหม
6: นครศรี
0: อ๋อ
6: แต่ว่ายะลายังไม่เคยไป
0: ครับเหมือนกัน
6: คลิปนี้น่าสนใจนะ
0: ใช่ใคร
6: ใครว่างๆมีเวลานี่ก็โทรเข้ามาสอบถาม
0: ครับ
6: ร่วมทริปกับเราได้เลย
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราชวนไปเที่ยวกันอีก
6: อู๋พาแฟนไปก็ได้นะทริปนี
0: ้มีที่ไหนเราไม่มี
6: ก็หาสักคน ก่อนพี่ว่าเดี๋ยว
0: เราไม่บอกกันแน
6: ่มีเวลาอีกสักประมาณเดือนนึง
0: แต่ช่วงนั้นฟีฟ่าเดย์
6: พอดี
0: ช่วงที่ไปเบตงนะสนใจใครยังไม่เคยนะครับกินหรูอยู่สบายสโลแกนนี้การันตีแน่นอนนะครับ
6: ครับผม
0: ดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้กันหน่อยนะพี่เอก
6: เอาจริงๆ Friday Night ของเรามีไทยนะ
0: มีบอลไทย
6: ที1ที2
0: กลับมาแล้ว
6: เอ๊ะถ้าผมจำไม่ผิดลาดลีนี่เพิ่งเล่นช้อปปี้คัพเองน่ะ
0: เล่นเสมอกับเวียดนามอ่ะ
6: โฮชิมินห์น่ะ
0: เล่นเสมอกับเวียดนามมา
6: เพราะว่าของเราเมื่อวานเซ็งท่าเรือเหมือนกันนะ
0: ท่าเรืออุตสาห์นำ
6: ก่อน
0: ดี
6: นำก่อนแล้ว
0: แล้วก็โดนไป3
6: วันนี้ไทยลีกทีหนึ่งเนี่ยมีราชบุรีเจอกับสุโขทัยนะครับ
0: ครับ
6: แล้วก็เกมไทยลีกทีหนึ่งอ่ะจะคิกออฟกัน6 โมงตรงส่วนไทยลีกที2ก็จะมีแพร่กับกาญจนบุรี
0: พลัง
6: เล่นกัน1 ทุ่มตรง
0: ทีมของอาจารย์ปาร์คเข
6: า
0: วันนี้มีโอกาสขึ้นจากฝูงก่อนได้นะพลังการถ้าชนะมากกว่า1 ประตูขึ้นไปนะครับ
6: โอ้ถ้าทีมถ้าทำทีมเมืองการขึ้นมาเล่นไทยลีกได้เนี่ยแบบฝีมือกันนะ
0: ต้องขึ้นพี่ต้องใช้คำว่าต้องขึ้นไม่มีทางเลือกอื่นทีมอย่างพลังการต้องขึ้นเลย
6: นี่
0: ใส่ขนาดนี้นี่ต้องขึ้นแล้ว
6: เมืองการถือว่าเป็นทีมมีตังค์ไหมตอนนี
0: ้โอ้โหในทีสองนี่คือบิ๊กเบิ้มเลยอ่ะ
6: ก็ถ้าผมรู้ว่าหนองบัวทีมนึงอ่ะอันนี้ก็ไม่อั้นนะ
0: ต้องขึ้นเมืองการนี่คือพลังการนี่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องขึ้นมาให้ได้ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยถือว่าโอ้โหหน้าพี่
6: เอาแค่ว่าถ้าไทยลีกที2เมืองการอ่ะถ้ากล้าจ้างลุงปาร์คมากระทุ่มทุนสร้างแล้ว
0: ก็โอ้โหก็เงินถุงเงินถังใช้เล่นเมื่อไหร่ล่ะวันนี้ไปเยือนแพร่ก็ขึ้นเหนือไปหน่อยนะฮะ
6: ครับผม
0: ส่วนฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะครับลีกใหญ่ก่อนแล้วกันนะลีกใหญ่คืนนี้จะมีบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับพี่เฟรงค์คืนนี้ใช่ไหม
6: ก็จริงๆวันนี้เขาต้องมาจัดสปอร์ตดีแลก4 ทุ่มครึ่ง
0: เอาล่ะ
6: พี่มนก็วางคิวแล
0: ้
6: วทักมาในไลน์ปึ้ง
0: ครับ
6: อ๋อวันนี้ติดบุนเดสลีกา
0: เอ้าไม่ใช่บุนเดสเตะตั้ง1 ทุ่มครึ่ง
6: ก็ใช่ครับคงอาจจะไปก่อนไงอ๋อ
0: ไปเตรียมตัวก่อนตีหน
6: ึ่งครึ่งหรือช่วงก่อนนั้นเนี่ยติดอะไรหรือเปล่าน
0: ั่นแหละนี่แหละสำคัญเนี่ยน่าสงสัยตรงเนี้ยนะครับ
6: ดอทมูลเบรเมน
0: ดอทมูลฟอร์มชนะรวดนะดอทมูลฟอร์มแรงมาก
6: จ่าฝูงอยู่ดีแล้วคุณหนูคือให้ทีมแบบเนี้ยเป็นจ่าฝูงไปก่อนเหมือนพวกลีกเอิงมีโมโนโกอย่างเงี้ยบาเยนเปเชอย่าเพิ่งเป็นจ่าฝูงเลย
0: ครับ
6: ไม่งั้นมันจะก่อยเนี่ยให้ทีมพวกเนี้ยเขาเรียกว่าดึงเรตติ้งบุนเดสไปก่อน
0: อย่าให้พึ่งเป็นหนังม้วนเดิมตั้งแต่แรก
6: เพราะมันเพิ่งต้นฤดูกาลเอง
0: คือสมมุติถ้า4นัดบาเยิร์นนำมันก็รู้สึก
6: มันจะม้วนเดียวจบ
0: ที่เกียจไปสนใจบุนเดสแล้ว
6: ใช่
0: การลุ้นแชมป์มันก็เลยจะก่อยกร่อยหน่อยแต่เอาจริงๆอ่ะทีมที่ตามมาก็บาเยิร์นนั่นแหละอันดับ2
6: สัปดาห์นี้อาบาเยิร์นไปสะดุดเสมอเอาสบวกก็ดีนะ
0: คืนนี้ตีหนึ่งครึ่ง
6: ถ้าแต้มมันไม่ห่างอ่ะคุณหนูไอ้แดกาซิเกอร์มันก็เสร็จบาเยิร์นอีกอ่ะใช่ป่ะ
0: ดูแล้ว
6: เผื่อมันจะไปกลับแค่นั้นแหละมันจะม้วนเดียวจบอ่ะ
0: ตีหนึ่งครึ่งนะครับ
6: ครับ
0: ขาประจำวันศุกร์อยู่แล้วแล้วก็ลาลิก้าคืนนี้2 ทุ่มมาลาก้าเจอกับเอสปันยอลมีฟุตบอลลีเอิงฝรั่งเศส1:45ลองเจอกับโอลิมปิกลียง
6: แสดงว่ามีโปรแกรมเล่นฟุตบอลยุโรปแน่นะ
0: ครับ
6: ลีกเองถ้าจะจับคู่ไหนมาลงไฟเดย์ไนท์อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นทีมที่เขามีจะมีโปรแกรมกลางสัปดาห์
0: ลีกเองนี่สนุกจริงเพราะว่าเปเอชเนี่ยออกสตาร์ทไม่ดีเลย
6: โมโนโกจ่าฝูง
0: ใช่โมโนโกจ่าฝูงเปเอชตอนนี้อยู่อันดับ6นู่น
6: เหมือนบุนเดสแหละเหมือนบุนเดสแหละ
0: คือเหมือนบุนเดสในที่นี้คือเดี๋ยวจะกลับมาเหมือนเดิม
6: ใช่
0: แต่ต่อให้เยอะเลยนะ
6: เปเอชเนี่ยพูดถึงลีกเองนะให้ลียงหรือโมโนโกหรืออะไรมาเป็นแชมป์สักขั้นสักปีก็ได้นะ
0: สักทีนะ
6: มันจะได้สนุกหน่อยอ่ะ
0: น่าเบื่อเกินแต่จริงๆแล้วไอความไม่สนุกของลีกเอิงบางทีมันก็ต้องหันไปมองทีมที่จะมาลุ้นแชมป์กับเปเอชด้วยนะบางทีพอลุ้นๆอยู่สายป่านไม่ยาวพอ
6: ใช
0: ่ไปแผ่วไปอะไรเองแล้วบางทีเปเอชเขาก็ไปเรื่อยๆของเขาอ่ะ
6: ก็เดี๋ยวเขาจะมีก๊อก2 มกราคม ใช่ไหมอันไหนไม่ดีอันไหนขาดเขาก็จะไปเติมตอนมกรา
0: เออเดี๋ยวเขาไปซื้อตัวผู้เล่นได้นะครับส่วนในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษวันนี้ก็จะมี1เกมก็คือเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์
6: คู่นี้ซึ่งลอนดอนดาร์บี้แล้วเนี่ย
0: ใช่
6: อ
0: ัน
6: นี้น่าดู
0: แต่ตี2นะครับ
6: ครับ
0: เวสต์แฮมก็ลุ้นขึ้นจากฝูงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่2ส่วน QPR นะครับผลงานก็ออกสตาร์ทดีอยู่อันดับที่6
6: ตอนแรกเวสต์แฮมออกสตาร์ท3เกมแรกได
0: ้ครับ
6: โอ้โหแย่มากอ่ะ
0: เพิ่งมาติดเครื่องได้สัก 4-5 นัดหลัง
6: ครับ
0: นะครับที่ชนะแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางได้นะครับก็เป็นฟุตบอลลีกใหญ่แล้วก็แต่ละลีกที่น่าสนใจก็ไม่มีกันโชสดาอิตาลีนะคืนนี
6: ้
0: กันโชไม่มีแล้วก็
6: พรีเมียร์ลีก
0: พรีเมียร์ลีกเดี๋ยวรอเสาร์อาทิตย์นะครับมีมันเดย์ไนท์ไหมผมดูก่อนพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้น่าจะหมดแล้วเนาะใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยว
6: ถ้ามีก็โควันทรีอยู
0: ่อ่ะโ
6: ควันทรีนิวคาสเซิล
0: โอเค
6: ไม่มีแค่ไฟเดย์ไน
0: ท์ใช่แล้วก็มีเกมอีกนัดหนึ่งนะครับ
6: ครับ
0: อ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่าถึงเรื่องโปรแกรมกันนะครับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกคร่าวๆก่อนแล้วกันนะพี่เอก
6: ได้เลย
0: ดูโปรแกรมให้นิดนึงเพราะว่านะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกันเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยพรีเมียร์ลีกจะกลับมาลงเล่นตอน 6:30 อาร์เซนอลกับลีดส์ยูไนเต็ดก่อนเลย
6: ครับ
0: ก็มีโอกาสที่จะให้อาร์เซนอลเขานะครับได้แซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก่อน
6: ครับผ
0: มครับหลังจากนั้นช่วงเวลาพรามไทม์3ทุ่มเนี่ยจะมีแอสตันวิลล่าเจอเบรนท์ฟอร์ดเชลซีกับบอนมัธมีอิปสวิชฟูลแลมซันเดอร์แลนด์ไบรตันโอ้โห4คู่นี้ไม่รู้ดูคู่ไหนดีเหมือนกันนะเชลซีน่าจะเด่นสุดละ
6: ถ้าคู่เอกช่วง3ทุ่มก็เชลซี
0: ใช
6: ่เอ้ยโปรแกรมสวยมันเสาร์อะ
0: สี่ทุ่มบอลสนุกแทบทุกคืนนะสามทุ่มเนี่ย
6: คือเปิดหัวอาร์เซนอลสามทุ่มยังมีอาจจะมีเชลซีมีวิลล่าหรือจะก็ชิคๆหน่อยก็ไบรตัน
0: เออไบรตันก็น่าติดตามว่าเขาจะไปได้ถึงขนาดไหน
6: ใช่แล้วก็คู่สุดท้ายจะเป็นแมนยูสเปอร์นี
0: ่โอ้โห
6: วางโปรแกรมสวย
0: คู่สุดท้ายนี
6: ่มันไม่ใช่ว่ากองกันอยู่สามทุ่มหมดมันเลือกดูยากไง
0: มันน่าสนใจทุกช่วง
6: เออ
0: น่าสนใจทั้งสามช่วงเวลาเลย
6: วันเสาร์ขอจองคู่แมนยูได้ไหม
0: คือยังไง
6: ทักไปหาบังหน่อยดิขอผ้าคู่แมนยู
0: จัดไปพี
6: ่อยากเห็นเดแชบี้กับทางด้าน
0: คาลิก
6: อ่ะดูดิว่าสล็อตจะมาถึงเวลาจะมาคัมแบ็คพรีเมียร์อีกไหม
0: ใครจะกระเด็นต่อไป
6: เออ
0: เออใครแพ้ก็ถือว่าตกที่นั่ง
6: ระวังดีๆนะกุนซือที่ฟอร์มไม่ดีคุณหนูผมว่าถ้าไม่ดีต่อเนื่องช่วงเนี้ยก่อนเบรกฟีฟ่าเดย์รอบหน้าผมว่าเดี๋ยวมีตกเก้าอี้อ่ะต้องมี
0: ถ้าสัก3-4 นัดก่อนจะพักแล้วมันยังไม่ดีขึ้นใช่ไหม
6: ใช
0: ่มีสิทธิ์มีสิทธิ์โดยเฉพาะสเปอร์สเปอร์นี่แย่แบบแย่มาก
6: ครับ
0: แล้วก็พอเข้าสู่วันอาทิตย์พรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะมี2ทุ่มคริสตัลพาเลสเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็ฮัลล์ซิตี้เจอกับเอฟเวอร์ตันแล้วก็ไฮไลท์ของสุดสัปดาห์นี้ก็คงเป็น4ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์นะครับ
6: ครับ
0: ลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี
6: ้
0: โอ้โหอันนี้แหละบอกเลยว่าซิตี้เองท่ามกลางปัญหาแล้วการไปเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหเดือดแน่นอน
6: ใช่ผลมันเสามันก็มีส่วนด้วยนะ
0: ครับ
6: อาร์เซนอลถ้าชนะจะทำแต้มทาบนะ
0: ก็
6: ปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บนักเตะ
0: คือ
6: ว่าเดลอตเนี่ยทีมใหญ่แทบจะครบแล้วเนาะ
0: โอ้ก็ถอนกันไปเยอะเหมือนก
6: ัน ใช่ใช่
0: เพราะว่าจริงๆก็ไม่รู้ว่าเจ็บหลอกเจ็บจริงอะไรก็ไม่รู้
6: อาจจะมีปัญหาการบาดเจ็บแต่ว่าบางเคสก
0: ็
6: รอเรียกความฟิต
0: บ
6: างคือไอ้เจ็บหนักแบบที่เราเห็นเคสใหญ่ๆไม่มี
0: ที่โชคร้ายอะนะ
6: ใช่
0: ไม่มี
6: ที่โชคร้ายไม่มี
0: มีแต่แบบถอนตัวไปแล้วก็เล่นไม่ครบ4
6: เจ็บนิ้วข้อเท้าเจ็บเข่าแฮมสตริงอะไรอย่างเง
0: ี้
6: ย
0: อย่างลิเวอร์พูลนี
6: ่เผื่อโซลิสจะหนักสุดอะของอาร์เซนอล
0: อย่างลิเวอร์พูลก็ลุ้นกักโปแล้วก็ลุนอีซากกัปโปช่วงนี้ขาดไม่ได้เลยนะ
6: โอ้ทีมชาติก็กลับไปฟอร์มดีย
0: ิงด้วยนะยิงตั้งแต่เกมแรกเลยนะ
6: ครับ
0: นะฮะช่วงท้ายเบรกแรกนะครับดูข้อความกันหน่อยนะครับก็ทั้ง Facebook YouTube เดี๋ยวแวะไปทักทายก่อนจะเคารพธงชาติกันนะครับ
6: ครับผม
0: ข้อความนี้เขาบอกว่าผมโคตรอยากให้ฝนตกแถวบ้านผมเลยครับบอกร้อนมากๆครับแถวพันท้ายนรสิงห
6: ์แถวพันท้ายนรสิงห์แถวไหนพระราม2เหร
0: สมุทรสงคราม
6: สมุทรสงครามโซนนู้นป่ะน่าจะโซนนู้นอ่ะ
0: แค่นี้เหรอมันก็น่าจะโดนฝน
6: ช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะถึง
0: นะ
6: เออผมว่าน่าจะทั่วถึงนะ
0: เออต้องโดนบ้างนะมันก็ เลยกรุงเทพไปหน่อยเดียวเอง
6: ครับผม
0: แต่ช่วงนี้อย่าพึ่งแล้วกันนะครับอย่าพึ่งตกทางนี้แล้วกัน
6: แต่ถ้าเข้าเดือนตุลาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะปลายฝนต้นหนาวแล้วก็เมื่อกี้ข่าวช่อง9ขึ้นมาว่าเชียงใหม่อ่ะเตรียมตัวต้อนรับท่องเที่ยวเรื่องการตรงงานเต็นท์แล้วนะ
0: เมื่อเช้าอ่านข่าวบอกว่ายอดดอยอินทนนท์น่าจะ10องศาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เย็นแล
6: ้ว
0: กำลังดี
6: กำลังดี
0: ถ้าเย็นมากกว่านั้นมันอาจจะอยู่ได้แป๊บเดียว
6: ผมเคยไปอมก่อย7องศา
0: โอ้โหคือยังไง
6: คนพื้นที่คนพื้นที่เขาชินแต่คนเมืองกรุงไปคุณดูโคตรหนาวเลย
0: แต่ไม่ใช่แต่มันฟินไงเรารู้สึกว่าเราไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้เราจะชอบ
6: หนาวจริง
0: แต่จริงๆเนี่ยให้ใช้ชีวิตอยู่มันไม่สนุกหรอก
6: ใช่
0: มันทรมาน
6: ถ้าไปเที่ยวไปบรรยากาศถ้าไปเที่ยวไปเอาบรรยากาศ
0: ดี
6: สักช่วงนึงอ่ะดี
0: ดีเลย
6: ดีเลย
0: แต่ถ้าคนอยู่ไปเลยจริงๆบางทีมันก็ไม่สนุกอ
6: ่
0: ะ
6: ไม่คือถ้าใครว่างๆไม่ต้องขึ้นไปถึงเชียงใหม่ก็ได
0: ้
6: นี่เขาใหญ
0: ่กำลัง
6: พอในยกสระบุรีนี่นี่ก็หนาว
0: ปลายฝนต้นหนาวกำลังดี
6: ครับ
0: ตอนนั้นที่ผมเห็นภาพที่เขาไปดูกระทิงกันนะเฮ้ยผมอยากไปสักครั้งนึงนะ
6: กระทิงก็น่าจะอยู่
0: เขาเยเทียมวะแถบนั้น
6: เขาแผงม้า
0: เออเขาแผงม้า
6: เขาแผงม้าก
0: ระทิงโอ้เป็นร้อยเลย
6: เขาใหญ่
0: อยากไปดูสักทีนึงนะที่
6: ที่เขาที่เรียกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยอ่ะ
0: เออใช่ใช่ใช่
6: บรรยากาศดี
0: ตัวเบลเลอร์เลยกระทิงนะฮะบอกผมติดตามทาวเซนเฮลตี้มากครับกินมะพร้าวผลไม้สดโยคะอาบแดดริมหาดทุกเช้าใช่
6: เขาเป็นคนดูแลตัวเองดีนะ
0: เขาจะออกไปวิ่งที่ชายหาดไปยืนอาบแดดแล้วเวลาเขากินเนี่ยเขาจะกินอาหารที่มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเดียวยินกินชีสกินผลไม้
6: ตอนนี้อยู่ประจวบใช่ไหม
0: อืม
6: หูเข้าทางเลยเนาะ
0: เขาชอบทะเลที่เขาอยู่แบบเขาก็แบบติดใจไง
6: คือชีพนี้ค่าเหนื่อยไม่ต้องสูงก็ได้แต่แบบอยู่แบบเล่นฟุตบอลสบายสบายแต่สบายสบายของทางเส้นอ่ะเล่นในไทยลีกได้สบาย
0: โอ้ก็ทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู
6: ่ยังเล่นอยู
0: ่แต่ก็ระวัง
6: ดูรถชนยังไม่เป็นไร
0: ระวัง
6: ดูร่างกายเขาแข็งแกร่งขนาดไหน
0: ระวังเครื่องบดยากนะโอ้โหวันนั้นภาพ
6: ไม่ต้องห่วงเขาร่างกายดีด้วยรถชนยังไม่เป็นไรเลย
0: วันนั้นนี่ผมรู้สึกแบบเฮ้ยเละหรือเปล่าเนี่ยแบบหักไหมอะไรไหมโอ้วันนั้นโชคดีมาก
6: ได้ลงด้วยนะท้ายเกม
0: ได้ลงเล่นด้วยนะครับแต่เขาก็ทำคอนเทนต์อยู่ในทิกต็อกเขาก็มีโซเชียลของเขาอยู
6: ่มีผู้สื่อข่าวไปสอบน่าจะเอาไมค์ไปถามนะเพื่อนเพื่อนที่อังกฤษเนี่ยเห็นแล้วเขาทักมา
0: โอ้มัน
6: ผมอยากรู้มากนะ
0: ดังทั่วโลก
6: เอซีนเขาลงหนูลงดูในไอจีอ่ะมันดังทั่วโลก
0: ทุกสำนักข่าวถ้าคุณไม่ลงอ่ะคุณถือว่าคุณตกข่าวเลยคือภาพนั้นนี่คือแบบเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยใครเห็นใครก็ตกใจ
6: มันดีตรงที่นักเตะมันไม่ได้เจ็บหนักถ้าเจ็บหนักน่ะจากเรื่องโจ๊กนี่จะเป็นเรื่องเครียดทันทีเลยนะ
0: สมมติเราก็ไม่รู้สมมติ
6: มันเสียภาพลักษณ์ถึงไทยลีกเลยนะ
0: ถ้ามันเกินกว่าแบบขาหักนักเตะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะ
6: ใช่ใช่
0: แต่ผมก็ติดตามเขาอยู่ใน TikTok อ่ะผมชอบดูนะขับรถบางทีขับรถไปแข่ง
6: เขาชอบกินน้ำมะพร้าว
0: ใช่เออกินน้ำมะพร้าวแล้วบางนัดที่เขาแบบไปแข่งในจังหวัดที่มันไม่ไกลจากประจวบอ่ะบางทีเขาขับรถไปเองนะแล้วก็มีคอนเทนต์กับครอบครัว
6: ที่เขาบอกงงมากอ่ะเวลาไปแข่งต่างจังหวัดมีจอดแวะเซเว่น
0: ใช่แกขับรถไปเอง
6: เออ
0: ขับรถไปเอง
6: อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่าต่อ
0: ใช่นะครับเดี๋ยวพักเคารพธงชาติกันก่อนนะครับ 17:59 แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
7: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดย
9: เบนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500 บาทวันนี้ถึง20 พฤศจิกายน

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: รอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: เผ็ดแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียเทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียเทควีและเทคเอส
2: ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: กลับมาเบรกที่2นะครับของนายที่นายกูรู18นาฬิกา4นาทีครับ
5: ครับ
4: รอบนี้กลับมาเราไม่ได้มากันแค่2คนนะ
5: อืม
4: แล้วฝนมาด้วย
5: น้องฝนมาแล้ว
4: เราเอาฝนมาด้วย
5: กันหนำมาแล้ว
4: โอ้โห
5: ใครอยู่โซนไหนส่งมาบอกหน่อยนะครับ อยู่บนท้องถนนฝนตกก็ถ้าบึ่งกับรถเข้าบ้านได้ให้รีบเข้า
4: ใช่ไม่ต้องไปไหนต่อแล้ว
5: หรือคิดว่าสถานการณ์มันจะหนักเนี่ย
4: อ
5: ืมโอ้โหมันจะไปไหนโอ้โหผมเป็นห่วงคนมีรถมากนะ
4: เหมือนผมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าน้ำท่วมผมไม่รู้จะไปไหนเลย
5: ออฟฟิศที่ไหนที่แบบ
4: ก็เอาไว้ที่อสมท
5: จอดรถตึกก็ได้ก็ต่อไป
4: เอารถไว้ที่อสมทเนี่ยแล้วก็หาทางกลับบ้านเอา
5: หรือไม่ก็รอให้มันหยุดก่อนอ่ะ
4: นะครับที่ไหนตกหนัก
5: ที่นี่ตกแล้วไม่ได้หนักมาก
4: อืม
5: แต่ผมกลัวมันจะนานเนี่ยมันเวลาฝนมาเสียวทุกทีเลย
4: วันไหนนะเมื่อสักวันสองวันก่อนที่ตกลงมาพอสมควรน่ะแล้วแถวรามกำแพงบางกะปิ
5: อ
4: ่ะน้ำมีขึ้นมาพอสมควรเลยนะตอนนั้นนี่คือแบบเลนซ้ายเดินทางลำบากเลย
5: โอ้แล้วเด็กๆสาธิตรามตอนนี้ซ้อมกีฬาอยู่เลย
4: อ๋อที่คือในนั้นคือเคลียร์หมดแล้ว
5: เคลียร์หมดแล้ว
4: หลายวัน
5: แต่ยกเลิกการเก็บตัวที่มหาลัยก็ให้ไปซ้อมแทน
4: ซ้อมที่มหาลัยแทน
5: ซ้อมที่มหาลัยแทน
4: อืมก็แถบนั้นนี่ตกปุ๊บท่วมปั๊บเลยอ่ะนะครับขอให้ผ่านพ้นไปขอให้ตกไม่เยอะแล้วกัน
5: อ๋อช่วงนี้เทศกาลกินเจอ่ะ
4: เออใช่วันนี้เขาล้างท้องแล้วพี่พรุ่งนี้เริ่มกินกันแล้ว
5: ครับผม
4: อืม9วันน่ะ
5: เพราะนี่เห็นข่าวของสำนักข่าวไทยสปทอ่ะนี่ที่ภูเก็ตเริ่มละ
4: โอ้พี่แต่ว่า
5: ถือศีลกินผัก
4: ช่วงนี้ผักแพงมาก
5: อ่า
4: พอน้ำท่วมเนี่ย
5: เออ
4: ไม่ปกติ
5: พี่ปกติช่วงกินเจอ่ะก็แพงขึ้นระดับนึงอยู่เออ
4: แต่ตอนเนี้ยได้ข่าวว่าบางทีเนี่ย
5: ขึ้นอีก
4: โอ้โหโลเป็นร้อยเกือบ200อ่ะผักอ่ะพวกต้นหอมผักชีเนี่ยโลเป็นร้อยผักบุ้งเออผักบุ้งด้วยผักบุ้งนี่แพงมากพี่คิดดูผักบุ้งแพงอ
5: ่
4: ะ
5: โ
4: อ้โหตอนนี้ก็อ่ะถ้าใครกินได้ก็กินถือว่าเป็นการเขาเรียกว่ารักษาร่างกายทำบุญไปในตัวด้วย
5: ถือศีลกินผักอ
4: ่
5: ะ
4: ถือศีลกินผักไปนะครับช่วงนี้ของเรานะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแล้วกันนะครับโปเต้ปาปิก้าคอนเน่บอบคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณขอขอบคุณ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
5: ครับผม
4: ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของทาง FM99 ของเราเนี่ยก็คือรันลี่มหัศจรรย์อัมพวาครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวนะครับหรือคนรู้ใจเนี่ยร่วมออกเดินทางไปกับรันลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ครับพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติไปกันที่วันที่28และ29พฤศจิกายนนี้ครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142 080-919-5365หรือทางเพจ Facebook ของ FM99 ได้ด้วยนะครับ
5: ครับผม
4: ก็เรียกได้ว่าไปทั้งเบตงกลับมาปุ๊บไปอัมพวาต่
5: อ
4: ก็ยังได
5: ้ใครว่างๆนี
4: ่นะ
5: จ่อคิวไปเลย
4: ใช่แล้ว
5: กิจกรรมของ FM99 นะครับ
4: ครับก่อนที่จะ ไปดูข้อความกันนะครับผมมาอัปเดตข่าวที่น่าสนใจเล็กน้อยแล้วกันนะพี่เอกก็คงเป็นความเคลื่อนไหวที่หลายๆสายตาจับตามองแมนเชสเตอร์ซิตี
5: ้
4: นะครับว่าจะเล่นในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนกับข่าวที่พวกเขากำลังเผชิญอยู
5: ่ข่าวเรื่องซิตี้ผิดเนี่ยพี่มีออกมายืนยันแล้วว่าผิดจริง
4: ผิดจริง
5: ส่วนเรื่องคดีความบทลงโทษก็ลุ้นกันยาว
4: ๆเขาอุทธรณ์ไปแล้ว
5: อุทธรณ์มันต้องใช้เวลานะครับ
4: พูดถึงการอุทธรณ์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าระยะเวลาหรือขบวนการเนี่ยมันจะนานขนาดไหน
5: ผมว่าต่อสู้ผมว่าน่าจะใช้ระยะเวลาเพราะว่ามันหลายคดี
4: มันเยอะด้วย
5: เยอะเป็นร้อยอ
4: ่
5: ะ
4: มันอาจจะต้องค่อยๆไปเคลียร์แบบทีละปมสองปมใช่ไหม
5: ใช่
4: นะครับ
5: บทสรุปอะไรยังไงก็ค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันไปตามบทลงโทษแล้วกัน
4: มีหนึ่งกุนซือออกมาแสดงความคิดเห็นคือตอนนี้ใครเป็นคนดังก็อาจจะต้องถูกสอบถามเกี่ยวกับแมนซิตี
5: ้
4: แล้วถ้ายิ่งคุณเคยมีส่วนเกี่ยวข้องทำงานในพรีเมียร์ลีกหนึ่งในนั้นคือโชเซ่มูรินโญ่
5: ไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือว่ากุนซือที่อยู่ในช่วงที่มันเป็นข่าวยังไง
4: โดนถาม
5: แน่
4: ๆมูรินโญ่แต่มูรินโญ่เขาไม่ได้ตอบในเชิงที่มันเป็นสาระอะไรมากมูรินโญ่เขาบอกว่าโอ้ยเนี่ยผมรับทราบว่าแมนซิตี้เนี่ยเขาอุทธรณ์ไปแล้วผมก็เชื่อว่าตอนนี้ผมอายุสัก60กว่าๆเนี่ยกว่าเขาจะเคลียร์หรือแม้กระทั่งมีบทสรุปเรื่องความผิดทั้งหมดได้เนี่ยมูรินโญ่บอกตอนนั้นผมน่าจะอายุสัก80ได้มูรินโญ่เขา
5: จกๆไป
4: เขาก็จกๆไปตอบแบบนี้คือได้พื้นที่สื่อด้วย
5: คุณอู๋ถ้ามองให้ลึกกว่านั้นเวลามูรินโญ่พูดอะไรมันมีนัยยะนะ
4: มี
5: คือเขากำลังจะเขาเรียกว่าตอดพรีเมียร์หรือเปล่าว่ามันจะใช้เวลา20ปีเหมือนกับ
4: เหมือน
5: มีนัยยะในการให้สัมภาษณ์อ่ะ
4: มันนานไง
5: มันจะเอ้ยคุณจะดึงเวลานานไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมคิดอีกแบบนึงแบบนี้นะ
4: เขาบอกว่ามันเยอะด้วยแล้วกระบวนการพวกนี้มันกินเวลานาน
5: ใช่
4: มันต้องใช้เวลานานมากๆเขาอายุนัก80กว่าจะเสร็จอ่ะเขาก็พูดเล่นๆไปเลยอ่ะ
5: ก็เดี๋ยวก็คงจะมีข่าวมาเรื่อยๆเพราะว่าไอ้เรื่องเคสของซิตี้เราก็คุยกันมาตลอดนะ
4: ครับ
5: เราก็คุยกันมาตลอดอันนี้ก็มุมมองส่วนตัวก็แบบนึงตามข่าวบทลงโทษมันก
4: ็
5: มันบทลงโทษที่มันมีความเป็นไปได้มันก็เยอะ
4: มันก็
5: เรายังฟันธงไม่ได้หรอกว่าจะออกรูปแบบไหนอ
4: ่
5: ะ
4: แต่ผมว่า
5: โดนรอ
4: โดนทั้งปรับเงินปรับแต้มปรับให้ตกชั้นอะไรอย่างเงี้ย
5: ใช่
4: มันก็คงเป็นในลักษณะแบบนั้นแหละ
5: เคสร้ายแรงสุดขับออกจากลีก
4: ปรับหรือแม้กระทั่งตัดกี่แต้มจะ50 60 70แต้มตามที่เขามีข่าวเน
5: ี่ยอันนี้เคสที่เฉพาะซิตี้กับพรีเมียร์นะก
4: ับ
5: EFL นะ
4: ครับ
5: กับ FA นะ
4: ใช่ใช
5: ่ไหนถ้านอกจากนี้อีก หลายๆทีมอาจรอเรียกค่าเสียหายจากคุณอีกนะ
4: เพราะว่าเขาใช่
5: ใช่ไหมคุณหนู
4: เขามีส่วนมีผล
5: เขาเรียกว่าอะไรงานนี้ซิตี้อ่ะคุณรอชน2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งนี่คุณฟาดกับพรีเมียร์บริษัทพรีเมียร์ลีกเนี่ยอันหนึ่งเลยกับ2ปรับตกชั้น EFL เนี่ยเขาจะเอากับคุณด้วยหรือเปล่า

0: ถ้าเขาไม่เอาอ่ะมันก็มีโอกาสไปคอนฟลูเอนซ์นะเพราะพรีเมียร์เป็นเอกเทศนะครับพรีเมียร์เขาขึ้นตรงกับพรีเมียร์ลีกเลย
1: เขาตกลงกันไว้แล้วว่าไอ้ความผิดหรือว่าการตัดสินตรงเนี้ยจะไม่ไปยืดยาว
0: ใช่
1: มันจะไม่ออกไปสู่การตัดสินในที่อื่น
0: ๆ
1: ให้มันจบอยู่ตรงนี
0: ้
1: เพราะปกติเนี่ยคุณจะคืบคานไปหาศาลกีฬาโลกได้แต่นี่มันไปไม่ได้ไง
0: ไหนจะนอกประเทศอีกนะ
1: ให้มันจบตรงนี
0: ้ยูฟ่าก็รออีกนะคือยูฟ่าตอนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรดูอยู่ห่างๆเขาอาจจะตามพรีเมียร์นั่นแหละว่าบทลงโทษสรุปแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวยูฟ่าก็เขาจะมาอีกทีนึง
1: จะตรงไปตรงมาขนาดไหน
0: ใช่
1: เพราะว่าอย่างคุณเป็นผู้นำประเทศสื่อก็ไปถามนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรแอนดี้เบอร์แนมเขาก็บอกว่าก็คงเป็นไปแบบตรงไปตรงมา
0: อันนี้
1: ผู้นำประเทศ
0: นอกเหนือจากกีฬามีเรื่องการลงทุนอีกนะ
1: นั่นแหละนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะขายสโมสรถอนการลงทุนออกจากสหราชอาณาจักรกลุ่มทุนจาก UAE
0: อันนี้ถือว่าเป็นคำขู่ไหมบางสื่อบอกว่านี่คือคำขู่จากกล
1: ุ
0: ่มลงทุนอาบูดาบีนะ
1: ก็อาจจะทำให้มีแรงกระเพื่อมไปถึงผู้นำอย่างแอนดี้เบอร์แนม เขาก็เลยต้องออกมาแสดงจุดยืนว่าเขาหนักแน่นแล้วก็ยืนยันว่าทุกอย่างตรงไปตรงมา
0: ถ้ามองอีกมุมนึงคือรัฐบาลของอังกฤษอ่ะจะมาเขาเรียกว่าจะมาวุ่นวายกับพรีเมียร์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้
1: มันเป็นเรื่องของประเทศเขา
0: เพราะว่าม
1: ันตอบไม่ได
0: ้ซิตี้เป็นสโมสรในพรีเมียร์ลีกส่วนกลุ่มลงทุนอาบูดาบีเขาก็มาลงทุนกับรัฐบาลอังกฤษอีกนะ
1: ซึ่งอันนี้มันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศในมุมอื่นๆด้วยในเรื่องของเศรษฐกิจ
0: ปัญหาไม่ใช่ปัญหาหรอก
1: เรื่องของตัวเลข
0: เรื่องทั้งหมด
1: เรื่องการลงทุน
0: เจ้าของคนเดียวกันสมมติถ้าคุณปรับซิตี้ตกชั้นขับออกนอกลีกถ้าเขาเจ้าของทีมงอนกลุ่มลงทุนงอนถอนมา
1: ถอนเลย
0: ลงทุนเนี่ย
1: ขายสโมสรถอน
0: เราก็ไม่รู้ว่าอังกฤษเขาจะสะเทือนขนาดไหน
1: เพราะฝั่งนู้นดูแล้วบางทีเขาก็ไม่ค่อยแคร์อะไรเท่าไหร
0: ่ใช่
1: ใช่ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ใ
0: ช่
1: เนี่ยแหละมันก็เลยทำให
0: ้ถูกมันเดายากมากนะ
1: ถูกมองเหมือนกันว่าเฮ้ยไอสิ่งอื่นเนี่ยมันจะทำให้การตัดสินตรงเนี้ยมันรู้สึกว่าจะเป๊ะเป็นเส้นตรงเลยได้ไหม
0: ใช่
1: ซึ่งก็ไม่รู
0: ้เดายากบางคนก็มองตามกฎบางคนก็มองตามความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่โดนอ่ะโดนแน่
0: โดนแน
1: ่โดนแน่แน่คือยังไงก็ต้องโดน
0: จะไปถึงไหนนี่อีกเรื่องนึง
1: แต่ผมเชื่อว่าหนักแต่ทีเนี้ยมันจะหนักจนกระทั่งแบบหนักมากหรือหนักแบบเฮ้ยหนักธรรมดา
0: เคสเนี้ยทำเบามากก็ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะว่า
1: ต้องหนักอย่างเดียว
0: มันอีกหลายทีมในพรีเมียร์ก็รออยู
1: ่คือมันได้แค่หนักกับหนักมากๆ
0: ใช่
1: แค่นั้นเลยบางทีสมมุติโดนหนักอย่างเดียวบางคนยังโดนวิจารณ์เลยนะบางคนบอกโอ้ขนาดนี้นี่คุณทำแบบนี้มาเป็นเท่าไหร่เป็น10ปีได้อ่ะใช่ป่ะล่ะ
0: เชลซีโดนไปแล้วนะเรื่องเนี้ยเรื่องใช้เงินเกินแต่ว่าเชลซีอ่ะถึงเชลซีไม่โดนตัดแต้มผมจำได้ว่าเชลซีโดนห้ามซื้อขาย
1: 2 ช่วง
0: ตลาดหรือ3ช่วงสักอย่างนี่แหละ
1: คือเชลซีให้ความร่วมมือไง
0: ใช่
1: เชลซีคือแบบผิดเดี๋ยวผิดอะไรเดี๋ยวเอาให้ดู
0: คือ
1: แต่ซิตี้ไม่ยอมไง
0: คือไอซิตี้เชลซีเอลตันฟอร์เรสต์เนี่ยพรีเมียร์จี้ว่าผิดปุ๊บเขาก็ให้ความร่วมมือ
1: ใช
0: ่ผิดใช่ไหมมาตรวจสอบเลย
1: อันนั้นคือ
0: ตรวจสอบว่าผิดปุ๊บตัดแต้ม
1: รู้สึกว่า
0: เขาก็เคลียร์
1: เขารู้สึกว่าตัวเองผิดแล้วแบบพอดีว่ะ
0: ผมว่าสโมสรพวกนั้นก็รู้คุณอู๋ใช้เงินเกินจริง
1: แหมสโมสรตัวเองมันก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าคุณซิกแซกยังไงบ้าง
0: เชลซียุคเสี่ยหมีมาโอ้โหคุณฟาดเอาอ
1: ่
0: ะม
1: ัน
0: ก็เกิน
1: ใช่
0: มันก็เกิน
1: ถูก
0: ส่วนซิตี้เนี่ยที่มันยืดเยื้อที่มันนานเนี่ย
1: โอ้ยเขาแข็งสายแข็ง
0: เพราะว่าซิตี้ก็ไม่ให้ความร่วมมือ
1: แล้วหลบเลี่ยง
0: ยื
1: นเอกสารปลอม
0: มันก็เลยทำให้มันยื้อกันมานาน
1: หลบไม่พอคุณยื่นของปลอมให้เขาดูอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแหมก็เลยเป็นจนถึงปัจจุบันขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามว่าแต่ว่าการให้สัมภาษณ์ของเอนโซ่มาเรสกาเฮสโค้ชของแมนซิตี้ก็คงตอบได้แบบนักเตะคงต้องมุ่งมั่นอ่ะก็ตอบได้แบบเดียวอ่ะตอบแบบอื่นไม่ได้หรอก
0: งานตัวเองก็คือคุมทีมผิดถูกอีกเรื่องนึงแต่ว่าตอนนี้ซิตี้เองเขาก็ต้องรันต่อในเรื่องของฟุตบอลน่ะ
1: ใช่คือไม่ว่าจะเป็นฮาแลนด์หรือแม้กระทั่งเอนโซ่มาเรสกาเองเขาก็ต้องตอบในลักษณะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ได้ไปเสียสมาธิกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
0: ผมจำไม่ได้ว่าไอ้เรื่องสมมติว่าซิตี้โดนปรับลิฟแชมป์จริงๆเนี่ย
1: ครับ
0: นี่ผมเห็นด้วยกับเหมือนคนเคยพูดนะว่าปีนั้นก็คือโมฆะไปเลย
1: อ๋อไม่ต้องยื่นเกียรติยศให้กับทีมที่รองลงมา
0: ใช่
1: ก็คือให้แหว่งไปเลย
0: ให้แหว่งไปเลยอ่ะดีไหมหรือมันไม่เป็นธรรมกับทีมที่แบบสู้มาตลอด
1: คือผมว่ามันต้องเพิ่มเกียรติยศให้กับทีมที่ได้อันดับ2
0: อ่
1: ะแต่ว่าคุณจะไปเฮไม่ได้แล้ว
0: แต่มันก็ไม่อินเน
1: า
0: ะ
1: มันไม่มีทางอยู่แล้วพี่มันไม่มีทางคุณจะไปเฮเหรอ
0: สมมติว่าปี2009เงี้ย
1: ได้แค่เกียรติยศอ่ะ
0: กี่ปีแล้วหนู
1: ใช่ไง
0: 17ปีแล้วนะ
1: คุณก็ไปแค่ไปเพิ่มตัวเลขในเกียรติยศเอาว่าคุณได้แชมป์เท่าไหร่แล้วไปนับเพิ่ม
0: บางคนต้องการแชมป์พรีเมียร์ทั้งชีวิตสักใบก็ยังไม่ได
1: ้
0: คันจะบอกว่าตัวเองเป็นแชมป์พรีเมียร์มันก็เหมือนที่คุณอู๋พูดแหละมันก็แค่ลงในแค่ประวัติของตัวเองครับโปรไฟล์ตัวเอง
1: ก็โดนแค่เพิ่มเข้าไปแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นพรีเมียร์ลีกสมมติว่าทีมใดทีมหนึ่งได้นับเพิ่มเนี่ยทีเนี้ยก็จะเป็นประเด็นละเอามาเถียงเอามาคุยก็คล้าย
0: ใช่ใช่
1: คล้ายยูเว่ไงก็ลักษณะคล้ายกัน
0: ลิฟโดลิฟแชมป์
1: ใช่
0: ให้อินเตอร์ไป
1: ถูกก็นับเพิ่มให้อีกฝั่งหนึ่งไปแล้วเวลาคุณไปดูในสถิติอะไรก็ต้องไปดอกจันไว้ว่ามันเกิดขึ้นม
0: ัน
1: เกิดอะไรขึ้นแชมป์ตรงนี้มันมาแบบไม่ปกตินะ
0: ก็ต้องดอกจันไว้นะว่าที่ได้แชมป์มาจากเคสไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่มันก็จะมีคนที่แบบสมมติยูเว่เขาก็นับของเขาไงเขาไม่เอาที่มันส่วนที่มันโดนลิฟออกบางทีเขาก็นับของเขาที่มันได้เขาไม่ยอม
0: ใช่
1: ก็เถียงกันไม่หยุดไม่สิ้นอ
0: ยู่ที่ทีมใครทีมมัน
1: ใช่อยู่ทีมใครทีมมันด้วยนะครับก็เห็นมันเป็นประเด็นอยู่นะครับก็ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าติดตามก็คงอย่างพี่เอกเกริ่นไว้ช่วงแรกนะครับก็คืออเนอร์สล็อตเองมีข่าวว่าสนใจอยากจะคุมทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์ถ้าโรเบอร์โตเดอแซบี้เนี่ยโดนปลดจริงๆ
0: แสดงว่าช่วง FIFA Day รอบเนี้ย
1: ครับ
0: มีคนไปทาบทามแน่ๆ
1: เขาก็รออยู่แล้ว
0: ผมว่าคงแบบอันนี้ไม่รู้นะอาจจะทาบทามไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าเผื่อไว้
1: ครับ
0: เผื่อไว้แต่ถ้าดีแชมี่ผลงานดีก็โมฆะไปผมว่าทีมผมว่าหลายๆทีมมันก็มองข้ามช็อตนะคุณหนูหมายถึงว่าเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่เสียหาย
0: ไม่เสียหายอะไร
1: คุณจะยกสายไปคุยไปทาบทามเขาไว้ก่อนก็เป็นเรื่องปกติ
0: แสดงว่าสล็อตตื่นเต้นมากนะเนี่ย
1: เขาไม่รับงานเลยนะ
0: ทีมชาติเขายังไม่เอาอ่ะ
1: เขาไม่เอา
0: หรือว่าทีมชาติไม่เอาเขา
1: ผมว่าอันหลัง
0: แต่ชาบี้เขาก็ทำทีมดีสล็อตยังไง
1: คือแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าแหล่งข่าวจาก ESPN เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสล็อตเคยมีข่าวเป็นหนึ่งในเป้าหมายของสเปอร์ก่อนที่สเปอร์เนี่ยจะไปจิ้มเลือกนะแอนสปอร์ตเทโคกลูเมื่อประมาณสัก3ปีก่อนมาแล้วนะ
0: ตั้งแต่ตอนทำเฟย์นอร์ด
1: ต
0: อนทำเฟย์นอร์ด
1: อ่ะอยู่แล้ว
0: เขาโปรไฟล์ดีจริงทำทีมได้แชมป์เอเดวิซี่ไง
1: ครับเขาก็เลยมองว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจากความสนใจในอดีตจะกลับมาสนใจอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได
0: ้
1: ก็เป็นตัวเลือกเดิมไงแล้วเขาก็ว่างงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงสล็อตเองก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ
0: เป็นคุณซื้อเบอร์ใหญ่ณชั่วโมงเนี้ย
1: ที่ว่างอยู่เบอร์ใหญ่มีใครบ้างเนี่ย
0: คอนเต้นะฮะ
1: โหนะฮะเขาไปนั่งออฟฟิศแล้วเขาบริหารงานระดับออฟฟิศไปแล้ว
0: นาเกลส์มัน
1: นาเกลส์มันไงผมลืมนาเกลส์มัน
0: อ
1: ่ะ
0: แต่พักผ่อนอยู่หรือเปล่า
1: แต่นาเกลส์มันเขาไม่เคยทำงานนอกเยอรมันเนี่ยมันก็ท้าทายได้เขาจะมาอังกฤษมันก็ดี
0: แต่ชื่อได้อยู่นะในเกลส์มันนะ
1: ก็ได้ชื่อได้แต่ผลงานหลังๆก็ผมว่าดูชักจะยัง
0: แต่ถ้าจะเอาความคุ้นเคยก็นั่นแหละนาร์ลอต
1: นาร์ลอตสบายนาร์ลอตบอกพร้อมเลยเพราะว่าวัตถุดิบของสเปอร์ตอนนี้มันเต็มไปหมดเลย
0: หรือจะเป็นนาริมก็ได้นะ
1: นาริมให้เขาโลดแล่นให้เราโลดแล่นอยู่กับอิตาลีอยู่ดีแล้วตอนนี้เขากำลังดีอยู่นะครับฟุตบอลไทยนะครับมาอัปเดตสกอร์กันหน่อยเพราะว่าเหลือไปเห็นผลตอนนี้ไทยลีก1แต่มา20นาทีละราชบุรีนำสุโขทัยไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0
0: เอกฤทธิ์ปัญญาร
1: อเดี๋ยวผมยังไม่ดูคนยิงเลยใช่
0: สกอร์แรกมา
1: ครับ
0: 1-0นาทีที่13นะครับ
1: ฮะก็เดี๋ยวคอยดูสกอร์ให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับดูข้อความกันต่อทาง SMS ก่อนแล้วกันนะครับ
0: เดี๋ยวไปไว้ช่วงท้ายเนาะ
1: ได้ครับสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ตอนนี้อยู่เส้นศรีอยุธยากำลังมุ่งหน้าไปราชเทวีราชเทวีมั้งจากคุณปิศาจกองโต้นะครับสวัสดีคุณปิศาจกองโต้ด้วยนะครับราชดำเนินนอกข้อความมันตกไปไม่ใช่ราชเทวีนะ
0: มุ่งหน้าไป
1: ราชดำเนินนอกไล่มาตั้งแต่จตุรทิศใบปัดน้ำฝนเบอร์3อ่ะ
0: โห
1: โ
0: หถ้าตัดเบอร์3ไม่ถือว่าหนักนะ
1: จตุรทิศอยู่แค่นี้เอง
0: เ
1: นี่ยใช่มั้ยที่วิ่งไปลง
0: แสดงว่าคุณปีศาจของโต้ส่งมาฝนกำลังไล่

0: รีวิวอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยได้ดูอ่ะ
1: เราผมไม่ค่อย
0: เวลามาเวลาเข้ามาภาคก็คือเข้าช่วงภาคเลย
1: เจมส์ทาคอฟสกี้เนี่ย
0: เขาไปเป็นคอมเมนต์ช่องไหนอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อหรอไม่แน่ใจ
0: สโมสรปล่อยเหรอ
1: ก็หมดก็จบงานแล้วไงพี
0: ่
1: ว
0: ัน
1: นึงคุณก็ได้พักคุณอยากจะไปทำงาน
0: ก็เลยมาเป็นคุณเนี่ยคอมเมนเตอร์อะไรอย่าง
1: ง
0: ี้หรอ
1: ก็ไม่แน่
0: เออเขาเข้าไปช่องไหนอ
1: ่
0: ะ
1: อืมผมยังไม่ค่อยเห็นเขานั่งเป็นคอมเมนเตอร์อาจจะเป็นก็ได้นะ
0: อ่
1: านะครับสวัสดีค่ะนะเอกนะอู2กูพี่รักน้องเลิฟแฟน99ทุกท่านฟังอยู่ติดตามค่ะหนูขอประท้วงนะเอกค่ะเอาแล้วพี่เอกนะเอกทำตัว2มาตรฐานนะฮะ จัดกับนะอูเนี่ยน้องรักหน้าตาแฮปปี้ดูอิ่มเอมเปรมปรีนะครับที่จัดกับนะสนของหนูหน้าตาขอผ่านเวทีอ่ะดูผื่นพระอมขมกลืนดูผ่านส่องอยู่นะคะนะเอกห้ามปฏิเสธนะคะอาการนะเอกออกจริงๆอ่ะจะคุณเทยลงทุนแฟนนอน FC นะสน
0: ไม่มีไม่มีจะจัดกับสนหรือจัดกับอูผมรักน้องเท่ากันมีความรู้สึกเหมือนกันแต่ว่ากับอูเล็กเนี่ยอูเป็นผู้ประสบภัยไม่ได้ออกจากบ้าน2สัปดาห์ก็
1: ไม่ได้เจอกัน
0: ทักทายกันแค่นานไง
1: ใช่ไม่เจอกันนาน
0: ไอ้ช่วงที่น้ำท่วมเนี่ย
1: ครับ
0: ผมคุยกับสนมากกว่าอูนะ
1: ผมอยู่แต่บ้านเนี่ย
0: เออเนี่ยบางวันผมยังชมมันนะไอ้สนเนี่ยว่าเฮ้ยมาช่วยจัดรายการแทนพี่ๆเพื่อนๆหน่อยก็มา
1: ว่าบ้านอยู่แค่นี้เอง
0: ไม่มีน้องเธออย่ามันใส่ลายพี
1: ่ครับ
0: อย่ามันใส่ลายพี่ แต่นี้ อันนี้พี่ก็ขอแย้ง
1: แต่คุณเธอนี่เขาน่าจะส่องสังเกตจัดๆเลยนะ
0: คุณน้องเธอจะออกแนวหลงสนจนแบบไม่ได้ดิ ไม่ได้ดิน้องเธอต้องเป็นกลางเนี่ย
1: ครับการที่คนในโลกออนไลน์ร้องเพลงเน่ๆนายแน่มากแล้วก็หลุดขำคือเป็นการบูลลี่พี่แอดอย่างที่สุดผมก็ใจถูกไหมครับจากคุณโจผีเขาอาจจะคิดในแง่ซะเขาอาจจะชอบสนุกเราก็ไม่รู้อ่ะบางคนอาจจะคิดแบบนั้นหรือเปล่าเราไปคิดแทนเขาไม่ได้นะ
0: ผมไม่มีความรู้เรื่องเพลงนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมช่วยนายแอดทำอ่ะเขาคงเจตนาดีอ่ะ
1: เอาเจตนาดีอยู่แล้ว
0: เขาทำเอา
1: เขาแต่งเพลง
0: นะเขาแต่งเพลงเพื่อยกย่องน้องเน่ๆนะ
1: เพลงก็อาจคือเพลงเนี่ยผมว่าก็มีคนชอบคนไม่ชอบก็เป็นเรื่องปกติ
0: แต่บางคนบอกไม่ค่อยสัมผัสไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คนฟังอ่ะ
1: ก็เพลงพี่แอดอ่ะก็สไตล์แบบนี้อยู่แล้ว
0: แต่ถ้าฟังแล้วถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปอย่าไปนี่เลย
1: บางคนบอกมันดังมากพี่ได้ยินตลอดเลยตอนเนี้ย ไปที่ไหนก็ได้ยิน
0: แต่ผมมองเป็นมุมดีด้วยซ้ำบางคนบอกเกาะกระแสโอ้ระดับแอดคาราบาว
1: ก็พี่แอดบอก
0: นะแกจะต้องเกาะใครวะ
1: พี่แอดบอกดราม่าไปเลยดีมันจะดังไงเพลงเนี้ย
0: ไม่ก่อนที่พี่แอดจะมาแต่งเพลงอ่ะตอนที่น้องไปแข่งเขาก็ออกมายกย่องน้องนะเร
1: ื่
0: องเล่นกีตาร์เรื่องร้องเพลงก็โอ้เป็นหนึ่งในก
1: ี
0: ่พันกี่หมื่นคนในอะไรอย่างเงี้ย
1: สนับสนุนด้วยไง
0: ผมว่าไม่รู้อ่ะมันดราม่าเพราะเรื่องอะไรอ่ะแต่ว่าจะไม่ใส่ใจกับโลกโซเชียลมาก
1: ก็เป็นเพลงนึงอ่ะ
0: เป็นเพลงที่ผมว่าในแอร์เขาก็ตั้งใจแต่งให้น้องอ่ะ
1: นะครับเห็นน้องเน่เขาก็ร้อง
0: ลูกผมก็ร้อง
1: ร้อง
0: น้องเน่ร้องตอนนี้ร้องดังกว่าสองเรื่องอ่ะปลุกใจโตโน
1: ่อ๋อวันนี้ไม่ได้แจกเสื้อฟรีนะ
0: เนี่ยปลุกใจของโตโน่เนี่ย
1: ทุบอกทุบอก
0: ผม
1: ทุบอก
0: เปิดดูพี่โตโน่คลิปเดียวนะหนูสักพักบอก
1: เต็มเล
0: ย
1: ให้คุณจ้า
0: ทำเลยคุณเป็นโคเวอร์แบบเยอะมาก
1: คุณจ้าเขาทำหรือยังยังไม่เห็น
0: ผมยังไม่เห็นพี่
1: ยังไม่เห็นยังไม่เห็นพี่จ้าทำ
0: ยังไม่เห็นพี่แจ๊ด
1: จ้าบอกเอาทีละงานตอนนี้เยอะไปหมดแล้วงานโอ้โหไม่รู้จะต้องเรียนแบบ
0: แต่ผมก็เชื่อว่าพี่โตโน่เขาไม่ได้ซีเรียสหรอกเขาก็ทรงนี้อยู่แล้ว
1: โอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นไวรัลแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
0: เคสเนี้ยผมว่าเบาเลยทำไอ้เคสก่อนนั้นเนี้ยที่เขาไปสัมภาษณ์
1: เราหยุดไป
0: นะหนัก
1: เลยแต่นี่เอาจริง
0: ๆเป็นอีกคนนึงที่แบบโอ้โหเขามีวัคซีนกันโซเชียล
1: เขาทำอะไรเขาไม่ได
0: ้นะพี่โตโน่
1: ไปทำอะไรเขาไม่ได้เลย
0: กับอีกตัวแล้วนึงก็คือเนี่ยในแอดของน้องเน่ๆนี่แหละ
1: ผมว่า
0: ดังตอนเนี้ย
1: ตอนนี้สองอย่างนี้นะนะฮะใครจะไปปลุกใจนี่เดี๋ยวลองสไตล์แบบพี่โตโน่หน่อยนะฮะอันนี้ท่านนี้บอกว่าถ้าโทษเบาแล้วไม่ริบแชมป์ระวังทีมอื่นจะเอาแบบอย่างนะความสำเร็จแบบง่ายๆเจ้าของรวยก็ทำได
0: ้คือลิฟแชมป์มันลิฟอยู่แล้วแต่ที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงว่าลิฟแชมป์แล้วแบบโมฆะไปเลยแล้วไม่ไปเพิ่มแชมป์ให้กับ
1: ครับ
0: ให้กับทีมอันดับสองน
1: ะ
0: แต่ผมมอง มองแล้วว่ามันคง

0: ยากเพราะว่าถ้าลิฟแชมป์ซิตี้จริงๆอ่ะยังไงก็ต้องมอบให้อันดับ2
1: ก็ควรจะต้องเป็นแบบนั้นแหละ
0: เพราะว่าจะลืมนะครับว่าบอลลีกโดยเฉพาะพรีเมียร์โอ้โหมันสู้กันแบบหนักมาก
1: แต้มต่อแต้ม
0: มันสู้กันหนักมาก
1: แ
0: ต่ว่าโดนลงโทษอะโดนแน
1: ่จริงๆกุนซือของหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยตอนนี้พอออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเหมือนจะต้องการให้มีการลงโทษแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยอะทุกทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบวันนี้ไปอ่านข่าวเจอกุนซือของซันเดอร์แลนด
0: ์
1: เลอร์จิสเดอะบรีดกุนซือของฟอร์เรสต์โอลิเวอร์กาสเนอร
0: ์
1: คุณบอกคุณต้องตรงไปตรงมาให้ถึงที่สุดนะเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างของทีมอื่นๆที่มีเจ้าของที่แบบมีสตุ้งสตางค์เยอะๆ
0: ใช่
1: มันต้องเอาทุกอย่างให้มันเป็นเคสสำคัญเลยว่าแบบนี้เนี่ยโดนแบบนี้นะ
0: ชิคมันซูไปนั่งกินข้าวกับโทนี่บลูมสักวันแล้วมั้ง
1: ไม่รู้ที่สหราชอาณาจักรเขาจะมีไปกินข้าวกันหรือเปล่า
0: โทนี่บลูมแชมป์ไม่แชมป์ไม่รู้อ่ะแต่ว่าซื้อมาขายไปเน
1: ี่
0: ยโอ้โหทีมก็ดีมากนะ
1: ทุกวันนี้เขาก็เอาใครมาลูกตัวแปลกๆเล่นดีตลอดเลยใบตั้งเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าแมวมองเขาตาแหลมจริง
0: ๆครับ
1: บอกพี่ๆคิดว่าแมนซิตี้จะโดนขนาดไหน
0: พออู๋พูดเมื่อกี้มันก็น่าคิดนะหนักกับหนักมาก
1: ใช่ได้แค่นั้นแหละ
0: มันก็ได้แค่นั้น
1: ผมว่า
0: เบามากไม่ได้ครับคือเบาอยู่ไม่ได้อะผมมองมุมไหนก็ไม่ได้นอกจากมีกำลังภายในจากรัฐบาลมาช่วยอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้
0: แล้วพี่เมียจะยอมเหรอ
1: แล้วคุณจะตอบเขายังไงอ่ะถ้ามีกำลังภายในคุณจะไปตอบเขาได้ยังไงว่าทำไมถึงตัดสินในลักษณะที่มันเบาเกินไป
0: ใช่
1: หาทางออกไม่ได
0: ้แล้วรัฐบาลอังกฤษหรือว่านายกรัฐมนตรีมันจะเสียเองนะ
1: เขาก็ไม่กล้าด้วยไง
0: ถ้าไม่งั้นก็วัดเลยถ้าถอนก็ถอนไปสิ
1: ความผิดมันเป็นประจักษ์อยู่แล้วมันชัดเจนว่าคุณผิด
0: ไม่ใช่ว่าเดี๋ยว UAE ไปเดี๋ยวกาตาร์รอไปลงทุน
1: ก็ผมส่วนตัวนะผมว่าตกชั้นตกชั้น
0: ก็ไม่เป็นไรก็ถ้าชีคมันซูกลุ่มลงทุนอาบูดาบีออกใช่ไห
1: ม
0: ก็เดี๋ยวกลุ่มทุนจากดูไบชิคเอามักตัวมาเสียแทน
1: ก็วนๆอยู่แถวนั้นแหละ
0: เขาเป็น2นครที่มันก็เรียกว่าเป็น2นครใหญ่อยู่อ่ะ
1: คือตกชั้นแต่ว่าจะโดนปรับไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพแบบไหนอะไรยังไงหรือจะโดนเยอะกว่านั้นเราก็ไม่รู้ไง
0: คือผมไม่รู้ว่ามาตรฐานในการตัดแต้มมันเคสร้ายแรงแบบไหนคุณใช้เงินเกินเท่าไหร่หักแต้มเท่านี้เหมือนที่ฟอร์เรสต์เหมือน2ปีแล้วป่ะคุณอู๋ที่เชฟเบนโดน
1: อันนั้นคือ
0: โอ้โหแข่งตัดแบบโอ้โห
1: อันนั้นสโมสรเขาจะล้มละลายอยู่แล้ว
0: เ
1: ซเว่นน่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกหรือ EFL อ่ะมันสอดคล้องกันนะเรื่องกฎการเงินน่ะ
1: ผมว่าตกชั้นเห็นมีข่าววงในบอกว่าอาจจะโดนสัก60คะแนน
0: ตกชั้นแล้วก็ตัดเหรอ
1: ก็คือตัด
0: 60เลย
1: ตัดไปเลยตกชั้นด้วยตัดด้วยมั้งอันนี้ก็ไม่แน่ใจไงก็คาดเดาไปต่างๆนานา
0: จริงๆอยากให้
1: ตกชั้นผมว่าตกชั้นอยู่พรีเมียร์ลีกไม่ได้หรอกคุณจะมาเล่นพรีเมียร์ลีกได้ยังไงคุณทำความผิดขนาดนี้คุณก็ต้องไต่เต้าขึ้นมาใหม่ถ้าคุณกลับมาได้นั่นอีกเรื่องนึง
0: ในโซเชียลบางทีผมก็เห็นว่าโอ้นักเตะคนนู้นคนนี้เหมือนมีทีมจองให้บอก
1: เอาก
0: ็ทีมจะแตกหรอวะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แตกพี่พวกนี้ไม่เล่นแชมเปี้ยนชิพหรอกจะเล่นสักกี่คน
0: ปัญหาคือผมยังไม่ได้มองว่าจะถึงบทลงโทษว่าจะตกชั้นหรือไม่ตกช
1: ั้
0: นแต่มันมีข่าวว่าทีมนั้นจองทีมอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเพราะว่าด้วยรายได้เนี่ยคุณไปเล่นแชมเปี้ยนชิพคุณ
0: ไม่ได้
1: คุณไม่มีอะไรเข้ากระเป๋าเลยอ่ะแล้วคุณจะไปแบกรับค่าเหนื่อยขนาดนั้นได้ยังไงใช่ไหมค่าใช้จ่ายมันไม่ได้อยู่แล้ว
0: เบสแฮมตกยังขายเลยคิดดูเพราะว่ามันโดนบีบเรื่องการเงินมาก
1: รายได้จากพรีเมียร์ลีกไม่มีบอลยุโรปคุณก็ไม่ได้เล่นสัปดาห์นึงคุณก็เล่นแมตช์เดียว
0: ใช่
1: มันแตกต่างกันฟ้ากับเหว
0: แต่มันมีข่าวว่าถ้าซิตี้ตกชั้นปีนี้ถ้าเขาได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะเขาก็ได้ไปต่อนะ
1: อันนั้นก็มันก็ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวยูฟ่านะ
1: ไม่เกี่ยวก็คุณมีสิทธิ์คุณก็ไปของคุณ
0: นี่แสดงว่าโอ้โหนี่เขาอ่านเกมล่วงหน้านั่นแสดงว่า อันนี้คุณโอ้คิดเล่นๆนะซิตี้จะตกจริงเหรอวะหรือตกถึงขนาดมีข่าวว่ายูฟ่าบอกไม่เป็นไรซิตี้จะตกชั้นก็ตกไปแต่ถ้าปีนี้ซิตี้ได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกปีหน้าคุณก็มาเล่นต่อได้เพราะคุณอยู่ในฐานะแชมป์
1: ก็คงต้องเป็นแบบนั้น
0: อ
1: ันนั้นก็เป็นความสามารถของเขา
0: แ
1: ล้วก็
0: บูสแดงว่าเดี๋ยวปีนี้ในซิตี้ใน UCL น่าจะเข้มข้นแต่ปัญหาคือ
1: ก็จะแปลก
0: ๆแต่ปัญหาคือสมมติว่าปีนี้ซิตี้ได้แชมป์ UCL แล้วมันเคสร้ายแรงสุดถึงขนาดซิตี้โดนปรับตกชั้นแล้วนักเตะที่ไหนมันจะไปเล่นหรือแชมเปี้ยนชิพแล้วมันเล่นแชมเปี้ยนลีกไง
1: นั่นไงมันก็ย้อนแย้งไงเพราะว่าพวกนี้ไม่เล่นแชมเปี้ยนชิพอยู่
0: หมายถึงว่านักเตะซิตี้น่ะมีอยู่แต่ว่าพวกซุปเปอร์สตาร์
1: ไม่มีทางไม่เล่นหรอกนะครับ บอกว่าเป๊ปบอกอยู่ไม่ไหวหลายกระทงไปดีกว่าจังหวะโบ๊ะบะมากครับแต่ก็จริงนะจังหวะแกแบบได้มากเลยไปปุ๊บโดนสอยทันทีเลย
0: ผมไม่อยากคิดถึงขนาดว่าเป๊ปรู้เรื่องอ่ะ
1: มันก็ดูเลวร้ายไปหน่อยถ้าคิดแบบนั้นอ่ะเป๊ปมันก็บังเอิญ
0: บังเอิญ
1: แหละ
0: ผมเชื่อเป๊ปเองจะรู้ตัวเองไหมว่าตัวเองใช้เงินแบบเฟ้อขนาดนั้น
1: ผมว่าเขาไม่ได้ไปก้าวไก่ขนาดนั้นหรอกคือถ้าสโมสรจัดให้เขาใช้ได้เขาก็ใช้ไง
0: แสดงผมก็คิดเหมือนคุณอู๋ตรงที่ผมจะได้ตัวเนี้ย
1: ก็
0: แพงไม่แพงไม่รู้อ่ะแต่คุณซื้อไม่ผมได้ผมก็ใช้อ่ะ
1: ผมว่าเขา
0: แล้วมันบวกกับ
1: ไม่ได้ไปก้าวไก่
0: มันบวกกับที่เป็นข่าวคือซิตี้มันดัดแปลงเรื่องตัวเลขปิดบังไม่ให้ความร่วมมือมันเป๊ปมันก็เลยทำงานสบายไง
1: ถูก
0: มันไม่ได้โดนกดดันมันไม่ได้โดนกล่าวหาตั้งแต่แรกไง
1: พี่เห็นเขาซื้อกองหลังตัวละ50-60 ล้านมาแล้ว
0: ไม่ใช่ไงลุกแรกๆไอ้แบ็คซ้าย
1: ใช่
0: แบ็คซ้ายโมโนโกไหมชุดแชมป์อ่ะ
1: จะซื้อมา50
0: แบ็คซ้ายคาร์ล็อกเกอร
1: ์ซื้อเป็นขนมเลยอ่ะตอนนั้น
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ก็สงสัยอยู่เอ๊ะตังค์เยอะจังเลยวะที่ไหนได้นะฮะบอกว่าแมนเชสเตอร์มี2ทีมนะครับชี้ขายซิตี้ซื้อยูไนเต็ดได้นะนี่ไงนี่ไงแต่เกลเซอร์ไม่ขายนะเกลเซอร
0: ์แต่ไม่ใช่หรอกผมว่าพอซิตี้ถ้าสมมติว่าผิดจริงอ่ะชีกอ่ะจะโดนฆ่าโทษหรือเปล่าไงคุณหมายความว่าถ้ามายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจในอังกฤษผมมันจะมีส่วนตรงนี้ด้วยหรือเปล่า
1: เราก็ไม่รู้ว่าขอบเขต
0: อ
1: ยู่ตรงไหน
0: เรามองแค่เรื่องของฟุตบอลไง
1: เขาอาจจะในฐานะเจ้าของ
0: หรือถ้าอาบูดาบีขู่จริงไม่มาลงทุนคุณยังจะกล้ามาซื้อแมนยูอีกเหรออ
1: าจจะโดนแบนเรื่องการลงทุน
0: นั่นแหละ
1: เราก็ไม่รู้ไงว่ากฎหมายบ้านเขาจะอะไรยังไง
0: แต่ถ้าชิคมันซูมาจับแมนยูอ่ะผมว่าจะดีกว่าซิตี้มันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าแมนยูเขาโครงสร้างพื้นฐานฟุตบอลอ่ะ
1: ครับ
0: เขาทำมานานแล้ว
1: มันไม่ได้ก้าวกระโดด
0: มันไม่ได้ก้าวกระโดดเหมือนซิตี
1: ้
0: อย่างพวกแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลอ่ะพวกเชลซีอย่างเงี้ยตอนนี้มันโอเคแล้วไง
1: ใช่ก็ต่างกันตรงนั้นแหละนะครับดู Facebook นะครับสวัสดีคุณสกายแมนด้วยนะครับสวัสดีคุณเจี๊ยบขอนแก่นอากาศดีมากครับเริ่มมีลมหนาวมาแล้วครับแล้วคุณมดแดงสวัสดีครับบอกพี่อู๋มาอีกแล้วครับฝนพระราม2ฝนกำลังตก
0: ผมบอกเลยนะออกไปดูอ่ะมันมืดทุ่งเทพผมว่าเผื่อจะตกทุ่งเทพแล้วเนี่ย
1: แล้วซอย
0: คุณอู๋คุณเช็คบ้านคุณเลยท่วมบ้าง
1: ซอยอสมทเราออกได้ไหมเนี่ยคุณอนนท์สวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกถ้าจะให้สนุกต้องให้แมนยูไนเต็ดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงก่อนครับถึงจะสนุกครับ
0: มันจะจบ38 เกมก่อนสิ
1: โอ้ขึ้นยังไงเลยครับแมนยูไนเต็ดเนี่ยคุมลิเวอร์ไม่ได้แย่แต่ทรงบอลไม่ได้ครับมั่วไปหมดเลยนี่น่าจะเป็นสล็อตนะ
0: โดยเฉพาะปี2อ่ะปีแรกมันปีแรกมันยังแบบทรงตัวยูแต่มันได้ผลกันในขันไง
1: ครับคุณลูกเมษาบอกว่าพูดแต่เรื่องแมนซิตี้เหมือนอยากให้ทีมเขาพังพินาศก็พูดตามความจริงที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเขาทำผิดก็ต้องโดนลงโทษถูกต้องไหมคือคุณผิดคุณจะไปแบบเฮ้ยต้องรอดสิต้องไม่โดนตกชั้นสิอย่าง
0: น
1: ี้เห
0: รอไม่รับ
1: ส่งก็ไม่ถูกต้อง
0: เนี่ยแต่ให้เราตอบแบบไหน
1: เราก็ต้องพูดตามความเป็นจริงอ่ะคือทีมไหนทำผิดคุณก็ต้องโดนลงโทษตามปกติจะมาปณีประนอมไม่ได้หรอก
0: ตรงคุณหนูผมตามพี่เมียมาเผื่อแต่ตั้งแต่เริ่มต้นปี92-93เนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่มีทีมไหนเป็นแบบนี้ไงมันถึงยากกับการตัดสินไง
1: คือแล้วตอนนี้มันเป็นประเด็นใหญ่ที่หัวก็ต้องพูดถึงตลอดอยู่แล้วไม่ว่าใครจะออกมาให้สัมภาษณ์มาหล่นความคิดเห็นเนี่ยมันโยงเข้ามาข่าวนี้ได้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่มันจะไม่พูดเลยมันก็ไม่ได้นะผมบอกเลยข่าวซิตี้มันมีมาเรื่อย
1: ๆใช่บทสัมภาษณ์ของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยออกมาโอ้โหไม่เว้นแต่ละวันอยู่แล้วดูใน YouTube มาหน่อยสวัสดีคุณปลั๊กด้วยนะครับแล้วตอนน้ำท่วมบอกพี่อู๋กินอะไรครับที่บ้านมีของกินมีข้าวมีไข่มีหมูมีอะไรอยู่นะครับ
0: ก็คือเป็นครอบครัวที่มีของไว้อยู่แล้ว
1: พวกอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะหาอะไรที่มันกินตามใจปากไม่ได้ไง
0: ครับ
1: ช่วงนั้นมีอะไรก็กินไปก่อนจะไปกินของหวานขนมหวาน
0: ห้างสรรพสินค้าสะดวกซื้ออยู่ใกล้บ้านไหม
1: ก็
0: ต้องออกมาจะต้องออกมา
1: ร้านสะดวกซื้ออยู่ปากซอยแต่ออกไม่ได้ออกไม่ได้นะครับบอกนอกจากค่าตัวบ้านรถที่นักเตะเสนอต้นสังกัดก่อนย้ายทีมมีข้อเสนออะไรแปลกๆบ้างไหมครับผมว่าเขาก็รีเควสได้หลายๆอย่างนะผมว่าที่อยาก

0: ได้อะไรก็บอกได้นะ
1: ใช่ใช
0: ่ถ้ายิ่งเป็นนักเตะที่คุณมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้เยอะๆสวัสดีครับพี่เอกคุณหนูครับดีใจที่เห็นพี่ชายกับน้องรักได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากคุณเอกลักษณ์นะฮะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณยาเทพบอกว่าฝีเท้าพิงฝาเปิดบ้านเชือดไก่ถึงแม้จะเป็นเทศกาลกินเจก็ตามฟันธงอาหมัดซัดชัยแมนยู 3-1 โอ้โห
1: ผมว่าแมนยูน่าจะเบียดได้นะพวกนี
0: ้ขอให้เป็นแบบที่พี่คิดแล้วกันคุณโทมิยาสึบอกว่าไม่มีลิมิตไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะฮะ
1: สุดยอดมาก
0: สุดยอดส่งมาเยอะ
1: ต้องไปหามาดื่มนะคุณโทมิยาสึนะ
0: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าวันนี้ผมไปซื้อโปเต้5บาทมากิน2ถุงครับหน้าปกวงบัสเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อ M150 มาดื่มรอเชียร์แมนยูสเปอร์ครับโอ้โห
1: คือผมประกาศตรงนี้เลย
0: ฮะ
1: ทีมในฝรั่งเศสอ่ะผมจะไม่เชียร์ทีมไหนนอกจากเม็ดผมจะเชียร์เม็ดทีมเดียว
0: โมนาโกลียงมักเซยเลยก็ไม่เชียร์
1: ผมเมื่อก่อนนะผมเชียร์เป็นยุคนะผมเชียร์เปเชยุคแรกๆย
0: ุค
1: ลายยุคอะไรพวกเนี้ย
0: โอ้เก่าเลย
1: เก่าแล้วก็มาเชียร์ลียงยุคลียงลงเป็นจริงอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้แชมป์ติดๆกันนะ
1: ใช่จูเนียโยอ่ะโอ้ดูยงเล่นมัน
0: ครับ
1: แล้วก็มาเชียร์โมนาโกแต่จากนี้ไปผมเม็ดอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: เม็ดอย่างเดียวเลย
1: เม็ดอย่างเดียวผมตัดทิ้งอื่น
0: รู้จักสักคนไหมครับ
1: ไอตัวที่มาเล่นพรีเมียร์ใคร
0: ชื่ออะไร
1: ไม่เดี๋ยวก็ต้องนี่ไงก็ต้องไปสอบถามประธานสมาคมเม็ดของประเทศไทยไงคุณพิพงษ์ไง
0: นะครับบอกว่าถ้าผมซื้อ M150 มากิน2ขวดจะเรียก M100 M300 ใช่ไหมครับคุณพุทธิพงษ์คุณก็ไปเรื่อยเลยนะฮะสวัสดีอูเอกครับทำไมตำรวจไทยนี่ถึงขนาดขับมอเตอร์ไซค์ไล่จับคนเดียวก็ไล่จับเขาวันนี้ครับผมก็โดนไล่จับผมแต่ไม่ได้ตังผมไล่จับเป็นหมาบ้าเลยครับขับรถจับทีละคันทำไมมันทำอย่างนั้นในคุณชูชาตินะฮะ
1: พี่ชูชาติเป็นเขาไล่จับพี่ชูชาติข้อหาอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีคลิปมาให้เราดูบ่อยๆเห็นไหมพี่ตำรวจเขามีกล้องไงเวลาเขาไล่จับเขาจะมีคลิปมาลงให้เราดูบ้านก็ไม่ได้เช่าข้าวก็ไม่ได้ซื้อค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ได้จ่ายโอ้โหคุณชูชาตินี
1: ่แค้นแต่วันน
0: ี้แค้นมากแค้นมากผมอ่านให้ประมาณนี้แล้วกันขออภัยด้วยนะครับบอกให้เม็ดมาขั้นปารีสแซงต์แชร์กแมงสักทีสาธุนะฮะ
1: เอาให้ขึ้นมาเล่นลีกเองก่อนเลยพ่อตอนนี้เม็ดอยู่ลีกเดอร์นี
0: ่โอ้โห
1: เอาอย่าหล่นไปลีกสามเรียกอะไรนายซองดาวอย่าตกไปลีกสามก็พอ
0: ครับคุณนสวัสดิ์คูมบอกถ้าน้ำท่วมโลกระหว่างโรนัลโดกับเมสซี่พี่จะเลือกเอาใครขึ้นเรือโนอาครับ
1: โอ้
0: มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลย
1: ผมเอาทั้งคู่ไว้บนเรือ ผมยอมโดดเรือ
0: โอ้โคตรเท่เลย
1: ผมจะเก็บตำนาน
0: สุดยอดเลย
1: ยอมเสียสละ
0: เราเป็นเพียงแค่เราไม่ใช่ตำนาน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้โห
1: แล้วเราจะเป็นที่จดจำว่าคนที่สละเรือให้โดเมสซี่คือผม
0: ให้โลกนี้มีทั้งสองคนต่อไป
1: ใช
0: ่โดยการสละ
1: แล้วทั้งคู่เขาก็ต้องจดจำผม
0: ไม่เกี่ยวเขาไม่สนใจเลยเขาไอ้นี่ใครวะเนี่ย
1: เออ
0: ันนี้บอกพันท้ายสมุทรสาครภาคกลางพายุเข้าสีคิ้วเริ่มหนาวแล้ว
1: สีคิ้วเริ่มหนาวดีเลยเพราะว่าผมมีโปรแกรมจะไปส่งเด็กที่บ้านย่า
0: ครับ
1: เอา
0: คือปิดเทอมก็จะกลับบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดนี้ใช่ไหมอ
1: าจจะไปแวะกินกาแฟคาเฟ่ที่เขาใหญ
0: ่
1: นิดนึงอะไรอย่างเงี
0: ้ยเอเวอร์ตันขายทีมจะมีทุนเทาทุนจีนมาอีกไหมครับเจ้าคุณเอกลักษณ์อุ้ยแต่เขาก็เป็นเจ้าของหลายทีมนะ
1: พี่เมียคงมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ
0: อ่ะนะครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับคุณเจี๊ยบขอนแก่นบอกอยากให้สมาคมตั้งเป้าอย่างน้อยต้องมีชิงไม่ทองก็ทองแดงไม่ใช่แค่เอาเข้ารอบเขาให้โควต้าก็ใช้ให้ครบเถอะครับไทยต้องคนไทยต้องการความสำเร็จนะฮะคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ด้วยคุณแอดดี้บอกว่าเจริญกรุงไม่มีฝนมันก็ไม่ทั่วฝั่งนู้นก็ไม่มีนะสีลมฝนมาตามนัดครับตกแล้ว
1: อ้าวก็อยู่ไม่ไกลกันดิใช่ไหม
0: ก็ตัดนิดเดียวมันก็ตัดกันนิดเดียว
1: มันยังไปไม่ถึงหรือเปล่า
0: ครับผักชีต้นหอมใบกระเพราโหระพาโลละ150นี่ไงพี่จากเดิมโลละ4-50-60
1: โอ้นี่ขึ้นไปเกือบ3เท่าเลย
0: ใช่
1: แต่เทศกาลกินเจมันก็ต้องใช้ผักเป็นเนาะ
0: ก็วัตถุดิบอยู่แล้วพวกเนี่ยไก่สดโลละ100กว่าบาทชีวิตดีจังเลยครับได้กินแต่ของแพงๆก็คือผักแพงกว่าไก่แล้วแพงเท่าหมูแล้วตอนนี้ผัก
1: เทศกาลกินเจเขากี่วันอันนี้ผมไม่ทราบจริง
0: 9
1: อ๋อ9วัน
0: 9วัน
1: อืม

0: จะมากกว่านั้นก็แล้วแต่
1: แต่ถ้าไม่ไหวไม่กินก็ได้มั้ง
0: ก็ได้ก็ได้คือถ้ามันจะลำบากก็ไม่ต้องก็ได้แต่ว่าถ้าใครไม่ลำบากก็นะครับก็เป็นเรื่องดี
1: ครับ
0: เอาบอกเอกนิษฐ์ราชลีนำแล้วเมื่อกี้รายงานแล้วคุณปลักนะครับ
1: มีเพิ่มไหมเนี่ย20แล้ว
0: เอาเหรอ
1: เอาแต่ว่าเดี๋ยวนะราชลีเหมือนโดนแดงนะคุณหนู
0: เอาโดนแดงแต่นำนะ
1: โดน
0: นำ
1: เพิ่มนะนาที43
0: เอกนิษฐ์ยิงเบิ้ลนะ
1: โอ้
0: อดิศรพรมรักโดนไล่ออกเซ็นเตอร์ของนะครับราชลีนะ
1: ครับผม
0: เหลือ10คนแต่ได้อีกประตูหนึ่งนะคลิปแชมป์ปรับตกชั้นนะครับคุณผู้ที่บอกในเกลสมันนี่โดนไล่ออกทั้งไบเยิร์นกับเยอรมันอยากรู้ต้องลองแกโดนดีดออกหมดเลยอ่ะ
1: ตอนเยอรมันบอลโลกเขาออกเองไม่ใช่หรอ
0: มันก็ผลงานมันก็ไม่เป็นไปตามเป้าอ่ะ
1: เป็นเขาเรียกว่า
0: โดนบีบเปล่า
1: โดนบีบ
0: โดนบีบแล้ว
1: คุณไม่ประกาศลาออกผมว่าก็โดนไล่อยู่ดีอ่ะ
0: ก็คอปมารอแล้ว
1: มาตรฐานมันไม่ได
0: ้คุณจะไม่ออกมันก็ไม่ได้คนที่มารอคือเจอเก้นคอปอ่ะ
1: ใช
0: ่คุณเอกลักษณ์บอกว่ากฎการเงินบางคนบอกมันสกัดทีมเล็กไม่ให้โตจริงไหมครับอธิบายให้ฟังหน่อย
1: กฎการเงินสกัดทีมเล็กผมว่าไม่นะ
0: คือถ้าบริหารจัดการดีๆเนี่ยก็เราก็จะเห็นทีมเล็กที่ขึ้นมาแล้วมีพัฒนาการที่ดีๆในพรีเมียร์ลีกก็เยอะนะ
1: อย่างบอลหมัดเนี่ย
0: เ
1: ขาไต่ตั้งแต่เดอะแชมเปี้ยนชิพนะ
0: เบนฟอร์ด
1: ผมว่าอิราโอล่าก่อน
0: ขึ้นแล้วขึ้นเลย
1: เออใช่
0: เบนฟอร์ดขึ้นแล้วก็ขึ้นเลย
1: สิ่งหนึ่งที่เขาบริหารได้คือ
0: จะไปบอลยุโรปแล้วนะ
1: คุณไปหาตัวมาปั้นคือ
0: ม
1: าทำธุรกิจ
0: ทำกำไร
1: เขาทำกำไรเขาอย่างบอลหมัดถ้าบอลหมัดไบรตันพวกนี้เบนฟอร์ดก็ได้อะมันจะมีโอกาสไปลุ้นแชมป์เหรอผมยากไม่มีทางหรอกพรีเมียร์ไม่มีทาง
0: แต่ว่าเอาแค่บอลยุโรปผมว่าในระดับไซส์ทีมแบบนั้นเนี่ยถือว่า
1: เป็นคนเล่นยุโรป้าแต่สิ่งหนึ่งที่เขาโชคดี
0: อ
1: ่ะไปจับนักเตะมาแล้วมา
0: ได้กำไร
1: ดูไบรตันเด
0: ้โอ้โหบอลมัดนี่ก็ตัวดีเลย
1: ใช่ไหมไบรตันกับเชลซีในคู่ค้าชั้นดีเลยนะ ตั้งแต่โรเบิร์ตซานเชสแนวรับกองกลาง
0: ไกเซโดอะไร
1: กองหน้าก็ใช่นะเจ้าเปโดมีเมอร์เซตไกเซโดเนี่ย
0: แล้วล่าสุดนี่เขาขายพวกไอ้ฟาร์เทเกอร์อะไรเขาขายไปเรื่อยๆ
1: บอลหมัดเบนฟอร์ดเงี้ยเดี๋ยวคุณดูนะไอ้คาโยเดะแบ็กอะราคาจะอัพขึ้นนะตอนนี้น้องมันมีดีกรีติดทีมชาติแล้วนะอ
0: ิตาลีไงจอมทุ่มไกล
1: โดยคุยเปอร์แบ็กดูแฟร์กาเดลกูเนี่ยพวกใบตรง
0: ไปตัวใหม่ๆที่ขึ้นมาเพ่นพ่าน
1: ปั้นเก่งว่ามันหาตั้งแต่เก่งมากนะ
0: คือถ้าทีมไหนบริหารดีผมว่ามันก็ไปได้แต่ถ้าบริหารแบบไปใช้เงินเกินตัวทีเนี้ยมันก็พัฒนาไม่ได้
1: เหมือนกับไทยเล็กอ่ะบ้านผมโคราชอ่ะอาจจะขอแค่อยู่ในไทยเล็กอ่ะ
0: เอาแค่
1: ไปลุ้นแชมป์หูคุณจะไปลุ้นกับบุรีรัมย์ท่าเรือ
0: โหย
1: บีอยู่บีจียา
0: บอลไทยไม่มีกฎการเงิน
1: ขอแค่มีนักเตะเยาวชนดาวรุ่งที่โป้งสักตัวนึง
0: แล้วบอลไทยมีกฎการเงินไม่ได้
1: เหมือนชลบุรีที่เขาปั้นเด็กขายได้ช่วงก่อนหน้านี
0: ้
1: เออผมว่าแบบนั้นมันยังโอเคแต
0: ่
1: ถ้าจะไปลุ้นแชมป์ยาก
0: แต่บอลไทยคือเจ้าของรวยก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นแชมป
1: ์กฎการเงินสกัดทีมใหญ่ก็มีนะเดี๋ยวว่าแต่ทีมเล็กเลย
0: มันก็อยู่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการนะครับเป็นหลักมันผมว่ามันไม่ให้ไม่เป็นการสกัดทีมเล็กนะ
1: เอาง่ายๆทุกวันนี้กฎการเงินเนี่ยสกัดทีมอีกทีมนึงอยู่นะตอนนี
0: ้
1: นิวคาสเซิลนะ
0: ครับ
1: นิวคาสเซิลนี่โดนกดการเงินกดอยู่นะครับลองโอเพ่นสิ
0: ถูก
1: นิวคาสเซิลรวยกว่าซิตี้ไม่รู้กี่เท่า
0: ใช่นี่คุณท่านนี้บอกว่าแฟนแมนยูนะอู๋เบาๆหน่อยฟันธงซิตี้ตกชั้น 100% ยาวความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นสื่อจะฟันธงน่าเกลียดเกินอ้าวก็ผมคิดแบบนี้ก็คือผมคิดแบบนี
1: ้ผม
0: รู้จักหลายๆอย่างแล้วก็คิดแบบนี้อาจจะผิดก็ได้
1: ใช่ใช่ถ้าถามอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวเพราะฉะนั้นมันพูดได้
0: สมมุติถ้าเราไปมองว่าเฮ้ยเขาไม่ตกชั้นหรอกแล้วก็จะมาบอกเอาบางคนก็จะมองในมุมว่าเอาหูผิดขนาดนี้ทำไมไปมองว่าไม่ตกชั้นอ่ะ
1: มัน
0: ก็มีสองมุมอย
1: ู่แล้วแต่อย่าไปซีเรียสเลยผมว่าถ้าเราจะบอกว่าซิตี้จะตกชั้นต่อให้ออกจากนอกลีกอ่ะมันก็ไม่เป็นไร
0: อาจจะผิดก็ได้เขาอาจจะอยู่ที่มาลีกต่อก็ได้เพียงแต่ว่าเป็นหนึ่งในความคิดของผมก็แค่นั้นแหละ
1: บางทีเราก็ดูข่าวมันมาในทางเนี้ยมันเยอะมาก
0: ใช่
1: ที่มันจะโดนหนักอ่ะ
0: แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยกระแสหรือแม้กระทั่งการคาดเดาต่างๆเนี่ยโอ้โหมันเป็นโทษที่มันต้องหนักเท่านั้น
1: ไม่งั้นคุณก็ต้องไปไล่ด่าพวกอดีตนักเตะ ในพรีเมียร์ลีกทุกคนดิที่เขาพูดแบบนั้นน่ะ
0: มันก็มีคนตัดสินแล้วก็มี

0: มุมมองแบบนี้เยอะแยะอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่นะครับ
1: อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพรีวิวกันคุณหนู
0: ครับอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
4: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
7: สนับสนุนโดย
8: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
0: เข้ามาช่วงสุดท้ายของนายที่นายกูรูกันแล้วนะครับก็คุกกี้เดนมาร์กครับไม่ใช่แค่คุกกี้แต่คือความอร่อยที่อยากส่งต่อสัมผัสความหอมของเนยและไส้ผลไม้ที่อร่อยของเดนมาร์กคุกกี้ที่เติมความพิเศษให้กับทุกช่วงเวลาจะเป็นของฝากของขวัญหรือว่าความสุขเล็กๆให้ตัวเองก็ลงตัวครับคุกกี้เดนมาร์กอร่อยได้ที่ไหนบ้างวันนี้เดนมาร์กแยกสีมาให้แล้วนะครับต้องมามุงทั้งนี้เลยเพราะเรารวมพิกัดความอร่อยของเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้มาให้แล้วกับ3รสชาติสุดอร่อยครับที่แต่ละรสชาติเนี่ยมีความพิเศษต่างๆกันไปเริ่มกันที่ 7-Eleven พบกับรสสตรอเบอรี่หอมหวานอมเปรี้ยวไส้ผลไม้เข้มข้นอร่อยลงตัวกินเพลินได้ทุกเวลาและพิเศษสุดๆสำหรับสายลูกพรุนด้วยนะครับลดลูกพรุนมีจำหน่ายแล้วเฉพาะที่ 7-Eleven เท่านั้นใครเป็นแฟนลูกพรุนต้องรีบไปตามกันเลยสำหรับ Lotusพร้อมเสิร์ฟรสสตรอเบอรี่หอมหวานอมเปรี้ยวไส้ผลไม้เข้มข้นอร่อยลงตัวกินเพลินได้ทุกเวลาส่วนสายสดชื่นต้องไม่พลาดรสส้มยูสุหอมสดชื่นรสเปรี้ยวหวานแบบยูสุกินแล้วได้ฟิลสดใสนะครับสุดๆรสส้มยูสุมีจำหน่ายเฉพาะที่โลตัสเท่านั้นรู้พิกัดกันแล้วเนี่ยก็ไปตามหารสโปรดของเดนมาร์กกันได้เลยครับเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้มีจำหน่ายที่ 7-Eleven Lotus และร้านค้าชั้นนำทั่วไป It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
1: ครับผม
0: และ M150 เครื่องดื่มบำรุงกำลังอันดับหนึ่งของคนไทยสนับสนุนให้คุณเชียร์บอลแบบเกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150อย่างฝาเหลือง10บาทไม่ว่าแมตช์ดึกแค่ไหนก็มีแรงทำงานต่อได้แบบคนเกินร้อยครับ
1: ครับอ่ะวันนี้โปรแกรมฟุตบอลชื่อว่าคอบอลน่าจะกลับมาคึกคักนะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าหลังจากเบรกฟีเวอร์เดย์ไปประมาณ3สัปดาห์ค่ำคืนวันศุกร์ฟรายเดย์ไนท์นะครับมีโปรแกรมลงเล่นกันก็บุนเดสลีกาบอร์เซียดอร์ทมุนด์กับเวเดอร์เบรเมนนะครับ 13:30 ศึกลาลิก้าสเปนมาลากากับเอสปันยอน 14:00ลีกเอิง1คู่นะครับลองกับลียงนะครับที่145แล้วก็เดอะแชมเปี้ยนชิพมีเวสต์แฮมกับ QPR ตี2
0: ครับ
1: มี PSV กับทางด้านฮิลาวีนด้วยนะครับจะเล่นกันตี1อ่ะคุณหนูไปที่บุนเดสลีก้าก่อนเลยแล้วกัน
0: ดอทมุนด์จ่าฝูงชนะรวด4เกมนะครับ12แต้มเต็มส่วนไว้ได้บรายเมนผลงานถือว่าโอเคนะครับอยู่อันดับที่8 4นัดมี7แต้ม

0: ก่อนพักเบรกทีมชาติเนี่ยดอร์ทมุนด์บุกไปเฉือนสตุตการ์ด 1-0
1: ครับ
0: ส่วนเวเดอร์เบรเมนเนี่ยเปิดบ้านเบียดชนะอัลส์บวกสนุกเลย3-2ครับ
1: ครับผม
0: คู่นี้เจอกันเมื่อซีซั่นที่แล้วดอร์ทมุนด์ชนะทั้งไปทั้งกลับแล้วก็คลีนชีททั้ง2เกมกับเบรเมนด้วย
1: ครับผม
0: 3-0 กับ 2-0
1: ครับผม
0: วันนี้ที่ซิกนัลอิดูน่าพาร์คพี่เอกจบยังไงดีเอ่ยดอร์ทมุนด์
1: ผมว่าน่าจะดีต่อเนื่องนะ
0: บ
1: อลมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าคมๆกันอยู
0: ่เน
1: า
0: ะ
1: คือเอาง่ายๆว่าถ้าคุณมีโอกาสขึ้นจากฝูงอ่ะคุณต้องพยายามหนีพี่เสือไปให้ไกลๆก่อนเลย
0: ครับ
1: คุณเดี๋ยวคุณอาจจะต้องมาใช้โคต้าแพ้ในเกมที่มาเจอกันเป็นเดกาซิเกอร์คือตอนนี้ทิ้งได้ต้องทิ้งไป
0: ครับขุมกำลังอย่างเซรูกิราซี่ฟลิกเมชานะครับเอธานวาเนรี่เน
1: ี่
0: ยก็จีจาร์ด
1: 2ลูกน่าจะถึงนะ
0: นะชนะได้2เพราะว่าตอนนี้ความมั่นใจดอทมุนกำลังมาเต็มที่
1: ครับผม
0: แต่นิดนึงให้ระวังเรื่องการกลับมาจากเกมแรกของโปรแกรมทีมชาติพวกทีมใหญ่บางทีมันมักจะไม่ได้ร้อนแรงอย่างที่เราคิด
1: บอลมันสุกเหรอ
0: เกี่ยวไห
1: ม
0: ไม
1: ่
0: ร
1: ู้
0: เหมือนกัน
1: ไม่
0: ร
1: ู้
0: เหม
1: ือ
0: นกันแต่ไอ้นัดแรกหลังทีมชาติเนี่ยบางทีมันอาจจะตะกุกตะกักกันนิดนึง
1: อาจจะขอแค่3แต้มก่อน
0: แค่เบียดไปก่อนทำนองนั้นนะครับอ่ะมาที่ลีกเอิงกันนะครับลองเจอกับโอลิมปิกลียงครับลองปัจจุบันอยู่อันดับ15ผลงานซีซั่นนี้เนี่ย5นัดมีแค่4แต้ม
1: ครับ
0: ส่วนลียงรองจ่าฝูง5นัดมี11คะแนนลองเนี่ยก่อนพักเบรกบุกไปแพ้มูนาโก1-2
1: ครับ
0: ส่วนลียงโอ้โหเล่นในบ้านถล่มแรน4-0ฟอร์มกำลังติดลมบนเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: นะครับซีซั่นที่แล้วเจอกันนะครับในลีกอย่างเดียวนะลียงบุกชนะ 1-0 อีกนัดหนึ่งลียงแพ้คาบ้านให้กับลองแพ้ 0-4 เลยก็คือใครออกไปเยือนทีมนั้นชนะ
1: เขามีเจอกันในฟุตบอลทั่วด้วยเนาะ
0: ครับ
1: เล่นบ้านใครทีมนั้นแพ้อ
0: ่ะพี่เอกว่าไง
1: ผมชอบลียงนะผมว่าคือดูตารางคะแนนลียงวันนี้ถ้าชนะจะแซงโมโนโกขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเมื่อโมโนโกมีโปรแกรมเล่นพรุ่งนี
0: ้ใช่ก็ยังคิดเหมือนพี่เอกเหมือนกันเพราะว่าผมมองว่าลองซีซั่นนี้นี่ก็ตกลงมาเยอะเหมือนกัน
1: อันแย่สุดคือเสมอนะลียงเสมอก็ไม่ได้เสียหายในทาง
0: 1แต้มได้
1: แต่ทางนะ
0: 1แต้มได้
1: แต่ที่ฝรั่งเศสมีสะดุดแน
0: ่ครับ
1: ผมว่าน่าจะเบียดได้นะ
0: แล้วก็ที่ลาลิก้าโอ้โหลาลิก้านี่น่าจะสนุกมากคู่นี
1: ้
0: มาลาก้าเจสปอนยอน
1: อดีตทีมเคยรวยนะมาลาก้าเนี่ย
0: มาลาก้าตอนนี้เป็นบวยบวยนะครับ7นัดแล้วมี3แต้ม
1: นี่เพิ่งขึ้นมาวะเนี่ย
0: แล้วก็เอสปอนยอนเนี่ยอยู่อันดับ15มีอยู่แค่7คะแนนผลงานก็ไม่ดีทั้งคู่ครับก็ผมว่าบอลสเปนด้วยแล้วพอเป็นไซส์นี้เจอกันมีสิทธิ์จบเสมอ
1: ใช่ใช่ผมว่าคู่นี้เบียด
0: อ่
1: ะแต่ผมชอบทีมเยือนนะ
0: ครับเอสโซนยอนมากกว่า
1: เอสโซนยอนผมว่าเอสโซนยอนน่าจะมายันได้นะ
0: ครับ
1: อ่
0: ะปิดท้ายด้วยแชมเปี้ยนชิพแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เวสต์แฮมยูไนเต็ดกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์คุณคอนเป็นรองจ่าฝูงตอนนี้ตามหลังสวอนซี2แต้มขณะที่ QPR ผลงานก็ดีอยู่อันดับ6เลยนะครับ
1: ครับ
0: คือแต้มตอนนี้ตามหลังเวสต์แฮมที่เป็นรองจ่าฝูงแค่2คะแนนผลงานออกสตาร์ทใช้ได้ครับ QPR เวสต์แฮมก่อนพักเบรกทีมชาติเนี่ยหลุดเสมอกับมิลวอลในการไปเยือนวันนั้นนี่คือไล่ตามดีเสมอ
1: ครับ
0: ในแมตช์แบบสุดยอดดาร์บี้
1: อ่
0: ะกับมิลวอลวันนั้นมิลวอลนำก่อน 2-0
1: ครับ
0: แล้วก็ QPR นี่เสมอมา3เกมติดแล
1: ้
0: วเหนียวแน่นแต่ก็ไม่ชนะ
1: ครับ
0: วันนี้ที่บ้านเวสต์แฮมเพก
1: มันต้องเวสต์แฮมวันนี้ชนะขึ้นจากฝูงนะครับเวสต
0: ์
1: แฮมถ้าชนะจะแซงสวอนทีสวอนซีขึ้นไปเป็นจากฝูงเลย
0: ครับ
1: ก็ตัวหลักพวกตาเต้คาสเซนอสก็อยู่ย
0: ได
1: ้โบเวน
0: เขาได้โจเอลปิรูด้วย
1: ใช่
0: มไม่นอนโซโลมอน
1: ยังดีอยู
0: ่ครับ
1: มาร์โลพานอสแม็กซ์คิวแมนเนี่ยพวกโมราโต
0: ้
1: ก็หูจริงๆตกชั้นไป
0: ตัวดี
1: ก็ยังอยู่นะว่าใครวอเกอร์ปีเตอร์ก็อยู
0: ่แต่ QPR เนี่ยคือตอนเนี้ยเป็นทีมที่มีเกมรับดีที่สุดของแชมเปี้ยนชิพในช่วงต้นซีซั่น8เกมเสียไปแค่7ลูกเท่านั้นนะ
1: ครับ
0: เกมรับเนี่ยเป็นรองแค่สวอนซีจากฝูงทีมเดียว
1: แต่เวสต์แฮมเป็นทีมที่เกมรุกโหดสุด
0: ใช่
1: 22ประตูอ
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยอันนี้ตรงข้ามกัน2อย่างเลย
1: เกมลุกที่ดีที่สุดเจอกับเกมรับที่ดีทีมหนึ่ง
0: เกมรับอันดับ2ของลีกแล้วกันเป็นรองแค่สวรรค์4
1: โอ้ค่าตั๋วลอนดอนดาร์บี้แพงด้วย ต้อง2นะเวสแฮมมันเนาะเอานะ
0: ระวัง
1: โบเวนกับตาเต้ไหม
0: ระวัง QPR อุดนะ
1: คนละลูกคนละลูก
0: ครับ
1: เวสแฮมน่าจะมานะวันนี
0: ้ตามนั้นเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ช่วงสุดท้ายเก็บข้อความทาง SMS กันต่อบอกสีลมฝนถล่มหนักมากครับหิวข้าวมา BTS ด้วยฟังพี่ๆไปพลางๆคุณปาปัว
1: โอ้ดีมากครับคุณปาปัว
0: เส้นบรมราชชนนีขาออกฝนตกรถติดหนักมากครับทั้งลอยฟ้าทั้งข้างล่างฝากแจ้งแฟน FM 99ที่กำลังจะใช้เส้นทางนี้จากคุณปิศาจกองโต
1: ไปโซนนครปฐมเลยไปพวกสารยา
0: ลอยฟ้าลอยฟ้าขายฮาแลนด์100ล้านคนเดียวก็อยู่ได้แล้วครับโอ้โหฮาแลนด์ต้องแพงกว่า
1: ไม่พอครับตัวเลขที่ซิตี้ว่ากันว่าที่เขาดัดแปลงระดับเกือบพันล้านนะ
0: เนี่ยผมว่าปรับตกชั้น1ครั้งกับหักแต้มถือว่าเป็นการลงโทษที่เบาสุดแล้วนะครับโ
1: อ้
0: โหท่านนี้นี่คิดว่าแบบนี้คือเบาแล้วนะ
1: คือต้องไปดูเคสพวกเอเวอร์ตันพวกฟอร์เรสต์อ่ะที่เขาใช้เงินเกินแล้วมีโดนตัดแต้มอ่ะนั่นก็สะเทือนแล้วนะ
0: ใช่นายเอกหน้าอู่มินบุรีบางชันคลอง2ฝนลงแล้วที่สำคัญลมแรงมากๆค่ะจากเธอลงทุนแฟนนอน
1: ดูแลตัวเองด้วยนะเธอถ้าออกไปไม่ได้ไงก็ลางานไปเลย
0: ครับ
1: เสี่ยงยิ่งถ้าขับรถยนต์ไปอ่ะเดี๋ยวรถพังมา
0: ช่วงนี้เราจะเห็นต้นไม้ล้มเยอะนะเพราะว่าลมมาแรงมากกลุ่มอาบูดาบีอย่ามาแมนยูเลยครับลิเวอร์เพิ่งจะไล่ตามไม่กี่ปีอ๋อบางคนก็แปลกนะเมื่อเขาตัดสินมาแล้วหลักฐานก็มีมันจะไม่ผิดได้ยังไงอ่ะนี่ท่านนี้ก็ส่งมา
1: คือแฟนบอลไอ้แฟนเก้าต้องมองงี้ก่อนพรีเมียร์ลีกตัดสินมาแล้วนะครับว่าซิตี้มีความผิด114คดี
0: แต่เขาก็ใช้สิทธ
1: ิ์จาก115
0: เขาใช้สิทธิ์ของเขา
1: ใช่แต่ทีเนี้ยซิตี้เขาอุทธรณ์มันไม่ใช่ว่าเรื่องคาราคาซังอยู่แล้วดีเจเอามาพูดเองว่าซิตี้ผิด
0: ครับ
1: แต่เนี้ยพรีเมียร์เขาประกาศแล้วว่าแมนซิตี้มีความผิด114คดี
0: เขาง้างรอจะฟันมาตั้งนานแล้ว
1: แ
0: ต่เขาเอาให้ชัวร์
1: ไอ้เคสเนี้ยถ้าซิตี้ให้ความร่วมมือตั้งแต่แรกอ่ะซิตี้โดนไปนานแล้วเนี่ยก็ยังยื้อกันมาอยู่อย่างที่ไอ้พรีเมียร์เขาบอกนั่นแหละว่า
0: ครับ
1: แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบมันก็เลยใช้ระยะเวลานาน
0: ถูกต้อง
1: ไอ้บางคนคิดว่าซิตี้จะผิดก็บอกว่าอย่าไปคิดครับ
0: ผิด
1: 114จาก115คดีแต่บทลงโทษอ่ะเขายังไม่ฟันว่าลงโทษหนักหรือเบาจะไปขนาดไหน
0: ถูกต้อง
1: บางคนยังไม่เข้าใจว่าซิตี้จะผิดหรือเปล่าพี่มันผิดไปแล้ว มันผิดแล้วคือพรีเมียร์เขาฟันไปแล้วว่าผิด
0: แต่ตามขบวนการขั้นตอนเขายังมีสิทธิ์ไปต่อสู้เพิ่มเติม
1: ใช
0: ่ก็เหมือนแบบอุทธรณ์ต่อไปอ่ะ
1: ป
0: กติทีมอันดับ2ดันขึ้นมาได้แชมป์และตามไปชดเชยทีมที่ตกชั้นไหมครับจากคุณนัทเอมิเรตไม่ครับ
1: คือ
0: มันได้แค
1: ่ไอ้กฎพวกนี้เรายังไม่เห็นว่าเขาอ่ะจะโดนไหมแต่ว่าพวกนี้เตรียมที่จะเรียกร้องนะ
0: ก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีสิทธิ์เรียกร้องมาก
1: ยิ่งถ้าตัดสินว่าซิตี้ผิดจริงในเคสนั้นๆไอ้พวกนี้สามารถร้องเรียนได
0: ้แต่ว่าสิ่งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้ละแต่ว่าความเสียหายในเรื่องของจำนวนเงิน
1: มันชดเชยได
0: ้นั่นแหละ
1: แต่แต้มไอ้แชมป์เนี่ย
0: มันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้ว
1: เปลี่ยนไม่ได้
0: เพราะว่ามันเกิดขึ้นไปหมดแล้ว
1: โควต้าไหนที่คุณจะไปเล่นยุโรปหรือว่าทีมที่คุณจะตกชั้นหรือไม่ตกอันนี้มันเอาคืนมาไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพียงแค่ว่าทีมที่เสียหายอ่ะเขาจะไปเรียกร้องเป็นจำนวนเงินแทน
0: ถูกต้อง
1: ไอ้เงินเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอก
0: ครับ
1: ซิตี้เขา
0: จ่ายได
1: ้เขาจ่ายได้เขาจ่ายได
0: ้อ่ะวันนี้ขออภัยหลายๆข้อความที่อ่านไม่ทันด้วยนะครับแต่เราอ่านให้ส่วนตัวละเพียงแต่ว่าไม่ได้ออกอากาศขออภัยด้วยนะครับหมดเวลาพอดีครับตอนนี้นะครับของ99 Guru เจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Guru ดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
6: ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
7: ฟัง Active Radio ไม่สะดุด

0: เดียว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วช

0: วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: 1-6-7-3-6
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
3: ์สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
4: อฟกอฟ
3: กอฟกอฟกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
6: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ยฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทาง FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับนี่คือนินทากีฬาโลกนะครับวันนี้9ตุลาคม2569นะครับคุณฟังอยู่กับผมมิสเตอร์โจอี้และคุณรีมิงครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับแม่นินทากีฬาโลกนี่มันต้องมีหลีหมิงเมืองไทยนะฮะ
3: ต้องมี
4: ฮาริกาโตโกเซมาซา
3: ผมขอบคุณก่อนเลยละกัน
4: คองบังวะนะฮะ
3: วิแหมมาเยอะจริง
4: ๆแล้วก็คอมมิชชั่นด้วยนะ
3: ฮะ M150 ขอขอบพระคุณนะครับเชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
4: กราบ
3: ก็มาเจอคุณหลีหมิงในวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห
4: ์แล้ววันนี้มาได้อย่างไรจังใด
3: ก็ต้องมาเนื่องจากว่าเป็นเรื่องธรรมเนียมนะครับเนื่องจากว่าปิดเอเชียนเกมไปเรียบร้อยนะครับ
4: อ๋อแล้วเกี่ยวอะไรฮะ
3: พยองเดชก็พักผ่อน
4: หรือว่าไปภาคบอล
3: พักผ่อนพักผ่อน
4: อ๋อเหร
3: อทำงานมาทั้งมหกรรมเนี่ย
4: โอ้โห
3: ต้องพักผ่อนนะครับ
4: เห็นว่าไปอยู่ที่ดูไอ้นี่ไง
3: อะไร
4: รถเบนซ์อยู
3: ่เหรอที่จมน้ำไปครั้งที่แล้วใช่ป่ะ
4: ก็แกจะออกรถเบนซ์ละครั้งน
3: ี้
4: ป้ายแดงนะฮะไปศูนย์อะไรเงี้ยดูรถเบนซ์พวกรถยุโรป
3: ใช้ไฟฟ้าหรือใช้แก
4: ๊
3: ส
4: แกน่าจะใช้แก๊สแต่ประหยัด
3: เนอะพักผ่อน
4: นี่ไฟฟ้าแล้วพยองเด็ดเนี่ย
3: ครับ
4: แล้วมันจะเหนื่อยอะไรฮะเห็นแกก็พากไปอย่างนั้นแหละครับนะฮะไม่ได้มีคนฟังอะไร
3: งานเยอะงานเยอะ
4: อ๋อจอบเยอะจอบเยอะ
3: ทั้งบรรยายทั้งจัดรายการวิทยุเฉพาะ2 อย่างนี้ก
4: ็
3: ทั้งมหกรรมก็เยอะนะ
4: โอ้โห
3: หลังจากจะเดินทางอีก
4: ปีนี้เนี่ยถ้าทางจะเสียภาษีเยอะหน่อยยองนะ
3: ก็ดี
4: ก็หาคนมารับด้วยอะไรด้วยนะ พวกมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์เนี่ย ก็เอาสำเนาบัตรประชาชนมา
3: ครับ
4: นะครับสบายใจ อ่ะเฮ้ย
3: อ้าว
4: แล้วสมชายเป็นยังไงฮะเมื่อวานนี่มาจัดรายการเกาหลีหมิงเนี่ย
3: เจอแล้วเป็นไง
4: ดูแกลอยแก่ๆอะไรไม่รู
3: ้อ้าวนั่นปกติ
4: ก็แกเนี่ยหลีหมิงเล่าอย่างเดียวแล้วจะโบกนะ
3: ก็ถูกแล้วเพราะว่าเขารอคอยการกลับมาของคุณหลีหมิงนะครับ
4: โอ้หลีหมิงนี่กลับไปที่แสบคอเลย
3: คนถาม
4: แกก็ชงอย่างเดียว
3: ตลอดที่พี่หลีหมิงอยู่ที่ไอจีนาโกย่าเนี่ยนะแฟนรายการก็ถามถึงตลอดแหละ
4: ก็หลีหมิงนี่อยากจะรายงานเข้ามาที่นินทากีฬาโลกมากอยากจะมาพูดคุยบรรยากาศอะไรต่างๆนานาไง
3: ใช่ใช่
4: ใช่ไห
3: ม
4: ทีนี้ทางผอ.สุเทพก็บอกว่าเดี๋ยวผอ.ซงจะติดต่อมาหลีหมิงก็รอจนเอเชียนเกมปิดแล้วยังไม่ติดต่อมาเลย
3: เขารู้แล้วว่าพี่หลีหมิงเนี่ยไปอยู่ไกล
4: เอาเหรอ
3: ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ใช่อยู่นาโกย่าใช่ไหม
4: อยู่นิชิโอ
3: นิชิโอเหรอนิชิโอนิชิโอกะอะไรคล้ายๆกันไหม
4: คืออย่างนี้สมมติไอจิเนี่ยเป็นลพบุรีนะหรือว่าเลยขึ้นไปเป็นประมาณอยุธยา
3: ครับ
4: ไอนาโกย่าเป็นอยุธยานะนะครับของหลีหมิงเนี่ยก็ประมาณนิชิโอนี่ก็จะบานอยู่มหาชัยนะฮะ
3: โอ้ก็ไกลเหมือนกันนะเนี่ย
4: ก็โหนั่ง
3: เดินทางนะ
4: นั่งรถไฟนี่ชั่วโมงครึ่งอะ
3: ครับ
4: ถ้ามานาโกย่านะ
3: อ
4: ๋อแล้วก็ไม่ใช่ว่าต่อเดียวแล้วเวลามาดูกีฬาเนี่ยคือหนึ่งออกจากโรงแรมเนี่ยก็ต้องมารถบัส
3: ครับ
4: มาขึ้นสถานีรถไฟฟ้าพอขึ้นสถานีรถไฟฟ้าเสร็จก็ต้องไปต่อที่นาโกย่า
3: ครับ
4: นะไปยิ่งไปดูแบดเนี่ยสองชั่วโมงกว่าหลีหมิงแวะไป2วันแบดมินตันรอบรองกับวิวนะครับนะก็ไม่ได้สัมภาษณ์วิวเลยพอเข้ารายการตอนเที่ยงวิวแข่งเสร็จพอดี
3: นี่ไงผมก็สวมวิญญาณเหมือนอาจารย์สมชายเมื่อวานนี้สัมภาษณ์คุณหลีหมิงประสบการณ์ประสบการณ์ที่ไปมาก็ไปมาอยู่คนเดียวไง
4: เราไปเกลี้ยงแล
3: ้
4: ว
3: เหรอ
4: ก็เสียดายนะหลีหมิงก็อยากจะพูดคุยอะไรบรรยากาศแล้วมันไม่ติดต่อมาแล้วเราจะทำยังไง
3: ก็เห็นว่าอยู่ไกล
4: มาคุยฟรีแล้วก็ คงไม่เอาดีกว่า
3: ก็อยู่ไกลอย่างที่ว่าจะเข้าเพจเซนเตอร์
4: ใกล้มันจะไม่สำคัญหรอก
3: เหรอ
4: มันก็ได้คุยบรรยากาศเพราะว่าลีหมิงก็มีโอกาสไปดูทั้งบิววิ่งตอน200เมตร
3: ครับแต่แล้วไม่ไป100เมตรอ่ะ
4: 100เมตรไปไม่ทัน
3: เห็นไหม
4: มันกีฬานี้ถ้าดูอย่างหนึ่งต้องทิ้งเลยนะ
3: เออ
4: ใช่ไหม
3: ต้องไป100เมตรอ่ะ
4: ไม่ได้ไป
3: นี่ไงเขาถึงไม่ให้รายงานไง
4: ได้ไปดู MMA
3: ประ
4: กาศนะคว้าเหรียญทองนะครับได้ไปดูมวยนะมวยตอนคว้าเหรียญทองได้ไปฟังเพลงชาติไทย
3: ได้หลายเหรียญนะเนี่ย
4: ก็ได้หลายเหรียญกันนะครับ
3: แล้วก็ผมอ่านดูแล้ว AI นี่เขาบอกว่านิชิโอนี่เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเกียวโตน้อยแห่งมิคาวะ
4: ก็มันพูดไปงั้นแหละไม่ได้เรื่องเลย
3: เป็นแหล่งผลิตชาเขียวชื่อดัง
4: ก็ไม่เห็นกาอร่อยอยู่ไหน
3: อ้าวแล้วก็เป็นเมืองที่มีการจับหอยลายมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ
4: ไม่ได้กินสักตัว
3: แล้วไปไหนบ้างเนี่ยโอ
4: ้กินแต่ไอ
3: ้กินหลายบ้าง
4: ไอ้บะหมี่ของแก
3: ราเมง
4: เออราเมงกินไปวันหนึ่งก็เบื่อ
3: อ
4: ีก4วัน5วันกินอีกทีจานหนึ่งแล้วแต่ละจานก็ไม่ได้บอกอร่อยอะไรเลยเราก็ไม่ใช่ชอบสไตล์ญี่ปุ่นไง
3: กีฬาเราดูไม่มากแต่ว่าเที่ยวเราต้องมี
4: เที่ยว
3: จุดเด่นของเขาเนี่ยที่เราไปเจอมาเนี่ย
4: เที่ยวไม่ได้ไปไหนเลย
3: เหรอ
4: เคยไปนาโกย่าครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะไปเดินซื้อรองทงรองเท้า
3: ครับ
4: ปรากฏว่าไปการเทศกาลสาเกนะ
3: ฮะได้แล้วได้ละได้ละ
4: โอ้โหก็จัดนี่ประมาณบ่ายเที่ยงอ่ะรีบไปถึงพอดี
3: ครับ
4: ซื้อไอ้เขาเรียกเขาไม่แลกคูปองเขาแลกเป็นเหรียญเล็กๆ
3: ซื้อ
4: ไปเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้2,600เยนอ่ะก
3: ็
4: ประมาณ5-600บาทมันใกล้แลกเหรียญมาประมาณ10เหรียญแล้วก็ไปซื้อไอ้สาเก
3: ครับ
4: เขาเป็นแบบแค่โอท็อปเลย

0: เป๊กนึงเนี่ยประมาณ3เหรียญก็มี2เหรียญก็มีนะฮะพอมาถึงก็กระดก
1: เอ้ยร้อนร้อนร้อนคออ
0: ร่อยดีมันก็ชื้นๆมันไม่ถึงกับบาดคอนะสาเก
1: นะต้องกินแบบอุ่นๆใช่ไหม
0: ก็มันไม่อุ่นนะ
1: เหรอ
0: มันก็ธรรมดามันไม่ได้เย็นเท่านั้นแหละก็อีกสักเป๊กนึงดีกว่าง
1: านการไม่ต้องทำแล้ว
0: ชักมึน
1: เอาอีสักเป๊กหนึ่ง
0: สักเป๊กหนึ่ง
1: เนี่ยแฮตทริกแล
0: ้วโอ้อยู่เย็นเลยต้องไปแลกแลกเหรียญอีกสองรอบ
1: อ๋อมีหน้าถึงไม่ได้ไปไหน
0: อาหารด้วยใบวันนั้นมันใช้ทายละไม่ค่อยจะมีอะไรละ
1: อุ้ยนี่ไปอยู่กี่วันทั้งหมดนี่รวมๆสามสัปดาห์ได้ไหม
0: ไปอยู่อาทิตย์ชนอาทิตย์สองสัปดาห
1: ์ครับ
0: นะครับพอวันอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยมันรู้สึกจะตรงกับวันที่สามใช่ไหม
1: ครับ
0: พอวันที่สี่ลีหมิงก็บินไปโอกินาวา
1: อ๋อ3นี่คือวันเสาร์4คือวันอาทิตย
0: ์วันที่4วันอาทิตย์วันปิด
1: เดินทางไปต่อที่โอกินาวา
0: ใช่
1: ไปทำอะไร
0: ไปดำน้ำ
1: โอ้โห
0: แล้วก็ไปใช้
1: เพลง
0: เขาเรียกว่าภาษาบทเพลงเนี่ยเขาเรียกว่าหากว่าใครไม่ชวนก็อย่าไป
1: ก็ถูก
0: นะถ้าหากว่าใครไม่ให้ก็ไม่ขอถ้าเกิดว่าใครไม่มาเราก็อย่ารอใครไม่รักก็ควรจะพอไม่เรียกไม่ร้องเนี่ย
1: อันนี้บินเดียวเหรอโอกินาวา
0: บินเดียวสิ
1: เฮ้ยสุดยอด
0: ฉันเลย
1: เออ
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไร
0: จองโรงแรมเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ต้องผ่านอินเทอร์เน็ตจ่ายตังก่อน
1: ไ
0: ปดำน้ำเนี่ยก็ติดต่อทางไอ้เมล Gmail
1: แล้วก็ Gmail Gmail
0: ใช้ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันเลย
1: ครับ
0: นะเมื่อวานก็เล่าไปละเล่าอีกเหรออ้
1: าว
0: โอ้โหแห้งอีก
1: แล้วก็ไม่ต้องเล่าละเล่ามาแล้วนี
0: ่ก็นั่นเลยกันเบ้นๆไปหน่อยเด้อเมื่อวานเหลือไว้เจอคราวหน้าค่อยเล่า
1: แล้วนึกว่ามีแค่นี้ใช่ไหมยังมีอีกใช่ไหมกักไว้ก่อน
0: มันก็ค่อยๆนึกออกอ
1: ่
0: ะค่อยๆนึกไปแต่ว่าที่สำคัญก็คือพอเราไปเนี่ยมันก็ไปเติมฝันไงตอนเด็กๆสมัยดีเป็นขัดรองเท้ากระจอกกระจอกในกรุงเทพมหานครเนี่ยอยากไปล้างจานบินเดี่ยวไปทำงานต่างประเทศ
1: ไป
0: นู่นนี่นั่นเอง
1: ไปผจญภัยอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่
0: ครั้งนี้ก็มาผจญภัยเอาตอน60กว่าตามล่าฝัน
1: ก็ดีนะ
0: ก็ที่สำคัญตอนนี้ลีหมิงเนี่ยคือคิดว่าที่ยกระดับก็คือเรื่องภาษาอังกฤษ
1: เฮ้ย
0: ม
1: าแล้วมาแล้ว
0: ภาษาอังกฤษเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้เรื่องเลย
1: แล้วเดี๋ยวนี้
0: ก็น่าจะประมาณ
1: 5% เอานะ I love you okay bye bye เนี่ยได้อยู
0: ่มันสื่อสารพอได้ฟังพอรู้เรื่อง
1: ได
0: ้ขึ้นมาเยอะเพราะว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาลีหมิงก็เริ่มฟัง YouTube ภาษาอังกฤษจากอะไรเงี้ยมันมีconversation อะไรต่างๆนานารวมถึง AI AO อะไรเงี้ยนะ
1: เดี๋ยวนี้ช่วยเครื่องมือช่วยเยอะ
0: คือสิ่งที่ลิมิงได้ยินได้ฟังเขาบอกว่าสิ่งสำคัญเราจะต้องทำให้หูเราเนี่ยแข็งแรงในเรื่องการฟังคือฟังคือจับให้ได้ว่ามันยังไงพูดเพราะบางทีเป็นควบกั้มเนี่ยสับบางทีถ้าเรารู้แต่สับเราไม่ได้ยินการสำเนียงเนี่ยเอ็กเซนต์เนี่ย
1: สำเนียงก็ได
0: ้ไม่รู้เรื่อง
1: คีย์เวิร์ดก็ได้คีย์เว
0: ิ
1: ร์ด
0: มันพอฟังออกแล้วก็ตอนที่นัดชิงชนะเลิศเนี่ยเจ้าโฟกัสเนี่ยเขาจะให้สัมภาษณ์เนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีนักสัมภาษณ์เป็นรอยเตอร์รอยไถอะไรเงี้ย
1: รอยเตอร
0: ์แกก็ไม้หลีหมิงเป็นทรานสเลช
1: ั่
0: น
1: สบายละสบายละ
0: ก็มันก็ถามมาอะไรเงี้ยก็พอฟังได้
1: เราก็แปลแล้วก็ให้ผู้กัดพูด
0: ให้ผู้กัดพูดเราก็แปลมา
1: อิสจุกบอกไปดิอิสจุก
0: ชี้ถอยชี้แบ็คชี้แบ็ค and ชี้เล็บฮุก
1: อุ้ยมีเล็บฮุก
0: มาซ้ายเบียดซ้าย
1: อัปเปอร์คัต
0: อัปเปอร์ครัวก็บอกไปเถอะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันพูดมาแล้วก็บอกไปมันก็
1: ซึ่งข้อมูลก็ถูกต้องทั้งนั้น
0: ก็อาจจะถูกก็ประมาณ99%อ่ะ
1: เอาไปได้นะ
0: ศัพท์ภาษากีฬาไม่ค่อยมีอะไรยากหรอก
1: ไม่ยากรอยเตอร์เข้ามาทั้งทีเนี่ย
0: เพียงแต่ว่าบางทีเราต้องฟังให้มันพอได้อะพอได้ถ้าฟังไม่ออกเลยมันก็สื่อสารไม่รู้เรื่อง
1: ต้องสวมเป็นยานแบบนิกสแตนดาร์ดไงนิกเนี่ยวันนั้นที่บิวไปรับรางวัล
0: โอ้โหนิกเขาน
1: ักกีฬายอดเยี่ยมอ่ะ
0: เขาหลิงทึ่งมากนะแต่ก็เป็นหัวหอกเวลาสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์เอราตอนได้เหรียญทองซีเกมส์นะครับ
1: ครับ
0: นะแกก็สัมภาษณ
1: ์เติมเอสได
0: ้อืมนะ
1: พี่นิกก็เก่งใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นประโยชน์ใช่ไหม
0: ใช่
1: เป็นหน้าเป็นตาให้กับทีมสื่อไทย
0: คือมันดูเท่มันดูดี
1: ถูกต้องเขาระดับอินเตอร์ไง
0: ครับครับ
1: ไปแล้วต้องเป็นแบบนี
0: ้หลิมิงก็นิดๆหน่อย
1: ๆแล้วไปนี่ผมถามคำถามใหม่แล้วกัน
0: What your best memory in Thailand
1: นี่
0: เราจะถามลักษณะแบบ
1: คือเมื่อวานนี่อาจารย์สมชายคงไม่ได้ถามคำถามเหล่านี้นะครับเมื่อคุณลีหมิงไปดูเอเชียนเกมที่นาโกย่าครั้งนี้แล้วเนี่ยนะมองแล้วเนี่ย
0: กะ
1: จัดกีฬาในโลกของกีฬาวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วกาตาร์อีก4ปีข้างหน้าทิศทางมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็เราเคยจัดเอเชียนเกมมาแล้ว4ครั้งเนี่ยจะแจมมาเขาได้อีกสักครั้งหนึ่งไหม
0: คือตอนนี้เอเชียนเกมเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะ
1: เฮ้ย
0: นี่ถ้าผอ.ทรงมาเนี่ยก็คงไม่ได้รู้เรื่องอะไรถามมัน
1: เป็นช่วยตอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหgood question I think Asian Games now is not different แต่ก่อนนะ
1: ฮะไทยดีกว่าไทยดีกว่า
0: คือมันแตกต่างกันการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมเนื่องจากว่ามันมีกีฬาเนี่ยอีเวนต์เนี่ยนะฮะ
1: กลับ
0: เยอะขึ้นนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเรียกได้ว่าหมู่บ้านนักกีฬาซึ่งมันเคยเป็นเรื่องหลักของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเนี่ยเด
1: ี๋
0: ยวน
1: ี้
0: มันไม่ใช่เรื่องหลักละมันก็จะเพี้ยนไปละ
1: สามารถ
0: ใช้
1: ปรับเปลี่ยนแผนได
0: ้โรงแรมอะไรได้ละครับ
1: ที่เขาใช้เรือสำราญใช่ไหมครั้งนี้นะ
0: เรือสำราญแล้วก็
1: ส่วนหนึ่ง
0: ตู้คอนเทนเนอร
1: ์
0: นะครับแล้วก็โรงแรมม่านรูดเนี่ยบางทียังไม่พอเลย
1: ม่านก็ต้องมีปิดไว
0: ้ที่สำคัญเนี่ยนะหลีมิงว่าอนาคตเนี่ยโอลิมปิกเกมส์เนี่ยมันอาจจะต้องมีใช้การคอลิฟายเข้ามาแล้วนะ
1: เออ
0: ไม่งั้นมันรองรับไม่ไหว
1: ใช่
0: นะฮะขนาดคุณภาพเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขายังมีปัญหา
1: ที่บอกรับไม่ไหวคาดการผิดไปจาก 15,000 เป็น 17,000
0: ถูกต้อง
1: อ
0: เยอะมากนะครับแล้วก็เขาก็ทำได้ดีนะที่ลีหมิงไปเห็นสนามเนี่ยก็คือ1เขาเป็นประเทศที่เหมือนเจริญแล้วพัฒนาแล
1: ้
0: วสนามมันก็จะดูทันสมัย อย่างสนามกรีธาที่ไปดูแข่งเนี่ย
1: ครับ
0: ความจุเขานี่น่าจะประมาณมี 80,000 คนแล้วสนามสวยคือกลายเป็นถ้ามาเทียบกับราชมังของเราเนี่ยดูแล้วโบราณเลยนะฮะทั้งจอนะครับทั้งอัฐจันทร์หลังคามันดูแล้วสวยงามแล้วก็วิธีการเดินเข้าไปเพื่อของช่องสื่อมวลชนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะฮะแต่มันดูก็ไม่ได้แปลกหรอกว่ากีฬาของเขาตอนนี้ทำไมถึงเป็นเบอร์สองของเอเชีย
1: สนามกีฬาที่เขาแข่งกรีธาใช่ไห
0: ม
1: ปาโลมามิซูโฮป่ะใช่ไ
0: ห
1: ม
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปกลางคืน
1: ผมดูสเปคแล้ว
0: ใช
1: ่ความจุนี่ประมาณ 35,000
0: เองนะเฮ้ยไม่ใช่
1: เนี่ยปาโลมา
0: แข่งโกตากรีธานะ
1: ใช่ใช่
0: เฮ้ย
1: ปาโลมามิซูโฮเน
0: ี่
1: ย
0: ใหญ่มากนะ
1: พิธีเปิดป่ะพิธีเปิดใช่ไหม
0: ใช่
1: แถวๆนั้น
0: อ
1: ะนะไม่ถึง80,000หรอกไม่ถึงใหญ่ไป
0: เฮ้ยทำไมเราดูว่าใหญ่กว่าราชมัง
1: เดี๋ยวนี้เขามินิละเขาโดนน้ำไงฝนตกมันเลยหด
0: เอา
1: ครับ
0: เอ๊ะทำไม ใช่ข้อมูลมันไม่น่านะต้องมี 5-60,000 อย่างน้อยนะนะโจอี้เอาชัวร์ได้อย่าทำเป็นไปหยองนี่ก็บุญดีโอ้อีก3วันแล้วเพิ่งมาแก้ข่าว
1: นี่ชอบดูสนามกีฬานี่บางทีเขาสร้างใหม่ๆใช่ไหมดูแล้วมัน
0: แล้วก็
1: ชื่นชอบอ่ะชื่นช
0: มญี่ปุ่นเนี่ยภาษาอังกฤษนี่ไม่ได้เรื่องก็จริงนะ
1: ครับ
0: แต่เขามีความพยายามเขาเรียกว่ามีเซอร์วิสไมล์
1: เนี่ยดูละประมาณสัก 35,000-40,000 แถวนี
0: ้เหรอ
1: ครับ
0: 40,000 ก็ประมาณราชมังดิ
1: แ
0: ต่ไปดูโออาจัง
1: เขาสนามเขาไปดีเขาไม่แบกไปเขายกขึ้นมานิดนึง
0: ครับครับครับ
1: ครับ
0: โอเคแล้วก็มันทันสมัยการเดินทางอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมประเทศไทยมันไม่มีอย่างนี้วะขึ้นรถไฟปุ๊บมันมีอยู่ๆ ปได้สัก4สถานีปั๊บเปลี่ยนเป็นเอ็กเพรสเลยวิ่งวู้ไปจอดเลย
1: อ๋อนี่ความเร็วสูงขึ้นใช่ไหม
0: เออเหยียบประมาณ120อ
1: ่
0: ะนะฮะ
1: ครับ
0: เราก็ยังเสียว่ามันดูแลซ่อมเบรกกันดีหรือเปล่านะแล้วก็ตรงเวลาความตรงเวลาของคนญี่ปุ่นเนี่ย
1: อันนี้เป๊ะเลย
0: ที่ว่า

0: เราก็กินข้าวเสร็จแล้วก็มารอ
1: ใช่
0: พอ8โมงปั๊บเรามาปุ๊บเราขึ้นทันที
1: ใช
0: ่1นาทีแล้วไปเลย
1: เขาไม่มีมารอ
0: ไม่มีรออะไร
1: ไม่มีรถติดอะไรนะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: นะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็คือสิ่งที่ลิมประทับใจนะครับแล้วก็ถือว่าเขาก็ประสบความสำเร็จในแง่เหรียญทองนะดูที่เขาได้780เหรียญนะ
0: ญี่ปุ่นเหรอไม่ถึง
1: ประมาณเท่าไหร่70เหรียญมี
0: ญี่ปุ่น 3-40 เหรียญเอง
1: บ้านั่นมันเกาหลี
0: จริง
1: นะ
0: ได้ไม่มากได้ไม่มาก
1: แล้วก็ที่เห็นอีกอันหนึ่งเนี่ย
0: ครับ
1: ก็คือเรื่องมาตรฐานของการจัดก็ทำได้ดีเลย
0: ครับ
1: เพสเซนต์งเพสเซนเตอร์อะไรดูแลได้ดีนะเรื่องระบบการให้เรื่องข่าวสารต่างๆ
0: ใช่ด้วยเกาหลีนี่39เหรียญทองญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมา83เหรียญทองในวันสุดท้ายนะครับส่วนจีนมีอยู่กับเขา169เหรียญทองนะครับเป็นอันดับ1นะญี่ปุ่นเข้ามาเร่งตอนท้ายอ่ะใหม่ๆสตาร์ทอืดหน่อยสักครึ่งเกมนะ 3-40 เหรียญนะครับ
1: แล้วก็ต้องเรียนว่ากองทัพนักกีฬาไทยครั้งนี้ก็ทำได้เกินความคาดหมายนะ
0: ถูกต้องครับ
1: นี่ถ้าแบบตะก้อเราได้เพิ่มมาอีก2เหรียญนี่โอ้โหเป็น20อ่ะยิ่งจับอ่ะไม่ต้องแตะยิ่งจับมาตั้งแต่เอเชียนเกมครั้งที่13อ่ะ
0: ขึ้นเลข2 20เหรียญเลยนะ
1: ซึ่งมันควรตามมาตรฐานเงินที่เรามีเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับเราควรจะมี20กว่าเหรียญขึ้นไปนะครับ
0: อันนี้มอบเงินรับกันไปละเมื่อวานนี
1: ้
0: นะครับ
1: ใช่ใช
0: ่236ล้านบาททั้งหมดนะ
1: ครับ
0: เป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างนึงว่าเรามีตังค์นะ
1: ตังเราเยอะ
0: แต่ว่าตังเยอะ
1: ตอนนี้กำลังจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะม
0: ี
1: ข่าวบอกว่าทางด้านรัฐบาลนี่ก็จะร่างอะไรเงี้ยกฎหมายนะแกบอกเอาเงินพวกกองทุนกองทุนเนี่ยหรือว่าTPBS เนี่ยที่เคยอุดหนุนเนี่ยเข้าไปเป็นงบประมาณของสำนักงบประมาณ
0: ต้องขอเป็นปีๆไป
1: แล้วก็จะรัฐบาลจะจัดสรรเอง
0: อย่างเง
1: ี้ยทีนี้มันจะยังไงอ่ะ
0: ประมาณ4กองทุนนะครับ
1: ใช่
0: ไทย PBSกองทุนผู้สูงอายุนะครับแล้วก็สสสแล้วก็กองทุนกีฬาก
1: องทุนพัฒนากีฬาทีนี้มันจะยังไงอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: มันก็อาจจะมีอาจจะเคยได้3,000กว่า3-4,000ดีเป็นดีรัฐบาลเฮ้ยใช้ฟุ่มเฟือย
0: เอ
1: ามากองกลางหน่อยเดี๋ยวอ้วนดูแลเอง
0: นี่ท่านได้ประโยชน์นะเนี่ยไอเช่นเกมนี่ชัดเลยนะเน
1: ี่
0: ยความก้าวหน้ามีนะ
1: ก็มันจะพูดยังไงล่ะ
0: เวลาเราไปต่อสู้เราต้องต่อสู้เรื่องนี
1: ้มันจะไปพูดยังไงเขาจะเอา
0: เหรอ
1: รัฐบาลแต่วันนี้ถ้ารัฐบาลเขาเอาไปบริหารแล้วก็ทำได้ดีกว่าเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็ไม่รู้นะใช่ไหมแต่ว่าดูทรงแล้วก็พอๆกันนะ
0: อันนี้เรื่องใหญ่นะเดี๋ยวไปพบกับผู้บริหารกีฬาคราวหน้านี่ต้องนำปัญหานี้ไปถกกันว่าเราจะแก้ไขยังไงนะเรื่องเงินเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่กว่าก็คือไม่มีเงินนี่แหละว่ามันจะเป็นยังไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมแล้วของฝากมีไหมเนี่ยกลับมาเนี่ย
1: ไม่มีฮะต้องคนฝากเยอะแยะเลยมีก็ฝากซื้อยาทาแก้คันเอกนะ
0: มีไหมมีไหม
1: ก็
0: ซื้อป่ะ
1: ก็ไม่ได้ซื้อ
0: เอ้า
1: ไม่ฝากตังค์แล้วก
0: ็อ๋อฝากลม
1: ในเวลาเออเราอยู่นอกเมือง
0: ท็อปฟอร์มจริงๆเลยนะ
1: แล้วก็แหมโอ้โหอัตคัดเหลือเกิน
0: ทำไม
1: โอ้ตอนนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนนะไม่มั่งคั่งเหมือนแต่ก่อนนะค
0: ุ
1: ณยงคุณหญิงปฐมานี่ก็ไม่อยู
0: ่นะเราคนมีตังค์อยู่แล้ว
1: โอ้ย
0: ไปต้องอย่าไปซ้ำเหมาดิ
1: โอ้ย
0: เราคนมีตังค
1: ์ไม่มีอ่ะไม่มีนะไปตายเอาดับหน้า
0: โอ้ยลำบาก
1: ว่าจะมีจ็อบที่99ก็ไม่มีให้อีกเศร้าเลยนะ
0: อุ้ยขัดสนไปสักทุกที่เลย
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามคือกองทัพนักกีฬาไทยนี่ต้องบอกว่านอกจากเราจะทะลุเป้าแล้วนะ
0: ครับ
1: ในแง่ทะลุเป้าเนี่ยเรายังมีนักกีฬาที่เราไม่เคยได้มาเลยก็คือ MVP จากภูริพลบุญสอน
0: นี่สำคัญเลยสำคัญเลย
1: คือเป็นก้าวกระโดดของการเป็นนักกีฬาระดับโลกเลยนะฮะในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ของบิว
0: ใช่
1: ครับนะรวมถึงวิวครับในโอลิมปิกเกมข้างหน้าอีก2ปีเนี่ย มีลุ้นเหรียญฟอร์มกันอย่างนี้นะแกปลดล็อกเหรียญทองของประเภทบุคคลในแบดมินตันในรอบ64ปี
0: ก็ครับครั้งหน้าต้องทองไปเลยชายเดียวโอลิมปิกนะ
1: มีโอกาสมีโอกาส
0: เชียวไม่หวังก็ต้องหวังแหละ
1: แล้วก็มีนักกีฬาอย่างปิงปอง
0: ครับ
1: ปิงปองนี่ก็
0: อันนี้ต้องชมเขาเลยนะ
1: ต้องชื่นชม คุณณัฐวุฒิไสยเกลือเลย
0: ณัฐวุฒิเรืองเวช
1: อ๋อเหรอฮะอ๋อเหรอไม่ใช่ไสยเกลือนะ
0: มันไปทางนั้น

0: ทำได้ยังไง
1: ก็ใส่เกลืออยู่เลย
0: เหรียญทองแดงหญิงคู่คราวที่แล้วนี่ทีมหญิงที่หางโจ
2: ใช
0: ่คราวนี้เป็นหญิงคู่นะคนเดิมน้องทิพย์กับน้องหญิง
1: แล้วโปโลน้ำของพี่เอ็ดดี้ครับ
0: ก็ทองแดงเหมือนกัน
1: อ้าว
0: สุดยอดสุดยอด
1: โอ้โหผู้กองธรรมนัสนี้แม
0: ่เออ
1: กำลังแต่งตัวเป็นรัฐบาลอยู่ละ
0: เออเหรอ
1: นะฮะท่านนายกนะครับ
0: ถือว่าประสบความสำเร็จเยอะไง
1: โทรหาพี่ตึกหน่อยมีงานเลี้ยงเมื่อไหร่เดี๋ยวไปกินไปร่วมด้วยดีกว่า
0: ต้องไปใช่ไหม
1: ก็เขาถ้าเขาไม่เชิญหรือเราก็
0: เราก็ไป
1: เราก็ไม่ได้สิหากใครไม่ชวนถ้าเราก็อย่าไปหากไม่ให้เราก็ไม่ขอนะ
0: ถูกแล้วแล้วเราคนมีตังค์ด้วย
1: แต่เราก็ต้องแบบเรียบๆเคียงๆไง
0: อ๋อเหรอพี่ตึกเรียบค่ายไป
1: พี่ตึกโอ้แล้วงานเลี้ยงแสดงความยินดีเมื่อไหร่อ่ะ
0: เออ
1: นี่เนี่ยเดี๋ยววันนู้นเนี่ยเนี่ยแล้วเชิญนักข่าวป่าวเฮ้ยมาที่เองมา
0: ต้องมีอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: ต้องมีอย่างนี้ไม่ได้อยู่ไปโผล่ว่า
0: แล้วนี่ทุกสมาคมนะเขาก็ต้องประชุมของสมาคมตัวเองใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วก็ต้องเลี้ยงฉลองความสำเร็จของตัวเองเนี่ยโอ้โห18เหรียญนี่คุณดูสิเหรียญเงินเหรียญทองแดง
1: อ
0: ีกค
1: ือ
0: แทบทุกสมาคมเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: ที่ได้เหรียญในครั้งนี
1: ้โอ้ยแล้วอย่างยูยิสูเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าจะได้นะอย่าง MMA นี่ที่ลีบิงเป็นยืนอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: โอ้ก็ได้นี่ก็เท่เลยนะวันนั้นนายรู้สึกรัฐมนตรีไปอยู่ด้วยนะ
0: ครับ
1: ท่านรัฐมนตรีนะ
0: รัฐมนตรีเอใช่ไหมเอ้ยแต่ยูยิสูกับ MMA Mixed Martial Arts เนี่ยนะก็ฝากไว้ในอ้อมใจนะครับ
1: ทำไม
0: ด้วยความที่เป็นกีฬาต่อสู
1: ้ทำไม
0: แล้วก็แบ่งรุ่นแบ่งน้ำหนักแบบนี้เนี่ยเรายังไงมีความหวังอยู่แล้ว
1: เฮ้ยทุกรายการ MMA นี่นะเห็นท่านนายกนะครับก
0: ็
1: คือดร.สิริเชษฐ์ภูลทิพานยานนท์ดร.แนทเนี่ย
0: ครับ
1: ลีมิงรู้จักดีแต่ก่อนเข้ามาช่วยเรื่องวิชาการกีฬาของมวยในยุคพลเอกทวีปจันทรโรจน
0: ์ครับ
1: ไปเจอแกก็โอ้พี่ลีมิงมาลีมิงก็แสดงความยินดีแกบอกว่าพี่ลีมิง MMA เนี่ยจะมีบรรจุในโอลิมปิกเกมที่เมลเบิร์น
0: 90% ไม่ใช่บริสเบนเหรอ
1: ไปบิสเบนใช่ไหม
0: ที่ออสเตรเลียคุณจะไปเมลเบิร์นทำไมย้อนยุค
1: โอ้บิสเบล
0: อ่ะบิสเบนครับ
1: ตายละอย่างนี้ลีมิงต้องต่อเวลาไปปิดฉากการเป็นนักข่าวในโอลิมปิกเกม2032นะ
0: ที่เอาที่ LA ก่อนซิ
1: ก
0: ็ LA ไปก่อน
1: นี่มันค่อนข้างแน่นอน
0: ชัวร์แล้วใช่ไหม
1: ก็ 90% นะ
0: เพราะว่า
1: สเปเชียลอาร์ตนี่มีทะเบียนอยู่นะ
0: ครับ
1: ในการเป็นนักข่าว ID cardโอลิมปิกเกมเนี่ยครั้งที่แล้วที่ปารีส
0: ครับ
1: นะในช่องของ Energy Radio FM 90.5 อ๋อ
0: เหรอคือเรามีทะเบียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยทำไม
0: เสียงสูงทำไมอ๋อแต่ Mixed Martial Arts นี่มีแนวโน้มใช่ไหมกำลังดำเนินการอยู่
1: ก็ท่านนายกไปบอกไงพี่ลิมิงเอามาเลยเดี๋ยวมาอยู่สมาคมไหม
0: เ
1: ป็นเฮลิยิกได้ป่ะ
0: เขาเรียกเราลีหมิงใช่ไหมไม่เรียกติงลี่นะ
1: เรียกพี่พี่ลีหมิง
0: ติงลี่ป่ะ
1: ลีหมิงสิเป็นติงลี่ทำไม
0: เดี๋ยวผิดเรื่องไงจะไปเรื่องนู้นอ่ะ
1: เอาเรียกติงลี่หลายคนเงินในหมู่บ้าน
0: อันนี้มิกซ์มาเชียลอาร์ตนะ
1: เรียกอยู่นั่นแหละติงลี่ไปเรียกรถให้หน่อยติงลี่ในใจมึงจะเรียกชื่อกูให้ไปเรียกแท็กซี่จะใช้งานกูยังเรียกผิดเลยเดี๋ยวแต่ตอนที่ลูกเริ่มกินเจแล้ว
0: เออใช่ใช่
1: เพราะว่าลีหมิงที่เนี่ยกินมังสวิรัติทุกวันพฤหัส
0: ครับ
1: นะฮะแล้วเดี๋ยวไปร่วมขบวนแห่เจหน่อยเจ้าเหล็กมาแทงปากตัวเองจากกระพุ้งแก้มซ้ายไปข้างขวาแล้วก็หยอดลงข้อหอย
0: ข้อหอยซึ่งก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเราทำบ่อยอยู่แล้วใช่ไหม
1: ไม่เคยทำ เคยแต่ลุยไฟ
0: ได้เหรออ
1: ยู่ยะราโอ้โหขาพองเลยกูไม่ได้ไปยุ่งเลย
0: แล้วไม่ถามเขาหรอว่าคนที่เขาลุยปกติเป็นยังไงเขามีจิตที่แน่วแน่หรือว่ายังไงสมาธิ
1: ไม่เขาอย่างนี้เขามีเทคนิคไง
0: ครับ
1: เขาเกลือไปโรยโรยข้างล่างแล้วก็เป็นฐานอะไรพวกนี้แล้วมันจะช่วยนิดนึงแล้วก็ขาบางทีเขาก็มีทาอะไรหรือเปล่ามันจะมีเชิงเทคนิคอะ
0: ที่สำคัญคือต้องไปให้เร็ว
1: ต้อง
0: ไปให้เร็วว
1: ิ่งให้เร็วเลย
0: บิวภูริพลน่ะ
1: แล้วก็อาจจะต้องแช่น้ำแข็งก่อนนะเอาขาแช่น้ำแข็งก่อนแล้ววิ่งเลย
0: เดี๋ยววันนี้เขาล้างท้องกันนี่9ตุลานะครับ
1: นึกว่าล้างส้ม
0: ล้างท้องฮะกินเจแล้วก็จะไปเริ่มวันที่10ตุลาพรุ่งนี
1: ้แต่กินเจนี่ต้องให้ดีนะบางคนยิ่งกินยิ่งอ้วนนะเพราะเจนี่บางทีมัน
0: หลายอย่าง

0: แป้ง
1: น้ำมงน้ำมัน
0: โอ้
1: ไขมันนี่ก็เยอะนะ
0: แพงด้วยนะไม่ใช่ว่าถูกนะบางทีเราไปเยาวราชนี่ซื้ออาหารโจอาหารเจนี่แพง
1: ตอนนี้เขาก็บ่นไงผักเผือกอะไรหลายอย่าง
0: น้ำท่วมไง
1: ยิ่งเข้าใกล้จะกินเจแล้วเนี่ยนะก็โอ้โหกิโลละหลายตังค
0: ์แม่ค้านี่หลีมินก็เบื่อมากเลย
1: ทำไม
0: เอ้ยทำไมแพงจังถักช่วงนี้โอ้ช่วงนี้มันร้อน
1: อ้าว
0: แพงผักไม่ค่อยเคยโต
1: น้ำท่วมด้วยเกี่ยวปะ
0: เกี่ยวหมดอ่ะมันเกี่ยวทุกท่าน้ำท่วมยิ่งดักเลยอู้น้ำท่วม
1: ดีมาน
0: แล้วหน้าหนาวอ่ะหน้าหนาวไม่เห็นมีอะไร
1: เอออ
0: ู้มันหนาวมันไม่ค่อยมันหด
1: มันขึ้น
0: มึงทุกหน้าเลยดีกว่ามันขึ้นไปเลยกันไป
1: ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
0: ไปถามเลยดีกว่า
1: เออ
0: บอกราคามาแล้วกัน
1: กินไหมเนี่ยกินเจไหมพี่ลิมิงก็ล้างท้องวันนี้แล้ว
0: ก็เจเทียมเทียมหน่อย
1: เทียม
0: บางทีมีกินก็คือลิมิงเนี่ยเป็นคนกินมังสวิรัตสัปดาห์ละวันละ
1: คนละอย่างนะ
0: กินมังพระราช
1: ครับ
0: เพราะว่าในเชิงสุขภาพเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยกับแพะเราเนี่ย
1: กระเพาะ
0: มันจะได้แบบการทำฮาน
1: ทำงาน
0: มันไม่มีพวกเนื้อสัตว์นี่มันย่อยยากย่อยอะไรเนี่ย
1: ก็ดี
0: จะมันดีไหม
1: ดี
0: เออดีนะ
1: เกี่ยวกับร่างกาย
0: ถูกต้องไม่ต้องดูแลเพราะดูสมชายและแกอีบัดอีโรยแล้วเกิดร่างกายแกซ่าไงแกดิ้งดื่มไม่รู้บัญญัติบัญญัติ
1: เพราะว่ากินเจเนี่ยนะเดี๋ยวเยาวราชแล้วต้องไปที่เยาวราชซะหน่อยนะครับก็คือนอกจากกินเจแล้วคุณต้องถือศีลด้วยคำสองคำนี่รวมกัน
0: ถือศีลกินเจ
1: ถือศีลกินเจ
0: ถืออะไรบ้างถือศีลอะไรห้ามอาบน้ำ
1: ก็ศีลทั้งหมดนะ
0: ห้ามมีกิจกรรมทางเพศ
1: ประมาณนั้นอ่ะ
0: มีห้ามด้วยเหรอ
1: คือทำจิตใจให้
0: บางทีทำใจไม่ได้นะเรื่องนี
1: ้เพราะนั้นอย่าแล้วเราก็ต้องถือศีลกินเจไปด้วยในช่วงเวลา 9-10 วันนี
0: ้ต้องห่มขาวไหม
1: แล้วแต
0: ่
1: นะครับแต่โดยรวมแล้วต้องทำจิตใจให้แบบปกติเป็นแบบบริสุทธิ์ผ่องแผ้วน้ำมันคุณ
0: ผ่องแผ้ว
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินเจได้เป็นคำสูงถ้าไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากินคุณต้องถือศีลไปด้วยในช่วงเวลานี
0: ้แล้วกินเจนี่ทำไมมันต้องมีแบบพวกผัดกะเพราทำเป็นแบบเจนี่ทำหมูย่างเนื้อหมูสามชั้นไส้หมูเจอย่างเงี้ย
1: ก็เพื่อไม่ให้คุณจำเจไง
0: เพื่ออรรถรสในการกิน
1: ถูกต้องถูกต้องนะครับก็เพิ่มไอเดียเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เข้ามาให้กินเจนี่มีสีสันนะครับแต่อย่างเราเนี่ยมีแต่เธอเท่านั้นที่กินใจแม้ว่าใครต่อใครจะกินเจนะครับ
0: โอ้โหคิดเองใช่ไหม
1: คิดเองเพิ่งอ่านเจอเมื่อกี้เนี่ยอุ้ยเตรียมมาเขาเชื่อเลย
0: นึกว่าก้านักบอกคิดเอง
1: ได้ใช้ละนะครับ
0: โอ้เตรียมมาเลยทำการบ้านมาอย่างดี
1: มันคิดมาบ้างแซ่
0: เหมือนสมชายสายลมนี่ไม่มีอะไรมาเลยมาถามดีๆเดียว
1: จ่าสมชายเขาสองวันนะพุทธพฤหัสสองวันเขาแกร่งแล้ว
0: โอ้แล้วเมื่อวานมานี่ลีมิงนึกว่าแกจะเรียกประชุมเว้ย
1: เออแล้วทำไหม
0: โอ้ไม่เอากลับบ้านแล้วไม่ไหวเพีย
1: สองวันสองวัน
0: แล้วก็นึกในใจเอ้าแล้วไม่กินมันก็ไม่เป็นไรไปนั่งคุยกันนะ
1: ครับ
0: กลับแกจะเป็นเด็กละแกย้อนเป็นเด็กละแกไม่เอาอะไรเลย
1: นี่ช่วงเวลาน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยนะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแกจะซื้อเรืออีกลำหนึ่งนะ
0: แล้วแกก็พินเพี้ยนเหมือนกัน
1: มองหาไปแล้วเพราะว่าเอาไปลุยน้ำไงมันใช้ประโยชน์
0: แกไปออกไอ้นี่ไง
1: อะไร
0: ออกโซเชียลไงซื้อมาออกโซเชียลตั้งแต่แล้วแกก็ขายขาดทุน
1: เหมือนของเล่นอย่างหนึ่งของแกไงแต่มันใช้ประโยชน์ได
0: ้ก็เหมือนกับรถอ่ะจักรยานอ่ะ
1: ครับ
0: แกก็เอาเสื้อไปเจ็ดตัว
1: เฮ้ย
0: แล้วแกก็ขับแล้วแกปิดถ่ายปุ๊บแล้วแกก็เปลี่ยนแล้วแกก็ถ่ายแต่หลังจากนั้น7วันแกก็ไม่ได้ไปละแกก็มาลงสื่อ
1: แล้วก็ใช้ได้ทุกวัน
0: นี้ไปอีกแล้วสุวรรณภูม
1: ิทำคอนเทนต์ใช่ไห
0: ม
1: แต่ไม่ได้ขี่ขับขี่จริง
0: ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเวลาหรอกบางทีเพราะว่าหลังจากที่แกเนี่ยลืมล้อรถไปครั้งนั้นหลังจากนั้นแกเลิก
1: เออใช
0: ่อายคน
1: พ
0: วกแกไปจอดกลางวงคนเลย
1: ครับเฮ้ยนี่เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยขี่จักรยานแล้วลืมล้อเนี่ยมันเป็นปัญหาเลยนะเหมือนลืมมันตายอยู่บนหัวเนี่ยเออมันมีละอายุอนามใช้ได
0: ้ได้นะลีมิงก็เริ่มถูกก๊อปอ่ะ
1: เออ
0: แม่ขับไปถึงเลยบู๊จอดขับเฮาคนเด็กเปิดปึ้ง
1: ครับ
0: คัตตี้ลงมา
1: เออ
0: มีสตาร์ทเตอร์เอานายจองเวลาไหนยังไงเอ้ยจาระบูนจาระบูนกาละบูนนะอ๋อนายเที่ยงใช่ไหมได้คัตตี้หน้าเหลิมเลยนายแล้วถุงก๊อปอยู่ไหน
1: เฮ้ยมันเกิดขึ้นได้นะครับ
0: เออเออพี่ลืมไปพี่พอดีมีงานแล้วพอดีก็ไม่ตีกอล์ฟละไปไปปิดเลยปิดเลยไป
1: เลยอันนี้แก้เ
0: ข
1: ิน
0: ไปเออเออสีฟอมกันสีฟอม
1: มาตีกอล์ฟลืมถุงกอล์ฟนะไปขี่จักรยานลืมล้ออย่างเงี้ย
0: เป็นไปได้
1: อายุอนานมากขึ้นมันเกิดขึ้นได้นะครับ
0: ระวัง
1: เหมือนผมนี่นะเมื่อก่อนลืมแว่นใช่ไห
0: ม
1: สุดท้ายแล้วไม่อยู่วันหนึ่งอ่ะเฮ้ยแว่นอยู่ไหนวะหาไม่เจอปกติได้อยู่บนศีรษะตัวเองหรือว่าวางไว้หน้าทีวีอะไรเงี้ย
0: ครั้งนี้เป็นไงสวมอยู
1: ่สุดท้ายแล้วใส่อยู่นี่แหละแต่หาแว่นไม่เจอ
0: รู้ลึกแล้ว
1: อาการหนักละ
0: เอออ
1: าการหนักละ
0: ไม่หนักไม่หนักเป็นไปได้เป็นไปได
1: ้ใครก็ได้ช่วยเตือนด้วย
0: แต่ว่าอย่าเป็นอัลไซเมอร์นะ
1: ไม่มีไม่มี
0: จะพาไปอยู่นี่กาญจนบุรีอ่ะ
1: ทำไม
0: ไอ้ศูนย์นัสเซอรี่นัสเซอร์นี่ขังกง
1: ล่
0: ะ
1: เหรออ
0: ืม
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: ข่าวนี่รู้เรื่องกันหรือเปล่า
1: ไม่สนุกละไม่สนุก
0: ตามไหมติดตามบ้างไหม
1: ไม่อยากจะรู้ไง
0: ไม่ได้อ่านได้
1: ไม่ได้อ่านเลย
0: เอาติดตามเลยที่ตอนนี้โอ้โหเป็นซีรีส์อยู่เนี่ย
1: มันสะเทือนใจ
0: พี่หนุ่มนี่มานี่โอ้โหเป็นซีรีส์เลย
1: เรากดรีโมทนี้เลย
0: แสดงว่าทุกจังหวัดเป็นอย่างนี้หมดขังกง
1: ไม่ได้ดิไม่อยากรับรู้แบบนั้นไง
0: โ
1: อ้สะเทือนใจ
0: มาตรฐานบ้านเรานี่ถ้าไม่เจองานนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็คงจะทำกันไปอีก10ปีอ่ะ
1: มองหม่นมองหม่นไม่ไหวเอ๊ะข้อความล่าสุดนี่ไหน
0: ๆ
1: ยังไม่อ่านอ่านหน่อยก็ได
0: ้นี่เรายังไม่พูดเรื่องกีฬาเลยนะเนี่ย
1: คุยแล้วแกไอ้เชนเกม
0: ใช่ไหม
1: เออนี่แทรกข้อความนี้หน่อยนะบนฟอร์ดแอดอะไรซ้อได้ข่าวไปญี่ปุ่น 20,000 กลับมามี 50,000 เรื่องจริงหรือเปล่าม
0: ีไม่จริงมีก็ประมาณ 90,000
1: 69,000 ได้ 90,000
0: เพราะว่าไม่ได้ใช้เงินเลย
1: เห็นมั้ย
0: แม่
1: บอกแล้วไงว่าคนมีตังค์
0: คืออย่างนี้อ่านมันแพงมันไม่เท่าไหร่หรอก
1: ครับ
0: แต่มันกินแล้วไม่ถูกจริตเราอ่ะ
1: อ๋อ
0: เราก็เลยหลี่มิงก็จะต้องเตรียมอาหารซองที่เป็นรสชาติเผ็ดๆไปหน่อย
1: เออ
0: แล้วก็เอาข้าวว่าเราเนี่ย
1: ครับ
0: ที่มันขายเป็นแพ็ค
1: ๆๆสำเร็จรูปไป
0: แล้วเราก็ท็อปเพอร์แวร์ไป
1: เออ
0: แล้วก็ไปกินมื้อกลางวันเพื่อแก้เลี่ยนตอนเช้าก็ล่อของโรงแรมแล้วก็ห่อพวกขนมกระดมอะไร
1: กี่รอบเข้าไปอ่ะ
0: นะก็รอบเดียวแต่เอากระเป๋าเป้ไปก็พอละ
1: พูดความจริงขนาดสองรอบ
0: ทีนี้พอไปไอเมนไอซับเพรสเซนเตอร์เนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็จะมีกาแฟมีขนมมีกล้วยหอมมีอะไรแล้วก็จกมาอีกรอบหนึ่งอัดเข้าไปเป็นมือกันแล้วก็เป็นคนที่กลางคืนนี้ไม่ค่อยกินอะไรละ
1: ก็ดี
0: ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ตังค์ไม่ใช้ตังค์
1: ก็ถึงว่าได้กลับมาประมาณ 90,000 ใช่ไหมล่ะ
0: ถึงบ้านรู้ดีอยู่ภาค AS ดีกว่าเนอะดูฟัง AS อาจารย์อาจกับสมชายนี่ก็แย่งกันพูดเหลือเกิน
1: มวยใช่ไหมมวยใช่ไหม
0: โอ้มันทำไมไม่แบ่งกันพูดแล้วไม่คุยกันนะ
1: เอามวยแหมมันเข้มข้นไงที่ดูนี่มวยชายหรือมวยหญิง
0: ก็มวยชายเราก็น่าจะได้หลุดเข้าไป2รุ่นนะโดยเฉพาะศักดากับไอ้เจ้ากังปรีนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็เออถามนิดหนึ่งมวยชายเนี่ยนะดูแล้วนี่มวยหญิงได้เหรียญทองมาแล
0: ้
1: วแล้วชายล่ะจะดีขึ้นกว่านี้ไหมซีเกมก็ได้แล้วก็คัดโอลิมปิกคราวต่อไป
0: คือซีเกมอย่าไปพูด
1: ครับ
0: เพราะซีเกมในการบรรจุรุ่นแล้วก็คุณภาพของนักชกในอาเซียนเนี่ยมันก็มีฟิลิปปินส์นะครับ อยู่ประเทศเดียวที่จะต่อกรกับเรา
1: ครับ
0: สิ่งสำคัญเนี่ยก็คือพอตอนหลังเนี่ยมันเรื่องมีเรื่องความเท่าเทียมของผู้หญิงเข้ามา มันก็เลยทำให้มวยเนี่ยจากเดิมเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยไม่มีผู้หญิงเนี่ยต่อยกัน11รุ่นมันจะเริ่มตั้งแต่48กิโล
1: ฟลายเวท
0: 51 54 57 60 63.5
1: 67มาตรฐานเลยเนี่ย
0: เอ้าม
1: าตรฐานมาตลอด
0: แต่ก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: พอมันเริ่มมีมวยหญิงมาเนี่ยก็คือในกีฬาสาธิตในโอลิมปิกเกมที่อังกฤษ2012
1: ลอนดอนนะ
0: จากนั้นเนี่ยก็เริ่มบรรจุก็คือในบราซิล2016
1: ครับ
0: นะครับแล้วพอมานะครับ2020เนี่ยก็เริ่มมากขึ้นแล้วพอมันเยอะสุดก็คือ2024เนี่ยด้วยนโยบายว่าผู้หญิงผู้ชายมันต้องเท่ากัน
1: เท่ากัน
0: ก็เลยทำให้ต้องให้ความเป็นธรรมก็คือมวยชายนี่กลายเป็นจากเริ่มต้นที่51กิโลกรัมเนี่ย
1: ครับ
0: เรายังมีพี่เหลิม
1: ที่สารปั้นหมด
0: ใช่เป็นความหวัง
1: ครับ
0: ทีนี้พอครั้งนี้มันมาเริ่มเอาที่55กิโลกรัมเลยใช่ไหมพอ55ก็กระโดดไป60
1: พี่เหลิมก็เลยไม่ได้ไป
0: พอ60เนี่ยมันไม่มี 63.5 65นะ
1: ครับ ไปไหนต่อ
0: 70เลย
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: 60ต้นราคาไป70เลยเหรอ
0: โอ้60 70มันก็เป็น80เลย
1: ที่มีเราถึงมีมวยใหญ่ไปใช่ไหม
0: ใช่
1: เออ
0: นะก็เลยทำให้ตอนนี้มันก็ยิ่งเป็นปัญหาเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้มันทำให้มวยหญิงของเราก็มีตัวไงม
1: ี
0: ตรงรุ่นตรงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็ดันไม่มีรุ่น57อีก
1: ครับ
0: ดันไปมี60อีกรุ่นจัดก็คิดทำกันยังไงแต่ว่าในโอลิมปิกเกมเนี่ยมี57
1: ก็เป็นเป้าหมายของเรานะ
0: ก็ใช่ไง
1: 57ต้องตามก็ทำตัวไว้
0: เจ้าเฟลเจ้าเฟล
1: ครับ
0: นะเป็นความหวัง
1: อันนี้มวยนะดีเลยได้เหรียญทองกลับมานะโฟกัสทำให้คุณรีมิงนี่แทบจะห้อยเหรียญทองกลับมา
0: โอ้โห
1: เป็นผลงานที่เรียกว่าดีเด่นที่สุดเลยเหมือนไปแล้วมันต้องได้แชมป์สักอย่างเน
0: ี่ยคือโฟกัสเนี่ยเขามาเฉิดฉายเอาตอนเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่บ้านเรา
1: เ
0: ขาได้เหรียญทองนะครับเราก็ไม่คิดว่าในเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะไปถึงเหรียญ
1: ครับ
0: ก็ต้องเรียนว่ามวยเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขเรื่องการจับฉลากเขาก็ค่อนข้างจะจับฉลากได้อยู่ในกลุ่มก้อนที่ดีแต่ว่าก็ไม่ง่ายเลยนะเพราะว่ามีเจ้าภาพญี่ปุ่นดักรออยู่ในรอบรอง
1: ครับ
0: แล้วกว่าจะชนะญี่ปุ่นได้นี่ก็เรียกได้ว่าโอ้โหปาฏิหาริย์มิชชั่นอิมพอสซิเบิลนะฮะ
1: ใช่ๆ
0: มิชชั่นอิมพอสซิเบิลอะไรเพราะว่าอะไรก็ต้องอธิบายคือหมดยก2เนี่ย
1: ครับ
0: กรรมการให้เสมอ2คน
1: อ
0: เอ้ยขอไปให้เสมอ3คนแล้วให้เราแพ้เนี่ย2คน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นยก5เนี่ยยกสุดท้ายคือยก3เนี่ยเราต้องเหมา
1: เออ
0: หรือถ้าเราจะชนะเนี่ยเราจะต้องไอ้ชนะไอ้3คนที่มันให้เราเสมอ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยเพราะว่าถ้าเราไปชนะ3คนแต่ว่าดันไปได้แค่เสียบ2เนี่ย
1: ครับ
0: มันแพ้เลย
1: อ๋อ
0: แล้วเหมือนเหลือเชื่อไอ้เราชนะ 3-2 ในยกสุดท้ายเนี่ยม
1: ัน
0: มาเสียบไอ้ที่เราเสมอพอดี
1: ม
0: ันก็เลยทำให้เราชนะ 3-2
1: ต
0: รงนี้เข้าใจนะ
1: ครับ
0: พูดเข้าใจนะ
1: ก็อันนี้เป็นการให้คะแนนแล้วก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการใช่ไหมที่เราต้องศึกษามันให้ดีว่าเราจะต่อยยังไง
0: ก็ไม่ต้อง
1: เขาให้คะแนนยังไง
0: ก็ไม่ต้องยากหรอกคือต่อยให้มันชัด
1: เหรอ
0: ต่อยให้มันเคลียร
1: ์
0: นะฮะ
1: อันนี้ทำนานนะกว่าจะได้อย่างเงี้ย
0: ก็มันพูดง่ายอ่ะมันทำยาก
1: ใช่
0: พูดง่ายทำยาก
1: ถูกป่ะ
0: คือมวยเนี่ยสิ่งสำคัญมันก็คืออย่างโฟกัสเนี่ยเขามีความเร็วแล้วเขาเป็นมวยไฟมวยบ็อกเซอร
1: ์
0: มวยดึงจังหวะแล้วต่อย
1: มวยจังหวะฝีมือ
0: ไม่ใช่มวยเดินมาตุลุยตุ้งชุมตุลุงตุ้งแช่เนี่ยก
1: ็
0: ไม่ใช่ทีนี้มวยพวกนี้มันหนึ่งต่อยเขาโดนแล้วหลบหลีกป้องกันตัวอย่างอะไร
1: ครับ
0: แล้วจะต่อยยังไงชัดโฟกัสยกที่3ที่ต่อยเนี่ยชนะเนี่ยลีหมิงเชื่อว่าลูกต่อยลำตัวด้วยมันเข้าตากรรมการ
1: ที่เป็นอาวุธหลักใช่ไหม
0: ก็ไม่ใช่อาวุธหลักเขาฉลาดไง
1: ที่ทำคะแนนอ่ะ
0: เขาแต่เขาต่อยได้ชัดในยกที่3
1: แล้วไอ้สไตล์แบบนี้ใช่ไหมที่มีคนเขาแนะนำว่าพอลูกจากอ่ะจากให้ชัดก่อนจะถอยมา
0: ก็มันพูดง่ายแล้วครับ
1: ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม
0: ทุกคนอยากทำอย่างนั้นหมดแต่ว่ามันก็ยากมากนะที่จะทำอย่างนั้น
1: เหมือนที่คุยกับ
0: มันต้องใช้ทั้งความเร็ว
1: พวกเทรนเนอร์คุณต้องออก1 2 3บางที3ไม่พอคุณต้อง4แล้วก็ชัดแล้วก็จากอะไรอย่างเงี้ยได้มั้ย
0: คือมันสอนนะมันสอนอย่างนี้แหละเขาอยากให้ทำอย่างนี้กันหมดท
1: ุ
0: กคนทุกชาติทั่วโลกเขาก็คิดอย่างนี
1: ้
0: แต่นักมวยเนี่ยแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะ
1: ไม่เก็ทเหรอ
0: บางคนอ้าวบางคนไม่มีความเร็ว
1: ครับ
0: บางคนเป็นสไตล์ไฟเตอร
1: ์
0: บางคนสไตล์บ็อกเซอร์
1: ใ
0: ช่ไหมเราบางคนก็เรียนรู้มีแผ่วมีอะไรมันโอ้โหปัจจัยมันเยอะ
1: ว่าเราชอบคุยกับโค้ชไงอันนี้มวยนะที่ไปคุยกับโค้ชบิวไงคุณไม่ต้องพยายามเร็วคุณต้องช้ากว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปเฮ้ย
0: กับ
1: ปัจญานะเนี่ย
0: โ
1: ค้ชจีเจนทรีแบดลีย์นี่ผมชอบเขามาก
0: เ
1: ดี๋ยวต้องไปเจอเขาซะหน่อย
0: อุ้ยเหรอ
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามนี่โบกพี่เลี้ยงโบกอันนี้ละ
1: อาจารย์นายส่งสัญญาณมาละ
0: โบกพัชตัวละพัชนานะเดี๋ยวเราต้องพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันโม้ต่อ
1: ครับ
0: ในช่วงที่2นะครับ SMS มา4689899ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะป ูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจ

0: องกาซิเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
1: ์ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
3: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
6: สนับสนุนโดย
7: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
8: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
9: อ่ะช่วงที่2นะครับแหมเมื่อกี้เดินทางมารถฝนตกนะครับตอนนี้คนกรุงเทพเนี่ยฝนตกมานี่โดยเฉพาะที่น้ำท่วมแล้วพึ่งรถเนี่ยก็โอ้โหผวาเลยนะไม่รู้จะล้างบ้านหรือจะยังไงจะเก็บของจะขนของลงมานะ
10: ครับ
9: แล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยก็เตือนอยู่อีกนะก็บอกโดยเฉพาะ5จังหวัดภาคใต้เนี่ยรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมเฉียบพัน
10: ครับ
9: แล้วกรมอุตุนี่ด้วยจากประสบการณ์เนี่ยที่แกพยากรณ์แล้วมันกลายเป็นว่าอยู่ๆตกแช่กรุงเทพ2วัน3คืนเนี่ย
10: เออวันนั้นแหละ
9: ทำให้แกเนี่ยพยากรณ์แกก็ต้องบวกขึ้นไปอีกเนี่ย
10: เหรอ
9: แกก็เซฟเซฟแล้วนะคนก็ผวาหมดเวลาพยากรณ์ให้ระวังอย่างงู้นอย่างนี้นะแล้วบางทีมันไม่มีเลย
10: อ้
9: าวแล้วมันจะยังไงใช่ไหมธรรมชาติบางทีมันแม
10: ่มีบางทีกรมอุตุไม่ทราบนะครับว่าท่อที่หน้าบ้านท่านเนี่ยมันอุดตันอยู
9: ่เอาเหรอ
10: นะท่านจะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศเนี่ยนะฮะท่านต้องฟังอย่างใกล้ชิดนะถ้าท่านฟังละเอียดเนี่ยท่านต้องดูข่าวที่มันเกี่ยวเฉพาะกับบ้านท่านเลยว่าเกี่ยวกับตัวท่านท่านเข้าไปดูในรายละเอียดบางทีกรมอุตุเขาพยากรณ์รวมๆไงเฉลี่ยทั่วกรุงเทพหรือทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยถ้ามา 80% เนี่ยท่านก็ต้องดูว่าท่านอยู่ใน20หรืออยู่ใน80
9: ลบลีหมิงเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งนะ
10: ครับ
9: เคยมีนะบางทีไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดอะไรเงี้ย
10: เออ
9: ก็เอารับไปจอดกกท.เออเราก็คิดว่าไม่เป็นไร
10: เ
9: ดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะ
10: เออ
9: ด้วยจากเนี่ยดามถุงน้ำท่วมเนี่ยอาจจะต้องไปจอดข้างบน
10: ดูโค้ดแม็กเนี่ยโค้ดแม็กยิ้มแชร
9: ์ทำไมฮะ
10: กับ BM ไง
9: โอ้โหหลายคนนะ
10: จมน้ำอ่ะ
9: ทั้งนักกีฬาทั้งโค้ดอ
10: ่
9: ะนะโดนเข้าไป
10: โค้ดแม็กชัชวานี่บอก BM นี่ต้องปล่อยไปเป็นซากละ
9: โอ้
10: นะครับเพราะว่าท่วมตอนที่แม็กนี่อยู่ที่ญี่ปุ่นพอดีก็เลยก็ไม่ได้คิดว่ามันจะท่วมขนาดนั้น
9: ใครจะคิดล่ะแล้วยิ่งเป็นช่วงจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีฝนแล้วใช่ไหม
10: ครับ
9: นะ
10: ก็ดีที่โค้ดแม็กมีตังค์นะครับแล้วก็อยู่ก็ได้เหรียญทองเทควันโดด้วยสบายใจละ
9: ก็มาชดเชยไปเยียวยาลีมิงก็เนี่ยเมื่อกี้ขับรถมานี่ก็ยังผวาเลยเว
10: ้
9: ยแล้วยังคิดโอ้โหเฮ้ยมันตกหนักหรือเปล่าวันนี้มันยังไงวันนี
10: ้ก็หลายที่นะวันนี้หลายการที่แล้วนี่ก็มีคนส่งข้อความเข้ามาว่าหลายจุดก็ตกหนัก
9: ครับครับ
10: อสมทนี่ก็ตกอยู่บางๆนะหยุดยังที่เข้ามาเนี่ย
9: ใหม่นิดหน่อย
10: มีอยู่นะ
9: พรำๆ
10: เพราะฉะนั้นในบางจุดเนี่ย น้ำลดแล้วนะครับอยู่ในช่วงเยียวยาฟื้นฟูบางจุดก็ยังท่วมอยู
9: ่
10: นะครับก็ลำบากโดยทั่วกัน
9: ครับเอาเชิญชวนนะครับแลรี่ของคลื่น99มาสจันอัมพวานะครับไม่ใช่อัมพวันนะฮะ
10: อัมพวาคร
9: ับ ก็อัมพวันนี้คณะกรรมการโอลิมปิกจะมีขึ้น 28-29 พฤศจิกายนนะครับก็เป็นกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กรองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจแบบฉบับThailand Ori นะครับลุ้นของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาตินะครับ 28-29 พฤศจิกายนนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ092-531-5142 นะครับเอาไปเบอร์เดียวเลยนะครับ092-531-5142 นะครับหรือทาง Facebook FM99 ก็ไปร่วมกันโจยไปร่วมด้วยนะ
10: เหรอ
9: ปีนี้เลยมิงไม่ว่าง
10: ต้องเอารถไปป่ะ
9: ก็บอกแล้วแต่นะฮะอยากเอารถไปก็ไปร่วมได้แต่เช้าหน่อยแต่ถ้าไม่เอารถไปก็ไปกินข้าวเที่ยงหลังดักรอ
10: เหรอ
9: แล้วก็กินมื้อกลางมื้องานเลี้ยงอ
10: ่
9: ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีนักร้องอะไรศิลปินอะไรมาหรือเปล่า
10: เออ
9: โจยนะ
10: อาจจะมีก็ได้นะ
9: ก็ติดตาม
10: รายงานผลฟุตบอลไทยลีกหน่อยนะตอนนี้ราชบุรีนี่นำสุขโขทัยอยู่6ประตูต่อ0น่ะนี่จะจบแล้วนะเนี่ยคุณผู้ฟังฟังอยู่นะครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube Facebook รายงานผลให้เราด้วยนะ
9: ก
10: ็60ละ
9: หรอ
10: ไม่มีปัญหาละนะครับสำหรับราชบุร
9: ีเนี่ย
10: ฟอร์มดีฟอร์มดีนะครับ
9: แล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วมีเวลามั้ยก็พูดถึงเดี๋ยวมีข่าวอะไรอย่างอื่นมั้ยเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวพรีเมียร์ลีกแล้วก็ไทยลีกเราไปพูดเอาช่วงที่ช่วงสุดท้ายดีกว่า
10: ว่าได้เลยนี่เหลือเวลาอีกนิดหน่อย
9: มีการท่าเรือตอนท่าเรือก็บอกไปแล้วยัง
10: การท่าเรือทำใหม
9: ่โดนบันซิปเปอร์ซิปบันดุงรัวพิกแซงนะฮะ
10: เขาแพ้ไปแล้วเมื่อวาน
9: เมื่อวานใช่ไหม
10: ใช่
9: อ
10: ๋
9: อเมื่อวานนะครับ
10: อันนี้บอลช็อปปี้อ่ะอาเซียนใช่ไหมล่ะครับก็เนี่ยเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยครึ่งโหลนะราชบุรีนำสุโขทัยอยู่นะครับจะจบแล้วล่ะจะสกอร์นี้ไม่น่าจะพอละอย่ายิงเยอะครึ่งโหลนี่กำลังดีนะครับ
9: บอลหญิง U17 นะครับ
10: ครับ
9: ถล่มมาเก๊าไปอย่างหวุดหวิด9-0
10: ครับ
9: นะฮะในการคัดชิงแชมป์เอเชีย
10: U17 ใช่ไหม
9: เอออ
10: ย่าไปวัดกับอีกนัดนึงอ่ะ
9: ครับ
10: เลบานอนวัดกับเลบานอนเอาว่าตอนนี้คือเราชนะมา2นัดละ
9: หรอ
10: 13ประตูอ่ะคลีนชีทคลีนชีทนะครับ
9: ทำไมเก่งอย่างเงี้ย
10: ชนะปูตานกับมาเก๊ามา
9: เอาน
10: ะครับเดี๋ยววัดกันเลบานอนวันที่11ตุลาทุ่มหนึ่งที่ชลบุรีแต่อยู่ที่ชลบุรีตอนนี
9: ้เฮ้ยเหรอ
10: ครับ
9: น่าไปให้กำลังใจนะ
10: แล้วก็อีกอันนึงโอ๊ยเกือบลืม
9: อะไร
10: เอเชียนพาราเกมอ่ะ
9: เดี๋
10: ยวต้องต่อด้วยนักกีฬาคนพิการนะคร
9: ับ
10: เอเชียนเกมจบไปแล้วนี่ต่อด้วยเอเชียนพาราเกม
9: มีภาคไหม
10: ควรจะมีนะ
9: รอแล้วมีคิวลีมิงมาถึงลีมิงบ้างไหม
10: ต้องมีเราเชี่ยวชาญทางกีฬาชนิดไหนล่ะ
9: ได้หมดอะ
10: วีลแชร์ไหมวีลแชร์เรสซิ่ง
9: ได้หมด
10: นะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ไอจินาโกย่านะครับ11ตุลาคมวันอาทิตย์เช่นเดียวกัน
9: ตอนนี้เริ่มอากาศที่นั่น
10: เ
9: ย็นละลมเย็นๆมาละนะครับ
10: ตอนไปช่วงแรกเป็นยังไงบ้างที่
9: ช่วงแรก
10: เดือนที่แล้วเดือนที่แล้ว
9: มีฝน
10: ครับ
9: ครึ้มๆอยู่หลายวันเพราะว่าลีหมิงเนี่ยพักเมืองนิชิโอก็จริงแต่ว่าที่พักของลีหมิงเนี่ยติดริมทะเล
10: ครับ
9: อ่าวมิกาวะนะ
10: นั่นแหละ
9: แล้วก็แต่ว่าทะเล
10: จับหอยลายนั่นแหละ
9: ทะเลเขาไม่ได้เรื่องเลย
10: อ้าว
9: ไม่สวย
10: เหรอ
9: ไม่น้ำไม่ก็ไม่ใส
10: อ
9: ๋
10: อมันอยู่ในช่วงเวลาพอดี
9: ไม่ใช่ไม่ใช่ชายหาดเขาก็จะถ้าคนญี่ปุ่นมาเที่ยวแถวภูเก็ตสมิลันเนี่ย
10: ครับ
9: โอ้เขาจะแบบมันทะเลมันสวยบ
10: ้
9: านเ
10: ราก็สู้ทางเราไม่ได้
9: ไม่ได้
10: คืออาจจะไม่ได้มีขึ้นชื่อทางด้านการท่องเที่ยวทางทะเล
9: ก็มันเป็นอ่าวปิดด้วยก
10: ็
9: อาจจะเป็นดูเป็นเลนเป็นอะไรด้วยนะฮะแต่ว่าก็เขามีตลาดโปรงตลาดปลา
10: เออไปไหม
9: อยู่ห่าง7 กิโล
10: อืม
9: ก็ตื่นไม่ทันสักทีเขาบอกไปก็ปิด9โมง
10: เอออุ๊ยอะไรก็ไม่ได้ทันสักอย่าง
9: เออแม่แล้วมันโอ้โหไกลไปอยู่นั้นแต่ว่าลีมิงจะตื่นเช้ามาเดินออกกำลังกาย
10: เออ
9: เพราะว่าทุกเช้าลีมิงยุงยุงเทพก็จะเดินออกกำลังกาย
10: ครับ
9: ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็สัก5โล5 6โล
10: เออ
9: ใช่มั้ย
10: ครับ
9: อากาศดีแล้วที่สำคัญโรงแรมที่พักเนี่ยมันมีออนเซ็นเว้ยโอ้โห
10: ลีมิงออนเซ็น
9: ตอนแรกอาย
10: ๆอื้อ
9: ไม่เคยไงแก้ผ้าต่อหน้าคน
10: ไม่ต้องทำตัว
9: อาย
10: อืม
9: เราเขินเขิน
10: บอกเขาเสียว่าเรารีมิงแหนมตุ้มจิ๋วบอกเข้าไป
9: เขินไม่เคยอย่างนั้นเราต้องเดินกระมิดกระเมียนเอากระบังปิดไปหน่อย
10: โอ้โห
9: นะ
10: ปิดซึ่งก็ปิดไม่อยู่ด้วยใช่ป่ะ
9: บางทีมันก็ชนกระบังหล่นลงมาปรงปรงเดินนะฮะแล้วทีนี
10: ้ไม่ต้องทำตัว
9: เวลาพอล่วงเลยไปสักสองสามสี่วันตอนนี้พรึดเลยแก้ผ้าแล้วก็ได้เลยอ้าวแต่เราต้องพักละ
10: ครับ
9: นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้าย
11: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
12: สนับสนุนโดย
13: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
14: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
15: ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
16: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไกรลาสานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลออฟฟิเชียลวิสิตประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานฐานดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานฐานดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: กรอบเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา
3: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
1: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
7: ช่วงสุดท้ายนะครับพูดถึงกกท.เนี่ยทำไมวันนี้รองตรุเอ้ยไม่ใช่โอ้ยังเรียกรองอีกผู้ว่า
8: ไม่ได้ไม่ได้ห้ามพ
7: ูดไม่ไปพูดตายเลยเงี้ยผู้ว่าฮะผู้ว่าตั๋วโปรดปรานสมานมิตรนะครับ ก็ระดมพนักงานประมาณ 5,000 คนนะฮะร่วมกิจการ SAT Brickening Day นะครับก็เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ของค่ายหัวหมากนะครับหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายนะครับงานนี้มีรองตุ๊กสุรศักดิ์เกิดจันทึกนะครับ
8: ใช่ครับ
7: ท่านรองฝ่ายส่งเสริมกีฬามีรองมีชัยอินวุฒนะครับ
8: หมอเอหมอเอ
7: เป็นแคนดิเดตผู้ว่าเนี่ยท่านก็ไปแหมสปิริตก็ไม่มีปัญหาอะไร
8: ผ่านไปแล้ว
7: ทำงานต่อ
8: ครับ
7: ร่วมกันมีรองทัชชนาทรองกุ้ง
8: รองหนูฮะ
7: รองหนูรองหนู
8: ไปกุ้งไปกุ้งได้ไง
7: รองประกอบนะฮะท่านดูแลฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันชัยโยโหหิ้วหุยเลหุยกันบริเวณลานด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษากกท.
8: ครับ
7: นะครับก็งานนี้หวังว่าไม่ใช่ทำความสะอาดได้2วันเนี่ยมาท่วมอีกรอบนะฮะ
8: ไม่มีแล้วลงแล้วแล้วก็คลีนนิ่งเดย์ซะ
7: แล้วไอ้ความเสียหายของสมาคมยกน้ำหนักหรือเวโรโดมของเสมึกเนี่ยเป็นยังไงฮะมันจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมยังไงบ้าง
8: ทุกสมาคมก็ปรับปรุงของตัวเองไปนะ
7: เ
8: นอะเท่าไหร่ก็มาเบิกแล้วกัน
7: อ้าวแล้วจะพอเหรอเงินเอาเงินที่ไหนฮะ
8: เบิกได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง
7: เอาเหรอโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรอ
8: ถูกไหมล่ะมันก็ได้แค่นั้นแหละ
7: โอ
8: ้ใช่ไหมล่ะ
7: เสียยอดนี่แกเป็นประธานอะไรของแกนะฟิซูฟิซ่าไม่ใช
8: ่ด้วยเหรอ
7: ประธานอะไรสาพันสมาคมกีฬาอะไรของแกเนี่ย
8: เออมีอีกคณะหนึ่งใช่ไหม
7: แกก
8: ็ฟอนซ่า
7: ฟอนซ่าฟิซู
8: ฟิซูนักกีฬามหาวิทยาลัยโอ้ไปเรื่อยเลย
7: ครับ
8: อุ้ยดีนะเราไม่เคลิ้ม
7: อ้าวแล้วเป็นยังไง
8: บ
7: อลพรีเมียร์ลีกเอาบอลไทยลีกก่อนดีกว่า
8: ไทยลีกนี้จบไปเรียบร้อยแล้วนะ
7: พรุ่งนี้มีคู่เอกอะไรบ้าง
8: เดี๋ยวเอาคู่นี้ก่อนนะครับราชบุรีนี่ถล่มสุโขทัยไปนะครับ6ประตูต่อ0
7: อะไรสุโขทัยปีที่แล้วหนีตายได้นะครับชนะเมืองทองนัดสุดท้ายนะฮะ
8: ครับ
7: ปีนี้ต้องขยับนิดนึงนะ
8: จบละจบละ6-0วันนี้มีคู่เดียวนะครับส่วนไทยลีกพรุ่งนี้ไม่ดู
7: เอา
8: เพราะจะดูพรีเมียร์ลีก
7: เฮ้ยทำไม
8: เราเรียกร้องกันอยู่ไง
7: เดี๋ยวก่อนนะไทยลีกมันต้องดู
8: ไทยลีกพรุ่งนี้เหรอบีจีเจอกับอยุธยานะครับบุรีรัมย์นี่พบกับระยองนะครับแล้วก็อุทัยธานีนะเจอกับทีมอะไรเนี่ยราศีสไลด์อยู่ในเต็ด
7: อ่านไม่ออกอย่าอ่านเป็นสมชายนะ
8: ทำไม
7: แกอ่านลำพูนหรืออะไรแกอ่านเป็นอะไรแกภาษาอังกฤษไม่ออก
8: อ๋อลำปางลำพูนอะไรเงี้ยเหรออ ่าก็ไทยลีก
7: ปวดหัวกับแก
8: ไทยลีก3คู่
7: เหรอ
8: นะครับ
7: แล้ว
8: ติดตามดูได้
7: พรีเมียร์ลีกเป็นไงพวกนี้
8: พรีเมียร์ลีกนี่คู่เอกเนี่ยนะ
7: เริ่มก่อนเลย 6:30 ครับจะฝูงไหมอาร์เซนอลตอนนี้ไม่ได้ติดตามนานแล้วพรีเมียร์ลีกนะตอนน
8: ี้แมนซิตี้
7: แมนซ
8: ิ
7: ตี้แมนซิตี้นะ
8: แ
7: ล้วแมนซิตี้เป็นไงมรสุมของทีมนี้น่าจะเอาอยู่ไหม
8: แมนซิตี้ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการอุทธรณ
7: ์
8: นะครับหลังจากที่ทราบแล้วว่าผิดทุกแทบจะทุกคดีอะร้อยไปที่ไหนดีอย่างที่ว่าเนี่ยนะ
7: จิ้มไปที่ไหนนี่โอ
8: ้
7: นะ
8: จะโดนลงโทษเท่าไหร่ก็อยู่ที่การอุทธรณ
7: ์
8: มีหลักฐานใหม่ไห
7: ม
8: แล้วก็สืบความอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีบทลงโทษออกมา
7: โอ้
8: แต่ตอนนี้นี่แน่นอนว่าจิตใจก็คงไม่เหยื่อกันเนื้อกับตัวสำหรับนักฟุตบอลนะว่าเล่นมันก็ต้องเสียสมาธิบ้างแหละเพราะว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบ
7: เออใช่อ
8: ย่างเงี้ยแล้วจะสมมติมีคนเข้ามาติดต่อผมย้ายดีกว่าแบบนี้นะม
7: ัน
8: ก็เกิดขึ้นได
7: ้
8: ครับว่าไม่รู้จะเป็นยังไง
7: แต่ว่าตอนนี้ยังเป็นจ่าฝูงนะ
8: ฟอร์
7: ม
8: การ
7: เล่นยังถือว่าดีนะครับ
8: ส่วนแมนซิตี้นี่จะไปเจอกับลิเวอร์พูลไงในวันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้นี่คู่เอกนี่มันอยู่ที่แมนยูไนเต็ดกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ 5:30 นะคู่อื่นๆนี่ก็คืออาร์เซนอลวิลล่ากับเบรนท์ฟอร์ดเชลซีกับบอนมัธอิปสวิชกับฟูลแล
7: ม
8: แล้วก็ซันเดอร์แลนด์กับไบรตัน
7: โอ้โห
8: นะอาร์เซนอลกับลีดนี่เล่นกันตั้งแต
7: ่
8: 6:30พรุ่งนี
7: ้โอ้โห
8: 18:30นะครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยคริสตัลพาเลซกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2:00นะครับ
7: คู่ก่อนเวลาเลยนะ
8: ฮาวซิตี้กับเอเวอร์ตัน
7: โอ้โห
8: นี่2:00
7: ก็คู่หนึ่งอะของรายการมวยอะ
8: เอเวอร์ตันนี่เขาเห็นประกาศขายทีมอยู่นะ
7: โอ้โห
8: หาผู้ที่สนใจ
7: ให้ท่าน
8: ใคร
7: วินที่ชอบได้ไหม
8: จะดีไหม
7: ไปซื้อเลย
8: ท็อฟฟี่นะเนี่ยท็อฟฟี่
7: หรือไม่ก็คุณอนุทินชาญวีรกุลท่านก็มีตังนะ
8: เขาชอบเชลซีโซนนั้นน่ะสีน้ำเงิน
7: หรือไม่ก็คุณพี่โทนี่ไหมใช
8: ่ไหมนั่นก็ไปทางนู้นไงเมื่อก่อนนี้แมนซิตี้
7: แกซื้อแมนซิตี
8: ้อ
7: ะตอนนี้แกน่าจะซื้อได้นะ
8: สมัยนู้นนี่จะซื้อฟูลแลมถ้าจำผิดนะมีฟูลแลมมีลิเวอร์พูลด้วยนะก่อนลงเอยกับแมนซิตี
7: ้เดี๋ยวนี้เสียงฝนตกใช่ไหมเนี่ย
8: ไม่รู้อ่ะ
7: ฝนตกหนักอยู่นี่
8: เมื่อกี้ออกไปข้างนอกยังบางๆอยู่นะ
7: เหร
8: อฝนฟ้าอากาศนี่ไม่รู้จะเป็นยังไง
7: นี่เสียงแอร์หรือเสียงฝนวะเนี่ย
8: อ๋อเครื่องปรับอากาศ
7: อ้าวเหรอ
8: เครื่องฟอกอากาศ
7: เมื่อยังกับฝนตก
8: แล้วก็ปิดท้ายพรุ่งนี้นะ4:30ลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะ
7: น่าดูอย่างยิ่งเลย
8: เพราะว่านี่อั้นมานานไง
7: เดี๋ยวลีมิงต้องเริ่มสตาร์ทตอนสัก2:30 ดีกว่า
8: พรุ่งนี้อ่ะ
7: ถ้าสตาร์ทเริ่มตั้งแต่6:30นี่สงสัยนอนขอพับก่อนเลย
8: ก็อาร์เซนอลก่อนเซ
7: ่
8: ต้องอาร์เซนอลแล้วล่ะ
7: อ๋อคืนนี้นะ
8: แชมป์เก่าแชมป์เก่า
7: วันเสาร์นะ
8: พรุ่งนี้
7: ไม่วันเสาร์ว่ามันสตาร์ทได้6:30ไงแต่วันอาทิตย์นี่ต้องดึงเชงไปหน่อย
8: เหรอ
7: ไปเริ่มมันสัก2:00
8: ดึกจัง
7: แล้วพอบอลเตะ4:30ไงถ้าเราเริ่ม6:00นี
8: ้มันเร็วไป
7: มันไปก่อนละ
8: อ๋อตายในยกแรกอะไรเงี้ยเหรอ
7: ใช
8: ่โอ้
7: มันแทงกา5คู่ตายแต่คู่แรกเลย
8: โอ้แฝงจริงๆถ้ามาฟังได้นะแต
7: ่
8: อย่าไปเรียนแบบนะครับ
7: ใช่ๆๆแล้วเอาสนุกนะ
8: ถูกต้อง
7: แต่ว่าคนที่จะเล่นนี่ไปห้ามเขาก็ยังไงก็แล้วก็ไม่ต้องมาถามนะ
8: ม
7: ีทีดงทีเด็ดอะไรไม่มีอะลีมิงตัดแปะอย่างเดียวเลย
8: คนให้บอลแม่นนี่มีแต่เควินเดบรอยกับลีโอเนลเมสซี่เท่านั้นแหละ
7: เหรอ
8: นะที่เหลือให้ไม่ค่อยแม่นหรอก
7: อ้าว
8: อ
7: ันนั้นมันให้บอลกองกลางมันโยนนะไม่ใช่แทงนะ
8: แม่นจริงไม่มาอยู่อย่าง
7: น
8: ี
7: ้ไม่มาปานนี้ลีมิงก็รวยไปละ
8: เดี๋ยวนี้เขามีแบบนี้ด้วยนะ
7: มี
8: อาจารย์ใช้วิธีดูดวงเอา
7: เออ
8: แล้วมาทายผลบอลด้วย
7: เฮียจุ้ยป่ะอาจารย์จุ้ย
8: ประมาณใกล้ใกล้เคียงนะไม่รู้จะเหมือนนี่อาจารย์จุ้ยป่ะนะ
7: เหรอ
8: มีแบบทำเป็นแบบว่าดูดวงอ่ะ
7: อม
8: ไม่เกี่ยวกับบอลเลยนะแล้วก็ให้ผลบอล
7: ก็ผูก
8: ปรากฏว่าแม่นด้วยนะ
7: เ
8: ฮ้อไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไป
7: โดนโต๊ะอุ้มอ่ะ
8: ถ้าแม่นจริงเนี่ยนะฮะบอกเลยว่ากีฬาก็ไม่ต้องดูกันแล
7: ้
8: ว
7: แกก็คงไม่ต้องมาเป็นอาจารย์แล้วมั้ง
8: ถูกต้อง
7: แกก็คงแทงเองอ่ะ
8: เออเราไปของเราดีกว่
7: าน
8: ะครับส่วนแบดมินตันเดี๋ยวเราเปิดดู
7: บิวมิว
8: ก็แบดมินตันเล่นกันอยู่ที่ฟินแลนด
7: ์ครับ
8: โอ้โหหนาวไหมเนี่ยหนาวไหมเนี่ยฟินแลนด์นะครับ
7: ฟินแลนด์นี่ถ้าเข้าหน้าหนาวมันก็ต้องหิมะตกสิครับไม่รู้พูดถึงช่วงนี้อาจจะเริ่มเย็นละ
8: สแกนดิเนเวียนะครับอาร์กติกโอเพ่น2026 World Tour Super 500นะครับชิงเงินรางวัลประมาณ500,000 เหรียญสหรัฐ16 ล้านบาทเศษๆนะครับตอนนี้นี่เดินทางมาถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับที่ตีอยู่ตอนนี้นะ
7: ครับ
8: น้องหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการนะครับอันดับ9ของโลกเนี่ย จอกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์กนะครับ
7: ชื่อฉันก็ดีกว่านะ
8: เธอเป็นมือวางอันดับ7ของรายการแล้วก็อันดับ13ของโลกก็ไม่หนีกันมากตอนนี้เนี่ยเสมอกันอยู่1ต่อ1เกมนะครับหมิวชนะก่อน 21-18 นะครับก่อนที่คริสโตเฟอร์เซนเนี่ยจะมาชนะ 21-14 ว่ากันอยู่ในเกมสุดท้ายนี่เล่นกันไปละ2แต้มเสมอกัน 1-1
7: หมิวก็เป็นแบบสไตล์เครื่องร้อนชา
8: เหรอ
7: เพราะฉะนั้นเกม3นี่กินแน่นอน
8: เออ
7: นะฮะ
8: ก็นี่อยู่ในเกมที่3ละตัดสินนะครับ
7: แล้ววิวอ่ะวิวเจอยูชิทาดากะ
8: ยังไม่ตีย
7: ังไม่ตี
8: นะครับวิวกุลวุฒินี่เจอกับนักแบดมินตันจากญี่ปุ่นนะครับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกนะครับก็ว่ากันไปถึงดึกอ่ะเพราะที่ฟินแลนด์นี่ยังไม่ดึกเท่าไหร่มิวนี่ตีคนแรก
7: แล้ววิวนี่ไปตีรอบก่อนหน้านี้ครับเจอมือ26ของจีนเนี่ย
8: ครับ
7: เล่น3เกมอีกละ
8: นะใช่ๆๆก็ผ่านเข้ามาได
7: ้เหนื่อยโดยไม่จำเป็น
8: แล้วก็ยังมีเมรัชนกนะเอ้ยนี่เขาเจอพีวีสินธุหรือเปล่าเนี่ย
7: ใช่
8: จากอินเดียนะครับ ก็ว่าไปช่วงเดี๋ยวต้องตีหลังจาก
7: ดึกเลยตีสี่สามสี่ทุ่ม
8: ครับ
7: นะ
8: แล้วก็อีกประเภทหนึ่งชายคู่นะพีรัชชัยกับพักพลน่ะพีกับโอโม่นะครับจะเจอคู่จากมาเลเซีย
7: ครับ
8: นะครับก็ทั้งหมดนี่4คน4ประเภทด้วยกันนะก็ติดตามเชียร์กันไปนี่เป็นแบดมินตันซุปเปอร์500ที่ฟินแลนด์นะครับ
7: ครับ
8: เดี๋ยวดูสกอร์กันซิหมิวเป็นไงเนี่ยอุ้ยเกม3นี่
7: เพิ่งเริ่ม
8: ถือว่าสูสีนะ
7: ใช่ใช
8: ่เอาหน่อยนะครับติดตามเชียร์กันไปได้ย้อนนิดหนึ่งนะเมื่อกี้นะคุณรีมิงนะครับ
7: กล้า
8: เอเชียนพาราเกมนี่หวังเอาไว้นี่27ทอง27เหรียญทองนะครับ
7: กล้า
8: เพราะเห็นเอเชียนเกมเนี่ย

0: ความสำเร็จอย่างมากอันนี้ทัพนักกีฬาคนพิการเนี่ยช่วงเมื่อเดือนที่แล้วนี่ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 24-25 เหรียญเท่านั้นเองแต่ตอนนี้มันใกล้แข่งแล้วไงเริ่มมองเห็นแล้วว่า27นี่น่าจะเป็นไปได้
1: ใช่
0: น่าจะเป็นไปได้นะเดี๋ยวเดินทางพรุ่งนี้วันที่11นะครับแล้วก็ไปตรวจคลาสก่อนมันต้องมีตรวจคลาสเนี่ยนักกีฬาพาราเนี่ยนะครับก่อนที่จะแข่งขัน
1: ยุ่งนะกีฬาคนพิการเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: มันมีความละเอียดอ่อนในหลายเรื่องนะครับ
0: ก็ติดตามดูได้นะถ่ายทอดสดมาเหมือนเดิมเหมือนเอเชียนเกมนั่นแหละ
1: เหรอ
0: นึกอะไรไม่ออกก็เปิดทีสปอร์ตไปก่อน
1: หรือ AAS
0: ด้วยด้วย
1: โอ้
0: นะครับ
1: มีภาคไหม
0: น้องเมย
1: ์ต้องมีละ
0: ต้องมีอยู่แล้ว
1: ต้องมีอยู่แล
0: ้วแต่มันรอหรือเปล่านี่ไม่รู้นะ
1: แต่ว่าตอนนี้โอ้ทีมภาคอย
0: ู
1: ่ในสังกัดเนี่ยรอกันแน่นห้องเลยฮะดันรอกันรอเสียบกัน
0: แ
1: ล้วดูเลย
0: เอาเป็นว่าเบียดไหลกันแล้วกัน
1: เออโห
0: เบียดเบียดแน่นเลยเบียดแน่นไหลเลย
1: ตามองตากันอยู่เนี่ยใครเนี่ยเผลอไปกินโค้กเราไปกินข้าวนี่นะเนี่ยโดนแน
0: ่แล้วเสียบใช่ป่ะใครมีรถอยู่ผมก็ปล่อยลมหมดอ่ะนะ
1: เอามาข้อความดีกว่า
0: ไ
1: ม่พูดพร่ำทำเพลง
0: ก็ดีครับ
1: นะฮะก็อัมซ่าภรรยาอดัมไม่ขยับมาแล้วนะครับนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคนไหนเที่ยวห้างในเชียงใหม่ครับ
0: โอ้โห
1: ตอบโทนี่เมย่าฮะโมย่าแล้วเชียงใหม่ก็มีห้างนี้ด้วยนะฮะ
0: มีปะ
1: เมย่าไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ไม่รู้
1: อัมซ่า
0: อาม
1: ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะ
0: ยังไง
1: ซอตอนที่สมชายแกยั่วอะไรครับซอรายงานแค่20กว่านาทีแกไล่ไปเลยก็ไม่มีอะไรครับก็ควรแล้วครับคือตอนเที่ยงลีหมิงไปนอกสถานที่ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ไปไอ้เหมือนกับคาเฟ่
0: อะ
1: ไอ้คนที่มันกินกาแฟเนี่ยมันก็ไปนั่งจุกอยู่ตรงไอ้มันจะต้องใช้เสียบปลั๊กใช่ไหม
0: ครับ
1: นะ
0: ใช้ปลั๊ก
1: โต๊ะเดียวอะมันจองกันหมดเลยลีหมิงก็ต้องมานั่งไอ้โต๊ะม้ายาวอะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมานั่งเบียดกัน3คนแล้วเราก็จะพูดดังเขาไม่ได้ไอ้ตัวนั้นก็เหล่มาไปดูเขาไงเราก็รายงานแบบ
0: เงียบๆไป
1: เงียบๆสมชายก็แบบพูดอะไรของมันนะอยากจะสวดมนต์นะ
0: ไอ้คนข้างๆนี่เขาฟังสดเลยเนี่ย
1: ใช่ดิ
0: เขาถามไหมเอ้ยพี่ติงลี่ใช่ไหม
1: แกก็เหล่มาผู้หญิงด้วย
0: เ
1: ราก็อึดอัดเกิน
0: เขาไม่ชอบกีฬาท่าทาง
1: ไม่รู้มันใกล้เกินไปไงนั่งแล้วมันเราก็นึกว่าแกจะไปนะ
0: ซึ่งเราก็รำคาญเขาก็รำคาญเรา
1: เราก็อึดอัดก็เลยรายงานแล้วมันไม่ได้อัตรรถ
0: โอ้ยลำบากจริงเลย
1: ชายนี่แกก็ไปเหล่มิงพอละไป
0: เขาถึงไล่ไงคุณสมชายลำคาญสุด
1: ซ้อมเมื่อวานประชุมกับสมชายแกคัมแบ็กน้ำมีฟองหรือยังโอ้ลีหมิงลมเสียมากแกบอกเฮ้ยไปสมชายโอ้ยแมวแกทำหน้าแกเจ๋งๆแล้วก็อะไรวะไปนั่งแป๊บไปนั่งกินก็ได้น้ำหนักลดอยู่น้ำหนักไม่ขึ้นเลย
0: เอ้าเพิ่มน้ำหนักสิ
1: แล้วมึงเกี่ยวอะไรมึงจะตกลงมันยังไงวะไม่รู้แกอะไรของแกละอยู่มองแกงกองแกง
0: นี่โครงการเขาต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นมานะ
1: ก็เออแล้วแกก็แปลกนะแก
0: เพราะลงไปเยอะไง
1: น้ำหนักแกไม่ขึ้นแกบอกไม่ขึ้นไม่ขึ้นมึงก็กินน้ำสิงเข้าไปสักวันละ5กระป๋องเนี่ยแล้วก็ขึ้น
0: กับแก้มด้วยเพิ่มเข้าไป
1: ก็ใช่ไง
0: เดี๋ยวก็มาเอง
1: บนออดแอดอะไรซ้อได้ข่าวไปญี่ปุ่นอ๋อนะ
0: อันนี้อ่านไปแล้วนะจริงๆตัวเลขคือ 50,000 แต่จริงเป็น 90,000 ใช่มั้ย
1: ซ้อมิงพี่โจ้ครับฮาดีมีสาระผมฟังไม่ทันขอใหม่แต่ต้นอีกรอบนะครับคุณนามอาร์ตนะฮะ
0: อู้พี่นานี่ฟังไม่ทันทุกทีเลยจะให้เริ่มใหม่ทุกทีเลยพี่นานเดี๋ยวฟังย้อนหลังเอานะ
1: ครับ
0: ทาง YouTube นะครับคุณปลั๊กทักทายเข้ามาสวัสดีนะครับคุณณัฐสรเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับคุณโจอี้ไวอายนะครับ
1: ไวอายคืออะไรฮะ
0: ตาขาว
1: เอ้าทำไม
0: บีแหลมสิงห์ก็บอกผมขี้กลัว
1: อ
0: ีไว้อายก็เลยบอกบีไว้บอดนะครับตั้งฉายาให้กันแล้วกัน
1: นี่คุณอามซ่าบอกคิดถึงพี่ดีมิงจนนอนไม่หลับเลยครับไม่ได้ฟังเสียงนานโอ้ยโอ้อามซ่าจริงพี่ก็คิดถึงแฟนรายการ99นะ แต่เขาไม่ได้ติดต่อไม่อะไรเลยแล้วเราจะทำยังไงฮะจะด้านโทรก็มาเองก็กระไรอยู
0: ่พี่ชูชาติคงมีปัญหาเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์นะ
1: ทำไม
0: พอดีโดนเพ่งเล็งบ่อยนะก็เลยบ่นเข้ามาโดนอยู่เรื่อยนะก
1: ็
0: ต
1: ้อง
0: เราต้องทำถูกกฎจราจรไว้ก่อนพิจิตรชาตินะ
1: ไม่มีใบขับขี่อะไรหรอ
0: หมวกกันน็อกอะไรก็สวม

0: ชิงอะก็คือเล่นคือสู้เต็มที่แล้วอะแต่บางคนเขาก็ยังข้องใจเรื่องจัดตัวบ้างละตั้งแต่แรกเลยนะบางทีไม่ใช่เกมนี้นะบางทีไม่ชอบมักสันอยู่แล้วก็เลยอยากจะให้มายืมพี่ลีหมิงช่วยด่าหน่อย
1: คือลีหมิงเนี่ยก็มีมนุษยธรรมนะ
0: เฮ้ยดีมาก
1: บทเขาเล่นทำไม่ได้ดีเราก็ต้องด่า
0: ครับ
1: แต่บทที่ผลงานมันขนาดนี้เราชนะเวียดนามแล้วเนี่ยยังต้องการอะไรฮะ
0: จะ
1: ไปชนะสเปนเหรอฮะ
0: วันที่ชนะเวียดนามเลยนะก็จัดรายการอยู
1: ่
0: เราก็อ่านสกอร์ไปว่าชนะเวียดนามครับ2-0ซึ่งเราไม่ค่อยได้ชนะเวียดนามนะ
1: กระ
0: คุณโจอี้ช่วยด่าฮัสซันหน่อยครับ
1: เอ้า
0: ชนะก็ด่า
1: ดิดเหลือเกิน
0: ด่าไม่ได้เพราะเราก็ไม่ได้ดูไง
1: เอ้า
0: เพราะว่ามันไม่มีถ่ายทอดแบบ
1: ใช่
0: ทางทีวีที่เป็นปกติเขาให้ดูทางดาซนไง
1: ครับ
0: ต่อไม่เข้ามาต่อเข้าในวันชิงพอดีก็ได้ดูไทยกับอินโดไปก็สนุกสนานดี
1: ใช่
0: แต่ตัวหลวงพี่ลิมิงไม่ว่าอะไรฮัสซันนะ
1: ก็
0: ให้กำลังใจเขาหน่อย
1: ต้องชื่นชมอ่ะต้องชมแล้วเพราะว่าบทไม่ดีเราก็ต้องด่าอยู่แล้ว
0: ครับก็พี่นัทพงศ์บอกว่าวัดแจ้งวัฒนะฝนตกรถติดกระจายนะครับก็วันนี้วันศุกร์นะค่อยๆไปนะครับคุณบิวบอกว่าสวัสดีครับพี่ลิมิงพี่โจอี้คุณบิวแหมนึกว่าบิวภูริพลนะพี่นัทพงศ์บอกฟันธงพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับขอสักคู่เอาลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เนี่ย
1: พรีเมียร์ลีกใช่ไหม
0: ครับขอคู่เดียวเลย
1: คู่ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ใช่ไหม
0: ตอนนี้ซิตี้ที่เป็นแบบนี้นะ
1: คือซิตี้เนี่ยสภาพจิตใจเนี่ยตอนนี้ก็อย่างเงี้ยต
0: ้
1: องเชียร์ลิเวอร์พูลเมียไม่ว่าแล้วจะไปเชียร์ทีมที่แบบโอ้โหกำลังหันลีหันขวางมองพี่เลี้ยงอะไม่ร
0: ู
1: ้สถานการณ์จะเป็นยังไงไงมานี่ได้ตั้งแต้มหนึ่งก็บุญละต้องโดน
0: อันนี้บ้าน
1: โดนสักวันต้องโดนสักวัน
0: อันนี้พี่ก๊อตขออีกคู่นึง
1: อะไร
0: เอาแมนยูกับสเปอร
1: ์แมนยูเนี่ยตอนน
0: ี้วันเสาร
1: ์แมนยูเนี่ยฟอร์มเนี่ยไม่ดีแต่ว่าเล่นในบ้านเนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องเชีย
0: ร์
1: นะแล้วก็ที่สำคัญราคาเนี่ยเราต้องดูแฮนดิแคปดูแฮนดิแคปมันแฮนดิแคปเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยนะต้องไปดูเอาหน้างาน
0: เหรอ
1: นะ
0: เทไปทางไหนเท
1: อันนี้โอ้โหก็เชียร์ชี้ดำเหลือเกิน
0: มันต้องเน้นหน่อย
1: ก็รักใครชอบใคร
0: มันอยู่ที่รักใครอ่ะ
1: คือจะถูกจะแพงให้ชี้แดงไว้ก่อน
0: คุณรัชพงศ์บอกว่าพอเบ่งเตะตัดขาซ้อหมิงเลยเพราะว่าซ้อไปพูดเรื่องนักเทควันโดไทยเป็นนามสกุลทับทิมอยู่
1: เขา
0: ออกอากาศทั่วประเทศครับทับทิมแดงไหมเหรอ
1: ก็จริง
0: ยังไงอ่ะ
1: แกบอกทับทิมอยู่บัลลังก์ทับทิมอยู
0: ่ก็อ่านแบบรวบไปเลยไงจะได้รู้ว่าบัลลังก์นี่เขาชื่อเล่นที่อยู่นะสวัสดีครับติดตามตลอดทั้งนินทาและอีกคลื่นนึงนะโอ้ยขอบคุณมากนะคุณภัยรัตน์บอกสวัสดีครับพี่สุขภาพแข็งแรงทั้งสองท่านนะครับคุณนัชชานนท์เอเชียนเกมหรือจะสู้ซีเกมเหรียญเพียบเลยแต่มันคนละรายการกันนะ
1: ครับ
0: จริงความสำเร็จก็ต่อเนื่องนะพี่ลิมิงนะ
1: ใช่
0: เจ้าเหรียญทองซีเกมถูกป่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาใน18เหรียญทองเอเชียนเกม
1: เพราะฉะนั้นครั้งหน้าต้องรักษามาตรฐานให้มากขึ้นกว่านี
0: ้ครับ
1: นะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเราก็หลุดกอล์ฟหลุด
0: ตะ
1: กร้อนี่ถ้าได้เข้ามาโอ้โหก็ยิ่งเท่เลยนะ
0: มันไปได้ถึง20อย่างที่ว่าจริงนะแล้วโอลิมปิกอ่ะโอลิมปิก LA นี่ขอสักกี่เหรียญจากเดือนที่เราได้1มาเนี่ย
1: โอลิมปิกเนี่ยก็ต้องมี2
0: 2เหรอ
1: 1มวย
0: กับ
1: แบดเทควันโดก็ทับทิมอยู่นี่ก็น่าจะ
0: อยู่นี่ก็ต้องมานะ
1: มีโอกาส
0: เดี๋ยวก็ติดแดดทับทิมอยู่อ่ะ
1: 3เหรียญ
0: คุณรัตนโรจน์ลังสิโยบอกว่าพี่หมิงไม่อยู่ไฟอสมทก่อน2ทุ่มครึ่งทุกวัน
1: อยู่ไฟ
0: พี่หมิงไม่อยู่เนี่ยไฟอสมทก่อน2ทุ่มครึ่งทุกวัน
1: คืออะไร
0: ฮะไฟ
1: พี่ช่วยปูไปหน่อย
0: เปิดไฟแล้วมันยังไงนะพี่รัตนโรจน์ส่งใหม่ทีนะเจ๊หมิงยังหล่อเหมือนเดิมเลยเมียไม่หึงหรือครับนี่ไง
1: ก็นิดหน่อยเพราะว่า
0: ถึงปะ
1: คือมันหล่ออย่างเนี้ยตอนนี้หุ่นดีอะไรด้วยร่างกายก็แข็งแรง
0: ตัวลงพุงลงไปปะ
1: ลงดิ
0: ลงหมดแล้วนะ
1: โปแช่ออนซอนเนี่ยน้ำหนักมันลงแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นก็ไม่ค่อยจะมีอะไรกินได้ เดินเยอะ
0: คุณนัทพงศ์บอกอซอจริงไหมที่ไข่ต้มกับกล้วยหอมที่ศูนย์กีฬาไม่พอ

0: นักกีฬาเพราะมีแฮป
1: โอ้โหแฮปประมาณนี้แบกหนักเลยกลับมาเน่าในโรงแรมอีก
0: โอ้เป็นตะพงส่งข้อความมาเยอะมากเลยนะคุณเวอร์มาร์กก่อนนะขอผลแพร่ยูไนเต็ดโอ้โหพลังการไปนู่นละอืมเปิดไม่ทันแล้วนะน้องพิชชี่ตีกอล์ฟขึ้นคลื่น99ไม่จ้าพี่โจอี
1: ้ตีฮะตีไปร่วมได้เลย
0: ตีด้วยใช่ป่ะ
1: ครับนี
0: ่เฮ้ยรายการนี้พี่หมิงต้องไปดิ
1: ไม่เอาไม่ไป
0: เรานักกอล์ฟไม่ไปอ่ะ
1: ชนหรือไปเจ็บไปตี
0: ทั้งสองเคยกิน150อะไรเนี่ย150อย่างจ้าคืออะไรนะครับเอเชียนเกมคนที่แฮปเยอะที่สุดนะแอดดี้นะแปะไพโรด
1: แล้วเหรอโอ้โหภาคโ
0: หรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะครับขอบคุณแม่นะพี่เวอร์มาร์กที่ส่งมาเยอะมากเลยอีกนิดหน่อยนะทาง Facebook นะคุณสกายแมนทักทายเข้ามานะครับพี่เฮงบอกว่าป๋าหมิง
1: ครับ
0: ย้อมผมด่วน
1: ๆ
0: ยอมแล้วมั้ยเหรอ
1: ยัง
0: เหรออ
1: ืมเดี๋ยวต้องไปตัดผมก่อนตอนนี้คุณมารีไม่อยู่นี่ไม่เคยยอมให้เลย
0: เออคุณประพิษทักทายเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งเที่ยวเบตงทริปกินหรูอยู่สบายน่าจะให้พี่ลิบิงไปเป็นไกด์นำเที่ยวนะครับ
1: เหรออ ่
0: าพี่ดอนถามว่าไปเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ไข่ต้มกี่ฟอง
1: ไม่มีเลยฮะไม่มีไข่ต้มฮะ
0: พี่ใหญ่บอกว่าสวัสดี
1: อ๋อที่โรงแรมนี่ไข่ญี่ปุ่นเขาไม่ใช่ไข่ต้มเว้ย
0: เขาใช้อะไร
1: เขาไข่เย็นเขาแช่เย็น
0: อ๋อ
1: แต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่า
0: ไม่มีปัญหาแต่การแช่ของเรา
1: ก็มาต้มน้ำแช่
0: เอาเป็นว่าไม่มีปัญหาหรอกนะมันไม่พออยู่แล้วล่ะนะคุณธนกรบอกคุณสองคนก็คุยเรื่องกีฬาแล้วก็คุยมาทั้งชั่วโมงแล้วนะเนี่ยคุณกฤตบอกอาจารย์เหมิงสงสัยมีทริปดำน้ำที่โอกินาว่าแน่ๆ
1: ใช่ก็ไปดำมา2วันนะคร
0: ับ ใช่นะก็ครบถ้วนนะครับข้อความทั้งหมดแล้วนะครับ ก็เชียร์นักกีฬาไทยกันต่อนะครับ
1: ขอบคุณนะ
0: รายการต่อไปสปอร์ตดีแลกนะครับแล้วก็ขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณทุกท่านเลยสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับแล้วพบกันใหม
1: ่กับโจอี้บายบายปูนปูนฉกฉึกสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร 02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
5: สนับสนุนโดย
6: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
7: ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: เริ่มต้นนะครับงานเก่าๆเก่าจริงๆแต่ก็เปิดกี่ครั้งก็ยังรู้สึกคลาสสิกอยู่เหมือนเดิมนะ
1: ถือว่าเป็นหรือว่าเป็นเพลงชาติของมอนด็อกเพลงนึงไหมพี่
0: ใช่ตำนานกลางเมืองไทย
1: นะ
0: เออตำนานกลางเมืองไทย
1: ผมน่าจะซัก15-16อ่ะ
0: ผม
1: ปช2
0: ผมพูดจริงนะในชีวิตผมนะดูคอนเสิร์ตวงดนตรีนะผมเกิดเหมือนกับในยุคที่วงดนตรีเต็มบ้านเต็มเมืองเยอะมากแต่ผมดูคอนเสิร์ตแค่2วงหนึ่งคือ
1: บอยไฟมาลายทอง
0: ผมจองบัตรไม่ทันบอยไฟเนี่ย
1: อ
0: จองบัตรไม่ทันบ้าไม่ได้นั่นผมเนี่ยมูนันด็อกก่อนเลยวงที่2คือเล็กไฟ
1: ของนโป่งนโป่ง
0: นะครับแต่ว่าไปดูไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตใหญ่นะเพราะคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกสิจะตีกันช็อตชักช็อกเนี่ยน่าจะตีกัน
1: แสดงว่าคุณเข้าไม่ถึงคุณเข้าไม่ถึงดนตรี
0: ไม่ถึงแล้วครับ
1: ถ้าคุณจะ
0: ถ้าไปตีกันอย่างนั้นผมเข้าไม่ถึงแน่นอน
1: เรื่องการชมคอนเสิร์ตมันต้องไปจบที่อิมแพค
0: ตีกัน
1: อิมแพ
0: คไม่คอนเสิร์ตของพี่โป่งกับพี่ป๊อตเนี่ยเขาไม่เคยจัดอิมแพคเว้ย
1: โป่งกับป๊อต
0: พี่โป่งเนี่ยคือจัดสนามเดียวกันสนามทบ
1: โอ้เมื่อก่อนนี่ก็เป็นสังเวียนบู๊แล้วนะ
0: ใช่สนามทบตรงวิภาวดีรังสิตสนามทบคือสนามฟุตบอลนะ
1: ครับ
0: จัดที่เดียวกันแต่คือเขาไม่ได้เข้าไปในโดมแบบนั้น
1: อ
0: ่ะไม่ได้เข้าไปในโดม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าชีวิตพี่การที่ไม่ได้เป
0: ็
1: น
0: อิมแพ
1: ควงดนตรีของที่รุ่นพี่ผมเป็นโปรดิวเซอร์
0: ไม่ใช่คุณพูดผิดเขาเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์
1: แบ็กอัพด้วย
0: เขาใหญ่กว่าแบ็กอัพเขาสั่งเขาเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์เขาเป็นคนเลี้ยงเพลงนะ
1: พี่ดูแค่2วงอย่ามาคุย
0: คือคนละสไตล์กับผมลูกพี่คุณ
1: อ
0: ่ะเขาคนละสไตล์กับผม
1: เดี๋ยวต่อจากนี้ไปอ่ะน่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ให้น้องเนเน่ได
0: ้อุ้ย
1: เดี๋ยวจะไป
0: จะไม่ได้
1: จะบินไปภูเก็ต
0: คือถ้าคุยกับน้องเนเน่นิดนึงนะล่าสุดเนเน่ไปสิงคโปร์แล้วนะแล้วก็ไปเป็นวงเปิดให้กับ A7X เนี่ยล่าสุด A7X เนี่ยหรือ Avenged Sevenfold เนี่ยนะครับมาเปิดคอนเสิร์ตที่
1: Thunderdome
0: เดี๋ยวนี้เขาใช้ Thunderdome เล่นคอนเสิร์ตก็จุคนไม่ได้เยอะหรอก
1: มาบ้านเราก่อน
0: แล้วก็ไปสิงคโปร์แต่เนี่ยไม่ได้เป็นเปิดให้นะครับไม่ได้เปิดให้คือก็
1: วงนี้ดังไหมจันผมไม่ได้ตามเลย
0: อ่ะอย่างนี้ถ้าถามอย่างนี้ขอคุยตรงนี้นิดนึงก็ได้ครับ Avenged Sevenfold นะครับถามว่าดังไหมผมก็ตอบว่าก็ดังนะเข้าใจลงไหม
1: เข้าใจ
0: ก็ดังนะ
1: แต่อาจจะไม่ได้เป็นพระเจ้าอะไรเงี้ย
0: คนละเรื่องคือถ้าบอกเป็นซุปเปอร์สตาร์ไม่ใช่คือวงเนี้ยกับผมเนี่ยผมไม่บวกและผมไม่ลบเอาที่ผมไม่ลบก่อนเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกับผม
1: อิตาลี
0: โน no! มันไม่ใช่มันคนอเมริกันแต่อยู่ในดาวเมทันเนี่ยมันเป็นคนบ้านเดียวกับผมมันอยู่ในอาณาจักรเล็กๆอาณาจักรนึงที่เป็นอาณาจักรเก่าแก่คืออาณาจักรเฮฟวี่เมทันผมเป็นคนเฮฟวี
1: ่
0: ตัว Avenged Sevenfold เนี่ยเป็นเฮฟวี่แต่เขามีความเป็นเมทัลคอร์ด้วยเดี๋ยวงงอีกเมทัลคอร์คืออะไรเมทัลคอร์ก็คือพื้นฐานเฮฟวี่ครับเฮฟวี่ผสมกับฮาร์ดคอร์พังแต่ผมขี้เหียดมานั่งอธิบายว่าฮาร์ดคอร์พังคืออะไรนะมันต้องขยายไปอีก
1: ไอ้กันผมก็มารู้จักพี่นี่แหละ
0: คราวนี้เนี่ยมันบางเพลงมันเป็นเมทัลคอร์แต่หลายเพลงมันเป็นเฮฟวี่คำถามก็คือว่า A7X เนี่ยดังไม่ดัง A7X เนี่ยเกิดมาในปียุค2000ต้นๆแต่ถ้าดังจริงๆหรือว่าคนรู้จักใช่ไหมอย่าเรียกว่าดังคนรู้จักแล้วกันประมาณปี2010
1: ยังไม่นาน
0: คือ
1: 10
0: กว่าปี
1: 10ปีที่แล้ว
0: คือ2000ต้นๆเนี่ยมันเป็นยุคที่ในดาวเมทันเนี่ยอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะคือนูเมทันคุณต้องเข้าใจก่อนนะแต่อาณาจักรผมเนี่ยมีลาสบอสแยกกันก่อนนะอาณาจักรผมมีลาสบอสนะเฮฟวี่ผมมีลาสบอสผมมีเมทัลลิก้านะแต่ว่ายังไงมันก็สู้อาณาจักรนูเมทัลไหมคุณถามผมถามคือดนตรีเฮฟวี่อ่ะดนตรีเอเวนเซเวนฟอร์ดเนี่ยผมนั่งฟังมันเนี่ยผมชอบหลายเพลงนะเดี๋ยวไอ้แฟนเอเซเวนเอ็กซ์มาด่าผมนะผมชอบหลายเพลงแต่คุณฟังนะแต่ผมพูดจริงอันส่วนตัวผมแล้วกันนะผมว่ามันเฉย
1: ก็เฉยบ้านเราคนเยอะไหมอ
0: ะไรนะ
1: บ้านเราคน
0: ก็ไม่รู้น่าจะเต็มแหละ
1: แสดงว่าเขาก็มีกลุ่มของเขาอยู่
0: มีแต่ถ้าถามผมทำไมผมถึงผมว่ามันเฉยคือเพลงมันบางเพลงแล้วกันเพลงดังๆมันอ่ะอย่างไอ้ Hail to the King เนี่ยมันยังมีเฮ้เฮ้เข้าใจป่ะคือเพลงมึงยุค2010มึงยังมีเฮ้เฮ้กันอยู่เลยเหรออย่างไอ้เพลงดังๆที่เนเน่เล่น Nightmare เงี้ยมันก็ดังนะเพลงเนี้ย2010แล้วคุณยังมาตะโกน Nightmare
1: ม
0: ึงตะโกนชื่อเพลงทำไม
1: อาจจะเป็นสไตล์ป่ะ
0: คือรุ่นผมมันไม่มีการตะโกนชื่อเพลงแล้วผมและอย่างนึงนะที่ผมรู้สึกผมไม่บวกเขาเพราะอะไรผมว่าเขาแต่งตัวเป๊ะไปคือมันแต่งตัวเป็นคัสตอมคอสตูมอ่ะเข้าใจคำว่าคอสตูมป่ะคือเสื้อยืดสีดำแขนกุดใส่กางเกงยีนรัดๆบางทีก็ใส่เสื้อหนังดำแล้วแม่งเป็นอย่างนี้ทั้งวงแล้วมือกองแต่มือกองเขาเก่งนะมือกองเขียนตาดำๆทำผมแหลมๆหน่อยแต่เหมือนล็อกญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะคือไม่ต้องขนาดนั้นในมุมผม
1: เป็นทางการเกินไป
0: มันดูแต่งไปหน่อยคุณเข้าใจไหมแต่เพลงดีนะหลายๆเพลงดีนะผมพูดให้ฟังแต่มันดูแต่งไปหน่อยคือผมโตมากับยุคดิบๆอ่ะคุณไปดูเนวาน่าคุณไปดูไอ้เคิร์ทโคเบนมันแต่งตัวดิมันใส่เสื้อเชิ้ตพับแขนใส่กางเกงยีนโทษนะค่าบุหรี่ด้วยเล่นกีตาร์ดิบๆคุณไปดูอาซาวการ์เด้นคุณไม่รู้จักแต่คุณรู้จักเพราะเนเน่คุณไปดูไอ้แบ็คโฮซัน
1: อ
0: ่ะคุณดูมันแต่งตัวก่อนก็เสื้อยืดเกงขึ้นไปเล่น
1: ผมก็ไม่รู้จักวงพวกนี้จากน้องนี่แหละ
0: ก็ใช่ไงคือไม่ต้องคือมันประดิษฐ์ไปหน่อยเข้าใจป่ะแล้วด้วยความเป็นเฮฟวี่เนี่ยมันเฉยต้องเข้าใจก่อนนะ
1: มี
0: อาณาจักรผมเนี่ยเฮฟวี่มันค่อนข้างเฉยคุณอยู่ดีคุณมานายแม่แล้วอยู่ดีผมไปเจอตื่นดื้อดึงตื่นดื้อดึงดึงผมไปนะผมย้ายบ้านนะผมบอกก่อนคุณเข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจ
0: เออคือด้วยความเป็นเฮฟวี่มันเฉยแต่เขามาดังตอนปี20เพราะว่านูมันเริ่มซาม ันเป็นแบบนี
1: ้
0: เขาก็มีชื่อ
1: แต่ก็ชื่อว่าเป็นวงที่แบบมีชื่อระดับนึงอยู
0: ่มีชื่อ
1: มีแฟนเฉพาะโอ้ถ้า

0: พลงดี
1: ถ้าวงนอกสามารถมาจัดคอนเสิร์ตที่เมืองไทยได้ก็แสดงว่าไม่ธรรมดาจะต้องมีแฟนบอล
0: เขาจัดทั่วโลกเองอยู่แล้วเอชเบเล็กอ่ะผม
1: เข้าใจไงพี่หมายถึงว่าแสดงว่าก็มีฐานแฟนบ้านเรา
0: ไม่ใช่
1: น
0: ้อยมีอยู่
1: เปิดเมืองไทยได
0: ้ผมแนะนำถ้าใครอยากจะฟังเพลงแบบสบายๆนะสบายๆของเอชเบเล็กอ่ะจริงๆก็ไม่ได้หนักทุกเพลงมีเพลงหนึ่งเพลงดังของเขาอันนี้เป็นเพลงร็อกเป็นบาลาดร็อกเป็นล็อกอารีนาสไตล์อาจารย์คุณ
1: อ
0: ่ะไม่ใช่เพลงเมทัลนะแต่เขาเป็นวงเมทัลนะคุยก่อนนะเพลงชื่อเนียเดียก็ตเพลงนี้เพลงดังนะฟังสบายๆเป็นบาลาดล็อกแต่ว่าไม่ใช่คือคนที่เป็นวงเมทัลก็ไม่จำเป็นต้องทำเพลงหนักทุกเพลง มันก็จะมีเพลงสบายๆฟังแต่เพลงนี้ดีนะเพลงนี้เพราะดีก็ลองไปฟังดูเผื่อจะชอบเอชเบเน็ตขึ้นมาเนเน่ชอบวงนี
1: ้
0: ซึ่งผมตกใจ
1: ก็เป็นก็ไม่แปลกหรอกพี่ที่พี่บอกว่ามันดัง 2,000 กว่า
0: เข้าใจ
1: ก็เจนเด็กพวกนี้เหมือนกัน
0: แต่อย่าง
1: น
0: ี้คือด้วยสไตล
1: ์ของเก่าๆที่เขาเล่นได้ที่เขาโอเค
0: เขาฟังมาตลอด
1: พ่อ
0: เข้าใจแต่เนเน่เวลาร้องอ่ะ
1: เนเน่นายแน่มาก
0: ไม่ใช่นั่นคาราบาวคือเนเน่เวลาร้องอ่ะเป็นกรันคือเนเน่เป็นกรันโดยพื้นฐานเลยแต่เวลาเล่นดนตรีอ่ะเนเน่ออกมาเวลาถ่ายทอดในความเป็นสไตล์ตัวเองเนเน่เนี่ยเป็นเฮฟวี
1: ่
0: เนเน่โตมากับนูเมทัลนะแต่เล่นเฮฟวี่แล้วชอบเฮฟวี่อันนี้ผมก็งง
1: อ
0: ันนี้ผมงงนะต้องใช้คำว่างงคือจริงๆแล้วผมว่าเนเน่บัญญัตินามสกุลตัวเองได้ใหม่นะ
1: โอ้ถ้าวันอาทิตย์ถ้าผมเป็นผู้สื่อข่าวบันเท
0: ิ
1: ง
0: นามสกุลดนตรีนะ
1: ถ้าผมเป็นผู้สื่อข่าวบันเทิงที่น้องมาพารากอนนะผมจะถือเสื้อลิเวอร์พูลไปให้น้องไง
0: น้องไม่เชียร์ลิเวอร์พูลเขาเชียร์แมนยู
1: รู้ได้ไง
0: โถเด็กรุ่นนี้มันต้องแมนยูอยู่แล้ว
1: เด็กรุ่นนี
0: ้ตัวเด็กรุ่นนี
1: ้มัน
0: 16ปีแล้วคุณมีอะไรคุณไม่มีอะไรเลย16ปีที่แล้วผมที่เรืองอำนาจคุณมีอะไร
1: ที่อย่าไปนับตอนเด็กมันคลอดดิ
0: เอ้ย
1: พี่ต้องนับถ้าเด็ก16ปีถ้าจะเชียร์บอลน่ะพี่อาจจะสตาร์ทที่10ขวบ6ปีที่แล้วแมนยูมีอะไร6ปีที่แล้วแมนยูมีอะไร
0: ม
1: ี
0: น
1: ี
0: ่มีอะไร
1: ครอปมาแล้วกำลังเริ่มแล้วเฮฟวี่เมทัลนี่แหละเฮฟวี่เมทัลยุคนี่แหละ
0: ผมพูดจริงนะ
1: พี่จะมาตีความว่าโอ้เน่16ปีพี่จะไปแมนยู16ปีไม่ได้เด็กมันต้องเริ่ม
0: เชียร์บอลน้องมันจะดูบอลแต่2ขวบย้อนไป14ปีแล้ว
1: มีคน
0: ผมก็ยังยิ่งใหญ่อย
1: ู่ที่ดูบอลตั้งแต่เด
0: ็
1: ก
0: ใคร
1: รุ่นพี่ผมรุ่นพี่ผมไม่มีเสื้อสักตัวแต่เขาเชียร์ด้วยใจ
0: เฮ้ย
1: เขาเชียร์ทีมในลอนดอน
0: เฮ้ย
1: แต่เขาเกิดที่สกอตนะ
0: ไอ้บ้าเกิดสกอตแลนด์เชียร์อังกฤษผมไม่เข้าใจคืออะไรวะ
1: พี่อย่าไปยัดเยียดแมนยูให้น้องไม่เอา
0: น้องก็น่าจะเป็น
1: แม่ผมถึงอยาก
0: แต่คุณอย่าไปยัดเยียดนิ้วบวยน้องเหมือนกันอ
1: ยากแต่โยมเหมือนกันว่ามีเชียร์บอกว่าแต่ไอ้นักร้องนำลิกิปาร์กอะวันนั้นเห็นใส่เสื้อไบเยน
0: ไอ้ไมชินโนดานะ
1: ไม่ผู้หญิง
0: ไอ้ผู้หญิงเหรอ
1: ใช่
0: ไอ้เอมิลี่นะ
1: ใช่
0: คือ
1: ใส่เสื้อไบเยนอ
0: าจจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่เยอรมัน
1: ถูกต้อง
0: คือถามว่าแปลกไหมไม่แปลกเพราะว่า
1: ไม่แปลก
0: เขาไปเล่นที่ริโ
1: อ
0: มันใส่เสื้อซิมชัตบราซิล
1: ใช่
0: มันไปเล่นที่บูโนไซเรสมันใส่เสื้อเจตีนา
1: ใช่คืออยู่เขาก็อยู่ตามอะไรตามสถานการณ
0: ์แต่ถ้าไปลิเวอร์พูลผมมั่นใจว่าใส่เสื้อแมนยูคุณคิดว่าไงครับคุณว่าขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตไปเปิดคอนเสิร์ตที่ลิเวอร์พูลแต่ใส่เสื้อแมนยู
1: แต่ถ้าเน่ไปเปิดคอนเสิร์ตที่โอแทฟฟอร์ด
0: อะฮะ
1: ใส่เสื้อซิตี
0: ้เฮ้ยแต่โอเค
1: ใส่เสื้อซิตี้
0: แต่ไม่โอเคเพราะว่าคนส่วนใหญ่เชียร์ซิตี
1: ้แมนเชสเตอร
0: ์คือซิตี
1: ้อีสบลู
0: อันนี้จริง
1: อ
0: ันนี้กองเชียร์
1: ตอนเนี้ยไม่ใช่บลูแค่เมืองแมนเชสเตอร์นะบลูทั้งประเทศตอนนี้ซิตี้กำลังโดนดราม่าอยู่
0: แต่ผมเชื่อว่าเน่ถ้าดู
1: ก่อนพอมีใครรู้เรื่องนี้ส่งมาบอกเลยอยากรู้จริงแต่น้องอาจจะไม่ได้เชียร์กีฬา
0: แต่พ่อเขาเชียร์แมนยูแน
1: ่เอาอีกแล้ว
0: พ่อเขาในรุ่น
1: ผมว่าพ่อเขาก็ไม่น่าจะหายจากเรานะ
0: พ่อน่าจะรุ่นผม
1: อ่า
0: น่าจะเชียร์แมนยู
1: เนี่ยคุณพ่อเขามีน้องเป็นนักดนตรีระดับโลกนะมันไม่มีเองไม่มี
0: เลยเด็ก
1: สักคนผมบอกเลยคุณปั้นเน่สองทัน
0: มันจะไปทันยังไงผมลูกผม20เนี่ยผมซัดไป70แล้วนะ
1: พี่น้องเล่นตั้งแต่7ขวบ
0: เข้าใจ
1: ปั้นก่อน
0: เข้าใจ
1: รอเห็นลูกประสบความสำเร็จได้แน่นอน
0: เอาเมียก่อนไหมหาเมียก่อนไหมคุณพูดคุณลูกกับเมียหาก่อน
1: พี่
0: ไม่ได้ทำก็บอกไว้ใจแล้วไปเกิดมาได้เว้ย
1: กล้าหน่อยสิ
0: กล้าอะไร
1: กล้าม
0: ันยังไม่เจอมันยังไม่ได้เจอแบบว่าอะไรดีๆใช่ป่ะล่ะเราก็จะแบบอยากจะจบๆไปทีเดียว
1: ใครมีสาวๆแนะนำบนมามี่ได้นะเอาโปรไฟล์มา
0: ผมเลือก
1: เอาโปรไฟล์มา
0: คือได้ของผมไปนี่โชคดีในชีวิตผมพูดแค่นี้แล้วกันนะฮะเมื่อกี้ถึงไหนวะเมื่อกี้คุยเรื่องอะไร
1: ก็เรื่องเพลง
0: โมเดิร์นด็อก
1: เดี๋ยวน้องเนเน่จะไปเปิดเขาเรียกว่าเป็นวงเปิดที่สิงคโปร์วันไหนอาจารย์
0: น่าจะเร็วๆนี้วันสองวันนี้แหละครับ น่าจะวันสองวันนี้
1: อันนี้คือมหกรรมคอนเสิร์ตที่เขาออนทัวร์
0: เป็นทัวร์คอนเสิร์ตครับ
1: อ๋อไม่ใช่คอนเสิร์ตที่เมื่อก่อนมันมี F1 มาแล้วก็มี
0: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือเป็นคอนเสิร์ตเหมือนมาเล่นเมืองไทยอ่ะก็คือ มาขายบัตรอ่ะนะครับแต่ว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเล่นที่สนามกีฬาเต็มแล้ว
1: นี่ที่เขาบอกว่าจะมาขึ้นคอนเสิร์ตกับพิเศษอันนี้จริงป่ะ
0: จริง
1: ถ้าจริงเนี่ยผมจะไปดู
0: ของพิเศษเนี่ยเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังไหม
1: ใช่ใช
0: ่ก็เดนนี่ตอบรับป่ะนี
1: ่เออ
0: ไม่ได้เป็นวงเปิดนะขึ้นไปเล่นพิเศษเลยนะ
1: ก็ให้น้องเล่นเลย
0: เออน้องชอบเล่นสมสารอยู่แล้วอ่ะก็ซัดกันไปเลย
1: โลโซน่าจะเต็มวง
0: ก็น่าจะอย่างนั้น
1: ไม่ใช่เสกโลโซนะเป็นโลโซ
0: น่าจะเต็มวงน่าจะเป็นโลโซเต็มวงก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เขาทุกอย่างต้องคอลแลบหมดคอลแลบพี่แอนน้าแอนคาราบาว
1: สงสารน้าแอนมากเลยอ่ะดูอยู่ก็ทัวร์ลงอ่ะ
0: คือจะไปทัวร์ลงทำไมวะเขาคุณไม่ฟังคุณไม่ฟัง
1: ใช่พี่ผมคิดเหมือนพี่เลย
0: คุณก็ไม่ฟัง
1: ไม่ฟังไม่ชอบปล่อยมา
0: ไม่ฟังคุณก็ไม่ฟังคุณฟังก็คุณฟังเขาไม่ได้ว่าอะไร
1: คือระดับ
0: ไม่ทัวร์ลงทำไม
1: ผมว่านายแอดก็ระดับตำนานบ
0: ุ
1: คลากรดนตรีคนหนึ่งของเมืองไทยนะ
0: และเขาก็มีจิตใจที่จะแต่งเพลงคุณมีปัญญาจะไปแต่งเพลงให้น้องไหมล่ะมี
1: ไ
0: หมล่ะ
1: ไม่มีหรอก
0: คุณไปว่าเขาอ่ะถูกป่ะล่ะ
1: พี่สมมติเราไปแต่งให้น้องใครมาแต่งมันใช่ป่ะนั่นระดับนายแอดนะ
0: เออคุณไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่ผมว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไร
1: เออไม่เป็นไรหรอกอย่าไปซีเรียสเลย
0: เออผมว่าก็เป็นเพลงที่แบบผู้ใหญ่แต่งให้เด็กอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ผู้ใหญ่เอ็นดูเด
1: ็
0: ก
1: แต่นะเขามาชมน้องอยู
0: ่เออไม่เอ็นดูไม่ได้นะเขาตังค์ให้ล้านหนึ่งเลยนะคือไม่เอ็นดูไม่ได้นะ
1: ได้คอนโดที่บางนาด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: นี่ของเจ้าสัวหรอ
0: ใช่มีรถอีกคันนะ
1: เฮ้ดีดีดีผมว่าดี
0: มีรถอีกคันนะแล้วก็ล่าสุดวันนี้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะฮะ
1: เอาเห็นบอกเอา
0: ใบประกาศนียบัตรทูลเกล้าถวายแต่พระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานคืน
1: ก็ให้คืน
0: พระราชทานคืนก็ดีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกียรติประวัติของวงตระกูล
1: ใช่
0: ก็ยินดีกับน้องด้วยนะคร
1: ับ ก่อนนั้นนี้เน่ก็เคยเข้าเฝ้าสมเด็จประเทศมา
0: ใช่รับรางวัลพระราชทานรู้สึกว่าลูกกษัตริย์ยูปะอะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็สมควรนะเพราะก็ไปไหนกับคุณพ่อตลอดก็ฟังคุณพ่อแล้วก็คือไม่มีใครรักเน่เท่ากับครอบครัวเขาหรอกเชื่อผมถูกไหมคุณบอกคุณรักเน่คุณสู้พ่อสู้แม่เขาไม่ทันหรอกอย่ามาพูด
1: ถูกไหมแล้วก็ให้กำลังใจน้องเข้าไปคอยเราก็ทำหน้าที่เราพี่มนก็ซัพพอร์ตน้องไป
0: คือเราก็รอดูการเติบโต
1: ติดตามไป
0: เราดูการเติบโตแต่ที่รู้มาที่ฟังจากคุณพ่อมาก็คือสัญญา AGT ไม่มีนะ
1: แต่นักกีฬาที่เขาชอบโซโบนะ
0: เฮ้ยไม่ใช่แล้วคุณพูดผิดผมรู้มาเลย
1: โซโบนะเนเน่ชอบโซโบนะ
0: ผมรู้มาเลยเบอร์หนึ่งของเขาเหมือนผม
1: ใครฮะ
0: ด็อกเตอร์แล้วคุณรู้ไหมตอนนี้ผมถามน้องเนเน่
1: ด็อกเตอร์แรดเหรอ
0: ด็อกเตอร์แรดที่แอบสื่อมานะ
1: ผมก็นึกว่าพี่จะตอบ
0: เขาบอกเบอร์สองเบียด
1: ใครฮะ
0: ระหว่างดาโลกับแฮร์รี่อันนี้ก็คือใจผมเลยนะผมบอกเฮ้ยนี่อันนี้คุยกันยาวอันนี้คุยยาแต่ผมแนะนำนะ
1: แล้วแพทริกผมล่ะโจชัวผมล่ะ
0: แพทริกไว้ก่อนตอนนี้เจ็บ
1: อ๋อมันเลือกได้ไม่เยอะ
0: แฮมสติงอีกแล้วโจชัวใจเย็นเนี่ยได้แต่ลงออนแลนยิงนะโจชัวเนี่ย
1: ประตู
0: ออนแลนยิงนะยิงนะยิงนะไม่ได้เล่นนะแต่ยิงนะเพราะฉะนั้นผมสนับสนุนนะผมสนับสนุนว่าด็อกเตอร์แรดโอเคอยู
1: ่
0: แต่ถ้าจะซื้ออนาคตซื้อดาโลนี่คือตำนานที่กำลังจะสืบทอดต่อจากคริสเตียโนรูนัลโด
1: ก็ต้องเป็นบูโน่เลยการ
0: เฮ้ยไอ้นั่นมันไม่มีอะไรไอ้นั่นมันหมอมีใจ
1: สุดกับตันทีเป็นบูโน่นะ
0: เฮ้ยนั่นมันเลอะเทอะไอ้บูโน
1: ่
0: มันก็แค่นั่นแหละแต่ดาโล่ของผมมันสุดยอด
1: กับตันทีคนต่อไป
0: มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: ดาโล่นี่คือน้องรักของพี่โดนะ
0: ก็โอเคเขาถ่ายทอดกันไปเออถุยได้ไหม
1: ถ้าเมสซี่มีเดปอลอ
0: ่ะ
1: โรนัลโดก็มี
0: ดาโล
1: ่อันนี้ไม่ได้สับยอดนี่เรื่องจริง
0: จริง
1: เป็นน้องรักเป็นแบบคนสนิทของโรนัลโดเลย
0: ก็แนะนำว่าไปเจอบ้านโรนัลโดว่าถุยน้ำลายใส่ปากหน่อย
1: กระโดนอ่ะดาโล่ออกตัวแทนอ่ะ
0: มันต้องอย่างนี้ไม่ได้ครับนะฮะก็ดราม่าโรนัลโดเมื่อวานก็พูดไปแล้วนะ
1: เหรอ
0: เมื่อวานพูดไปแล้ว
1: ผม
0: คุณรู้สึกไงคุณรู้สึกไง
1: ผมว่าผิดตั้งแต่โค้ชแล้วพี่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากตัวโค้ชคนเดียวโค้ชคนเดียวเลยกับนายกสมาคมฟุตบอลโปรตุเกส
0: ทำไมมันเป็นเพราะ
1: อ้าวกระโดเขาออกมาพูดอยู่แล้วว่าหลังจบทีมชาติเขาก็จะหาเขาก็จะรีทาย
0: หลังจบทีมชาติ
1: ใช่ก็หลังจบบอลโลกไง
0: อ๋อแต่ดันไปฝืนข่าว
1: แต่ไอ้ผมไม่ได้ว่าจะเป็นโค้ชหรือทางสมาคมเขาอยากให้โดอยู่ต่ออันนั้นไอ้เรื่องนึงนะ
0: ทางโค้ชทางสมาคมเท่าที่รู้มา
1: ทีนี้พอมาเรื่องเนชั่นลีกอะพี่ผมขอพูดอีกรอบโค้ชมึงไม่ต้องไปสั่งนักฟุตบอลหรอกไม่ว่าจะเป็นโดหรือเมสซี่เฮ้ยคุณไม่ต้องเดินทางไปนะคุณรอเล่นนัดที่สุดท้ายนะเฮ้ยถ้าคนเป็นนักฟุตบอลอะแล้วโดยเฉพาะ กัปตันทีมอ่ะมันมองอีกมุมหนึ่งคือห้ามโด้ทำไมห้ามโด้ไม่ให้เดินทางไปเข้าใจว่าหวังดีอ่ะแต่พี่ถ้าคนถ้ามองอีกมุมหนึ่งอ่ะเด็กๆแฟนบอลจะรู้สึกไงเอ้ยโดนรอเล่นในบ้านอย่างเดียวนั้นที่โดมไม่ได้พูดอ่ะแต่โค้ชมินขออ่ะพี่นึกออกป่ะแต่ว่าผมคิดว่าโรนโดทีมไปไหนมันก็ไปเพราะมันไปกับทีม
0: เข้าใจ
1: ส่วนลงไม่ลงอีกเรื่องนึง
0: เข้าใจแต่ผมมองมุมนี้นะคือคุณไปโทษนั้นก็ได้แต่ผมโทษถึงนิสัยตัวเขาต่อให้จะอะไรก็ตามคุณไม่ควรใหญ่กว่าคนอื่นคุณไม่ควรทำเอาอีโก้ตัวเองมายิ่งใหญ่กว่าคนอื่นเช่นคุณอยู่แมนยูไนเต็ดพอเขาเปลี่ยนตัวครบเดินเข้าห้องอ่ะเอ้ยอย่างนี้มันถูกป่าวะไม่ถูกนะ
1: ใช่ช็อตโดที่ผมไม่เห็นด้วยเยอะ
0: เ
1: ตะคาทิโจนไม่โดนแดงนั่นผมก็ไม่โอเคนะ
0: อะไรอย่างนั้นไม่เห็นแต่คนเตะคาทิโจนน่ะคนกั้นคอด้วยวันนั้นน่ะเอาจริงๆเลยอ่ะเตะขาก็ได
1: ้ถ้าผมเป็นคาทิโจนนะโอ้โหแล้วมึงรีบลุกทำไมวะถ้ามันดิ้นนะ
0: เออถ้าหน่อยดิ
1: โอ้โหโดนแดงแน่นอน
0: ถ้าแดงก็ซ้ำอีกทีนึงไม่เป็นไรไหนก็แดงแล้วก็ซ้ำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคถูกป่ะล่ะ
1: ในพรีเมียร์ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าผมว่าในทีมชาติอ่ะคนไปทำให้เขาเป็นอย่างนั้นด้วย
0: ก็อาจจะด้วยไปหูมันเกินไปถ้าบอกว่าเขาจะเลิกไม่เลิกแต่วันนี้ผมว่าน่าจะหมดโอกาสสำหรับโนโดนะ
1: ถ้าเชซุสยังอยู่นะ
0: ก็ด้วยเชซุสถ้ามันหูแล้วผลงานมันดี
1: เลยสิพี่ยังไงก็อยู่เพราะอย่างน้อยมันต้องอยู
0: ่อีก2ปีก็ไม่ต้องกลับมาแล้ว
1: ใช่
0: ถูกป่ะอีก2ปีก็ไม่ต้องกลับมาแล้วเพราะมันอยู่แน่นอนแล้วคิดดูนะตำนานคนนึงไปด้วยน้ำตาที่แบบคนรักคนแบบศรัทธาเป็นเกียรติประวัติกับชีวิตแกอีกไปคนหนึ่งตำนานเหมือนกันแต่โอ้โหไปแบบทุเรศทุลังมาก
1: มีรอยตำหนินะ
0: เออไม่สวยคือด้วยความ
1: คือแฟนคริสโนโรนโดที่ให้กำลังใจก็มีเพราะเขาก็มีแฟนคลับของเขาอยู
0: ่
1: ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยนี่ก็เยอะ
0: ผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว
1: แหกค่ายนี่ผมไม่เห็นด้วยหรอกจานจะเป็นโดจะเมสซี่จะแฮร์รี่เคนจะใครก็แล้วแต่คุณต้องเคลียร์ภายในแคมป์
0: ใช
1: ่นี่คุณแล้วมันไม่ใช่แค่นี้นะจานภาพลักษณ์เสีย
0: สิ
1: เผลอผิดกฎด้วยนะแต่ละทีมชาติอ่ะพี
0: ่มันต้องมีกฎระเบียบอยู่แล้ว
1: แ
0: ต่นี่มีกฎมีระเบียบอยู่แล้วนะฮะก็เขาถือว่าเขาใหญ่กว่าทีม
1: แต่ผมเชื่อว่าโดมันไม่ได้แคร์เชซุสหรอก
0: มันไม่แคร์
1: เขาแคร์แฟนบอลโปรตุเกสมากกว่าโค้ชด้วยซ้ำ
0: มันไม่แคร์อยู่แล้วไม่แคร์อะไรไม่แคร์อยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่คนที่มันมีความอีโก้มันค้ำคอสักขนาดเน
1: ี้
0: ยมันไม่แคร์อยู่แล้วก็เรื่องของเขา
1: ผมว่ามีมุมทั้งเข้าใจทั้งสองฝั่งแล้วก็มีมุมทั้งไม่เข้าใจทั้งสองฝั่งนะสำหรับผมนะทั้งเข้าใจโด
0: ้
1: แล้วก็ตำหนิโด้ผมก็มีนะเอาจริงพี่เรื่องของโด้อะโหมองได้เยอะมากเพราะว่าโค้ชเองนั่นแหละทำให้โด้
0: เ
1: หนือกว่าคนอื่น
0: อ
1: ะ
0: ถ้าโทษต้องโทษไอ้คนที่แล้วไอ้มาร์ติเนส
1: โอ้อันนั้นยิ่งโอ้หนักกว่าเชซุสจัง
0: โอ้จะเปลี่ยนตัวต้องมองหน้า
1: เอออันนั้นหนักกว่าอีกหนักกว่าอีกโอ้ตัวมาร์ติเนสอ่ะ
0: ไม่ได้เรื่องอยู่แล้วเออมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันถูกโอ้อะถูกโอ้ขึ้นไป
1: ยิ่งถ้าแบบมองลึกๆนะไม่ต้องไปบอกหรอกนักเตะว่าคุณจะลงกี่นาทีกี่นาทีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วบอกเขาแล้วคุณก็ไม่ให้เขาลงถ้าคุณไปทำกับคนอื่น
0: อ
1: ่ะไม่มีใครกล้าหรอกแต่นี่มันเป็นโด
0: แต่เป็นผมอะผมก็ว่ามันก็ต้องเท่ากันทุกคนไงโดมันก็ต้องเท่าคนอื่นเข้าใจไหมหลวงป้า
1: ใช่
0: มันต้องเท่าคนอื่นต่อให้ผมพูดแล้วผมไม่ให้คุณก็ต้องดูหน้างานด้วยว่าทำไมถึงไม่ได้ลงแล้วเพราะอะไรคุณเป็นนักฟุตบอลอ่ะคุณควรนั่งเฉย
1: ใช่อันนี้ถูก
0: ในมุมผมนะ
1: อันนี้ถูก
0: คุณไม่ควรกระด้างกระเดื่องเท่านั้นเองนะครับ
1: คือไม่ถูกมองอีกมุมนึงมันก็ทำให้เด็กๆเสีย
0: ใช่เสียการปกครองเสียอะไรด้วยคือถ้าคุณจะแจ๋วอ่ะคุณต้องแจ๋วแบบนักฟุตบอลเยอรมันผมยกตัวอย่างไงพวกเอเฟนแบกไอโอลาฟโทนเนี่ยโอลาฟโทนประกาศเลยคุณเรียกผมไปนะ
1: โรนัลโดคุณต้องมาดูเพื่อนร่วมทีมคุณนะ
0: ใช่อย่างที่ผมพูดเนี่ยไอโอลาฟโทนอ่ะเขาประกาศเรียกผมไปนะแต่ถ้าเรียกผมแล้วผมไม่ได้เล่นผมไม่ไป
1: ชัดเจน
0: เอายังไงให้ผมไปสำรองผมไม่เล่นคือชัดเจนไปเลยเอาจบไป
1: คือถ้าระดับเทพด้วยกันน่ะโรนัลโดต้องไปปรึกษาเพื่อนอดีตเพื่อนร่วมทีมเขาก็ไม่ถูกเรียกติดทีมชาติค้านสายตาคนทั่วโลก
0: เขาคือ
1: แต่เขาก็ไม่ได้หือไม่ได้อือ
0: เขาคือ
1: แฮร์รี่แม็กไกว
0: คือตอนนั้นมันเจ็บแฮร์รี่แม็กไกวคือจริง
1: ๆไม่ออกมาด่าโค้ชไม่ออกมาเขา
0: ไม่พูดเขาเป็นสุภาพบุรุษเขาเป็นสุภาพบุรุษ
1: เขาก็มืออาชีพมาก
0: แต่ว่าขึ้นใต้น้ำเนี่ยหนักมากนะไอ้โทมัสทูเคิลเนี่ยเกือบโดนเผาบ้านนะแฮร์รี่แม็กไกวช่วยเหลือนะ
1: แล้วรอบนี้ก็ไม่ติดอีกแล้วหมดแล้วเอาคอปปี้เมนูเนี่ยโอเคอยู่นะ
0: ก็เรียกว่าเก็บให้แมนยูได้ใช้
1: มีโควต้าถ้าคุณจะเลือกแม็กควายด็อกเตอร์ก็ไม่ได้ไป
0: ถูก
1: แต่ถ้าเลือกด็อกเตอร์

0: กว่าแต่รอบนี้ก็แมนยูไม่มีเลยนะ
1: ก็พักบ้างเพราะเขารู้จริงๆก็อยากไปทุกคนแหละแต่ว่าพอดีมันยกหูคุยกัน
0: พักทุกตัวกลับมาโดนเดแชร์บี้ที่ฮาเลยนะ
1: คุณก็ดูฟอร์มมันดิก็ต้องห่วงไอ้เดแชร์บี้ด้วยเอ้าเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับคุยกันครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
3: สนับสนุนโดยเรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดิโลกธนาคารโลกแนะไทยปรับนโยบายเกษตรเพิ่มผลิตภาพสร้างงานคุณภาพเครือข่ายหน่วยงานวิจัยและภาคีด้านการเกษตรจัดสัมมนาเรื่องการปฏิรูประบบเกษตรและอาหารไทยเสริมพลังเกษตรกรสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นเวทีสัมมนาคู่ขนานการประชุมประจำปี IMF World Bank ปี2569นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธกส.กล่าวเปิดการสัมมนาว่าภาคเกษตรไทยกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศธกส.จึงมุ่งปรับบทบาทเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อช่วยเกษตรกรเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มขณะที่นายอาเชสประสันนักเศรษฐศาสตร์การเกษตรอาวุโสธนาคารโลกกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการปฏิรูปภาคเกษตรในเอเชียกรณีศึกษาประเทศไทยว่าความท้าทายสำคัญของภาคเกษตรไทยคือการสร้างมูลค่าเพิ่มและงานที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายการจ้างงานจากการผลิตทางการเกษตรขั้นต้นไปสู่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและภาคบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้สูงขึ้นและมีสภาพการจ้างงานที่ดีขึ้นทั้งนี้ไทยเผชิญการชะลอตัวของผลิตภาพภาคเกษตรมากกว่าหลายประเทศจึงจำเป็นต้องปรับแนวทางสนับสนุนภาคเกษตรจากมาตรการที่ผูกกับราคาผลผลิตหรือปริมาณการผลิตไปสู่การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาระบบชลประทานโครงสร้างพื้นฐานและบริการส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับการผลิตตามความต้องการของตลาดและสภาพภูมิอากาศโดยยกตัวอย่างเวียดนามที่ทยอยปรับนโยบายสนับสนุนภาคเกษตรและเพิ่มการลงทุนวิจัยจนสามารถยกระดับผลิตภาพและพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้ไปรษณีย์ไทยร่วมจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกการประชุม IMF World Bank พร้อมตราประทับมูลค่าดวงละ5บาท 65,000 ดวงนายชวลิศสุนทรสารทูลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจ S-Curve บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าได้รับอนุญาตให้จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภาพตราสัญลักษณ์การประชุมประกอบพื้นหลังเป็นภาพลายไทยและภาพเงาสถาปัตยกรรมเพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของประเทศเจ้าภาพเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ประชุมครั้งนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมกำหนดวันแรกจำหน่ายในวันที่12ตุลาคม2569โดยจำหน่ายแบบดวงดวงละ5บาทเต็มแผ่น10ดวง50บาทจัดพิมพ์ 65,000 ดวงหรือ 6,500 ชุดไม่มีซองวันแรกจำหน่ายโดยครั้งนี้ไม่ได้มอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมประชุมแต่มีจัดจำหน่ายที่งานประชุมประจำปีสภา

0: ผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกบริเวณด้านหน้าหอ2ชั้นจีฝั่งเล็กศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยบูธไปรษณีย์เปิดวันที่12ถึง17ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่18ตุลาคมเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com และที่ไปรษณีย์พระโขนงไปรษณีย์สามเสนในไปรษณีย์กลางบางรักโดยสามารถประทับตราสัญลักษณ์ไว้เป็นที่ระลึกได้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และที่ไปรษณีย์พระโขนงภูเก็ตเริ่มแล้วประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งศาลเจ้าเก่าแก่จังหวัดภูเก็ตเนืองแน่นไปด้วยประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวร่วมประเพณียกเสาโกเต้งพร้อมอัญเชิญตะเกียงไฟทั้ง9ดวงขึ้นสู่ยอดเสาอันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569อันเป็นประเพณียิ่งใหญ่ของเกาะภูเก็ตที่สืบสานรักษามายาวนานร่วม200ปีโดยหลังประกอบพิธียกเสาโกเต้งเสร็จสิ้นประชาชนในพื้นที่จะร่วมกันงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์หันมารับประทานผักและถือศีลตลอดเวลาทั้ง9วันและตะเกียงไฟทั้ง9ดวงที่ถูกอัญเชิญไปจะส่องสว่างสวยแบบนี้จนเสร็จสิ้นประเพณีถือเป็นสัญลักษณ์ขององค์เทพเจ้าที่อำนวยพรและอำนวยโชคแก่ผู้ร่วมประเพณีกินผักสำหรับจังหวัดภูเก็ตนั้นมีศาลเจ้าหรืออามกระจายอยู่ทั่วทุกมุมเมืองรวมทั้งหมด41แห่งให้ประชาชนได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระและตลอดช่วงทั้ง9วันนี้จะมีการประกอบพิธีกรรมหลากหลายทั้งการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองและพิธีสวดมนต์หรือสงเก้งเป็นประจำทุกคืนมีพิธีลุยไฟปีนบันไดมีดทั้งนี้ททสำนักงานภูเก็ตคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีราว 140,000 คนโดยจำนวนนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยรวมถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ขณะที่เม็ดเงินสะพัดในพื้นที่คาดว่าจะอยู่ที่ 1,300 ล้านบาทส่วนยอดการจองห้องพักในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ70และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
1: ลุกค่ะเทวดา
2: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
0: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแค่จับลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: มาครับในเบรกที่2ครับ
7: ครับผม
6: สปอยล์แลกนะครับผมวันนี้ครับพร้อมด้วยคุณเอกนพดลเนาะผู้ฟังเนาะเจอกัน 20:30 นะครับจนถึง 20:00 นะครับก็เส้นทางในการติดต่อของเราทั้ง2เส้นทางคุณเอก
7: ก็ SMS นะครับส่งมาพูดคุยกันทาง4689899
6: ครับ
7: โซเชียลนะครับเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ก็คอมเมนต์มาได้เลย FM 99 Active Radio นะครับ
6: ครับผมนะฮะนะครับก็เมื่อกี้เรามีเรื่องประชาพันธ์ใช
7: ่
6: ไหม
7: ใช
6: ่อ่ะนิดนึง F150 ครับเชียร์เกิน100เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
7: วันที่คุณไปตีครับคุณอย่าลืมพกไว้นะ
6: M150 นะ
7: เออ
6: ก็ได้ก็ได้
7: พกใส่กระเป๋าหลังเลย
6: โอ้ดีดเลย
7: ตีโชว์หน่อย
6: ดึง
7: ๆเลยตีโชว์หน่อย
6: ได้ได้ได้ได้ได้ได
7: ้ได้ข่าวว่าคุณจะไปหลอกกินป่าแป
6: ้วผมให้หลอกกินคือในช่วงสิ้นเดือนนี้29
7: คุณทำอย่างนี้กับลูกพี่ผมไม่ได้นะ
6: คือจริงๆผมไม่ได้อยากอยู่กับเขาผมพูดจากใจเลยเอาจากใจเลยนะอันนี้ผมพูดแล้วใครก็ฟังอยู่แล้วพรุ่งนี้จะเจอเขาเนี่ยช่วยกรุณาไปบอกเขาด้วยนะ
7: มีหน้าหังด้วยนะ
6: โอ้โหโอ้ย
7: เดี๋ยวคุณเจอ
6: คืออย่าง
7: น
6: ี้
7: เจอหน้าหังปั่นโค้งๆเนี่ย
6: ปกติแล้วผมมาอยู่ทีมสีเงินแล้วผมชนะทุกปีแต่ปีนี้ก็ดึงผมไปอยู่สีแดงผมก็ไม่ได้เต็มใจหรอกนะ
7: สีแดงอยู่ใครจ้ะ
6: นี่อยู่กับคุณยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เนี่ย
7: ถ้าปีนี้สีแดงได้แชมป์ก็บารมีป่าล้วน
6: ๆผมนี่แหละจะไปใครละผมว่าแบกทีมผมอย่างงี้ไม่เป็นไรไอ้ฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยมีใครฝั่งสีน้ำเงินมีไอ้ต้นปวีนเนี่ยนะไอ้พี่ต้นเนี่ยนะ
7: มีหน้าหัง
6: มีหน้าหังเนี่ยนะไม่เป็นไร มีใครมีไอ้โปรคิวงี
7: ้
6: มีไอ้โปรเตงี้แล้วปีนี้ได้พิชชี่เข้าไปอีกผมฝากงี้แล้วกันผมฝากบอกเขาว่าไม่เป็นไรให้พี่แป๊ะเนี่ยหรือคุณยุทธพงษ์เนี่ยเป็นกัปตันสีแดงในนามพ
7: อ
6: แล้วฝากเอาสีน้ำเงินเนี่ยเอาพี่แป๊ะไปด้วย
7: มาจะได้เหรอ
6: ไม่เป็นไรผมคนเดียวผมเอาอยู่ไม่มีปัญหาหรอกเอาไปด้วยคืออยู่ก็เป็นภาระอันนี้ใช้คำนี้บอกให้เขาฟังด้วยนะ อยู่ก็เป็นภาระผม
7: นี่ตีก็ระดับเป็นตัวแทนอสมทไปตีได้แชมป์มาแล้วนะปาแป๊ะนะปาแป๊ะ
6: โอ้ยตายคือแข่งอยู่คนเดียวเปล่าไปตีแชมป์คือเล่นคนเดียวหรือเปล่าไฟอะไรไฟแซดหรือเปล่าคนเดียวอะ
7: เทนโปรก็ได้แต่แกไม่ไปนะ
6: โอ้ยเขาเรียกแปะบานาน่าคุณรู้จักป่ะแปะบานาน่าความหมาย2อย่างเลยนะ
7: มันง่ายไปไหม
6: แปะง่ายแปะกล้วยคือง่ายสองเวลาเขาตีเนี่ยแฟร์เวย์อยู่นี
7: ้
6: พี่แปะมันเล็งซ้ายมัน
7: ตีหาใคร
6: ตีเขาจะเล็งทางซ้าย
7: จะตีเข้าป่าจะได้เป็นหา
6: แล้วมันเลี้ยวออกมา
7: อ๋อ
6: มันตีมันจะเลี้ยวออกมาอันนี้ปั่นโค้งของจริงเข้าใจป่ะแปะบานาน่า
7: แปะคาร์ลอส
6: แปะคาร์ลอสได้คืออ
7: ันนี้วันไหนเนี่ย
6: 29
7: เดือนนี
6: ้เดือนนี้นะฮะวินเทจข้อมูลก็ไป
7: มีไหมมีรางวัลมีโฮอินวันไหม
6: ไม่รู้ต้องไปถามฝ่ายจัดก็น่าจะมีแหละมันก็ปกติมันมีใครได้หรอกยาก
7: แล้วหลังตีเสร็จมีปาร์ตี้กันด้วย
6: มีครับมีแจกรางวัลมีอะไรอย่างนี้ด้วยก็ติดตามกันไปคือผมพูดจริงนะฝากบอกเขาด้วยแล้วก็เอาทีมสีฟ้า
7: ฝากแฟนรายการด้วยนะใครที่สมัครมาตีกอล์ฟแหละฝากดูฝีมือมนมัมมี่หน่อยจะแบบจะสมราคาป่ะหรือจะแค่ข่มเขา
6: ผมพูดจริงนะไอ้ทีมสีเงินเนี่ยทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยผมแบกให้ไอ้โป2คนเนี่ยทั้งไอ้โป
7: เจอพี่ต้นเป็นไงเจอพี่ต้นประวินเป็นไง
6: โอ้โหไอ้ต้นไอ้นี่กับผมนี่คือซัดกันอยู่แล้ว
7: ก็ตีกันนอกรอบอยู่แล้ว
6: แต่ครั้งที่แล้วนี่ผมเจ็บใจมันเจ็บชัยเหมือนแค่น
7: ึงอ้าวก็ได้ข่าวว่าตีกับพี่ชี่ยังตีแพ้พี่ชี่ไม่เหรอพ
6: ี่แพ้บ้านไม่แพ
7: ้
6: คือผมเล่นกับน้องมันเนี่ย ผมเล่นกันไม่ได้เนียอะไร
7: ไอพี่ต้องบอกเลยว่าโอ้พี่มนก็งั้นน่ะ
6: ถุยคือผมเล่นกับมันเนี่ยไม่มีอะไรคือมันก็เล่นไปผมก็เล่นใช่ไหมแล้วก็บอกมันนิดๆหน่อยๆเว เวลาผมเล่นกับน้องมันเนี่ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรผมก็ตีแบบวางแผนไปคิดไปเล่นแบบนั้นเล่นแบบนี้เข้าใจอารมณ์ไห
7: ม
6: ไม่ได้เน้นไม่ได้อะไรมากออนก็ออนไม่ออนก็ว่ากันดูวิธีการคิดของผมมากกว่า
7: เดี๋ยวให้หน้าหางมาเก็บพี่เลย
6: รวมไก่ต้นมาเลยดีกว่
7: าหน้าหางไม่ได้เพิ่งมาเนาะ
6: เพิ่งมา
7: หน้าหางเพิ่งมา
6: ได้ข่าวตีดีนะแต่ว่ารวมไก่ต้นมาเลยไม่เป็นไรทีเดียวไปเลยจบๆนะหรือจะเอาสองโปไปบวกกันด้วยผมรับได้หมดอ่ะใครก็ได้มาฮะ
7: นี่พี่ตีสู้ระดับพวกโปได้เลยเหรอ
6: ถูกคุณอย่าคิดว่าโปมันเก่งทุกคน
7: โปที่แบบมาดีเจคร่าวๆเนี่ยนะ
6: คุณอย่าคิดว่าโปเก่งทุกคน
7: อ่า
6: คำว่าโปเนี่ย
7: แต่ผมได้ยินชื่ออยู่แต่ว่าไม่รู้จักมัน
6: คือคุณต้องเข้าใจก่อนนะมันมีโปรสองแบบ
7: อ่าม
6: ันมีโปรที่เป็นทัวริงคือโปที่เขาแข่งกับโปที่เป็น GI คือ Golf Instructor มันแตกต่างนะคือ2โปรเนี่ยคือไอ้ก็ GI นี่คือโปรผู้ฝึกสอน
7: อย่างโปรตีก็คือโปรช้างก็อะไรแบบ
6: นั้นเขาก็โปรทัวร์อันนั้นไม่ค่อยไหวแล้วครับนั้นใครจะไปไหวแล้วครับโปรทัวร์แต่พวก GI อ่ะหลายคนเก่งนะแต่หลายคนก็หมูส่วนใหญ่หมูก็อยู่กับเราคุณต้องเข้าใจ
7: แต่ทฤษฎีแน่น
6: โอ้ทฤษฎีแน่นคือเขาสอนเก่งเขาสอนดีแต่ไม่ได้หมายเขาตีกอล์ฟเก่งนะคือเขาอาจจะดีมาก่อน
7: ไปปามา
6: แต่พอเขาไม่ได้เล่นนานเขาสอนอย่างดี
7: เขาฟังแล้วเขาเก็บ
6: ก็ประกาศตรงนี
7: ้เก็บไว้ซัดกับพี
6: ่ไม่มีปัญหาทั้งเตทั้งคิวผมพูดเองเอาผมเอ่ยชื่อ
7: นี่พี่ท้าร้องกับโปเลย
6: ก็ท้าอยู่แล้วโปอย่างนี้มีอะไรไม่ได้กลัวอยู่แล้วครับ
7: โอ้โหมันว่ะ
6: ระดับ
7: ไปดูเฉยได้ไหม
6: ผมแบกไอ้พวกนี้มากี่ปีแล้ว
7: ม
6: าโทรมาเลยผมแบกไอ้พวกนี้มารู้มากี่ปีพูดจริงๆ
7: เผื่อจะไปหาคอนเทนต์มาลงนะ
6: มาได้แหม
7: เผื่อมันมีแพ้โปเราจะได้แบบ
6: เอาจริงนะผมแพ้โปผมก็เสมอตัวว่าเขาเป็นโป
7: โอ้อย่างงี้ก็พูดได้
6: แต่ถ้าเขาโดนเนี่ย
7: น
6: ะแต่ผมพูดเลยโดนผมแน่ผมพูดแค่นี้นะ
7: อะไรหรอพี่ชนะพี่ชี้ก็พอเอาชนะพี่ชี้ได้
6: ไอ้พี่นี่มันหนมกุบอยู่แล้วผมก็กลัวมันนับใหม่อย่างเดียวเนี่ยมันตีเราใหม
7: ่ระวังมันจะไปซุ่มซ้อมนะ
6: มันซ้อมมันวันนี้มันก็ไปต
7: ีระวังไปซุ่มซ้อม
6: นี่มันก็ไปตีอยู่นะฮะก็ใครสนใจก็ลองดูแล้วกันนะครับ
7: ครับผม
6: นะฮะนะฮะพรุ่งนี้มีฟุตบอลคุณเอก
7: ครับผม
6: สักนิดนึงครับTomorrow
7: แล้วจริงๆเนี่ยฝากไว้ตั้งแต่คืนนี้เลยเพราะว่าพี่ชายผมไปภาคเอง
6: เฮ้ย
7: วันนี้ที่มาเข้าสปอร์ตดีแลกเนี่ยมันเพราะว่า
6: อูโมโน
7: ลูกพี่ผมเนี่ย
6: อูโมโน
7: เขาติดภาคที่โมโน
6: นอนด้วยตอนนี้หลับอยู
7: ่เตรียมตัวเขาหาข้อมูล
6: ตอนนี้
7: เขาต้องภาคทีมรัก
6: ไม่เคยม
7: ีข้อมูลเสีย
6: ดมูลข้อมูลมันอยู่ในหัวมันอยู่แล้วไม่เคยมีนะครับสตาร์ทเครื่องออกจากบ้านไม่มีข้อมูลหรอก
7: ไปคืนนี้ไม่มีพรีเมียร์พรีเมียร์เริ่มพรุ่งนี
6: ้
7: โปรแกรมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้
6: เอาคืนนี้ก่อนนะคืนนี้มี
7: คืนนี้พี่เมียไม่มี
6: มีบูเดซิก้าม
7: ีบูเดซิก้า
6: คู่ใหญ่นะ
7: โบรุสเซียดอร์ทมุนด์กับทางด้านเบรเมนโอ้ถ้าสัก20ปีที่แล้วคู่นี้เนาะ
6: โคตรมัน
7: โหนี่ใหญ่ชนใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีฟุตบอลลาลิก้าสเปนโอ้โหมาลาก้าเอสปันยอลไปดูบูเดซดีกว่า
6: หมูทั้งคู
7: ่เอาง่ายพี่ไอลาลิก้าสเปนมาลาก้าเอสปันยอลอ่ะ
6: ครับ
7: สู้เวสต์แฮมกับ QPR ไม่ได้วันนี้มีนะ
6: เฮ้ยเวสแฮมกับ
7: ฟีนเปียกเป็นลอนดอนดับบี้นะ
6: แม่ควีนเปียกด้วย
7: แล้วก็
6: ไม่น่ารอดหรอฟีนเปียก
7: แล้วก็มีฟุตบอลลีกแองฝรั่งเศส
6: ครับ
7: ลองอลียง
6: น
7: ี่ก็น่าดูนี่ก็น่าดู
6: ครับ
7: ก
6: ็คืนนี้ก็มีแค่ที่น่าสนใจก็มีบุนเดสลีก้านี่แหละที่ใครอยากดูก็เชิญนะ
7: ใช่
6: ก็ประมาณนึงก็โอเคแหละแต่เบเมนปีนี้ดีกว่าปีแล้วนะนี่ก็หมอยหนึ่งแต่ยังเจ็บเยอะอยู่เนี้ย
7: ครับ
6: ผมว่าวันนี้เบเมนแพ้ขาดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าฟอร์มดอร์ทมุนด์ดีมากตอนนี้นำไปจ่าฝูงอย
7: ู่นะ
6: เขาฟอร์มดี
7: เขาเรียกว่าคุณมีโอกาสคุณต้องหนีเสือใต้ไกลนะ
6: ก็ต้องหนีไปอ่ะ
7: ต้องหนีไปก่อน
6: ไม่แต่จริงเสือใต้ผมว่าเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องบุนเดสลีก้าเท่าไหร่หรอกเขาก็อาจจะไปโฟกัสที่แชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่า
7: เสือใต้ไม่ต้องคิดเยอะแดกอาซิเก้เจอกันเก็บไปกับ6แต้มก็พอแล้ว
6: ส่วนใหญ่โดน
7: แดกก็แซงแล
6: ้
7: ว
6: ไม่ต้องซีเรียสอะไรเยอะเพราะเขาคงจะไปลุยเรื่องไอ้นี่มากกว่าแต่ว่าไมคอนคาร์โดโซหายแล้วนะ
7: จะ
6: ได้รู้
7: จ
6: ะมีชื่อหรือเปล่า
7: ผมว่าเขาขึ้นชุดใหญ่กับบาเยิร์นไปแล้ว
6: ใช่
7: ไม่แน่นะพี่
6: ใช่
7: เพราะว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์แชมเปี้ยนลีกมันมานะ
6: ก็ไม่แน่
7: อาจจะมีการโรเตชั่น
6: ไม่แน่
7: แต่ว่าบาเยิร์นสัปดาห์นี้ไปเยือนนะ
6: เยือน
7: เขาบวกเปล่า
6: เอาบวกก็โอเคนะปีนี
7: ้
6: ปีนี้โอเคอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวดูนิดนึงไปเยือนอัลส์บวกครับไปเยือนอัลส์บวกอัลส์บวกปีน
7: ี้อัลส์บวกเล่นในบ้านดีนะ
6: ดีอยู่ใช้ได้ปีนี้โอเคอยู
7: ่ครับ
6: ก็ ก็ต้องดูรายชื่อครับว่ามีไมคอนคาร์โดโซหรือเปล่าแต่ผมอยากให้น้องมันเล่นไง
7: แล้วบาเยนฟีฟ่าเดย์รอบนี้ไอ้พวกตัวเอเขาไม่เจ็บเลยนะ
6: เคน
7: โอลิเซ
6: ่โอ้ยยิงเยอะด้วย
7: ยิงด้วย
6: เออนะครับก็ลุ้นครับแต่การสัปดาห์มีแชมเปี้ยนส์ลีกเลย
7: ใช่
6: เตะ
7: แมนยูเจอใครอ่ะเจอแอตต้าแมนยูอ่ะ
6: ใครก็ได้แมนยูใครก็ได
7: ้นัดนี้ก็ปล่อยไปเลยพี่เมีย
6: ไม่ปล่อยเดี๋ยวปล่อยเละดิ
7: โอ้โหพี่
6: ปล่อยทำไม
7: ก็ปล่อยให้บุ้ยสักนัดจะเป็น
6: ไม่แล้วไม่ปล่อยทำไมล่ะปล่อยก็เละดิ
7: ก็ไปโฟกัสกับ
6: ไม่โฟกัสแต่โฟกัสทุกถ้วยเอาหมด
7: เดี๋ยวคุณบุกไปยืนแอตมาดริดนะ
6: มันชนะอยู่แล้ว
7: ซิมิโอเน่
6: มันชนะอยู่แล้วเข้าใจป่ะ
7: จูเลียนนะ
6: มันชนะอยู่แล้ว
7: อ
6: ันนี้ไม่เป็นสนใจอะไรเอาเนี่ยเอาสเปอร์ก่อนเอาให้รอดไปทีละแมตช์ก่อน
7: สเปอร์เล่นกันมันเสาร์พรุ่งนี้ห้าทุ่มครึ่งสัปดาห์นี้พรีเมียร์ผมยกให้มีคู่เอกสองคู่นะ
6: เฮ้ย
7: วันเสาร์ก็แมนยูสเปอร์นี่แหละ
6: แล้วอาทิตย
7: ์ซิตี้ลิเวอร์พูลซิตี
6: ้ซิตี้ชนะดิตุนแต้มไว้ก่อนโดนตัด
7: ไม่เป็นไรผมเปลี่ยนแนวคิดละ
6: ยังไง
7: ฤดูกาลนี้ขอแค่แดงเดือดชนะไปกลับพออ
6: ันนี้ไม่มีทาง
7: จะตกชั้นผมก็ยอม
6: 21พฤศจิกาปาดน้ำตาคาแอนฟิลด
7: ์คาริกจะอยู่ว่าตอนนั้น
6: ยิ่งเปลี่ยนโค้ชยิ่งดีและขอเซ็นสัญญาแบบ6เดือนโคตรเก่ง
7: โซชา
6: ผมโอเคหมด
7: ปลุกผีต้องใช้ผีจาน
6: แต่อย่าเซ็นยาวเซ็นทีละ6เดือนเก่งแน่นอน
7: ทำเป็นทัดทาม
6: โอ้เก่งแน่นอน
7: มีแต่ปีอย่างเงี้ย
6: ปีก็เยอะไปขอสัก6เดือนพอ
7: 6เดือน6เดือน
6: ก็สเปอร์พักเยอะนะสเปอร์ไปทีมชาติก็ไม่เจ็บเหมือนกันนะ
7: ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเจ็บก่อนอยู่แล้วที่แต่จริงๆสเปอร์เป็นทีมที่มีตัวเจ็บเยอะคาบเกี่ยวตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วนะพี่มนแมนยูอ่ะไอ้พวกไปที่เจ็บมามีใครอ่ะแพทริกดอกูไง
6: เจ็บแฮมสติงด้วย
7: เชสโก้เจ็บอยู่แล้วก็มีเมนูเจ็บอยู่แล้ว
6: อ
7: ามัดดิยาโลก็มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่แล้ว
6: ครับ
7: ก็
6: ส่วนใหญ่ก็ชุดเดิมๆน่ะที่มีลุ้นแรดฟอร์ด
7: ต้องตัวแรดอีกคน
6: ลุ้นแรดฟอร์ดน่าได้ลุ้นหน่อยตอนนั้นเองจริงๆใครก็ได้ลงไปก็ชนะอยู่แล้วสเปอร์ไม่มีอะไรอยู่แล้วมีอะไรอ
7: ่
6: ะ
7: เอาแม็กควายมายืนหน้า
6: ไหมได้ไม่ยืนหา
7: แทน
6: คาริกงเอง
7: เทสโก
6: ้คาริกงเอง
7: ให้มันมีหัวสักคนค่าสนามสักคนเ
6: ถอะอ้าวลงเองมันเล่นดีเมื่อก่อนทำไมเฮียแปะ
7: เพลเยอร์แอน
6: ด์ได้ตำนานนะคุณไปล้อเล่นไปเจอทีมเก่าด้วยคาริกนี่ย้ายไปสเปอร์นะคุณรู้ป่าว
7: ใช่เด็กสเปอร์
6: นะฮะก็วันอาทิตย์ก็อีกคู่หนึ่งนะผมว่าผมสตาร์ทก่อนชนะก่อนสบายใจกว่า
7: อุ๊ยโหเห็นข้อความนี้ต้องอ่านนะ
6: อะไรสิ
7: มนโออามากเลย
6: ทำไม
7: แต่สกอร์กอฟออกมาบูบี้ไม่ใช่เหรอได้ข่าว
6: ไม่มี
7: เฮ้ยข่าวมาจากไหนเนี่ย
6: ผมไม่เคยบูบี้อย่ามามั่วผ
7: ม
6: ชีวิตผมเล่นกอฟนะคุยตรงนี้เลยนะขอโม้หน่อยแล้วกันผมออกรอบครั้งแรกสกอร์ผมไม่เกิน120
7: โอ้เรื่องสกอร์ผมไม่ค่อยถนัดถือว่าโอเคไหมจัน
6: โอเคดิคือต้องกดสกอร์
7: เคยตีกับพี่แท่งไหม
6: เคย
7: ถือว่า
6: ไม่ได้หรอก
7: ถือว่าเป็นระดับปรมาจารย์ไหมจัน
6: เขาเดี๋ยว
7: พี่แท่ง
6: เนี่ยปรมาจารย
7: ์พี่อ่ำ
6: พี่
7: อันนี้เทพเลย
6: พี่อ่ำพี่แท่งเพื่อนสนิทเขาพี่หนุ่มคงกระพันเนี่ยสุดยอด
7: ผู้นี้สามารถเทิร์นโปรได
6: ้ได้เขาเล่นเขาเสิร์นได้แต่เป็น GI นะเป็นทัวริงไม่ได้
7: พี่แท่งก็เล่นสายตีกอล์ฟบอลอยู่แล้วนี
6: ่คือมัน
7: แต่ผมรู้ว่าก่อนดาราที่ตีกอล์ฟเก่งคือพี่อ่ำเนี่ยขึ้นชื่อเลยตีกอล์ฟ
6: เป็นซีเนียร์ทัวร
7: ์ชุกแรก
6: ซีเนียร์โปรพี่อ่ำอ่ะเป็นซีเนียร์โปรคืออย่างที่พูดแบบว่าทำไมถึงเป็นทัวริงไม่ได้เพราะต้องเดิน4วันมันสภาพร่างกายมันก็เข้าใจด้วยแต่ถ้า2วันเดินแบบ GI ก็พอไหวอยู่พระราชศุกร์อาท
7: ิตย์ใช่มั้ยอ
6: ะไรนะ
7: ตีกอล์ฟอ่ะจะเป็นพระราชศุกร์เสาร์อาทิตย์
6: ไม่ใช่เวลาสอบมันอีกวันคุณต้องไปสอบนะคุณต้องมีสนามสอบนะแล้วก็จะมีกำหนดเช่นคุณต้องเกินเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ใช่ป่ะ GI ก็วันละ10เองเกิน20ก็เป็นได้แล้วส่วนทัวริงเนี่ยไม่เกินได้แค่วันละ4นะให้เกิดได้แค่วันละ4ถ้าเรา4วันน่ะคุณต้องเกิน4416อ่ะไม่เกิน16อ่ะ4วันไม่เกิน16โคตรยากนะบอก
7: ให้เป็นกีฬาที่ผมไม
6: ่
7: ไม่เคยคิดที่อยากจะเล่นนะ
6: สนุกเล่นแล้วติดผมบอกเลย
7: ตี 6.4 จริงไหมครับพี่มน
6: ไม่ใช่ผม
7: อันนี้ผมก็ไม่รู้อีกอ่ะตี 6.4 คืออะไรกัน
6: ไปโกงเขาไง
7: เขาหรอ
6: กอล์ฟมันแข็ง
7: มันได้เหรอมันต้องเห็นกันทุกคนไม่ใช่หรอ
6: เกียวกอล์ฟเนี่ยนะมันสนใจเฉพาะ
7: ของใครของมัน
6: ตัวเองแต่ว่าเวลาแข่งจริงๆอ่ะผมกับคุณผมเป็นมาร์กเกอร์คุณผมต้องจำของคุณด้วยคุณจดผมจดของคุณคุณจดของผมเข้าใจลมไหมตรงกันเปล่าไม่ตรงกันเปล่าแต่เวลาเล่นกันเองเนี่ยคุณไปออกสนามเล่นกันเองเ คุณจะจดเท่าไหร่ไม่มีใครก็ตามคุณไปอยู่ในป่าคุณชึกไป2ทีแล้วคุณตีออกมาไม่มีใครเห็นว่าคุณชึกไงเข้าใจเราไหม
7: เอาต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง
6: แต่ก็ก๊อฟมันคือความซื่อสัตย์เลย
7: มันจะได้ดูแบบมืออาชีพหน่อย
6: ก๊อฟมันคือความซื่อสัตย์เลย
7: มีด้วยเหรอวะไม่มีหรอก
6: มี
7: เหร
6: อ
7: คือตีกันเล่นๆออกรอบเล่นๆอะไรอย่างงี้เหรอ
6: มันก็มีมันก็เล่นกันนะหลุมมัน20 100นึงมันก็มีอย่าว่าจะจดนั่นเลยหักไม้คาตายเห็นมาแล้วคือมันก็มี
7: มีด้วยอ่ะ
6: มี
7: หักไม้ครบด้วยนะ
6: โอ้โหหักโยนทิ้งทิ้งน้ำเลย
7: จังเลยขนาดนั้นวะ
6: เอากันอึ้งกันหมดเลยไม่ใช่พี่มีคุณก็ต้องดูด้วย
7: ฮะใส่โหดว่ะ
6: อันนั้นเรื่อง
7: อย่าตามก้นก๊อฟคุณมาดูจังเลยเนี่ย
6: มาดิมาดิผมไม่รู้อยู่ก้นใครนะแต่ใครก็ได้ผมพูดเลยใครก็ได
7: ้
6: ไม่ได้สนใจใครก็ได
7: ้เอาง่ายคุณไปเอาแชมป์อันนี้มาก่อนเดี๋ยวราคาคุย
6: ผมเป็นทุกปี
7: ปีนี้ถ้าไม่ได้แชมป์มานี่คุณเสียเลยนะ
6: เสียก็ภาระทั้งนั้นนะคุณไม่ดูล่ะเฉพาะพี่แปะคนเดียวผมก็แบกหลังแอนแล้ว
7: ปีนี้ผมบอกเลยทีมสีน้ำเงินน่ะได้หน้าหางมานี่ก็ตัวท็อปแล้ว
6: อยากเจอมากเลย
7: พิชชี่กลัว
6: ไอ้นี่มันเด็กในคาถาผมไอ้พิชชี่เนี่ย
7: เดี๋ยวมันจะล้างครู
6: ผมนี่เป็นคนปั้นมันมากับมือผมไม่ห่วงกลัวเลยมันไม่กลัวมันอยู่แล้วไอ้เนี่ย
7: แต่เคยเห็นคลิปพิชชี่ตีอยู
6: ่เด็กในคาถาผมไอ้เนี่ยผมไม่ไปกลัวเลยมันนะ
7: ข้อความหน่อยไหมอาจารย
6: ์อันนิดนึงเชิญ
7: ของเรามาตั้งแต่พี่มันมีอะไรเพิ่มอีกไหม
6: ก็ไม่มีอะไรนะ
7: เลยนอกจากพี่มาริก
6: ขอโปรแกรมสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะพรุ่งนี้เนี่ยเผื่อหลายๆคนได้ติดตามกันด้วยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเริ่มพรีเมียร์ลีกกี่ทุ่มวะ

0: โอ้โหคุณไปเยือนแซมฟอร์ดจะเหลือหรอ
1: ไม่เหลือยังไงผมไปผมก็ชนะ
0: แต่พรุ่งนี้โปรแกรมย้ำอีกทีโปรแกรมสวยมากพี่เมียเพราะมัน3ช่วงมัน3มันเป็นคู่ใหญ่ลงหมดเลยบอลไม่ชนกันพี่มน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่คนชอบดูพรีเมียร์เนี่ยพรุ่งนี้มัน
1: ก็เช้าก็ดูอาร์เซนอลก่อน
0: ใช่
1: นะครับกลางๆ3 ทุ่มก็ดูเชลซีก็ได้ดูวิลล่าก็ได
0: ้ครับ
1: ถูกไหมหรือใครอยากจะดูอีสวิตฟูลแล้วซันเดอร์แลนด์ไบรตันไบรตันในหน้าดูนะผมบอกให้ผมจ้องไอ้ไบรตันอยู่เนี่ยรอจะกระตือมันอยู่ไอ้ไบรตันเนี่ยนะฮะพรุ่งนี้ผมซันเดอร์แลนด์เลย
0: ส่วน5 ทุ่มครึ่งคือวันเสาร์ก็ไปดูไลป์ซิกกับแฟรงก์เฟิร์ตอลามันในคู่เอก
1: ไม่ต้องดูแมนยูหรอกเพราะมันชนะอยู่แล้วไม่ดูทำไม
0: ดูจะดูอินเตอร์ปามา
1: ได้หมดเพราะว่าดูแมนยูไปก็คือถ้าดูแมนยูถ้าไม่ใช่แฟนแมนยูเสียลมแน่นอนเข้าใจลมป่ะเพราะคุณจะไปหวังพึ่งสเปอร์มันหวังไม่ได้
0: ในแชบี้นะเขา
1: หลังแล้วมันมีอะไร
0: หลังวิ่งฝานะ
1: แล้วมันมีอะไรแพ้ถึงขนาด
0: เอาง่ายพรุ่งนี้ถ้าพี่ไม่ชนะเนี่ยเสียรางวัลนะ
1: ก็ลืม
0: ไม่ได้
1: ถ้าพรุ่งนี้แพ้ผมก็ตั้งเป้ากับแอตมาดริดไงถ้าผมไม่ตั้งเป้าอ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าตั้งเป้าใหม
0: ่
1: ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้ว
0: เฮ้ยพอดีเห็นสกอร์วันนี้มีบอลไทยพี่บอล
1: ราชบุรีไทยปิด
0: กดสุโขทัย60แล้วก็ที2เนี่ยหุยนปาร์คแพ้แพ้ชนะเมืองการ 2-1
1: ปาร์คได้เหรอได้เหรอได้เหรอปาร์คได้เหรอไหนอีกแล้วไหนอีกแล้วนะฮะด่ากรรมการอีกแล้วปาร์คเลยนะครับก็อ่ะเสาร์นี้มันประมาณนี้นะบุนเดสมีอะไรไหมพรุ่งนี้ tomorrow
0: พรุ่งนี้บุนเดสแค่นี้แหละ
1: มีคู่ใหญ่อะไรบ้างครับ
0: พรุ่งนี้มีเอลส์บวกบาเยิร์นออฟเฟนแฮมฮัมบวกไมล์เลเวอร์ก็สนุกนะ
1: ไมล์เลเวอร์ก็
0: ทาเดอร์บอลซุดการ์ดอีกคู่นึงไปเดี๋ยวไปเชียร์ลูกโซ่หน่
1: อ
0: ยยูโรนเบอร์ลินเจอกับเอเวอร์แบก
1: จะได้เล่นไหมลูกโซ่ผมว่าได้เล่นแหละ
0: ผมว่าก็สำรองเหมือนเดิม
1: อาจจะสำรอง
0: แล้วก็ไลฟ์ซิกเจอกับทางด้านแฟรงก์เฟิร์ต
1: ไลฟ์ซิกปีนี
0: ้อุตเห็นโปรแกรมเขาโชว์พี่ถ้าเป็นสัก20ปีที่แล้วอ่ะ
1: โคตรน่าดู
0: คู่เนี้ยโคตรมันนะ
1: โคตรน่าดู
0: อินเตอร์ปาม่า
1: โคตรน่าดู
0: เอริโกเคียซ่าอย่างเง
1: ี้ยนะใช่ๆๆปาม่ายุคนั้นพวกแวลลอน
0: เออ
1: ใช่ไหมเซนซินี่ใช่ป่ะ
0: ใช่
1: เคสโต
0: นี่คือทีมผมถือว่าเป็นทีมใหญ่ของเกาโชเมื่อก่อนนะ
1: ใหญ่ดิตูรามอย่างงี้ใหญ่ยังไงอ่ะปาม่าฮะตูรามถูกป่ะล่ะยุคนั้น
0: น่ะตอนนี้เหรอโอ้โหเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเป็นว่าเล่นเนี
1: ่ยเอายุคนั้นน่ะยิ่งใหญ่อินเตอร์นะ
0: ใช่
1: ยุคนั้นน่ะอินเตอร์ไม่ได้ยิ่งใหญ่นะครับ
0: อ
1: ินเตอร์ในยิ่งใหญ่ในอดีตแล้วก็ตกมาในช่วง90ยุคที่ยิ่งใหญ่ตอนนั้นน่ะคือมิลาน
0: มิลานโอ้มิปาม่า
1: ลาโอปามายูเว่เฉยๆเลยยูเว่ยัง
0: อินเตอร์จะสนุก
1: ที่4อ่ะ
0: อินเตอร์จะสนุกในช่วงที่มีโดอ้วนไปอยู่ช่วง
1: ช่วงนั้นน่ะช่วงนั้นน่ะช่วงนั้นน่ะแต่ก็ไม่ได้แชมป
0: ์แต่เขาก็สนุกกับมันก็จะมันในส่วนของมิลานดาร์บี้นะ
1: ใช่คือตัวมันดีเยอะมากทำให้อินเตอร์สู้
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นมิลานกับยูเว่ที่แบบฟาดกันแบบมันยูเว่
1: แต่ยูเว่ก็ขึ้นมาเบียดไม่ใช่ไม่เบียดคือไอ้ลาซิโอมันก็ดีบางปีปาม่ามันก็ขึ้นมาเด่นไปบางปี
0: มิลานนี่ของแท้เลยนะ
1: มิลานของแท้มิลานคือ
0: แต่ยุคสาม
1: ยาวๆเลยอะ
0: ยุคจอร์ดเวีย
1: น
0: ะ
1: ม
0: ึ
1: งเนาะตอนนี้มิลานเน่ามากนะ
0: เฮ้ยได
1: ้โค้ดดี
0: ใจเย็น
1: แต่ได้โค้ดดี
0: ปีนี้แชมป์เกาโช
1: หลัง3
0: โคปาอิตาเลียพอดับเบิลพอเพราะว่ายุโรปไม่ได้ไป
1: ผมว่าเป็นไม่ได้สำหรับอัลโมริม
0: ยุโรปไม่ได้ไป
1: ผมว่าเป็นไม่ได้นะ
0: ฮ
1: ะอ่ะก็ประมาณนี้นะพรุ่งนี้นะอ่ะคุณจะไปดูข้อความใช่ไหมสักนิดนึงสิ
0: พี่นี่วงอะไรถามว่าพูดถึงรายการทั้งสองทันวง Star Home
1: ไม่ทัน
0: โฮมดอนไหมครับ
1: ไม่มีครับ Star Home Don
0: ผมไม่รู้จักนะฮะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้เปิดถ้วยแทงฮะ
1: ไม่รู้
0: แต่คุณตีนผี7
1: มันต้องเป็นยูอยู่แล้วน้องเอ้ยมันจะเป็นทาง
0: ฟังอยู่นะคะตั้งรูอยู่ค่ะนายเอกหนูมีสาวสวยแนะนำให้ลุงบนค่ะ
1: ใครอ่ะ
0: แกเป็นแฟนรายการ99ของเราไง
1: ค่ะ
0: แฟนรายการที่ชอบพูดคำว่าทีมรักยิ่งใหญ่ค่ะหนูว่าเหมาะสมกับลุงบนดีค่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ถ้าลุงบนเห็นหน้าเจอหน้าลุงบนจะเผยตัวเผยใจแล้วพูดว่าใช่เลยคนนี้ต้องใช่เลย
1: อีเฮ้ยมันไม่มีใครเคยเห็นหน้าแล้วไม่มีใครเคยเห็นหน้า
0: เอออันนี้ก็จะไม่เคยเห็นหน้าเพื่อจะดูจังหวะจะโคนเวลาส่งข้อความมาโอเคอยู่นะลองไหม
1: ผมไม่ชอบคนลึกลับขนาดนั้นคือชีลึกลับอะชีไม่กล้าเปิดตัวเงี้ยผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
0: ่แฟนรายการก็กล้านี่ที่ผมรู้จักมีพี่หญิงถ้าเป็นผู้หญิงนะ
1: อ
0: ันนี้พี่หญิงรู้จักกันอยู่แล้ว
1: รู้จัก
0: อันนี้แกขาย
1: อันนี้เขาใหญ่แล้ว
0: อยู่สุขุมวิท
1: พี่หญิง
0: ก็ส่งตัวเลขมา
1: โอเคพี่หญิงก็ยังส่งมาได้ตลอดนะผมก็ยังตามพี่อยู
0: ่ตอนนี้ที่เท่าไหร่นาน90โอ้โหประมาณสัปดาห์นึง
1: ใช่หรอ5วัน

0: อาทิตย์นึง
1: คุณเอกครับผมเคยอยู่ทีมคุณมนคราวที่แล้วครับที่สนามเลกาซี
0: ่นี่ไง
1: ฝีมือดีมาก
0: นี่ไง
1: สอบโปรได้เลย
0: นี่ไง
1: เดี๋ยว
0: นี่ไง
1: พี่ต้องบอกชื่อมาด้วยว่าพี่ชื่ออะไร
0: นี่คุณ871คุณ871ช่วยบอกพิมพ์ชื่อ
1: มาเมื่อไหร่เมื่อกี้เห็นเดินออกไปโทรศัพท์อ่ะ
0: หน้าม้าบ้าเลยของจริงระดับผมนี่มันสุดยอดอยู่แล้วมันไม่ได้ผมไม่ได้ราคาคุยผมพูดเลยของดี
1: เคร่งก้าวถ้าไม่นับโปรแล้วถ้าเป็นดีเจคนอื่นใคร
0: ผมเก่งสุด
1: ไก่ชิด
0: โอ้โหไอชิดนี่มันเด็กหัดเล่น
1: ว้าว
0: เอาละมาเล่นด้วยกันก่อน2คนนี
1: ้ผู้การ
0: โอ้
1: โหอันนี้ผมถ้าจะนึกออกที่พักพวกที่ตีกอล์ฟนะ
0: ให้มันเลิกหักไม้ก่อน
1: ใครวะ
0: คืองี้นะคุณจะเอาใครอะ
1: แก๊งเฮียกรรมพวกนักเสือจานตีเป็นมั้ย
0: โอ้ยเล่นไม่เป็น
1: อันรอบนั้นผมพี่ป๋อง
0: โอ้ยสมมุตินะตรงนี้คือตึกอสมทชั้น5ถ้าพูดพี่ป๋องนะพี่ป๋องกับผมเนี่ยห่างกันพี่ป๋องอยู่5แยกลาดพร้าว
1: เฮ้ย
0: ห้องแล้วอะ
1: ม
0: าอันนี้แล้วกันอะห่างกันขนาดนั้น
1: แต่พี่ป๋องแกไม่ใช่สายตีกอล์ฟนี่
0: แต่เขาก็มีเล่นเขาก็ฝึกกับโปอยู
1: ่ไอพี่ต้น
0: ไอต้นนะไอต้นกับผมใกล้ๆกันไอต้นกับผมใกล้ๆกันไอพี่ทาง
1: ครับอย่างท่ารอยเท้าอย่าง
0: ไอพี่สมมุติผมนั่งห้องนี้นะไอพี่ชี่อ่ะไอพี่ชี่อยู่แถวเมเจอร์ระโยธิน
1: อีสเตอร์เ
0: ขายังห่างอยู
1: ่ถ้านับเฉพาะดีเจพี่คือโน่หนึ่งเหรอ
0: ผมเบอร์หนึ่งอยู่แล้วผมคือเบอร์หนึ่งอยู่แล้วไม่อยากจะเป็นนะแต่มันช่วยไม่ได้จริง
1: เหนือก็ปลายก
0: ่อนโอ้ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
1: เฮ้ยพี่
0: โอ้ย
1: ก็จะชื่อนี้เขาก็ส
0: ะสม
1: ชื่อนะกับการตีก็พี่ว่าคิดว่าเขาเป็นกล้วยเป็นหมูไม่ได้ใช่นะพี่พี่แปะนะเว้ย
0: ผมพูดตรงนี้เลยเหมือนเดิ
1: ม
0: แปะบานาน่า
1: เฮ้ย
0: นี่พูดออกอากาศด้วยช่วยบอกว่ามนมามีเป็นคนพูดนะครับแปะบานาน่าย้ำอีกครั้งเลยดูปากดูปากแปะบานาน่า
1: ไม่ได้นี่คือระดับปรมาจารย์ชั้นครูเปลี่ยนเป็นแปะคาร์ลอสดีกว่า
0: ได้
1: ไม่ติดแปะคาร์ลอสด้วยอ่ะ
0: เอียงซ้ายอ่ะได้อยู่นะฮะ
1: เอกทำไมวางงานอูล่ะบอลเยอรมันมัน AS คุณไปเรียกอูโมโนต้องฟ้องแกหน่อย
0: ไม่จริง
1: เอาจริงโมโนเอสจะไปหมดอ่ะ
0: ให้เด
1: ี๋
0: ยวเฮ้ยผมขออภัยนะแป๊บนึงนะบุญเยสนี่คือ AS
1: AS
0: ผมเป็นคนพูดเองผมไม่ได้วางงานผมขอโทษนะฮะอ๋อคือก็เรียกอูเอ
1: สแต่พี่อูอ่ะเขาทำทั้งโมโน
0: ทำทั้ง AS
1: AS
0: ทำทั้ง PPTV
1: PPTV ก็ทำ
0: คุณมีใครแจ๋วเท่านี้เปล่าล่ะ
1: มี
0: ใคร
1: พยอง
0: นี่นะ
1: ใครบัง
0: เฮ้ยบังหมดเลย
1: โอ้บังเหนือกับพี่อูเยอะผมบอกเลย
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: อูใหญ่กับไอ้ยองเหรอเด็ก
0: เฮ้ย
1: เจอบังเข้าไปเลยหนาวเลย
0: แต่บังก็ไม่กล้าออกตัวดิ
1: แต่ถ้าวันนี้ถ้าเป็นไบเดนเนี่ย
0: อ
1: ูใหญ่จะมาจัดที่นี่นะ
0: เขา
1: จะเป็นบังแทนเพราะบังก็จะบังก็จะตามสายน่าจะเป็นไบเดน
0: อ๋อดอดบุญก็ต้องให้อาจารย์อู๋
1: ดอดบุญก็ให้อาจารย์อู๋
0: อาจารย์อู๋เขาแฟนดอดบุญ
1: ใช่ใช่ใช่คันนี้แหละบังหยองอู๋ใหญ่เนี่ยก็สามคนนี่แหละน่าจะไปได้อ่ะหมดโมเอสอ่ะ
0: โอ้สุดยอด
1: เอาช่วงฟรีพาเดย์เขาก็พาก
0: อ่ะเหรอ
1: เออทีมชาติเขาก็พากอยู่
0: สุดยอดเลย
1: อืม
0: อู๋ไปไหมอาจารย์อู
1: ๋อู๋ได้ไปพากโอ้ยได้ไปภาคเอเชียนเกมไปภาคกีทาร์ป่ะไม่มี
0: ไม่มี
1: หยองมีบังมีนะ
0: โอ้ยเพราะไอหยองนี่แหละพลาดเหรียญทองไปแล้วเหรียญก็เพราะมันนี่แหละ
1: ตะโกตะก้อก็ไอหยองนี่แหละ
0: ไอบ้าตะก้อทีมชุดก็มึงไอหยองโอ้เลอะเทอะจริง
1: ๆโอ้ใหญ่อย่าเพิ่งไปทาบรอยเท้าบังเลย
0: วิ่ง4คูณ100นะผสมนี่ก็ไอหยองนะถ้าจำไม่ผิดได้เหรียญเงินเนี่ยไอ้เดี๋ยวต้องไม่ได้เหรียญด้วยอ่ะไอบ้า
1: คนละเรื่องคนละเรื่อง
0: อ้าวพักแป๊บนึงนะ
1: ได้เลย
0: เดี๋ยวรับสายนะ022485936 7นะเชีย
2: สปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30
4: นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ2,049 บาทเหลือเพียง 1,100

0: 90บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
4: สนับสนุนโดย
5: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
6: ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
7: กลับมาครับเบรกสุดท้ายครับรับสายกันเนาะสายใหม่มาหน่อยนะ
8: 02-2489-36-37 นะครับ
7: นะครับมาคุยกันเนาะนะฮะนี่มีข่าวเนี่ยโอ้โหนี่เขาซัดกันกลางสี่แยกแล้วนะบ้านคุณด้วยเนี่ย
8: โหราวัยรุ่นตีกันอะมันแก้ไม่หาหรอกท่าน
7: ไอ้พวกนี้ต้องจับ
8: พวกนี้ต้องจับติดคุกเลย
7: ต้องจับไปอยู่ชายแดนด้วยนะครับอยากบู๊ใช่ไหมมึงไปบู๊ไปบู๊เพื่อชาติหน่อยนะฮะไอ้พวกเนี้ย
8: ดูคอมเมนต์หน่อยอาจารย์ผมไปดูทางเพจคุณปฏิภาณบอกว่า
7: เชิญสิ
8: แมนซิตี้บุกชนะลิเวอร์พูลจ่าฝูงร้อนๆพรีเมียร์ลีก
7: ยอดสุดยอด
8: จริงๆผมก็หวั่นๆเหมือนกันนะคุณปฏิภาณ
7: สมมุติแพ้เลย
8: โหแพ้ก็ต้องยอมรับอ่ะมันไม่มีมุมไหนถ้าลิเวอร์พูลจะแพ
7: ้
8: ขอให้วันนั้นไม่มีกักโปแล้วก็อีซักอ่ะมันจะได้แบบ
7: จากพรุ่งนี้คุณไม่มีกักโปอีซักผมถามเลยคุณจะใช้กองหน้าอะไรอันนั้นคำถาม
8: ก็เล่นฟอลนายได้
7: ใครจะไปเล่นหน้าม
8: ุนยอร์ดก็ได
7: ้ฟันได้ไหมฟันได้ไหม
8: ไม่ได้ฟันได้ต้อง
7: เคอร์เคสอ่ะ
8: ชักเก้ไม่ได้
7: เหรอ
8: ไม่ได้
7: อาริซงป่ะจบ
8: หรือต้องใช้เด็กดาวรุ่งอะไรพวกเนี้ยโซโบยืนฟ้อนายเลย
7: อีกแล้วคิดอะไรไม่ออกบอกสมุทรสลายแล้วโอ้โห
8: แต่คุณปฏิบาลทักทายมาไบรตันแอนด์โฮปอันดับ3แล้วก็ไบรตันแอนด์โฮปคุณนุสลายังไงครับ
7: นุสลาไหนล่ะครับนุสลาต้องทำหรือยังไง
8: ไม่ทราบเหมือนกัน
7: อ่ะคุณมิสเตอร์อาร์เซนอลมาเชิญพรุ่งนี้คุณเขา18:30ก่อนเลยสวัสดีครับ
9: ครับผมสวัสดีครับคุณมนมัมมี่กับคุณเอกม้าขาวครับ
8: สวัสดีครับ
7: ว่าไงจ๊ะ
9: ครับผม
8: พี่ทิ้งถามก่อนพี่มิสเตอร์อาร์เซนอลพี่ตีกอล์ฟเป็นไหม
9: ไม่เป็นครับผมไม่เคยเล่นเลยครับ
8: โอ้ถ้าพี่ตีเป็นนะผมจะลงทุนเช่าสนามให้พี่มาฟาดกับดีเจคู่ผมเลยเนี่ย
7: เช่าสนามมันไม่ต้องถึงขนาดเช่าสนามคือซื้อกินฟรีก็พอพี
8: ่อยากรู้อ่ะอยาก
7: เช่าเนี่ยคุณปิดหลายแสนนะ
8: แฟนรายการท่านไหนที่มั่นใจว่าตีกอล์ฟดีกว่ามนมัมมี่นะ
7: เชิญ
8: ส่งมาบอกหน่อย
7: เชิญสกอร์ไม่มีเลข7ข้างหน้าไม่ต้องมาคุยกับผมนะผมพูดตรงนี้เลยแล้วกัน
9: ครับ
7: เจอนะ
9: ครับผมอาร์เซนอลเจอลีดผมว่าเละครับ
7: อาร์เซนอลเละเลยเหรอเอาขนาดอาร์เซนอลเละคาบ้านเลยคุณก็พูดเกินไปหรือเปล่า
8: ปีที่แล้วนี่เก็บลีดไปกลับนะสกอร์ขาดนะ
7: เออคุณไม่น่ามาแช่งตัวเองขนาดนั้นนะไม่เอาสิ
8: ลีดเละนี
7: ่เอาเหรอ
9: ลีดเละ
7: อ๋อโอเค
9: ยังไงแล้วผมว่าคู่ซิตี้กับลิเวอร์พูลนี่ผมคิดว่าน่าจะ
7: ถูก
9: น่าจะเสมอนะ
8: ผมก็คิดคล้ายๆกันพี่ผมว่าผมขอเสมอ
9: ใช่เพราะว่าถ้าเก่งจริงๆลิเวอร์พูลชนะได้ผมว่าสุดยอดเลยอ่ะ
8: คือถ้าอันนี้ผมมองมุมถ้าลิเวอร์พูลจะสามารถชนะซิตี้ได้ต้องเป็นเหมือนปีที่แล้วพี
9: ่คร
8: ับ ไอจังหวะโอเพนเพย์ยากอาจจะเป็นเซตพีซที่โซโบยิงอาร์เซนอลยิงซิตี้อ่ะอาจจะมีแค่แบบนั้นแหละ
9: ครับ
8: ถ้าอีซักกับกักโปไม่ได้ลงนี่ยิ่งหนักเลย
7: ไม่ได้ลงอยู่แล้ว
9: โอ้โหหนักเลยนะ
8: หนักเลย
9: มันทำอะไรเขาไม่ได้นะ
7: ไอ้อาร์เซนอลดีแคนไลท์โอเคใช่ไหม
9: โอเคคร
7: ับ ไม่ก็มันเจ็บจากทีมชาติมันป่วยการเมืองเปล่า
8: ผมว่าเขาไม่สมบูรณ์
7: อ
8: ๋อได้พัก3สัปดาห์ดีขึ้น
9: ใช่ครับส่วนเมนูของคุณก็ต้องไปเยือนสเปอร์ป่ะ
8: ในบ้าน
7: ในบ้านดิ
9: อะไรบ้าน
7: จะเยือนก็ได้ไม่เป็นปัญหาเราสู้สเปอร์ชั่วโมงนี
8: ้ในบ้านสบายแมนยูเคี้ยวไก่ได้เลย
7: มันชั่วโมงนี้
9: ถ้าสมมติ ถ้าสมมติสเปอร์ชนะชนะแมนยูขึ้นมาทำไง
7: มันเป็นไปไม่ได้ไงถ้ามันชนะแมนยูก็เหมือนลีดชนะอาร์เซนอลน่ะมันเป็นไปได้ปะล่ะมันเป็นไปไม่ได้ไงแล้วปะล่ะเออมันก็เหมือนกันน่ะคุณจะมาถามคำน
8: ี
7: ้มันต่างอะไรกันเนี่ยปะล่ะ
8: เอาสเปอร์ไปเปรียบเทียบลีดเลยหรอ
7: มาโถเอาจริงๆกับสเปอร์มันดีกว่าลีดด้วยซ้ำตัวผู้เล่นมันซื้อเท่าไหร่ลีดปีนี้ใช้เงินเท่าไหร่สเปอร์แม่งซื้อเท่าไหร่สเปอร์ซื้อไอเงินที่มันซื้อสโมสรลีดได้เลยโถเออไม่ล่ะกลัวอะไร
9: แล้วเชลซีเจอใครครับผม
8: เชลซีบอลหมัดพี
7: ่เออชื่อดีคร
8: ับ
7: อ่
8: ะดีผมว่าเจอบอลหมัดยังดีกว่าเจอไบรตันเชลซีตบมาแล้วผมพากับอาจารย์อู๋อยู่วันนั้นน่ะเชลซีชนะ 4-3 ยังไงนี่แหละ
7: ยิงโดนเขายิง
8: เออ
9: ดีแล้วยิ่งแบบพวกทีมต้นเยอร์บีนี่สุดยอดเลยกลัวมากเลย
8: เบนฟอร์ดไบรตันบอลหมัด
9: มาแล้วไบรตัน
8: ครับ
7: ไอ้พวกเออตัวบีตัวแสบไอ้พวก
9: เบนฟอร์ดไบรตันบอลหมัดเนี่ยโหแบบ
8: แล้วคุณซื้อยอดคุณซื้อยอดเยี่ยมเดือนกันยายนนี่คุณซื้อของไบรตันนะที่เป็นแก๊ป
9: โอ้เหรอ
8: ใช่เดือนแรกเดือนแรกสิงหาไอ้เจ้าไอ้ยาคิโรวิทของเฮาพอเป็นฮูเซเลอร์ของไบรตันได้เดือนที่2เดือนกันยายน
7: พี่ฮูด
9: แล้วผมว่าตอนนี้โค้ชสเปนเนี่ยเก่งกันเกือบทั้งนั้นเลยนะดูแบบแต่ละคนนี่ฝีมือแบบไม่ใช่ย่อยเลยนะ
7: แต่ปีนี้ไม่ใช่ช่วงนี้ต้องบอกว่าโค้ชสเปนดี
9: ใช่ เพราะว่าดูดีมากเลยอ่ะครับผมแล้ว อีกคู่หนึ่งก็น่าดูนะครับคิตันมาเลกกับฟอร์เรสต์นะครับโค้ชเก่ามาเจอกับ
7: ใช่ไอ้การ์เนอร์ไปยืนทีมกับ
9: ไม่รู้จะเป็นไงถ้าพาเลชนะนี่เสียหน้าเลยนะ
8: แล้วไปเอาแบ็คขวามูนยอดมาด้วยนะ
7: ก็ใช่ไงแต่มันเป็นไปได้นะมันก็เป็นไปได้มันเป็นไปได้ไม่ไม่ได้ผิดอะไร
9: ไม่แน่แต่ผมว่าฟุตบอลช่วงนี้ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยอย่าไปดูถูกทีมต่ำๆนะบางทีมันก็พลิกล็อกได้นะบางที
7: ทีมต่ำๆ
9: บางครั้งเหมือนกับว่าเราคิดว่าอุ้ยสงสัยแบบหมู
7: ใช่เหมือนลีดอะลีดก็พลิกล็อกได้ใช่ไห
9: ม
7: ล่ะเออนั่นแหละอารมณ์เดียวกันใช่
8: โหไม่มีทางหรอกลีดอะไม่มีทางผมให้เต็มที่ลีดถ้าจะพลิกก็คือเสมอ
9: ใช่ผมว่าตอนนี้อาร์เตต้านี่เป็นอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกนะ
7: ขนาดนั้นเลย
9: ค่าเหนื่อยก็สูงนะขึ้น20 ล้านปอนด์
7: ใช่
9: เพราะว่าเป๊ปไปแล้วนี่ก็อาร์เตต้าขึ้นเลยไปแล้วเขาไม่เคยมีประสบการณ์คุมทีมมาก่อนแล้วมาคุมอาร์เซนอลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนี่ถือว่าสุดยอดนะ
8: ก็เขาก็เป็นทายาทอสูรเป๊ปมาเป็นผู้ช่วยมาก่อน
9: ใช่ครับผม
8: เป็นกุญซือที่อยู่ในพรีเมียร์นานสุดนะตอนเนี้ย
9: ผมชื่นชอบเพราะตอนที่เขาบอกว่าเป๊ปบอกว่าตอนที่ทุกทีมที่เขาอยู่กับยิงอาร์เซนอลน่ะเขาจะไม่ดูเลยเขาแบบไม่เฮเลยแต่ยิงกับทีมอื่นเนี่ยก็จะเฮมากเลย
7: ใคร
9: ผมว่าเลย
7: เป๊ปอ่ะ
9: ก็คือไม่ใช่ฮะคืออาร์เตต้า
7: อ๋อ
9: ตอนที่เป็นผู้ช่วยของเป๊ปอ่ะ
7: ครับ
9: ว่าทีมไหนยิงแมนยูลิเวอร์พูลแมนซิตี้อะไรแอร์
7: เฉยๆ
9: เจลซีอย่างเงี้ย
7: แ
9: ล้วยิงเนี่ยก็จะเฮแต่พอเขายิงอาร์เซนอลปุ๊บเขาไม่เฮเขาว่าอาร์เตต้ารักอาร์เซนอลมากผมว่าชื่นชมเขามากตรงนี้แหละ
8: เด็กเก่าปืนด้วยไง
7: เออ
9: ใช่ถึงแม้เขาไม่ได้เกิดจากสโมสรในตรงนะแต่หรือว่า
7: อย่าให้ไปค้นภาพเจอว่ามันเฮนะ
9: ครับผม
7: แล้วไปแอบเห็นแล้วมันโดดเฮนะ
9: ตอนนี้เขาเรียกว่าอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในใจเขาเลยอ่ะ
8: ขอสกอร์นอนลีดหน่อยพี่มิสเตอร์ปืนแก๊ป
9: ผมเขาคิดว่าประมาณสัก3-0แล้วกันนะไม่เอาเยอะ
7: โยน3-0
8: 3-0สวยๆจริง2-0ก็โอเคแล้ว
9: จะ5-0คงจะยากอะเพราะไม่เหมือนปีที่แล้วไงโยเคเลสเขา
8: ปีที่แล้วอาร์เซนอลเนี่ยเล่นในบ้าน5-0บุกไปเยือน4-0
9: ใช่
8: โหดมาก
9: ดาว30พอจะได้ไม่ช้ำใจมากเกินไป
8: ครับผม
9: ครับสุดท้ายนี้ขอทั้ง2ท่านมีความสุขมากนะ
7: ครับ
9: สวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: นะฮะก็สไตล์อาร์เซนอลนะประมาณเนี้ยเดี๋ยวนี
8: ้โอ้เขาเหนือก็อยู่แล้วเล่นในบ้าน
7: คุณถอดใจอ่ะผมไม่มีถอดใจนะเขาจะนำเท่าไหร่โถเดี๋ยวก็แซงผมอ่ะ
8: จากแมนยูขึ้นเป็นจ่าฝูงเลยอ่ะ
7: ผมไม่ได้จ่าผมแชมป์เลยดีกว่า
8: พี่ตาโอ้
7: ตามเท่าไหร
8: ่10แต้มอะตามหลังซิตี้10แต้มนะ
7: 10แต้มมันแค่3เกมนิดๆคุณเอกมันแค่3เกมนิด
8: ๆไอ้จะทำแต้มท่าไม่ว่าดิกลัวมันจะห่างกว่านี้ดิ
7: ผมแซงห่างเลยเหร
8: ซิตี้จะหนีห่างเออซิตี้

0: พี่นี่ฮะ
1: ผมจะแสผมรับประกันแล้วมันอยู่ไม่ครบเทอมเลยกันไ
0: หน5นัดพี่ชนะ1เสมอ2แพ้2
1: ก็เลขสวยนะ
0: เป็นทีมเดียวที่ลูกได้เสียไม่มี
1: อ้าวผมเป็นคนตรงกลางไง
0: เสมอต้นเสมอปลาย
1: ถูกต้องแต่ส่วนใหญ
0: ่ยิง8เสีย8
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วหลายปีที่ผ่านม
0: า
1: ผมเป็นคนชอบอยู่ที่สูงผมหนาวส่วนใหญ่จะติดลบ
0: เดี๋ยวชนะนัดนี้ก็
1: จบฤดูกาลเคยลบ2ผมจำได
0: ้2ปีที่แล้ว
1: ใช่
0: ยุคนรินทร์หรออ
1: ูหนาวเลยตอนนั้นน่ะลบ2ไอ้บ้าหน้าร้อนแท้ๆนะฮะไปดู SMS นิดนึงยังโทรมาได้นะ02-28-5936-7นะครับ
0: ครับเฮ้ยมนคุณแซ่ใคร
1: แซ่อะไร
0: หักไม้คาตา
1: ผมไม่ได้แซ่ใครผมก็พูดตามที่ผมเห็นไม่แซ่อะไรใคร
0: ใครเขาแท้ไบตันกันจากเด็กสมบูรณ์ใช่
1: อาร์เซนอลแพ
0: ้ไบตันก็โดนเชลซีตบมาแล้วพูดแต่วันนั้นชาบี้ก็เลือดขึ้นหน้าอยู่เหมือนกันนะ
1: ทำไม
0: นำ 3-0
1: โดนเนี่ย
0: นักเตะเล่นติดแอคไงมาโดนไปท่านไล่โอ้ยังดีที่แบบ
1: ไม่แต่มันดีจริงๆนะ
0: กลับมาได้
1: มันดีจริงๆนะคุณไปนั่งกับเขานะมันดีจริงๆนะ
0: ก็มีทางเพจคุณนัทสอนสวัสดีพี่มนพี่เอกมานะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณที19มันดีครับฟังเรื่องน่าจะเป็นเฮฟวี่เมทัลนะน่าจะเรื่องเพลงที่เราคุยกันนะครับ
1: ยินดีครับอะไรที่ผมรู้ก็จะบอกอะไรที่ไม่รู้ผมก็บอกผมไม่รู้ไม่ต้อง
0: คุณทินภพหรือคุณกรอบมาแล้วครับรายการอวยแมนยู
1: เฮ้ยไม่ได้อวยเราคุยความจริง
0: อ
1: วยอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: แมนยู2สเปอร์1ลิเวอร์1ซิตี้0
1: ลิเวอร์1ซิตี้0ขนาดนั้นเลย
0: ก็มีโอกาสไปไม่ได้เล่นในบ้านไง
1: แล้วเมื่อกี้แมนยูยังไงแมนยู
0: แมนยู2-1
1: ชนะใช่ไหม
0: ชนะสเปอร
1: ์ก็พอได้ถ้าแมนยูชนะลิเวอร์พูลชนะผมก็ไม่ติดอะไรหรอกก็พอได้อยู
0: ่คุณณัฐพงษ์ทักทายมาสวัสดีด้วยนะครับ
1: นะฮะนะครับก็พรุ่งนี้นะก็ใครเป็นแฟนทีมไหนอะไรยังไงก็หลายคนอาจจะไม่ได้อินกับฟีฟ่าเดย
0: ์
1: แต่ผมมาอินกับฟีฟ่าเดย์นะผมพูดจากใจเพราะผมดูฟุตบอลครั้งแรกผมดูฟุตบอลทีมชาติผมเลยชอบฟุตบอลทีมชาติเว้ยเออแต่กับสโมสรนะผมก็ดูแหละเพราะมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องดูทุกวันอยู่ป่ะ
0: อันนี้แมนยูกับเสือใต้พี่เชียร์ทีมไหนมาก่อน
1: ผมแมนยูได้เกิดอยู่แล้ว
0: เฮ้ย
1: ผมแมนยู
0: สมแล้วที่เป็นแฟนแมนยูระดับเทียร์หนึ่งเทียร์ต้นๆของเมืองไทยนะ
1: อย่าเรียกเทียร์หนึ่งเรียกเทียร์ศูนย
0: ์เป็นเขาเรียกเป็นกองเชียร์ที่ให้กำลังใจแม้
1: ตลอดเวลา
0: แม้แต่ในวันที่นักเตะแมนยูโดนด่า
1: ถูกต้อง
0: มนบัมนี่ซัพพอร์ตตลอด
1: ผมเข้าไปโปรเทคด้วยผมนอกจากผมไม่ด่าซ้ำนะผมยังยื่นหน้าของผมไปรับเสียงกลด่าของทุกๆคน
0: ตั้งแต่แม็กควาย
1: โอ้โห
0: ตั้งแต่แม็กทอม
1: ถูก
0: โดนด่า
1: ถูกกี่คนนะ
0: แม็กเฟสช่วงนั้นอะ
1: โอ้โหอันโทนี่อย่างเงี้ยหมุนเหมือนเนี่ยขวัญใจผมเลยนะ
0: ใช
1: ่ลูกหมุนเนี่ย
0: ช่วงนั้นมีมอนมามี่คนเดียวนะ
1: ผมคนเดียว
0: ที่แบบยืดอกเป็นโล่ป้องกันทันตเต
1: ดาโร่เป็นคนด่าเขาทุกวันนี้เป็นไงขาดได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ขาดดาโร่ไม่ได้นะ
0: เดี๋ยวจะเป็นว่าที่กัปตันทีม
1: ก็
0: ทีมชาติโปรตุเกส
1: มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: แมนยูด้วย
1: ผมรู้พูดว่าจับตาดูอีกคน
0: แต่แมนยูคุณมีบูโน่อยู
1: ่ผมไม่ติดหรอกใครก็ได้แต่ผมก็เชียร์ดาโร่ผมอ่ะแต่ผมแนะนำอีกหนึ่งคนนะที่ต้องจับตาดูเขาให้ดีแล้วผมเชื่อว่านี่คืออนาคตของทีมจริง
0: ๆ
1: คือดอกูผมพูดเลย
0: อันนี้เพิ่งเจ็บเกมทีมชาติรอบนี้นะ
1: มันเจ็บแฮมสตริงที่เดิมอีกแล้วหลังจากยิงอาร์เซนอลแล้วมันก็เจ็บแฮมสตริงหายไปกี่เดือนแล้วไอ้บ้ากลับมามึงเจ็บที่เดิมเจ็บอะไรนะ
0: จริงๆมันเจ็บตั้งแต่ฤดูกาลจะเปิดไหมหรอ
1: มันเจ็บเออแต่มันลงมาแล้วมันลงมาอยู่พักหนึ่งแล้ว
0: เจ็บอีก
1: แล้วก็เจ็บกับทีมชาตินี่แหละมั้งถ้าจำไม่ผิดนี่แหละไอ้ดอกูเนี่ยเออเพราะว่าจะพูดยังไงดีวะผมก็ไม่รู้นะไอ้โรคเนี้ยไอ้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเนี่ยมันรักษากันไม่หายหรือยังไงวะหรืออะไรยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจ
0: แฮมสตริงเหรอ
1: แฮมสตริงนี่เจ็บแฮมสตริง
0: เห็นบอกว่าแฮมสตริงมันมีเขาเรียกว่าอาการบาดเจ็บแบบมันมีเป็นหลายระยะพี
1: ่แม้จะมันรักษาหายแล้วไง
0: ถึงกันไหมมันถึงขนาดว่าคุณเองมันแบบจะต้องถึงขนาดผ่าตัดไหม
1: อ๋อไม่รู
0: ้แต่ถ้าเจ็บไม่ผ่าตัดมันก็มีโอกาสที่จะเป็นอีกอะไรอย่างเงี้ย
1: คือจากที่บอกที่ผมคุยนะกายภาพนะเขาบอกอาการบาดเจ็บที่รักษาหายยากที่สุดแล้วมันเหลือหลังที่สุดคือข้อเท้านะใครที่เป็นข้อเท้าเนี่ยยาก ACL เนี่ยมันก็เจ็บแค่ช่วงนั้นก็พักยาวไปพอมันกลับมาได้เนี่ยกล้ามเนื้อไอ้ตรงที่ทำให้ที่เอ็นมันขาดไปอ่ะมันมีกล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยมันก็วิ่งป๋อได้เหมือนเดิม
0: ถ้าไม่กายภาพขารีบเลยนะ
1: อ่ะใช่เพราะว่าเขาอย่างนั้นเขาต้องกายภาพอยู่แล้วยิ่งนักกีฬาเขาจะกายภาพอีกอย่างนะ
0: ใช่อ
1: ย่างพวกเราเนี่ยคนเล่นฟุตบอลแล้ว

0: ผ่า ICL เยอะแยะเลยนะเพราะสนามย่าเทียมนะเอานี้พูดตรงนะครับก
1: ็ยิ่งถ้าเป็นยุคก่อนอ่ะคุณไปดูรอยตะขาบเข่าโรนัลโดอ่ะ
0: เออนี่ก็ผ่ายุคเก่าอ่ะผ่ายุคเก่าอ่ะ
1: มันรอยอ่ะ
0: อันนี้น่ากลัวจัดเลยอ่ะนะครับแต่ก็ฟุตบอลก็มีจุดอันตรายเนาะในมุมที่ไม่ได้ปะทะกันแรงๆแต่ก็จะมีมุม
1: ที่เราเห็นบ่อยก็นี่แหละข้อเท้าแฮมสตริง ACL
0: แฮมสตริงขาหนีบถูกป่ะ
1: อันนี้ไม่นับพวกขาหักนะ
0: เราไม่นับเอาการบาดเจ็บแบบน
1: ี้พวกขาหักนี่แบบนานๆเกิดที
0: จะมีอะไรมั้ยACL
1: ACL
0: นะ
1: แฮมสตริง
0: แฮมสตริง
1: ข้อเท้า
0: ขาหนีบแล้วมีอะไรหลังก็ไม่เท่าไหร่นะ
1: ไม่เท่าไหร่
0: ส่วนใหญ่จะช่วงล่าง
1: ที่เห็นบ่อยก็นี่แหละไม่ ACL ก็แฮมสตริงอ่ะ
0: กระตุกวิ่งกระตุก
1: เวลาเราจะเห็นแบบสปีดแล้วหยุดพึกเลยอ่ะ
0: พวกนี้มันก็ซ้อมถึงนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ะเออนะครับอ่ะยังรับสายนะ022485936-7นะ
1: ครับ
0: ไปดูข้อความหน่อยสิ
1: อ่ะ
0: ดูสักนิดนึง
1: พี่เอกพี่มนฝากตามไทยลีก2ด้วยนะครับน้องบอลฝากดูนัดต่อไปของแพร่ด้วย
0: ไทยลีก2บอกไปแล้วนะครับก็วันนี้สำหรับทางด้านของนปาร์คเรียบร้อยนะครับ
1: แพ้ชนะไป 2-1 ส่วนโหนัดต่อไปแพ้เนี่ยจะมายืนเมืองทองนะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะเล่นในบ้านเจอโคราชเราก็จะไปเยือนสงขลา
0: เ
1: กมหน้าวันที่13เนี่ย
0: ครับ
1: วันที่13กลางสัปดาห์มีแข่งหรอที2นะ
0: น่าจะมีน่าจะ
1: 13ตุลาคมเป็นวันอังคารพี
0: ่เออ
1: แพร่จะมาเยือนเมืองทองแล้วก็17วันเสาร์หน้า
0: ครับ
1: แพร่จะได้เล่นในบ้านเจอกับโคราช
0: แพร่เนี่ยผมเคยไปที่จังหวัดเขานะแล้วก็ในทีมฟุตบอลนี่แหละเคยไปทำงานอยู่นะครับผมว่าเป็นเมืองน่ารักนะแพร่น่ารักเงียบ
1: อยู่ใกล้เชียงใหม่ไหมนะ
0: ก็โซนล้านนาแหละครับแพร่คือล้านนานะแพร่ลำปางลำพูนเชียงใหม่อะไรเนี่ย
1: คือล้านนาคือโซนเหนืออยู่แล้ว
0: โซนเหนืออยู่แล้วแพร่ก็อยู่ตรงนั้นนะครับก็เป็นเมืองน่ารักแพร
1: ่อ๋อที่ติดเชียงใหม่มันคือลำพูน
0: ติด
1: ลำพูน
0: เชียงรายติดแต่อำเภอเมืองไม่ติดนะ
1: แ
0: ต่แผ่นดินก็ติดกัน
1: ลำพูนนี่ยิ่งใกล้เลย
0: ลำพูนใกล้เลย30 โล
1: ไปมาแล้ว
0: 30 โลแพร่ต้องผ่านลำปางก่อนผ่านลำปางขึ้นไปลำพูนแล้วเข้าเชียงใหม่
1: อ๋อมี2มีต้องข้าม2จังหวัด
0: ต้องน่าจะขั้น2จังหวัดแต่ก็มีสนามบินลงครับที่แพร
1: ่
0: นะครับ
1: คุณอันนันพูลสุขแมนยูสเปอร์โค้ชใครจะโดนปลดก่อนกันครับ
0: เฮ้ยผู้มึงเสร็จสัญญาอย่ามาพูดอย่างนี
1: ้มันต้องดูเกมพรุ่งนี้ก่อนเลยอ่ะ
0: พรุ่งนี้ถ้าได้ชัยพี่แพ้โดนไล่มั้ย
1: ยังอาจารย์ยังผมว่าถ้าผลงานไม่ดีเขาอาจจะโดนปลดช่วงก่อนฟีฟ่าเดย์
0: อีกเดือนหนึ่ง
1: อีกเดือนหนึ่ง
0: ทำไมอ่ะทำไมไม่ปลดเลยอ
1: ่ะถ้าสมมติว่าปลดตอนนี้ถ้าเป็นไปตามข่าวนะถ้าคุณไปคุยกับสล็อต
0: นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไง
1: ก็ไม่แน่
0: มีสองคนให้เลือกมีสองคนให้เลือก
1: แต่ว่าถ้าพรุ่งนี้แพ้ยังไม่โดนหรอก
0: เอาล็อตหรือฮาร์ดดิ
1: เอาผมดูให้เห็นตอนนี้มีข่าวกับล็อตนะ
0: อุ้ย
1: จริง
0: อุ้ยจริงอุ้ยของดีก็ดิ
1: ไอผมดูให้ซิตี้ไอไม่ใช่สเปอร์เกมจะถึงได้เยือนแมนยูแล้วก็เล่นในบ้านเจอโคเวนทรีไปเยือนเชลซี
0: อุ้ยบอกนิดเดียวถ้าอยากจะอยู่ต่อนะไอได้ใช่พี่เจอเชลซีเหรอไปดูเทปของเมื่อปีที่แล้วไปเปิดแมนยูดูชนะแน่นอน
1: เก่าแล้ว
0: ชนะแน่นอน
1: เก่าแล้ว
0: อ่ะต่อสิ
1: แล้วเจอกับคริสตันพาเลตก่อนเบรกทีมชาติสเปอร์จะไปเยือนลีดแล้วก็เบรกประมาณ2สัปดาห
0: ์ผลิตได้บ้าง
1: เฮ้ยถ้าหนักก็มีเจอแมนยูเจอกับเชลซีนี่แหละ
0: อันนั้นอย่าเรียกว่าหนักอันเรียกว่ายังไงต้องถวายตัวอยู
1: ่อ่ะส่วนแมนยูแมนยูพอเจอสเปอร์เสร็จใช่มั้ย
0: 3คะแนน
1: เดี๋ยวแมนยูจะไปยืนลีด
0: 3คะแนน
1: สงครามดอกกุหลาบ
0: 3คะแนนได้นี่ได้ช่วยมาจากลีดนะอย่าลืมนะผมได้ช่วยมาจากลีดด้วยนะ
1: ที่ออสโลอ
0: ่ะถูกต้อง
1: แมนยู
0: เป็น1แชมป์
1: เจอบอร์นมัธ
0: 3คะแนน
1: เฮ้ยตัวบีนะ
0: โอ้ยเก็บ
1: มันนะ
0: เดี๋ยวจะเก็บให้ดู
1: เออแล้วก็แมนยูเยือนเชลซี
0: 3คะแนนไม่อยากได้ แต่มันต้องได้อย่างเนี้ย
1: เดี๋ยว
0: คือไม่อยากจะได
1: ้โอ้โหยังไม่ทันได้เอ่ยโปรแกรมเสร็จเลยพี่3แต้มแล้ว
0: ผมพูดจริงนะเจอเชลซี
1: พี่สแตมฟอร์ดบริดจ์อลองโซ่
0: ผมพูดจริงๆนะเจอเชลซีเนี่ยวันนั้นเนี่ยไม่อยากจะได้แต้มเลยนะ
1: เอ
0: าคาลิกลงคนเดียวอ่ะก็ชนะ
1: อลองโซ่นะพี
0: ่ไม่ต้องเล่น11คนเอาคาลิกลงคนเดียว

0: ก็ชนะเชื่อผม
1: แล้วก็ก่อนเบรกทีมชาติแมนยูเจอวิลล่า
0: โอ้โหสามคะแนนอีกแล้วนี่วิลล่าชั่วโมงนี้
1: ผมว่าแมนยูจะหนักกว่าม
0: ันหนักอะไร
1: เพราะตรงไหนนะพี
0: ่อะไร
1: อ้าวเดี๋ยวจะมีโปรแกรม
0: อะไร
1: โปรแกรมแชมเปี้ยนลีกขั้นอีก2นัดนะ
0: ก็ไม่เป็นไร
1: ก็แต่ดีหน่อยพี่มีคาราบาวครับ
0: อ๋อสบายโล่งแล้ว
1: ก็ไปตั้นเขียดตกรอบไปแล้ว
0: เอ้ยยังไงวะเอ้ยยังไงวะ
1: เอาก็ดียังไง
0: อยากโล่งไงเออ
1: คุณจะเอาทำไมถ้วยเล็กคุณจะโฟกัสกับแชมเปี้ยนลีก
0: เงินรางวัลเท่าไหร่2ล้านปอนด์มั้ยนิดหน่อย
1: ไม่
0: เยอะ
1: เลย
0: 2.5 ล้านนิดเดียวไม่ได้เยอะเลย
1: เนี่ยไอช่วงก่อนเบรกฟีฟ่าเดย์อ่ะ
0: เออ
1: โหแชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนลีกพี่เนี่ยมีไปยืนแอตมาดริดไปยืนโคโมแล้วก็ต้นเดือนมีเจโรมา
0: โอ้เชฟฟาเบกัสเนี่ยไอ้โรม่าเก่งก็เก
1: ่
0: ง
1: เจอ3เกมอ่ะ
0: ไม่มีอะไร
1: คุณเยือนเชสนะ
0: ไม่มีอะไร
1: เยือนเชสเยือนซิเมโอเน่นะ
0: ตอนนี้ผมนำอยู่นะผมนำทีมจากพรีเมียร์ลีกอยู่นะ
1: เจอโรม่าไม่แน่ใจว่าจ่าฝูงเปล่าเอาโชว
0: ์อ่ะไม่ใช่ละไม่ใช่จ่าฝูงละโรม่าไม่น่าจะจ่าฝูงละตอนเนี้ยแต่เบียดที่1ที่2แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: เออทีมไหนเป็น
0: เออที่1ที่2อ่ะที่2ที่3ประมาณเนี้ย
1: โรม่า
0: เหรอ
1: แต้มเท่ากับอินเตอร์
0: จำได้มันเท่ากัน
1: แต้มเท่ากัน
0: มันเบียดกันอยู่เนี่ย
1: โอ้โหนี่คุณเจอของแข็งหมดเลยนะ
0: เดี๋ยวเก็บให้ดูอยากเจอแข็ง
1: วัน
0: น
1: ี้เอาหมดเลยเหรออ
0: ยากเจอแข็งวันนี้มีเปล่าน
1: ี่พี่3แต้มทุกนัดเลย
0: มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วไงคุณจะไปหวังบ้าเลยคุณยังหวังแพ้
1: ไม่ใช่
0: คุณยังหวังแต้มนึงคุณอย่าพูดเหมือนลูกพี่คุณเด้โอ้ย
1: เดี๋ยวหัว
0: เออคุณจะไปหวังอย่างนั้นทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: เอาพวกนี้ให้รอดก่อน
0: มันรอดสบายอยู่แล้ว
1: เอาพวกนี้ให้รอดก่อน
0: รอเลยอ่ะพรุ่งนี้หวานเจี๊ยบเลยอ่ะ
1: พรุ่งนี้ต้อง3นะถ้าไม่3นี่ไม่ได้นะ
0: นี่เก็บมาคัดแรดฟอร์ดไว้พรุ่งนี้เลยนะ
1: เ
0: ก็บด็อกเตอร์ไว้เต็มที่เลยต้องบอกให้นะ
1: คุณปฏิพานเกี่ยวกับไบรตันมาเนี่ยไบรตันแอนด์โฮปมาดีมากชนะอาร์ซอนพรุ่งนี้จะชนะซันเดอร์แลนด์ดวงแล้วก็โชคชะตาโหไปยืนสเตเดียมออฟไลท์ก็ไม่ง่ายนะ
0: ผมชอบพรุ่งนี้นะตรงนะสำหรับผมนะผมชอบซันเดอร์แลนด์ผมพูดเลยผมชอบซันเดอร์แลนด
1: ์
0: ชอบเลยคือผมว่าซันเดอร์แลนด์อย่างที่คุณเด็กบอกนะครับเล่นในบ้านสเตเดียมออฟไลท์เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะพูดเลยมันเหนียวนะเว้ยเอาจริงๆนะไบรตันก็ไบรตันถือว่า
1: ผมว่ามีโอกาสเสมอ
0: เออไบรตันก็ไบรตันถือว่า
1: ปีที่แล้วไอ้คู่นี้เวลาเจอกัน
0: อ
1: ่ะสูสีมากปีที่แล้วเนี่ยไบรตันบุกมาชนะ 1-0เล่นที่เอเมกบ้านไบรตันเสมอ
0: 0-0
1: แต่บอลคู่นี้ออกได้3หน้านะ
0: เหรอ
1: แต่ผมว่าซันเดอร์แลนด์ไม่แพ
0: ้ก็ผมว่าซันเดอร์แลนด์ไม่แพ้พวกนี
1: ้
0: ผมว่าซันเดอร์แลนด์สู้ได้แหละเพื่อชนะเอาด้วยเอาจริงๆนี่จากใจเลยจริงๆเลยส่วนวิลล่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะวิลล่าเนี่ยหนักสภาพหนักสุดๆเลยแล้วมันมีการสัปดาห์ด้วยไงวิลล่าไม่รู้จริงๆนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แต่ว่าเกมในกลางไอ้ยุโรปชนะเซบีย่ามา 3-1 ก่อนหน้านั้นนะครับนอกนั้นในลีกเนี่ยก็ถือว่าไม่จะฟอร์มเขาดีเนี่ยชนะมา3เกมติดว่ะฟอร์มเขาดีอยู
1: ่ไบตันก็ไปเล่นฟุตบอลยุโรปสวิตเซอร์แลนด์ก็ไปเล่นแต่ไบตันเล่นคอนเฟอเรนซ
0: ์
1: สวิตเซอร์แลนด์เล่นยูโรป้าผมเชียร์สเปอร์หดหูมากๆครับอยากเข้มแข็งเหมือนแบบพี่มน
0: คุณต้อง
1: ค
0: ุณต้องเสพเขาเรียกว่าเสพพลังบวกจากผมไป
1: คุณอนันต์ต้องตามเหมือนมัมมี่บ่อยๆ
0: ถูก
1: คุณจะได้แบบมีพลังบวก
0: ถูกคุณต้องเสพพลังบวกจากผมไปคุณอย่าไปหดหูอย่าไปแบบเลอะเทอะ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องมั่นใจในทีมตัวเองว่าสามารถบุกมาชนะที่โอลด์แทรฟฟอร์ดได
0: ้แต่คุณมั่นใจผิดวันถ้าคุณจะมั่นใจพวกนี้คือคุณมั่นใจผิดวันคุณต้องมั่นใจนัดอื่นเพราะพวกนี้คุณปิดประตูแน่น
1: อ
0: นไม่มีทางชนะผมอยู่แล้วนะ
1: แล้วแต่ถ้าเสมอในทีมที่เสียหายคือแมนยูนะ
0: ก็ถ้าเสมอผมก็บอกผมไปรอลุ้นแอตมาดริดไงไม่กลัวอะไรเตรียมความพร้อมไปแล้ว
1: ก็มีรูออกตลอดอ
0: ่ะมันต้องมีดิไม่มีได้ไง
1: คนเราเอาง่ายคือของพี่ต้องชนะอย่างเดียว
0: คุณก็ต้องชนะด้วยถ้าผมชนะเนี่ยคุณก็ต้องชนะด้วย
1: ไม่คู่แข่งมันต่างกัน
0: โอ้โหมาเลสก้าไอหมูปะโถ
1: เฮ้ยแต่เขามีฮาลันไง
0: มันไม่ค่อยฟิต
1: เขามีเอนโซไง
0: มันแค่ราคาคุยเอ็นโซ
1: มีเอ็นโซม
0: ี
1: เอ็น
0: เลีย
1: สนะเอ็นโซเอ็นเลียสนะ
0: แล้วเธอ
1: เซเบนโยนะ
0: ตั๊บเดียวของพวกเนี้ย
1: แชกี
0: หมดอายุเร็ว
1: เซมี่โลกู
0: มันจะมาสู้อะไรกับดอกูผมพูดไปเรื่อยนะฮะไปดีกว่าหมดเวลาแล้วครับเจอกับสปอร์ตรีแลกได้ในพฤหัสหน้า
1: ครับผม
0: นะครับวันนี้ก็
1: จะอู่มานะสัปดาห์หน้าม
0: าหรือเปล่าไม่รู้
1: พี่ต้องล็อกคอมา
0: เราจะว่ากันไปแล้ว
1: เ
0: จอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้เราสองคนไปแล้วครับขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีครับ Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานสนับสนุนโดยเรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 201673699 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์
1: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: โอ้โหคือคักจังเลยอ่ะนนท์เปิดเพลงอะไรมาเนี่ยฮะ
1: สิงเจ้าท่า
0: อุ้ยเมื่อวานนี้เกือบเหมือนกันนะอุ้ยเกือบมีตั้มแล้วมาโดนช่วงท้ายใช่ไหม
1: โอ้โห
0: เป็นยังไง
1: กว่าจะนำเขาได้นี่ก็นานนะกว่าจะยิงได้นี
0: ่ครับ
1: 66แต่พอยิงได้ปุ๊บโอ้โหท้ายเกมจะจบอยู่แล้วเขามารัว3ลูกเลย
0: ครับผม
1: แพ้เปิดซิปบันดุงไว้ก็เลยเปิดเพลงให้กำลังใจแฟนๆการท่าเรือหน่อยนะฮะเอาละฮะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการนายที่นายไลฟ์นะครับวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนนะฮะเอาฮาก่อนเลยดีกว่า อยู่กับผมนนท์นนท์รัศมี และมาพร้อมกับพี่เจ๋งทรงแสกเอ้ยพี่เจ๋งทรงศักด
0: ิ์แล้วฮาแล้ว
1: พี่เจ๋งทรงศักดิ์ครับผม
0: ครับผม
1: นี
0: ่สวัสดีครับผม
1: ครับผม
0: นะฮะก็เป็นไงฮะวันนี้ก็เปิดการท่าเรือให้เนาะไม่ก็ได้ฟังเพลงนี่นานแล้วเนาะ
1: ไม่ค่อยได้ฟังใช่ไหมพี่เจ๋งไม่ค่อยได้เปิด
0: ครับผมไม่ค่อยได้เปิดเนี่ยยังไงยังไงทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาเมื่อวานโดนได้ดูใช่ไหม
1: ให้กำลังใจแฟนๆสิงเจ้าท่าหน่อยโอ้คุณซื้อใหม่มาโบซิด้าบันโดวิชนึกว่าจะไม่มีปัญหาแม่
0: ไอ้เกมแรกของบอสตาบันดูวิทใช่ไหม
1: ใช่เลยครับ
0: ครับ
1: ก็มาแทนโค้ชอูดสราวุธตรีพันธ
0: ์
1: แต่จริงๆเขาก็บอกตั้งแต่ก่อนเกมแล้วว่ามันมีเวลาไม่นานเพิ่งจะมาอยู่กับทีมได้แป๊บเดียวแล้วโปรแกรมเยอะด้วยนักเตะก็น่าจะแบบไม่ค่อยฟิตเท่าไหร
0: ่
1: นะฮะแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขนาดแพ้ไง
0: ครับ
1: หลังเกมนี่โบซิด้าบันโดวิชก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะเขาก็แหมถือว่าเปิดตัวไม่สวยนะก็โดนยิงท้ายเกมนะ
0: อันนี้คือเราพูดถึงฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะ
1: ถูกต้องครับ
0: หรือว่าช็อปปี้คัพใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: นะครับที่เตะไปเมื่อวานนี้นัดแรกนะของการท่าเรือนะครับมาโดนช่วงท้ายนะครับก็เป็นไปได้นะนะครับแค่นัดแรกนี่ใช่ไหม
1: แล้วเดี๋ยวนัดต่อไปนี่จะเล่นในลีกเจอปัตตานีเขาบอกตั๋วทีมเยือนนี่ขายหมดแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็แฟนๆสิงเจ้าท่าให้กำลังใจกันต่อไม่เป็นไรเพิ่งจะนัดแรกยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนแปลงอะไรนะ
0: ครับ
1: ก่อนที่จะไป
0: ก็ดูเป็นยังไง
1: ถึงเรื่องอื่นๆเอาเรื่องใหญ่ก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยว99ของเรานี่จะมีกิจกรรมใหญ่2กิจกรรมเลยทีเดียวนะฮะก็กิจกรรมแรกนี่เอาใจแฟนกอล์ฟนะครับ FM 99 Active Radio ของเราขอเชิญชวนท่านนักกอล์ฟและผู้สนใจนะฮะมาร่วมด้วยระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99ครับกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026มาลุ้นกันปีนี้นี่พฤหัสที่29ตุลาคมนี้นะครับที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงนะฮะใครที่เป็นแฟนๆของป่าแป๊ะพี่เจี๊ยบคทาทองพี่เฉลิมวงพี่มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตนี่ไปเชียร์กันได้อยู่ทีมสีแดงส่วนใครที่เป็นแฟนๆของน้าหังอัจฉพงศ์สีมาพี่ต้นประวินโปรคิวโปเตพี่พิชชี่นะฮะไปเชียร์เลยสีน้ำเงินแล้วก็จะมีงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจด้วยมีของรางวัลมากมายด้วยนะฮะคือสมัครมาอยู่ร่วมทีมเลือกได้เลยไหมพี่เจ๋ง
0: ครับ
1: อยากจะอยู่ทีมป่าแป๊ะได้ไหม
0: ได้อ
1: ยากจะอยู่ทีมหน้าหางได้ไหม
0: ได้เลย
1: อ๋อเลือกได้เลยเหรอ
0: นี่ผมไอทางเครื่องเนี่ยติดต่อหน้าหางมาเรียบร้
1: อ
0: ยนะครับว่าหน้าหางบอกว่าเดี๋ยววันนั้นนะครับจะมาแน่นอนนะนะครับนะฮะในกอล์ฟฝีมือการบรรยายฟุตบอลเนี่ยยอดเยี่ยมเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นๆของประเทศอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับเบอร์ต้นๆของประเทศอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมาตีกอล์ฟมาโชว์ลีลานะนะน้องๆนะ
1: ครับ
0: นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งวันไหนนะเราใกล้แล้วนะใช่ไหม
1: 29ตุลาคมนี้ครับ
0: ครับผม
1: ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรง ก็คนที่สมัครนี่สมัครมาเดียวๆได้ไหมครับพี่เจ๋งหรือว่าต้องมาเป็นทีม
0: มาเป็นทีมก็ได
1: ้มาเดียวก็ได
0: ้มาเดียวก็ได้สมัครเป็นทีมก็ได้มาเดียวก็ได้
1: โทรมาได้เลย0925315142ย้ำอีกครั้งหนึ่ง0925315142อันนี้เบอร์แรกแล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0809195365
0: ครับ
1: สมมุติผมชื่นชอบพี่พิชชี
0: ่
1: อยากจะอยู่ทีมเดียวกับพี่พิชชี่นี่ผมโทรมาสมัครขออยู่สีน้ำเงินได้ด้วยใช่ไหม
0: ได้
1: อุ้ย
0: ได้ไหม
1: ดีมากเลย
0: ดีสิพี่เชียร์ก็ตีกอล์ฟอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็ได้สมัครการบ้านแล้ว29ใช่ไหม
1: พี่เจ๋งอยู่ทีมอะไรฮะ
0: โอตีกอล์ฟไม่เป็นแต่ว่าอาจจะไปร่วมงานแล้วก็ขอแจมหน่อยนะฮะนะครับ29ตุลาคมในหน้าที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการนะครับช็อตกันเที่ยงตรงเลยครับโทรเข้ามาได้นะหรือติดตามทางเพจ Facebook ก็ได้มาที่ข้อความก็ได้นะของ Facebook ครับหรือโทรมาที่0925315142หรือ0809195365นะครับฝากด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแรนลี่ด้วยใช่ไหม
1: แรนลี่ก็มี
0: ครับเป็นยังไง
1: แรนลี่นี่28-29พฤศจิกายนนะครับสำหรับใครที่อาจจะแบบว่าไม่ถนัดตีกอล์ฟ อยากจะไปเที่ยวประจำปีกับเรานะฮะก็กิจกรรมนี้เลยแรนลี่มหัศจรรย์อัมพวาครับเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแรนลี่มหัศจรรย์อัมพวาครับร่วมสนุกกับกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมนะฮะเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ไปถ่ายรูปกับสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองนะฮะแล้วก็จะเจอกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับThailand Only ด้วยโอ้โหนอกจากนั้นยังมีของรางวัลมากมายนะฮะพักสบายสบายท่ามกลางธรรมชาตินะครับ 28-29 กันยายนนี้ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนนะฮะไปกับเราได้อันนี้พี่เจ๋งก็ไปด้วย
0: เฮ้ยนนก็ไปเนี่ยเฮ้ยนนก็ไปนนไปอยู่แล้ว
1: อ่ะผมก็ไป
0: เฮ้ยนนไปอยู่แล้วนนพูดแล้วนะ
1: ครับผมโทรมาได้เลย0925315142โทรมาบอกอยากไปกับพี่เจ๋งครับ
0: ครับ
1: ได้เลยได้เลย
0: ไม่มีใครจะไปกับพี่มั้ง
1: มีสิ
0: อ๋อมีนะ
1: เกิดแฟนคลับบอกโอ้ฟังพี่เจ๋งมาทั้งปีแล้วอยากเจอตัวจริง
0: อยากเจอตัวจริงสักที
1: ชัดๆ
0: พักๆเดินเข้ามาใกล้ๆโอ้ยสะดุดล้มครับพี
1: ่อ้าว
0: มีมีดมา
1: จิ้มเลย
0: เข้าไปปัก
1: นี่ไงอยากเจอมานานแล้วโอ้โห
0: เรียบร้อย
1: จ้วงสักหนึ่งแผลนี่แซวตลอด
0: แซวตลอดใช่ไหม
1: เออ
0: ไม่มีการฝืนเหลือเกินเดี๋ยวโดนเลยโดนเลย
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: แฟนๆรักพี่เจ๋งอยู่แล้ว
0: รักอยู่แล้วนะ
1: เกิดใครฟังมานานแบบอยากเจอพี่เจ๋งนี่มาได้เลยนะ0925315142แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0809195365โทรมาได้เลยนะครับ
0: โทรมานะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: หรือว่าใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้ใน Facebook Fanpage ของเรา
0: เข้ามาในข้อความเดี๋ยวเราจะอันนั้นให้นะนะครับจะตอบให้นะครับว่าเป็นยังไงกิจกรรมรายละเอียดเป็นยังไงบ้างก็เข้ามาทักทายกันแล้วกันนะครับเมื่อกี้ก็ขออนุญาตพอดีติดนิดนึงนะครับอ้าวก็เป็นไงนะครับสำหรับท่าเรือของเรานะครับเมื่อวานนี้ก็เจอประสิบบัตดุงเหรอเนาะ
1: ครับ
0: เจ้าไอ้เจ้าทินทุมเนอร์มาบ้างฮุบเนอร์ฮุบเนอร์มาไหม
1: ฮุบเนอร์ของ
0: ฮุบเนอร์ของอินโดนีเซียที่ดีใจต่อหน้าต่อตาเราและแซมและตัวนี้อ่ะอย่าให้มาเจอทีมชาติไทยลงเตะกับอินโดในบ้านเรานะเดี๋ยว
1: ใจเย็น
0: เมื่อวานนี้คนที่ยิงประตูให้กับการท่าเรือเป็นใครรู้เปล่าฮะ
1: ใครฮะ
0: เฮ้ยจุดสุดซับเบล
1: นั่นนะสิอุ้ยทำไมนามสกุลคุ้นๆเหมือนคนแถวนี้เลย
0: นี่เขารู้หรือเปล่าว่าหลานชายเขายิงประตูได้เมื่อวานนี
1: ้เออลืมไปแซวเลยจุดโทษ
0: หลานชายของคุณเอ็มนะฮะนัทพลสุนทรนะครับซึ่งเป็นผู้ชายที่โหหลายคนในสมทบว่าเจอแกที่โรงอาหารบ่อยมากนะ
1: เออทำไมไม่อยู่โต๊ะทำงานนะไปอยู่อะไรโรงอาหารนะ
0: เอ้าของ
1: ทำหรือของอ๋อ
0: เขาบอกเอ้าทำไมเจอเอ็มอยู่โรงอาหารตลอดเลยอะ
1: เออแสดงว่าหนีงาน
0: ทำไม
1: หนีงาน
0: ต้องทำงาน
1: เราไม่รู้จะเดินไปไหนก็เลยเอ๊ะไปเดินเตะๆอยู่แถว
0: ถ้าวันไหนที่หายไปใช่ไห
1: ม
0: ต้องลงหาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: หาอะไรกินใช่ไหมครับขโมยอาหารเนาะเมื่อวานนี้จุดสุดซับเบลเดี๋ยวยิงจุดโทษก่อนนะให้การท่าเรือนำก่อน1-0นะแต่ว่าทา างไงเปอร์เซบาดุลมันเร่งเครื่องยิง3ประตูในช่วงท้ายเกมเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วยิงแบบโอ้โห
0: นาที87 90+2และ90+5นะ
1: มันจะจบอยู่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: 8นาทีโดนไป3ลูกอ่ะโอ้โหช็อกแฟนบอลท่าเรือเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้ณัฐพลสุ่นซับเบลหลานชายของพี่เอ็มของเรานะฮะลงเป็นตัวสำรองนะนาทีที่60แล้วก็
0: ยิงจุดโทษใช่ไหม
1: ได้รับหน้าที่ยิงจุดโทษ
0: ครับ
1: แม่ยิงเด็ดขาดทีเดียวยิงไปทางซ้ายมือของตัวเองยิงเรียดเลย
0: โอ้ยไปดูเกมมาใช่ไหม
1: ไปดูไฮไลท์
0: มาอ๋อต้องไปดูเกมมาบอกขออภัย
1: ก็เมื่อวานนี้ไงอย่างที่เราพูดกันไปในรายการเมื่อวานนี้จริงๆมีไฮไลท์ก็คือท่าเรือนั่นแหละ
0: ครับ
1: แล้วก็น้องทิพย
0: ์
1: ที่จะแข่งวิงปองไงน้องทิพย์แข่งจบก่อนเมื่อช่วงเย็นตอน6โมงอ่ะ
0: อรวรรณพาลานัง
1: ก็แพ้อ
0: ันนี้ในรายการชนะสมัยใช่ไหมนะครับหลังจากที่แพ้อะไรนะศูนย์ชิ้นอย่างใช่ไหมมือหนึ่งของโลกอ่ะตะกอนอ่ะน้องทิพย์เมื่อวันนี้สุดแพ้ญี่ปุ่นอ่ะ
1: ใช่หลังจากที่ล้มมือหนึ่งของโลกมาได้
0: ใช่
1: แล้วก็เมื่อวานนี้เจอกับนักเทเบิลเทนนิสของญี่ปุ่นมือ14ของโลก
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าน้องทิพย์พ่ายไปนะในศึกเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมชพ่ายไป3เกมรวดเลยครับ
0: โอ้โหหมดแรงเปล่าน้องทิพย์ของเราหลังจากที่ชนะในศูนย์แล้วเนี่ยซุนยุนชา
1: เออ
0: นั่นแหละนะครับหรือว่าซุนอินชาเนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็ชนะมาแล้วไม่เคยชนะเขาเลยเนาะชนะไป3-1เกมนะฮะ
1: ใช่
0: ในแบบนั้นนะเนาะก็แพ้มือ14ของโลกจากญี่ปุ่นไป
1: ครับ
0: นะครับฮาชิโมโตะนะไปสู่ตอน3เกมก็รับเงินรางวัลไปเยอะเหมือนกันนะเท่าไหร่ฮะ 470,000 บาทด้วยกัน
1: โอ้โห
0: เงินเยอะอยู่นะ
1: ใช้ได้ใช้ได้
0: ในคะแนนสะสมโลกอีกนะครับ380คะแนนนะครับ
1: ครับก็แม่นึกว่าจะต่อเนื่องนะล้มมือหนึ่งมาได้สงสัยเหนื่อยอย่างที่พี่เจ๋งบอก
0: ครับ
1: ก็เลยแพ้ไปเลยนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตามเชียร์ต่อแต่จริงๆมืออันดับโลกก็ห่างกันเยอะ
0: ครับ
1: น้องทิพย์นี่มือ101ของโลกเลยนะ
0: โอ้โหเจอมือหนึ่งของโลกจากจีนอ่ะซุนในซุนอินชาเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เซอร์ไพรส์เลยล้มมือหนึ่งของโลกมาได้แต่มาเจอมือ14ก็เอาจริงก็เขาก็เหนือกว่าเราแหละ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นะครับอ้าวก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็บอลยิงของเรานะครับก็พูดถึงฟุตบอลนิดนึงในการชบาแก้วนะครับก็มาเร่งเครื่องยิง8ประตูนะในครึ่งหลังอ่ะจบเกมชนะมาเก๊าไป 7-0 ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเมื่อวานนี้เน
1: า
0: ะก็เตะกันที่ชมบุรีสเตเดียมนะนี่ในการหน่อยเป็นการแข่งขันในกลุ่ม F เกมที่2นะเกมแรกเราถล่มภูฏานมา 4-0 ก็ชนะไป 4-0 เนาะก่อนหน้านี้แล้วก็นำครึ่งแรกแค่ 1-0 เนี่ยหลังจากนั้นครึ่งหลังฮะมารัว8เมล็ดเด็ดดวงใจไง
1: เด็ดดวงใจ
0: ม
1: ี
0: ดิค่าซีล่าเมอร์ด็อกนะฮะ
1: ครับ
0: ยิง2ประตูไปดูครึ่งเนาะ
1: ครับ
0: ครับนาที53แล้วก็58นะฮะมีประวิชยาดายศถาวรีนะครับก็ยิงอีก2ลูกนะครับแล้วก็อ๋อประวิดาเนี่ยไอ้ประวิชยาดาเนี่ยยิงนำก่อน 1-0 นะครึ่งแรกไง
1: ครับ
0: แล้วก็ประวิชยาดายศถาวรีเนี่ยก็มายิงอีก2ลูกแฮตทริกไงนาที61ละนาที82นะครับก็มีทางปวีสุดาอ้วนล้ำนะนาที67กัญญาพัฒน์ม่วงอ่อนนาที71นาทียามีโพนาที77และวรันทรพงโคก4นาที89ก็เป็นว่าจบเกมนะบอลหญิงไทยก็ชนะมาเก๊าไป9-0นะครับมี6คะแนนเต็มนะนัดต่อไปครับเราจะเจอกับเลบานอนเลบานอนเนี่ยชนะปูฏาน5-0ทำให้ไทยขึ้นนำจ่าฝูงผลต่างประตูได้เสียดีกว่าเลบานอนนะเดี๋ยวเราจะตัดสินแชมป์กลุ่มนะกับเลบานอนในวันอาทิตย์นี้นะฮะ11ตุลาคมนี้เวลา19นาฬิกานะครับ
1: ก็โค้ชมิ่มบอกว่าเดี๋ยวเกมกับเลบานอนนี่น่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่มีคุณภาพนะ
0: ครับ
1: ก็อย่า

0: ของเราก็เยอะนะช่วงหลังเนาะนะฮะน้องชื่อน้องชื่อเล่นชื่อน้องมะลินะนิริค่าซีร่าเมอร์ด็อกครับ
1: ครับ
0: เป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียลูกครึ่งไทยออสเตรเลียใช่ไหมทีมชาติไทยอายุไม่เกิน17ปีนะครับนี่เป็นไง
1: ก็
0: ชื่อน้องมะลิ
1: น้องมะลิโอ้ชื่อเพราะเลย
0: ชื่อพอนะนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะหน้าตาสวยด้วยนะ
1: ลูกครึ่งนี่สวยแล้วก็ต้องเอาแชมป์ทีมเดียวนะเพื่อที่จะเข้ารอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็ต้องคว้าแชมป์กลุ่มให้ได้นัดสุดท้ายต้องเอาชนะเลบานอนให้ได้นะฮะก็ไปเชียร์นักกีฬาไทยของเรากันได้แล้วก็มีถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ด้วยนะฮะเล่นกันที่ชลบุรีสเตเดียมนะเล็กนัดเดียววันหยุดด้วยวันอาทิตย์นะฮะไปเชียร์กันได้นะครับ
0: ใช่ฮะเอาก็บอลไทยนะครับเดี๋ยววันนี้กลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะนะครับราชบุรีนะครับเจอกับสุโขทัยนะฮะในเวลา18นาฬิกานะบอลไทยกลับมาเตะแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็จะเตะวันเสาร์อาทิตย์เน
1: า
0: ะนะครับมีบุรีรัมย์เจอระยองนะครับ18นาฬิกา30นาทีนะแล้วก็มีบีจีเจออยุธยาใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับมีใครล่ะพิธีประจวบนะครับเจอกับเชียงรายแล้วก็แบกเข้าไปยิลำพูนนะสีเกตเจอกับชลบุรีนะครับแล้วก็ที่นนบอกไปไงการท่าเรือเจอกับปัตตานีนะฮะโอ้โหทะเลก็กลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ผมว่านั้นเนี้ยแฟนบอลน่าจะเยอะเพราะว่าอัน
0: กลับยังไงอ่ะ
1: พักมานานไงแฟนบอลคิดถึง
0: ครับ
1: นะฮะร้อยเอ็ดพี่โตโน่เตะกี่เมื่อไหร่ฮะ
0: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ไปกันยี่ขี้เข้าอีกแล้วท้าผลโคตรภูมิใจเลย
1: เ
0: รามาลุยกันครับผมเขาเตะวันไหนร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเตะวันไหน
1: เช็คหน่อยเช็คหน่อย
0: เช็คหน่อยสิ
1: ผมว่า
0: คุณจะไปดูใช่ไหม
1: ดูนะ
0: คุณจะไปดูใช่ไหมร้อยเอ็ดเนี่ยของพี่โตโน่นะ
1: เช็คก่อนเช็คก่อน
0: เป็นไงเป็นไง
1: ร้อยเอ็ดเตะทีเมื่อไหร่เดี๋ยวดูพี่โตโน่ที่จะมี
0: เดี๋ยวเขาเตะวันพรุ่งนี
1: ้พรุ่งนี้ใช่ไหม
0: เขาเตะวันพรุ่งนี้นะครับก็จะลงสนามนะครับเดี๋ยวดูก่อนจะเตะที่ไหนเอ่ยแป๊บนึง
1: 101
0: PB 101 PB นะครับเจอเอาไปเยือนไปเยือนไปเยือนทีมอันนี้เป็น
1: ขอนแก่นมอดินแดง
0: ขอขอนแก่น
1: นี่ที่พี่โตโน่เขาบอกไงเราจะไปมอดินแดง
0: พอพี่บิ้วก่อนเกมพี่นึกว่าเตะจบจบเกมแล้วไม่ใช่เหรอ
1: เขาบอกพักให้เต็มที่ไงหลังเกมนั้นน่ะ
0: อ๋
1: อหลังเกมล่าสุดพักให้เต็มที่
0: อ๋อขอแก่นมอดินแดงวันเสาร์วันพรุ่งนี
1: ้
0: เวลา17นาฬิกาทำไมไปยิ้มเอ๊ะเดี๋ยวก็โดนเขาว่าหรอกเดี๋ยวมีคนมาส่งมาว่าเราหรอกฮะ
1: คนก็ชอบ
0: คนก็ชอบนะอ๋อพี่ก็นึกว่าแบบจบเกมไปแล้วจบเกมแล้วเราพี่โตโน่เนี่ยก็บิ้วไงเฮ้ยเราภูมิใจมากที่เก็บผลการแข่งที่ดีได้
1: ใช่ก็วันนั้นจบ
0: เกม
1: ไม่ใช่วันนั้นจบเกมไปแล้วไง
0: เ
1: กมนัดล่าสุดไง
0: อ๋อล่าสุดใช่ไหม
1: เกมนัดล่าสุดที่101แล้วมีแฟนบอลมาเยอะเลยไง
0: อ๋อมาเยอะใช่ไหม
1: เสมอกันไป0-0
0: ครับ
1: ไม่ชนะแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่โตโน่บอกภูมิใจตัวพวกมึงจริงแหละ
0: เอ้ย
1: อย่างนี้2,000กว่าคนกองเชียร์ไม่ต้องแจกเสื้อเลยสักตัวนี่นะนัดหน้าหลังจบเกมนี้พักให้เยอะ
0: ครับ
1: นัดหน้าเราจะไปมอดินแดง
0: อันนี้เราจะอยู่ลีกไทยลีก2ไทยลีก3เนี่ย
1: ใช่ไหม
0: ถ้ามีไปดีดอฟฟินลีกอ่ะไทยลีก3นะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปมอดินแดงนี่ผมเข้าไปเช็คแล้วในเพจล่าสุดนี่ที่เจอกันโอ้ร้อยเอ็ดชนะไป 3-1 เลย
0: ครับ
1: จะเมืองไทยครับรอบคัดเลือก
0: เฮ้ยติดตามนะติดตามนะอันนี้เป็นโซนอีสานนะภาคอีสานนะ
1: ครับ
0: ของทะลิกสาวแล้วพี่โตโน่โอ้โหมีน้องๆมาโหมีคนดูเยอะเหมือนกันเน
1: า
0: ะคนท่าภูมิใจเลยครับเราจะไปลุยที่มอดินแดงใช่ไหมอะไรนะมอดอะไรนะ
1: มอด
0: ทีมขอนแก่นมอดินแดงเราจะไปลุยกันครับ
1: เนี่ยต้องไปดูพี่โตโน่หน่อยนะเตะพรุ่งนี้นะ
0: เตะพรุ่งนี
1: ้สนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะสนามกีฬาม
0: หาวิทยาลัยนนท์จะไปใช่ไหมนนท์จะไปใช่ไหม

0: น่าไปทำคลิปเหมือนกันนะไปดูพี่โดโน่ปลุกใจก่อนเกมหน่อย
1: ครับ
0: หลังเกมก็มีละปลุกใจก่อนเกมก็มี
1: เห็นว่าตอนนี้ก็มีปัญหามีประเด็นดราม่ากันอยู่ในออกรายการกรณียกเลิกสัญญาเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่ประเด็นดราม่าอะไรของร้อยเอ็ดอ่ะ
0: เห็นมีนักบอลใช่ไหมที่ออกมาบอกว่าโดน
1: จะปล่อยไงไปยชนกดาลิศเป็นกองหลังร้อยเอ็ดพีบียูไนเต็ดก็ถูกสโมสรยกเลิกสัญญาใช่ไหม
0: ใช่
1: อาจจะดูแบบไม่เป็นธรรมนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังอยู่ระหว่างพักฟื้นจากการบาดเจ็บและการผ่าตัดนะครับหมอเหรอแต่ว่าข้อแถลงการของร้อยเอ็ดพีบียูไนเต็ดก็แถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ย
0: ว่าไงฮะ
1: ก็ยาวเหยียดนะบอกว่ายืนยันว่าการเข้ารับการผ่าตัดการบาดเจ็บหรือการพักฟื้นไม่ใช่เหตุผลที่สโมสรใช้ในการพิจารณายกเลิกสัญญานะสโมสรก็สำคัญกับสุขภาพและการรักษาของนักกีฬานะครับและไม่เคยให้นักกีฬาฝืนคำแนะนำของแพทย์หรือกลับมาฝึกซ้อมในขณะที่สภาพร่างกายยังไม่พร้อมนะครับในช่วงพักฟื้นเนี่ยสโมสรได้มีการติดต่อให้นักกีฬากลับมามีส่วนร่วมกับทีมในส่วนที่สามารถทำได้แต่ไม่กระทบต่อการรักษาจะเข้ามาติดตามการฝึกซ้อมหรือการเตรียมการแข่งขันการอยู่ร่วมกับทีมในวันแข่งขันรวมทั้งการให้คำแนะนำหรือฐานะประสบการณ์กับนักกีฬารุ่นน้องเดินไม่ได้หมายถึงการให้นักกีฬากลับมาฝึกซ้อมก่อนที่สภาพร่างกายจะพร้อมอาจจะประเด็นนี้หรือเปล่าคือนักกีฬาอาจจะไม่มาหรือเปล่า
0: ใช่
1: อาจจะบอกว่าไอ้พักฟื้นอยู่
0: ใช่
1: แต่ว่าสโมสรบอกว่าเอ๊ะมาดูกระบวนการฝึกซ้อมหน่อยติดตามเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: คือเหมือนหายไปเลยอ่ะว่าง่าย
1: เลยต้องซ้อมใช่ไหม
0: ทางโค้ชป๊อปคาถาจันทะวงฤทธิ์ผู้ช่วยโค้ช101
1: ครับ
0: ก็มีมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของปิยชนกดาริศเหมือนกันเขาบอกว่าตั้งแต่หลังจบเกมวันที่13กันยายนเนี่ยหายไปเลยหายไปเกือบเดือน
1: เจ็บไปนะ
0: คือแบบคือไม่ได้ติดต่อมาที่ทีมเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นสาเหตุที่คือเหมือนกับว่าต้องยกเลิกสัญญาใช่ไหม
1: ครับ
0: ประมาณนี้สรุปสั้นๆนะฮะตอนนี้ร้อยเอ็ดนี่ข่าวเยอะนะ
1: ก็เกี่ยวกันเนาะเรื่องนี้นะ
0: ครับไม่เกี่ยวกับเรื่องที่แบบปิยชนกบอกว่าไปผ่าตัดรักษาตัวอะไรเงี้ย
1: จู่ๆก็ยกเลิกสัญญาใช่ไหมอ่ะว่ากันนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวทีนี้เราพักการสกู้ไหมเมื่อวานนี้หัวมีการประกาศมอบเงินอัดฉีดใช่ไหมล่ะแล้วก็เงินตรงให้กับนักกีฬาด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่ตอนจอชัวรับเงินรางวัลโอนก็ทำไมหน้าตาเขายิ่งนิ่งอยู่เลยฮะจอชัว
0: หรอไม่ดีใจเลยเหรอ
1: ไม่ดีใจเลยล่ะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: เหรียญทอง2ล้านนะ
1: เหรอ2ล้าน
0: ไม่ดีใจเลย
1: โอนเข้าเนี่ยชูแล้วก็ไม่ดีใจเลย
0: หรอ
1: หรือว่าหน้าตาน้องเป็นอย่างนั้นเนาะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกัน
1: ช่วงหน้ามาคุยกันนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทร

0: ศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: กลับมาครับในเบรก2ของเนเธอร์ไดไลท์นะครับอยู่กับน้องนนท์และผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็เป็นไงฮะเห็นโอ้โหรับเงินอาชีพกันแล้วก็เจ้าบิวพลพลมุสอนนะรับเงินรางวัลกันมีรับเงินรางวัลเท่าไหร่ทั้งหมด5,800,000แล้วนะเมื่อวานนี้ไง
2: หมายถึงยอดของ
1: เต็มบิลใช่ไหมมีการประกาศมอบเงินอาชีพไงให้กับนักกีฬาไทยที่ไปทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงชื่อเมื่อนะเมื่อวานนี้นะ
2: ใช่แล้ว
1: ก็เงินรางวัลทั้งหมดที่ให้ไปทั้งหมดคือ236,600,000 บาทนะครับ
2: ครับ
1: โอ้โหเมื่อวานนี้ที่แกรนด์โฟวิงคอนเวนชั่นกรุงเทพรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬานะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้สอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมารวมแล้วเหรียญทั้งหมดนะ52 เหรียญเงินรางวัลทั้งหมดยังได้เหรียญไป236,600,000 บาทนะครับมีคุณสุขศักดิ์ทองศรีนะรองนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานนะแล้วก็ผู้บริหารคนสำคัญเนาะเห็นบิวได้เท่าไหร่ละนนได้ตั้งโอ้โห5,800,000ได้เหรอเพราะว่าเหรียญทองเขาได้2 เหรียญใช่ไหมวิ่ง100 เมตรแล้วก็200ได้เหรียญละ2 ล้านก็เป็น4 ล้านได้เหรียญเงินอีกจากพลังผสม4 คูณ 100 1 ล้านแล้วก็มีรางวัลพิเศษด้วยนะนนให้กับจอมบิด้วยนะ
2: เขาเรียกว่า
1: แปดแสนป่ะ
2: รางวัลพิเศษจากการทำลายสถิติ
1: อ๋อเหรอ
2: เอเชียนเกม
1: ครับ
2: ให้800,000ตรงนี้ก็เป็น5,800,000แล้วแต่จริงๆถ้าเอาเงินจากเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยบิวมีได้ส่วนตัวอีกนะจากเจ้าภาพอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ MVP
2: MVP อะ
1: อันนั้นก็เกือบ800,000-900,000อ่ะ
2: อันนั้น800,300
1: โอ้โห
2: โดยประมาณ
1: ตัวนี้500,000-800,300ก็เป็น6,600,000อ่ะ
2: ใช่
1: โอ้โห
2: ทั้งหมดคือ6,637,500 บาทโอ้โหเป็นไง
1: สุดยอด
2: เสียบิว
1: เสียบิวแล้วเป็นเสียบิวไปแล้ว
2: ใช่แต่ว่าที่น่าสนใจคือเมื่อวานนี้เนี่ยเทพบิวให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆตอนซ้อมเนี่ย มีถึง 9.7 ด้วยนะ
1: อ๋อเหร
2: อแต่ว่าวันแข่งเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมันตื่นเต้นด้วยมันมีเรื่องของสภาพอากาศด้วยก็เลยได้ 9.9
1: ครับ
2: เทพบิวบอกมั่นใจว่าอนาคตเนี่ยจะสามารถทำลายสถิติตัวเองได
1: ้
2: อีกแน่นอน
1: ครับ
2: เมื่อวานนี้ก็แฮปปี้กันทั่วหน้านะ
1: ก็สถิติของบิวคือ 9.90 แล้วก็สถิติ200เมตรก็คือ 19.88 นะ
2: ครับ
1: นะครับก็เห็นโค้ชจีเห็นโค้ชจีเจนที่แบลลี่ใช่ไหมเขาชาวบริการนะครับก็บอกนะว่าให้ออกตัวช้าลงเนื่องจากเทคนิคที่ถูกต่อที่ถูกต้องต้องเริ่มจากช้าก่อนไปถึงเร็วช่วงออกตัวเขาก็เน้นว่าให้ก้มหัวมองพื้นดินไว้นะต้องมุดให้ไกลที่สุดถ้ามุดได้ไกลที่สุดก็จะอาจวิ่งได้เร็วกว่าคนอื่นไงไม่ต้องตบเท้าเร็วแต่จะมีจังหวะที่ก้าวยาวขึ้นนะอุ้ยเป็นยังไงแล้วก็โค้ชจีนะครับบอกว่าต่อเซอร์ด้วยนะบอกว่าก็เป็นเรื่องดีนะที่จะต่อสัญญานะครับออกไปในระยะยาวจนถึงโอลิมปิกเกมก็เป็นความต่อเนื่องที่จะได้ซ้อมตามโปรแกรมของโค้ชซึ่งในปีหน้าจะมีอีกหลายรายการโดยเฉพาะกรีฑาชิงแชมป์โลกกรีฑาชิงแชมป์เอเชียก็จะได้ไปต่อเนื่องเลยนะแต่ว่าตอนวิ่ง200เนี่ยพี่จ๋าแล้วน้องไอ้บิวเนี่ยผ่อนด้วยนะตอนวิ่งครั้งนั้นอ่ะมีผ่อนช่วงท้าย
2: ครับก็100เมตรเนี่ยเทพบิวทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ 9.90
1: ครับ
2: แต่ถามว่าทำลายสถิติเอเชียหรือยังนะสถิติเอเชีย 9.83
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าคือเป้าหมายต่อไปแล้วล่ะแต่ถามว่าสถิติโลกนี่เท่าไหร่ยูเซนโบนี่กดไป 9.58 เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเทพบิวบอกตอนซ้อมเคยมี 9.7 ด้วยนะอันนี้เนี่ยมีสิทธิ์เป็นไปได้นะ
1: ครับ
2: อย่างที่บอกไปน้องยังอายุน้อยอยู่ยังมีเวลาให้ฝึกปรือฝีมืออีกหลายปีอ่ะผมว่าช่วงโอลิมปิกน่าจะพีค
1: เนาะเพราะว่าไอ้ตอนนั้นที่เราเช็คกันไอ้ยูเซนโบอ่ะนน
2: ครับ
1: เท่าไหร่นะตอนได้
2: 23
1: กีฬาชิงแชมป์โลกที่เขาทำสถิติ 9.58 กับ 19.19 อ่ะ

0: 9.58 คือ100เมตร 19.19 คือ200 23บิลตัวนี้20เองเฮ้ยมีลุ้นนะ
1: ใช่แต่ว่า200เมตรเนี่ยเทพบิลดีที่สุดก็คือ 19.88
0: ก็เท่ากับเซนเตอร์เอเชียไงสูปิงเทียนมั
1: ้ยแต่สถิติโลกเนี่ยเป็นเคนเนตเบนาเรก 19.52 นะวิ่ง200เมตร
0: ไอ้200มันต้องยูเซนโบสิ
1: ไอ้200เมตร
0: 200เมตรโบเนี่ยนะไอ้พี่โบอ่ะนะครับน่าจะเท่าไหร่โบ 19.19 อ่ะจำได
1: ้อ๋อนี่สถิติปีนี้ขอไป
0: อ๋อปีนี้ใช่ไหมอ๋อเร็วสุดใช่ไหม
1: ถ้าเกิดยูเซนโบนี่200เมตร 19.19
0: โบนนะแต่ปี2009โดนกีตาร์เชชิปโลกับที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมัน
1: โอ้โหทำลายยากเลยนะ
0: โอ้โหก็ดูขาของยูเซนโบดิขายาวๆเพราะคุณได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: อันนี้สถิติในปีนี
0: ้
1: เทพบิลนี่อยู่ที่11ในวิ่ง200เมตร
0: ครับ
1: แต่ถ้าวิ่ง100เมตรนี่อยู่ที่14นะ 9.9 เนี่ยในปีนี้
0: 14ปีนี้เหรอดีสุดใช่ไหม
1: ในปีนี้เนี่ยมีโนอาไลส์เนี่ยทำไว้ 9.79 โนอาไลส์นี่ของสหรัฐส่วน200เมตรเนี่ยเป็นเคนเนตเบนาริก 19.52
0: ครับ
1: ก็ยังห่างกับโบอยู่เยอะก็ยากอ่ะสถิติของโบนะ
0: ครับโหยากเพราะว่ากี่ปีอ่ะเท่าไหร
1: ่มัน2009
0: 2009มัน17ปีแล้วยังไม่มีใครทำไรแกได้เลย
1: ใช่
0: ก็อยู่โยโคกพันอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าช่วง9ของยูเซนโบเนี่ยยูเซนโบเหมือนวิวได้ออกตัวไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าอยากให้ตั้งลำได
1: ้
0: ถ้าตั้งลำได้นะหรือว่าจังหวะที่ตัวเองตั้งลำตั้งตัวขึ้นมานะโอ้โหพวกคุณเลยตายแล้วฮะยาวยาวฮะครับขานะ
1: ใช่ขาไงหมายถึงอะไรล่ะฮะ
0: ขาสิเอ๊ครับผม
1: อย่างอื่นก็ยาว
0: อะ
1: แขนก็ยาว
0: ใช่ไหมจะบอกแกตั้งตัวได้เดี๋ยวโหอย่าไปยุ่งกับแกฮะไปนะ
1: อูเซนโบนี่เขา195เลยนะ
0: ครับ
1: ส่วนสูงเนี่ยบิลน่าจะ180กว่า
0: อ๋อ195เลยเหรออ
1: ูเซนโบนะ
0: โอ้เกือบ2เมตรเลยเหรอ
1: ใช่
0: โอ้พวกคุณทำไมสูงจัง
1: ก็นี่แหละเขาถึงได้เปรียบไงส่วนเทพบิล182เอง
0: ครับ
1: เขาก็เลยได้เปรียบไงประมาณนี้นะ
0: ประมาณนี้นะ
1: ไฮไลท์เมื่อวานที่แจกเงินก็จริงๆนักกีฬาไปกันเยอะนะ
0: ไปเยอะมีจอร์จชัวร์ไงไปด้วยก็มีภาพเป็นไฮไลท์ยังไงว่าทุกคนเนี่ยโอ้โหมองเงินเข้านะกี่แสนกี่ล้านเนาะนะครับแล้วก็จอร์จชัวร์ไงมีคนไปถ่ายรูปแกนะไปอัดคลิปแกไว้แล้วแกก็ชูแล้วไม่ยิ้มเลยอ่ะว่าน้องเขาอารมณ์แบบนี้เนาะเฮ้ยจอร์จชัวร์เงินเข้าแล้วนะ2ล้านนะจอร์จชัวร์จอร์จชัวร์บอกเข้าแล้วไงฮะครับก็เข้าแล้วไงอ่ะ
1: เขาไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เลย
0: อ้าว
1: ก็ขนาดนี้อาจจะเป็นคนหน้านิ่ง
0: หน้านิ่งใช่มั้ยก็ตอนนั้นที่วิ่งวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วก็ยังไปทุกคนเนี่ยหอบเลยนะเหนื่อยไงนอนนั่งพักอยู่นะฮะตรงบริเวณลูวิ่งกันเน
1: า
0: ะแต่จอร์จชัวเดินไปจับไม้จับมือทุกคนฮะโหพลังเหลือเฟือ
1: ซ้อมมาดี
0: ซ้อมมาดีนะอ้าวก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับเมื่อวานนี้ก็โอ้โหก็มีหลายคนแล้วเนาะ
1: ทีมวอลเล่ก็ไป
0: วอลเล่ก็ไปไม่เห็นชมพู่เนี่ยแต่งตัวสวยเลยน้องโบก็ไปนัทธิชาใจแสงก็ไปด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับน้องบีมพี่จากโกรังก็ไปด้วยใช่ไหมเอายินดีกับทุกคนเลยนะ
1: ใช่คร
0: ับ ได้เยอะสุดน่าจะเป็นสมาคมกีฬาตะกร้อไหมสองเหรียญทองสองเหรียญเงินนะครับได้รับเงินไป68,800,000 บาทนะครับสองทองสองเงินพ่อมีในกีฬาหลายคนไง
1: ครับใช
0: ่
1: กีฬาประเภททีมไง
0: ใช
1: ่ส่วนสมาคมกรีธา3ทองสองเงิน1ทองแดงเงินรางวัลรวมประมาณ27ล้าน
0: ครับ
1: แต่ว่าตะกร้อนี่กดไปเกือบ70ล้านคนเยอะ
0: คนเยอะไง
1: ต้องให้ทั่วถึงต้องให้ครบทุกคน
0: เอาไปครบซินะ
1: ครับ
0: ก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะนะครับผมที่ได้รับเงินรางวัลไปเนาะยกน้ำหนักก็ไปด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ยกน้ำหนักอะไรโอ้โหรองลงมาเป็นอะไรอ่ะตะกร้อเล็กเป็นกีทาใช่ไห
1: ม
0: กีทาได้27ล้านโอ้ตระก้อใน2ทอง2เงินเนี่ย68ล้านเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เยอะมากทีมงานด้วยใช่ไหม
1: อีซัพพอร์ตนี่1ทอง1เงิน1ทองแดงได้ไปประมาณ23ล้าน
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างที่บอกไปรางวัลพิเศษมีให้เทพบิว 800,000 ก็คือรางวัลทำลายสถิติ100เมตรและ200เมตรเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนั่นเอง
0: ครับ
1: ก็ตามสัญญาบอกจะโอนให้อย่างรวดเร็วก็รวดเร็วจริง
0: ๆนะ
1: ไม่ต้องรอนาน
0: จบไปเช็ดเกมล่าสุดเราก็โค้ชเทคบอลก็โพสต์วิดีโอแล้วเนาะขอโทษผู้ว่าการจังหวัดไอจีเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปที่ไปรับปัญหาแบบมินิมอลเนี่ยทำเพื่อไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเหมือนบ่อนทำลายหรือว่าไปดิสเครดิตฝ่ายจัดการแข่งขันนะทำเพื่อความสุขสนาน
1: อ
0: ่ะไม่ได้มีเจตนานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะบานปลายก็ขอโทษจะได้ยุติเท่านี้เลย
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปพูดกันต่อเนื่อง
0: เ
1: ดี๋ยวเถียงกันไปเถียงกันมาไม่จบเราก็ถือว่าเป็นแขกนะผู้ไปเยือน
0: ครับ
1: ก็ขอโทษเจ้าภาพเรียบร้อย
0: ขอโทษเรียบร้อยนะ
1: ครับ
0: ครับเอาวันนี้ในรายการ Arctic Open นะครับที่ฟินแลนด์นะรอบ8คนสุดท้ายนะครับคู่แรกจะเริ่มในเวลา 17:00 นนะนะครับเมกับโอโมเห็นว่าออกทีวีด้วยนะในคู่ที่6และคู่ที่7นะครับโอ้โหเมเนี่ยทำศึกหรือว่าเจอกับเพื่อนเก่าเลยนะก็คือพีวีสินทุด้วยนอนในพอร์ตหนึ่งนะเวลา3ทุ่มประมาณ3ทุ่มกว่าเนาะโอโมกับพีนะครับก็จะตีนะเพชรชัยคู่นะเวลา 22:00 นวิววิวทำไมไม่ออกไม่ได้ออกโชว์คอร์ดอะไปตีคอร์ด3อะจะกับยูชิธานากะไง
1: ครับ
0: อ้าวไปอยู่คอร์ด3ไม่ได้
1: ไม่มีถ่ายเหรอ
0: ถ่ายทอดสดเลยอ้าว
1: ทำไมล่ะฮะ
0: อ้าวทำไมฮะ
1: อ้าวพี่วิวนี่แข่ง2ทุ่มครึ่งนะ
0: ค
1: ู่สุดท้ายเลยนะ
0: โอ้โห
1: เขาออกสตาร์ทกันตั้งแต่ประมาณ6โมงเย็น
0: แต่ว่าไม่ได้นะใช่ไหม
1: ไม่ได้ถ่ายทอดสดหรออ
0: ้าวหมิวก็ไม่ได้ถ่ายนะหมิวพอดีมีช่อชวงที่เจอกับทางดีเน่คริสโตฟเฟอร์เซนนะฮะ
1: น้องหมิวนี่แข่ง6โมง45
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็น้องเมรัชนก3ทุ่ม10
0: ครับ
1: เชียร์น้องหมิวก่อนต่อด้วยน้องวิวแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้องเมย์นะฮะแล้วก็
0: วันนี้มีนี่ไงม
1: ี
0: เป็นไงชายคู่โอโมกับพีเนี่ยใช่ไหม
1: สี่ทุ่ม
0: สี่ทุ่มเน
1: า
0: ะ
1: คู่ของมาเลย
0: ก็ติดตามนะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็วันนี้แบดมินตันเยาวชนของเราด้วยไงนนก็วันนี้จะลงแข่งขันด้วยนะครับลงสนามเจอกับทีมชาติจีนนะครับในรอบรองในการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกนะครับที่ประเทศอียิปต
1: ์
0: รับรองวันนี้นะครับในศึกวิกเตอร์ BWF World Junior Team แชมเปี้ยนชิพประเภททีมนะครับจะเริ่มรอบรองในคอร์ส2เริ่มแข่งขันในเวลา 22:00 นตามเวลาไทยนะครับฝากติดตามด้วย
1: 4 ทุ่ม
0: ใช่ไหมวันนี้ทีมเยาวชนของเราไง
1: ครับ
0: ก็รับประกันการได้เหรียญทองแดงเรียบร้อยนะเจอกับจีนนะครับในวันศุกร์นี้นะครับ
1: ก็เป็นเหรียญในประเภททีมผสมในรอบ7ปีเลยนะตั้งแต่ปี2019นะครับแต่ว่าวันนี้หนักแน่เจอจีนเต็ง1ของรายการนะฮะ4 ทุ่มก็เชียร์กันได้นะนี่คือว่าที่กำลังสำคัญ
0: โอ้หลายคนเลย
1: ในอนาคต
0: หญิงเดียวก็มีน้องหนูแหวนชื่ออ่านโหนชื่อน้องในยุคนี้ก็อาจจะอ่านยากขออภัยนะชื่อเล่นแล้วกันนะฮะหนูแหวนเนี่ยคืออัญญพัฒน์พิชิตปริชาศักดิ์นะครับมีน้องใบเตยคู่ผสมด้วยเนาะกิติศักดิ์การนิติวัฒน์นะครับกับน้องใบเตยสุนิสาเล็กจุฬานะป
1: ัน
0: ปันเนี่ยปันนภัทรเปรมพันพงษ์นี่ฮะนี่มีหลายคนนะนะครับก
1: ็ชื่อให้หมดเดี๋ยวเกิดพ่อแม่พี่น้องน้องๆเขาฟังเขาจะได้ภูมิใจ
0: ยุ่งกันสิพี่ยุ่งกันสิแต่เยอะอยู่นะมันมีทั้งหมด10คู่อ่ะนนประมาณทีมเยาวชนแล้วกันเนาะอย่าเพิ่งน้อยใจนะฮะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าวันนี้ลุ้นกันเวลา 22:00 นตามเวลาไทยนะครับรับรองของศึกแบดมินตันนะครับในศึกเยาวชนชิงแชมป์โลกนะ
1: อ
0: ันนี้เราในเพศทีมผสมใช่ไหมทีมผสมนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ไทยนี่เป็นเต็ง2ของรายการ นะฮะก็ถ้าชื่อแบบคุ้นๆหน่อยอย่างทีมหญิงก็จะมีน้องรวงข้าวยาตาวิมินเกตเกลี้ยงน้องนูแหวนอัญญพัฒน์พิชิตปรีชาศักดิ์นี่ก็แชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะมีปันปันปันทัศน์เปรมพันพงษ
0: ์
1: มีซันเดย์กุลพัฒน์โล่ทองประมาณนี
0: ้ครับ
1: ก็เชียร์น้องๆกันได้นะครับเยาวชนชิงแชมป์โลก4ทุ่มคืนนี้นะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: อ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายดู
0: เดี๋ยวดูไอ้นิดนึงในการไอ้นอนวอลเลย์บอลเป็นไงเห็นว่าล่าสุดก็เราอยู่ในอย่างเงี้ยรายการนี้เหมือนกันนะเราอยู่ในโถ2ใช่ไหมวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกไงที่จะแข่งขันในปีหน้าเนาะนะครับที่แคนาดาและอเมริกานะครับนะใช่ไหม
1: ล่าสุดเขาก็ใช่ไหม
0: ใช่ทีมหญิงเขาล่าสุดเขามีการจับเครือเป็นโถอ่ะเป็นโถเราอยู่ในโถสองนะนอน
1: หรอครับ
0: เราติดอยู่ใน32ชาติที่จะมาแข่งขันนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะอิตาลีแชมป์เก่านะเมื่อปีที่แล้วที่มาแข่งที่บ้านเราไงนะครับก็เจ้าภาพจะมี2ชาตินะอเมริกาและแคนาดานะครับนี่จะจัดในวันที่20สิงหาคมถึง5กันยายนนี้นะครับมาแล้วนะ
1: ครับก็มีการแบ่งโถเรียบร้อย
0: ใช่
1: แข่งนู่นเลยนะสิงหาปีหน้านะ
0: โอ้โหใช่เราอยู่โถ2อ่ะ
1: ก็
0: เดี๋ยวพี่ดูก่อนมันจะถ้าจะอยู่โถ2ถ้าเป็นอเมริกากับอเมริกากับทางอะไรล่ะอเมริกากับนี่ไงเราอยู่โถ2อ่ะนะครับก็อ๋อเขาเป็นทีมวาก่อนนะครับทีมวาคืออเมริกาแคนาดาอิตาลีบราซิลตุรกีโปแลนด์ญี่ปุ่นและจีนส่วนโถ1เราอยู่โถ1เนาะเซอร์เบียเนเธอร์แลนด์รัสเซียเยอรมันไทยสาธารณรัฐอเมริกันนะฮะเช็กแล้วก็เบลเยียมก็เหมือนกับโถ2แหละแต่ว่าเขาชื่อให้ขยับไปเป็นโถ1แต่ว่าทีมเบอร์1จริงๆจะเป็นทีมบาก็คือเจ้าภาพไงอิตาลีบราซิลอะไรพวกนี้เนาะแชมป์เก่าอิตาลีเนาะโถ2นะฝรั่งเศสสโลวีเนียสวีเดนอาร์เจนตินาเม็กซิโกยูเครนโคลอมเบียและเคนยาครับแล้วก็โถ3โถสุดท้ายครับมีกรีซคิบาปอร์โตริโกเกาหลีใต้บาเกรียสวิตเซอร์แลนด์โรมาเนียและอียิปต์แน่น
1: อ
0: นแสดงว่าเราอยู่โถ1ก็คือมีโอกาสเจอญี่ปุ่นหรือจีนนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเจอได้หมดอ่ะโบแดนตุรกีบราซิลอิตาลีแคนาดาและอเมริกาขออยู่กับญี่ปุ่นได้ไหมอ่ะ
1: ได้
0: ได้นะ
1: อยากได้อะไรก็ได้ฮะแต่จริงๆเราก็ไม่ค่อยเน้นแล้วนะเพราะว่าจริงๆเดิมพันในรายการนี้ก็คือเขาจะเอา3ทีมไปโอลิมปิก
0: ใช
1: ่
0: สาว่าทีมไหนได้ไปแล้วเขาก็จะมาคัดเอาจากอันดับโลกอ่ะซึ่งจีนกับญี่ปุ่นเขาเน้นนะ
1: ใช่
0: เขายังไม่ได้ไปไง
1: ใช่แต่ว่าเราไม่ต้องเน้นเท่าไหร่แล้วผมว่าน่าจะเป็นการลองที
0: ม
1: ของโค้ชออส
0: ครับ
1: ก่อนที่จะไปโอลิมปิกที่ LA
0: ใช่
1: แต่ก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีได้เจอกับทีมใหญ่ๆหลายๆที
0: ม
1: ก็เป็นการเตรียมทีมที่ดีนะฮะเดี๋ยวถ้ามีจับสลากว่าอยู่สายไหนเดี๋ยวตามกันต่อเชื่อว่าโอ้โหแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเยอะอยู่แล้วก่อนแข่งนี่ต่อให้รายการไหนก็ตามอ่ะ
0: ครับ
1: จะมีความสำคัญหรือไม่มีความสำคัญเราได้ไปโอลิมปิกแล้วแต่เราก็ต้องติดตามดูอยู่ดีดูฟอร์มหน่อยว่าใครเล่นดีใครเล่นไม่ดีแล้วเดี๋ยวพอไป LA นี่จะเอาใครไปบ้างอะไรแบบนี้นะก็เชื่อว่าน่าจะเข้มข้นทีเดียวอ่ะเพราะว่าไปทั้งทีเนี่ยก็เชื่อว่าเราคงไม่อยากไปเป็นไม้ประดับ
0: ใช
1: ่ก็ต้องแบบว่าไปแล้วต้องได้ลุ้นหน่อย
0: ครับ
1: แล้วเรามีเวลาเตรียมตัวเยอะด้วย
0: เออแต่ว่าจีนญี่ปุ่นน่าจะจัดเต็มแหละเพราะว่ายังไม่ได้ไปโอลิมปิกเกมอิตาลีด้วยนี
1: ่
0: อิตาลียังไม่ได้ไปนะเพราะว่าแชมป์ยุโรปเนี่ยเป็นตุรกีไงอ้าวอิตาลีแชมป์เก่ายังไม่ได้ไปนะ
1: พวกนี้ต้อง
0: จัดแต่มันมีหน้าเลยญี่ปุ่นกับจีนเขาก็แบบหวั่นเหมือนกันว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่ามีชาติไหนยังไม่ได้ไปอ่ะก็มีบราซิลไปแล้วนะตุรกีไปแล้วนน
1: ครับ
0: คิวบาอ่ะ อะไรที่มาที่เหลือมีอะไรมีใครบ้างอ่ะอ่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวพี่ดูทีมวางก่อนทีมวางนะที่ทีมวางเอ้าแคนาดาแคนาดาเหมือนจะไปอย่างแคนาดานน
1: เดี๋ยวเช็คหน่อย
0: เอ้า
1: เราก็ไม่ค่อยได้จำแล้ว
0: เอ้า
1: เราจะจำแต่
0: แคนาดาแคนาดาไปแล้วแคนาดาไปแล้วเพราะว่าได้แชมป์อเมริกาเหนือไงแคนาดาไปแล้วนะครับอิตาลียังไม่ได้ไปนะโปแลนด์ไงนนโปแลนด์ยังไม่ได้ไปนะเอาสิโหเหนื่อยไหมกันเนี่ย
1: ใช่คือทีมอื่นเหนื่อย
0: เอาเนี่ยอ่านนี่พี่ดูนะอิตาลีโปแลนด์ญี่ปุ่นจีนเนี่ยสี่ทีมเนี่ยเอ
1: า
0: ทีมวางอ่ะสามทีมมันต้องมาแย่งสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกม
1: ใช่พวกนี้ต้องมา
0: ไม่ได้ลืมว่าเซอร์เบียด้วยนะเขาอยากไปเมื่อกี้เนเธอร์แลนด์และพวกนี้รัสเซียมาด้วยแล้วปีนี้นะฮะโหมิน่าญี่ปุ่นเหนื่อยนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อ่ะประมาณนี้นะส่วนข้อความนะฮะมีบอกว่าตอนมะนิลานี่พี่เจ๋งวิ่งเร็วกว่าเทพบิลอีกนะครับจากฮาเมส
0: อ๋อฮาเมสโรดิเกเนื
1: ้อ
0: มีหลักฐานหรือเปล่าเจม
1: พี่เจ๋งไปวิ่งอะไรที่มะนิลาตอนนั้น
0: อ๋อพี่เล่านานแล้วเดี๋ยวคนฟังเขาจะว่าเอานะฮะวิ่งวิ่งกับไอ้คุณเองไงวัชระสอนดีร้อยเมตรชาย 2,005 ที่ฟิลิปปินส์4เกมก็วัชระสอนดีวิ่งเข้าเส้นชัยกำลังเข้าเส้นชัยเลยกำลังแบบโฟโต้ฟินิชเลยกับนักวิ่งไทย1คนแล้วก็นักวิ่งจากจะเป็นมาเลย์หรืออินโดนีเซียนี่แหละฮะ3คนเข้าเส้นชัยเกือบพร้อมกันเขายังไม่มีตัดสินมาเลยฮะทรงศักดิ์วิ่งไปตัดหน้ากองละ
1: โอ้
0: โหกระบังเปิดเลยกระบังในทรงผมผมโอ้โหฟูฟ่องเปิดหมดเลยอ่ะกระโปรงกระเป๋าเนี่ยโหแบกแล้วแบกโหครับผมพลุพลังอ่ะครับทีมงานด่าเลยเลยอันนี้มันไข่เหรอเนี่ยครับ
1: ไม่รู้คิวเลย
0: เรียบร้อย
1: โอ้โหดังเลยตอนนั้น
0: ดังสิ
1: มีบอกว่าขอโปรแกรมพรีเมียร์ลีกพรุ่งนี้หน่อยครับพี
0: ่มีเยอะพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอาร์เซนอลเจอลีดไง
1: คู่แรกเลย
0: คู่แรกเลยเตะเร็วเลยนะกลับมาแล้วนะครับเวลา 18:00 น. สัสติติตามได้ทาง FM 99นะมีก็แมนยูจะสเปอร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยจะมีเวลา 10:00 น. ครึ่งนะก็จะเป็นลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี้ของเรา
1: อ่านี่น่าดูน่าดู
0: ครับ
1: 4:00 น. ครึ่งนะพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลแมนซิ
0: อาร์เซนอลเจอเลยเนี่ย 18:30 น. นะ
1: ลิเวอร์พูลแมนซีวันอาทิตย์บิ๊กแมตช์ของสัปดาห์นี้
0: ใช่
1: ส่วนวันเสาร์นี่คู่เร็วน่าดู 6:30 น. อาร์เซนอลกับลีดส์แล้วก็ 5:30 น. นะแมนยูกับสเปอร
0: ์ครับ
1: เชลซีนี่ 3:00 น. เจอบอร์นมัธ
0: ใช่
1: มีบอกว่าฟังเพลงท่าเรือแล้วรู้สึกเหนื่อยทุกทีครับดนตรีเหมือนจะเร้าใจแต่คนร้องเหมือนเหนื่อยเป็นสไตล์เขา
0: สไตล์เขาเอ๊ฟังกันหน่อยช่วยกันหน่อย
1: ใช่ครับมีคุณปลั๊กคุณชาวนนท์คุณมิกซ์ทักทายเข้ามาสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะ
0: แล้วก็ทางพี่เจงเคยไปปลุกใจน้องๆหลายคนก่อนจัดรายการแบบนี้หรือเปล่าครับ
1: เป็นไง
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าไอให้ผมมาจัดรายการทันดีกว่าครับลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจงทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัว
1: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเที่ยวที่ถาม FM99 Active Radioคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆท่านนั้นเตรียมตัวที่จะต้อนรับเทศกาลกินเจล้างทองเนาะคุณผู้ฟังเขาว่าอย่างนั้นนะคะเจปีนี้จะตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคม9วันค่ะวันนี้เป็นวันล้างทองนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้สุขภาพหน้าหนึ่งต่อมีตัวเลขมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจมาฝากกันเขาบอกกินเจ2569ในเงินสะพัดอยู่ที่ 4.69 หมื่นล้านสูงสุดในรอบ6ปีแล้วก็ที่สำคัญเหตุมาจากของแพงดันค่าใช้จ่ายสูงไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
6: เป็นข้อมูลมาจากฐานเศรษฐกิจออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังโดยนายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีของหอการค้าไทยและท่านก็เป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท่านบอกว่าภาพรวมของเทศกาลกินเจปีนี้ยังคงมีความคึกคักใกล้เคียงกับปีก่อนแม้ประชาชนระวังการใช้จ่ายนะจะระวังการใช้จ่ายแต่อย่างไรก็ตามจำนวนผู้บริโภคที่ตั้งใจจะกินเจก็มีแนวโน้มที่ลดลงในขณะที่ราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ส่งผลให้มูลค่าการใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นนะคะส่วนพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจก็ประเมินค่ะว่าเทศกาลกินเจปีนี้จะมีเงินสะพัดประมาณ 46,913 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.2% นะคะจากในปี2568ปีที่แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ 45,903 ล้านบาทนะคะแล้วก็เป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ6ปีขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 5,576 บาทต่อคนก็เพิ่มขึ้นจาก 7% จากปีก่อนแล้วก็เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีการสำรวจมาอธิการบดีหอการค้าไทยเพิ่มเติมนะคะว่าแม้ผลการสำรวจบางส่วนจะสะท้อนว่า ประชาชนนะคะประชาชนยังคงระมัดระวังการจับจ่ายแต่การใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจก็ยังได้รับแรงหนุนจากการที่คนนั้นตั้งใจจะทำบุญกระแสรักสุขภาพแล้วก็สนใจอาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชในขณะเดียวกันนั้นพฤติกรรมการกินเจก็มีแนวโน้มเปลี่ยนจากการรับประทานครบทุกมื้ออาจจะเลือกกินเฉพาะบางมื้อนะคะในขณะเดียวกันค่ะนางสาวอุมากมลสุนทรสุรัตน์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของหอการค้าไทยท่านก็พูดเติมเพิ่มเติมนะคะบอกว่าผลจากการสำรวจพฤติกรรมแล้วก็ค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจนะคะฝั่ง69เนี่ยมีการสุ่มตัวอย่าง 1,230 คนจากทั่วประเทศระหว่าง 21 ถึง 28 กันยายนนะคะก็พบว่าผู้ตั้งใจจะกินเจก็มีสัดส่วนนะคะ 32% ลดลงจาก 34% ในปี 2568 เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 11 ปีในขณะที่อีก 68% บอกว่าไม่กินเจสำหรับเหตุผลของผู้ที่ไม่กินเจนะคะคุณผู้ฟังพบว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีรองลงมาไม่มีเชื้อสายจีนที่บ้านไม่มีใครกินนะคะแล้วก็รองลงมาอาหารเจมีราคาแพงสะท้อนว่าปัจจัยด้านรายได้และค่าของชีพนั้นก็มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนะคะส่วนผู้ที่เลือกกินเจเหตุผลหลักๆมาจากการตั้งใจทำบุญค่ะรองลงมาคือกินเจเฉพาะช่วงเทศกาลรองลงมาคือต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วก็รองลงมาอีกก็คือมีกินฟรีที่ลงเจแล้วก็กินเพื่อสุขภาพจะเห็นได้ว่ากินเพื่อสุขภาพน่ะ 10% คุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเรื่องของเจเนี่ยเขาไปสำรวจเพิ่มเติมเรื่องของค่าใช้จ่ายพุ่ง 7% แม้ว่าจะระวังเรื่องของการเงินก็ตามมีผลสำรวจนะคะเมื่อเปรียบเทียบการใช้จ่ายช่วงเทศกาลกินเจกับปีก่อนมีผู้บริโภค 49.8% บอกว่าจะใช้จ่ายใกล้เคียงเดิมนะคะแล้วก็มีอีกจำนวนหนึ่ง 33% บอกว่าจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและ 17.2% บอกจะลดการใช้จ่ายในกลุ่มที่ระบุว่าจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 38.1% มองว่าต้องการประหยัดและ 19.8% มองว่าเศรษฐกิจไม่ดีสรุปภาพรวมคือสะท้อนว่าแม้กำลังซื้อของประชาชนยังถูกกดดันจากภาวะเศรษฐกิจและค่าของชีพแต่ราคาสินค้าที่สูงขึ้นประกอบกับการใช้จ่ายด้านอาหารและกิจกรรมทำบุญยังช่วยพยุงมูลค่าการตลาดกินเจให้ขยายตัวที่สำคัญนะคุณผู้ฟังมีไปสำรวจเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอันนี้ช่วยพยุงกำลังซื้อให้กับประชาชนค่ะนี่นำข้อมูลมาฝากกันวันนี้เริ่มต้นของเทศกาลการกินเจค่ะคุณผู้ฟังนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
6: ถือศีลกินเจนะคะการกินเจก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะละเว้นเนื้อสัตว์แต่อย่าบังคับตัวเองมากเกินไปนะเหมือนกดดันน้องเต่ากินบางมื้อกินบางมื้อไม่กินแล้วแต่นะคะบางมื้อกินบางมื้อไม่กินเอาตามสะดวกเอาตามสมควรนะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยว่าใครนะคะกลุ่ม608ผู้แก่ผู้เฒ่าเด็กทั้งหลายเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเหมาะหรือเปล่าในเรื่องของการกินเจเหมาะหรือไม่ในเรื่องของการมากินผักในช่วงนี้อาจจะเลือกวิธีการทำบุญอย่างอื่นแทนได้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับเต่าครับมาแล้วครับวันนี้วันศุกร์ครับปิดซีรีส์เรื่องเป็นซีดีเรื่องใหญ่ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยพฤติกรรมของท่านเองและเป็นโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตในเมืองไทย400,000คนต่อปีแต่ปัจจุบันนี้ผมก็นำเรื่องเกี่ยวกับ NCD มาตีแผลท่านได้เห็นนะครับว่ามีโรคจากเกี่ยวข้องหลายๆอย่างเช่นกระดูกข้อเสื่อมได้แล้วเนี่ยครับโรคทุกอย่างที่เกี่ยวกับไม่มีการติดเชื้อและไม่มีเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุนะครับก็มักจะมาลงสู่ถังใบนี้ครับถังใบที่ชื่อว่า NCD Non Communicable Disease โรคที่ไม่มีการติดต่อไม่มีเชื้อโรคติดต่อกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเมื่อไม่มีเชื้อโรคติดต่อกันมันก็มาลงที่พฤติกรรมของท่านแล้วผมก็แจกแจงโดยยิ่งสุดท้ายนำเรื่องเกี่ยวกับหัวขบวนที่เกิดบ่อยๆนะ NCD ใครๆก็มากมีอาการเหล่านี้โรคเหล่านี้มากเท่ากับ2โรคนี้ไม่ได้ก็คือเบาหวานกับความดัน นำมาโชว์ให้ท่านเห็นนะครับมาเรียงกันจับคู่กันเลยว่าจะพูดต่อเนื่องกันและพูดไปจบละเบาหวานชัดเจนนะครับความดันพูดจบไปละชัดเจนวันนี้นำมาเทียบให้ท่านเห็นว่าความแตกต่างที่สำคัญมากๆของเบาหวานกับความดันจากสองตัวพี่ใหญ่ของ NCD นะครับ
6: ค
8: ืออะไรมันมีความสำคัญยังไงสองตัวนี้ครับเนื่องจากว่าเป็นโรคการพฤติกรรมและทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดสองโรคนี้ครับทั้งเบาหวานทั้งความดันที่สูงเพราะว่าจากชื่อเบาหวานชื่อความดันเนี่ยไม่ได้ทำให้คนตายจากโรคสองชื่อนี้แต่ไปตายจากโรคแทรกซ้อนของมันที่ปลายทางตรงนู้นนะครับปลายทางตรงนู้นมองไกลอีก5ปี10ปี8ปีเป็นไปสักพักหนึ่งก็จะเกิดปัญหาโรคแทรกซ้อนทั้งเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดในร่างกายไตเสียไตต้องล้างตลอดเวลาสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายญาติพี่น้องทำงานลำบากเพราะต้องพาไปสร้างไตสัปดาห์ละ3ครั้ง3ครั้งอย่างเงี้ยเราฟังมันลึกสิๆนะหรือแม้กระทั่งการที่จะมีตาคนไข้คนไทยตาเสียตาบอดตามัวนอกจากเรื่องเกี่ยวกับต่อเติมที่เราพบกันประจำแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยหลอดเลือดในจอรับภาพไม่เห็นภาพต่างๆในปัจจุบันนี้พยายามจะรณรงค์ป้องกันกันครับเท้าอันที่3นะครับโรคแทรกซ้อนที่เราเห็นว่าเท้าเริ่มมีความรู้สึกน้อยลงเริ่มชาบางทีก็หลอดเลือดตีบตันเท้าดำนิ้วดำต้องตัดขาตัดอะไรกันซึ่งปีหนึ่งเนี่ยทั้งโลกเนี่ยเขาตัดขากัน1ล้านขาเราพยายามลดลงโดยการดูแลพวกนี้ให้ดีอย่าง NCD ที่รณรงค์ต่อต้านกันมาตลอดเวลาและบวกกับเส้นเลือดขนาดไซส์กลางๆเช่นเส้นเลือดที่ในสมองเส้นเลือดนั้นขยายใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงเป็นไซส์ขนาดกลางๆไม่ใช่เล็กๆเหมือนกับไตตาตีนสามไอ้สามไตตาเท้าสามอันนั่นนะครับรวมทั้งหลอดเลือดที่หัวใจที่ผมสรุปให้ฟังวันนี้เป็นวันปิดซีรีส์นะครับแล้วก็พบว่ามันก็คล้ายๆกันอีกอยู่ดีเพราะทั้งเบาหวานทั้งความดันไปทำร้ายเส้นเลือดเหล่านี้ทั้งเลือดที่ไตหลอดเลือดที่ตานะครับหลอดเลือดที่ปลายเท้านะครับซึ่งมีปัญหารวมทั้งหลอดเลือดไซส์ขนาดกลางๆในสมองเกิดตีบตันขึ้นมาก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตและติดเตียงและก็เสียชีวิตเกิดหลอดเลือดในหัวใจที่เป็นเลี้ยงหัวใจมีชีวิตขึ้นเสียตีบตันขึ้นมาก็ต้องทำบอลลูนทำแบบพลาสติกบางทีก็เสียชีวิตไปเลยระหว่างที่เป็นนะครับเจ็บคันรวดเร็วก็เป็นเรื่องเดียวกับที่โรคแทรกซ้อน5โรคนี้นะครับทำให้คนเสียชีวิตมากมายรวมๆแล้วประมาณสักเกือบๆใกล้ๆ 400,000 คนต่อปีทีเดียวเป็นเหตุการณ์ตายแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องผ่าศพขออภัยครับสรุปแล้วคืออย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต่อสู้กับ NCDไม่เข้าใจเรื่อง NCD ให้ชัดเจนโดยยิ่งภาคประชาชนของพวกเราพี่น้องเราที่ดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาต้องกินต้องอยู่ต้องอะไรตลอดเวลาเนี่ยครับจะต้องเข้าใจด้วยตัวท่านเองหวังพึ่งใครเต็มที่ไม่เคยได้มีแต่ระบบแพทย์ที่สุดท้ายเมื่อท่านเป็นแล้วมีอาการโรคแทรกซ้อนต่างๆ5โรคนี้แล้วไปพึ่งพากันแต่ก่อนที่จะเป็นโรค NCD ที่รุนแรงเช่นเบาหวานเช่นความดันท่านต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับปรับพฤติกรรมเพราะอาการยังไม่เยอะนัดไปหาหมอ2-3 เดือนครั้งเพื่อไปรับยารักษาเบาหวานรักษาความดันเพื่อจะช่วยกันเสริมระหว่างระบบแพทย์ 50% หมอช่วยได้ใช้ยาช่วยนะครับก็ดึงความดันลงดึงเบาหวานลงดึงน้ำตาลในกระแสเลือดลงนะฮะให้ดีขึ้นแต่ท่านเองก็ปรับพฤติกรรมด้วยช่วยกันปรับจึงมีปัญหาเกี่ยวเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องเบาหวานเรื่องความดันเรื่อง NCD ว่าพฤติกรรมมีความสำคัญประชาชนคนไทยเราก็อยากที่จะทำอย่างเงี้ยครับสื่อสารกับท่านเพื่อสร้างความเข้าใจประสานองค์ความรู้เพื่อเข้าสู่ตัวท่านเองรวมทั้งลูกๆของท่านที่เติบโตขึ้นมามีการศึกษาทางด้านพวกนี้บ้างก็จะนำมาบอกพ่อแม่ให้เข้าใจว่าต้องเราต้องดูแลด้วยนะต้องช่วยหมอในการปรับพฤติกรรมด้วยนะป้าป้าพ่อแม่นะครับเพราะเกี่ยวเรื่องการกินการอยู่ของเราเองนั่นแหละใครจะมาทำแทนเราได้นะครับมีเรื่องที่ แตกต่างกันชัดเจนระหว่างเบาหวานความดันอยู่จุดหนึ่งครับ
6: ที
8: ่ผมนำมาชี้วันนี้เอาละครับเข้าประเด็นเลยแสบเกินกล่าวซะยาวตอนปิดท้ายเพราะโลกนี้มันโลกกว้างขวางมากระหว่างความดันกับเบาหวานนี่ครับมีอันนึงที่ไม่ค่อยมีผลต่อเบาหวานแต่มีผลต่อความดันมากก็คืออารมณ์ครับความดันนี่ครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดความกังวลต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความดันเนี่ยตลอดวันตลอดคืนเนี่ยตลอดเวลาขึ้นอยู่กับอารมณ์ของท่านความเครียดความกังวลความวิตกต่างๆนั้นมากมายมันต่างกับเบาหวานที่เรื่องของอารมณ์เนี่ยจะมีผลน้อยต้องสังเกตไหม
6: ค่ะ
8: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการเผาผลาญอาหารในร่างกายที่น้ำตาลคุณกินหวานมากก็ตรงไปตรงมาครับมันต้องนึกร่างกายก็ต้องย่อยโดยกระเพาะและลำไส้ให้เป็นน้ำตาลกระแสเลือดสูงแถมฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินที่สร้างจากตับอ่อนก็จะลดลงปริมาณบางอย่างที่มันเกิดโรคต่างได้รวมทั้งพอคุณอ้วนก็จะเกิดการดื้อต่ออินซูลินอ้วนลงพุงโยใหญ่ใช่ไหมก็จะเชียร์ไปยุให้เซลล์เราดื้อต่ออินซูลินแล้วก็เกิดเป็นเบาหวานขึ้นความดันก็เช่นเดียวกันครับคุณกินโซเดียมเยอะนะเกลือเยอะเค็มเยอะนะก็จะมีปัญหากินไขมันเยอะกินพวกมันชอบนักชอบหนานะครับสุดท้ายก็กลายเป็นโคลสเตอรอลเป็นแคมันตัวร้ายไปเกาะเส้นเลือดทั้งคุณก็จะเกิดโรคแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของอารมณ์เลยเบาหวานเนี่ยนะไม่ค่อยมีคุณหมอคนไหนได้พูดถึงเรื่องของโกรธเคืองขึงขังเคร่งเครียดวิตกกังวลทำให้เบาหวานเยอะขึ้นมีส่วนบ้างนิดหน่อยครับจริงครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอาการหลักจะไปกระตุ้นให้เบาหวานมากขึ้นแต่พอมาถึงความดันโลหิตสูงไม่ได้เลยครับต้องพูดเรื่องนี้เลยนำมาแล้วบอกว่ามันมีเอฟเฟกต์สูงที่สุดด้วยนอกจากพวกโซเดียมพวกอะไรที่เราพูดไปแล้วคอเลสเตอรอลพวกนี้ครับไม่ออกกำลังกายนั่งซื้อบื้ออยู่ตลอดเวลาเนื้อนิ่งอารมณ์นี่สำคัญมากเลยครับต้องเต่าเห็นด้วยไหม
6: เห็นด้วยอาจารย์เห็นด้วยบางคนถ้าคุณผู้ฟังเคยได้ยินว่าอย่าโกรธอย่าโกรธมากอย่าโกรธเดี๋ยวความดันขึ้น
8: เห็นไหมครับเห็นไหมครับชาวบ้านก็รู้เขาก็เจอประสบการณ์มาขนาดมีแต่ละครนะละครตอนค่ำๆทุกช่องเนี่ยพอคนที่เขารักคุณลุงคุณแก่บางคนเจ้าของบ้านของพอลูกหลานทำสิ่งไม่ดีพ่อโกรธปุ๊บอักเสบอาการขึ้นทันทีครับความดันขึ้นสูงครับทีเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เปลี่ยนตามอารมณ์ได้เยอะกว่าเมื่อเทียบกับเบาหวานคู่ที่จับคู่นี้มาชกกันเลยครับเพราะว่าอารมณ์เกี่ยวข้องกับโรคความดันโลหิตสูงแต่เบาหวานเกี่ยวข้องก็นิดหน่อยไม่เยอะแค่ว่าก็เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่จะไปกินไปอยู่ยังไงต่อไปออกกำลังกายได้ไหมแค่กระตุ้นเท่านั้นเองแต่ความดันนี่ครับมันเกิดนาทีนั้นเล

พอคุณมีอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจต่างๆเกิดขึ้นแบบที่ผิดไปจากธรรมดาความนั้นมันขึ้นเลยหรือแม้กระทั่งความบางทีคุณกังวลนะเช่นไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลตอนเช้าเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลปั๊บก็เห็นคุณพยาบาลชุดสีขาวๆหมอเดินมาก็เห็นชุดใส่เสื้อกาวสีขาวๆความดันขึ้นนะจะบอกซะก่อนแต่ว่าความดันที่โรงพยาบาลเนี่ยขึ้นปูดเลยจากที่เคย130 140นะครับปั๊บที่โรงพยาบาลทีไร160นู่นน่ะขึ้นไปขนาดนั้นนะครับแล้วมันก็พอออกจากโรงพยาบาลมากลับถึงบ้านอ่ะความดันลดลงแล้วเป็นปกติแล้วเพราะว่าเราไม่ได้กังวลมันจะอยู่บ้านเราแล้วไงตรวจหมอเสร็จแล้วแต่ถึงโรงพยาบาลปั๊บไม่รู้ว่ากังวลเรื่องอะไรกับกลิ่นโรงพยาบาลเนี่ยครับไปกลิ่นพวกน้ำยาฆ่าเชื้อโรคต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเขาเช็ดพื้นบ้างใช้อะไรพวกนี้ครับแค่น้ำยาฆ่าเครื่องมือบ้างมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันเองในโรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นเราให้กระตุ้นพวกนี้ได้ก็เกิดความกังวลนี่เป็นตัวอย่างหลายๆอย่างที่ใช้ชี้ชัดเลยว่าไม่ว่าคุณจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงตึงเครียดยังไงมีผลต่อเรื่องของความดันโลหิตสูงครับเพราะฉะนั้นวิธีการใดๆก็ตามแต่ที่คุณสามารถจะควบคุมอารมณ์คุณได้นะให้มันอยู่เฉยๆบ้างไม่ให้มันสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงตลอดนะครับมันจะทำให้ความดันโลหิตสูงคุณเนี่ยมีผลดีขึ้นในการดูแลรักษาแล้วก็คุณสามารถจัดการด้วยตัวเองใครๆก็ทำแทนคุณไม่ได้ที่ผมคิดว่าถ้าผมพูดแบบชาวบ้านนะแล้วก็เป็นหมอที่เห็นใจเข้าใจชาวบ้านเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเราเนี่ยผมบอกคำเดียวว่าฝึกสติครับสติคืออะไรก็ไม่รู้อะพอพูดคำว่าสติเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะท่านฟังสั้นๆจำง่ายพูดกับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแท้ๆถามจริงๆกับคุณป้าสติมันแปลว่าอะไรครับอึ้งเลยคราวนี้นะแต่จะผมมาศึกษาดูก็จะมาตอบท่านในรายการพวกนี้ครับสติเนี่ยก็คือความระลึกรู้ตัวรู้ตัวตลอดเวลารู้ว่าทำกำลังทำสิ่งนี้เราเป็นนี้อย่างนี้อยู่กับตัวเองไม่คิดฟุ้งซ่านถ้าเริ่มดีๆรู้ตัวเพื่อจะทำมันต่อไปให้ยั่งยืนทำไปเรื่อยๆเรื่องดีๆเช่นควบคุมความเค็มไม่ให้มันกินเค็มเยอะกินไขมันพอดีอย่ากินของทอดผัดมากเกินไปพวกนี้ครับเราร่วมทำให้ดีถ้าเราไม่กินเค็มมากไม่กินมันมากดีสติจะช่วยเตือนให้คุณทำอย่างเงี้ยไม่กินเค็มไม่กินมันเนี่ยไปเรื่อยๆประเด็นเรื่องความดีสิ่งที่ไม่ดีเช่นโมโหโทโสง่ายขี้โมโหอะไรเงี้ยนะเหวี่ยงเยอะตุบตับตับตลอดเวลายิ่งสิ่งที่ไม่ดีคุณก็รู้เท่าทันเปลี่ยนคำพูดจากรู้ตัวในกรณีที่เป็นเรื่องดีๆคุณจะทำต่อไปก็รู้ตัวทำนี้ตลอดไปให้รู้ว่าจะต้องทำอย่างเงี้ยทำเงี้ยไม่กินเค็มไม่กินมันออกกำลังกายดีทำเรื่องที่ไม่ดีเช่นโหของทอดของผัดชอบขี้โมโหอารมณ์ร้อนเวียงตุ๊บเวียงกลับตลอดไม่ดีรู้เท่าทันมันซะอย่าไปทำมันและทั้งเรื่องดีควรจะทำใช้วิธีการรู้สึกตัวครองตัวตลอดจะทำมันไปเรื่อยๆเพราะมันดีเรื่องที่ไม่ดีเช่นโมโหโทโสง่ายนี่ครับคุณก็ต้องรู้เท่าทันมันนี่คือพอจะเริ่มโมโหโทโสปั๊บก็นิ่งซะบ้างเฉยซะบ้างฝึกสติทั้งหลายแหล่นี้ครับเป็นความหมายของคำว่าสติซึ่งแปลมาจากภาษาบาลีสันสกฤตคำสั้นๆ สติพูดสองคำนี่ครับ เขียนก็สั้นนิดเดียวสอเสือต่อเต่าสระอีกสั้นนิดเดียวแต่ความหมายแปลเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังผมมาแปลหมอปัญญาแปลให้ท่านผู้ฟังรับฟังนะครับว่าคนภาษาไทยเนี่ยมันคือความหมายอย่างนี้และผลศึกษาย้อนหลังในธรรมะต่างๆหลายๆอย่างศึกษาแบบธรรมะแบบคารวะไม่ได้ไปบวชเป็นหลวงพ่อหลวงปู่แต่ว่าเป็นชาวบ้านที่ศึกษาลึกซึ้งลงไปว่ามันคืออะไรคำตอบก็คือตรงกันนี้ครับรู้สึกตัวเรื่องที่ดีๆคุณต้องรู้สึกตัวทำไปเรื่อยๆจะเกิดผลดีเรื่องที่ไม่ดีคุณจะรู้เท่าทันมันครับ อย่าไปเป็นเหยื่อมันให้มันมาหลอกเราไม่ได้อย่าไปทำเช่นเบี่ยงตุ๊บเบี่ยงตับเป็นตัวอย่างนะครับโมโหโทโสง่ายฝึกสติน่าจะเป็นวิธีการที่ช่วยเราได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการพฤติกรรมตัวเองนั้นรวยนะฟังคุณหมอที่รักษาเราก็มา

0: ี่แหละครับอารมณ์ร้อนอารมณ์เนี่ยแต่เสร็จแล้วความดันคุณก็ควบคุมไม่ได้วัดความดันทีไรก็สูงนะครับกินยาเท่าไหร่หมอก็บอกว่าไม่ได้สปอนไม่ตอบสนองจริงแล้วมันเกี่ยวที่คุณยังไม่ได้ควบคุมครบทั้งหมดมันยังดึงเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ซึ่งหมายถึงความกังวลในใจคุณต่างๆนะครับทำไมอารมณ์มีผลแรงมากเกิดขึ้นเร็วมากเพราะเป็นผลจากที่มันพอคุณเหวี่ยงมีอารมณ์กังวลโมโหมันจะกระตุ้นให้ฮอร์โมนคุณจากต่อมบวกไตครับต่อมบวกไตคือต่อมที่อยู่บนบทของไตเลยมันก็ไตมันกำลังใส่บวกอยู่นะครับต่อมเนี้ยไปเข้าไปดูผมเห็นจากตอนที่เรียนอาจารย์ใหญ่เห็นชัดเจนนะครับว่ามันเป็นต่อมจริงๆอยู่ที่บนของไตแต่ละข้างทั้งซ้ายทั้งขวามีอย่างละอันเป็นต่อมที่ผลิตฮอร์โมนเพื่อสู้เพื่อใช้ในการมีอารมณ์ฉุนเฉียวนะครับออกมาทำให้เราทำได้เหวี่ยงได้มีแรงเยอะนะครับฮอร์โมนเหล่านี้จะออกมามีผลจากการที่มีอารมณ์ร้อนอารมณ์จะเหวี่ยงแล้วแต่ถ้าคุณรู้เท่าทันมันซะก่อนต่อมพวกนี้จะไม่ต้องผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าอะดรีนาลีนคอร์ติโซลเหล่านี้ออกไปในกระแสเลือดเราในวินาทีนั้นเราจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเพราะว่ามันไม่ได้กระตุ้นความดันให้สูงขึ้นและอารมณ์เราที่เคยร้อนๆโมโหโทโสจะเวียงแล้วมึงนะก็จะสต็อปลงได้สต็อปลงได้ฝึกทำบ่อยๆกูจะรู้เองว่ารู้สึกตัวเลือกที่ดีๆทำไปรู้สึกตัวทำไปเรื่อยๆรู้สึกตัวอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีกับรู้เท่าทันไอ้ไม่ดีเนี่ยมันมีผลทำให้เราเนี่ยนิ่งได้เยอะเลยนะครับเพื่อนฟังนิ่งแบบที่มีเหตุมีผลเรารู้เหตุรู้ผลอย่างนี้ครับถึงจะทำให้เกิดปัญหากับเราน้อยที่สุดนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็คุณพยายามอธิบายฟังผมไม่ใช่หลวงพ่อหลวงปู่นะท่านผู้ฟังผมเป็นผู้ศึกษาธรรมะแบบคารวะแบบเป็นประชาชนเนี่ยครับแก่ศึกษาคำสอนของหลวงพ่อหลวงปู่พระพุทธองค์ต่างเพื่อมาวิเคราะห์เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงๆสติมีความสำคัญกับชีวิตคนเรามากมันคือการที่รู้สึกตัวอย่างภรรยาผมจะบอกว่าระลึกรู้แต่คำมันบอกว่ามันเพราะกว่ารู้สึกตัวแต่แปลความหมายคือเดียวกันนะครับระลึกรู้ลูกชายเขาก็บอกว่าระลึกรู้นะครับคำแม่กับคำลูกชายเขาเข้าข้ากันแต่ผมใช้คำว่ารู้สึกตัวคำมันก็คุ้นชินนะต่างๆแล้วแต่คิดว่าสองคำนี้มีความหมายพอๆกันไหมในคำที่เราทรงความดีๆไว้นะครับระลึกรู้กับรู้สึกตัวนี่ครับ
1: ระลึกรู้กับรู้สึกตัวก็มีสติแหละนะอาจารย์ถ้าภาษาชาวบ้านเน
0: า
1: ะแล้วก็ที่สำคัญนะสติเนี่ยมาเมื่อไหร่นะเราจะรู้ทันทีว่าเราจะทำต่อหรือจะหยุดนะคะและที่สำคัญสติมักจะหลุดเวลากินข้าวสำหรับหนูเสมออาจารย
0: ์ครับแล้วก็อีกทีครับที่ทำให้คนเราเนี่ยแต่ละคนมีวิธีกินข้าวไม่เหมือนกันไงสติกินข้าวกระต่ายเลยนะครับ3นาทีจบไม่มีปัญหา
1: ใช่มันอร่อยไงพออร่อยปุ๊บสติมันหายไปหมดอาจารย
0: ์พ
1: อก
0: ิน
1: อิ่มคำสุดท้าย
0: พอกินทั้งเคี้ยวน้อยแล้วก็กินเลย
1: ครับโอ้โหพออิ่มคำสุดท้ายว่ารู้นี่ไม่น่ากินเลย
0: นี่ครับคือสิ่งที่เราลองฝึกดูครับฝึกรู้สึกตัวหรือระลึกรู้นะครับเพื่อจะทรงการทำสิ่งที่มันดีๆรู้สึกตัวไปเรื่อยๆระลึกรู้ว่ามันดีนะทำต่อเถอะอะไรเงี้ยนะครับกับรู้เท่าทันมันไอ้ตัวไร้ไร้อย่ามาเตือนอย่ามาหลอกฉันนะฉันไม่ทำตามเธอหรอกแหมรู้เท่าทันมันตัวร้ายนี่หว่าไอ้ขี้โมโหเนี่ยไม่เอาอะไรเงี้ยนะแล้วคุณก็จะแยกแยะได้ว่าใช้สติในการที่จะครองตนไปเรื่อยๆทำไปสักพักนึงฝึกไปสัก7เดือน8เดือน9เดือน10เดือนปีนึงค่อยๆฝึกแล้วแต่คนแล้วคุณก็จะสามารถใช้สติคำสั้นๆสอเสือต่อเต่าสีเนี่ยมาช่วยคุ้มครองคุณได้นะครับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆผมพยายามประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆที่เป็นศาสตร์ที่ดีปัจจุบันที่กำลังพูดเรื่องวันนี้ครับประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านศาสนาพุทธที่คนไทยนับถือกันมากมันมากเนี่ยเขาสอนคำว่าสติครับท่านผู้ฟัง
1: จริงๆแล้วไม่ว่าสติหรือขันติหรือระลึกรู้อะไรต่าง
0: ๆ
1: หนูว่าใช้ได้กับทุกสถานการณ์เนาะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองสุขภาพการกินหรือการอะไรก็แล้วแต่เรื่องของจริงๆนักการเมืองคนมีเยอะเหมือนกันเนาะอาจารย์นะขอโทษพูดดังมานิดนึงนะคะนะคะนักกีฬาด้วย
0: แล้วเราจะใช้คำว่าสติคำสั้นๆเป็นตัวนำทั้งสิ้นจากนั้นจะ

0: พัฒนาต่อไปเป็นฝึกสมาธิมีสมถะสมาธิวิปัสสนาสมาธิหรือจะฝึกไปถึงขั้นปัญญาเลยมีความรู้จักตอนนั้นท่านต้องไปเกาะไปฟังเทศจากหลวงพ่อหลวงปู่ต่อนะครับเพราะปัญญาเป็นแค่เคลียร์ท่านทำเนี่ยแค่ศาสนาในเชิงของข้าราชการดมกุฏิในเชิงของคนที่เป็นคารวะทั่วไปนะครับผมทำได้ขนาดนี้ชวนท่านมาคิดถึงเรื่องนี้เรื่องคำว่าสติเรื่องศาสนาบ้างคำสอนทางศาสนาต่างๆโดยยิ่งคำสอนในศาสนาพุทธซึ่งพระพุทธองค์ได้สอนเรามาเนี่ยครับแต่ท่านก็เดินข้ามสะพานไปศึกษาต่ออย่างละเอียดลึกซึ้งตามที่ท่านปรารถนาตามที่ท่านศรัทธากับหลวงพ่อหลวงปู่ต่อนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: นะคะขอให้มีระลึกรู้สติขันติเราก็จะมีความสุขเนาะอาจารย์
0: ใช่ครับรวมทั้งรู้เท่าทันไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ดีด้วยนะครับเท่าทันมันด้วยนะไอ้โมโหโทโสกินเค็มเยอะกินมันเยอะพวกนี้ครับไม่ดีทั้งนั้นนะครับรู้เท่าทันมันแล้วกูจะไม่ต้องกินมันเยอะมีความดับยั้งชั่งใจเกิดขึ้นจากการที่รู้เท่าทันนี่ครับกระบวนการต่อไปคือคุณยับยั้งชั่งใจหยุดสิ่งที่ไม่ดียับยั้งซะแล้วคุณก็จะไม่ต้องกินมันแล้วคุณก็จะควบคุม NCD โดยยิ่งพวกกลุ่มเบาหวานความดันเนี่ยตัวแสบสองตัวนี่นะครับให้ได้แล้วคุณจะมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ
1: อาจารย์คะแต่เวลาหิวมันมักจะขาดสตินะอาจารย์
0: นั่นแหละต้องฝึกครับฝึกซ้ำๆซ้ำๆสติฝึกไม่ได้เสียตังค์ให้ใครเสียตังค์ให้ตัวเองก็คือต้องใช้ความพยายามนะครับแต่ว่าพอทำได้แล้วฝึกซ้ำๆสติมันเกิดได้อย่างเดียวหลวงพ่อหลวงปู่ทุกองค์สอนต้องฝึกทำซ้ำ
1: ๆ
0: ทั้งเรื่องที่ดีๆกับเรื่องที่ไม่ดีต้องฝึกต้องใจแข็งในการที่จะฝึกเพื่อการเรียนธรรมะเขาก็เป็นการเอาคนนะครับไปฝึกสติฝึกแยกแยะสิ่งที่ดีๆกับสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็แยกแยะโดยใช้สติในตัวที่บอกว่าระลึกรู้สึกตัวทำสิ่งดีๆพยายามทำไปเรื่อยๆสิ่งที่ไม่ดีให้รู้เท่าทันมันซะอย่าไปทำตามมันมันจะมาหลอกเราไอ้พวกกิเลสพวกนี้ครับกิเลสก็คือสิ่งร้ายๆต่างๆที่มีทั้งโมโหโทโสทั้งโลภโมโทสันทั้งอะไรต่างๆนี่ครับก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเป็นหลงกลมันเราจะได้ไม่หลงกลเป็นเบี้ยมันครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามที่จะประยุกต์ใช้สองศาสตร์ทางการแพทย์ที่ผมรู้พอจะรู้จากการที่อาชีพผมเป็นหมอนี่นะครับกับศาสตร์ทางด้านของศาสนาแต่คงทำได้แค่ธรรมะแบบคารวะประชาชนทั่วไปแบบท่านนี่แหละครับเท่านั้นนะครับที่เหลือท่านไปศึกษาต่อจากหลวงพ่อหลวงปู่ที่ท่านศรัทธาต่อไปละกันนะครับ
1: อาจารย์ขออนุญาตนิดนึงนะพูดถึงสติเรื่องของการกินหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้ต่อคิดถึงนิทานเรื่องหนึ่งเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่อาจารย
0: ์นี่แหละ
1: เนี่ยขาดสติมาก
0: ครับตรงนั้นถ้าเกิดความยับยั้งชั่งใจนะเขาจะไม่ทำสิ่งที่ผิดพลาดเขามีสติยับยั้งชั่งใจมันก็เกิดจากการที่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองที่เป็นคนที่อย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นขั้นตอนซึ่งเราอาจจะพูดคำว่าสติคำสั้นๆทุกคนพูดเป็นสตินะครับแล้วก็คิดว่ารู้ด้วยคิดว่าเข้าใจด้วยมันหมายถึงอะไรแต่ถามมันจริงๆขึ้นมาไม่รู้นะเนี่ยอะไรมันคือตัวที่ต้องทำจริงๆแต่รู้สติมันคือตัวที่มาเตือนเราอะไรเงี้ยครับแค่รู้ตื้นๆไม่รู้ลงลึกมากนักถ้าลงลึกจริงๆศึกษาสติต่อไปครับฝึกสติต่อไปในการที่เอาคำแรกเริ่มต้นที่ผมมาเรียนให้ท่านทราบคือรู้สึกตัวระลึกรู้สิ่งดีๆไม่ดีสิ่งไม่ดีต่างๆรู้เท่าทันมันเพื่อจะเกิดความยับยั้งชั่งใจนะคร
1: ับ ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะงงเอ๊ะมาจบที่ศาสนาได้อย่างไรคำสอนได้อย่างไรการยับยั้งชั่งใจมันจะเราจะโฟกัสเป็นเรื่องของการกินเพราะว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของความดันโลหิตตอนจบถ้าคุณผู้ฟังยับยั้งชั่งใจในเรื่องของการกินหรือว่าการดูแลสุขภาพตัวเองให้มันถูกต้องมีสตินิดหนึ่งความดันมันก็จะหายไปหาไม่เราก็จะไม่อยู่ใกล้กับความดันนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับมันถ้าเป็นการช่วยรักษาโดยช่วยคุณหมอดูแลสัก 50% จากพฤติกรรมเราเองเราต้องทำเองแล้วก็กินยาตามที่หมอจัดมาให้ตามโดสที่เหมาะสมนะครับแล้วคุณก็จะดีขึ้นควบคุมได้แล้วโรคภัยไข้เจ็บคุณก็จะค่อยๆชะลอลงไปมาอยู่กับลูกกับหลานถึงแก่ถึงเฒ่าจนถึงหมดอายุไขซึ่งปัจจุบันนี้คนไทยอายุไข90ปี คุณจะต้องเห็นเลข90ได้ถ้าคุณดูแลดีๆแต่ถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้เสร็จสุดท้ายมันก็จะเร่งเข้ามาสั้นกว่านี้โทษใครไม่ได้ครับต้องโทษโรคของตัวเองนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาตอบคำถามกันค่ะ
0: ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
7: ถามมาตอบได้
1: ถามมาตอบได้ในช่วงนี้วันนี้มันศุกร์ที่9คุณผู้ฟังคนกินเจก็เริ่มที่จะล้างท้องกันแล้วนะคะเทศกาลถือศีลกินเจก็จะมี 10-18 ตุลาคม9วันด้วยกันนะคะเขาเรียกว่าอะไร อนุโมทนาบุญด้วยสำหรับผู้ที่กินเจนะเต่าเองไม่กินนะเพราะว่าเอาสะดวกดีกว่าพอตั้งใจแล้วเหมือนบังคับตัวเองเดี๋ยวจะบาปซะก่อนนะคะเอาคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีเรื่องนี้มาฝากกันนะคะพาไปออกรอบกันสักหน่อย FM 99ของเราเชิญชวนนักกอล์ฟนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจไประเบิดความมันวงสวิงกันไปดวลวงสวิงกันประจำปีกันนะคะกับการแข่งขันกอล์ฟชาริตี้กอล์ฟ2026นะคะสีแดงแนะนำโดยป๋าป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์พี่เจี๊ยบคถาทองนะคะเฉลิมวงพี่ซิ่งเฉลิมวงทีมกอล์ฟทริกนะคะพี่มนต์มัมมี่จากสปอร์ตแฮลกแล้วก็อาจารย์โอดุสิตนะคะซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการในยานายเซฟโซนเนี่ยก็จะอยู่ที่สีแดงสีน้ำเงินนำโดยนะหางนะหางบอกว่าตีกอล์ฟก็คงปั่นโค้งๆได้หรือเปล่าเดี๋ยวพิสูจน์กันในสนามกอล์ฟนะคะน้าหางนะคุณต้นประวินโปรคิวโปรเตแล้วพี่ชี่ปีนี้พี่ชี่มาตีด้วยนะคะพี่ชี่จากสปอร์ตติแลกค่ะคุณผู้ฟังพบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนนะคะประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมาย29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club นะสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงนะคะคุณผู้ฟังสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่092-531-5142ค่ะ092-531-5142หรือจะไปที่080-919-5365หรือทาง Facebook ของ FM 99เรานะคะคุณผู้ฟังอ่ะว่ากันไปค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรื่องของการมีสติการยับยั้งชั่งใจการระลึกรู้ต่างๆนานาเราพูดคุยกันถึงเรื่องของความดันทำไมมาจบลงที่ทางด้านของการมีสติทางด้านของบทคำสอนของธรรมะนะคะอาจารย์หมอปัญญาบอกว่าคนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสตินะการยับยั้งชั่งใจหนึ่งในนั้นก็คือการ กินด้วยนะคะถ้าเรากินแบบไม่บรรยะบางอย่างอันนี้สอนตัวเองด้วยนะคะผู้ฟังกินไม่บรรยะบางอย่างกินแบบไม่มีสติสุดท้ายมันก็จะจบที่ความดันโลหิตนั่นแหละอาจารย์หมอกลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับผมเตรียมที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับในการค้นคว้าเตรียมการแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟัง9ครั้งตัวละครั้งนี้ด้วยเป็นครั้งที่9เพื่อจะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ NCD มอบสำหรับท่านเป็นของขวัญ นะครับเพื่อจะได้นำไปใช้กับตัวท่านเองแล้วก็มอบให้กับหลานๆที่อายุน้อยๆที่มาฟังรายการเราเพิ่มขึ้นมากมายตอนนี้ผมดีใจนะอายุกับวัยทำงานนะครับ35 40ปีอย่างเงี้ยครับเป็นวัยที่มีความพร้อมมีความรู้แล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลเพื่อมารับฟังความรู้เหล่าพวกนี้นะครับลูกหลานเหล่านี้จะได้นำไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ของคุณที่บ้านได้นะถ้าตัวท่านเองก็จะได้ป้องกันอย่าให้มันมาเข้ากล้ำกายเราได้เมื่อท่านอายุมากขึ้นอีกนิดนึงเช่นอายุ45ปีขึ้นไปแล้วก็จะมีโรคพวกนี้เข้ามาหนุนหลังได้นะทำให้เกิดปัญหากับชีวิตของหลานๆด้วยนะครับฟังคุณหมอไว้จะได้ประโยชน์นำไปใช้ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็ไม่ว่ากันแต่คำติดตัวไว้ว่าโรคกลุ่ม NCD มันเป็นยังไงมันต้องปรับพฤติกรรมยังไงและหลานๆต้องปรับพฤติกรรมด้วยนะครับเพราะหลานๆอยู่ในวงการปัจจุบันเนี่ยมันเหนี่ยวนำชวนเชิญให้เราไปยุ่งกับเรื่องพวกกินนู่นกินนี่ทำนู่นทำนี่เครียดนู่นเครียดนี่เยอะอยู่ต้องปรับตัวดูนะครับเพื่อจะได้ห่างไกลจากโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังโรคที่ไม่มีเชื้อโรคเป็นตัวเหตุมันได้แก่ NCD นี่แหละครับคือหลานจะได้นำไปใช้กับตัวเองได้เมื่อเติบโตขึ้นและนำไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของหลานเองนะครับจะได้เกิดกตัญญูกตเวทีตามธรรมเนียมของไทยเราได้นะครับเกิดเป็นสิ่งที่ดีๆกับชีวิตของหลานด้วยนะครับผมนำมาเลือกพูดเรื่องนี้เพราะวันสุดท้ายวันนี้ก็สรุปแล้วก็แยกแยะออกมาชัดเจนว่าอารมณ์ไม่เพียงแต่จะมีปัญหาต้องใช้กับอุสโลบายหลายอย่างในการที่จะต่อสู้กับมันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคำว่าสติก็เป็นสิ่งที่มาสรุปรบฝากเป็นพวกเราทุกหลายนะครับแฟนรายการที่มีอยู่แล้วกับกลุ่มหนึ่งที่มีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีก็จะได้ช่วยกันเติมช่วยกันแต่งเรื่องพวกนี้ให้ได้เพื่อจะได้หลานๆจะได้เรียนรู้ต่อไปด้วยนะครับเพื่อนำมาสู้กับ NCD สัปดาห์นี้จบที่นี่ขอปิดซีรีส์เรื่องโรค NCD นะครับสัปดาห์หน้าผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความสวยความหล่อนะครับ
1: ชอบนะคะ
0: เพื่อปรับบรรยากาศความตึมครึมของโรคภัยไข้เจ็บที่ผมนำมาเล่าให้ท่านฟังแต่สัญญาได้ว่าทั้งความสวยความหล่อที่จะพูดในสัปดาห์หน้ากับที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยถ้าฟังรายการเทวดิพานสัญญาได้ว่าเป็นเรื่องความรู้ที่จริงๆในระบบแพทย์ปัจจุบันนะครับอัปเดตจริงๆนะครับแล้วก็เชื่อได้ไม่ใช่เฟกใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างทุกร่างที่พูดออกจากการนี้สัญญาได้ว่าจริงๆนะครับท่านฟัง
1: ค่ะอาจารย์ขามีคุณผู้ฟังชื่อว่าใหญ่งูเห่าโหดแต่เขาคงไม่โหดเขามาถามแล้วก็มาแชร์กันนะคะว่าอาจารย์ครับผมอายุ62สูง174เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยหนัก92ปัจจุบันผมหนัก78เพราะว่าทำงานเสิร์ฟอาหารเก็บตังล้างจานถูพื้นเองแต่ว่ากินอาหารไม่ตรงเวลาสักเท่าไหร่มีปัญหาเดียวกับสุขภาพคือกรดไหลย้อนแล้วเขาก็ทานยากรดไหลย้อนปรับลำไส้มันก็ดีขึ้นทีนี้ถามว่าทานยาต่อเนื่องแบบนี้ได้เรื่อยๆไหมฮะอาจารย
0: ์ได้ครับยาที่ใช้เนี่ยครับเขาสร้างมาโดยเภสัชกรเขารู้ดีว่าต้องกินต่อเนื่องมันไม่หายเร็วหรอกโรคพวกนี้นะครับต้องปรับพฤติกรรมที่สำคัญมากที่สุดก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมมันถึงใช้เวลาเภสัชกรเขาผู้คิดยาเหล่านี้ขึ้นมาเขาก็รู้ดีเขาต้องสร้างยาที่มันไม่เกิดปัญหาร่างกายเราถ้ากินยาวๆเช่นตับเช่นไตเนี่ยครับยาสองที่ใช้ในการรักษาโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นมิตรกับพวกตับพวกไตเรามากไม่ได้ไปวุ่นวายกับพวกตับไตเลยนะครับนั้นคุณหมอที่เขารักษาคุณจะถึงกล้าให้คุณสั่งต่อเรื่อยๆอันนี้ยังไม่ดีอาการไม่ดีขึ้นนัดอีกเดือนข้างหน้าสั่งยาต่อให้ได้ไม่มีปัญหารู้ดีว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะไม่เกิดปัญหากับลำไส้และตับและไตของคุณเองเลยนะครับ แต่ผมแนะนำน้องคนนี้ครับว่าเมื่ออาชีพมันต้องดูแลคนนู้นคนนี้ให้บริการพอถึงที่เราฟังว่าจะบริการเรื่องอาหารการกินในร้านตัวตัวเองประมาณนั้นผมเดาว่านะถ้าถึงเวลากินอาหารคุณไม่จะกินครับคุณต้องเตรียมอาหารที่นี่ที่มันดูดง่ายๆปล่อยภาพไหมฝังปล่อยภาพไหมครับที่ไม่ต้องเอาช้อนไปตักนั่งกินเสียเวลาจับกล่องมาได้ก็ดูดทุกๆเข้าไปเลยลองทอดให้ก่อนครับเที่ยงปุ๊บยังไม่ได้กินแน่เพราะคนไข้ให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะเลยตอนนั้นนะครับคุณก็ดูดน้ำเต้าหู้สักหน่อยก็ได้นี่มันทำมาในกล่องง่ายตายเป็นเสียบๆไปกล่องละไม่กี่ตังค์นะครับเตรียมไว้ที่ห้องที่ตู้เย็นเลยในร้านนั่นแหละก็ควักมาแล้วเสียบหลอดดูดปื๊ดๆแล้วก็ส่งอาหารต่อไปเพื่อจะทำให้ลูกค้าพอใจ
1: ค่ะ
0: น้องคนนี้ก็จะมีความสุขเพราะว่าไอ้โรคกรดไหลย้อนมันถูกเติมอาหารเข้าไปในกระเพาะแล้วตามเวลานะเนี่ยสมมติก่อนถึงมันจะย่อยง่ายมันอยู่ได้ประมาณชั่วโมงกว่าถึง2ชั่วโมงก็จะหมดไปจากกระเพาะคุณแต่มันดึงเกมไปได้พอถึงบ่าย2ไอ้น้ำเต้าหู้ที่คุณกินที่มันดูดเข้าไปกล่องเมื่อกี้เนี่ยมันหมดแล้วอ่ะคุณก็ต้องได้เวลากินอาหารเพราะคนลูกค้าก็จะเริ่มจางลงนะครับท่านฝากเห็นภาพไหมครับต้องต่อเห็นภาพไหมครับ
1: เห็นภาพค่ะ
0: ถึงเวลาแล้วไม่ได้กินอาหารถ้าไม่อยากไม่กินจริงอย่าไปซื้อมันสิครับคุณต้องมีคลิกนิดเล็กๆน้อยๆมีกุศโลบายนิดหน่อยกินก่อนให้มันย่อยง่ายๆดูดง่ายๆใช้เวลานาทีเดียวจบหมดกล่องทิ้งกล่องลงถังขยะครับแล้วก็สึกดูอาหารต่อไปในร้านคุณจะได้เจริญรุ่งเรืองนะครับ
1: แวบสัก10นาทีก็ได้นะตรงนั้นน่ะแวบมาแวบมาดูแลสุขภาพตัวเองเนาะอาจารย
0: ์คนอื่นด้วยนะครับหลานๆเหมือนกันนะครับทำงานอยู่บริษัทมันก็ต้องกินอาหารผิดเวลาก็หาอะไรที่มันกินง่ายๆสิครับน้ำผลไม้ขอให้แม่ที่บ้านคั้นให้หน่อยใครแต่งงานแล้วขอให้ภรรยาก็คั้นให้ใส่ซัพเปอร์แวร์เล็กๆไปนะครับปัจจุบันนี้ก็มีถุงนี่ดูง่ายแบบของเด็กอายุน้อยๆตามเรื่องอะไรไม่รู้นะที่เป็นภาชนะที่บรรจุอาหารแบบที่กินง่ายดูดง่ายเนี่ยนะ
1: ค่ะเอาง่ายๆคุณฟังแซนด์วิชชิ้นเล็กๆอ่ะชิ้นพอคำอ่ะนะถ้ามีโอกาสก็ติดกระป๋องกระเป๋าไปนมน้ำถั่วเหลืองอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะรองท้องไปก่อนนะคะ
0: เรื่องพวกนี้ครับที่ญี่ปุ่นเขาดูแลกันดีมากนะภรรยาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะทำของเช้าๆให้เป็นที่หิ้วคล้ายๆกับกล่องข้าวหรือผ้าผูก
1: เป็นตก
0: เป็นไทยเป็นใจแล้วให้พวกนี้ไปติดไปด้วยเพราะเขารู้ว่าสามีเขาทำงานเนี่ยเขาต้องซีดกับงานมากก็ต้องไม่มีเวลากินยังกินไม่ได้ตามเวลาก็ดูดพวกนี้เข้าไว้ก่อนเติมเข้าไปแต่พอแต่ทั้งชั่วโมงชึ่งชั่วโมงครึ่งกระเพาะไม่ว่างแน่ๆพอถึงเวลาพร้อมแล้วก็กินจริงๆที่ภรรยาทำมาให้ที่หิ้วผ้าถุงมาด้วยเนี่ยนะครับ
1: คุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ก็เหมือนจะแชร์มานะคะการฝึกสติของผมเนี่ยเอาง่ายๆก่อนครับอาจารย์เช่นเคี้ยวอาหารให้ช้าลงนอนให้เร็วขึ้นเออนี่ก็ได้เหมือนกันนี่ได้
0: นี่คือเรื่องดีๆครับคุณก็ใช้วิธีการรู้สึกตัวระลึกรู้ต้องทำมันไประลึกตัวต้องทำแล้วนะทำต่อไปเรื่อยๆก็จะยั่งยืนยาวไปหลายเดือน4เดือน5เดือน8เดือนทั้งปีๆถ้าไปจะเกิดผลที่กระทบกันเองนะครับส่วนเรื่องไม่ดีๆไม่ดีไม่ได้เรื่องคุณก็รู้เท่าทันมันร
1: ู้
0: เท่าทันนะมึงอย่ามาหลอกกูให้เรื่องคนเนี้ยพวกกิเลสต่างๆพวกโลภโมโทสันโลภโกรธหลงอย่ามาหลอกฉันนะ
1: คุณผู้ฟังท่านนี้ส่งข้อมูลมาแล้วหนูก็อยากจะให้อาจารย์ให้กำลังใจพี่เขาสักนิดหนึ่งยินดีกับตัวเองขอแสดงความยินดีกับตัวเขาเองที่ได้กลับมาฟังรายการ Healthy Time อีกครั้งที่หายไปไม่ได้ฟังเพราะว่าต้องต่อสู้กับมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ต่อมน้ำเหลืองมาหลายปีตอนนี้ดีขึ้นหยุดเคมหยุดยากดภูมิพบหมอ3เดือนครั้งค่ะอาจารย
0: ์โอ้คนเป็นหมอฟังดูจะรู้ว่านี่อาการมันดีขึ้นจริงๆนะพอหยุดเคมนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากคือว่าเซลล์ในร่างกายคุณที่เป็นเซลล์ไม่ดีมันเริ่มจบเกมลงแล้วคุณหมอถึงกล้าหยุดนะครับทั้งหลายแหล่นี่คือสิ่งที่ผมขอดีใจด้วยนะแล้วก็ดำเนินชีวิตดีๆช่วงนี้ช่วงที่คุณจะต้องตักตวงทั้งหมดคืนกลับหันกลับไปดูแลครอบครัวคุณนะครับไปพูดคุยกับคนในบ้านสัมพันธ์แต่ครอบครัวซื้อและแทนไม่ได้แต่ถ้ามีใครมาแทนได้สัมพันธ์ในครอบครัวสำคัญมากๆมันจะมีค่ามากเวลาที่คุณดีกลับไปดีกับลูกๆกับภรรยาให้ทุกอย่างบรรยากาศในบ้านมันดี เขาก็ดีด้วยที่ลูกๆคุณก็ได้ดีด้วยตัวคุณเองก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับทั้งหลายๆนี่คือความจดจำที่คุณจะสร้างขึ้นมาให้กับชีวิตคุณนะครับในช่วงที่ไปเจอกับโลกร้ายๆผจญภัยมาเยอะแล้วนะครับ

0: อืมนะคะก็ให้กำลังใจเนาะนะคะแล้วก็ดีใจที่คุณพี่กลับมาเป็นผู้ฟังของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังนะคะท่านนี้9619นะคะอันนี้ข้อความดิ้นไปดิ้นมานิดหนึ่งนะอาจารย์อายุ60ปีสูง156น้ำหนัก63มือซ้ายเนี่ยจะชาช่วงเช้าๆบางครั้งนะคะเกาที่ใบหน้านะคะถ้าเลี่ยงไม่ผ่านไม่ถ้าเลี่ยงไม่ผ่านแต่หา second opinion ไม่ได้โดยใช้ยาทารักษาแทนได้ไหมคะอาจารย์คือเขาไม่รู้สึกว่าเขาได้เกาหน้าเขานะมันรู้สึกว่าชาๆหมอวินิจฉัยว่าเป็นผังผืดที่ฝ่ามือนัดผ่าค่ะอาจารย
1: ์คืออาการที่เป็นเนี่ยฟังดูเหมือนกับอาการมันเยอะมันเป็นมานานแล้วล่ะอันนี้น้องผู้ชายหรือน้องผู้หญิงจ้ะ
0: มีคำว่าค่ะมา
1: ว่าไงนะ
0: มีคำว่าค่ะค่ะผู้หญิง
1: ค่ะผู้หญิงค่ะน้องผู้หญิงโอเคเขาจะเป็นโรคพวกนี้เยอะโรคเช่นประสาทที่ฝ่ามือทำให้อาการคุณมีปัญหาในพวกนี้นะครับทั้งที่มือมีอาการแล้วทั้งไปเกาะไปเกาที่อื่นก็ไม่รู้ก็รู้สึกพอมันไม่รู้สึกชาเนี่ยมันบอกผมมากเลยครับว่าโรคนี้มันเป็นมานานแล้วมันก็เป็นขนาดที่เลยการใช้วิธีอื่นๆในการรักษาละมันเลยข้ามไปละหน้าที่เราคือไปลดการกดทับของเส้นประสาทนี้ให้ได้
0: ค่ะ
1: เห็นแล้วการกดมันจะกดต่อไปเรื่อยๆอาการมันจะไม่มีทางดีขึ้นเพราะเส้นประสาทมันเป็นส่วนของร่างกายที่มันขี้งอนนะจะบอกไปก่อนนี่ผมพูดให้ท่านฟังจำไว้เลยครับเส้นประสาทมันขี้งอนมันโดนกดโดนทับนิดหน่อยไม่ยอมครับเกิดอาการแสดงทันทีเช่นไม่ทำงานไม่ส่งสัญญาณความรู้สึกช้านะครับมันทำเลยนะครับไม่ง้อใครด้วยมันขี้งอนนะเหมือนคุณจีบสาวตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะเขาก็จะขี้งอนนิดๆหน่อยๆ yeah. นะเราหน้าจับแต่บอกซะก่อนนะถ้าคุณต้องทนเอาคุณเป็นหนุ่มคุณจะไปจีบเขาคุณต้องทน คุณต้องรู้ว่าเขาขี้งอนนะปัญญาแต่เส้นประสาทก็เหมือนกันครับนอกคนที่เป็นโรคเส้นประสาทที่มือกดทับที่ข้อมือแน่ๆรับรองได้นะครับฟังอาการแล้วเนี่ยนะไม่ค่อยมีโรคอื่นหรอกคุณหมอที่รักษาเขาก็จะผ่าตัดก็ไปทำอะไรครับไปปลดปล่อยแรงกดที่เกิดขึ้นกับเส้นประสาทเส้นนี้คลายออกไปเลยเพราะมีดหมอมันทำได้ไปคลายมันอยู่ในถ้ำเส้นประสาทมันเข้าไปในถ้ำนะครับในถ้ำนี้มีสตรัคเจอร์มีเรามาผ่านมา9อย่างคือเส้นเอ็น8อย่างเส้นประสาทอีก1อย่างเส้นประสาทมันอ่อนแอกว่าเส้นเอ็นเยอะเลยท่านฟังเพราะมันถูกกดปั๊บเนี่ยมันก็มีอาการนะครับพอถูกกดมีอาการเส้นประสาทก็งอนไม่แสงรับผิดชอบหน้าที่ของมันความรู้สึกเกิดขึ้นไม่ได้เรียกว่าโรคCTS carpal tunnel syndrome ก็มีอาการที่คุณพูดถึงนี่แหละครับก็ผมคิดว่าเคสนี้คงจะไม่มีทางเรียกทางอื่นละ
0: นอกจาก
1: หมอผ่าตัดให้เลยครับ
0: อ๋อเนี่ยเขาก็ถามว่าเขาจะใช้ยาทาได้ไหมทา
1: คืออาการมันเลยครับ
0: เลยมากกว่าทาถูกต้องไหมคร
1: ับใช่ครับถูกต้องครับแต่ทาไม่ได้ผลเสียเวลาชีวิตไปเปล่าและข้อเสียก็คือเส้นประสาทเมื่อถูกกดไปนานๆเนี่ยการฟื้นตัวกลับมันไม่ยอมนะขี้งอนเยอะเลยแล้วมันไม่ยอมคืนกลับด้วยผ่าเข้าไปตอนหลังเช่นอีกสักปีเขาจะผ่าเนี่ยผลมันจะไม่ค่อยดีเท่ากับผ่าเลยจะได้ไม่ถูกกดนานเช่นประสาทเป็นยอมฟื้นตัวกลับให้เราได้นะครับ
0: งอกูไม่กลับละนะคะหูต้องผ่าอย่างเดียวเนาะหูฟังเนาะเป็นกำลังใจให้ค่ะมีอีกหนึ่งท่าน8621อันนี้ยาวนิดหนึ่งนะคะอาจารย์คุณหมอคะคุณแม่หนูอายุ63ปีน้ำหนัก53ส่วนสูง153 3สัปดาห์ก่อนเดินข้อเท้าพลิกและมีการก้าวขาพลาดในที่ต่างระดับเกิดอาการบวมอักเสบที่บริเวณข้อเท้าและข่าด้านซ้ายมีกดบุ๋มๆบ้างประมาณ1บัว1เซน1นิดๆอาจารย
1: ์
0: แต่ว่าเป็นอยู่ข้างเดียวแม่ไม่ยอมพักการใช้ขาตอนนี้ผ่านมา3สัปดาห์อาการดีขึ้นแต่ไม่มากเรียนถามอาจารย์ว่าควรรักษาอย่างไรดี
1: คือเคสแบบนี้ครับมันเคสอุบัติเหตุนะท่านฟังเส้นเอ็นที่รอบๆข้อเท้าอ่ะที่มันพลิกเป๊ะเนี่ยเส้นเอ็นมันก็เลยมีการฉีกขาดตรงเส้นใยบางส่วนนะ แต่ผมไม่แน่ใจว่ามีกระดูกหักหรือเปล่าแต่ว่าคงไม่มีเพราะฟังดูคุณแม่ยังเดินได
0: ้ยังใช้ขาได
1: ้ใต้กระดูกเล่ากระดูกหักเนี่ยไม่เดินไม่ได้หรอกจะปวดมากอ่ะทนไม่ได้เพราะกระดูกมันเจ็บปวดมากมายกรณีนี้ครับผ่านสามสัปดาห์ซึ่งจริงแล้วถ้าดูแลรักษาโดยมือของหมอจริงๆวันที่ครบสามสัปดาห์เนี่ยมันน่าจะดีขึ้นแล้วสัก
0: 50%
1: แต่ฟังดูน้องๆบอกคุณแม่ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะก็เพราะเรายังใช้มันอยู่มันจะพักผ่อนพอแล้วก็มันจะพักข้อเท้าได้เพียงพอส่วนท่านใช้ยาช่วยได้น้อยส่วนท่านการที่เราจะต้องมีวิธีการบริหารต่างๆช่วยด้วยไม่ทำครบต้องเริ่มใหม่นะครับไม่เป็นไรครับสามสัปดาห์ผ่านไปก็จริงถือว่ามันเป็นพื้นฐานรองให้ตับใหม่นะครับถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเดินแต่ละก้าวหรือช้าลงมากๆแล้วก็อย่ารีบร้อนนะครับสำคัญเพิ่มเป็นการนั่นคือตอนนอนกลางคืนหรือตอนที่ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศก็ตามแต่นะครับอย่าห้อยขาลงที่พื้นตรงๆเพราะมันทำให้บวมอยู่พอบวมแล้วมันทำให้ดีเลย์การหายของเส้นเอ็นเหล่านี้นะครับยกขาสูงตอนนอนก็เอาหมอนหรือผ้านวมก็พับไปทับมาให้มันสูงขึ้นสักคืบหนึ่งแล้วก็หนุนขาข้างที่คุณแม่คุณเจ็บนี่แหละครับอีกข้างไม่ต้องหนุนก็ได้นะครับถ้าเราทำให้อาการบวมมันเยอะขึ้นตื่นเช้ามาจะบวมน้อยลงพันผ้าอีลาสติกแบนเดจที่เราพูดถึงว่าผ้ายืดๆนะครับที่มันม้วนอ่
0: ะ
1: จะช่วยได้เยอะในการที่ไม่ทำให้มันบวมเยอะเพราะมันช่วยรัดภายนอกให้ไม่ต้องบวมเยอะอาการบวมเยอะเนี่ยเป็นตัวอันตรายการที่เขาเน้นหายยากเรื่องข้อเท้าที่คล้อแพ้นะครับยุบบวมลงได้เนี่ยเท่ากับคุณช่วยให้เส้นเอ็มซ่อมตัวเองเพราะพอยุบไม่บวมปุ๊บเลือดที่มาเลี้ยงในแถวๆนั้นนะครับมันจะดีขึ้นแล้วส่งอาหารดีๆมาช่วยซ่อมแซมก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นจริงๆด้วยนะครับ
0: อาจารย์ในกรณีของคุณพี่ท่านเนี้ยค่ะเอาโอเคละผ่านมาสักสัปดาห์หนึ่งแล้วนะประคบร้อนประคบเย็นหรือกินยาพวกเอนไซม์อะไรช่วยได้ไหมอาจารย
1: ์ครับเรื่องยาเนี่ยครับถ้าผมรักษาคุณก็บอกให้คุณแล้วใช้ได้ใช้นะยาตัวที่มันอาจจะแพงนิดแต่ว่ากินน้อยแล้วมีผลเสียต่อคุณน้อยด้วยนะครับทำให้คุณจะมีผลดีขึ้นก็ใช้สัก3วัน5วันนะครับแล้วก็จะหยุดไปใช้ต่
0: อ
1: เราไม่ใช้นานเอนไซม์เนี่ยอาจจะทาต่อได้ทายากลุ่มนี้ได้ในช่วงในทายต่อไปสำคัญคืออย่าให้มันบวมลดบวมเราให้มากๆนะครับแล้วก็ใช้งานมันให้น้อยๆเพื่อถนอมสตรัคเจอร์ต่างๆคุณให้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับใจเย็นถ้าอย่างนี้คงต้องใช้เวลาสัก2สัปดาห์กว่าจะดีขึ้นมากๆนะครับ
0: เข้าใจเลยจ้ะหนูเคยมีลักษณะคล้ายๆของคุณพี่ท่านนี้คือข้อเท้าแกว่งเดินต่างระดับไม่กินไม่ได้นะจ้ะทรมานมากเลยปวดมากบวมด้วย
1: ยามจะช่วยได้เยอะแล้วก็แต่เราใช้ให้เป็นนะครับใช้ฉลาดพอที่จะไม่ทำให้เกิดผลเสียใดๆจากเอนไซม์นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทาซะพอสัก5วันผ่านไปเลิกหยุดยากินนะครับทาเอาแทนเนี่ยมันเข้าทางใหม่ทางผิวหนังมันก็จะไม่มีผลระคายเคืองกับกระเพาะคุณเองนะครับ
0: ค่ะวันนี้เวลาหมดค่ะอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกและต่องน้อยลาไปพร้อมๆกันนะคะ
1: สัปดาห์หน้าแล้วครับสวยหล่อให้หลานๆนำมาให้หลานๆเราที่ฟังรายการอยู่ด้วยความแสดงความขอบคุณต่อหลานๆนะครับ
0: นะคะวันนี้ลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: 02-21-6736
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยนี่
3: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรแล้วก็ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะฮะก็ระหว่างนี้ครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะไปกันเรื่องความช่วยเหลือกันหน่อยนะฮะน้ำท่วมนะครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับแถลงช่วยบ้านน้ำท่วมนะครับคนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้ำท่วมบ้านรับความช่วยเหลือ 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมอาจได้ 5,000 บาทจะนับกันยังไงดีนะครับแล้วก็5 6 7ตุลาคมนี้ครับก็วันนี้วันที่6แล้วนะนะฮะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ครับคนทำงานกลางแจ้งระวังฟ้าผ่าแหมชอบๆนะฮะเมื่อวานก็ลูกเห็บตกอีกแล้วด้วยนะครับเห็นเมฆฝนรีบเข้าที่ปลอดภัยนะครับอาจโดนทั้งฟ้าผ่าและลูกเห็บหล่นใส่หัวได้จะเจ็บตัวเอานะครับอาจารย์อยู่สายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มีหลายเรื่องกันราวเลยฮะอาจารย์ฮะ
1: วันนี้ฝนนะฝนเมื่อคืนนิดหน่อย
0: ไ
1: ม่ได้มากไม่ได้หน้าฝนก็บอกแล้ว
0: ครับ
1: ส่วนช่วงวันนี้พรุ่งนี้ภาคใต้ฮะภาคใต้กับภาคตะวันออก
0: เชียงใหม่สู้ฟื้นฮะอาจารย์ฮะเปียกไปหมดแล้วตอนนี้
1: เชียงใหม่มันนิดหน่อยมันฝนเปลี่ยนฤดูมันไม่ได้เป็นฝนแบบต่อเนื่องยาวนานฝนมันก็ต้องตกจากฟ้า
0: ครับ
1: น้ำมันระเหยยื่นไปไม่ให้มันตกลงมามันจะไปอยู่ไหน
0: แล้วก็มีแจ้งมาจากทางจันทบุรีครับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีบอกว่าตอนนี้สามารถเดินทางไปจันทบุรีในเส้นทางหลักได้แล้วเรียบร้อยนะครับน้ำลดลงเรียบร้อยแล้วฮะ
1: แต่ผมกลัวว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นอีก
0: ครับผม
1: เพราะว่าเมืองจันเหนือเมืองจันมันก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดใครไปก็ดูหน่อยไม่หน่อยนึงแล้วกันเพราะว่าฝนตะวันออกยังไม่จบดีครับ
0: ครับ
1: บอกแค่นี
0: ้
1: ก็ฝนตะวันออกอาจจะยังมีพอมีอยู่อ่
0: ะ
1: ถ้าเกิดจะให้เที่ยวจริงๆเนี่ยผมไปเนี่ยหลังสักหลังวันที่10ก็ยังไม่แน่รอไปหลังงานสักวันที่แน่นะวันที่หลัง
0: 15ไปก่อน
1: สุดท้ายไอ้ที่สุดท้ายของเดือนนี้
0: ฮะแต่กลับไปเยี่ยมบ้านได้ใช่ไหม
1: เดือนนี้ไปเป็นต้นไปต้นไปเพราะเดี๋ยวมีอีกลูกนึงมาตอน10 12 13อะไรพวกนี้ด้วย
0: ก็รับประชุมไอเอฟพอดีเลยนะครับก็มีแจ้งวันหยุดตุลาคมนะฮะวันที่13วันนอมินมหาราชนะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็วันที่16ประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็รองรับการประชุม IMF World Bank 2026นะครับส่วน14 15เนี่ยเข้าใจว่าประกาศให้ทางหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจนะฮะ Work from Home ครับ12นี่ก็ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนอีกวันหนึ่งนะฮะ23ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราชนะครับอาทิตย์หน้าดูแล้วก็หยุดยาเขาจันเยอะเลยแต่ว่าผมไม่ได้หยุดยังไงวะจัดรายการทุกวันเลย
1: จัดรายการสนุกไม่รู้เหมือนกันตัวใครตัวมันแล้วกัน
0: ครับ
1: ผมฟังมันอยู่แล้วผมก็มึนงงนะเป็นแต่ว่าก็มีประชุมอะประชุมใหญ่ก็เขาอยากไม่อยากให้รถติดมั้งอยากหยุดก็หยุดแต่ก็บริษัทส่วนใหญ่ถ้าเกิดวันหยุดมันเกินนะเขาก็ไม่หยุดให
0: ้ครับ
1: อันนี้ก็แล้วแต่บริษัทละกันยังไงก็หนาวเริ่มมาแล้วนี่มาเบา
0: ฮะที่ดอยอินทนนท์นี่ก็10องศาเซลเซียสครับเมื่อเช้าวันนี้นะฮะณยอดดอยตรงไหนก็ไม่รู้นะเขาปักอะไรนะที่วัดอุณหภูมิไว้ตรงมันหลายจุดเหลือเกินนะฮะสถานีตรวจอากาศก็ใช่ตรงบริเวณทางเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่งแม่ปอนแม่ปานะตรงนั้นก็มีเทอร์โมมิเตอร์อันเบลเลิมเทิมวางไว้อยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะ
1: ปกติแล้วต้องดูยอดดอยฮะตรงแสนีเรดาร์เลย
0: ครับยอดดอยยอดหญ้าบนยอดดอยนี่ได้ไหมฮะอาจารย์ฮะ
1: มีอะไรก็มีป้ายอยู่ครับเดี๋ยวไม่วัดเองครับวัดเองไม่นับครับยอดหญ้าอุณหภูมิมันต่ำอยู่แล้วครับมันยังก็ปกติที่ใช้กันตลอดการมาเนี่ยก็คือไอ้นี่อุณหภูมิยอดดอยที่เป็นแผงงานมือถือมาเห็นชัดเวลาไปถึงสถานีเรดาร์ที่ยอดดอย
0: ครับ
1: อยู่แม่ป้ายมันต่ำกว่าฮะมันใช้เป็นตัวมาตรฐานวัดไม่ได้
0: เมื่อวานนี้ลูกเห็บตกแล้วครับอาจารย์ครับ
1: มันก็ต้องตกหรือวะ
0: ฮะ
1: ก็บอกไปแล้วลูกเห็บมันก็คือถ้าเกิดฝนฟ้าคะนองลูกเห็บมันเกิดง่ายเพราะว่าลมมันพัดขวนขึ้นมันเอาไอ้น้ำจากเมฆลอยขึ้นไปสูงๆแล้วพอสูงยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวเสร็จมันก็จับแข็งแล้วมันก็ก้อนกลายเป็นก้อนแล้วก็ตกลงมาก็แค่นั้นเลยทำไงกับลูกเห็บตกเราไม่สามารถจะเดาได้นะครับว่าลูกเห็บจะตกเมื่อไหร่หรือตรงไหนเป๊ะๆเอาง่ายๆแล้วกันเพราะงั้นถ้าเกิดตกมาก็แอบจะลูกเห็บเมืองไทยมันก็ตกมันไม่เล็กๆแค่สิ่งแต่ก็แก๊กก็แก
0: ๊กใหญ่สุดเท่าที่เคยเห็นนะใหญ่เท่าลูกมะนาวฮะ
1: ไอ้นั่นไม่ใช่จังหวัดนะไม่ใช่กรุงเทพ
0: ครับใช่ฮะ
1: ใช่จังหวัดแถวอีสานเนี่ยตอนเกิดฝนฟ้าคะนองซึ่งก็ของนอกนี่เขาเท่าลูกเทนนิสครับ
0: ครับ
1: อย่าไปคิดมากเมืองผมก็เจอลูกเห็บเป็นระยะที่ตอนสมัยผมอยู่เมืองนอก
0: วันนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดแล้วฮะพร้อมรับนักท่องเที่ยวครับ
1: ก็ผมหนักน่าจะผ่านไปละก็แต่ไปก็ระมัดระวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำตกบางแห่งก็อาจจะติดเรืออะไรต่างก็อย่าไปประมาทมากแล้วกัน
0: ครับอาจารย์มีอะไรจะพูดสักหน่อยไหมฮะเงินช่วยเหลือน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมรับ 9,000 น้ำล้อมรับ 5,000 บาท
1: มันเริ่ม1ตุลาไหมเหรอ
0: ไม่อันนี้เขาอีกอันหนึ่งแล้ว
1: ทำไมมันเยอะจังปวดหัวตัวลงผมไม่ยื่นหลักฐานอะไรเลยบ้างผมจ่ายค่าซ่อมประตูผมไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับเขาไปมีระเบียบการอยู่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวไปดูให้แล้วกันนะฮะแล้วแปะไว้ที่เพจ Variety Travel ก็เข้าไปดูกันได้ครับ
1: ก็ลองดูสำหรับบ้านที่เสียหายเยอะๆนะฮะก็ไปแล้วกันส่วนของผมมันไม่เท่าไหร่ก็ค่าไปค่ากลับค่ารถค่าน้ำมันผมว่าผมยอมเป็นคนดีไม่เอาเงินยกให
0: ้มีท่านฟังส่ง SMS มาอย่างไวเลยฮะมีธุระต้องไปพัทยาเสาร์อาทิตย์นี้จะรอดไหมครับ
1: เสาร์รอบนี่คือรอบอะไรถ้าเกิดฝนตกก็อาจจะตกพัทยามันก็ฝนตกอยู่แล้วส่วนรอบในที่นี้ก็คือน้ำท่ว
0: ม
1: ใช่ไหมรอบนี้ในที่นี้คือน้ำท่วม
0: ฝนตกน้ำท่วมรอการระบาย
1: โอกาสฝนตกเนี่ยก็มีค่อนข้างน่าจะเจอโดนฝนนะ
0: ครับ
1: ฟ้าก็อาจจะใสบ้างมีฝนบ้างส่วนน้ำท่วมเร็วๆของพัทยาเนี่ยเราแนะนำว่าไม่น่าจอดรถถ้าเกิดฝนมันตกหนักๆก็อย่าเอารถออกไปวิ่งข้างนอกแล้วก็เอารถจอดก็จอดชั้น2ชั้น3อ
0: ่
1: ะนะอย่าไปจอดริมถนนมากเพราะว่าคือบอกตามตรงพัทยาเนี่ยเวลาท่วมเนี่ยมันท่วมแบบเรียนบอมฝนตกฟุบเดียวมันมาเร็วมากแล้วก็การคาดการณ์ล่วงหน้าเนี่ยมันยากมากเพราะฉะนั้นที่บอกได้ก็คือคงมีฝนตกแต่เท่าที่พยากรณ์อยู่ตอนนี้เนี่ยฝนไม่ได้ตกหนักขนาดนั้นก็คือเป็นฝนตกเฉยๆอ่ะแล้วก็ไม่ได้ตกข้ามวันข้ามคืนมีตกบ้างฟ้าใสบ้างแต่พอใกล้ๆเนี่ยถ้าเกิดเรนบอมมันมาเนี่ยน้ำอาจจะท่วมจับพลันเพราะพัทยามันท่วมง่ายอยู่แล้วก็มองซ้ายมองขวาไว้แล้วก็อย่าไปลงถนนที่น้ำมันท่วมเป็นประจำที่ถนนเลียบทางรถไฟอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยู่ถนนหน้าหาดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะท่วมบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเข้าไปทางแถวถนนเลียบทางรถไฟที่มันเป็นแอ่งน้ำอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นอาจจะท่วมเยอะมันก็ขึ้นอยู่เพราะว่าไปไหนแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังไปแค่ธุระเฉยๆไปทำบ้าอะไรถนนเลียบรถไฟเห็นมีอะไรเลยก็ไปธุระก็น่าจะไปอยู่ถนนเลียบหาดผมว่าถนนเลียบหาดก็อย่างมากก็น้ำขังแล้วก็ลงไปไม่ถึงแบบท่วมจนรถพังอ่ะ
0: อยู่ให้ห่างๆจากถนนสายต่ำไว้นะฮะอุโมงค์ก็อย่าไปรอดมัน
1: อุโมงค์นี่ไม่ต้องห่วงหรอกคือถ้าเกิดมันน้ำท่วมเขาก็ปิด มันคงไม่ท่วมทันทีนี่คลื่นสึนามินะลงไปในอุโบงค์แล้วน้ำท่วมทันทีคงเป็นไปไม่ได้นะ
0: คร
1: ับ น้ำก็ยงโยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็จะปิดอุโมงค์แล้วก็ลงไม่ได้อยู่แล้วมันก็ไปท่วม
0: เห็นน้ำเยอะๆก็อย่าฝืนไปลุยนะฮะลงมายืนดูประเมินสถานการณ์ก่อนก็ได้อ่ะก็ในช่วงน้ำท่วมครับมีนวัตกรรมฮะอาจารย์ฮะเขามีข้าวมันไก่ข้าวมัสมั่นไก่ใส่กล่องวางนอกตู้เย็นนะฮะเป็นแพ็กเกจจิ้งนะข้าวปุ๊บมีกะเพราอยู่ข้างในใส่เสร็จหลับเรียบร้อยนะฮะอยู่ได้ไม่เสีย18เดือนอันนี้อาจารย์เชนนำเสนอนะ
1: มันเห็นแล้ว
0: ครับ
1: แต่ที่นี่18เดือนนี่

0: ครับรู้ได้ไง
1: ไม่รู้ผมไม่รู้
2: น่าอาร์เจนตินน่าจะมาเป็นรัฐมนตรีรองนายกอยู่ไม่ถึง18เดือนนะแต่เขาบอกลุ้นตายกัน18เอาเชื่อแต่ลุ้นน้ำบ้าเลยทุกข่วม18เดือน
0: เอาไม่เป็นไรอันนั้น
2: เราอยู่นานๆได้อยู่นานได้เก็บไปกินแล้วกัน
0: ครับ
2: จริงๆผมขอสักเดือนหนึ่งได้ก็บุญแล้ว
1: ผมจำได้ช่วงนั้นท่วมปี54นี่ผมขนข้าวที่ปรุงเรียบร้อยนะข้าวกะเพราไก่ใส่กล่องเนี่ยแพ็คเกจจิ้งเนี่ยฮะข้าวกะเพราไก่ข้าวมันไก่ว่ามันไก่ทอดข้าวหมูทอดเนี่ยขึ้นทุกวันเลยแจกไม่หมดก็เน่าบางบ้านก็โอ้โหรับไปถุงหนึ่งมีกันอยู่ 3-4 คนรับไปประมาณสักรอบละ10กล่องวันนั้นรับไป40กล่องกินยังไงให้หมดไม่รู้ไฟก็ไม่มีน้ำท่วมล้อมทุกด้านมันก็เสียนะผมว่าถ้าเกิดได้นวัตกรรมนี้ในปีช่วยตั้งแต่ปี54นะก็น่าจะดีกว่านี้เยอะเลยนะฮะ
2: มันย้อนอดีตไร้สาระจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนะ
0: ครับ
2: คือไม่ได้ก็อาจจะก็เป็นแนวความคิดเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดไอ้พวกอาหารสำเร็จรูปที่มันอยู่ได้นานๆในซองอลูมิเนียมเนี่ยมันก็อยู่ได้นานนะ
0: ครับ
2: ไม่เพราะว่าบ้านผมมีไอ้ตอนนั้นพวกผมไม่กินเดี๋ยวแย่ไปซื้อที่ไหนก็มีหลายยี่ห้อด้วยไอ้พวกไข่พะโล้ไก่กระเทียมเนื้ออะไรต่างที่เป็นซองอลูมิเนียมซอยฮะแล้วก็ฉีกซองมามีเนื้อหลายยี่ห้อลองไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตเด็กคนหนึ่งไม่เคยเห็นหรอ
0: ก็เคยเห็นนะฮะ
2: ไอ้พวกนั้นก็อยู่ได้เป็น 2-3 เดือนนะฮะน่าจะเกินด้วยซ้ำผมไม่มั่นใจผมไม่เคยดูผมซื้อมาแล้วผมถือว่าเมื่อมันเป็นของผมแล้วไม่มีวันหมดอายุ
0: ครับ
2: ผมก็ยังกินอยู่ตอนนั้นก็กินแล้วก็ส่วนข้าวก็ถ้าเกิดไฟฟ้าไม่ดับมันก็หุงได้แต่ถ้าเกิดไฟดับก็อาจจะกินของอาจารย์เพนแกต้องอุ่นด้วยก่อนเนี่ยผมพอดีผมไม่ได้อ่านรายละเอียด
0: อ๋อไม่รู้เหมือนกัน
2: มันต้องอุ่นไหม
0: ไม่แน่ใจ
2: มันน่าจะต้องอุ่นนะ
0: ครับให้มันน่ากินสักนิดนึงนะ
2: ลองดูแล้วกันนะคงสายคิดมาก็แต่ใครอยากลองชิมก็ไปชิมแล้วกัน
0: ครับแล้วก็สัปดาห์ที่3นะครับเตรียมตัวรับกับงานออกพรรษาก็จะมีงานบุญงานประเพณีหลากหลายเลยเอาใกล้ๆหน่อยนะครับ19ถึง27ตุลาคมนะครับเป็นงานรับบัวก็เป็นประเพณีเก่าแก่ของบางพีนะครับจัดที่วัดหลวงพ่อโตบางพีนะครับก็มีชักพระลอยล่องลอยเรืออยู่ในคลองเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็โยนบัวไปที่องค์พระนะฮะก็ใครที่เคยไปแล้วนะครับก็เข้าใจว่าคงจะอยากไปอีกนะครับใครที่ยังไม่เคยไปก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวกันครับงานรับบัววัดหลวงพ่อโตที่บางพีจังหวัดสมุทรปราการครับ19ถึง27ตุลาคม2569ครับ
2: ไม่เคยเลยแม่ไปเหมือนกันนะ
0: ฮะที่นี่มีหลวงพ่อสัมปะกงองค์โตๆอยู่ด้วยครับ
2: ก็ไปขอพร
0: ไปขอพรไหว้พระขอพรอ่ะแล้วก็ในยุคที่พลังงานแหมพลังงานน้ำมันแพงเหลือเกินฮะเห็นคุณก้อยตายิ้มเต็มยิ้มเห็นฟันเต็มที่เลยนะครับทางกรมการท่องเที่ยวเขาร่วมกับ4องค์กรครับลงนาม MOU เปลี่ยนน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนครับเชื่อมท่องเที่ยวบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี2193นานเหลือเกินฮะรอตันพอพทไปด้วย
2: ก็มันก็คือน้ำมันแซฟอะฮะ SAF Sustainable Aviation Fuel นะซึ่งจริงๆมันก็มีอยู่นานแล้ว
0: ครับ
2: เป็นแต่ว่าเขาคงอยากลง MOUแกสิงก็เหมือนกับที่ปั๊มเอาง่ายๆปั๊มบางจากเขารับซื้ออยู่ไม่เห็นป้ายเหรอ
0: ครับ
2: ซื้อน้ำเออน้ำมันเครื่องใช้แล้วเอ้ยไม่ใช่โทษที่มีน้ำมันเครื่องน้ำมันทอด
0: น้ำมันทอด
2: อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เอาไปผสมมันมีโรงผสมอยู่แล้วครับในเมืองไทยแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าทำไมมันนานนักแล้วก็เพราะว่ามันได้ประมาณ 3%
0: อ
2: ๋อเข้าใจไหมโอเคเข้าใจความหมายของผมไหม
0: ครับคือน้ำปริมาณน้ำมันน่ะที่ใช้แล้วเนี่ยเอามา 100% ใช้ได้ 3%
2: แต่ไม่หมายว่าเหมือนกับ B E 10อย่างเงี้ยก็คือเอทานอล 10% ใช่ไหมน้ำมัน 90% ใช่ไหม
0: ครับ
2: ถ้าเกิดอย่าง B 7อย่างเงี้ยก็บนน้ำมันปาล์ม 7% แล้วก็น้ำมันที่เหลือก็เป็นน้ำมันธรรมดาส่วนไอ้นี่ก็ 3%
0: ครับ
2: ก็คือเป็นน้ำมันเครื่องบินธรรมดา 97%

0: คือหัวเข่าครับอาจารย์ครับน้ำเข้าบ้าน
1: โอเคนี่ลืมไปได้เลยครับไอ้คำว่าปี54ไม่ท่วมแล้วปี69ท่วมเนี่ยมันไม่มีสาระเลยผมพูดตามตรงผมให้สัมภาษณ์มาสิบสื่อไม่จนผมเลิกไปแล้วก็บอกคุณผู้ฟังไปไม่รู้กี่หนแล้วว่าปี54มันน้ำไหลน้ำราม าจากเหนือปี69มันฝนตกมาจากฟ้าทางน้ำมาเนี่ยคนละโลกกันเลยบ้านผมปี54ไม่มีสักหยดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะข่าวความหมายของปี54กับปี69เนี่ยเทียบกันได้ไม่ได้โดยสิ้นเชิงเอาไว้ง่ายๆแล้วกันจะได้ลืมคำพูดว่าปี54ไม่ท่วมปี69ท่วมมันเป็นคนละเรื่องกันนั่นคือข้อแรกที่ชัดเจนที่สุดข้อที่สองก็คืออะไรนะปาเก
0: ้
1: ที่นี่โอ้โหก็ส่งกำลังใจให้เลยครับปาเก้เนี่ยจริงอย่างเดียวครับไม่ต้องคิดถ้าปาเก้จริงนะ
0: ครับ
1: เก้คุณผู้ฟังกับปาเก้คุณเม่งกับของผมเนี่ยปาเก้เดียวกันนะครับ
0: ไอที่เป็นแผ่นพลาสติกแล้วก็แปะอยู่ที่พื้นนี่แหละฮะปาเก
1: ้ปาเก้บ้าอะไรวะเล่า
0: คล้ายโดนน้ำท่วมมันก็ร่อนหมดเลย
1: มันคนละโลกกันเลยนะ
0: ฮะ
1: ปาเก้ที่เราใช้คำพูดกันเนี่ยบ้านผมเนี่ยปาเก้ก
0: ็
1: คือแผ่นไม
0: ้ฮะ
1: เสียบพื้นลงไปเป็นชิ้นต่อเป็นลาย
0: ไม้ปาเก้ครับ
1: ไม้ปาเก้ใช่
0: บางที่เนี่ยเขาก็เป็นลายไม้ปาเก้แต่เป็นแผ่นพลาสติกฮะ
1: ถ้าจะเป็นแผ่นเสือน้ำมันเป็นแผ่นพลาสติกเป็นแผ่นอะไรพวกนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้พวกนั้นไม่เท่าไหร่หรอกบอกได้ว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยราคาก็ไม่เท่าไหร่ก็ไปซื้อมาลอกออกแล้วก็ซื้ออันใหม่มาแปะแค่นั้นเองยากอะไรเพียงแต่ว่าถ้าจะเป็นปาเก้ไม้จริงๆอย่างบ้านเก่าๆที่เขาใช้ปาเก้ไม
0: ้
1: อันนั้นหลายแสนครับผมบอกได้แค่นี
0: ้
1: ก็คือคงไม่ได้มีการซ่อมอีกแล้วเพราะว่าปัจจุบันก็ไม่มีใครทำปาเก้อีกแล้วยกเว้นโรงแรมมหาหรู5ดาวเท่านั้นเพราะว่าราคาทำมันสูงส่งเกินคนแต่บ้านผมเนี่ยส่วนหนึ่งที่ไม่ขายก็เพราะว่าไม้ปาเก้เนี่ยเขาทำอีกไม่ได้ครับไม่มีทางเลยผมดูแล้ว
0: แต่ที่เจ็บหนักสุดเลยคือเขาเป็นบ้านชั้นเดียวพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่วางเนี่ยโดนไปเรียบร้อยหมดเลยฮะกลายเป็นขยะชิ้นใหญ่ใช้การไม่ได้หมดเลย
1: บ้านชั้นเดียวนี้น่าสงสารจริงฮะต้องก็ต้องส่งกำลังใจให้เยอะเพราะว่าไม่ไหนใช่เหมือนด้วยไม่รู้จะยกใหญ่ใหญ่เราเฟอร์นิเจอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ย
0: คร
1: ัวรุ่นใหม่ๆเนี่ยโดนน้ำท่วมนี่จะลายไปเลยนะไม่ได้พังเขาใช้คำว่าละลาย
0: นี่เขากทม.เขาเร่งเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ขยะต่างๆนะฮะนี่ก็รอจริงๆรอรถขยะกทม.มาเก็บขยะหลายวันมานะฮะเป็นอาทิตย์เลยเมื่อวานนี้มาเก็บไปเรียบร้อยสบายใจขยะเต็มเลย
1: ก็แถวบ้านผมวันนี้ก็เก็บไปเยอะแล้วครับเก็บตลอดแล้วกลับมาปกติแล้วแถวบ้านผมนะแต่ที่อื่นก็แล้วแต่แล้วกัน
0: ก็มีคุณเบียร์ส่งเข้ามาครับลำลูกกาคลอง5ฝนตกหนักแล้วครับตกตั้งแต่10โมงตอนนี้มืดตึ๊บนึกถึงวันที่ตก3วัน3คืนน้ำท่วมกรุงเทพรอบนี้จะท่วมอีกไหมครับอาจารย
1: ์ข้อแรกสุดก็คือฝนจะไม่ยาว
0: ฮะ
1: คราวก่อนเนี่ยก็คือ30ชั่วโมงเนี่ยคราวนี้เนี่ยมันไม่ยาวขนาดนั้นหรอกอย่างมากมันก็สองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วหายไปแล้วก็มาใหม่ประมาณนั้นอันที่สองก็คือลำลูกกาก็สู้ตายหน่อยด้วยเหตุผลว่ามันมีน้ำสะสมเดินอยู่แล้วมันก็ลงยังมันท่วมกันอยู่ส่วนกรุงน้ำจะท่วมกรุงเทพไหมถามว่ากรุงเทพลำลูกกาอยู่กรุงเทพอ่ะ
0: ปทุมธานีนะ
1: กรุงเทพและปริมณฑลน้ำไม่ท่วมกรุงเทพ
0: คร
1: ับ ส่วนน้ำจะท่วมปทุมไหมผมก็บอกว่าที่ไม่ทราบด้วยว่าลำลูกกาก็หนักหน่
0: อ
1: ยลำลูกกาองคลักษ์ถนนไปทางนั้นก็หนักหน่อยเห็นภาพดาวเทียมของทิสดาอย่างในบราซิลโอ้โห
0: ครับ
1: เหม่งเราไปดูเดี๋ยวแล้วก็เอามาติดในเพจให้คนคุณผู้ฟังนะฮะเพราะว่าใหญ่มากนั่งดูน้ำท่วมดาวเทียมจากภาพดาวเทียมของจิสตาในแถบปลาจีนนะฮะโอ้โหสงสารมากเลย
0: นี่แต่จริงศูนย์กลางของฝนรอบนี้นี่เขาบอกว่าอยู่ที่กัมพูชาปลาจีนนี่ก็ขอบไม่รู้จริงเท็จประการใดไม่ทราบเดี๋ยวผมไปดูที่ดาวเทียมของจิสตาฮะ
1: เนี่ยภาพมันเป็นภาพน้ำท่วมฮะมันไม่ใช่ภาพเรดาร์ฝนนะเป็นภาพน้ำท่วมภาพที่จะเขียนภาพน้ำท่วมเต็มไปหม

0: เตรียมเกือบจะเต็มพื้นที่เลยตั้งแต่นครนายกเขามันเป็นภาพที่ดีมากเพราะเห็นตั้งแต่นครนายกมาปราจีนแล้วก็โรงไม้ตอนที่ท่วมกันหนักๆอยู่ตอนนี้อะไรนะไอถนนที่คุณเหม่งชอบบอกเมื่อวานเนี่ย
1: 304
0: อะไรประมาณ
1: ลานครับ
0: บ้านน้ำเปรี้ยวไม่ใช่ทับลาน
1: บ้านสร้าง
0: แถวนั้นน่ะใช
1: ่หนักสุดของปราจีนบุรีน่าจะหนักสุดของภาคตะวันออกรองลงไปก็รองเป็นที่2ก็คือบางคล้าฉะเชิงเทราน้ำอกถึงอกในกันทั้งคู
0: ่แล้วก็บอกกันไปแล้วว่าทางฝั่งด้านตะวันออกเดินทางบางปะกงลงบางปะกงเนี่ย
1: ครับเห็นเขาบอกทางโซนนิคมอุตสาหกรรม304ตรงช่วงนั้นที่โดนน้ำท่วมก็น้ำเป็นสีลุงด้วยนะฮะอาจารย์ฮะโดนกากอุตสาหกรรมไป
0: ไอ้สีลุงนี่มันจะกากอุตสาหกรรมหรือมันน้ำมันเครื่องใช้แล้วที่ผมก็ไม่รู
1: ้โอ้โหเจอได้
0: แต่ก็ตรวจสอบกันไว้นี่ให้ไปตรวจสอบกันแล้วกัน
1: นะฮะน้ำลดแล้วราคาค่าข้าวของยังแพงอยู่เลยไม่ลดตามน้ำครับยากนะ
0: ถ้าทุกคนบอกว่าราคาข้าวของจะลดตามน้ำ
1: ขึ้นแล้วไม่มีลง
0: ไม่มี
1: จับ
0: หมดเวลาแล้ว
1: ดูเวลาแล้วครับสำหรับ เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งห้าใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเม้งพิพัฒน์ครับแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่468-9899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะSMS นะครับที่ตกค้างจากในช่วงที่1ครับฝนตกตะกอนน้ำจืดลงไปในอ่าวไทยเยอะปลาทูน่าจะตัวอ้วน
0: ก็มีให้เลือกนะครับปลาทูอ้วนกับ
1: ปลาทูน็อกน้ำตาย
0: ปลาทูไม่ค่อยน็อกปลาทูมันเป็นปลากลางน้ำคือมันปลาทูมันไม่ได้หากินหน้าดินครับปลาทูอยู่กลางน้ำไม่ก็อยู่ผิวน้ำเลยชอบกินแพลงก์ตอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแพลงก์ตอนเยอะมันก็ชอบแต่ถ้าเกิดปัญหาคือถ้าเกิดแพลงก์ตอนบลูมเนี่ยน้ำมันไม่มีออกซิเจนเลยอย่างนั้นมันจะชอบยังไงมันก็ตายแต่ปลาทูมันมีหางมันก็จะพยายามว่ายหาน้ำที่ไม่เป็นแพลงก์ตอนบลู
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเท่าที่ดูจากภาพดาวเทียมจิสด้าแล้วก็คิดว่าก็ไม่อ้วนก็ตายอ่ะ
1: ไม่คิดไม่แน่ปลาน้ำเค็มนะเมื่อวานคุยกับคนที่กระแสเขาบอกว่าปลาน้ำจืดที่ไหลตามน้ำมาก็น็อกน้ำตายด้วยเหมือนกันเห็นเขาจับปลามาให้นะฮะปลาที่น็อกน้ำเนี่ยเป็นปลาตะเพียนปลาช่องปลาช่อนปลาดุกปลาน้ำจืดทั้งนั้นเลยครับอาจารย์
0: โอ้ถ้าเกิดลงไปทะเลมันตายอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงฮะช่อนทะเลกับช่อนเฉยๆมันคนละกลุ่มเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีดิก็กินดิสบายปลาน้องน้ำไม่มีปัญหาให้กินได
1: ้ครับกินครับกินพยูนตายกับคนตายโทษเท่ากันไหมอุ้ย
0: พยูนตายถ้าจะไปฆ่ามันเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เกือบเท่าอ่ะ
1: โอ้
0: เกือบเท่าแล้วแต่ศาลพิจารณาแต่ถ้าเกิดเอาตามกำหนดโทษนี่รู้สึกจะไม่ถึงก็น่าจะสัก10 ปีคนตายจะโหดกว่าแต่ยืนตายก็ไม่ต่ำกว่า10อ่ะ
1: นี่เมื่อวานผมเปิดดูรายได้ของอุทยานนะอาจารย์ฮะอุทยานแห่งชาติไอ้หาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเนี่ยก็มีตัวเลขย้อนหลังทำมาให้ดูผมดูของวันที่23 กันยายนเนี่ยรายได้600,000ต่อวันนะฮะแต่ว่าเขาก็ขึ้นลงๆ600,000-500,000-400,000แล้วไปเทียบกับอุทยานชาติไอ้หมู่เกาะเพตาวันละ10,000-12,000-6,000-5,000บ้างความยอดนิยมของอุทยานในเรื่องของนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาตรงนี้ต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับ
0: คุณหนึ่งลองไปเทียบกับรับน้ำกลับบุรีดิ
1: ครับไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้เพราะว่ามันมีแร่เลอร์อะไรจากฝั่งพม่ามาด้วย
0: แม่มันมีรับน้ำกลับบุรีอุทยานแห่งชาติรับน้ำกลับบุรี
1: ครับ
0: ถ้าเกิดไปลองไปเทียบกับลำน้ำกระบุรีเราจะเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นเพียงรายยังมีคนเที่ยวลำน้ำกระบุรี
1: เป็นยังไงฮะไม่มีเลย
0: น้อยมากสมัยผมเคยเทียบเล่นๆในตอนนั้นลำน้ำกระบุรีได้อยู่ทั้งปีถึง 6,000
1: ครับ
0: ชั่วโมงเดียวของพีพีมากเลยจุดลำน้ำกระบุรีทั้งปีอ่ะเอางี้แล้วกันส่วนมันก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าพีพีเป็นอุทยานที่ทำรายได้สูงสุดของอุทยานอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็อุทยานทั้งกรมจะไปเอาจะไปเทียบเขาใหญ่เทียบดอยอินทนนท์หรืออะไรก็ตามเนี่ยแพ้พีพีหมด
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ครับบอกว่าสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านสุภการตอนนี้ฝนตกหนาเม็ดน้ำจะท่วมรอบ2อีกไหมครับน้ำท่วมขังรอการระบายไม่แน่ท่วมแน
0: ่สมุทรปราการบอกยากนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ฝนกำลังตกโอ
1: ้ครับ
0: ฝนฟ้าคะนองกำลังเข้าสมุทรปราการเพราะฝนมันดีฝนมันอ้อมบ้านผม
1: ครับ
0: ตอนนี้นะฮะเอาบอกรายงานกันสดๆเลยรู้กันไปเลยจบๆกันไปตอนนี้เนี่ยฝนนะฮะดูจากเรดาร์ฝนก็คือฝนอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฝั่งทนนี่แทบจะเรียกว่าไม่มีฝนเลยฟ้าจะขรุขระขมุกขมัวแต่ไม่มีฝนฝนตกฟ้าคะนองกำลังโจมตีรู้สึกอยู่แถวบ้านคุณหมิ่ง
1: ฮะ
0: น่าจะเฉียดแถวๆสวนหลวงไปด้วย
1: ครับ
0: สวนหลวงก็โดนแล้วก็ยาวยิงมือถึงบางปูสมุทรปราการทั้งสมุทรปราการและบางปูคือฝนมันวิ่งจากเหนือลงใต้แต่มันมาแบบว่าอ้อมเออเฉียงกรุงเทพคือไม่โดนกรุงเทพเต็มๆจะโดนก็กรุงเทพตะวันออกจริงๆนะครับแล้วก็อีกสักกี่นาทีวะ
1: จะ
0: อีกสักจนจบรายการเนี่ยฝนจะเบาลงจนจบรายการฝนหลังจากจบรายการแล้วฝนจะเบาลงแต่ก็ยังมีฝนฟ้าคะนองจะเบาลงแต่วันนี้ก็แถวนั้นก็อาจจะโดนหนักหน่อยฮะ
1: ฮะ
0: คือจริงๆไอ้มวลฝนในนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกกันไว้มันมาตามที่เขาบอกไว้ว่าจะมีฝนตกหนักแต่ที่แบบว่ามันเฉียงไปนิดเดียวมันก็หลุดกรุงเทพไปเอียงไปทางตะวันออกเพราะฉะนั้นโอ้โหแถวลาดกระบังเหรอ
1: ฮะ
0: ลาดกระบัง
1: ลาดกระบังนั้นยังไม่ลงเลยใน
0: ลำลอกนะทันยะบุรี
1: ครับ
0: ลำลูกกาลาดกระบังพวกนี้ก็อาจจะน้ำเพิ่มขึ้นไปหน่อยก็คงจะบอกได้อย่างเดียวว่าไม่รู้จะทำยังไงนะฮะแถวนั้นก็จะเรียกว่าก็โดนฝนก็ไปหนักหน่อยสำหรับเช้านี
1: ้ครับอ่ะก็ฝนอยู่ประเทศไทยอย่ากลัวฝนฟ้าอากาศครับฝนตกก็สู้กันต่อไปสู้ๆออกมาทำงานทำการกันเถอะ
0: ก็บอกให้คนในเมืองกรุงเทพทุกคนช่วยกันหันหัวไปทางหันหัวไปทางอู้ตายแล้วมันเริ่มเอียงมาหากรุงเทพแล้วช่วยกันทุกคนที่ฟังอยู่นะฮะที่อยู่กรุงเทพชั้นในและกรุงเทพในรวมทั้งฝั่งทนด้วยนะฮะห
1: ัน
0: หัวไปทางทิศตะวันออกให้เร็วที่สุดแล้วช่วยกันเป่าเป่า
1: ครับ
0: เป่าเผื่อจะดันลมไว้เหมือนกันแต่ถ้าจะดูจากสภาพลมที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาเนี่ย
1: ครับ
0: หลังจบประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงกรุงเทพจะโดนไอ้กลุ่มฝนที่ตอนนี้กองกันอยู่ด้านภาคตะวันออกของกรุงเทพแต่มันจะเริ่มขยับเข้ามาเรื่อยๆแล้วประมาณเที่ยงแล้วแต่ว่าอยู่ตรงส่วนไหนของกรุงเทพแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มโดนส่วนหลวงเรื่องอะไรพวกนี้ศรีนครินทร์ส่วนหลวงก็คงจะโดนกันแล้ว
1: ตัดออกไปต่างจังหวัดบ้างครับที่สะพานอุตมานุสรนะครับสังขารบุรีที่กาญจนบุรีนี่น้ำปิ่มสะพานเลยครับอาจารย์ฮะสะพานมอญถ่ายไปได้ไปถ่ายรูปตอนหน้าแรงนี่โอ้โห
0: อ๋อให้ถ่ายรูปเปรียบเทียบกัน
1: ฮะ
0: แต่วันนี้ไม่ต้องซีเรียสแถวนั้นไม่ค่อยตกมาซีเรียสกับไอ้ก้อนยักษ์ที่อยู่ข้างๆตอนนี้ดีกว่า
1: ก็อยู่ใต้ฟ้าอย่าจะกลัวอะไรกับฟ้าตกกับฝน
0: ไปไปแล้วเปล่าเลยที่สุด
1: กลัวน้ำท่วมดีกว่า
0: เป่าทางตะวันออกมีใครมีพัดลมอะไรพัดอยู่ไหม
1: ครับ
0: ก็เตรียมใจไว้นะฮะคุณผู้ฟังไม่หลายทั้งปวงก็เมฆฝนเนี่ยคือไอ้ที่กำลังกองอยู่ตรงนี้จากเรดาร์ฝนผมนะฮะก็คือตั้งแต่บางปู
1: ครับ
0: ยาวไปจนถึงเกือบอยุธยาเลยเป็นกองที่เป็นเมฆฝนที่ค่อนข้างใหญ่อ่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังเคลื่อนที่มาทางทิศ ตะวันตกเองช้า
1: ๆ
0: ตะวันตกในที่นี้ก็คือจากแถวร

0: ดกระบังแถวไอ้เนี่ยกำลังเคลื่อนที่เข้ามาหากรุงเทพเพราะงั้นเดี๋ยวกรุงเทพฝั่งตะวันออกกรุงเทพก็จะได้รับไอ้เมฆนี้ถ้าเกิดเมฆมันใหญ่ขนาดนี้ก็คือทั้งกรุงเทพครับยาวเหยียดไปยนถึงปักเกร็ดหรืออะไรเกินเนี่ยเคลื่อนกว่านั้นด้วยซ้ำโดนหมด มาเป็นแผง
1: ก็ทางเพจไทยคู่ฟ้าเขาเตือนไอ้ศูนย์อะไรสักอย่างนี่แหละเขาเตือนบอกว่าอย่าไปยืนกลางแจ้งนะระวังโดนฟ้าผ่าเอ๊ะมันต้องไปยืนใต้ต้นไม้ใหญ
0: ่หรือเดี๋ยวแล้วทำไมไทยคู่ฟ้าต้องเตือนถึงขนาดนั้น
1: ไม่ใช่ไทยคู่ฟ้าศูนย์อะไรสักอย่างนี่แหละ
0: อ๋อมันมีศูนย์อยู่ในไทยคู่ฟ้า
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยครับ JICC
0: อ๋อเขาตั้งศูนย์ขึ้นมา
1: ครับ
0: โอเคผมไทยคู่ฟ้าปกติมันแน่นจะเป็นงานของรัฐบาลอะไรเป็นอะไรประมาณนั้นถึงขั้นเตือนไว้อย่ายืนข้างต้นไม้นี่ก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่ให้ตั้งแต่ระดับล่างสุดจนถึงระดับบนสุดจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรเขาเตือนมาก็อันนี้พวกเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะแต่ก็ดีแล้วเตือนซ้ำก็เป็นเรื่องที่ดีครับ
1: อาทิตย์ก่อนพูดกับพี่เหม่งจะทำบ้านบนแพมีคนจริงๆมีคนทำจริงๆบ้านเขาเคยเจอน้ำท่วมติดแม่น้ำเลยทำทุ่นลอยน้ำเป็นแพสร้างบ้านข้างบนแพงบ6ล้านบาทน้ำท่วมรอดอยู่บ้านเดียวครับ6ล้านบาท ซื้อ2บ้านเดียวไหมบ้านหนึ่งอยู่ตอนที่น้ำพื้นที่ที่น้ำจะท่วมอ่ะแห้งก็อยู่ตอนที่น้ำแห้งแล้วก็พอน้ำท่วมก็ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเดียวไหมฮะ
0: ก็
1: หลังนึงอยู่เชียงใหม่ก็ได้อีกหลังนึงอยู่กรุงเทพผมว่าซื้อได้นะสองหลัง
0: ตกลงเป็นผมไงไม่ได้นะบ้านถ้าเกิดว่าบ้านท่วมไปมันก็ต้องซ่อมอยู่ดี
1: โอ้
0: แต่เขาก็อาจจะลองดูแต่คือจริงๆเนี่ยไอ้บ้านลอยเนี่ย
1: ครับ
0: บางทีมันก็ไม่ได้ช่วยได้มากขนาดนั้นนะคือมันช่วยให้บ้านเราไม่ท่วม
1: ครับ
0: แต่ปัญหาก็คือว่าเราก็ยังออกจากบ้านไม่ได้อยู่ดีรอบๆบ้านถ้าเกิดน้ำมันท่วมบางเพื่อนทอนบางคนที่เขาส่งภาพมาเนี่ยบางที่เนี่ย10กว่าวันเลยนะน้ำยังไม่ลงเลยคือมันหนาวมากเลยสงสารมากเลยแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะตามหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยน้ำแช่ขังอยู่ค่อนข้างนานโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกกรุงเทพเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ต่อให้บ้านลอยแต่ก็รอบบ้านน้ำท่วมหมดเราก็ออกจากบ้านไม่ได้อยู่ดี
1: ก็เป็นกำลังใจให้นะฮะบ้านที่น้ำท่วมแล้วก็สงครามกันครับผมว่าคนไทยช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะฮะแต่ก็อย่าไปบอกกันละกันว่าจะเข้าพื้นที่ต้องขออนุญาตก่อนไม่ได้นะก็มีภาพบรรยากาศครับที่ทหารอเมริกันนะครับยกพลขึ้นบกที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอาจารย์ครับโอ้โหคึกคักเลยฮะบรรยากาศภูเก็ตนี่ห้าพันคนขึ้นมาพร้อมกันทีเดียวเศรษฐกิจดีขึ้นทันตาเห็น
0: ไม่มีหมา
1: ไม่มีหมา
0: กับ
1: ตันเฟนกันรอบที่แล้วใช่
0: กับตันเฟนทอมของเรือที่ขึ้นพัทยาผมยังจำชื่อได้เลยจริงๆน่าจะมีนะลองไปถามก็ดิ
1: ครับ
0: เพราะว่าแต่ละหรือนี่ก็เดินพุ่งบินนี่จอร์จบุชมันก็น่าจะมีหมาอีกตัวหนึ่งคือในที่ความเป็นจริงอาจจะทุกเรือทุกเครื่องบินน่าจะมีหมาหนึ่งตัว
1: ดีใจกับน้องจีโน่เลยครับชนะกอล์ฟลอตเต้อะไรนี่ใช่ไหมได้เงินรางวัล15ล้าน
0: ดีใจด้วยครับ
1: ครับคุณนฤทธรทักทายมาครับสวัสดีครับนฤทธรพี่เม่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สมมติบ้านเลี้ยงปลาคาร์ปตะทองถ้าน้ำท่วมบ้านมันลอยตามน้ำไปปลาจะตายไหมครับ
0: น่าจะโดนกิน
1: โดนทอดแหตายแต่ตายด้วยการกระทำของมนุษย
0: ์เอาไปว่ามันจากไปแล้วก็จากกับมันแล้วกันครับคงไม่สามารถจะหามันกลับมาได้ง่ายๆถ้ามันลอยไปไกลครับ
1: ถ้าผมจับได้
0: คงไปหวังว่ามันคงไปดีแล้วกัน
1: ถ้าผมจับได้ผมจะได้ค่าไถ่ตัวละ 5,000
0: ใครใครอะแบบ
1: มันจะขอไม่เจอ
0: แสนเนี่ยเขาอาจจะจำมีถ่ายรูปลวดลายไว้เพื่อมันไม่เหมือนหมาที่ง่ายกว่าแต่ก็ลองดูแล้วกัน
1: ครับมันมีข่าวอยู่ข่าวนึงผมอ่านเมื่อวานนี้ฮะขยะพลาสติกที่อยู่ในทะเลเนี่ยพอเริ่มจมน้ำเข้าไปเนี่ยมันกลายเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของสัตว์ทะเลครับอาจารย์ฮะปูก็เข้าไปอยู่ในคลองพลาสติกเนี่ยหอยปูเสฉวนก็ใช้ถ้วยหรือไอ้ขวดแก้วอ่ะที่มันแตกอ่ะมาทำเป็นเปลือกหอยแทนเป็นบ้านปูเสฉวนนี่แหละฮะก็เริ่มปรับตัวกันหรือเปล่าครับเราอยู่ในยุคที่อีโค

0: ซิสเต็มอยู่ร่วมกับขยะทะเลคงจะหนีกันไม่ออกนะ
1: คุณเล
0: ่ครับผม
1: โอเคแต่ที่อยู่ยันนี่ก็คือมันไม่ใช่แค่นั้นขยะทะเลบางทีมันเป็นถุงพลาสติกแล้วมันลงไปแปะกับพื้นดึงอ่าวไทยที่เห็นชัด
0: อ
1: ่าวไทยตอนในเนี่ยมันแปะเรื่อยจนข้างล่างเน่าหมดอ่ะเข้าใจไหมคือถ้าเกิดคุณเหม่งเอาถุงพลาสติกไปแปะอะไรสักอย่างเนี่ยแปะสนามก็ได้แล้วเดี๋ยวหญ้าก็ตายข้างใต้ก็ตายหมดเพราะว่าออกซิเจนมันไม่สามารถจะซึมเข้าไปได้ยิ่งอยู่ในน้ำออกซิเจนน้อยเนี่ยยิ่งซึมยากใหญ
0: ่ครับ
1: เพราะนั้นพอมันตับถมกันมันก็เน่าหมดนะข้างล่างกลายเป็นโคลนเป็นเหม็นเน่าๆหมด
0: อ
1: ันนี้ตอนนี้ตัวอะไรก็อยู่ไม่ได้
0: ฮะ
1: อ่
0: ะก
1: ็ถึงแม้ว่าผมคิดว่าแนะนำอีกทีนึงคุณผู้ฟังเลิกฟังรายการนี้เถอะแล้วก็เตรียมตัวรับฝนไว้แล้วกัน
0: ทำไมล่ะฮะ
1: มาจริงเลยไม่ต้องพูดเรื่อง
0: ไม่ต้องเลือกก็ได้เปิดทิ้งไว้แล้วก็ฟัง
1: แล้วแหละเพราะงั้นจะต่อสู้กับฝนนี่ไงเดี๋ยวไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จะมาถึงแล้ว
0: เขาไปทำงานกันหมดแล้วมั้งครับอยู่ที่ทำงาน
1: แล้วอยู่ที่ทำงานอยู่บนดาวอังคารเหร
0: อ
1: ที่ทำงานที่ทำงานก็อยู่กรุงเทพนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็คงจะมีฝนตกใครรถใครมีอยู่ในที่ร่มต่ำก็ไปดูวันหน่อยแล้วกัน
0: คงไม่แย่ขนาดวันที่26 27เสาร์อาทิตย์ก่อนนะครับ
1: ไม่แย่ครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่พอดีมันถ้าเกิดที่ไหนที่มันอยู่ใกล้ๆน้ำอยู่แล้วหรือมีน้ำยังระบายอยู่ในคลองเต็มอยู่เนี่ยมันก็อาจจะซ้ำเติม
0: ขยะพลาสติกเทียบกับไมโครพลาสติกแล้วอะไรน่ากลัวกันครับผมว่าไมโครพลาสติกครับแต่ให้อาจารย์พูดดีกว่า
1: ขยะพลาสติกก็คือไมโครพลาสติก
0: แต่
1: ขยะพลาสติกอยู่ในน้ำสักวันมันก็แตกสลายกลายเป็นไมโครพลาสติกเพราะงั้นมันเป็นเหมือนกับถามว่าพ่อเสือกับลูกเสือไหนน่ากลัวกันถ้าเกิดพ่อเสือมันก็ถ้าเกิดเรากินขยะพลาสติกไปทั้งอันมันก็ตายทันทีแต่ถ้าเกิดจะเป็นลูกเสือก็มันขยะพลาสติกชิ้นเล็กๆเป็นไมโครพลาสติกเข้าไปในอาหารมีสารพิษอะไรสะสมในตัวเราแล้วก็ค่อยตายอ๋อผมเพิ่งบอกไปว่าผมไปตรวจมะเร็งมามีคนไล่เรื่องเยอะยอดวิวตั้ง 200,000 เนี่ยทุกคนช่างเป็นห่วงสุขภาพอาจารย์พรขอบคุณมาก
0: เจออะไรเจออะไรไหมฮะไม่เจออะไรนี่ฮะ
1: ไม่ก็เจอมีชิ้นเนื้อไงชิ้นเนื้อไปวิเคราะห
0: ์ครับ
1: คุณหมอเขาคลิปไปจากลำไส้ไปวิเคราะห์ปรากฏว่าคุณหมอโทรมาบอกแล้วว่าไม่ใช่มะเร็ง
0: โอ้ครับยินดีด้วยครับ
1: แนะนำนะแนะนำคุณผู้ฟังดูก็มีคือแต่ก่อนตัวมันก็เล้าใจหน่อยอ่ะหลายคนก็ไม่คือไม่อยากรู้อ่ะไม่อยากรู้ก็คือไม่ตรวจก็ไม่รู้คือแต่ว่าผมเป็นคนละแนวกันผมเป็นประเภทชอบรู้ล่วงหน้าถ้าเกิดมันรู้ก่อนก็
0: รักษาก่อน
1: เนาะรักษาก่อนอะไรประมาณนั้นหรือแนะนำกันนะฮะคุณผู้ฟังถ้าเกิดอายุเกิน50เนี่ยก็ไปตรวจสักหน่
0: อ
1: ยก็ว่ามันอาจจะมีผลกระทบที่รุนแรงกว่าน้ำท่วม
0: ครับ
1: ก็คือบ้านไม่ท่วมแต่เราตายรุนแรงกว่า
0: เอาสุขภาพมาก่อนละเรื่องสำคัญครับอาจารย์คร
1: ับ ก็ถ้าเกิดอายุเกิน50ก็ไปตรวจส่องกล้องนะฮะส่องกล้องกระเพาะลำไส
0: ้ก็ถ้าใครครับเชิญเลยครับ
1: ส่องกล้องเสร็จแล้วครับเขาก็จะถ้าเกิดเรามีปัญหาแล้วยังในกระเพาะผมมีแบคทีเรียแบคทีเรียที่มันฝังตัวได้นานมากมันสิบปีเลยซึ่งไม่ต้องห่วงไปว่าทำไมซวยนักเพราะว่าคนไทย 33% ล้วนแต่มีแบคทีเรียนี้อยู่ในกระเพาะซึ่งเป็นแบคทีเรียตัวไม่ค่อยดีไม่ใช่แบคทีเรียดีก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อไม่งั้นมันก็จะปวดท้องรื้อเลยหรืออะไรต่างๆหรือมีผลกระทบมาจากแบคทีเรียพวกนี้ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าปวดท้องเป็นระยะต้องกินยาลดกรดหรืออะไรพวกนี้เป็นประจำเดือนนึงหายไปเดือนหน้ามาใหม่อะไรเงี้ยก็ให้ไปตรวจซะซึ่งถ้าเกิดตรวจแบบไม่ส่องกล้องก็ไม่ยากฮะแค่เอาตรวจจากลมหายใจก็ได้ซึ่ง1 ใน 3ของคนไทยเป็นอ่ะว่าง่ายแล้วมันก็เป็นโรคเรื้อรังแล้วในนานๆถ้าเกิดแผลในกระเพาะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารได้ก็เป็นตัวจ้าส่วนถ้าเกิดเป็นคนกลุ่มพวกในลำไส้มะเร็งลำไส้น่ากลัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเพื่อนผมก็เป็นแล้วก็โหรักษาตัวนานมากแล้วก็กลับมาก็สภาพก็ไม่ได้ฟิตปังเหมือนเดิ
0: ม
1: โอ้ชวนไปหาน้องๆก็ไม่ยอมไปเพราะฉะนั้นเนี่ย พราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะก็คือไปตรวจไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวสองกล้องนี่เห็นดีที่สุดเดี๋ยวไอ้ตรวจเลือดหาสารก่อสารบ่งชี้เนี่ยแค่แต่อันนี้พูดตามคุณหมอนะฮะมันไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายเหมือนเดาสุ่มอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคร
1: ับ แต่ถ้าเกิดสองกล้องนี่ชัวร์สุดเพราะว่ามันกล้องก็ไปส่องเลยในลำไส้นะฮะคนไทยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะนะครับแล้วก็จะเป็นแล้วมันก็ยาวอ่ะแล้วก็ไปตรวจยังไงก็เถอะค่าตรวจก็แล้วแต่ตรวจที่ไหนแต่หลายพันจนถึงหลายหมื่นเนี่ยแล้วแต่ชอบ
0: บัตรทองก็ใช้ได้ครับอาจารย์ครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโรคมะเร็งจริงๆนะก็จะได้รับการส่งตัวไปรักษาอย่างเป็นอย่างดีด้วยผมบอกได้เลยนะฮะ
1: ใช่ปัญหาก็คือบัตรทองตรวจไม่ได้คือบัตรทองไปตรวจโดยที่ไม่มีอาการเดี๋ยวหลายคนคุณพูดในเพื่อนทอนหลายคนก็เขียนไปในบอกอาจารย์มีอาการอะไรบ้างคือผมไม่ได้มีอาการอะไรเลย
0: ครับ
1: การตรวจนี้เนี่ยเป็นการตรวจแบบไม่มีอาการคือไม่ใช่มีอาการแล้วค่อยไปตรวจก่อนที่จะมีอาการผมไม่อยากให้มีอาการให้ไอ้มะเร็งเนี่ยที่น่ากลัวคือพอมีอาการเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะเข้าระยะเลยอ่ะ3ปีอะไรแล้วอันนั้นมีความน่ากลัวสุดของมะเร็งเพราะฉะนั้นการตรวจเนี่ยไม่ได้หมายว่ามีอาการแล้วไปตรวจก็คือตรวจก่อนที่จะมีอาการตรวจเป็นประจำเหมือนตรวจสุขภาพแล้วก็ถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดบัตรทองไม่น่าจะขอตรวจในลักษณะนี้ได้ต้องเป็นโรคก่อนถึงจะรักษาได
0: ้คือผมมาใช้สิทธิ์บัตรทองคัดกรองของคลินิกเวชกรรมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีอาการที่ชัดเจนก็คือมีก้อนเนื้อตุ่มเนื้อเข้ามาขนาดเหรียญ10อ่ะครับที่ตรงบริเวณไฮปลามันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
1: ยังนั้นถือว่ามีอาการยังใช้ได้
0: ผมถามอาการกับคุณหมอปัญญาไข่มุกนี่แหละที่จัดรายการช่วงเช้าของ99แกก็บอกว่าอาการน่าเป็นห่วงนะครับควรจะรีบไปตรวจทันทีผมก็รีบไปเลยฮะคุณหมอจิ้มทีเดียว30วิเอานิ้วจิ้มปึ๊กบอกเลยซีดจบเลย
1: ก็เดินไม่คือไม่ได้บอกคุณหมอปัญญาแนะนำดีมากนะครับ เพราะว
0: ่
1: าไม่มีมนุษย์ไหนแต่จะรู้หรอกครับจนกว่าจะ
0: ได้รับการวินิจฉัย
1: จะได้รับการวินิจฉัยครับบอกได้เลยหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปวินิจฉัยด้วยคุณหมอบอกว่าไอ้เรื่องนี้น่าสงสัยเราต้องรีบไปเช็คทันทีครับเพราะฉะนั้นเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องอย่างมากส่วนที่ผมแนะนำอยู่นี่ก็คือถ้าเกิดเกิน50ก็ไปส่องซะมันก็ได้สบายใจไปส่องทีนึงเนี่ยแล้วคือเราก็ไม่ต้องส่องไป5ปีอย่างเงี้ยก็ส่องทุก5ปีมันก็โอเคมันก็สบายใจ3ปี5ปีคุณหมอเขาแนะนำแค่นี
0: ้
1: แล้วแต่ว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ก่อนเนี่ยมันก็ดีต่อตัวเราเองสบายใจแล้วพอสุดพบว่าไม่เป็นมันก็สบายใจเป็น 2-3 ปี
0: ก็ไปฮิวใจริมทะเลดีไหมฮะ
1: ไปแล้วเดี๋ยวไม่วน
0: แล้ว
1: ตอนนี้วนไปริมทะเลกับผีเลยนะตอนนี้มืดตื้อแล้ว
0: ครับอ้าวอยู่กลางทะเลอยู่กลางฝนก็ต้องออกจากศูนย์กลางฝนเลยฮะ
1: ออกไปไหนมันมาตั้งแต่มันเป็นเหมือนกำแพงเลยพอดียังไม่ได้ลงในเฟซเหมือนกำแพงเลยในแถบอยุธยายาวถึงบางปูแล้วขยับมาทางด้านกรุงเทพเรื่อยๆเหมือนกับเป็นทับหน้ากระดาน
0: ก็จะหวานที่หน้ากระดานฝนวันที่ฝนตกหนักๆ26-27แหมกรุงเทพยังท่วมแค่ 10% เองแต่มันก็ทั่วมันนะก็เข้าใจคนที่ประสบภัยครับอาจารย์ฮะ
1: ครับที่จะคือมันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้กลัวน่ากลัวแบบ26-27นะฮะเพียงแต่ว่าโอเคมันก็ตกหนักอ่ะคือที่สงสารก็คือไม่ที่ต้องพูดก็คือมันจะมีปัญหากับบ้านที่พื้นที่ที่ยังมีน้ำอยู่แล้ว
0: เออใช่
1: เท่านั้นแหละก็ปัญหาคือมันดันตกในพื้นที่นั้นเหล่านั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นลำลูกกาไล่ลงมาเนี่ยฝั่งตะวันออกในโดนหมดเลย
0: ครับ
1: อ่ะ
0: ไม่เที่ยวจะไปอะไรเดี๋ยวครับอาจารย์ฮะวนอยู่แต่น้ำฝนตกนี่แหละฮะ ไปที่ข้อความตกค้างเมื่อวานนี้ดีกว่าผมโน้ตไว้นะฮะทำไมพยูนถึงถูกตัดหัวตัดเขี้ยวครับ
1: มีความเชื่อแบบไร้สาระว่าเขี้ยวพยูนจะเป็นอะไรสักอย่างป้องกันหรือเป็นเสน่ห์หรืออะไรจริงผมไม่มีเป็นความเชื่อที่ไร้สาระแนะนำว่าถ้าเกิดจะต้องการเสน่ห์เนี่ยให้พกแบงค์พัน
0: ครับ
1: แบงค์พันไหนใช้ไม่ได้ก็ได้ก็โชว์

0: อะไรสักอย่างโชว์เลยดีว่าโชว์ให้เข้าตัวเองเหรอ น่าจะง่ายกว่านะฮะไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เป็นความเชื่อที่ไร้สาระสำหรับคนบางคนที่ไม่มีไม่คิดขัดเข้าใจกับยุคสมัยแล้วก็ล้าหลังอะไรประมาณนั้น
1: คุณจอยบางจากส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ครับสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งสงสัยฝนอยากไปเที่ยวเอกมัยครับอ๋อหันแต่หัวจากบางนาบุ้งหน้ามาเข้าเมืองอาจารย์เลยก็เป็นห่วงบ้านสินะฮะ
0: ไม่เฉพาะเอกมัยครับมาเป็นตับนะ
1: ครับ
0: มาเป็นแผงไล่ก็อย่างที่บอกนะตั้งแต่ตอนไล่ตั้งแต่ปากแม่สมุทรปราการภาพสมุทรเจดียาวเหยียดไปถึงรังสิตมาทั้งแผงครับใครอยู่ด้านนี้ก็รับไปหมด
1: สุกรบนเกาะสุกรมาจากไหนครับโอ้ยถามทุกคนเอ๊ะน่าจะถูกนะ
0: สุกรบนเกาะสุกรมาจากไหน
1: เขาเอามาเลี้ยงเป็นอาหารหรือเปล่า
0: แล้ว
1: หรือเรือขนหมูล่นแล้วก็มันก็เลยขึ้นไปอยู่เป็นเกาะ
0: เดี๋ยวนะเกาะสุกรนี่ตรังหรือกระบี
1: ่ไม่รู้เขาบอกแค่นี
0: ้ผมจำไม่ได้แล้วมันอยู่สถานเดียวเนี้ยมันอาจจะคาบเกี่ยวกัน
1: ครับ
0: ส่วนมาจากไหนผมไปเกาะสุกรผมอยู่ในน้ำผมไม่ได้ขึ้นบกแต่ถ้าเกิดถามจริงๆว่าเรียกอย่างไอ้หมูแถวๆนั้นมันจะมีหมูถ้าเกิดหมูบนเกาะนี่ดังๆเนี่ยสุกรบนเกาะนี่ดังๆก็คือแถวสมุยแต่หมู่เกาะทะเลใต้เนี่ยพวกเกาะก็สุ่มเกาะท่าไร่ผมไปก็มีวิ่งกันร้องอุดอุดเพราะฉะนั้นเข้าใจว่ามีคนไปปล่อยไว้แล้วมันก็ผสมกันไปเป็นหมูด่างแน่แต่นั่นละ
1: ครับที่ดอยแม่อูคอครับทุ่งดอกโปตองเริ่มเหลืองละเรื่อละเรื่อแล้วเหมือนกันฮะเดี๋ยวจะมีพิธีเปิดวันที่11พฤศจิกายนครับอาจารย์ครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนใครที่อยากไปดูนะสีเหลืองม่านสีเหลืองทอดเต็มเนินเขานะครับที่ดอยแม่อูคอไปดูกันได้นะครับทุ่งดอกบัวตองฮะเป็นเทศกาลด้วยครับ
0: สวยมากก็จะต้องมีเวลาหน่อยนึงค่อยๆไป
1: ครับตอนนี้พเนินทุ่งเที่ยวได้ไหมครับเข้าใจว่าปิดอยู่นะฮะ
0: อย่าไปนะครับตอนนี้มันฝนมันยังไม่จบรอเยอะแป๊บหนึ่งเพราะว่าบางทีมันขึ้นเขาถนนมันถนนทางเดียวถ้าเกิดถนนมันเกิดอะไรถล่มขึ้นมาถนนโดนตัดหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: น้ำป่าไหลหลาก
0: ตอนนี้เราจะได้อยู่กับเสือดาวบนนะ
1: โอ้ อาหารการกินสมบูรณ์ว่าคงไม่มารบกวนอะไรมั้งครับ
0: รู้ว่าเป็นรบกวนอะไรจะเดินเล่นโชว์ตัวเป็นระยะเป็นไงคำแนะนำก็คือว่าอะไรที่มันขึ้นลงทางเดียวเนี่ยตอนนี้ยังไม่ต้องรีบไปเราไปที่อื่นก่อน
1: ทำไมฮอลแลนด์สนเจิ้นชนะจุดโทษไทยที่เหลือ10คนถึงดีใจกันใหญ่โตครับฮะคืออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ฟุตบอลเอเชียนครับ
1: โอ้ฮะ
0: เอเชียนลีกหรืออะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้ชื่อทีมอินโด
1: ครับ
0: รอแก๊งรอช่วงกีฬาแล้วกันนะ
1: ฮะเดี๋ยวให้ดีเจเขาสายกีฬาเขาเป็นคนพูดนะครับเกาะแรดที่ดอนสักจังหวัดสุราษฎร์น่าไปไหมครับนี่น่าจะเป็นคนที่ถามเรื่องเกาะสุกรเกาะแรด
0: ดอนสักมันไปเกาะอยู่ใกล้ฝั่งมาก
1: ผมจำไม่ได้ต้องดู
0: มันอยู่ติดฝั่งเลยประมาณนั้นน่ะมันจะมีเกาะที่มีถนนข้ามไปได้อะไรประมาณนั้นอยู่ใกล้ๆฝั่งคงต้องบอกตามตัวของผมไม่ทราบ
1: เป็นไปผมเห็นว่าแป๊บแรกไปชุมชนประมงริม
0: ทะเลประมงแล้วก็อยู่กันอยู่วันนั้นก็ไปเดินเล่นไปเหยียบชิวๆแต่มันอยู่ติดฝั่งเลยนะฮะ
1: ดูเวลาแล้วครับรอบนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ครับแล้วก็เราสองคนนะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เหม่งพิพัฒน์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: การเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจFacebook FM99
1: FM99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาว
8: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
9: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตติดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Creative Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับมอร์นิ่งทอล์กทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application

0: FM 99 What life Luke and Masui Gotta do what you gotta do No matter what they say
1: ตราบใดที่ยังมีชีวิตตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบใดที่หัวใจยังเต้นอยู่กูจะเป็นมนุษย์

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับนายบอสพิสาร5มอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเจอกันนายบอสนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีเราเหมือนเดิมเนาะจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 นถึง 4:00 นนะครับทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ FM 99ที่อยู่ radio.com ทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS แล้วก็ทาง YouTube นะครับ FM 99ที่ radio ดูสดดูย้อนหลังดูบน YouTubeได้นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 468-9899ส่วนฟังผ่านทาง YouTube ก็มีช่องไลฟ์แชทหรือว่าแชทสดอยู่ก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้โดยเพราะคำถามยาวๆแนะนำให้ไปทิ้งไว้ในไลฟ์แชทใน YouTube นะครับผมนะฮะวันนี้วันพุธอัปเดตข่าวสารแม้วงสมาร์ทโฟนเป็นหลักแต่ก็มีเรื่องอื่นด้วยส่วนเรื่องคำถามก็ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงแรกนะครับขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับผมเมื่อวานเพิ่งมีคนถามมาว่าแบบเอ้ยเพย์สเตชันมันจะมีลดราคาเหมือนพวกสตรีมออทอมเซลอะไรอย่างนี้ไหมนะครับตอนนี้สำหรับชาวเพย์สเตชันนะครับบน PS Store นะครับ PlayStation Store ก็มีเทศกาลลดราคาเกมอยู่นะครับเทศกาลมันคือตัว Player Choice เทศกาลนี้ลดสูงสุด 75% นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้วันแรกยาวจนไปถึงนู่นเลย21ตุลาคมก็ใช้เวลาลดอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะครับเกมใหญ่ๆลดเยอะเหมือนกันนะเอาอย่างง่ายๆ Marvel Tokken Fighting Soul นะครับตัวที่เป็น Ultimate Edition ลดเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะลดไม่ได้เยอะมากแต่ลดแล้วนะครับลด 15% จากปกติ 3,390 ก็เหลือ 2,881 บาทหรือจะเป็นตัวของ NBA 2K นะครับอันนี้ก็ลด 33% ตัวสแตนดาร์ดนะจากปกติ 2,390ก็เหลือ 1,601 บาทหรือจะเป็น Arc Rider นะครับ Arc Rider ตัวธรรมดาปกติมัน 1,049 บาทตอนนี้ลดครึ่งหนึ่งเลยคือลด 50% ก็เหลือ524บาทถ้าเป็นตัว Deluxe Edition ก็ลด 50% เหมือนกันจาก 1,590 เหลือ795บาท007 First Light นะครับก็เกมบอลที่เป็นวัยหนุ่มอะเนาะอันนี้ก็ลด 30% จาก 2,343 บาทเหลือ 1,640 บาทเป็นต้นนะครับหรือแฟนๆอเมริกันเกมไอตัวของEA Sport College Football หรือว่า NCAA นะแล้วก็ตัว Madden NFL 27ลดราคาทั้งคู่นะครับลดถ้าเป็นตัว College Football อันนี้ลด 50% เลยจาก 2,200เท่าไหร่99บาทก็เหลือ1,149บาทส่วนตัวของ Madden ก็ลด 50% เหมือนกันแต่ถ้าเกิดซื้อ Bundle คู่นะครับมันรวมกัน2เกมจะจ่ายอยู่ที่ 2,379 บาทมีชุด Bundle ด้วยหรือแฟนๆตัว Super Robot นะครับตัว Super Robot War ที่เป็น30ปีตัวที่เป็น Deluxe Edition อันนี้ลด 72%จาก 2,690 เหลือ753บาทเป็นต้นนะครับก็ลองไปดูได้สำหรับเทศกาลนี้เกมลดเยอะอยู่เหมือนกันเกมลดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องราวของสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตนะครับเปิดตัวในไทยสัปดาห์นี้มือถือยังไม่มีแต่มีแท็บเล็ตนะครับก็คือ Samsung Galaxy Tab S12 Series ก็เปิดตัวเคาะราคาจำหน่ายในประเทศไทยเรียบร้อยพร้อมโปรโมชั่น Early Bird นะครับก็เหมือนปีที่แล้วเลยก็คือเปิดมาเนี่ยมี2รุ่นย่อยก็คือ Tab S12 Plus กับ Tab S12 Ultra นะครับโดยที่แต่ละรุ่นถ้าเป็น Tab S12 Plus เนี่ยมันจะแบ่งเป็นรุ่น Wi-Fi กับรุ่น 5G โดยที่ทั้ง2รุ่นจะมีความจุเท่ากันคือ RAM 12 Storage 256แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น Ultra มันจะมีแต่รุ่น 5G ก็คือรุ่นใส่ซิมได้ไม่มีรุ่น Wi-Fi แต่ว่าจะมีให้เลือก2รุ่นความจุคือ RAM 12 Storage 256
กับ RAM 12 Storage 512 GB นะครับราคาไทยเคาะมาต้องบอกกันว่าแพงขึ้นกว่าเดิมเป็นหมื่นเลยเหรอพี่คือเป็นหมื่นจริงๆนะอ่ะบอกราคาก่อนแท็บ S 12 Plus ถ้าเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับเคาะราคาไทยอยู่ที่ 41,000

900บาทขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกคือราคานี้จริงดิราคานี้จริงดิแล้วก็แท็บ F12 Plus รุ่น 5G นะครับความจุเท่ากันเนาะ12256นะครับบวกไปอีก 5,000 ก็คือ 46,900 บาทที่บอกว่าแพงขึ้นเป็นหมื่นเลยเหรอพี่เนี่ยเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อกันยายนปีที่แล้วนะครับตอนที่ Samsung เปิดตัว F11 แท็บ F11 น่ะอย่างเป็นทางการในไทยนะครับแท็บ F11 ตัวแท็บ F11 ปกติมันเปิดราคาอยู่ที่27,900 บาทแพงขึ้นมาเท่าไหร่14,000เป็นหมื่นเลยเหรอพี่โหดมากนะฮะส่วนแท็บ F12 Ultra นะครับถ้าเป็นรุ่นความจุ256ก็ 53,900 บาทถ้าเป็นรุ่นความจุ512 GB อยู่ที่ 59,900 บาทนะครับทั้งคู่ใช้ชิปตัวเดียวกันนะเป็นชิปเรือธงเมื่อปีที่แล้วก็คือยิงมันของปีนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่ตัวมันคือตัว MediaTek Dimensity 9500นะครับมันคือตัว MediaTek Dimensity 9500ถ้าเป็นรุ่น F12 Plus หน้าจอจะเป็น 12.6 นิ้วความละเอียด 2,800x1,752 พิกเซลนะครับแบตเตอรี่จะให้มา 1,600 มิลลิแอมป์อาวกล้องหลังตัวเดียวความละเอียด13ล้านนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่น Ultra หน้าจอจะใหญ่ขึ้นเป็น 14.6 นิ้วความละเอียด 2,960x1,848 พิกเซลแบตเตอรี่จะให้มาอยู่ที่ 11,600 มิลลิแอมป์อาวแล้วก็กล้องหลังจะเพิ่มเลน Ultra Wide 8ล้านมาให้นะครับตัวเครื่องจะมาพร้อมกับตัว One UI 9ที่เป็น Android 17ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็การันตีอัปเดตนาน7ปีทั้งในส่วนของอัปเดตแพทความปลอดภัยแล้วก็อัปเดต Android version คือ One UI อ่ะเนาะแล้วก็แถมปากกามาให้แล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับสำหรับปากกา S Pen แต่ว่านั่นแหละเป็นหมื่นเลยหรือแพงขึ้นกว่าเดิมเป็นหมื่นเลยหรือพี่นะฮะแล้วก็ช่วง Early Bird ตั้งแต่วันนี้จนถึง8พฤศจิกายนถ้าเกิดซื้อก็จะได้แถมไม่ว่าจะเป็นรุ่น Plus หรือรุ่น Ultra นะครับก็จะได้แถมตัวที่เป็น Book Cover Keyboard ก็คือตัวคีย์บอร์ดที่เป็นแบบปิดหน้าจอด้วยได้ฟรีไปเลยนะประมาณนี้นี่คือ Samsung แท็บ S12 Series เปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยนะครับแล้วก็อย่างเมื่อวันจันทร์อัปเดตไปให้แล้วเนาะที่ Samsung ประกาศไว้ก่อนหน้านี้สำหรับ Samsung Galaxy S26 Series ที่ปรับราคาขึ้นนะครับ S26ธรรมดาปรับขึ้น 5,000 บาท S26 Plus ตัวปรับขึ้น 5,000 บาทเหมือนกันส่วน S26 Ultra ปรับขึ้น 4,000 บาทนะครับก็ตามนั้นนอกเหนือจาก Samsung ที่ปรับขึ้นนะครับในต่างประเทศก็ Google มีการปรับราคาของตัว Google Pixel 10A ขึ้นนะครับขึ้นอีก100เหรียญก็ขึ้นมาราวๆประมาณสัก 3,500โดยประมาณนะครับก็มีการปรับขึ้นจากเดิม409จากเดิม509จากเดิม499เหรียญสหรัฐในรุ่นความจุ128 GB ก็คือมาเป็น599เหรียญส่วนรุ่น256ก็ปรับขึ้นจาก599มาเป็น699นะครับก็ตามนั้นยังไม่มีข่าวลือของตัว Google Pixel 11A เนาะว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่คาดว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้านะครับนอกเหนือจาก Samsung ปรับขึ้น Google ปรับ Pixel 10A ที่เปิดตัวมาตั้งแต่เมื่อต้นปีก็เปิดมา 7-8 เดือนน่ะปรับขึ้นอีกรอบHuawei นะครับล่าสุดก็เตรียมปรับขึ้นเหมือนกันนะครับHuawei ก็มีการออกมาประกาศว่าเตรียมปรับราคาสมาร์ทโฟนทุกรุ่นที่ยังทำตลาดอยู่ในปัจจุบันขึ้นนะครับสาเหตุหลักก็เรื่องของต้นทุนเรื่องของราคาหน่วยความจำแล้วก็ราคาของสตอร์เรจนั่นแหละนะครับแล้วก็ประกาศยืนยันว่าเตรียมเอาตัว Huawei Mate XT 2ที่เป็นมือถือจอพับ3ทบมาเปิดตัวตลาด Global เร็วๆนี้นะครับแต่ว่าจะขายในจำนวนจำกัดนะแล้วก็
ว่ากันไปแล้วก็มีข่าวใหญ่ในวงการเทคนิดหน่อยก็คือหัวเว่ยเขามีข้อตกลงร่วมกับทางด้านของคอคอมนะครับในการใช้สิทธิบัตร 5G แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆร่วมกันนะครับหลักๆ ก็เป็นคอคอมแหละนะครับคอคอมต้องการเอาเทคโนโลยีหลายๆอย่างของต้องการใช้สิทธิบัตรหลายๆอย่างของหัวเว่ยไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว 5G เรื่องของ AI เรื่องของ Networking รวมถึงสิทธิบัตรเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตอย่างตัวเทคโนโลยีที่เป็น Logic Folding นะครับก็เตรียมนำไปใช้ด้วยก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าจะมีผลอะไรแค่ไหนอย่างไรไปต่างประเทศนะครับ Vivo มีการเปิดตัว Vivo V80นะครับในไทยน่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนนี้นะครับสำหรับ Vivo V80ตัวต่อของ V70 นั่นเองนะครับต้องบอกว่าดีเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะสเปคเหมือนเดิมหน้าจอ 6.59 นิ้ว AMOLED ความละเอียด 1.5K ความสว่าง 5,000 นิต 144 เฮิรตซ์ตัวเดิมชิปยังชิปเดิมเลยQualcomm Snapdragon 7 Gen 4กล้องหลังชุดเดิมเป๊ะๆนะครับกล้องหลัก50ล้านใช้เป็น Sony Lightyear 700Vเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.56 นิ้วเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ขนาด1ส่วน 1.95 นิ้วความละเอียด50ล้านนะครับตัวเดิมเป๊ะกล้องเหมือนเดิม 100% กล้องหน้าก็ตัวเดิม50ล้านมีออโต้โฟกัสรูรับแสง F2.0 นะครับลำโพงสเตอริโออันนี้เขาเคลมว่าลำโพงดีขึ้นมอเตอร์กันสั่นดีขึ้นนะครับตัวสแกนลายนิ้วมือดีขึ้นแล้วก็ที่อัปเกรดจริงๆก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่จากเดิมมันอยู่ที่ประมาณ 6,500 ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัว V70 น่ะแต่ว่าใน V80 ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 7,200 มิลลิแอมป์แอร์นะครับโดยที่ชาร์จไวอยู่ที่90วัตต์ด้วยสายนะครับก็ชาร์จไวเท่าเดิมแต่แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้น700มิลลิแอมป์แอร์นะครับเคาะราคาไทยยังไม่มาอย่างที่บอกในไทยน่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนนี้นะครับอันนี้เขาเปิดตัวที่อินเดียเคาะราคาที่อินเดียเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอน V70 น่ะตัวเริ่มต้นมันคือตัว RAM 8 Storage 256ถ้าใครจำได้แต่ V80 ตัวเริ่มต้นเป็นตัว RAM 8 Storage 128เคาะราคาที่อินเดียเนี่ยอยู่ที่ 62,999 รูปีตีเงินไทยก็ประมาณสัก 22,000 บาทบวกลบนะครับถ้าเป็นรุ่นความจุ RAM 8 Storage 256ก็เคาะราคาที่อินเดีย 69,999 รูปีประมาณ 24,000 ไปปลาย 25,000 แล้วก็ตัวท็อปยังคงเป็น RAM 8แต่ว่าได้สตอร์เรท512 GB ซึ่งจะไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นของ V70 เนี่ยตัวท็อปที่เป็นความจุ512มันจะมีตัวเลือกที่เป็น RAM 12ด้วยแล้วถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยสเปคเดิมแอปแค่แบตแล้วยังขายแพงขึ้นยังมีที่เจ็บหน้าเจ็บใจกว่านั้นอีกก็คือไอตัวเริ่มต้นที่เป็นตัว RAM 8สตอร์เรท128นะครับชนิดของสตอร์เรจที่ใช้อ่ะใช้เป็นมาตรฐาน UFS 3.1 ด้วยถ้าอยากได้เป็นมาตรฐาน UFS 4.1 เหมือนปีที่แล้วต้องไปซื้อรุ่นความจุ256หรือ512แพงขึ้นแรมน้อยลงได้แบตเยอะขึ้นตามนั้นเลยเราได้เห็นอะไรใหม่ๆในปีนี้นะครับเรื่องของราคาเนาะอีกตัวหนึ่งที่เปิดตัวในต่างประเทศนะครับอันนี้เขาไปเปิดตัวที่ฝั่งแอฟริกาใต้ก็คือตัว Honor X5DS ซึ่งรุ่นนี้จะทำตลาดในไทยแต่ไม่ได้ทำตลาดในชื่อของตัว Honor X5DS แต่ว่าจะทำตลาดในชื่อของ Honor Play 20A นะครับอันนี้ผ่านกสทช.เรียบร้อยก็เป็นตัวรุ่นเริ่มต้นของฝั่ง Honor เลยในปีนี้นะครับสเปคของตัว Honor Play 20A หรือว่าชื่อในแอฟริกาใต้หรือฝั่งโซนอเมริกาใต้เขาจะเรียกว่า Honor X5DS จะใช้หน้าจอขนาด 6.78 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ IPS LCD ความละเอียด HD+ อัตรา refresh rate อยู่ที่90 Hz ชิป
ใช้เป็นตัวของ Unisoc T610 อันนี้ในเวอร์ชันของแอฟริกาใต้กับอเมริกาใต้แต่พอเป็นเวอร์ชันไทยหรือเวอร์ชันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเปลี่ยนชิปจากตัว Unisoc T610 มาเป็นตัว

0: 6พิกเซลเอาไว้โชว์นาฬิกาโชว์ notification อะไรแบบนี้ได้เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับในโซนฝั่งแอฟริกาใต้กับอเมริกาใต้เขาเปิดราคาเขาเปิดราคาออกมาอยู่ช่วงราวๆประมาณ 5,000 บวกลบก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่า Honor Play 20A เมื่อเปิดตัวในไทยจะเคาะราคาที่เท่าไหร่ผมเดาไว้ที่ประมาณสัก 5,990 หรือไม่ก็ 5,490 ประมาณนี้นะครับย้อนกลับไปปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับที่บรรดาพวกมือถือจีนเปิดตัวนะครับก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตอนที่ Honor มีการเปิดตัวของ Honor Magic 9 Series รวมถึงตัว iQ ที่มีการเปิดตัว iQ 16ทำไมมันถึงไม่มีรุ่นพิเศษที่ปกติจะต้องมีรุ่นพิเศษที่คอลแลบกับแบรนด์รถยนต์คือถ้าอย่าง Honor ปกติมันก็จะมีตัวตระกูลที่เป็นแบบ Magic RSR Porsche Design ถ้าใครจำได้มันมีมาทุกรุ่นหรืออย่าง iQ มันก็จะมีตัวที่เป็น BMW Edition แต่รอบที่ผ่านมาไม่มีนะครับของ iQ เนี่ยยังไม่มีการยืนยันว่ายกเลิกจริงไหมนะครับแต่ Honor ออกมายืนยันเรียบร้อยว่าตอนนี้จะไม่มีการเปิดตัว Honor MagicISR รุ่นใหม่ที่จับมือกับ Porsche อีกแล้วนะครับเนี่ยจับมือกับ Porsche Design ไม่มีอีกแล้วก็อันนี้ผู้บริหารยืนยันส่วนหนึ่งก็น่าจะชัดเจนเรื่องของราคาต้นทุนแหละการใช้ลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นมันก็มีเรื่องของค่าไลเซนส์นะเนาะก็ทำให้ตัวเครื่องมันแพงขึ้นด้วยนะครับส่วน iQ ก็คิดว่าไม่น่ามีเพราะถ้ามีคงเปิดไปแล้วเพียงแต่ว่าผู้บริหารเขายังไม่ยืนยันว่ายกเลิกเฉพาะปีนี้หรือว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดที่หลังหรือปีหน้าจะกลับมาไหมจะคัมแบ็กที่หลังไหมก็เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นดูอีกทีหนึ่งตอนงานเปิดตัวโกโบนะสำหรับ iQ นะครับ iQ 16 Series ไปทางด้านของ OnePlus บ้างนะครับ OnePlus ก็ออกมายืนยันเตรียมเปิดตัว OnePlus 16อย่างเป็นทางการนะครับในวันที่12ตุลาคมก็คือสัปดาห์หน้านะครับสเปคคร่าวๆมาพร้อมชิปตัวท็อปจากฝั่งQualcommนะQualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6นะครับแล้วก็จะได้หน้าจออัตรา refresh rate ระดับ185 Hz พร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 9,000 มิลลิแอมป์อาวร์ส่วนกล้องนะครับกล้องหลัง3ตัวเนี่ยหลุดสเปคออกมาเรียบร้อยนะครับกล้องหลักจะได้เป็นตัว Samsung ISOCELL HPE เซ็นเซอร์ขนาด 1:1.4 นิ้วความละเอียด200ล้านพิกเซลเลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านนะครับจะใช้เป็นตัวของ Omnivision OV50D เซ็นเซอร์ขนาด 1:2.8 นิ้วส่วนตัวเลนส์เทเลโฟโต้จะใช้เป็นตัวSony IMX882ความละเอียด50ล้านนะครับออปติคอลซูม3เท่าอันนี้ก็ยืนยันประมาณนี้ครับตัวนี้เซ็นเซอร์ขนาด 1:1.56 นิ้วนะครับก็ยืนยันเปิดตัวส่วนกล้องหน้าก็50ล้านใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL JN5 นะครับแล้วก็จะเอาเทคโนโลยีของฝั่ง Oppo อย่างตัวของ Lumo Image Engine มาใช้อยู่ในตัว Oppo OnePlus 16ด้วยนะครับส่วนมือถือขวัญใจเกมมิ่งจ๋าๆเกมมิ่งฝั่งฮาร์ดคอร์นะ Red Magic นะครับกับตัวเรือธงตัวใหม่ Red Magic 12 Pro Plus นะครับก็ยืนยันตัวชิปเรียบร้อยนะครับโดยการปล่อยคะแนนของGeekbench ออกมาก็ใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6นะครับแล้วก็สิ่งที่ยืนยันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับจะได้หน้าจอใหญ่7นิ้วความละเอียด 2K นะครับอัตรา refresh rate 165 Hz พร้อมกับมีการอัปเกรดในเรื่องของตัวระบบระบายความร้อนใหม่แต่เขายังอุบไว้อยู่ว่าจะมาแบบไหนซึ่งเขาจะมีการเปิดตัวช่วงกลางเดือนนี้นะครับ15ตุลาคมที่จีนนะ15ตุลาคมก็เตรียมเปิดตัว Red Magic 12 Pro Plus นะครับนั่นก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ข่าวมือถือที่เก็บมาเล่าสู่กันฟังละกันนะเดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามการโดรวนะฮะ SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลก

เดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นการครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสุด

0: แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
1: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่คลีกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Techno for Life
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะช่วงนี้ Acer ฝากไว้เหมือนเดิมครับกับตัว Acer Swift Air 14โมเดลใหม่นะครับมาให้เลือก3สีเลยทั้งสีฟ้า Frost Blue นะครับสีชมพู Blossom Pink แล้วก็สีเงินไม่ใช่สีเงินสีเขียว Sage Green นะครับสเปคจะเหมือนกับตัว Swift Air 14ตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่อัปเกรดก็คือเรื่องของแรมนะครับรอบนี้มาพร้อมกับแรม LPDDR5X ขนาด 12GB ตัวชิปเป็น Intel Core 5 Processor 320นะครับหน้าจอ14นิ้ว Full HDนะครับได้สตอเรจ512GB น้ำหนักตัวเครื่องหนักเพียงแค่ 1.19 กิโลกรัมมาพร้อม Windows 11 Home 64 bit ตัวเต็มนะครับ Microsoft Home 24ตัวเต็มใช้งานได้ยาวๆแล้วก็มี Microsoft 365 Basic เอาไว้ให้สำหรับใช้ตัวออนไลน์ได้ด้วยแล้วก็ได้ประกัน3ปีนะครับได้เป็นบริการออนไซต์ครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าอะไรตลอด3ปีโดยที่ตัวของ Acer Swift Air 14โมเดลใหม่เนี่ยจะราคาแพงขึ้นกว่าตัวเดิมที่เป็นแรม8อยู่ 1,000 บาทนะครับตัวเดิมเขา 27,990 ตอนนี้ถ้าตัวใหม่ที่เป็นแรม12จะอยู่ที่ 28,990 บาทนะครับก็แนะนำสำหรับคนที่หาโน้ตบุ๊กเบาๆใช้งานแบบทำงานแบบเน้นเอกสารอะไรแบบนี้นะครับสำหรับตัวโน้ตตัว Acer Swift Air 14หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Acer ทั่วประเทศรวมถึงที่ Acer Allied Store ด้วยนะครับ store.acer.com/th นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio ลงท้ายด้วย5635สวัสดีครับอัปเดต iOS ล่าสุดตอนนี้กับ iPhone Air เป็นยังไงบ้างก็เป็นปกติใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยมาเหมือนเดิมนะครับคุณบิบิวสวัสดีด้วยนะครับคุณดร.โพสวัสดีด้วยนะครับคุณ PP 2538งบ 5,000 ของมือถือดูหนังเล่นโซเชียลไม่ถ่ายภาพไม่เล่นเกมยากจังเอาที่มันพอหากันได้ก็จะมีตัวของเอาตัวไหนดีวะส่วนใหญ่มันแรม4หมดเลยนะณชั่วโมงนี้นะนะชั่วโมงนี้ส่วนใหญ่จะได้ RAM 4นะครับเช่นตัวของ Samsung A075G RAM 4 128หรือจะเป็นทางฝั่งของ Oppo A6X ก็จะเป็น RAM 4 128นะครับถ้าข้ามไปทางฝั่งของตัวไหนดีอ่ะอย่างของ Honor อ่ะ ถ้า Honor จะมีตัว Honor X6D 5G ก็ได้ RAM 428เหมือนกันนะครับประมาณนี้พวกนี้ได้หมดเลยพวกนี้ได้หมดเลยลองเลือกดูแล้วกันถ้าให้เชียร์ก็ไม่ Samsung A07 ก็ Oppo A6X สองตัวนี้เป็นหลักแล้วกันแต่ Honor A6D ก็เล่นได้นะครับHonor A6D ก็เล่นได้ก็ได้ละ3ตัวเลือกลองเลือกดูแล้วกันเนาะคุณมามานี่2537นะครับหูฟัง AirPods 5สู้หูฟัง AirPods Pro 2ได้ไหมไม่ได้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับถ้ามันสู้ได้เขาจะขาย AirPods Pro 2ทำไมอ่ะแต่ยังบอกก่อนคือมันเป็นหูฟังคนละทรงอะครับคือตัว AirPods มันเป็นลักษณะของ Open Earขณะที่ตัว AirPods Pro 2มันจะเป็นลักษณะของ In-Ear เพราะฉะนั้นมันก็ลักษณะการสวมใส่มันจะไม่เหมือนกันความรู้สึกสวมใส่ไม่เหมือนกันนะครับในแง่ของฟังก์ชันนะครับแน่นอนตัว AirPods Pro 2ยิงตัว AirPods Pro 5 AirPods 5มันจะมีตัวที่เป็นมี Active Noise Cancellation หรือ ANC ด้วยแต่ถ้าเกิดวัดตัว ANC ด้วยกันเนี่ยตัวของ AirPods Pro 2 ANC ทำงานได้ดีกว่าทำงานได้ดีกว่ารวมถึงมีฟังก์ชันการทำงานของตัว ANC ที่ฉลาดกว่าไม่ว่าเรื่องการจับเสียงสนทนาเรื่องของโหมดที่เป็น transparent อะไรพวกนี้ทำได้ดีกว่าเรื่องของความอึดแบตนะครับถ้าเอาตัวเลขที่ Apple claim นะครับ AirPods ชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดประมาณ5ชั่วโมงเมื่อเปิด ANC ส่วน AirPods Pro 2ถ้าเปิด ANC จะใช้งานได้สูงสุดราวประมาณ6ชั่วโมงเพราะนั้น AirPods Pro 2แบตก็อึดกว่าแล้วตัว AirPods Pro 2เนี่ยรองรับการชาร์จแบบใช้ MagSafe ได้ด้วยนะครับในแง่ของฟีเจอร์ด้านสุขภาพตัว AirPods 5มันมีฟีเจอร์เกี่ยวเรื่องของการตัวช่วยการได้ยินอยู่แต่ถ้าเป็น AirPods Pro 2มันจะมีมากกว่านั้นเช่นจะมีเรื่องของวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นล่ะพวกแบบอันนี้แล้วก็ฟีเจอร์ด้านที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องด้านสุขภาพการได้ยินก็จะจัดเต็มมากกว่าตัว AirPods 5นะครับนอกเหนือจากตัว Hearing Test กับ Hearing Aid มันยังมี Hearing Protection เพิ่มเข้ามาด้วยแน่นอนราคามันก็ของ AirPods Pro 2ก็สูงกว่ามันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ก็เลือกตามงบประมาณกับความต้องการที่ต้องการใช้แล้วกันประมาณนี้นะครับคุณมิฟิตแมนหามาเพิ่มไฟฉาย LED แบบ XPE ไม่รู้ไฟกระพริบกี่เฮิรตซ์อันนี้ไม่รู้เหมือนกันคุณครับเกฟพี่บอครับขอแม่นๆเลยเสาร์อาทิตย์นี้แมนยูสเปอร์แมนยูเชลซีบอนมัสเชลซีลิเวอร์พูลแมนซิแล้วว่าที่แชมป์อาร์เซนอลลีดอาร์เซนอลคือลิเวอร์พูลตัวเจ็บบานเลยครับชักเก้เจ็บกักโปเจ็บนึกออกปะคือแมนซีเข้าใจว่าอาจจะมีเรื่องของจิตใจอ่ะที่ตอนนี้โดนรุมเร้าเรื่องของบทลงโทษสโมสรกับคำตัดสินของพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาสภาพทีมเอาแบบวัดความเป็นแบบฟิสิกอลโหลิเวอร์พูลหนักหนามากคือขาดชักเก้ซึ่งกำลังฟอร์มดีมากๆขาดกัคโปที่กำลังฟอร์มดีมากๆต้านยังไงอยู่อ่ะต้านยังไงอยู่ดีกว่าคุณดร.เพิร์ลดร.พ่อนะครับมือถือที่ RAM 16 Storage 1 TB ยังมีไหมถ้าหมายถึงรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวมายังมีราคาจะไปเท่าไหร่หรือไปต่อรุ่นแบบนี้จะยังไม่มีอีกนะครับคือถ้าอิงจากที่รุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวแต่อันนี้คือเปิดตัวในจีนนะต้องไปดูลุ้นอีกทีว่าโกลบอลไอตัวที่เป็น RAM 16 Storage 1 TB จะมาไหมนะครับแต่อย่างตัวของ Honor Magic 9 Pro Maxหรือว่าตัว Vivo X500 Pro Max ก็ยังมีรุ่นที่เป็น RAM 16 Storage 1 TB อยู่นะครับถ้าอิงราคาในจีนนะตัว Honor Magic 9 Pro Max ที่เป็นตัว RAM 16 Storage 1 TB เนี่ยอยู่ที่ 8,499 หยวน

ประมาณ 43,000-44,000 โดยประมาณส่วน Vivo X 500 Pro Max ที่เป็นรุ่นความจุ16 1 TB เนี่ยมันจะมาในชุดที่เป็นคอมโบเซตก็คือตัวที่เป็น Creator Pack ที่มีตัวเครื่องแล้วก็มีตัวเลนส์เทเลคอนเวอร์เตอร์มีเคสมีอะไรที่เป็นชุดใหญ่อ่ะราคามันเลยพุ่งไปอยู่ที่ 12,999 หยวนหรือประมาณ 65,000 บาทแต่ย้ำอีกทีว่าต้องไปลุ้นนะว่าไอ้รุ่นที่เป็นความจุ 16.1T เมื่อออกนอกประเทศจีนมันจะมาเปิดตัวด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างฝั่งของ Oppo อ่ะครับไอ้ Oppo Find X10 Pro Max อ่ะมันจะไม่มีรุ่นความจุ 1TB แต่ยังมีคงมีรุ่นความจุ RAM 16อยู่ก็คือตัว RAM 16 Storage 512 GB อันนั้นยังมีอยู่นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าเปิดตัวโกโบแล้วมันจะมีไหมมันจะมาไหมสำหรับตัว RAM 16 Storage 1 TB แต่ถ้ามาราคามันแพงขึ้นมากแน่ๆเพราะขนาดตัวไม่ใช่ตัวนั้นราคายังแพงขึ้นเลยมันยังแพงขึ้นอยู่เยอะเลยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างของ Vivo ก็แหละเอา Vivo ก็แหละไอตัว Vivo X 500 Pro Max ครับVivo X 500 Pro Max รุ่นเริ่มต้นที่เป็น RAM 12 Storage 256ครับถ้าคุณไปเทียบกับราคาของX 300 Pro ปีที่แล้วที่เปิดในจีนมันแพงขึ้นราวๆประมาณเท่าไหร่วะ600-500หยวนประมาณ 3-4,000 บาทโดยประมาณมันยังไงก็แพงขึ้นแน่ๆก่อนนี้ก็ต้องทำใจไปก่อนยิ่งรุ่นความจุสูงขึ้นยิ่งส่วนต่างก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับอันนี้ต้องทำใจสักนิดนึงไม่รู้จะตอบยังไงเลยแต่ปีนี้ยังไงมันแพงแน่ๆครับก็อยู่ที่ว่าจะข้ามกันไหวไหมจะทนไหวไหมอะไรไหมก็ไปว่ากันอีกทีนึงนะครับไปที่ SMS แป๊บหนึ่งลงท้ายด้วย6140 Honor Magic Pad 4ที่ราคา 27,900 บาทเป็นยังไงนะครับมันก็เล่นได้แหละแต่ถามว่าคุ้มไหมผมยังชอบตัวของถ้านับความคุ้มค่าสเปคต่อราคานะผมยังชอบตัวของXiaomi Pad 8มากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่มันก็เล่นได้แหละใช้คำว่าก็เล่นได้แหละน่าเสียดายนิดนึงคือ Honor เขาไม่ได้ทำในรุ่น Honor Magic Pad 4เขาไม่ได้ทำตัว LTE เขาเน้นทำตัว Wi-Fi ก็เล่นได้ครับตัว Snapdragon 8 Gen 5มันก็ถือว่าแรงแหละแล้วก็โดยภาพรวมก็ดีปากกาก็ใช้ดีคีย์บอร์ดถือว่าตอบสนองได้ดีนะครับหน้าจอก็ OLEDสวยดีเล่นได้นะครับ 27,000 ก็ถือว่าราคาดีกว่าราคาตั้งประมาณ 2,000 เพราะยิงราคาเปิดเขาอยู่ 29,000 เนาะอันนี้ก็ถูกลงมา 2,000 แต่ลองหากันดีๆผมจำได้ว่าตอนดับเบิ้ลเดย์เดือนที่แล้วอ่ะ9เดือน9จำได้ว่า Honor Magic Pad 4มีคนโพสต์กันกดกันได้อยู่ประมาณแบบ 20,000 กลางๆเท่านั้นนะประมาณ 24,000 ไม่เกิน 25,000 อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูอีกไม่กี่วันก็เดี๋ยวเป็นเด็กรอบหนึ่งเนาะ10เดือน10ก็รอดูแล้วกันลงท้ายด้วย3758นะครับสอบถามครับผมใช้ iPhone 13 Pro ถ้าเอาไปเทิน17 Pro มือ2แปลว่าอะไรวะอ๋อ17 Pro มือ2โอเคขายอยู่ 35,000 มีประกันเหลือ10เดือนหรือจะข้าม18 Pro ดีก็อยู่ที่ว่าคุณจ่ายไหวที่เท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดใจไหวที่18 Pro ก็แนะนำว่าไป18 Pro ก็ได้คุณได้กล้องดีขึ้นถ่ายกลางคืนดีขึ้นแบตเตอรี่ดีขึ้นจัดการความร้อนดีขึ้นแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวจ่ายอยากจ่ายเท่านี้อะไรเงี้ยก็มันอยู่ที่งบประมาณแหละจะอยู่ที่17 Pro ก็ไม่ติดอะไรซึ่งราคาของ iPhone 17 Pro มือ2ที่ประกันจะเหลืออยู่ถึงประมาณช่วงกลางปีหน้าเนี่ยมันก็อยู่เล้งประมาณนี้ครับประมาณ 35,000-36,000 เป็นปกติประมาณนี้อันนี้ต้องตอบตัวเองคือแน่นอน18 Pro มันดีกว่าแหละแต่มันอยู่ที่ว่าคุณพอคุณไหวไหมมันเดือดร้อนเกินไปกับงบประมาณที่คุณตั้งหรือเปล่าถ้าเดือดร้อนเกินไป17 Pro ไม่ได้แย่อะไร17 Pro ยังเล่นได้อยู่ก็ยังแบตอึดอยู่แม้แบตจะเป็นรอง18 Pro อยู่บ้างนะครับกล้องเป็นรองนิดหน่อยโดยเฉพาะคือเป็นรองหลัก

ื่องของพาร์ทนิ่งกับโหมดการถ่ายกลางคืนที่ตัวของ18 Pro ทำได้ดีขึ้นอย่างรู้สึกได้ว่าดีขึ้นพอสมควรนะครับลงท้ายด้วย508ยังใช้โนเกียโอ้โหเอาจริงนี่คือยังใช้จริงๆเหรอไอโนเกีย9300อยู่แต่สัญญาณ 2G ไม่ครอบคลุมแล้วใช่ครับเพราะ 2G ยกเลิกแล้วครับทูก็ยกเลิกใครๆก็ยกเลิกครับก็มันอัปเดตแล้วอะมันคือเทคโนโลยีที่อัปเดตแล้วครับแล้วก็ 2G จะถูกปิดลงเรื่อยๆเพราะว่ามีผลเรื่องของการดักสัญญาณด้วยนะครับเพราะมันเข้าลำโพงเข้ารหัสไม่ได้เนาะก็ตามยุคตามสมัยอ่ะใช้คำนี้แล้วกันตามยุคตามสมัยนะครับกลับมาที่ YouTube นะครับคุณ Build the Cop สวัสดีครับพี่บอสผมใช้ iPhone 16 Pro Max ถ้าไม่ใช้ Apple Watch สามารถใช้ Smart Watch ยี่ห้ออื่นอะไรได้บ้างเน้นฟังก์ชันดูเกี่ยวกับสุขภาพโอ้เยอะเลยครับพวก Garmin ของออนของ Huawei ก็ใช้ได้ได้เยอะเลยครับได้เยอะได้เยอะเลยครับนี่จะใช้คำว่าได้เยอะเลยครับหลายแบรนด์เลยมีแอปรองรับในส่วนของ iOS อยู่แล้วนะครับหรือจะไปใช้พวกที่เป็นแบบอายุใหม่ก็ได้นะไอ้พวกที่เป็นแบบสมาร์ทแบรนด์สุขภาพพวกของ Whoop พวกของ Fitbit ไอ้พวกนั้นก็รองรับ iOS เหมือนกันนะครับGarmin อะไรพวกนี้ก็รับหมดนะครับไม่มีปัญหาใช้งานได้ LS ใครๆก็อยากซัพพอร์ตเอาตรงๆคุณท็อปเพชรว่าครับพอจะมีเครื่องเล่นไฟล์หนัง MKV ผ่าน USB 3.0 ขึ้นไปพอเล่นได้ไหมโอ้โหแต่งบ 1,500 จบเลยไปไม่เป็นเลยไว้ต่อผ่านทีวีดูหนังอย่างเดียวก็คือกล่องตัวที่เป็น HD Media Box เมื่อก่อนนึกไม่ออกเลยอะรุ่นใหม่ๆที่ถูกๆไม่ได้ตามนะครับมันก็ยังเป็นรุ่นเดิมๆที่ผมเข้าไปดูอ่ะพวก X96 นู่นนี่นั่นซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเวิร์กไหมแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆที่แบบดีๆชิปถอดรหัสเสียงดีๆผมเห็นราคาอยู่แบบ 7-8 9,000 เริ่มต้นกันหมดเลยเพราะนั้นงบ 1,500 ไม่รู้จะแนะนำตัวไหนเลยครับขออภัยด้วยฮะคุณอันทอนนิ่มโตทำไมเวลาสแกน QR code ในคนละครึ่งหรืออื่นๆแค่จ่อยังไม่ทันไลประมวลผลเร็วจังอ้าวเร็วก็ไม่ดีอีกชอบลุ้นเหรอครับชอบลุ้นเหรอครับไม่น่าจะต้องชอบลุ้นกันนะดีแล้วดีแล้วดีแล้วผมว่าคำถามนี้มันเหมือนคำถามคุณพ่อผมเลยอะไออะไรนะของทางด่วนอะ Easy Pass Easy Pass นะครับอันนี้คุณเล่าให้ฟังแล้วกันคุณพ่อผมเคยบ่นคือเขาใช้คำว่าเป็น culture shock แล้วกันคือบ้านคุณพ่ออยู่พนัสนิคมเวลาไปจากบ้านนะครับบ้านผมอยู่สารยาเนาะสาย4อะไรเงี้ยเวลาไปเขาก็จะขึ้นลอยฟ้าบรมแล้วก็ไปตัดออกทางด่วนทางด่วนศรีรัตน์นึกออกใช่ป่ะมันก็จะมีด่านอันนึงแล้วก็จะวิ่งไปอยู่ไปผ่านอะไรนะแถวจตุจักรอะไรเงี้ยแล้วก็ไปด่วนต่อพระราม9จากพระราม9ก็พุ่งตรงไปมันก็จะเป็นมอเตอร์เวย์นึกออกใช่ป่ะแล้วก็ไปออกด่านลาดกระบะออกไปผ่านด่านลาดกระบังไปออกผ่านโอเอซิสแล้วก็ไปออกพนัสนิคมอะไรก็ว่าไปนี่ออกใช่ป่ะซึ่งไอ้เส้นนี้ถ้าใครเคยวิ่งก็จะนึกออกว่ามันจะมีจ่ายทั้ง Easy Pass แล้วก็ M Pass เพราะ M Pass เขา merge กันแล้วซึ่งไอ้ตรงที่เป็น Easy Pass อ่ะมันต้องขับรถเข้าไปอยู่ในแบบแทบจะอยู่ใต้ชายคาแล้วอ่ะห่างจากไม้กั้นประมาณสัก2เมตรมันถึงจะเริ่มแบบปิ๊ดถึงจะอ่านแต่พอเป็น M Pass อ่ะคือบางทีแบบห่าง5เมตรเลยมั้ง 5-6 เมตรอ่ะปิ๊บแล้วอ่ะพ่อบอกบางทีก็ทำตัวไม่ถูกว่าตกลงไอ้ที่มันปิ๊บเนี่ยมันปิ๊บคันหน้าหรือมันปิ๊บคันฉันพ่อก็แบบจะแบบไม่ค่อยมั่นใจผมว่าอารมณ์เดียวกับที่คุณอาทรนิ่มโตถามเลยก็คือแบบทำไม QR code ไปอ่านอันนี้มันเร็วอ่านอันนี้มันช้าอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้นะเข้าใจได้อารมณ์คล้ายๆกันเลยคุณครับเคพี่วาครับงบไม่เกิน 5,000 ห้ามเกินนะครับเบิกมาได้แค่นี้พูดแล้วเรื่องมันเศร้าวิจเอค่ายแดงค่ายเขียวก็ได้มือ1มือ2ต้องมือ2แล้วล่ะมือ1มันไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องมือ2มือ2ในงบนี้เดี๋ยวผมหาแป๊บนะ RTX 40ไม่ได้แน่ๆนะครับแต่3060มือ2น่าจะได้นะลองไปหาตัว RTX 5060
เอาใหม่ RDX 3060

0: ดูลองไปหา RTX 3060ดูคิดว่าน่าจะหาได้นะครับคิดว่าน่าจะหาได้ในงบประมาณ 5,000 บวกลบถ้าเป็นฝั่งค่ายแดงในงบ 5,000 บวกลบน่าจะเป็น RX 6600อยู่ในงบทั้งคู่คือถ้าตัว RX 6600เนี่ยอันนี้อยู่ในงบแน่ๆคือมือ2จะขายกันอยู่ช่วงประมาณ 4,500 ไม่เกิน 5,000 แน่ๆส่วน RTX 3060เนี่ยแล้วแต่ตัวแล้วแต่รุ่นแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ 5,000 XXX ถึง6ประมาณ 6,500 โดยประมาณถ้าอยู่ในงบเลยก็ Radeon RX 6600ครับมือ2ลองไปหาดูน่าจะหาได้ไม่ยากอะไรมีเห็นขายอยู่เรื่อยๆนะครับคุณคาร์ด ID i8Q Samsung Tab S11 Ultra 39,999 บาทน่าสนใจไหมเล่นได้ครับถ้าคุณต้องการหาแท็บเล็ตไซส์ใหญ่รองรับ 5G มีปากกาใช้งานแท็บ S11 Ultra ยังเป็นตัวเลือกที่ไม่ได้แย่อะไรโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับราคาของแท็บ S12 Ultra ที่ราคากระโดดไปเยอะก็ไปเอาตัวแท็บ S11 Ultra ก็ได้ถ้ายังหาของได้แล้วมั่นใจว่าเป็นของใหม่ประกันยังไม่เดินนะประมาณนี้คุณชัยพกคนรู้จักให้ช่วยหามือถืองบ 5,000 เจอรุ่นใหม่ราคาใหม่แต่ลดสเปคได้แต่เฮ้อทำใจครับทำใจครับก็ครับไม่รู้ผมไม่รู้จะช่วยยังไงครับคุณดร.โพธ RTX Spark กระทันเห็นงานคอมมานด์ไหมคิดว่าไม่ทันอาจจะมีไปโชว์แต่ขายในงานผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีเพราะว่าเขาจะเอาพูดได้ไหมวะได้แหละพูดได้เท่าที่พูดได้นะเท่าที่ได้ยินมาเท่าที่รู้มาสินค้าล็อตแรกๆของกลุ่มที่เป็น RTX Spark ไม่ระบุแบรนด์นะเขาจะเน้นขายในกลุ่มที่เป็นระดับองค์กรก่อนคือ Enterprise แต่ยิงเขามีการเปิดพรีออเดอร์กันไปแล้วด้วยเท่าที่ผมรู้เข้าใจว่าของล็อตนั้นน่าจะล็อตแรกๆที่จะเข้าซึ่งหลักมันแค่หลักหน่วยหลักสิบอ่ะที่เข้ามันน่าจะถูกจองเต็มหมดแล้วแต่โอเคมันอาจจะมีเดโมไปถูกโชว์ในงานเหมือนที่ผ่านๆมาก็จะมีบูธของ Ascenti ที่เอาตัว DJX Spark ไปโชว์รอบนี้เราจะได้เห็นเอาตัวโซลูชันของ RTX Spark ไปโชว์แต่ไม่น่ามีขายเพราะว่ากลุ่มแรกที่มามันจะถูกจองหมดแล้วและกลุ่มจองในกลุ่มที่เป็นแบบ Enterprise ทั้งหมดเลยเท่าที่ได้ยินมาประมาณนี้คุณจริงๆหาข้อมูลไม่ยากนะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของพวกแบรนด์โน้ตบุ๊กย้ำว่าเว็บไซต์ของแบรนด์นะไม่ใช่แบบพวก JAB Advice นะมันจะลงรายละเอียดกันไปแล้วต้องขึ้นไหมแบรนด์ตัว L แบรนด์ตัว D อะไรเงี้ยลองเข้าไปดูที่มันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วคุณเอสตัวบิ๊กบอสอัปเดต Color OS 17หรือยังมันมาแล้วเหรอไม่ได้ตามเลยช่วงนี้ยุ่งมันมาแล้วเหรอครับถ้ามาเมื่อไหร่ผมก็พร้อมอัปเดตครับผมประเภทไม่กลัวไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับผมประเภทไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับพร้อมอัปเดตเสมอครับแต่ณปัจจุบันยังไม่มาครับผมเข้าใจว่า Oppo Find X9 อัปเดตน่าจะมาเดือนหน้านะถ้าไม่ปลายเดือนนี้ก็เดือนหน้านะถ้าผมจำไม่ผิดที่เป็น Color F17 นะครับยังไม่มาแต่ถ้ามาเมื่อไหร่หมออัปเดตอยู่แล้วผมไม่กลัวเดวันอะไรอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงผมเป็นประเภทแบบพร้อมอัปเดตเสมอใช้คำนี้ไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วครับคุณ NWRIM นะครับ3298มือถือ RAM 6ยังไหวไหมเหลือเฟือไม่เล่นเกมจอ Full HD ใช้แค่โซเชียลเหลือครับเหลือเลยผมจะเข้าว่าสบายๆเลยครับเหลือครับคุณ NWRIM รบกวนถามพี่บอสถ้าจะย้าย LINE ไปอีกเครื่อง Android ไป Android สามารถเก็บไว้ใน Google Drive ก่อนได้ไหมได้แล้วก็ควรทำด้วยแล้วค่อยไซน์อินด้วยบัญชี Google เดิมประวัติการแชทกลุ่มมาหมดไหมไม่กล้าการันตีว่าหมดโดยเพราะพวกรูปภาพแต่ส่วนใหญ่มาแหละใช้คำว่า 90% 95% น่าจะมาครบประมาณนี้แต่ถ้าอยากสบายใจที่สุดสมัคร LINE Premium อยากสบายใจที่สุดในการย้ายเครื่องสมัคร LINE Premium สมัครเฉพาะตอนที่จะย้ายก็ได้เฉพาะเดือนนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ไม่ต้องต่อสมัครตอนจะย้ายก็ได้ยอมเสียใช้เงินแก้ปัญหาไลน์พรีเมียมช่วยคุณได้ครับคุณขี้หมูขี้หมานะครับเสี่ยมี่แพด7ยังน่าใช้อยู่ไหมน่าใช้ครับเมื่อเทียบกับ ราคาแท็บเล็ตนะครับปัจจุบันนะฮะใช้งานเทมเมนต์เหลือเฟือนะครับสแนปดราก้อน7พัด Gen 3แรงเหลือเฟือมากๆช้อปปิ้งออนไลน์เหลือเฟือเปิดพรีเซนต์เหลือเฟือสบายสบายมากๆแต่ทำไมราคา Lazada มันถูกจังอ่ะ 6,000 กว่านี่มันถูกไปนะถูกจนน่าสงสัยอ่ะเพราะว่าไอ้ราคามือหนึ่งที่ขายอยู่ 9,900 ยังหากับพลิกแผ่นดินเลยอ่ะ 6,000 นี่น่าสงสัยอยู่นะมือ2หรือเปล่าถ้ามือ1นี่น่าสงสัยมากๆสำหรับผมสำหรับเสี่ยมีแพท7ต่อให้โค้ดลดอะไรมันก็ไม่น่าจะลงไป 6,000 กว่าบาทนะเออคุณวาสวาริศนะครับจอ Lenovo Tab M11 ราคาไม่ถึง 3,000 รวมใช้โค้ดลดในแอปส้มจะเป็นของปลอมไหมถูกเกินก็นั่นสิ ไม่รู้จะตอบยังไงเลย มันถูกกว่าราคาปกติไปครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าตัว M11 ปกติอะแท็บ M11 อะมันอยู่ 6,900 นะแล้ววันนี้คุณจะได้มาไม่ถึง 3,000 เท่ากับมันลดไป 50% ไม่มั่นใจอะไม่กล้าคอนเฟิร์มให้ว่าแบบแท้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองดูร้านละกันว่าไว้ใจได้ไหมลองดูฟีดแบคร้านลองดูหลายๆอย่างถ้าแบบไม่สำหรับผมว่ามันถูกจนน่าสงสัยอ่ะมันถูกจนน่าสงสัยละกันผมตอบแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกราคามือหนึ่งอยู่ที่ 6,990 ซึ่งต่อใหเป็นร้านตู้ขายอ่ะร้านตู้ก็ยังขายประมาณ 6,000 ต้นๆหรือประมาณอาจจะว่า 6,000 บวกลบก็ได้ประมาณ 5,900 ถึง 6,100 อะไรเงี้ยซึ่งถ้า Lazada มันก็ไม่ควรจะเกินครึ่งไหมวะอันนี้คิดนะถ้าเป็นผมก็จะเอะไว้ก่อนลองดูร้านละกันว่าฟีดแบคร้านยังไงผมก็ไม่สามารถการันตีให้ทุกร้านได้นะครับถ้าอยากได้ของถูกบางทีมันก็ต้องอาศัยดวงอาศัยการวัดดวงอยู่พอสมควรแต่ผมเป็นประเทศดวงไม่ดีผมเลยไม่ค่อยชอบวัดกับอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ครับประมาณนี้นะฮะอ่ะ15:58 ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับก็สัปดาห์นี้อยู่กันประมาณนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาอยู่กลับมาอยู่ในบอสได้ใหม่วันจันทร์ถึงวันพุธใครยังไม่สากใจคืนนี้ทุ่มเสร็จประมาณทุ่ม5นาทีทุ่ม10นาทีที่ Facebook Fanpage ในบอสมีไลฟ์ประจำสัปดาห์นะครับไลฟ์คุยกับบอสก็ไลฟ์กันประมาณสักชั่วโมงนิดๆประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็ไลฟ์ตั้งแต่ประมาณทุ่ม10จนถึงประมาณสัก2ทุ่มครึ่งโดยประมาณก็ไปดูกันได้ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ในบอสนะครับอันนี้ก็แจ้งทราบไว้ให้ก่อนอ่ะประมาณนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับดูแลกันตัวเองด้วยฝนมาอีกละรอกแล้วนะครับหลายพื้นที่ที่น้ำลงไปแล้วกลับมาท่วมขังอีกรอบหนึ่งอย่างบ้านญาติผมแถวโซนประเวศก็เพิ่งบิ๊กคลีนนิ่งไปตอนเช้าตอนเย็นปริ่มมาอีกรอบแล้วนะครับก็ให้กำลังใจเนาะแล้วก็ขอให้ฟันฝ่ากันไปได้นะครับดูแลสุขภาพดูแลทรัพย์สินกันด้วยวันนี้ไปละเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผิดพลาดประการใดไว้ชดใช้สัปดาห์หน้านะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีดำเนินรายการโดยในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOTAcademy
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
5: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิจดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: Radio SMS 4689899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายสบายอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับมอร์นิ่งทอล์คทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: การทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทนนะครับเราก็กลับมาเจอกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผมนะ
1: ครับผม
0: อ่ะเราก็ยังอยู่ในช่วงของน้ำท่วมเลยนะฮะซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าอาจจะลดลงไปแล้วแต่บางพื้นก็คือต้องบอกอยู่ว่าลดลงไปก็จริงอยู่แต่มันลดลงไปเนี่ยคืออาจจะไม่ท่วมถนนแต่ในท่อระบายน้ำเนี่ยมันยังเต็มอยู่ซึ่งมันยังไม่ได้หายไปไหนพอฝนตามลงมาอีกนิดเดียวปุ๊บมันก็ขึ้นมาอีกเพราะผมเชื่อว่าหลายพื้นที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะหลังจากที่เราดูข่าวเนี่ยโอ้หลายพื้นที่นี่พอตกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดียวกลับมาท่วมอีกแล้ว20 เซน 30 เซนบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่พื้นที่นะฮะซึ่งก็มีคำถามมาว่าถ้าลุยน้ำถ้ารถลุยน้ำแล้วแบบกลางทางและน้ำลึกเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะฮะซึ่งถามว่าเป็นคำถามที่ดีมากนะฮะว่าต้องทำอย่างไรคือต้องบอกงี้ว่าถ้าจำเป็นต้องลุยนะอยากให้รถดับอย่างเดียวทำยังไงก็ได้ด้วยวิธีไหนก็ได้ถ้าสมมติว่าเรากลับรถไม่ได้แล้วไปแล้วเว้ยต้องลุยแล้วดันอย่างเดียวเลยเชื่อผมคือบางคนเนี่ยแต่ถ้าอยู่ถนนเนี่ยดันไปเลยนะแต่ถ้าอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเขาเรียกถ้าดันเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหากับเพื่อนบ้านเลย
1: เขารู้บ้าน
0: หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: า
1: เขารู้บ้าน
0: กับคนละแวกแถวนั้นน่ะจะโดนด่าทันทีเลยจริงๆอ่ะก็ต้องบอกนี้ว่าบางคนไม่เข้าใจไงบางคนเนี่ยถามว่าถ้าขับช้าๆขับได้ไหมถ้าเป็นรถบรรทุก6ล้อ10ล้อเนี่ยไม่มีปัญหาเลยอย่างบางทีรถไปเห็น6ล้อเข้าในหมู่บ้านไปเห็นอ่ะเขาก็ขับแบบคานๆไปคือเขาไม่ต้องกังวลเนี่ยเพราะรถเครื่องเขาสูงอ่ะ
1: เครื่องสูงกองอากาศสูงช่องดูดอากาศสูงครบเลยองค์ประกอบ
0: แต่รถเล็กเนี่ยสิคือมันต้องรีบดันอ่ะดันให้มันแหวกน้ำนึกออกป่ะดันเพื่อแหวกน้ำอ่ะถ้าน้ำมันถูกดูดวุบเข้าไปในเครื่องยนต์เมื่อไหร่ปุ๊บจบเลยจบ
1: ข่าวก็เดือดร้อนด้วยนะ
0: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นถนนเนี่ยต้องดันครับเชื่อผมคือผมไม่รู้นะอันนี้แต่ในความรู้สึกผมอ่ะผมว่ามันต้องแหวกน้ำครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีใครด่าผมป่ะนะ
1: ไม่บอกงี้พี่บางคนพี่ไปว่าต้องดันน้ำบางคนอ่ะมันตอนนี้มันมีคลิปบนรามินทานี่แหละไม่รู้แหวกท่าไหนเปียกไปเลย4 เลนเนี่ยเปียกทุกเลนเลยอ่ะ
0: อ
1: ันนั้นดันเกิน
0: ไม่คือมันแล้วถ้าเราขับช้าถ้าสมมติน้ำมันตีวนกลับเข้ามาเนี
1: ่
0: ยแล้วมันดับอ่ะมันก็หมดสิทธิ์เลยนะ
1: ไอ้คันที่ผมเล่าให้พี่กำฟังเนี่ยมันพุ่งไปด้วยความเร็ว
0: ม
1: ันเป็นการดันแบบบั้งไฟ
0: ไอ้นี่น่าจะดันแบบว่าดันแบบสนุก
1: เลย
0: ไอ้นั่นดันแบบสนุกว่ะ
1: ไอ้คำว่าดันที่พี่กำกำลังหมายถึงเนี่ยผมเชื่อว่าคนน่าจะไม่ด่าในมินิ่งของผมคือโอเคเดินคันเร่งเบาๆดันน้ำไปเหมือนเอาที่รีดน้ำเนี่ยรีดชายล่างกันชนเนี่ยเองมีหน้าที่รีดน้ำไปนะดันน้ำไปข้างหน้า
0: เขาเรียกแบกน้ำนะ
1: ไอ้อย่าไปดันจนมันเกยโอ้โหน้ำเสยมาบนฝากระโปรงแล้วมันเข้ากระจังเนี่ยอันนี้ไม่ควรแล้วอันนี้ไม่ควร
0: สมมตินะสมมติถ้าดันน้ำรอดจบเลยโอเคเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรแต่ถ้าในกรณีที่ดันปุ๊บแล้วดับไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นรอให้รถสไลด์มายกอย่างเดียวพอเอารถสไลด์มายกเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยมันอยู่ที่ประเมินความเสียหายแล้วว่ามันจะเข้าไปถึงจุดไหนของรถโยกครับคือเครื่องยนต์น้ำเข้าแน่ๆเพราะมันดับส่วนเกียร์เดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีนึงว่าน้ำเข้าหรือเปล่าส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ต้องดูว่าปริมาณน้ำที่เข้ามาในบอดี้รถหรือว่าในพื้นรถเราเนี่ยมันสูงแค่ไหนแต่ถ้าแค่แฉะพรมอ่ะผมว่าไอ้พวกอุปกรณ์ในห้องโยนในห้องโดยสารไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถ้าเปลี่ยนแค่พรมนะแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยมันก็ต้องลุ้นว่ามันถึงแค่ไหนส่วนถ้าเครื่องดับลากเข้าอู
1: ่
0: แล้วก็บอกเขาว่าลุยน้ำดับผมว่าวิธีการตรวจสอบเขาก็มีแหละส่วนใหญ่นะอันดับแรกเลยเปิดกองอากาศดูว่ากองอากาศเปียกป่ะถ้ากองอากาศเปียก100%น้ำเข้าเครื่องยังไม่ต้องสตาร์ทเลยทั้งนั้นนะหลังจากนั้นถอดหัวเทียนแล้วก็ ลองเอาประแจเอาบล็อกหมุนเครื่องยนต์ว่าหมุนได้ไหมถ้าหมุนได้ให้ลองบิดสตาร์ทเลยแต่ต้องถอดเทียนก่อนนะแล้วก็หาอะไรมาบังหน้าเครื่องยนต์ไอ้ห้องไอ้ตรงหัวเทียนไว้หน่อยเพราะสิ่งที่คุณจะเจอเนี่ยมันคือการยิงน้ำออกมาจากลูกสูบเลย
1: มันยิง
0: กระดุดเลยใช่ป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปออกมาเลยนะฮะถ้ายิงออกมาเสร็จปั๊บดูที่ท่อร่วมไอดีว่าน้ำเข้าอยู่หรือเปล่าก็คือพูดง่ายว่าเราต้องทำความสะอาดจุดที่อากาศเข้าไปในลึกเครื่องยนต์ให้มันไม่เปียกก่
1: อ
0: นถ้ามันไม่เปียกปั๊บไล่น้ำเสร็จปุ๊บแนะนำเอาน้ำมันเครื่องหยอดไปในห้องเผามาลูกสูบเอาในหัวลูกสูบสักนิดหน่อยก่อนแล้วก็ใส่หัวเทียนใหม่ดูแล้วลองสตาร์ทเครื่องดูจริงๆก่อนสตาร์ทเครื่องอ่ะแนะนำให้เอาหาอะไรไปวัดตัวเขาเรียกว่าวัดลูกสูบเฮียนัท
1: วัดกำลังอัดเหรอ
0: ไม่ใช่วัดลูกสูบดูว่ามันสูงเท่ากันเปล่า
1: อ๋อโอเคมาหาเลยจิ้มมาวัดลงมา
0: จิ้มดูว่าระยะ1กับ4ความสูงยังเท่ากันอยู่2กับ3ความสูงยังเท่ากันอยู่ถ้าเท่ากันแสดงว่าอันสูบไม่มีปัญหา
1: ไม่โค
0: ตรแต่ถ้าบอก1กับ4ปุ๊บทำไม1มันอยู่ตรงนี้แล้วทำไม4มันสูงกว่าวะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าโคตรอันนี้ไม่ต้อง

0: ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องต่อหรือเครื่องมันทำได้เลย
1: อันนี้ขออนุญาตยกมือนะครับนิดนึงนิดนึง
0: ครับฮะ
1: เรานินทากม1ถึงกม3หายไป2เล่มนะครับตอนนี้มองไม่เห็นฟุตบาทแล้ว
0: เห็นว่าที่ผมบอกกันท่วมแต่ตกแป๊บเดียวอ่ะเพราะน้ำมันยังเต็มท่อระบายน้ำอยู่เลย
1: ร้านคาแคร์ที่อยู่ปากซอยตรงข้ามถนนลาดตะเคาบนรามอินทราตอนนี้น้ำเกยแล้วฮะน้ำเกยแล้ว
0: โอเคแล้วเหรอ
1: น้ำเกยของฟุตบาทเลยครับผม
0: โอ้
1: คือเรียกว่าอาจจะขอไปใช้คำผิดน้ำเหนือของฟุตบาทเล็กน้อย
0: อืม
1: นะครับ
0: โอ้ครับ
1: ครับพี่ลุนจริงๆท่านไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วนะครับในเรื่องของอิทธิฤทธิ์หรือว่าความพิเศษของท่านอะไรเงี้ยผมว่าท่านทำสำเร็จแล
0: ้
1: ว
0: แต่จริงๆต้องบอกว่าปีนี้เราจะเห็นอากาศแปรปรวนชัดมากเลยนะไอ้คำว่าแปรปรวนไม่เท่าไหร่นะเริ่มจากต่างประเทศก่อนละกันที่น้ำจากฮิมาลัยอ่ะที่ไปประเทศ
1: เนปาล
0: กับเนปาลกับจีน
1: อ
0: ันนั้นอ่ะหนึ่งช็อตนะแล้วมาช็อตที่สองที่เราเจอฝนตก3 วัน 3 คืนในประเทศในกรุงเทพนั่นนะอันนั้นตกแบบวนอยู่ตรงเนี่ยตรงภาคกลางเนี่ยวนอยู่นี่แหละไม่ไปไหนสักทีซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นแล้วผมรู้สึกว่าหลังๆเราเจอเหตุการณ์ฟ้าผ่าบ่อยขึ้นนะเฮียนะ
1: ฟ้าผ่าลมกันโชกแรงมากมากนะครับเมื่อวานต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยที่วัดโอ้ยต้นใหญ่ปลูกมา30 ปีแล้วรากมันลึกแล้วร่วง
0: ไม่รอดครับ
1: ล่าสุดเมื่อวานเมื่อวานเย็นหรือเมื่อเช้าผมเห็นเฟซบุ๊กของพี่แท่นไทยทศ
0: อ
1: ยู่แถวบางซื่อต้นไม้ใหญ่ล้มใส่เบนซ์อีกคันหนึ่ง C28
0: ครับ
1: เพิ่งซื้อเลย C28ก็คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอเคอย่างที่กำลังพูดคืออากาศเปลี่ยนแปลงแหละแต่ผมรู้สึกว่าความรุนแรงของธรรมชาติมันมากขึ้น
0: มากขึ้นใช่
1: นะครับพอกับความรุนแรงของลูกค้าก็มากขึ้นเหมือน
0: ครับผม
1: หมดหัว
0: เดี๋ยวเราวกไปเรื่องนั้น
1: เดี๋ยวเราเลี้ยวน้ำท่วมก่อน
0: เรื่องน้ำท่วมโอเคอย่างที่ผมบอกว่าโอเคถ้าในกรณีที่วัดจริงๆเอาอะไรเหล็กหรือไม้อะไรก็ได้เสียบเข้าไปรูเทียนแล้ววัดดูนะว่า1 กับ 4เท่ากันไหม2 กับ 3เท่ากันไหมซึ่งโอเคถ้ามันเท่ากันแสดงว่า
1: ไม่มีปัญหา
0: ในเครื่องยนต์เราน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันไม่เท่ากันคือถ้ามันไม่เท่ากันแสดงว่าการสูบน่าจะมีปัญหาซึ่งหลายคนน่าจะเคยได้ยินเสียงในคลิปต่างๆของเครื่องยนต์อ่ะเวลาไปลุยน้ำมาแล้วได้ยินเสียงเวลาติดเครื่องนั่งตักเครื่องติดนะแต่มันจะมีเสียงอย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งเสียงอย่างเงี้ยมันมาจากไอ้ตัวเขาเรียกตัวก้านสูบที่มันโคตรไงเฮียนัทแล้วไปตีกับผนังกระบอกสูบตีชายล่างกับของกระบอกสูบแล้วกันชายล่างมันก็เลยทำให้เกิดเสียงซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องผ่าเครื่องออกมาเปลี่ยนก้านสูบใหม่แต่จริงๆสามารถทำได้นะเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้หมดแหละอย่างกรณีอย่างเงี้ยผมก็เจอคันหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่น้ำท่วมมานะฮะแต่อีก2 คันที่เจอรอดนะฮะเมื่อวานก็มีคันหนึ่งจากเคหะโทรมาฮอนด้าฟรีดก็ถามว่าอ๋อก็อยู่บริเวณที่เขาฮิตกันนะคะ
1: โอเคเข้าใจได้ลึกเสีย
0: เอามิดเลยทั้งนั้นนะมิดคันเลยทั้งนั้นนะอยู่ที่เคหะนะก็เดี๋ยวกำลังดูในเรื่องของวางแผนการทำงานแล้วกันวางแผนการทำงานก่อนว่าจะเอายังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอ่ะเราวกมาต่อว่าโอเคถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องเอาน้ำออกจากท่อไอดีหรือว่าเอาน้ำออกจากกระบอกสูบให้หมดก่อนถ้าเราเอาน้ำออกจากกระบอกสูบหมดแล้วเนี่ยแล้วเราวัดในตัวลูกสูบแต่ละลูกแล้วว่าโอเคมันไม่มีปัญหาอะไรให้เราเอาหัวเทียนใหม่ใส่แล้วก็ลองใส่ลองติดเครื่องดูได้เลยถ้าติดเครื่องแล้วมันรันปกติก็ไม่ต้องทำอะไรต่อตอนนี้ที่เหลือก็คือวัดน้ำมันเกียร์แล้วก็วัดน้ำมันเครื่องดูว่ามีน้ำเข้าเปล่าจริงๆเครื่องยนต์นะส่วนใหญ่น้ำไม่ค่อยเข้านะเฮียนะส่วนใหญ่จะไปเข้าที่เกียร
1: ์
0: ล่าสุดผมก็เจอคันหนึ่งเกียร์นี่ออกมาเป็นนมเย็นเลยนะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าลุยแล้วรอดไม่ต้องเสียหายเยอะแต่ถ้าลุยไม่รอดวัด วัดดวงอย่างเดียววัดดวงที่ผมบอกว่าความเสียหายเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรเสียหายในเครื่องยนต์เลยก็อาจจะแค่ทำความสะอาดแล้วก็สตาร์ทใหม
1: ่
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีความเสียหายเครื่องยนต์ตอนนี้มันจะต้องรื้อเยอะแหละมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นตามเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยส่วนมากน้ำท่วมอ่ะผมว่าหลักๆแหละเครื่องยนต์อ่ะไม่ค่อยมีปัญหาเกียร์เนี่ยถ้าน้ำเข้าก็ต้องรื้อมาทำใหม่ก็เรียกว่ารื้อมาเปลี่ยนข้างในใหม่พวกโอเวอร์ฮอลเกียร์แล้วกันนะครับเพราะมันไม่งั้น
1: อ
0: ่ะระยะยาวไม่รอดครับผ
1: ม
0: แต่สิ่งที่เสียหายสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือว่าอุปกรณ์ที่ปวดหัวมากที่สุดเลยคือสายไฟกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับ
1: มันไม่อาจวันนี้ใช้ได้แต่อาจจะไม่ส่งผลวันนี้ว่างั้น
0: ก็อย่างที่บอกว่าอย่างบางคันเนี่ยอาจจะจมน้ำไม่นานนะแล้วเอาขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยพวกพินหรือว่าปลั๊กถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ฉีดสเปรย์นะ 3-4 วันน่ะเป็นสนิมเลยเป็นสนิมเขียวเลยกัดเลยปั๊บเดียวเองนะฮะ
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือถ้าจำเป็นต้องลุยก็ภาวนาอย่าให้ดับถ้าดับสุดท้ายก็ต้องมาลุ้นว่าความเสียหายจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าบุญและวาสนาเลยตอนนี
1: ้
0: แล้วก็แต่เราสองคนพูดเสมอว่าถ้าหลบเลี่ยงได้อันนั้นน่ะดีที่สุดเลยปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิดเลยนะฮะ
1: วันนี้มีลูกค้ามา
0: เหมือนที่เห็นเจอไงครับผม
1: ถนนตัดใหม่บนถนนวิภาวดีคือถนนที่ชื่อว่าถนนเทพรักมันเข้าจากทางศูนย์ปอร์เช่เลยเส้นนั้นเนี่ยหลายคนมองว่ามันสูงผมเองขับผมยังรู้สึกว่าถนนเส้นนี้เหมือนมันสูงกว่าพื้นที่รอบข้างเยอะเว้ยแต่สามคันขึ้นมาวันนี้คือสามคันที่จมที่เทพรักครับคันแรกรุ่นเดียวกันไฮแลนเดอร์ทุกอย่างเดิมล้อเดิมนองมาเลยขาเข้าเทพรักดุขาต้องขออภัยขาที่จะวิ่งจากหน้าศูนย์ปอร์เช่ตรงไปเข้าเทพรักที่มาโผล่วัชราพลช่วงแรกเลยปอร์เช่เนี่ยช่วงแรกนะจะหลอกเราว่าเต็มที่ก็แค่ครึ่งล้
0: อ
1: แต่ช่วงโค้งก่อนจะขึ้นสะพานข้ามคลองบางบัวเอาเรื่องเลยไม่ใช่เล่นเลยซึ่งท่วมตั้งแต่25แล้วก็ลงไปแล้วก็เนี่ยผมคิดว่าวันนี้น่าจะพอมีให้ได้เห็นกันบ้างแต่ส่วนหนึ่งฮะมันคือผมว่าในปีที่เรากำลังเจอเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ถนนที่มันเคยท่วมหรือมันเคยไม่ลึกกับมันลึกหรือไม่ลึกเราไม่รู้แล้วตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะย้อนกลับไปสิ่งที่เราบอกว่าพี่ไม่แน่ใจอ่ะที่ไม่ต้องไปก
0: ็
1: ได้
0: ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะบางทีคุณเห็นน้ำข้างหน้าเนี่ยน้ำมันท่วมเนี่ยคุณประเมินไม่ได้หรอว่าตรงไหนลึกตรงไหนตื้น
1: ใช
0: ่แต่ว่าถนนเป็นหลังเต่าอ่ะโอเคขวาสุดอ่ะหรือว่าตรงกลางอ่ะมันจะตื้นสุดใช่ไหมเฮนัท
1: ครับ
0: แต่จุดที่ตื้นสุดเราก็ยังไม่รู้เลยมันอยู่ระดับก
1: ี่
0: เซนติเมตรอ่ะมันเพียงพอกับการลุยไหมอะไรเงี้ยก็เหมือนกับตอนที่ผมไปเอารถวันที่วันอาทิตย์ละกันเนาะไอฝั่งที่ผมจอดเนี่ยแทบไม่มีน้ำนะแต่พอวกยูเทิร์นกลับมาโอ้โห
1: เจิง
0: ขนาดเกาะตรงกลางนี่ยังใต้ท้องยังตักตักตักตักตักเลยอ่ะนี่ขนาดเกาะกลางเนี่ยแบบว่าเกาะขวาสุดเลยนะคือเอาแบบประมาณว่าตรงกลางเลยอ่ะเพื่อที่จะแบบเลี่ยงน้ำที่น้ำลึกที่สุดไปอ่ะไม่งั้นอ่ะเราก็ไม่รู้ไงว่าถ้ามันจุ่มเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันดูดเข้ามาแล้วมันปึ๊กเดียวแหละมันดับเลยนะมันไม่ต้องทำอะไรต่อเลยนะนั่นแหละคือถ้าหลบได้หลบถ้าไม่ลุยได้เป็นสิ่งที่ดีกว่า
1: เพราะ
0: สิ่งที่เราเจอเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนคือไม่ต้องห่วงหรอกครับว่ารถเราจะจอดไม่ได้เพราะผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่กล้าไปกัน
1: อ
0: ย่างวันนั้นที่ผมตัดสินใจจอดอะเพราะผมประเมินแล้วว่าเราก็ไม่ได้เกะกะใครและอย่างคือรถก็ไม่ได้มีอยู่แล้วรถมันก็ไม่ได้แบบโผล่มาพลุกพล่านเหมือนแบบเหตุการณ์ปกตินึกออกป่ะมันก็คงจอดได้แหละและอย่างคือเหตุการณ์อย่างเงี้ย ผมว่า

0: ใช่ไหมครับแต่ก็จะมีหลายคนเยอะมากที่ไม่เป็นไรอยากให้รถแห้งโว้ย
1: ใช่จะต้อง
0: ไม่ผิดหรอก
1: อืม
0: แต่ตอนเนี้ยผมอะไปผ่านนะร้านเด็ดร้านที่เราแบบเอ้ยเราแอบดูเขาเราเคยไปล้างร้านเขาเนี่ย
1: อ
0: ย่างในซอยบ้านญาติที่ชินเขตหรือว่าแม้แต่ในลาบินทาที่เป็นคาแคร์แบบที่รื้อภายในเนี่ยตอนนี้รับรถล้างไม่ได้เลยนะเพราะว่าทำภายในอย่างเดียวก็ทำกันไม่ทันแล้ว
1: อืม
0: ไอ้ทำไม่ทันเนี่ยมันเป็นสาเหตุจากวันนี้ฝนตกแล้วบ่ายเที่ยงที่นี่ตกตั้งแต่ประมาณเที่ยง45
1: อืม
0: เท่ากับว่าหยิบออกมาตากแดดได้ตอน 8:30 นจนถึงเวลาประมาณสักเที่ยง10เที่ยง15เนี่ยพอมันเริ่มคึ้มต้องเก็บรอแล้วไม่เอาแล้ว
1: ครับอืม
0: แต่ก็จะมีคนที
1: ่อืม
0: เสร็จตามเวลาก็ดีไปบางอย่างมันก็ไม่สามารถจะให้แห้งได้คือ อย่างกรณีล่าสุดเนี่ยผมเจอทีแรกนัดกันไว้ประมาณ 2-3 วันนะพอ3วันมันยังไม่จบอ่ะเพราะว่าอะไรเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันตกตั้งแต่แบบ
2: บ่าย
0: เที่ยงบ่าย
2: ช่วงบ่าย
0: โมงบ่ายโมงครึ่งอย่างเงี้ย
2: บ่ายโมงนี่ยังมาตามนัดเลยนะฮะครับผม
0: ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็มีท่านหนึ่งถามว่าทำไมไม่เสร็จก็บอกโอ้พี่ช่วงนี้มันแดดมันไม่มาเต็มอะครับพี่มันมาแค่ครึ่งกลางเราก็ทำงานได้ส่วนหนึ่งมันทำงานได้ไม่เต็มที่ตากแล้วเดี๋ยวก็ต้องเก็บอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมก็ไปเอาเครื่องที่เรียกว่า dehumidifier คือเครื่องที่เอาไว้ดูดความชื้นเนี่ยมันไม่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นนะไม่เหมือนเครื่องดูดน้ำใหม่อันนี้มันเอาความชื้นในห้องที่ปิดไว้เนี่ยดูดออกมาแล้วก็อัดเป็นน้ำแล้วก็เอาน้ำทิ้งด้านหลังผมก็เอาเครื่องมาใช้นะครับพี่ก็พยายามให้มันดีที่สุดให้มันแห้งแต่ช่วงนี้ก็ยอมรับว่ามันไม่มีแดดจริงๆแล้วเมื่อไหร่จะมีแดดผมก็ฮะพี่ถามว่าอะไรนะครับฉันถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะมีแดด
2: จะถามนี่ทำไมหงายท้องเลย
0: กูยังไงวะ
2: ไปไม่ถูกเลย
0: วะงงก็งงจะหงุดหงิดก็รู้สึกตลกละทีนี
2: ้เ
0: ออบอกว่า
2: ไอ้คำว่ารู้สึกตลกนี่คือไอ้กูต้องเจออะไรวะเนี่ย
0: ผมก็ตอบกลับไปบอกว่าพี่ผมอยากให้มีแดดทุกวันเลย365วันฝนไม่ตกก็ยังได
2: ้อาชีพผมอ่ะไม่ต้องการแดดเลย
0: เฮ้ยผมไม่ค่อยอยากฝนเลย
2: อยากเอาผมอยากได้แดดเลยผมไม่อยากได้ฝนเลย
0: ไม่มีใครอยากได้แดดเท่าผมหรอกพี่
2: ครับผม
0: ใช่ไหมแล้วก็นั่นแหละรถทำนานหลายวันทำไมไม่เสร็จของพี่มันตากไปแห้งไอ้ดูดความชื้นมันก็ออกมาแต่สุดท้ายแล้วการไฟนอลด้วยการตากแดดมันก็จะช่วยให้กลิ่นมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือทุกร้านตอนนี้ครับอย่างร้านปักซอยเนี่ยลูกน้องก็ทำน็อตหัวเสียหัวมันเสียนะน็อตขาดก็มีบางคนทิ้งไว้หลายวันเอียวบอกมันเขาเรียกสนิมมันกินอ่ะถ่ายไม่ออกพอด้านร้านนู้นเขายิงพอยิงตั้งน็อตขาดโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนี่ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี้ผมว่ามันปัญหาหน้างานมันตอบยากครับว่าเราจะเจออะไรบ้างเนาะแต่ว่าอย่าถามผมว่าเมื่อไหร่จะมีแดดเลยผมก็ไม่รู้ผมไม่อยากให้มีใจจะขาด
2: ครับ
0: แล้วอย่างในช่วงเวลาแบบเนี้ยมันผมก็ได้คุยกับพี่กับเรื่องนี้แหละฮะมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่เราคุยกันว่าถ้าไม่แน่ใจอย่าลุยเลยครับ
2: ใช่คือการที่เราลุยไปแล้วเนี่ยถ้าน้ำมันเข้ารถเนี่ยโอเคต่อให้ความเสียหายไม่เกิดกับรถยนต์เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่กูจะต้องเจอคือความชื้นแล้วก็การที่จะต้องรื้อรถมาเพื่อจะซักพรมมันยังไงก็ต้องเสียเวลาพูดง่ายแต่ถ้าคุณไม่ลุยไม่เจอเหตุการณ์อย่างที่เราบอกอ่ะคุณก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะเงินแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ต้องไปเสียตังค
0: ์ใช
2: ่เวลาก็ไม่ต้องเสียใช่ไหมไม่ต้องมานั่งแบบเอ้ยเอารถเข้าคาแคร์หรือผมมาซักก่อนแล้วเดี๋ยวอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยไปใส่ผมบางทีบางคนก็ไม่ได้นะอย่างที่บอกว่าโอ้โหหงุด

0: หยิดเลยไม่มีพรมจริงๆอ่ะรถอ่ะไม่มีพรมก็ขับได้ครับ
1: ใช่
0: ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือรถอ่ะมันสามารถใช้งานได้ปกติแล้วคือว่าเราอาจจะรู้สึกแบบโอ๊ยทำไมดูแบบกระด้างกระด้างจังวะอะไรอย่างเงี้ย
1: เสียงหินมันชัดจังวะวันนี
0: ้เอออะไรประมาณนั้นนะครับผม
1: เนี่ยออฟเฟอร์ไปว่าเอางี้พี
0: ่
1: เดี๋ยวผมประกอบเบาะไปให้ก่อนพี่ยังไปเช็คระบบเช็คอะไรของพี่ใช่ไหมพี่เอาไปได้เลยส่วนไอ้ชุดหลังเนี่ยที่เราไม่ได้ตกลงกันเนี่ยเดี๋ยวผมเคลียร์ให้อ่ะแต่เดี๋ยวพี่เอากลับไปตากนะแล้วพี่ก็ถามด้วยว่าเมื่อไหร่จะมีแดด
0: จริงๆนะเป็นผมนะผมไม่คิดตังค์ด้วยผมประกอบบอกให้แล้วผมจะม้วนผมแล้วก็ไม่ผมจะม้วนผมแล้วเก็บไปใส่ท้ายรถแล้วบอกพี่รบกวนไปตากที่บ้านให้หน่
1: อ
0: ยแล้วถ้าแห้งเมื่อไหร่พี่เอาเข้ามาเดี๋ยวผมประกอบให้แล้วค่อยคิดตังค์ทีเดียวเมื่อไหร่ที่พี่มั่นใจว่าผมพี่แห้งพี่เอากลับมาเดี๋ยวผมประกอบให
1: ้
0: คือจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายไงเพราะพี่เป็นคนตากเองแล้วตอนเนี้ยพี่จะได้รู้ไงหรือว่าพี่จะเอาไดเป่าผมมาช่วยเป่าสักสองสามตัวยืนถือเป่าตอนกลางวันนี่แหละเป่าเลยบูดให้มันแห้งถ้าพี่มั่นใจว่าเฮ้ยผมพี่แห้งแล้วพี่ใส่ท้ายรถมาแล้วเดี๋ยวมาใส่ในรถเดี๋ยวผมประกอบให้ใหม
1: ่
0: รับรองตอนเนี้ยถูกใจพี่แน่นอนนะครับ
1: คือการถามอันเชิงเนี้ยผมก็เชื่อว่าทุกร้านที่ทำภายในตอนนี้มันต้องเจออ
0: ืม
1: แต่เราเองอ่ะเราเองก็อยากจะส่งรถเด็กตอนนี้สมมติว่าร้านคาแคร์ที่รับทำเนาะทำบางร้าน 2,500 2,000 อะไรก็ตามแต
0: ่
1: เจอฝนอย่างนี้ไปเนี่ยรถคันนี้รถเหล่านี้มันต้องอยู่ในร้านเนี่ยถ้าร้านไม่มีพื้นที่อย่างผมอ่ะ
0: ม
1: ันต้องเก็บรถไว้กี่คัน
0: ค่ะ
1: แล้วเก็บรถไว้กี่วันหารเป็นวันออกมาเหลือคันละ500-400บาทต่อวันเพื่อที่จะทำงานเนี้ยจะเก็บเงินเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็อาจจะไม่คุ้มในมุมหนึ่งแต่ถ้ามันจบด้วยการที่มันโอ้โหแดดแผดเผา38องศานะผมบอกเลยมันรับกันกระจาย
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนผมเชื่อว่าคนที่ประกอบอาชีพดูแลอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราเอามือถือไปซ่อมเอาเครื่องดูดฝุ่นไปแก้ไขเอารถยนต์ไปซ่อมแซมเอารถมาล้างเอารถมาฟอกบ่อทุกคนที่รับหน้าที่อะไรแบบนี้ทำหน้าที่อาชีพเราเนี่ยไม่มีใครอยากเก็บรถลูกค้าไว้เลยครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่การที่รถมันต้องอยู่กับเราเนี่ยมันอาจจะด้วยปัญหาอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยมันไม่แห้งว่ะเอาเครื่องดูดความชื้นมาช่วยแล้วมันแห้งนะเอาทิชชู่เนี่ยผมเช็คด้วยการเอาทิชชู่ไปลูดเลยนะตรงไหนว่
0: าม
1: ีน้ำไหมวะไม่มีน้ำไม่มีน้ำแต่สุดท้ายแล้วผมก็อยากให้ได้มันแดดสักช่วงตอนสุดท้ายก่อนที่จะประกอบ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เรื่องเหล่านี้ทุกร้านอ่ะปวดหัวเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลูกค้าทุกคนเข้าใจว่าไม่มีใครอยากได้รถลูกค้าไว้ที่ร้านอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ในฐานะที่ผมเล่าให้กับแฟนรายการฟังอันนี้ให้เห็นมุมมองของคนประกอบกิจการด้วยละกัน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ผมย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะสำหรับคำถามที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันนะว่าถ้าต้องลุยน้ำเนี่ยโอเคมันลืมหัวข้อนี้ไปอย่างหนึ่งขอให้รถมีประกันชั้นหนึ่งด้วยเผื่อไงเผื่อไว้ก่อนถ้าเราไม่มีประกันอย่าลุยเลยเชื่อผมอะได้ไม่คุ้มเสียจริงๆแต่ถ้ามีประกันชั้นหนึ่งอะผมว่ามันก็พอได้แหละนะฮะคือคำว่าพอได้ของในความหมายของผมคือเราก็ต้องมีคลิปวิดีโอมีหลักฐานในการลุยนิดนึงก็ดีนะเผื่อประกันไม่เชื่อไงแต่โอเคถ้ามันดับเมื่อไหร่เนี่ยถ่ายรูปอะประกันเชื่ออยู่แล้วล่ะว่ามันอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราผ่านขึ้นมาแล้วเนี่ยโอเคเราก็จะได้มีหลักฐานว่าเฮ้ยโอ้ถ้าน้ำมันเข้าพรมมาเราก็จะได้ไปเคลมกับประกันได้ไงนะครับคือแต่ถ้ามีมันก็สบายใจแต่ถ้าไม่มีตอนเนี้ยทุกสิ่งอย่างจะตกเป็นภาระของตัวเจ้าของรถเองนะครับ
1: มันก็มีวิธีพิสูจน์ทราบนะอย่างเช่นอยู่ดีคือประกันเนี่ยเขาอย่างที่ผมคุยกับญาติผมล่าสุดเนี่ยจอดอยู่ที่บ้านญาติสามัคคีมาชานิเวศสามน้ำมันขึ้นครับแล้วตอนนี้ผมมันเปียกสิ่งที่ต้องคุยคือต้องเอารถมาเนี่ย

0: พื่อจะไปฟอกเบาะทำภายในนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโดยการเคลมประกัน
1: อืม
0: ประกันก็สอบถามแล้วก็ขอดูภาพ
1: อืม
0: ว่าอะไรยังไงก็มาเซอร์เวย์ก็มาวิ่งมาอะไรเงี้ย
1: อ
0: ันเนี้ยจบง่ายแต่อย่างเช่นถ้าคุณเจตนาลุยเพื่อให้มันต้องเอามาทำเนี่ยอันนี้อาจจะจบยากแต่ผมก็ไม่ได้รู้หรอกว่าไอ้การพิจารณาเจตนาลักษณะนั้นอะมันทำจากอะไรมันคิดจากอะไร
2: มันใช่เขามองจากอะไรว่า
0: อ
2: ันนี้คือคำในความหมายของเฮียรัตคือเหมือนกับจงใจอะเขาเรียกว่าจงใจแล้วกันแต่ผมกล้าพูดได้เลยนะว่ามีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าไม่น่าจะมีนะ อยู่ดีๆนอกจากว่าไอ้นี่แบบอยากจงใจให้มันเกิดอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุจงใจด้วยเขาเรียกด้วยความยังไงอะทำไมถึงต้องจงใจให้มันเกิดอะไรอย่างเงี้ย
0: อ
2: ันในความคิดผมนะเพราะไม่จริงๆเหตุการณ์นี้ไม่อยากให้ใครมันก็ไม่อยากเกิดหรอกครับเชื่อผมนะฮะ
0: อ
2: ่ะก็ลองดูนะฮะแต่โอเคการที่จะลุยน้ำท่วมหรืออะไรพวกเนี้ยขออย่างเดียวขอมีประกันชั้นหนึ่งก่อนแล้วถ้ามันอนาแล้วถ้ามันเกิดเหตุสุดวิสัยอะไรจริงๆอ่ะคือต้องบอกว่าเหตุคำว่าเหตุสุดวิสัยหมายถึงว่ามันถอยไม่ได
0: ้
2: มันต้องเดินหน้าอย่างเดียวเพราะในเมื่อลุยมาถึงขนาดนี้แล้วจะย้อนกลับก็ไม่ได้นึกออกว่าเราก็ต้องอะไรอ่ะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเราเองหรือว่าต้องยอมรับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้แหละครับนั่นต้องลองดูนะครับซึ่งในช่วงต้นรายการที่ผมบอกว่าเราต้องรีบขับแบกน้ำเนี่ยอันเนี้ยผมบอกตรงนะแค่เป็นในเรื่องของอะไรอ่ะความรู้สึกละกันนะฮะจริงเท็จยังไงอ่ะไม่เคยลองแล้วไม่ค่อยอยากลองด้วยเพราะในความคิดผมเนี่ยคือถ้ารถมันแหวกน้ำได้แล้วน้ำไม่ตีกลับอ่ะมันก็ไม่น่าจะเข้าอะไรไง
0: มี
2: คนนี่มาแล้วนะเฮียนะที่เขาบอกว่าทำไมซูซูกิสวิฟต์ถึงไม่ดับอ่ะไอ้ท่อดูดอากาศมันอยู่ตรงปากฝากระโปรงเลยนะ
0: ก็คือซีวิกไงซีวิกอยู่ข้างบนไหม
2: ไม่ซีวิกอยู่ข้างล่างใช่เดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ดูดประมาณเขาเรียกชายล่างฝากระโปรงแล้วกันใต้ฝากระโปรงอ่ะมันจะเป็นที่ดูดอย่างซีเอวีก็ดูดใต้ฝากระโปรงนั่นแหละมันจะอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นช่องเหรอเปิดฝาโปร่งมาเราเห็นหลอดเป็นรูนั่นแหละเป็นท่ออากาศเข้าไปอะไรเงี้ยแต่มันก็จะม้วนลงข้างล่างอีกนะแล้วก็ไปผ่านขั้นตอนในการม้วนอากาศแล้วก็จะผ่านบกอากาศแล้วก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่สวิปอ่ะมันจะเป็นท่อมาเลยปุ๊บจากบกอ่ะเลี้ยวมาตรงฝากระโปรงหน้าเลยครับนั่นแหละก็เหมือนกับว่าคือน้ำอ่ะถ้ามันถูกแหวกออกไปอ่ะมันก็จะไม่ม้วนกลับเข้าไปตรงรูนั้นไงแน่นะครับนั่นแหละก็ลองดูนะฮะยังไงก็ถ้าจะลุยน้ำยังไงขอให้มีประกันก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นด้วยตัวมันเองนะฮะแต่ก็ต้องถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเบื้องต้นเลยต้องทำใจก่อนนะฮะว่าจะใช้เวลาแค่ไหนและกี่วันเสร็จก็ไม่รู้อะไรมีครบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนั่นแหละครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักแวบหนึ่งครับพี่นัทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899นะครับ
3: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะ4689899ส่งข้อความมาพูดคุยกันนะครับหรือว่าจะส่งมารายงานสภาพน้ำท่วมซึ่งใครที่ผ่านตรงไหนแล้วเจอน้ำท่วมสูงๆหรือว่ารถเล็กไม่ควรผ่านอ่ะแจ้งมาทางเราเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเป็นกระบอกเสียงให้นะครับซึ่งตอนเนี้ยผมว่ามันก็ต้องช่วยๆกันแล้วล่ะนะครับ เพราะว่าผมว่ามัน

0: อย่าให้เกิดปัญหาเลยดีที่สุดนะฮะอืม
1: อืม
0: แต่ก็ยังดีอย่างนะเฮียนัทช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมไหมเฮียนัท
1: ใช
0: ่อืมมันยังค่อนข้างที่จะโชคดีอย่างตรงเป็นช่วงปิดเทอมไงบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องไปส่งบุตรหลานแล้วอะไรเงี้ย
1: ม
0: ันก็ลดความเสี่ยงลงไปได้ระดับหนึ่งนะครับอืออ่ะต้องลองดูนะครับอืออ ืออ ือ
1: เ
0: ขาบอกว่าทำไมเลข70กลับมาบ่อยจังกับอ๋อล่าสุดนะฮะเอาไอ้สลากกินแบ่งออก70นะฮะเลขท้ายนะครับอืมสวัสดีครับถนนเกษตรนวมินทร์ขาออกเลนซ้ายมีน้ำขังตั้งแต่อุโมงค์เกษตรถึงแยกเสนาเลยครับนะขอจุดสังเกตซื้อรถมือสองน้ำท่วมมาส่วนใหญ่น่าจะต้องมุดไปดูในใต้คอนโซลนะหรือว่าดูตามจุดซ่อนเลนส์มันอะจุดที่เป็น
1: ซอกประตู
0: ตูอะไรประมาณนี้
1: หรือว่าม
0: ีสนิมมีอะไรเกิดขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะอย่าลืมว่าไอ้พวกจุดพวกเนี้ยมันจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นสนิมเลยถ้าน้ำไม่เข้าไปข้างในถูกปะนั่นแหละดูประมาณนั้นก่อนนะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าไม่แต่จริงมันจะตอบยากนะอย่างเอาอย่างล่าสุดเลยเมื่อปีที่แล้วหันใหญ่ใช่ไหมมาปีนี้เนี่ยกรุงเทพเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าหันใหญ่อ่ะสภาพเป็นยังไงแล้วหมายถึงว่ารถจะขนาดใหญ่สภาพเหลือแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยแล้วมาเจอกับสภาพรถกรุงเทพอีกตอนนี้โอ้โหนะคนซื้อรถมือสองหวั่นไหวเนี่ยเอาไงดีวะจะโดนไม่โดนนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะก็ถ้าไม่ชัวร์ก็หาคนที่เป็นหรือว่าหาการันตีจากเต็นท์ละกันบางเต็นท์เนี่ยเขาบอกว่าถ้ารถน้ำท่วมจมน้ำอะไรเงี้ยเขารับซื้อคืนทุกกรณีนะไม่หักแม้แต่บาทเดียวอะไรเงี้ยแต่มันหลังจากนั้นมันก็ต้องมาพิสูจน์ทราบกันก่อนนะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อเลยนะฮะ
1: สัก
0: ครู่หนึ่งมีคนทักแต่คุณนันทศรก็ทักทายมานะครับคุณทีม EV บอกว่าโชคชัยหนักเลยครับ
1: ล่าสุดบอกว่าท่วมแป๊บเดียวมาแล้ว
0: ฮะ
1: ตกแป๊บเดียวท่วมเลยตอนนี
0: ้ก็อย่างที่ผมบอกว่า
1: อาสมมติว่าจบ
0: เอาจากท่อระบายน้ำเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ผมมองอ่ะล่าสุดเนี่ยต่ำจากปากท่อเนี่ยไม่ถึง5 เซนเลยนะซึ่งปกติเนี่ยเรามองถ้าเหตุการณ์ปกตินะเอาไฟส่องลงไปเนี่ยเราจะไม่ในบ้านผมจะไม่เห็นน้ำแม้แต่นิดเดียวเลยนะ
1: ม
0: ันจะแห้งๆเลยนะจะบอกให้นะครับเขาบอกลาดตะเขาฝั่งซ้ายสองฝั่งท่วมเกือบฟุตบาทโ
1: อ้เริ่ม
0: ตกขนาดตกแวบเดียวนะเฮียนัทเนาะไม่ได้นานมากด้วยเอางี้ดีกว่านะฮะสวัสดีครับเฮียรถ EV อยากเปลี่ยนล้อแม็กใหญ่ขึ้นมีข้อเสียไหมครับยังไงฮะใหญ่ขึ้นยังไงแบบขอบใหญ่ขึ้นหรือว่ายางเตี้ยลงหรือว่าใหญ่ทั้งยางทั้งขอบเลยอะไรเงี้ยเอางี้ต้องด่วนว่ามันไดมิเตอร์ทั้งหมดอะตั้งแต่แม็กยันยางเนี่ยมันโดยรวมมันสูงกว่าเดิมแค่ไหนด้วยนะครับเพราะพวกนี้มันจะมีผลต่อเรื่องอัตราความสิ้นเปลืองในขนาดเน
1: าะคือแต่ถ้าเกิดสมมติจะเปลี่ยนมาใช้ช่วงนี้เพราะอยากจะลุยหน่อยก็ให้ดูออฟเซ็ตให้ดีก็พออ
0: ือฮะคร
1: ับ ใส่แล้วเลี้ยวติดไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยเพื่อเอาอย่างน้อยสูงขึ้นอีกสัก2 นิ้วว่าอะไรเงี้ย
0: น
1: ี่เฮียก็พี่แฟนรายการส่งมาเฮียเห็นหรือยังลาดเท้าจมไปทั้งชั้นใต้ดินเลย
0: ซึ่งท่านหรอ
1: ไม่หมายถึงว่าเป็นเหมือนเป็นคอนโดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแฟนรายการส่งมาแล้วก็หายไปทั้งชั้นใต้ดินเลยแล้วพอมีคลิปที่เขาสูบน้ำออกก็กลายเป็นว่ารถค่อยๆโผล่มาจากน้ำทีละคัน2 คันอ่ะ
0: โอ้โหครับ
1: โอ้โหจอดใต้ดินนี่เอาเรื่องอยู่นะ
0: ถ้าระบบจัดการไม่ดีซวยเลยนะจริงๆมันอยู่ที่ระบบนะระบบการจัดการระบบการดูดน้ำระบบการวางแผนในเรื่องของตรงนี้มันต้องดีนะถ้าไม่ดีนี่เรียบร้อยนะครับ

0: เขาบอกกทม.สีส้มทุกเขตหวานเจี๊ยบจริงๆไม่เกี่ยวนะไอ้ตัวนี้ไอ้นี้ไม่ต้องไม่เกี่ยวหรอกครับมันอยู่ที่การบริหารการจัดการหลายๆอย่างครับผมนะฮะมันจะไปคือจริงๆอะผมบอกให้เลยว่าไม่ต้องไปโยงหรอกเชื่อผมดินะฮะมันไม่เกี่ยวหรอกสสกทม.ทำอะไรได้อะอันนี้เป็นเขตปกครองของทางกรุงเทพมหานครครับนะฮะขึ้นอยู่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะฮะก็น้ำมันระบายไม่ทันไหนอย่างที่เราบอกอ่ะตั้งแต่ก่อนที่วันศุกร์ที่จะเกิดเหตุการณ์ใช่ไหมผมก็ยังพูดเลยว่ามันมีอย่างเดียวคือระบายไม่ทันแล้วมันเป็นอย่างที่เราคิดด้วยระบายไม่ทันจริงๆเฮียนัทคำว่าระบายไม่ทันคือมันตกแบบทั้งวันทั้งคืนอ่ะสลับเบาสลับหนักหนักหนักหนักเบาเบาหนักหนักอยู่อย่างเงี้ยน่ะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเหตุการณ์ไม่เคยเจอนะครับอ่ะลองดูนะครับน้องนัทเฮียกรรมผมโทรหาเฮียกรรมได้รถเรื่องรถได้คำปรึกษาดีมากๆเลยเดี๋ยวต้องขอไปเล่นบอลด้วยนะครับจากนุ่มหงเขางูยินดีครับนะฮะจะยินดียินดีนะฮะเฮียครับคอมพิวเตอร์น้ำมันแรกรั่วซ่อมงบประมาณเท่าไหร่มีอยู่ให้เลือกสองแบบก็คือจะเอาแบบซ่อมหรือจะเอาแบบเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนใหม่ราคาจะแรงแต่ถ้าเอาไปซ่อมราคาอาจจะถูกหรือว่าถ้าจะเอาเป็นของเทียบราคาอาจจะถูกลงมาหน่อยอยู่ระหว่างกลางระหว่างเปลี่ยนกับซ่อมแล้วกันนะครับนั่นแหละก็ต้องดูเอาว่าแต่ของเทียบไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานหรือว่าทนทานมากน้อยแค่ไหนนะครับผมสวัสดีครับเฮียนัทเฮียกรรมถนนหลังเต่าใช้ไม่ได้กับรังสิตนครนายกนะครับของรังสิตเนี่ยถ้าวิ่งขวาสุดจมครับซ้ายถึงจะรอด แสดงว่าถนนเป็นแอ่งกระทะ
1: คือ
0: ต้องบอกอย่างนี้ถนนหลังเต่าก็คือกลางสูงข้างต่ำแต่ถ้าเป็นแอ่งกระทะก็คือข้างสูงกลางต่ำอาเทียนแสงสีต้องไปแอ่งกระทะทางนั้นนะครับผมแต่จริงนะชั่วโมงนี้นะหลบได้หลบเลี่ยงได้เลี่ยง
1: นะ
0: ถูกไม่คือเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเราไม่เสี่ยงอ่ะเท่ากับเราไม่เสียหายเลยนะ
1: ถูก
0: จริงๆถ้าเราไม่เสี่ยงอ่ะเราจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเลยอ่ะแต่ถ้าเราเสี่ยงเมื่อไหร่แล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้มากหรือน้อยอ่ะมันอยู่ที่ดวงเลยอ่ะตรงนี้ดีกว่าม
1: ัน
0: จะบอกว่าอย่างอื่นก็ไม่รู้จะพูดอะไรไงก็อยู่ที่ดวงแล้วกันนะดวงไปเสียตังค์มากเสียตังค์น้อยอะไรเงี้ยนะครับยากครับคือไม่เสี่ยงอ่ะดีสุดแล้วเชื่อผมนะฮะ
1: คือวันเนี้ยคำว่าไม่เสี่ยงต้องลงรถขากางเกงเลอะน้ำเท้าต้องเสียเสื้อผ้าต้องเลอะต้องโอ้ยไม่มีร่มอะไรเงี้ยแต่นึกภาพครับว่า 30,000 เว้ยเอาตังค์ไปเที่ยวดีกว่า
0: อย่างผมอ่ะผมไม่เสี่ยงนะสมมติผมจอดรถป่ะใช่ขึ้นรถไฟฟ้าทำงานขากลับมาจริงๆผมกลับบ้านเลยก็ได้ผมก็เป็นห่วงรถอยากดูว่ารถอยู่ดีป่าววะเอาแวะมาดูมันหน่อยว่าเป็นไงรถโอเคอยู่ดีปุ๊บขึ้นรถไฟฟ้ากลับหลังจากรถไฟฟ้าเนี่ยผมก็เดินจากสถานีเข้าไปบ้านอีกกิโลกว่านะ
1: พอ
0: ผมจับแล้วบ้านจากบ้านผมมาสถานีตรงตีน้อยใช่นะไอ้ลาดตะเขาอ่ะกิโลนึงดีเลย
1: เด็ก
0: ๆตอนแรกผมนึกว่าไกลกว่านั้นเอ๊ะทำไมกิโลเดียงวะเราวิ่งแค่7นาที6นาทีก็ถึงแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้วิ่งนะวันนั้นเดินแบบชิวๆสบายๆอะไรเงี้ยอ่ะไม่ต้องเสียตังค์เลยสบายด้วยใช่มั้ยรถก็ไม่ต้องเดือดร้อน
1: หัวใจยังไม่เข้าโซนเลยโลเดียวมันต้องอย่างน้อยสตาร์ทที่2กว่าถึงจะเข้าโซน2โ
0: ซนนะแต่ลองดูถ้าไม่เสี่ยงได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วกันในทัศนคติของผม2คนนะเพราะเราอยู่เหตุการณ์ตรงนี้เรารู้ว่าไอ้ความเสียหายเวลามันมีเนี่ยมันบางคนอาจจะแบบอยู่ดีๆทำไมต้องมาเสียตังค์ตรงนี้ด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะสวัสดีครับเพียขับรถลุยน้ำ4-5วันสูงประมาณครึ่งร้อน้ำตีใต้ท้องดังตับตับตับเส้นสุขาภิบาล5วัชราพลมีโอกาสที่น้ำจะเข้าอ่างเกียร์ไหมครับรุ่นผมไม่มีเด็กวัดน้ำมันเกียร์ครับแล้วจะเช็คได้ไงได้ไม่ยากเลยครับถ่ายน้ำมันออกมาเลย

0: ถ้าไม่เข้าก็เติมกลับเข้าไป
1: ใช้ของเดิมนั่นแหละเติมกลับ
0: คำว่าถ่ายนี่คือถ่ายออกมาดูนะจะได้รู้ไงคือบางคันเนี่ยต้องบอกว่าโอเคไม่มีเหล็กวัดมันจะดูยากไงแต่ถ้ามีเหล็กวัดปุ๊บเราดึงมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยสมมติว่ามันเกียร์สีแดงใช่ป่ะโอ้โหเป็นนมเย็นเลยอย่างที่ผมเจอเนี่ยว่าวันเสาร์อ่ะมานี่แบบโอ้โหนมเย็นเลยเฮนัทเข้าเต็มระบบแต่ถ้าเข้าเครื่องก็จะออกเป็นกาแฟเย็นแต่ถ้าเป็นดีเซลก็จะออกลักษณะเขาเรียกอะไรอ่ะโอเลี้ยงถ้าเป็นเครื่องดีเซลก็จะออกแนวโอเลี้ยงไงโอเลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเบนซินก็จะออกแนวกาแฟเย็นนะครับนั่นแหละก็ลองดูฮะแต่โอเคถ้ามันเข้าเครื่องแล้วมันอย่างถ้าเป็นเกียร์แล้วกันนะถ้าเป็นเกียร์เนี่ยแนะนำให้รีบออกอย่างโดยด่วนส่วนคุณจะผ่านหรือไม่ผ่านนั่นอีกประเด็นหนึ่งนะเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำเวลามันเข้าไปทำปฏิกิริยากับพวกโอลิงอ่ะมันจะทำให้พวกโอลิงพวกนี้มันเกิดอาการบวมครับพอบวมเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยพวกสมมติว่าลูกสูบที่มันจะต้องเคลื่อนที่ใช่ไหมนัทถ้าเราไม่รีบแก้ไขอ่ะหรือว่าไม่รีบถ่ายออกเราไม่รีบเปลี่ยนน้ำมันหรืออะไรพวกนี้พอมันบวมมากเข้าปุ๊บเนี่ยอย่างพวกเวลารถน้ำเข้าเกียร์นะเวลาลื้อโอลิงออกมานะใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมไม่ได้นะเฮนัทมันขยายตัวเลยครับ
1: มัน
0: บวมแล้วมันขยายตัวคือมันจะใส่กลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วถ้าสมมติจะยัดเข้าไปเหมือนเดิมอ่ะแล้วถ้ามันติดขึ้นมาทำไงมันจะติดเลยทีเนี้ยมันเครื่องลูกสูบก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้สุดท้ายผ้าคัดก็ไหม้อะไรประมาณนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคถ้าสมมติว่าลุยแล้วเข้าปุ๊บให้รีบฟัตชิ่งออกเลยอย่างเงี้ยโอเคฟัตชิ่งมีความหมายเพราะมันจะต้องเอาน้ำมันที่มันอยู่ข้างในออกให้หมดเนี่ยถ้าไม่ฟัตชิ่งไม่มีทางหมดนะเฮนัทอย่างเงี้ยโอเคเราต้องแนะนำให้ฟัตชิ่งเพราะน้ำมันเท่าไหร่ก็ต้องยอมเสียแล้วก็มาลุ้นอีกทีว่าโอลิงจะไปด้วยหรือเปล่าถ้าโอลิงยังดีอยู่ก็ถือว่ารอดไปแต่ถ้าโอลิงไม่ดีสุดท้ายก็ต้องผ่าเกียร์เพื่อมาทำใหม
1: ่
0: นั่นแหละครับนะลองดูนะครับ
1: อันนี้
0: อ่ะต่อเลยนะฮะ
1: มีเพจอ
0: ะไรเนี่ย
1: เขาทำเกี่ยวกับมองว่าบางคนมองว่ามอเตอร์ไซค์ราคาไม่แพงลุยน้ำถ้าเกิดความเสียหายซื้อใหม่ค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่า
0: ถือ
1: ผ่อนต่อเดือนกัน
0: อ
1: ่ะนี่ผมก็เลยเอามาจากเพจ Money Buffalo แกทำรูปมาเก่งมาก
0: Money ก็คือเงินนะฮะ Buffalo ควายนะ
1: ชื่อเพจเขาจะแนะนำเรื่องการใช้เงินการลงทุนอะไรอย่างเงี้ย
0: เ
1: ขาก็ไปเอามอเตอร์ไซค์แต่ละรุ่นมาแล้วก็เอาดอกเบี้ยค่าเฉลี่ยที่มอเตอร์ไซค์เล็กมักจะโดนสมมติว่าไม่สมมติแต่ตัวเลขจริงอ่ะซื้อเวฟตัวล่าสุดน่ะสตาร์ทเท้ามัน 39,000
0: เบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 70,000 กว่า 80,000
1: 89,000 ครับ
0: เห็นไหมแพงกว่าแพงได้แล้วอีกเท่าตัวนึงเลยอ่ะ
1: ดอกเบี้ย 50,000
0: ใช่ดอกเบี้ยแพงกว่ารถอีก
1: จีออโน่คันนึง 64,000 ดอก
0: 59,000
1: เอ็นแม็ก 98,000 ผ่อนเสร็จ 188,000
0: โอ้โหเป็นไงล่ะ
1: ดอก 89,000 ได้ยินแล้วจะอ้วกโอ้โหอะไรมันจะเยอะแยะขนาดนี้วะมอไซค
0: ์
1: เล็ก
0: คือมอไซค์มันถูกก็จริงนะฮะ
1: ใช่แต่ดอกมันคิดเป็นเดือนนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมเวฟ125 58,000 57,000กว่าดอก 32,000 ผ่อนเสร็จ 89,000 มอไซค์เล็กเนี่ยมันเป็นหลุมพรางของรายเดือนที่ไม่สูง
0: ถูก
1: จ
0: ะกินนิ่มเลยอ่ะพูดง่ายครับผมเขาร้านมอไซค์ก็ถึงไม่ค่อยอยากขายเงินสดไงเพราะไม่ได้อะไรถ้าเงินผ่อนได้ส่วนต่างไงนึกออกป่ะแย่รถจอดอยู่กับที่น้ำเข้าควรทำอย่างไรครับก็อย่าเพิ่งสตาร์ทรถครับนะฮะแล้วต้องประเมินดูก่อนว่าไอ้ตรงคือมันยากตรงถังหนักอากาศนี่แหละเฮนัทที่ต้องดูอย่างเดียวว่าถังเนี้ยมันมีน้ำเข้าไปหรือเปล่าคือคำว่าน้ำเข้าน้ำจอดอยู่ที่แล้วน้ำเข้าเนี่ยอย่างที่บอกว่าต้องดูจากถังหนักอากาศก่อนว่ามันอยู่เตี้ยแค่ไหนแล้วน้ำเข้าไปในถังหนักอากาศหรือเปล่า ถ้าน้ำก็ถังดักอากาศแต่เรายังไม่สตาร์ทนะถ้าเราเอามันออกได้โดยที่ไม่มีน้ำเหลือแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราสตาร์ทได้เลยนะคำว่าถังดักอากาศคือที่มันดูดอากาศเพื่อที่จะเข้าท่อร่วมไอดีนั่นแหละเข้าลิ้นปิดผีเสื้อเข้าท่อไอดีผ่านหม้อกรองอากาศนี่แหละตัวนี้แหละเขาเรียกถังดักอากาศนะฮะก็ต้องลองดูนะฮะส่วนไอ้พวกที่เหลือไอ้พวกพรมเพิ่มอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปซีเรียสเดี๋ยวต้องยังไงก็ต้องทำความสะอาดอยู่แล้วเอาแค่เครื่องมือมาติดได้ก่อนนะครับผมนะร้านเฮียกรรมอยู่แถวไหนครับ
1: อิสระ
0: รถจะ 50,000 โลเอามา 50,000 โลไม่ต้องทำอะไรหรอกเชื่อผมสินะฮะนะไม่ต้องทำเลยนะครับนะอ่ะโอ้นี่เหรอรองเท้าเหรอ
1: เออโอ้อินเทนวะ
0: ธรรมดาเดี๋ยวต่อกันเลยนะฮะ FD เครื่องสตาร์ทแล้วแต่เผลอไปหมุนกุญแจสตาร์ทอีกครั้งจะมีผลเสียอย่างไรกับอุปกรณ์อื่นหรือเปล่าไม่เป็นไรครับมันก็อาจจะแค่ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ไม่มีผลหรอกเชื่อผมดิไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกังวลหน้าปากทางเข้าหาไทยราชน้ำท่วมนะครับเป็นแอ่งใหญ่ๆหนึ่งแอ่งอันนี้แฟนรายการบอกมานะฮะก็ขอบคุณนะฮะสำหรับใครที่ขับรถก็อย่างที่เราสองคนบอกกันว่าถ้าเห็นแล้วมันมีความเสี่ยงหรือว่าไม่ชัวร์แล้วไม่มีประกันหยุดอย่าเสี่ยงเชื่อผม
1: เนาะ
0: เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเงินเราลุ้นล้วนนะฮะไม่ใช่เงินใครเลยครับเงินเรารุนร้วนนะฮะหยุดจะได้ไม่เกิดปัญหาถ้าเราหยุดได้หรือจะเอาเอาเงี้ยโหข้างหน้าไม่ไหวแล้วหาคนแถวนั้นเลยพี่มีที่ไหนฝากรถไหมขอฝากไว้หน่อยเถอะถามเขาเลยจริงๆนะการพูดจาพวกนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะ
1: เผื่อคุยกันหน่อย
0: น้องจอดตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่คอยมองให้แล้วเดี๋ยวเย็นถ้าน้ำรถขึ้นมาเอาไปอะไรเงี้ยผมว่ามันว่ากันอีกเรื่องนึงเชื่อผมดินะฮะเอาแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่เสียไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นด้วยนะครับผม
1: เนา
0: ะยังไงก็ช่วงสัปดาห์นี้เห็นได้ข่าวว่าทางพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าจะตกทุกวันนะฮะยังไงก็ประเมินสถานการณ์ประเมินในเรื่องของภูมิอากาศประเมินในเรื่องของสภาพอากาศอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะอย่างผมดูจากฟอร์แคสต์เนี่ยอังคารก็ตกอังคารเนี่ย 50% เลยนะอย่างวันนี้ 40% เองนะวันพุธก็ 40% นะฮะคือเอางี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยมีวันพฤหัสกับวันศุกร์อ่ะที่บางหน่อย20กับ 24% เสาร์นี่เกือบ70เลยนะฮะอาทิตย์ก็ 60% เลยนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนตัดสินใจให้ดีนะกับการที่จะขับรถลุยน้ำนะครับวันนี้ผมกับเฮียนัทลาแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ส่วนใครที่มีปัญหาอะไรก็เตรียมตัวไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันนะฮะวันนี้ผมกับเฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงจูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการชดกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Golf Trickดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุลอินทผลัมทางเลือก

0: ื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: ับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคสวัสดีโปรเจฟครับ
1: สวัสดีพี่แป๊ะครับสวัสดีผู้ฟังด้วยครับ
0: เราก็ต้องนะเปิดเพลงนี้รอรับแชมป์อัธยาทิติกุลนะ
1: พี่แป๊ะน่าจะเลือกเพลงนี้เวลาจีโน่ได้แชมป์แต่ตอนนี้ยังไม่จบฮะ
0: ยังไม่จบ
1: เหลือ4
0: I win on the road you with me with stand
1: เหลือ4หลุมนะกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจีโน่กับยูนอินนาเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้จีโน่นำสองสโตรก
0: โอ้เสียโบกี้เสียเมื่อกี
1: ้คือยูนอินนาเนี่ยพี่เราที่เราเจอกันนอกห้องเนี่ยเพิ่งโบกี้แมตช์มาดเลยแต่เธอต้องยอมรับว่าเธอตามไม่ลดแล้วนะเริ่มต้นจาก
0: จบ3วันเนี่ยนะตามอยู่3แต้ม
1: สามแต้มใช่
0: เล่นไป12หลุมตามเหลือแต้มเดียว
1: เคยนำร่วมด้วย
0: จริงเหรอ
1: คือเริ่มต้น14อันเดอร์พาของยูนินาเนี่ยจีโน่เนี่ย17อันเดอร์แล้วเบอร์ดี้หลุมแรกทั้งคู
0: ่
1: ก็ยังห่างอยู่3เหมือนเดิม
0: ครับ
1: นะแต่ว่ายูนินาเนี่ยก็รู้ว่าคือสัปดาห์นี้จีโน่เนี่ยถึงวันนี้นะฮะเพิ่งจะเสียโบกี้แค่ครั้งเดียวนะ
0: ใช่ๆ
1: คือไม่ถอยแน่
0: ๆวันที่3เสียโบกี้พา4หลุม7
1: นั่นคือทั้งทีม
0: เลย
1: นะ
0: ว่ามาอีก6เบอร์ดี
1: ้ใช่คือไม่ถอยง่ายๆแล้วยูนินาก็ต้องรู้ว่าถ้าเธอจะไล่ทันเธอต้องบุกเธอก็ทำ4เบอร์ดี้ใน5หลุมแรกหลังจากจบหลุม5เนี่ยจีโน่เนี่ยได้1อันเดอร์ใน5หลุมแรกยุนเนี่ยทำ4อันเดอร
0: ์
1: ไล่มานำร่วมอยู่ช่วงหนึ่งนะไล่มานำร่วมที่18ได้พายอยู่ช่วงนึงแต่ว่าความเดี๋ยวเล่าไปก่อนแล้วกันจุดพลิกมันอยู่ที่หลุม7หลุม8ครับท่านผู้ฟังพี่แป
0: ะ
1: หลุม7
0: หลุม7ที่จีโน่เสียโบกี้เมื่อวาน
1: หลุม7เนี่ยจีโน่โบกี้เบอร์ดี้เสียในทัวร์นาเมนต์ที่หลุม7เมื่อวานวันนี้เอาคืนได้เบอร์ดี
0: ้อู้ช้าแล้วโอ้บวกดอกเบี้ยเลย
1: แล้วยุนเนี่ยพาก็ทำให้จีโน่นำเดี่ยวสำคัญคือหลุม8ฮะจีโน่เนี่ยเบอร์ดี้7-8
0: สองหลุม
1: แต่ยูนินาเนี่ยไปโบกี้เท่ากับว่าตอนแรกนำร่วมใช่ไหมไอ้แต่ไปโดนสองหลุมนี้เนี่ยเหลี่ยง3แต้มเพราะจีโน่ตี2อันเดอร์หลุม2หลุมนี้นะ
0: ใช่
1: แล้วว่าเบอร์ดี้ใช่ไหมฮะแต่ว่ายุนเนี่ย
0: พากับโบกี้
1: กลายเป็นตอนนั้น
0: ตาม2แต้มเลย
1: จากใช่ก็จากนำร่วมกลายเป็นพลิกตาม3แต่ยุนนี่ไม่ยอมอย่างเงี้ย90เลยเบอร์ดี้
0: ไม่ยอมมีความงามมีความสามารถ
1: ต้อง2อย่างอ่ะต้องเป็นสาวสวยด้วยแต่8โบกี้90เบอร์ดี้ขึ้นมาเหลือตาม1อีก
0: ตอนนี้อินายุนนะ
1: ขึ้นมาเหลือตาม1แต้มอันนี
0: ้หลุม9หลุม10เบอร์ดี้
1: 5จะไปตาม1แต่คราวนี้เนี่ย
0: ตอนนี้มาถึง
1: หลุมแล้วสุดเนี่ยหลังจากเนี่ยไปโบกี้14นะโบกี้14ปั๊บเนี่ย
0: จีโน่เดินตามกับโบกี้มาตลอด
1: มาเดินตาม2ใช่มั้ยโบกี้14ปรากฏว่า15เพิ่งจบไปอยู่นี่เลยเนี่ยเบอร์ดี้ทั้งคู่นะ
0: เบอร์ดี้ทั้งคู่ก็ยังตามอยู่2
1: จีโน่ก็เบอร์ดี้ตัวยูนินาก็เบอร์ดี้ไม่ทันมา3นะ
0: อยู่กวนเดียวกัน
1: กวนเดียวกันเลย2คนเลย
0: ดว
1: ง
0: เล่นเป็นใครอ่ะ
1: เอ้ยเล่น2คน
0: วันที่2คน
1: อ๋อคนใช่ก็
0: นี่มันวนกันอย่างนี้เหรอ
1: ก็แพร่งกลุ่มมา2ตอนนี้ก็เหลือ3หลุมนะจีโน่นำ2แต้ม
0: 2แต้ม3หลุมครับท่านผู้ฟัง
1: 21อันเดอร์พากับ19อันเดอร์อันดับ3นี่ก็น่าจะยากกันแหละเพราะจบไปแล้วคือออสซินคิมเนี่ย16อันเดอร
0: ์ครับ
1: ตาม5ก็คงจะเหลือแค่
0: 2คน
1: คนนี้แล้วล่ะ
0: มา2ตัวตอนนี
1: ้ใช่ๆๆก็เป็นจีโน่กับทางด้านยูนินาจากเกาหลีใต้นะครับ
0: ครับ
1: 3หลุมแล้วหลุม
0: ต้องเป็นเรามันต้องเป็นเราหลุมเพลงรอแล้ว
1: หลุมที่เหลือเป็นพา4 2หลุม16 17แล้วก็ปิดด้วยพา5
0: พา5เราได้เปรียบ
1: ก็ถือว่าโอกาสสูงที่จะเป็นแชมป์แต่ก็ยังไม่จบเพราะมันปิดด้วยพา5พา5เนี่ยทั้งจีโน่เป็นคนที่เล่นพา5ดี
0: 3หลุม2แต้ม
1: ใช่ใช่
0: ดูเกิน 50% ครับ
1: ก็ทันไม่แน่ใจว่าทันรายการเลยหรือเปล่านะเพราะว่า3หลุมเนี่ยผมว่าต้องมีประมาณชั่วโมงนึง
0: ไม่ทันก็ไม่เป็นไร
1: อาจจะไม่ทันแต่ถ้า17ถ้า17เก็บไปแล้วแล้วยังนำอยู่สักเกิน1เนี่ยน่าจะสบายใจได้
0: ไปเซฟพาหลุม18สวยๆหล่อ
1: ๆหลุมแชมป์ที่4ในฤดูกาลนะจีโน่ไม่เคยชนะในมากสุดคือ3รายการใน
0: ตัวหนึ่งฤดูกาล
1: ฤดูกาลมากสุดแต่ไม่เคยชนะ4รายการเพราะ LPGA ทัวร์นะ
0: ครับครับ
1: อ
0: ันนี้เป็น LPGA ทัวร์รายการ Lotte Championship เงินรางวัล3ล้านดอลลาร์สหรัฐแข่งกันที่เกาะฮาวายเกาะฮาวายนี้ก็ใกล้กับทางเอเชียละ
1: ก็อยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับทางด้านทวีปอเมริกาแหละครับทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐ
0: เอเชียเราอยู่ตรงนี
1: ้
0: ฮาวายตรงกลาง
1: อยู่เกือบๆมันอาจจะไม่กลางไปแต่ว่าก็
0: ไปแล้วก็เป็นอเมริกา
1: แล้วก็เป็นอเมริกาฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งสหรัฐแคลิฟอร์เนียแถวโอเรกอนอย่างเงี้ยครับฝั่งตะวันตก
0: ครับ
1: ประเทศเขาใหญ่พอตะวันตกก็ต้องบินนะ6-7ชั่วโมงแล้วนะ
0: ต้องอยู่ช่วยนะประเทศสหรัฐนี่เป็นไม่ใช่ประเทศเก่านะฮะเป็นประเทศใหม่นะ
1: เป็นพื้นที่ใหญ่มาก
0: คนที่ไปอยู่กลุ่มแรกๆก็พวกนักโทษที่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียเอาไปย่อไป
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ไปบุกรุกพวกอินเดียแดง
1: ใช่ก็
0: มีเล่าสู่กันฟัง
1: ไปก็ไปเหมือนกับไปเขามีเจ้าของถิ่นเดิมก็คืออินเดียแดง
0: คร
1: ับ แล้วก็ไป
0: กลายเป็นประเทศใหญ่มากพื้นที่เยอะมาก
1: เดี๋ยวนี้เขาก็เหมือนกับให้อินเดียแดงเนี่ยซึ่งเป็นคนที่อยู่พื้นที่มาเดิมเนี่ยไปอยู่ในเมืองแล้วก็รัฐที่จำกัดนะแต่ก็
0: จำกัดรัฐ
1: ก็อยู่ในถ้าใช่ก็จะอยู่ในชุมชนแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ดีอย่างนึงคือเขาเหมือนกับเปิดสมัครทานให้ทำคาสิโนนะหลายเมืองเนี่ยก็เหมือนก
0: ับเจอให้มีรายได
1: ้มีรายได้แบบเออเลยแหละ
0: ประมาณนี้ก็ชาตินี้จะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปี2028นะหวังว่าตอนนั้นผู้นำไม่ใช่คนปัจจุบันเนาะ
1: 2028หมดเถอะหนังไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจ
0: แต่
1: ก็หมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะเพราะว่าเกิน2สมัยแล้วไงเขาอั้นแค่นี
0: ้อายุประยุทธ์แล้วมันเป็นไปได้นะถ้าการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกาที่อเมริกามันพลิกผันไปเยอะ
1: ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีกฎหมายเรื่องของการอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยนะ
0: สองสมัยสองใช่กำหนดไว้นะแต่ก็มีอยู่2ชาตินะเขาก็แก้ระเบียบนี้เรียบร้อยแล้วนะรัสเซียกับจีน
1: โอ้ทีนี้ท่านสีนี
0: ่โอ้เท่าไหร่แล้วแกตลอดชีพครับรัสเซียนี่ก็ไม่พูดถึงนะอ่ะมาพูดถึงกีฬากอล์ฟกันต่อเดี๋ยวลุ้นกันต่อเหลืออีก3หลุมนะ
1: คร
0: ับเรานำมีนายุนอยู่2แต้มนะครับจีโน่เหลืออีก3หลุ
1: ม
0: นะนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆเป็นอย่างไรบ้าง
1: อ๋อ
0: หรือมือดีๆตอนนี้นะครับ
1: ไปกัน
0: ไล่ไปถึงอันดับ10ก่อน
1: ปาจลีออกของเอาทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะก็1นำอยู่จีโน่21อันเดอร์ยูนินาเนี่ย19
0: แล้วก็เหลืออีก3หลุมนะครับ
1: แล้วก็อีกคนนึงตัวเต็งก็มิยุยามาชิตะก็อยู่ที่3ร่วมนะ16อันเดอร์พาร
0: ์
1: ก็เท่ากับแอสตันคิมแล้วก็มีไมมิเชลจางนี่จากจีนนะฮะ15อันเดอร
0: ์ตัวนี้ไล่ไม่ทันแน่นอน
1: ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่จบไปแล้วนะก็
0: แล้วก็มีช่วงท้ายรายการเราสรุปเลย
1: ได้ไห
0: มนะครับมีนักกอล์ฟไทยไปแข่งอยู่ 4-5 คนนะ
1: ครับ
0: เฉลิมตรีพรนันท์นงโปรฮัตด้วยป่ะปาจลี
1: ใหญ่มากเลย
0: ไปดูผลการแข่งขันที่มันจบไปก่อนเห็นเช่นเกมไม่ปิดท้าย
1: ได้
0: ครับราบ
1: เอาเอ็กซ์ซ์ตัวก่อนแล้วกันนะ
0: ครับเอ็กซ์ซ์ตัวซึ่งมีนักกีฬาไทยที่โอกาสจะได้ตั๋ว
1: ใช่นะก็มีชนชีลาวงรัตน์เนี่ยซึ่งก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์สุดท้ายก็คือรายการที่ชื่อว่าเอฟซันทัวร์แชมเปี้ยนชิพคือรายการสุดท้ายแล้วจบรายการนี้รู้แล้วว่าจะได้ใครได้ตั๋วบ้างเนี่ยก็ผ่านไป3วันเนี่ยผมว่าชนชีวาหรือว่าอาโปเนี่ยไม่ได้ลุ้นแค่ตั๋วแล้วเผื่อลุ้นแชมป์อีกรายการนึง
0: โอ้โห
1: เพราะว่าผลงานดีมีลุ้นแชมป์เพราะว่านำเข้าใจว่านำมาด้วยนะ3วันนะแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้แชมป์รายการนี้จบที่3ร่วม นะที่13มัตพาคนที่ได้แชมป์เนี่ยวันสุดท้ายตี62นะครับทำมาเป็นอเมริกันเรเกนซีบิลสกี้เป็นสารับจบ15ได้พาคว้าแชมป์ไปอันดับ2เป็นมิราเบลถิงจากมาเลเซียมิราเบลก็เป็นมาเลเซียใช่จบที่2
0: ครับ
1: อาโปจบที่3ร่วมแต่ว่าที่3ร่วมก็เพียงพอครับทำให้คะแนนสะสมนะที่เขาเรียกว่า rest for the card เนี่ยที่จะมีตั๋ว15ใบให้ผู้เล่นนะ10ใบจะได้ตั๋วที่ได้แมตช์เยอะหน่อย1-10ได้ตั๋วแมตช์แคตตากรีสูงจำนวนทัวร์นาเมนต์ที่สามารถแข่งขันได้ในปีหน้าใน LPGA ตัวเยอะหน่อย11-15ก็น้อยลง
0: ครับ
1: อันนี้ของเดิมมันอยู่ที่9ก็เสียวๆอยู่นะ
0: ตอนนี้จบอันดับ3
1: ก็จบที่3ก็ขยับขึ้นอีก
0: ได้ตั๋วเต็ม
1: ได้
0: ตั๋วเต็มใบ
1: ขึ้นมาอยู่อันดับ6
0: โอ้โหนี่เพิ่มอีก1คน LPGA นี่ดูกันหน้า
1: แน่นอนการันตีนะมีอโปให้
0: เชียร์ประกาศชื่ออีกครั้ง
1: ชนชีวาวงรัตน์หรือว่าอโปนะครับ
0: ดีใจด้วยครับ
1: นะ
0: มีนะฮะมีด1ด้าม
1: ใช่
0: ไว้ตัดเค้ก
1: ส่วน
0: บนเลือ
1: กเมื่อกี้ที่รายงานไปนักกอล์ฟมาเลเซียที่มีราเบิร์ตถิงที่จบเป็นรองแชมป์ในสัปดาห์นี้เนี่ยสุดท้ายเธอจบเป็นอันดับ1เลยนะในเรื่องของคะแนน
0: แชมป์เลย
1: แชมป์เลยเป็นคนทำคะแนนสูงสุดในทัวร์นี
0: ้
1: เป็นอดีตสมัครเล่นเบอร์2โลกนะผมน่าจะไม่ผิดเดินฟลอริดาสเตท
0: นี่ไม่มาเช่นเกมนะ พื่อเดียวตัว
1: ไงไม่มาแล้วมาเลยไม่ส่งเลยนะ
0: ไม่ส่ง
1: ไม่ส่งไม่มีนักกีฬากอล์ฟนะมาเลยอ่ะแปลกมากเลย
0: แล้วก็สาวสิงคโปร์เดี๋ยว
1: ไม่
0: ได
1: ้ได้ได้ได้ได้ได้ฟังก็จบเป็นที่1อโปจบที่6นะ10คนแรกก็ได้ตั๋วคุณภาพ
0: สรุปโปจบที่6
1: จบที่6ใช่
0: แต่1ถึง10ได้ตั๋วเต็มใบ
1: ได้ตั๋วค่อนข้างดีเลยนะก็คนที่เป็นแชมป์สัปดาห์นี้ในทัวร์แชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็สุดท้ายเนี่ยตอนแรกเธออยู่27ได้พี่แป๊ะ
0: เ
1: วเกนซิโดสกี้เนี่ยคือจะไม่ได้ตั๋วนะปรากฏว่าพอเป็นแชมป์รายการนี้นะแล้ววันสุดท้ายปี62เนี่ยเธอเบียดมาจบอันดับ10พอดีฮะ
0: โอ้
1: แซงเลยนะแซงมันนะ
0: แซงมัน
1: 27นะตอนแรกเดี๋ยวว่าเราท็อป2ท็อป15ก็ไม่ได้นะ
0: 27นะครับ
1: ต
0: ั
1: ว
0: ว่า
1: ตอนแรกนะคะแนนสะสมรวมทั้งฤดูกาลน่ะอยู่27เค้าให้ถึง15นะ
0: คร
1: ับ เธอแซงมาจบอันดับ10แล้วปึ๊บก็ได้ตั๋วดีด้วยจากการเป็นแชมป์โอ้เนี่ยโอ้โหนี่คือรับไปเบียดอย่างเนี่ยราเชลคีนเนี่ยหล่นไปหนึ่งอันดับ
0: แต่ก็ยังคุยว่าคนตื่นเต้นมือเกินกันนะแต่รู้อันดับตรงนี้นะ
1: เครียดเพราะมันคือ
0: โอ้โหคือเพื่อนมหาศาลเลย
1: มันคือตั๋วเพื่อจะได้ทัวร์ที่ได้ในปีหน้าและ LPGA ทัวร์เนี่ยมันเยอะกว่าเอฟเฟนทัวร์เยอะอันนี้ก็เป็นเพิ่งจบไปในช่วง
0: เรียบร้อยดีชายกับโอด้วย
1: ครับ
0: ตั๋ว LPGA อีกหนึ่งสาว
1: ใช่ใช
0: ่เขาหน้าฤดูกาลหน้าไปไหนทีต้องใช้มินิบัสกันมั้ง
1: ก็
0: ตู้ไม่พอแล้ว
1: ใช่ใช่เพราะว่าผมว่าบางรายการมีเผื่อสองหลักนะจะมี10ขึ้นอ่ะ
0: ไปดูรายการที่นักกอล์ฟไทยแข่งขัน
1: มีของ DP World Tour นะครับรายการ Alfred Dunhill Links Championship รายการนี้ก็3แรกจะมีบรรดาผู้มีชื่อเสียงที่เล่นกอล์ฟได้ดีในแข่งขันด้วยจากทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ยุโรปเล่นในสกอตแลนด์3ก็รายการนี้คือตัดแปลกอย่างหนึ่งคือเล่น4วันตัดตัว3วันนะเพราะเขากระจายใน3สนามลิงสตังที่พี่แปะเล่นมาแล้วถึง2ที่มั้งมีเซนต์แอนดรูว์โอคอสมีคานิสตี้แล้วก็คิงส์บาร
0: ์คิงส์บาร์เล
1: ่
0: น
1: เนี่ย3สนามที่อยู่ในฝั่งเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ติดกันนะก็ต้องเดินทางพอควร
0: ไปอยู่ใกล้ๆกัน
1: ใช่สุดท้ายแชมป์เนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่อยู่ลิฟต์มาก่อนนะเอเดรียนมอลลองเป็นโปแลนด์นะ
0: โอ้พวกนี้ตอนนี้มาตะเวนเลย
1: ต้องดีด้วยเพราะว่ามันต้องลุ้นตัวพี่เจไงมาผ่านทางนี้แหละก็คว้าแชมป์ด้วยคะแนน20อันเดอร์พาร์คือตัดเล่น3วันแรกเล่น3สนามใช่ไหมฮะตัดตัวเสร็จเนี่ยเขามาจบที่เซนต์แอนดรูว์โอคอสอีกรอบหนึ่งนะก็คือ
0: วันที่4
1: วันเนี่ยจะเล่นเซนต์แอนดรูว์2รอบ
0: วันแรกและวันสุดท้าย
1: ได้คิงส์บาร์นส์กับคานุสซี่นี่

0: เล่นรอบเดียวนะก็ชนะไป20อันดับผ่าอันดับ2มีเนคลาสนอร์การ์ดแล้วก็เคซี่จาวิสที่เป็นแอฟริกาใต้18อันเดอร์ตัวดังๆมาเยอะเพราะว่า PGA Tour ตอนนี้เป็นรายการที่เล็กแล้วตัวรายการใหญ่เขาจบไปหมดแล้วมีทัมมี่ฟิตวูด17อันดับผ่าจบที่4บุ๊คส์เคปก้ากับโรเบิร์ตแมคอินไทร์16อันดับผ่าจบที่6คิดโดยพิบาลรัฐนะฮะหนึ่งเดียวของไทยในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ผ่านตัดตัวนะครับสุดท้ายเนี่ยจบที่2อันดับผ่าดับ68วันสุดท้ายเนี่ยไปเกินเยอะไปหน่อย78
1: โอ้ยังดีนะครับที่ผ่านตัดตัวรับทรัพย์กลับบ้าน
0: ก็รับทรัพย์บ้างแต่ตอนนี้เนี่ยคะแนน Race to Dubai ของเกียร์เดชในเรื่องของการคีปคัพเนี่ยหวาดเสียวนิดนึงคืออย่างนี้เกียร์เดชเนี่ยหลังจากจบอันดับที่68ใช่ไหมฮะแล้วสุดท้ายที่78เนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ110ในคะแนนสะสมเวสต์ดูไบ1อันดับ1ถึง100เนี่ยเหมือนกับ L ก็คือคีปคาร์ดได้แมตช์เยอะหน่อย1ถึง100นะ1ถึง110ก็จะเป็นตัวถัดลงมาตอนนี้เกียร์เบิร์ดเนี่ยอยู่ตรงนี้แคทเขาเรียกว่าแคทดิโกรี่5อันดับ1ถึง110นะแมตช์จะไม่เท่ากับแคทดิโกรี่10อันแรกก็ได้แมตช์เยอะกว่าแต่ตอนนี้มันอยู่อันดับลังท้าของตรงนี้พอดีแล้วถ้าเกิดว่าหลุดจากตรงนี้ไปเป็น110กว่าขึ้นไปเนี่ยแมชก็จะน้อยลงมาอีกนะก็ต้องมาดุ้นกันนะครับในรายการที่เหลือของกีรเดชสำหรับการแข่งขันในทัวร์นี้ต่อไปในปีหน้า
1: ไม่ได้ดีพีเวิลด์ทัวร์ก็ต้องกลับมาลงเอเชียนทัวร์กันใหม่
0: ใช่ถ้าไม่ได้ดี
1: พีก็ได้อยู่
0: ว่าอยากให้อยู่เพราะว่าสะดมเนี่ยโอกาสคีปค่าทัวร์นี้ยากเพราะว่าแมชคือเพราะแมชพี่ตาเลิกคิดดู
1: แล้วว่าตอนนี้
0: แค่ลำพังไปแข่งกับพวกฝรั่งเอาง่ายๆพูดง่ายนะก็เหนื่อยแล้ว
1: มันมีลิฟต์ก็มาอีกตอนนี
0: ้แล้วมีลิฟต์มาอีกแล้วปีหน้ามีลิฟต์มาเยอะเพราะว่าลิฟต์จะอยากไปพีเจทั้งนั้นอ่ะแล้วเส้นทางเดียวที่จะไปได้ก็ต้องมาทางนี้อีกอันนึงอ่ะมาเริ่มมาดีพี
1: นี่คือดีพีเวิลด์ทัวร์ที่สกอตแลนด
0: ์ที่สกอตแลนด์ใช่
1: แล้วไปเมื่อวันอาทิตย
0: ์ซัดดมเนี่ยคะแนนเนี่ยสัปดาห์นี้ไปเล่นในชุดเกม186โอกาสคีปคัทลำบากเลยเพราะว่าพออันดับของปีที่แล้วมันได้ตัวแต่แมตช์ไม่เยอะเนี่ยคือเล่าไปสู้กับมือแข็งแล้วจำนวนรายการที่มีเสร็จเล่นมันยังน้อยอีก
1: เราไม่ได้เล่นทุกรายการ
0: ไม่ทุกรายการก็ยิ่งเหนื่อยก็ไปใหญ่ไงแต่ก็ตอนนี้ก็ต้องลุ้นกีฬาเดชแหละว่าจะสามารถคีปคาร์ดได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็น DP World Tour นะครับเอาเสร็จเป็นฮิลลิงส์จบไปละอีกรายการหนึ่งที่มีนักกอล์ฟไทยเล่นนะเกาหลีเนี่ยต่อให้มีช่องเกมเนี่ยแต่ทัวของ KLPGA เขาก็เล่นปกตินะเป็นเมเจอร์ด้วยนะฮะเป็นเมเจอร์ที่5คือ The High Jinbo Championship มีว่านจารีบุญจันทร์เล่น
1: ก็รับ
0: หูเซตอัพสนามขวดเลยทั้ง4วัน
1: นี้เขาเล็ก
0: 4วันมีอันเดอร์คนเดียวอ่ะ
1: ก็แฟร์เวย์ก็แคบ
0: แล้วอันเดอร์คนนั้นน่ะต้องเป็นเบอร์ระดับแชมป์เมเจอร์ของทัวร์ใหญ่คือ LPGA ทัวร์นะซึ่งกลับไปเล่นนะคือยูเฮลันนะ4วัน4ได้พาคว้าแชมป์ที่เหลือไม่อีเวนต์ก็เกือบ
1: 4วัน4อันเดอร์
0: ชนะนี่ก็เป็นอันเดอร์คนเดียวในสนามที่เหลือตีอีเวนต์ก็ไม่ใช่เหลือ
1: ที
0: ก็อยู่เฮรัน
1: อยู่เฮรัน
0: คนนี้ได้2เมเจอร์ใน LPGA ทัวร์นะสัปดาห์นี้กลับไปเล่นในประเทศแล้วก็โชว์ฟอร์มสมราคาจริงว่านจารวีเนี่ยจบ12โอเวอร์พาร์อันดับ46นะเกิน12ก็ผ่านแต่ตัวแต่มันจะได้ยากมาก
1: ของ
0: จารว
1: ี
0: นะก็ปกติทัวร์นี้เรามี2คนมีว่านจารวีกับPK คงกระพันแต่ PK สัปดาห์นี้ไม่ได้เล่นมาเล่นในเช่นเกมนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกทัวร์นึงที่มีนักกอล์ฟไทยเล่นอีกทัวร์นึงที่ผมพยายามจะลุ้นอยู่ฮะคือคอนเฟอรี่ทัวร
1: ์คอนเฟอรี่ของฝ่ายชาย
0: คอนเฟอรี่เนี่ยสัปดาห์นี้เป็นรายการรองสุดท้ายนะอันนี้เป็นทัวร์รองของ PGA แล้วก็มีตั๋ว PGA ให้ได้ลุ้นกันรายการนี้เนี่ยชื่อว่า Comprehensive Solution Championship รายการรองสุดท้ายแล้วก็จบรายการนี้เสร็จเนี่ยจะตัดแรงเข้าสู่รายการสุดท้ายในสัปดาห์หน้าคะแนนเยอะคนน้อยแล้วก็มีเงินสูงแล้วก็ลุ้นตัว๋วเราลุ้นคนนี้ครับเราลุ้นนักกอล์ฟไทยที่เล่นอยู่ในทัวร์นี้คนเดียวในขณะนี้คือโปรโฟกพิจักใหม่ซ้อนแต่สุดท้ายเนี่ยตกรอบนะครับเขาตัดตัวเสียนเด้อโฟกตีสามไม่ได้ก็ผ
1: ่
0: านไปแต้มเดียวแล้วก็แล้วมีผลอะไรไหมมีผลก็คือว่าทำให้คะแนนสะสมของโฟกเนี่ยจากตอนแรกอยู่ท็อป60แล้วจะได้เล่นในการสุดท้ายใช่ไหมมันตกรอบจากวันนี้หล่นมาอยู่ที่62
1: โอ้โห
0: หล่นนิดเดียวก็เลยทำให้ไม่ได้ไปในสัปดาห์หน้า

0: ันนี้อันนี้
1: พอมาที่เช่นเกม
0: เดี๋ยวขอริดก่อนให้เช่นเกมขออนุญาตสรุปแอพิเจียนิดนึงมันมีโทรเดมแต่ไม่มีคนไทยเล่นนะฮะ
1: คร
0: ับ PGA Tour Sunday นี้มี1รายการคือ Bank of Utah Championship นะก็จบไปในช่วงเช้าคนที่ชนะชื่อว่าออสตินสมุทรแมน4วันทำ26อันเดอร์โอ้โหอันเดอร์กระจุยกระจาย
1: โอ้ครับ
0: ทีมที่2ดักกิมไป2แต้มนะก็เซตอัพปรับตัวเท่าไหร่ไหมพี่6อันเดอร
1: ์สนามมันง่ายขนาดนั้นเหรออ
0: ยู่ยากไหมโ
1: ซนอยู่ยากอยู่ลำบากเลย
0: 2วันตี5อันเดอร์ตกรอบ
1: แควงลำบากกันโอ้อันเดอร์
0: 6อันเดอร์ตัดตัวแล้วก็แชมป์ก็ที่26อันเดอร์นะออสตินสมอลเทอร์แมนนะก็ประมาณนี้ของยึดพี่ทัวร์นี่ลืม
1: ครับ
0: PJ Tour Champions ที่ธงชัยเล่น
1: คืออนุโส
0: ใช่ใช่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่
1: หนึ่งเดียวของเราธงชัยใจดี
0: เพราะว่าน่าจะจบแล้วเดี๋ยวจบหรือยังเดี๋ยวเช็คก่อนใกล้ๆแล้วล่ะเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับสักครู
1: ่ครับ
0: น
1: ่
0: าจบไปแล้วเป็นธงชัยสัปดาห์นี้เนี่ยจบอันดับ17นะ17ร่วม5ได้พาแชมป์นี่เป็นนิวซีแลนด์นะครับสตีเฟนอัลเกอร์14ได้พาที่2เป็นแท็กไรดิ้ง13อันเดอร์แล้วก็ที่3เป็นไมเคิลบล็อก12ได้พาไมเคิลบล็อกคนพูดถึงเยอะเพราะว่าอะไรมั้ยเพราะว่าคือที่เล่นอยู่ในทัวร์นี้เนี่ยทั้งทัวร์ PGA Tour Champions ส่วนใหญ่เขาเคยเล่นในทัวร์มาก่อนไม่ว่าจะเป็น PGA Tour หรือว่า European คือเล่นในระดับนี้มาก่อนแต่ไมเคิลบล็อกเนี่ยก่อนน่าจะ50เนี่ยเขาเป็นคลับโปรไม่เคยแข่ง
1: ไม่เคยเป็นทัวริงโปร
0: ใช่ไม่เคยไม่คืออาจจะมีไปแข่งขันมากแต่ว่าหลักๆคือเขาไม่ได้เป็นไม่ได้ไประกอบอาชีพแข่งขันเพื่ออาชีพแต่พออายุ50แล้วเกมเขาดีเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาเล่น
1: ใจมาสมัคร
0: แล้วเขาสู้ได้ปรากฏว่ามันเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ตอนหนุ่มๆอาจจะยัง
1: เ
0: ด
1: ินไม่ได
0: ้ไม่กล้าหรือว่า
1: ไม่เอามาทำนี่
0: อื่นดีกว่า
1: แล้วที่จริงโปรดีกว่า
0: แล้วมาแล้วปรากฏว่ามาเล่นในตอน50กว่าแล้วเล่นได้ดีสู้คนอื่นได้เนี่ยมันก็บล็อกจบที่3นะ12อันเดอร
1: ์โอ้เยี่ยมเลย
0: นะถึงไม่แรงก็แพ้เอลเกอร์ไปแค่2แต้มวันสุดนํามาด้วยวันสุดท้ายนะตีอันเดอร์เดียวเสียดายเอลเกอร์ตีเสียอันเดอร์เลยแซงนะฮะไมเคิลบล็อกเนี่ย3 2วันแรกนํา11อันเดอร์พานะครับแต่วันสุดท้ายขยับช้าไปหน่อยก็เลยโดนแซงนะนี่ก็ประมาณนี้
1: จบเรียบร้อยปัดฉับกลับมาที่เอเชียนเกมที่นาโกย่าซึ่งเขาแข่งแต่วันที่30แข่งกัน4วันนะ
0: แข่งพุทธ
1: ทีมและบุคคลชายหญิงแข่งวันเดียวกันเลยนะแข่งตามกันนะครับนะก็มีชาย3หญิง3ของเราได้มา1เหรียญทองแดงจากโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาครับ
0: กว่าจะได
1: ้ตอนแรกคิดว่าไม่ได้แล้วนะถึงทั้งชายอ่ะแต่วันสุดท้ายอ่ะสะดมกดมา7อันเดอร์ครับ
0: คือสะดม
1: ไปรวม4วันก็15เด้อจบอันดับ2ร่วมฮะ
0: คือสะดมเนี่ยมาทันในมา14จาก15ได้พาเนี่ยมาทันใน2นาทีสุดท้ายนะเหมือนกับเพิ่งเจออะไรบางอย่างมันเข้ามือ
1: จากอะไรได้สักอย่าง
0: เพิ่งจากอะไรสักอย่างเนี่ยต่อยกันเนี่ย
1: ทำแชมป์เลย
0: ทำคิมว่าทำคิมเบอร์ไ
1: อ้ทำคิมตายแน
0: ่ตอนนี้ก็ทำคิมเบอร์ต่อยวันเนี่ย
1: ทำคิมมันแชมป์18อันเดอร์นี่ไล่มา15เด้อนะ
0: ไล่มา15เด้อ
1: แต่หลายคนอาจจะงงว่าทำไมเรียกทอมคิมทอมคิมตอนเขาเล่น PGA ฝรั่งเรียกง่าย
0: ใช่
1: พอมาเล่นในทีมชาติเกาหลีเขาชื
0: ่
1: อ
0: ชื่อ
1: ไม่ชื่อโ
0: ยงต้อง
1: ใช้ชื่อจริงตามพาสปอร์ต
0: ตามพาสปอร์ต
1: คิมจูฮยองหลายคนงงนี่คือทอมคิมเหรอครับ
0: ใครครับ
1: นี่ครับไอ้หนูคนเนี้ยที่เคยคู่กับจีโน่เรา
0: ตัวจริงเสียงจริงเลยเนี่ยแล้วเพิ่งบินจากการแข่งขันเพื่อเซนต์ครับเพื่อเซนต์คือแบบต้องชมพลังงานของทอมคิมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า President Cup เนี่ยเล่นจบเมื่อวันอาทิตย์ที่ President Cup คือรวมเหมือนเราได้ครับแต่ว่าเป็นอเมริกาเจอกับทีมนานาชาติ
1: ดารายุโรปกับอเมริกา
0: เราได้ครับนี่อเมริกายุโรปใช่ไหม President เนี่ยอเมริกากับทีมนานาชาติ
1: ที่ยุโรป
0: President แล้วทอมคิมนี่ตัวหลักเลยนะกับการส่งลงทุกแมตช
1: ์ตัวนานาชาติเลยนะ
0: 4วันเนี่ยส่งลง5รอบอ่ะ
1: ครับ
0: จบวันอาทิตย์ใช่ไหม
1: แต่ขอเล่นตัวแรก
0: ขอเล่นคนแรก
1: คนสุดท้ายก่อนเล่นคนแรก
0: ไม่สามารถอยู่ร่วมงานกับเพื่อนๆแล้วในช่วงจ่ายรางวัลต้องขอปลีกตัวมาก่อนเพื่อขึ้นเครื่อง
1: บินมาญี่ปุ่นนะ
0: จบวันอาทิตย์ใช่ไหมว
1: ัน
0: อาทิตย์ค่ำๆเนี่ยวันพุธเอเชียนเกมเริ่มนะ
1: 30
0: มีเวลาพักน้อยมากนะ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็น business trip นะพี่แป๊ะมันเป็นภารกิจเพื่อ
1: ตัวเอง
0: เพื่อตัวเอง
1: และเพื่อชาติ
0: แล้วจริงๆเพื่อเพื่อนด้วยนะ
1: ครับ
0: คือถ้าเกิดว่าทองบุคคลและทองทีมเนี่ยคุณจะพาเพื่อน
1: อีก2
0: คน

0: มันคนหนึ่งก็ได้ไปแล้วไม่ต้องห่วงคนหนึ่งเขาละเว้นปัญหาไปแล้วอีกเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังมันฮาร์ดเวิร์กขึ้นหนึ่งของอีกคน
1: มาถึงญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้พักวันเดียวนะ
0: เพราะว่า
1: 30เดือนเล่นเลยนะ
0: บินวันบินนี่คืออาทิตย์ใช่ไหมเ
1: ขา
0: จากชิคาโก้เลยไม่ได้มันไม่ได้จากมันไม่ได้จากแคลิฟอร์เนียใช่ไหมจากชิคาโก้เนี่ยมาญี่ปุ่นเนี่ยมันน่าจะว่ามี
1: ต้องไปลงโตเกียวเริ่มต่อมานะ
0: ใช่คือถึงเลยสุดอะผมว่ามี
1: วันอังคาร
0: ใช่ดังนั้นโอกาสซ้อมโอกาสพักก็น้อยแต่ว่ามันคือภารกิจเพื่ออาชีพของเขาแล้วกัน
1: ครับถ้าต้องเป็นทหาร2ปีเนี่ยโอ้โหทอมคิมคนลืมเลย
0: คือมันหายมันกำลังดีแล้วมันจะหายไป2ปีแล้วมันเท่าที่เคยผมไม่เคยเห็นใครเล่นดีๆอยู่แล้วโดนเกณฑ์ทหาร2ปีแล้วกลับมาเล่นดีเหมือนเดิมนะส่วนใหญ่ก็คือกลับมาแล้วเล่นได้แต่ว่าก็ไม่ได้ในระดับเดิมมันคือช่วงเวลาทองที่หายไปนักกอล์ฟเป็นคนที่เก่งเมื่อเยอะๆอย่างวายเอียนอย่างเคเจชอยอ่ะพวกนี้คือเขาไปเกณฑ์ก่อนนะแล้วค่อยกลับมาพัฒนาฟอร์
1: ม
0: ดังนั้นก็ทัดเจอนะทำทีมตั้งใจทอง
1: แต่ว่าเขาพวกเข้าไม่ได้ประเภททีมไม่ได
0: ้แท้โอ้โหแบบนี้คือทำทีมมาสุดท้ายเนี่ยถ้าใครดูเนี่ยก็ดี
1: วันแรกกับวันที่2ก็ยังไม่ได้นำนะ
0: ยังไม่นำอยู่ก็เดินเดินดู
1: วันโตอินเดียเจอโปรเจ้าถิ่น
0: มันใช่มีโดยเฉพาะญี่ปุ่นโดยเฉพาะจีนไงหรือจีนมาจัดชุดใหญ่นะ
1: เบีย
0: ด
1: กันหน้าดู
0: เลยก็หน้าดูแล้วก็ทอมคิมเนี่ยเริ่มมาทิ้งเนี่ยคือก้าวหลุมแรกในวันสุดท้าย
1: ครับ
0: เพราะว่าทำเบอร์ดี้นะนักกอล์ฟไต้หวันที่เราเล่นเบียดกันเนี่ยก็เล่นไม่ออกแล้วก็พอสักพักนึงเข้าสู่ก้านหลังเนี่ยเริ่มทิ้งห่างสื
1: ่อไปเลย
0: พอสื่อต้านปั๊บเนี่ยตอนนั้นมันมีผลอย่างหนึ่งก็คือของส่วนตัวเนี่ยน่าจะปลอดภัยแล้ว
1: ครับ
0: ไม่น่ามีใครได้ทัน
1: เพราะบุคคลแน่ๆ
0: เหลือมือหนึ่งแล้วนี่ด้วย
1: แต่ทีม
0: เนี่ยเลย
1: แล้วในสาม
0: แล้วทีมเนี่ยพี่แต่ผมฟังจากตัวเบนเทอร์เกษตรที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยที่พาทีมชาติไทยไปแข่งเนี่ยเขาบอกว่าลิเกอร์บอร์ดเนี่ยมีที่เดียวคือ18เท่ากับว่าคนที่เล่นอยู่ระหว่างหลุมตั้งแต่หลุม1จนถึงหลุม18ไม่รู้นะว่าทีมเป็นยังไงว่าให้ทีมนี้ตามหรือนำอยู่ไม่รู้นะไม่รู้เลย
1: ในวันนักกอล์ฟแต่ละชาติ3คนแต่เอา2ใน3
0: เอา2ใน3
1: มันต้องสื่อให้เรารวมไง
0: ครั้งนี้มันไม่เขาไม่รู้เขาจะไม่รู้ว่าสถานการณ์ทีมเป็นยังไงแล้วตอนนั้นทีมเกาหลีตอนแรกบี้กับจีนอยู่แล้วมันอยู่ช่วงนึงนำนะนำตอนนั้นเนี่ยหมายความว่านักกอล์ฟอีก2คนคือมินดูยอปซึ่งมินดูยอปไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาเนี่ยได้สิทธิ์ละเว้นเกณฑ์ทหารไปแล้ว
1: ครับ
0: นะอีกคนนึงเนี่ยคือคิมซอมเดนหรือว่าSS คิม
1: ขอไปด้วย
0: คนนี้เนี่ยหนักกระทำคิมเพราะอะไรนะขอละเว้นการเกณฑ์ไม่ได้แล้วคือขอพัน
1: เขาไม่ได้แล้วพันไม่ได้แล้วจบงานนี้ต้องเข้าค่ายแล้ว
0: เท่านั้นต้องทองอันใดอันหนึ่งไม่บุคคลก็ที
1: ม
0: ไม่งั้นก็ต้องเข้า
1: เก
0: มปีนี้แหละแล้วตอนนั้นเนี่ยประมาณเหลือ5หลุมพี่แป๊ะเกาหลีก็มานำจีนนะทีมนะทีมนะแต่นั้นส่วนตัวทำคิมไม่น่าพลาดระดับเพราะนำ4แต้มตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: มีช่วงหนึ่ง
1: พยายามจะเข็นทีม
0: แล้วปรากฏไอ้เอสเอชคิมคนที่กำลังลุ้นเนี่ยจบไปก่อนแล้วตัวเองตีเกินเนี่ยวันนี้ตีไม่ดี
1: ไม่ดีอะไรเงี้ยคนเครียดอ่ะ
0: ตีเกิน3.73ใช่ไหมก็ต้องทำอะไรไม่ได้ก็คือต้องลุ้นเพื่อน
1: ลุ้นทองคิม
0: อย่างเดียวต้องลุ้นทันคิมกับตัวด้านทางมุนโดยับปรากฏว่าหลุม17เนี่ยโดยับไปโบกี
1: ้
0: นะโบกี้เสร็จจีนจากไอ้เกาหลีจากที่ตอนแรกลุ้นทองกลายเป็นตามครับกลายเป็นมาตามจีนแทนมาตามประเทศจีน
1: นำจีนนำอยู
0: ่และทันคิมคือช่วงท้ายเนี่ยกลายเป็นดันหลุดพร้อมๆกันแล้วไอ้เอสเอสคิมนี่จบไปแล้วตีเกมแล้วไงไม่ได้ใช้สกอร์เขาแน่ว่าเกม3ใช่ไห
1: ม
0: โอ้ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยทีมเกาหลีเล่นไม่ทันจริงนะทอมคิมก็น่ารักนะคือเล่นจบแล้วเนี่ยตัวเองได้ทองแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เดินไปคือไปถามว่าทีมได้ทองไห
1: ม
0: แต่ว่าไม่ได้ฮะเข้าใจว่าขาดไป2ตั้งเข้าที่2
1: เลยโอ้โหเสียดายจังเอาถ้าอายุยังไม่เกินแก้ตัวในโอลิมปิก
0: แต่ไม่ได้หรอก
1: เป็นแต่ยาก
0: ที่แต่ยาก
1: คือทำชิมเอง
0: สบายตัวไปแล้วทำชิมเองถ้าตัวเองไม่ได้เนี่ยยังได้ลุ้นสมัยอื่นเพราะอายุยัง24ยังผ่อนผันได้ยังโอลิมปิกด้วยเช่นเกมภายหน้ายังมีการ
1: อยู่แต่อีก2คนไม่ได้แล้ว
0: แต่มุนโดยัตเนี่ยมุนโดยัตไม่เป็นไรมุนโดยัตเขาได้แล้วเป็นไปแล้วแต่เนี่ยคิมซังยอนหรือว่าเอสเอชคิมเนี่ยซึ่งเล่นในพีเจทัวร
1: ์ไม่ได้ก็เป็นทหาร
0: ไม่ได้คือเบรกเอาเบรกเลยคือต้องทองอะไรหนึ่งแล้วก็ไม่งั้นก็ต้องเข้าเกณฑ์ทหาร
1: ส่วนโปรแพทนะครับ
0: เพนฟอร์มดุ
1: นะฮะวันที่4ล่อมา7อันเดอร์ก็15อันเดอร์พา4วันตอนนั้นจบอันดับ2ร่วมกับติงหวนยี่
0: ติงหวนยี
1: ่แล้วก็คาซูกิฮิกะจากญี่ปุ่นเพย์ออฟกัน4หลุมอ่ะครับ
0: สถานการณ์คือ3คนลุ้น2เหรียญ
1: กับ
0: ลุ้นเงินกับทองแดงเพราะทองอ่ะทำชิมาไปแล้วถูกไหม
1: ใช
0: ่ลุ้น
1: เหรียญเงินกันก่อน
0: 3
1: กับ4หลุม
0: เริ่มหลุม18 3หลุมแรกเนี่ย3คนยันได้พากันตลอด
1: ครับ
0: แล้วมันเริ่มมืดไง
1: ไปหลุมที่4
0: หลุมที่4เขาเปลี่ยนตำแหน่งธงฮะจากธงซ้ายเนี่ยหลังนี่ยากโดดี้ยากมาเป็นธงหน้าคืออยากให้มันรู้เรื่องไปเลย
1: จบให้มันจบเดี๋ยวพาทิจะหมดละ
0: แล้วทันทีที่เปลี่ยนเนี่ยคาสุกิฮิกะนะญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยตีไปตกซ้ายทีช็อตปรากฏว่า
1: ทีออฟตกซ้าย
0: ตกซ้ายแต่ลายดีลายใสๆเลยปรากฏว่าช็อต2จากซ้ายขึ้นไปออนเสือประมาณคันตรงนี้ประมาณคันตรงที่กะเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วท่านบริทั้ง3คนนะอีกะลากก่อนมั้งพากลงไปเลย
1: โอ้โห
0: พอลงปั๊บเหลือเงินนะเหลือเงินทันทีเลย
1: ที่เหลือพาหมด
0: เพราะที่เหลือได้2สะดมกับทางด้านติงเหมือนยื่นพาทั้ง
1: คู่ลงพาคู่อ้าวก็เป็นคาโตเกะอีกะรับเหลือเงิน
0: รับเหลือเงิน
1: งั้นก็เลยที่เหลืออีก
0: สะดม
1: ก็ต้องมาเล่นกันอีกหนึ่ง
0: ลุ้น
1: ก
0: ันอีกหนึ่งลุ
1: ้นที่5นะ
0: อันนี้ชิงทองแดง
1: ทองแดง
0: เพราะว่าเงินเนี่ยที่กะได้ไปแล้ว
1: ก็ไม่ต้องเสียเวลามาก
0: ไม่ต้องเสียเวลามากสะดมก็ตกทรายนะพี่ปะตัวตกทรายที่หัวใจตก
1: ต้นจริงตกทราย
0: ต้นจริงตกทรายแล้วปรากฏว่าโยนไปพลาดเหลือประมาณ6ฟุตข้างเหลือ
1: เรียบร้อย
0: แต่ติงเหมือนยี่ก็อ่อนใกล้นะ
1: อ่
0: อนใกล้ประมาณใกล้ๆกันอ่ะสีประมาณเดียวคนละลายกันแต่ด้วยความที่มันมืดเนี่ยผมก็กำลังงงว่าถ้าหลุมนี้ไม่ตัดสินเนี่ยพรุ่งนี้จะไงเพราะมันมืดแล้วนะเพราะมันเกือบ6โมงเย็นนะตอนนั้น
1: แหละก็สะดมเข้าบ้านเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟยังเข้าได้
0: ปรากฏตึงเหมือนที่พัดก่อนไม่ลงไม่โดน
1: ไม่ลง
0: สะดมก็เลยก็โชว์
1: จัดโชว์โอ้โหเบอร์ดี้คว้าเหรียญทองแดงเหรียญเดียวของทีมกอล์ฟไทย
0: แล้วเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของไทยในประเภทชายบุคคลชายไทยไม่เคยได
1: ้ไม่เคย
0: เคยได้ทีมเมื่อปีที่แล้วเป็นเมื่อครั้งที่แล้วเป็นเหรียญเงินประเภททีม
1: ซึ่งสาวที่เราที่หางโจเราได้ทองประเภท
0: หญิง
1: คนแล้วก็ทีมหญิงได้สองทอง
0: ใช่ใช
1: ่แต่คราวนี้ทีมหญิงเราสู้ไม่ได
0: ้ของชายก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ได้เงินประเภททีม
1: คร
0: ั้งนี้เป็นเหรียญประวัติศาสตร์
1: ทองแรงบุคคล
0: เป็นบุคคลเนี่ยของไทยชายไม่เคยในได้เช่นเกมมาก่อน
1: หญิงล่ะครับ
0: หญิงเนี่ยโอ้โหมันแต่ว่ามันแบบ
1: 2วันแรกเป็นสาวสิงคโปร์นำอย่างเดียว
0: สามสิงคโปร์เนี่ยมันเล่นโทรสนามชื่อชันนั่นตันนะเล่นเป็นมือหนึ่งของโรดี้ยูโรเปียนนะปีที่แล้วนะครับเป็นเอาง่ายๆเป็นคืออีก2คนมือห่างเยอะเลย
1: ห่างเยอะ
0: นะ
1: คือทีมสิงคโปร์ที่
0: ลุ้น
1: ล
0: ุ้
1: น
0: ยาก
1: เลยบุคคลนำตลอด
0: ใช่ปรากฏพอเริ่มเข้าวัน3วัน4แล้วเริ่มตึงกันเพราะว่าโอ้โหคุณนะประกบกับหญิงนู่นหนิงเนี้ย
1: ตรงหญิงจะไล่กวด
0: หญิงเนี้ยไล่กวดนะแล้วเล่นแบบไร้โบกี้แต่ว่ามันบางครั้งมันไม่พอคือไม่เสียโบกี้แต่ว่าพัดไม่ค่อยฮอตเท่าไหร
1: ่
0: สุดท้ายเนี่ยอินเดียนะซึ่งถือว่าส่งท็อป3ของผู้เล่นในเวอร์บังกิ้งนะ1 2 3ตามอันดับโลกของคนที่เขามีอยู
1: ่อ่
0: ะมาหมดเลยนะกลายเป็นว่ามือ1มือ2เล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่อดีตอโศกกับดิก้าดิ
1: ฉัน
0: น
1: ะ
0: ครับถ้าเป็นเบอร์3นะพรานาวีชารัตเอลส์นะเป็นอินเดียที่เล่นอยู่ในเลดี้ยูโรเปียนทัวร์เล่นดีมากวันสุดท้ายนำ3แต
1: ้
0: มแล้วไปพลาดออกทริปเปอร์หลุม3แล้วเบิร์ดทราย2ครั้งไม่ออกฮะ
1: โอ้นำ3แต้มแล้วเบิร์ดทราย2ครั้ง
0: แต่จริงๆขึ้นจริงๆต้องชมใจนะบางคนใจเสียถอดใจอ่ะจากนำ3แต้มแล้วปรากฏว่าไประเบิดทรายสามารถออกทริปเปิลเนี่ยเดินหยินด้วยหนิงแซ่แล้วหยินเนี่ยหยินเนี่ยนำนะตอนแรกของนึกว่าเสร็จแล้วมือระดับหยินด้วยหนิงนำเนี่ยยาก
1: มาจับฟา
0: ปรากฏว่าปรานาวีเนี่ยฮึดนะมีฮึดอย่างนั้นทันโบดี้ค่อยๆคือเสียแล้วเสียคือดีอย่างมันเสียเลยนะที่
1: เหลือเราคือ
0: เสียเลยมันมี
1: หลุมเสียแล้วหลุมแรก
0: แล้วล่างใช่แล้วก็ทำนั่งพุทธาทำก็สุดท้ายหญิงเองก็ได้พาคือไม่เสียก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มไง
1: ไม่ได้
0: เพิ่มแต่ตอนนั้นอ่ะประเภททีมไม่ต้องไปแข่งเพราะว่าขาดจีนนันลิ้วเลยว่าคือ3คนส่ง LPGA ทัวร์มาหมดเลย
1: กินดูแล้ว
0: ชุดใหญ
1: ่ชุดใหญ่ใส่ตัว
0: ทิ้งกระจายขาดลอย
1: ก็รู้สาวสิงคโปร์ที่นำอยู่2วัน
0: ต้องไปเพย์ออฟฮะ
1: ต้องเพย์ออฟเพราะว่า
0: ไม่อินเดียได้ทอง
1: อินเดียได้ทอง
0: เดี๋ยวได้ไปแล้วชนะได้ทอง
1: อินเดียบุคคลหญิงทีมหญิงจีน
0: จีน
1: เป็นจีน
0: ทีมหญิงเป็นจีน
1: บุคคลหญิงเป็นอินเดีย
0: บุคคลหญิงประเดิมเดือยเมื่อคันว่าต้องไปเพย์ออฟการ
1: เงิน
0: เพื่อเหรียญเงินชนะได้เงินแพ้ได้ทองแดงสองคน
1: สองคนระหว่างก็คือหญิงเมื่อหญิงกับชนะตันจีนกับสิงคโปร
0: ์โอ้โหอันนี้ยิ่ง
1: น่าสนุกเลย
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าหญิงเนี่ยเขาไปเพย์ออฟไปที่หลุมหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นผู้ชายออกมาแล้วเริ่มมีแสมด้วยกันแล้วเริ่มหลุมสิบแปดไม่ได้หญิงนี่ทีสอบไปตกทรายนะตกทรายแล้วตัวชนะเนี่ยอยู่ฟอร์เวย
1: ์
0: หญิงเนี่ยทำอะไรไม่ได้ตีช็อตสองเนี่ยโดนหนาไปสั้นชนั่นตันเนี่ยขึ้นไปอ่อนพัดบอดี้ประมาณคันธงนิดนิด
1: สองออน
0: ได้เปรียบไปหาสาม
1: สามออนหญิงหนึ่งสามออน
0: หญิงหนึ่งก็โยนไปสามออนสามออนกับสองออนเนี่ย
1: ได้เปรียบแล้ว
0: ปรากฏว่าชนั่นตันกะที่ฆ่าตัวนี้เลยคือยิงบอดี
1: ้น็อกเลย
0: กะน็อกไอ้แม่งแต่ไม่ต้องรู้นะหญิงพัดพาเลยเอาบอดี้จบไป
1: จบ
0: พลาด
1: ตับ
0: เลย
1: พอมันไม่จบมันก็เลยดีครับ
0: โยประมาณแต่ก็ไม่เยอะนะพี่ประมาณสี่หญิงพัดคันนี้ตายหญิงเอาหญิงบอกเฮ้ยยังไม่ตายนะวะ
1: ยังไม่ตาย
0: พัดพาเอาลงไว้ก่อนแล้วคิดว่าคงต้องไปเพลาะผมจะไปพัดพาลงแบบสับเขียวเน
1: ี่
0: ย
1: หูบวม
0: ทุบเลย
1: เอาพา
0: เอาพา
1: จะมาบอลพัด
0: เพลาะเครียดเลยคันนี
1: ้ต้องลง
0: ต้องลง
1: เพื่อจะเสมอ
0: ต้องลงเพื่อเสมอแล้วไปลุ้นต่อที่หลุมเพลาะหลุมสอง
1: ประกบมือสั่น
0: มือสั่นแต่ตอนนั้นเนี่ยคือมันดีอย่างคือสิงคโปร์ไม่เคยได้เหรียญใดๆในกีฬากอล์ฟ
1: ของเขาใช่ใช่ครับ
0: ยังไง
1: เป็นแปลกใจมากวันสองวันแรกนำแบบมาห่างด้วยนะ
0: ยังไงเธอเป็นคนแรกประวัติศาสตร์หน้าแต่จะเป็นประวัติศาสตร์แบบเงินหรือ
1: เงิน
0: ท
1: องแดง
0: ต้องไปสามพัดก็เลยได้ทองแดงนะ
1: เริ่มต้นจากทองแดงก่อนจะอยู่จะมาเงินเลยได้ยังไงค่อยก้าวทีละเหรียญ
0: ก็ยิงลูกหนึ่งก็ได้เงินแล้วก็ชนะกันได้เหรียญทองแดงของทีมเนี่ยจีนนำขาด
1: เหรียญเงินของทีม
0: เหรียญเงินของอินเดีย
1: อินเดีย
0: อินเดียก็คือได้ทองทองบุคคลแล้วก็เหรียญเงินทีมหญิงทองแดงเนี่ยสนุกเพราะว่ามันมีหลายคนมันมีไต้หวันมันมีเกาหลีใต
1: ้
0: มันมีฮ่องกงแล้วมันมีไทยด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยผมออกเป็นเหมือนเป็นการสั่งลาเจิ้นอย่างนี้ในฐานะการรับใช้ชาตินะได้เหรียญทองแดง
1: ก็ไต้หวันเหรอทีมหญิง
0: ไต้หวัน
1: ของเรา
0: ก็ใกล้เคียงน่าจะห่างสองแต้มมั้งของเราก็มีเปียโนที่ผลงานดีแต่ว่าของพีเคกับซิมเนี่ย
1: ซิมไม่ค่อยสู้ดี
0: ไม่ค่อยดีมากก็เป็นไต้หวันที่ได้พับเจ้งเนี่ย437แล้วไงพี่แ
1: ป๊ะ
0: เอเชียนเกมข้าวไตเนี่ย4ปีแต่ผมไม่รู้ว่าเธอยังเล่นอยู่หรือเปล่านะตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะ41แล้วและการลดด้วยความที่โรดังยิ่งทำให้สูงเนี่ยโอกาสจะบรรลุโอลิมปิกน่าจะยากเพราะอาจจะเป็นการรับใช้ชาติครั้งสุดท้ายของเจ้งอย่างนี้ก็ได
1: ้
0: ก็จบด้วยการอย่างน้อยด้วยเหรียญ
1: ทีมหญิง
0: ไต้หวัน
1: ได้เหรียญทองแด
0: ง
1: สนุกมากนะเอเชียนเกมคราวนี้ของเราตั้งเป้า1ทองก็มีแดงต่อมาหน่อยนึง
0: ใช่
1: เป็นทองแดง
0: คือตั้งเป้าเยอะแต่ว่าอย่างน้อยโอเคแหละอาจจะไม่ได้ตามเป้าแต่อย่างน้อยได้เหรียญประวัติศาสตร์แล้วกัน
1: ครับ
0: นะ
1: สำหรับนักกีฬากอล์ฟชายโตเพชรสลึงแก้วกาญจนานะ
0: ครับ
1: นราธิวาสก็ไม่เสียชื่อนะฮะสำหรับกอล์ฟบ้านเรานะครับคุณลักษณ์สลิดยังบอกหายใจได้เล็กน้อย
0: อันนี้พี่แป๊ะเราผมว่า 90% นะจีโน่เนี่ยเหลืออีกหลุมเดียวนะ
1: อีกหลุมเดียว
0: หลุม
1: ช่วงหน้าหลุมช่วงหน้า
0: ได้ไปเก็บไว
1: ้พักกันสักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการกอล์ฟทริกรายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริกได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความใน

0: บรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: Emcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @Emcord Academy
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Encore Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: กอล์ฟทริกทางสถานีวิทยุของอสมท.99นะครับ
7: ครับ
6: วันนี้ในห้องส่งมีผมป๋าแวยุทธพงศ์แล้วก็โปรแจ็คนะครับ ก็ติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำกอล์ฟทริกจันทร์ถึงศุกร์นะนอกเหนือจากทางหน้าปัดวิทยุแล้วก็เฟซบุ๊กยูทูบนะฮะฟังได้ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนะคร
7: ับ
6: ส่วนกอล์ฟนะฮะนะที่เราจะจัดนะปีละหนนะครับสำหรับกอล์ฟทริกเราจะเป็นเจ้าภาพของเอ็ม99 29ตุลาคมนี้ยืนยันชัดเจนแน่นอนที่สนามกอล์ฟวินเทจทางสนามก็แจ้งมาเรียบร้อยนะครับมีปัญหาตอนน้ำขึ้นน้ำเข้า
7: ไม่โดน
6: เล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยแต่ก็แก้ไขได้เรียบร้อยนะครับเปิดทำการนะครับใครอยากจะไปใช้บริการสนามกอล์ฟวินเทจที่บางบ่อนะครับเปิดบริการแล้วเส้นทางไปสนามก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวว่าจะไปทดสอบสักครั้งหนึ่งส่วนใครที่สนใจอยากจะสมัครนี่ก็นะอย่าให้เกินกลางเดือนนะครับไม่งั้นอาจจะไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวจะประกาศอย่างชัดเจนอีกครั้งโดยเฉพาะประเภททีมนะครับว่าตอนนี้กำลังเค้นหาหัวหน้าทีมสีน้ำเงินอยู่สุดเจ้าแท่งรู้สึกจะไปติดคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็คนอื่นก็ต้องขอบคุณนะฮะโอ้หมอฟันของผมนะครับ

0: ตำรวจนะครับพลตำรวจโททันตแพทย์พิมลบำรุงฟันผมอุดมานานไง
1: ครับ
0: ทีนี้มันก็ไม่ไหวแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็แคบหมูแข็งฟันหลุดหมอบอกไม่ได้แล้วครับอยู่ตรงครับยังไงก็ต้องถอนนะหมอชยศเลยฝากหมอพิมลมาให้ช่วยถอนให้เมื่อวันเสาร์เข้าไปเรียบร้อยนี่เลื่อนมานะมาเก็บน้ำท่วมเหมือนกันโอ้ต้องสุดยอดเลยเรื่องฝีมือนะต้องขอบคุณจริงๆนะไม่เจ็บเลยนะครับกลัวมากเรื่องฟันกรามโอ้โหแล้วเสียงมันมีหัวนะก็แก๊กก็แก๊กเครื่องมือนะแต่ไม่เจ็บโอ้โหใส่ฉีดยาชาได้ดีมากนะไปทำที่ศูนย์แพทย์ประจำอยู่ที่นั่นนะครับขอบคุณครับไปดูข้อความครับ
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องติดแล้วถอนเสียชาติเกิดจริงครับคือนักกีฬาบางคนเวลาเล่นติดทีมชาติแล้วถอนอ่ะโดยเฉพาะนักกีฬาฟุตบอล
1: อ
0: ่ะท่านนี้ก็ให้ความเห็นมาว่าแม่มันเสียชัดเกิดตาครับน้องจิโน่นำอยู่3ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่
0: ตอบคำถามนี้เลย
1: คือถ้าผมเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เหลือนำ2แต้มเหลือลุงสุดท้ายซึ่งเป็นปา5เนี่ยก็ดูค่อนข้างปลอดภัยแต่ถ้าใครติดตามดูน่ะมีเสียวนะเพราะว่าอะไรมั้ย
0: เสียวยังไงอีก
1: ล
0: ่ะ
1: ตอนแรกเรารายงานผลน้องตอนต้นรายการใช่มั้ยตอนนั้นนำ2แต้มเหลือ3หลุมนะเหลือ16 17 18ปรากฏว่าอะไรไหมพี่แปะ
0: อะไร
1: 16จีโน่ออกดับเบิลนะ
0: ออกดับเบิล
1: จาก21อันเดอร์พาเนี่ยหล่นไปเหลือ19ตอนนั้นนำร่วมนะ
0: นำร่วม
1: นะนำ2แต้มเหลือ3
0: รวม16นะ
1: 16เนี่ยดับเบิลนะ
0: นำร่วมออกดับเบิล
1: เพราะว่าม
0: ีเสียวเลยล่ะ
1: ดุนอินนาเนี่ยพาหลุมนั้นนะ
0: ครับ
1: กลายเป็นมานำร่วมที่19อันเดอร์นะ
0: โอ้จากเดิมนำ2ก็แต้มเท่า
1: 2กลายเป็นแต้มเท่า
0: 19อันเดอร์รวม17
1: กลายว่าเหลือ2หลุม
0: ครับ
1: จีโน่กับยุนเนี่ยนำร่วมกันปรากฏว่าหลุม17ยุนไปโบกี
0: ้อ้าวนานเราพา
1: จีโน่พา
0: อ้าวนาว
1: เองไม่ได้พาด้วย
0: เบอร์ดี้
1: จีโน่เบอร์ดี้ด้วย
0: เอาคืนเอาคืนกับเพื่อนโบกี้2แต้มมาร
1: ายงานคะแนนเดียวเนี่ยไม่ทราบความตื่นเต้นไม่ทราบที่มาแต่ดูที่มาดิโอ้โหสวยเลยนะ
0: ใจยุนรู้เลยนะเดินกันอย่างนี้
1: ดับเบิ้ลตัวหรือนำร่วม
0: โ
1: ดน2แต้มให้กับยุนนะหลุมต่อมาเอาคืนเอาเบอร์ดี้กับโบกี้ฮะกลายเป็นนำ2เข้าสุดท้ายก็เป็นพา5
0: ก็เข้าสุดท้ายพา5หลุม18
1: ตอนนี้จบนะตอนนี้ยังไม่จบ
0: ตอนนี้
1: ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าใช่ไม่แน่ใจ
0: ไม่รู้
1: ไม่แน่ใจจบอะไร
0: โอเค
1: ครับ
0: ถ้านะในหลักการและหลักเกณฑ์เหลือหลุมเดียวนำ2แต้มส่วนใหญ่จะชัวร์
1: ใช่ก็ถ้าจีโน่ไม่โบกี้หรือยุนไม่อีเกิลเนี่ย
0: ครับ
1: ก็น่าจะโอเค
0: จบ
1: แต่ไม่แน่ใจว่าจะทัน
0: ก็ผมเปิดเพลงคอยแล้วยังไงก็ไม่พลาดบิน
1: โ
0: บไอ้บินออน
1: ดูแลอยู่ว่าคือรายงานไว้ตอนต้นชั่วโมงเขาคิดว่าคนพาแหละต้องกดดูรายละเอียดใส่ไหนได้เลยต้นมันมี
0: เสียงคนเชียร์ได้มี
1: จบนำสองมานำร่วมนะแต่สุดท้ายมาเบอร์ดี้หลุมเดบาแล้วยืนไปโบกี้สวิงสองแต้
0: ม
1: อันนี้เหลือหลุมเดียวเลย
0: นี่ใจล้วนๆนะมือก็เข้ากันเลย
1: ใจหายใจคว่ำ
0: อื่นๆนะฮะ
1: อันนี้ก็มีอะไร
0: YT
1: ยังไม่มาเลยไม่แน่ใจฮะ YT คือ
0: YT ใครวะ
1: YT คือไม่แน่ใจ
0: ช่วยส่งมาหน่อยนะ
1: นะฮะ
0: ท่านนี้ไปดูกอล์ฟรายการไหนเอ่ยกีระเดชตกรอบคนผ่านคือประวิตร
1: เอลเฟรดันฮิวอ่ะเดี๋ยวผมเช็คนิดนึง
0: กีระเดชตกรอบคนผ่าน
1: อ๋อเหรอผมไม่ได้ผิดแล้วขออภัยเดี๋ยวไปดู
0: ที่รายการล่าสุดของ DP World Tour นะ
1: ครับสักครู่นะครับเดี๋ยวรายการถือว่ามัน3วัน
0: ขอบคุณมากที่ทักมา
1: ขอเช็คก่อน
0: อ
1: ๋อประวิตรไม่แน่นะประวิตรไม่แน่จะเดี๋ยวสักครู่ครับสักครู
0: ่ระหว่างดูผมก็อ่านน้องอาร์มนะ
1: ครับ
0: นักกอล์ฟคนไหนที่ไม่นั่งตรงกลางตอบคิมเอลิม
1: คนโต๊ะริมเหรอ
0: คนโต๊ะ
1: เหลียวนะผมเช็คก่อน
0: ครับโอ้ยท่านนี้ส่งมาแล้วครับ3322เราแชมป์แล้วครับจิโน่
1: โอ้ใช่ใช่ขออภัยเป็นประวิตรผมไปดูทงชอภัยครับประวิตรผ่านตัดตัว
0: ครับ
1: ตี2อันเดอร์พาถ้าเกิดว่า
0: ก็ประเดชไม่ผ่าน
1: เกียร์เดชเนี่ยไล่ดูคะแนนนิดหนึ่งกีระเดชอาร์มเนี่ยมีแจ๊สเส้นด้วยแจ๊สตกรอบกีระเดชก็ตกรอบ
0: โอ้การเป็นประวิตร
1: ถ้าเกิดมีนักกอล์ฟไทยไป3ประวิตรคนเดียวที่แบบประวิตรที่เพิ่งชนะที่ไต้หวันมามีไทย3คนกีระเดชกับแจ๊สตกรอบประวิตรจบ2อันดับพาอันดับ68
0: โอ้ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณที
0: ่หลายรายการนะครับเพราะกอล์ฟแข่งกันเยอะ
1: น่า
0: จริงทั้งเลยจะรู้เนี่ยชิงเกมลุ้นจีโน่และตาลายไปหน่อยขอบคุณครับ4773ฮะ3322 6แชมป์แล้วครับ
1: โอ้โหแบบ
0: จริงไหมครับจบแล้วเหรอครับ
1: ในนี้
0: มันไม่ได้เปิดหน้าจอแต่มันจะมีการถ่ายทอดนะดูหน้าคอมอยู่นะฮะ
1: มันไอ้ลิตเติ้ลบอร์ดในเน็ตเนี่ยอาจจะช้านะแต่ว่าก็คงตามนั้นแหละครับคงมาตามข้อความของทาง YouTube ก็มีครับสวัสดีครับโปรแจ๊บได้ดูซิมเล่นในกอล์ฟหญิงเอเชียนเกมวันแรกลูกพัดของน้องไม่ปราณีทำสกอร์ยากมากนะครับนะ
0: อันนี้เป็นทุกวันน่ะ
1: ใช่ๆๆๆนะฮะแล้วก็รายงานคอฟของชิโน่หน่อยครับก็รายงานแล้วก็เห็นมีแจ้งมาว่าแชมป์ไปแล้วนะก็แย่แล้วป๋าจบหลุม15ชิโน่เสมอเนี่ยวันนี้บอกที่มาแบบสนุกมากนะเนี่ยจีมีอีกท่านหนึ่งฮะบอกชิโน่20ยุน18เหลือหลุมสุดท้ายนะมีท่านหนึ่งคุณเคนบอกดูเชียร์จีโน่หัวใจจะวายใช่หลุมสองแต้ม
0: ไ
1: ม่ได้มีอะไรแต่จะดูไส้ในครับ
0: ดาวโถแต้มเหลือสองหลุมแล้วมาหอกดับเบิ้ลเนี่ยแต้มเท่า
1: อีกท่านหนึ่งยืนยันครับพี่แป๊ะฮะแชมป์แล้วครับ
0: แล้วครับ
1: โอเคสามออนพัดพาก็แชมป์แล้ว
0: แชมป์เตียเบอร์20หรือ19เดี๋ยวเช็คอีกทีไม่เป็นไรจะเกียร์เดอร์ก็แล้วแต่พรุ่งนี้มารอฟังรายละเอียดกันนะครับเป็นแชมป์สนามที่4ซึ่งมากที่สุดใน1ปี
1: ของจ
0: ี
1: โน
0: ่ของจีโน่นะครับได้เงินถ้าระดับ3ล้านเหรียญนี่ก็ต้องมีประมาณ
1: 450,000
0: เหรียญนะเหรียญนะเอา30บาทไปคูณดูก็ประมาณ13ล้าน
1: ครับ
0: นะประมาณนั้นนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอให้วันนี้เป็นวันดีกับทุกคนโปรเจกต์และผมลาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
5: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: สวัสดีครับ4:05 น.นะครับรับเข้าสู่รอบโลกกีฬานะครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่10เดือน10นะฮะ10 ตุลาคม 2569นะครับเจอกัน4:00 ถึง 6:00 นะฮะวันนี้อยู่กับผมโอ๊กการเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากน้องโก้นะฮะ
1: สวัสดีครับผมโกโก้ชัยตะกรนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้
0: แล้วคุณไม่แนะนำนามสกุลนะ
1: อ่ะก็ได้เอาเต็มยศเลยใช่ไหมฮะผมโกโก้ชัยตะกรตั้งศรีธราวงศ์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่โอ๊กเนาะ
0: ครับ
1: ครั้งแรกเลย
0: ใช่ใช่ใช่ไม่เคยจัดอะไรยังไงด้วยกันเลยนะ
1: เจอกันตามงาน
0: เคยพักบอลด้วยกันไหม
1: ไม่เคยนะ
0: พักบอลก็ไม่เคยนะ
1: ไม่เคยไม่เคยแต่ถ้าโยนงานเนี่ยโยนให้ผมมาบ่อย
0: เดี๋ยวดิอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมอาทิตย์วันจันทร์นู่นน่ะจำได้
1: ใช่จริงๆมันเคยมีคิวภาคบอลพี่เจ๋งก็ว่างเปล่าว่างพี่ก็ที่ผมไปเจอพี่ไงเอาวันนี้ผมมีคู่นึงอ้าวแทนพี่นี่อ้าวแล้วพี่ไปไหนล่ะ จำได้แล้วยังไงพี่อาการที่บ้านโอเคแล้วใช่ไหมหลังจากที่โยนคิวให้ผมรอบนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อหมายถึงน้ำท่วมใช่ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้ลงหมดแล้วก็ตอนพอดีวันนั้นน่ะวันจันทร์นู้นน่ะมันกำลังพีคไง
1: อ
0: ๋
1: อใช่ใช่
0: มันเพิ่งท่วมมาได้2วันนะตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนั้นแล้วก็วันจันทร์ตอนนั้นน่ะเขามีข่าวว่าทางบ้านพี่อ่ะก็จะรับน้ำมาจากทางโน้นทางนี้ฝนก็ตกอะไรเงี้ย
1: โหช่วงนั้นไม่หยุดเลย
0: ข่าวลือมันเยอะตอนนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: พี่ก็เลยหลอนเนี่ยพี่เลยหล่อนก็ต้องเลยเอารถไปจอดที่มันปลอดภัยหน่อย
1: อ๋อ
0: แล้วไม่มีรถมาก็เลยต้องรบกวนโก้
1: โอ้
0: เพราะคนอื่นไม่ให้พี่รบกวนเลยตอนนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: คือตอนแรกนะตอน3 ทุ่มผมเห็นเบอร์แปลกๆโทรมาละสองจิตสองใจว่ารับดีไหมวะรับมาเสนอสินค้าอะไรเนี่ย
0: เกือบไม่รับแล้ว
1: ก็แต่ส่วนใหญ่คอลเซ็นเตอร์มันไม่มีกะดึก
0: ใช่แล้วตอนนั้นก็คุยกันแล้วก็ตกใจไง
1: เฮ้ย
0: น้ำมาแล้วเว้ยเฮ้ยคืนนี้เขา

0: ก็จะขึ้นเว้ย
1: แล้วเบอร์ผมมาจากไหนก่อน
0: พี่เจ๋งไง
1: เอาว่าแล้วกูว่าแล้ว
0: พี่เจ๋งก็บอกพี่ถ้าไม่มีใครลองถามน้องโก้ดูนะ
1: เออนะให้เบอร์เลย
0: น้องโก้เขารับหมดไม่รู้ว่าอย่างงี้พี่ก็เลยลองโทรดูช่วยชีวิตพี่เลย
1: แต่ช่วงนั้นก็ต้องยอมรับเลยว่าแทนโคตรเยอะแทนเกือบทุกคนอ่ะเพราะว่าช่วงวันเสาร์ที่เป็นวันแรกที่มันพีคเลย
0: ใช
1: ่ๆวันนั้นเนี่ยก็ให้ภาคบอลคนเดียวเพราะว่าพี่ตั่วแกก
0: ็ตั่วก็โดนเหมือนกัน
1: ก็โดนเพราะว่าพี่ตั่วแกอยู่แถวล่มเกล้า
0: โอ้หนักเลย
1: หนักแล้วพี่ตั่วนั้นก็โอ้โหบอกโก้บอลน่าจะครึ่งหลังว่ะโอเคไม่เป็นไรเพราะวันนั้นผมมีภาคบอลแล้วก็มีจัดจอสนามด้วยตอน4 โมง บ่าย 4 นะจอสนามบอลไทยซึ่งวันนี้ผมก็มี
0: ครับ
1: ก
0: ็ช่วงนั้นก็เป็นกอบเป็นกำเลย
1: โอ้โหก็แทบทั้งวันเอาว่าง่ายๆว่าจอสนามเสร็จปุ๊บแบบผมหมดคิวละสักพักพี่เจ๋งนายมาบอกเลยว่าเฮ้ยนักจัดท่านอื่นมันติดน้ำท่วมไม่เป็นไรตั้งแต่1 ทุ่มพี่คมรถเสียช่วง5 ทุ่มน่าจะพี่อูเล็กมั้งโอ้ยาวไปถึง6 โมงเช้าอ่ะ
0: นี่แหละนี่แหละคนจะรวยคนจะเจริญมันอย่างนี้น้องเชื่อพี
1: ่โอ้แต่ก็โอเค
0: แต่อย่างนี้ต้องเอาหมดมีอะไรมีแบบนี้ต้องเอาหมดแบบนี้แหละคนชอบ
1: แต่ก็ช่วยเหลือกันผมเชื่อว่าหลายคนที่ประสบปัญหากับเรื่องของอุทกภัยครั้งนี้เราช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วย
0: ใช่
1: นะ
0: ใช่
1: ฮะเพราะว่าบ้านผมไม่โดนไง
0: บ้านโก้นี่อยู่ไหน
1: อยู่แถวพระราม 3อยู่แถวพระราม 3
0: ฝั่งนู้นไม่ค่อยท่วมเท่าไหร
1: ่ไม่มีเลยก็มีบ้างนักแข่งตะตุ่มประมาณเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เข้าบ้านคือน้ำขังในซอยอะไรมันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าของพี่เข้าบ้าน
0: ไหมไม่เข้า
1: โอเคโอเค
0: ก็อยู่หน้าบ้านนี่แหละบนเปี้ยนอยู่หน้าบ้านการจะเข้าแล้วบนเปี้ยนอยู่หน้าบ้าน
1: แต่วันนั้นอ่ะโอผมเห็นซอยตรงอสมทอ่ะผมรู้เลยโอ้โหว่าคนที่ประสบปัญหานี่น่าจะเหนื่อยแล้วพวกรถคันเล็กๆคันเตี้ยๆอย่างเงี้ยโอ้โห
0: น่
1: าจ
0: ะดับซอยอสมทนี่แน่นอน
1: ใช่ใช่
0: สุนัขปัสสาวะก็ท่วมแล้วแถวนี
1: ้นะฮะ
0: แล้วไอแต่มันก็ต้องมีปัญหาเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรบ้างนะ
1: โอ้แต่ช่วงนั้นก็คือโอเคใครติดปัญหาอะไรก็ฝากผมมาวันนั้นวันนั้นก็วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ที่มีโอ๊กฝากแล้วหลังจากนั้นมาพี่เจ๋งก็บอกงั้นมึงไปพักเลย
0: อะไรอย่างนั้นก็ไม่มีเลย
1: เหรอไม่ก็มีแต่ก็ไม่ได้หนักเท่าสัปดาห์นู้น
0: ก็แล้ววันนี้ก็พี่เจ๋งก็ใช้บริการนิดนึง
1: ได้หมดอ่ะช่วงนี้ก็รับใช้บอสเจ๋งอ่ะ
0: แจ๋ว ดี เพราะว่าคุณโก้นี่ได้หมดทั้งกีฬาไทยกีฬานอกบอลไทยบอลนอกได้หมดครบทุกท่า
1: ก็โอเคหลังจากจบเอเชียนเกมก็โฟกัสกับกีฬาไทยมากีฬานอกก็อาจจะส่วนใหญ่ก็แล้วแต่นะถ้าเทศกาลมหากรรมกีฬาเงี้ยเราจะไปโฟกัสกับอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: เอเชียนเกมนี่ก็เต็มเลย
1: ก็แต่ผมเจอพี่โอวันหนึ่งนี่
0: พี่ไปน้อยก็ไปเจอน้ำท่วมเนี่ย
1: เออใช่แล้วผมเจอ
0: โอ้โหเฟ้งเลยหายหมดเลยน้ำท่วม
1: เจอวันนั้นวอลเลย์บอลใช่ไหมที่พี่ไปอ่ะ
0: ใช่ใช่วอลเลย์
1: กับพี่เจออ
0: ีไม่รู้ก็วันนี้ก็พูดคุยกันสบายๆนะก็อยู่กันเพลินๆไป2 ชั่วโมงโก้บอกจะคุยอะไรแต
1: ่
0: เดี๋ยวเชื่อเหอะเดี๋ยวก็มีเพราะว่าคุยไปคุยมาเดี๋ยวมันก็อ้าวหมดเวลาซะแล้ว
1: แต่ว่า
0: วันนี้ไม่มีทางโซเชียลนะ
1: อ๋อใช
0: ่มีไหม
1: ไม่
0: ใจเอ้ยมีคนนั่งอยู่วะเนี่ย
1: ไม่มี
0: ชิพี่ตกใจมองเห็นตกแว่นไม่ใส่โอ้ต้องหยิบแว่นมาใส่เนี่ยเก้าอี้นี่นึกว่ามีคนนั่งอยู
1: ่ไม่มีสูงแนวของคอร์ไม่มี
0: เพราะว่าวันนี้ไม่มีทางโซเชียลไม่มีทีมงานอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: ก็ส่งข้อความจะขอผลบอลหรือว่าจะพูดคุยสอบถามอะไรก็ทาง4689899แล้วกันนะฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวส่งเข้ามาเดี๋ยวยังอ่านให้หรือว่าถ้าขอผลบอลก็เดี๋ยวเช็คให้เหมือนเดิมนะฮะ
1: ตอนนี้ฟุตบอลยุโรปก็กลับมาคึกคักกันเช่นเคยหลังจากเบรก FIFA Day ไป3 อาทิตย์โหโห3อาทิตย์ถือว่านานยาวนานมาก
0: ๆโอ้นานแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเลย
1: ก็FIFA เขาก็ทำ

0: ก็ทำการตลาดเนาะเขาอยากให้โปรแกรมมันเดือนกันยายนกับเดือนตุลาคมมันควบรวมกัน
1: ครับ
0: นะฮะโอ้โหเตะกันฉ่ำๆเลยทีมชาติ
1: แต่ก็ดีนะไม่ต้องพักบ่อย
0: เดือนนี้ไม่มีละเจออีกทีก็เดือนหน้าเลยพฤศจิกายน
1: พฤศจิกาเลยนะ
0: ใช่
1: ผลบอลที่เตะลงไปเมื่อคือวันศุกร์นะฮะก็มีลีกต่างๆกลับมาเตะแล้วมีลาลิก้าสเปนคู่หนึ่งนะครับมาลาก้าเสมอกับเอสปันยอล 1-1
0: ครับ
1: บุนเดสลีก้านี่ก็เสมอนะ
0: ครับ
1: บอร์เซียดอร์ทมุนด์กับเวเดอร์เบรเมนนะครับเสมอกัน2-2เบรเมนนี่โอ้โหตาม 2-0 นะตามตีเสมอ 2-2 เลยนะ
0: โอ้โห
1: ช่วงนาที88แล้วก็90นะครับ
0: ใครเชียร์ดอร์ทมุนด์นี่คือช้ำอ่ะ
1: โอ้โหดอร์ทมุนด์นี่มันได้ประตูนี่ก็80-85แล้วนะ
0: ก็80-85เนี่ยใครจะไปเชื่อว่าเฮ้ย2-0นาที85เหลือ5นาทีจะกล้าเสมอ
1: สุดท้ายเสมอ 2-2 นะฮะแล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสมีลองชนะลียงไป 2-1 นะครับเอเรเดวิซีลีกของเนเธอร์แลนด์มี PSV เอาชนะไอโดเฟนไป 2-0
0: ครับ
1: แล้วก็โปรตุเกสมีโมราเรนเซ่แพ้กิลบิเซนเต้ไป 0-1 คู่นี้จบแล้วนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนาที90นะครับสปอร์ติ้งนี่บุกมานำบราก้า 4-1 แล้วนะฮะสกอร์ลูกที่4นี่เพิ่งขยับเดี๋ยวนี้นี่เอง 4-1 แล้วนะครับ
0: นะฮะก็โหเตะกันจะเช้าแล้วนะฮะลีกโปรตุเกส
1: ใช่ก็จะเตะเช้ากว่าชาวบ้านเขานิดหนึ่งนะครับส่วนลีกรองลงไปเดอะแชมเปี้ยนชิพมีเวสต์แฮมคู่หนึ่งนะฮะเวสต์แฮมกับ QPR ปรากฏว่าเสมอกัน1-1นะครับเวสต์แฮมนี่ไอ้จาร์ลส โบเว่นยิงลูกแรกนะฮะนาที70ตามตีเสมอนะที70แล้วก็ได้โอกาสยิงจุดโทษด้วยนะนาที90นะแต่ว่ายิงไม่เข้านะคร
0: ับ
1: ก็เลยทำให้ได้แค่เสมอกับควีนสปาร์คเรนเจอร์ไป1-1นะฮะ
0: เวสต์แฮมนี่ก็รองจ่าฝูงนะฮะสำหรับแชมเปี้ยนชิพสาวกขุนคอนก็น่าจะขึ้นแหละผมคิดว่านะเพราะว่าตัวก็ไม่ได้เสียไปเยอะเท่าไหร่
1: ใช่ใช
0: ่เพราะว่าตัวผู้เล่นก็ยังมีพวกจารอดโบเว่นเนาะแล้วก็ใช่ใช่ก็ยัง
1: อยู่กันเยอะ
0: ไอ้
1: ฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเต็งอ่ะตัวเต็งที่จะเลื่อนชั้นอ่ะ
0: ดูจากตัวผู้เล่นก็ยังอยู่กันเกือบครบ
1: ไอ้เนี่ยไอ้กองหน้าไอ้คาสเซยานอสไอ้ตาตี้เนี่ยก็ยังอยู่นะฮะไอ้ตัวนี้ก็เล่นดีมีเอาไปจากสเปอร์ตัวนึงด้วยมานอโซโลมอน
0: นี่ก็มาจากสเปอร์ไม่แน่ใจ
1: ใช่จะไม่ได้ว่ายืมหรือว่าซื้อขาดละนะครับไอโทมัสชูเซ็กก็ยังอยู่นะ
0: ใช่ตัวก็ถือว่ายังครบอยู่นะฮะจากฝูงเป็นสวอนซีเนาะแล้วก็โซนเพย์ออฟนี่ก็มีบิดเดิลสโบรวูฟคิวพีอาร
1: ์
0: เวสต์บรอม
1: ก็ฤดูกาลนี้นี่ใครอยู่แชมเปี้ยนชิพก็รีบๆขึ้นหน่อยนะเพราะเดี๋ยวฤดูกาลหน้าจะมีแชมไอ้ซิตี้ลงไปลุ้นด้วย
0: โอ้โหแล้วซิตี้จะไปจะเป็นจิมหรือซิตี้จะไปลีกทูดีกว่า
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: โอ้แต่โซนเพลย์ออฟนี่เขาก็เปลี่ยนระบบแล้วนะครับไปถึงอันดับ8เลย
1: ใช่ใช่ดูการนี้เปลี่ยนก็ทุกทีนี่6ทีมใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่6ทีมแล้วก็ควายเลย
1: 3ถึง6
0: แต่นี่ก็เอา5ถึง8มาควายก่อนแล้วก็เอาไปเจอ3กับ4อีกรอบนึงแล้วก็ไปชิง
1: เริ่มฤดูกาลนี้เลยนะ
0: ใช่ใช่นะฮะก็เพราะฉะนั้นก็ถึงระดับ8เลยนะครับยังได้ลุ้น
1: ใช่ก็น่าสนใจนะฮะส่วนบอลไทยก็มีเนี่ยเมื่อวาน
0: อ่ะมี2ลีกอย่างละคู่นะฮะราชบุรีก็เอาชนะสุโขทัยไป 6-0
1: ครับ
0: ราชบุรีนี่เหลือ10คนตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกด้วย
1: โอ้โห60เลยเหรอ
0: 60 10คนนี่ยาม11คนแบบชุดใหญ่แล้วก็ลีก2ก็จะเป็นแพร่เอาชนะพลังการไป 2-1 นะครับนะฮะโอ้โหราชบุรีเพิ่งไปเตะบอลอาเซียนมาเมื่อวันพุธหยุดพฤหัสสุกเตะต่อ
1: โอ
0: ้โหวันนี้เดินทางแล้วเดี๋ยวเจอญี่ปุ่นเดี๋ยวเจอทีมไหนเดี๋ยวแป๊บน
1: ึงอ๋อหมายถึงว่าเขาต้องไป
0: เตะ ACL
1: เขาเลยเตะเร็ว
0: ใช่
1: เขาเลยเตะวันศุกร
0: ์แล้วเตะวันเว้นวันอ่ะแล้วก็วันนี้เดินทางโอ้โหแบบ
1: โหดจริง
0: เราอดทนนะฮะ
1: เตะบอลถ้วยมาวันพฤหัสเองเหรอเอ้ยวันพุธเองเหรอ
0: ใช่ก็เล่น5ถ้วยก็ประมาณนี้แหละผมบอลไทยของเล่น5ถ้วยนี่แทบจะต้องโรเตชั่นพักฟื้นนักเตะกันแทบไม่ทัน
1: แต่ฟอร์มก็ดีนะตอนนี้ก็ไม่เป็นจ่าฝูงชั่วคราวแป๊บนะ
0: ก็เตะมากกว่า

0: ชาวบ้าน
1: 7คะแนนใช่ใช่โอ้โหโหดจริงนะแต่วันเว้นวันนี้ต้องแบ่งทีมเลยนะ
0: อ๋อใช่เพราะว่าดูไลน์อัพแล้วเมื่อวานก็คนละชุดกับที่เสมอเมื่อช่วงกลางสัปดาห์มัน 1-1
1: ครับ
0: นะฮะโอ้ราชบุรีเดี๋ยวผมดูโปรแกรมแป๊บหนึ่งนะฮะใช่เมื่อกลางสัปดาห์นี้เสมอกับโฮจิมินห
1: ์ครับ
0: กงอันโฮจิมินห์ไป 1-1 นะครับแล้วก็ช่วงกลางสัปดาห์นี้จะบุกไปเยือนเกียวโตซังงะโอ้โห
1: เขาเล่นอะไรแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหม
0: แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิต
1: เลย
0: อีลิตก็คือถ้วยใหญ
1: ่
0: แล้วก็ ACL 2ก็ถ้วยรอง
1: ครับ
0: นะฮะไทยก็จะเล่นถ้วยใหญ่ถ้วยรองไม่มีถ้วยเล็กอะมีแต่ว่าไทยไม่ต้องเล่นถ้วยเล็กนี่แบบหมู่ทีมพวกอินโดพวกพม่าลาวเตะกันเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเขานะ
1: ฮะเราไปเล่นถ้วยใหญ
0: ่เราเล่นถ้วยใหญ่ถ้วยรอง
1: พวกญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนั้น
0: ใช่ใช่ใช่นะฮะแต่ก็โอ้โหดูจากโปรแกรมทีมไทยมันต้องเจอญี่ปุ่น5ทีมอะอู้นะฮะเดี๋ยวบุรีรัมย์แล้วก็ท่าเรือก็มีเตะ ACL เหมือนกันนะฮะแต่ว่าบุรีรัมย์เดี๋ยวจะเตะวันนี้นะฮะ
1: ก็ส่งกำลังใจเชียร์กันนะ
0: ครับ
1: ส่วนวันนี้ก็มีหลายคู่ไทยลีก
0: เดี๋ยวเปิดโปรแกรมอยู
1: ่โก้บอกส่งอะไรมาไม่ถามเลย
0: ไทยลีกวันนี้เอาไทยลีกก่อนเน
1: า
0: ะวันนี้3คู่นะครับก็จะมี BG เจอกับอยุธยาตอน6 โมงครึ่งเป็นบุรีรัมย์เจอระยองแล้วก็1ทุ่มอุทัยธานีเจอกับราศีสไลนะครับ
1: ครับ
0: นี่เป็นไทยลีก
1: แต่ไทยลีกนี่ดูได้ทาง AS Play
0: ใช่
1: AS Play ครับ
0: Mono Max นี่2
1: Mono Max ดูได้ป่ะ
0: ดูได้ดูได้ไทยลีกดูได้
1: จริงเหรอ
0: ดูได
1: ้เหรอ
0: เขาโคกันแล้ว
1: อ๋อก่อนนั้นนี่ดูไม่ได้ไ
0: งดูได้จริงก็ดูได้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้ว Mono Max อ่ะ
1: ฤดูกาลที่แล้วดูได้ฤดูกาลนี้ดูไม่ได
0: ้ดูได้ผมเพิ่งเปิดภาพอยู่เลยตอน99อ่ะ
1: เฮ้ยจริงดิ
0: จริงก็พี่หน้ากล่องนะพี่เปิดดูเลยมี
1: พี่ก็มีโมโนแม็กอะทำไมพี่เปิดไม่เห็นมีเลยวะ
0: จริงดิ
1: เออไม่มีก
0: ็มีเชื่อผมมี
1: เดี๋ยวดูก่อนปีนี้รู้สึกไทยลีกถ่าย AS เพลงเดียวนะ
0: มี
1: เออ
0: แต่ AS อะชัว
1: ไอ้ดูวันนั้นดูที่เขาถ่ายสดถ่ายฟรีเปล่า
0: ห
1: ึเออ
0: มีเพราะว่ากล่องที่99เราเนี่ยเราก็เปิดไทยลีกทางผ่านโมโนนั่นแหละ
1: เหรออืมอ๋อมีโมโนด้วยใช่ไหม
0: มีโมโนก็สองแอปอะ
1: อืมอ๋อเอ๊ะทำไมพี่เปิดพี่ก็ซื้อแพ็กเกจใหญ่นะ
0: เอ๊ะมีเข้าลึกไม่ลึกเปล่าเข้าเมนูไม่ลึกเปล่า
1: อ๋อต้องเข้าไปลึกกว่านั้นอีกเหรออ
0: ืมแล้วบางทีถ้าไทยลีกยิงอ่ะถ้าพรีเมียร์ลีกมันอาจจะขึ้นมาเป็นฟีดแรกไง
1: แต่อ๋อก็ต้องไล่ๆไปไกล
0: ๆไล่ไปหน่อยขนาดผมไอ้ T3 นี่ผมยังต้องไล่ไปลึกเลย
1: โอ้ T3 ก็มีอ๋อโอเคโอเคเออจะได้ไม่ต้องเปิดหลายแอปโหนี่ไม่รู้มาตั้งนานแล้วเนี่ยพี่ก็นึกว่ามันถ่ายแต่ AS Play นะเนี่ย
0: อ๋อ
1: เพราะนั้นถ้าแล้วแพ็คเกจต้องซื้อเพิ่มป่ะ
0: ไม่คือถ้าซื้อ Premier League ใช่มั้ยของโมโนอ่ะมันดูอันนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราซื้อแพงสุดไง
1: อ๋อโอเค
0: ถ้าแพงสุดยังไงโมโนเขาเอาให้ทุกลีกอ่ะ
1: คือถ้าแพ็กเกจพรีเมียร์ลีกหมวกของโมโนที่มันดูพรีเมียร์ลีกได้เนี่ยมันดูบอลอะไร
0: มันดูได้ทุกลีกอ่ะเอาจริง
1: ๆ
0: ต้องบอกว่าซื้อพรีเมียร์ลีกแล้วแถมได้ทุกลีกอ่ะเหมือนซื้อพรีเมียร์แล้วก็แถมบอลโลกอ่ะ
1: โอเค
0: เพราะบอลโลกก็บอกว่าก็ซื้อพี่เมียไงแถมบอลโลกให้ดู
1: ก็ขอบคุณโก้ด้วยนะพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยปกติต้องเปิด2แอปเลยถึงจะดู
0: แล้วถ้า2แอปก็ได้ดู2คู่ไง
1: อ๋อไม่เป็นไรดูทีละคู่ก็พออ
0: ๋อก็เผื่อไว้อยากดูอะไรที่มันเตะชนกันอ่ะ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ไอ้โก้ดูอันนี้ด้วยใช่ไหมไอเอเชียนเกมอ่ะวันนั้นไปงานนี่เขาปะเนี่ยงานมอบรางวัลที่เขาแจกโบนัสเนี่ย
0: ไม่ได้ไป
1: ฮะ
0: ไม่ได้ไปพอจบเอเชียนเกมนี้ต้องยอมรับเลยว่าล่างพัง
1: เหรอโอ้โหงานเยอะขนาดนั้นเลย
0: ฮะ
1: งานแต่แสดงว่าช่วงนั้นนี่ทุกวันเลยเด้
0: ไม่ก็งานไม่ได้หนักแต่เช้าทุกวันดีกว่า
1: อ๋อมันแข่งที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเช้า
0: สักพัก สี่ห้าทุ่มไลน์เด้งมาโก้เจ็ดโมงเช้านะพรุ่งนี
1: ้
0: โอเคครับโอ้โหพอจบเอเชียนเกมปุ๊บไข้ขึ้น
1: ตื่นเช้าทุกวัน
0: ก็พักผ่อนน้อยอ่ะนึงก็ยอมรับนะฮะก็โอ้โหก็พักฟื้นไปเนี่ยเพิ่งหายไข้เนี่ยเพิ่งหายไข้ก็มาจ่ายพี่โอ๊กเลยเนี่ย
1: อ๋อเหรอถึงก็ป่วยเลยเหรอ
0: ก็ป่วยนะฮะก็เลยไม่ได้ไปไองานเขามอบเงินเมื่อช่วงเมื่อวันศุกร์มะ
1: เมื่อวันสองวันนี้เอง
0: พฤหัสน่าจะพฤหัส
1: วันพฤหัสใช่ที่โฟวิงวันนั้นนักพวกนักกีฬาก็วิ่งงานกันเยอะอยู่งานตอนเช้ามีงานที่โอลิมปิก
0: ใช่ใช่
1: ที่กรรมการโอลิมปิกประเทศไทยแล้วก็ต้อนรับก็แสดงความยินดีอะไรกันแล้วก็ตอนเย็นก็ไปรับโอนตรงจากกองทุนที่เขาโอนให้นักกีฬาแต่ละคนเลยว่าได้เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไปหักภาษีกันเองนะ
0: โชว์ผ่านแอปธนาคารกันให้เห็นหลักฐานกันจงแจ้งกันไปเลย
1: ใช่ใช่เพราะว่าวันนั้นนี่มีข่าวเยอะเพราะว่าไปกันเยอะนะฮะโดยเฉพาะกรีธานี่ไปกันหลายคนทั้งจอร์จชัวที่ได้เหรียญทอง400แล้วก็บิวที่ได้100 200ก็ไปเองด้วยไปรับเองวันเล่ก็ไปกันหลายคนนะ
0: โอ้ช่วงนี้เดินสาย
1: ใช่ๆ
0: เดินสายรับรางวัลกันเลยนะฮะ
1: เทควันโดน้องอยู่ก็ไป
0: ใช่เห็นตามภาพข่าวอยู
1: ่ใช่ใช่ก็เลยได้เห็นภาพเห็นอะไรกันไปหลังจากที่ตอนนั้นก็ช่วงน้ำท่วมนี่ก็ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่นักกีฬาเหล่านี้สร้างความสุขให้กับคนไทยจริงนะ
0: โอ้แต่น้ำท่วมนี่ไม่รู้ว่าโค้ดแม็กรถ
1: เรียบร้อย
0: นะ
1: ก็รถ BM 2ล้าน7อ่ะ
0: โอ้แบบ
1: จมทั้งคันโค้ดแม็กบอกวันนั้นแกก็ไป
0: ได้ถามไหม
1: แกก็ไปพี่ไม่ได้ไปเดี๋ยวว่าก็มีคนถามเรื่องนี้เหมือนกันแกก็บอกเรียบร้อยครับพี่ก็2ล้าน7แล้วก็จมทั้งคันเลยก็ต้องไปรอดูความเสียหายต้องให้ประกันดูต่อไปว่าจะซ่อมได้ไหม
0: ซ่อมไม่ได้ก็แยกชิ้นส่วน
1: ร
0: ุ่ง
1: หรือว่าจะเขาเรียกว่าคืนทุนประกัน
0: อ
1: ่ะคืนทุนประกันถ้ามันซ่อมหนักจนแบบค่าซ่อมมันอาจจะแพงกว่าทุนประกันไปแล้วอ
0: ย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ค่าซ่อมมันจะทุนประกันไปแล้วอย่างเงี้ยก็เจรจาคืนทุนประกันนะไม่รู้ก็เขาทำประกันแบบไหนแล้วก็ถึงเท
0: ่
1: าไหร่
0: นะฮะแต่ว่าเห็นสภาพรถแล้วก็สงสารทั้งเจ้าของสงสารทั้งรถอ่ะ
1: นักกีฬาหลายคนนะรวมถึงโค้ชที่ไปทำหน้าที่ในเอเชียนเกมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จอดรถไว้ที่สมาคมที่เนี่ยที่ราชมังกันแหละ
0: ครับ
1: แล้วก็เรียบร้อยราชมังก็น้ำสูงนะฮะหลายคนก็จมไปเลยเหมือนกันนอกจากโค้ชแม็กก็ยังมีอีกหลายคนเลย
0: หลายคน
1: รวมถึงนักกีฬาด้วย
0: อืม
1: ก็เรียบร้อยไปนะฮะ
0: นะฮะ
1: ก็โอ้โหถือว่าเป็นการทำหน้าที่เพื่อชาติอย่างสูงเลยแต่ว่าโค้ชเองก็ได้นะ
0: ได้
1: โค้ชก็ได้สมาคมกีฬาก็ได้นะฮะก็ได้แยกจากนักกีฬาด้วยนะ
0: ก็เขาก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันว่านักกีฬาไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์เดิมป่ะ70-30
1: ถ้านักกีฬาได้เต็มๆใช่ไหมแล้วก็โค้ชอ่ะจะได้
0: 20% อ๋อ
1: ได้ไอ้ต่างหากนะอีกก้อนหนึ่ง 20% แล้วก็สมาคมได้อีก 30%
0: อ๋อครับ
1: ก็คือต้องดูผลงานนักกีฬาเป็นหลักสมมุตินักกีฬาได้ล้านหนึ่งใช่ไหม
0: ก็สมมติ 200,000
1: ตีกลมๆนักกีฬาได้ล้านหนึ่งโค้ชก็จะได้ 200,000
0: ครับ
1: สมาคมก็จะได้ 300,000
0: นั่นเพราะโค้ชเนี่ยมันไม่ใช่นักกีฬาคนเดียวไง
1: ใช
0: ่นักกีฬา3คนเนี่ยก็ได้ทั้ง3คนเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะเพราะโค้ชมันดูนักกีฬาโดยรวมอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะฮะอาจจะได้น้อยหน่อยแต่ได้หลายคน
1: ก็ตามบทบาทหน้าที่นะ
0: ครับ
1: เพราะว่านักกีฬาก็ไปแข่งกับโค้ชแต่โค้ชก็สำคัญถ้าไม่มีโค้ชนักกีฬาก็ไม่เก่ง
0: ใช่ใช่
1: ไม่ชนะนะฮะอย่างโค้ชจีนี่ก็เห็นชัดเมื่อวันนั้นก็ไปนะ
0: ครับ
1: สมาคมไม่ได้เยอะสุดก็ตะกร้อนี่ล่อเข้าไปเกือบ70 ล้าน
0: อ
1: ่ะ
0: ก็หลายคนไงทีมหนึ่งโดยเฉพาะทีมชุดเงี้ยทีมชุดที่ได้เหรียญทอง12 คน12คูณ2ล้านไป24 ล้านนะฮะอันนี้ทีมชุดหญิงนะ
1: มีแล้วก็มีทีมเดี่ยวชาย
0: ทีมเดี่ยวชายอีก5 คน
1: นี่ดีแล้วได้แค่2 เหรียญ
0: อ่
1: ะ
0: แล้วเหรียญเงินอีกเหรียญเงินก็คนละล้าน
1: เหรียญเงินอีก2 เหรียญ
0: ใช
1: ่ดีแล้วจะได้แค่2 ทองเนี่ยได้4 ทองนี่ยุ่งเป็นร้อยล้านนะ
0: ผู้ชายกับผู้หญิงเงี้ยคนที่ลงทีมเดี่ยวผู้ชายก็จะได้3 ล้านนะ 1 ทองกัน1 เงิน 3 ล้านนะ

0: คุณนี่มีโบนัสพิเศษจากกองทุน 800,000 เป็นโบนัสที่เขาทำลายสถิติเอเชียนเกม
1: มันมีหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการอยู่แล้ว
0: ใช่ก็ได้อีก 800,000 ก็เป็นคนเดียวนี่ 5.8 สำหรับบิว
1: ภ
0: ูมิพลนะฮะสุดยอดนะฮะก็แสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านด้วยนะครับแต่ว่าครั้งนี้มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่มีการโอนตรงแบบนี้
1: ฮะ
0: ก็ได้ข่าวว่าที่ไอ้ไทย PBS อ่ะที่เขาจะที่เขาจะไม่ได้รับเงินเขาเรียกว่าเงินไหลเงินสนับสนุนจากภาษีบาปแล้วอ่ะภาษีเหล้าและสุราอะไรแบบน
1: ี้
0: ที่เขาเรียกว่าภาษีบาป
1: อันเนี้ยผมได้ยินอยู่แต่ว่ารายละเอียดแบบลึกซึ้งเนี่ยมันยังไม่ได้อ่านแบบรายละเอียดเพราะว่ารายละเอียดพวกเนี้ยโอ้มันหลายบรรทัดอยู่นะ
0: คือไอกองทุนของก็คือเงินภาษีบาปเนี่ย
1: ไอเงินเหล้าเบียร์บุหรี่
0: ใช่ที่เราเรียกว่าภาษีบาปที่คนก็น่าจะนึกออกนะ
1: ฮะ
0: มันไม่ได้จ่ายให้ไทย PBS อย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: มันจ่ายให้4หน่วยงานด้วยกัน
1: ส
0: ี่หน่วยงานเนี่ยก็มี1ก็คือไทย PBS ใช่ไหม
1: ใช
0: ่2ก็คือสส
1: ที่โฆษณาลดงดเหล้าเข้าพรรษาอะไรพวกเนี้ย
0: ถูกต้องถูกต้องสสสแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุอ่ะ
1: ครับ
0: หน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุพี่ไม่แน่ใจว่าชื่อเขาอะไรนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะนำภาษีจากตรงนี้มาสนับสนุนเนี่ยก็คือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินี่แหละมี4 อย่างนะฮะ4 อย่างที่เราจะใช้เงินจากไอ้ภาษีบาป
1: แบ
0: บเนี้ยมาสนับสนุนแล้วตอนเนี้ยทางสสเขาเสนอกฎหมายใหม่ใช่ไหมพูดง่ายเสนอขึ้นไปสู่คณะรัฐมนตรีว่าไอ้เงินส่วนเนี้ยจะไม่ให้ใช้แล้วเขาจะไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอย่างอื่นดังนั้นไอ้4หน่วยงานที่รับเงินจากตรงนี้อยู่เนี่ยก็ต้องไปทำเบิกทำอะไรตามหลักการของหน่วยงานที่ตัวเองสังกัดก็คือตามกระทรวงตามกรมตามกระทรวงอะไรที่ตัวเองสังกัดก็คือทำเรื่องเสนอไปเป็นงบประจำปีเหมือนเดิม
1: งั้นอย่างนี
0: ้ที่แต่ละหน่วยงานสังกัด
1: กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินี้ก็ต้องไปเบิกผ่านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
0: ถูกต้องผ่านกกท.กกท.ก็ต้องไปเบิกผ่านกระทรวง
1: กระทรวงแล้วเมื่อไหร่กระทรวงเขาจะแยกตัวสักที
0: ก็เขาบอกปีหน้า
1: องค์
0: มีแผนอยู่ว่าปีหน้าซึ่งไอกองทุนท่องเที่ยวเนี่ยกองทุนของกีฬาเนี่ยกองทุนที่ให้เงินนักกีฬาเราพวกนี้ได้ปีละ 4,000 ล้าน
1: ครับ
0: จากภาษีตรงนี้นะฮะอย่างไทยวีเวสที่เป็นข่าวมันก็ได้ปีละ 2,000 ล้านใช่มั้ยกีฬาได้ 4,000 ล้านเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเงินที่เอามาใช้สนับสนุนแล้วก็เป็นงบของกกท.ทั้งหมดอ
1: ่
0: ะเกือบทั้งหมดอ่ะที่เอามาใช้ในการบริหารงานจ่ายให้สมาคมต่างๆในการสนับสนุนในการค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเก็บตัวค่าอะไรทั้งหลายอะไรพวกเนี้ยเพื่อที่จะไม่ต้องแบบคือคล้องเนื้อคล้องตัวนึกออกป่ะ
1: ก็มันเหมือนเขาเรียกว่ามันไม่ต้องผ่านหลายขั้นตอน
0: ใช่คือเขาเหมือนคุณเบิกเงินจากสมมติกงสีไงนะพูดง่ายๆอย่างกงสีก็คือกงสีเขาให้เงินมาคุณมาทุกปีเลยปีละ 4,000 เอาไปเลยมาบริหารจัดการเองอันเนี้ยเขาคือเขาให้ทุกปีอยู่แล้วทางเนี้ยเราก็จะเอาไปให้แบ่งให้นักกีฬาเท่าไหร่จะเหลือเท่าไหร่ปีนี้ให้ฝ่ายความเป็นเลิศเท่าไหร่ให้ฝ่ายท้องถิ่นเท่าไหร่ให้หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาเท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะไปจัดสรรปันส่วนกันเองแต่ว่าต่อไปอ่ะมันก็ต้องไม่ได้แล้วต่อไปก็ต้องไปให้ผ่านเข้ากงสีหมด
1: ครับ
0: แล้วก็ทำเรื่องเสนอกงสีไปกงสีจะเคาะตามนั้นหรือเปล่าก็ต้องตามหลักการของการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาลต่อไป
1: ก็อาจจะต้องใช้เวลา
0: ก็จะไม่คล่องเนื้อคล่องตัวเหมือนเดิมจะไม่มีเงินมาอยู่ในกระเป๋าเลยอะไรประมาณนั้นน่ะ
1: คืออันนี้มีปุ๊บก็โอนให้นักกีฬาปั๊บ
0: ใช่
1: แต่อันนี้คือต้องดูผลงานนักกีฬาก่อนว่าอย่างเดี๋ยวปีหน้าก็จะมี4เกม
0: ใช่
1: นะ4เกม
0: 4เกมแล้วก็โอลิมปิก
1: แข่งจบปุ๊บรอก่อนแข่งจบปุ๊บมาสรุปเรื่องของยอดเงินก่อนเสนอเบิกจ่ายนักกีฬารอก่อนนะ
0: ใช่อันนี้ไม่รู้นะ
1: อันนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้เคาะอย่างเป็นทางการโดย สภาเนาะ
0: คือมันยังไม่ได้ออกเป็นกฎหมาย
1: ใช่

0: นี้ไอ้ที่เป็นข่าวเป็นข่าวหรือว่าที่เราคาดคาดกันเนี่ยก็เพราะว่าก็เพราะว่ามันมีการเสนอขึ้นไป
1: เสนอร่างอยู่แต่ว่าถ้าเขาครอบปุ๊บโอเคก็ตามนั้นแต่ถ้าสมมุติโดนปัดตกก็ยังเหมือนเดิม
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ดังนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยซึ่งไอ้พอเฉพาะกองทุนอะเฉพาะกองทุนนิโก้ก็คงได้ยินข่าวบ้างนะมันก็มีปัญหาอะไรมาเยอะแยะแล้วเหมือนกันนะเรื่องการเบิกจ่ายเรื่องทางโน้นได้ทางนี้ได้จะให้ไปให้ทางไหนทำไมทางโน้นเยอะจังอะไรเงี้ยนะ
1: นี่ก็เคยได้ข่าว
0: ของกองทุนนี่ก็มีมาพอสมควรแล้วนะ
1: เพราะบางทีก็นักกีฬาทำผลงานลักษณะคล้ายๆกันละกันแต่ว่ามันคนละชนิดกีฬาฮะสมมุติว่ากีฬา A เงี้ยไปคว้าแชมป์เอเชียกีฬา B ก็แชมป์เอเชียเหมือนกันต้องมาดูอีกว่าแชมป์เอเชียของกีฬา A กีฬา B เงี้ยจำนวนชาติเข้าร่วมอีกเกณฑ์แต่ละเกณฑ์อีกแชมป์เอเชียเหมือนกันแต่ได้เงินไม่เท่ากันก็เป็นไปได้อยู่เพราะนั้นมันก็โอกองทุนกับสมาคมกีฬาเนี่ยก็เหมือนไม้เหมือไม้เมานะ
0: ก็คือใช่ก็เพราะว่าคือกองทุนเนี่ยเขาจะอย่างที่บอกก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้
1: หลายสมาคม
0: หลายสัตว์หลายส่วนทั้งในส่วนของก็คือเอาเงินมาพัฒนาทั้งหมดพัฒนาด้านกีฬาทั้งหมดด้านท้องถิ่นก็ต้องให้เขาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านกีฬาเป็นเลิศก็ต้องให้เขาซึ่งปกติเนี่ยไอ้ด้านที่ได้งบประมาณเยอะที่สุดเนี่ยก็คืองบของเป็นเลิศเป็นเลิศเนี่ยได้ประมาณเกือบครึ่งนึงอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะก็คือเป็นเลิศก็คือ
1: การผลงาน
0: นักกีฬา
1: ที่ส่งไป
0: ต่างๆให้สมาคมต่างๆแต่ปี2ปีหลังเนี่ยเป็นเลิศมันก็โดนตัดไปเยอะก็เขาไปจัดโน่นจัดนี่อะไรที่ทราบกันจัดวิ่งเทลจัดมาราธอนอะไรทั้งหลายอะไรพวกนี้ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ซึ่งณตอนนั้นนะตอนปัจจุบันที่เป็นอยู่มันก็น้อยอยู่แล้วหรือว่ามันก็โดนตัดอยู่แล้วจากที่สมาคมแต่ละสมาคมได
1: ้ครับ
0: แล้วต่อไปถ้าหากว่าสมมุติว่าไม่มีเงินจากกองทุนโดยตรงหรือว่ากองทุนไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลโดยตรงแล้วต้องไปเบิกจ่ายจากทางกกท.ในมองในแง่นึงมันก็อาจจะดีที่ว่าไม่ต้องมีหลายขั้นตอนก็คือต่อไปก็คือจากกกท.ทำเบิกทีเดียวแล้วกกท.ก็จ่ายสมาคมทีเดียว
1: ครับ
0: ไม่ต้องมาผ่านกองทุนละอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้ก็จะง่ายในส่วนของการไม่ต้องมีหลายขั้นตอนแต่ว่าแน่นอนว่ากว่าจะทำเรื่องเบิกไปกว่าจะผ่านกว่าจะเสนอกว่าจะได้กว่าเงินจะมากว่าอะไรแบบนี้มันก็ต้องใช้เวลาอีกแน่นอน
1: ใช่ใช่หลายขั้นตอนนะ
0: คือมันจะไม่คล่องเนื้อคล่องตัวเหมือนเดิมแล้วก็การเบิกจ่ายที่มันค่อนข้างที่จะล่าช้าอย่างบัตรสมาคมก็อย่างเงินกองทุนเองก็ได้เลยบ้างไม่ได้เลยบ้างไอ้นายกสมาคมหลายสมาคมก็ต้องควักอะไรออกไปเองก่อนบ้างอย่างเงี้ยแล้วรอเงินจากกองทุนจากกกท.มาทีหลังเองเนี่ยก็จะช้าเข้าไปอีก
1: ครับ
0: ก็จะต้องยืดเข้าไปอีกนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะส่งผลกระทบต่อผลงานนักกีฬามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าหากว่ามีการเอากฎหมายตัวนี้มาใช้จริงๆเนี่ยพี่ว่าคงจะวุ่นวายกันอีก
1: เป็นไปได้
0: คงจะมีการพูดถึงเรื่องนี้กันอีกนะฮะแล้วก็มันเหมือนกับว่าถ้าในความรู้สึกพี่นะมันเหมือนกับว่าเราให้ความสำคัญกับมันน้อยลงอ่ะคือแทนที่เราจะให้ความสำคัญกับกีฬาเยอะขึ้นอ่ะอันนี้ไม่ว่าทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานรัฐเขาจะพิจารณาแบบไหนนะแต่ว่าการทำแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าพูดตรงก็คือจากที่คุณได้โดยตรงอยู่แต่คุณต้องไปอ้อมมาได้โดยตรงอยู่เนี่ยจาก1ไป2เนี่ยแต่ตอนนี้คุณต้องไป 1.5 1.6 1.7 1.8 กว่าจะไปถึง2เนี่ย
1: โอ้โห
0: มันต้องอ้อมมากขึ้นดังนั้นเนี่ยไม่ว่าตัวเงินมันจะมากหรือน้อยกว่าเดิมหรือว่าเท่าเดิมก็ไม่รู้แต่เห็นๆก็คือเขาไม่ได้นึกถึงความสำคัญของเรื่องนี
1: ้
0: เป็น priority ของประเทศชาติอ่ะหรือว่าเป็นสิ่งที่เขามองเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะถูกหยิบยกขึ้นมาให้ความสำคัญแล้วก็ช่วยเหลือมันมากกว่าที่จะเอามันไปอยู่ในส่วนต่างๆที่ก็เป็นแค่ส่วนประกอบอย่างนึงของงบตัวนี้ของส่วนตรงนี้แค่นั้นเอง
1: อันนี้
0: ถ้าสมมติพี่มองอย่างเดียวนะทั้งที่เพราะว่าพี่รู้สึกว่าช่วงเอเชียนเกมอ่ะไอ้กีฬาเอเชียนเกมนี่แหละผลงานนักกีฬาของเราคราวนี้แหละที่ทำให้คนไทยแบบพอจะมีอะไรดูพอจะมีรอยยิ้ม

0: หน่อยอย่างเงี้ย
1: โ
0: อ้ในช่วงที่มันแบบหดหู่เหลือเกินอ่ะ
1: ก็จริงก็จริงก็จริงนะฮะเพราะว่าโอ้โหแบบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์สุดท้ายอ่ะสัปดาห์สุดท้ายผลงานของนักกีฬาก็ทำได้ตามเป้าอ่ะแต่พอเจอเหรียญทองเหรียญท้ายๆเนี่ยเออได้เห็นคนไทยมันมีความสุขมันก็คือแบบมันเป็นกระแสที่อย่างน้อยก็สร้างรอยยิ้มอ่ะ
0: ใช
1: ่เออนะฮะในวันที่แบบมันก็ซึมเศร้าอ่ะ
0: โอ้ช่วงนั้นนี่บอลพรีเมียร์ลีกก็ไม่มีให้ดู
1: เออใช่
0: บอลพรีเมียร์ลีกก็ไม่มีไอบอลฟีฟ่าอาเซียนก็ไม่มีให้ดู
1: ฟีฟ่าอาเซียนอย่าดูเลยก็ดูแล้วปวดหัว
0: ก็ต้องไปดูทางดาโซนเอาให้มาดูทีหลังนะนะแต่ว่าที่คนก็อยู่บ้านแล้วก็จะได้ดูกันจริงจังแล้วก็เชียร์ขึ้นด้วยเนี่ยก็คือเอเชียนเกมเนี่ยซึ่งมันก็โอ้โหโดยเฉพาะผลงานของเราที่ทำได้ดีในระดับโลกหลายๆอย่างเนี่ยพี่ว่ามันควรที่จะทำพัฒนาต่อไปเรื่อยไม่ใช่ควรที่จะให้ความสำคัญกับมันมากกว่านี้
1: ใช่
0: ไม่ใช่แค่แบบไม่ได้มองเห็นอะไรแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าเชื่ออย่างนะรัฐบาลชุดนี้ถ้าเขายังอยู่ถึงซีเกมรอบหน้านะ
1: ครับ
0: แล้ว
1: จริงๆก็ต้องน่าจะครบวาระนะ
0: แล้วถ้าหากว่าไอ้กฎหมายตัวนี้มันออกมาใช้จริงๆนะแล้วไม่ได้เงินจากกองทุนเนี่ยสมมติกองทุนไม่ได้เงินแล้วก็ไม่มีเงินมาอัดฉีดเนี่ยพี่ว่าเขาก็อัดฉีดเยอะอยู่ดีแหละเพราะว่าไอ้เรื่องอัดฉีดเรื่องโอนตรงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันได้หน้า
1: เอ้าแน่นอน
0: มันได้เลยเยอะ
1: เออมันได้กระแสเลยใช่
0: เพราะฉะนั้นแล้วได้สื่อเสริมอะไรไปกันเยอะนักกีฬาก็แฮปปี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอัดฉีดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยต่อให้ไม่มีกองทุนไม่มีเงินจากตรงนี้พี่ว่าเขาก็พร้อมที่จะอัดฉีดอยู่เยอะ
1: แต่ช่วงมหากรรมอ่ะไม่น่าห่วงมหากรรมกีฬาพวกซีเกมเอเชียนเกมรวมไปถึงโอลิมปิกเนี่ยไม่น่าห่วงเพราะว่าผลงานนักกีฬาเนี่ยมันเป็นกระแสมันเป็นที่พูดถึงอยู่แล้วเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยผู้ใหญ่หลายส่วนเนี่ยเขาก็ต้องการเข้ามา
0: ใช
1: ่แต่ที่น่าห่วงก็คือไอ้กีฬาที่ไปแข่งแล้วไม่มีใครรู้อ่ะอย่างแต่มันต้องคนในวงการจริงอย่างวอลเลย์บอลมันเป็นกีฬาแมสไปชิงแชมป์เอเชียได้แชมป์กลับมา
0: อ
1: ันเนี้ยคนรู้แต่ถ้าเป็นสมาคมกีฬาอื่นๆเนี้ยถ้าไปปุ๊บกลับมาแล้วต้องรอเบิกจ่ายอย่างเงี้ยโอ้นักกีฬาเหนื่อยนะ
0: ไม่หรือกระทั่งเนี่ยไอเนี่ยคือภาพหน้าที่เราเห็นใช่ไหมการมาแจกเงินอะไรนี่คือภาพฉาบหน้าที่เราเห็นนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องคิดว่าก่อนที่จะมาถึงตรงเนี้ยแต่ละคนน่ะนักกีฬาแต่ละคน
1: หรือ
0: ว่าสมาคมแต่ละสมาคมอ่ะกว่าเขาจะหานักกีฬามาได้เขาจะสร้างผลงานได้เขาจะมีโค้ชมากว่าจะฝึกซ้อมได้มันก็ต้องใช้เงินนั้นถูกป่ะ
1: ใช่
0: ว่าจะหานักกีฬาอย่างไหนก็ต้องจัดการแข่งขันทุกสมาคมกีฬาเนี่ยมันต้องมีการจัดการแข่งขันที่มีชิงแชมป์ประเทศไทยนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นกฎของสมาคมกีฬาที่เขาระบุเอาไว้ว่าต้องมีจัดแต่ว่าเงินไม่มีก็ไม่รู้อันที่ไหนมาจัดหลังๆเนี่ยก็ไม่ได้จัดไปหลายสมาคมเหมือนกัน
1: โอ้ฮะหลังๆก็งงว่าเอาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกในรอบ 3-4 ปีฮะ
0: ก็งงว่าไอ้มันมีชิงแชมป์กีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยหรือการส่งนักกีฬาไปแข่งมีไม่มีนักกีฬาแต่มีนักกีฬาเดิมนักกีฬาเดิมแม่งแข่งอยู่คราวเนี้ยแข่งกับคนเดิมๆอยู่ในประเทศไม่ได้ออกไปแข่งต่างประเทศไม่ได้ไปแข่งชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์โลกมันก็ไม่พัฒนานี่ก็คือต้องใช้งบทั้งนั้น
1: ใช่แล้วก็
0: ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีนะแต่ว่าหมายความว่าต่อไปอ่ะมันก็อาจจะคือเงินจากกองทุนอ่ะมันก็มีอยู่บ้างต่อให้ไม่ได้จากไอ้ภาษีบาปนี่นะแต่ว่ามันก็มีอยู่ปีละเป็นพันเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะปีละเกือบพันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าได้จากตรงนี้มามันได้เต็มไม่เต็มหน่วยแล้วก็มาบริหารจัดการเองได้อย่างเต็มที
1: ่โอ้โหพูดถึงอย่างพวกชิงแชมป์ประเทศไทยอย่างเงี้ยโอ้พวกกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติเยาวชนนี้ยังจัดปีต่อปีแห่งชาตินี่รู้สึกจะเว้นช่วงไป
0: กีฬาแห่งชาตินั้นจะสองปีครับ
1: สองปีครั้งใช่ไหมโอ้พอกีฬาแห่งชาติมันสองปีครั้งนี่โอ้นักกีฬาก็บางสมาคมก็แทบจะไม่มีเวทีแข่งเลยนะ
0: ใช่ คือมันเสียดายอ่ะที่ถ้าจุดเนี้ยจุดจากตอนเนี้ยกีฬาหรือว่าหลายๆอย่างที่ไม่ใช่ฟุตบอลของเรากำลังได้รับความสนใจใช่ไห
1: ม
0: ที่ไม่ใช่ฟุตบอลที
1: ่
0: ไม่ใช่
1: บอล
0: เนี่ยอย่างวอลเลย์อย่างกรีธาเงี้ยสมมุติอ่ะหรือแบดเนี้ยที่มันเป็นกีฬาสากลอย่างกอล์ฟอะไรพวกเนี้ย ที่มันอาจจะเป็นกีฬาสากลที่ทั่วโลกเขาเล่นกันที่มีการแข่งขันกันตลอดนักกีฬาไปทำเป็นอาชีพได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าในบ้านเรามันยังไม่มีประชากรของผู้เล่นเหล่านี้เยอะมากแต่ว่าช่วงนี้ช่วงอีเวนต์กีฬาที่ไม่มีกิจกรรมอะไรพวกนี้มันก็จะมีคนดูเยอะเด็กๆสนใจเยอะแล้วมันสามารถต่อยอดเอาไปทำอะไรต่อได้แต่ว่าในเมื่อมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะไปต่อยอดได้เยอะแค่ไหนก็เสียดายตรงนี้แค่นั้นเองนิดๆหน่อยๆแต่ว่าอย่างที่โก้บอกเมื่อช่วงต้นนะคือเขาอาจจะมีการแยกกระทรวงใช่ไหม
1: ก็ที่เป็นข่าวว่าพอท่านรัฐมนตรีเขาก็บอกเนาะว่าจะแยกท่องเที่ยวกับกีฬาออกจากกันให้มันชัดเจนจะได้มีงบเข้ามาพัฒนากีฬาให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ถ้าถามว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยถ้าไม่ใช่คนกีฬาจริงๆนะหลายคนก็มองว่ามันไปเน้นท่องเที่ยวซะเยอะ
0: โอ้โหคือทุกคนเข้าใจว่าแบบนั้นคือเอางี้ชื่อเนี้ยคือชื่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่ชื่อย่อคนแม่งเรียกกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวทุกคน
1: เออก็จริง
0: ถูกป่ะ
1: ไม่มีใครเรียกกระทรวงกีฬาเลย
0: อ่ะมีแต่พวกเราอ่ะ
1: ใช
0: ่มีแต่พวกเรานักข่าวหรือคนกีฬาที่เรียกคนที่เรียกว่ากระทรวงกีฬาแต่ว่าคนอื่น
1: อ
0: ่ะเขาเข้าใจว่าบางคนยังไม่รู้เลยซ้ำมั้งว่ามีกระทรวงกีฬาแต่เนี่ยคือเขาเรียกกระทรวงท่องเที่ยวอย่างตัวย่อสมมติว่าในข่าวที่เขาต้องเขียนในผ้าด
1: ู
0: หร
1: ืออ
0: ะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะต้องมันเขียนยาวไงเขาก็เขียน
1: ก
0: ระทรวงท่องเที่ยวอย่างเมื่อกี้พี่ดูไอ้ที่เขามี17หรือ18แล้วมันตีเนี่ยก็ถูกกับพี่ปายด้วยตั้งใจมีรัฐมนตรีกีฬาด้วยนะ
1: อ๋อมีด้วยเหรอ
0: มีรัฐมนตรีท่องเที่ยว
1: แล้วคุณมันสวยสัก
0: แต่ว่าในข่าวเขาเขียนรัฐมนตรีท่องเที่ยว
1: อะไรแบบนี้ท่องเที่ยวย่อมาก่อน
0: และเหตุผลจริงๆที่เขาจะแยกอ่ะคืออะไรรู้เปล่าคือเขาจะแยกท่องเที่ยวนะเขาไม่ได้แยกกีฬานะคือก่อนหน้านี้พุ่งตรงว่าภาคส่วนที่บน
1: ครับ
0: คือภาคส่วนของท่องเที่ยวเหมือนกับว่าโอ้ยจะเอากีฬามาพ่วงทำไมไม่เกี่ยวอะไรกันเลยอะไรเงี้ยแล้วการบริหารจัดการงบมันก็อาจจะต้องพ่วงตรงโน้นด้วยต้องมีตรงนั้นไม่ได้หมายความว่าคนผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดนะแต่ว่าการทำงานหรืออะไรพวกนี้มันทราบกันอยู่อะว่าเหมือนกับว่าคนที่อยู่ในการท่องเที่ยวกับกีฬาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าท่องเที่ยวเขาก็จะบอกว่าต้องมีงบของกีฬาด้วยเหรอแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกันอะไรแบบนี
1: ้ว่าบางที
0: มันไม่ได้เกี่ยวกัน
1: ไปดูงานที่มันเกี่ยวกับท่องเที่ยวมันก็ไม่ได้มีกีฬาเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วบางทีที่เคยตามไปดูงานพวกเนี้ย
0: คือมันเขาเรียกว่าตอนนั้นที่เขาเอามารวมกันตอนแรกสุดมันเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆเขาจะแยกเป็นพวกซอฟต์พาวเวอร์อะไรพวกนั้นอ่ะ
1: ใช่โอ้ยุคนั้น
0: ให้มันรวมอยู่ด้วยกันให้มันรวมแล้วก็เลยเป็นเหตุผลที่จับมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าการแยกกระทรวงครั้งนี้ที่เหตุผลที่เขาให้ว่าจะแยกอ่ะเพื่อที่จะคือถ้าแยกอ่ะไอ้สองส่วนนี้มันก็ต้องทำงานที่อิสระมากขึ้นอยู่แล้วล่ะก็เป็นเอกเทศของตัวเองก็ดีแต่ว่าเป้าหมายจริงๆอ่ะคือเพื่อที่จะท่องเที่ยวจะได้มาเต็
1: ม
0: ก็คือจะไปอาจจะไปดันงบไปดูแลการท่องเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องมีกีฬามาพ่วงส่วนกีฬาก็แยกไปหรือว่าจะไปเกาะกับที่อื่นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าแยกไปอันเดียวเนี่ยก็ดีต่อให้เป็นกระทรวงเล็กต่อให้มันเป็นไม่ได้เป็นกระทรวงใหญ่เป็นกระทรวงเล็กแต่มันก็ยังเป็นกระทรวงเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณจากนี่โดยตรงไม่ต้องไปดูแลอะไรได้จากเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วมาดูแลของหน่วยงานในตัวเองได้อย่างเต็มที่ซึ่งหน่วยงานของกระทรวงกีฬานะถ้าจะมีการแยกออกมามันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่มันก็จะมีแค่หลักๆก็แค่กกท.
1: กรมพละ
0: แล้วก็กรมพละ
1: กรมพละ
0: มันก็ไม่มีอะไรก็คือเหมือนเดิมเพียงแต่แยกออกมานะฮะ
1: แล้วเดี๋ยวต้องดูนะฮะว่าถ้ามันแยกออกมาแล้วก็หน้าตามันจะเป็นลักษณะแบบไหนแต่เขาก็น่าจะแยกแหละนะฮะคิดว่าน่าจะก็อย่างที่พี่โอ๊คบอกน่าไม่เกินปีหน้า
0: ก็ถ้าตามกำหนดการตามกำหนดก็คือเขาจะบอกต้นก็จะประมาณต้นปีหน้าว่าจะแยกออกมานะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีการแยกกระทรวงหรือว่าการจัดสรรกระทรวงอะไรใหม่หรือเปล่าด้วยอาจจะมีหลายอย่างอยู่แต่ข่าวก็เงียบๆไปนะ
1: ก็เงียบก็ตอนแรกก็กระทรวงกีฬา ก็จะแยกออกมาแล้วท่องเที่ยวเหมือนจะไปรวมกับวัฒนธรรมแต่วัฒนธรรมก็บอกเองว่ามันก็มันคนละส่วนถ้าท่องเที่ยวมารวมกับวัฒนธรรมมันก็ถามว่าไปด้วยกันได้ไหมมันก็ไปได้แต่ว่ามันก็คนละแนวทาง
0: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: แต่เราในฐานะของกีฬานะรายการกีฬานักข่าวกีฬาเองก็สนับสนุนอยู่แล้วล่ะถ้าจะแยกกระทรวงออกมาเป็นกีฬาต่างหากเพราะว่าจะเล็กจะใหญ่อะไรยังไงการแยกออกมามันก็ดีมันก็ดีมันจะมีเอกเทศมีพื้นที่ของตัวเองจะได้บริหารจัดการอะไรกันเอง
1: ครับ
0: อย่างเนี้ยไอ้งบประมาณอะไรที่เสนอไปก็จะได้เสน
1: อ
0: ด้วยตัวเองได้เลยอะไรเงี้ยนะฮะ
1: แต่ถ้าอิงจากต่างประเทศเขาบอกว่ากีฬาส่วนใหญ่มันก็จะไปอิงกับพวกเด็กและเยาวชนนะเพราะว่าบางประเทศนี้ก็จะเป็นกระทรวงเยาวชนและกีฬาอะไรประมาณนี
0: ้โอ้ยต่างประเทศกระทรวงกีฬาน้อยมีไม่เยอะนะประเทศที่มีกระทรวงกีฬาอย่างอเมริกาที่ไม่มีกระทรวงกีฬาเลยนะประเทศเขาใหญ่ๆเนี่ยก็มีไม่กี่ประเทศมีบราซิลมั้งหรือว่าอังกฤษนี่ก็ไปรวมกับเยาวชนมั้ง
1: ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็รวมกับเยาวชนนะฮะ
0: ถ้าแยกกีฬามาเลยเนี่ยมีไม่กี่อันเพราะว่าเขาเหมือนกับว่ามันเป็นหน่วยงานที่หนึ่งคือเอกชนก็เข้ามาทำเยอะมันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่อะของประเทศอะอย่างอังกฤษอ่ะง่ายๆอังกฤษยกตัวอย่างก็คือกีฬานี่คือของขึ้นหน้าขึ้นตาแล้วก็คือบอลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
1: ครับ
0: ก็คือหลักเลยอันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศเขาอเมริกาเนี่ยพวกอเมริกันเกมทั้งหลายเขาก็ปั้นเขาก็สร้างจนมีให้ดูทั้งตลอดทั้งปี
1: ม
0: ีกีฬานู้นกีฬานี้สลับมาให้ดูตลอดมันก็คืออุตสาหกรรมที่เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองมานานแล้วอย่างเงี้ยนะฮะแต่ของเราเนี่ยถ้าจะเป็นอาชีพจริงๆแม้แต่ฟุตบอลที่เป็นกีฬาที่รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยฟุตบอลเองมันก็ยังเป็นอาชีพที่ไม่ถึงกับว่าทำรายได้ได้ขนาดที่อยู่ได้ขนาดแบบร่ำรวยทุกคนอ่ะนักบอลมันก็ยังแบบปากกัดตีนถีบอยู่นะ
1: ก็ต้องระดับหัวแถวจริงๆถึงจะอยู่ได้นะฮะถ้ากลางๆหรือว่าห่างๆนี่ก็ปากกัดตีนถีบจริง
0: ใช่
1: บ้านเราอะนะ
0: ก็ว่ากันไปนะเห็นข่าวนี้แล้วก็เป็นห่วงใช่ไหมเป็นห่วงว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่หรอกยังไม่ใครพูดถึงเท่าไหร่แต่สมมติถ้ามันแย่จริงอะเพราะว่าตอนนี้ไอ้ทัวร์ไปลงที่ไทย PBS มากกว่าใช
1: ่
0: ไหม
1: โอ้ใช่
0: ไทย PBS ที่มีการโอ้โหเปิดเผยกันใหญ่ว่าได้เงินกันเท่าไหร่อะไรยังไงได้งบเท่าไหร่ไปทำอะไรบ้างแต่ว่าอย่าลืมว่าไอหน่วยงานอื่นมันก็ต้องมีอีกหลายองค์หลายหน่วยงานนะที่จะรับผลกระทบเหมือนกันนะครับนะฮะอ่ะประมาณนี้นะ
1: เดี๋ยวมีแจกอีกแหละเพราะว่าสัปดาห์ต่อที่จะถึงเนี้ยเอเชียนพาราเกมก็มาละ
0: เออใช่
1: เดี๋ยวก็แจกอีก
0: พาราเกมนี่เริ่ม18แล้วไหม
1: ใช่แต่ว่ามีกีฬาบางชนิดกีฬาที่แข่งขันก่อนนะฮะ
0: ครับเอเชียนพาราเกมนี่เราเก่งนะ
1: เก่งสิ
0: ถ้าจะพูดถึงเอเชียนพาราเกมนี่เก่งกว่าอันดับนี่ดีกว่าหมายถึงอันดับในตารางเหรียญนะ
1: โอ้ตาราง
0: ดีกว่าของคนปกติด้วย
1: ก็เดี๋ยวอ่ะลองดูเมื่อรอบที่แล้วที่หังโจเน
0: า
1: ะเอเชียนพาราเกม
0: คราวนี้ก็เหมือนเดิมนะที่นาโกย่าไอจิเนี่ยนะ18ถึง24ตุลาคมนะก็มีชิงชัยกันทั้งหมด492เหรียญทองจาก18ชนิดกีฬานะฮะ18ชนิดกีฬาก็ของเราสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมเนี่ยมี4สมาคมด้วยกันนะฮะก็คือสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ก็คนพิการของเราจริงก็จะมี5สมาค
0: ม
1: แต่ว่าถ้าพาราจริงๆอ่ะมันจะไม่รวมคนหูหนวกเพราะหูหนวกเขาก็มองว่าทุกอย่างมันเหมือนคนปกติอยู่แล้วเขาก็เลยไม่ได้รวมไปนะครับมันก็เลยเหลือแค่4สมาคม
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ก็มีนักกีฬาที่ไปครั้งนี้ทั้งหมดนะฮะ265คน
1: ครับ
0: เฉพาะนักกีฬานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อีก147คนก็แข่งขันทั้งหมดเนี่ยทั้ง18ชนิดกีฬานะ แข่งทั้ง18ชนิดกีฬาเลยนะครับ
1: โอ้ก็3ปีที่แล้วที่หางโจเรา

0: จบที่7นะฮะ27ทอง26เงิน55ทองแดง
1: โ
0: อ้ก็ผลงานดี
1: ไม่ธรรมดา
0: ของเรามันติดเลขตัวเดียวอยู่แล้วนะฮะ
1: คือคราวที่แล้วที่หางโจปกติเราได้12ไงนะ
0: ใช
1: ่ใช่ไหม12อันนี้เราได้27คราวนี้ปกติเราได้18นะฮะ
0: ก็น่าจะเพราะว่าของเรามี20อัพอยู่แล้วถ้าย้อนกลับไปที่จาการ์ตาก็23ทอง
1: อืมนะฮะแต่เนี้ยไออันนี้ไม่ได้ชมแบบพี่ตั๋วเพราะว่ารู้จักกันนะพี่ตั๋วโปรดปานสมานมิตรท่าน
0: ผู้ว่าคนใหม่
1: ผู้ว่าคนใหม่นะแต่ว่าเรื่องนี้ผมอยากให้ทำมานานแล้วก็คือเรื่องการเดินทางของนักกีฬาพาราเนี่ยเพราะว่านักกีฬาพาราเนี่ยเขาจะเดินทางเหมือนคนปกติ
0: ไม่ได้
1: โอ้โหสัมภาระหรือว่าอุปกรณ์การเดินทางของเขาอย่างรถเข็นอย่างอะไรทั้งหลายที่เขาต้องไปใช้แข่งบางอย่างขันมันแตกต่างจากคนปกติเยอะมาก
0: ครับ
1: แล้วถ้าหากเดินทางกับคนธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็ต้องทำเรื่องต้องเครื่องบินต้องซื้อน้ำหนักพิเศษอะไรแบบวุ่นวายเยอะมากอ่ะแต่คราวเนี้ยโอ้โหกกท.แบบเช่าเหมาลำการบินไทยให้เลย
0: ปกติคือ
1: เยี่ยมมาก
0: คือเช่าอ่ะไอผมเคยเจอเคสที่อาเซียนพาราที่อินโดนีเซียโอ้โหมันต่อเครื่องแบบหลายรอบมากถ้าคนปกตินะเพราะว่าตอนที่ผมไปนำข่าวอ่ะมันต่อเครื่อง2รอบเพราะต้องลงจาการ์ตาก่
1: อ
0: นแล้วค่อยเข้าที่โซโลยอกจาการ์ตาคนปกติที่ว่าเหนื่อยแล้วนะแต่ว่ารอบนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาก็เห็นว่ามันเป็นเมืองที่มันไม่ใช่เมืองมีบินตรงจากของเรา
1: ครับ
0: โอ้ก็ต้องเหมาแล้วตอนเหมาเนี่ยผมก็ไปรอที่สนามบินนะเพื่อจะทำข่าวเก็บภาพอะไรที่คณะนักกีฬาชุดใหญ่เดินทางลงมาเป็นชั่วโมงอ่ะ
1: ใช่
0: ว่ากว่านักกีฬาแต่ละชุดออกมาแล้วโดยเฉพาะนักกีฬาที่ต้องใช้วีลแชร์เงี้ยมันมีทางพิเศษกว่าจะครบรู้สึกว่าถ้าเป็นอาเซียน500กว่าชีวิตอ่ะ
1: อาเซียนเยอะกว่านี
0: ้เยอะมากแล้วหมูแต่รอบนั้นต้องยอมรับว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการไม่ว่าจะเป็นทั้งกับกระทรวงก็ดีกกท.ก็ดีแล้วก็ของทางสมาคมกีฬาคนพิการก็ดีเขาต้องลงทุนให้นักกีฬามีความสะดวกสบายอันนั้นเขาต้องยอมรับ
1: โอ้คือเป็นงานหลักอย่างนึงเลย
0: ใช่ใช่
1: เรื่องการเดินทางของนักกีฬาพาราเนี่ยเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่สำคัญมากอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกบางคนใช้วีลแชร์แล้วถ้าเป็นนักกีฬาที่พิการทางสายตามันก็ต้องมี
1: คนไปด้วย
0: ไกด์รันเนอร์พวกคนที่จับไม้จับมือพาไปโน่นไปนี่
1: หรือมีอุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์นี่นะบ็อกเซียเนี่ยโอ้อุปกรณ์ต้องขนไปอีกพวกรางพวกเนี้ยนะฮะ
1: ดังนั้นการเช่าเหมาลำไปเลยเนี่ยอันนี้สะดวกมาก
0: เรื่องที่ดี
1: ดีมาก
0: นะฮะ
1: ดีมากแล้วก็2เที่ยวด้วยนะ2เที่ยวด้วยไม่ได้เที่ยวเดียวเพราะว่านักกีฬาเราเยอะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็เดี๋ยวออกเนี่ยวันที่11นี่แหละฮะวันพรุ่งนี้ก็2เที่ยวบินเลยนะฮะ9โมงกับ9โมงครึ่งนะครับ
0: ก็ถือว่าวันที่จริงก็มีแข่งก่อน18ก็มีพวกแบดมินตันพวกฟุตบอลนะฮะบ็อกเซียโกบอลเทเบิลเทนนิสบาสเกตบอลพวกนี้จะแข่งก่อน
1: เป้าหมายเขาก็วางไว้เท่าเดิมนะคือเขาแล้ว27ใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาแล้ว27ทอง26เงิน55ทองแดงนะฮะ
0: อ
1: ยู่ที่7คราวนี้เป้าหมายเขาก็แค่27ทองนะ
0: เอาให้มาตรฐานเดิม
1: เอาให้ได้มาตรฐานเดิมแล้วก็หวังก็จาก
0: วิวแชร์
1: เรสซิ่งเทเบิลเทนนิสกีตาร
0: ์วิวแชร์ฟันดาบ
1: แบดมินตันแบดมินตันก็เก่งนะน้องในตัวเล็กอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่โปเต้
1: บ็อกเซียอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ยิงปืนน้ำหนักใช่ไหม
1: ยิงปืนว่ายน้ำยิงอนูจักรยานยกน้ำหนักเทควันโด
0: ที่จริงได้ลุ้นทุกอีเวนต์อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: มีลุ้นเหรียญนะทุกอีเวนต์เลยแต่ถ้าเหรียญทองก็อย่างที่พี่โอ๊กกล่าวไป
1: สนุกแน่นอนนะ
0: โอ้เชียร์สนุก
1: จริงอยากให้ติดตามดูกันเพราะว่ามันก็หนึ่งก็คือทีมชาติไทยสองคือถ้าคุณลองดูคุณก็สนุกเหมือนกีฬาธรรมดานี่แหละแล้วก็ไอ้กีทาวิ่งอ่ะมันจะมีต้องคือวิ่ง100เมตรมันจะมีหลาย
0: ความพิการ
1: หลายความพิการพิการระดับนี้ระดับนี้แล้วบางอันเนี่ยมันถ้าไม่ต่างจากคนปก

0: ติเลย
1: ก็พิการทางปัญญาพิการทางปัญญาคือแบบเหมือนคนปกติเลย
0: เร็วมากเร็วมากวิ่ง11 12วิอ่ะยิ่งเหมือนกันน่ะไม่ธรรมดานะฮะก็เหมือนเดิมนะช่องทางน่าจะเหมือนเดิมนะฮะ
1: AS Play นะครับ
0: ใช่ช่องธรรมดาก็คงจะ T Sport อ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอีเวนต์อีเวนต์พาราก็น่า T Sport
0: ครับติดตามกันนะฮะ18ถึง24เดือนนี้นะฮะเดือนตุลาคมนี้นะครับ
1: ก็18นี่พิธีเปิดอย่างเดียวเลยวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: นะฮะก็น่าสนใจน่าสนใจนะครับแล้วก็โอ้ตั้งแต่วันจันทร์อ่ะไอ้กรีธาเนี่ยแข่ง5วันชิงกันไม่ต่ำกว่า30เหรียญต่อวัน
0: โอ้แล้วเหรียญเยอะ
1: เหรียญเยอะกรีธาเหรียญเยอะเพราะอีเวนต์แยกย่อยอ่ะอย่างวิวแชร์เรซซิ่งมีแยก T8 T เยอะเลยนะฮะ
0: ครับมีข้อความหน่อยนะฮะ
1: ครับผม
0: มาเยอะเหมือนกันบอกว่าตี5ขอเพลงคิดไปเองพี่โป่งหินเหล็กปูนครับจากคุณเบียร์กันเนอร์ FC ยู่ยี่ไทยรัฐบันเทิง
1: ครับ
0: ไอคุณโก้รู้จักไหม
1: อันไหน
0: ยู่ยี่เนี่ยน้องยู่ยี่เนี่ย
1: โอไม่อ่ะ
0: ฮะ
1: ผมต้องยอมรับเลยว่าโอ้เจอแต่ละคนของเบียร์กันเนอร์ก็เคยชอบมาถามว่าสเปคคนไหนมั่งอะไรพวกเนี้ยไม่ทันสักคน
0: เอาคุณอยู่ไทยรัฐคุณไม่รู้จักเหรอน้อง
1: ไม่ผมไม่ได้อยู่ไทยรัฐ
0: ตอนนี้ไม่อยู
1: ่ไม่ผมไม่เคยอยู
0: ่เอาคุณไม่เคยอยู่ไทยร
1: ั
0: ฐ
1: เออผมไม่เคยอยู
0: ่ผมไม่เข้าใจไงว่าคุณอยู่ไทยรัฐวะ
1: เออสับสนกับปั๊บเปล่า
0: โอ้โหมันก็ปั๊บเลยไม่ใช่ปั๊บแต่มันก็ตั๋วแล้วเหรอไม่ตั๋วแล้ว
1: อ่
0: ะไม่ตั๋วที่ไทยรัฐใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่พี่ตั๋วไทยรัฐพี่ตั๋วไทยรัฐอ๋อ
0: แล้วคุณอยู่ไหนอ่ะ
1: ผมมาสยามกีฬาไง
0: อ๋ออยู่ไปทั่ว
1: ก็อยู่ไปทั่วใช่อยู่ไปทั่วก็พอออกมาจากสยามกีฬาก็เกาะนู่นมั่งเกาะนี่มั่งนะฮะช่วงนี้ก็เกาะพี่แหละง่ายๆเจอพี่บ่อย
0: นะโอ้ยเจอกันไม่บ่อยเจอกันบ่อยเลย
1: บ่อยเพราะเจอตอนงานบอลนักเรียนเนี่ยเจอพี่บ่อย
0: อ๋อนะบอลนักเรียนเจอบ่อย
1: เออช่วงนี้มันปิดเทอมไง
0: เออเรานี่สายบอลนักเรียน
1: ใช่
0: เดี๋ยวช่วงหน้าคุยบอลนักเรียนกันนะ
1: ได้
0: บอลนักเรียนก็ดราม่าเยอะเหมือนกัน
1: ดราม่าเรื่องนี้อะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้า
1: ชั่วโมงได
0: ้พี่เคยโกนขนเสร็จจุ่มน้ำแล้วยกดื่มแบบน้ำแมวทำตลกหน้าตายไหมครับจากเบียร์กันเนอร์
1: ไม่โกนอะ
0: คุณได้ดูว่าไอ้ตอนเนี้ยรายการอะไรคอบอนคาเฟ่หรือรายการ
1: ทุกวันจันทร์ไง
0: ไม่ยูไม่อันนี้อันนี้ไม่ใช่คอบอนมั้งอันนี้เป็นรายการแมนยูเปล่า
1: อ๋ออ๋อ
0: เพราะรายการเนี้ยมีพี่จอมมีพี่เม้งด้วย
1: อ๋อพี่เม้ง
0: แล้วน้าแมวก็เชิญน้าแมวมา
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็น่าจะรายการแมนยูแหละ
0: เพราะว่าพรุ่งนี้เพราะวันเนี้ยสเปอร์เจอแมนยูไงอ๋อ
1: ก็เชิญน้าแมวมาเป็นแขกเชิญ
0: โอ้แล้วน้าแมวเจอพี่จอมนี่โอ้โหเขาถูกคู่เขาจัดกันอยู่แล้ว
1: มวยถูกคู่มวยทันกัน
0: และสปอนเซอร์เขาอะที่ไอ
1: ้ที่โกน
0: อะไรโอ้โหก็โกนแล้วก็มากินน้ำโอ้โคตรอะไรสุดยอดเลยกินหลายรอบเลยนะไม่กินรอบเดียวนะบอกว่าเงินรางวัลควรมีการแบ่งระดับประเภทกีฬาครับเช่นกีฬาที่มีแข่งโอลิมปิกได้ 100% กีฬาที่ไม่มีได้
1: 50% มีที่จริงเขาก็แบ่งนะครับเอเชียนเกมก็เอเชียนเกมโอลิมปิกก็โอลิมปิกคือโอลิมปิกอีกเกรดหนึ่งแต่นี่คือพอเขาได้ทองเอเชียนเกมมาตามเกณฑ์ก็2ล้าน
0: ถูกต้อง
1: ซีเกมนี่ก็มีอีกเกรดนะซีเกมได้ล้านหนึ่งมั้งหนึ่งทอง
0: ถูกต้อง
1: นะฮะ
0: คือเขาแบ่งเกรดยังไงอยู่แล้วเขาไม่ได้ว่าให้เท่ากันทุกอีเวนต
1: ์ใช่แต่พอถ้าเป็นโอลิมปิก
0: ได้นู่นเลย
1: ได้นู่นสิบหลัก
0: เป็นสิบล้าน
1: สิบล้านอ่ะ
0: หนึ่งทอง
1: นะฮะแต่ว่าแบ่งเรทก็เข้าใจว่าถ้าสมมุติว่าไปแข่งอย่างบิล100เมตรชายเงี้ยก็อยากมองว่า100เมตรชายกับเหรียญทองตะกร้อเงี้ยหร
0: อ
1: ว่ามันควรที่จะมีการแบ่งเพราะว่าตะกร้อในโอลิมปิกไม่มีเงี้ยนะแต่นี่เขาก็
0: ไม่หรอกแต่ว่า มันก็ในเมื่อมีเกณฑ์แบบนี้แล้วอ่ะใช่ไหมในเมื่อมีเกณฑ์แบบนี้แล้วมันก็ต้องได้ให้นักกีฬาทุกคนเท่ากัน
1: นะฮะเพราะเดี๋ยวบิลก็ต่อยอดได้อยู่แล้ว
0: ใช่ใช่
1: นะฮะเดี๋ยวได้เพิ่มอยู่แล้วไปโอลิมปิกแน่นอนอ่ะต่ำสิบอ่ะนะฮะ
0: เผื่อเข้ารอบชิงด้วย
1: ึ่งพอไปโอ

0: มันปิ่งมันมีเงินอัดฉีดด้วยเพิ่มเติมนี่ไม่ได้เหรียญกลับมาก็ได้เงินนะเออเพราะว่าโอ้โหได้ตัวเป็นตัวแทนไปโอลิมปิกมันได้เงินเบี้ยเลี้ยงในการซ้อมนี่ก็อีกเรทนึงเหมือนกันนะฮะ
1: โอ้ทุนนี้เลยเวลามาแล้วตีห้าสี่นาทีเราพักก่อนสักครู่นะ
0: โอเคครับ
1: แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกันต่อนะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Code Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
9: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
8: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
9: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนาอนุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
8: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
9: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: 5:13 นะครับมาคุยกันต่อในชั่วโมงที่2ของรอบโลกกีฬานะฮะ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีใครขอผลบอลอะไรมาอมมีพอดีเลยเนี่ยดอทมุนเวสต์แฮม PSV ครับเดี๋ยวดูให้นะฮะ
1: ดอทมุน2-2
0: เวสต์แฮม1-1 PSV ไอโดเฟนชนะฮะ 2-0 PSV ไอโดเฟน PSV ชนะฮีเลนวีนนะฮะ2-0นะครับถ้าอยากได้ทราบอะไรก็ขอเข้ามาเพิ่มได้นะฮะ

0: มีข้อความจากช่วงที่แล้วเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าไม่ให้งบแต่ให้ทำโครงการมานำเสนอล่วงหน้าในปีงบประมาณเหมือนการใช้จ่ายเงินของทุกๆหน่วยงาน
1: เพราะปีงบประมาณก็ต้องเสนอก่อนกันยา
0: ก็ใช่
1: ใช่ไหมกันยา
0: ก็ต้องทำแบบนั้นก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้ฮะบอกว่าจะต้องทำแบบนั้นนะฮะซึ่งมันก็หลายขั้นตอนหลายซับหลายซ้อนนะฮะจากที่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นไม่ดีนะแต่หมายว่าถ้าทำแบบนั้นมันก็อ้อมใช่ไหมแต่ว่าจากที่ได้โดยตรงอ่ะจากได้โดยตรงมาเลยแล้วมาใช้ได้เลยถึงเลยอย่างเงี้ยก็ต้องไป 1.2 1.3 1.4 1.5 กัน6กันต่อไปเองไปอีกเงี้ยมันก็จำนวนเงินอาจจะเท่าเดิมจะมากกว่าเดิมจะน้อยกว่าเดิมไม่รู้แต่ว่า
1: ใช้เวลานิดนึง
0: ใช้เวลามากขึ้นแน
1: ่ครับ
0: เพราะว่ามันไม่ได้รับโดยตรงจากอันนั้นอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ให้นะฮะถ้ากองทุนถ้าอยากได้ปีละ 4,000 ล้านต่อปีเหมือนเดิมก็เขียนโครงการเข้าปีงบประมาณผ่านการพิจารณากมธ.ได้ 4,000 ล้านเท่าเดิมก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าเดิมหรือเปล่าด้วยอันนี้ก็แล้วแต่เสนอไปนะฮะ
1: นะ
0: ครับผมถ้าไปอยู่ที่งบประมาณมันก็อยู่ที่การจัดสรรน่ะ
1: ครับ
0: อย่างปีนี้สมมตินะปีนี้น้ำท่วมงบปีหน้าอาจจะไปช่วยน้ำท่วมเยอะหน่อยช่วยชาวบ้านช่วยสนุบำรุงชาวบ้านช่วยด้านโน้นด้านนี้เยอะหน่อยด้านไหนตัดได้มั่งเอากีฬาตัดได้ครับก็ตัดไปเลย
1: oh.
0: อะไรแบบนี้มันก็จะมีส่วนในการพิจารณางบประมาณไงนึกออกปะมันไม่ใช่ว่าจะเหมือนเดิมจะได้เท่าเดิมได้เท่านี้ตลอดเหมือนเดิมทุกครั้งซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ไม่ได้ว่าจะเอาเท่านี้ตลอดหรือว่าจะต้องได้เท่านี้ตลอดแต่ว่าพอไปถึงแบบนั้นมันก็อยู่ที่หลายๆอย่างอยู่การพิจารณาครม.ชุดไหนเห็นอะไรสำคัญไม่สำคัญก็อยู่ที่ตรงนั้นด้วยนะฮะรวมถึงสถานการณ์อะไรต่างๆบ้านเมืองแต่ละช่วงว่าครม.ให้ความสำคัญกับอะไรต้องไปช่วยอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งกีฬามันก็ถูกมองเป็นอะไรที่เป็นรองๆอยู่แล้วนะฮะอะไรที่จะตัดก่อนเป็นอย่างแรกอ่ะนะฮะอันนี้ก็พูดถึงนะไม่ได้ว่าบอกว่ามันจะไม่ให้นะฮะเสียง 8 ก็ 8 ก็ 9 นะยังมาคุยกันได้นะครับส่งข้อความมาได้วันนี้ไม่มีทาง Facebook ไม่มีทาง YouTube ไม่มีทาง TikTok นะฮะคุณก็เรื่องเป็นไงพี่บุญรังสีอุปถัมภ์คุณได้ตามนะฮะ
1: แตงโม
0: ไปดูหนังเขาไหมยังเนี่ย
1: ไม่ได้ดูเลย
0: ฮะ
1: แต่เขาบอกว่ารายได้วันแรกก
0: ็2,500
1: ใช่6หลัก
0: 2,500ถือว่าเยอะป่ะ
1: ถ้าเทียบกับหนังฟุตบอล
0: เ
1: รื่องอื่นอื่นก็บอกว่าก็เตรดเดียวกับบูล็อกนี
0: ่บูล็อกเลยเหรอ
1: ก็ไอ้บูล็อกไลฟ์แอคชั่น
0: อ
1: ่ะก็บอก
0: คุณเข้าไปใช่ไหม
1: วันเดียววันแรกก็หลักประมาณเนี้ย
0: ประมาณ 2-3 แสน
1: แล้วแต่บูล็อกนี่มันก็เข้าใจว่ามันก็เป็นหนังทางเลือกนะถ้าไม่ใช่คอบอลหรือว่าไม่ใช่แบบสายมังงะอนิเมะพวกเนี้ยก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร
0: ่พี่ก็ไม่ค่อยได้ดู
1: นะก็ต้องดูก่อนนะฮะเพราะว่ามันน่าจะเป็นหนังทางเลือกที่ก็เรียกว่ารอบอาจจะไม่เยอะหมายถึงว่าแต่ละโรงช่วงนี้มันมีหนังฟอร์มยักษ์มั้ยอย่างไอ้ภาค4ฮะหนัง
0: Resident Evil มันตัวเนี้ย
1: ใช่ไหมมันอันน่ะทั้งวัน
0: อ
1: ะเต็มรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังทางเลือกแบบเนี้ยผมว่าวันหนึ่งเนี่ยต่อโรงนะคิดว่าไม่เกิน3
0: หมายถึงอย่างรถขนฝันเนี่ยเหรอ
1: ฮะหมายถึงว่าบางโรงเนี่ยเหลือรอบเดียวต่อวันเงี้ย
0: มันอยู่ที่โรงฉาย
1: ใช่เพราะว่าบางโรงที่ไปตามต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนในเมืองเราที่พารากอนมี14โรงเงี้ยอย่างแถวรัชโยธินก็มี14-15โรงนะ
0: ครับ
1: ตามต่างจังหวัดเนี่ยมี3โรงบ้างบางที่ก็อาจจะมีแค่2โรงเพราะฉะนั้นอ่ะหนังอ่ะมันก็อาจจะมีแค่รอบเดียวต่อวันเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่แปลกเท่าไหร่ที่ได้
0: 250,000
1: นะฮะ
0: ก็เขาชื่อหนังว่า The Coach รถขายฝันนะก็เป็นแรงบันดาลใจจาก
1: หมอนทองปีแล้ว
0: หมอนทองนั่นแหละ
1: นะฮะ

0: อาจารย์สกลอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐมีน้องเตเล่น
1: แล้วก็เตนาว
0: นักบอลของหมอนทองเล่นน้องนาว
1: ใช่
0: น้องนาวเจษดาลังกา
1: ครับ
0: ก็ร่วมเล่นด้วยนะก็ลงไปหาชมกันได้เข้าแล้ว
1: ก็รีบหน่อยแล้วกันผมเชื่อว่าน่าจะอีกไม่น่านานเพราะว่าหนังฟอร์มยักษ์จ่อคิวในสัปดาห์หน้าก็อีกหลายเรื่องอยู
0: ่แล้วก็มีเรื่องข่าวคราวของอาจารย์สกลพอดีเลยไม่ว่าข่าวอาจารย์สกลไหมหรือว่าข่าวของชมรมฟุตบอลเขา
1: ผมว่าน่าจะชมรมแหละแต่ก็อาจารย์สกลก็อยู่ในทีมงานด้วยนี
0: ่
1: นะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องคาราคาซังมาตั้งแต่น่าจะเดือน2เดือนที่แล้วอ
0: ่
1: ะที่มีปัญหากันว่าจะแยกทางนะฮะสุดท้ายทางโรงเรียนพิบูลพุทธิรังสีพิบูลจังหวัดฉะเชิงเทราก็ยกเลิกดีกว่า MOU ที่เซ็นร่วมนะฮะก็อันเนี้ยคือเรื่องของเรื่องก็คือเหมือนทางโรงเรียนเองก็ให้ทางชมรมเอาไปออร์แกไนซ์เองว่าจะพวกน้องๆนักฟุตบอลจะส่งแข่งรายการไหนจะแข่งขันยังไงอะไรพวกทีมงานสตาฟโค้ชอะไรพวกนี้อาจารย์สกลก็หาจัดหามาเองไม่เกี่ยวกับทางโรงเรียนนะฮะให้ MOU เป็นข้อตกลงความร่วมมือ
0: ครับ
1: แต่ในเมื่อไปในทิศทางที่มันคนละทิศคนละทางแล้วกันโรงเรียนเองก็เคยให้ข่าวออกมาว่าน้องๆนักฟุตบอลของแตงโมนักเล็กแตงโมแล้วกันไม่ค่อยเข้าเรียนเลยนะฮะเอะก็ไปแข่งทางโรงเรียนเองอ่ะผมก็มองว่าทางผอ.เองเขาก็มีเหตุผลละกันว่าก็ในเมื่อเด็กไม่เรียนอ่ะ
0: ด้วยความเรียนอ่ะนะ
1: ก็โรงเรียน
0: อ
1: ่
0: ะเด็
1: กเด็กไม่เรียนแล้วคือเหมือนชื่อมันก็แปะไว้เฉยๆอย่างเงี้ยงานการไม่รู้ส่งหรือเปล่าสอบก็ไม่รู้เข้าหรือเปล่าไอ้เนี่ยเราก็ไม่รู้ไงไม่ลงรายละเอียดแต่เมื่อไม่เรียนเงี้ยโรงเรียนก็มันไม่ใช่ทิศทางที่แบบกีฬาเป็นเลิศอะไรขนาดนั้นมันก็ต้องเรียนด้วยอย่างเงี้ย
0: เหมือนพาเด็กไปแข่งไปอะไรเยอะแล้วโรงเรียนก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่
1: แล้วก็
0: ก็หายไป
1: อีกอย่างก็เหมือนว่านำคนนอกอะไรพวกเนี้ยเข้ามาภายในพื้นที่โรงเรียนซะเยอะนะฮะ
0: ครับ
1: ก็
0: เลยเขาทำ MOU กันไว้
1: ใช่
0: ตอนที่อาจารย์สกลเข้ามาทำจากอาจารย์ก็ออกจากหมอนทองมานะแล้วก็มาทำที่พุทธิรังสีพิบูลนี่แหละก็หรือว่าที่ฉายาแตงโมเนี่ยนะฮะก็พาทีมเริ่มสร้างขึ้นมาแต่ว่าปัญหาเรื่องภายในหรือว่าเรื่องอะไรระหว่างชมรมฟุตบอลคืออาจารย์สกลเนี่ยเขาเอาเป็นชมรมฟุตบอลเข้ามาด้วยก
1: ็
0: คือมาทำฟุตบอลให้โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลนี
1: ้ก็ลักษณะคล้ายๆกับโรงเรียนเก่าอ่ะแหละโรงเรียนเก่าอาจารย์สกลเองเขาก็บริหารแบบเบ็ดเสร็จนะฮะ
0: แต่ว่า74นี่เขายังทำอยู่นะ
1: 74คือรายการสุดท้าย
0: ใช่
1: ก่อนที่จะแยกทางกันนะครับทางโรงเรียนก็บอกว่าน้องๆชุดนี้ใครศึกษาต่อก็อยู่ใครตามอาจารย์สกลไปก็เดี๋ยวทางโรงเรียนก็จะทำเอกสารอะไรพวกนี
0: ้ตามอาจารย์สกลไปไหน
1: ก็ยังไม่รู
0: ้ไม่รู้ว่าอาจารย์ไปอยู่ที่ไหน
1: แต่อาจารย์คือไม่ได้อยู่ต่อแตงโมแน่นอน
0: แต่อาจารย์ไม่ได้อยู่แตงโมต่อแล้ว
1: ใช่ใ
0: ช่ไม่ได้อยู่พุทธิรังสีต่อแล้วน้องๆก็แต่น้องๆก็เป็นนักเรียนของพุทธิรังสี
1: แล้วน้องๆคือตามมาจากหมอนทองก็ส่วนหนึ่งด้วยนะ
0: มี
1: ตามมาจากหมอนทองด้วยนะฮะเพราะงั้นทางโรงเรียนก็บอกว่าใครจะตามอาจารย์ไปต่อทางโรงเรียนก็เดี๋ยวออกเอกสารให้นะฮะก็ไม่ได้มีแบบกักตัวใบโอนย้ายอะไรพวกนี้เหมือนนักฟุตบอลอ่ะไม่ได้มีออกให้นะฮะตรงนี้ก็มันก็เป็นดราม่าซ้อนดราม่านะเพราะว่าหลังจากจับสลากบอล7สีเนี่ย
0: จับสลากวันพฤหัส
1: ใช่ผู้ที่รังสีพิบูลเนี่ยฮือฮาตรงที่อยู่สายเดียวกับหมอนทอง
0: เขาอยู่โซนเดียวกันอยู่แล้ว
1: ใช่แต่จับสลาก700กว่าโรงเรียนเนี่ย มันจะมาอยู่สายเดียวกันเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้น
0: เหรอ
1: เพราะว่าการแรนดอมมันก็เหมือน ไม่พูดดีกว่า คือพุทธิรังสีพิบูลเนี่ย ชนะ3แมตช์

0: จะมาเจอหมอนทองในรอบ128ทีม
1: หมอนทองนี่เขา
0: เป็นทีมวาง
1: เขารอบรองเขารอบชิงตอนนั้นเลย
0: เขารองแชมป
1: ์รองแชมป์
0: เขาก็เลยได้เป็นทีมวางน่าจะสายที่15มั้งถ้าจะจำไม่ผิดนะมันอยู่สายท้ายๆเลย
1: อันนี้ก่อนคุณโก้อธิบายระบบการแข่งขันให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังหน่อยดิ
0: อันไหนเจ็ดสี
1: เจ็ดสีเนี่ย
0: เจ็ดสีนะครับเขาก็คือเอาทีมวางเมื่อปีที่แล้วนะฮะ32ทีมคือ16ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะได้เป็นทีมวางจะได้เล่นในรอบ128ทีมก่อนเลยนะฮะส่วนไอ้16ทีมที่เหลือเนี่ยที่มันตกรอบ32เนี่ยก็จะได้เป็นทีมวางในรอบ256นะฮะไอ้32ทีมเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยแต่ว่าอีก700กว่าทีมเนี่ยต้องไปเล่นในรอบคัดเลือกเพื่อคัดมาให้เหลือ256อ่ะรอบแรกอ่ะเพื่อจะเจอทีมวางจากไอ้จากรอบ32ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมาเจอทีมวางจากรอบ128ซึ่งไอ้ทีมแตงโมของอาจารย์สกลเนี่ยเป็นทีมใหม
1: ่
0: ที่จริงก็ไม่ได้ใหม่หรอกปีแล้วก็ส่งแต่ผลงานไม่ดีเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ต้องมาเริ่มในรอบแรกเลือกรอบแรกเลย
1: รอบ800กว่าทีมเลยนะ
0: ใช่รอบ700คัดมันเหลือ500อ่ะเลยมาถึง256แต่256เนี่ยหมอนทองมันยัง
1: ไม่แข่ง
0: ยังไม่แข่งไงก็ต้องแข่งจาก256เนี่ยไปถึง128 128ถึงจะเจอหมอนทองวันนั้นผู้ที่รังสีพิบูลเนี่ยชนะ1 2 3ถึงจะเจอกับหมอนทอง
1: แล้วสายเนี่ยมันมียังไง
0: สายเนี่ย
1: มันเยอะจัง
0: คือในเมื่อมันมีทีมวาง16ทีมใช่มั้ยก็เอา16ทีมเนี่ยไปเป็นทีมวางแต่ละสาย1 2 3 4 5 6โรงเรียน
1: สาย
0: 16สาย16ทีม16สายแล้วแต่ละสายเนี่ยมันก็จะ100กว่าทีมแข่งแบบน็อกเอาท์ FA ครับเลยน็อกเอาท์แพ้กลับบ้านแพ้กลับบ้านแพ้กลับบ้านนะฮะจาก700โรงเรียนเนี่ยมันก็กระจายไปอย่างของผมอยู่สาย4
1: ของโก้นี่ก็3ชั้น
0: สามชั้นไม่3ก็4นี่แหละของผมสายต้นๆเลยกดปุ่มปุ๊บชื่อขึ้นปั๊บโอ้ไม่ต้องลุ้นแล้วแล้วแบบผมก็ไปไล่มาผมว่าไม่หนักไม่หนักของผมน่าจะเป็นหนักรอบ16ทีม
1: ก็คือรอดูว่าจะเจอทีมโรงเรียนอะไร
0: ใช่
1: ไอ้พวก16ทีมเนี่ยก็คือเป็นทีมวางของสาย
0: ทีมวาง
1: สายแล้วก็สายนั้นที่ลงมาเนี่ยจะมีทีมอะไรบ้างแล้วก
0: ็
1: ไอ้พวกนั้นก็จะไปคัดเลือกกันมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะมาเจอสายเดียวกันไปเรื่อยๆ
0: ใช่ก็ก็เรียกแชมป์สายอ่ะง่าย
1: ๆ
0: แชมป์สาย16สายมันก็คือ16ทีมสุดท้ายนะฮะไอ้ผู้ที่เอาสีพิบูลกับหมอนทองเนี่ยมันไปอยู่สายเดียวกัน
1: สาย15
0: สาย15
1: รถเมย
0: ์ใช่ แล้วถ้าพวกน็อกเอาท์เนี่ยคนน่าจะเข้าใจสับว่าสายบนสายล่างแล้วเผอิญไอ้หมอนทองเนี่ยมันจะอยู่สายบนแล้วผู้ที่รังสีพิบูลเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกับหมอนทองเลยนะหมายความว่าก็อยู่สายบนเพราะนั้นเจอกันไวแน่นอน
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ถ้าผู้ที่รังสีผ่านเข้ามานะ
0: ใช่แล้วตอนแรกก็ผู้ที่รังสีมันจะไปเจอหมอนทองแมตช์ไหนนะนับไปนับมาเอ้ามันก็แมตช์แรกหมอนทองเลยนี่หว่า
1: อ๋อแมตช์แรก
0: เลยคือถ้าหมอนทองลงสนามอะแล้วผู้ที่รัง
1: แมตช์แรกเลย
0: ใช่คือถ้าหมอนทองปุ๊บมันคือแมตช์แรกของหมอนทองถ้าผู้ที่รังสีพิบูลไปตามนัดนะ
1: ต้องเตะสัก3แมตช์ก่อน
0: ชนะรวดเนี่ยหมอนทองเปิดสนาม74ปีนี้ก็คือจะเจอแตงโมอ่ะ
1: แต่ที่ไหนบ้าง
0: รอบแรกคัดเลือกนะคัดเลือกรอบแรกแล้วก็รอบ2เนี่ยไปเตะคลอง6
1: ไม่มีต่างจังหวัดนะ
0: ไม่มีคลอง6ก็ต่างจังหวัดอยู่นะปริมณฑลน่ะ
1: ปริมณฑลปทุมเนี่ยคลอง6
0: ปทุมคลอง6
1: แต่สนามไหน
0: สนาม
1: สนาม1สนาม2
0: ญาติเทียมอ่ะ
1: สนาม2
0: น่าจะ
1: ใช้ญาติเทียมเพราะว่าบอล7คน
0: ใช่
1: เล่นไม่เต็มสนามนะ
0: แต่พอหลังจากเสร็จรอบคัดเลือกนะฮะเริ่มที่รอบ256เนี่ยจะเข้ามาใจกลางเมืองละหนามสุบหนามเทพหนามจุ๊บ
1: แถวๆนั้น
0: แถวๆนั้นนะฮะเดี๋ยวก็เช็คโปรแกรมดีๆแล้วกันว่าโรงเรียนไหนจะไปเตะที่สนามไหนเอาปีที่แล้วนี่ผมว่าคือครั้งนะพอมาเตะใจกลางเมืองอ่ะแต่ปีแล้วเนี่ยมันเจอมรสุมนิดนึงก็เหมือนปีนี้แหละฝนตกหนัก
1: ก็ช่วงนี้ตกอยู่แล้ว
0: ใช่ฝ่ายจัดก็เลยจัดให้แข่งหนามจุ๊บจุฬาลงกรณ์เป็นสนามหลักไปเลย
1: หนามจุ๊บก็ใช้ได้เลย

0: เดี๋ยวเช็คก่อน
1: รอบคัดเลือกนี่เดือนนี้มั้ย
0: ใช่ใช่เรากันเดี๋ยว
1: อ๋อสรุปมีไม่ถึง800ใช่
0: ไหมไม่ถึงนะฮะ
1: ไม่ถึงนะ
0: ตอนแรกอ่ะสมัคร800แต่ว่าเมื่อฝ่ายจัดเขาก็คัดแล้วก็ประกาศออกมาก็เหลือ700กี่ทีมวะเอาแบบ
1: เอาว่าไม่ถึง8แล้วกัน
0: ไม่ถึง8ไม่ถึง8
1: ครับ
0: แต่ก็โอ้700ทีมก็ถือว่าเยอะนะ
1: เยอะมาก
0: เยอะมาก
1: เป็นรายการฟุตบอลที่เยอะสุดในประเทศไทยแล้วไม่มีสมัครเยอะขนาดนี้แล้ว
0: แต่ว่ามันเป็นรายการที่พอมันเป็น7คนอ่ะมันไม่ใช่เตะ90นาทีไงมันก็เลยแบบมันทีมันเยอะได้นะฮะรอบคัดเลือกเดี๋ยวสายที่16 750ทีม750ทีมกลมๆนะฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผมโอ้750อ่ะ
0: ใช่750
1: เยอะเหมือนกันนะ
0: โปรแกรม
1: เราคัดเลือกมา22 22ตุลา
0: ใช่ใช่ใช่รอบคัดเลือก22
1: เดือนนี
0: ้ไปถึง2พฤศจิกายน
1: ใช่นะครับก็มีช่อง7อ่ะนะของเขาก็คือถ่ายทอดสดก็ดูได้นะฮะ
0: ไลฟ์สด
1: แต่เขาชื่อไม่ใช่ชื่อบอล7สีแล้วก็ชื่อแชมป์กีฬา7สีแชมป์กีฬา7 HD Champions Cup 2026
0: โอ้เราไม่เคยเรียกเป็นยศขนาดนี้ไง
1: เ
0: รียกบอล7สีมาตั้งแต่ไหนแต่ไร
1: ก็ถือว่าเป็นเดี๋ยวนี้อาการเป็นรายการหลักรายการหนึ่งของวงการฟุตบอลนักเรียนไปแล้ว
0: ต้องลงปฏิทินไว้
1: ใช่ใช่เป็นหนึ่งรายการสำคัญของแต่ละโรงเรียนที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ถ้าหากว่าประสบความสำเร็จหรือประสบความล้มเหลวนี่จะถูกนำมาตีเป็นผลงานด้วย
0: อืม
1: ก็มากของแต่ละโรงเรียนนะฮะ
0: ใช่นะฮะเพราะว่า
1: แม้ว่าจะเป็นบอล7คนก็ตาม
0: คือมันเป็นรายการที่เราจะได้เห็นโรงเรียนชื่อแปลกๆอ่ะโรงเรียนแบบมันก็ทำให้เราก็ต้องไปหาข้อมูลไงเอ๊ะโรงเรียนนี้จากจังหวัดไหนนะอย่างปีแล้วมีจากจังหวัดศรีสะเกษมีจากร้อยเอ็ดเข้ามาก็ชื่อไม่คุ้นนะเพราะปกติเราก็จะคุ้นชื่อพวกโรงเรียนใหญ่ๆที่เตะของคุณอ่ะเดลินิวอ่ะกรมพละ16ก18กอะไรพวกเนี้ยมันก็จะชื่อมันก็จะซ้ำๆวนไปวนมาอะไรพวกเนี้ยแต่พอเราเจออย่างปีแล้วต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์ของหมอนทองเองเนี่ยมันก็ทำให้หลายๆโรงเรียนเขาก็มองว่ามันก็เป็นหนทางที่จะได้แสดงศักยภาพอ่ะ
1: เดี๋ยวปีนี้ก็มี
0: มีแน่นอน
1: เดี๋ยวปีนี้ พี่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีสตอรี่เรื่องใหม่ขึ้นมาจะเป็นหมอนทองหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นโรงเรียนอื่นเพราะว่าเรื่องราวอะไรแบบนี้มันนำมาเขาเรียกว่านำมาปั้นนำมาขายได้เยอะการต่อสู้ของเด็กๆของพ่อแม่ของโรงเรียนรถขนฝันอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็คือมันสามารถที่จะนำมาเผยแพร่แล้วก็สัมผัสได้ถึงจิตใจของคนไทยได้ง่าย
0: อย่างปี2น่าจะ3ปีก่อนอย่างกันทรารมจากศรีสะเกษที่ได้แชมป์เนี่ยก็เป็นทีมต่างจังหวัดจากภาคอีสานนั่นนะฮะเข้ามาถึงรอบชิงปีนั้นชนะอบจชัยนาทจำได้ชนะอบจชัยนาทแล้วก็โอ้โหสร้างสตอรี
1: ่แล้วก็จะมี
0: มากมายเหมือนกัน
1: หลายอย่างทั้งเรื่องเกมในสนามหลายๆช็อตที่มันเป็นแบบเด็กๆที่มันฮาๆอะไรแบบน
0: ี้โอ้มีมเยอะอย่างน้องหนองคายอ่ะ
1: ที
0: ่ดีใจแล้วคนที่ไม่ข้าม
1: ดีใจก่อนอะไรแบบเนี้ย
0: อันนั้นก็มีม
1: คือมันอยู่ที่แบบกระแสด้วยแล้วก็รายการนี้มันสามารถจับมาเป็นกระแสได้หลายจุดแล้วก็เขาเน้นในความสำคัญแล้วก็มีการไปดูในแต่ละเกมแต่ละช็อตว่าเอามาตรงไหนมาปั้นมาอะไรได้ไงก็เลยได้รับความนิยมขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็อีกหนึ่งรายการแต่ว่าบอลเด็ดตอนนี้ก็คือมันจะไปหนักๆก็ยังช่วงเทอมแรกนะ
0: เทอมแรกก็มี16กอ18กอใช่มั้ยตอนนี้ของผมก็ผมเลื่อนชั้นแล้วนะเดี๋ยวปีหน้าได้มาเตะให้รายการพี่โอ๊คละ
1: หมายถึงไอ้อสัมชัญใช
0: ่ไหมใช่อสัมชัญ
1: 18กอยนะ
0: ขึ้น18กอแล้ว
1: ก็เป็นแชมป์เลยนี
0: ่ใช่ใช
1: ่โอ้สุดยอดพี่ตุ้มตาม

0: แล้วก็ตอนแรกก็จะไปตั้งแต่ปีแล้วแล้วปีแล้วดันแพ้จุดโทษตกรอบแล้วก่อน
1: เลยหมดลุ้นอยู่แล้วนะจะตุลมิตรครบเลย
0: ง่ายปีปีหน้าครบ4โรงเรียน
1: เยี่ยมเลยนะ
0: ฮะ
1: ก็ฝากติดตามกันแต่ว่านอกจากนั้นก็ยังมีรุ่นอื่นๆนะของกรมพละหรือว่ารายการทั่วๆไปก็ยังมีรุ่นที่เขายังไม่ได้แข่งอ่ะไอ16ขอยังไม่ได้แข่งนะ16ขอยังไม่ได้แข่ง
0: 14ก็ยัง
1: 14ก็ยัง
0: นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีรุ่นทั่วไปอีกนะฮะอันนี้ก็ของกรมพละแล้วก็ไหนจะของสมาคมกีฬาฟุตบอลอีกโค้กครับก็เพิ่งจบไปนะฮะโค้กครับนี่ก็จุดกระแสดีนะฮะหลังจากกลับมาจัดอีกครั้งโอ้โหหายไปนาน
1: เอ้แล้วของสมาคมเขาจะมีจัดอะไรไหมยูทลีกนะ
0: ใช่ยูทลีกยูทลีกตอนน
1: ี้จัดเมื่อไหร่
0: รับสมัครอยู่ก็เดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวปิดรับสมัครนี่ก็คือ31ตุลาคมนะฮะ4รุ่น14 16 18
1: เขาแข่งอะไรโก
0: แข่งแบบคัดภาคก่อนต้องบอกว่าระดับอำเภอก่อนตัวแทนอำเภอมาชิงเป็นตัวแทนจังหวัดตัวแทนจังหวัดมาชิงตัวแทนภูมิภาคแล้วก็เอาเหล่าหัวทิศแต่ละภาคมาแข่งชิงแชมป์ประเทศสเตจ4
1: เป็นลีกหรือว่าเป็นแบบ
0: น่าจะ
1: น็อกเอาท์
0: น็อกเอา
1: ท์
0: นี่ว่าน่าจะน็อกเอาท์นะฮะ
1: โอเคก็ยังดีก็ยังดีนะฮะก็จะได้โอ้โหแต่โปรแกรมนักบอลก็เยอะเหมือนกันนะ
0: ก็เยอะ
1: เยอะมากนะ
0: แต่รู้สึกว่าของยุทธลีกนะฮะไอ้พายมิสเตอร์ยุทธคัพเนี่ยจะดรอปปีเกิดของน้องๆหน่อย18ที่จริงมันจะพวกเกิด52เกิด51พวกผู้18ปีรุ่นนี้ก็คือเกิด51แต่ว่าทางฝ่ายจัดเขาเอาเด็ก52เพราะว่ามันเป็นคาบเกี่ยวกับ
1: ปีหน้า
0: ก็เลยเอาเด็ก52เล่น
1: 51เล่นไม่ได้51เกินแล้ว
0: 51ก็ต่อมาอะไรละ
1: ครับ
0: นะฮะก็52แล้วก็54 56นะฮะ
1: ก็วงการฟุตบอลก็วงการฟุตบอลเด็กกันนะ
0: ก็ถ้าบอลเด็กจะรู้ว่าพวกปีเกิดอะไรพวกเนี้ยนะฮะว่าเด็ก52เด็ก53อันเนี้ยมันก็คือตามรุ่นนะฮะ
1: ครับก็ฝากติดตามกันได้นะครับ
0: ก็เยอะแยะนะฮะเดี๋ยวเทอมหน้าเดี๋ยว BG เขาก็กลับมาจัดอีกบอลนักเรียนอ่ะไอ้ Asset White
1: มีนะก็มีทุกปี
0: มีทุกปีอยู่แล้วของ BG นะฮะมันก็คึกคักที่จริงบอลนักเรียนมันเอาจริงๆมันก็น้องๆนักฟุตบอลนี่ก็แทบจะแข่งไม่หวั่นไม่ไหวเหมือนกันนะ
1: โก้ว่ามันเยอะไปมั้ย
0: ผมว่าไอ้เยอะไม่ห่วงไม่น่าห่วงไอ้แข่งทับซ้อนกันเนี่ยน่าห่วงกว่าเพราะว่าอย่างพี่โอก็เคยเห็นน้องๆเช้าแข่งรายการนึงสักพักเก็บของรีบขึ้นรถเพื่อตอนบ่ายไปอีกแข่งอีกสนามนึงเงี้ย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เคยเห็น
1: นี
0: ่นะ
1: ประจำ
0: อันนี้ผมว่ามันควรที่จะต้องแบ่งเทีย
1: ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเยอะไง
0: ใช่มันเยอะผมว่ามันก็ต้องแบ่งเทียบางโรงเรียนเนี่ยเขาทรัพยากรเยอะอย่างอัสสัมชัญธนบุรีอย่างเทพศิรินทร์กรุงเทพคริสเตียนอะไรพวกเนี้ยทรัพยากรเยอะเขาแบ่งเทียเลยว่าอันนี้รายการเมเจอร์อันนี้ชุดใหญ่
1: ใช่ใช่ใช
0: ่อีกรายการนึงต่อให้มันทับซ้อนกัน
1: โอ้ทุกวันนี้ต้องทำอย่างนั้น
0: อันนี้ไม่เทียร์2เทียร์2ให้บางทีก็ให้ชุดสำรองไปหรือก็ให้เด็กแบกอายุไปเตะ
1: ใช่ดิ
0: แต่บางโรงเรียนทำอย่างนั้นไม่ได้
1: ใช
0: ่นะฮะก็ต้องเลือกอะ
1: ่
0: ะนะฮะ
1: ก็คือรายการมันเยอะจัด
0: ใช่
1: แล้วก็อย่างบางโรงเรียนเห็นเลยอย่างพี่อยู่ใกล้ๆอย่างสุขุมวิทเงี้ยวันนึงเตะทออีกวันนึงต้องไปเตะกรมพละอย่างเงี้ยชุดเดียวกันด้วยอย่างเงี้ยแต่ก็ช่วงเวลามันคาบเกี่ยวกันเพราะว่าซึ่งนั่นมันก็แปลว่ารายการมันเยอะ
0: แต่ของพี่ของผมเนี่ยมันใกล้เคียงกันตรงที่เด็กมีชุดเดียว
1: แล้วก็พยายามแบ่ง2ชุดนะ
0: ต้องแบ่งไม่ได้
1: เท
0: ่
1: าที่ได
0: ้
1: แบ่งเท่าที่ได
0: ้เคยแบ่งละเคยแบ่งแล้วสตาร์โค้ดปวดหัวเพราะศักยภาพเด็กมันก็อย่างว่ากัน
1: แต่ว่าแต่ละโรงเรียนเองอ่ะเขาก็มีข้อจำกัดไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่ฮะ
1: อย่างบางโรงเรียนหรือแม้กระทั่งโรงเรียนใหญ่ๆอย่างแม้กระทั่งโรงเรียนเต้ยๆอย่างอย่างคริสเตียนเทพศิรินทร์สามอย่างพวกเนี้ยเขาก็ยังต้องบริหารจัดการให้มันดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขามีเงินที่จะมาทำได้ขนาดนั้นนะเขาก็พยายามเท่าที่พี่คุยกับคนทำทีมของหลายๆทีมเนี่ยเขาพยายามลีนทีมเขาด้วยนะให้มันได้น้อยที่สุดแล้วก็ตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าพยายามเลือกที่มันดีที่สุดดีกว่า
0: ใช่ใช่
1: ถ้าจะส่งหวานๆรวมๆอะไรพวกนี้มันไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ทั้งโรงเรียนทั้งนักบอลทั้งคนทำทั้งแฟนบอลไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนกับว่าจะพยายามจัดให้มันลงตัวเลือกอย่างที่โก้บอกอะปีนึงเราจัดแค่เราจะเน้นแค่2รายการ3รายการ
0: ใช่มันก็มีเทียร์
1: แล้วก็ไปตรงนั้นแล้วก็บริหารจัดการตรงนี้ให้ดีแล้วรุ่นขึ้นมา12 14 16 18อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเด็กขึ้นมาแบบนั้นแล้ว
0: ครับ
1: มันไม่ใช่ว่าจะเข้ามาตอนม.4 ม.5 อย่างเดียวค
0: ือ
1: ถ้าจะไปสร้างตรงนั้นอย่างเดียวเนี่ยจะไปหวังฉาบฉวยตรงนั้นอย่างเดียวเดี๋ยวนี้วงการบอลนักเรียนน่ะโอ้โหแม่งซื้อกัน
0: ซื้อตัวกัน
1: ดึงกันเหมือนบอลลีกเลย
0: เพราะว่าอย่างเดี๋ยวนี้มันหมดยุคกับการคัดตัวไปละการคัดตัวที่เราเห็นแบบน้องๆนักฟุตบอลต่างจังหวัดที่เข้ามาคัดหลัก400 500คนเงี้ยโอ้ผมว่าอันเนี้ยมันก็อาจจะโผล่มาคน2คนอะไรเนี้ยที่คัดออกมาดีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแมวมองแต่ละโรงเรียนเขาไปสรรหามาแล้ว
1: ใช่คือเมื่อก่อนเนี้ยอย่างสมมุติว่าเราทำทีมบอลอะไรพวกเนี้ยเราก็จะเอาเด็กไล่กันขึ้นมาใช่ไหมไล่กันขึ้นมาจากม.1 ม.2 14ไป16ไป18อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันมีการเติมเยอะใช่ป่ะเติมมาตอนม.4 ม.5 ม.6 อะไรพวกเนี้ยเติมตัวเด่นๆอะไรมาทำให้ตอนเนี้ยไอ้โมเดลเรื่องการทำไอ้ทีมเล็กๆให้มันแข็งอะ
0: ยากทีมเล็กอะ
1: มันกลายเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าถ้าคุณมีไอ้ทีมเล็กเนี่ยเปิดคัดแน่นอนทุกโรงเรียนเปิดคัดแล้วก็มีเด็กมาคัดเยอะแต่ว่าที่จะมาได้เนี่ยเต็มที่อ่ะไม่เกิน10คนอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกิน
1: 10คนแต่ละปีนะฮะแต่ว่านักเรียนนักบอลที่จะไปเอามาก็คือพวกโค้ชไปดูตามโรงเรียนต่างๆต่างจังหวัดหรือว่ารายการต่างๆที่เขาแข่งกันนี่แหละโค้ชก็ไปเห็นแล้วก็หรือโค้ชคนนั้นคนนี้บอกก็ดึงมาแล้วเอามาอยู่เอามาเล่น
0: คือ
1: ตรงนี้ต้องสร้างให้แข็งแรงมากขึ้นเพราะว่ามันจะได้บริหารจัดการง่าย
0: ครับ
1: โตไปไม่ต้องเติมแล้วโตไปเอาชุดนี้ไอ้นี่เล่นได้ยาวไอ้นี่เล่นไม่ได้ไม่เอาไอ้นี่ไปเอาตัวใหม่มาหรือว่าคือการบริหารการมันจะง่ายขึ้นนักบอลมันจะไม่ล้น
0: มันมีขาเข้าขาออกเหมือนกัน
1: มันจะไม่เยอะไป
0: บางคนก็ไม่สามารถอยู่ในแนวทางของทางโรงเรียนของทีมงานสตาฟโค้ชได้ก็แยกทางไปก็ไปอยู่โรงเรียนอื่นที่เขารับตรงนี้ได้มันก็มี
1: เยอะไปก็ไม่ไหวนะ
0: ใช่
1: อย่าต่อให้เป็นโรงเรียนใหญ่ๆเยอะไปก็โอ้โหนักบอลแต่ละปีเนี่ยรวมทุกชุดเนี่ยเป็นร้อยนะ
0: เอ๊ะบูก็ชุดหนึ่งตีไปสัก20คนเงี้ย
1: ยี่สิบคนอย่างน้อยอ่ะ
0: ต่อรุ่น
1: อ
0: ่ะ
1: อย่างน้อยนะ
0: อย่าง
1: เยอะเยอะปีเนี่ยใช้เงินทำเป็น10ล้านนะถ้าโรงเรียนใหญ
0: ่ๆอู้ใช่เยอะเยอะอยู่เยอะอยู่นะอย่างม60คนเงี้ยม5ที่เติมขึ้นมาสัก15คนเงี้ยมันก็ชุดหนึ่งละเดี๋ยวจะม4อีกบางโรงเรียนมันเอาแค่มปลาย4 5 6แต่บางโรงเรียนมีงบหน่อยก็เอาทำมต้นด้วยอย่างที่พี่โอ๊กบอก
1: คือพี่ว่าแต่ละโรงเรียนหรือว่านักบอลแต่ละคนมันมีความฝันมีเป้าหมายตรงนี้แล้วแต่ว่าถ้ามันไม่มีการถ้าสำหรับพี่นะพี่ว่ามันต้องมีคนที่เข้ามาดูแลจริงๆจังๆแล้วอะและคนที่ทำได้มันคือสมาคมฟุตบอลเท่านั้นเพราะว่าคนอื่นมันมีอำนาจในการทำ
0: สมาคมมาควรที่จะต้องแบบคุยกับหลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานที่จัดฟุตบอลเยาวชน
1: พี่ว่าตอนนี้มันเริ่มเยอะเกินไปอ่ะแล้วมันควรจะมีการบริหารจัดการให้ลงตัวแล้วนะ
0: คือผมว่ามันควรจะออกปฏิทินออกมาเลยว่าเดือนนี้แข่งรายการไหนเพราะว่าบอลนักเรียนอ่ะในระบบที่เป็นลีกเลยนะที่แข่งแบบเย่าเยือนเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นแบบชัดเจนเท่าไหร่อาจจะมีปีนี้นะมีของแบ็คฮันเตอร์ที่ชัดหน่อยว่าเป็นระบบลีกแต่ก็แข่งขาเดียว
1: กรมพละก็แล้วแต่ปี
0: กรมพละอย่างปีที่แล้วเนี่ยแบ่ง2กลุ่มใช่ไหมแล้วก็เตะ7แมตช
1: ์
0: แต่ว่าปีนี้เปลี่ยนมาเป็นระบบ4กลุ่มแต่ว่าเตะ2ขา
1: เจอ2ครั้ง
0: เตะ2ครั้งก็6แมตช
1: ์
0: นะฮะยังไงเนี่ยกรมพละมันก็กินเวลา2เดือน ไม่ได้กิน 3-4 เดือนที่เป็นฤดูกาลยาวเพราะนั้นแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยคุณก็วางโปรแกรมเลยว่า

0: กรมพละจะเตะเดือนนี้นะอาจจะมีของกองทัพอากาศจะมาเตะอีกเดือนนึงแต่กรมพละกับกองทัพอากาศเนี่ยชอบเตะชนกัน
1: แล้วแต่รุ่น
0: แล้วแต่รุ่นเนี่ย
1: ทอจะเตะพร้อมกัน18กับ16
0: ทอจะเตะเดือนไหนแล้วไหนของสมาคมอีกที่เป็นโค้กครับ
1: ใช่
0: โค้กครับจะเตะเดือนไหน
1: เจ็ดสีอีก
0: เจ็ดสีเนี่ยเขาวางโปรแกรมไว้แล้วว่าพฤศจิ
1: ไม่แต่พี่ว่ามันเริ่มเยอะจัดแล้วแต่ละคนมันก็ตอนนี้ไม่มีแต่คนอยากเข้ามา
0: ใช่ใช่ใช่
1: ยังไอPM ก็มี
0: PM ก็เพิ่งเข้ามาปีนี
1: ้แล้วก็มีอะไรนะพายมินิเตอร์อะไรของ
0: อันใช่ของพายมินิเตอร์ของกระทรวง
1: แล้วก็มีอีก
0: เ
1: นี่ยนับดูเป็น10รายการแล้ว
0: ของกรมพละเอาเฉพาะของกรมพละนะของกรมพละมีที่เป็นถ้วยใหญ่สุดก็คือ18ก16กอะไรพวกนี้ฮะกรมพละย่อยลงมาอีกกรมพละที่มันเป็นชิงแชมป์เยาวชนประชาชนกทมที่โรงเรียนผมได้แชมป์เนี่ยก็ย่อยมาอีกแล้วไหนจะมีของไอ้ที่เด็กไปลิเวอร์พูลอันนั้นก็อีกรายการนึงตอนนี้กรมพละมี 3-4 รายการ
1: ใช่ๆของไฮเออร
0: ์ใช่ของไฮเออร์
1: ที่มันจัดไปเนี่ย
0: ซึ่งตอนแรกผมเข้าใจว่าไฮเออร์กับไอรายการที่โรงเรียนผมได้แชมป์เนี่ยตอนแรกนึกว่ารายการเดียวกันเอ้าจัดแยกนี่หว่า
1: ถ้ามันเป็นถ้ามันคือเรามองแบบมองรวมๆแล้วนะถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมั่วขึ้นไปเรื่อย
0: ๆใช่ใช่ใช่ก
1: ็พี่ว่ามันน่าจะมีการเข้ามาจับเข่าคุยกันได้แล้วไหมว่าแต่ละโรงเรียนหรือว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละคนที่จะจัดอะไรอย่างเนี้ยถ้าคุณจะจัดได้เอาคุณจัดได้นะแต่คุณเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ร่วมในรายการนี้ได้ไหมชื่อแบบนี้ได้ไหมแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะเยอะจนแบบเด็กมันไอคนที่และเด็กนักเรียนอะไอ้คนที่เก่งมันก็จะเก่งมันก็เล่นของมันไอ้คนที่ไม่ได้เล่นมันก็จะไม่ได้เล่น
0: คือตอนแรกผมก็เลยบอกตอนแรกอย่างของโรงเรียนผมเนี่ยตั้งตัวไม่ทันไงคือก็ส่งมีอะไรก็คือส่งไปก่อนส่งไปเงี้ยสภาพผมก็เลยบอกเฮ้ยพี่ถ้าส่งทุกรายการเนี่ยเด็กกรอบหมดนะพี่ก็ต้องจัดเทียร์หน่อยนะว่าเฮ้ยเทียร์หนึ่งไอ้อย่างโรงเรียนผมว่าเทียร์หนึ่งแน่นอนจตุรมิตรจตุรมิตรมือก็ต้องเน้นแน่เน้นทุกปีไอ้พวกรายการถ้วยกอถ้วยขออะไรพวกเนี้ยเอ้ยอันเนี้ยหน้าเทียร์เมเจอร
1: ์ครับ
0: แต่ว่าอย่างรายการที่เป็นของสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเด็กมันต่อยอดได
1: ้
0: อันเนี้ยพี่ก็จัดขึ้นไปสูงๆหน่อยแต่ถ้ารายการไหนที่แข่งจบปุ๊บไม่มีอะไรต่อเนี่ยพี่ก็จัดมาเป็นเทียร์รองๆเลยว่าเอ้ยอันเนี้ยถ้าเด็กแบกอายุได้มีตัวเหลืออะไรพวกเนี้ยพี่ก็ส่งแข่งไปตกรอบไม่เป็นไร
1: ครับ
0: นะฮะหรือว่าให้เด็กมันได้มีเวทีคือถ้าคุณไปส่งทุกรายการและทุกรายการใช้แต่ชุดหลักสำรองก็ไม่ได้ใช้เด็กที่จะแบกอายุปีหน้าเพราะว่าเด็กม.4ปีเนี้ยเดี๋ยวปีหน้าขึ้นม.5ขึ้นม.6อะไรพวกเนี้ยเอาแล้วเด็กจาก16ขึ้นชุด18เนี้ยไม่มีเวที
1: ต่อไปมันจะเฝือจน
0: ใช่
1: มันจะเฝือจนไม่มีรายการไหนสำคัญ
0: อืม
1: นะฮะต่อไปต่อให้คุณอยากเข้ามาสมมติคุณเป็นเอกชนอยากจัดอยากเข้ามาแล้วถ้ามันเยอะจัดจนโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมาส่งตัวดีไม่ได้ใ
0: ช่
1: ไม่ได้รายการคุณก็อาจจะได้รับความนิยมน้อยกว่าควรจะเป็น
0: แล้วเดี๋ยวนี
1: ้
0: ในเดี๋ยวนี้ก็พวกสโมสรอาชีพอะไรพวกนี้พวกทีหนึ่งทีสองเนี่ยก็มีจัดแบบหาเด็กอ่ะ
1: ใช่
0: หาเด็กเข้าเยาวชนนะอย่างบอลของBG เงี้ย Asset ไว้ BG ครับก็จัดแต่เนี่ยผมก็ยอมรับว่ามันก็เป็นเวทีที่น้องๆโชว์ฟอร์มและหลายคนก็ได้เซ็นสัญญากับทางสโมสร BG บางคนไม่ได้เซ็นกับ BG ก็ไปเซ็นกับหลายๆทีมที่เขาก็ดูจากรายการนี้แหละอันเนี้ยผมมองว่าถ้ามันมีประโยชน์คุณก็ส่งเด็กที่ดีที่สุดให้มันได้โชว์ฟอร์มแต่ถ้ารายการไหนที่มันแข่งแบบไม่ค่อยมีอะไรอ่ะแข่งจบเสร็จปุ๊บก็ตัดจบอะไรพวกเนี้ยก็ให้น้องๆมันได้โชว์ฟอร์มแล้วกันไอ้น้องๆแบบชุดสำรองไอ้อย่างอย่างที่ผมบอก18ก16กอะไรพวกเนี้ยมันมีขึ้นชั้นตกชั้นแล้วถ้าตกชั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันขึ้นยากโรงเรียนผมนี่โอ้โหรู้ชะตากรรมเลยกว่าจะขึ้นถ้วยกอได้เนี่ยอันเนี้ยสำคัญ
1: ไปไม่ง่ายนะ
0: ใช่แล้วพอขึ้นถ้วยกอปุ๊บเนี่ยมันเจอศักยภาพโรงเรียนที่มันใกล้เคียงกันเพราะว่าเรารู้เลยว่าพอไปเตะถ้วยขอเนี่ยอุเด็กมันขาดว่ะเด็กขาดอะไรพวกเนี้ยแล้วศักยภาพพวกเนี้ย

0: เด็กมันไม่ได้เจอของจริงอ่ะมันเอื่อยมันเฉื่อยอะไรพวกนี้การพัฒนาอะไรมันก็ไม่เกิด
1: ครับใช่ใช่
0: นะฮะ
1: ก็มันอาจจะยังเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสนใจอ่ะหรือว่าสมาคมก็อาจจะยังไม่ได้มองเรื่องนี้แต
0: ่สมาคม
1: แต่เนี่ยมันคือเด็กๆที่จะพัฒนาต่อไปสู่การเป็นนักบอลอาชีพต่อไปดังนั้นถ้ามันโหลดเกินไปแล้วเด็กไม่ดูแลดีๆอย่างเนี้ยรายการเยอะเกินไปเล่นร่างกายพังหมด
0: โอ้เด็กผมพังแล้วนะ
1: ต่อให้รายการเยอะเด็กมันก็ไม่เก่งก็พัฒนาได้ไม่ดีอย
0: ู่เอาจริงเด็กโรงเรียนผมพังแล้วนะเนี่ยมันมีบางคนที่ผ่าสองสามรอบแล้วเนี่ย
1: ใช่ดิทุกโรงเรียนก
0: ็
1: ไอเด็กพวกนี้โหแบบบางคนนี่ก็น่าสงสารนี่แบบอย่างไอป๊อปอ่ะพี่ไอป๊อปปรเมศอ่ะไอป๊อปนี่ผ่ามาสองรอบใหญ่ๆแล้วนะพี่ปรเมศละอองดีนี่ก็เป็นนักบอลคริสเตียนเหมือนกันนะปัดยาละอองดี
0: ใช่ตัวพี่อ่ะ
1: ก็เป็นนักบอลมาก่อนน้องด้วยแต่ไอ้นี่ซวยจัดเลยเดี๋ยวเจ็บเข่าเดี๋ยวเจ็บนู่นผ่าสองดีแล้วเนี่ยคือมันก็กำศึกหนักเกินไปสำหรับเด็กๆอ่ะมันต้องมีการเข้าไปช่วยดูแลทั้งระบบการจัดการฟุตบอลเยาวชนและดูแลนักฟุตบอลเยาวชนของเราด้วยในการขึ้นมาเยอะๆรายการดีๆเนี่ยมันดีอยู่แล้วมีนักบอลเยอะมีรายการเยอะยังไงก็ดี
0: ครับ
1: ยังไงก็เป็นตัวเลือกได้แต่ว่าถ้ามันเยอะจัดแล้วไม่บริหารจัดการดีมันก็จะล้นเงินไปมันจะไม่ได้สักอย่างทีมชาติก็จะไม่ได้นักบอลดีๆรายการก็จะไม่เกิดสักรายการกลายเป็นทุกรายการนั่งโอ้เนี่ยแข่งอีกแล้วแข่งอีกแล้วแข่งอีกแล้วจะไม่มีรายการใหญ่ๆที่ทุกคนรู้ว่าเนี่ยคือรายการที่เราจะคัดเอานักบอลดีๆนักบอลดีจะมาเล่นหัวแถวแฟนบอลจะไปดูแฟนบอลก็เบื่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่เยอะขึ้นทุกทีแล้วก็ถ้าหากว่าไม่รีบๆจัดการมันจะจัดการยากเพราะต่อไปอ่ะไอ้เรื่องแบบนี้มันจะแต่ละหน่วยงานแล้วก็ทำไมก็ฉันจะจัดของฉัน
0: อ
1: ่ะมันทำไมจัดของฉันอ่ะก็คือทำไมอ่ะเธอมายุ่งอะไรกับฉันอ่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องมีกฎมีระเบียบมีอะไรไปวางซะหน่อยหรือว่ามาคุยกันหน่อยว่าการจะจัดอะไรยังไงได้มันต้องใช้แบบไหนซึ่งผมก็ไม่รู้นะอันนี้มันก็ต้องใช้การวางรากฐานวางระบบของคนที่เขามีความรู้ด้านฟุตบอลเยาวชนอะไรเนี้ยแต่เพียงแต่มองว่าในฐานะของสื่อแล้วก็ดูฟุตบอลตรงนี้มาเหมือนกันเนี่ยก็มองว่าถ้ามันปล่อยให้มันเยอะไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะล้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายก็เสียดายไปแค่นั้นเองนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปพูดถึงบอลไทยนี่เมื่อกี้นี่มีบอลอาจจะไม่เชิงบอลไทยนะมีข่าวน่าสนใจก็คือข่าวก็เห็นข่าวนี้มั้ยล้มบอลน่ะ
0: อ๋อลาวใช่ไหม
1: ลาวอ
0: ่ะอันนี้คือโคตรชัด
1: ไอ้ก็สืบสวนกันอยู
0: ่แต่คือมันตะหงิดมาตั้งแต่ช่วง FF อาเซียน
1: อ่
0: ะ
1: อันนี้คือรายการไอ้ FF นะ
0: ใช่ของ FF
1: ไม่ใช่ FIFA อาเซียนอะไรเนี่ยนะ
0: คือมันตะหงิดตั้งแต่คือผมก็เล่นบอลแบบเราคนเล่นบอลอ่ะมันดูออกว่าจังหวะแบบนี้มัน
1: เล่นบอลนี่คือเตะบอลนะ
0: ใช่อะอย่างผม
1: ไม่ใช่แทงบอลนะ
0: อย่างผมเล่นพวกสาประตูเงี้ยมันมีบางลูกที่ฮะมันเสียประตูแบบนี้เหรอวะ
1: เอออ
0: ย่างฟรีคิกที่มาเลยิงเงี้ยอ่
1: ะใช่ใช่ใช่
0: ไอ้ลูกนั้นคือแบบผมเล่นประตูผมรู้เลยว่าฮะใช่เหรอวะ
1: มันน่าเกลียดอ่ะ
0: เออ
1: มันเขาเรียกว่าอะไรไม่เนียน
0: เออคือแบบประตูมึงพุ่งถึงแต่มึงไม่พุ่ง
1: คือไอ้เรื่องนี้มันก็มีทางสมาคมฟุตบอลของเราเขาก็ยืนยันว่าเขาสอบสวนอยู่นะ
0: ใช่คือมันดูออกแล้วบางแมชแรกที่เจอไทยแมช2ผมไม่แน่ใจว่าเจออะไร
1: แพ้ไทย 5-0 แพ้มาเลเซีย 4-0
0: แล้วมันมีนักเตะอยู่2คนอ่ะที่มันทำเข้าประตูตัวเอง2แมชติดแล้วมันก็โดนใบแดง2แมตช์ติด
1: คือ
0: แ
1: บบนี้เปล่าคือเมื่อวานนี้เป็นข่าวระดับโลกไปแล้วนะ
0: ใช่
1: กาเดียน
0: เนี่ยกาเดียน
1: ของอังกฤษในรายงานเขาระบุชื่อนักบอลเลยก็คือชื่ออะไรสุขพระจันทร์เลื่อนทลานะฮะ
0: อันนี้คือน่าจะเป็นหัวโจก
1: เป็นปีกเป็นปีก
0: ก็เป็นแกนนำที
1: ่นี่เป็นนักบอลนะ
0: ใช่เบอร์10
1: เป็นปีกใช่
0: ก็คือน่าจะเป็นตัวแกนนำต
1: ั
0: วตั้งตัวตี
1: ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการจัดการล็อกผลการแข่งขันชักชวนเพื่อนอะไรแบบนี
0: ้คือไอ้คนอื่นเนี่ยน่าจะอารมณ์มาว่าน่าจะผ่านตัวเนี้ย
1: เพื่อนชวน
0: ตัวเนี้ยชวนแบบเฮ้ย นะนะ

0: สักหน่อยนะ
1: เชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันฟุตบอลที่เชื่อว่ามีฐานอยู่ที่ประเทศกูลาเซาเอ้ยไม่ใช่ประเทศเวียดนาม
0: ก็เป็นไปได้จะเป็นไปได้เพราะว่าไอเบอร์10เนี่ยมันไม่ได้ลงตลอดทั้งเกมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องให้เพื่อนที่มันอยู่ในสนามนั่นแหละจัดให้หน่อยก็เป็นไปได
1: ้นี่ดังแล้วนะฮะรายการ FF เราดังระดับโลกแล้วสื่อเป็นที่ข่าวแล้วนะฮะ
0: แต่สื่อก็ไม่ใช่แค่รายการ FF อย่างเดียวนี่ FIFA เขาก็ตีนี
1: ่รายการเนี่ยเหรอ
0: ไม่ไม่ไม่หมายถึงว่า
1: ข่าวนี
0: ้ข่าวต่างประเทศไอสื่อต่างประเทศมันก็เรื่องฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยเขาที่บอกว่าฟีฟ่าเลือกอินโดนีเซียมาเพราะว่าจะได้เป็นหัวคะแนนในการเลือก
1: อินฟานติโน
0: อินฟานติโนเป็นประธานฟีฟ่าสมัยอ
1: ่
0: ะ
1: และอินโดเนี่ยอยากได้แชมป์มาก
0: ใช่
1: ฟานติโนก็เลยต้องได้แชมป
0: ์
1: ต้องได้แชมป์กับอินโด
0: อ
1: ันนี้มีข่าวเชิงนี
0: ้ใช่ใช่ก็อาเซียนอ่ะอาเซียนล้วนๆนั้นเลย
1: บันเทิงอ่ะไปดูบอลอังกฤษดีกว่า
0: เดี๋ยว
1: เวลาจะหมด
0: วันนี
1: ้เวลาจะหมดแล้วอ่ะเออเราไล่
0: ไปนะโปรแกรมวันนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 6คู่นะ
1: ครับ
0: 6:30 นเป็นอาร์เซนอลเจอกับลีดส์นะครับ 3:00 นไล่เลยตั้งแต่แอสตันวิลล่าเจอเบรนท์ฟอร์ดเชลซีเจอบอร์นมัธนะครับอิปสวิชเจอฟูลแลมซันเดอร์แลนด์เจอไบรตันแล้วก็ 5:30 นเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร
1: ์โก้เชียร์ทีมอะไรเนี่ย
0: ฮะ
1: เชียร์ทีมอะไร
0: ก็ตรงข้ามพี่วันนี้
1: ไม่ใช่ปกติเชียร์ทีมอะไร
0: ก็แมนยูแหละ
1: ปกติเชียร์อะไรอาร์เซนอลแมนยูอ
0: ่ะแมนยูแมนยู
1: ก็อ๋อวันนี้เจอกันด้วย
0: ใช่วันนี้ตรงข้ามพี่
1: อ
0: ่ะก็ไม่รู้ว่าคาริกกับเดอแชบี้ใครจะไปก่อนกัน
1: เอลแซกซิโกเอลแซกซิโกมีแซกโซโฟนแซกซิโกพี่ว่าเสร็จแมนยูเชื่อพี่ดิ
0: ก็เป็นไปได้เป็นไปได้
1: สเปอร์มันยิงไม่ได้สเปอร์มันเล่นดีอะไรหมดทุกอย่างอ่ะแต่ยิงไม่ได้แล้วสุดท้ายกองหลังก็เสียตามฟอร์มเดี๋ยวเจอแมนยูโต้เกมเนี้ยสเปอร์ครองบอลสเปอร์น่าจะครองได้เยอะกว่า
0: ครับ
1: แต่สุดท้ายก็จะโดนแมนยูโต้ไอเอ็มเบอร์โมไอคุณย่าแล้วมันก็ยิง
0: ถ้าแมนยูสไตล์บอลโต้เนี่ย
1: ทำได้ดี
0: ทำดีแต่ถ้าให้มาขึงเกมเจาะตามช่องอะไรพวกเนี้ยโอ้นักบอล
1: แล้วอานอนอ่ะอานอนลีดอานอนเพิ่งแพ้มานะอาร์เซนอลเพิ่งแพ้มาส่วนลีดนี่ยังไม่แพ้ใครด้วย
0: อาร์เซนอลก่อนเบรกฟีฟ่าแพ้ไบตันใช่ไหม
1: ใช่แพ้ไบตัน 3-0 กลับมายัง
0: กลับมาแล้วมั้งมันเบรกไปตั้งแต่3อาทิตย
1: ์นะน่าจะไม่มีปัญหานะ
0: ใช่ผมว่า
1: พกความแค้นมาเต็มที่เล่นในบ้านด้วย
0: ไม่รู้ลาย่ายังจะเหวอจากทีมชาติอยู่เปล่า
1: ทีมชาติเขาไม่ค่อยได้ลง
0: ก็ลงเสร็จปุ๊บก็คอนเทนต์เลย
1: อาร์เซนอลนี่ไม่เคยแพ้2เกมติดในพรีเมียร์ลีกมา 3-4 ปีแล้วนะก็คงจะกลับมาชนะ
0: เล่นในบ้านด้วย
1: ใช่ใช
0: ่ในหน้าพลาดนะฮะ
1: แล้วทีมใหญ่นี้ก็จะมีเชลซีบอนมัด
0: โอ้
1: บอนมัดเนี่ยเป็นทีมที่ทรงดีนะแต่ว่าผลงานไม่ดีนะฮะ
0: บอนมัดชอบเสียประตูท้ายเกม
1: ทรงโคตรดีเล่นบุกโคตรมันเลยนะแต่ว่าชอบโดนประจำเลย
0: บอนมัดล่าสุดโดนลิเวอร์พูล
1: ใช่1-0เองไม่เหรอ
0: ใช่ใช
1: ่ก็เสียดายอาเบลัวนะฮะแต่คู่เองจริงไปอยู่ที่วันอาทิตย์ลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี
0: ้
1: ประเด็นอีกอย่างนึงที่ต้องจับตาดูในสัปดาห์นี้ตั้งแต่ก่อนเกมกับแมนซิตี้ด้วยนะคือประเด็น คือปฏิกิริยาของแฟนบอลอังกฤษในเกมเหล่านี้ในเกมพรีเมียร์ลีกเหล่านี้ผมเชื่อว่าต่อให้ไม่ใช่เกมของแมนซิตี้แต่ว่าก็จะมีการแซวมีการเชียร์ตะโกนด่ามีป้ายมีอะไรด่าแน่นอน
0: อ
1: ่ะต่อให้ไม่ใช่เกมของแมนซิตี้นะยิ่งเกมของแมนเชสเตอร์ที่แอนฟิลด์เนี่ยยิ่งหนักเลยผมว่าไอ้วันอาทิตย์ตอน 4:30 นะฮะไปเยือนลิเวอร์พูลก็คงจะเจอรับน้องหนักหน่วงแน่นอน
0: ก็แมนเชสเตอร์อิตเลสนี่น่าจะมาที่โอทราฟฟอร์ดนะน่าจะมีป้ายของแมนเชสเตอร์อิตเลสเนี่ย
1: ต้องมีต้องมีโดยเฉพาะเกมแมนยูเล่นในบ้านด้วยนะ
0: ใช่วันนี้น่าจะมี
1: โดนแซวยับแน่นอนหรือกระทั่งแมนแฟนบอลแมนซิตี้เองก็น่าสนใจนะ
0: ครับ
1: ว่าเขาจะโอ้โหแบบจะด่าทีมหรือว่าจะสนับสนุนทีมเอาง่ายๆแล้วกระแสส่วนใหญ่จะไปแบบไหนเพราะว่ามันก็มีทั้งสองอย่างนะฮะ
0: คุณเอกบวมถามมาว่าเอฟเวอร์ตันเจอกับใครแต่วันอาทิตย์นะครับเอฟเวอร์ตันเจอกับเฮาซิตี้ไปเยือน
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เอฟเวอร์ตันก็มีข่าวประกาศขายทีมอยู่เจ้าของบอกสนใจมาซื้อได้นะฮะซื้อไหม
0: โอ้ก็น่าจะมูลค่าสูงอยู่เพราะสนามก็เพิ่งสร้างเสร็จ
1: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
0: นั่นสิ
1: เออถ้าขายราคาแบบ400อะไรแบบนี้น่าสนเหมือนกันนะ
0: โอ้หลักร้อยก็น่านะน่าจะมีนะ
1: เออเพราะว่าทีมทุกวันนี้มันซื้อนักบอลกันก็ 3-400 แล้วนะถ้าสโมสรขายเนี่ยสัก 4-500 เนี่ยก็น่าสนเหมือนกันนะ
0: ฮะ
1: นะฮะอ่ะโอ้ 6:00 แล้วเนี่ย
0: ครบละ
1: โอ้โหเร็วจัง
0: 6:00 เช้าเรียบร้อยครับ
1: เอาวันนี้ก็หมดเวลานะฮะเรา2คนคุณโก้แล้วก็ผมโอ๊คลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @

0: พีมนภัทร
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยนี่
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลที่ไทม์วันนี้จะชวนคุณผู้ฟังลุกนั่งลุกนั่งนะคะเรื่องของการขยับนะคะเรื่องของกระความกระตือรือร้นนะคะคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้ใครนั่งกำลังนั่งฟังรายการของเราอยู่บ้างคะทราบไหมคะว่าการที่เรานั่งนิ่งๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ นะคะจะเสี่ยงอันตรายกว่าที่เราคิดเพราะอาจจะทำให้เกิด NCD นะคะอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจมาเคาะประตูถามหาเราได้นะคะต้องสำรวจตัวเองนะมาลองสำรวจตัวเองดูว่าวันๆหนึ่งเนี่ยเราทำพฤติกรรมเนื่อยนิ่งนะคะเหมือนที่อาจารย์หมอปัญญาบอกหรือเปล่าเนื่อยนิ่งกี่ชั่วโมงทั้งนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถดูทีวีเล่นเกมหรือแม้กระทั่งไถฟีดโทรศัพท์เพลินๆพอเราอยู่ในท่านั่งนานๆกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างขาสะโพกต้นขาแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยแทบจะไม่ได้ทำงานเลยร่างกายก็จะสะสมความเสี่ยงเพิ่มระดับน้ำตาลในแล้วก็ไขมันแล้วก็ความดันขึ้นทุกวันสสสค่ะคุณผู้ฟังคะชวนทุกคนมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งด้วยสูตรง่ายๆไม่ต้องใช้อุปก่อน4คำนี้ทำเลยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะใครที่ยืนอยู่หน้าใครที่ฟังอยู่ลองถ้าทำได้ทำนะยืนได้ยังคะตอนยืนไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ให้ร่างกายได้ขยับนะคะเอาย่อตัวลงมาเบาสลับซ้ายขวาย่อนะคะยกค่ะยกขาก้าวตะแหละแตะสลับกันอ่ะซ้ายขวาซ้าย

0: ขวาสลับกันนะคะทุกคนแล้วก็ยืดยืดเหยียดกล้ามเนื้อยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเท่าที่ไหวแล้วก็ปลอดภัยนะคะอย่าลืมนะคะลุกขยับทุก30นาทีอย่างน้อย3นาทีนะคะลดเหนื่อยนิ่งลด MCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสสเอาลุกขึ้นค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะสนทนากับหมอปัญญามาแล้วค่ะมาดูมาฟังเรื่องราวที่กำลังจะบอกคุณผู้ฟังณตอนนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการออกกำลังกายเนาะคุณผู้ฟังเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนาะคุณผู้ฟังต่อกำลังจะพูดถึงเรื่องของภาวะน้ำท่วมเราก็ส่งกำลังใจให้กันและกันแล้วอีกสิ่งนึงที่กำลังจะมาถึงนี่นะคะคุณผู้ฟังนั่นคือเรื่องของเทศกาลกินเจกันอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเจ้าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาแล้วครับสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงยักษ์ภาควิชาการวันอังคารพุธพฤหัสครับวันนี้วันจันทร์ถือเป็นวันไฮไลท์ผมก็เลือกหัวข้อที่เมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนท่านผู้ฟังก็ถามเรื่องเกี่ยวกับไขมันพอกตับมานะก็เลยเลือกเรื่องนี้มาเพื่อจะมาเล่าให้ท่านฟังเฉพาะวันนี้นะครับเป็นไฮไลท์ว่าไขมันพอกตับบางคนจะเรียกไขมันเกาะตับอะไรจะเรียกกันนะครับแต่สรุปก็คือเนื้อตับมีไขมันไปแทรกอยู่ในเนื้อตับของเราทั้งก้อนเนี่ยแหละครับเป็นผลทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเพราะว่าตับเป็นอวัยวะที่สำคัญทำหน้าที่ในการจัดการหลายๆอย่างทั้งสร้างเอนไซม์สร้างน้ำย่อยต่างๆสร้างสารต่างๆที่ช่วยเราในการย่อยอาหารและช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้เป็นปกติเนื่องจากตับเป็นตัวที่สกัดเปลี่ยนแปลงเจ้าของเสียหลายๆอย่างทิ้งออกจากร่างกายเช่นเหล้าเบียร
0: ์
2: พวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นสารพิษในร่างกายถ้าไม่มีการถูกจัดการโดยตับเนี่ยมันจะเมาไปทั้งคืนทั้งวันเลยครับไม่เลิกเมาสักทีอ่ะแต่เพราะว่าพอท่านกินเหล้าเข้าสู่ร่างกายร่างกายก็จะจัดการส่งไปตามกระแสเลือดไปที่สมองก่อนเลยทำให้เรามึนควบคุมสติไม่ได้เขาคือคนเมาอีกส่วนนึงก็คือส่งไปผ่านทางระบบตับนะครับซึ่งตับจะตัวที่กันกรองขจัดทำลายสารพิษต่างๆจากแอลกอฮอล์เปลี่ยนสารแอลกอฮอล์ให้เป็นสารที่มันไม่ใช่สารพิษอีกต่อไปแล้วก็ส่งไปที่ไตให้ไตขจัดทิ้งทางปัสสาวะถ้าท่านฟังดื่มเหล้าก็จะเห็นว่าอีกสักประมาณชั่วโมงกว่านะครับไปนั้นนะครับดื่มเหล้าไปแล้วชั่วโมงกว่าไปฉี่คุณจะได้กลิ่นแอลกอฮอล์ทั้งฉี่เลยแหละเพราะตับมันคอยจัดการเอาออกตั้งแต่แรกเลยมันไม่รอนะครับพอคุณกินดูดซึมเข้าสู่กระเพาะอาหารคุณเสร็จแอลกอฮอล์คอยแต่ละนั้นจะถูกพาไปที่ตับเลยแค่ส่วนหนึ่งถึงไปสมองก็จริงนะครับแต่ส่วนหนึ่งไปที่ตับเพื่อทำลายมันซะไม่ให้มันเมาร่างกายเราเพราะแอลกอฮอล์ไม่ใช่เรื่องดีกับเซลล์นี่ครับเป็นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ชัดเจนเห็นชัดๆและสารที่อื่นๆนี่ก็เหมือนกันครับจากอาหารจากการต่างๆนี่ครับที่เข้าสู่ร่างกายตับจะต้องเป็นคนจัดการเพื่อสร้างสารกลับมาดิวทรไลซ์มันทำให้มันเป็นสารที่ไม่เป็นพิษซะจะส่งทำลายทิ้งออกทางตับไปทางปัสสาวะนะครับก็คือผ่านทางไตนี่คือกระบวนการที่ร่างกายมีไว้เพื่อจัดการโดยอัตโนมัตินะร่างกายรู้ว่าสารเหล่านี้เป็นสารที่ไม่ดีสารเหล่านี้เป็นสารที่ดีสารใดๆก็ดีก็ดีตับก็จะไปจัดการให้ต่อไปเรื่อยๆเช่นคุณกินโปรตีนเข้าไปกินแป้งน้ำตาลเข้าไปโอเคนะครับแต่ถ้ากินพวกสารที่เป็นพิษร่างกายจัดการทันทีไม่หรอกไม่ยอมให้อยู่ในร่างกายเราเพราะมันผิดปกติผลตามมาก็คือการที่คุณมีสารต่างๆที่ไม่มีผลดีต่อร่างกายนี่เองครับร่างกายจะไปสร้างเป็นสารพิษขึ้นมาแล้วก็จัดการตับเมื่อต้องเผชิญกับเจ้าของพิษที่เป็นพิษบ่อยๆซ้ำๆเช่นกินแอลกอฮอล์เมาเช้าถอนเย็นเหล่านี้เป็นตัวอย่างครับสารพิษก็อยู่ร่างกายเรานานนี่คือตัวอย่างสาเหตุอันแรกที่ยกให้ดูก่อนเลยนะครับเมื่อร่างกายต้องเจอกับสารพิษนานตับก็มีการอักเสบตามไปด้วยเพราะจัดการกับของที่มีอาวุธถ้าแอลกอฮอล์ถือว่าเป็นฝ่ายศัตรูที่มีอาวุธร้ายแรงเราสู้กับเขา

0: สู้กับมันก็จะมีโอกาสที่จะได้รับบาดแผลบ้างเป็นธรรมดาชั้นใดชั้นนั้นครับศัพท์ก็เปรียบเสมือนทหารที่ไปสู้รบกับฝ่ายตรงข้ามที่มีอาวุธร้ายแรงมีโอกาสพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดเป็นบาดแผลในร่างกายเราได้เช่นเดียวกันตับก็ชั้นใดชั้นนั้นแหละครับมันเปลี่ยนเหล้าให้เป็นสารที่ไม่เป็นพิษเอาทิ้งทันไปโอกาสที่ไตตับก็จะมีปัญหาที่จะทำระบาดเจ็บได้และเมื่อการบาดเจ็บเกิดขึ้นในเซลล์ตับก็ทำให้ตับนั้นมีสารอนุมูลอิสระสูงขึ้นการอักเสบแบบเรื้อรังเกิดขึ้นไม่กี่วันไม่กี่เดือนตับก็จะอักเสบเยอะกระจายไปทั่วเนื้อตับเมื่อมีการอักเสบขึ้นในเนื้อตับเพราะเราเป็นคนทำจากเหตุชุดที่หนึ่งยกตัวอย่างแล้วครับแอลกอฮอล์สาเหตุชุดที่สองจากเหตุที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็มีนะท่านผู้ฟังเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานเป็นหมวนนานๆเรื้อรังนะครับไม่รักษาไม่ดูแลไม่ยอมกินยาที่ลดน้ำตาลต่างที่ว่าพูดถึงหรือตับหรือร่างกายเรามีไขมันในเลือดสูงนะครับตับก็จะถูกก็จะรับผลพิษจากไขมันสูงนะครับทั้งโคเลสเตอรอลทั้ง LDL ต่างๆเหล่านี้ครับทำให้ตับต้องจัดการกับมันเช่นเดียวกันก็เปลี่ยนแปลงเจ้าไขมันตัวร้ายเป็นไขมันตัวที่ไม่ร้ายนักรวมทั้งกินอาหารเยอะอ้วนเยอะ
1: อ
0: ้วนนี่เป็นคำพูดที่ผมไม่อยากพูดบ่อยนะครับแต่แสลงใจท่านฟัง
1: แชร์ได้นะอาจารย์รู้แชร์เลยเพราะว่าคือถ้าเราปล่อยไว้นานๆนะมันจะกลายเป็นตับแข็งพอตับแข็งปุ๊บก็จะกลายเป็นโรคร้าย
0: กระบวนการเหล่านี้ครับทั้งเบาหวานทั้งไขมันในเลือดสูงทั้งอ้วนเยอะมีไขมันในเลือดสูงตามไปด้วยเหล่านี้ต้องทำให้ตับปฏิกิริยาอักเสบคล้ายๆกับที่คุณกินเหล้าเหมือนกันเป็นสารที่เข้าสู่ร่างกายนั้นเป็นสารพิษก็คือพวกเหล้าแต่กลุ่มพวกไขมันพวกอะไรเนี่ยเป็นสารที่มีพิษต่อร่างกายนี่หน่อยก็จริงแต่ว่าพออ้วนเยอะไขมันเยอะเบาหวานเป็นแล้วเยอะมันก็ทำเนื้อตับเราอักเสบเช่นเดียวกันเข้าๆอีหลอบเดียวกันนะครับคือสรุปแล้วทั้งสารพิษสารไม่พิษต่างๆถ้าเกิดในกลุ่มของพวกไขมันกลุ่มที่ทำให้อ้วนเยอะกลุ่มที่เป็นน้ำตาลสูงเช่นเบาหวานล้วนแล้วจะเป็นเหตุสาเหตุที่ทำให้ตับมีการอักเสบและเมื่อเซลล์ตับมีการอักเสบซ้ำร่างกายก็จึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับโดยที่ไขมันที่มีเยอะในร่างกายนะครับจะเข้ามาแทรกในเนื้อตับเนื้อตับที่เป็นเซลล์ธรรมดามีเซลล์ตับล้วนๆนะครับกลับกลายไปว่าถูกแทรกแซงด้วยเจ้าไขมันเราก็เลยตรวจพบจากทางการแพทย์เช่นไปทำอัลตราซาวด์ช่องท้องที่หมอรักสั่งตรวจเสมอหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้บางบริษัทก็อนุญาตให้ทำอัลตราซาวด์ของช่องท้องส่วนบนเพื่อตรวจพวกนี้ด้วยนะครับเราก็จะเจอการเปลี่ยนแปลงที่เนื้อตับให้สัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปของอัลตราซาวด์คุณหมอก็เลยวินิจฉัยว่าเนี่ยเป็นไขมันพอกตับไขมันเกาะตับระยะแรกๆเห็นไหมมันแสดงออกเพราะจะมีสิ่งแปลกปลอมไปเกาะอยู่ในเนื้อตับเราเรียกมันว่าไขมันพอกตับหรือบางคนเรียกแบบง่ายๆไขมันเกาะตับว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและเกิดขึ้นในคนไทยมากมายนะเพราะเรานิยมสบายๆจะถึงวันหยุดหลายๆวันรวมพวกกันเฮฮามีปาร์ตี้ใหญ่บางทีก็กินอาหารมื้อใหญ่ๆเช่นพวกหมูกระทะกินเต็มที่เอาให้คุ้มทุนที่เราก็เก็บเราลายหัวหลายร้อยบาทอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็กินอัดเต็มที่เลยก็ได้แคลอรี่เข้าไปเยอะมากโอเวอร์แคลอรี่ตามด้วยอ้วนนะครับเบาหวานตามมาเพราะว่ากินน้ำหวานเหมือนเยอะแยะไปหมดเลยรวมทั้งบางคนก็เติมเหล้าเบียร์ด้วยแต่กระบวนการเหล่านี้นะจะบอกซะก่อนไม่ใช่กินแบบที่พวกเรากินทั่วไปที่กันเติมด้วยเหล้าด้วยเลยรวมกันสุดท้ายแล้วเนื้อตับอักเสบไปอักเสบมาก็เป็นสารตัวออกซิเดชันเยอะนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาตับจึงต้องจัดการกับตัวเองจะคือทำให้เปลี่ยนแปลงไขมันพอกเมื่อเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเวลาผ่านไปเป็นปี2ปี3ปีเนื้อตับที่มีไขมันพอกแต่แรกจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่ชื่อว่าเป็นตับแข็งครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการเหมือนท่านเดินขึ้นบันไดจากชั้น1ที่บ้านเราขึ้นไปชั้น2เวลาจะกลางคืนแล้วจะขึ้นไปนอนที่ห้องนอนข้างบนชั้น2คุณต้องเดินขึ้นบันไดขั้นที่1ก็เ ขั้นที่สองขั้นที่สามมันเรียงตัวอย่างเงี้ยครับเป็นบันไดขั้นจากไขมันเริ่มมีการอักเสบกินเหล้าอ้วนแยะขั้นที่หนึ่งขั้นที่เก้าโดยขั้นที่สองขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อตับมีพังผืดอยู่ในเนื้อตับเยอะขึ้นแทนไขมันเรียกว่าเป็นตับแข็งนะครับและตับแข็งนี่เองครับเป็นไปสักสิบปีสิบห้าปีกระบวนการเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาการไปในทางที่ร้ายจนกระทั่งสุดท้ายลงเอยด้วยอาจจะมีบางเซลล์บางกลุ่มของเนื้อตับเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นจากตับแข็งนะท่านว่าเป็นเนื้อร้ายก้อนเล็กๆขึ้นมาในเนื้อตับก่อนเลยและก้อนเหล่านี้ก็จะโตขึ้นโตขึ้นจนเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เรียกว่ามะเร็งตับซึ่งมีหลายเปอร์เซ็นต์ในคนไข้ที่เป็นตับแข็งนะท่านฟังไปนานๆมีส่วนหนึ่งที่แปลงกลายไปเป็นเนื้อลายลาจนได้และมะเร็งตับเองครับเอาชีวิตคุณได้เร็วมากเลยซึ่งเป็นสิ่งที่กระบวนการเหล่านี้แต่ก่อนเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่ามันเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันเหมือนเดินขึ้นบันไดเป็นขั้นไปเรื่อยๆร้ายมากขึ้นเรื่อยๆแต่พอศึกษากันเยอะๆงานวิจัยก็บอกว่าเออเรานี่มันมาสวมกันเอามาต่อยอดกันเป็นขั้นตอนต่อกันจึงสรุปเป็นภาควิชาการเกี่ยวกับทางเดินอาหารเรื่องตับจากไขมันพอกตับเปลี่ยนเป็นตับแข็งเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายที่ตับและเนื้อร้ายในก้อนเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเนื้อมะเร็งที่ตับจนได้และเอาชีวิตเราจนได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะระมัดระวังอย่าให้อ้วนมากอย่าให้ไขมันพอกกินในร่างกายเยอะเกินไปเมื่อไหร่จะกระแต่ที่ไขมันในเลือดคุณสูงคุณหมอจะช่วยลดไปให้ยาช่วยปรับพฤติกรรมในการลดไขมันลงทำตามนะครับเพราะถ้าไขมันมันเยอะก็จะมีปัญหาได้ในการที่คุณหมอคนหนึ่งสั่งยาลดไขมันพวกสแตตินเหล่านี้ครับให้คนไข้กินเนี่ยไม่ใช่ต้องการลดแค่ไขมันแต่เขาไม่รู้จะพูดไงให้มันยาวๆให้เข้าใจได้เพราะการลดไขมันตัวเดียวนั้นไปลดโรคภัยไข้เจ็บอีกเยอะเลยเป็นสิบโรคเช่นไขมันพอกตับเป็นตัวอย่างที่หนึ่งเลยครับสี่แรงๆอันนี้ก็เช่นหลอดเลือดสมองตีบตันเป็นอัมพฤกษ์ของพาสเห็นไหมหลอดเลือดหัวใจตีบตันต้องทำบอลลูนทำบายพาสเห็นไหมและอื่นๆเยอะแยะเลยครับท่านผู้ฟังแค่ลดไขมันคำเดียวหมอพูดออกจากปากว่าให้ยาลดไขมันนะครับพี่เพราะเจาะเลือดสูงแต่ในใจคุณหมอเขาคิดอีก10กว่าโรคที่จะเกิดตามไขมันที่สูงเหล่านี้เองครับเพราะเขาจะป้องกันคุณจากการที่เป็นโรคร้ายเหล่านั้นอีกซึ่งเขารู้เขาเรียนมาแต่พวกเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจด้วยว่าไขมันสูงจะลดไขมันให้กินยาทุกวันไม่อยากกินว่ะเอาละคิดตามพวกคลิปต่างๆที่พูดกันในโซเชียลละไม่เชื่ออย่างนั้นมากกว่าเพราะไม่อยากกินยาทุกวันน่ะกลัวตับจะพังไตจะพังแต่จริงแล้วตับคุณพังอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดไขมันในเลือดสูงนะมันเป็นสิ่งที่ตอบท้องตอบสนองคนที่เขาเรียนมาเขารู้เขาก็รู้ว่าเขาทำให้คุณกินยาวันละหนึ่งเม็ดลดไขมันแต่ความจริงแล้วมันคือไปลดการเกิดโรคอีก10กว่าโร
1: ค
0: อีกเกินเหตุประจักษ์ไขมันเลือดสูงตัวเดียวจากความอ้วนอย่างเดียวไปจากเหล้าเบียร์ที่คุณกินอย่างเดียวเนี่ยครับมันลดไขมันในเลือดถ้าเทสคุณเนี่ยเขาก็ป้องกันคุณได้10กว่าโรคแต่เราไม่รู้เลยเราคนไข้เราไม่รู้ว่าให้กินยารักษาไขมันรักษาไปทำไมไขมันอะไรเงี้ยต้องไปเข้าใจแต่คนที่เข้าใจก็คือคนที่รู้และบอกถ้าเขามีเวลาคุยกับคุณแบบที่ผมมีเวลาให้รายการของเราเนี่ยครับร้อยท่านฟังว่าลดไขมันไม่ใช่ลดเฉพาะตัวไขมันแต่นะครับหางมันตามมาอีก10กว่าโรคเนี่ยครับเราลดมันได้ไม่ให้เกิดการเสี่ยงกับคุณได้นะครับท่านฟังที่เรื่องนี้เรื่องสำคัญมากพูดเรื่องตับไขมันพอกตับต่อไปถึงตับแข็งต่อไปถึงมะเร็งตับต่อไปถึงโรคอื่นๆหลายสิบโรคเลยที่เกี่ยวข้องกับไขมันสูงเป็นเหตุของมันจากไขมันพอกตับคุ้มไหมครับท่านผู้ฟังกับในการที่จะจัดการควบคุมไขมันพอกตับและไขมันที่สูงในร่างกายคุณและความอ้วนในร่างกายคุณลงซะเพื่อปลดโรคภัยไข้เจ็บที่ตามมาเป็นสิบโรคเหล่านี้ด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
1: หลายคนอาจารย์เห็นไหมอาจารย์พูดมาก็ดีเหมือนกันเพราะว่านอกจากเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องเหล้าเรื่องโรคเบาหวานโรคต่างๆแล้วเนี่ยมัน ก็มียาบางตัวที่คนไม่กล้ากินกลัวเป็นตับจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มันมียาไหมยาบางชนิดพวกหนูเคยดูพวกสเตียรอยด์อะไรพวกนี้เกี่ยวไหม
0: มียาบางตัวจริงๆเลยครับที่อาจจะใช้นานๆนะครับมีผลต่อตับเช่นกลุ่มสเตียรอยด์ที่ตาพูดถึงเนี่ยหนึ่งตัวนะมียาอื่นอีกหลายตัวเหมือนกันที่มีผลแต่ทุกอย่างนั้นมันถูกรวมในกลุ่มของป้ายแดงหมดเลยครับซึ่งหมอทุกคนที่ก่อนจะจบเป็นแพทย์ออกมาจากโรงเรียนแพทย์จบจากศรีราชจากรามาจุฬาพวกนี้ถูกสอนมาเต็มที่เลยมาร์กไปเลยมีการออกข้อสอบเพื่อตอกย้ำความจำให้คุณหมอด้วยว่ายากลุ่มนี้ใช้ระมัดระวังพอดีรับสูตรแล้วรวมกลุ่มนี้ครับมีไม่กี่ตัวที่หมอต้องระวังในการใช้ถ้าจำเป็นจริงๆเช่นสเตียรอยด์เป็นตัวอย่างนะเราก็ใช้ต้องระมัดระวังและติดตามดูผลงานของยานั้นตลอดเวลาว่ามีผลต่ออวัยวะต่างในร่างกายหรือยังเช่นไตมีปัญหาหรือยังตับมีปัญหาหรือยังสมองมีปัญหาหรือยังเป็นตัวอย่างนะครับแต่ยาทั่วไปที่ผลิตออกมาขายอยู่ปัจจุบันนี้ที่หมอมาใช้ปัจจุบันนี้ครับมันเป็นยาที่จะไม่มีผลพวกนี้เลยถ้าปรับให้ตามโดสที่หมอเรียนมาเนี่ยครับแต่อย่าไปซื้อกินเองเพราะเราไม่รู้ว่าโดสที่เหมาะกับร่างกายเรานั้นโดสคือขนาดของยาเนี่ยจะกินเท่าไหร่กันแน่และให้กินเป็นเทคนิคเป็นการในการให้กินอย่างไรบ้างนะครับเช่นกินช่วงหนึ่งแล้วก็พออาการดีขึ้นต้องถอยยาออกหรือว่าค่อยเทลออฟออกทีละน้อยทีละน้อยถ้ามีอาการเยอะขึ้นถึงขนาดหนึ่งเจาะเลือดเช็คดูถึงเข้าไปใหม่อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ให้กินไปเรื่อยเฉยโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีข้อเสียข้อดีอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายเราด้วยสรุปคือยาทุกอย่างครับถ้าใช้โดยผู้ที่มีความรู้และมีเครื่องมือเครื่องไม้ในการที่จะตรวจจับว่ามันเกิดผลเสียต่อร่างกายขึ้นหรือนะเริ่มมีสตาร์ทการผลเสียแล้วนะก็ให้หยุดซะมันก็จะจบไปนั่นเองครับไม่ใช่บอกว่ากินแล้วต้องเป็นตับไตทางอะไรเงี้ยพูดอย่างนี้มันทำให้ผิดพลาดจากเทคนิคในการทำในการใช้รักษาคนนะครับคุณค่าคุณจะรักษาร่างกายคุณเนี่ยคุณต้องยอมที่จะกินยาบางตัวสัก5วันอย่างเช่นยาเอ็นเซตตัวอย่างปวดเข่าเดินไม่ได้เลยเนี่ยหมอจะกินสัก3วันวันละครั้งถ้ามากแล้วมากกว่านี้ไม่หายขอเติมมาที่4วันที่5เป็น5วันจาก3วันที่อาการน้อยอาการปาดกายถึงมากให้กิน5วันแล้วหยุดสต็อปนะมันก็ไม่เกิดอะไรข้อเสียกับร่างกายเรามันเพียงแต่เข้าไปออกฤทธิ์ในการช่วยรักษาเข่าปวดข้อเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็หยุดยาอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นเหลืออยู่บ้างนิดต่อไปใช้วิธีการทำกายภาพบำบัดเสริมเอาเทคนิคการรักษาแพทย์เขามีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงต่างๆเยอะตอนนี้เขารู้ว่ายาตัวนี้บางทีมันก็มีปัญหาอยู่ในวงแดงยาต้องใช้อย่างระมัดระวังไม่ใช้แบบต่อเนื่องกันยาวๆเป็นปีเป็นเดือนเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้ามีเป้าหมายในการใช้ชัดเจนว่าจะรักษาโรคนี้อาการดีขึ้นแค่นี้ต้องหยุดแล้วแล้วก็มีการเจาะเลือดตรวจเช็คอีก2เดือน3เดือนต่อไปเรื่อยๆติดตามมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราหรือเปล่าถ้ามีก็จะรู้ก่อนแล้วก็มียาตัวอื่นที่ช่วยในการบำรุงกับรักษากลับคืนมาได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: อาจารย์ขาขออนุญาตที่หนึ่งนะคะนอกจากหลายๆปัจจัยเช่นเหล้าเบาหวานหรือยาบางตัวเนี่ยกรรมพันธุ์มีส่วนให้เป็นพวกตับพวกอะไรนี้ด้วยไหมคะอาจารย
0: ์ถ้าเกี่ยวกับตับเนี่ยจะมีกรรมพันธุ์น้อยกว่าพวกอื่นแต่เต่าน
1: ะ
0: ตับมันสร้างมาให้ตัวเองสู้สุดฤทธิ์มันจึงไม่ค่อยรับกรรมพันธุ์จากสายเลือดมากนักนะครับสำคัญได้สุดก็คือร่างกายเราต้องพยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีตั้งแต่เริ่มโตขึ้นมานะครับจะให้ตับมีปัญหาแต่แรกซึ่งเช่นเป็นตับอักเสบไวรัสอันนี้จะเชื้อไวรัสเลยนะตับจะรับตับอักเสบอย่างเงี้ยเราใช้วัคซีนครับเรามีวัคซีนให้คนไข้ปัจจุบันเนี่ยให้ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไอ้ตัวนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งของการที่จะเกิดตับไขมันพอกตับอักเสบเป็นเหตุนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งเราไม่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เพราะว่ามันเป็นเหตุที่เกิดเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ละคนแต่ละบุคคลเท่านั้นเองจะมีวัคซีนคอยป้องกันด้วยต่างหากนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็น่ากลัวมาใครอะไรนะไอเมื่อสักครู่ที่ตับอักเสบไวรัสตับอักเสบนะบางทีเราอาจจะไม่ค่อยดูแลตัวเองมันอาจจะติดทางน้ำลายติดทางนู้นทางนี้ได้นะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็น่ากลัวที่สุดก็คือพอเราติดแล้วเนี่ยมันไม่ได้เจอระยะแรกอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะอาจารย์ที่คุณนักเคยเป็นระยะแรกไม่เป็นไรระยะสองไม่เป็นอาจารย์

0: อาการอะไรเลยวันดีคืนดีไปตรวจปรากฏว่าเจอไขมันพอกตับระยะสุดท้ายมันซ่อนตัวเนียนขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณหมอ
1: ใช่ครับไขมันพอกตับนี่ไม่มีอาการเลยนะครับจริงๆด้วยนะครับเพราะในปัจจุบันในการตรวจโรคเช็คร่างกายประจำปีเนี่ยเป้าหมายอีกอันสำคัญมากของตัวเลือดที่เจาะหลายปีปีละครั้งปีละครั้งที่ต้องตอบกระโดดที่อสมทให้เจาะปีละครั้งเรียนอยู่กันนะครับมันจะไปประเมินว่าคุณมีโรคไขมันพอกตับหรือเปล่าด้วยนะครับเป็นผลของตับ 3-4 ตัวไม่ใช่ค่าตับ 3-4 ตัวนะ SGOT SGPT PT ต่างหลายตัวเลยประกอบกันเนี่ยวินิจฉัยได้เลยว่ามันทำท่าจะเป็นไขมันก่อตับแล้วนะหมอจะบุกเข้าไปรักษามันเลยไม่ต้องรอตอบไปแล้วอะไรนี้เป็นตัวอย่างมันเช็คร่างกายประจำปีจึงมีความสำคัญครับท่านครับ
0: ใช่นะคุณฟังสิ่งทั้งหมดทั้งมวลต่อชื่อว่ามันเกิดจากพฤติกรรมด้วยนะอาจารย์พฤติกรรมการกินของเรานี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: จะปฏิเสธไม่ได้นะไขมันพอกตับนั้นก็มาจากอ้วนอ้วนมาจากอะไรอ้วนมาจากการกินอันนี้บอกตัวเองเหมือนกันอาจารย์พฤติกรรมการกินนะคะนะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนนะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้าพูดคุยกันนะคะ SMS 4689899แล้วคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะมาสายหน้าใหม่ก็022485937นะคะใครก็022485937นะคะ
1: ครับวันที่เป็นไฮไลท์คือจันทร์กับศุกร์ของทุกสัปดาห์ผมเปิดให้ท่านฟังได้ผ่อนคลายนะแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่ภาควิชาการคืออังคารพุธพฤหัส3วันจะเข้มข้นเรื่องภาควิชาการแบบอย่างละเอียดร้อยเข้าใจเลยไม่ได้พูดแบบสั้นๆผ่านๆท่านก็จับใช้ไม่ได้อังคารพุทธศาสตร์หรือภาควิชาการที่ผลจะเจาะเข้าไปเลยว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีการโต้ตอบกันรันรับการกับสุขที่ก็จะให้เรื่องถึงด่านนี้บวกเข้าไปท่านสามารถถามได้นะครับต่อสายสดก็พูดคุยก็ได้ด้วยนะครับ
0: นะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักค่ะ
1: มาครับ

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคายชีวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
2: FM 99 Active Radio เชิญคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
3: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
2: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
3: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only หุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
2: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99

0: พีมนภัทร
1: กลับมาในช่วงนี
2: ้ภาควิชาการเคลื่อนความดันโลหิตสูงทั้งสิริเลยการวันนี้อังคารนะครับถึงวันศุกร์เป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงเนื้อหามันเยอะแล้วก็คนก็กังวลมากแถมคนที่วัดความดันตามโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเป็นความดันโลหิตสูงปริมาณมากถึงแม้จะไม่ได้วัดมาตรวจที่โรงพยาบาลแต่มีการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมอนามัยสำรวจจากโรงพยาบาลของเราทุกที่ทุกจังหวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยก็เพราะว่าความดันของคนไทยนะครับมีค่าความดันสูงถึง 40% ของคนทั่วไปเยอะทั้งเต่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดินอยู่เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะแต่เป็นร้อยคนในโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าวัดซ้ำอีกที15นาทีหลังจากที่ค่าตัวแรกมันสูงก็ยังสูงอยู่เขาบอกว่าคนนี้เป็นความดันสูงนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เองนะครับบอกว่าการรักษาคงต้องเริ่มแล้วล่ะอย่างน้อยๆก็มีการปรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมเมื่อเกี่ยวความดันสูงนั้นต้องพูดเป็นวันหนึ่งเพราะมันเกี่ยวข้องกับแทบทุกอย่างครับร่างกายอาหารการกินการหลับการนอนต่างๆปกติหรือเปล่ารวมทั้งการออกกำลังกายเป็นยังไงบ้างรวมทั้งมีเรื่องกังวลใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งมีความสำคัญก็แปลว่าความดันมันเกี่ยวข้องกับแทบทุกอย่างในการดำเนินชีวิตปกติของคนเราการจะปรับพฤติกรรมให้มันเหมาะสมเพื่อให้ความดันโลหิตเรานั้นไม่สูงจากค่าปกติจนเกินไปก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจและค่อยๆพูดค่อยๆกระจายกันพูดผ่านๆไปชาวบ้านอย่างพวกเราฟังเข้าใจนะแต่ว่าจับประเด็นตัวไว้ไม่ค่อยได้แล้วค่อยๆพูดกันแล้วก็มีการซักถามจากท่านฟังชาวบ้านกลับมาด้วยก็ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นเพราะคำถามแต่ละคำถามนั้นก็เชื่อว่าท่านฟังท่านอื่นๆที่ฟังรายการอยู่นะครับก็จะเป็นปัญหาอย่างนั้นคล้ายๆกันเหมือนกันจะได้คำตอบคล้ายๆกันด้วยนะครับเอาละครับหันกลับมาเรื่องเกี่ยวกับการวัดความดันโลหิตมีการวัดความดันโลหิตสองแหล่งแหล่งแรกก็คือวัดตามหน่วยรักษาพยาบาลเช่นที่โรงพยาบาลที่รพสต.ใกล้ๆบ้านท่านหรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็เป็นวิธีวัดความดันที
1: ่ค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นเป็นเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความดันนะคะอาจารย์พูดถึงความดันนะคะแล้วก็ความดันที่เรากำลังพูดถึงคือการวัดความดันการวัดความดันนะคะอาจารย์ขากลับมาค่ะ
2: มาแล้วครับท่านประธานขออภัยครับประสบคุณสัญญาณโทรศัพท์วันนี้ไม่ค่อยดีอาจจะเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยดีก็ได้นะกลับมาเลยครับเรื่องความวัดความดันที่บ้านก็เป็นสิ่งที่อีกอันหนึ่งที่เราแนะนำให้คนไทยนะซึ่งก็พอมีสตังค์พอจะซื้อเครื่องวัดความดันติดบ้านไว้สักบ้านละอันบ้านละอันนี่คือวัดได้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งยายย่าด้วยนะท่านฟังก็คุ้มนะผมว่ามีติดบ้านสักอันแบบที่ใช้ง่ายๆที่กดปุ่มปึ้งแล้วก็ขึ้นปื้อขึ้นมาเลยนะครับทำนองนี้นะครับก็มีประโยชน์จะเลือกอันใหญ่อันเล็กอันกลางแต่ท่านสะดวกพอมีค่าใกล้ๆเคียงกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะพูดกันวันนี้เรื่องเกี่ยวกับการวัดความดันความดันโลหิตของคนเรานั้นครับความดันคนไทยและคนชาติต่างๆนั้นเราถือว่ามี2ค่าเป็นค่าความดันนะครับค่าตัวบนกับค่าตัวล่างแถมเราบวกค่าอีกค่านึงเข้าไปค่าที่3คือค่าการเต้นของชีพจรว่ามันขึ้นสูงหรือลงต่ำอย่างไรเนื่องจากเรื่องความดันกับเรื่องชีพจรการเต้นหัวใจเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทั้งการรายงานค่าพวกนี้จึงมักจะใช้3ค่าค่าตัวบนค่าตัวล่างรวมกับมีค่าความดัน1ค่ามี2ค่าเสมอนะครับและค่าที่3ก็คือค่าของชีพจรที่เต้นณขณะที่วัดขณะนั้นซึ่งค่าตัวบนท่านฟังนะครับความหมายจริงๆของมันก็คือมันจะบอกหมอว่าหัวใจคุณนะครับบีบตัวเพื่อปั๊มเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายครั้งหนึ่งนะครับครั้งสองนะครับครั้งสามนะครับมีการบีบตัวด้วยความแรงแค่ไหนค่าปกติของค่าตัวนี้นะค่าปกติก็คือ120ใช้มานานเป็นหลายปีหลายสิบปีแล้วครับปัจจุบันนี้ค่าตัวนี้จะถูกยกระดับขึ้นเป็นอีกไกลอีกสิบจากว่าวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตคนเราอาหารการกินต่างๆความเครียดกังวลต่างๆมันเพิ่มขึ้นจากค่าที่120ค่าตัวบนนะครับเป็นค่าการบีบตัวของหัวใจเราเองว่า ทำงานแข็งแรงแค่ไหนจาก120ยกไปเป็น130พวกแพทย์เรายังยอมอยู่แล้วระบบแพทย์ก็ยอมรับว่าเออถ้าใช้ค่า130เนี่ยมันดูผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยทั้งคนไข้และทั้งหมอเองก็ต้องรุนหนักเกินไปต่อเห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วยค่ะอาจารย์
2: แล้วท่านฟังคำจำไว้นะครับค่าที่เหมาะสมถูกต้องน่าจะเป็น120 130ตรงค่านี้ยังรับได้อยู่ถือว่าอยู่ในกลุ่มพวกโอเคแล้วกันนะ130ก็ยังได้อยู่นะครับส่วนค่าตัวล่างเป็นอีกค่าหนึ่งที่เกิดขึ้นตัวเลขจะน้อยกว่าแหละตัวล่างนี่ครับค่าตัวบนมันสูงกว่าเป็นการปั๊มของหัวใจว่าบีบไปแรงแค่ไหนเพื่อให้เลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงทั่วร่างกายไปได้ถึงสมองส่วนบนอยู่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยจุดสูงก็ไปถึงไปได้ที่นิ้วเท้าล่างสุดก็ถึงด้วยนะครับอันนี้คือตัวสำคัญส่วนค่าตัวล่างนั้นเป็นค่าที่ตัวเลขเนี่ยน้อยกว่าค่าปกติอยู่ที่80ปัจจุบันมีการยกค่าระดับขึ้นไปนิดหน่อยอีก5ก็กลายเป็น85เพราะฉะนั้นค่าตัวบนโดยสรุป120ยกเป็น130ก็ยังยอมรับได้อยู่ไม่ว่ากันค่าตัวล่าง80ยกไป5ก็เป็น85ไม่ว่ากัน120 80หรือ130 85ยอมรับได้เป็นค่าเล็กช่วงที่รับได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจแล้วว่าค่าตัวบนคือหัวใจบีบตัวแรงเท่าไหร่ส่วนค่าตัวล่างนั้นมันแปลว่าเส้นเลือดของคุณนั้นมันยืดหยุ่นดีแค่ไหนยังเป็นปกติอยู่มันหนุ่มมันสาวใช่ไหมหรือว่าแข็งกระด้างแล้วมีคอเลสเตอรอลไปจับที่ผนังหลอดเลือดมากจนแข็งกระด้างแล้วขึ้นอยู่กับค่าตัวนี้ครับค่าตัวล่างจะเป็นการบอกว่าเส้นเลือดเป็นยังไงค่าตัวบนบอกว่าหัวใจเป็นยังไงหัวใจคุณบีบตัวดีแค่ไหนค่าตัวล่างบอกว่าเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจคุณที่นำเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายเนี่ยครับมันดีอยู่หรือเปล่าหรือมันแข็งกระด้างแล้วไม่ค่อยจะได้เรื่องแล้วส่วนใหญ่เหตุการณ์แข็งกระด้างมันจะเกิดจากคอเลสเตอรอลไขมันที่คุณกินเข้าไปเยอะๆเจาะเลือดดูมีคอเลสเตอรอลสูงพวกนี้ครับมันจะเกี่ยวข้องกับค่าตัวล่างนะครับอันนี้คือตัวสำคัญมากเลยถ้าฟังเข้าใจตัวเองได้ด้วยนะครับว่าผมแปลผมจะฟังแบบนี้ครับว่าตัวบนหมอจะหมายถึงหัวใจเป็นยังไงบ้างมันยังดีอยู่ไหมมันมีโรคอะไรหรือเปล่าเป็นประจักษ์จังหวะปกติหรือเปล่านะครับตัวล่างบอกเส้นเลือดเป็นยังไงบ้างวิธีการที่จะดูแลชีพจรก็คือส่วนใหญ่แล้วคนเฉลี่ยชีพจรเต้นประมาณ72ครั้งต่อนาทีจะขึ้นจะลงบ้างนิดหน่อยแล้วแต่อารมณ์เราจะดูจากชีพจรเพื่อจะบอกว่าค่านี้เป็นยังไงบ้างว่าขณะนั้นกำลังกังวลหรือเปล่านั่งพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าก่อนวัดนะครับซึ่งถ้าไปโรงพยาบาลก็จะให้เรานั่งรอประมาณ15นาที
1: ใช่
2: เกือบปรับนะครับเพราะเราสุขวัดบ่อยแล้วเดี๋ยวนี้นะ
1: อาจารย์พอไปถึงเลยวัดเลยมันสูงนะแล้วคุณพยาบาลก็จะบอกว่าพี่ขานั่งสัก10นาทีนะคะแล้วมาวัดใหม่ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็เลยไปทำนู่นทำนี่ได้ไปกับคนไข้คนอื่นต่อไปแล้วก็อีกสักพักก็คือโอกกลับมาหาเราอย่ากังวล นะครับที่เป็นกระบวนการปกติของระบบแพทย์เราถ้าคนไข้วัดครั้งแรกมันสูงหรือคุณพูดมาถึงใหม่ๆเห็นหน้าทั่วเนี่ยเขาไม่จับวัดหรอกเขาว่าวัดที่เราเป็นสูงสุดทีขอให้นั่งรอสักนิดหนึ่งไม่ใช่เขาเสียเวลากับเรานะครับแต่พอเป็นกระบวนการในการที่เรานั่งพักสักหน่อยนะครับความดันเหล่านี้จะเป็นค่าที่วัดที่โรงพยาบาลมีค่าหนึ่งที่ปัจจุบันนี้แนะนำให้ทำก็คือวัดที่บ้านเขาเรียกว่าเป็น home blood pressure monitor นะครับยาวหน่อยแต่แปลก็คือเป็นการวัดความดันเลือดที่บ้านนะครับนี่เองแล้วก็แต่ต้องมีการจดใส่เศษกระดาษไว้เราหาค่าที่ปกติที่จะมาบอกหมอว่าวัดที่บ้านได้ค่านั้นแค่นี้เราใช้แนะนำให้วัด7วันต่อเนื่องกันวัดที่บ้านนะครับ
1: 7วันใช่ไหมคะอาจารย์
2: 7วันค่ะคูณ7ครับวันหนึ่งวัดสัก2ครั้งคือเช้านะครับตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยหลังจากที่ไปฉี่แล้วฉี่นะครับไม่อันฉี่นะครับวัดท่านฉี่วัดความดันจะขึ้นสูงกว่าธรรมดานะเพราะเราต้องเกร็งกล้ามเนื้อหูรูดของปัสสาวะได้ฉะนั้นฉี่ใส่เสร็จนะครับ

0: มุนมองนี่ให้เรียบร้อยดูว่าบ้านเรียบร้อยดีทุกอย่างนะครับชั้นบนชั้นล่างโอเคหมดลูกๆแข็งแรงดีทุกอย่างถ้าค่อยมาจุดที่คุณรับความดันนะครับซึ่งมักจะเชียร์ให้ใช้วิธีการนั่งนั่งวัดเนี่ยสะดวกที่สุดแน่นอนที่สุดจะมีเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับการนั่งที่บ้านนั้นคุณต้องมองหาเก้าอี้นั่งสักตัวหนึ่งใช้วัดความดันแล้วก็มองหาจุดที่จะวางเครื่องมือวัดความดันที่ซื้อมาเนี่ยบนโต๊ะนะหาเก้าอี้นั่งที่เหมาะสมเมื่อคุณนั่งแล้วเนี่ยครับคุณต้องมีพนักพิงตัวเนี้ยเก้าอี้ตัวนี้ต้องมีพนักพิงไม่ให้นั่งลอยเฉยๆมันก็ต้องเกร็งกล้ามเนื้อหลังคือมันมีความดันเปลี่ยนแปลงได้เอานั่งสบายๆนั่งพิงนะครับเพื่อร่างกายมีความพร้อมขี่เรียบร้อยสบายๆดูทุกอย่างตัวหากังวลประจำบ้านเราเองนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเลยครับก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง45 นาทีนั่นแหละให้เวลาขนาดนั้นเลยตามสะดวกเลยแล้วก็มาวัดกันสักทีหนึ่งวัดตอนเช้านี่แหละครับคือวัดที่นั่งพิงพนักเก้าอี้ฝ่าเท้าเราไม่ต้องไปเกร็งไม่ต้องไขว่ห้างนะท่านผู้ฟังเอาวางกับพื้นบ้านของเราเองวางแนบเก็บๆร้อยๆสบายๆผ่อนคลายที่พื้นบ้านเลยนั่งพิงผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังเพราะมีพนักพิงฝ่าเท้าเหยียบกับพื้นบ้านเราสบายๆห้ามไขว่ห้างห้ามรอยขึ้นมานะครับก็จะไม่ต้องเกร็งกล้ามเนื้อทั้งหมดแล้วก็เอาคาฟก็คือสายพันที่พันรอบแขนจะยาวๆหน่อยนะบางยี่ห้อก็ทำแบบอัตโนมัติเลยคือสวมกับมือเข้าไปเลยแล้วก็ดึงนิดหน่อยก็ใช้ได้บางยี่ห้อก็ปล่อยยาวยืดจนถึงหางว่าวเลยครับตอนนี้ก็ชัดพันยากหน่อยแต่ท่านจะเลือกซื้อยี่ห้อไหนรุ่นไหนมาใช้นะแต่ว่าสะดวกเอาสะดวกให้เป็นหลักไว้สวมแขนเข้าไปให้มาอยู่ที่ต้นแขนเมื่องอข้อศอกสักมันทุกมุมฉากนะครับกักด้วยตาเปล่าว่าจะสูงกว่าแนวข้อศอกที่รอยพับที่แขนนะสัก2 เซนดูไม่ทัดก่อนนะว่าเออประมาณขนาดนี้ก็2 เซนให้ขอบล่างของเครื่องวัดเนี่ยมันสูงกว่ารอยทับของข้อศอกสัก2 เซนแล้วก็พันเลยแต่ถ้าสุดท้ายเลยก่อนจะเริ่มวัดให้มองดูซิว่าระดับของแขนที่คัฟมันพันรอบต้นแขนคุณเนี่ยมันจะอยู่ระดับเดียวกับเก้าอี้ที่กับเก้าอี้กับโต๊ะที่วางเครื่องกดเครื่องวัดความดันนี่ครับมันอยู่ตรงระดับเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่เครื่องอยู่สูงพูดเลยแต่แขนที่วัดตัวคัฟที่วัดอยู่ต่ำกว่าอันนี้ก็ไม่ได้ค่าที่ปกติต้องการให้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับจะอยู่ต่ำกว่าสูงกว่าปรับให้สูงขึ้นต่ำลงโดยวัดปรับที่เก้าอี้นั่งกับโต๊ะที่วางเครื่องนะครับจะปรับเปลี่ยนได้พอปรับเปลี่ยนครั้งเดียวเราก็รู้แล้วว่าตัวเราเองเนี่ยต้องใช้ขนาดนั้นนั้นวางตรงนั้นตรงนี้พอดีแล้วก็สุดท้ายเมื่อพร้อมทุกอย่างนะครับพันรอบแล้วก็กดปุ่มวัดได้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าทุกอย่างทำที่บ้านเองมันผ่อนคลายด้วยอัตโนมัติอยู่แล้วล่ะก็อยู่บ้านตัวเองอ่ะไม่ได้อยู่โรงพยาบาลนะอยากจะพูดว่ามันมีโรคอีกโรคหนึ่งคือไวท์โคสต์ซินโดรมเป็นอยู่ที่วัดขับในที่โรงพยาบาลมันเพี้ยนทุกทีในคนบางคนคนบางกลุ่มนะครับตั้งแต่วัดที่ความดันที่โรงพยาบาลเพี้ยนไหม
1: ก็เพี้ยนเหมือนกันนะที่บ้านเต่าอ่ะไม่มีเครื่องวัดความดันคุณหมอก็บอกว่าให้ซื้อติดบ้านไว้จะได้รู้ว่าค่าความดันปกติของเรามันเท่าไหร
0: ่
1: ทีนี้ก็พอไปวัดโรงพยาบาลมันไม่ได้วัดแค่ครั้งเดียวจบนะอาจารย์ประมาณครั้งที่3อ
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าค่ามันเยอะไงก็เลยวัดเพื่อให้เราพัก15 นาทีแล้วก็กะว่าให้เราผ่อนคลายส่วนกูพักนี่แหละแต่ว่ามันจะเสียเวลาเยอะแล้วเราก็เสียเวลาตอนก่อนเข้าตัวกับหมอเนี่ยอีกนิดนึงบางทีเราก็น่าเบื่อวัดที่บ้านก็ได้นะแต่จดสัก7 วันต่อเนื่องกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นค่าปกติคุณหมอนัดอาทิตย์นู้นจะถึงเวลาละก่อนเป็นถึงวันตรวจสักอาทิตย์หนึ่งนะครับต้องทำค่าพวกนี้ไปของตัวเองจดแสกกระดาษวันนี้วัดวันนี้เขียนบันทึกให้ชัดเจนนะครับจันทร์ที่16อะไรก็เขียนว่าความดันวัดเท่าไหร่นะครับตัวบนตัวล่างแล้วก็ชีพจรด้วย3 ค่าวันอังคารก็วัดอีกเขียนเรียงเรียงมาอยู่ในแถวเดียวกันมันจะเรียงวันพุธวัดต่ออีกพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์และหาค่าเฉลี่ยของค่าเหล่านี้นะครับจะได้ค่าที่นำไปติดตัวไปใส่กระเป๋าเสื้อไปนะไปถึงโรงพยาบาลก็ไม่ต้องไม่ใช่ไม่ถูกวัดที่โรงพยาบาลอีกแล้วนะต้องถูกวัดที่โรงพยาบาลแต่ก็จะเปรียบเทียบกับค่าที่วัดที่บ้านถ้าคุณหมอมักจะมอง2 ค่าโดยจะสมองคุณหมอก็จะตัดสินใจว่าค่าเหล่านี้จะเชื่อตรงกลางๆของ

0: ค่าไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปอันนี้ผมก็ถูกสอนกันมาแล้วก็เรียนมาทุกอย่างนะครับแล้วมีประสบการณ์เยอะด้วยถ้าเรามีสองค่าไปให้คุณหมอเนี่ยทั้งค่าวัดที่บ้าน home blood pressure monitor กับวัดที่บ้านด้วยเนี่ยมันจะบอกได้ชัดเจนว่าคนไข้นั้นเป็นกลุ่มโรคที่เป็นกลัวกังวลเวลาวัดความดันที่โรงพยาบาลแล้วสูงเกินเหตุหรือเปล่าแต่ไม่แปลว่าเราเป็นคนความดันสูงจนเกินไปเพราะมีค่าสองค่ายืนยันกันวัดที่บ้านยืนยันกับวัดที่โรงพยาบาลก็ไม่ยุ่งยากอะไรแต่ก็เก็บแผ่นกระดาษแผ่นนี้ไว้เมื่อตรวจเสร็จก็เอาใส่กระเป๋าคืนกลับบ้านเราเป็นเด็กได้เป็นพื้นที่เป็นชุดมันนะครับว่าตรวจตัวครั้งนี้คุณหมอนัดสองเดือนก็ได้อีกทีนึงก็วัดไปอีกทีนึงแต่เราก็จะรู้ค่าปกติด้วยว่าที่บ้านเราวัดได้ขนาดนี้แหละนะครับถ้าบางทีหมอหลายคนหมอวิจัยก็แนะนำว่าถ้าช่วงที่ทำรายการวัดตัวพวกนี้นะครับวัดสองครั้งเลยต่อวันเพราะความดันของเราคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยทั้งวันนะครับเช้าตื่นมาหลังฉี่เสร็จแล้ววัดได้ค่าหนึ่งเที่ยงบ่ายวัดได้อีกค่าหนึ่งนะเย็นค่ำโพเพวัดได้อีกค่าหนึ่งตัวคนเดิมเนี่ยครับคนไข้คนเดิมเนี่ยครับวัด3ช่วงเวลา4ช่วงเวลาเนี่ยไม่คงที่สักครั้งทั้งไม่เหมือนคนไปเกินสักครั้งหนึ่งไม่คงที่สักครั้งหนึ่งจึงเกิดลงต่างกันสักขาดตัวบนต่างกันสัก5 10เนี่ยมีเป็นไปได้ซึ่งเป็นเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงความตึงเครียดต่างๆในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงความกังวลรับผิดชอบต่างๆมันมีเยอะขึ้นช่วงเช้าสายบ่ายเย็นจริงไม่เท่ากันวัดทั้ง2ค่าเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเช้าสักประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ตื่นนอนแล้วทำอะไรเสร็จแล้วกับตอนบ่ายๆแล้วคุณก็ภารกิจต่างๆมันเบาลงละวัดที่บ้านทำเองได้ครับขออย่างเดียวจำไว้ว่าต้องวางเครื่องที่โต๊ะตัวไหนที่บ้านเราที่มันพอดีเพราะร่างกายเราสูงต่ำไม่เหมือนกันนะท่านครับคนเป็นพ่อก็ต้องวัดเห็นสูงขึ้นร่างกายเขาใหญ่กว่าก็จะไปหนุนป้ายเครื่องน่ะบางสิ่งบางอย่างที่เหมาะสมกล่องบางกล่องที่เหมาะสมสูงขึ้นมาอีกนิดนึงคนที่เป็นแม่ตัวเตี้ยกว่าวางพอดีบนโต๊ะเครื่องกดปุ่มวางบนโต๊ะนั่งเก้าอี้ตัวนี้เหมือนกันเพราะทั้งพ่อแม่ก็วัดง่ายขึ้นด้วยก็จำได้ครับทำครั้งเดียวทั้งสองครั้งก็รู้แล้วว่าคนแต่ละคนนั้นจะต้องปรับพื้นที่อย่างไรใช้เก้าอี้ตัวไหนนั่งขออย่างเดียวให้มีพนักพิงหลังด้วยนั่งพิงหลังขณะวัดไม่ใช่นั่งงุ้มครับนั่งพิงหลังขณะวัดให้สบายสบายผ่อนคลายแล้วคุณก็ได้ค่าที่วัดที่บ้านนะครับโฮมมอนิเตอร์ครับกับที่โรงพยาบาลได้แต่ดังนั้นคุณหมอก็จะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ต่อไปจด3ค่าหาค่าเฉลี่ยการวัดแต่ละครั้งช่วงเช้าจะให้ดีกว่านี้ก็คือวัด2ทีห่างกัน5นาทีวัดครั้งแรกปึ๊ดเฉพาะค่ามันขึ้นที่หน้าจอแล้วก็จำไว้แล้วก็รออีกสัก 2-3 นาที3 4 5นาทีแล้วก็วัดครั้งที่2อีกทีนึงเครื่องบางเครื่องรุ่นใหม่มันจะหาค่าเฉลี่ย2ครั้งนี้ให้เราเลยนะหารบวกลบคูณหารให้เราเสร็จก็จดค่าที่เฉลี่ยแล้วจะดีกว่าตอนบ่ายวัดอีกทีก็วัดชุดนึง2ที 2ครั้งห่างกัน5นาทีก็เอาค่าเฉลี่ยจดใส่กระดาษ7วันคุณจะได้ค่าที่เป็นค่าที่เป็นของคุณจริงๆเลยนะครับว่าเมื่อคุณผ่อนคลายสบายดีค่าความดันของคุณส่วนตัวคนเนี้ยคืออย่างเงี้ยนะครับคุณหมอจะเชื่อค่าพวกนี้พอสมควรทีเดียวนะครับวัดที่บ้านขอเดี๋ยวคุณให้หาเครื่องที่มันใช้ได้มีมาตรฐานหน่อยนะแล้วก็ลองเปลี่ยนฐานจากที่เครื่องให้พอดีอย่าปล่อยให้มันฐานมันเหลือน้อยมันจะขึ้นสีแดงๆให้เราเห็นเตือนเราว่าฐานอ่อนแล้วก็เปลี่ยนซะอย่าไปใช้ต่อไปเพราะค่ามันจะไม่มาตรฐานนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: นะคะอาจารย์คะงั้นขอถามตัวเลขนิดนึงสมมติว่าวัดที่บ้านตัวเลขเป็นเท่านี้วัดที่โรงพยาบาลได้ตัวเลขเท่านี้ซึ่งมันไม่เท่ากันความไม่เท่ากันของเท่าไหร่มันถึงจะไม่แตกต่างกันมากจะโอเค
0: ครับการแตกต่างไม่สำคัญเท่าไหร่สำคัญที่คุณหมอคนที่ตรวจคุณวันนั้นเนี่ยหมอที่นัดคุณไปเนี่ยครับเขาจะใช้หูฟังของเขานะแต่หูฟังเนี่ยมันมีมูลค่ามากสูงนะแต่คนฟังมันฟังชัดเจนละเอียดละออจะฟังคุณที่หัวใจต่อด้วยนะครับบางทีเมื่อบางที่วัดเส้นค่ามันแตกต่างกันมากคุณหมอจะใช้วัดโดยวิธีการบีบลูกยางครับเต่าจำได้ไหมบีบลูกยางอ่ะแบบโบราณกันนะครับบีบคือนี่สำคัญมากครับเขาใช้หูฟังเขาเองวัดฟังที่เขาพับคุณด้วยอันนี้ยิ่งแม่นใหญ่เลย คุณหมอเชื่อข้าเนี่ย

0: าจะรู้ว่าค่าที่บ้านค่าที่โรงพยาบาลที่วัดโรงพยาบาลเนี่ยมันแตกต่างแค่ไหนถ้าคุณหมอบางคนที่เห็นมีปัญหาก็จะวัดด้วยตัวเขาเองครั้งหนึ่งซึ่งเป็นค่าที่คุณจะมั่นใจได้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีความแตกต่างกันทั้งนั้นแหละครับไม่มีการตรงกันแต่เพียงแต่ว่าค่าเฉลี่ยต่างมันจะประมาณกันอย่าให้มันสูงโด่งจนเกินไปหรือต่ำโด่งไปเกินไปมากเกินไปแต่เป็นค่าที่จะได้ปรับยาปรับอะไรให้เราได้ชัดเจนการวัดตอนนี้มีสิ่งที่เชื่อมันได้ครับว่ามีการเช็คกันระหว่างที่บ้านที่โรงพยาบาลวัดทั่วไปกับที่คุณหมอวัดด้วยเครื่องที่แม่นเป๊ะบีบลูกยางเนี่ยครับแม่นที่สุดครับต้องฟังด้วยหูคุณหมอเองเลยต้องอาศัยหูฟังสเปกโทรสโคปฟังจากเสียงที่เปลี่ยนแปลงในเส้นเลือดคุณเลยที่แขนคุณอันนี้แต่คุณหมอก็ฟังเองนะครับได้คนเดียวเอาหูฟังก็จะฟังตรงนี้ฟังเสียงได้รู้แล้วมันเปลี่ยนแปลงความดันละซิดซิดซิดซิดซิดเลยครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงไปค่านี้จะแม่นที่สุดนะครับเพราะว่าทุกอย่างถูกเช็คโดยคนที่มีประสบการณ์ส่วนใช้เครื่องช่วยก็เพื่อให้ลดภารกิจต่างๆลงท่านเองถ้าเครื่องที่บ้านคุณวัดได้ต่างกับโรงพยาบาลนี้เดียว5มิลลิเมตร6-7มิลลิเมตรต่างเนี้ยคุณหมอก็ไม่ต้องวัดอีกก็ได้เพราะว่าค่าสองค่านี้เป็นค่าที่ยืนยันซึ่งกันและกันแล้วนะครับท่านผู้ฟัง
1: อาจารย์คะงั้นต่อขออนุญาตพูดนิดหนึ่งถามอาจารย์เนาะปกติถ้าเราพูดถึงความดันคนเราก็จะโฟกัสไปที่ความดันสูงซะส่วนใหญ่ทำไมเขาไม่ให้ความสำคัญกับความดันต่ำบ้างอาจารย์
0: ก็ให้ความสำคัญนะครับแต่คนส่วนใหญ่แล้ว
1: คนส่วนใหญ่เป็นความดันสูงเหรอฮะ
0: เออใจต่างกันมันไม่เคยเจอนะจะเจอทุกทีไอ้ความดันต่ำเนี่ยนะไอ้ความดันต่ำมันก็ต่ำไว้เยอะเลยเช่นค่า80 120 80กลายเป็น120 60อย่างเงี้ยมันห่างกันถึง20นะอันนี้คือค่าที่เราต่ำไว้เยอะก็อันนี้ให้ความสนใจนะครับแต่ว่าถ้าต่ำนิดหน่อยเราก็ไม่ว่ากันแล้วนะครับ
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าความดันสูงมาเมื่อไหร่อีกไม่นานไอ้ขบวนมันก็จะตามมา
0: ใช่ครับมันชุดมันเองแล้วก็ถ้าไม่รักษาแต่แรกๆตอนนี้มันจะตามเลยนู่นนู่นนี่นั่นนั่นอะไรกันหลายๆโรคเลยในกลุ่ม NCD คล้ายๆกันเช่นหลอดเลือดและหัวใจจะมีปัญหานะครับในการรักษาแต่ต้นๆก็ช่วยลดโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคที่ต่อคิวมาเนี่ยทั้งคิวพวกมันทั้งทีมมันเนี่ยครับก็จะลดลงไปได้ด้วยซึ่งเป็นการป้องกันรักษานี่ถือว่ามองภาพไปข้างหน้า5ปี10ปีเลยคุณหมอโรคหัวใจเขาจะมองภาพไปไกลทุกอย่างที่รักษาคุณเป็นการรักษาเพื่อรักษาณขณะนี้โรคปัจจุบันและมองไปข้างหน้าอีก 5-6 ปีว่าจะเกิดอะไรขึ้นคาดการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหลักการนี้เขาคล้ายๆกับการให้ยาลดไขมันที่ว่าสแตตินอะไรที่พูดเมื่อวานนี้นะครับหมอผู้รักษาเหล่านี้เขาก็จะมองเช่นเดียวกันคือมองระยะปัจจุบันนี้จะเกิดโรคอะไรขึ้นบ้างเช่นไขมันก่อตับที่พูดเมื่อวานนี้ครับจะเกิดปัจจุบันนี้เลยคืออีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงกับตับคุณอย่างเงี้ยก็จะให้ยาสแตตินช่วยท่านฟังคุณอาเข้าใจคุณหมอด้วยนะครับว่ายาที่ให้นั้นมองการไกลเพื่อช่วยป้องกันคุณด้วยจากการที่จะมีโรคในอนาคตและรักษาปัจจุบันนี้ที่เจอกันวันนี้รักษาให้เลยครับก็จะรักษาเป็นสองระบบต่อกันและกันนะครับ
1: อาจารย์ถ้าความดันสูงอ่ะมันจะมีพรรคพวกเยอะมาเป็นขบวนเลยแต่ถ้าเป็นความดันต่ำมีพวกไหมอาจารย์มีพวกไหม
0: ก็มีหลายอย่างครับเช่นฮอร์โมนต่างๆต่อมต่างๆในท่อต่างๆก็มีปัญหาไทรองไทรอยมีปัญหาตามไปด้วยเพราะความดันมันต่ำรวมทั้งการที่มีเลือดไม่พอเลี้ยงอวัยวะบางอย่างเช่นสมองมีอาการของสมองเบ้อเบ้อวื้อๆอย่างนั้นหลายอย่างขึ้นมาลุกขึ้นก็จะมึนบ้านหมุนตลอดเวลาอะไรเป็นตัวอย่างซึ่งจะเป็นกลุ่มของความดันด้านต่ำนะแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเจอนะครับคนใหญ่คนทั่วไปจะเจอประเภทสูงเนี่ย 99%
1: นะบ้านเราหรือว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเจอความดันสูงส่วนใหญ่เนาะอาจารย์ความดันต่ำก็น้อยแหละ
0: สังคมกับอาหารกับการออกกำลังกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปครับตอนนี้นะสมัยก่อนนู้นเนี่ยยังไม่ได้ตัวเลขขนาดนี้หรอกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงเข้าอีหลอดนี้ทั้งนั้นเลยครับสูงยันเลยนะ
1: นะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีประสบการณ์ความดันสูงหรือความดันต่ำแต่ความดันทุลังไม่เอานะอาจารย
0: ์ทำไมเป็นการดื้อรั้น
1: ดื้อรั้นนะคะ
0: ก็ตามแต่เลยครับถ้าท่านมีความดันสูงนะครับคุณหมอบอกคุณเมื่อไหร่นะครับเขาจะต้องการให้รักษาคุณแล้วล่ะแล้วกรุณาอย่าไปคัดค้านเรื่องการกินยาแล้วจะตับพังตายพังอะไรอย่าไปเชื่อครับเรื่องพวกนี้เพราะนี่คือกระบวนการ